0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7นาฬิกาขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่3ค่ะแต่ว่าคุณผู้ฟังก็ยังคงอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวังกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุลันค่ะ
2: ครับในเช้าวันนี้นะครับเราก็ออกอากาศทั้งทางวิทยุแล้วก็ทาง Facebook รวมทั้งทาง TikTok ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับที่คลื่นข่าว FM 100.5 ฝากเคาะหน้าจอฝากแชร์ฝากกดเลิฟกดไลค์ให้คุณผู้ฟังท่านอื่นๆได้รู้ด้วยนะครับว่าเรามีการนำเสนอข่าวจาก Good Morning ASEAN ในช่วงเวลานี้นะครับก่อนที่เราจะไปฟังข่าวกันต่อแล้วก็ไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีสังนามในช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้เรามีทริปประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญแห่งปีที่คุณไม่ควรจะมาพลาดเลยเนี่ยนะครับมานำเสนอก็คือ The Legend's Tale 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค FM 100.5 MCOT News ภูมิใจเสนอการเดินทางย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองพระราชสมภพสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนนะครับเดินทางกันในวันที่3-5กรกฎาคมนี้ไฮไลท์สุดเลย Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ก็คือร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาสนะครับพ่อใหญ่ของ FM 100.5 นะครับแล้วก็คุณสุทนรุ่งธัญรัตน์เจาะลึกประวัติศาสตร์แบบสนุกสนานตลอดทริปเลยทีเดียวนะครับเส้นทางย้อนตำนาน3วัน2คืนวันแรกเนี่ยมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยแล้วก็ชมตำนานพระนางพญา1ในพระเบญจภาคีสเปเชียลสุดๆดีเนอร์สุดพิเศษพร้อมฟังทอล์คโชว์สไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟครับ
1: ค่ะส่วนวันที่2นะคะก็มุ่งหน้าต่อไปเยือนพระราชวังจันทน์ค่ะซึ่งเป็นสถานพระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรนะฮะก่อนจะมุ่งสู่อยุธยาค่ะเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ล่องเรือสำราญนะคะชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรในยามเย็นและวันที่3นะคะพาไปชมความมหัศจรรย์เสียงพระในรากไม้ค่ะที่วัดมหาธาตุนะคะและลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดเลยนะคะกับมื้อกลางวันได้พบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดค่ะกับกูรูระดับตำนานนะคะคุณดำรงพุทธานและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอค่ะเดินทางอย่างเหนือระดับไปกับเรานะคะด้วยรถโค้ช VIP แถมยังพักโรงแรมหรูด้วยนะคะอาหารนี่ก็ลดเลิศทุกมื้อเลยทีเดียวค่ะทั้งหมดนี้นะคะในสนนราคามูลค่า 15,900 บาทต่อ1ท่านนะคะต้องสำรองที่นั่งกันแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะที่หมายเลข0944803076 0943966649และอีกหมายเลขหนึ่งนะคะ0868251444ค่ะ
2: ครับผมเดี๋ยวไปทักทายคุณผู้ฟังกันนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ติดตามเราทาง TikTok นะครับผมก็เห็นคุณ 3NM นะครับเข้ามาทักเรา Good Morning ตั้งแต่เช้ารวมทั้งคุณ Ion Girl 950นะครับแล้วก็คุณ User 1758คุณพยอมบุตรสิงห์นะครับแล้วก็คุณจิตดีสติมาคุณมงคลสายปัญญานะครับแล้วก็คุณพิกกี้นะครับ2513กับขอบพระคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับถ้าเกิดเข้ามาทักเราใน TikTok เนี่ยครับต้องเขียนอะไรมาด้วยนะครับเพราะว่าเข้ามาจออย่างเดียวเนี่ยชื่อมันไปเร็วมากครับอ่านไม่ทัน
1: ค่ะแล้วก็มีคุณผู้ฟังนะคะที่ส่งข้อความมาหลังใหม่นะคะเป็นแฟนรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันเลยนะคะจากสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยแห่งหนึ่งนะคะบอกว่าฟัง Good Morning แล้วสบายหูฟังราบรื่นไม่ต้องลุ้นผู้จัดรายการรู้จริงว่ากำลัง

0: เล่าเรื่องอะไรภาษาเป๊ะทุกภาษานะฮะแล้วก็บอกว่าชอบเก่งติ้งมากด้วยนะฮะและที่สำคัญค่ะพี่ต้นงานน่าจะเป็นแฟนคลับของพี่ต้นละค่ะบอกว่าเสียงคุณสุชาติเด็ดมากขออีกรอบได้ไหมอันนี้แฟนคลับพูดมาเองเจไม่ได้แกล้งขอนะ
1: จับตรงที่บอกว่า
0: ดาวดัง
1: เลยเนี่ย
0: ใช
1: ่
0: จ่ายปุ๊บปั๊บนะ
1: จ่ายปุ๊บปั๊บ
0: ค่ะส่วนที่หน้าแฟนเพจ Facebook นะคะคุณแอนนี่จากสปป.ลาวนะคะคุณแอนนี่สุภักษ์โสนะคะได้บอกว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่พูดถึงสถานการณ์การเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องชาวสปป.ลาว7คนที่ติดอยู่ในถ้ำนะคะบอกว่าตอนนี้ทีมงานอาสาเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องก็ยังคงเร่งค้นหาผู้ที่ติดอยู่ในถ้ำนะคะอีกประมาณ11เมตรก็จะเข้าไปถึงจุดหมายของคือจุดที่ทั้ง7คนนี้ติดอยู่แล้วนะคะพร้อมทั้งยังได้ขอบคุณทีมงานอาสาและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝั่งสปป.ลาวและจากไทยด้วยค่ะที่เข้าไปช่วยเหลือนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่านเลยทีเดียวนะคะที่ส่งข้อความทักทายกันเข้ามาขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับผมในช่วงนี้นะครับผมไม่รู้ว่าพี่เจเคยตอนเป็นเด็กๆเราเคยทำไอ้นี่มาเขาเรียกว่าจดหมายแบบเป็นพาวแบบจดหมาย
0: เขียนจดหมายไปหาเพื่อนต่างชาติใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับที่แบบรู้จัก
0: ในวิชาในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
1: ใช่ตอนน
0: ี้พี่ต้นถ้าพูดงี้เขาก็รู้หมดสิว่าเราอายุเท่าไหร่
1: ไม่เดี๋ยวนี้เด็กเขาทำกันพี่อ๋อ
0: แล้วล่ะโอเคร่วมสมัย
1: ร่วมสมัยมากเพราะว่าเขาบอกเป็นเรื่องของเจนซีนะครับตอนนี้กำลังฮิตมากเลยในสิงคโปร
0: ์
1: ก็บอกว่าคนที่สิงคโปร์เนี่ยเขาก็เริ่มมีคลับนี้แล้วเขาเรียกว่า snail mail club ซึ่งก็บอกว่าอันนี้มันเป็นพิธีการที่เขาเริ่มกันมาตั้งนานแล้วนะครับในสมัยก่อนเนี่ยโอ้กว่าจะเขียนกว่าจะสื่อสารกับพี่เจเจได้เนี่ยบ้านผมอาจจะไม่มีโทรศัพท์ใช่ไหมก็ไม่รู้จะไปโทรกันที่ไหนเนี่ยแถวบ้านไม่มีโทรศัพท์สาธารณะก็ต้องเขียนจดหมายไปหาก็จะต้องใช้เวลาแบบ7วันบ้าง10กว่าวันบ้างนะครับก็เลยเขาก็เลยใช้คำว่า snail mail snail mail คือแบบมันช้า
0: เหมือนหอยทาก
1: จะหยับขยื่นใช่เหมือนหอยทากแต่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นกับคนในยุคใหม่เนี่ยเริ่มที่กลับจะหวยหาในสิ่งที่แบบอะไรจับต้องได้เพราะว่าเราเห็นพวกแมสเซจอะไรต่างๆนี่มันแวบๆมาแล้วมันก็หายไปแต่อยากจะได้อยากจะแบบวันนี้ลุ้นจะมีใครเขียนจดหมายมาหาเราไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การไปเขียนจดหมายเนี่ยมันก็จะต้องเขียนแบบที่ว่าตั้งใจเขียนด้วยนะเขาก็เลยจัดตั้งเป็นกลุ่มนี้ Snail Mail Club เนี่ยกระจายไปทั่วโลกเลยนะครับตอนนี้ในประเทศไทยเราก็มีนะครับ Snail Mail Club เนี่ยเริ่มเป็นท้องถิ่นแล้วทีนี้เขาบอกว่า Snail Mail Club นี่เขาคืออะไรเขาจะมีเหมือนทั้งว่าสมมติผมไปเที่ยวที่แถวๆเยาวราชมาเนี่ยผมก็จะเขียนจดหมายมาเล่าให้พี่เจเจฟังนะครับเหมือนเราในกลุ่มของเราเนี่ยจะเขียนมาพี่เจเจวันนี้ผมไปเยาวราชตรงนี้ไปกินไอ้นี่อร่อยนิดนึงเก๋ารัดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีรูปมีนู่นมีนี่แล้วก็อะไรที่แบบเป็นอาร์ตเวิร์คที่ทำด้วยตัวเองนะครับอยู่ในกลุ่มของเราแล้วก็ส่งไปแล้วก็บรรจงเขียนให้อย่างสวยงามก็จะมีกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยครับก็กลายเป็นที่ฮิตมากเลยตอนนี้สำหรับคนในสิงคโปร์ครับ
0: ค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะจะพาไปที่ประเทศเวียดนามนะคะมีรายงานจากตุยแจนะคะเวียดนาม enters world's top 10 steel producers for the first time นะคะก็คือเวียดนามตอนนี้นะคะมีชื่อเข้าไปติดอยู่ในอันดับ10ประเทศเด่นดังของโลกแล้วในแง่ของการผลิตเหล็กกล้านะคะเป็นครั้งแรกของเวียดนามด้วยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเกียรติภูมิที่คนเวียดนามเขาภาคภูมิใจกันอันดับแรกของโลกก็คือจีนนะคะรองลงมาอันดับ2คืออินเดียอันดับ3สหรัฐอันดับ4ญี่ปุ่นอันดับ5เกาหลีใต้อันดับ6รัสเซียอันดับ7ตุรกีอันดับ8เยอรมนีอันดับ9บราซิลและอันดับ10คือเวียดนามค่ะก็ถือได้ว่าติดกลุ่มท็อป10ของโลกนะคะในกลุ่มประเทศที่ผลิตเหล็กนะฮะขายได้ในปริมาณสูงสุดของโลกนะคะในเดือนเมษายนอันนี้เป็นสถิติที่วัดได้เมื่อเดือนเมษายนนะคะประเทศที่มาเป็นอันดับหนึ่งคือจีนเนี่ยผลิตได้83.6เมตริกตันนะคะส่วนเวียดนาม2.1เมตริกตันค่ะ
1: ครับก็แล้ววันนี้ท่าน
0: มิลเลียนขออภัยนะคะ2,100,000มิลเลียนเมตริกตันนะคะส่วนจีนเนี่ย 83.6 ล้านเมตริกตันค่ะหลักล้าน
1: วันนี้ก็ท่านโตหล่ำประธานาธิบดีของเวียดนามก็กำลังจะมาเยือนวันนี้เป็นวันแรกนะครับจะอยู่ในประเทศไทยเรา2วันวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าครับพี่เจเจครับคุณผู้ฟังครับเรา

เราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์จะพาเราไปดูนะครับว่ากับดักของอินโดนีเซียเขาเนี่ยที่จะไปติดกับดักการค้าผูกขาดเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาตามกันครับ

0: FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7:11 ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามการวิเคราะห์นะคะจากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันในประเด็นอินโดนีเซียและกับดักการผูกขาดการค้าค่ะ
2: Good Morning ASEANช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ครับ
3: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะอาจารย์อยู่ที่อินโดนีเซียหรือเปล่าคะเช้าวันนี
4: ้ใช่ครับวันนี้อยู่ที่อินโดนีเซียนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันสำคัญด้วยนะครับของหลายศาสนาเลยนะครับนั่นก็คือวันที่เราเรียกว่าวันอีดิลอัตตานะครับอีดิลอัตฮานะครับซึ่งพิธีนี้คนไทยเราจะเรียกว่า วันระยอกุลบาล นะครับตามตำนานก็คือมันเป็นเทศกาลแห่งการเสียสละครับเพราะว่าศาสดาอิบรอฮิมนะครับอิบรอฮิมนี่เรียกแบบอิสลามนะครับแต่ว่าถ้าเรียกแบบคริสในคัมภีร์พันธสัญญาเก่าแล้วก็เรียกแบบจิวิชก็คืออับราฮัมนะครับอับราฮัมเนี่ยถูกท้าทายจากพระเจ้านะครับหรือว่าพระยะโฮวานะครับให้ต้องตลาดลูกชายของตัวเองก็คืออิสมาอิลนะครับเพื่อพิสูจน์ความจงรักภักดีกับพระเจ้านะครับแล้วก็แน่นอนอับราฮัมเองหรือว่าอิบราฮิมเองก็เสียสละขั้นสุดโดยการส่งลูกชายตนเองให้กับพระเจ้านะครับอารมณ์ประมาณเดียวกันกับพระเวสสันดรน่ะนึกออกไหมฮะสละลูกสละเมียนะครับมันก็เป็น
3: อิบราฮิมนี่เป็นต้นทางของอิสลามใช่ไหมครับ
4: อิบราฮิมว่าอับราฮัมเป็นต้นทางของจิวิชแล้วก็จากจิวิชก็เดี๋ยวว่าพัฒนาต่อเป็นศาสนาคริสต์ถูกต้องไหมครับแล้วเดี๋ยวศาสนาคริสต์ก็จะพัฒนาต่อเป็นศาสนาอิสลามนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันที่เป็นวันสำคัญของพี่น้องชาวมุสลิมนะครับชาวคริสต์นะครับแล้วก็ชาวจิวิชด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นวันหยุดในหลายประเทศนะครับแล้วก็พี่น้องมุสลิมเองนะครับก็จะเดินทางไปเยี่ยมญาติไปมาหาสู่กันนะครับมีการถ้าคนไหนร่ำรวยเนี่ยก็จะเอาอาหารออกมาแจกจ่ายนะครับแล้วก็ขอขมาลาโทษกันนะครับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยถ้าได้เคยผมได้เคยล่วงเกินคุณสุชาติได้เคยล่วงเกินคุณวัชรินทร์ได้เคยล่วงเกินคุณผู้ฟังมาก็ขอให้อภัยผมด้วยนะครับเพราะว่าเราก็จะได้เสียสละความโกรธที่ถีมานะซึ่งกันและกันแล้วก็เดินหน้าต่อกันไปได้ครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ขอขมาอาจารย์ไว้ก่อนเลยนะครับ
4: เพราะว่าเราเองก็แซวกันหนักนะฮะโดยเฉพาะเรื่องสถาบันเหมือนที่เมื่อกี้เขียนเพนเฟรนเพนพาวกันนะฮะ
1: เชื่อว่าอาจารย์ก็เคยแหละ
4: สมัยที่ยังต้องรอดูว่ามิสเตอร์โพสต์แมนจะมาส่งเมื่อไหร่นะครับ
1: แม่แล้วก็ทำให้ถึงเพลงมิสเตอร์โพสต์แมนเลยนะคะ
4: มิสเตอร์โพสต์แมนนี่ก็แก่กันดีวันนั้นที่คุณท่าร้องอ่ะน่าจะเพราะนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นแล้วเรามาประเด็นนี้ค่ะอาจารย์คะก
4: ับ
1: ดักการผูกขาดการค้ากับอินโดนีเซีย
4: ครับคืออินโดนีเซียเนี่ยเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ ประธานาธิบดีพราโวซูเบียนโตประกาศตั้งรัฐวิสาหกิจแห่งใหม่นะครับ รัฐวิสาหกิจแห่งนี้เนี่ยชื่อย่อว่า DSI นะครับย่อมาจากดานันทราซุมบาดายาอินโดนีเซียนะครับ รัฐวิสาหกิจแห่งนี้มีหน้าที่เดียวเลยนะครับก็คือจัดตั้งขึ้นมาเพื่อผูกขาดการส่งออกแต่เพียงรายเดียวสำหรับสินค้ายุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุด3ตัวของอินโดนีเซียครับนั่นก็คือน้ำมันดิบถ่านหินแล้วก็โลหะผสมโดยเฉพาะโลหะผสมที่มีนิกเกิลนะครับต้องเข้าใจนะครับว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นผู้ส่งออกน้ำมันปาล์มดิบครึ่งหนึ่งหรือบางครั้งอาจจะถึง 60% ของทั้งโลกนะครับในขณะเดียวกันนะครับถ่านหินเนี่ยอินโดนีเซียส่งออก 400-500 ล้านตันต่อปีนะครับโดยเฉพาะส่งไปจีนอินเดียแล้วก็อาเซียนนะครับในขณะที่โลหะผสม อินโดนีเซียเนี่ยเป็น

0: ประเทศที่มีปริมาณสำรองนิกเกิลดิบมากที่สุดในโลกนะครับโลหะผสมพวกนี้ที่มี EV ที่มีนิกเกิลเนี่ยใช้ในอุตสาหกรรม EV เยอะมากนะครับเหตุผลที่พราโวโวบอกก็คือพราโวโวบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีบริษัทต่างชาติจำนวนมากนะครับเข้ามาดีลกับผู้ประกอบการรายย่อยนะครับหรือแม้แต่มาตั้งบริษัทในอินโดนีเซียเองนะครับแล้วก็ส่งออกทรัพยากรพวกนี้นะครับออกไปจริงๆราคามันแพงมากแต่ว่ามาสำแดงกับภาครัฐด้วยราคาที่ต่ำเพื่อที่จะแน่นอนเสียภาษีน้อยๆนะครับก็คือการเลี่ยงภาษีอินโดนีเซียบอกว่าสูญเสียภาษีตรงนี้ไปเนี่ยปีหนึ่งประมาณ 150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 5.2 ล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นวิธีแก้แทนที่อินโดนีเซียจะแก้โดยการบอกว่าโอ้มันมีการเลี่ยงภาษีมันมีการสำแดงเท็จท่านจะแก้เรื่องการจัดเก็บภาษีอินโดนีเซียบอกอย่างนั้นต่อไปนี้เราตั้งรัฐวิสาหกิจขึ้นมาแล้วเอาสินค้าพวกนี้ที่ผลิตได้ในประเทศทั้งหมดท
1: ุ
0: กคนต้องขายให้กับรัฐวิสาหกิจนี้ครับแล้วเดี๋ยวรัฐวิสาหกิจนี้จะเอาไปขายกับตลาดโลกอีกครั้งหนึ่งในฐานะที่เป็นผู้ผูกขาดรายเดียวคุณต้นและคุณวัชรินทร์คงจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าความฝันมันเริ่มต้นขึ้นแล้ว
1: นะคร
0: ับลองนึกภาพดูว่าบริษัทไทยที่ลงทุนอยู่ในอินโดนีเซียนะครับอย่างเช่นบ้านปูไปทำเหมืองถูกต้องไหมครับบริษัทปาล์มน้ำมันต่างๆนะครับที่เดิมผลิตได้เท่าไหร่ก็ขายให้กับทั้งในอินโดนีเซียขายให้กับทั้งโลกนะครับในราคาที่เป็นกลไกตลาดสามารถที่จะซื้อขายได้อย่างอิสระนะครับบริหารจัดการวางแผนได้ด้วยตัวเองเที่ยวนี้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดต้องส่งให้กับรัฐบาลอินโดนีเซียรัฐบาลอินโดนีเซียจะรับซื้อไว้เองทั้งหมดซึ่งแน่นอนรัฐวิสาหกิจอินโดนีเซียก็ขึ้นชื่อนะครับเรื่องความด้อยประสิทธิภาพลองนึกภาพดูนะครับรัฐวิสาหกิจที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียคือรัฐวิสาหกิจผู้ผลิตไฟฟ้าครับตั้งแต่ผลิตไฟฟ้าไปจนถึงขายไฟฟ้ามีเจ้าเดียวทั้งเกาะขาดทุนครับไม่น่าเชื่อนะครับไฟฟ้าที่ทุกคนต้องใช้ไฟฟ้าที่ผลิตเจ้าเดียวและขายคนเดียวขาดทุนครับเช่นเดียวกันครับรัฐวิสาหกิจด้านน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียเกือบจะผูกขาดตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงได้ทั้งหมดชื่อปตามินาขาดทุนครับ
1: ขนาดเจ้าเดียวเนี่ยนะ
0: ขนาดเจ้าเดียว
2: ทำไมถึงมันคอร์รัปชันใช่ไหมครับอาจารย์
0: ความไม่มีประสิทธิภาพการคอร์รัปชันปัญหาการบริหารจัดการองค์กรที่ใหญ่เถอะทะเรเทปการทำงานแบบข้าราชการทุกอย่างประดังประเดะครับและตอนนี้กำลังจะพูดถึงการเอาทรัพยากรทั้งหมดที่เคยขายให้กับตลาดโลก มีอำนาจในการผูกขาดระดับหนึ่งมาผูกขาดเพิ่มขึ้นโดยรัฐวิสาหกิจแห่งเดียวแล้วลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้ารัฐวิสาหกิจแห่งนี้กำหนดราคาสูงเพราะต้นทุนการบริหารจัดการสูงถ้ารัฐวิสาหกิจแห่งนี้ไม่มีประสิทธิภาพแล้วบริหารจัดการเกิดความล่าช้าทั้งการไปรับซื้อจากผู้ผลิตในประเทศอินโดนีเซียเองและการส่งออกให้กับประเทศอื่นๆทั่วโลกอะไรจะเกิดขึ้น ลองนึกภาพดูนะครับว่าจีนอินเดียประเทศไทยอาเซียนจำนวนมากซื้อถ่านหินจากอินโดนีเซียปีหนึ่งหลายร้อยล้านตันครับเพื่อป้อนโรงไฟฟ้าเอกชนเพราะฉะนั้นพอเป็นการผูกขาดปั๊บเราจะพิจารณาได้เลยว่าแน่นอนต้นทุนค่าไฟสูงขึ้นแน่นอนต้นทุนค่าพลังงานสูงขึ้นแน่นอนสำหรับประเทศที่ใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินประเทศไทยเราอาจจะน้อยหน่อยนะครับแต่ถ่านหินยังใช้ในอุตสาหกรรมเหล็กถ่านหินยังใช้ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ถูกต้องไหมครับอย่างเช่น PPI SCG เนี่ยซื้อถ่านซื้อถ่านหินจาก อินโดนีเซียเพื่อมาใช้ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เพราะนั้นต้นทุนค่าก่อสร้างในประเทศเราสูงขึ้นครับเช่นเดียวกันครับน้ำมันปาล์มเป็นต้นทางในการผลิตไบโอดีเซลเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันปาล์มสูงขึ้นในตลาดโลกราคาน้ำมันราคาพลังงานในประเทศไทยสูงขึ้นทันทีนะครับเช่นเดียวกันครับน้ำมันปาล์มอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารเกือบทั้งหมดถูกต้องไหมครับมาการีนเนยเอี่ยมนมข้นหวานครีมต่างๆเป็นน้ำมันปาล์มช็อกโกแลตโกโก้เป็นน้ำมันปาล์มนะครับอาหารทอดทุกอย่างใช้น้ำมันปาล์มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใช้น้ำมันปาล์มเพราะฉะนั้นถ้าราคาน้ำมันปาล์มซึ่งอินโดนีเซียผลิต 50-60% ของทั่วโลกมันล่าช้าในการเข้าสู่ตลาดซัพพลายมันหายไปหรืออินโดนีเซียถือโอกาสนี้ตั้งราคาให้สูงขึ้นอุตสาหกรรมอาหารต้นทุนสูงขึ้นทันทีนะครับ มีผักต้อง
2: การ
0: โลหะผสมโรงงานที่ทำแบตเตอรี่

0: งานพลังงานทางเลือกทั้งหลายต้นทุนสูงขึ้นทันทีครับ
1: เขาไปเอาความคิดนี้มาจากไหนอะครับท่านประธานาธิบดีอะครับ
0: มันคือความคิดแบบชาตินิยมไงครับมันคือความคิดแบบชาตินิยมแบบ nationalism ถูกต้องไหมครับคือ ชาตินิยมเนี่ยในระดับที่พูดถึงการรักชาติคือคำว่าชาตินิยมภาษาไทยมันมีอยู่คำเดียวแต่ถ้ามันภาษาอังกฤษนี่มันมีหลายคำถูกต้องไหมครับมันมีชาตินิยมแบบ patriot ก็คือชาตินิยมแบบที่รักชาติเสียสละตนเองเพื่อชาติกับ nationalism คือชาตินิยมแบบคลั่งชาตินะครับไอ้แบบหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับเพราะนั้นมันเป็นการแก้ปัญหาแบบผิดฝาผิดตัวนะครับแล้วก็เชื่อว่าวิธีการแบบนี้มันคือการปลูกเร้าไงว่าต่อไปนี้ ถ้าเอกชนข้างนอกมันมีอำนาจต่อรองเหนือตลาดในกับเกษตรกรรายย่อยกับเหมืองเล็กๆในอินโดนีเซียมากนักเดี๋ยวรัฐบาลอินโดนีเซียปกป้องให้คุณเอาผลผลิตทั้งหมดของคุณมาขายให้ผมและเดี๋ยวผมขายเองในตลาดโลกซึ่งในวิธีการแบบนี้เราใช้มาตั้งแต่สมัยนู่นนะฮะอาณาราชอาณาจักรอยุธยาครับผูกขาดโดยกรมท่าซ้ายกรมท่าขวาพระคลังนึกออกมั้ยฮะแล้วเราก็เริ่มเปิดเสรีให้ทุกคนทำได้เนี่ยตั้งแต่ส่วนที่สัญญาเบลริงอ่ะครับ
2: อ๋อค่ะ
0: ก็ในที่สุดแล้วคุณไกลตลาดมันมีประสิทธิภาพสูงกว่าถูกต้องไหมครับลองนึกภาพดูถ้าฟิลิปปินส์ลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าต่อไปนี้ผมจะตั้งองค์กรผูกขาดการส่งออกนิกเกิลทองแดงเวียดนามลุกขึ้นมาบอกว่าต่อไปนี้แร่เอิร์ธของผมจะผูกขาดกาแฟของผมจะผูกขาดมาเลเซียลุกขึ้นมาบอกต่อไปนี้ยางพารากับเซมิคอนดักเตอร์ต้นน้ำผมจะผูกขาดการส่งออกไทยลุกขึ้นมาบอกว่าต่อไปนี้ข้าวสินค้าเกษตรยางพาราผมจะผูกขาดการส่งออกขอโทษนะครับซัพพลายเชนวิบัติกันทั้งภูมิภาคครับ
2: พัง
1: ฟังหมดท่านโปรโบโวนี้ใช้คณะที่ปรึกษาคณะรัฐมนตรีชุดเดียวกับท่านโดนัลด์ทรัมป์หรือเปล่าอาจารย
0: ์ผมว่าไม่แน่ใจจริงๆแต่ว่าแน่นอนว่าที่ปรึกษาเขาต้องไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์แน่นอนนะครับเพราะว่ามันจะสร้างคะแนนนิยมในระยะสั้นในการปลุกกระแสชาติยมคลังชาติถูกต้องไหมครับแต่ในระยะยาวเรื่องการบริหารจัดการเรื่องความโปร่งใสเรื่องประสิทธิภาพเรื่องการมีปัญหากับประเทศทั้งหลายที่อยู่ในซัพพลายเชนเดียวกันเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่จะรองรับได้หรือเปล่าคร
2: ับ
0: ที่สำคัญที่สุดคือแล้วคนไทยอ่ะต้องเตรียมรับมือกับเรื่องนี้ยังไงเราไม่อยากให้ราคาพลังงานเราสูงต้องไหมฮะ
1: ใช่ครับคนอินโดนีเซียเขามีเสียงตอบรับด้านเรื่องนี้ยังไงบ้างครับอาจารย
0: ์ก็ยิ้มแล้วก็สายหน้ากันทุกคนนะครับเพราะว่
1: า
0: ทุกคนในอินโดนีเซียเข้าใจครับว่าการบริหารจัดการโดยรัฐวิสาหกิจเนี่ยมันขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของความด้อยประสิทธิภาพถูกต้องไหมครับทุกคนเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมน้ำมันทุกคนเข้าใจอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่เมื่อกี้ผมเล่าไปตอนต้นนะว่าขายอยู่คนเดียวผูกขาดอยู่คนเดียวยังขาดทุนได้อ่ะเป็นยังไง
2: ค่ะอาจารย์ค่ะจะว่าไปแล้วเนี่ยอินโดนีเซียกว่าจะจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกครั้งก็อีกตั้งหลายปีนะคะทำไมเร่งมาสร้างคะแนนนิยมอะไรกันเอาตอนนี้คะอาจารย์คะ
0: เพราะว่าตอนนี้คะแนนจริงๆก็กำลังค่อนข้างที่จะเป็นขาลงนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยนโยบายที่ออกมามันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนได้นะครับแล้วก็อย่างล่าสุดเนี่ยที่พราโบโวออกมาบอกว่าคนอินโดนีเซียไม่เดือดร้อนหรอกจากการที่ค่าเงินรูเปียอ่อนค่าเพราะว่าคนที่อยู่ในหมู่บ้านอ่ะไม่ได้ใช้เงินดอลลาร์ในการซื้อขายสินค้าคนเขียนสคริปต์ให้จะไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร
2: ์
0: หรือโครงการที่ทุกคนค่อนข้างจะงงแล้วเป็นโครงการหาเสียงมากๆก็คือเรื่องของการให้อาหารกลางวันฟรีสำหรับนักเรียนทุกคนและแม่ที่มีครรภ์ทุกคนนะครับทุกวันนะครับซึ่งการทำนโยบายแบบหวานแหคือการทำนโยบายให้อาหารกลางวันฟรีเนี่ยมันเป็นนโยบายที่ดีนะครับในการที่จะเพิ่มผลิตภาพประสิทธิภาพของแรงงานในอนาคตลองนึกภาพกำลังแรงงานที่มีภาวะโภชนาการที่ดีเนี่ยผลงานมันจะดีมากถูกต้องไหมครับแต่ปัญหาก็คือถ้าทำต้องทำในกลุ่มที่มันเปราะบางทำในกลุ่มที่มุ่งเป้าถูกต้องไหมครับไม่ใช่ทุกคนต้องได้ลองนึกภาพเด็กรวยเด็กที่เป็นลูกมหาเศรษฐีเขาจะอยากได้อาหารกลางวันฟรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้แต่วันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดราชการอ่ะเด็กก็มีภาระต้องไปเอากระหังกลางวันที่โรงเรียนนะครับ ครูก็ต้องมีภาระมาจัดอาหารกลางวันให้ที่โรงเรียนนะครับแล้วอุปกรณ์ในการกินที่เอากลับไปจากโรงเรียนต้องเอามาคืนโรงเรียนด้วยนะครับและนั่นคืออุปกรณ์หายคุณครู

0: ความผิดนะครับ
1: อ
0: ืมหรือต้นทุนในการจัดการมันสูงมากลองนึกภาพดูว่ามันผูกขาดโดยระบบราชการดังนั้นค่าอาหารกลางวันที่เกิดขึ้นเนี่ยบัดเจ็ตงบประมาณสูงแต่พอเอาอาหารกลางวันมานั่งเอ็กซเรย์ดูกันจริงๆคุณภาพมันต่ำมากเมื่อเทียบกับราคาที่จ่ายไปแสดงว่าระหว่างทางมันมีคนมาร่วมกินอาหารกลางวันของน้องๆ นักเรียนด้วยลักษณะแบบนี้อันตรายนะครับ
2: แล้วท่านประธาน
0: เพราะนั้นท่านประธานาธิบดีก็คงจะต้องทำงานหนักนะครับแต่ว่าที่สำคัญกว่านั้นก็คือแล้วประเทศไทยเราจะลดผลกระทบยังไงเพราะว่ากระบวนการจะเริ่มต้น1มิถุนายนนี้ครับในการที่ทุกคนยังซื้อขายกันเองได้อยู่แต่ต้องส่งเอกสารทั้งหมดในการซื้อขายให้กับรัฐวิสาหกิจใหม่นี้คือ DSI และวันที่1มกราคมปี2027ไทยก็ตามที่ผลิตสินค้าตัวนี้ในอินโดนีเซียแล้วจะส่งออกต้องขายให้ DSI ใครก็ตามจะซื้อสินค้านี้จากอินโดนีเซียต้องซื้อจาก DSI เพราะนั้นมีเวลาเหลือแค่ครึ่งปีเท่านั้นครับสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำเลยก็คืออย่างแรกที่สุดรัฐบาลไทยต้องเจรจาแบบ G2G ครับทำบันทึกความเข้าใจล็อกโควต้าไว้ก่อนว่าต่อไปนี้ถ่านหินน้ำมันปาล์มโลหะผสมที่ประเทศไทยเราจะยังต้องซื้อจากอินโดนีเซียเนี่ยมีสัญญาระยะยาวได้ไหมว่าเขาจะสามารถจัดส่งให้เราได้ในจำนวนเท่าไหร่ในปริมาณเท่าไหร่เพื่อไม่ให้เราขาดแคลนซัพพลายครับต้องใช้เวทีอาเซียนครับในการที่จะลดความตึงเครียดว่าถ้าทั้งถ้าทุกคนเกิดรู้ขึ้นมาทำแบบนี้แล้วมันถูกคิดเป็นมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีแล้วทุกคนจะวิบัติกันหมดอย่าทำได้ไหมแล้วกดดันให้อินโดนีเซียเลิกได้ไหมในขณะเดียวกันถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าต้นทุนของพวกนี้มันจะราคาแพงขึ้นรัฐบาลจะสนับสนุนเรื่องนโยบายพลังงานทดแทนเรื่องการสนับสนุนให้ไปหาแหล่งสินค้าทดแทนได้ยังไงนะครับในขณะที่ภาคเอกชนต้องเตรียมความพร้อมในการหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ถูกต้องไหมครับยกตัวอย่างเช่นปูนซีเมนต์ไฟฟ้าอาจจะต้องนึกถึงออสเตรเลียแอฟริกาใต้โคลอมเบียมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถึงแม้ต้นทุนค่าขนส่งจะสูงแต่ถ้าเทียบกับการบริหารจัดการที่อาจจะมีปัญหาของ DSI ความแน่นอนของการได้สินค้าในเวลาที่ต้องการมันมีมากกว่าการใช้เครื่องมือการเงินในการที่จะกระจายความเสี่ยงเรื่องพวกนั้นนะครับหรืออุตสาหกรรมที่ไทยมาลงทุนอย่างเราในอินโดนีเซียอย่างเงี้ยทำยังไงแทนที่เราจะส่งออกวัตถุดิบแบบที่เราเคยทำเราอาจจะต้องมาลงทุนในอินโดนีเซียเพิ่มโดยการที่ผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเพิ่ม value added ขึ้นมาแล้วมันไม่ตกอยู่ใน3ตัวที่เป็นสินค้าที่อินโดนีเซียผูกขาดแล้วเราจะได้มีอิสระในการส่งออกได้เองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเตรียมตัวเพราะมันจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าครับ
2: ประเด็นนี้มันจะไปอยู่ในการประชุมอาเซียนซัมมิตไหมครับอาจารย
0: ์อันนี้เป็นนโยบายภายในประเทศของอินโดนีเซียนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นการหารือกันได้ในการประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนมากกว่าอาจจะไม่ได้ต้องไปอยู่ในระดับซัมมิตครับ
2: ก็แหมวันนี้เราก็ดูทำท่าเหมือนว่าจะจบลงด้วยความร่าเริงแต่ว่าพอมาฟังเรื่องนี้แอนตี้ไคลแม็กซ์เลยครับอาจารย
0: ์เพราะนั้นเดี๋ยวเราก็เอากระดาษปากกามาเขียนจดหมายหาเพนเฟรนด์ของเราที่ต่างประเทศติดสแตมป์รอมิสเตอร์โพสต์แมนมารับ
2: ส่งไปหาคนที่อินโดนีเซียให้ไปบอกท่านประธานาธิบดีนะครับเลิกโครงการนี้กันเถอะ
0: คร
2: ับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับที
0: ่
2: มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวเราทั้ง3คนก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับพบกับคุณมอร์นิ่งอัลเชนได้ใหม่พรุ่งนี้6 โมงเช้าถึง 7 โมงครึ่งครับ
1: ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะครับโดยมี MCOT New FM 100.5 MHz นะครับกรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันพุธที่27พฤษภาคมครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะวันนี้ขอเริ่มกันด้วยเรื่องของประเด็นการเมืองกันก่อนเลยนะคะเมื่อวานนี้นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กล่าวถึงกรณีมีผู้ยื่นคำร้องต่อกกต.ขอให้ยุบพรรคประชาชนกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนโพสต์ข้อความและให้สัมภาษณ์ลักษณะพาดพิงองคมนตรีและรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาภัยแล้งซึ่งผู้ร้องมองว่าอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายพรรคการเมืองและอาจนำไปสู่การกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็ตายว่าขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการทางธุรการแล้วซึ่งต้องพิจารณาว่าลักษณะการแสดงความคิดเห็นนั้นเข้าองค์ประกอบความผิดตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่นายแสวงบอกนะคะว่าคำร้องยุบพรรคจะมีกระบวนการเริ่มพิจารณาจากนายทะเบียนพรรคการเมืองที่จะเป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริงส่วนจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าใดนั้นขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้เนื่องจากเรื่องเพิ่งส่งเข้ามาและจำเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณาอย่างรอบคอบในระบบการตรวจสอบเรื่องยุบพรรคในปัจจุบันมีอยู่ประมาณ10กว่าเรื่องแต่เมื่อมีเรื่องเข้ามาจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อนว่าพร้อมที่จะรับพิจารณาหรือไม่หากเห็นว่ามีมูลก็จะส่งต่อให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีการแต่งตั้งไว้อยู่แล้วผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าการดำเนินการของนายณัฐพงษ์ถือเป็นการเซาะกร่อนบ่อนทำลายหรือไม่และกกต.จะนำบรรทัดฐานของศาลรัฐธรรมนูญมาประกอบการพิจารณาเบื้องต้นด้วยหรือไม่เลขากกต.บอกนะคะว่าขณะนี้ยังไม่เห็นรายละเอียดของข้อเท็จจริงทราบเพียงว่ามีผู้มายื่นคำร้องซึ่งกกต.ปฏิบัติตามขั้นตอนปกติกับทุกพรรคการเมืองเหมือนกันไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษและเรื่องนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับคดีที่ผ่านมาก็เป็นได้ค่ะประเด็นนี้นะคะวันนี้หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวใหญ่ค่ะกกต.รับคดียุบปชน.สอบปมเซาะองคมนตรีส้มปลุก21ล้านสู้น้ำเงินปชน.หนาวกกต.รับคำร้องยุบพรรคเริ่มกระบวนการตรวจสอบปมเท้งโพสต์พาดพิงองคมนตรีเข้าข่ายหรือไม่ลั่นให้ความเป็นธรรมทุกพรรคเท่าเทียมแย้มคดีหัวเข้าที่ประชุมต้นมิถุนายนพาราดอนสวนเจ็บไม่มีระบอบสีน้ำเงินมีแต่พรรคสีน้ำเงินเติบโตจนได้เป็นรัฐบาลจากพรรคสีส้มวอนหยุดสร้างวาทกรรมทำการเมืองสร้างสรรค์กรรมธิการพิทักษ์สถาบันจี้ณัฐพงษ์และปิยบุตรแสดงความรับผิดชอบก้าวล่วงองคมนตรีขู่อาจเข้าข่ายมาตรา112ผลิตปลุก21ล้านเสียงสู้ระบอบสีน้ำเงินท้าอนุทินรับผิดชอบหากร่างรัฐธรรมนูญภูมิใจไทยถูกคว่ำเล็งยื่นร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 1-2 วันดักทางสว.รอบก่อนเคยโหวตผ่านถ้าสะดุดต้องมีคำตอบเพื่อไทยเตรียมยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต้นเดือนหน้าค่ะ
1: ครับในขณะที่นายภริศวัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านนะครับได้ออกมาชี้แจงและแก้ต่างถึงนิยามของคำว่าระบอบสีน้ำเงินนะครับว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถาบันแต่หมายถึงกลุ่มการเมืองที่อาศัยช่องโหว่ของรัฐธรรมนูญปี2560เข้ามาแทรกแซงและหัวกระบวนการเลือกสว.เพื่อควบคุมเสียงข้างมากในวุฒิสภานำไปสู่การกินรวบตั้งแต่การตั้งบุคคล

0: ในองค์กรอิสระทั้งหมดพร้อมกันนี้นายพริษยังฝากคำถามท้าทายไปถึงนายกอนุทินชาญวีรกูลนะครับในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยถ้าหากพรรคภูมิใจไทยดันทุรังใช้เสียงข้างมากผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256เพื่อล็อกอำนาจให้อยู่กับสว.สุดท้ายนะครับจะถูกประชาชนโหวตคว่ำในการทำประชามติรอบ2นายกรัฐมนตรีจะแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองด้วยการลาออกตามมาตรฐานสากลเหมือนเช่นผู้นำประเทศอังกฤษหรือไม่ทางด้านของนายพระราดรปริศนานันทกุลครับอดีตขออภัยครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยได้ออกมาสวนกลับทันควันนะครับว่าตนเองไม่เข้าใจความหมายของระบอบสีน้ำเงินที่ฝ่ายค้านกุขึ้นมายืนยันว่าปัจจุบันมีเพียงพรรคสีน้ำเงินหรือว่าพรรคภูมิใจไทยที่เติบโตมาจากการเลือกของประชาชนและก่อนหน้านี้พรรคภูมิใจไทยที่มีเสียง70เสียงก็เติบโตมาจากการที่ได้พรรคสีส้มยกมือสนับสนุนจัดตั้งรัฐบาลตามข้อตกลงจนทำให้นายอนุทินได้เป็นนายกรัฐมนตรีเข้ามาบริหารประเทศจึงมองว่าการเคลื่อนไหวของพรรคประชาชนในครั้งนี้เป็นเพียงความพยายามในการสร้างวาทกรรมเพื่อดิสเครดิตรัฐบาลและขอเรียกร้องให้ฝ่ายค้านหยุดเล่นการเมืองแบบสาดโคลนแล้วหันมาใช้กลไกสภาแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจร่วมกันจะดีกว่าเช่นเดียวกันกับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่ออกมาสำทับเรื่องนี้นะครับบอกว่าเป็นเพียงกิมมิคทางการเมืองของฝ่ายค้านที่พยายามโยงประเด็นเกินจริงและพรรคภูมิใจไทยไม่ได้รู้สึกเสียหายอะไรเพราะรอบนี้พรรคไม่พรรคได้รับเลือกขึ้นมาให้เป็นอันดับหนึ่งนะครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับประเด็นการเมืองที่เกี่ยวข้องนะครับพาดหัวใหญ่ของมติชนเช้านี้สแสวงชี้คดีหัวสวเข้าที่ประชุมมิถุนายนปชนจี้กกตส่งสารภูมิใจไทยรุมโต้ระบอบสีน้ำเงินพระดอนซัดสร้างวาทกรรมเพื่อไทยยื่นแก้รัฐธรรมนูญเดือนหน้ามาครงเลี้ยงมื้อเย็นอนุทินขยับครม.สัญจรหาดใหญ่รัฐบาลแจงสารปมพ.ร.ก.กู้เงินครับ
1: ขณะที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่ฝรั่งเศสนะคะก็ได้พบปะหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำของฝรั่งเศส5รายค่ะก็เชิญชวนลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทยนะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินย้ำศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภูมิภาคขอบคุณภาคเอกชนฝรั่งเศสที่เชื่อมั่นและลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องยืนยันว่ารัฐบาลสนับสนุนภาคเอกชนฝรั่งเศสให้ขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่และเทคโนโลยีขั้นสูงของไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยรวมถึง BOI พร้อมอำนวยความสะดวกและมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งอนาคตของภูมิภาคต่อไปทางด้านภาคเอกชนฝรั่งเศสต่างชื่นชมศักยภาพและความพร้อมของไทยรวมถึงการที่ไทยมีมาตรการสนับสนุนการลงทุนค่ะจากนั้นนะคะทางด้านของทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายอนุทินอย่างอบอุ่นค่ะซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นนะคะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สรุปประเด็นสำคัญของการหารือร่วมกันได้แก่การส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีเห็นพ้องร่วมกันผลักดันมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้เติบโตยิ่งขึ้นค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะพาดหัวข่าวที่เกี่ยวข้องกับภารกิจนายกรัฐมนตรีรวมถึงประเด็นเรื่องของการเมืองนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะเล็งเอาผิดมาตรา112สว.รุกหนักฟัดปิยบุตรและเท้งชี้นัยยะซ่อนเร้นหมิ่นสถาบันภูมิใจไทยเย้ยสีน้ำเงินโตเพราะส้มหนูโอฝรั่งเศสเชื่อมั่นไทยอนุทินอวดศักยภาพไทยศูนย์กลางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภูมิภาคชวน5บริษัทชั้นนำฝรั่งเศสลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตจับเข่าคุยมาครงร่วมผลักดันเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนล็อกเป้าอุตสาหกรรมมูลค่าสูงขีดเส้นภายในปีนี้ปิดจ็อบ FTA ไทยสหภาพยุโรปรัฐบาลส่งคำชี้แจงพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านถึงศาลรัฐธรรมนูญนายกมั่นใจไม่ทำผิดกฎหมายไม่ขัดรัฐธรรมนูญภูมิใจไทยโต้ครหาเอเย่นระบบสีน้ำเงินสิริพงษ์ตอกเท้งดิ้นหากินหนิกการเมืองพระดอนย้อนค่ายน้ำเงินโตได้เพราะค่ายสีส้มไล่ทวงติงให้มีเหตุผลเลิกพ่นวาทกรรมสว.เดือดตีวัวกระทบคราดโยงสีโยงคนรอบสถาบันซุกนัยยะซ่อนเร้นจี้ฟันมาตรา112ปิยบุตร

0: และณัฐพงษ์เลขากกต.เร่งตรวจสอบคำร้องยุบพรรคประชาชนพาดพิงองคมนตรีพฤทธิ์กระตุกสังคมจับตากลเกมกลุ่มสว.บี้กกต.ส่งสารเดินหน้าคดีหัวเลือกสว.ค่ะ
1: ครับในขณะที่การทูตไทยบนเวทีโลกนะครับทวีความเข้มข้นอย่างมากครับเมื่อวานนี้นะครับที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายเสียสัตว์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC ภายใต้ระเบียบวาระเรื่องการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศตามคำเชิญของนายหวังอี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีนในฐานะประธาน UNSC ประจำเดือนพฤษภาคมนี้นะครับไฮไลท์สำคัญของการประชุมครั้งนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงท้ายของการอภิปรายเมื่อรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของไทยครับได้ใช้สิทธิ์กล่าวชี้แจงเพื่อตอบโต้ตัวแทนจากกัมพูชาที่มีการพาดพิงถึงประเทศไทยในประเด็นเรื่องของพรมแดนก่อนหน้านี้โดยนายเสียศักดิ์ได้กล่าวให้ความมั่นใจต่อประธานในที่ประชุมและสมาชิก UN อย่างหนักแน่นว่าประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ต่อข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยและกัมพูชาและได้พร้อมที่จะก้าวไปสู่การสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนแต่ว่าสิ่งสำคัญคือทั้งสองฝ่ายจะต้องสร้างความไว้วางใจและทำงานร่วมกันด้วยความสุจริตใจบนพื้นฐานของการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติพร้อมกันนี้ได้ย้ำจุดยืนอย่างชัดเจนต่อหน้าประธานต่อหน้าประชาคมโลกนะครับว่าประเทศไทยไม่มีนโยบายแสวงหาการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนของประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศใดๆทั้งสิ้นนอกจากนี้นายเสียศักดิ์ยังได้แสดงวิสัยทัศน์ในนามประเทศไทยโดยเสนอแนวทางปฏิบัติ3ประการในการฟื้นฟูระเบียบโลกและระบบพหุภาคีนิยมประการแรกก็คือให้รัฐสมาชิกต้องแสดงความรับผิดชอบร่วมกันในการยึดมั่นในกฎเกณฑ์ไม่ใช่ปล่อยให้อำนาจของประเทศมหาอำนาจมาเป็นตัวชี้ขาดฝ่ายเดียวประการที่2ครับเสนอให้มีการปฏิรูปโครงสร้างของสหประชาชาติและคณะมนตรีความมั่นคงอย่างเป็นรูปธรรมโดยจะต้องเพิ่มสัดส่วนตัวแทนจากกลุ่มประเทศซีกโลกใต้หรือว่า Global South ให้มากขึ้นรวมถึงเรียกร้องให้สมาชิกถาวรทั้ง5ประเทศนะครับแสดงความรับผิดชอบด้วยการจำกัดสิทธิในการโต้แย้งหรือวีโต้ในกรณีที่เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือว่าทารุณกรรมมนุษยชาติครั้งรุนแรงและประการสุดท้ายก็คือการสนับสนุนความร่วมมือระดับภูมิภาคถึงระดับจุลภาคเช่นกรอบความร่วมมืออาเซียนที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถลดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ได้จริงนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในมติชนนะครับเสียสัตว์ร่วมอภิปราย UNSC โต้เขมรยันไทยยึดมั่นข้อตกลงหยุดยิงสุจริตใจไม่มีนโยบายอ้างสิทธิ์ทับซ้อนดินแดนเพื่อนบ้านในขณะที่ Daily News มีประเด็นการเมืองเช่นเดียวกันนะครับอนุทินหารือมาครงพิพาทชายแดนเขมรฝรั่งเอกชนสนใจจับมือลงทุนไทยเพิ่มครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับมาดูความคืบหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสนะครับที่รัฐบาลสนับสนุนเงินให้ 60% และประชาชนจ่ายเองอีก 40% วันนี้ก็ก้าวเข้าสู่การเปิดลงทะเบียนวันที่3แล้วนะครับท่ามกลางกระแสความตื่นตัวของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศโดยสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องผ่านระบบตั้งแต่เวลา 6:00 น.จนถึง 22:00 น.ไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้หรือว่าจนกว่าสิทธิ์จะเต็มนะครับล่าสุดใน ลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยตัวเลขสรุปยอดการลงทะเบียนวันแรกณเวลาที่ปิดระบบ4ทุ่มที่ผ่านมานะครับพบว่ามีประชาชนเข้ามาลง

0: นะครับรับสิทธิ์โครงการพุ่งถึง 24.1 ล้านคนนะครับส่งผลให้ณเวลานี้สิทธิ์คงเหลือกว่า5ล้านสิทธิ์เท่านั้นนะครับและจากการตรวจสอบเมื่อสักครู่นี้นะครับผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทย Plus ตอนนี้จำนวนสิทธิ์คงเหลือณปัจจุบันนะครับ5,21,924 สิทธิ์นะครับทางด้านคุณลัพวโรเนี่ยให้ข้อมูลนะครับว่ากระทรวงการคลังก็ได้จำแนกข้อมูลการลงทะเบียนวันแรกไว้ได้อย่างน่าสนใจโดยจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมดกว่า24ล้านคนนะครับได้รับอนุมัติลงทะเบียนเสร็จทันทีนะครับ 17.9 ล้านคนอยู่ในกระบวนการรอตรวจสอบคุณสมบัติอีก 5.2 ล้านคนและมีกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จประมาณ 3.7 แสนคนนะครับก็เกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่รัฐบาลได้แยกวงเงินไปดูแลอีกส่วนหนึ่งแล้วนะครับมีเพียงแค่175คนเท่านั้นที่ตรวจสอบพบว่าเคยกระทำผิดเงื่อนไขในโครงการรัฐในอดีตที่ผ่านมาทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็ได้ออกมาแสดงความขอบคุณพี่น้องคนไทยที่ให้การตอบรับโครงการอย่างล้นหลามเกินคาดหมายพร้อมทั้งเอ่ยปากชมทีมงานกระทรวงการคลังธนาคารกรุงไทยที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลรอบนี้จนสามารถสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่รองรับปริมาณธุรกรรมที่หนาแน่นที่สุดทลายสถิติเดิมสูงถึง 700,000 รายต่อวินาทีในช่วงครึ่งแรกนะครับในครึ่งชั่วโมงแรกที่มีคนแห่เข้ามาพร้อมกันถึง10ล้านคนโดยที่ระบบไม่มีอาการล่มหรือว่าหน่วงเลยแม้แต่น้อยถือเป็นระบบฐานข้อมูลภาครัฐที่เสถียรที่สุดและเป็นต้นแบบในอนาคตมั่นใจว่าเงินทุกบาทจะส่งตรงถึงมือประชาชนและก็ร้านค้ารายย่อยอย่างโปร่งใสแน่นอนนะครับนอกจากนี้รัฐมนตรีกระทรวงการคลังยังได้ส่งคำเชิญชวนกลุ่มร้านค้าขนาดเล็กแผงลอยโชห่วยทั่วประเทศที่เคยเข้าร่วมโครงการในอดีตซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่กว่า1ล้านแห่งนะครับให้รีบเข้ามากดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งล่าสุดก็มีร้านค้าที่ตื่นตัวยืนยันแล้ว 400,000 แห่งเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเม็ดเงินสะพัดที่ประชาชนจะเริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึง30กันยายนนี้โดยไฮไลท์สำคัญรัฐบาลก็เตรียมจะเปิดตัวระบบ AI อัจฉริยะนะครับในชื่อว่าน้องนกกระซิบนะครับในวันที่1มิถุนายนนี้เช่นเดียวกันมีพาดหัวข่าวใน Daily News ครับสิทธิ์ใกล้เต็ม30ล้านราย60-40 Fever เอกนิติปลื้มไทยช่วยไทยชวนร้านค้าร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจคลังยันไม่ยืดเวลาลงทะเบียนอีกครับ
1: จากเหตุการณ์4คนร้ายแต่งกายคล้ายหญิงมุสลิมสวมฮิญาบและสวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าขี่รถจักรยานยนต์2คันใช้อาวุธปืนอาก้าและปืนพกกราดยิงใส่ดาบตำรวจอดุลหะยีสุหลงอายุ38ปีผบ.หมู่ปราบปรามทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนสภ.ยะริ่งจังหวัดปัตตานีบริเวณหน้ามัสยิดใกล้โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิตำบลพงสตาอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีขณะเดินทางมารับลูกชาย2คนที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนดังกล่าวโดยมาพร้อมกับนางฟาติมะยาโงอายุ35ปีภรรยาซึ่งเป็นครูอยู่โรงเรียนเดียวกันส่งผลให้ภรรยาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนเด็กหญิงอัฟรีนาหะยีสุหลงลูกสาววัยเพียง40วันซึ่งอยู่ในอ้อมกอดของแม่นะคะบาดเจ็บจากกระสุนเฉี่ยวถลอกบริเวณหน้าท้องส่วนลูกอีกคนซึ่งนั่งอยู่เบาะหน้าปลอดภัยเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมามีความคืบหน้าในการติดตามกลุ่มคนร้ายนะคะเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนคดีความมั่นคงระบุว่าเชื่อว่าเป็นฝีมือกลุ่มของนายบุคลีเจ๊หะอายุ35ปีผู้ต้องหาตามหมายจับจำนวน14หมายนายอับดุลเลาะห์มะแดอายุ42ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ8หมายและนายมะกอเซงมาแออายุ35ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ6หมายซึ่งทั้ง3เนี่ยมีความเชื่อมโยงในการก่อเหตุลอบยิงดาบตำรวจมะยากีดีเยาะอายุ50ปีตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์สภ.ราตาปัญญังอำเภอยะริ่งเสียชีวิตขณะขับรถกลับบ้านเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาทางนี้ก็คาดว่ากลุ่มก่อความไม่สงบพยายามตอบโต้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยหลายรายก่อนหน้านี้รวมไปถึงการแสดงศักยภาพว่ายังคงก่อเหตุต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่องค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะประณามโจรใต้ฆ่าแม่และทารกเจ็บตำรวจรู้มือยิงเร่งล่าชาวยะรังรวมพลังต่อต้านความรุนแรงละหมาดฮายัดขอสันติสุขหลังโจรใต้ถล่มยิงดับตำรวจจนครูสาวดับขณะอุ้มลูกวัยเดือนเศษกสม.แถลงประณามสุดป่าเถื่อนไร้มนุษยธรรมจี้ทุกฝ่ายหยุดรุนแรงต่อเด็กและสตรี

0: ฝ่ายมั่นคงเร่งล่าตัวคนร้ายคาดฝีมือกลุ่มเดียวกับฆ่าตำรวจยะริ่งค่ะ
1: ครับพักอีกสักครู่นะครับช่วงหน้ามีประเด็นโศกนาฏกรรมเครนไฮสปีดถล่มโคราชผ่านมา4เดือนแล้วยังไม่มีความคืบหน้าแล้วก็เรื่องของความคืบหน้าอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์แยกอโศกครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
1: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับมาติดตามจากกรณีเหตุสะเทือนขวัญโศกนาฏกรรมเครนยักษ์ในไซต์ก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงสัญญาที่3-4ลำตะคองสีคิ้วของบริษัทอิตาเลียนไทยพังถล่มลงมาทับขบวนรถด่วนพิเศษที่21สายกรุงเทพอุบลราชธานีจนตู้โดยสารพังยับเยินแล้วก็เกิดเพลิงไหม้เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง32รายแล้วก็บาดเจ็บอีก69รายเหตุเกิดที่บ้านถนนคดอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่วันที่14มกราคมที่ผ่านมาครับล่าสุดสังคมก็เริ่มตั้งคำถามถึงความคืบหน้าของคดีเนื่องจากว่าผ่านพ้นมานานกว่า4เดือนแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ใดเลยผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับพบว่าตอนนี้ก็กลายเป็นพื้นที่รกร้างไม่พบคนงานก่อสร้างเข้ามาดำเนินการใดๆเพิ่มเติมเหลือเพียงเศษซากเครนเหล็กมรณะที่พนักงานสอบสวนสั่งอายัดไว้เป็นของกลางและก็มีรปภ.คอยเฝ้ากันพื้นที่ไว้เท่านั้นนะครับจากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยก็ทราบว่าทางบริษัทผู้รับเหมาได้ย้ายเครื่องจักรและคนงานไปก่อสร้างต่อในจุดอื่นระหว่างรอให้คดีสิ้นสุดในชั้นศาลจึงจะนำเครนตัวใหม่มาดำเนินการก่อสร้างจุดนี้ให้แล้วเสร็จครับทางด้านของพลตำรวจตรีณรงค์ศักดิ์พรมทาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาได้ออกมาชี้แจงความคืบหน้าในส่วนของคดีความนะครับบอกว่าเวลานี้พนักงานสอบสวนสภ.สีคิ้วได้ทำการสอบปากคำพยานผู้เกี่ยวข้องไปเกือบครบทุกปากแล้วนะครับแต่ว่าสาเหตุที่ยังไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหาหรือว่าสั่งฟ้องได้นั้นเนื่องจากว่ายังต้องรอการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์จากวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์และโครงสร้างเหล็กของเครนอย่างละเอียดเพื่อระบุให้แน่ชัดนะครับว่าความพินาศในครั้งนี้เกิดจากอุปกรณ์ชิ้นใดซึ่งถือเป็นพยานหลักฐานสำคัญในการชี้ตัวผู้กระทำความผิดส่วนประเด็นความผิดตามกฎหมายแรงงานที่ทางจังหวัดโยนเรื่องกลับมาให้ตำรวจดำเนินการนั้นพนักงานสอบสวนกำลังเร่งรวบรวมสำนวนทั้งหมดเพื่อส่งต่อไปยังพนักงานอัยการและยื่นฟ้องต่อศาลตามขั้นตอนอย่างรอบคอบที่สุดนะครับอันนี้ก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเช้านี้นะครับเป็นกรอบเล็กเครนทับรถไฟตาย32คดีไม่คืบเหตุเกิดโคราชตั้งแต่มกราคม69ตำรวจสีคิ้วอ้างรอตรวจหลักฐานเครนยักษ์ก่อสร้างไฮสปีดเทรนโคราชถล่มทับขบวนรถไฟสีคิ้วต้นมกราคม69คดีไม่คืบตำรวจสีคิ้วยังไม่ฟ้องผู้รับผิดชอบอ้างรอผลตรวจชิ้นส่วนอุปกรณ์ญาติรอรับศพเหยื่อรถไฟชนรถเมล์สายที่8ครับ
0: ค่ะก็ในส่วนของเหตุรถไฟชนรถเมย์ที่จุดตัดอโศกนะคะก็มีความคืบหน้าเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะล้อมคอกจุดตัดทางรถไฟติดต่อรับศพเหยื่อรายที่8ญาติมารับศพเหยื่อรถไฟชนรถปอรายที่8แล้วบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกสลดถือเป็นรายสุดท้ายที่ระบุตัวตนได้ชีวิตสุดเศร้าพ่อแม่และน้องชายเสียชีวิตไปหมดแล้วเหลือแต่ญาติห่างๆที่นานๆติดต่อกันครั้งทำแต่งานไม่มีครอบครัวญาติเผยเพียงต้องการรับร่างกลับไปทำบุญส่งผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายเท่านั้นไม่ได้หวังเงินทองต่อให้ไม่ได้สักบาทก็ไม่เป็นไรแค่อยากดูแลส่งน้องครั้งสุดท้ายให้ดีที่สุดด้านคดีเริ่มงวดเร่งสอบปากคำพนักงานรถไฟหลายคนเป็นพยานสิริพงษ์รัฐมนตรีช่วยคมนาคมเล็งชัย ้ายเทคโนโลยีติดตั้งไม้กั้นรางอัตโนมัติใช้งบกองทุนเลขสวยป้องกัน

0: เหตุสลดซ้ำรอยค่ะนอกจากนี้ยังมีภาพของญาตินายเสริมลาภหรือเอปิ่นทองอายุ44ปีเหยื่อรายสุดท้ายหรือรายที่8ที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจระบุตัวได้จากเหตุสยองรถไฟชนรถปออบริเวณทางตัดอโศกดินแดงมารับศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดชมพูเวกจังหวัดนนทบุรีเป็นเวลา3วันค่ะ
1: ครับมาที่ประเด็น Talk of the Town นะครับสื่อมวลชนต่างประเทศให้ความสนใจข่าวนี้อย่างมากครับจากกรณีกระแสข่าวเช้าสะเทือนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยนะครับมีสำนักข่าวต่างประเทศเข้ารายงานนะครับว่านายมิกาซาโลนะครับอดีตนักแข่งรถสูตร1หรือว่า Formula 1ชาวฟินแลนด์ครับถูกทำร้ายด้วยของมีคมบริเวณขาระหว่างที่เดินทางมาท่องเที่ยวในย่านสุขุมวิทกรุงเทพมหานครและล่าสุดพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้แสดงความห่วงใยต่อสวัสดิภาพของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่งนะครับสั่งการให้ทีมโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจสน.ลุมพินีเร่งพลิกแผ่นดินตรวจสอบคดีข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับจากการแกะรอยของเจ้าหน้าที่เนี่ยล่าสุดพบตัวอดีตนักแข่งรถคนดังกล่าวแล้วนะครับในขณะที่เข้ารับการตรวจร่างกายและทำแผลที่โรงพยาบาลตำรวจหลังจากก่อนหน้านี้เข้ารับการรักษาฉุกเฉินที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โดยบาดแผลที่ขาถูกกรีดลึกจนต้องเย็บไปถึง28เข็มด้านทางพลตำรวจโทไตรรงผิวพรรณโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ลงมาพื้นที่พูดคุยสอบถามเรื่องราวจากปากของผู้เสียหายก็พบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ5ทุ่มขณะที่มิกาซาโลนะครับเดินทางออกจากสุขุมวิทซอย6ผ่านปากซอยสุขุมวิทซอย4แล้วก็เดินเข้ามาทางม้าลายมุ่งหน้าแยกนานานะครับใกล้กับโรงแรมที่พักก็เกิดเหตุขึ้นนะครับมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งเข้ามาขี่เข้ามาเบียดใกล้มากตอนนั้นรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างมาเฉี่ยวชนกระแทกเบาๆไม่ได้รู้สึกเจ็บจนกระทั่งมีพลเมืองดีเห็นนะครับว่ามีเลือดไหลนองเต็มขาก้มลงไปก็เจอแผลเวอะหวะขนาดใหญ่นะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับเจอตัวมิกาซาโลอดีตนักแข่ง F1 ชาวฟินแลนด์โดนมีดกรีดขาเวอะตำรวจล่าจักรยานยนต์ไขปริศนาครับ
0: มีประเด็นเรื่องของทลายเครือข่ายเว็บพนันในพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะทลายเครือข่าย2เว็บพนันรวบคนกดเงินเปิดบัญชีฟอกหลายบริษัทตำรวจไซเบอร์ทลาย2เครือข่ายพนันออนไลน์เว็บแรกยูฟ่า C4R สมาชิกกว่า 20,000 รายยอดเงินหมุนเวียนกว่า 2,400 ล้านบาทต่อปีชุดสืบสวนลุยค้นฐานปฏิบัติการ2เป้าหมายใหญ่ในกรุงเทพอีกเครือข่าย Betflix และ Betfight เงินหมุนเวียนกว่า100ล้านบาทต่อปีรวบผู้ต้องหาคนรับผลประโยชน์และบัญชีม้าคาบ้านในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากยึดของกลางเงินสด1ล้านบาทและทองคํา40บาทค่ะ
1: ชาวอำเภอยะรังรวมพลังต้านความรุนแรงละหมาดฮายัดขอสันติสุขหลังเกิดเหตุสลดครูสาวเสียชีวิตครับจากเหตุการณ์คนร้ายรอบยิงดาบตำรวจอดุลยะยีสุหลงตำรวจสภ.ยะหริ่งจนได้รับบาดเจ็บและทำให้นางสาวฟาติโมยาโงครูโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิซึ่งเป็นภรรยาเสียชีวิตภายในรถขณะที่กำลังอุ้มลูกน้อยวัยแรกเกิดประชาชนในอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีได้ร่วมการประกอบพิธีละหมาดฮายัดในโรงเรียนประสานวิทยาเพื่อขอความสันติสุขกลับคืนสู่พื้นที่พร้อมทั้งชูป้ายแสดงเจตนารมณ์ประณามการกระทำอันไร้มนุษยธรรมและต่อต้านความรุนแรงทุกรูปแบบโดยพันโทสุกริตกาญจนคลอดหน่วยเฉพาะกิจกองพันทหารราบที่2และนายมะยูโซกูเตะนายอำเภอยะรังก็ได้เน้นย้ำและฝากถึงเยาวชนในพื้นที่ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือหรือถูกชักจูงจากผู้ไม่หวังดีทั้งนี้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้ออกแถลงการประณามการกระทำดังกล่าวว่าเป็นการกระทำที่โหดเหี้ยมและขัดต่อหลักศาสนาพร้อมทั้งสั่งเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงด้านพลโทนราธิปโพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้เยี่ยมอาการป่วยของดาบตำรวจอดุลและบุตรที่โรงพยาบาลปัตตานีเพื่อให้กำลังใจข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้า
0: หมดเวลาของ9ทันข่าวแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินเผยเย็นฝรั่งเศสสำฤทธิ์ผลมาโครงให้เกียรติไทยปลื้มนักลงทุนมาไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลสัมฤทธิ์การเยือนฝรั่งเศสว่าการเดินทางเยือนครั้งนี้ถือว่าประสบผลสัมฤทธิ์ที่ได้พบกับคนไทยในฝรั่งเศสมีความอบอุ่นทุกคนส่วนการพบกับนายเอมานูเอลมาโครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ให้เกียรติและได้หารือเรื่องความสัมพันธ์ทางการทูตที่ปีนี้ครบ170ปีตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยได้หารือเรื่องการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจร่วมกันนอกจากนี้ประเทศไทยและคนไทยน่าจะยินดีและภูมิใจที่มีผู้ประกอบการบริษัทใหญ่ๆในประเทศไทยไปลงทุนในฝรั่งเศสในระดับใหญ่มากโดยเฉพาะด้านอาหารการเกษตรในส่วนของฝรั่งเศสปีนี้ก็มีการไปลงทุนในไทยมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทการไปลงทุนที่ไทยไม่ใช่เพราะประเทศไทยมีค่าจ้างแรงงานต่ำมีต้นทุนการผลิตไม่สูงแต่ไปเพราะมั่นใจในระบบสาธารณูปโภคของไทยที่มีความสะดวกและจากการพบผู้ลงทุนมั่นใจว่าจะสามารถเพิ่มฐานการลงทุนการผลิตและขยายฐานของผลิตภัณฑ์สินค้าของพวกเขาเหล่านั้นในไทยได้อีกมากและเราจะเร่งเดินหน้า FTA ไทย EU ให้จบได้โดยเร็วเพื่อได้มีโอกาสมากขึ้นและจะได้ไม่ติดข้อจำกัดสีหศักดิ์ร่วมอภิปราย UNSC โต้เขมรยันไทยยึดมั่นข้อตกลงหยุดยิงสุจริตใจนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในหัวข้อการทำรงรักษาวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติและการส่งเสริมระบบระหว่างประเทศที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางภายใต้ระเบียบวาระเรื่องการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศในวันที่26พฤษภาคม2569ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติตามคำเชิญของนายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นประธานในการอภิปรายในวาระที่สาธารณรัฐประชาชนจีนดำรงตำแหน่งประธาน UNSC ประจำเดือนพฤษภาคม2569โดยนายศิริศักดิ์ได้กล่าวแสดงความยินดีกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในการทำหน้าที่ประธานคณะมนตรีความมั่นคงและขอชื่นชมความคิดริเริ่มของจีนในการจัดอภิปรายที่ทันต่อสถานการณ์ในครั้งนี้โดยในช่วงท้ายนายศิริศักดิ์ได้กล่าวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาที่มีการพาดพิงถึงโดยนายศิริศักดิ์ยืนยันว่าเพื่อนชาวกัมพูชาขอให้มีความมั่นใจว่าประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ต่อข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยกัมพูชาและพร้อมจะก้าวไปไกลกว่าการหยุดยิงเพื่อมุ่งสู่สันติภาพที่ยั่งยืนแต่ว่าสันติภาพที่ยั่งยืนเรียกร้องให้เราต้องสร้างความไว้วางใจและทำงานร่วมกันด้วยความสุจริตใจ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะรฟท.ย้ำไม่มีการยกเลิกหรือปรับลดเที่ยววิ่งขบวนรถเชิงสังคมใดๆทั้งสิ้นตามที่มีการส่งต่อภาพเอกสารในการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.บนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งระบุถึงแนวทางการงดเดินขบวนรถเชิงสังคม30ขบวนและปรับลดระยะทาง16ขบวนตั้งแต่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปจนทำให้ประชาชนมีความตื่นตระหนกและกังวลใจมากขึ้นนั้นการรถไฟแห่งประเทศไทยขออภัยเป็นอย่างยิ่งที่ข้อมูลจากเอกสารภายในฉบับดังกล่าวทำให้ประชาชนเกิดความไม่สบายใจและขอชี้แจงเพื่อสร้างความมั่นใจว่าวันที่1มิถุนายนนี้จะยังไม่มีการยกเลิกหรือปรับลดเที่ยววิ่งขบวนรถเชิงสังคมใดๆทั้งสิ้นภาพบันทึกข้อความที่มีการส่งต่อในสื่อสังคมออนไลน์เป็นเพียงเอกสารเพื่อขออนุมัติหลักการในสายงานบริหารซึ่งจัดเป็นเอกสารภายในของการรถไฟและยังไม่ได้รับการอนุญาตให้เผยแพร่ต่อสาธารณชน นการรถไฟแห่งประเทศไทยตระหนักดีว่าขบวนรถเชิงสังคมคือเส้นเลือดใหญ่ในการเดินทางของประชาชนการปรับเปลี่ยนใดๆในอนาคตจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบที่สุดรฟท.ขอยืนยันว่าจะไม่มีการยกเลิกขบวนรถอย่างกระทันหันหรือดำเนินการโดยไม่มีระบบขนส่งสาธารณะอื่นมารองรับจนประชาชนต้องเดือดร้อนอย่างแน่นอนขอความร่วมมือประชาชนงดแชร์หรือส่งต่อภาพเอกสารดังกล่าวเพื่อป้องกันความสับสนรัฐบาลชวนส่งใจเชียร์นักกีฬาสูงวัยลุยศึกโนราเกมส์ที่พัทลุงร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าระหว่างวันที่27ถึง30พฤษภาคมนี้จะมีการแข่งขันกีฬานันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18ประจำปี2569หรือโนราเกมส์ที่จังหวัดพัทลุงซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อร่วมกันส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีอย่างองค์รวมทั้งด้านร่างกายจิตใจและสังคมซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลสู่การเป็นสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพสำหรับอัตลักษณ์ประจำการแข่งขันได้มีการนำโนราซึ่งเป็นศิลปะการแสดงท้องถิ่นชั้นสูงที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นมาเป็นสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันเพื่อสะท้อนถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของจังหวัดพัทลุงและมีมาสคอตประจำการแข่งขันคือน้องอิ่มใจควายน้ำแห่งทะเลน้อยที่สื่อถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผูกพันกับธรรมชาติในปีนี้มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 4,210 คนและมีการแข่งขันทั้งสิ้น11ชนิดกีฬาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักพักผ่อนน้อยชอบท่องเที่ยวหรือเดินทางบ่อยประกันภัยอุบัติเหตุประกันภัยสุขภาพประกันภัยโรคร้ายแรงประกันชดเชยรายได้เป็นทางเลือกที่ช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินให้คุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.
5: เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับบิล13ผู้นำตลาดดีดับบิลผู้ออกดีดับบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับบิลก่อนการลงทุน
6: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่แกรนด์ไซต์ซีอิ่งสร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน02-721-3999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
4: ปตท.ยืนยันความมั่นคงทางพลังงานของประเทศท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางโดยเร่งบริหารจัดการเชิงรุกหลังเส้นทางเดินเรือหลักด้านพลังงานของโลกได้รับผลกระทบเพื่อป้องกันน้ำมันดิบขาดแคลนในประเทศไทยจากกรณีน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางที่ปตท.จัดหาล่วงหน้าปริมาณ2ล้านบาร์เรลบรรทุกอยู่บนเรือเซรีฟอสและติดค้างบริเวณท่าเรือซาจาตั้งแต่เดือนมีนาคม2569ปตท.จึงเร่งจัดหาแหล่งน้ำมันดิบจากแหล่งอื่นทดแทนทันที

หากการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดโลกตึงตัวและราคาน้ำมันดิบสูงถึง130ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทำให้คนไทยมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้กลุ่มปตท.ต้องรับภาระสภาพคล่องเพิ่มขึ้นกว่า 230,000 ล้านบาทและมีต้นทุนดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นกว่า 7,000 ล้านบาททั้งหมดนี้คือการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงด้านพลังงานของประเทศโดยไม่ส่งผ่านต้นทุนดังกล่าวให้เป็นภาระของผู้บริโภคกลุ่มปตท.พร้อมดำเนินการด้วยธรรมาภิบาลโปร่งใสและ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้พบกับเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับคุณเอกพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณเอกพรสวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณไพศาลครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับวันนี้พบกันก็เป็นวันพุธนะครับ27พฤษภาคมผมกวาดตาดูแล้ววันนี้ก็มีเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่คงต้องติดตามกันก็คือวันนี้จะมีแขกบ้านแขกเมืองคนสำคัญเดินทางมาเยือนอย่างเป็นทางการนะครับก็คือผู้นำเวียดนามนะฮะเมื่อวานนี้คุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็แถลงว่านายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะพร้อมด้วยภริยามีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเป็น official visit นะฮะในฐานะแขกรัฐบาล 27-28 โดยนับเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของนายโตเลิมภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและก็ประเทศไทยก็ยังเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ผู้นำเวียดนามเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะประธานาธิบดีเวียดนามและก็ถือเป็นการเยือนเนี่ยยังมีความสำคัญเนื่องจากตรงกับโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามด้วยนะครับแต่ว่านายกเนี่ยจะมีการกำหนดการต้อนรับในวันพรุ่งนี้ก็แสดงว่าน่าจะมาถึงช่วงบ่ายๆเย็น
2: ๆนายกจะถึงเช้าวันนี้ฮะจริงๆนายกจะถึงเช้าวันนี้ตามเวลา
1: ครับแต่พิธีที่จะให้การต้อนรับผู้นำของเวียดนามจะมีพรุ่งนี้28นะโดยนายกรัฐมนตรีจะให้การต้อนรับทั้งนายโตเลิมและภริยาอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลพร้อมพิธีตรวจแถวกองเกียรติยศและการหารือข้อราชการทั้งในวงเล็กและเต็มคณะเพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนความมั่นคงและความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศก็ถือว่าเป็นผู้นำที่มีอำนาจสูงสุดเลยนะเพราะว่าเป็นทั้งเลขาพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามแล้วก็เป็นทั้งประธานาธิบดี
2: ประธานาธิบดีด้วย
1: เขาบอกว่าหลายรอบหลายปีที่จะหาคนที่ขึ้นมาสู่ตำแหน่งที่แบบ อยู่ในตำแหน่งสูงสุดในทั้งสองตำแหน่งเนี้ยนานแล้วที่ไม่มีก็มาโตเลิมเนี่ยนะที่ถือว่าค่อนข้างชัดเจนเลยเพราะว่าการเป็นเลขาพรรคคอมมิวนิสต์นี่ก็ถือว่าในอำนาจบริหารทางการเมืองสูงสุดแล้วก็ประธานดีนี่ก็ถือว่าเป็นผู้นำสูงสุดในคณะรัฐบาลครับ
2: ทั้งทางการเมืองและทางการบริหารประเทศ
1: ครับฮะแล้วรู้สึกจะคุมเป็นตำแหน่งก็คล้ายๆเป็นผู้บัญชาการฐานสูงสุดด้วยนะเท่ากับคุมกองทัพด้วยก็ค่อนข้างเบ็ดเสร็จถ้าดูตามประวัติเนี่ยเขาเป็นอดีตตำรวจนะรับราชการรับทำงานให้กับรัฐบาลในฐานะที่เป็นตำรวจก็ครอบครัวเป็นครอบครัวทหารพ่อเป็นพันเอกก็น่าถ้าจะเป็นพันเอกในกองทัพเวียดนามเหนือนี่ก็น่าจะรุ่นนู่นเลยสงครามเพื่อเอกราชนู่นเขาเลยสู้กับฝรั่งเศสนู่นเลยพ่อเขานะแล้วก็มีชื่อเสียงมากในฐานะตำรวจที่ปราบคอร์รัปชันแล้วก็ได้รับความไว้วางใจเพราะว่าเขาเนี่ยจับกุมทำอะไรต่างๆแม้กระทั่งมีผู้นำของเวียดนามบางคนเนี่ยต้องขอลาออกแบบเงียบๆเลยนะ

0: าบอกเป็นผลมาจากโตเลิมเนี่ยเข้าไปสอบสวนเรื่องคอร์รัปชันเพียงแต่ว่าจะลงมือจัดการไปก็มันก็จะเป็นเรื่องใหญ่มากก็ใช้วิธีว่าโอเคถ้างั้นก็ลาออกจากตำแหน่งไปแล้วกัน
1: ครับ
0: อันนี้เป็นประวัติของเขานะจึงได้รับความไว้วางใจมากครับ
1: ครับซึ่งนี่เป็นการดำรงตำแหน่งรอบที่2ของเขานะ
0: ใช่
1: ก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งสมัยหนึ่งแล้วเมื่อปีแถวปี67นะครับแล้วก็พ้นจากตำแหน่งไปดำรงตอนช่วงนั้นดำรงตำแหน่งสั้นๆอย่างเงี้ยไม่กี่เดือนหลังจากนั้นก็เป็นคนก่อนหน้าเรืองเกื้องแล้วค่อยมาเป็นโตเลิมกลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกรอบนึงครับ
0: ครับก็ตอนนั้นก็เป็นช่วงที่การเมืองภายในก็คงวุ่นอยู่จะหนุนเขาหรือไม่หนุนเขาอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็คงจะสู้กันอยู่ภายในแล้วท้ายที่สุดแล้วเขาก็ฝ่ายที่หนุนเขาแล้วตัวเขาก็ชนะนะก็เลยกลับมานอกจากได้เลขาพรรคแล้วก็ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสมัยที่2เนี่ยรอบนี้ถือว่าเป็นตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่2นะนี่ก็เป็นแขกบ้านแขกเมืองสำคัญที่ต้องมาเยือนนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันวันนี้รู้สึกจะมีเรื่องที่ว่าศาลจะตัดสินคดีคุณวีระใช่ไหมวันนี้27พฤษภาคมศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีวีระสมความคิดฟ้อง12ปปช.ปกปิดข้อมูลคดีนาฬิกาบิ๊กป้อม
1: ครับคือถ้าให้ไล่เรื่องราวนี่ก็คือเรื่องแหวนมารดานาฬิกาเพื่อน ปปช.เนี่ยก็มีคำวินิจฉัยมาหลายปีแล้วว่าไม่ผิด อะไรเป็นอะไรนะอะไรกู้คงรูปอะไรสักอย่างผมจำไม่ค่อยได้ละยืมแบบคงรูปสินทรัพย์คงรูปก็คือยืมมาแล้วสินทรัพย์มันไม่ได้เสื่อมถอยลงอ่ะก็ถือว่าเป็นการยืมโดยที่ไม่ได้มีความผิดอะไรนะครับซึ่งพอผลออกมาเนี่ยคุณวีระก็เลยอยากดูรายละเอียดว่าเอ๊ะที่คุณยืมใครห่วงเวลาไหนไทม์ไลน์ยังไงใครเกี่ยวข้องบ้างก็ให้ปปช.เปิดเผยข้อมูลตอนแรกก็ไม่เปิดก็ไปร้องศาลสุดท้ายยอมเปิดแต่เปิดแล้วก็คาดดำ
0: ครับ
1: ทั้งหน้าเลยก็คือไม่ได้ทราบอะไรเลยคุณวีระก็ร้องหลายศาลมากนะศาลปกครองกลางศาลปกครองสูงสุดอะไรต่างๆนานาศาลก็มีคำสั่งออกมา 2-3 รอบอะถ้าผมจำไม่ผิด
0: ให้เปิด
1: ว่าให้เปิดก็ยังไม่เปิดอีกฮะจนสุดท้ายคุณวีระก็เลยใช้ไม้นี้อันนั้นคุณไม่เปิดใช่ไหมผมร้อง157คุณเลยร้อง157ปปช12คนนะครับแต่ทีเนี้ยมันมีประเด็นข้างเคียงนิดหนึ่งเพราะว่าคุณวีระเนี่ยนะครับก็ร้องไปแล้วปรากฏว่ามันมีคุณสุชาติกับคุณสุวรรณาปปช.เนี่ยคุณสุชาติเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้เป็นประธานปปช.นะสองคนเนี้ยเขามีมติให้เปิดตอนนั้นปปช.มี5คนคุณสุชาติกับคุณสุนาบอกว่าให้เปิดก็คือตามที่คุณวีระบอกนั่นแหละเขาก็เลยให้ทนายมาประสานว่าให้ถอนฟ้องเพราะว่าเขาเนี่ยเห็นด้วยกับคุณวีระด้วยซ้ำในมติแต่ปรากฏคุณวีระก็ยังไม่ถอนฟ้องจนสุดท้ายเนี่ยนะปรากฏว่าศาลเนี่ยยกฟ้องเองพอศาลยกฟ้องเองเสร็จทางคุณสุชาติกับคุณสุวรรณาก็งงตรงที่ว่าอะแต่พอมาภายหลังคุณวีระก็ค่อยๆถอนฟ้องคนอื่นเหมือนคุณสุชาติกับคุณสุวรรณาเนี่ยมองว่าเขาก็กล่าวหาคุณวีระนะว่าเอ๊ะที่ไปร้องศาลเนี่ยต้องการจะเล่นงานเขาสองคนหรือเปล่าเพราะพอศาลยกฟ้องเหมือนคล้ายๆคุณวีระก็ทยอยถอนฟ้องคนอื่นไปในบางคนอย่างนี้เป็นต้น
0: ที่เป็นเสียงข้างน้อย
1: ครับที่เป็นเสียงข้างถอนฟ้องคนที่เป็นเสียงข้างมากด้วยซ้ำที่ให้ปิด
0: เราบางคนที่เป็นเสียงข้างมากด้วยซ้ำไปด้วย
1: ใช่ครับเขาก็เลยมองว่าเอ๊ะเข้าข่ายมีเจตนาใช้สิทธิผิดเจตนารมณ์หรือเปล่าเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยใกล้จะเลือกประธานปปช.คนใหม่ก็คือตัวคุณสุชาตินั่นแหละ
0: ครับฮะ
1: ก็เลยมองว่าคุณวีระเนี่ยยื่นฟ้องโดยมันต้องการจะกลั่นแกล้งหรือว่าอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะ
0: ครับฮะ
1: มันก็จะมีประเด็นข้างเคียงตัวนี้เสริมเข้าไปด้วยดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าศาลจะว่ายังไงที่บิ๊กปปช.ปกปิดข้อมูลนาฬิกาและถ้าผลออกมาเป็นยังไงเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลทำให้

0: ปปช.บางคนเนี่ยฟ้องกลับคุณวีระ
1: โอ้ยุ่งจะยุ่งอีลุงตุงนังกันอีกใช่ไหม
0: ใช่แค่นี้ก็เยอะพออยู่แล้วร้องกี่ศาลผมยังจำไม่ได้เลยคิดดูกันเพราะว่ามันร้องกันหลายรอบมาก
1: แต่วันนี้เนี่ย27พฤษภาเนี่ยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งนะนัดฟังคำพิพากษาคดีที่นายวีระสมความคิดในฐานะเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันเป็นโจทยื่นฟ้องผู้บริหารและกรรมการปปช.รวม12คนไม่ใช่มีเฉพาะกรรมการปปช.นะเป็นผู้บริหารของสำนักงานปปช.ด้วยกรณีกล่าวหาว่ามีส่วนปกปิดเอกสารเกี่ยวกับการครอบครองนาฬิกาหรูของพลเอกประวิตรวงสุวรรณคดีดังกล่าวนายวีระยื่นฟ้องเมื่อ31กรกฎาคม67โดยศาลรับไว้พิจารณาเป็นคดีดำนะฮะอท .95/2567 มีจำเลยรวม12รายอาทินายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปช.นี้พ้นจากตำแหน่งไปแล้วนะนายวรวิทย์สุขบุญอดีตเลขาธิการปปช.พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจอดีตประธานปปช.รวมถึงกรรมการปปช.และผู้เกี่ยวข้องรายอื่นอย่างไรก็ตามภายหลังยื่นฟ้องนายวีระได้ทยอยถอนฟ้องจำเลยหลายคนหลังทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมโดยเฉพาะกรณีนายสุชาติตระกูลเกษมสุขและนางสุวรรณาสุวรรณจูทะซึ่งมีข้อมูลว่าเป็นกรรมการเสียงข้างน้อยที่เห็นควรให้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดในคดีนาฬิกาหรูนะโดยทั้งนี้เมื่อวันที่6ธันวาคม66ที่ประชุมกรรมการปปช.ชุดใหญ่มีมติ3-2เสียงให้เปิดเผยข้อมูลสำนวนคดีนาฬิกาหรูของพลเอกประวิตรแก่นายวีระอย่างเป็นทางการแต่มีเงื่อนไขให้ปิดทับชื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก่อนขณะที่นายสุชาติและนางสุวรรณาเป็นเสียงข้างน้อยเห็นควรเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดแหล่งข่าวปปช.กล่าวว่าในชั้นไต่สวนมูลฟ้องทนายความของนายสุชาติและนางสุวรรณาได้นำบันทึกรายงานการประชุมปปช.มาแสดงต่อศาลแต่ในขณะนั้นนายวีระยังไม่ยอมถอนฟ้องจนศาลมีคำสั่งยกฟ้องทั้งสองรายในเวลาต่อมาจึงตั้งข้อสังเกตว่าการทยอยถอนฟ้องจำเลยหลายรายหลังศาลประทับรับฟ้องอาจสะท้อนถึงความผิดปกติของการใช้สิทธิ์ทางกฎหมายโดยเฉพาะเมื่อคดีมีความเกี่ยวพันกับช่วงเวลาเลือกประธานปปช.คนใหม่ขณะที่จำเลยบางรายเช่นนางสุภาปิยะจิตติและพลตรีวัชรพลประสานราชกิจศาลไม่อนุญาตให้นายวีระถอนฟ้องอย่างไรก็ตามหากศาลมีคำสั่งพิพากษาคดีดังกล่าวถึงที่สุดจำเลยบางรายเตรียมดำเนินคดีกับนายวีระและผู้เกี่ยวข้องกลับทันทีเนื่องจากเห็นว่าเป็นการฟ้องคดีโดยมีเจตนากลั่นแกล้งและทำให้เสียชื่อเสียงถือเป็นการใช้สิทธิทางกฎหมายเพื่อปกป้องตนเองเช่นกัน
0: คือเรื่องเนี้ยอย่างที่บอกนะว่าจะฟ้องกลับอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เราว่าด้วยคดีหลักซึ่งไอ้คดีหลักเนี่ยผมมองว่ามันก็จะมีผลนะสำหรับอนาคตมีผลยังไงรู้ไหมฮะก็คือถ้าเกิดศาลมองว่าปปช.ผิด157จริงจากที่ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลเนี่ยมันจะเป็นบรรทัดฐานนะเพราะเราต้องพูดตามตรงนะตาม common sense อ่ะก็ในเมื่อคุณวีระเคยไปร้องศาลให้เปิดเผยข้อมูลศาลเคยสั่งแล้วว่าให้เปิดเผยแต่ปปช.ยังเล่นแง่ว่าเฮ้ยเราเปิดไม่ได้ติดอะไรนะข้อมูลส่วนบุคคลอะไรเนี่ย
1: เขาบอกว่าเขามีผลทางคดีเฉพาะของเขา
0: ครับแต่ที่ศาลสั่งแล้วไงฮะแต่ประเด็นของเรื่องคือศาลสั่งแล้ว
1: ครับ
0: สองศาลด้วยซ้ำถ้าผมจำไม่ผิดศาลสั่งแต่ปปช.เฮ้ยไม่ทำตามศาลได้ด้วย
1: ม
0: ันก็เลยเป็นที่มาของการร้องศาลเนี่ยก็คือ157
1: ครับ
0: ว่าศาลสั่งแล้วคุณยังไม่ทำตามเนี่ยคุณประพฤติไม่ชอบหรือเปล่าซึ่งถ้าศาลตัดสินว่าผิดจริงก็แสดงว่าไอ้ที่เราเคยคิดกันเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่เปิดเนี่ยมันถูกแล้วแต่ถ้าวันเนี้ยศาลเกิดตัดสินมาว่าปปช.ไม่ผิดนี่จะเป็นบรรทัดฐานใหม่เลยนะดังนั้นต่อไปหน่วยงานราชการเนี่ยสมมติคุณไปร้องศาลไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าคุณมีกฎของตัวเองคุณก็ไม่ต้องทำตามศาลสั่งนะ
1: ก็ใช้ยึดตาม
0: คุณก็บอก

0: ข้อกฎหมาย
1: เรื่องระเบียบของคุณไป
0: แต่กลายเป็นกฎบ้านใหญ่กว่ากฎเมืองอย่างนั้นหรือเปล่า
1: อ
0: ืมนะก็เนี่ยต้องรอดูเพราะถ้าผมว่าถ้าศาลสั่งว่าไม่ผิดเนี่ยอ๋อที่ปปช.ปกปิดเนี่ยไม่ผิดผมก็จะอึ้งเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: เป็นผมจะอึ้งพอสมควรว่าศาลสั่งแล้วไม่ต้องทำตามก็ได้แล้วตัดสินภายหลังว่าไม่ผิดด้วย
1: แต่ผมเข้าใจว่าคนที่ฟ้องนี่น่าจะพ้นจากตำแหน่งไปหมดแล้วนะ
0: ใช่ฮะก็พ้นมาแล้ว
1: หมดไม่มีผลต่อปปช.ชุดปัจจุบันนะ
0: ใช่ครับ
1: ก็จะมีคุณสุชาติ
0: จะคุกย้อนหลังได
1: ้คุณสุชาติก็ถือว่าถอนยกไปแล้วเนี่ยถอนฟ้องไปแล้ว
0: ยกไปแล้ว
1: ค
0: ุ
1: ณสุชาติซึ่งเป็นปัจจุบันเป็นประธานอยู่ก็ถอนไปแล้วในกรณีนี
0: ้ครับ
1: ก็รอดถือว่ารอดไปละถ้าสมมติว่าศาลจะมีคำสั่งว่ามีความผิดนะ157นะก็ส่วนที่เหลือนั่นก็พ้นจะไปหมดแล้วล่ะนะพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจอะไรต่างๆพ้นจากตำแหน่งหมดแล้ว
0: ครับ
1: ก็เพียงแต่ว่าก็มีความผิดตามติดไปจะไปลงโทษไปอะไรกันยังไงก็เดี๋ยวต้องดูการวินิจฉัยของศาลครับ
0: คือผมเนี่ยไม่ได้มองถึงขั้นไอ้จะลงโทษยังไงนะแต่ผมมามองถึงขั้นว่าบรรทัดฐานสังคมในอนาคตมันจะยังไงมากกว่า
1: ครับฮะ
0: ครับ
1: เอ้มีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้ตกลงผลสอบไอ้เครนถล่มที่รถไฟที่สีคิวแล้วก็ไอ้ทางยกระดับพระราม2ที่ถล่มมาม ีการมีเสียชีวิตทั้ง2เหตุนะแล้วก็เกิดในระยะเวลาใกล้ๆกันด้วย
0: 2วันติดนะแล้วก็เกิดจากบริษัทเดียวกันด้วยอิตาเล
1: ีย
0: น
1: ผู้รับเหมาก็คืออิตาเลียนไทยเหมือนกันด้วย
0: คร
1: ับ ก็เห็นว่าสรุปออกมาคล้ายๆกันใช่ไหม
0: ใช่ครับก็คือสรุปออกมาแล้วเนี่ยไม่ได้เกิดจากความผิดที่ว่า
1: คนอย่างเดียว
0: อุปกรณ์ชำรุดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เกิดจากความสับเพร่าเกิดจากความอาจเลอะของตัวผู้รับผิดชอบก็แบ่งเมื่อวานนี้แถลงเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2เหตุการณ์นะครับก็คือเหตุการณ์อย่างที่สีคิ้วเนี่ยนะฮะที่ตายไป31 771เนี่ยอันนี้บอกว่าตัวเครนยกติดตั้งหรือว่าลอนเชอร์ตามโปรโตคอลถ้าเกิดทำให้ถูกต้องจะต้องย้าย middle support มาใกล้กับ front support เพื่อถ่ายน้ำหนักในการเคลื่อนย้ายให้รองรับน้ำหนักได้แต่ช่างกลับเลื่อนเครนไปเลยโดยไม่เลื่อน middle support ส่งผลให้แถบเหล็กไม่สามารถรับน้ำหนักได้จนเกิดการฉีกขาดขา front support ร่วงลงมาโดนโบกี้รถไฟอันนี้อย่างแรกนะแล้วก็ยังมีไม่มีการขอ work permit ก่อนทำงานไม่มีวิศวกรมาควบคุมหน้างานตรวจเครื่องจักรไม่ครบใบรับรองความปลอดภัยเครื่องจักรหมดอายุรวมถึงไม่ปิดกั้นทางรถไฟชั่วคราวขณะทำงานแล้วก็ยังพบว่าผู้รับจ้างข้ามขั้นตอนการทำงานโดยอนุมัติงานย้อนหลังบริษัทที่ปรึกษาไม่ลงพื้นที่จริงและพบการเซ็นเอกสารย้อนหลังจากทำงานไปแล้วอันนี้เคสที่สีฮิวส่วนเคสพระราม2บอกว่าเกิดจากความไม่สมมาตรมีความเอียงขึ้นและเป็นทางยกระดับเข้าโค้งขาของลอนเชอร์จึงไม่อยู่ในระดับเดียวกันหน้างานก็เลยแก้ปัญหาโดยการเอาแผ่นเหล็กหนา 10-15 เซนติเมตรมาซ้อนทับหลายชั้น 5-6 แผ่นสูงเกือบ1เมตรซึ่งถือว่าเกินมาตรฐานความปลอดภัยและจากการตรวจสอบเรื่องของอุณหภูมิตอนกลางคืนอุณหภูมิอยู่ที่21องศาแต่เช้าเพิ่มเป็น26องศาเซลเซียสต่างกัน5องศาประกอบกับคุณสมบัติเหล็กเมื่อคิดตามปัจจัยแปรผันจะเทียบเท่าอุณหภูมิเหล็กที่เพิ่มขึ้นถึง8องศาเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนเหล็กจึงขยายตัวจึงเกิดแรงดันด้านข้างประกอบกับจุดซัพพอร์ตถูกนำไปวางบริเวณที่คอนกรีตของเซกเมนต์มีความหนาไม่เพียงพอทำให้คอนกรีตแตกร้าวเมื่อเกิดแรงดันด้านข้างสะสมแผ่นเหล็กชิมบล็อกที่ซ้อนกันจึงสูญเสียเสถียรภาพเลยถลายและพลิกข้ามพังถล่มและนอกจากนี้ผู้รับจ้างติดตั้งผิดไปจากแบบที่ขออนุมัติเครนมีการดัดแปลงหน้างานใบปจ.1หมดอายุผู้ควบคุมงานไม่เข้าไปตรวจสอบไม่ได้สั่งให้หยุดปฏิบัติงานนี่ฮะยาวเป็นหางว่าวเลย

0: ยาวเป็นหางว่าวเลยสำหรับผลตรวจสอบออกมาก็คือช่วยผู้รับจ้างผู้รับเหมาอะไรต่างๆนานาช่วยหมดไม่ตรวจแล้วก็ใช้วิธีการที่ตัวเองคิดว่าดีคิดว่าถูกไม่ทำตามโปรโตคอลไม่ทำตามขั้นตอนเมื่อกี้โดยสรุปนะฮะโดยสรุป
1: คร
0: ับ ครับ
1: คือเขากรรมการสอบซึ่งมีรองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานนะคุณจิรพงษ์เทพิทักษ์เนี่ยเขาก็ลงไปที่ตัวสาเหตุทั้งเรื่องคนเรื่องอุปกรณ์อะไรทั้งหมดนะแต่ผมสนใจว่าเขาสรุปว่าไอ้ความผิดพลาดใหญ่ทั้งหมดเลยทั้งสองเคสเนี่ยมันเป็นความผิดพลาดด้านระบบความปลอดภัยทั้งระบบก่อสร้างเลยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ผิดพลาดทั้งการลดไฟในกรณีของไอ้เครนถล่มรถไฟของเขาเองเนี่ยทางหลวงในกรณีที่พระราม2อันนี้คือเป็นเจ้าของงานนะอย่างรถไฟเนี่ยเขายกตัวอย่างมาเลยว่ารถไฟเนี่ยใช้คนเนี่ยเกินกำลังวิศวกร1คนเนี่ยดู5โปรเจกต์เพราะโอกาสที่จะไปดูรายละเอียดไปตรวจตาไปทำอะไรต่างๆเนี่ยมันหย่อนยานมาก
0: เห็นบอกอาทิตย์นึงมาแค่รอบสองรอบ
1: แล้วก็ไม่ได้ไป
0: ไม่ได้ประจำตลอดเวลา
1: ไม่ได้อยู่หน้างานอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ส่วนทางผู้รับเหมาเองก็มีการละเลยข้ามขั้นตอนอะไรต่างๆจะต้องตรวจจะต้องเปลี่ยนก็ไม่ตรวจจะไม่เปลี่ยนอะไรเงี้ยนะแล้วก็ที่ปรึกษาคุมงาน
0: อ
1: ันนี้ก็ไม่มีมาตรฐานแล้วก็งานก็ไม่ได้เป็นไปตามไอ้ระบบที่ต้องทำอะไรต่างๆคือทุกขั้นตอนเลยผลสอบมาไอ้ที่แสดงว่าเละทั้งระบบไงละเลยกันทุกส่วนนะฮะผิดกันคนละนิดผิดกันคนละทุกส่วนมีความผิดกันหมดแต่แล้วก็ตามฮะถึงว่ามันจะเป็นความผิดพลาดด้านระบบความปลอดภัยทั้งหมดเลยเนี่ยตั้งแต่เจ้าของงานผู้รับเหมาผู้คุมงานนะแล้วเอาส่งเอาซอสลามไปหมดเลยเนี่ยแต่ว่าเขาก็สรุปมานะว่าก็ยังติดขัดข้อกฎหมายยังไม่สามารถที่จะยกเลิกสัญญาเพราะฉะนั้นอิตาเลียนไทยก็ยังจะต้องทำงานต่อทั้งสองสัญญาต่อไป
0: ครับแต่เห็นว่าเนี่ยเขาบอกเขาเดี๋ยวเขาจะไปดูนะข้อระเบียบอะไรเนี่ยบอกอาจจะนำไปสู่กระบวนการทางกฎหมายในอนาคตแต่มันทำไม่ได้ทันทีเท่านั้นเองก็ต้องไปเช็คก่อนว่ามันจะสามารถเพิกถอนทะเบียนผู้ประกอบการอะไรต่างๆนานาได้หรือเปล่า
1: ครับก็แต่ผมว่ากรรมการก็คงดูกันหมดแล้วจนกระทั่งเขาพอรู้แล้วว่าสัญญงสัญญาที่เซ็นเอาไว้มันคงไม่มีมันไม่เปิดช่องอะไรได้มาก
0: เดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงดีกว่า
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวมาติดตามมาคุยกันต่อช่วงหน้าครับ
2: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
3: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
2: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
3: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02 114 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุก

0: อัพที่ช็อปมาเนียร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legends Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: เอาละครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับมีประเด็นเรื่องที่กรมการปกครองเขาเปิดปฏิบัติการใช้ชื่อว่ากวาดบ้านตัวเองนะคุณเอกพรตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและข้าราชการฝ่ายปกครองทั่วประเทศครอบคลุมทั้ง878อำเภอเพื่อแสดงจุดยืนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังพร้อมยกระดับมาตรฐานผู้นำท้องที่ให้เป็นแบบอย่างที่ประชาชนเชื่อมั่นและไว้วางใจผลการดำเนินการพบว่ามีผู้เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 286,553 คนไม่พบสารเสพติด 286,506 คนตรวจพบสารเสพติด47คนคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมดนะก็ถ้าดูตัวเลขแล้วก็คิดเป็นร้อยละก็ไม่มากนะแต่ถ้าดูแค่47คน
4: 0.02% อันนี้ตามตัวเลขที่เขาเปิดเผยมา
3: ไม่บอกว่าเป็นตำแหน่งอะไรบ้าง
4: ครับแต่ถ้าดูจากจำนวนเนี่ยมันก็แม้ว่าจะจากทั้งหมดเกือบ 300,000 นะเจอ47ก็ถือว่าเยอะนะในฐานะที่เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะผู้ช่วยเพราะที่เขาไปตรวจนะมีกำนันมีผู้ใหญ่มีผู้ช่วยผู้ใหญ่สารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนแล้วก็ข้าราชการฝ่ายปกครอง878อำเภอเปอร์เซ็นต์เหมือนจะไม่เยอะแต่พอคิดว่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอ่ะและเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่มาดูแลชาวบ้านอะไรอย่างนี้ด้วยนะตามตำแหน่งต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าตกใจอยู่เหมือนกันนะ47
3: ทางนี้กรมการปกครองได้กำหนดแนวทางการดำเนินการกรณีกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เนี่ยที่เหลือเนี่ยตำแหน่งอื่นๆนี่ด้วยนะฮะถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือพบสารเสพติดในร่างกายซึ่งมีการกำหนดแนวทางไว้อย่างชัดเจนและเคร่งครัดโดยถือว่าเป็นการบกพร่องในหน้าที่และเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งนายอำเภอจะดำเนินการสอบสวนและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดสำหรับแนวทางดำเนินการก็จะประกอบด้วยการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานการแจ้งข้อกล่าวหาการสั่งพักราชการชั่วคราวระหว่างรอผลการตรวจยืนยันจากสถานตรวจพิสูจน์หรือโรงพยาบาลของรัฐและหากผลตรวจยืนยันพบสารเสพติดนายอำเภอจะต้องรายงานผลสอบสวนต่อผู้ว่าการจังหวัดเพื่อพิจารณาสั่งให้พ้นจากตำแหน่งโดยเร็วนะฮะก็ไล่ออกส่วนในคดีอาญาแล้วก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องไปสอบกันต่อไปว่าไปเสพในชั้นไหนอะไรยังไงนะในฐานะผู้เสพหรือว่าไปเกี่ยวข้องถึงขั้นมากสูงกว่าผู้เสพไหม
4: ครับผมเชื่อ

0: ว่านี่ก็เป็นผลพวงนะจากที่สสพรรคประชาชนเขาอภิปรายในสภาที่จนเกิดดราม่าที่บอกว่าที่เสพยาค้ายาเนี่ยที่เขาพูดในสภานะก็เนี่ยกำนันผู้ใหญ่อะไรเนี่ยจนเป็นดราม่าที่เขาออกมาเรียกร้องกันให้ลาออกรับผิดชอบเนี่ยก็อย่าไปเหมารวม
1: องค์กรกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาถึงขั้นตบเท้า
0: ครับ
1: เข้ามากดดันเลยนะ
0: แต่เนี่ยผมว่าก็คงไปกระตุกอะไรสักอย่างนึงแหละนะเรื่องของการส่งสัญญาณอะไรก็ทำให้คุณอนุทินก็ไปกวาดล้างบ้านตัวเองตามปฏิบัติการ
1: ครับ
0: ก็คงได้ยินว่ามีบ้างแต่คงไม่ถึงขั้นไปพูดจาเหมารวมแบบนั้นได้ทุกองค์กรมันก็มีหมดแหละแต่ว่าเนี่ยพอมันมีข้อมูลมาก็คงจะต้องไปไล่ตรวจเช็คดีกว่ามาเจอภายหลัง
1: ครับ
0: มาเป็นข่าวภายหลัง
1: พี่แต่บางคนก็บอกน่าจะทำตั้งแต่เมื่อ10วันที่แล้วตั้งแต่ตอนร้อนๆตอนใช่ไ
0: หมแต่ผมเห็นเขาก็ทำตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะคุณเมษานแต่ทำจาก2จังหวัดบ้างทำทีละจุดอะไรเงี้ยไม่ได้แบบโ
1: อ
0: ้ปฏิบัติการพร้อมกันทั่วประเทศ
1: ที่ล่าสุดเนี่ยที่ประกาศล่าสุดนี่คือทำแบบปูพรม
0: ครับ
1: ทำเยอะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันมีการคือพูดได้ง่ายว่าถ้ากำนันผู้ใหญ่บ้านเขาก็หูไวนะใช่ไห
0: ม
1: เขาก็พอรู้ทิศทางลมอยู่ว่าโอเคเดี๋ยวมันคงต้องมีมากกรรมใหญ่กันอยู่ละแต่มันมีข้อกังขากันประมาณอย่างนี้แล้วก็เริ่มมีการบางจุดก็ที่ถูกเพ่งเล็งมากๆก็มีการสุ่มตรวจกันแล้วเขาคงพอรู้กันนะถ้าจะทำจริงๆเนี่ยผมว่าปิดให้เงียบนะปิดให้เงียบเลย
0: แล้วก็เซอร์ไพรส์
1: แล้วแบบสตาร์มาแบบเอาให้แบบหงายเก๋งกันเลยอย่างนั้นอ่ะจะได้ข้อเท็จจริง
0: แนวปิดประตูตีแมวอะไรเงี้ย
1: ในข้อเท็จจริงของจริงอ่ะคือถ้าอยากจะรู้ของจริงๆแหละไม่ได้ว่ารู้สึกว่าเออมันต้องมีปฏิบัติการอย่างนี้เพื่อลบข้อครหาเลยนะถ้าคิดลบข้อครหาก็จะทำอย่างนึงแต่ถ้าคิดว่าต้องการหาต้นตอจริงๆว่าทำไมยาเสพติดมันยังแพร่กระจายอยู่ในตามบ้านชุมชนบ้านเรือนผู้คนอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในชุมชนอะไรต่างๆมันขายได้ยังไงกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งจริงๆแล้วเขาอยู่ในพื้นที่เนี่ยมันไม่น่าจะเล็ดลอดการรับรู้ไปได้ถูกไหม
0: ถ้าสงสัยก็ต้องไปตรวจสอบอะถ้าได้ยินมาบ้านนี้มันขายยานะจะต้องสอดส่องซะหน่อยครับ
1: เพราะว่าพื้นที่ของเขามันก็ไม่ได้ว่าจะลูกบ้านเขาแนบจะรู้จากทุกหลังคาเรือนอยู่แล้ว
0: อย
1: ่างเงี้ยมันก็เป็นข้อที่ทำให้ถูกการวิพากษ์วิจารณ์มากนะครับ
0: ครับ
1: นี่ก็เป็นข่าวอีกเรื่องหนึ่งนะคราวนี้สรุปยอดล่าสุดของการลงทะเบียนเห็นก็แถลง2วันว่าไป25ล้านนะ
0: ครับ
1: ก็จะต้องลงทะเบียนได้อีกถึงวัน29นี้ใช่ไหม
0: ครับถึงวันศุกร์นี
1: ้28 29 3วัน
0: ดูสิทธิ์คงเหลืออันนะปัจจุบันนี้เลยนะครับเหลืออยู่5,003,738เหลือสบายสบายตัวเลขก็จะนิ่งแบบนี้แหละอาจจะมีวันศุกร์วันสุดท้ายเนี่ยอาจจะตัวเลขดีดขึ้นมานิดนึงแต่ยังไงก็เหลือไม่เต็มแน่นอนเชื่อผ
1: ม
0: นี่ผ่านมา2วันแล้วเมื่อวานนี่แทบลดไปนิดเดียวเองครับเมื่อวานลดไป 200,000 นึง
1: ครับ
0: 200,000 300,000 นึงครับ
1: ก็รองโฆษกบอกวันแรกเนี่ยปิดการลงทะเบียนมีประชาชนเข้าร่วมโครงการสูงถึง 23,755,197 คนและภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงมียอดลงทะเบียนเพิ่มขึ้นอีก1,362,938 คนโดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสในจำนวนนี้นะ23ล้าน 18,568,785 คนคิดเป็น 73.9% คือพวกเนี้ยเข้ามาแล้วก็กดยืนยันขอเข้าร่วมโครงการเป้งเดียวได้เลย18,500,000เนี่ยนะ 73.9% เกือบ 74% ผู้ลงทะเบียนใหม่เนี่ย 6,549,350 คนคิดเป็น 26.1% ท่านี้จุดสำคัญของการดำเนินการในวันที่2คือระบบสามารถตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนใหม่ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยจากเดิมในวันแรกมีผู้รอการตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ย 5.35 ล้านคนล่าสุดเหลือเพียง 46,547 คนผมนี่เมื่อวานนี้เอสเอ็กก็มาเลยว่าคุณได้รับสิทธิ์ละแล้วก็หลายคนก็ที่เขายังไม่เคยใช้แล้วเพิ่งจะลงทะเบียนครั้งแรกก็แจ้งเหมือนกันเมื่อวานนี้ก็เช็คสิทธิ์เนี่ยก็แสดงว่าผมเนี่ยอยู่ใน4ล้านกว่านะที่เขาแจ้งมาว่ารอตรวจสอบ 5.35 ล้านคนเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ก็ปัจจุบันรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยผู้ลงทะเบียนสำเร็จรวมแล้ว24,272,800คนคิดเป็น 96.6% ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดโดยแบ่งเป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัดเนี่ย18,500,000และผู้ลงทะเบียนใหม่ก็5,700,000ตัวเลขกลมๆนะสำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยมี 438,788 คนพบว่า 99.51% เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการที่กำหนดให้ไม่ให้รับสิทธิ์ซ้ำซ้อนกับมาตรการสวัสดิการอื่นของภาครัฐขณะที่อีกส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่เสียชีวิตผู้ย้ายไปต่างประเทศหรือผู้ที่เคยทำผิดเงื่อนไขของโครงการในอดีตเสียชีวิตแล้วก็ใครเอาโทรศัพท์มาลงอะไรเงี้ยนะ
0: อาจจะใช่
1: แล้วก็เช็คดูเอ้าม ี
0: ลูกหลาน
1: เอกสารมรณบัตรมาประกบแล้วเนี่ย
0: จับ
1: คราวนี้ก็ทุกอย่างก็ดูเดินหน้าไปนายกอยู่ที่ฝรั่งเศสก
0: ็
1: แสดงความดีอกดีใจนะว่าคนตอบรับดี
0: คือมันมีตัวเลขด้วยฮะสถิติที่คลังเขามีเปิดเผยออกมาเนี่ยนะครับแต่อันนี้อาจจะเป็นตัวเลขณวันแรกแต่ผมว่าวันแรกก็สะท้อนอะไรได้เยอะแล้วแหละเพราะว่าก็รวม25ล้านคนแล้วนะฮะบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยกลุ่มอายุที่เข้าร่วมโครงการมากที่สุดเนี่ยก็คือกลุ่มคนทำงานนะอายุ31-45ปีคิดเป็น 35% 6,400,000 รายรองลงมาก็ยังคนทำงาน 46-60 ปีคิดเป็น 29% แล้วก็ 21-30 ปีคิดเป็น 18% ส่วนผู้สูงอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปเนี่ยคิดเป็น 14% ส่วนวัยรุ่น 18-20 ปีเนี่ยอันนี้ก็ไม่เยอะนะแค่ 800,000 รายผู้หญิงลงทะเบียนมากกว่าผู้ชายผู้หญิง10ล้านผู้ชาย7ล้านกว่านะครับอันนี้สำหรับคนที่ลงทะเบียนผ่านเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็บอกว่าจากการตรวจสอบร้านค้าที่ลงทะเบียนเนี่ยเข้าร่วมโครงการตอนนี้มีอยู่ 983,141 รายก็คือรวมๆล้านร้านแบ่งเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุด550,000รองลงมาเป็นร้านค้าทั่วไปแล้วก็อื่นๆ260,000กว่ามีร้านธงฟ้า150,000โอท็อปอีก10,000ร้านแล้วก็มีกิจการขนส่งสาธารณะอีก 1,800 กว่ารายขนส่งมีแท็กซี่นะก็เข้าร่วมโครงการด้วยประมาณ 1,500 มอเตอร์ไซค์สาธารณะ200กว่าราย3ล้อ27คัน2แถว26คันรถโดยสารประจำทาง58เส้นทางรถไฟฟ้าในเขตเมือง5ระบบรถไฟเรือโดยสารอย่างละ2รายการส่วนเชิงพื้นที่เนี่ยก็จะมีอีสานที่ลงทะเบียนสูงสุด 19% รองลงมากรุงเทพมหานคร 15% ก็คือประมาณ 150,000 อีสานประมาณร่วมๆ 200,000 ปริมณฑลประมาณ 140,000 ภาคใต้ 140,000 ภาคกลาง 127,000 ตะวันออก 100,000ภาคเหนือ 90,000 ตะวันตก 43,000 10จังหวัดที่ร่วมสูงสุดอันดับ1กรุงเทพ 146,000 ชลบุรี 46,000 สมุทรปราการ 39,000 นนทบุรี 35,000 ปทุมธานี 34,000 ล้านโคราช 32,000 เชียงใหม่ 31,000 สงขลา 28,000 นครศรีธรรมราช 23,000 นครปฐม 20,000แต่ตัวเลขที่พูดเนี่ยเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆเพราะว่ายังไม่ปิดรับลงทะเบียน

0: คราวนี้ผมว่าภาพที่มันปรากฏแล้วสื่อก็นำเสนอกันเนี่ยดูแล้วมันจะเป็นด้านลบของโครงการนี้แล้วก็น่าจะมีผลกระทบต่อเครดิตของรัฐบาลอยู่เอาเรื่องอยู่นะก็คือคนที่ไม่สามารถที่จะลงทะเบียนผ่านไอ้สมาร์ทโฟนได้แล้วไปที่ธนาคารก็2วันติดแล้ววันนี้ผมก็ทราบว่าก็ยังมีคนจำนวนไม่น้อยก็ยังไปออกันที่ธนาคารกรุงไทยสาขาต่างๆทั่วประเทศแม้กระทั่งในกรุงเทพเมื่อวานนี้ผมไปที่ห้างใกล้ๆบ้านเนี่ยจะไปทำธุระที่ธนาคารกรุงไทยเขาบอกว่าทำไม่ได้โ
1: อ
0: ้โหคน
1: แน่น
0: จัดคิวกันต่อแถวออกมาด้านนอกตัวยาวเหยียดเลย
1: แต่ไทยจะทำธุระถ้ารอได้แล้วต้องรออาทิตย์หน้าเลย
0: อ
1: าทิตย์นี้นี่คนน่าจะแน่น
0: แล้วก็จัดระเบียบดีก็โอเคจัดระเบียบไม่ดีก็วุ่นวายก็แล้วแต่พื้นที่ด้วยนะแล้วภาพมันก็ออกมาคนระหว่างที่รอธนาคารเปิดเอารองเท้ามาวางเอาอะไรมาวางบ้างแล้วก็ไปหลบร้อนตามมุมอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเวลานักข่าวลงไปทำก็ให้สัมภาษณ์ว่าทำไมมันต้องยากลำบากอย่างนี้แจกง่ายๆไม่ได้หรือมีบางคนบอกว่าไม่ต้อง 4,000 หรอกแจกไปเลยคนละ 2,000 2,000 ไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องผมว่าลักษณะอะไรแบบนี้ออกมาเนี่ยมันล้ำไอ้ส่วนที่ว่าทุกอย่างเรียบร้อยราบรื่นคนให้ความสนใจนะที่โฆษกแถลงก็โอเคนะนายกก็ยินดีรับข่าวบอกว่าโอ้ปราบปลื้มใจมากประชาชนตอบรับให้ความสนใจเดี๋ยววันที่หนึ่งอย่าลืมใช้เงินกันนะอะไรต่างแต่ว่าภาพเหล่านี้สื่อก็เล่นหนักมากนะผมดูนะให้เวลาแล้วก็ลงรายละเอียดมากเลยนักข่าวลงไปสัมภาษณ์ลงไปอะไรต่างแต่ละคนก็โอ้โหวิพากษ์วิจารณ์มามันสะท้อนเลยว่าประชาชนที่เขาเดือดร้อนเหล่านี้เนี่ยเขาแทบจะไม่ได้ไปรับรู้เลยนะว่าไอ้โครงการเนี่ยมันทำไมมันจะต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: ขอให้ได้ตังค์ขอให้ได้เงิน
0: เขาจะคือจะคิดยังไงว่าเขาแจกเงินมาเลยจะต้องไปลงทะเบียนอะไรเงี้ยคือถ้าเข้าใจหมายถึงว่าการสื่อสารของรัฐของรัฐบาลทำอยู่ทั่วถึงจนคนเข้าใจนะแล้วจริงๆแล้วไอ้อย่างเงี้ยมันจะต้องไม่เกิดขึ้นถูกไหมเพราะอะไรเพราะว่าคุณไปก่อนหน้านั้นได้แล้วก่อนที่มันจะเปิดวันที่25เนี่ยคุณไปมาก่อนทำให้มันเรียบร้อยตอนที่ยังไม่มีคิวมาก
1: เพราะขั้นตอนมันอย่างนี้ฮะมันไม่ได้เกิดจากการลงทะเบียนยืนยันตัวตนที่ช้านะมันเกิดจากการที่ลงทะเบียนแอปเป๋าตังช้
0: า
1: เพราะเวลาท่านเริ่มใช้เนี่ยมันจะต้องโอ้โหสแกนหน้าเอาบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนต้องทำนู่นทำนี่ขั้นตอนเยอะสำหรับในแอปนะเริ่มการใช้แอปเขาก็ประชาสัมพันธ์ผมได้ยินก็แล้วกันเอาเป็นว่าคนอื่นๆเขาก็ได้ยิน
0: ว่าให้อัปเดต
1: ท่านจะทำมาก่อน
0: เอ
1: าแอปให้มันพร้อมวันที่25ก็คือวันจันทร
0: ์ก็รับอย่างเดียว
1: ลงทะเบียนได้เลยกลายเป็นว่าท่านไม่ได้ทำแล้วท่านแห่มาอาทิตย์เนี้ยก็น่าเห็นใจเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่แบงค์เขาอ่ะมันก็แห่ตู้เงินมาทีเที่ยวมันก็คือถ้าเตรียมพร้อมไว้ก่อนเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าข้อมูลมันไปถึงชาวบ้านขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะสื่อเขาไปสัมภาษณ์มันก็มีคนที่เขารู้อ่ะเขาบอกว่าก็มันก็มีก็เตรียมมันเนี่ยป้ามาทำตั้งแต่อาทิตย์ก่อนแล้วเนี่ยพอมาถึงป้าก็กดให้ลูกกดหรือไม่ก็กดเองเจ้าหน้าที่ก็สอนตั้งแต่วันมายืนยันตัวตนของแอปแล้ว
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็คือหนึ่งต้องบอกว่าถ้าจะเข้าร่วมโครงการได้ต้องมีสมาร์ทโฟนนะ
1: ใช่
0: ไหมไม่มีสมาร์ทโฟนนี่ไม่ได้เลยต้องมีสมาร์ทโฟนแล้วมีสมาร์ทโฟนยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งตั้งแต่สมัยลุงตู่มาก็ไม่ได้เข้าคนละครึ่งพัดของครูรุจินคราวที่แล้วก็ไม่ได้เข้าเนี่ยนะคุณต้องติดตั้งแอปเป๋าตังก่อนถูกไหมซึ่งขั้นตอนที่ยุ่งที่สุดเลยคือสแกนหน้าไม่ผ่านจึงต้องมาที่แบงค์ถ้าทำก่อนแบงค์ก็จัดการให้เรียบร้อยติดตั้งจบเรียบร้อยก็ไม่มีอะไรยุ่งยากแล้ว
1: สแกนเสร็จมันมีอีกขั้นตอนหนึ่งฮะบางคนต้องเอาบัตรประชาชนเนี่ยไปเสียบตู้ ATM ยืนยันตัวตนด้วย
0: แต่ตู้ ATM ที่ไหนก็ได้
1: สำหรับบางคนมันจะมีตู้อะไรที่อ่านอะไร CDM อะไรสักอย่างนึงเลย

0: ที่มันจะระบุเอาไว้ให้คุณเอาบัตรประชาชนไปเสียบการ์ดได้จ้ะ
1: แ
0: ต่มันเป็นขั้นตอนที่ต้องทำก่อนถ้าทำก่อนปุ๊บอาทิตย์นี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็จะรวดเร็วครับ
1: คราวนี้จะโทษชาวบ้านอย่างเดียวผมก็ไม่กล้าไปพูดอย่างนั้นนะแต่ผมคิดว่า
0: ไม่รู้ข้อมูล
1: สสในพื้นที่ของรัฐบาลก็มีเยอะนะก็น่าจะลงไปช่วยกันดำเนินการในต่างๆเตรียมการก็ผมเห็นเที่ยวนี้ที่ดูแล้วมันยังขลุกขลักกันมากอะไรเงี้ยต้องเป็นบทเรียนเนี่ยเพราะว่าต่อไปรัฐบาลจะมีไอ้โครงการอะไรต่างๆซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับการใช้แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยคุณก็ต้องไปจัดการล่วงหน้าซะให้มันเรียบร้อยมันจะได้ไม่มีภาพเหล่านี้ไอ้อย่างนี้มันบั่นทอนเครดิตรัฐบาลมากแทนที่จะมีแต่ข่าวดีแล้วเป็นเครดิตให้กับรัฐบาลนะมาเจอข่าวลักษณะเงี้ยโอ้โหคนเห็นแล้วก็ดูภาพข่าวดูชาวบ้านมายืนอ้ออย่างนี้แล้วมันก็เหนื่อยใจแทน
0: ครับ
1: ก็ไม่รู้ผมก็เชื่อว่าไปจนถึงทุ่นแล้วครับประสุก
0: เด
1: ี๋ยวมากที่สุดก็นายกรีบเห็นข่าวนี้แล้วคนใกล้ชิดที่กล้าพูดกับนายกก็แจ้งนายกเลยว่าให้แก้สถานการณ์ด่วนก็สั่งผู้ว่าแนวน้ำตีมหาไทยอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมคือจัดเจ้าหน้าที่มาช่วยจัดระเบียบก็จะดูเรียบร้อยขึ้น มีบางจังหวัดเนี่ยผู้ว่าเอาตรงเต็นท์มาลงเลยนะ
0: ครับ
1: เพราะหน้าโรงพยาบาลไอ้หน้าธนาคารกรุงไทยที่ไหนมันก็โล่งๆนั่นแหละพอเอาเต็นท์มาวางเลยให้ชาวบ้านมาเอาก็องค์เก้าอี้มาให้นั่งรอเลยระหว่างที่รอธนาคารเปิดแล้วก็ให้ธนาคารเขาเตรียมไอ้บัตรคงบัตรคิวมาถึงก็แจกคิวไปเลยนะทุกคนก็ได้รับบัตรคิวแล้วจะไปแยกย้ายไปทำธุระอะไรก็มารอเวลาธนาคารเปิดก็มาตามคิวตัวเองคิวที่1ก็มารอก่อนถ้าคิวที่ร้อยก็ไปทำธุระกินข้าวกินปลาเรียบร้อยก็มาแล้ววันนี้มีได้ทั้งหมด200คิวก็บอกเลยจบ200แล้วก็คนที่201ก็กลับบ้านไปก่อนเลย
0: ครับมาใหม
1: ่มันต้องผมคิดว่าต้องรีบไปจัดระเบียบไม่ฉะนั้นแล้วโอ้โหมันความโกลาหลนี่มันกว่าจะได้เงิน 4,000 แล้วทุกร้อนเงินขนาดนี้นี่มันรัฐบาลจะเสียหายเอาได
0: ้ครับ
1: นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่นะคุณเอกพรไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสบิดาเปิดภาพอนุทินฟิตนั่งทำงานบนเครื่องบินแม้ทุกคนหลับไหลผ่านไป4ชั่วโมงยังไม่พักนางสาวสบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมโพสต์ในโซเชียลมีเดียส่วนตัวระหว่างเดินทางกลับประเทศไทยหลังเสร็จภารกิจที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นคลิปและภาพบนเครื่องบินของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังคงนั่งทำงานอยู่เพียงลำพังในห้องผู้โดยสารโซนพิเศษท่ามกลางช่วงเวลาที่ผู้โดยสารคนอื่นพักผ่อนและหลับไหลโดยนางสาวสบิดาระบุข้อความว่า

0: ในขณะที่ทุกคนเหนื่อยและหลับไหลนายกรัฐมนตรียังคงนั่งทำงานและข้อความว่า3ชั่วโมง4ชั่วโมงผ่านไปยังนั่งทำงานอยู่สะท้อนภาพการทุ่มเทการทำงานตลอดการเดินทางกลับผู้ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสครั้งแรกเริ่มได้รับ SMS ยืนยันวันนี้เป็นวันที่3ของการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสอัปเดตยอดล่าสุดวันนี้ปิดการลงทะเบียนในเวลา 22:00 นซึ่งคงเหลือ 5,54,544 สิทธิ์ล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนลดลงไปเรื่อยๆอยู่ที่ประมาณ5ล้านสิทธิ์ขณะที่วันนี้ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสครั้งแรกเริ่มได้รับ SMS ยืนยันเข้าร่วมโครงการสำเร็จแล้วเช่นกันเดิมรัฐบาลระบุว่าจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ3วันเท่ากับว่ากระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเสร็จในเวลาไม่ถึง2วันรัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนเชิงรุกยุติธรรมจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ทั่วภาคเหนืออีสานสำเร็จกว่า 1,900 รายนางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและหนี้สินของประชาชนอย่างเป็นระบบครบวงจรโดยมอบหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมรองโฆษกกล่าวว่ากระทรวงยุติธรรมโดยกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับสถาบันการเงินกว่า47แห่งจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมกว่า12ครั้งเพื่อเปิดโอกาสประชาชนเข้าถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้และช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างใกล้ชิดผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีประชาชนร่วมงานกว่า 20,000 รายมีลูกหนี้ยื่นขอไกล่เกลี่ย 11,279 รายสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จ 1,919 รายคิดเป็นทุนทรัพย์กว่า 3,200 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนได้ 1,310 ล้านบาททั้งนี้กลุ่มก่อนฟ้องศาลสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้กว่า 8,670 รายคิดเป็นร้อยละ 96.74 ขณะที่กลุ่มหลังศาลมีคำพิพากษาแล้วสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้กว่า 2,249 รายคิดเป็นร้อยละ 97.07
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะประธานาธิบดีเวียดนามพร้อมภรรยาเยือนไทยอย่างเป็นทางการประเทศแรกในอาเซียน 27-28 พฤษภาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟิงลีภริยามีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกรัฐบาลระหว่าง 27-28 พฤษภาคมนี้นับเป็นการเยือนไทยครั้งแรกของนายโตเลิมภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศไทยอย่างเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ผู้นำเวียดนามเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะประธานาธิบดีเวียดนามการเยือนครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากตรงกับโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครอบคลุมความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการค้าผ่านการดำเนินยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยง3ด้านตลอดจนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและการส่งเสริมสัมพันธ์ระดับประชาชนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
6: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
7: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
8: The Legend's Tale
7: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์

ที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โคนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: แปดนาฬิกา7 นาทีครับแล้วครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
2: ครับ
1: อันสืบเนื่องมาจากการเปิดวาทกรรมระบอบสีน้ำเงินของคุณเท้งณัฐพงศ์ซึ่งก็ทำให้สว.ตบเท้ากันมา2 วันติดแล้วนะวันก่อน89 คนให้เวลาคุณเท้ง3 วันออกมาขอโทษขอโพยซะไม่เช่นนั้นจะบอกว่าจะมีมาตรการทางกฎหมายไม่บอกว่าอะไรเมื่อวานนี้เป็นคณะกรรมาธิการพิทักษ์สถาบันใช่แต่ดูแล้วหลายคนก็ชุดเดิมจาก89 คนนั่นแหละ
2: ครับ
1: ก็ถล่มคุณเท้งต่อแต่ว่าเอาไปเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับที่ไปวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่มีการประชุมร่วมระหว่างปภ.กับองคมนตรีแต่ผมคิดว่าเป็นปฏิบัติการสืบเนื่องมาจากที่คุณณัฐพงศ์ไปบัญญัติคำว่าระบอบสีน้ำเงินขึ้นมาเนี่ยทำให้บรรดาพวกสว.เขาก็ถล่มคุณเท้งเลย
2: ครับคือถ้าคือผมเนี่ยผมกลับมองว่าไอเหตุการณ์เกี่ยวกับองคมนตรีอะไรเนี่ยผมตัดเหตุการณ์นั้นไปเลยนะเพราะผมมองว่าไม่เกี่ยวกันแต่ถ้าเรามองว่ามันมีสว.สีน้ำเงินมันมีระบอบสีน้ำเงินอยู่จริงไหมเนี่ยเราพูดกันตามตรงฮะเราติดตามข่าวกันอยู่แล้วก็รู้ว่ามันมีอยู
1: ่
2: มันจะใช้คำว่าระบอบได้ไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้นะ
1: ครับ
2: เหมือนก่อนหน้านี้เคยใช้ระบอบทักษิณเนี่ยมันก็คือการกล่าวหากันนั่นแหละ
1: ครับ
2: แต่อย่างน้อยเนี่ยมันเป็นเครือข่ายอำนาจที่อยู่ในแกนเดียวกันก็แล้วกัน
1: ครับ
2: แล้วผมเชื่อนะว่าไอ้อย่างสว.เนี่ยที่อาทิตย์ก่อนที่ผ่านมาโอ้ออกมาเต้นกันแบบตั้งโต๊ะแถลงข่าวผมมองว่ากรรมอ่ะมันเกิดจากการกระทำคือสว.ชุดเนี้ยเราก็ต้องพูดกันตามตรงมันถูกครหาเยอะมากตั้งแต่ตอนเลือกมาแล้วถูกไหมฮะตอนเลือกไม่พอในการโหวตเนี่ยท่านก็เทไปในทางเดียวกันคือถ้าตอนเลือกเข้ามาเนี่ยที่เลือกกันเองเนี่ยแล้วมันโดนครหาแต่เฮ้ยผ่านมาที่สภาปีกว่า2 ปีเนี่ยเฮ้ยโอ้มันไม่ใช่อย่างที่ถูกกล่าวหาเลยอ่ะมันจะไม่มีคำว่าสว.สีน้ำเงินนะแต่นี่กลายเป็นว่าก็ตอนเลือกก็โดนครหาในการกระทำที่ทำ
1: มันก็โดนปฏิบัติการกระทำก็ดูจะสอดรับกับที่เขากล่าวหา
2: แล้วพอเขากล่าวหาเฮ้ยเขากล่าวหาเราได้ไงเราเป็นอิสระผมขออภัยนะผมไปหลังไมค์กับนักการเมืองบางคนเอาไปว่าเขาก็ยังจักกะจี้เลยถ้าบอกว่าเป็นอิสระ
1: อ
2: ันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะ
1: ครับ
2: คือมันเป็นคล้ายๆกับอยู่ๆมีวันหนึ่งนะมีคนมากล่าวหาผมหรือคุณไพศาลว่าเนี่ยอันนี้มันสื่อโอ้ยแบกส้มเฮ้ยแบกแดงไม่แบกน้ำเงินถ้าผมเป็นคนแบบนั้นจริงนะถ้าผมรู้ตัวว่าผมรับงานจริงหรืออะไรก็แล้วแต่นะ

มก็นิ่งๆแต่ถ้าผมไม่ได้ทำเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าใครติดตามผมหรือคุณไพศาลถ้าเกิดผมหรือคุณไพศาลโดนกล่าวหาทางใดทางหนึ่ง

0: ที่จัดรายการทุกวันมันก็บอกอยู่ว่าถ้าตามทุกวันนะอันนี้ท่านก็เหมือนกันท่านอยู่ในสภาท่านโหวตท่านทำอะไรมันก็มีบางคนก็ใช้คำเล่นๆอ่ะดิจิมอนฟุตปิ้นอะไรเนี่ยมันก็มีอยู่ผมว่าท่านไม่ต้องเต้นมากท่านก็สื่อสารผ่านการกระทำของท่านว่าเออท่านอิสระจริงๆนะ
1: ครับ
0: ก็เท่านั้นเองครับ
1: ผมก็ตามเรื่องนี้มานะแล้วก็ผมก็ได้ข้อสรุปว่าแม้ว่ามันจะจุดมันจะคิกออฟหรือว่าจุดประเด็นมาจากทางคุณเท้งณัฐพงษ์แต่คำว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ยมันติดละแม้กระทั่งในฝั่งอนุรักษ์นิยมก็เริ่มมีการจับไอ้ประเด็นเรื่องของปรากฏการณ์ไอ้ระบอบสีน้ำเงินละแล้วสังเกตได้ว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะพรรคประชาชนหรือว่าคุณเท้งณัฐพงษ์หรือว่าแกนนำพรรคคนไหนอะไรเงี้ยนะ
0: คร
1: ับ ไม่ว่าจะอยู่นอกพรรคหรือว่าในพรรคของพรรคประชาชนเขาอะมันเป็นเรื่องที่กว้างออกไปแล้วแล้วผมก็ได้มีโอกาสสนทนานอกรอบนะบางท่านเนี่ยจุดยืนทางการเมืองผมก็บอกชัดเจนเลยว่าเขานี่อยู่ทางอนุรักษ์นิยมจ๋าเลยเขาก็ยังมีความกังวลในประเด็นเรื่องนี้นะพูดตรงๆนะกังวลในเรื่องว่าโอ้โหความเป็นจะใช้คำว่าระบอบสีน้ำเงินอะไรต่างๆอะไรก็โอเคเนี่ยมันเริ่มมีความเด่นชัดแล้วมันเริ่มส่งผลอะไรอยู่เอาเรื่องอยู่แต่ผมดูง่ายๆอย่างเงี้ยเลยนะคุณอภิสิทธิ์อย่างเงี้ยใครจะบอกว่าคุณอภิสิทธิ์จะไปในทางเดียวคุณเท้งณัฐพงษ์ได้ยังไงถูกไหมในเรื่องแนวคิดอุดมการณ์เลยไม่มีทางเลยแต่มีสื่อไปถามคุณวิสิทธ์นะไปถามคุณวิสิทธ์ว่าสถานการณ์การเมืองปัจจุบันโดยเฉพาะวิวาทะเรื่องระบอบสีน้ำเงินเนี่ยคุณอภิสิทธ์เห็นยังไงคุณวิสิทธ์บอกว่าผมไม่ประสงค์จะนิยามว่าเป็นระบอบสีใดแต่หากย้อนกลับไปดูสิ่งที่เคยถูกเรียกว่าระบอบทักษิณแล้วถอดชื่อคุณทักษิณออกไปเอาพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันคือปัญหาว่าฝ่ายบริหารใช้อำนาจเกินขอบเขตได้หรือไม่และองค์กรที่ควรเป็นอิสระถูกตั้งคำถามว่าอยู่ภายใต้อานัตหรือเป็นเครือข่ายเดียวกับผู้มีอำนาจฝ่ายบริหารหรือไม่นะคุณวิสิทธ์บอกว่าประเด็นหัวคดีประเด็นคดีหัวสวเป็นเรื่องสำคัญเพราะหากมีการหัวสวจริงและไม่ใช่เพียงปัญหาของกระบวนการได้มาซึ่งวุฒิสภาเท่านั้นแต่ยังเป็นหนทางไปสู่การแทรกแซงองค์กรตรวจสอบเนื่องจากองค์กรอิสระจำนวนมากที่มีการที่มีที่มาผ่านกลไกวุฒิสภาและหากองค์กรเหล่านี้ถูกตั้งคำถามว่าเชื่อมโยงกับฝ่ายบริหารย่อมทำให้ผู้มีอำนาจบริหารไม่สามารถถูกตรวจสอบได้อย่างแท้จริงเนี่ยเอาคร่าวๆนะเนี่ยคุณอภิสิทธิ์มาอย่างมีมุมมองอะไรเงี้ยนะแล้วอีกท่านหนึ่งนะคุณวัดติงสมิธเนี่ย
0: อดีตผู้รักษา
1: อดีตผู้รักษาศาลอดีตผู้รักษาอุโสศาลฎีกาแล้วก็เป็นอดีตประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะคุณวัดนี่ก็อนุรักษ์นิยมจ๋าเหมือนกันทะเลาะกับทางกรรมการสิทธิมนุษยชนรุ่นเดียวกันแบบเต็มไปหมดอ่ะเดี๋ยวคุณอังคณาใช่ไหม
0: ใช่เป็นกรรมการสิทธิ์คุณวัดเนี่ยเป็นกรรมการสิทธิ์ที่ไม่ค่อยเหมือนกรรมการสิทธิ์ในรูปแบบที่เคยเห็นมาก่อน
1: กรรมการสิทธิ์ด้วยกันที่เขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์ประธานเขาอยู่บ่อยๆคุณวัดเนี่ยโพสต์แบบยาวเลยนะคุณวัดติงสมิธเนี่ยแล้วก็บอกว่าการเมืองไทยในปัจจุบันกำลังเผชิญหน้ากับปรากฏการณ์สำคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้นั่นคือการเกิดขึ้นของคำว่าระบอบสีน้ำเงินวาทกรรมทางการเมืองชุดใหม่ที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่ออธิบายโครงสร้างอำนาจในยุค ปัจจุบันสำหรับบางคนนี่อาจเป็นเพียงคำโจมตีหรือการสาดโคลนทางการเมืองแต่สำหรับอีกหลายคนคำนี้กลับเป็นคำอธิบายที่สะท้อนความจริงเชิงโครงสร้างของอำนาจรัฐไทยหลังการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ

0: ศักราช2560
1: แ
0: ล้วคุณวัดก็ล่ายาวเรื่องต่างๆมากมายนะแล้วสรุปเลยว่าเนี่ยคือผลพวงของรัฐธรรมนูญ2560ที่ทำให้เกิดระบอบสีน้ำเงินขึ้น
1: ครับครับ
0: นะ
1: คือตอนนี้คนที่
0: เดี๋ยวผมว่าจะมีทยอยออกมาเยอะครับ
1: ครับแต่ตอนนี้อีกด้านหนึ่งนะคนที่เขาเชียร์พรรคน้ำเงินเนี่ยเขาก็จะมองว่าเขาจะจับโยงว่าอาเกี่ยวกับองคมนตรีอะไรแต่ผมเชื่อว่าอย่างคุณกรณีคุณอภิสิทธิ์คุณวัดติงสมิธเนี่ยเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องขององคมนตรีเลยมันเป็นเรื่องของจริงๆมันเป็นสิ่งที่เราเคยพูดกันมานานแล้วอะเราพูดเรื่องนี้กันมาเป็นปีแล้วเวลายกมือโหวตก่อนหน้านี้เวลาจะยกมือโหวตอะไรอย่างแก้รัฐธรรมนูญอย่างเงี้ยเรายังคุยกันด้วยซ้ำว่าก็บวกน้ำเงินก็บวกไปอีกประมาณ150จากสวหรือแม้กระทั่งปปช.อย่างเงี้ยหรือกกต.ก็แล้วแต่กกต.กำลังโดนไต่สวนเรื่องหัวสวอย่างเนี้ยแต่กลายเป็นว่าคนที่เลือกกกต.ชุดใหม่กรรมการกกต.ที่หมดวาระเลือกคนมาแทนที่ก็กลับเป็นสว.ที่กำลังโดนสอบเรื่องหัวสว.จากกกต.อยู่อย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็เป็นเครือข่ายอำนาจที่โอเคบางคนบอกไม่ยอมรับอิสระแต่ในแง่ของการกระทำก็อย่างที่บอกแล้วมันก็สะท้อนอะไรบางอย่างออกมาค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วโหวตเวลาโหวตอะไรที่เป็นแนวที่แกนหนึ่งฝั่งหนึ่งต้องการเนี่ยโหเสียงออกมาเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะไม่มีแตกนะมันก็บอกอะไรได้หลายอย่างมันไม่มีความบังเอิญนะ
0: ครับ
1: มันไม่ค่อยมีความบังเอิญครับ
0: ครับฮะแต่ดูแล้วไอ้เรื่องของระบอบสีน้ำเงินเนี่ยมันเกินกำลังต้านทานของฝ่ายค้านไม่มีทางเลยที่โดยพ่อพักประชาชนที่จะไปสกัดหรือว่าไปคานอำนาจได้จะวัดกันในทุกมิติเลยเรื่องที่จะชัดเจนที่สุดก็คือเรื่องกระบวนการแก้รัฐธรรมนูญทางฝั่งผมว่าต่อให้มีร่างของทางพรรคเพื่อไทยมาด้วยนะมันจะพิสูจน์ชัดเลยไม่มีทางสู้ได้เลย
1: ครับ
0: นะการกำหนดทิศทางของการแก้รัฐธรรมนูญต่างๆเนี่ยมันมีทางที่จะมาอยู่ในทิศทางที่เป็นความต้องการของทางฝั่งของพรรคประชาชนหรือแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยผมเชื่อว่าเกมเนี้ยทางภูมิใจไทยเขาคุมสนิทเลย
1: ครับ
0: ถึงขั้นว่าอย่างที่เราบอกอะถ้าคุณไม่เอาคุณสู้ได้คุณสู้คุณท้ายที่สุดแล้วอย่างมากที่สุดก็คุณก็ไปคว่ำก็ไม่เป็นไรก็60ก็โอเคใช่ไหมภูมิใจไทยเขาก็60เขาก็ชนะถล่มทลายมาแล้ว
1: หรือจะเอาของใหม่ที่แน่นหนาขึ้น
0: เขาโตต่อเนื่องทั้ง3ครั้งที่ลงเลือกตั้งใช่ไหม
1: ใช่
0: ทั้ง6-2 6-6แล้วก็มา6อะไร
1: 6-8 6-9
0: เนี่ยเขาก็โตมาได้ต่อเนื่อง
1: ก็ได้50 62ได้51นะ66ได้70 69ได้100 200
0: เออ190กว่าเลยเพราะฉะนั้นก็คว่ำก็โอเคจะคว่ำชั้นประชามติหรือชั้นโหวตอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นได้หมดก็กลับไปใช้รัฐธรรมนูญ60แต่ว่าถ้าเดินหน้าไปก็อย่างที่คุณเต้นนั้นนัทวุฒิเขาบอกว่าก็ได้มีชัยพลัส
1: มีชัยพลัส
0: จะมีชัยก็60ถ้าเอาฉบับใหม่คุณนิกรจำดงบอกน่าจะ72น่าจะเรียบร้อยก็ได้มีชัยพลัสก็ต่อยอดมาจากรัฐธรรมนูญ60ไม่สามารถที่จะไปทำรัฐธรรมนูญอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมได้มาก
1: อ
0: ันนี้มันก็จะเป็นตัวชี้วัดแต่ปัจจัยเดียวนะที่จะมีผลกระทบหนักที่สุดเลยก็คือจากภายในนั่นเองภายในโครงสร้างของผู้ที่สนับสนุนสีน้ำเงินนั่นแหละภายในฝั่งอนุรักษนิยมด้วยกันเองนั่นแหละถ้ามันเกิดการตั้งคำถามหรือว่าเกิด

0: การไม่ไว้วางใจนะเอ๊ะว่าจะกินรวบไปหรือเปล่าโตมากเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวจะคุมกันไม่อยู่หรือเปล่าเนี่ยอันนั้นค่อยว่ากันว่าอาจจะมีปรากฏการณ์อะไรที่มันเริ่มที่จะต้องทำให้ไม่โตไปมากกว่านี้หรือว่าต้องเล็กลงกว่านี้หน่อย
1: ครับ
0: นี่ก็ติดตามดูแต่ว่าถ้าฟังเป็นการค้านจากอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นฝ่ายค้านนะหรือปีกซ้ายของการเมืองเนี่ยไม่มีทางในสถานการณ์ที่มองในระยะใกล้ๆนี้นะแต่ถ้าภายในเขาเองเนี่ยมันเริ่มมีการก่อรูปอะไรบางประการแล้วเท่าที่ผมจับสัญญาณนะ
1: ครับเพราะถ้าเราดูจากในประวัติศาสตร์ในอดีตเนี่ยคือน้ำเงินเนี่ยเขาก็โตจากแดงเขาก็มาจากไทยรักไทย
0: แล้วก็แยก
1: มาจากเพื
0: ่อแยกตัวมาม
1: าจากเพื่อไทยอะไรมาก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยเพิ่งจะมีเนี่ยช่วงไม่กี่ปีหลังมาเนี่ยฮะที่ก็ไปรับคนจากขั้วฝั่งประชาธิปัตย์ซึ่งฝั่งรวมไทยสร้างชาติหรืออะไรเนี่ยมันก็จะมันรวมไทยสร้างชาติก็คือประชาธิปัตย์เก่าคือพูดง่ายๆคือไปเอาเลือดฟ้าเนี่ยมาเยอะหรือไม่กระทั่งเทคโนแครตแบบคุณสุภจีสัตไม่ใช่แบบคุณสไตล์คุณสุภจีแบบสไตล์คุณเอกนิติคุณศรีทัศน์จริงๆเนี่ยสไตล์ฟ้ามาก่อนนะเป็นแนวแบบที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะเอามานะมาทำงานอันนี้เราพูดกันตามตรงเป็นแนวเนี้ยสไตล์นี้ดังนั้นตอนนี้มันกลมกลืนกันอยู่มันกลมกลืนกับในแง่ของการทำงานในแง่ของภาพแต่ก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยไอ้สิ่งที่มันไม่ได้เนียนกริปกันมาตั้งแต่แรกจริงๆมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกันด้วยซ้ำในแง่ของความเป็นนักการเมืองบ้านใหญ่ความเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะสไตล์คุณเนวินน่ะแนวคุณเนวินอย่างเงี้ยซึ่งก่อนหน้านี้เราต้องพูดตรงๆนะว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็ไม่ได้ปลื้มในสไตล์แบบคุณเนวินนึกออกไหมฮะ
0: ไม่เขายังถูกมองว่า
1: เป็น
0: แค่นักการเมืองเอาพูดตรงๆนักการเมืองบ้านนอกอะไรเงี้ยก็มีเขตบารมีเขตอิทธิพลอยู่ในพื้นที่จังหวัดอีสานใต้แถบๆอีสานใต้ครั้งหนึ่งก็ถูกมองประมาณอย่างนั้น
1: แล้วด้วยสไตล์ด้วยสไตล์แบบนักเลงอะไรอย่างนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ซึ่งนาที
1: อะไรเงี้ย
0: ซึ่งนาทีนี้ก็ต้องบอกเลยไม่ใช่ละโอ้โ
1: หใช่ลอกคราบมาแล้วกลายเป็นจะใช้คำว่าเป็นผีเสื้อก็ได้เคยมองเขาเป็นหนอนตอนนี้กลายเป็นผีเสื้อพญาผีเสื้อแล้ว
0: ครับเราทราบว่าก็มีบรรดาเทคโนแครตแล้วก็นักวิชาการชื่อดังจำนวนไม่น้อยก็ไปรวมตัวกันอยู่นะ
1: ครับ
0: บางคนเอ่ยชื่อมาแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเมืองหรือว่าการทำรัฐธรรมนูญในให้กับทางภูมิใจไทยก็ด้วย
1: จะ
0: เป็นทีมเอ่ยชื่อมาแล้วก็เป็นมือในเรื่องกฎหมายมหาชนกันเลยก็มีท่านหนึ่งก็เป็นมือยกร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่ปี40นะเป็นนักวิชาการกฎหมายมหาชนชื่อดัง
1: จะ
0: เป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยชื่อดังปัจจุบันพ้นตำแหน่งไปแล้วเนี่ยเขาบอกโอ้โหเป็นใกล้ชิดมากทุกคนก็จะเห็นแถวๆบุรีรัมย์อยู่ที่ละหรือว่าก่อนหน้านี้เลยบอกบิ๊กของอดีตบิ๊กของอะไรนะสถาบันพระปกเกล้าอย่างนี
1: ้นะ
0: คือดูแล้วผมฟังอุ้ยคนเหล่านี้ไปรวมๆกันอยู่นะเขามี OSK connection อะไรเขาอยู่เจ๋งที่ว่า
1: คือตอนนี้ผมสนใจเรื่องคุณทักษิณมากเลยนะที่เราลืมคุณทักษิณไปแล้วนะ
0: แกเก็บตั้งใจตั้งใจเก็บตัวเงียบไปนะแม้กระทั่งว่าจะต้องไปแรงงานตัวขอเลื่อนนะเพราะคิดว่าไปเนี่ยสื่อก็ต้องทำข่าวอย่าง
1: นี้เพราะนี่ผ่านมา2อาทิตย์แล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมเห็นข่าวมีรายงานเรื่องคุณทักษิณมาผมก็มานั่งคิดเฮ้ยจริงด้วยคุณทักษิณออกจากเรือนจำมาแล้วนี
0: ่
1: ต้องยอม

0: เพราะรอบนี้ในโลโปรไฟล์ต่างจากรอบที่แล้วเยอะฟ้ากับเหวอะรอบที่แล้วนี่เข้าไปวันเดียวนี่มีรูปออกมาสตอรี่นะ IG สตอรี่ IG รูปบ้าง IG ตัวเองบ้างคุณเซนเข้าไปเยี่ยมคือที่โยงมาถึงคุณทักษิณเนี่ยเพราะมันก็น่าสนใจตรงที่ว่าคุณทักษิณเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรดีล่ะจะต้านทานน้ำเงินเขาได้มากขนาดไหนก็คงไม่ถึงขั้นว่าถูกกลืนไปหรอกสุดท้ายเนี่ยด้วยความเป็นคุณทักษิณนะแกคงมองถึงเลือกตั้งรอบหน้าหรืออะไรแล้วมาเอายังไงให้พรรคเพื่อไทยให้สีแดงเนี่ยกลับมาอย่างน้อยก็ต้องดีกว่าในรอบนี้เพราะรอบที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าก็แย่ต่ำร้อยอ่ะนะฮะต่ำร้อยก็ถือว่ามันก็เป็นช่วงขาลงแล้วทีนี้มันด้วยความที่น้ำเงินเขาก็กำลังพังงาดมาขนาดนี้จะแก้เกมจะแก้ลำกันยังไง
1: ดูจากท่วงทำนองยาล่าสุดนะถ้าจะตีความกันก็เป็นท่วงทำนองที่น่าจะปรับท่าทีจากที่เคยทำแบบเดิมนะต่างออกไปคือพอเข้าบ้านแล้วปิดเงียบเลย
0: ปิดเลย
1: คล้ายๆจำศีลเลยปิดประตูถ้ำไม่มี
0: แกบอกแกไปจำศีลในเรือนจำมาแล้ว
1: ไม่มี
0: ข่าวจำสงลาก็จำศีลต่อ
1: ไม่มีข่าวอะไรออกมาเลยเงียบเลยพร้อมที่จะให้ถูกลืมไปจากหน้าประวัติศาสตร
0: ์ครับ
1: ยิ่งลืมผมได้เร็วยิ่งดีเป็นคุณกับผม
0: ครับ
1: อาจจะใช้ยุทธการเนี้ยนะ
0: แต่หลายๆคนก็อาจจะมองว่าก็จะเข้าใจทั้งเข้าใจสัจธรรมด้วยแล้วก็ถ้าจะเคลื่อนไหวอะไรก็คงไม่โฉงฉางก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ของการเคลื่อนไหวแบบโฉงฉางมาแล้วว่ามันส่งผลเสียยังไงก็จะซ่อนเร้นอยู่ในฉากหลังได้เนียนมากขึ้น
1: ครับ
0: ครับ
1: คือมันก็ต้องไปบทเรียนต้องเก็บรับเพราะคุณทักษิณจะไปคิดว่าดีลกับผู้ที่จะทำให้ทุกอย่างจบไปไม่ใช
0: ่
1: คนที่คุณก็มองข้ามเขาคิดว่าเขาไม่มีน้ำยาเนี่ยถึงวันเอาเขาจริงเนี่ยเขารวมกันแล้วมันเอาเรื่องคุณนะ
0: ใช่แล้วบางคนเขาอาจจะมองว่าเป็นลูกน้องเก่าเป็นอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: พอนาที
0: ตอนนี้ก็มองข้ามไม่ได้แล้ว
1: คุณมองข้ามใครไม่ได้เลยคุณต้องระวังทุกจังหวะก้าวของการเดินไว้วางใจใครไม่ได้และก็มองข้ามใครไม่ได
0: ้ครับ
1: คิดไว้ไว้วางใจได้เนี่ยเขาก็เสียบมีดเข้าข้างหลังคุณได้คิดว่ามองข้ามได้เนี่ยจู่ๆเขาก็ด่าจ
0: นย้ายขั้วย้ายขั้วไปได้
1: มีผลได้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องพึงสำเนียกนะฮะอันนี้ก็แต่ผมยอมรับอย่างหนึ่งว่าอาจจะเป็นบากที่ทำให้สมการการเมืองภายใต้ระบอบสีน้ำเงินเนี่ยถูกเขย่าได้ตัวแปรอย่างคุณทักษิณเนี่ยนะแต่เรายังไปคาดการเร็วกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าเขาเก็บตัวเงียบแล้วเขาไม่ยอมเปิดอะไรเลยเราก็ไม่รู้เขาจะเอายังไง
0: แกจะพ้นโทษเนี่ยรู้สึกจะกันยาใช่ไหมกันยา
1: สิงหากันยาประมาณนั้น
0: สิงหากันยาแถวนั้น
1: ครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาครับพบกันพรุ่งนี้นะครับ
0: ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงEcon News Update
3: สวัสดีค่ะ 9:33 นนะคะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ Econ News Update ค่ะเช้านี้พบกันวันพุธที่27พฤษภาคม2569นะคะอยู่กับแก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะแล้วก็วันพุธนะคะเช่นเคยเราก็จะมีช่วงของการวิเคราะห์หุ้นกันนะคะหลังจาก10โมงเป็นต้นไปจนจบรายการนะคะผู้ฟังส่งคำถามกันเข้ามาได้ล่วงหน้าเลยนะคะทั้งทาง LINE @mcot news นะคะหรือว่าทาง SMS 4689399นะคะอีกช่องทางนึงที่ก็ส่งมาได้เช่นกันนะคะแต่ว่าอาจจะต้องส่งมาย้ำหน่อยถ้าเกิดว่าแก้มไม่ได้นำคำถามขึ้นมาถามนะคะเพราะว่าอาจจะดูได้ไม่ครบนะในเพจ MCOT News FM 100.5 ใต้ไลฟ์ของรายการนะคะดังนั้นก็ส่งเข้ามาถามหุ้นรายตัวหรือว่ากลยุทธ์อะไรที่อาจจะเฉพาะเจาะจงนิดนึงก็ถามเข้ามากันได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมีคุณสุเชษฐ์แล้วก็คุณชอมาช่วยกันวิเคราะห์ให้ฟังนะคะรวมถึงสินทรัพย์อื่นๆก็ถามได้เช่นกันนะคะวันนี้เนี่ยบรรยากาศก็จะถ้าเราดูในส่วนของหุ้นที่เกี่ยวกับ AI นะคะชิปเซมิคอนดักเตอร์นี่โอ้โหร้อนแรงมากๆนะคะแต่ท่ามกลางสถานการณ์ตะวันออกกลางมันก็ยังมีความไม่แน่นอนนะคะว่าตกลงแล้วนี่เรื่องของข้อตกลงหยุดยิงที่จะขยายเวลามันจะเกิดขึ้นได้ไหมนะหรือว่าจะยังคุยกันไม่ได้แล้วเราก็เห็นการที่สหรัฐเนี่ยก็มาโจมตีทางตอนใต้ของอิหร่านด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะบอกว่ามีเรื่องของการจะต้องป้องกันการใช้ขีปนาวุธอะไรต่างๆก็ตามนะคะก็ทำให้ตลาดเนี่ยที่สะท้อนออกมาเนี่ยก็จะเห็นว่าในส่วนของหุ้นนะคะฝั่งสหรัฐเนี่ยหุ้นที่เกี่ยวกับ AI เทคโนโลยีนี่ก็ขึ้นกันไปแรงนะคะแล้ววันนี้เราก็เห็นหุ้นที่ Market Cap ทะลุ1ล้านล้านดอลลาร์เนี่ยโอ้ก็มีทั้ง SK Hynix ของเกาหลีนะคะฝั่งของอเมริกาก็มี Micron Technology ด้วยนะคะที่หุ้นขึ้นแบบทะยานเลยนะคะแต่ว่าราคาน้ำมันนั้นก็ผันผวนจากสถานการณ์นะคะก็เดี๋ยวอัปเดตไล่เรียงกันไปนะคะสำหรับภาวะตลาดหุ้นนะคะเดี๋ยวขอไปเริ่มกันก่อนเลยนะคือถ้าเราดูจากฝั่งของสหรัฐเนี่ยมันจะมีความผสมผสานนะคะดาวโจนส์ปิดลบแต่ S&P 500กับ Nasdaq ปิดที่ระดับปิดสูงสุดเป็นประวัติการนะคะก็ได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มผลิตชิปปัญญาประดิษฐ์นะคะแม้ว่าการเจรจาสันติภาพเนี่ยมันจะดูอย่างเปราะบางก็ตามนะคะสำหรับดัชนีดาวโจนส์นะคะปิดที่ 5,461 จุดค่ะลดลง 0.23% S&P 500ปิดที่ 7,519 จุดนะคะเพิ่มขึ้นมา 0.61% Nasdaq ค่ะปิดที่ 26,656 จุดเพิ่มขึ้นมา 1.19% เลยนะคะซึ่งสำหรับหุ้นใน11กลุ่มในดัชนี S&P 500เนี่ย6 ลุ่มใน11กลุ่มเลยค่ะที่ปิดในแดนบวกนะคะก็นำโดยกลุ่มเทคโนโลยีที่พุ่งขึ้น 1.7% ตามด้วยหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่พุ่งขึ้นเกือบ 1.5%

2.8% ส่วนกลุ่มพลังงานนะคะปรับตัวลงมากที่สุดนะคะก็ดิ่งไป 2.8% นะคะหุ้นที่พูดถึงก่อนหน้านี้ก็คือ Micron Technology นะคะที่ปิดตลาดเนี่ยบวกไป 19%โอ้โหบวกแรงมากๆนะคะก็ส่งผลให้ market cap หรือว่ามูลค่าตามราคาตลาดของบริษัทพุ่งขึ้นทะลุระดับ1ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกนะคะหลังจากที่นักวิเคราะห์ของ UBS ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้น Micron ถึงขึ้นมาถึง3เท่าคือจาก335ดอลลาร์เนี่ยเป็น 1,625 ดอลลาร์ค่ะเพราะว่าความต้องการชิปหน่วยความจำสำหรับ AI ก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะซึ่ง Micron เนี่ยก็เป็นผู้ผลิตชิปรายใหม่ที่ได้รับประโยชน์จากการแข่งขันด้าน AI นะคะนักลงทุนก็พากันซื้อหุ้นที่เกี่ยวกับหน่วยประมวลผล CPU และหน่วยความจำซึ่งก็จำเป็นสำหรับการทำงานของ AI นะคะแล้วมันก็เลยไปหนุนหุ้นกลุ่มชิปอื่นๆด้วยนะคะบริษัทผู้ผลิตชิป AI เนี่ยก็ดีตามกันไปนะ Marvell Technology ก็พุ่ง 6% AMD บวกมาเกือบ 8% นะคะหุ้นเซมิคอนดักเตอร์นะคะก็พุ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ผลประกอบการของบริษัทในกลุ่มเทคเนี่ยก็ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นความสดใสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการลงทุนในด้านเทคโนโลยีหรือว่าหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ AI ก็ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องแล้วเราก็ยังต้องรอการ IPO นะของอย่าง SpaceX หรือว่า OpenAI หรือ Anthropic ที่จะตามมาด้วยนะคะส่วนสถานการณ์เรื่องของการเจรจาสันติภาพนะคะมันมีความเปราะบางคือแม้ทาง Marco Rubio รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยจะบอกว่าการทำข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านอาจใช้เวลา 2-3 วันแต่ว่าการที่กองบัญชาการกลางสหรัฐใช้ปฏิบัติการทางทหารโจมตีพื้นที่ตอนใต้ของอิหร่านก็เลยทำให้การเจรจาเจอกับความไม่แน่นอนนะคะมาดูในเรื่องของตลาดหุ้นทางฝั่งยุโรปกันบ้างว่าสะท้อนออกมากันอย่างไรนะคะก็จะเห็นว่ามีความผสมผสานนะมีทั้งบวกมีทั้งลบนะคะถ้าเราดูโดยรวมเนี่ยดัชนี Stoxx 600ค่ะปิดลบไป 0.57% นะคะถ้ารายตลาดนะดัชนี DAX เยอรมนีนะคะปิดลบลงไป 0.8% FTSE 100ของอังกฤษค่ะปิดบวกมานะคะเป็น 0.24% ในขณะที่ตลาดหุ้นฝรั่งเศส CAC 40ค่ะปิดลบไป 1.03% นะคะก็สลับกันไปส่วนหุ้นในฝั่งเอเชียนะคะเช้านี้นิเคอีของญี่ปุ่นนะคะก็บวกมา 1.39% นะคะส่วนเซี่ยงไฮ้ของจีนก็ลบไป 0.45% ห่างเสงฮ่องกงลบ 0.72% นะคะทางโซนจีนนี่เขากลายเป็นเปิดมาแล้วลบนะคะส่วนของเกาหลีใต้โอ้บวกแรงเลยนะคะ 5% ได้นะคะก็นะอย่างที่ว่านะหุ้นในบริษัทที่ประเทศที่มีหุ้นกลุ่มเทคนะหรือว่ามีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับ AI เนี่ยเขาก็ปรับตัวกันแรงเลยไปตามทิศทางของฝั่งสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาด Nasdaq ที่นะคะก็นะทำออทามไฮนะไต้หวันก็บวกเหมือนกันนะคะบวก 2% ได้นะคะอ่ะอย่างที่เกริ่นเอาไว้ก่อนหน้านี้อย่างหุ้นของ SK Hynix ของญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็กลายเป็นบริษัทเกาหลีใต้รายที่2นะคะที่มีมูลค่าตลาดทะลุ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในวันนี้เลยนะคะที่เปิดมาเช้านี้มีราคาหุ้นก็พุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงนะคะสำหรับหุ้น SK Hynix นะคะพุ่งขึ้นสูงสุด 11% แต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการนะคะก็เลยทำให้มูลค่า market cap ของเขานี่ทะลุ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐไปได้นะคะก็อันดับ1ก็แน่นอนอยู่แล้วนะที่แตะ1ล้านล้านไปแล้วของเกาหลีใต้ก็คือ Samsung Electronics นะคะอันดับ2ที่นี่แหละล่าสุดตามมาก็คือ SK Hynix นะคะที่ทะลุ1ล้านล้านนะคะเท่ากับว่าให้ SK Hynix เนี่ยกลายเป็นบริษัทเอเชียรายที่3ที่มีมูลค่าถึงระดับนี้นะคะก็คือรองจาก Samsung Electronics แล้วก็ TSMC นะที่ยังครองตำแหน่งบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในเอเชียนะคะอันนั้นเนี่ยเขากว่า2ล้านล้านดอลลาร์เลยนะคะสำหรับความร้อนแรงนี้นะคะก็ถือว่าตามกันกับ Micron Technology ของทางฝั่งสหรัฐนะคะที่ก็ขึ้นแตะล้านล้านไปด้วยกันนะคะดังนั้นก็ยังคงได้รับความสนใจต่อเนื่องนะลุ้นกับหุ้นไทยเราว่าเช้าวันนี้ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์จะพุ่งตามเขาด้วยหรือเปล่านะคะ

0: ถ้าเรามาดูสำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยก็ปิดบวกนะคะก็ดูถ้าทางของตลาดหุ้นไทยนี่ก็มีความสดใสอยู่ต่อเนื่องนะคะสำหรับตลาดเซตนะคะเมื่อวานนี้ราคาขออภัยนะคะดัชนีปิดที่ 1,553 จุดนะคะบวกขึ้นมา3จุดก็คิดเป็น 0.2% นะคะด้วยมูลค่าการซื้อขาย 58,300 กว่าล้านบาทนะคะเดลต้าเขาก็ขึ้นมาได้ต่อนะก็รับอานิสงส์จากกระแสเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนะคะหรือว่า FDI เข้ามาสู่กลุ่มโรงไฟฟ้า Data Center ทั้งหลายนะคะเดลต้านี่ก็มีผลกับดัชนีไปก็เกือบ5จุดแล้วอ่ะนะคะสำหรับเมื่อวานนี้เราเห็นแรงซื้อของต่างชาตินะที่ซื้อสุทธิเข้ามา 1,533 ล้านบาทค่ะโปรแกรมเทรดซื้อสุทธิ221ล้านบาทรายย่อยขายสุทธิ 1,183 ล้านบาทแล้วก็กองทุนบ้านเราขายสุทธิ571ล้านบาทนะคะดูว่าหุ้นไหนที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดกันบ้างนะคะใน5อันดับแรกนะอันดับ1ที่ว่าเป็นเดลต้านะคะก็แซงหน้าเพื่อนไปอยู่นะเพราะว่ามูลค่าการซื้อขายเขาอยู่ที่ 6,000 ล้านนะคะอันดับ2เนี่ยคืออยู่ที่ 4,000 กว่าล้านนะเดลต้านี่บวกมา 1.5% นะคะจะ340อยู่แล้วนะราคาของเดลต้าอันดับ2ค่ะคือ KBank นะคะที่บวกมา 1.02% อันดับ3คือแบงก์กรุงเทพนะคะ BBL บวกมา 2.66% นะคะก็จะเห็นว่ากลุ่มแบงก์เมื่อวานนี้ก็เคลื่อนไหวในทางบวกนะคะก็มีการหวังถึงเงินปันผลช่วงกลางปีกันด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องแนวโน้มการเติบโตของสินเชื่อนะคะกัฟตามมาเป็นอันดับ4ค่ะแต่ว่าลบ 0.4% นะคะส่วนปตท.สผ.ค่ะก็ลบ 1.35% นะคะก็พูดถึงปตท.สผ.นะก็มาดูเรื่องของราคาน้ำมันล่าสุดเช้านี้กันเลยนะคะว่าเป็นอย่างไรนะก็มีการปรับตัวลงนะคะขอไปไล่ดูตั้งแต่ราคาปิดกันนะจะได้เปรียบเทียบได้ชัดเจนนะคะสำหรับสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนกรกฎาคมนะคะลดลงไป 2.81% นะไปปิดที่ขออภัย 93.89 นะคะ93ดอลลาร์89เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนเช้านี้สำหรับสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนกรกฎาคมปรับตัวลงมาอีกนะคะลบ 1.24% นะอยู่ที่92ดอลลาร์73เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนสัญญาน้ำมันดิบ Brentนะคะส่งมอบเดือนกรกฎาคมนะกลายเป็นว่าราคาปิดเนี่ยเขาปรับเพิ่มขึ้น 3.58% นะปิดที่99ดอลลาร์58เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะเช้านี้ปรับตัวลดลงไปนะคะก็ลบมา 0.88% ค่ะอยู่ที่98ดอลลาร์70เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะก็ยังไม่ถึง100ดอลลาร์สหรัฐนะคะก็นะด้วยความที่สถานการณ์มันก็ยังมีความสับสนเดี๋ยวก็ไปในทิศทางที่ส่งให้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่อนคลายทำให้ราคาน้ำมันนี้มันปรับตัวลดลงมานะคะส่วนราคาทองคำนะคะล่าสุดเนี่ยสำหรับโคเม็กซ์นะคะก็แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคืออย่างโม่วันนี้เนี่ยในส่วนของทองคำนะคะสัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนมิถุนายนเนี่ยเขาปรับตัวลดลงไป 0.46% อยู่ที่ 4,502 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะมาเช้านี้ก็อยู่ที่ 4,501 ค่ะก็แทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะส่วนโกลด์สปอตล่าสุดหลุด 4,500 ไปแล้วแบบปริ่มๆนะคะอยู่ที่ 4,499 ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะอัปเดตทองไทยเช้านี้กันนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการปรับราคาไป16ครั้งลบ250บาทนะคะมาเช้าวันนี้มีการปรับราคาเป็นครั้งที่3แล้วนะคะก็ลบ350บาททองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ 69,450 บาทขายออกที่บาทละ 69,650 บาทอ้างอิงโกลด์สปอตที่ 4,506 เหรียญสหรัฐแล้วก็ควรเงินบาทที่32บาท63สตางค์นะคะส่วนช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีค่ะก็มีข่าวน้องใหม่เข้ามาอยู่ในทริลเลียนดอลลาร์ครับหรือครับ1ล้านล้าน US ดอลลาร์นะคะก็เอา32ไปคูณเนี่ยเป็นบาทออกมานะคะอย่างไรก็ตามอันนี้น้องใหม่ก็คือไมครอนนะคะซึ่ง UBS ได้มีการยกราคาขึ้นเป็น3เท่าภายในปีจาก500กว่าดอลลาร์

0: เป็น 1,600 กว่าดอลลาร์เพราะว่าเขาขึ้นราคาชิปค่ะมันไม่พอค่ะ AI ชิปเมมโมรีชิปทั้งหลายเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีอีกตัวนึงคือ SK Hynix ก็เช่นเดียวกันแล้วก็ Samsung คือพวกนี้ขึ้นราคาชิปหมดเลยฉะนั้นรายได้มันก็สูงขึ้นเมื่อคืนนี้หุ้นของ Micron นี่ขึ้นมา 19% ถ้ามานับดูนะคะที่เป็น trillion dollar club เนี่ย1ก็คือ Nvidia ตอนนี้เขา5 trillion แล้วนะ market cap นะฮะเอา Alphabet อันดับ2อยู่ที่ 4.5 trillion Apple 4.4 Microsoft 3 trillion Amazon 2.85 แล้วก็ Broadcom 1.9 นี่ต่ำกว่า2นะ Meta 1.63Tesla 4.3 1.43 อันนี้ก็เฉพาะออโต้กับ Energy นะฮะแล้วก็จะมีไต้หวันเชียร์เซมนั่นก็ 1.2 นะฮะ Berkshire Hathaway 1.1 นะแต่ตอนนี้ก็คือจะได้ไอ้เนี่ยค่ะ Micron นะฮะ 1 trillion แล้วก็ SK Hynix โอ้โหเช้านี้หุ้นเกาหลีเริ่มระเบิดเลยนะฮะจากอันหุ้นของเขาเนี่ย Year to date เนี่ย SK Hynix จะขึ้นไป 10% แน่น้องใหม่ที่เข้ามาใน1 trillion นะฮะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับราคาชิปที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ตอนนี้ตลาดชิปเนี่ยมันก็ไม่พอสำหรับ AI นะฮะอีกเรื่องนึงก็คือวันนี้มีการสำรวจทางด้านผลไม้อีกตัวหนึ่งซึ่งกลิ่นไม่แรงเท่ากับทุเรียนแต่กำลังทำตลาดอย่างเจ๋วมากซึ่งในยุโรป ก็เริ่มรับประทานอาหารอันนี้ก็คือคัสตาร์ดแอปเปิลก็คือน้อยหนานี่แหละเพราะว่ารสชาติมันเหมือนคัสตาร์ดและกลิ่นมันไม่เหมือนทุเรียนเพราะฉะนั้นตลาดทุเรียนก็เป็นฝ่ายตะวันออกทางตะวันตกเนี่ยคัสตาร์ดแอปเปิลหรือว่าน้อยหนาเนี่ยก็มีการพัฒนาพันธุ์คนนี้เขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะเป็นคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์นะฮะที่อินเดียแล้วเข้ามาทำฟาร์มค่ะว่าตระกูลเขาทำฟาร์มเขาก็มาปลูกปล้ำไอ้น้อยหนาเนี่ยพัฒนาพันธุ์ได้จนเม็ดมันน้อยลงไม่เหมือนกับออสเตรเลียนไอ้น้อยหนานะแต่ว่าอันนี้ก็คือหมายความว่ามันยังมีเม็ดอยู่แล้วเนื้อมันก็หอมแบบอ่อนๆนะเขาสามารถจะผลิตภายในไร่ของเขาเนี่ยนะครับปีที่แล้วเนี่ย20ตันนะฮะส่งออกนะไปทั้งตะวันออกกลางแล้วก็ข้ามไปทางยุโรปคือทั้งขนอย่างนี้เลยเขียวๆนะหรือไม่งั้นก็เป็นเนื้อของมันอะเขาไปทำอะไรฮะไอศกรีมกับพวกที่เขาไปใส่ไอพวกโฟลต์อะไรทั้งหลายเนี่ยไปปั่นๆเนี่ยนะฮะพวกกลิ่นมันไม่ฉุนเท่ากับทุเรียนเนี่ยตลาดยุโรปกำลังเปิดอย่างดีมากปีนี้เขาคาดว่าจะอย่างน้อย 25-30 ตันเฉพาะสวนเขาอโลนนะแต่พัฒนาพันธุ์แล้วก็มันก็เดลิเคทเหมือนกันเพราะว่าผิวมันจะเป็นสีดำง่ายเขาจะเขียวคนก็ไม่อยากจะเห็นผิวมันไม่สวยเขาก็เอาผิวออกแล้วก็ส่งแต่เนื้อใส่ฟรอเซนไปเลยเหล่านี้นะคะก็เป็นตลาดที่น่าสนใจนำมาฝากกันวันนี้ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์ค่ะ
0: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะละค่ะมาดูเรื่องราวในบ้านเรานะคะหลังจากที่มีการเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus กันไปแล้วนะคะก็มาอัปเดตยอดล่าสุดกันหน่อยนะว่าตกลงแล้วนี่ยังเหลืออยู่ไหมนะคะสำหรับไทยช่วยไทย plus นะคะที่หลายคนก็คงจะได้ลงทะเบียนกันไปแล้วนะคะบางคนนี้ก็คือได้สิทธิ์กันไปเรียบร้อยแล้วบางคนก็คือยังรอกันอยู่นะคะว่าจะมี SMS แจ้งกลับมาเมื่อไหร่นะคะล่าสุดสำหรับเช้านี้เลยกด refresh ตอนนี้เนี่ยสิทธิ์คงเหลืออยู่ที่ 4,961,000 สิทธิ์นะคะก็ยังลงทะเบียนกันได้อยู่จนถึงวันที่29นี้นะคะวันศุกร์นะสำหรับเรื่องของการมาใช้เงินในไทยช่วยไทย plus เนี่ยนะคะก็มีประเด็นที่ทางคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะคะได้เปิดเผยนะถึงความคืบหน้าในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับโครงการไทยช่วยไทย plus ภายใต้พรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะคะโดยบอกว่าสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.ก็เตรียมแผนการบริหารจัดการเงินกู้เอาไว้อย่างรัดกุมและพร้อมสำหรับเริ่มใช้จ่ายในวันที่1มิถุนายนนี้นะคะโดยกรอบวงเงินสูงสุดที่เตรียมไว้คือ 175,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามการกู้จริงก็จะประเมินให้สอดคล้องกับยอดผู้ลงทะเบียนและความต้องการใช้จ่ายจริงในแต่ละเดือนเป็นหลักนะคะโดยสบน.จะประเมินจังหวะการจ่ายเงินตั้งแต่เดือนแรกโดยจะไม่กู้เงินก้อนใหญ่สำหรับ4เดือนมากองรวมกันไว้ทีเดียวแต่จะใช้กลยุทธ์แบ่งกู้เป็นรายเดือนรวม4ครั้งเพื่อให้เม็ดเงินที่กู้มาสอดคล้องกับเม็ดเงินที่ต้องจ่ายออกไปให้มากที่สุดซึ่งวิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้รัฐบาลต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยโดยไม่จำเป็นนะคะแล้วก็นะปัจจุบันทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำมากก็เอื้อต่อการระดมทุนซึ่งคาดว่าต้นทุนดอกเบี้ยเฉลี่ยจะไม่เกิน 2% ทำให้สบน.ไม่กังวลเรื่องภาระดอกเบี้ยจะ

0: โครงการนี้นะคะเรื่องของการกู้เงินนะแล้วก็เรื่องของการนำมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะก็เป็นประเด็นที่เราก็วิเคราะห์กันมาอย่างต่อเนื่องนะวันนี้ก็มาพูดคุยกันต่อเลยนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
1: ครับสวัสดีครับคุณแก้มและท่านฟังครับ
0: ค่ะจากที่ได้ไล่เรียงไปนะคะเรื่องของแนวทางในการใช้เงินนะสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus อาจารย์วิเคราะห์หน่อยค่ะว่าดูแล้วเป็นยังไงบ้างความเหมาะสม
1: ก็แล้วแต่คนมองนะครับนโยบายทางเศรษฐกิจเนี่ยขนาดในระดับโลกเนี่ยเขายังมองไม่เหมือนกันเลยเนา
0: ะ
1: นักเศรษฐศาสตร์นกรางวัลโนเบลสองคนจะมีความเห็นไม่เหมือนกันก็ได้นะครับเพราะผมว่าเรื่องเศรษฐศาสตร์เนี่ยหรือว่าเรื่องทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็คืออยู่สมมติฐานและนิยามเนา
0: ะ
1: ผมคาดก่อนนะครับรัฐบาลอาจจะไม่ได้แถลงในเชิงนิยามมากแต่ว่าจุดแรกเนี่ยการฟื้นเศรษฐกิจเร็วเนี่ยนโยบายนี้ออกมาเมื่อสถานการณ์สงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังไม่มีความชัดเจนและสิ่งสำคัญก็คือว่าตอนเนี้ยมันก็มีข่าวว่ามีโดรนของสหรัฐอเมริกาก็จะไปพยายามทำลายเรือลาดตระเวนของอิหร่านแล้วอิหร่านก็ยิงโดรนตกดังนั้นเนี่ยในระหว่างข่าวของการเจรจาหยุดยิงและเรียกว่าเงื่อนไขของการเจรจาดูใกล้บรรลุแต่มันก็มีเหตุการณ์ปะทะกันได
0: ้
1: เพราะสถานการณ์ที่ยังมีความไม่แน่นอนเนี่ยแม้ว่าราคาน้ำมันยังไม่ทะลุเกิน$100ต่อบาร์เรลยังป้วนเปี้ยนในสองตลาดเบนซ์กับเวสเท็กซัสนะครับมันยังอยู่ที่$90 กว่าต่อบาร์เรลมันจึงไม่มีแรงกดดันในราคาน้ำมันแพงเหมือนอดีตเพราะฉะนั้นแนวโน้มสถานการณ์เนี่ยมันดูน่าจะคลายตัวลงแต่ยังไม่แน่นอนการคิดนโยบายคือการกระตุ้นเศรษฐกิจเอาเงินเข้าไปถึงมือประชาชนเร็วที่สุดทำยังไง
0: อ
1: ันนี้คือหลักคิดก่อนนะครับมันมี2วิธีที่คนคิดก็คือปกติคือลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสิเดี๋ยวการจ้างงานเดี๋ยวเม็ดเงินมันกระจายลงพื้นที่เองมันอาจจะประมูลจากส่วนกลางแล้วลงพื้นที่อีกอันนึงก็คือหลายๆคนใช้ก็คือตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของนโยบายของเคนซึ่งเป็นคือเจ้าพ่อทางเศรษฐศาสตร์นโยบายการคลังนะครับก็จะบอกเลยว่าเอาเงินเนี่ยเข้าไปทำให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่เอาเงินเนี่ยเข้าสู่มือประชาชนเร็ว
0: ๆ
1: ก็เลยมีการแปลงก็คือไทยช่วยไทยพลัสนะครับเพราะแนวทางทางหลักวิชาการเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเร็วโดยที่เงินเนี้ยไม่ใช่เงินรัฐบาลหรือเงินภาษี 100% แต่ประชาชนจะต้องตระหนักนะใช้จ่ายคุณออกเงินของคุณเนี่ย 40% นะ
0: ค่ะ
1: มันผ่านคนละครึ่งพลัสมาก่อนว่าถ้าใช้ 50% เนี่ยคุณก็ต้องตระหนักว่ามันพิสูจน์ว่าสำเร็จงั้นตอนนี้ก็ลดภาระของรัฐกันแล้วคุณก็ใช้ก็เพิ่มภาระของรัฐนิดนึงลดภาระของประชาชนคือเป็น 40% นะ
0: ค
1: ่ะแล้วก็หวังว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจเร็วนะครับฟื้นตัวเร็วเพราะนั้นรัฐบาลก็คิดหลักคิดว่าถ้าพรกองเงินกู้ 400,000 ล้านเนี่ยใช้เต็มที่เนี่ยเศรษฐกิจโตขึ้นกว่าเดิม 0.8ถ้าเราคำนวณตามหลักการลงไป 1.7 แสนล้านบาทเนี่ยตามทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันก็น่าจะกระตุกเศรษฐกิจได้ประมาณ 0.3 ถึง 0.5 เป็นไปได้เพราะเศรษฐกิจเดิมที่เคยถูกคาดว่าจะโตประมาณนะครับ2%เอาละกลางๆก่อนมันก็มีโอกาสเติบโตเกิน 2% หรือพยุงไว้ให้ถึง 2% 0.3% ก็บวกลงไปเพราะว่าใช้เดือนละ1,000นะใช้เดือนละ1,000บาทต่อคนรวมไปเสร็จทั้ง43ล้านคนก็ประมาณ 50,000 ล้านบาทที่หมุนในระบบเศรษฐกิจ
0: ค่ะ
1: นะครับรวมตัวคูณแรงต่างเนี่ยเพราะมันก็มีแนวโน้มทำให้เศรษฐเนี่ยถูกฟื้นตัวขึ้นได้ง่ายแต่ฟื้นอ่อนๆเพราะสถานการณ์ไม่นิ่งประมาณนี้แหละครับเพราะนั้นในหลักการผมคิดว่าเป็นหลักการที่ยอมรับได้แล้วก็ถือว่าเป็นหลักการที่ดีในการพยุงและกระตุ้นเศรษฐในระยะสั้น
0: ค่ะพอเรามาประเมินอย่างเงี้ยนะคะด้วยความที่ว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ทั่วโลกก็เจอไปด้วยกันนะคะน้ำมันก็ขึ้นเรื่องของเงินเฟ้อที่ก็ปรับตัวขึ้นนะคะหลายๆประเทศก็ต้องก่อหนี้มากขึ้นด้วยซึ่งหนี้สาธารณะทั่วโลกเนี่ยก็มีแนวโน้มสูงขึ้นใกล้ระดับ 100% ของ GDP ซึ่งข้อมูลเนี่ยบอกว่าเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เพราะฉะนั้นทำให้รัฐบาลต่างๆมีข้อจำกัดและพื้นที่ทางการคลังในการตัดสินใจน้อยลงนะคะมีข้อมูลนะจากNational Monetary Fund ค่ะที่บอกว่าหนี้ภาครัฐทั่วโลกเนี่ยมันถ้าดูแค่ของปีที่แล้วนะคะ 94% ของ GDP ตอนนี้ก็ใกล้ร้อยแล้วค่ะคือพอมันเป็นลักษณะแบบนี้กันไปทั่วโลกมันจะส่งผลกระทบต่อกันยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์คือถ้าเราเคยผ่านสงครามโลกครั้งที่2มาแล้วคือทั้งโลกเนี่ยทราบหลักขักพันเต็มไปหมดนะคนเสียชีวิตเยอะแยะมากมายนะครับและทุกคนผู้ที่ยืมสินมันก็จะมี2หน่วยงานที่ฟื้นฟูอินฟราสตรัคเจอร์คือธนาคารโลกและอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือฟื้นฟูด้านการเงินคือ IMF ซึ่งเขาจะมาประชุมที่ประเทศไทยในเดือนตุลาคมนะ นะเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าแนวทางที่ทั้งสองหน่วยงานร่วมกันแล้วก็ดูแลประเทศทั่วโลกเนี่ยที่มีหนี้สูงแต่เขามีหนี้สูงเนี่ยมันก็เหมือนกับภาคในตลาดหุ้นทั่วไปแหละครับแล้วก็ก่อหนี้ดีมากกว่า3 เท่า2 เท่าอะไรก็ว่าไปมันมีโอกาสฟื้นฟูได้ถ้าแคชโฟลว์มันดีและก็สถานการณ์มันคลายเพราะสถานการณ์นี้มันเหมือนกับว่าถ้าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านคลายน้ำมันลงนะครับประเทศมีเงินกู้มีเงินเหลือก็ปล่อยกู้ประเทศที่เรียกว่าต้องการเงินมันทำได้ฮะแล้วถ้า GDP โลกโตเนี่ย

0: ไอ้ตัวหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยมันจะคลายลงแต่ว่าปัญหา GDP อันนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยมันเป็นเอกเทศระดับหนึ่งเพราะว่าประเทศอื่นๆในโลกไม่ว่าเป็นยุโรปกับทางด้านอเมริกาเนี่ยคุณขึ้นแล้วคุณไม่เคยลงรวมทั้งญี่ปุ่นเพราะสถานการณ์นี้มันแยกเอกเทศกับสถานการณ์ของที่มีสงครามนะครับแต่หวังว่าสถานการณ์ที่คลายสงครามลงเนี่ยมันก็จะช่วยพยุงไม่ให้สถานการณ์ของหนี้สาธารณะของโลกเนี่ยมีปัญหาและทั้งโลกก็ยังเชื่อว่าแต่ละประเทศไม่ล้มก็กู้กันไปกู้กันมาครับมันยังพยุงได้ของไทยเองก็ยังไม่ถึง 70% เนาะแต่ถือมีความมั่นคงสูงนะฮะแล้วก็คลายตัวได้ถ้า GDP เพิ่มขึ้นครับ
1: คือในท่ามกลางโจทย์ที่ท้าทายในอนาคตด้วยนะคะเพราะว่าหลายๆประเทศก็ต้องหันมาดูแลเรื่องของงบประมาณสำหรับการที่ประเทศเนี่ยเป็นสังคมสูงวัยนะคะแล้วก็พอเจอเรื่องของสงครามเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวทำให้เราก็เกิดการจะต้องโอ้โหเราต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานละจะต้องมาใช้วิธีไหนนะต้องลงทุนตรงนี้กันคือมันเหมือนกันเป็น wake up call กันขึ้นมาเนี่ยนะคะแล้วก็ไหนจากการลงทุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยี AI ที่มันต้องรับกับยุคใหม่อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เรามีต้นทุนดอกเบี้ยด้วยแล้วเราก็ต้องมีการลงทุนในตรงนี้เพื่ออนาคตด้วยไงอาจารย์มีมุมมองไงบ้าง
0: ผมอาจจะพูดเป็นรูปธรรมแล้วดูเป็นดราม่านะ เราใช้หลักศาสนานะคือถ้าทำด้วยปัญญามันแก้ไขปัญหาได้ตอนนี้สังเกตนะครับความฉลาดในการวางนโยบายเนา
1: ะ
0: สังเกตนะครับประเทศที่แห้งแล้งในโลกที่ไม่มีทรัพยากรเลยนะครับประเทศที่ไม่มีทรัพยากรต่างๆเช่นสิงคโปร์เขาโตได
1: ้
0: แล้วเขามีผู้สูงอายุเหมือนกันประชากรก็เกิดน้อยแต่เขายังโตได้อย่างต่อเนื่อง GDP ไตรมาส1ที่ผ่านมาโต 6% นะ
1: ค่ะ
0: มันคือความฉลาดของผู้นำความฉลาดและความซื่อสัตย์โปร่งใสของการทำงานตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าสถานการณ์เราไม่ได้ย่ำแย่น
1: ะ
0: เรามีพื้นฐานที่ดีประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุนประเทศที่คุ้มค่าในการท่องเที่ยวเป็นประเทศที่ดีเพราะนโยบายต่างๆประชากรที่เราลดลงเนี่ยเราจะเติมประชากรของโลกที่เข้ามาอยู่ในไทยเป็น expatทำงานง่ายขึ้นได้ยังไงโอนสัญชาติมากขึ้นได้ยังไงเพราะสิงคโปร์ตอนนี้คนต่างชาติอยู่เยอะคนญี่ปุ่นเนี่ยนะในประเทศญี่ปุ่นมีคนผิวสีเต็มไปหมดเลยคือมันเป็นเรื่องของการใช้นโยบายประเทศไทยยังมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งครับโตได้แม้ว่าเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะและนี่เราไม่ได้เยอะมากสังคมผู้สูงอายุเนี่ยคนไทยก็มีคุณภาพนะครับผู้สูงอายุผมเจอหลายคนนะ80เดินกระสับกระเฉงเลยเราจะบริหารเรื่องเหล่านี้ยังไงและต้องดึงชาวต่างชาติเข้ามาอยู่ในไทยให้เขาเป็นประชากรไทยให้เขามีลูกไทยอ่ะเขาไม่ใช่สัญชาติไทยนะครับแต่ว่าเขามีลูกไทยที่เป็นสัญชาติไทยได้และเขาก็สามารถนำลูกไทยเหล่านั้นเนี่ยลูกครึ่งเนี่ยมาพัฒนาประเทศได้ต้องวางระบบดีๆครับ
1: ค่ะแต่ว่าท่ามกลางเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเราก็ยังคงต้องเดินหน้าต่อเนื่องแล้วก็รอดูว่าผลจะช่วยได้ตามที่คาดกันเอาไว้หรือเปล่าถูกไหมคะสำหรับ
0: ก็ต้องตามต้องตามจริงผมเชื่อว่าจุดสำคัญคือจุดแรกเนี่ยเราต้องมองก่อนว่ารอในวงอินทรีย์เนี่ยอยู่กระทรวงการคลังมาก่อนเพราะระบบมอนิเตอร์ระบบวางนโยบายเนี่ยผมคิดว่าคงจะทำด้วยความรัดกุมอยู่แล้วเพราะนั้นผมคิดว่าเราคงจะได้ข้อมูลข่าวสารดีๆจากภาครัฐออกมานะรัฐควรจะประชาสัมพันธ์เยอะๆนะครับว่าความสำเร็จเป็นยังไงผลพวงกระตุ้นเป็นยังไงครับเห็นด้วย
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์ค่ะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่นะคะอีกช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องของการวิเคราะห์หุ้นกันค่ะ
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพรรคเศรษฐกิจเปิดตัวพลตำรวจโทชาญเทพศรีเสวเวชลงผู้ว่ากทมพรรคเศรษฐกิจเปิดตัวพลตำรวจโทชาญเทพศรีเสวเวชอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการพร้อมเปิดตัวทีมผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ครบทั้ง49+1เขตพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจเปิดเผยว่าการตัดสินใจส่งผู้สมัครผู้ว่ากทมในนามพรรคเศรษฐกิจมีเหตุผลสำคัญ5ประการคือปัญหาความปลอดภัยและการจราจรติดขัดพรรคเศรษฐกิจมีนโยบายใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี AI เข้ามาควบคุมสัญญาณไฟจราจรทั่วประเทศการแก้ปัญหาน้ำท่วมโดยจะเพิ่มจุดระบายน้ำและเครื่องสูบน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ปัญหาความสะอาดพรรคเศรษฐกิจตั้งเป้าลดปัญหาขยะบนท้องถนนโดยจะนำเทคโนโลยีระบบพลาสมาเข้ามาใช้กำจัดขยะการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในกรุงเทพมหานครเพิ่มสตรีทฟู้ดเนื่องจากเป็นเสน่ห์สำคัญของกรุงเทพยืนยันว่าจะดำเนินการโดยไม่กระทบต่อการจราจ

0: จรทางเท้าและการสัญจรของประชาชนขณะที่พลตำรวจโทชันเทพกล่าวว่าได้รับโอกาสจากพรรคเศรษฐกิจให้ลงสมัครผู้ว่ากทม.โดยนโยบายสำคัญที่ต้องการผลักดันคือเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมท่านนี้ตนเองไม่ใช่นักรบห้องแอร์แต่เป็นนักรบพื้นที่จึงขอโอกาสรับฟังรับใช้พี่น้องคนกรุงเทพทีมไทยแลนด์ร่วมงานเมืองคานประสบความสำเร็จสร้างรายได้เข้าประเทศกว่าพันล้านนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลสำเร็จของทีมไทยแลนด์ในการเข้าร่วมงานมาเซ่ดูฟิล์มคานฟิล์มเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่12ถึง20พฤษภาคมนี้ณเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าการเข้าร่วมงานปีนี้มีการนัดหมายเจรจาการค้ารวม296นัดหมายสะท้อนศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์ไทยที่ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อนักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจจากทั่วโลกโดยสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาการค้ารวมกว่า 1,082 ล้านบาทโดยประเทศคู่ค้าที่สำคัญได้แก่สหรัฐญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรเกาหลีใต้อินเดียไต้หวันเวียดนามและรัสเซียงานมาเซ่ดูฟิล์มถือเป็นตลาดภาพยนตร์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้านการซื้อขายลิขสิทธิ์การร่วมผลิตและการลงทุนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์โดยปี2569มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 16,000 คนจากกว่า140ประเทศและมีผู้เข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานรวมกว่า 40,000 คนรัฐบาลชื่นชมความสำเร็จของทีมไทยแลนด์ในการเข้าร่วมงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์แอนิเมชันและบริการที่เกี่ยวเนื่องซึ่งสามารถตอบโจทย์ตลาดโลกได้ทั้งด้านคุณภาพความคิดสร้างสรรค์และมาตรฐานการผลิตรวมถึงแสดงให้เห็นถึงโอกาสของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตและบริการภาพยนตร์ของภูมิภาคเรือโยงชนเสาไฟฟ้าริมเจ้าพระยาเสาเอ็น6ต้นทับบ้านเรือนเสียหายไฟดับเกือบทั้งชุมชนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 5:30 น.ได้เกิดเหตุเรือโยงบรรทุกไม่ทราบชนิดล่องมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนพุ่งชนเสาไฟฟ้าคอนกรีตริมแม่น้ำบริเวณหน้าร้านอาหารมีรักหมู่1ตำบลเกาะเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีส่งผลให้เสาไฟฟ้าเอ็นตัวพาดเข้าหาบ้านเรือนประชาชนและสิ่งปลูกสร้างริมแม่น้ำได้รับความเสียหายหลายจุดภาพที่ชาวบ้านบันทึกได้พบว่าบริเวณทางเดินและโครงสร้างหน้าร้านได้รับแรงกระแทกจนพังเสียหายขณะที่เสาไฟฟ้ายังคงเอ็นตัวและมีสายไฟรั้งเอาไว้สร้างความหวาดเสียวให้กับผู้พักอาศัยในพื้นที่เนื่องจากเกรงว่าเสาไฟจะล้มมาเพิ่มเติมเพราะยังมีอาการโยกไปมาอยู่ตลอดเวลาชาวบ้านกล่าวว่าเสาไฟฟ้าหายไปหลายต้นเบื้องต้นทราบว่าเรือโยงลำดังกล่าวชนเสาไฟฟ้ารวมทั้งหมด6ต้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ไฟฟ้าในพื้นที่ชุมชนตำบลเกาะเกร็ดดับเป็นวงกว้างเกือบทั้งชุมชนเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งเข้าตรวจสอบความเสียหาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิต

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสมคิดชี้เศรษฐกิจไทยเผชิญวิกฤตซ้อนวิกฤตและปฏิรูปโครงสร้างดึงคลื่นทุนใหม่ยกระดับประเทศนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวปาฐกถาเรื่องเศรษฐกิจไทยท่ามกลางความท้าทายทางออกเชิงนโยบายในงานเตรียมอุดมดินเนอร์ทอล์ก2026เตรียมอุดมคิดเศรษฐกิจพ้นภัยว่าเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญวิกฤตซ้อนวิกฤตจากปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมาเป็นเวลานานทั้งอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับต่ำภาคการผลิตที่ขาดการสร้างมูลค่าเพิ่มปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำที่ขยายตัวรุนแรงขึ้นท่ามกลางความท้าทายดังกล่าวประเทศไทยยังมีโอกาสสำคัญจากกระแสการย้ายฐานการลงทุนของต่างชาติโดยเฉพาะจากจีนไต้หวันและญี่ปุ่นที่ต้องการกระจายความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงไหลเข้า

0: สู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นคลื่นการลงทุนลูกใหญ่ระลอกที่2ที่อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเศรษฐกิจไทยในอนาคตทั้งสารเคมีระเบิดในรัฐวอชิงตันเกิดเหตุทางบรรจุสารเคมีเกิดการยุบตัวและระเบิดที่โรงงานผลิตเยื่อกระดาษของบริษัทนิปปอนไดโนเวฟแพ็คเกจจิ้งในเมืองลองวิลล์รัฐวอชิงตันของสหรัฐทำให้มีผู้เสียชีวิตที่ยืนยันแล้ว1รายและบาดเจ็บสาหัสหลายรายแรงระเบิดทำให้สารเคมีประเภทน้ำด่างขาวที่ใช้ในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษรั่วไหลแต่เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อชุมชนโดยรอบเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เร่งนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งส่วนใหญ่มีบาดแผลถูกสารเคมีลวกผิวหนังส่งโรงพยาบาลโดยในกลุ่มผู้ประสบภัยมีคนงานอย่างน้อย9รายและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอีก1รายเจ้าหน้าที่กล่าวว่าถังสารเคมีที่เกิดระเบิดมีความจุถึงกว่า3ล้านลิตรโดยขณะเกิดเหตุมีสารเคมีบรรจุอยู่ภายในประมาณร้อยละ60ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legends Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: 10:09 นะคะเข้าสู่เบรกที่2ของ Econ News Update นะคะช่วงนี้ตลาดหุ้นเปิดก็ต้องร้องว่าโอ้โหบวกมาจะ20จุดอยู่แล้วนะคะสำหรับเซตเช้านี้นะคะอยู่ที่ 1,572 จุดนะคะปรับตัวขึ้นมา 1.2% แล้วนะหุ้นนำมาโดยนี่เลยอันดับ1คือเดลต้านะคะเช้านี้บวกมา 4.72% แล้วค่ะบวกมา 16-17 บาทได้นะคะอันดับที่2เป็นแบงก์กรุงเทพนะคะบวกมา 0.58% อันดับ3ฮานาค่ะก็ตามเดลต้ามานะบวกมา 2.61% นะคะอันดับ4คือ True ค่ะยังไม่เปลี่ยนแปลงอันดับ5คือ KBank ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะต่อมาเป็น CPO ค่ะลบ 0.54% KCE บวกมา 2.88% นะคะปตท.ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ KKP บวก 2.69% แล้วก็ Advance ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะวันนี้ก็เป็นไปตามคาดเลยนะคะหุ้นที่เกี่ยวกับพวกอุตสาหกรรม AI นะพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายนี่ปรับตัวขึ้นมาร้อนแรงตามทั้งทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในโซนเอเชียนะคะไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันอะไรนี้ขึ้นกันรัวๆเลยนะคะดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันเลยนะคะกับทางคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดและคุณชอโชติวงศ์เพชรภัยสิทธิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนนะคะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
2: สวัสดีครับผมสวัสดีครับก็เพื่อนนักลงทุนครับก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก่อนจบรายการเราให้ซื้อดันเดลต้าจำได้ไหมฮะ อาทิตย์นี้เนี่ยก่อนจบรายการจะบอกให้ซื้อฮานานะฮะ แล้วราคาเป้าหมายฮานาไปวางขายที่ระดับราคา50บาทนะซื้อวันนี้39บาท38บาทอะไรก็แล้วแต่นะฮะตัวต่อไปเป็นคู่เทียบของตัวฮานาคือตัวคงเจริญราคาจะห่างกัน5บาทนะฮะคงเจริญก็จะวิ่งไปที่ระดับ

าท45บาทอันนี้ตามเรื่อง earning per share นะฮะถ้ามีลักษณะการเติบโตไปเขาก็จะขยับในทางที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามนะฮะเราเคยคุยกันที่ดัชนีระดับ1550

ลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องตามไปด้วยระบบเนี่ยเนื่องจากตอนนี้วันที่3นะฮะการอะไรนะใช้เงินจากภาครัฐที่เข้ามาสู่ในระบบเนี่ยนะฮะตัวพัดต่างๆเนี่ยจะกลับเข้ามาเคลื่อนตัวมาเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นตัวกรุงไทยนะจะเป็นตัวลีดที่จะช่วยทำให้ตัวโครงการต่างๆของภาครัฐตัว G ตัว C นะ C บวก I บวก G เนี่ยตัว C ตัว G เนี่ยมันจะทำงานได้ค่อนข้างแข็งแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณาดูฮะตัวนี้ดัชนีน่าจะขยับในทางที่เพิ่มขึ้นในแง่ของ Excel เนี่ยมองดัชนีนะจุดต้านอยู่ที่ระดับ1570นะจุดรับเนี่ยอยู่ที่1550ต่ำลงมาอีกตัวนึงคือประมาณ1540นะครับตัวหุ้นฮะเมื่อวานนี้เห็นอาการของตัวมิ้นท์นะฮะแต่ท้ายตลาดแล้วก็ลักษณะอ่อนตัวนะฮะมิ้นท์ที่ระดับราคา22.40 บาทบวกมา50 สตางค์ได้เนี่ยราคาหุ้นตัวนี้เนี่ยถ้าเอาปลอดภัยหน่อยก็22 บาทจะปลอดภัยนะครับแล้วก็ไปเล่นตัวบนเนี่ยตัวบนเราเคยเห็น28 บาทนะฮะแต่ครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากระดับราคายืนอยู่22 บาทเนี่ยมันจะมีราคาที่23 บาทกับ25 บาทเป็นตัวเกเรอยู่นะฮะเป็นตัวที่ไปซัพพอร์ตเอ๊ะจะผ่านหรือไม่ผ่านนะอันนั้นเป็นแนวนะตัวที่2นั้นตัวไทยคมไอ้ผลการงานไทยคมเนี่ยมันเป็นผลการงานที่มาอย่างต่อเนื่องนะฮะเพราะฉะนั้นในตัวไทยคมเนี่ยที่ระดับราคาเรามองถึงระดับราคา15 บาทนะฮะเพราะนั้นตรงที่ระดับราคา11.50 บาทปิดเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าขยับไปอีกสักบาทนึงนะใช้เวลา1 อาทิตย์เนี่ยก็12.50 ถึง 13 บาทน่าจะเป็นไปได้สำหรับตัวไทยคม CRC การรีเวิร์สกลับของผลการดำเนินงานรอบนี้เนี่ยออกมาค่อนข้างดีนะครับเขาลงมาจากระดับราคาประมาณ30 บาทเพราะนั้นระดับราคาที่จะขยับกลับขึ้นไปเนี่ยจาก21 บาทเนี่ยถ้าเป็น 10% ก็จะได้ประมาณ23 บาทแล้วก็ถ้าต่ออีก 10% ก็25 บาทผมว่า23 บาทเป็นจุดทดสอบแรกนะครับแล้วก็ต่อไปเป็น25 บาทตัวสุดท้ายวันนี้ที่ทาง Excel เอามาให้เนี่ยคือ SCGP นะครับหุ้นในกลุ่มนี้ผมเพิ่งไปดูแล้วตกใจระดับราคาหุ้นก่อนหน้านี้เนี่ยแพงมากนะฮะ60 บาทนะฮะตอนนี้มายืนอยู่ที่ระดับราคาประมาณ24 บาทถึง 24.50 บาทผมคิดว่าตรงระดับราคา24 บาท 24.50 บาทเนี่ยถ้าขึ้นไปที่ระดับราคาเนื่องจากกระทบกับตัว PE earning per share แล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะกระทบได้อยู่ประมาณสัก27 บาทนะครับมากที่สุด30 บาทก็น่าจะเต็มที่สำหรับตัวเขาเพราะว่าถ้าเป็น30 บาทเนี่ยเขาจะขึ้นมา6 บาทเพื่อขึ้นมาอยู่ประมาณ 20% ในแง่ของผลการงานเนี่ยโอกาสจะขึ้นไปอย่างนั้นเนี่ยค่อนข้างยากแต่ในแง่ของการที่เคลื่อนตัวในทิศทางตลาดเนี่ยน่าจะปรับในทางขึ้นได้แนวต้านระยะสั้น25.50 บาทครับแล้วก็ขยับอีกที27 บาทก็สงสารเพื่อนนักทุนนะฮะผมทำงบไปจนถึงกลุ่มโรงพยาบาลเลยโรงพยาบาลแล้วฮะไปถึงทรานสปอร์เตอร์ไปถึง อะไรนะฮะไอ้อสังหาริมทรัพย์แล้วนะครับถ้าเพื่อนนักทุนคราวนี้เอาไปเนี่ยเพื่อนจะไม่ดูที่ยอดขายไม่ดูกำไรก็ไม่เป็นไรนะแต่ให้ไปดูกำไรต่อหุ้นแล้วกำไรต่อหุ้นเนี่ยมันมีลักษณะอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือมันเป็นรายไตรมาสเพื่อนจะเห็นการเคลื่อนตัวของรายไตรมาสรอบนี้ที่ทำให้เนี่ยผมยกเคสเข้าไปในแต่ละตัวหุ้นในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเลยผมใช้คำว่าเซกเตอร์ในกลุ่มเกษตรมีหุ้นอะไรที่ดีเอากราฟขึ้นให้แล้วเอากราฟเนี่ยดูทั้งเดย์ทั้งวีคทั้งมันแล้วดู PE ด้วยนะมีกราฟ PE ด้วยข้อสำคัญของกราฟตัวนี้เนี่ยถ้าเพื่อนได้ดูที่ PE เนี่ยเพื่อนจะเพื่อนนักทุนจะเห็น PE ขนาดนี้เท่าไหร่สูงสุดไปเท่าไหร่กลางๆเท่าไหร่แล้วเอา PE กลางๆเนี่ยไปคูณกับ earning per share ที่ออกมาเป็นช่องกลางๆอ่ะนะฮะมันมี earning per share ของตัวหุ้นตัวเนี้ยแต่ earning per share ตัวเนี้ยมันจะเป็น earning per share ไตรมาสแรกไตรมาสเดียวเพื่อนนักทุนเอา4ไตรมาสคูณเข้าไปเอา4คูณเข้าไปถ้าหมูเอาบาทนึงแล้ว4คูณได้4บาทเพื่อนนักทุนก็สามารถทำได้ว่าโอเคถ้าราคามัน4บาทถ้าไป5บาทหรือไป3.50 บาทแล้วคูณกับ PE ที่มันวิ่งกลางๆเนี่ยเพื่อนจะสามารถ forecast ราคาเป้าหมายได้นะครับก็มีทั้งหมดอยู่ประมาณ15 กลุ่มอุตสาหกรรมนะครับก็อย่างเดิมฮะนะเมื่อกี้คุณแก้มถามว่าจะแจกไหมบอกไม่แจกแต่นั่งคิดๆนะ

0: จกเป็นบุญบุญทานไปนะเอาไปดูเอาไปแล้วเอาไปดูนะฮะไม่ดูยอดขายไม่ดูกำไรต่อไม่ดูกำไรสุทธิไม่เป็นไรแต่ขอให้ดูกำไรต่อหุ้นนะให้ดูกำไรต่อหุ้นไว้นะฮะว่ากำไรต่อหุ้นเนี่ยมันกำไรเท่าไหร่มันสามารถไปได้เท่าไหร่เราสามารถฟอร์แคสต์ได้หมดเลยนะครับแล้วเราก็เลือกหุ้นให้แล้วว่าหุ้นเด่นของกลุ่มนี้คืออะไรหุ้นกลางคืออะไรส่วนดูผลการงานแล้วเนี่ยถ้าเป็นสีส้มในหุ้นเนี่ยถ้ามันเป็นสีส้มทั้งยอดขายทั้งกำไรเนี่ยแสดงว่าหุ้นตัวนี้มันแย
1: ่
0: ผลการงานมันแย่ดู earning per share ก็จะเห็นว่ามัน earning per share ต่อหุ้นมันก็จะแย่ลงแย่ลงแย่ลงเนี่ยก็อย่าไปเล่นมันถ้ามีก็ปรับซะนะปรับพอร์ตเข้าไปซะแล้วเพื่อนก็จะเห็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าลงทุนเองอยู่ในนั้นนะฮะเพราะนั้นมาเอา SMS ไปนะฮะแล้วก็เอาไปแล้วเดี๋ยวเราจะแจกให้เดี๋ยวผมกลับไปรอบนี้เนี่ยก็จะแจกให้นะครับแจกให้
1: คร
0: ับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับโอเค
1: ค่ะส่งมาได้ที่เบอร์4689399นะคะใส่อีเมลเข้ามานะคะแล้วก็ท้ายอีเมลถ้าใครจะมีคำถามตัวหุ้นก็พิมพ์ต่อมาได้เลยนะคะอ่ะโอเคค่ะเชิญคุณชอต่อเลยค่ะ
2: ครับเห็นนะครับว่าเซตก็ยังขึ้นต่อไปนะครับวันนี้ก็บวก25จุดนะครับเมื่อวานนี้ต่างชาติซื้อที่เขาจะมากนะครับซื้อ 1,500 จุดแต่เดี๋ยวมาดูทรงกราฟกันว่าเงินต่างชาติจริงๆแล้วตอนนี้มันเข้ามาต่อเนื่องหรือเปล่านะครับแต่ก็ตามวันนี้ตลาดหลายตลาดเนี่ยปิดนะครับตลาดถ้ามาดูคือจะเห็นสิงคโปร์มาเลย์ฟิลิปปินส์อินโดปิดนะครับตลาดปิดวันนี้นะครับตอนนี้ถ้ามาดูตัวของดาวโจนส์ดูนะครับดาวโจนส์ในช่วงนี้นะครับถ้าเรามาดูจะเห็นนะครับว่าดาวโจนส์เองเนี่ยยังคงเป็นสถานของการที่พยายามจะเดินหน้าขึ้นต่อนะครับแต่ก็ตามเนี่ยล่าสุดถึงแม้จะผ่านยอด 50,000 ประมาณ 55,500 ไปแล้วเนี่ยแต่สุดท้ายก็มีการปรับตัวลงมานะครับวันนี้มีการย่อตัวลงมาหลังที่เมื่อวานผ่าน 50,500 ไปได้ตอนนี้ย่อมาที่ 50,400 กว่าๆนะครับก็เป็นภาพที่อาจจะมีการชะลอตัวหลังจากที่จนแนวต้านและมีสัญญาณการขายตรงใกล้แนวต้านยอดแต่ก็ตามเนี่ยดาวโจนส์เองทรงดาวโจนส์ค่อนข้างจะสวยงามนะครับเป็นภาพหัวเข่าไหลหัวกลับนะครับในแง่ดาวโจนส์เองเนี่ยถ้าดาวโจนส์เองจะเป็นภาพของการขึ้นต่อเนื่องเนี่ยและเป็นขึ้นที่รุนแรงเนี่ยจะเป็นภาพของการขึ้นค่อนจะเยอะพอสมควรนะครับเพราะตอนนี้อยู่แค่ประมาณ 50,500 เนี่ยแต่จริงแล้วเนี่ยถ้าดูทรงของภาพหัวไหลหัวกลับถ้าขาขึ้นยังไม่ยอมเลิกง่ายเนี่ยการที่ดาวโจนส์ขึ้นต่ออาจจะขึ้นไปเรียบ 55,000 ได้เหมือนกันนะครับซึ่งถ้ามาดูตัวเส้นเด็กก็ตามเส้นเด็กเองก็เป็นภาพของการที่ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าพูดแบบเชิงบวกสุดๆเนี่ยเส้นเด็กเองถ้าเราพยายามจะลากเป้าการแกว่งขึ้นนะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าเป้าล่าสุดเนี่ยอย่างที่คุณเชษฐ์บอกนะครับถ้าเป้าเทคนิคเองก็เห็นชัดเลยว่าเราตีเส้นคู่ขนานนะครับเป็นภาพมันกรอบการแกว่งขึ้นเราจะเห็นเลยว่ากรอบการแกว่งขึ้นบอกว่าถ้ายังคงขึ้นต่อเนื่องไปเนี่ยโอกาสไปถึง 1,600 เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้คือ1578แล้วเลยนิดเดียวนะฮะจะ 1,600 จะเป็นกรอบบนของเส้นคู่ขนานพอดีถ้าอยู่ใกล้ 1,600 หรือ 1,600 เล็กน้อยให้ระวังนิดเดียวนะครับว่าอาจจะมีการพักตัวชะลอตัวบ้างเพราะเป็นภาพของการที่เกิน 1,600 และใจเป็นโอเวอร์บอทใกล้แนวต้านถามว่าตอนนี้มันโอเวอร์บอทอย่างเซตระยะสั้นโอเวอร์บอทแล้วนะครับการขึ้นต่อเนื่องแบบ 1,600 นี่คือการขึ้นต่อเนื่องแบบโอเวอร์บอทระยะสั้นนั่นเองนะครับแต่ภาพทรงหลักของเซตเนี่ยก็คงเป็นภาพจะมีโอกาสว่าจะเป็นพักตัวชั่วคราวนะครับถ้าเป็นปรับตัวลงมาแล้วเป็นการย่อตัวแล้วทรงๆไม่ลงมากนักลงมาหันรับค่าเฉลี่ยแค่5วัน10วันแล้วขึ้นต่อเนี่ยไม่มีปัญหานะครับแต่ตอนนี้ถ้าพูดถึงปัจจุบันเราค่าเฉลี่ย5วันอยู่เท่าไหร่อยู่มัน1550โดยประมาณนะครับแนวรับ10วันอยู่มัน1540โดยประมาณนะครับส่วนตัวของต่างชาติที่เคยบอกไว้นะครับภาพต่างชาติที่เราดูช่วงนี้เราจะเห็นนะครับว่ากราฟต่างชาติเองและกองทุนเองในช่วงนี้ถึงแม้เซ็ตก็จะขึ้นเนี่ยนะครับแต่ภาพทรงของกราฟต่างชาติและกองทุนเนี่ยยังเป็นภาพที่ต้องบอกเลยนะครับว่ามันยังไม่เป็นภาพของการที่ฟันโฟไหลเข้าอย่างจริงจังนะครับมันเหมือนกับว่าสลับไปสลับมาต่างชาติขายกองทุนซื้อต่างชาติซื้อกองทุนขายนะครับแต่ก็ตามการสลับซื้อสะพายของทั้งต่างชาติและกองทุนเนี่ยก็ช่วยทำให้เซตของเราแกว่งขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าจะเห็นเลยว่าเซตของเราเนี่ยการขึ้นในรอบนี้ไม่ได้เป็นการขึ้นแบบยกแผงหรือขึ้นกันทุกตัวในตลาดหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกคงต้องเลือกเป็นตัวๆไปว่าตัวไหนเป็นตัวที่นำให้เซตขึ้นแหละนะครับซึ่งคงอย่างที่คุณเชษฐ์บอกแล้วครับว่าจะมีกลุ่มอุตสาหกรรมเด่นๆบางกลุ่มแหละที่ชัดเจนมากเป็นตัวนำอย่างเช่นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กเป็นต้นนะครับก็เป็นตัวนำแหละในการขึ้นของเซตในรอบนี้เหมือนกันนะครับ
0: มันมีข้อน่าสนใจอยู่อย่างนึงฮะพอร์ตการลงทุนเนี่ยตัวต่างชาติกับตัวสถาบันเนี่ยมันโยงกันไปโยงกันมาแต่หุ้นแต่กลุ่มที่เป็นป๊อปเทรดคือกลุ่มโบรกเนี่ยนะฮะมีการเก็บหุ้นได้โดยตลอดใน1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ลองดูฮะนะแต่ไม่ได้เก็บมากเก็บน้อยอะไรก็แล้วแต่จะถูกเก็บไปเรื่อยๆแต่3กลุ่มเนี่ยก็โยนกันไปโยนกันมาโดยตลอด
2: มาดูค่าเงินบาทกันบ้างนะครับค่าเงินบาทเองเนี่ยต้องบอกนะครับว่าทิศทางค่าเงินบาทยังแกว่งเป็นกรอบวิ่งออกข้างเป็นสามเหลี่ยมขนาดใหญ่นะครับต้องบอกเลยครับว่า

ค่าบาทเองก็ยังไม่ได้อ่อนค่าเลยเห็นค่าเป็นไกลนะครับก็อยู่ในกรอบเดิมถ้าจะทะลุเป็นการอ่อนค่าไปต่อเนื่องไปก่อนขั้นเยอะๆเลยนะครับก็คือการอ่อนค่าเกิน33ขึ้นไปแล้วนะครับถ้า33ขึ้นไปเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสจะทะลุอ่อนค่าถึง34ถึงจะมานะครับเช่นเดียวกันนะครับในกรอบล่างก็เช่นเดียวกันว่าถ้าจะแข่งค่าแบบมากๆเนี่ยคงจะต้องแข่งค่าทะลุต่ำกว่า32ลงมาแล้วครับถึงจะทำให้เกิดภาวะของการที่แข่งค่าต่อเนื่องถึง31ต้นๆได้นะครับในภาพปัจจุบันก็คงจะแข่งในกรอบนี้นะครับไม่ไปในไกลมากนะครับส่วนตัวน้ำมันนะครับถ้ามาดูน้ำมันกันน้ำมันเบนเองในช่วงนี้ต้องบอกนะครับว่ากระแสที่มาจากเรื่องของการเจรจาเนี่ยนะครับที่ทำท่าจะยุติเนี่ยแต่ก็มีข่าวเป็นเรียกเปลี่ยนประมาณพักๆไหนก็ตามเนี่ยพอมีข่าวว่าสงครามจะยุติและจะสำเร็จเนี่ยน้ำมันก็ปรับลงค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะวันก่อนหน้านี้เนี่ยปรับลงถึงระดับค่าเฉลี่ย75วันใกล้ๆ95 96เลยตอนนี้ก็มีเด้งกลับขึ้นมาบ้างมาอยู่ที่ระดับ97กว่าสำหรับน้ำมันเบรนท์นะครับแต่ก็เล่นอยู่ใต้ค่าเฉลี่ย5วัน10วัน25วันอยู่นะครับตอนนี้ถ้าดูตัวชิมกูเองก็คือเขาลงมาที่ตัวในก้อนเมฆชิมกุแล้วนะครับแต่ก็ตามเนี่ยถ้าจะเป็นภาพของการที่หลุดก้อนเมฆเลยหรือทำให้แนวโน้มหลักเนี่ยเปลี่ยนเป็นขาลงอย่างจริงจังก็คงจะต้องหลุดใต้95หรือใต้90ลงมานะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าหลุดใต้90จะหลุดใต้เมฆชิมกุด้วยถ้าเห็นมีการต่ำกว่า90เนี่ยจะเห็นภาพของการเปลี่ยนขาลงชัดเจนแต่ถามว่าโอกาสจะน้ำมันขาลงเนี่ยตอนนี้มากเริ่มมีมากหรือยังก็เริ่มมีพอสมควรแล้วนะครับเพราะ MCD เนี่ยตัดใต้ศูนย์มาเป็นวันที่2นะครับถ้าเห็นหลุด90เมื่อไหร่เนี่ยคงจะยัดเป็นยกน้ำผูกอีกครั้งแหละครับส่วนอีกตัวนึงถ้าเรามาดูภาพต่อมานะครับภาพต่อมาเรามาดูภาพของตัวทองคำบ้างทองคำเองเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเป็นส่งขาลงอยู่และเป็นส่งขาลงที่ส่งไม่สวยเลยนะครับเพราะว่าเขาเล่นอยู่ใต้ค่าเฉลี่ย5วัน10วัน25วัน75วัน MC อยู่ใต้ศูนย์ใต้ซิกแนลเล่นอยู่ใต้เมฆชิมกุเมฆชิมกุเป็นสีแดงนะครับแล้วที่สำคัญคือมันเป็นส่งภาพหัวกับไหล่หัวตั้งซึ่งหลุดเส้นคอเส้นเน็กไลน์ลงมาแล้วนะครับซึ่งในภาพนี้ของต้นรุ่นนะครับว่ารอบนี้เนี่ยทองที่ขาลงแล้วเนี่ยจะลงลึกไปกว่านี้หรือเปล่าแนวรับสำคัญนะครับอยู่แถวก็ฐานเดิมตรง 4,450แล้วก็อีกทีค่าเฉลี่ย200วันอยู่มัน 4,400 นะครับระวัง 4,400 ให้ดีนะครับว่าในรอบ 4,400 เนี่ยถ้าหลุดใต้ 4,400 มากๆเมื่อไหร่เนี่ยภาพของการลงแบบเป้าหัวกับไหล่หัวตั้งเนี่ยอาจจะถูกกระชากลงมาให้เห็นการหลุดใต้ 4,300 มาหา 4,200 กว่าได้เลยนะครับส่วนตัวของ Bitcoin ครับ Bitcoin Future ถ้าเรามาดูในช่วงนี้เนี่ยเราจะเห็นนะครับว่า Bitcoin Future ในช่วงนี้เนี่ยในภาพหลักๆเนี่ยตอนนี้ทำท่าจะเปลี่ยนเป็นขาลงนะครับหลังจากเริ่มทีที่เป็นขาขึ้นนี้เราเห็นตั้งแต่ช่วงประมาณสักเมษาเนี่ยบิตคอยฟิวเจอร์ของเราเนี่ยเป็นขาขึ้นมาตลอดเลยนะครับแล้วก็เริ่มมีการอาการสอจะเป็นขาลงให้เห็นเนี่ยชัดๆเนี่ยประมาณสักกลางเดือนพฤษภาเริ่มมีอากาศแล้วมาถึงตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าลงมามากจนกระทั่งหลุดค่าเฉลี่ย5วัน10วัน25วันไปเรียบร้อยแล้วนะครับในภาพนี้ MAC โค้งลงใต้สิ่งแนวเกือบจะตัดใต้ศูนย์ละตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นต่อนะครับว่าจะฟื้นตัวได้เร็วมั้ยถ้าฟื้นตัวเร็วเนี่ยจะต้องขึ้นจากตอนนี้75,900 กว่าเนี่ยขึ้นไปที่ประมาณ 79,000 ถึง 80,000 ขึ้นไปนะครับถึงจะรอดพ้นภาวะของการที่การขาลงถ้ายังลงต่อประเภทหลุดใต้ 73,000 เมื่อไหร่เนี่ยจากตรงนี้เนี่ยหลุด 73,000 เมื่อไหร่นี่ขาลงชัดเลยนะครับจะเป็นภาพที่เป็นขาลงหรือสมบูรณ์แบบเพราะหลุด 73,000 เนี่ย MC คงจะใต้ศูนย์แล้ว 73,000 เหมือนกันเล่นอยู่ในตัวเมฆอิชิมะกุด้วยนั่นหมายความว่าเห็นหลุด7แต่รับ 73,000 เมื่อไหร่อันตรายเมื่อนั้นขาลงจะชัดเจนมากกว่านี้แต่นี่ก็จริงแล้วก็เป็นขาลงอ่อนแล้วนะครับสำหรับตัว Bitcoin Future ครับมาดูกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมในช่วงนี้เนี่ยนะครับวันนี้ที่เห็นเซ็ตบวกเยอะนะครับถ้ามาดูกลุ่มอุตสาหกรรมโดยรวมเป็นไงบ้างก็เป็นภาพอย่างที่ควรจะเป็นคือกลุ่มอุตสาหกรรมส่วนใหญ่อยู่ในแดนบวกครับมีไม่กี่กลุ่มนะครับที่ลงส่วนเซ็ตวันนี้นะครับเอาดูกลุ่มที่ลงส่วนเซ็ตที่เป็นกลุ่มหลักๆแล้วกันนะครับกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ลงส่วนเซ็ตวันนี้นะครับกลุ่มอาหารครับกลุ่มอาหารถึงแม้จะลงส่วนเซ็ตแต่ภาพหลักก็ยังยืนเหนือค่าเฉลี่ย10วัน25วันแต่ทรงไม่ถึงกับสวยมากนะครับเป็นทรงการแกว่งออกข้างแบบสามเหลี่ยมซึ่งรอว่าจะทะลุขึ้นได้ไหมตอนนี้อยู่ที่ 8,600 ถ้าทะลุ 8,800 ขึ้นไปอันนั้นคือเลือกขึ้นชัดเจนแต่ถ้าลงล่างหลุดประมาณ8,350 เนี่ยคือเลือกทางลงนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งคือกลุ่มของพวกท่องเที่ยวบ้างท่องเที่ยวท่องเที่ยวมาดูนะครับวันที่วันนี้ที่ติดลบเนี่ยเขาลบแบบไหนท่องเที่ยวถึงแม้จะติดลบแต่ส่งของท่องเที่ยวเนี่ยไม่ใช่ขาลงนะครับกลับกลายเป็นว่าถึงแม้วันนี้จะลงเนี่ยแต่เป็นการปรับตัวลงหลังจากที่เขาขึ้นจะพ้นค่าเฉลี่ย10วัน25วัน4เหนือ0มาแล้ว3วันนะครับเป็นการลงหลังที่เขาขึ้นไปชนหน้าต้านจาก75วันไม่ผ่านแล้วย่อตัวลงมานะครับตอนนี้ต้องลุ้นแล้วครับว่าจากตอนนี้410เนี่ยเขาจะส่งตัวนะรับ405หรือ400ได้ไหมถ้าไม่ปิดใต้400ลงมาจาก410ไม่หลุดสัก400ไม่มีปัญหาจะเป็นพักตัวชั่วคราวขึ้นแต่ถ้าเขาขึ้นพ้น425ไปได้เนี่ยอันนี้จะเป็นสัญญาณเชิงบวกเลยสำหรับกลุ่มของท่องเที่ยวที่วันนี้ลบนะครับส่วนกลุ่มใหญ่ที่เป็นกลุ่ม

0: บวกบ้างกลุ่มบวกเนี่ยจะเห็นนะครับว่าหนีไม่พ้นแล้วครับเบอร์หนึ่งเลยที่บวกมากสุดวันนี้ 6% เนี่ยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ครับวันนี้เป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าทะลุกรอบการแกว่งแบบซิกแซกขึ้นข้างบนนะครับเพื่อว่าภาพไซด์เวย์อัพอยู่ในกรอบเส้นคู่ขนานขาขึ้นวันนี้เป็นวันที่ทะลุกรอบบนเส้นคู่ขนานขาขึ้นนะครับค่อนข้างจะเป็นกลุ่มที่ขึ้นแรงแล้วก็มีสัญญาณโอบอททั้ง RSI และสโตคาสติกระยะสั้นเลยนะครับทำให้ในช่วงระยะสั้นเนี่ยระวังนิดนึงว่าจะมีการพักตัวระยะสั้นเราเห็นบ้างนะครับซึ่งการพักตัวของกลุ่มชิ้นส่วนเนี่ยบอกเลยว่าถึงจะพักบ้างเนี่ยก็คงเป็นพักขาขึ้นอยู่ดีนะครับแนวรับที่โลเขาจะลึกหน่อยคือค่าเฉลี่ยสำหรับ10 วันอยู่ประมาณ 37,000 แต่ล่าสุดที่ 47,000 นะครับแนวรับ20,000อยู่ประมาณ 35,000 ตราบใดที่เขาไม่ปิดใต้ 35,000 เนี่ยกลุ่มนี้ก็มันภาพของการอาจจะพักตัวชั่วคราวขึ้นอยู่ดีนะครับส่วนกลุ่มถัดมานะครับมาดูกลุ่มปิโตบ้างนะครับปิโตเนี่ยในช่วงนี้ถ้าเรามาดูกันนะครับปิโตเคมีในช่วงนี้เริ่มอ่อนแรงชัดเจนนะครับหลังที่เขาเกิดไดเวอร์เจนซ์ยอดราคาสูงขึ้นยอดสีเตี้ยลงยอดไซส์เตี้ยลงตอนนี้ยอดตัวจนหลุดค่าเฉลี่ยทั้ง10 วัน25 วันเลยนะครับตอนนี้ต้องระวังนะครับความเสี่ยงขาลงเขาจะมีสีโค้งลงใกล้จะตัดใต้สูงละแต่ภาพนี้ถ้าเขาลงต่อหลุดใต้650เมื่อไหร่เสี่ยงการที่เอ็มซีจะใต้สูงแต่ถ้าเขาหลุดแนวรับค่าเฉลี่ย75 วันตอนนี้6.2นะครับแนวใกล้ๆคือ650แต่แนวรับที่หลุดแล้วเนี่ยขาลงชัดมากคือประมาณ617ก็คือค่าเฉลี่ย75 วันนั่นเองครับส่วนตัวของโรงพยาบาลเนี่ยเขาเป็นกลุ่มหนึ่งที่อืดพอสมควรนะครับมาดูว่าโรงพยาบาลที่อืดเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงก็ต้องบอกว่ายังอืดเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ตามก็ยังไม่ถึงกับเลวร้ายมากนักเพราะคือเป็นค่าของการสร้างฐานแบบไซเวย์นะครับแต่ไซเวย์อย่างนี้มานานแล้วครับบอกว่าตั้งแต่เมษาไซเวย์ตลอดคือไม่ขึ้นข้างบนแต่ว่าทรงๆขึ้นลงๆโดยขึ้นเหนือค่าเฉลี่ย10 วัน25 วันบ้างแต่ไม่เคยพ้นต้านค่าเฉลี่ย75 วันได้เลยนะครับจากล่าสุดที่4,200เนี่ยอยู่เหนือค่าเฉลี่ย10 วัน25 วันในช่วงนี้ถ้าจะขึ้นข้างบนเนี่ยคงต้องผ่านประมาณ4,350ขึ้นไปได้เป็นอย่างน้อยนะครับคือผ่านค่าเฉลี่ย75 วันแล้วถึงจะเป็นภาพที่พอลุ้นว่าจะเลิกไซเวย์เลิกขึ้นอย่างจริงจังนะครับส่วนกลุ่มของขนส่งบ้างขนส่งมาดูนะครับขนส่งในช่วงนี้เป็นยังไงขนส่งเนี่ยถ้ามาดูจะเห็นนะครับว่าเป็นภาพการสร้างยอดฐานยกสูงขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยทุกเส้นสี่เหนือศูนย์มาแล้ว3 วันนะครับตอนนี้รอพ้นแนวต้านยอดประมาณ220ตอนนี้217ถ้าผ่าน220เสร็จแล้วยืนได้เนี่ยก็คือภาพไปต่อแต่ก็ตามตอนผ่าน220มีโอกาสเหมือนว่าในช่วงปลายสัปดาห์นี้ต้นสัปดาห์อาจจะเกิดภาพโอบอทระยะสั้นเราเห็นได้เหมือนกันนะครับส่วนตัวของกลุ่ม ICT ว่า ICT ก็น่าสนใจว่าเป็นยังไงกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่ง ICT ปรากฏว่าในช่วง 4-5 วันที่ผ่านมาปรับตัวลงครับเป็นภาพของการย่อตัวลงมานะครับเกือบจะหลุดค่าเฉลี่ย75 วันแล้วตอนนี้อยู่ใต้ค่าเฉลี่ย10 วัน25 วันกำลังจะหลุดค่าเฉลี่ย75 วันนั้นต้องลุ้นแล้วครับว่าตรงประมาณ223จะหลุดหรือเปล่าที่224นะครับถ้าปิดใต้223เมื่อไหร่จะเป็นการหลุดค่าเฉลี่ยทั้ง10 25 75วันและระวังให้ดีนะครับถ้าเขาลงลึกเนี่ย MCD โค้งลงอยู่แล้วที่ใต้สิ่งไหนอยู่แล้วอาจจะใต้0นะครับระวังไอ้สตีนหนึ่งว่าจะรีบเด้งให้ไวถ้าเด้งไวเนี่ยก็คงต้องผ่านค่าเฉลี่ยทั้ง10 25 75ขึ้นไปให้ได้ครั้งนะครับคือผ่านประมาณสัก229ขึ้นไปหรือให้ประเสริฐจาก204เนี่ยให้พ้น230ไปเลยก็จะฟื้นตัวไม่มีปัญหานะครับส่วนอีกกลุ่มนึงอ่ะหมดเวลาพอดี 10:30 ผมต้องเบรกก่อนนะครับ
1: เดี๋ยวเราเบรกกันครู่นึงนะคะช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์กันต่อค่ะ
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนัน

0: ติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
2: ค่ะเมื่อสักครู่นี้ทางคุณชอมีต่อไหมคะหรือว่า
3: ดูกลุ่มสินค้าสู่กูดูกลุ่มแบงค์นะครับกลุ่มแบงค์ก็น่าสนใจนะครับแบงค์เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่น่าติดตามพอสมควรนะครับว่าแบงค์ตอนนี้จะเห็นนะครับแบงค์เองเนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นไปเป็นภาพของการขึ้นแบบโอเวอร์บอทเหมือนกันนะครับเป็นขาขึ้นชัดเจนแต่เป็นโอเวอร์บอทที่ใกล้แนวต้านยอดเดิมนะครับตอนนี้516มียอดที่อยู่ใกล้คือ522นะครับยังไงต้องระวังแหละเพราะว่าช่วงสั้นเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่พักตัวชั่วคราวแต่ภาพหลักคือภาพขาขึ้นนะครับธนาคารแต่อาจจะมีช่วงพักค่อนชั้นบ้างในช่วงเร็วนี้อาจจะมียอดสั้นๆบ้างครับ
2: ค่ะโอเคณนะตอนนี้นะคะเดี๋ยวไปไล่ดูในส่วนของคำถามนะคะคุณผู้ฟังถามเข้ามาก็มีคำถามจากทางไลน์บอกว่า KKP ตอนนี้ไม่ขาดทุนแต่ Qualcomm ยังขาดทุนอยู่อยากทราบว่า2ตัวนี้ราคาจะไปถึงเท่าไหร
4: ่มันคนละเรื่องกันเลยนะ KKP มันเป็นแบงค์
2: พอดีถามเข้ามาด้วยกัน
4: แล้วก็ตัว Qualcomm ก็ Qualcomm ใครให้ไปเล่นนะเนี่ยหน้าตีชอบเล่นเก่งกำไรคนนี้ KKP เป็นฟันเดเมนทัลฮะQualcommก็มันเป็นคือเปลี่ยนจาก Qualcommคือ Qualcommมันก็เป็นชิ้นส่วนเล็กหนึ่งนะมันเล่นเก่งกำไรอ่ะนะแต่ตัวคนทำหุ้น Qualcommเนี่ยมันเป็นคนที่คือกลุ่มที่ทำหุ้น Qualcommขึ้นเนี่ยมันกลุ่มของการทำราคาหุ้นเพราะนั้นมันเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงได้ตลอดเวลาคุณจะขายQualcommตอนนี้คุณก็ขาดทุนนะเพราะว่าตัวตลาดเขาติดเลยนะเครื่องหมายให้ซื้อขายด้วยเงินสดน
2: ะ
4: เพราะนั้นQualcommเป็นหุ้นที่ไม่น่าเล่น
2: อ
4: ่ะเอาว่าเป็นหุ้นไม่น่าเล่นถ้าคุณอยากเล่นQualcommราคาใกล้เคียงกัน SVI ผลการงานดีกว่าแล้วเป็นหุ้นที่ใช้ fundamental รันได้มากกว่าแล้วก็ไม่ต้องคือเล่นแล้วไม่ต้องเสียวแต่ถ้าคุณเป็นนักเสียวนักเล่นอย่างเงี้ยก็เจ๊งได้เพราะว่าQualcommขึ้นไปก็ตบลงใช้วิธีการตบลงแล้วมันยังโดนพวกเกี่ยวข้องกับภาครัฐต้องไปคอยดูแลอีกโอ้โหคือพอพูดถึงQualcommเขาก็รู้กันอยู่ว่าหุ้นตัวนี้มันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะมันก็เป็นก็เหนื่อยฮะนะฮะก็ไม่รู้ว่าQualcommไม่รู้จะทำไงฮะต้องรออะไรนะรอไอ้ตลาดเขาปลดก่อนมันถึงจะกลับเข้ามาสู่พื้นฐานมันได้ครับ
2: ค่ะนี้ถ้าสำหรับคนที่จะ
4: ไม่ให้เล่นQualcommนะผมไม่มีข้อแนะนำQualcommเลยนะผมตายไงQualcommเลยเพราะว่าเนื่องจากQualcommเป็นหุ้นที่มันมาจาก4บาทขึ้นมาเล่นที่9บาทแล้วเนี่ยโอ้โหมันเยอะมากนะครับแล้วมันเป็นลักษณะกระชากขึ้นนะครับมันไม่ได้ใช้ผลการงานโดยตรงถ้าคุณอยากเล่นที่ปัจจัยพื้นฐานในหุ้นของกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันมีเดลต้ามีฮานามีกลุ่มเจริญมี SVI 4ตัวพอแล้วคุณเลือกเอาละกันแต่ไม่ผมไม่มีQualcomm
2: มีคำถามจากทาง Facebook นะคะวิเคราะห์ Advance หน่อยครับ
4: มันเป็นปัจจัยพื้นฐานฮะในแง่ของ Advance เนี่ยกำไรของตัว Advance ที่ได้มาและรอบนี้เนี่ยมันควรจะไปที่ระดับราคาประมาณ380นะฮะเพราะว่า Advance เนี่ยตอนนี้ระดับราคาหุ้นของเขาเนี่ย earning per share ของเขาอยู่ที่ประมาณ4.50 ทั้งปีเนี่ยเขาจะได้อยู่ที่ประมาณจะ9บาท18บาทฮะ18บาทคูณด้วย PE 20เท่านะตอนนี้เขาเล่นด้วย PE ที่ประมาณ PE เขาเล่นอยู่ที่ประมาณน่าจะนะฮะเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะฮะราคาที่เราทำได้จาก PE จาก earning เนี่ย PE เข้ามาแล้วฮะนะฮะแป๊บเดียวนะ20เท่าใช่น
2: ะ
4: เพราะฉะนั้น18บาทคูณด้วย PE 20เท่าก็360ฮะเพราะฉะนั้นราคาของ Advance ควรจะยืนอีกที่ประมาณ360บาทเป็นอย่างต่ำ
2: ค่ะ
4: นะคือ Advance ตอนนี้ในแง่ของตัว Advance เนี่ยในโลกของประเทศไทยในโลกของประเทศไทยในประเทศไทยดีกว่าไม่อยากจะใช้คำว่าในโลกของประเทศไทยนะในประเทศไทยมันมีสื่ออยู่2สื่อฮะมีไม่ใช่มีค่ายมือถือ2ค่ายฮะ

0: ดวานก็ถูกฮะนะเพราะนั้นเขาคุมการตลาดฮะนะในแง่โครงสร้างผู้ถือหุ้นนะอันนี้เชิงคุณภาพแล้วนะในแง่ผู้ถือหุ้นเขามีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีเงินซัพพอร์ตในการทำธุรกิจในตัวธุรกิจเขาเนี่ยมันเป็นเจ้าใหญ่ของตัวตลาดอยู่เพราะฉะนั้นเทรนของการลงทุนในหุ้นตัวนี้เนี่ยมันเหมาะสำหรับการเทรนที่ถือระยะกลางยาวนะถ้าเป็นระยะสั้นมันก็คุณก็เล่นตามกราฟต้องไปเรียนกราฟกับคุณชอฮะ
1: ค่ะก็แต่ว่าแอดวานซ์นี่อาจจะเจอกดดันจากเรื่องของทั้ง MSCI และ FTSE ที่มีการลดน้ำหนักด้วยไหมคะ
0: ผมว่ามันเป็นเรื่องไอ้ MSCI กับพวกนี้มันเป็นเรื่องไอ้มันก็มีได้ตลอดฮะแต่อย่าไปสนใจมันมากเลยฮะพอผลการงานพอไปอีกช่วงนึงผลการงานดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นทุกอย่างก็โอ้เอาเข้ามาสู่ MSCI อย่างเดิมมันเป็นแค่ตัวบอกว่าแต่มันไม่ได้บอกถึงว่าตัวอุตสาหกรรมมันไม่ดีไม่ได้บอกว่าตัวหุ้นไม่ดีมันเพียงแค่ว่าเม็ดเงินเขาบอกว่าตรงนี้การลงทุนคือเขาจะย้ายกลุ่มการลงทุนจากมันเป็นลีดของเป็นอย่างนี้ฮะผมพูดอย่างนี้แล้วกันในแง่การลงทุนโดยส่วนใหญ่เวลาเขามองในแง่อุตสาหกรรมต่างๆถ้าเป็นแบงก์ต้องเป็นกสิกรไทยเป็นกรุงไทยเป็นแบงก์ใหญ่เป็นแบงก์ที่มีการเติบโตถ้าเป็นในกลุ่มของ ICT หุ้นที่เติบโตในกลุ่ม ICT ที่เป็นตัวใหญ่หนีไม่พ้น Advance หนีไม่พ้นทูนะเพราะนั้นมันก็ต้องถูกเลือกในโรงพยาบาลมันก็จะเป็นตัวบำรุงราษฎร์ OBDMS เป็นตัวใหญ่แล้วหุ้นเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ในเซต50นะมันไม่ได้อยู่ในเซต100เพราะนั้นมันเป็นหุ้นที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนเพียงแต่ว่าจังหวะการลงทุนของโบรกนอกเนี่ยอย่าไปเชื่อมันมากฮะพวกนี้หาเรื่องดันหุ้นตัวนู้นขึ้นดันตัวนี้ลงก็หาเรื่องกันไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายเนี่ยหนีไม่พ้นก็ต้องกลับมาในหุ้นคือถ้าคุณจะซื้อ ICT คุณไม่ซื้อ Advance แล้วคุณจะซื้ออะไรฮะซื้อ iNet เหรอไม่ใช่นะนี่พูดแบบไอ้นั่นเลยนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเราต้องไปหลงกันว่าเฮ้ยไอ้ MSCI ต้องพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้เหมือนกับตอนนี้ MSCI เข้าไปในอินโดนีเซียฮะแล้วก็ไปบอกอินโดนีเซียเฮ้ยคุณต้องเปลี่ยนโครงสร้างนะไม่เปลี่ยนโครงสร้างเขาถอนเงินออกนะแล้วเขาก็ยอมให้ถอนนะถอนเสร็จแล้วคุณยังไงเดี๋ยวคุณก็ต้องกลับไปใหม่อ่ะนะฮะมันเป็นเรื่องเป็นแค่ช่วงคราวของกลุ่มที่เอาอันเนี้ยมาเผยแพร่นั่นเอง
1: ค
0: ่
1: ะทีนี้ถ้างั้นในส่วนของ Advance นี่จุดรับควรจะประมาณไหนแล้วขอฝากต่อไปถึง True ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ลงมาประมาณ
0: ในแง่ของในแง่ Earning per share เนี่ยถ้าสมมุติเราเมื่อกี้เราพูดถึง18บาทถ้าเขาให้ได้15บาทนะ15บาทก็300ฮะPE 20เท่าอะถ้ามัน15บาทเมื่อกี้เราพูดถึง18บาท
1: ค่ะ
0: คือเรากลัวว่า18บาทมันแพงเพราะถ้าเราจะเล่นหุ้นตามปัจจัยพื้นฐานก่อนเอาตามปัจจัยพื้นฐานก่อนยังไม่ปรับกราฟนะถ้าเป็นตามปัจจัยพื้นฐานก่อนเมื่อกี้เรา earning per share เราได้18บาท18บาทคูณ20ก็380 360นั่นคือราคาข้างบน
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นจากราคา360บาทไม่ว่าจะขึ้นไป400หรือ400กว่าเนี่ยมันจะต้องมี earning per share มาซัพพอร์ตมันที่จะไปได้โอเคไหม
1: ดังนั้นราคานะแถวๆนี้คือ
0: แต่ถ้าสมมุติว่า earning per share มันลงมาที่ระดับราคาถ้าไม่ไป18บาทมาที่15บาทลงมาที่15บาทคูณด้วย PE 20เท่ามันก็300เพราะนั้นราคาหุ้นมันก็จะเหวี่ยงระหว่าง300 350 380ฮะเนี่ย3ราคาตัวใหญ
1: ่
0: ถ้าเป็น300 330 350 380ก็จะเป็นย่อยลงไปอันนี้ถามผมว่าเฮ้ยอย่างนั้นเนี่ยถ้าผมเป็นนักกลยุทธเชิงกลยุทธ์ผมจะพูดยังไงกับมันต่ำกว่า350บาทน่าสนใจ
1: ค่ะ
0: จนไปถึง300เนี่ยผมว่าโอกาสเกิดยากโอกาสเกิดยาก
1: แล้วอย่างทรูล่ะคะตอนนี
0: ้ตัวทรูเนี่ยข้อน่าสนใจของตัวทรูมีอยู่เรื่องนึงคือในแง่ของผลการงานเนี่ยมันเป็นการเพิ่งมีการรีเวิร์สกลับและเพิ่งแยกตัวออกมาจากโครงสร้างใหญ่ของตัวธุรกิจเพราะนั้นเนี่ยทูเนี่ยนะวันนี้เนี่ยได้ earning per share ประมาณ20ตังค์20ตังค์ถ้าเราคูณ20ตังค์คูณก็ได้80ตังค์80ตังค์เล่นด้วย PE 30เท่ามันก็วิ่งยากฮะถ้าเอา2หารก็จะได้อยู่ประมาณ80ตังค์ได้40ตังค์40ตังค์ PE ประมาณอยู่ประมาณ15บาทจะเป็นราคาสูงสุดเขาละนะถ้าต่ำลงมาจาก15บาทมันก็จะมีราคาที่โลของเขาที่เคยเป็นอยู่เนี่ยคือ10บาทเพราะนั้นมันก็จะวิ่งระหว่าง10บาทกับ15บาทฮะ10บาท13บาท15บาท10บาท12บาท15บาท

0: ราวนี้ราคาตอนนี้ยังอยู่ที่13.40 บาทในเชิงกลยุทธ์นะผมมองว่าราคาหุ้นตัวนี้จะไป15 บาทเพราะนั้นเชิงกลยุทธ์ของผมเนี่ย13 บาทต่ำลงมาผมน่าสนใจนะ13 บาทต่ำลงมานะแต่ณปัจจุบันเนี่ยมันยืนอยู่ที่ประมาณ13.80 บาทเพราะนั้นมันจะเหวี่ยงฮะมันจะถ้ามันยืนได้ตั้งแต่13.50 บาทขึ้นไปเนี่ยผมว่าในแง่คนที่ยังไม่มีหุ้นนะยังไม่มีหุ้นตั้งแต่13.50 บาทลงมาเนี่ยซื้อแต่คนที่มีหุ้นแล้วเนี่ยต้องรอฮะนะอย่ามาขายราคานี้ราคานี้ไม่ควรขายควรจะไปขายที่ระดับราคาประมาณ14.15 บาท
1: ครับแต่ว่าอย่างเมื่อกี้ที่คุณชอบอกว่าในกลุ่ม ICT นี่ลักษณะดูเป็นขาลงใช่ไหม
0: มันแกว่งตัวลงทั้งคู่ฮะมันก็เลยเป็นขาลง
1: ค่ะ
0: ฮะมันแกว่งตัวลงทั้งคู่ทั้งทูทั้งแอดวาน
1: ค่ะ
0: ต่ำสุดของราคาแอดวานเนี่ยเมื่อสักเดือนมีนาคมนะฮะมีนาคมมกราคมมามีนาฮะมีนาราคาของทูต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ13.40 บาทฮะราคาโล
1: ค่ะมีคนถามถึง PTT GC ทั้งคำถามที่1เนี่ยคือถามว่าขอแนวโน้ม PTT GC รับได้ไหมกับอีกท่านหนึ่งที่ถามPTT GC เข้ามาเหมือนกันเดี๋ยวนะฮะไม่เจอแล้ว
0: ฮะไม่เป็นไร PTT GC เรียนให้ทราบก่อนฮะว่าอุตสาหกรรมของ PTT GC เป็นปิโตรเคมผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมาเนี่ยติดลบ
1: ค่ะ
0: นะฮะเนื่องจากปิโตรเคมมันติดลบปิโตรเคมรอบนี้เนี่ยไตรมาส1ของ PTT GC กับ IVL เนี่ย IVL ยังติดลบอยู่แต่ PTT GC ได้50 ตังค์เพราะนั้นถ้า50 ตังค์เนี่ยถ้าทั้งปีได้2 บาท 2 บาทคูณด้วย PE ของเขาเนี่ยก็หาไม่ได้เนื่องจาก PE ติดลบคราวนี้แล้วหุ้นตัวนี้มันเล่นอะไรล่ะมันเล่นด้วยราคาปิโตรเคมที่ขึ้นเนื่องจากมีภาวะสงครามเขาก็เล่นราคากันนะฮะราคามันขึ้นมาจากระดับราคาประมาณ30 บาทเนี่ยขึ้นมาที่40 บาทและตอนนี้ลงมาที่35 บาทนั่นหมายถึงว่ามันมีความเสี่ยงด้านภาวะสงครามด้านราคาปิโตรเคมยอดขายที่ผ่านมาในรอบที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะผลการงานที่เราแจกไปเนี่ยท่านกลับไปดูผลการงานที่แจกได้เลยนะผลการงานของตัว GC ที่ผ่านมาเนี่ยมันแย่ลงนะแต่เนื่องจากยอดขายมันลดลงจริงแต่ราคาผิดพันธุ์มันสูงขึ้นนะมันก็เลยทำให้กำไรมันสูงขึ้นเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นถามว่าอย่างนั้นจับด้วยฟันเดเมนทัลไม่ได้ก็จับด้วยเทคนิคราคา30 บาทปลอดภัย35 บาทเสี่ยง40 บาทราคาแพงฮะ
1: ค่ะเดี๋ยวนะอยากเพิ่มปตท.กับ KBank ช่วงนี้ได้ไหมคะ
0: ปตท.แพงฮะที่ระดับราคา37 บาทแพงตัวราคาปตท.เนี่ยผลการงานปตท.ใช้ได้นะฮะนิ่งประแจงเข้าออกมาบาทหนึ่งฮะบาทหนึ่งถ้า4ปีถ้าทั้งปีก็ได้4 บาท 4 บาทคูณด้วย PE 10เท่าก็40 บาทนั่นคือราคาสูงสุดของเขานะเพราะนั้นปตท.ราคาที่เป้าหมายตัวนี้36 บาท 37 บาทเนี่ยเป้าหมายคือ40 บาทอันนี้ถ้าearningsประแชร์เมื่อกี้อย่างที่ผมบอกฮะมัน90 ตังค์ 90 ตังค์มัน3.60 บาท 3.60 บาทถ้าเราใช้3.50 บาทคูณด้วย PE 10เท่าก็35 บาทฮะไอ้ตรงเนี้ยราคา35 บาทต่ำกว่า35 บาทมาเป็นจุดซื้อง่ายไหมฮะเนี่ยมันง่ายๆคิดแบบง่ายๆนะจาก earningsประแชร์คูณด้วย4 ไตรมาสคูณด้วย PE PE เขาประมาณ10 เท่านะ10 เท่าคูณด้วย35 บาทก็35 บาทเป็นจุดรับถ้าเกินกว่าขึ้นไปก็เป็นจุดขายฮะ40 บาทก็เป็นจุดขายครับผมครับ
1: โอเคค่ะขอย้อนไปนิดนึงเพราะว่าคำถามเพิ่งเข้ามาสำหรับ Advance กับ True คุณผู้ฟังถามมาว่าอันไหนน่าลงทุนระยะยาวกว่ากันเพราะตอนนี้ยังไม่มี
0: มันต่างกันมาก Advance มันใหญ่โตมโหฬารฮะจากโครงสร้างผู้ถือหุ้นแล้วกับการทำธุรกิจจากการเป็นถ้าใครอายุผมว่าท่านเนี้ยที่ท่านที่ถามเนี่ยค่อนคงพอทราบนะท่านจะเห็น Advance นานกว่าตัว True เพราะ Advance มันผมเข้าตลาดมาครั้งแรกเนี่ยปี30เจอแอดวานแล้วทูยังไม่ได้มาทูมาตอนหลังเมื่อทูตั้งนะมี Dtac แล้วก็มีทูแล้วก็มี Dtac อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะเพราะนั้นแอดวานมันใหญ่โตกว่านะครับแอดวานใหญ่โตกว่าเพราะนั้นความแข็งแรงแอดวานแข็งแรงกว่าแอดวานราคาหุ้นแอดวาน350 360นะฮะแต่ทูราคาหุ้น10 กว่าบาทนะมันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคร
1: ับ มี
0: ต่างก
1: ัน ค่ะคุณฟังถามถึงเดลต้าควรขายที่เท่าไหร่ทุนอยู่ที่300หรือแบ่งขายซื้อฮานา
0: คนที่

0: ไปเรียนไปสัมมนากับผมรอบที่แล้วจาก 100.5 เนี่ยจะเราคุยกันขำๆว่า600ฮะเขาถามว่าเมื่อไหร่บอกไม่ทราบเพราะว่าโลกของ AI มันยังไปอีกไกลฮะนะอันเนี้ยราคาตรงเนี้ยคือ300ประมาณ370แล้วนะฮะตอนนี้เราทำตัวเลขของตัวเดลต้าเนี่ยเอาง่ายๆนะฮะเราทำตัวเลขของเดลต้าเอาช้าๆก็ได้นะผมพูดแบบช้าๆแล้วกันตอนที่สอนหนังสือก็มีคนบอกให้พูดช้าๆหน่อยพยายามจะพูดช้านะเดลต้ารอบนี้ earning per share ประมาณ75ตังค์75ตังค์ครึ่งปีก็บาท50ทั้งปีก็3บาทนะทันนะฮะไตรมาสละ75ตังค์ถ้ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเลยมันก็บาท50บาท50คูณครึ่งปีเนี่ยทั้งปีก็ได้3บาท3บาทเนี่ยขณะนี้ PE เขาเล่นอยู่ที่140เท่าเอา3บาทคูณ140เท่า342ทด1 313 420นะผมไม่ได้พูดถึง420นะตรงนี้นะผมพูดเอาแค่ว่าอ่ะอย่างนั้น3บาทคูณเลย PE 100เท่าก็300เพราะนั้น350เนี่ยมันน่าจะได้เห็นนะแล้วราคาหุ้นตอนนี้ของตัวเนี่ย358ไปแล้วอ่ะเพราะนั้นจาก358เนี่ยจาก358ขึ้นไปเนี่ยแพงละเพราะว่าเรากำลังเล่นกับ PE ที่แพงมากๆแต่ถามว่าเอ้ย PE แพงเนี่ยที่เขาบอกว่า PE แพงเนี่ยมันแพงด้วยเหตุผลอะไรเนื่องจากตัว AI เนื่องจากชิปต่างๆที่เป็น in media เนี่ยมันอยู่ในไลฟ์ไซเคิลโปรดักต์เซตที่1ต่อเซตที่2ไลฟ์ไซเคิลโปรดักต์ในแง่ของวัฏจักรธุรกิจเนี่ยมันมี4สเตจสเตจแรกเริ่มต้นสเตจที่2เป็นเล่น increasing return ใส่โปรดักต์เข้าไป101ได้กำไร150 200 300ก็แล้วแต่สเตจที่3เป็นสเตจของบูมเมื่อตัวธุรกิจมันเต็มที่แล้วมันบูมเต็มที่แล้วใช้ได้เต็มที่แล้วผมว่าสเตจนั้นเนี่ยมันยังไม่เกิดเพราะมันมีโลก AI ที่จะเข้าอันนี้ SpaceX จะเข้ามาอีกใช่ไหมฮะมันจะมีอะไรที่จดทะเบียนที่ตลาดที่จะใช้ชิปแล้วชิปมันต้องมีคุณภาพเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะเดลต้าเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับตัวเนี้ยที่แล้วเดลต้าไม่ได้อยู่ในประเทศไทยมันไม่ใช่เดลต้าประเทศไทยนะมันคือเดลต้าที่จดทะเบียนเนี่ยประเทศไทยแต่เดลต้ามันมีบริษัทแม่นะไม่ว่าอยู่ในสวีเดนอยู่ในฮ่องกงอยู่ในเยอรมันอยู่ในยุโรปนะฮะมันเป็นบริษัทที่แข็งแรงมากนะครับเพราะนั้นชิปต่างๆของเดลต้าที่ใช้เนี่ยมันจะเป็นชิปที่มีคุณภาพมากในขณะเดียวกันชิปในไอเดลต้าในประเทศไทยเนี่ยมันสร้างโรงงานใหม่2โรงงานเกิดขึ้นนะแล้วตัวชิปที่เอามาใช้เนี่ยมันจะมีความสำคัญมากเพราะนั้นนั่นคือการเติบโตของเขาเพราะนั้นการเติบโตของเขาเนี่ยระยะเวลาการเติบโตมันเพิ่งเริ่มต้นอีก2ปีหน้าค่อยคุยกันว่ามันจะไปได้ถึงขนาดไหนเพราะเราไม่รู้จริงว่าไอ้ตัวโปรดักต์ของตัวชิปเนี่ยมันแพงขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ถ้าใครซื้อคอมพิวเตอร์ใครซื้ออะไรต่างๆมันไม่มีคอมพิวเตอร์ที่ถูกๆนะเดี๋ยวนี้มันแพงขึ้นฮะอันนั้น
1: ก็เลยคุณผู้ฟังก็เลยถามว่าแล้วควรจะแบ่งบางส่วนไปซื้อฮานาไหมควรซื้อฮานาไว้ไหมแล้วก็บอกกราฟขยับช้ามากควรขายไปซื้อฮานาสรุปก็คืออยากได้ฮานาในวันนี้
0: ถ้าอยากได้อนาคตเรื่องนะฮะก็ผมกำลังพูดถึงอุตสาหกรรมที่มันเติบโต
1: เพราะว่า
0: ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณมีเงินก้อนหนึ่งแล้วเขาวิชาที่เราถูกตลาดหลักทรัพย์สอนมาแล้วผมก็ไปสอนหนังสือเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าอย่าเอาเงินทั้งก้อนอยู่ในไข่อะไรนะรังไข่รังเดียวคุณอย่าเอาเงินทั้งก้อนไปอยู่ในกลุ่มชิ้นส่วนเล็กนิดเดียว
1: เดี๋ย
0: ว
1: เราไปอยู่ในตะกร้าเดียว
0: เดี๋ยวพอมันเจ๊งเนี่ยนะมันไข่มันแตกเนี่ยนะคุณก็แตกแล้วก็โวยวายอีกเพราะนั้น
1: แต่ประเด็นก็คือนี่ไงคะก็คือเขาก็เลยอยากจะว่าจะแบ่งจากเดลต้าจากกัลฟ์ออกมาหน่อยดีไหม
0: ยังไงไงก็ท่านต้องปรับปรุงตัวเองฮะต้องไปนั่งวิปัสสนากรรมฐานฮะคือต้องแบ่งผมให้หลักการอย่างเดียวคืออย่าลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมใดกลุ่มอุตสาหกรรมหนึ่งแล้วแต่ท่านอยากคิดอย่างไรแต่ในความคิดผมไม่เห็นด้วยการที่ปรับฮะนะเพราะว่าผมว่ามีเท่าไหร่ก็เท่านั้นฮะอันนี้จังฮะนะแต่ตอนนี้วันนี้เนี่ยโอ้โหเขาเล่นนานากันคุณตามเขาไม่ทันนะฮะนะแล้วพอร์ตใหญ่ที่เล่นคือพอร์ตที่เขามีเม็ดเงินเขาโยกไปโยกมาได้นะฮ
1: ะ
0: ก็แบ่งเงินมาลงทุนนี้บ้างแล้วอย่าลืมเก็บเงินไว้ใช้จ่ายด้วยนะฮะเดี๋ยวจะไม่มีเงินใช้จ่ายซะ
1: แต
0: ่เศรษฐกิจข้างนอกแย่นะฮะตอนนี
1: ้
0: ไม่ใช่ได้ดีเลย
1: ทีนี้ถ้าอย่างนั้นขอถามต่อที่คุณชอหน่อยละกันนะคะเพราะว่าดูแรงของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อาจจะมีแผ่วลงบ้างหรือเปล่าคะหรือว่ายังดูท่าทางวันนี้ยังไปได้ดีอยู
2: ่คือจริงเนี่ยภาพรวมจริงนะครับตอนนี้กลุ่มชิ้นส่วนเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่ามันขึ้นแบบอาศัยโอบอสอยู่นะครับในภาพของการขึ้นเนี่ยถามว่าโอบอสต่อได้ไหมมันก็สามารถจะต่อได้แต่ท่านต้องรอความผัน

0: ผลระหว่างทางนิดนึงนะครับว่าม
1: ัน
0: แกว่งได้
1: อุตสาหกรรมนี้มันไม่ได้เราไม่ได้คอนโทรลในประเทศไทยนะขณะนี้ที่กำลังเล่นข่าวเนี่ยเราเล่นข่าวอะไรนะอิมิเดียเป็นชิปของไต้หวัน
2: เมื่อคืนก็ไมครอนแล้วเช้านี้ SK Hynix ก็พุ่ง
1: มันเป็นเรื่องของข้างนอกด้วยนะมันไม่ได้เป็นอยู่ในประเทศไทยอย่างเดียว
0: มันเป็นขาขึ้นนะครับแต่ขาขึ้นที่ช่วงสั้นเนี่ยระวังคอผันผวนไว้บ้างเหมือนกันเผื่อใจไว้หนึ่งเดี๋ยวท่านบอกว่าซื้อปุ๊บลุกรอบปั๊บแต่ท่านเดี๋ยวรู้สึกใจเสียแต่จริงๆเป็นขาขึ้นที่ว่าจะมีความเสี่ยงเทคนิคจะมีพักหรือย่อบ้างระหว่างขาขึ้น
1: อุตสาหกรรมขาขึ้น
2: มันไม่ใช่
1: กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ถ้าบอกว่าเอ้ยคุณเชื่อซื้อหุ้นอสังหาริมทรัพย์ผมก็บอกว่าผมไม่เห็นด้วยเพราะมันเป็นอุตสาหกรรมที่มันขึ้นยากนะฮะ
2: แล้วก็มีคำถามถึง BDMS ค่ะ
1: ครับกลุ่มโรงพยาบาลทั้งกลุ่มเลยฮะแต่ทำรอบนี้เอาผลการงานฮะเอา SMS มาส่งไอ้นี่มาแล้วเอาผลการงานไปดูเราจะพบว่ากลุ่มเนี่ยน่าตกใจฮะกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยอุตสาหกรรมโรงพยาบาลรอบนี้เนี่ยแย่งจริงฮะแย่งจริง
2: พักก่อนใช่ไหมคะโรงพยาบาล
1: ไม่มันทั้งกลุ่มนะมันไม่ใช่ตัวใดตัวหนึ่งเพราะนั้นถ้าพูดถึง BDMS ก็ราคานี้ก็ควรแล้วฮะ18.40 เนี่ยจะขึ้นจาก18.40 ไป19 บาทยังเหนื่อยเลยนะฮะหุ้นที่ดีที่สุดในกลุ่มโรงพยาบาลเมื่อคืนนี้เพิ่งเริ่มทำเลยนะเพราะว่าคิดว่าจะทำเดี๋ยวผมจะต้องไปออกรายการของเนี่ยฮะในการเงินการธนาคารเนี่ยก็ทำกลุ่มพวกนี้ไปออกให้เขาฮะก็พบว่าหุ้นที่ดีที่สุดในกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยมีตัวบำรุงราษฎร
2: ์
1: มีตัว VIS ฮะมี2ตัวเองนอกนั้นโอ้โหคุณไปดูกราฟได้เลยแต่ละตัวคุณเอาขึ้นกราฟแต่ละตัวขึ้นได้เลยแล้วคุณจะมีความรู้สึกว่าสูดลมหายใจลึกๆนะฮะถ้าใครเล่นกลุ่มโรงพยาบาลอยู่แต่ถ้าใครเล่นกลุ่ม ICT ยังเป็นเล่นรอบถ้าเล่นแบงค์ยังเป็นเล่นรอบกลุ่มเดลต้าถ้าเป็นกลุ่มของคิดตัวเทคนิคเป็นขาขึ้นปิโตรเคมเป็นเล่นรอบน้ำมันเป็นเล่นรอบไฟฟ้าเล่นบางตัวเนี่ยมันมีแล้วไอ้ผลการงานรอบนี้ที่ทำให้คุณที่ผมบอกว่าผมสงสารแล้วผมอยากจะแจกเพื่อให้นักทุนเนี่ยไปดูนะฮะอย่ามาเชื่อผมไปดูผลการงานแล้วเพราะผลการงานนี้เอามาจากตลาดจริงๆนะคุณจะเห็นว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมเอามาจากผลการงานเพราะเราได้ทำผลการงานจริงนะถึงได้เห็นมันฮะ
2: ค่ะพอดีถ้าที่คุณผู้ฟังถามถึงกราฟมานะคะราคาควรจะยังไง
1: ราคา62 บาทแพงฮะตรงนี้แพงแต่เป้าหมายผมวางไว้ที่65 บาทแต่ราคาตรงนี้แพงนะฮะเนื่องจากตัวผลการงานที่ออกมาเนี่ยมันควรจะยืนคือถ้าต่ำกว่า55 บาทลงมาค่อยพิจารณา50 บาทต่ำกว่า50 บาทต่ำกว่า55ต่ำกว่า55ลงมา55 50 40เนี่ยน่าสนใจหมดแต่พอขึ้นมาแต่60 62เนี่ยจะไปยากละเพราะผลการงานมันเต็มนะครับ earning per share มันยังไล่ไม่ทัน
2: ค่ะเรื่องของข่าวที่ออกมาบอกว่าคลังกู้เงินล็อตแรก 35,000 ล้านบาทมาหนุนไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็จะออกมาเป็นตั๋ว PN อันนี้นี่จะเป็นผลต่อคุณตัวไหนอะไรยังไง
1: ไม่มีฮะ
2: เกี่ยวข้องกับเขาไหมฮะกองเกิงอะไรอ
1: ันนั้นเป็นเงินออกมาเพื่อแจกจ่ายก็มาตัว C ฮะ consumption ตัวการบริโภควันนั้นตัวการบริโภคที่จะเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวของไอ้กลุ่มพาณิชย์นะกลุ่มพาณิชย์จะได้รับประโยชน์ประเด็นมีอันนึงคือที่สำคัญพูดถึงตัวนี้แล้วก็ถ้าใครไปดูกลุ่มของใครเอาผลการงานรอบนี้ไปเนี่ยนะฮะแล้วช่วยกุณาไปดูกลุ่มอาหารฮะจะร้องไห้เหมือนกลุ่มโรงพยาบาลเลยโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะมันทำไมคนไม่กินกันไม่รู้ยอดขายไม่ตกหุ้นบางตัวอย่างอิชิเนี่ยที่บอกว่าดีๆเนี่ยมันก็เป็นแค่มันดีขึ้นไปเสร็จแล้วก็อ่อนตัวลงมาหมดไปดูกราฟได้ฮะท่านจับเนี่ยไปเรียนกับชอแล้วชอสอนกราฟเขาเนี่ยดูกราฟอย่าไปดูคนที่บอกให้ไปเรียนกับชอเนี่ยแล้วมักจะบอกตั้งหน้าตาว่าจะไปดูผมใช้คำว่าตั้งหน้าตาเดี๋ยวไปตำหนิท่านอีกคือคุณไปดูอีเมลของไปดูอะไรนะFacebook ของชอเนี่ยชอก็เขาก็ทำ Facebook เขาแต่เขาไม่สามารถดูได้ทุกตัวนะฮะไปเรียนกับเขาดีกว่าฮะเขาสอนได้ทุกอย่างเลยจะได้รู้ว่าหลักการเสียเงินเรียนเอาผมว่า10,000ยังคุ้มเลยเพื่อที่คุณจะเอามาลงทุนกับคุณเนี่ยนะฮะโอ้โหมันปลอดภัยมากนะฮะผมว่ามีความรู้ว่าดีฮะตอนนี้ไปเรียนหนังสือเยอะๆนะฮะก็ต้องไปเรียนฮะ พูดแล้วก็ต้องไปเรียนเหมือนกับผมให้ผลการงานครั้งนี้ไปอ่ะ

0: คุณขอได้ครับผมให้ได้ถ้าผมได้ดูแล้วผมก็ทำผมก็รู้ต่างๆแต่ถ้าคุณไม่ดูคุณเอาไปแล้วคุณไม่ได้ดูเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะแล้วการดูของมันเนี่ยก็ต้องไปดูว่าเอ้ยยอดขายมันเติบโตรายไตรมาสไหมรายปีไหมไม่ใช่ว่าเติบโตไม่ใช่ไปดูไดนามิกนะฮะอย่าไปดูสแตติกไดนามิกหมายถึงว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องหรือเปล่านะฮะไม่ใช่ไปดูแค่ว่าวันนี้นะไตรมาสนี้แล้วมันไม่ได้บอกว่าแนวโน้มเป็นยังไงมันมีควรจะเป็นยังไงไงถ้าไม่คิดอย่างนั้นเนี่ยแพ้ตลาดนี้ไม่ง่ายฮะตลาดนี้ยากครับ
1: ค่ะดังนั้นทิ้งท้ายแล้วกันให้ทั้งสองท่านทิ้งท้ายแล้วกันคนละประมาณครึ่งนาที
0: ซื้อหุ้นซื้อหุ้นแล้วก็แนวโน้มของตัวหุ้นเนี่ยเนื่องจากนโยบายภาครัฐยังไงไงก็ต้องมาดูแลประชาชนนะฮะผมว่าควรจะซื้อหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมเพียงแต่ว่าให้เพื่อนนักทุนดูผลการงานแล้วก็ดูผลการอย่าไปคือฟังทุกอย่างได้หมดฮะฟังทุกคนได้หมดในแง่งานวิเคราะห์นะแต่ให้ไปดูผลการงานเป็นตัวประกอบซะน
1: ะ
0: ครับมันจะทำให้นักทุนปลอดภัยขึ้นและไม่มีใครช่วยท่านได้นะท่านจะช่วยตัวท่านเองได้การท่านจะไม่ขาดทุนเลยถ้าท่านดูผลการงานนะ
1: ค่ะคำถามนิดนึงจากที่คุณชอบอกว่าท่องเที่ยวติดลบแต่ไม่ใช่ขาลงแล้วก็พอน้ำมันมันดูถ้าจะลงมาได้เนี่ยค่ะท่องเที่ยวจะไปไหมคะดูทรงนะตอนนี
0: ้เทศกาลผมเถียงเลยนะเทศกาลตัวนี้เป็นเทศกาลหน้าฝนนะ
2: ใช่ใช่ครับ
0: คือ
2: เป็นหน้าฝนเนี่ยคือกราฟมันแปลกที่ว่าหน้าฝนแต่ไอ้ท่องเที่ยวโรงแรมอ่ะมันกลับฟื้นขึ้นมามันก็แปลกนะครับ
0: มันมองว่าจะมีคนมาเที่ยวได้มากขึ้นมั้ย
1: เรื่องราคาน้ำมันใช่ไหม
0: แต่มันเป็นหน้าฝนเนี่ยยังไงเที่ยวยังยากอยู
1: ่
0: อ่ะรายได้มันไม่เข้าฮะคือโดยคอนเซ็ปต์มันหนีไม่พ้นมันต้องมีรายได้ต้องมียอดขายต้องมีรายได้ไม่งั้นกำไรไม่มี
1: ภาพรวมคุณชอแนะนำยังไงนะคะ
2: คือในภาพรวมนะครับต้องบอกนะครับถึงแม้เซตตอนนี้เป็นขาขึ้นนะครับอย่างที่คุณภาพที่เราเห็นว่าแต่มันไม่ใช่ตลาดที่ง่ายเลยนะครับมันต้องดูอย่างที่คุณชูเทศบอกผลประกอบการไม่พอดูกราฟดูจังหวะให้ดีด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นยกแผงไม่ได้ว่าเราจะขึ้น
1: ค
2: ือซื้อปุ่มมั่วไปได้ช่วงนี้ตลาดไม่ง่ายครับไม่ง่าย
1: แพงแล้วหลายตัวนะโอเคค่ะเอาวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะทั้งคุณสุเชษฐ์สุขแท้คุณชอโชติวงศ์เพชรไพศิษฐ์นะคะและลาคุณผู้ฟังไปพร้อมๆกันเลยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับอย่าลืมฮานานะครับ
1: สวัสดีค่ะ

า 11:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสีหศักดิ์ปิดห้องคุยปรักสุคนยอมรับยังไม่มีข้อยุตินายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยภายหลังการหารือทวิภาคีเสร็จนายสีหศักดิ์ให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่ได้มีข้อยุติไทยพยายามจะคุยต่อจากนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศได้คุยกันระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์หลักการคือจะต้องพยายามเดินหน้าแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ของสองประเทศสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความเชื่อใจค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่สำหรับวันนี้คิดว่าความไม่เข้าใจก็ยังมีอยู่คือเรื่องเขตแดนทางทะเลซึ่งกัมพูชาบอกว่าไทยไปยกเลิกแล้วไม่ได้คุยกันโดยกัมพูชาไม่ได้เข้าใจเจตนารมณ์ของไทยพยายามตีความว่าไทยตั้งใจยกเลิกเพื่อจะไม่เจรจาแต่ที่จริงแล้วไทยเห็นแล้วว่า MOU 2544ไม่คืบหน้าอยากจะเปิดโอกาสให้มีการเจรจาและสร้างบรรยากาศใหม่ของการเจรจาแล้วไทยก็เป็นสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสตอนที่ทำ MOU 2544กัมพูชายังไม่ได้เป็นดังนั้นต้องมีกรอบร่วมกันกัมพูชาอยากจะไปสู่กระบวนการประนีประนอมโดยบังคับท่าทีของไทยคือก่อนจะไปสู่ตรงนั้นอาจจะสามารถพูดคุยกันสองฝ่ายภายใต้อันคลอสรู้เรื่องก็ได้อาจสามารถหาข้อยุติได้โดยที่ไม่ต้องไปกลไกที่มีคณะประนีประนอมเข้ามาเกี่ยวข้องคิดว่าลองตรงนี้ก่อนแต่กัมพูชาเหมือนว่าอยากจะไปตรงนั้นเลย

0: เอ่ยที่ประชุมพรรคประชาชนไฟเขียว DSI เรียกตัวชนพัฒน์นาคซั่วส.ส.พรรคกล้าธรรมรับทราบข้อกล่าวหานางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์รองโฆษกพรรคประชาชนเปิดเผยว่าที่ประชุมส.ส.พรรคประชาชนมีมติอนุมัติอนุญาตตามที่สภาผู้แทนราษฎรขออนุญาตเรียกตัวนายชนพัฒน์นาคซั่วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคกล้าธรรมมารับทราบข้อกล่าวหาและทำการสอบปากคำในระหว่างสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรนั้นโดยให้เหตุผลว่าเจตนารมณ์การคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้สามารถทำหน้าที่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยได้อย่างอิสระโดยเฉพาะในระหว่างเปิดสมัยประชุมมิให้ถูกกระบวนการใดๆมาขัดขวางหรือเหนี่ยวรั้งการปฏิบัติหน้าที่ในสภาอย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในกรณีนี้พรรคเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมควรดำเนินไปตามปกติเพื่อความโปร่งใสเพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานและแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อประชาชนตัวผู้ถูกกล่าวหาควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการประกาศต่อสาธารณชนในการสละความคุ้มกันดังกล่าวด้วยตนเองเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มภาคภูมิและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนตามขั้นตอนกฎหมายโดยเร็วที่สุดคน 5 จุดสุโขทัยยึดยาบ้า 3,500,000 เม็ดไอซ์ 829 กิโลกรัมตำรวจสุโขทัยรวบขบวนการลำเลียงยาเสพติดที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเพื่อกระจายลงสู่ภาคกลางจุดแรกปิดล้อมป่านริมทางเข้าหมู่บ้านดงพริกแจวหมู่ที่24ตำบลแม่ศิลอำเภอศรีสัชนาลัยยึดไอซ์16กระสอบน้ำหนัก479กิโลกรัมยาบ้า 1,400,000 เม็ดจับกลุ่มนายชูชัยชาวตำบลตาคลีคนขับรถสารภาพได้ค่าจ้างขน 200,000 บาทวันที่16พฤษภาคมยึดไอซ์ได้350กิโลกรัมได้ผู้ต้องหา2คนในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยวันที่20พฤษภาคมจับกลุ่มผู้ค้า1คนในตำบลบ้านกล้วยยึดยาบ้ากว่า 200,000 เม็ดไอซ์39กรัมวันที่24พฤษภาคมยึดยาบ้า 2,100,000 เม็ดในพื้นที่ตำบลกลางดงอำเภอทุ่งเสลี่ยมโดยผู้ต้องหาขับรถหนีจนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนวันที่25พฤษภาคมยึดยาบ้า 1,400,000 เม็ดไอซ์479กิโลกรัมในพื้นที่ตำบลแม่ศิลอำเภอศรีสัชนาลัยรวมของกลางทั้งหมดที่ยึดได้มูลค่ากว่า500ล้านบาทเป็นยาบ้า 3,500,000 เม็ดไอซ์829กิโลกรัมจากการกวาดล้างตั้งแต่วันที่16ถึง25พฤษภาคม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติห่วงราคาสุกรหน้าฟาร์มยังถูกกดต่ำกว่าทุนนายสัตวแพทย์เกียรติภูมิพฤกษวรรณเลขาธิการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติกล่าวว่าสมาคมได้แจ้งข้อกังวลต่อกรมการค้าภายในระหว่างการประชุมติดตามสถานการณ์ราคาสุกรซึ่งมีนายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานว่าสถานการณ์ราคาสุกรหน้าฟาร์มเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากเดิมที่กังวลเรื่องราคาปรับขึ้นแต่ปัจจุบันกลับปรับลดลงต่อเนื่องขณะที่ต้นทุนการเลี้ยงอย่างเพิ่มขึ้นโดยครั้งแรกที่ประชุมกันราคาสุกรอยู่ประมาณ 68-70 บาทต่อกิโลกรัมแต่วันนี้บางพื้นที่เหลือเพียง 54-58 บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ต้นทุนกลับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเดือนเมษายนอยู่ประมาณ 10.25 สตางค์ต่อกิโลกรัมปัจจุบันขึ้นมาอยู่ที่ 12.20 สตางค์ถึง 12.90 สตางค์ต่อกิโลกรัมแล้ว ทั้งนี้ในช่วงเดือนเมษายนปริมาณการบริโภคจะชะลอลงเหลือเฉลี่ยประมาณ 61,600 ตัวต่อวันแต่ล่าสุดในเดือนพฤษภาคมกลับมาฟื้นตัวอยู่ที่ประมาณ 65,000 ถึง 66,000 ตัวต่อวันใกล้เคียงกับช่วงไตรมาสแรกของปีที่มีปริมาณเชือดเฉลี่ย 66,000 ถึง 67,000 ตัวต่อวันสะท้อนว่าความต้องการบริโภคไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญแต่มองว่าปัจจัยสำคัญที่กด

0: ด้านราคาสุกรหน้าฟาร์มในขณะนี้คือการแข่งขันด้านราคาของกลุ่มร้านจำหน่ายเนื้อสุกรหรือช็อปหมูซึ่งขยายตัวรวดเร็วจนกลายเป็นช่องทางค้าปลีกสำคัญของตลาดในปัจจุบันพนักงานซัมซุงเห็นชอบข้อตกลงค่าจ้างสมาชิกกว่า 60,000 คนของสหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ลงมติด้วยคะแนนเสียงร้อยละ74ให้ความเห็นชอบกับข้อตกลงค่าจ้างขั้นต้นช่วยให้บริษัทสามารถหลีกเลี่ยงการประท้วงหยุดงานที่อาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานชิปทั่วโลกและเศรษฐกิจของประเทศด้วยข่าวดังกล่าวส่งผลให้หุ้นของบริษัทปรับตัวพุ่งสูงขึ้นทันทีร้อยละ6การบรรลุข้อตกลงครั้งนี้เกิดขึ้นจากข้อพิพาทอันยาวนานกว่า5เดือนเกี่ยวกับเงินโบนัสผลการดำเนินงานในธุรกิจชิป AI ซึ่งฝ่ายบริหารและฝ่ายแรงงานสามารถตกลงกันได้ในนาทีสุดท้ายจากการเข้ามาช่วยเจรจาของรัฐมนตรีแรงงานของเกาหลีใต้ก่อนหน้ากำหนดการนัดหยุดงานเพียงไม่กี่ชั่วโมงทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legend's Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น. ถึง 7:30 น. ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
1: 11:11 เลขสวยเลยนะคะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Marketing News Update ค่ะวันนี้วันพุธที่27 พฤษภาคม 2569ค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับวันดีวันณเมทางกูลนะคะและวันนี้วันพุธอาจารย์สัญชัยเตียวประเสริฐกุลมีนัดกับท่านผู้ฟังค่ะแล้วก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะคะตอนนี้เองถ้าไปดูจีนเนี่ยเขากำลังทำให้พิพิธภัณฑ์เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงเป็นเครื่องมือที่เชื่อมโลกบ่งบอกถึงซอฟต์พาวเวอร์เต็มรูปแบบจีนตอนนี้ไม่ได้สร้างพิพิธภัณฑ์หรือว่ามิวเซียมเนี่ยแค่ให้คนได้ดูของโบราณวัตถุโบราณแบบเดิมๆนะคะแต่ว่ากำลังจะทำให้คนที่ไปดูนิทรรศการต่างๆไปดูวัตถุโบราณอินกับนิทรรศการเขาจะไม่ได้จำแค่ของในตู้กระจกแต่ว่าอาจจะทำให้คนที่ไปดูเริ่มสนใจในภาษา

ในวัฒนธรรมในอาหารในแฟชั่นของประเทศนั้นไปพร้อมกันด้วยนะคะจีนกำลังลงทุนกับการสร้างประสบการณ์วัฒนธรรมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวอาจารย์สัญชัยเล่าให้ฟังนะคะรวมถึงถ้าไปดูเทคโนโลยีทางการแพทย์เนี่ยตอนนี้ที่เกาหลีใต้มีการคิดค้นสเปรย์พ่นผงห้ามเลือดค่ะซึ่งก็จะทำให้เวลาที่มีแผลชะกันบ

0: นี้จะสามารถเปลี่ยนเจลบล็อกเลือดเนี่ยภายใน1วินาทีเท่านั้นเองเรื่องราวนี้มีความน่าสนใจพร้อมกับเทคโนโลยีอื่นนะคะไปพูดคุยกันเลยค่ะกับอาจารย์สัญชัยเตียวประเสริฐคุณสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ดีครับพรครับวันนี้เป็นไงล่ะสมาชิกเราหายไปไหนกันหมดเนี่ย
0: ปกติวันนี้วันพุธจะเป็นคิวพี่กุ้งแต่พี่กุ้งติดภารกิจอีกแล้วค่ะอาจารย์คะ
1: อ๋อโอเค
0: ค่ะ
1: ไม่รู้คุณกุ้งจะไปช่วยดร.มาริกาหาเสียงเปล่า
0: อ๋อพี่ติ่งมาริกาเหรอคะ
1: ใช่ติ่งใหญ่อะนะ
0: ค่ะ
1: เอาละก็มีหลายเรื่องที่วันนี้อยากจะเล่าให้ฟังนะครับ
0: ค่ะ
1: เรื่องแรกเลยเนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคือเมื่อสักปีที่แล้วเนี่ยตอนที่ทรัมป์เข้ามาเป็นประธานาธิบดีใหม่ๆนะครับเขาก็มีการออกโทรศัพท์มือถือของเขาเองนะครับชื่อว่าทรัมป์โมบายแล้วก็หน้าตาของมันเนี่ยเป็นสีทองแล้วเขาบอกว่าในนั้นเนี่ยก็จะใส่พวกแอปต่างๆเนี่ยที่เป็นของรัฐบาลเนี่ยลงไปเยอะแล้วเขาบอกว่าก็มีความปลอดภัยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยทรัมป์เนี่ยก็ได้มีการห้ามโทรศัพท์มือถือของจีนว่าไม่ให้เขาเรียกว่าอะไรข้าราชการอเมริกันเนี่ยหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอเมริกาเนี่ยใช้โทรศัพท์ของจีนเขากลัวว่าจะมีข้อมูลรั่วกลับไปที่ประเทศจีนอะไรอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ออกทรัมป์โมบายขึ้นมาซึ่งทรัมป์โมบายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคือ MVNO ครับ Virtual Mobile Network Operator ไม่มีเครือข่ายของตัวเองแต่ไปซื้อคล้ายว่าเน็ตกับเวลาโทรเนี่ยของเครือข่ายอื่นเนี่ยมาขายในแบรนด์ของตัวเองซึ่งในเมืองไทยเราเนี่ยก็มีอยู่เหมือนกันนะครับแล้วเขาก็ออกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเนี่ยชื่อว่าทรัมป์โมบายเป็นสีทองตอนนี้สินค้าของทรัมป์โมบายเนี่ยโทรศัพท์มือถือก็มีออกมาส่งให้กับคนใช้ไปบ้างแล้วแต่มีข้อมูลล่าสุดออกมานะครับเขาบอกว่าข้อมูลบัตรเครดิตกับข้อมูลลูกค้าของทรัมป์โมบายเนี่ยเช่นเบอร์โทรศัพท์ชื่ออีเมลที่อยู่ลูกค้าเนี่ยหลุดออกไปอยู่บนอินเทอร์เน็ตครับพูดง่ายๆคือรับทรัมป์เนี่ยทรัมป์โมบายเนี่ยก็ออกมาบอกว่าข้อมูลพวกนี้ที่ออกหลุดออกไปเนี่ยหลุดจริงแต่ว่าที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการเงินกับบัตรเครดิตเนี่ยไม่หลุดนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันเป็นประเด็นใหญ่เนื่องจากว่าตอนนี้คนที่ซื้อโทรศัพท์ของทรัมป์เนี่ยคือทรัมป์โมบายเนี่ยก็ต้องระวังนะครับว่าจากนี้ต่อไปเนี่ยก็จะมีพวกอีเมลขยะนะครับมีข้อความต่างๆหรือโทรศัพท์แปลกๆนึกมาของพวกมิจฉาชีพเนี่ยเข้ามาในช่วงนี้ไปๆมาเนี่ยก็คือว่าทั้งทรัมป์เนี่ยจัดการเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์นี้ได้อย่างไรเพราะว่าในตอนที่เขาออกมาขายโทรศัพท์แล้วเนี่ยออกตัวแรงมากเลยนะเขาบอกว่าแบนมือถือจากจีนไม่ให้มือถือจีนเข้ามาใช่ไหมแล้วออกมือถือของตัวเองออกมาเป็นทรัมป์โมบายแต่ปรากฏว่าข้อมูลหลุดเนี่ยแล้วยังไงต่ออ่ะ
0: ว่าแต่เขาอิงเหงาเป็นเอง
1: ใช่เพราะนั้นมันก็เป็นอย่างนี้นะครับคราวนี้มาอีกอันหนึ่งก็คือเมื่อ2วันก่อนนี้ทางด้านของ Google เนี่ยเขามีกิจกรรมของตัวเองนะครับก็ชื่อว่า I.O. 2026นะครับซึ่งไอตอนที่ Google เนี่ยเขาเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่สินค้าใหม่ของเขาเนี่ยเขามีการเปิดตัว AI ใหม่เนี่ยใน Gemini นะครับแล้วก็เทคโนโลยี Android 17รุ่นล่าสุดออกมาแต่ปรากฏว่ามีมือดีนะคนเนี่ยเข้าไปดูระหว่างที่ดูเนี่ยเขาเห็นว่าตอนที่ผู้บริหาร Google เนี่ยขึ้นไปสาธิตเกี่ยวกับเรื่องของฟีเจอร์หรือคุณสมบัติของ AI ตัวใหม่คือ Gemini Flash เนี่ยนะครับปรากฏว่าโทรศัพท์ที่เขาใช้เนี่ยแทนที่มันจะเป็นโทรศัพท์ของ Google เองก็คือตัวของ Pixel ใช่ไหมครับปรากฏว่าผู้บริหาร Google เนี่ยจงใจหรือไม่จงใจก็ไม่รู้ถ้าจะจงใจนะถือ iPhone 17นะโปรเนี่ยขึ้นไปสาธิตคุณสมบัติต่างๆเนี่ยของ Google นะครับก็คือเจมินี AI นะครับซึ่งอันเนี้ยมันอธิบายได้อย่างนึงว่า Google เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็เน้นหนักเกี่ยวกับเรื่องของตัวสับของเขาเองคือ Pixel ใช่ไหมแต่ในตอนนี้เนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนนโยบายเพราะล่าสุดเนี่ย Apple เนี่ยได้มีการร่วมมือกับ Google เพื่อจะเอา Gemini เนี่ยไปเป็นเครื่องยนต์นะครับรันเนี่ยตัว Siri ซึ่งเป็น AI ของ Apple ซึ่งทำออกมาแล้วไม่ได้ผลดีเท่าไหร่นักนะครับแล้วตอนนี้เนี่ย Google อาจจะแสดงให้เห็นนะว่า เขาไม่ได้เน้นหนักว่าเจมินายจะใช้เฉพาะโทรศัพท์ของ

0: าคนเดียวแต่สามารถใช้กับโทรศัพท์มือถือทุกระบบรวมทั้ง iPhone ด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ Apple เนี่ยทาง Google เนี่ยจะไม่มีวันเอาโทรศัพท์ของยี่ห้ออื่นเนี่ยมาสาธิตในการที่เขามีกิจกรรมต่างๆของเขาเช่น Google I/O ที่เขาจัดขึ้นมาทุกๆปีเนี่ยนะครับเอาละอันนั้นก็เป็นเรื่องที่อยากเล่าให้ฟังว่ามันก็ไม่มีใครไม่มีการที่เป็นมิตรแท้หรือศัตรูถาวรนะครับ
1: นั่นอาจจะหมายความว่า Google อาจจะมีแผนพัฒนาเอที่ใหญ่กว่าการพัฒนามือถือของตัวเองนั่นคือ AI นะคะอาจารย
0: ์ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินที่ Google ได้เนี่ยเขาไม่ได้ได้จากการขายมือถือนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเขาได้จากการขายบริการของเขาเช่น Search Engine โฆษณา AI อะไรต่ออะไรเหล่านี้เพราะนั้นถ้าเกิดเขาไปจำกัดอยู่เขาเนี่ยอยู่กับเครื่องของเขาเองหรือระบบเดียวคือ Android เนี่ยก็ไม่น่าจะดีเพราะว่าถ้าเกิดเขาจะได้เงินเนี่ยเขาจะต้องให้โทรศัพท์ทุกเครื่องเนี่ยสามารถที่จะใช้ AI ของ Google ได้แล้วหลังๆเนี่ยผมใช้นะพรผมว่า AI ของ Google เนี่ยหรือ Gemini เนี่ยเก่งกว่า ChatGPT เยอะเลยแล้วก็เนื่องจากว่า Google ในเงินเยอะกว่าเพราะนั้นการพัฒนาต่างๆเนี่ยของ Google เนี่ยไปได้เร็วมากเลยครับแล้วก็มีคุณสมบัติใหม่ๆออกมาได้ตลอดเวลาเพราะนั้นตรงเนี้ยมันก็เป็นอะไรบางอย่างที่ต้องบอกอย่างนึงว่า Google เนี่ยคงไม่เปลี่ยนนโยบายละเงินของเขาเนี่ยจะต้องมาจากการขายบริการดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องพยายามที่จะให้ AI ของเขาเนี่ยคือ Gemini เนี่ยไปใช้อยู่บนทุกเครื่องเนี่ยให้เป็นไปได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับก็อันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับคราวนี้เรื่องอีกเรื่องนึงเรื่องนี้เนี่ยอันนี้น่าสนใจมากปกติแล้วเนี่ยเวลาคนเราเนี่ยเป็นแผลคำว่าแผลเนี่ยนะไม่ได้เป็นแผลภายนอกนะเป็นแผลภายนอกบนผิวหนังของเราก็ได้นะเวลาโดนมีดบาดโดนอะไรต่ออะไรแบบนี้นะซึ่งแผลเนี่ยมันจะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่อ่ะนะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้เราต้องเย็บแผลต้องอะไรต่ออะไรด้วยใช่ไหมแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าแผลที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของเราเช่นเวลาเราทำการผ่าตัดหรือว่ามีการฉีกขาดของอวัยวะภายในอะไรต่ออะไรเหล่านี้เนี่ยโอ้โหนี่เรื่องใหญ่มากเลยก็ต้องมีการผ่าตัดต้องมีการที่ว่าเข้าไปเย็บอะไรต่ออะไรเยอะแยะนะครับแต่ในตอนนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ของเกาหลีใต้เนี่ยนะครับคือตัวของวิศวกรชีวภาพการแพทย์กับนักวิทยาศาสตร์ของเกาหลีเนี่ยจากสถาบันสัญชาติเกาหลีใต้นะครับแล้วก็กองทัพเกาหลีใต้ด้วยนะเขาได้พัฒนาสเปรย์พ่นห้ามเลือดแบบใหม่นะครับซึ่งสามารถจะหยุดเลือดได้จากบาดแผลรุนแรงเนี่ยทั้งภายในและภายนอกเนี่ยได้เนี่ยภายในเวลาไม่เกิน1วินาทีเสร็จแล้วเนี่ยมันจะสลายไปด้วยตัวมันเองด้วยซึ่งอันเนี้ยทางกองทัพเกาหลีเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยเพราะว่าเขาก็อยากจะให้ตัวของเจลอันเนี้ยสเปรย์อันเนี้ยเข้าไปผสมช่วยผสมพยาบาลทหารถ้าในเกิดกรณีของการรบหรือเหตุการณ์ที่บัตรอภัยพิบัติฉุกเฉินต่างๆนะครับวิธีการของเขาเนี่ยเขาใช้สารธรรมชาติครับประกอบด้วยตัวของประกอบด้วยนะครับตัวอัลจีเนตซึ่งอัลจีเนตเนี่ยมันเป็นสารสกัดออกมาเนี่ยจากสาหร่ายสีน้ำตาลซึ่งมีอยู่ในเกาหลีนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าเจลันกัมเป็นสารที่ได้จากการหมักสารธรรมชาติกับไคโตซานไคโตซานเนี่ยเป็นสารที่มาจากเปลือกสัตว์ทะเลเช่นพวกกุ้งพวกปูพวกอะไรต่างเหล่านี้นะครับก็เอาสิ่งเหล่านี้มาผสมกันเรียกว่าสาร AGCL นะครับเป็นผง AGCL เสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเขาพ่นผงอันนี้ลงไปบนบาดแผลทั้งภายในและภายนอกเนี่ยไอ้ผงอันเนี้ยมันจะไปทำงานกับประจุเขาเรียกว่าแร่ธาตุแคลเซียมซึ่งอยู่ในกระแสเลือดของเราเนี่ยแล้วเปลี่ยนสภาพเนี่ยเป็นเจลนะครับซึ่งมีความหนาแน่นสูงเนี่ยทำให้เลือดเนี่ยไม่ไหลออกมาแล้วสามารถที่จะห้ามเลือดได้ภายในเวลาไม่เกิน1นาทีนอกจากนั้นแล้วไอ้การที่เราสเปรย์ลงไปเนี่ยแผลเนี่ยมันมีความซับซ้อนมีรูปร่างประหลาดอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้กระจายตัวลงไปกั้นแผลเนี่ยถึงความลึกหรือรูปร่างต่างๆได้ดีกว่าแผ่นปิดห้ามเลือดหรือการเย็บแบบเดิมนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังมีแรงยึดเกาะสูงมากทนกับความดันโลหิตสูงความดันโลหิตของคนได้และทนกับแรงกดจากภายนอกได้ด้วยโดยไม่หลุดออกไปแล้วอีกอย่างนึงก็คือสาร

0: ไทโตซานเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเติบโตของพวกเชื้อโรคหรือแบคทีเรียได้ถึง 99.9% ไม่พอนะไอ้ผงอันนี้เนี่ยมันยังสามารถที่จะเก็บได้นานไว้2ปีไม่ว่าจะอยู่ในสภาพที่มีอุณหภูมิสูงหรือความชื้นสูงซึ่งสามารถจะไปใช้ในการเกิดที่อุบัติภัยหรือเกิดใช้กับในกรณีที่ทหารเนี่ยมีการบาดเจ็บต่างๆได้ด้วยในตอนนี้เนี่ยเขาได้ไปทดสอบกับสัตว์ที่มีแผลนะครับในตับนะครับแล้วเพราะว่าตับนี่เป็นโอ้โหอวัยวะที่มีเส้นเลือดหนาแน่นมากเลยนะครับแต่ว่าห้ามเลือดได้ยากมากปรากฏว่าไอ้เจลตัวนี้นะครับมันสามารถจะห้ามเลือดได้อย่างมีนัยสำคัญแล้วหลังจากที่พ่นลงไปแล้วเนี่ยผ่านไป2สัปดาห์เนี่ยปรากฏว่าไม่มีสารพิษตกค้างใดๆเกิดขึ้นแล้วก็ร่างกายมันสามารถจะฟื้นฟูเนื้อเยื่อสร้างเส้นเลือดใหม่สร้างคอลลาเจนเนี่ยบริเวณแผลได้อย่างดีนะครับตอนนี้เนี่ยทดสอบในสัตว์ไปแล้วกำลังจะไปทดสอบในมนุษย์นะครับแล้วก็ขออนุมัติใช้การจริงอย่างเป็นทางการนะครับเพื่อจะไปใช้ในเรื่องของแพทย์สนามหน่วยกู้ชีพสุดเสริมหน่วยกู้ชีพฉุกเฉินนะครับแล้วก็บรรดาห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลด้วยก็เป็นการพัฒนาทางด้านของการแพทย์มันก็ทำให้ชีวิตของเราในดีขึ้นอย่างแน่นอนเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะพอนึกถึงเวลาถ้ามีอุบัติเหตุใหญ่ๆที่ต้องการที่มีผู้บาดเจ็บแล้วก็มีบาดแผลจำนวนมากอย่างเงี้ยอาจารย์คือถ้าฉีดพ่นแล้วช่วยยับยั้งไม่ให้เลือดไหลการหยุดไหลของเลือดอ่ะมันก็จะดีมากๆเลย
0: ได้ครับใช่ครับเพราะว่าอันนี้มันก็ไม่ต้องเย็บด้วยไม่ต้องอะไรต่ออะไรด้วยใช่ไหมครับ
1: หรือแม้กระทั่งการผ่าตัดของแพทย์อะค่ะอาจารย์ที่บางทีคนที่ผู้ป่วยที่เป็นความดันโลหิตสูงอะเขาจะเย็บแผลยากเหมือนกันเพราะว่าใช่ไหมคะความดันโลหิตมันก็จะทำให้เลือดไหลออกไหลออกแต่ว่าอันเนี้ยก็ไม่มีผลแล้วก็ช่วยผู้ป่วยที่ความดันโลหิตสูงได้ด้วยในการเย็บแผลผ่าตัด
0: ถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยครับแล้วก็มันก็เป็นอะไรบางอย่างที่อาจจะใช้วิธีการไม่ต้องแบบมีการผ่าตัดใหญ่น
1: ะ
0: ถ้าเป็นการห้ามเลือดภายในนี่ก็ใช้แบบเป็นแบบส่องกล้องเข้าไปแล้วก็แบบใช้ท่อเล็กๆเข้าไปพ่นก็ใช้ได้เลยก็จะทำให้แบบชีวิตของคนเราเนี่ยมันดีขึ้นเยอ
1: ะ
0: นะครับเอาละคราวนี้อยากอีกเรื่องนึงเนี่ยอยากจะพูดให้ฟังจริงๆเลยก็คือว่ามันมีเกี่ยวกับเรื่องหลังๆเนี่ยมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยมีรถไฟไหม้อยู่ตลอดเวลานะครับล่าสุดเนี่ยมันก็คือรถตัวของRovo รุ่น EX 30ใช่ไหมครับซึ่งปรากฏว่ามีไฟไหม้อยู่ในเมืองไทยเนี่ย2คันทั่วโลกเนี่ยมีไฟไหม้อยู่7คันนะครับเป็นเมืองไทยสัก2คันเสร็จแล้วเนี่ยในตอนนี้เนี่ย Volvo เนี่ยมีเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานแล้วล่ะแล้ว Volvo ก็ออกมาบอกว่าเอาละตอนนี้จะเปลี่ยนแบตให้หมดเลยนะครับแล้วก็ในการเปลี่ยนแบตให้รถทุกคันเนี่ยที่สร้างขึ้นมาในที่มีปัญหาเนี่ยนะครับในตอนนี้เนี่ยก็ต้องรอแหละเพราะแบตมันยังไม่มาดังนั้นนี่ให้ชาร์จได้ 70% มันจะวิ่งได้ประมาณ200กว่ากิโลดังนั้นคนก็เบื่อและหลายๆคนก็อยากจะขายรถไอ้ Volvo EX 30ซึ่งทำให้แบบ Volvo เนี่ยก็เสียชื่อเสียงเนา
1: ะ
0: เพราะว่า Volvo เนี่ยก็มีชื่อเสียงเรื่องของความปลอดภัยใช่ไหมเขาก็บอกว่าอะไรทุกชีวิตปลอดภัยใน Volvo ใช่ไหมแต่หลายๆคนก็บอกตอนนี้ทุกชีวิตไฟไหม้ใน Volvo แล้วคราวนี้เรามาดูนิดนึงครับว่าในตอนนี้เนี่ยไอ้ตัวที่ทำให้เกิดไฟไหม้มากที่สุดเนี่ยมันก็คือตัวแบตเตอรี่นะครับคราวนี้เรามาดูกันนิดหนึ่งครับว่าแบตเตอรี่หลักๆเนี่ยถ้าเราจะซื้อรถเนี่ยเราควรจะระวังแบตเตอรี่อะไรบ้างนะครับเจ้าแรกเลยเนี่ยที่ทำแบตเตอรี่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือ CATL เป็นของจีนนะครับแล้วก็ CATL เนี่ยเขาก็มีการร่วมหุ้นกับตัวของ LG ด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยรถที่ใช้กับแบตของ CATL เนี่ยนะครับก็จะมี BM Volvo Hyundai Renault Ford นะครับก็ค่อนข้างโอเคเจ้าที่2เนี่ยคือญี่ปุ่น Panasonic นะครับ Panasonic เนี่ยทำแบตออกมาให้กับ Toyota Mazda แล้วก็ Tesla ใช้แต่อีกเจ้าหนึ่งเจ้าใหญ่เลยนะครับก็คือ BYD ทำแบตที่ชื่อว่า Blade แบตเตอรี่ของตัวเองก็ใช้กับตัวเองนะครับก็คือรถของ BYD นอกจากนั้นก็ยังส่งให้ Toyota Benz แล้วก็ส่งให้ Tesla ด้วยแต่เจ้าที่มีปัญหาเนี่ยเป็นอีกบริษัทหนึ่งชื่อว่า Sunvoda เนี่ยทำแบตเนี่ยให้กับ Tesla Leap Motor Xpeng หรือเสี่ยวเผิงนะครับแล้วก็ส่งให้ BYD ในบางรุ่นด้วยโดย Sunvoda เนี่ยเขาก็ส่งให้ Volvo ด้วย

0: คราวนี้เรามาดูนิดหนึ่งครับไอ้เจ้าซันโบด้าเนี่ยเป็นโรงงานที่ผิดแบตเตอรี่ก็ไม่ได้มีปัญหาทั้งหมดมันมีปัญหาที่ผิดกับเจ้าโวโวที่มาใช้กับโวโวเท่านั้นแต่ปรากฏว่าโรงงานที่ผิดแบตที่ใช้กับโวโวเนี่ยมันเป็นระบบบริษัทร่วมทุนครับระหว่างซันโบด้าเนี่ยกับสตีลี่โรงงานนี้เป็นโรงงานที่มีปัญหาแล้วก็ทำให้มันมีปัญหาเรื่องไฟไหม้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะซื้อโทรศัพท์ซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยให้ดูลึกลงไปถึงแบตเตอรี่นิดหนึ่งครับว่าน่าจะเป็นบริษัทที่ทำแล้วแบตเตอรี่ไม่มีปัญหาซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วก็คือ CATL Panasonic และ BYD นะครับเพราะนั้นอะไรที่มีปัญหาเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงหน่อยละกันเพราะเทคโนโลยีใหม่เนี่ยมันก็จะมีปัญหาอะไรต่ออะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับก็อันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าแบตที่อยู่ในตัวของ Volvo ที่มีปัญหาเนี่ยคือ Sun Voda Geely นะครับซึ่งตอนนี้ก็ดูไปครับว่าทางด้านของVolvo นี่เขาก็จะเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ให้แต่เชื่อไหมพร
1: ค่ะ
0: Volvo EX30 เนี่ยมันแพงนะคันนึงก็เกือบ2ล้านใช่มั้ย
1: ค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับอะไรรู้ไหม
1: เหมือนกับ
0: ทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับSeeker X ครับคือรูปร่างแชสซีอะไรต่ออะไรเนี่ยเหมือนกันเกือบจะ 100% เลยแต่ที่สำคัญคือ Seeker X เนี่ยใช้แบตของ CATL ครับแล้วอย่างนั้นแล้ว Seeker X เนี่ยราคาไม่ถึงล้านนะวันนี้ในขณะที่ Volvo เนี่ยเกือบ2ล้านนะเพราะนั้นเวลาจะซื้อรถอะไรเนี่ยก็ให้ดูลึกๆหน่อยละกันนะครับแล้วเลือกซื้อรุ่นที่มันมีปัญหาน้อยที่สุดก็จะค่อนข้างจะทำให้เราปลอดภัยแล้วได้ของที่ราคาไม่แพงแล้วก็สามารถใช้งานได้ดีนะ
1: ค่ะ
0: เอาล่ะคราวนี้เดี๋ยวเราต้องไปฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนดีไหม
1: ได้ค่ะเดี๋ยวเราน
0: ะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเล่าเรื่องอื่นๆให้ฟังต่อนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับ
1: ค่ะพักกันแป๊บนึงค่ะ
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีที่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legends Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงMarketing News Update
1: 11:32 กลับมาคุยกันต่อใน Marketing News Update นะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์สัญชัยกันต่อนะคะท่านผู้ฟังคะยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนแต่ว่าความสะดวกสบายเราก็ทิ้งไม่ได้ท่านผู้ฟังที่กำลังมองหาหม้อหุงข้าวใบใหม่นะคะขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 ค่ะเป็นหม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่การหุงข้าวนะคะแต่ว่าเขามีไอเทมลับมีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำค่ะตัวหม้อด้านในก็เคลือบนอนสติ๊กทำให้ข้าวไม่ติดล้างง่ายและมีความทนทานด้วยมีให้เลือก6ฟังก์ชันด้วยกันนะคะเราจะ

0: ด่วนก็ได้ทำซุปก็ดีทำโจ๊กก็ได้นึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวค่ะตั้งเวลาล่วงหน้าได้ด้วยนะคะมั่นใจในมาตรฐานมอกรับประกันสินค้านาน1ปีเต็มวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียค่ะจากปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะคะย้ำว่า990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้ยังมีของแถมฟรีเพิ่มอีก2รายการก็คือที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่เฉพาะของแถมนี้ก็เกือบ300บาทแล้วนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขนี้นะคะ02-114-3390 02-114-3390ค่าประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะขออนุญาตทักทายท่านผู้ฟังที่ทักทายมานะคะทาง Facebook สวัสดีคุณสุภชัยคุณเสือนอนไม่หลับนะคะแล้วก็คุณสกรินด้วยนะคะทาง LINE ทักทายคุณวิบูลชัยคุณเทียนท่าฉลอมขอบพระคุณสำหรับการแต่งกลอนมานะคะคุณสุดสวัสดิ์แซวมานะคะบอกว่าเอ๊ะมันคือผงวิเศษหรือเปล่าทาล่มชูชีพหรือเปล่านะคะก็ขำๆนะคะแล้วก็ทักทายคุณธนบูรณ์นะคะแล้วก็ในส่วนของคุณสุภชัยที่ดินด้วยคุณประเสริฐถามมาอาจจะถามมาตั้งแต่เมื่อรายการอีคอนนิวส์อัปเดตนะคะบอกว่าอยากได้รีพอร์ตผลประกอบการของแต่ละบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ของคุณสุเชษใช่ไหมคะให้ส่งอีเมลของคุณประเสริฐนะคะมาที่ SMS 4689399SMS 4689399นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์สัญชัยกันต่อเลยนะคะอาจารย์เชิญค่ะ
1: ครับคราวนี้เรามาพูดกันเรื่องของจีนสักนิดหนึ่งนะครับมีหลายเรื่องเลยที่ตอนนี้ต้องน่าสนใจมากเกี่ยวกับเรื่องของจีนนะครับคือสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราไปต่างประเทศเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็จะเข้าไปเที่ยวกันเช่นก็คือพิพิธภัณฑ
0: ์ค่ะ
1: เช่นเวลาเราไปฝรั่งเศสเนี่ยก็แน่นอนนะนักท่องเที่ยวจะต้องไปดูพิพิธภัณฑ์ลูฟใช่ไหมพิพิธภัณฑ์ลูฟเนี่ยก็มีการจัดแสดงเนี่ยบรรดาพวกรูปต่างๆเนี่ยนะพวกโมนาลิซาอะไรต่ออะไรแบบนี้ใช่ไหมครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราไปไต้หวันเนี่ยเราก็จะไปดูด้วยนะครับก็คือพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของไต้หวันซึ่งมันก็จะมีอะไรต่ออะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเรามองว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราก็จะนึกมันเนาะว่ามันจะเป็นลักษณะของเอาไอ้พวกของที่มันเป็นทรัพย์สินหรือว่าเป็นทรัพยากรต่างๆเนี่ยนะครับหรือวัตถุโบราณของประเทศเราเนี่ยเอาไปตั้งโชว์ไว้ใช่ไหมครับแล้วก็แค่นั้นเองก็เป็นอะไรที่ไปถึงเนี่ยมันก็จะหน้าตาเหมือนเดิมนานๆก็อาจจะมีก็เรียกว่าอะไรครับมีของใหม่เข้ามาตั้งโชว์สักทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคราวนี้ในจีนเนี่ยพอรู้ไหมว่าในเมืองจีนเนี่ยม
0: ี
1: พิพิธภัณฑ์อยู่เนี่ยเยอะมากเลยนะเพราะตอนนี้เนี่ยในจีนเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์อยู่เนี่ยประมาณ 2,000 กว่าแห่งนะทั่วประเทศจีนเลยแล้วก็ไม่ 7,188 แห่ง
0: ค่ะ
1: เยอะมากเลยนะพิพิธภัณฑ์ในจีนเนี่ยนะครับแล้วก็แต่เดิมเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่เราคิดเอาไว้นั่นแหละก็คือมันคือเป็นการที่ว่าเอาของเก่าไปเก็บเอาไว้แล้วก็เราก็ไปนั่งดูกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กลับบ้านแต่ในตอนนี้เนี่ยจีนเขาบอกเฮ้ยไม่ใช่แล้วเขาคิดว่ามิวเซียมเนี่ยหรือว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันคือซอฟต์พาวเวอร์มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะเก็บอดีตของประเทศเราให้กับคนในประเทศเราหรือนักท่องเที่ยวดูอีกต่อไปแต่มันสามารถที่จะเป็นเครื่องมือเชื่อมเรากับโลกหรือเชื่อมโลกกับประเทศของเราได้และเป็นซอฟต์พาวเวอร์เต็มรูปแบบนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยนะครับจีนเนี่ยเขากำลังยกอารยธรรมของต่างชาติเนี่ยเข้ามาตอบสนองความต้องการของคนเนี่ยโดยไม่ต้องไปเที่ยวเลยนะครับแล้วก็เขาไม่ได้มองว่าพิพิธภัณฑ์นี่เป็นตู้โชว์อีกต่อไปแล้วเขาบอกว่าอันเนี้ยเป็นธุรกิจแห่งอนาคตอย่างแน่นอนนะครับเรามายกตัวอย่างกันนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงที่ปักกิ่งเนี่ยเขาไปเอาโบราณวัตถุจากกัมพูชาเนี่ย122ชิ้นเนี่ยไปจัดแสดงแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีเนี่ยที่เป็นเขาเรียกว่าเทคโนโลยี AR เนี่ยนะครับจำลองนครวัดแบบ immersive ครับ
0: mm-hmm.
1: ให้คนจีนเนี่ยเหมือนกับเดินเข้าไปอยู่ในอารยธรรมของขอมเลยโดยไม่ต้องบินไปกัมพูชาต่อไปหรือพิพิธภัณฑ์อีกแห่งหนึ่งเนี่ยที่มณฑลกานซูเนี่ยก็ ็ไปเอาเครื่อง

0: ทองของใช้ของราชวงศ์คูเวตเนี่ยอายุนับพันปีเนี่ยนะครับเอามาจัดแสดงแล้วก็ทำให้เป็นโลกอาหรับแบบประเภทเสมือนจริงให้คนดูแยกได้อย่างใกล้ชิดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนเนี่ยในประเทศเราก็ไม่ใช่ว่าอยากสามารถที่จะไปต่างประเทศไปดูของต่างๆได้แล้วบางทีเราไปเนี่ยเราก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันคือการเปิดโลกให้กับคนท้องถิ่นนะก็คือเอาของจากต่างชาติเนี่ยมานำแสดงแต่การเอามาอย่างเนี้ยต้องยอมรับว่าต้นทุนมันแพงมากเนื่องจากว่ามันจะต้องมีการขนส่งรักษาความปลอดภัยอะไรต่ออะไรเหล่านี้ใช่ไหมทางจีนเนี่ยเขาก็เลยหาสปอนเซอร์ครับผู้สนับสนุนที่เป็นธุรกิจต่างๆเนี่ยให้เข้ามาเนี่ยสนับสนุนเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อเป็นจะให้คนเนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแซดอะไรต่ออะไรพวกนี้สามารถที่จะเข้าไปดูสิ่งต่างๆที่นำมาจากทั่วโลกได้นะครับเขาก็เลยไปเอาพวกเนี่ยเอกชนบริษัทนักวิสาหกิจเอาทุนกับเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาช่วยนะครับผลที่ติดตามมาคือในตอนนี้เนี่ยมีงานจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาโชว์อยู่ในพิพิธภัณฑ์ของจีนเนี่ยเยอะมากเลยไม่ว่าจะมาจากอิตาลีอังกฤษซีเรียนะครับอเมริกาหรืออะไรต่ออะไรพวกนี้นะอเมริกากลางเนี่ยที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยจะจัดยาวเนี่ยถึง16เดือนนะครับตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยเน้นหนักในการสร้างประสบการณ์ไม่ได้เอาของมาตั้งโชว์อย่างเดียวนะแต่สร้างประสบการณ์เหมือนกับว่าเรากำลังไปเที่ยวในอารยธรรมนั้นๆเลยนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยจีนก็เอาวัฒนธรรมตัวเองเนี่ยไปเผยแพร่ในมิวเซียมของต่างประเทศอีกเหมือนกันนะครับเช่นเอาศิลปะต่างๆของเราไปโชว์ในต่างประเทศเราใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างประสบการณ์ใหม่เช่นเอาศิลปะที่อยู่ในถ้ำเนี่ยไปแสดงก็ทำเหมือนเป็นถ้ำสามมิติเลยนะครับหรือว่าเอาเครื่องหยกเครื่องทองสำริดเนี่ยไปโชว์ในยุโรปกับอเมริกาทำให้คนเนี่ยมีความสนใจในศิลปะวัฒนธรรมของจีนมากขึ้นพูดง่ายๆคือกำลังเอาวัฒนธรรมออกไปขายนะครับบอกว่าแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังมีการเปรียบเทียบด้วยนะเช่นเอาเครื่องเงินจีนเนี่ยไปเทียบกับเครื่องเงินท้องถิ่นของเม็กซิโกในพิพิธภัณฑ์ของเม็กซิโกเพื่อจะทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าวัฒนธรรมตัวของพิพิธภัณฑ์เนี่ยไม่ได้เป็นการลงทุนจมอีกต่อไปแต่มันสามารถเป็นเครื่องจักรในการสร้างนักท่องเที่ยวนะครับเป็นเครื่องมือทางด้านการทูตแล้วก็เป็นการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ของเราไปยังต่างประเทศได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้จีนเนี่ยกำลังจะมีการลงทุนกับการสร้างประสบการณ์ทางด้านวัฒนธรรมของจีนเนี่ยให้กับต่างชาติด้วยล่ะเออน่าสนใจไหม
1: ค่ะอาจารย์หรือว่าเมตาเวิร์สมันกำลังจะมาถูกที่ถูกเวลาค่ะโลกเสมือนจริงจริงที่ใช้ VR
0: เมตาเวิร์สแบบนั้นเขาจะมีการตกแต่งต่างๆด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ที่จะทำไม่ดีเขาไม่ต้องใช้แว่นนะเดินเข้าไปเหมือนเขามีการตกแต่งอะไรต่ออะไรพวกนี้เหมือนกับว่าเข้าไปเดินอยู่ในนครวัดเข้าไปเดินอยู่ในที่สถานที่จริงเลยน่าสนใจมากเลยครับอันนี้เพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะมีการพัฒนาในเรื่องเหล่านี้เหมือนกันนะ
1: ค่ะเพราะว่าจริงๆพอเขาดูเขาอาจจะไม่ได้สนใจในแค่วัตถุโบราณในตู้กระจกแต่ว่าแบบอาจจะมาสนใจภาษาอาหารแฟชั่นวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆไปด้วยนะคะอาจารย์
0: ใช่ครับอันนี้คนจีนเราเนี่ยก็มีอะไรที่มันวิตกจริตนะครับตอนนี้มันมีอุปกรณ์อยู่ตัวหนึ่งซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้ก็เรียกว่า continuous glucose monitoring ลักษณะมันเนี่ยเหมือนกับเหรียญเนี่ยประมาณสักเหรียญ10บาทนะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ทำด้วยพลาสติกและข้างล่างเนี่ยมันจะมีเข็มสั้นๆอยู่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีกาวด้วยวิธีการใช้เนี่ยก็คือเอาไอ้ตัวเนี้ยไปติดเอาไว้กับแขนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะติดอยู่ได้ประมาณ1เดือนไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัว CGM เนี่ยมันจะวัดกรดน้ำตาลในเลือดเนี่ยทุกๆ5วินาทีแล้วก็ใช้ได้ประมาณ1เดือนนะครับต่อการแปะลงไป1ครั้งนะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะส่งข้อมูลนั้นเนี่ยมาที่แอปซึ่งอยู่บนโทรศัพท์มือถือแล้วจะบอกการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยเกือบจะเรียลไทม์เลยอันนึงเนี่ย

0: ได้1เดือนเนี่ยประมาณ 3,000 กว่าบาทแพงไหม
1: ก็ตกวันนึง10บาทจ้ะ
0: วันละ100บาทครับ
1: ฮะ100ออคูณ30ค่ะ
0: วันละ100กว่าบาทนะครับก็มีขายอยู่เนี่ยประมาณอันนึงประมาณ 3,000 กว่าบาท
1: ค่ะ
0: ตัวนี้วันละ100นึงอ่ะนะ
1: ค่ะ
0: คราวนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าในจีนเนี่ยมีพวกหนุ่มสาวที่แบบกลัวว่าตัวเองจะเป็นโรคเบาหวานหรือต้องการจะคุมน้ำหนักตัวเองเนี่ยเขาไปเอาไอ้ CGM เนี่ยทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเบาหวานน
1: ะ
0: เอามาปักเอาไว
1: ้
0: เสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าไอ้ทุก5นาทีเนี่ยมันจะส่งตัวเลขระดับน้ำตาลขึ้นมาบนมือถือแบบ real time เพราะนั้นก็มีคนจีนเนี่ยเอาอุปกรณ์นี้ไปปักกันหลายคนเลยเยอะเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยพอตักของกินเข้าปากปั๊บเนี่ยไม่กี่คำเช่นกินพวกข้าวโพดเข้าไปหรือมันเนี่ยเข้าไปไม่กี่คำเนี่ยปรากฏว่าน้ำตาลพุ่งเขาก็จะรู้ทันทีว่าตัวนี้ทำให้น้ำตาลมันขึ้นก็จะอ้วนแล้วก็เป็นตัวการทำให้น้ำตาลพุ่งนะครับสิ่งที่เขาจะทำคือไปออกกำลังกายทันทีแล้วก็ลดอาหารนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยปรากฏว่ามีคนจีนรุ่นใหม่เยอะเลยเนี่ยที่ติดไอ้ตัว CTM หรือกูโคสcontinuous glucose monitoring เนี่ยแล้วก็ไปดูระดับน้ำตาลของตัวเองเนี่ยบนมือถือทั้งที่อุปกรณ์อันนี้เป็นอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อผู้ป่วยเบาหวานเท่านั้นนะครับพูดง่ายๆคือคนที่ใส่เนี่ยไม่ใช่คนป่วยเป็นคนจีนและเป็นคนทำงานเป็นคนลดน้ำหนักเป็นคนที่จะเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรครับความฟิตของตัวเองนะครับและอยากควบคุมชีวิตนะครับซึ่งตรงนี้มันจะบอกหมดเลยนะเช่นกินชานมไปแก้วน้ำตาลพุ่งแค่ไหนกินข้าวไปจานนึงน้ำตาลพุ่งแค่ไหนนอนดึกน้ำตาลพุ่งไหมหรือเครียดนี่น้ำตาลพุ่งไหมนะครับเพราะนั้นหลังที่ติดเข้าไปแล้วเนี่ยก็มีคนบอกว่ามันทำให้เราเนี่ยรู้ว่าอะไรที่กินแล้วดีต่อสุขภาพหรืออะไรที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับเขาบอกว่าบางทีเนี่ยกินมันเทศไปลูกนึงเนี่ยโอ้น้ำตาลพุ่งแรงมากเลยในขณะที่กินชีสเค้กเนี่ยเฮ้ยแคลอรี่สูงนะแต่น้ำตาลไม่ขึ้นเพราะว่าไขมันเนี่ยมันจะทำให้การดูดซึมน้ำตาลเนี่ยมันช้าลงนะครับไปมาเนี่ยคำถามคือวันนี้เราใส่นาฬิกาไว้นาฬิกาเราก็มีการวัดนู่นวัดนี่เต็มไปหมดเลยนะแต่มันยังวัดน้ำตาลไม่ได้ใช่ไหมก็เลยเอา CGM มาปะเลยนะครับเอาปะลงไปเนี่ยปะแล้วนี่จริงมันก็เจาะลงไปในผิวหนังเรานิดนึงอะนะมันก็ไม่ถึงกับจับมันเจ็บมากนะครับมันเจ็บนิดนึงตอนที่ปะลงไปแต่มันก็อยู่ใน1เดือนใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยคำถามมันคือเราเนี่ยนั่งดูเรื่องพวกนี้มันเครียดเกินไปแบบอ่อน
1: ก็น่าจะเครียดนะอาจารย์ยิ่งเครียดน้ำตาลก็ยิ่งขึ้นใช่ไหมคะ
0: ไม่มันเครียดเกินไปเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันควรจะมีชีวิตอยู่อย่างสบายๆใช่ไห
1: ม
0: แต่ปรากฏว่าเรามานั่งดูพวกตัวเลขต่างๆเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพน
1: ้
0: ำตาลหัวใจเต้นผิดจังหวะออกซิเจนในเลือดอะไรโอ้ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะปรากฏว่ายิ่งดูเนี่ยมันยิ่งเครียดป่ะยิ่งเครียดเนี่ยแล้วก็ร่างกายเราก็จะยิ่งแย่ลงป่
1: ะ
0: ดังนั้นเนี่ยในตรงนี้เนี่ยมันก็คือว่าเอ้ยมันใช่ไหมเนี่ยนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยอาจจะคิดว่าในโลกเราเนี่ยมันคุมอะไรไม่ได้แต่ว่ามันมีบางอย่างที่คุมได้คือตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยไอ้ CGM อันนี้มันก็เลยกลายเป็นอุปกรณ์เนี่ยที่ไม่ได้เป็นอุปกรณ์การแพทย์อีกต่อไปและหลายคนมองว่าเป็นเครื่องที่จะให้ข้อมูลปลอบประโลมทางด้านจิตใจนะครับวัดแล้วทำให้เราสามารถที่จะคุมทำให้คุณสุขภาพของเราดีขึ้นตอนคิดยังไงครับอันละ 3,000 วันละ100นึง
1: แต่ว่ามันก็แลกกับการที่บางทีเราก็ไม่มีความสุขนะเราก็จะวิตกกังวลตลอดเวลาว่าเอ๊ะเรากินแล้วนี้แล้วพุ่งแต่ว่ามันก็จะช่วยเราว่าพอพุ่งแล้วต้องไปออกกำลังกาย
0: ไม่แล้วถ้าปอนติดไว้เนี่ยนะปีหนึ่งเฉพาะไอ้ค่าเซ็นเซอร์เนี่ย
1: ค่ะ
0: สามหมื่นหกบาทเนี่ยไหวไหม
1: ก็เราก็ยังอันนี้กรณีที่เขายังไม่เป็นเบาหวานก็อาจจะไม่ต้องติด
0: แล้วมันวิตกจริตเกินไปเปล่าหรือว่าเอากลายเป็นว่าเราเนี่ยอยู่กับตัวเลขที่เกี่ยวกับสุขภาพเราจนกระทั่งเราเครียดอ่ะการที่แบบจะมีชีวิตอย่างมีความสุขเนี่ยก็จะต้องนั่งระวัดระวังเรื่องอะไรต่างๆบ๊อบมากมายเนี่ยนะม
1: ัน
0: ใช่ไหมเนี่ย
1: เพราะว่าความสุขมันหายไปอะค่ะอาจารย์มันกังวลนู่นนี่ไปหมดกินแล้วเอ๊ะมันน้ำตาล
0: จะกินอะไรก็กินเดี๋ยวนี้แน่โอ้โหกินอะไรทีก็ต้องคิดใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ก็กินเข้าไปแล้วน้ำตาลจะขึ้นไหมกินเข้าไปจะอ้วนไหมอะไรต่ออะไร

0: บางทีคนเรามันก็ต้องปล่อยวางบ้างนะชีวิตมันก็มีแค่นี้ไอ้การที่เราเนี่ยติดไอ้พวกการวัดแผ่นน้ำตาลแบบนี้ทำให้อายุเรายืนขึ้นไหมก็อาจจะนิดหน่อยน
1: ะ
0: แต่จริงๆแล้วถามว่ามันคุ้มไหมกับปีละ40,000 บาท
1: เห็นว่ากันว่าคือมันกลายเป็นโซ่ตรวนผูกมัดเราว่าเอ๊ะเรากินอะไรต้องระวังแต่ว่ามันความส
0: ุ
1: ขความสุขมันหายไป
0: แล้วเนี่ยพรเนี่ยไปตรวจแล้วปรากฏว่าไปเจอว่าความดันมันก็น่าจะสูงเนี่ยแล้วทำไงต่
1: อ
0: ใช่ไห
1: ม
0: หรือมีอะไรต่ออะไรเนี่ยมันโอ้โหมันก็แบบมันก็ทำให้ชีวิตเราเนี่ยไม่มีความสุขนะก็อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้อะว่ามัชฌิมาปฏิปทาทำอะไรให้เดินทางสายกลางเนี่ยก็ถือว่าดีที่สุดอยากให้มันแบบสุดโต่งจนมากเกินไปนะเอาละคราวนี้ในตอนนี้เนี่ยต้องเล่าให้ฟังนิดหนึ่งไฮดี้เหลารู้จักไหม
1: รู้จักค่ะ
0: ไฮดี้เหลาเนี่ยก็คือมันอยู่ที่เซนต์เวิร์ลใช่ไหมที่อยู่ไทยอ่ะ
1: เคยต่อคิวยาวมากเลยค่ะแต่ว่า
0: แล้วมันอร่อยไหม
1: พอไปกินก็อร่อยนะคะแล้วชอบตรงที่พอจะไปทานเล็บฟรี
0: ไม่ใช่แล้วกินเข้าไปแล้วนี่มันระลึกชาติได้ไหม
1: อ๋อไม่ถึงขนาดนั้นค่ะอาจารย
0: ์แล้วอยากจะไปกินอีกไหมแบบไปแล้วนี่โอ้โหอยากแบบล่ำร้องอยากจะไปกินอีกไหมไอ้ที่เหลาเนี่ย
1: เอาความจริงตั้งแต่เปิดร้านมานี่พรไปกินแค่2 ครั้งเองมีกลับไปซ้ำรอบเดียวค่ะอาจารย
0: ์ผมเคยกินอยู่ครั้งเดียวนะครับแล้วไม่ได้กินเมืองไทยด้วยนะกินอยู่ที่เมืองจีน
1: ค่ะ
0: แล้วผมกินแล้วผมว่ามันก็งั้นๆอ่ะแล้วมันมากเลยอ่ะเพราะว่าน้ำแกงของเขาเนี่ยจะมีไขมันเนี่ยลอยอยู่ข้างหน้าเต็มไปหมดเลยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ราคามันก็ไม่ได้ถูกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เสร็จแล้วในเมืองไทยเราเนี่ยก็โอ้โหไปรอคิวกันแต่ตอนนี้คิวก็เริ่มสั้นแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ไปถึงก็ได้กินเลยนะ
1: ค่ะ
0: เอาละแล้วเราก็ไม่ได้กินกันบ่อยๆมากเพราะนั้นเมื่อมันกินไม่บ่อยแล้วเศรษฐกิจมันไม่ดีแล้วอาหารของไฮดี้เหลาเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอาหารที่แบบเป็นอาหารของคนไทย 100% นะดังนั้นนี่เราก็ไม่ได้กินอยู่ประจำนานๆก็จะไปกินทีกินแบบขำๆอ่ะนะเพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยนะครับตลาดหม้อไฟจีนเนี่ยมีการแข่งขันรุนแรงมากมีแบรนด์ใหม่เกิดขึ้นมาเกิดสงครามราคาแล้วตอนนี้เนื่องจากว่ามันเกิดโอเวอร์ซัพพลายพวกร้านต่างๆเนี่ยที่เป็นร้านหมาล่าร้านหม้อไฟจีนมันเยอะเกินเนี่ยพอแข่งขันกันมันก็เกิดการอิ่มตัวนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยในเมืองจีนเนี่ยก็มีการทำเรื่องบุฟเฟ่เรื่องของไอ้แบบสุกี้นะครับไอ้ที่ว่าเหมือนกับหม้อไฟจีนเนี่ยในราคาเนี่ยตกประมาณสัก199 หยวนเนี่ยกินจนพอนะครับก็คือประมาณ800-900 บาทก็ถือว่าแพงนะแต่ในตอนนี้เนี่ยไอ้ที่เหลาเนี่ยเขาไปจับมือกับโรงหนังครับแล้วก็เปิดโรงภาพยนตร์หม้อไฟครับโดยที่ว่าเขาจะคิดเงินเนี่ยประมาณ 2,000 บาทหรือประมาณ400หยวนนะเสร็จแล้วเนี่ยเข้าไปนี่จะเข้าไปนั่งดูหนังบนโซฟานั่งได้2 คนเป็นโซฟาสำหรับแบบคนที่เป็นแฟนกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วก็จะมีการเสิร์ฟชาบูพรีเมียมนะครับได้ดูหนังด้วย 2,000 บาทนี่2คนนะคนละ1,000ดูหนังด้วยแล้วก็กินชาบูด้วยแล้วก็จะได้แถมป๊อปคอร์นกับกิฟต์เซตจากแบรนด์ต่างๆด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยสิ่งที่เขาทำนี่คือไอ้ที่เหลาเนี่ยไม่ต้องสร้างครัวใหม่หรือร้านใหม่ขึ้นมานะเพียงแต่ว่าเขาเอาหม้อไฟเนี่ยจากร้านที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยนะครับเตรียมวัตถุดิบแล้วส่งเข้ามาเนี่ยไปเซิร์ฟนะครับพูดง่ายๆคือหน้าบ้านเป็นโรงหนังหลังบ้านเนี่ยใช้ร้านเดิมของไฮดี้เหลาเนี่ยเอาซุกี้เนี่ยมาเซิร์ฟอยู่ในโรงหนังเนี่ยพรคิดว่าถ้ามันทำในเมืองไทยเนี่ยมันจะโอเคไหม
1: ไม่น่าจะโอเคค่ะอาจารย์ฝันว่ามันควรต้องแยกกันหรือเปล่าไปคือเราดูหนังเนี่ยมันอยู่ในโรงภาพยนตร์มันจะมืดนิดนึงบางทีจุ่มไปหรือว่าหม้อร้อนเนี่ยมันฝันว่ามันก็อันตรายเหมือนกันนะอาจารย
0: ์ก็ไม่รู้เขาอาจจะต้องแบบมีติดไฟเล็กๆไว้หรืออะไรผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันหัวไปหน่อยนะแต
1: ่
0: เข้าไปดูหนังแล้วก็แบบจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะต้องกินแบบไอ้อะไรนะหม้อไฟด้วยเนี่ยมันก็มันน่าไปนิดนึง
1: นะบางคนอาจจะที่จีนเขาอาจจะเหมือนเวลาออกเดทแล้วเวลาน้อยหรือเปล่าคะอาจารย์ดูหนังกินข้าวไปด้วยพร้อมกันเลย
0: ก็ไม่อาจจะไม่จำเป็นถึงขนาดนั้นนะ
1: ค่ะ
0: ต้องกินจนพอแล้วค่อยไปเข้าไปดูก็ได้นี่นะ
1: ค่ะ
0: ก็จีนเขาก็คิดอะไรแปลกๆมาแต่มันก็ไม่ใช่ว่าสิ่งที่เขาคิดมาเนี่ย

0: ที่ประสบความสำเร็จไปหมดทั้งทุกอย่างใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ในจีนเนี่ยจริงๆแล้วที่บอกว่าร้านต่างๆเนี่ยนะครับก็คือหม้อไฟเนี่ยปิ้งย่างเนี่ยนะก็ในจีนนี่ก็เยอะมากแล้วมาอยู่ในเมืองไทยเยอะแยะไปหมดใช่ไหมครับแล้วอาการเดียวกันกับหม้อไฟนะปิ้งย่างเนี่ยก็มีอาการเดียวกันก็คือว่ามีร้านเยอะมากแล้วก็มีการแบบเขาเรียกว่าเกิดโอเวอร์ซัพพลายมีการแข่งขันเรื่องราคาอะไรต่ออะไรพวกนี้นะดังนั้นเนี่ยในตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าในจีนเนี่ยในปักกิ่งกับเซี่ยงไฮ้เนี่ยเขาเนี่ยมีการเปิดร้านปิ้งย่างนะครับแล้วเป็นเขาเรียกว่าบุฟเฟ่สายพานราคาประหยัดพูดง่ายๆคือเอาหลักการของไอ้เขาเรียกว่าอะไรครับแทนที่เรากินบุฟเฟ่อย่างเราไปกินตีน้อยเนี่ยเราต้องเดินไปตักของเดินไปอะไรต่ออะไรรอคนมาเสิร์ฟไปต่ออะไรตลอดเวลาใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่เนี้ยเขาเอาหลักการของบุฟเฟ่ซูชิที่เป็นแบบสายพานเนี่ยมาแล้วก็เอาไอ้พวกไอ้เนื้อพวกผักพวกข้าวพวกอะไรต่ออะไรเนี่ยใส่สายพานมาแล้วคนเนี่ยก็นั่งอยู่ริมสายพานเสร็จแล้วเนี่ยก็คือตักมันก็กินตักมันก็กินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยถูกมากตอนเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าบุฟเฟ่สายพานราคาประหยัดนะครับซึ่งราคาของเขาคือเท่าไหร่รู้ไหม
1: เท่าไหร่คะอาจารย์
0: 90หยวนครับ90หยวนนี่ตกประมาณสัก400กว่าบาทนะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้ฮิตมากเนื่องจากมันถูกใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยที่เราบอกว่าเราไปกินที่ไฮดี้เหลาเนี่ยมันประมาณ200หยวนก็คือตกงาน 1,000 ใช่ไหมแต่เนี่ยมันครึ่งเดียวนะ90หยวนกินจนพอนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังแข่งขันกันเนี่ยปิ้งย่างบุฟเฟ่น
1: ะ
0: ก็คือเมื่อกี้ที่บอกก็400บาทแต่ถ้าเป็นหม้อไฟสายพานเนี่ยจะตกประมาณ300บาทเท่านั้นเสร็จแล้วเนี่ยเข้าไปเนี่ยกินจนพอนะครับก็ทำให้แต่ละคนเนี่ยคนเนี่ยไปรอคิวเป็นพันๆคนเลยนะเสร็จแล้วในตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าหลังจากนั้นแล้วเขาก็ไปดูว่าร้านที่ทำพวกหม้อไฟสายพานแบบราคา300บาทเนี่ยนะกำไรเท่าไหร่หรือไม่ต่อคน
1: เท่าไหร่คะอาจารย
0: ์9บาท
1: อุ้ยแล้วมันจะคุ้มไหมนะ
0: นะ
1: ต้องทำยอดเยอะๆมาก
0: ก็คือเป็นการแข่งขันสูงมากเลย
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็แต่ว่าเขาก็พยายามที่บอกว่าไอ้ที่วิ่งมาบนสายพานเนี่ยไม่ได้เป็นเนื้อทั้งหมดนะส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นผักเป็นของทอดของหวานผลไม้นานๆก็จะมีเนื้อโผล่มาทีนึงเพราะเนื้อมันแพงไง
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าวิธีการของเขาที่ทำเนี่ยก็คือมันดีสำหรับผู้บริโภคที่ไม่ต้องเดินไปตักของนะ
1: ค่ะ
0: นอกจากนั้นเนี่ยก็คือลดพนักงานสามคือมันทำให้เราต้องกินเยอะและกินเร็วแล้วก็ทำให้เราเนี่ยคนใหม่สามารถเข้ามากินได้เยอะด้วยนะครับเนื้อสัตว์เนี่ยมีอยู่แค่ 20% อีก 80% เนี่ยมันเป็นของที่ราคาไม่แพงเช่นเส้นมาม่านะครับข้าวของทอดของหวานอะไรต่ออะไรแบบนี้นะซึ่งของพวกนี้คือทำให้ลูกค้าอิ่มเร็วไงพออิ่มเร็วก็จะกินเนื้อน้อยมันก็จะคุ้มไงไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ตกลงแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไปเปิดไว้ที่ร้านที่ใกล้ๆกับร้านดังนะเช่นไฮดี้เหลาแพงใช่ไหมคิวยาวใช่ไหมก็มากินตรงนี้ถูกกว่าพูดง่ายๆก็คือว่าไปตรงที่ที่มันมีลูกค้าเพื่อทำให้คนเนี่ยเข้ามากินเต็มร้านกันตลอดนะครับแล้วก็ใช้วัตถุดิบต้นทุนต่ำแล้วก็มีระบบหลังบ้านที่ดีมากๆจีนเนี่ยในตอนนี้ร้านทุกร้านเนี่ยมันจะกลายเป็นเทคโนโลยีไปหมดแล้วนะถ้ามันมีในเมืองไทยเนี่ยพอจะกินไหม
1: บ้านเราน่าจะมีแบรนด์ชาบูชิมั้งคะอาจารย์ที่เป็นบุฟเฟ่ชาบูบนสายพานแล้วมีซูชิให้เราไปตักมีของทอดมีอะไรหัวหนึ่ง300ปลาย400ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์ก็ถือว่าแพงอะนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าจีนเนี่ยเขาก็โอ้โหมีอะไรก็แข่งขันราคาแล้วตอนนี้ก็แข่งขันกันเยอะอย่างในตอนนี้เนี่ยสังเกตไหมเมื่อก่อนนี้เราไปไหนก็มีแต่ร้านหม่าล่าเต็มไปหมดเลยนะ
1: ค่ะ
0: แต่ตอนนี้เจ๊งกันเยอะนะ
1: นี่คือจีนขนาดบอกว่าเสิร์ฟเนื้อสัตว์แค่ 20% แล้วก็อย่างอื่นเป็นของให้อิ่มท้องเนี่ยเขายัง
0: กำไร9บาท
1: กำไร9บาทเอง
0: ใช่แต่ตอนนี้ในเมืองไทยเราเนี่ยพอสังเกตไหมว่าเมื่อก่อนนี้ร้านหม่าล่าขึ้นเป็นดอกเห็ดเลย
1: ค่ะ
0: แต่ผมพูดจริงๆเลยนะตอนใครว่าไงไม่รู้ผมกินในหม่าล่าหม้อไฟแต่ผมว่ามันไม่อร่อยอ่ะไม่ชอบอ่
1: ะ
0: เพราะนั้นแบบตอนนี้เนี่ยผมว่ามันขำๆไงแต่ตอนนี้เนี่ยหม่าล่าหม้อไฟในเมืองไทยเนี่ยเจ๊งกันเยอะมากเลยอย่างไปดูแถวๆห้วยขวางเนี่ยร้านปิดกันเพียบเลยนะ
1: ค่ะ
0: เอาละตอนนี้มาพูดเรื่องที่
1: สักหนึ่งนาทีครึ่งนะคะจากเรื่องอะไรดีคะ
0: นิดเดียวครับ
1: ค
0: ือหมาวิไลเนี่ยเมื่อก่อนนี้เนี่ยโอ้โหจะได้เอสักตัวนี่มันจำลำบากยากเย็นมากเลย

0: เอ้ยเพราะว่าคนที่จะได้ A เนี่ยมันอาจจะมีแค่10 20% ของทั้งชั้นเรียนเท่านั้นใช่มั้ยถ้าโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นปริญญาตรีก็ได้ C กันเยอะจะได้ A ได้ B ได้อะไรต่ออะไรพวกนี้หรือ A A ลบ B บวกหรือ B เนี่ยก็ไม่เยอะมากแต่หลังๆเนี่ยโดยมากมหาวิทยาลัยโดยมากเนี่ยพอเด็กมันมีน้อยดังนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยก็ต้องแข่งขันกันโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเครียดมากเด็กไปก็ไม่เข้ามาเรียนเพราะเรียนยากจบยากเกรดไม่ดีดังนั้นเนี่ยในตอนหลังๆเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเรียนครบจบแน่จ่ายครบจบแน่ใช่ไหมแล้วก็แจกเกรดกันซึ่งตรงนี้มันกระจายมาเข้าไปอยู่ในมหาวิทยาลัยดังในอเมริกาคือฮาร์วาร์ดนะก็คือฮาร์วาร์ดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคนที่เป็นนักเรียนแล้วจะได้เกรด A เนี่ยจะมีได้ไม่เกิน 20% ของชั้นเรียนเท่านั้นแต่หลังๆเนี่ยอาจารย์กลัวไงว่านักศึกษาอาจจะประเมินไม่ดีหรือว่าคนอาจจะไม่อยากจะลงทุนเพราะอาจารย์ส่วนใหญ่ก็แจก A กันหมดเลยปรากฏว่าทั้งคลาสเนี่ยมีคนที่ได้ A 60% น่ะเพราะนั้นตอนนี้มันก็กลายเป็นเกรดที่เฝือเหมือนกันในเมืองไทยตอนนี้อาจารย์ในฮาร์วาร์ดเนี่ยเขามีการประชุมกันแล้วโหวตบอกว่าตอนนี้จะใช้มาตรการใหม่ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปคือจำกัดเกรด A ของทุกวิชาไว้ไม่เกิน 20% ของห้องครับ
1: อืมค่ะอาจารย์วันนี้คงได้ประมาณนี้จริงๆค่ะอาจารย์คะ
0: เอาละอย่างนั้นเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนึงวันศุกร์นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็จะเอาเรื่องที่มันน่าสนใจเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับก็อย่างที่ว่านะพร
1: ค่ะ
0: ใครฟังรายการเราเนี่ยต้องรู้ก่อนคนอื่น
1: ค่ะวันนี้อาจารย์สัญชัยเตียวประเสริฐกุลและวันดีวันนเมธังกุลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update

0: สีหศักดิ์ปิดห้องคุยปรักสุพลยอมรับยังไม่มีข้อยุติกัมพูชาไม่เข้าใจปมยกเลิก MOU 44อยากลากไทยเข้าประนีประนอมภาคบังคับรถบัสรับส่งพนักงานเสียหลักพลิกคว่ำบนสะพานเจ็บ13รายการจราจรสายเอเชียติดยาวกว่า5กิโลเมตรเหตุระทึกเรือยงชนเสาไฟฟ้าริมเจ้าพระยาเสาเอ็น6ต้นทับบ้านเรือนเสียหายไฟดับเกือบทั้งชุมชนกทม.ซ้อมใหญ่รับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.จัดเจ้าหน้าที่เกือบ 1,500 คนรองรับผู้สมัครปลัดกทม.ย้ำเลือกตั้งโปร่งใสเป็นธรรมคลื่นความร้อนรุนแรงแผ่ปกคลุมหลายประเทศแถบยุโรปโดยเฉพาะฝรั่งเศสมีผู้เสียชีวิตจากอากาศร้อนจัดแล้ว7รายอุณหภูมิพุ่งแตะ 37-39 องศาทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่27พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปิดห้องคุยกับปลักสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาแต่ก็ยอมรับนะครับว่ายังไม่ได้ข้อยุติกัมพูชาไม่เข้าใจปมยกเลิก MOU 44พยายามจะให้ไทยเข้าประนีประนอมภาคบังคับนะครับนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทวิภาคีกับนายปลักสุคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายเสียศักดิ์ให้สัมภาษณ์หลังประชุมครับว่ายังไม่ได้ข้อยุติไทยพยายามคุยต่อจากนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศครับที่ได้มีการคุยกันที่เมืองเซบูฟิลิปปินส์มีเป้าหมายเพื่อรักษาสันติภาพและเดินหน้าความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศหลักการก็คือต้องพยายามเดินหน้าแก้ปัญหาความสัมพันธ์ของสองประเทศสร้างบรรยากาศที่ดีสร้างความเชื่อใจแต่สำหรับวันนี้ครับคิดว่าความไม่เข้าใจยังมีอยู่

0: ือเรื่องของเขตแดนทางทะเลซึ่งกัมพูชาบอกว่าเรายกเลิกไปแล้วไม่คุยกับเขาซึ่งเขาไม่ได้เข้าใจเจตนารมณ์ของเราครับไปตีความว่าเราตั้งใจยกเลิกเพื่อจะไม่เจรจาแต่ที่จริงแล้วการยกเลิกของไทยเราเพราะเห็นว่า MOU 2544ไม่คืบหน้าไปไหนอยากเปิดโอกาสให้การเจรจาและก็สร้างบรรยากาศใหม่ของการเจรจาก็ไทยเราครับเป็นสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลตอนที่เราทำ MOU 2544กัมพูชายังไม่ได้เป็นดังนั้นก็ต้องมีกรอบร่วมกันส่วนที่กัมพูชาอยากให้มีการประชุมคณะกรรมการปักปันเขตแดนหรือว่า JBC ไทยกัมพูชาให้แสดงให้ชัดเจนถ้าจะมีก็ต้องคุยในเทคนิคก่อนครับมาตกลงในกรอบการเจรจาเพราะว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปมันไม่ใช่เรื่องเขตแดนอย่างเดียวเป็นเรื่องของความมั่นคงชายแดนความร่วมมือชายแดนต้องยอมรับความเป็นจริงว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ได้แก้ไขโดยเทคนิคต้องสร้างบรรยากาศที่ดีคุยกันในเชิงนโยบายก่อนนะครับส่วนการเข้าร่วมอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติภายใต้ระเบียบวาระเรื่องของการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศตามคำเชิญของรัฐบาลจีนนายเสียศักดิ์ขอให้คำมั่นนะครับว่าไทยมุ่งมั่นเต็มที่ต่อข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยและกัมพูชาและพร้อมก้าวไปไกลกว่าการหยุดยิงเพื่อมุ่งสู่สันติภาพที่ยั่งยืนแต่ว่าสันติภาพที่ยั่งยืนเรียกร้องให้เราต้องสร้างความไว้วางใจและทำงานร่วมกันด้วยความสุจริตใจเพื่อที่เราจะเปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ร่วมกันบนพื้นฐานของการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติโดยขอเน้นย้ำอีกครั้งว่าไทยไม่ได้แสวงหาการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนของประเทศใดๆทั้งสิ้นครับ
1: เมื่อเช้านี้นะคะมีเหตุรถบัสรับส่งพนักงานเสียหลักพลิกคว่ำบนสะพานมีผู้บาดเจ็บ13รายค่ะส่งผลให้การจราจรสายเอเชียติดยาวกว่า5กิโลเมตรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน 9:30 น.นะคะเป็นรถบัสรับส่งพนักงานค่ะพลิกคว่ำที่กิโลเมตรที่5ตำบลหนองจิกอำเภอบางปะอินตำบลคลองจิกนะคะอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยรถเนี่ยพลิกตะแคงขวางอยู่บนช่องทางจราจร3เลนเลยนะคะภายในรถมีผู้โดยสารและคนขับบาดเจ็บรวม13คนเป็นชาย2คนหญิง11คนค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลจากการตรวจสอบรถนะคะพบว่าบริเวณด้านหน้ารถมีร่องรอยพังเสียหายรถนั้นเสียหลักพุ่งชนราวขอบสะพานอย่างรุนแรงก่อนจะพลิกคว่ำค่ะคนขับบอกว่าได้รับพนักงานจากโรงงานอุตสาหกรรมโรจนะ2เพื่อไปส่งที่พักหลังพนักงานเพิ่งจะเลิกงานนะคะพอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นช่วงทางขึ้นสะพานรถเกิดเสียการควบคุมตนพยายามประคองรถแล้วแต่ว่าไม่สามารถควบคุมได้ค่ะทำให้รถเบี่ยงไปทางขวาพุ่งชนราวขอบสะพานก่อนจะพลิกคว่ำดังกล่าวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกภาพจุดเกิดเหตุไว้นะคะแล้วก็จะเชิญตัวคนขับไปสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะขณะที่บริเวณจุดเกิดเหตุนั้นการจราจรบนถนนสายเอเชียติดขัดยาวกว่า5กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ต้องประสานรถยกขนาดใหญ่เข้าทำการเคลื่อนย้ายรถบัสออกจากพื้นที่เพื่อจะเร่งระบายการจราจรให้กลับสู่ภาวะปกติค่ะ
0: มีอุบัติเหตุทางน้ำเกิดขึ้นด้วยนะครับเรือโยงชนเสาไฟฟ้าริมเจ้าพระยาเสาเอ็นไป6ต้นทับบ้านเรือนเสียหายไฟดับเกือบทั้งชุมชนครับเรือโยงบรรทุกไม่ทราบชนิดล่องมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาครับพุ่งชนเสาไฟฟ้าคอนกรีตริมแม่น้ำบริเวณหน้าร้านอาหารมีรักหมู่ที่1ตำบลเกาะเกล็ดอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีชาวบ้านบันทึกภาพเอาไว้ได้ครับพบว่าบริเวณทางเดินและโครงสร้างหน้าร้านได้รับแรงกระแทกจนพังเสียหายขณะที่เสาไฟฟ้ายังคงเอ็นตัวและก็มีสายไฟรั้งเอาไว้สร้างความหวาดเสียวให้กับผู้พักอาศัยในพื้นที่เนื่องจากเกรงว่าเสาไฟฟ้าจะล้มลงมาเพิ่มเติมเพราะยังมีอาการโยกไปอยู่ตลอดเวลาครับเหตุการณ์นี้ส่งผลให้ไฟฟ้าในพื้นที่ชุมชนตำบลเกาะเกล็ดดับเป็นวงกว้างเกือบทั้งชุมชนส่วนคนขับเรือที่จอดเรือรอเจ้าหน้าที่บริเวณที่เกิดเหตุนายอภิรัตพินโทแก้วเจ้าของร้านคาเฟ่น้ำวนเปิดเผยว่าขณะกำลังเดินมาขึ้นเรือที่ท่าวัดสนามเหนือเพื่อจะข้ามกลับมาที่บ้านบนเกาะเกล็ดครับได้ยินเสียงเรือโยงเร่งเครื่องดังสนั่นบริเวณหน้าร้านของตนหลังได้ยินเสียงผิดปกติจึงรีบข้ามเรือกลับมาดูพบว่าบริเวณทางเชื่อมหน้าบ้านได้รับความเสียหายพังลงได้ยินชาวบ้านพูดกันว่าเสาไฟฟ้าหายไปหลายต้นรวมทั้งหมด6ต้นครับส่วนแฟนของตนสามารถถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้ได้โดยเรือโยงได้เฉี่ยวบริเวณเชิงชายร้านจนได้รับความเสียหายโชคดีไม่ได้พุ่งชนเข้าไปในตัวร้านเต็มๆเพราะหากชนจังๆคาดว่าร้านอาจจะพังเสียหายหนักกว่านี้อย่างแน่นอนครับนางสาวเพ็ญศรีกรอบปางอายุ70ปีซึ่งอาศัยอยู่เพียงลำพังและไม่สามารถเดินได้เกือบถูกบ้านถล่มทับเล่าว่าช่วง

0: เกิดเหตุประมาณตีห้าครับเรือยงได้พุ่งชนเสาไฟฟ้าจนเสาไฟฟ้าบริเวณบ้านข้างเคียงเกือบล้มลงมาโดยสายไฟได้พาดเข้ามาที่บ้านของน้าครับส่วนบ้านของตนได้รับความเสียหายบริเวณด้านข้างหลังคาแตกร้าวฝ้าเพดานถล่มลงมาและไฟฟ้าดับทันทีโชคดีที่หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ซึ่งอยู่หน้าบ้านไม่ระเบิดไม่ฉะนั้นอาจจะเกิดความเสียหายรุนแรงกว่านี้หากเป็นมีการซ่อมแซมหรือว่าเปลี่ยนหม้อแปลงใหม่ก็ไม่อยากให้มาติดตั้งไว้หน้าบ้านอีกครับตอนนี้ยังไม่กล้าเข้าไปภายในบ้านเพราะต้องรอให้ช่างเข้ามาตรวจสอบก่อนเนื่องจากมีกระเบื้องหล่นลงมาแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าโครงหลังคาร้าวหรือไม่นะครับอีกคนหนึ่งที่เล่านาทีเฉียดตายก็คือนางทวนชื่นพันธ์อายุ88ปีครับบอกว่าขณะเกิดเหตุนอนอยู่บนเตียงจนกระทั่งเวลาประมาณตีห้าครึ่งได้ยินเสียงดังปึ้งปึ้งหลายครั้งจึงลุกขึ้นมาจากเตียงก่อนจะเห็นไฟฟ้าเอ็นลงมาก็ทำให้ตกใจอย่างมากพร้อมพูดด้วยอาการสั่นเครือว่าไม่น่าเชื่อนะครับจากนั้นก็ตะโกนเรียกให้คนเข้ามาช่วยเหลือครับ 12:08 เดี๋ยวพักครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีที่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: มาดูความเคลื่อนไหวในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะวันนี้มีการเปิดตัวผู้สมัครคนใหม่อีกคนหนึ่งแล้วค่ะที่ใต้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันนะคะพลเอกรังสีกิตติยานทรัพย์หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจเปิดตัวพลตำรวจโทชันเทพเสสเวศอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.อย่างเป็นทางการค่ะพร้อมเปิดตัวทีมผู้สมัครสก.ครบทั้ง49+1เขตนะคะท่ามกลางบรรยากาศคึกคักจากผู้สนับสนุนและสื่อมวลชนที่มาร่วมติดตามการเปิดตัวครั้งสำคัญค่ะไฮไลท์ของงานมีการประกาศวิสัยทัศน์และก็แนวทางการบริหารกรุงเทพของพลตำรวจโทชาญเทพภายใต้การสนับสนุนการมุ่งเน้นการพัฒนาเมืองด้านเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตการแก้ปัญหาจราจรน้ำท่วมยกระดับระบบขนส่งสาธารณะควบคู่กับการเปิดตัวทีมผู้สมัครสก.ด้วยนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงสมัครสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ค่ะเมื่อถูกถามถึงกระแสความนิยมของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ที่ถูกมองว่าเป็นตัวเต็งเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครั้งนี้นะคะพลเอกรังสีบอกว่าไม้ตายพรรคเศรษฐกิจก็คือนโยบายที่จับต้องได้หากประชาชนยังต้องการอยู่กับปัญหาเดิมทั้งน้ำท่วมความปลอดภัยก็เลือกผู้ว่าคนเดิมได้ค่ะแต่ถ้าต้องการความเปลี่ยนแปลงก็ขอให้เลือกพรรคเศรษฐกิจค่ะทางด้านกรุงเทพมหานครวันนี้นำสื่อมวลชนไปชมการซักซ้อมเสมือนจริงระบบการรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ภายในห้องบางกอกชั้น2อาคารไอราวัตรพัฒนาตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนตรวจสอบเอกสารการจัดคิวการจับสลากหมายเลขผู้สมัครรวมถึงระบบอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สมัครสื่อมวลชนและก็ประชาชนนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการรับสมัครการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและเป็นธรรมค่ะปลัดกรุงเทพมหานครนายณรงค์เรืองศรีนะคะในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครยืนยันว่ามีความพร้อมในการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ในทุกด้านค่ะทั้งบุคลากรสถานที่ระบบอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยและมาตรการรองรับสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมทางนี้กทม.กำหนดเปิดรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้นะคะตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งค่ะณห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอราวัตรพัฒนาเปิดให้ผู้สมัครลงทะเบียนแสดงตนตั้งแต่เวลาตีห้าของแต่ละวันนะคะกทม.ก็จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เกือบ 1,500 คนดูแลแยกพื้นที่รับสมัครอย่างเห็นชัดเจนระหว่างผู้สมัครผู้ว่าและผู้สมัครสก.ค่ะเพื่อให้เกิดความคล่องตัวลดความแออัดมีการจัดระเบียบพื้นที่รองรับกองเชียร์ด้วยนะคะ

กำหนดจุดจอดรถพื้นที่พักคอยบริเวณด้านทิศตะวันออกถนนประชาสงเคราะห์และบริเวณด้านหน้าถนนมิตรไมตรีค่ะและการรับสมัครเลือกตั้งครั้งนี้มีความสะดวกและรวดเร็วกว่าที่ผ่านมานะคะเพราะว่าผอ.เลือกตั้งประจำ

0: เป็นธรรมในการเลือกตั้งค่ะกทม.และคณะกรรมการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเลือกตั้งอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งกรุงเทพที่ชั้น5ศาลาว่าการกทม.เสาชิงช้าเพื่อรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนนะคะสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งการเลือกตั้งปี2565มีผู้มีสิทธิ์ 4,042,948 คนค่ะปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 4,507,523 คนนะคะหรือเพิ่มขึ้นประมาณแสนคนส่วนงบประมาณในการจัดการเลือกตั้งปี65ใช้งบไป207ล้านบาทนะคะปี69ก็ใช้ประมาณ294ล้านบาทเพิ่มขึ้นประมาณ86ล้านบาทค่ะ
1: อดีตรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจชี้เศรษฐกิจไทยเผชิญวิกฤตซ้อนวิกฤตครับแนะรัฐบาลหามาตรการช่วยค่าครองชีพนะฮะให้ออกมาต่อเนื่องนะครับโดยภายในงานเตรียมอุดมดินเนอร์ทอล์ก2026เตรียมอุดมคิดเศรษฐกิจพ้นภัยนายกอบศักดิ์ภูตระกูลนักเศรษฐศาสตร์นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมบอกว่าโจทย์ใหญ่สำคัญที่สุดของเศรษฐกิจปีนี้ครับก็คือการทำให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยภัยคุกคามหลายเหตุการณ์ที่เกินความคาดหมายโดยเฉพาะราคาพลังงานที่สูงขึ้นการขาดแคลนวัตถุดิบแนะควรลดการพึ่งพาส่งออกไปสหรัฐอเมริกาให้เหลือแค่ 10% เพราะมีความเสี่ยงเรื่องของมาตรการภาษีและกฎหมายการค้าที่ไม่เป็นธรรมส่วนการใช้พรกเงินกู้ 400,000 ล้านบาทมองว่าสนับสนุน 200,000 ล้านบาทขับเคลื่อนโซลาร์เซลล์แล้วก็ EV ขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยกระตุ้นการบริโภคให้เดินหน้าได้ในช่วงเศรษฐกิจไทยกำลังลงจากภูเขาลาดชันประเมิน GDP ปีนี้ครับที่ระดับ 1.5 ถึง 2% ส่วนดอกเบี้ยที่ระดับ 1% ยังเหมาะสมช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญวิกฤตซ้อนวิกฤตครับแม้ภาครัฐจะมีมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพออกไปอย่างต่อเนื่องแต่ว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอครับจำเป็นต้องเร่งช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเกษตรกรและผู้ประกอบการ SME ที่กำลังเผชิญปัญหาสภาพคล่องอย่างหนักควบคู่กับการกำกับดูแลราคาสินค้าจำเป็นอย่างเข้มงวดและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านพลังงานก็เสนอให้รัฐบาลทบทวนโครงสร้างราคาพลังงานลดการอิงราคาน้ำมันเสด็จรูปจากตลาดสิงคโปร์ปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันชั่วคราวในช่วงที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจย้ำไทยยังมีโอกาสสำคัญจากกระแสการย้ายฐานการลงทุนของต่างชาติโดยเฉพาะจากจีนไต้หวันและญี่ปุ่นไหลเข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นคลื่นการลงทุนลูกใหญ่ระลอกที่2ครับที่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเศรษฐกิจไทยในอนาคตซึ่ง BOI ควรปรับหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์กำหนดเงื่อนไขผู้ลงทุนต่างชาติมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนให้ SME ไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี AI ในต้นทุนที่เหมาะสมครับ
0: สสพรรคประชาชนไฟเขียว DSI เรียกตัวชนพัฒน์สสพรรคกล้าทำรับทราบข้อกล่าวหานะคะวันนี้รองโฆษกพรรคประชาชนบอกว่าที่ประชุมสสพรรคประชาชนมีมติอนุญาตตามที่สภาผู้แทนราษฎรขออนุญาตเรียกตัวนายชนพัฒน์นาคสั่วสสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคกล้าธรรมมารับทราบข้อกล่าวหาและทำการสอบปากคำในระหว่างสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยให้เหตุผลว่าเจตนารมณ์ของความคุ้มกันตามรัฐธรรมนูญมาตรา125ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีเจตนารมณ์สำคัญในการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของสสเพื่อให้สามารถทำหน้าที่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยได้อย่างอิสระโดยเฉพาะในระหว่างเปิดสมัยประชุมมีให้ถูกกระบวนการใดมาขัดขวางหรือเหนี่ยวรั้งการปฏิบัติหน้าที่ในสภาหลักการป้องกันการแกล้งทางการเมืองบทบัญญัติเรื่องความคุ้มกันนี้มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งหรือสร้างอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสสในระหว่างเปิดสมัยประชุมจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารหรือองค์กรอื่นใดได้อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในกรณีนี้พรรคเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมควรดำเนินไปตามปกติเพื่อความโปร่งใสค่ะทันทีพรรคประชาชนเห็นว่าเพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานและแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อพี่น้องประชาชนตัวผู้ถูกกล่าวหาควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการประกาศต่อสาธารณะในการสละความคุ้มกันดังกล่าวด้วยตัวเองเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มภาคภูมิและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนตามขั้นตอนกฎหมายโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: มีข่าวเข้ามานะครับว่านายกรัฐมนตรีตอนนี้เข้าทำเนียบรัฐบาลแล้วครับหลังจากกลับจากฝรั่งเศสโบกมือทักทายสื่อมวลชนครับ

0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อเวลา 11:30 นที่ผ่านมาด้วยรถโรลส์รอยสีดำภายหลังจากกลับจากการปฏิบัติภารกิจที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสถึงประเทศไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับโดยนายกรัฐมนตรีได้หันไปยิ้มแล้วก็โบกมือทักทายสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลเมื่อลงรถที่ตึกไทยคู่ฟ้าก็ได้เข้าสักการะองค์นรสิงห์บริเวณระเบียงชั้น2ช่วงบ่ายวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีจะไปเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานแสดงสินค้าอาหาร2569ที่ Impact Forum เมืองทองธานีครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ติดตามข่าวกันต่อนะคะตามที่มีการส่งต่อภาพเอกสารภายในของการรถไฟแห่งประเทศไทยบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งระบุถึงแนวทางการงดเดินขบวนรถเชิงสังคม30ขบวนและปรับลดระยะทาง16ขบวนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปก็ทำให้ประชาชนนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่ต้องพึ่งพาพาหนะทางรางในการเดินทางเกิดความตื่นตระหนกแล้วก็กังวลใจเป็นอย่างมากนะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ชี้แจงยืนยันมาแล้วนะคะว่าในวันที่1มิถุนายนนี้จะยังไม่มีการยกเลิกหรือว่าปรับลดเที่ยววิ่งขบวนรถเชิงสังคมใดๆทั้งสิ้นค่ะประชาชนยังคงสามารถเดินทางได้ตามกำหนดเวลาเดิมปกติทุกเส้นทางโดยภาพบันทึกข้อความที่มีการส่งต่อในสื่อสังคมออนไลน์นั้นเป็นเพียงเอกสารเพื่อขออนุมัติหลักการในสายงานบริหารซึ่งจัดเป็นเอกสารภายในของการรถไฟและยังไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ต่อสาธารณชนค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมตระหนักดีว่าขบวนรถเชิงสังคมคือเส้นเลือดใหญ่ในการเดินทางของประชาชนการจะปรับเปลี่ยนใดๆในอนาคตต้องพิจารณาอย่างรอบคอบที่สุดรฟท.ขอยืนยันว่าจะไม่มีการยกเลิกขบวนรถอย่างกระทันหันหรือดำเนินการโดยไม่มีระบบขนส่งสาธารณะอื่นมารองรับจนประชาชนต้องเดือดร้อนแน่นอนค่ะทุกขั้นตอนต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองและรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมเสมอรัฐบาลขอความร่วมมือนะคะงดแชร์หรือว่าส่งต่อภาพเอกสารดังกล่าวเพื่อป้องกันความสับสนที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมค่ะ
0: สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติห่วงราคาสุกรหน้าฟาร์มยังถูกกดต่ำกว่าทุนครับแม้ความต้องการบริโภคเริ่มฟื้นจับตาการแข่งขันด้านราคาของกลุ่มช็อปหมูที่ขยายตัวรวดเร็วแล้วก็มือส่วนแบ่งการตลาดสูงอาจจะเป็นแรงกดดันสำคัญต่อราคาสุกรทั้งระบบพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีซัพพลายภายนอกครับที่ไม่ทราบที่มาเข้ามากระทบโครงสร้างตลาดเพิ่มเติมโดยนายสัตวแพทย์เกียรติภูมิพฤกษวรรณเลขาธิการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติบอกว่าสมาคมครับได้แจ้งข้อกังวลต่อกรมการค้าภายในระหว่างการประชุมติดตามสถานการณ์ราคาสุกรซึ่งมีนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานว่าสถานการณ์ราคาสุกรหน้าฟาร์มเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากเดิมที่กังวลเรื่องของราคาปรับขึ้นแต่ปัจจุบันครับกลับปรับลดลงต่อเนื่องขณะที่ต้นทุนการเลี้ยงยังเพิ่มขึ้นครั้งแรกที่ประชุมกันราคาสุกรอยู่ที่ประมาณ68-70 บาทต่อกิโลกรัมแต่วันนี้บางพื้นที่เหลือเพียง54-58 บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ต้นทุนกลับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเดือนเมษายนอยู่ที่ประมาณ10.25 บาทสตางค์ต่อกิโลกรัมปัจจุบันขึ้นมาอยู่ที่12.20-12.90 บาทต่อกิโลกรัมแล้วนายสัตวแพทย์เกียรติภูมิบอกว่าราคาข้าวโพดที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อต้นทุนอาหารสัตว์โดยตรงเนื่องจากเป็นวัตถุดิบหลักราวๆ 40-50% ของสูตรอาหารทำให้ต้นทุนการเลี้ยงสุกรเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2-3 บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ราคาสุกรหน้าฟาร์มกลับลดลงส่งผลให้ผู้เลี้ยงสุกรขาดทุนเฉลี่ยตัวละประมาณ 1,500-1,800 บาทครับทั้งนี้ในช่วงเดือนเมษายนปริมาณการบริโภคจะชะลอลงเหลือเฉลี่ยประมาณ 61,600 ตัวต่อวันแต่ล่าสุดในเดือนพฤษภาคมกลับฟื้นตัวอยู่ที่ประมาณ 65,000 ถึง 66,000 ตัวต่อวันใกล้เคียงกับช่วงไตรมาสแรกของปี

0: ที่มีปริมาณเชือดเฉลี่ย 66,000 ถึง 67,000ตัวต่อวันสะท้อนความต้องการบริโภคไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญแต่สมาคมมองว่าปัจจัยสำคัญที่กดดันราคาสุกรหน้าฟาร์มในขณะนี้ก็คือการแข่งขันด้านราคาของกลุ่มร้านจำหน่ายเนื้อสุกรหรือว่าช็อปหมูซึ่งขยายตัวอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นช่องทางค้าปลีกสำคัญของตลาดในปัจจุบันครับเดิมตลาดหลักอยู่ที่เขียงหมูในตลาดสดและโมเดิร์นเทรดแต่ปัจจุบันช็อปหมูขยายตัวมากทั้งกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่กลุ่มฟาร์มที่พัฒนาร้านขายเองและก็กลุ่มนักลงทุนรายใหม่บางรายมีหลายร้อยอาสาขากระจายไปทั่วประเทศทำให้การแข่งขันด้านราคาสูงขึ้นแม้ช็อปหมูจะช่วยยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยแต่ผลที่ตามมาก็คือการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงขึ้นจนส่งผลต่อการต่อรองราคาหน้าฟาร์มครับโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่พึ่งพาราคาขายหน้าฟาร์มเป็นหลักขณะที่นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาตินายสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยบอกว่าผู้เลี้ยงสุกรยังพยายามผลักดันราคาหน้าฟาร์มให้กลับขึ้นมาใกล้ระดับต้นทุนที่ประมาณ 70-72 บาทต่อกิโลกรัมแต่ว่ายังไม่สามารถทำได้ครับแม้ปริมาณการบริโภคจะกลับมาดีขึ้นโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาขณะนี้โครงการตัดวงจรการผลิตลูกสุกรเข้าสู่เดือนที่3แล้วโดยกลุ่มฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการต่างๆต่างดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อลดปริมาณผลผลิตในช่วงไตรมาส2และรักษาสมดุลตลาดแต่ราคาสุกรหน้าฟาร์มก็ยังไม่ฟื้นตัวตามที่ควรจะเป็นครับ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะคลื่นความร้อนรุนแรงแผ่ปกคลุมหลายประเทศแถบยุโรปโดยเฉพาะฝรั่งเศสนะคะสถานีตรวจวัดสภาพอากาศกว่า350แห่งทั่วฝรั่งเศสทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดในเดือนพฤษภาคมค่ะโดยจุดที่ร้อนที่สุดอยู่ที่บริเวณใกล้กับเมืองโฮเซกอทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งอุณหภูมิพุ่งสูงถึง 37.1 องศาขณะที่กรุงปารีสอุณหภูมิแตะ 31.9 องศาค่ะนักท่องเที่ยวต่างชาติหลายคนบอกว่าประหลาดใจกับสภาพอากาศร้อนในปารีสเมื่อวันอังคารส่วนในแคมป์เบลตานทางตะวันตกเฉียงเหนือมีการประกาศเตือนภัยสภาพอากาศร้อนระดับสีส้มเป็นครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมค่ะสื่อฝรั่งเศสรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนจัดในฝรั่งเศสแล้วอย่างน้อย7รายในจำนวนนี้5รายเกิดจากการลงไปเล่นน้ำในแม่น้ำทะเลสาบและชายหาดเพื่อคลายความร้อนอีก2รายเกิดจากหัวใจวายเฉียบพลันและโรคลมแดดขณะเล่นกีฬากลางแจ้งส่งผลให้รัฐบาลสั่งการให้หน่วยงานท้องถิ่นเพิ่มมาตรการคุมเข้มเพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมกลางแจ้งและการแข่งขันกีฬาซึ่งผู้จัดการแข่งขันต้องเพิ่มจุดบริการน้ำดื่มและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อย่างเร่งด่วนค่ะปรากฏการสภาพอากาศที่ผิดฤดูกาลนี้เกิดจากโดมความร้อนขนาดใหญ่ที่เป็นสภาวะที่ระบบความกดอากาศสูงในชั้นบรรยากาศทำหน้าที่เหมือนฝาครอบดักมวลอากาศร้อนที่เคลื่อนตัวมาจากแอฟริกาเหนือเอาไว้แล้วก็บีบอัดลงสู่พื้นผิวทวีปยุโรปตะวันตกส่งผลให้อุณหภูมิพุ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติของฤดูกาลนี้ถึง 10-15 องศาค่ะไม่เพียงแต่ฝรั่งเศสเท่านั้นนะคะที่เผชิญสภาพอากาศร้อนจัดผิดปกติจากโดมความร้อนที่อังกฤษก็เพิ่งทำสถิติอุณหภูมิสูงสุดของเดือนพฤษภาคมโดยอุณหภูมิพุ่งเกือบถึง35องศาเซลเซียสเมื่อวันอังคารขณะที่อุณหภูมิในกรุงลอนดอนสูงเกิน30องศาเช่นเดียวกับอิตาลีที่เผชิญความร้อนครั้งใหญ่ครั้งแรกของปีในวันอังคารขณะที่คาดว่าอุณหภูมิจะพุ่งสูงสุดในวันพุธนี้ซึ่งอาจเกิน 34-35 องศาในเมืองใหญ่หลายแห่งโดยเฉพาะในแคว้นทัสกานีและอุมเบรียโดยอุณหภูมิที่สูงผิดปกติแผ่ปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเนื่องจากระบบความกดอากาศสูงรุนแรงปกคลุมทั่วยุโรปค่ะอย่างไรก็ดีนะคะสัญญาณแรกของอากาศที่เย็นลงเริ่มในวันพฤหัสบดีแม้มวลอากาศเย็นจากยุโรปเหนือคาดว่าจะเข้ามาลดกำลังของระบบความกดอากาศสูงพร้อมนำโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองมาด้วยค่ะ
0: พนักงานซัมซุงเห็นชอบข้อตกลงค่าจ้างแล้วครับสมาชิกกว่า 60,000 คนของสหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ลงมติด้วยคะแนนเสียงร้อยละ74ให้ความเห็นชอบกับข้อตกลงค่าจ้างขั้นต้นช่วยให้บริษัทสามารถหลีกเลี่ยงการประท้วงหยุดงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานชิปทั่วโลกและเศรษฐกิจของประเทศโดยข่าวดังกล่าวครับส่งผลให้หุ้นของบริษัทพุ่งตัวขึ้นทันที 6% การบรรลุข้อตกลงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากข้อพิพาทอันยาวนานกว่า5เดือนเกี่ยวกับเงินโบนัสผลการดำเนินงานในธุรกิจชิป AI ซึ่งฝ่ายบริหารและก็ฝ่ายแรงงานสามารถตกลงกันได้ในนาทีสุดท้ายจากการเข้ามาช่วยเจรจาของรัฐมนตรีแรงงานของเกาหลีใต้ครับก่อนหน้ากำหนดการนัดหยุดงานเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นครับ
1: กิดเหตุถังสารเคมีที่โรงงานในรัฐวอชิงตันของสหรัฐระเบิดนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิต1 รายบาดเจ็บ9 รายและยังสูญหายอีก9 รายค่ะ

0: โรงงานนี้เป็นของบริษัทนิปปอนDynaWave Packaging นะคะซึ่งแจ้งว่าถังบรรจุสารเคมีประเภทน้ำด่างขาวซึ่งเป็นสารละลายเคมีของโซเดียมไฮดรอกไซด์และโซเดียมซัลไฟด์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษได้เกิดการยุบตัวจากความดันภายนอกและเกิดระเบิดเมื่อประมาณ 7:15 นาทีเช้าวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นตัวถังมีความจุราว 3.4 ล้านลิตรค่ะและคาดว่ายังมีสารเคมีตกค้างอยู่ภายในถังที่เสียหายอีกราว 340,000 ลิตรสำหรับกลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งบางรายมีอาการสาหัสประกอบด้วยพนักงานของโรงงาน8รายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง1นายโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงคนดังกล่าวได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วนะคะในขณะที่ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่มีบาดแผลจากการถูกสารเคมีลวกผิวหนังอย่างไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นไม่ก่อให้เกิดอันตรายโดยตรงต่อชุมชนโดยรอบแต่อย่างใดค่ะบริษัทนิปปอนเปเปอร์อินดัสเทรียลซึ่งเป็นผู้ผลิตกระดาษรายใหญ่อันดับ2ของญี่ปุ่นได้เข้าซื้อกิจการโรงงานลองวิวแห่งนี้มาจากบริษัทไวเออร์ฮอยเซอร์ซึ่งเป็นบริษัทป่าไม้ในเมืองซีแอตเทิลด้วยมูลค่าราว 8,000 ล้านบาทพร้อมทั้งก่อตั้งบริษัทนิปปอนไดนาเวฟแพ็คเกจจิ้งในปี2016ค่ะขณะเดียวกันสื่อญี่ปุ่นรายงานอ้างอิงข้อมูลจากสถานกงสุลญี่ปุ่นที่เมืองซีแอตเทิลว่าไม่พบพนักงานสัญชาติญี่ปุ่นได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legend's Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ Mcot News FM 100.5
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมลโยธินและคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้เรามาพบกันวันพุธที่27พฤษภาคม2569ครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะครับ

0: มาดูว่าในตลาดข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาสวัสดีค่ะคุณรณรงค์คะ
1: สวัสดีครับคุณรณรงค์ครับ
2: สวัสดีครับคุณจักรพันธ์สวัสดีครับคุณศิวพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับโอ้โหผมนั่งอ่านมือสั่นเลยเนี่ยมีนาฬิกาใช่ไหมที่อยากคุย
0: ใช่
2: เดี๋ยวเกินก่อนจะทักทายก่อนทักทายแฟนรายการก่อน
0: ค่ะก็สวัสดีคุณผู้ฟังทาง FM 100.5 นะคะนอกจากเรื่องนาฬิกาเพื่อนคือขอแถมสักนิดหนึ่งสักครึ่งนาทีเมื่อช่วงเช้าปรากฏว่าเรือโยงชนเสาไฟล้มไป6ต้นมั้งคะแล้วก็ไปดึงบ้านเรือนโดนบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมตลิ่งอ่ะแถวเกาะเกร็ดน่ะนะคะเขาบอกว่าคือพอดึงเสาเนี่ยไอ้ตัวสายใช่ไหมกับเสาเนี่ยมันก็ล้มลงมาเอ็นลงมาทางด้านบ้านชาวบ้านน่ะนะ
2: อาเกตเหรอ
0: เออแถวบ้านคุณน่ะเฮ้ยแถวบ้านคุณน่ะมีข่าวเยอะมากทั้งคุณจักรพันธ์เออทำเลดีมากเลยเนาะคุณสองคนไปอยู่เนี่ยมีทุกเรื่องเลย
2: ฟังรายละเอียดหน่อยไม่รู้เรื่องเลย
0: ตอน 5:30
1: ก็เก
0: รดอ่าเชิญอ่ะคุณจักรพันธ์เชิญ
1: เด็กอ่ะคุณสุภาก่อนเล่าเลย
0: 5:30 เรือโยงบรรทุกไม่ทราบว่าบรรทุกอะไรล่องมาตามลำน้ำเจ้าพระยาพุ่งชนเสาไฟคอนกรีตเสาไฟฟ้านะคะที่อยู่ริมน้ำหน้าร้านอาหารชื่อมีรักดิฉันเคยไปคุณเคยไปปะตรงเกาะเกร็ดนะที่นนทบุรีทำให้ดึงเสาไฟฟ้าเอ็นตัวพาดเข้าหาบ้านเรือนประชาชนแล้วก็สิ่งปลูกสร้างริมน้ำทำให้เขาเรียกว่าได้รับความเสียหายหลายจุดอันนี้เขามีเป็นภาพเคลื่อนไหวด้วยนะแล้วก็เขาบอกว่าชาวบ้านในบันทึกไว้เลยเพราะว่าตอนนั้นชาวบ้านตื่นกันแล้วใช่ไหมปรากฏว่าทางเดินแล้วก็โครงสร้างหน้าร้านโดนแรงกระแทกอะค่ะได้รับความเสียหายเสาก็ยังเอียงเอ็นอยู่แต่ว่าสายไฟมันดึงรั้งเอาไว้ก็เลยไม่โค่นลงมาเรียกว่าทับโดนบ้านชาวบ้านจริงๆก็คือแต่ว่ามันเอียงลงมามากนะคะสร้างความหวาดเสียวเขาบอกว่าประมาณ45ต่ำๆอะลงมาอีกก็เกรงว่ามันจะทานไม่อยู่แล้วมันยังเป็นลักษณะคือเนื่องจากมันอยู่ริมน้ำก็จะมีอาการแบบโยกเยกนะคะมีคนนึงแถวริมน้ำตรงแถวเกาะเกร็ดมีร้านอาหารหลายร้านที่อยู่ริมน้ำมีอยู่ร้านนึงนะคะเป็นร้านคาเฟ่ชื่อคาเฟ่น้ำวนเขาบอกว่า5:30เนี่ยเขาไปตลาดแล้วก็กำลังมาขึ้นเรือที่ท่าวัดสนามเหนือจะข้ามกลับมาที่บ้านนะคะปรากฏว่าได้ยินเสียงพอดีเรือโยงเร่งเครื่องดังสนั่นตรงหน้าร้านตัวเองพอดีแล้วก็รีบข้ามกลับมาปรากฏว่าทางเชื่อมหน้าบ้านเนี่ยพังเลยแล้วเสาไฟก็ยังคาแบบเอียงเป็นหอเอ็นพิซซ่าอยู่ติดคาอยู่คือสายไฟมันยังดึงรั้งเอาไว้แต่ว่ามันมีลักษณะแบบโยกเยกซึ่งอาจจะโค่นลงมาได้ตลอดแต่ว่าชาวบ้านเขาบอกว่าเสาเนี่ยมันหายไปหลายต้นเหมือนกันนะน่าจะดึงแล้วก็จมลงไปในน้ำบางส่วนแต่ที่เห็นเนี่ยที่มองเห็นบนบกเนี่ย6ต้นแล้วก็แฟนของคุณที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยเขาถ่ายรูปได้ทันเพราะว่าเป็นช่วงที่เขากำลังจะกลับข้ามฟากมาฝั่งบ้านตัวเองแล้วก็เกิดเหตุพอดีทันได้ยินเสียงแหละแต่โชคดีไม่ได้พุ่งเข้าชนนั้นเต็มๆที่ได้ยินเสียงเครื่องคือเข้าใจว่าเขาเบรกหรือว่าถอยอ่ะพยายามจะถอยแต่ว่ากระแสน้ำมันพัดพุ่งไปตัวเขาก็พยายามถอยออกมาแต่ว่ามันคงจะไม่ทันก็เลยไปชนไปกวาดโดนตัวร้านค้าบางส่วนแล้วก็ลากเสาไฟฟ้าลงมานะเพราะฉะนั้นในขณะนี้ดิไม่แน่ใจนะไฟมาอย่างแต่ตอนเช้าเนี่ยไฟดับเรียกว่าแทบจะทั่วบริเวณนั้นนะคะดูภาพนิ่งๆไปก่อนแต่มีภาพเคลื่อนไหวมีบางท่านเนี่ยถ่ายทันภาพเคลื่อนไหวดิไม่แน่ใจว่าส่งไปป่ะเอาล่ะย้อนกลับมานิดนึงก่อนจะไปนาฬิกาเพื่อนเอาความเดือดร้อนชาวบ้านก่อนนะกรณีแบบนี้คือกฎจราจรทางน้ำเนี่ยส่วนหนึ่งนะแต่ดิฉันไม่แน่ใจในความรับผิดชอบเนี่ยมันจะทำยังไงเพราะว่ามันกวาดทั้งเสากวาดทั้งบ้านแล้วก็คือเขาดิฉันไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าอันนี้ยังเขายังไม่ได้เผยแพร่ข้อมูลนะว่าเป็นเพราะเหตุใดเผลอเรอหรืออย่างไรทำไมมันถึงเป็นจุดที่คือใกล้เข้าไปเกินไปหรือเปล่ามันถอยไม่ทันหรือยังไงเพราะเรือมันลำโตจริงเหรอ
2: เป็นครั้งแรกเลยครับที่เหตุการณ์ผมดูพิกัดที่เกิดเหตุแล้วคือตรงจุดนั้นจะเป็นจุดที่คุณจักรพันธ์ตรงนั้นมันเป็นจุดที่เวลามีผู้หญิงหรือผู้ชายคิดสั้นอ่ะ
0: จะไปกระโดด
1: อ๋อ
2: แต่กระโดดแ จะกระโดดจากที่อื่น

0: แล้วมันลอยมาติดตรงนี้เหรอคะ
1: มันไม่ได้มาติดตรงนี้หรอกแต่มันจะผ่านตรงนี้ไปแล้วมันจะมีเวิร์กของเขาอยู่ที่มันลอยตรงนี้ไปหน่อยทีนี้ไอ้กระแสทีนี้ในตรงช่วงขอบเขตเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ผู้ที่ควบคุมเรือเนี่ยจะต้องใช้ความระมัดระวังช่วงนี้เป็นช่วงน้ำขึ้นเป็นช่วงน้ำกำลังขึ้นน้ำก็จะแรงมากตรงนั้นมันเป็นเกาะเกล็ดเวลาลากเรือมาไม่ว่าจะลากถวนน้ำหรือลากตามน้ำก็จะมีเรือคอยประคองอย่างดีผมอยู่มาตั้งนานเพิ่งเคยเจอเรือมาชนตรงนั้นเพิ่งเจอว่ามาชนตรงนั้นเพราะมันไม่ใช่จุดที่มันควรจะมาชนเลยเป็นจุดที่ถ้าคุณขับเรือด้วยความระมัดระวังยังไงก็ไม่ชน
0: มันไม่ใช่เป็นแหลมยื่นใช่ไหมมันเป็นช่วง
1: ไม
0: ่
1: ใช่
0: ริมแบบปกติตลิ่งปกติ
1: แต่มันอยู่ใกล้กับที่จอดเรือโดยสารที่จะเข้ากรุงเทพ
0: อ๋อค่ะ
1: อยู่ใกล้กัน
2: ครับ
1: ทีนี้ในช่วงตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรือข้ามฟากอยู่ไม่ได้ห่างกันมากก็เข้าใจว่าเรือข้ามฟากก็คงจะมองเห็น
0: ค่ะ
1: ก็ตรงกับที่ชาวบ้านเล่านั่นแหละครับแล้วตรงนั้นมีวงจรปิดด้วยเดี๋ยวคงมีวงจรปิดให้เห็นมากกว่านี้ว่าจังหวะชนอะไรยังไงอ่ะทีนี้ปัญหาคือความเสียหายที่เกิดขึ้น
2: ครับ
1: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรามีความเสียหายจากรถไฟ
0: รถไฟ
1: ตอนนี้เรามาถึงเรือบ้างหลักการเดียวกันเรือเนี่ยเราไม่ได้ใช้พรบจราจรทางบกเพราะอันนี้เป็นทางน้ำแล้ว
0: ค่ะ
1: เป็นทางน้ำพอใช้ทางน้ำเสร็จผมก็ไปดูเราก็จะกลับมาใช้หลักของกฎหมายแพ่งพาณิชย์เรื่องของผู้ควบคุมเครื่องจักรผู้ควบคุมยานพาหนะก็คือคนขับเรือที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหากไม่ใช่เหตุสุดวิสัย
0: ค่ะ
1: เหตุสุดวิสัยเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงว่าไม่สามารถหลบเลี่ยงได้แม้ว่าจะได้ป้องกันแล้วก็ตามเป็นภัยพิบัติธรรมชาติเป็นต้นกรณีที่ผมพยายามย้อนว่ามันไม่เคยเกิดเหตุขึ้นแต่วันนี้เกิดขึ้นก็ต้องกลับมาดูว่าสุดวิสัยไหมอันนี้ผมให้ความเป็นธรรมนะกับคนขับเรือสุดวิสัยไหมมีเหตุอะไรยังไงไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หากไม่ใช่เหตุสุดวิสัยก็ต้องมาดูต่อว่าแล้วความประมาทเลินเล่อเริ่มจากตรงไหนคนขับเรือให้การว่าอย่างไรพอมาถึงตรงนี้แล้วมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ไหมว่าเมาสุราหรือเมาอย่างอื่นไหมในขณะที่ควบคุมยานพาหนะเหตุเกิดตอน 5:30 โรงพักปากเกร็ดมาเอาตัวคนขับเรือไปตรวจวัดปริมาณไว้หรือยังเพราะตอนนี้มันบ่ายแล้ว
0: ค่ะ
1: ถ้าเมาก็สางแล้วเราว่าตรงๆนะคุณจักรพันธ์ผมให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย
2: เมาไม่ขับเหมือนกันใช่ไหมการจราจรทางเรือเนี่ย
1: เราอาจจะไม่มีข้อหาเมาแล้วขับเรือโดยตรงเราอาจจะไม่มีข้อหานี้โดยตรงเพราะว่าเราได้มีการศึกษาพอบทเรียนมาจากกรณีของคุณแตงโมที่ตกเรือไง
0: ใช่ตอนนั้นเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะมาก
1: คือมันไม่มีข้อหาเมาแล้วขับเรือแต่มันมีเรื่องของ
0: การควบคุมยานพาหนะ
1: แล้วควบคุมยานพาหนะได้ไม่ดีพอประมาทเลินเล่อและต้องรับผิดชอบทีนี้ถ้าพิสูจน์ได้ว่าคนขับเรือประมาทเลินเล่อก็ต้องดูต่อว่ามีการเสียหายอย่างไรมีผู้บาดเจ็บไหมกลับไปที่คนก่อนเพราะว่าหากมีประชาชนได้รับบาดเจ็บก็จะถือว่าเป็นข้อหาเพิ่มมาเป็นประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสไม่สาหัสแก่กายหรือจิตใจว่าไปตามข้อหาแต่ถ้าเกิดคนไม่เจ็บก็จะมาดูแค่ทรัพย์สินทรัพย์สินเสียหายยังไงมีประกันไหมเรือเนี่ยมีประกันไหมเรือมันมีประกันไหมคุณผู้ฟังใครขับเรือ
0: มีแต่ส่วนใหญ่เป็นประกันผู้โดยสารแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นเรือบรรทุกใบไม่ชัวร์แต่ปกติมันจะมีนะ
1: มันควรต้องมีไหม
0: มีเพราะว่าม
1: ันต้องมีนะ
0: ไม
2: ่ครับ
0: คือถ้าเรือโดยสารเนี่ยมีแน่นอนรู้สึกว่าเขาจะบังคับเหมือนคล้ายๆกับพรบแบบเนี้ยแต่ว่าเรือบรรทุกเข้าของเนี่ยดิฉันไม่แน่ใจแต่ว่าเขาอาจจะมีประกันสินค้าของเขาแต่มันไม่ได้เป็นประกันที่เป็นลักษณะครอบคลุมอื่นๆหรือเปล่าดิฉันยังไม่เห็นขนาดของเรือนะเห็นแต่ตลิ่งอ่ะก็เลยยังไม่แน่ใจ
1: ทีนี้ในกรณีประกันไม่ประกันเนี่ยประกันเนี่ยเขาจะมารับช่วงเรื่องความเสียหายที่อยู่ในวงเงินตามสัญญาประกันที่เขาทำไว้ก็จะมาดูต่อว่าหลังจากเรือไปชนท่าเรือร้านค้าไปดับเขาแสดงว่ามีเจ้าทุกข์เป็นเอกชนและก็เป็นรัฐวิสาหกิจ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: คร
1: ับ เพราะฉะนั้นพอเราถามว่าเอกชนกับรัฐวิสาหกิจความเสียหายตอนแรกเนี่ยความเสียหายอาจจะไม่ใช่วงกว้างถ้าไฟไม่ดับ
0: อ๋อ
2: ครับ
1: ทีนี้ตรงนั้นน่ะมันเป็นจุด
2: ถูก
1: ม
2: ัน
1: เป็น

0: เป็นจุด
1: เลย
0: มันเป็นจุดชุมชน
2: ชนะ
0: คุณสุภ
1: า
0: พัน
1: ธ์
0: แล้วจ
1: ุ
0: ดช
1: ุ
0: มชน
1: นั้นเป็นเกาะเกล็ดเพราะดับนี่มันก็ดับทั้งเกาะนี่เลยทั้งเรียกว่าน่าจะหมดทั้งเกาะเกาะเกล็ดเลยครับ
0: ที่ผมเป็นห่วงเนี่ยผมไม่ได้เป็นห่วงใครหรอกผมเป็นห่วงกลุ่มเปราะบางที่เขาใช้เครื่องต่อออกซิ
2: เจน
0: ที
2: ่คนอายุเยอะ
0: แต่คนสูงวัยที่อยู่ในเกาะเกล็ดแล้วก็ต้องใช้อุปกรณ์พยุงชีพในพื้นที่เนี่ยพอมันเกิดเหตุกระทันหันน่ะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยอะไรยังไงบ้างไหมเสร็จปุ๊บหากเหตุการณ์เนี่ยมันคาบเกี่ยวกันจนกระทั่งไฟฟ้าไม่วิ่งเพราะคุณขับเรือมาชนเสาแล้วไฟดับแล้วมีคนเสียชีวิตจากกระแสไฟไม่จ่ายผ่านผมว่าคนขับเรือยังต้องรับผิดชอบอยู่นะ
2: โอ้โหเยอะนะ
0: เห็นไหมมันมีเป็นลูกโซ่ไป
2: เรียนถามอันนี้เป็นถ้าเป็นเรือบรรทุกของจะเป็นคนขับเรือหรือว่าเป็นเจ้าของเรือเจ้าของสินค้าน่ะหรือนายจ้าง
0: ทีนี้โอเคความรับผิดทางอาญาก็กับความรับผิดทางแพ่งความรับผิดทางอาญาก็จะดูว่าข้อหาประมาทบาดเจ็บไม่บาดเจ็บมีคนเจ็บมากเจ็บน้อยทรัพย์สินเสียหายอย่างไรตั้งตามข้อหาตามทรัพย์สินที่เสียหายความรับผิดชอบทางแพ่งคนขับเรือว่าตรงๆไม่น่ามีตังค์จ่าย
1: ครับ
0: ไม่น่ามีตังค์จ่ายกฎหมายแพ่งเขาเลยบอกว่าสิ่งที่ลูกจ้างทำในการทางที่จ้างให้กับนายจ้างเมื่อเกิดความเสียหายจากการทำงานที่จ้างก็ให้ไปฟ้องนายจ้างได้
2: เขามี
0: แบบฟ้องนายจ้างรับผิดชอบด้วย
2: ค่ะเขามีแบบติดคุกไหมคิดเป็นตังค์วันละ500อะไรแบบนี้มีไหม
0: ถ้ากรณีคดีอาญาเมื่อไปถึงศาลศาลเปรียบเทียบปรับไม่มีจ่ายก็กักขังแทนค่าปรับวันละ500สำหรับคนขับเรือแต่นายจ้างอาจจะไม่ต้องรับผิดทางอาญาด้วยอาจจะรับผิดเฉพาะค่าเสียหายส่วนแพ่งปัญหาวันนี้คือนายจ้างชื่ออะไรนายจ้างเป็นบริษัทไห
2: ม
0: นายจ้างมีเงินจ่ายไหมแล้วการทำไฟของการไฟฟ้าดับเนี่ยนะคุณผู้ฟังครับแพงนะครับ
2: เสียหายเน
0: า
2: ะ
0: ที่จะพูดนี่คือแพงนะครับเสาไฟฟ้าต้นหนึ่งเนี่ยคุณจะ
1: ต้อง
2: สิบล้านไหม
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: เดี๋ยวเสาเนี่ยมันเสาบนบกเสาเนี่ยเสาบนบกไอ้ที่บอกว่าหลักแสนเนี่ย
2: อ๋อมันคนละไซส์มันคนละไซส์มันจะมีแบบเสาแบบใหญ่ๆที่แบบสิบล้านอะแบบอันที่เป็นแบบที่มีไฟสองทางแต่ถ้าเสาธรรมดานี่น่าจะถูกกว่า
0: แล้วถ้ามันเป็นเสาที่มันต้องติดตั้งด้วยวิธีการพิเศษนะศิวกร
1: เพราะมัน
2: ริมตาลิงอ่ะริมตาลิงอ่ะ
1: ต้องใช้อุปกรณ์มากกว่าปกติเลยครับโหนี่ล้ม
2: ต้องให้ต้นไฟฟ้าเคาะ
1: ล้มทับบ้านเรือนเขาอีก
2: มาเสีย สตุ้ง
0: เอางี้คุณจักรพันธ์ตรงนั้นเนี่ยรถการไฟฟ้ารถเคนอ่ะมันวิ่งเข้าไปไม่ได้หรอก
1: ครับ
0: แล้วคุณ
1: ใช
0: ้สมัยที่พบ
1: วิธีการซ่อมนี่คงลำบากน่าดูต้องใช้เวลาแล้วเนี่ยต้องใช้ทั้งเรือไปยกเสาเก่าออกเอาเสาใหม่ไปตั้งแล้วกว่าจะโยงสายไฟเนี่ยผมเห็นจากภาพนี่โอ้โหเอียงกันเป็นระเนระนาดเลยนะ6-7ต้นนะเรียงกันไป
2: วิเคราะห์ให้ไววิเคราะห์ให้ไวมีคนติดคุก
0: คือวิเคราะห์กันต่อไปก็คือคนจะถามว่าทำไมมันจะมีชาวบ้านถามเอ๊ะทำไมเสาการไฟฟ้าที่อยู่ในน้ำทำไมมันเปาะจังเรือชนแล้วล้มตั้ง7ต้นอธิบายอีกรอบเสาการไฟฟ้าไม่ว่าจะอยู่บนน้ำหรืออยู่ในน้ำหรืออยู่บนบกเขาไม่ได้ออกแบบมาให้เรือหรือรถมาชนครับ
2: ไม่มีบัมเปอร์เหรอฮะหรือไง
0: คือ
2: ดิฉันไม่แน่ใจ
0: มีการถามวิศวกรการไฟฟ้ามาหลายรอบแล้วไม่ได้ออกแบบมาให้มีการรับแรงปะทะ
1: ครับ
0: แต่ออกแบบมาให้รับแรงพวกใครอย่างอื่นที่มันไม่ได้ร้ายแรงมากแต่ถ้าเกิดมีแรงปะทะต่อตัวเสาไม่ได้ออกแบบมาอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอะไรมาชนก็พังถ้าแรงมันได้แล้วพอเสาต้นแรกพังต้นที่แขวนกันไว้ก็ค่อยๆล้มตามกันเพราะฉะนั้นเสาหนึ่งต้นจึงมีมูลค่ามากกว่า100,000 บาทแน่นอนครับ
2: โอ้เยอะกันนะ
1: ยังความเสียหายเกี่ยวกับเรื่องของการไฟฟ้าอย่างที่คุณโรงเรียนตอนนี้สมมติว่ามีคนต้องได้รับความเดือดร้อนจากการที่ไฟฟ้าดับเขาเป็นผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ต้องใช้ออกซิเจนอะไรเงี้ยแล้วเกิดมีปัญหาเนี่ยมันอาจต้องใช้เวลาตรวจสอบว่าไม่รู้จะกี่ชั่วโมงเกิดมีคนมาร้องเรียนว่าเขาได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องนี้แล้วไปเอาผิดกับใครได้บ้างนอกจากคนขับเรือการไฟฟ้าต้องรับผิดชอบด้วยไหมครับเพราะว่ากระแสไฟฟ้าหยุดชะงักหลายชั่วโมง
0: ก็ถามความเห็นผมนะครับการไฟฟ้าเนี่ยมีหน้าที่ต้องให้บริการไฟฟ้ามีหน้าที่ต้องให้บริการสาธารณะ การจะอ้างเหตุอุบัติเหตุ

0: มาเพื่อไม่ให้บริการสาธารณะเนี่ยไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะทำได้อันนี้หลักการไอ้นี่มันก็คงจะมีข้อยกเว้นว่าถ้ามีเหตุที่เกิดขึ้นจากบุคคลภายนอกที่การไฟฟ้าไม่ได้กระทำผิดเช่นมีคนมาโจรกรรมลักลอบตัดสายไฟหรือทำเสาล้มการไฟฟ้าก็จะไปฟ้องค่าเสียหายที่จะถูกเอกชนฟ้องจากการที่ไม่ให้บริการไฟฟ้าคือผมใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นผมใช้ไฟฟ้าไม่ได้ผมฟ้องการไฟฟ้าไงคุณจักรพันธ์ผมฟ้องการไฟฟ้าการไฟฟ้าก็ไล่เบี้ยไปฟ้องคนขับเรือต่อกับบริษัทเจ้าของเรือ
1: เป็นทอด
0: เป็นทอดแต่ประชาชนอย่างเรามีสิทธิฟ้องการไฟฟ้าหากเขาไม่ให้บริการสาธารณะด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งและเรารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมอย่างเช่นในกรณีที่ไฟฟ้าหยุดการจ่ายมาหลายชั่วโมงต้องมีค่าชดเชยไหมไม่อยากจะบอกให้ชาวบ้านยุเรียกค่าเสียหายนะ
1: แบบเดือดร้อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
0: กระทรวงพลังงานไปขอคุณขิงเอกนัทจ่ายค่าเสียหายได้ไหมชาวบ้านที่เดือดร้อนถ้าการไฟฟ้าตอบโจทย์เรื่องการรับผิดชอบได้ไม่ดีพอเรามีช้อยเรามีช้อยแล้วให้การไฟฟ้าไปไล่เบี้ยกับคนขับเรือนะ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้มีเจ้าภาพรับผิดชอบแน่นอนคือการไฟฟ้าต้องรีบมาให้บริการสาธารณะให้โดยเร็วที่สุดส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบตอนนี้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนหลังจากแก้เฉพาะหน้าเสร็จทางกฎหมายใครทำไฟดับจนเกิดความเสียหายต้องรับผิดชอบเช่นเรือมาชนไฟดับร้านอาหารตรงนั้นนะคุณจักรพันธ์เห็นไหมขายไม่ได้วันนี้ขายไม่ได้แน่นอน
1: ใช่ๆเรียกว่าขาดรายได้อ่ะขาดประโยชน์ทางรายได้เนี่ย
0: คำถามต่อไปถ้าไฟไม่ติดหรือร้านพังจนเปิดร้านอาหารให้บริการไม่ได้ลูกจ้างตกงานร้านเจ๊งสมมติใครต้องจ่ายผมว่าคนชนเรือก็ต้องจ่าย
1: ไม่มีตังค์
0: เห็นไหมครับแล้วมันจะกี่สิบล้านล่ะทีนี้พอเราไล่ไปเนี่ยพอไฟดับครั้งนึงเนี่ยความเสียหายมันเยอะถ้าทุกคนใช้สิทธิ์กันเนี่ยผมว่ามันหลายล้านอ่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ยังไม่นับของเสียที่เขาแช่ตู้เย็นไม่รอขายนะคุณจะประพันธ์ตรงนั้นมีไอติมมีอะไรอีกอ่ะ
2: ใช่ใช่ชุมชนนี้เป็นชุมชนที่อยู่กันเยอะมีร้านอาหารมีบ้านเรือนประชาชนมากนี่อย่างเงี้ยการจะตามเสาไฟฟ้าเนี่ยผมว่ามันต้องใช้เวลานะครึ่งวันขนาดบนบกยังใช้เวลาแล้วนี่ในน้ำเนี่ยมันไม่น่าจะรวดเร็วเผลอๆเนี่ยวันนี้ทั้งวันอาจจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ก็ได้เพราะว่าเสาไฟมันเอียงกันไปหมดแล้วมันก็รั้งเสาต้นอื่นๆล้มไปด้วยเอียงไปด้วยมันก็ต้องตัดไฟเพราะว่าอยู่ในน้ำด้วยเดี๋ยวไฟเกิดรั่วยิ่งหนักเข้าไปใหญ
1: ่เดี๋ยวแปะไว้หน่อย
2: ความเสียหายนี่มหาศาล
1: รอความคืบหน้ารอความคืบหน้าเราไปดูคดีของปปช.ได้ไหมคดีของปปช.
0: คดีปปช.เป็นคดีที
1: ่ไม่ติดคุกไหม
0: พอเขาส่งข่าวมาเนี่ยเอาอย่างแรกก่อนนะคดีนี้เป็นคดีที่คุณวีระสมความคิดไปฟ้องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในอดีตฟ้องเรื่องอะไรขอดูข้อมูลความเห็นของคณะกรรมการปปช.ในความเห็นส่วนตัวแต่ละท่านว่ามีพยานหลักฐานสั่งไม่ชี้มูลนาฬิกาหรูของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอย่างไร
2: ครับ
0: เข้าใจว่าในกระบวนการเนี่ยพันข่าวทางกฎหมายก็เอามารายงานตลอดรายงานตั้งแต่คุณวีระสมความคิดทำเรื่องขอตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารไปยังปปช.คือหลังจากที่ปปช.มีมติไม่ชี้มูลถึงที่สุดคุณวีระไปขอเสร็จปปช.ไม่ให้คุณวีระไปฟ้องศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดสั่งให้ปปช.เปิดข้อมูลนาฬิกาให้ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารศาลปกครองสั่งให้ปปช.เปิดนะคุณผู้ฟังเสร็จปุ๊บคุณวีระถือคำพิพากษาไปขอเอกสารปปช.ให้ก็เหมือนไม่ให้คุณวีระได้เอกสารมาแล้วก็พูดว่าให้แบบนี้เหมือนไม่ให้
1: เพรา
0: ะผิดดำผมดำทุกอย่างคือไม่อ่านไม่ออกว่าคืออะไรยังไงบ้างแล้วก็เลยบอกว่าการที่ปปช.จงใจให้ข้อมูลที่เหมือนไม่ให้และให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนเนี่ยคือการฝ่าฝืนคำสั่งของศาลปกครองก็เลยเอามาร้อง157ปปช.โดยผ่านการเริ่มต้นคือร้องปปช.ด้วยกันเองแล้วพอปปช.ยังไม่สั่งอะไรก็เอาคดีมาฟ้องต่อศาลอาญาในคดีทุจริตฟ้องตอนนั้นคนก็ยังคิดว่าคดีนี้ปปช.จะติดคุกจริงไหมคุณผู้ฟังครับคนถามอย่างนี้เลยว่าคดีนี้ปปช.จะติดคุกจริงไหมปปช.จะมีความผิดไหมในเนื้อหาของ

0: คำพิพากษาของศาลทุจริตที่ตัดสินมาน่าสนใจหลายอย่างมากในเนื้อหาเบื้องต้นที่มีการสรุปเนื้อหาข่าวมาเข้าใจว่าไม่รอลงอาญานะครับคุณกุ๊ฟทันไม่รอนะ
1: จริงๆคุณวีระเนี่ยฟ้อง12ท่านยกเซตเนี่ย
0: คือฟ้องทุกคนนะว่าตรงๆนะ
1: ฟ้องหมดเลย
0: ในจำเลยเดี๋ยวผมดูก่อนนะจำเลยกี่คนจำเลย12คน
1: มีตั้งแต่
0: จำเลย12คนเป็นปปช.หมดเลย
1: ค่ะ
2: ครับแล้วก็ตั้งแต่ประธานน่ะประธานพลตำรวจวัชรพลประสานราชกิจโดนนะแล้วก็คุณสุภาปิยจิตตินี่ก็คนโดนสั่งจำคุกคนละ3ปีโดยไม่รอลงอาญาฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ส่วนที่เหลือจำเลยอีก7รายก็บอกมีคำสั่งยกฟ้องครับ
0: ที่ศาลลงโทษจำคุกเนี่ยนะครับในคดีนี้มีจำเลยที่3จำเลยที่7จำเลยที่8และจำเลยที่11มี4คนใช่ไหมคุณจักรพันธ์ในจำเลยที่3เนี่ยคือโอ้ประธานปปช.หรอ
1: ประธาน
2: ใช่ใช่ประธานนะประธาน
0: คุณจักรพันธ์ไม่เห็นบอกผมว่าประธานปปช.เมื่อกี้อ่านชื่อผมนึกว่ากรรมการ
1: โน
2: ่บอกไว้ไม่ได
1: ้คดีนี้จริงๆในคณะกรรมการปปช.เขาจะมีเสียงข้างน้อยด้วยนะคือตอนที่แบบว่าให้เปิดให้หมดให้เปิดเผยข้อมูลให้หมดหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าก็คือเป็นเสียงข้างน้อยไงเข้าใจว่าเสียงข้างน้อยแล้วคือรอดไปแล้ว
0: จำเลยที่3ประธานปปช.ในขณะนั้นจำเลยที่4กรรมการปปช.จำเลยที่7อันนี้เป็นปปช.คนดังคุณสุภานี่คือทุกคนจะรู้จักเพราะว่าขยับเรื่องการเมืองเรื่องการตรวจทุจริตบ่อย
1: แล้วก็คดีของคุณทักษิณด้วยเนาะใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: คดีหุ้น
0: แล้วก็จำเลยคนจำเลยที่11ก็เป็นกรรมการปปช.เหมือนกันสรุปมีประธาน1กรรมการอีก3ที่ศาลไม่รอลงอาญาที่ศาลไม่รอลงอาญานะ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: เขาเรียกว่าเป็นคดีปกปิดข้อมูลนาฬิกาของบิ๊กป้อมทีนี้แต่ไม่ได้เกี่ยวกับบิ๊กป้อมถูกไหม
0: ไม่เกี่ยวแค่คือ
1: แค่ปกปิดข้อมูล
0: คุณวีระต้องการตรวจสอบสำนวนของนาฬิกาที่ปปช.ไต่สวนจากการตรวจสอบก็เลยไปขอเอกสารขอแล้วปปช.ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคือไม่ให้เอกสารคือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นั่นเองหรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเขาก็เลยเอามาฟ้อง
1: แล้วย้อนกลับคำถามย้อนกลับถ้าอย่างนั้นเท่ากับมันกลับไปเริ่มต้นใหม่คือต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดถูกไหมแล้วคนก็สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้แล้วก็สามารถที่จะเริ่มตั้งเรียกติดตามตั้งศาลเป็นศาลตั้งต้นคดีนาฬิการูได้อีกครั้งหรือเปล่าหรือว่ามันมีอายุความไปหมดไปแล้ว
0: ถ้าเรานับคือในนาฬิการูเนี่ยปปช.ได้มีคำสั่งถึงที่สุดไปแล้วแต่สิ่งที่คุณวีระเอามาฟ้องคือการเข้าถึงข้อมูลการสั่งไม่ฟ้องนั่นแหละการที่ไม่ชี้มูลนั่นแหละสี่ประเด็นที่ทำให้ปปช.ติดคุกมาจากการที่ปปช.ไม่เปิดเผยข้อมูลการสั่งไม่ชี้มูลคดีนาฬิการู
1: แล้วการไม่ชี้มูลทำให้คดีนั้นสมบูรณ์ไปแล้วไม่สามารถที่จะดำเนินคดีนาฬิการูได้อีกหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ปปช.โดนคดี
0: โดยหลักการของสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและหลักสิทธิมนุษยชนบุคคลที่ถูกดำเนินคดีทางอาญาไปแล้วจะไม่ถูกดำเนินคดีซ้ำจะไม่ถูกฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนเมื่อมีการตรวจสอบชี้มูลไปแล้วก็ต้องจบเพราะเป็นความผิดอาญาต่อรัฐเอกชนฟ้องไม่ได
1: ้
0: ปัญหาคือเอกชนฟ้องไม่ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้น
0: ในคดีนั้นของบิ๊กป้อมคือจบแต่ที่ไม่จบคือคนทำสำนวนสุจริตไหม
1: ค่ะ
0: กู
1: ้โอ้ยต้อง3ปีเนี่ย
0: คุณจักรพันธ์พอเราดูอย่างนี้ปุ๊บมันเห็นภาพเลยนะเนี่ย
1: ค่ะ
2: ครับ
0: เพราะว่าปีนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ประธานศาลฎีกามีการตั้งผู้ไต่สวนอิสระไต่สวนปปช.แล้วพอมาดูข่าวนี้ปปช.ไม่รอลงอาญา
1: เข้าใจว่าเป็นเพราะว่าผู้ที่ถูกตัดสินเนี่ยเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งสำคัญในการให้ความยุติธรรมของรัฐอ่ะคือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอ่ะถูกไหม
0: ป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมที
1: ่
0: มุ่งเฉพาะตรวจทุจริตแต่จะ

0: ถูกตัดสินว่าทุจริตพักติดคุกขึ้นศาล
1: อ
0: ันนี้ศาลทุจริตเราพูดตรงๆว่าเนื้อหาที่เขาลงเนี่ยคือเหตุผลนี
1: ้
0: ส่วนรายละเอียดเป็นอย่างไรตามคำสั่งศาลแต่นี่คือคดีทุจริตที่ปปช.ติดคุกครับที่สรุปให้ฟังเนี่ย
1: เรียนถามศาลอาญาคดีทุจริตอุทธรณ์ฎีกาได้ไหม
0: อุทธรณ์ฎีกาได้และประเด็นที่จะอุทธรณ์ฎีกาของทางฝ่ายปปช.ก็คือศาลไม่มีอำนาจ
1: อ๋อเป็นอำนาจเหรอคะหรือว่า
0: เขากำลัง
1: เขาไม่ได้สู้ว่าเขาเขตอำนาจศาล
0: เขาสู้ทุกเม็ดเขาสู้ทุกเม็ดว่าไม่มีอำนาจพิจารณาผู้เสียหายไม่ใช่ผู้เสียหายทางนิตินัย
1: ค
0: ุณวีระไม่มีสิทธิ์ฟ้องอันนี้เพิ่งผ่านกระบวนการเดี๋ยวก็ต้องไปจบที่ศาลฎีกาต่อว่าจะเป็นยังไง
1: ตอนนี้เราต้องจบที่ข่าวต้นชั่วโมงก
2: ่
1: อนสักครู่ค่ะ
2: ได้ครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสิหศักดิ์หฤทวิภาคีตัวแทนประเทศพร้อมแลกเปลี่ยนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานายสิหศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับผู้นำระดับสูงของประเทศต่างๆในห้วงการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติได้แก่ผู้ช่วยรัฐมนตรีด้านกิจการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐโดยทั้งสองฝ่ายหารือแนวทางการเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรอันยาวนานระหว่างไทยและสหรัฐซึ่งฝ่ายสหรัฐแสดงความยินดีต่อการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของไทยรวมทั้งแสดงความพร้อมและเชื่อมั่นว่าการมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพจะเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดและกระชับความร่วมมือระหว่างไทยและสหรัฐทุกมิติรวมถึงความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงโดยทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและประเด็นระหว่างประเทศที่อยู่ในความสนใจร่วมกันรวมถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานอกจากนี้นายสิหศักดิ์ยังได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคอสตาริกาเพื่อกระชับความร่วมมือด้านต่างๆด้วยขณะที่ช่วงบ่ายนายสิหศักดิ์เดินทางไปสำนักงานคณะผู้แทนถาวรสาธารณรัฐประชาชนจีนณนครนิวยอร์กเพื่อหารือทวิภาคีกับนายหวังอี้สมาชิกกรมการเมืองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศจีนโดยทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านรวมถึงยังได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคอาทิสถานการณ์ในเมียนมาและสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยเอนิติชี้ประเทศไทยพร้อมรับการลงทุนระลอกใหม่ทั่วโลกนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลไทยนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ได้หารือบริษัทชั้นนำฝรั่งเศส3บริษัทเมื่อวันที่25พฤษภาคมณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสการหารือครั้งนี้เน้นอุตสาหกรรมวัสดุขั้นสูงสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมความมั่นคงไซเบอร์และดิจิทัล ID โดยนายเอกนิติได้กล่าวย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะฐานการผลิตและเทคโนโลยีขั้นสูงของอาเซียนและเชิญชวนบริษัทเหล่านี้มาเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทาน EV ของไทยอีกทั้งร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้และรวมถึงผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีSecure Identity สำหรับภูมิภาคนายเอกนิติกล่าวทิ้งท้ายว่าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์โลกการหารือด้านการลงทุนกับบริษัทชั้นนำฝรั่งเศสเหล่านี้สะท้อนความเชื่อมั่นและศักยภาพของประเทศไทยในการรองรับการลงทุนระลอก

0: ลอกใหม่จากทั่วโลกสุริยะเข้าทำงานกระทรวงเกษตรย้ำสุขภาพ 100% แล้วนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินทางมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อทำงานตามปกติโดยมีสีหน้าสดชื่นขึ้นต่างจากเมื่อวันจันทร์ที่25พฤษภาคมซึ่งตรวจราชการที่จังหวัดอุดรธานีโดยคืนวันอาทิตย์นายสุริยะหมดสติไปจนคณะทำงานต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อมาตอนเช้านายสุริยะขออนุญาตแพทย์ออกจากโรงพยาบาลเพื่อไปติดตามสถานการณ์น้ำและความก้าวหน้าของสถานที่จัดมหกรรมพืชสวนโลกโดยระบุว่านัดหมายกับชาวบ้านไว้จึงไม่ต้องการให้รอเกอร์รวมทั้งต้องการเร่งรัดงานนายสุริยะกล่าวว่าวันนี้หลังประชุมครม.ได้ไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพอย่างละเอียดซึ่งแพทย์ยืนยันว่าระบบสมองและหัวใจเป็นปกติดีขอบคุณทุกคนที่ห่วงใยและให้กำลังใจตอนนี้ร่างกายแข็งแรง 100% แล้วพร้อมทำงานช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเต็มกำลัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญ

0: านและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะศาลอาญาคดีทุจริตภาคหนึ่งสั่งจำคุก2อดีตบิ๊กปปช3ปีไม่รอลงอาญาฐานปกปิดข้อมูลนาฬิกาลุงป้อมศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งอ่านคำพิพากษาคดีที่นายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันเป็นโจทยื่นฟ้องผู้บริหารและกรรมการปปช.รวม12คนกรณีกล่าวหาว่ามีส่วนปกปิดเอกสารเกี่ยวกับการครอบครองนาฬิกาหรูของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งวินิจฉัยว่าโจทก์เป็นนักสิทธิมนุษยชนทำหน้าที่ช่วยเหลือราชการด้านภัยคอร์รัปชันการที่โจทก์ขอข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการปปช.และคณะกรรมการปปช.ล้วนแล้วแต่เป็นเพื่อการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังศาลปกครองสูงสุดก็ได้พิพากษาให้โจทก์มีสิทธิ์ได้รับเอกสารที่เกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินในเรื่องที่กล่าวหาว่ามีการกระทำผิดโดยทุจริตโจทก์จึงเป็นผู้เสียหายโดยตรงจากการกระทำของจำเลยที่3และ7และเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราโจทก์จึงมีอำนาจฟ้องพิพากษาว่าจำเลยที่3และ7มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาสั่งจำคุกคนละ3ปีโดยไม่รอลงอาญาจำเลยทั้ง2ทำคำร้องเพื่อยื่นขอประกันตัวสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ล่าสุดศาลสั่งปล่อยชั่วคราวตีราคาหลักประกันคนละ 400,000 บาทโรคคอตีบระบาดหนักในออสเตรเลียออสเตรเลียกำลังเผชิญกับการระบาดของโรคคอตีบครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษโดยพบผู้ติดเชื้อสะสมแล้วถึง245รายนับตั้งแต่เดือนมกราคมปีนี้ถือเป็นสถิติที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี1991ผลสำรวจอย่างเป็นทางการจากห้องปฏิบัติการยืนยันการเสียชีวิตจากโรคคอตีบรายแรกของออสเตรเลียนับตั้งแต่ปี2018เป็นผู้ป่วยชายเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเมืองดาวินรัฐออสเตรเลียตะวันตกเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาส่วนผู้เสียชีวิตต้องสงสัยรายที่2ในเมืองอลิสสปริงผลตรวจยืนยันแล้วว่าไม่ได้เกิดจากโรคนี้พื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดมากที่สุดคือรัฐนอร์ทเทิร์นเทอริทอรีพบผู้ติดเชื้อแล้ว163รายโรคได้แพร่กระจายข้ามพรมแดนไปยังรัฐออสเตรเลียตะวันตกรัฐออสเตรเลียใต้และรัฐควีนส์แลนด์ประมาณร้อยละ70เป็นโรคคอตีบที่ผิวหนังซึ่งอาจแสดงอาการเป็นแผลผุพองหรือแผลเรื้อรังตามผิวหนังแต่อีกร้อยละ30เป็นโรคคอตีบระบบทางเดินหายใจซึ่งมีความรุนแรงสูงทำให้เกิดแผ่นฝ้าหนาสีเทาในลำคอจนหายใจลำบากและสารพิษจากแบคทีเรียอาจทำลายหัวใจและระบบประสาทได้ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาชี้ว่าปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้โรคโบราณชนิดนี้กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งมาจากอัตราการฉีดวัคซีนในเด็กที่ลดต่ำลงที่สุดในรอบ5ปีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศ

0: กว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legend's Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
0: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
3: ์ที่สมัยพิมพ์วิสัชกุลผู้ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอรายการที่เสนอเนื้อหาหลากหลายเหมือนที่ท่านได้เคยอ่านในนิตยสารคู่สร้างคู่สมนั่นแหละค่ะส่วนท่านใดที่ยังคิดถึงเสียงแล้วก็เรื่องเล่าของคุณดำรงพุทธานก็มาพบกันได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มฟังแล้วสนุกสาระหลากหลายแบบที่ท่านทายไม่ถูกเลยว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรหาฟังได้ที่นี่เลยนะคะ
0: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาติดตามรายงานกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
2: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
1: เรามาแกะในรายละเอียดนะคะคดีที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งนัดฟังคำพิพากษาจากกรณีที่นายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนด้านต้านคอร์รัปชันหรือว่าคปต.นะเป็นโจทยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งให้ดำเนินการกับนายนิวัชชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เป็นจำเลยที่หนึ่งนายวรวิทย์สุขบุญอดีตเลขาธิการปปช.จำเลยที่สองพร้อมทั้งจำเลยอื่นรวม12คนนะโดยโจทก์ฟ้องว่าโจทเป็นนักสิทธิมนุษยชนเป็นประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันทำหน้าที่ช่วยเหลือราชการด้านภัยต้านภัยคอร์รัปชันจำเลยที่1และจำเลยที่2เป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจำเลยที่3ถึงจำเลยที่12เป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเมื่อระหว่างวันที่22สิงหาคมเมื่อปี2562ต่อเนื่องถึง23พฤษภาคม2567นะจำเลยทั้ง12เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมแล้วก็แยกออกมาดังนี้นะคะประเด็นที่1นะคะข้อที่1จำเลยที่2 3 4 5 6 7 8 9และ10ละเว้นซึ่งเดี๋ยวเราจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยเพิกเฉยไม่ส่งมอบข้อมูลข่าวสารที่โจทขอให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ดำเนินการไต่สวนกรณีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบโดยไม่แสดงว่ามีนาฬิกาข้อมือราคาแพงอยู่เป็นจำนวนมากและแหวนประดับมีค่าหลายรายการซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมการบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายมีคำวินิจฉัยให้ปปช.

ปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่โจทย์3รายการคือ 1. รายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารทั้งหมด 2. ความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ปปช.ทุกคนที่รับผิดชอบและ 3. รายงานการประชุมของคณะกรรมการปปช.ที่เกี่ยวกับเรื่องที่โจทก์ขอให้ดำเนินการไต่สวนพลเอกประวิตรนะก็คือมี3ข้อ

0: ที่7ที่8ที่9ที่11และ12ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยฝ่าฝืนคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ให้จำเลยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่โจทก์3รายการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมการบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายประเด็นที่3นะคะจำเลยที่1จำเลยที่3 4 7 8 9 11และ12คือเราจะเห็นว่าแต่ละท่านเนี่ยโดนไม่เหมือนกันนะคือมันจะมีแต่ละประเด็นเนี่ยที่มีความต่างกันไม่ใช่ว่าทุกคนจะโดนเหมือนกันก็คือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองกลางที่มีคำสั่งให้ปปช.ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดคดีนี้นะคะโดยให้เปิดเผยข้อมูลคดียืมเงินขออภัยยืมนาฬิกาหรูและแหวนเพชรแก่โจทก์3รายการก็คือ1รายการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในคดีนะคะในคดีแหวนเพชรเนี่ยนะคะแล้วก็2ความเห็นแล้วก็3ขึ้นเมื่อครู่ที่เราอ่านไปก็คือรายงานการประชุมของคณะกรรมการปปช.นะคะทั้ง3อันนี้แหละมันสำคัญแล้วก็ข้อที่4นะคะประเด็นที่4คือจำเลยที่1ที่3ที่7ที่8ที่9ที่12ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยฝ่าฝืนการปฏิบัติตามคำสั่งของศาลปกครองกลางเป็นเหตุให้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งปรับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ถูกฟ้องคดีที่1แล้วก็คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ถูกฟ้องคดีที่2คนละ 5,000 บาทนะคะก็ถือว่าการกระทำของจำเลยทั้ง12คนนั้นเป็นการสมคบกันร่วมกันปกปิดข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลการปกปิดบัญชีทรัพย์สินของพลเอกประวิตรโดยมิชอบนะคะซึ่งขออภัยก็จะมีรายละเอียดนอกจากนี้เนี่ยเยอะเลยนะคะเป็นอันนี้ก็คือเป็นสาระสำคัญของช่วงที่มีการไปยื่นในช่วงแรกๆก็คือเป็นสาระสำคัญของคดีนั่นเองนะคะซึ่งในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยนะคะศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1พิพากษาว่าพฤติการการกระทำของจำเลยที่3ที่7ที่8และที่11ที่ลงมติไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดมีมูลว่าเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157จึงให้ประทับรับฟ้องจำเลยที่3จำเลยที่7จำเลยที่8และจำเลยที่11ไว้พิจารณาต่อไปแล้วก็ยกฟ้องจำเลยที่1ที่2ที่5ที่6ที่9ที่10ที่12คือที่เขาไอ้ข้อ3จำได้ไหมก็คือเอารายงานการประชุมอ่ะมันก็จะมีข้อมูลทั้งหมดอ่ะว่าอันที่2ก็คือเขาจะดูความเห็นของแต่ละท่านและอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะคะซึ่งในส่วนของรายละเอียดนั้นก็น่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่าก็จะมีข้อมูลที่พิพากษาว่าจำเลยที่3และที่7มีความผิดตามมาตรา157ประกอบมาตรา83จำคุกคนละ3ปีนะคะ
1: กับจำเลยที่3ก็คือพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจอดีตประธานปปช.นะครับแล้วก็จำเลยที่7ก็คือนาง
0: สุภา
1: จำเลยที่แหลงสุภาปิยจิติจำเลยที่7นี่ที่ถูกลงโทษจำคุกคนละ3ปีโดยไม่รอลงอาญาซึ่งตอนนี้ทั้งสองท่านก็ยื่นขอประกันตัวชั่วคราวเพื่อจะอุทธรณ์ต่อไปด้วยแล้วครับ
0: ค่ะก็สึกหลักประกันนี่ 400,000 นะหลักทรัพย์ไป 400,000 นะครับ
1: คร
0: ับวันนี้ก็เป็นคดีสำคัญที่โหปี62อ่ะนี่7ปีแล้วนะนี่7ปีจนลืมจนหลายๆคนคิดว่าคงไม่มีความผิดแล้วล่ะ
1: ปรากฏว่าคดีที่เป็นคดีตั้งต้น
0: น่
1: ะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรการอเมริกามาแสดงมากลายเป็นคดีที่เจ้าหน้าที่รับเป็นการปฏิบัติหน้าที่นี่เป็นการฟ้องร้องกันยาวนานแล้วก็สุดท้ายก็มีการลงโทษจำเลยที่3และที่7นะครับ
0: ก็กลายเป็นมีโทษอ่ะ
1: ครับแล้วแม้ระดับอดีตประธานปปช.ด้วยนะโอ้เป็นเรื่องที่ว่าน่าสนใจน่าจับตามองมาก
0: ก็มีเพื่อนสมาชิกบอกโหน่ากลัวก็มันมีความรุนแรงนะมีความรุนแรงเพราะว่า แต่ละท่านก็คือเป็น

0: ส่วนหนึ่งของเขาเรียกว่า
1: องค์กร
0: องค
1: ์กรคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติถือว่าเป็นหน่วยงานที่สำคัญมาก
0: ที่สำคัญ
1: เรื่อง
0: ชื่อก็ดูชื่อสิคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วตกมาเป็นจำเลยซะเองในกรณีที่ปกปิดเอกสารไม่เปิดเผยตามที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งใช่ไหมฮะ
0: อันนี้ไม่ได้ล้วงลึกลงไปในคดีของบิ๊กป้อมเลยนะอันนี้เป็นเรื่องการทำงานของคณะกรรมการนะคะ
1: ครับ
0: ก็คงต้องติดตามกันต่อเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดที่น่าสนใจ
1: อุทธรณ์แล้วจะเป็นยังไงการตัดสินของศาลจะเห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ของจำเลยไหมหรือว่าจะตัดสินเหมือนเดิ
0: ม
1: ก็คงต้องดูอาจจะถึง3ขั้น3ชั้นใช่ไหมไปถึงฎีกาด้วยใช่ไหมเมื่อกี้เห็นคุณรองก็พูดว่าสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์แล้วก็คงฎีกาได้อีกนะครับก็ต้องดูว่าการต่อสู้อีก2ศาลเนี่ยจะใช้เวลาอีกเท่าไหร่นานแค่ไหนนะครับ
0: อันนี้ก็คงจะไม่นานเท่าในช่วงแรกนะแต่ว่ามีคดีหลายคดีมากนะช่วงนี้คดีคุณชนภัทรก็น่าสนใจนะ
1: วันพฤหัสก็รู้กันวันพฤหัสนี้จะเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีการพิจารณาการเกี่ยวกับเรื่องที่จะขอมติการส่งตัวนายชนภัทรนาคสั่วส.ส.จังหวัดสงขลาพักกล้าทำนะครับเรียกว่าก็ต้องให้สภาได้มีมติออกมาว่าจะส่งไปตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษทำหนังสือเพื่อขอนำตัวเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามขั้นตอนกฎหมายอย่างไรนะครับซึ่งก็หลายพรรคก็ออกมาแสดงท่าท
0: ีออกมาแสดงท่าทีที่น่าสนใจนะเชิญ
1: อย่างพรรคแรกคือพรรคภู
0: ม
1: ิ
0: ใจไทย
1: ก็มีการประชุมเมื่อวานนี้ก็มีการหยิบยกเรื่องนี้ไปหารือกันในที่ประชุมส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าหลังจากการประชุมนะครับนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีในฐานะโฆษกของพรรคภูมิใจไทยนะครับก็เปิดเผยบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเห็นว่าหากนายชนภัทรประสงค์จะเดินทางไปให้ปากคำกับ DSI ก็สามารถไปได้เลยในวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นภาระของสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็บอกว่าแต่ด้วยหลักการแล้วการดูแลสมาชิกสภาที่ผ่านมาระหว่างอยู่ในสมัยประชุมมักจะปกป้องสมาชิกก่อนเพราะว่าต้องการให้เสียงในที่ประชุมสภาอยู่ครบไม่ว่าจะเป็นส.ส.ฝ่ายค้านหรือว่าเป็นส.ส.ฝ่ายรัฐบาลนะครับก็เรียกว่าเรื่องนี้ก็ได้มีการยึดปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับพรรคภูมิใจไทยก็เห็นด้วยในหลักการแต่ต้องรอดูว่าเจ้าตัวเขาจะร้องขอหรือไม่ในการประชุมสภานะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็คงต้องมีการประชุมและก็โฆษกพรรคภูมิใจไทยก็ยกตัวอย่างนะครับว่าในอดีตการประชุมสภาสมัยที่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องที่มีส.ส.คนหนึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพราะว่าเขาได้แสดงตัวว่าเข้ามอบตัวเองทำให้สภาไม่ต้องเป็นภาระพิจารณาในเรื่องนี้แต่ครั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวส.ส.พวกนี้นะครับว่าจะให้สภาพิจารณาลงมติอย่างไรหากเจ้าตัวยินยอมพร้อมใจไปตามที่ตั้งใจไว้แต่แรกว่าต้องการที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์นะครับก็คงจะเสนอตัวมาว่าไม่ต้องให้สภาลงมติเพราะว่าตอนนี้สภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ก็เหลือวาระที่จะประชุมในสมัยประชุมนี้อีกเพียง1เดือนครึ่งเท่านั้นก็จะต้องปิดสมัยประชุมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นวันไหนนะครับเขาก็ต้องไปให้ปากคำต่อ DSI อยู่แล้วไม่สามารถที่จะหลีกหนีสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้นะครับคุณแนนบุญธิดาก็ยังอธิบายต่อไปนะครับว่าเอกสิทธิ์ส.ส.นะครับครอบคลุมเฉพาะช่วงเวลาสมัยประชุมเท่านั้นไม่ได้เป็นส.ส.4ปีแล้วครอบคลุมทั้ง4ปีตลอดเวลานะครับเพราะว่าหลักการเพียงเพื่อปกป้องเสียงของฝ่ายนิติบัญญัติให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างสมัยประชุมเท่านั้นถ้าหากอยู่นอกสมัยประชุมเอกสิทธิ์คุ้มครองนี้ก็ไม่สามารถที่จะคุ้มครองได้นะครับเพราะฉะนั้นวันพฤหัสคือวันพรุ่งนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวส.ส.ท่านนี้ว่าท่านจะใช้เอกสิทธิ์คุ้มครองขอให้สภามีมติหรือไม่นะครับ
0: ค่ะ
1: มาทางด้านของพรรคฝ่ายค้านร่วมกัน
0: ประชาธิปัตย
1: ์คือพรรคประชาธิปัตย
0: ์กล้าทำ
1: พรรคประชาธิปัตย์ก็ประชุมกันเมื่อวานเหมือนกันนะครับก็มีวาระเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมนะครับหลังจากการประชุมนะครับคุณพงศกรขวัญเมืองในฐานะโฆษกของพรรคประชาธิปัตย์ก็เปิดเผยผลการประชุมนะครับบอกว่า

0: ที่ประชุมพรรคได้มีการหารือในหลักการต่อเอกสิทธิ์ส.ส.ในช่วงสมัยประชุมสภาแต่ปัจจุบันพรรคก็เห็นว่าเรื่องของทุนเทาน่าจะถูกจับตามองดังนั้นในการประชุมวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเปิดโอกาสให้นายชนพัฒน์นะครับชี้แจงต่อสภาก่อนที่จะลงมติว่าถูกฝ่ายบริหารกลั่นแกล้งหรือไม่ถ้าหากไม่ชี้แจงหรือว่าคำชี้แจงไม่สามารถที่จะรับฟังได้ก็จะอนุญาตให้นำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นมติของที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์นะครับส่วนพรรคก้าวธรรมนะครับพรรคก้าวธรรมว่าไงครับ
1: ก้าวธรรมคุณอรรถกรศิริรัตยากรนะคะเป็นส.ส.ฉะเชิงเทราแล้วก็โฆษกของพรรคก้าวธรรมให้ข้อมูลว่าผู้บริหารพรรคอยู่ระหว่างการประชุมหารือกับกรณีที่สภาเตรียมพิจารณาเรื่องด่วนอื่นๆนะคะที่จะขออนุญาตนำตัวนายชนนภัทรนักสั่วส.ส.สงขลานะไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็สอบสวนปากคำในสมัยประชุมสภาตามคำร้องของกรมสอบสวนคดีพิเศษนั่นเองคือยืนยันว่าพรรคจะพิจารณาบนพื้นฐานของเจตนารมณ์ของกฎหมายไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของบุคคลนะคะซึ่งแม้จะเป็นพรรคการเมืองใหม่แต่ว่าส.ส.ที่มีประสบการณ์การเมืองหลายสมัยก็ให้ความสำคัญกับหลักการของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นอย่างยิ่งนะคะซึ่งสุกนี้ก็จะดูภาพรวมและแนวปฏิบัติที่ผ่านมาในเรื่องลักษณะนี้ว่าจะดำเนินการอย่างไรจริงๆที่ผ่านมานะคะในช่วงของการหาเสียงคุณชนพัฒน์ก็แสดงเจตนารมณ์ชัดนะว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบแล้วก็เชื่อว่าหลังจากปิดสมัยประชุมสภาในเดือนกรกฎาคมคุณชนพัฒน์ก็จะเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายต่อไปก็คืออันนี้คือไม่ปกป้องคนผิดนั่นเองนะคะแล้วก็ยึดหลักนิติบัญญัตินะในกรณีที่ทาง DSI ขอตัวคุณชนพัฒน์ไปสอบปากคำนะคะแล้วก็ย้ำว่าไม่ปกป้องคนที่กระทำความผิดอย่างแน่นอนนะคะก็เป็นหลักการของพรรคกล้าถาม
0: ของพรรคกล้าถามครับส่วนคดีที่คุณชนพัฒน์
1: ที่คุณชนพัฒน์นี่ก็เป็นส.ส.กล้าถามใช่ไหม
0: ใช่ส.ส.พรรค
1: ของเขาเอง
0: กล้าถามจังหวัดสงขลา
1: ครับ
0: ก็ถูกดำเนินคดีในข้อหาจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งให้ฟ้องดำเนินคดีนะครับร่วมกับพวกอีก3คนซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างกระบวนการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษต้องขออนุญาตจากสภาผู้แทนราษฎรเพื่อที่จะเรียกตัวไปสอบสวนตามขั้นตอนนะครับซึ่งอย่างที่คุณสุภรเรนก็คุณชนพัฒน์ก็ยินดีที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามขั้นตอนนะครับ
1: ค่ะก็เป็นคดีที
0: ่พรุ่งนี้ต้องดูกันพรุ่งนี้ว่าในที่ประชุมสภาว่าจะมีมติกันอย่างไรจะมีการพิจารณายังไงหรือตัวคุณชนพัฒน์จะแสดงตนว่าไม่ต้องมาใช้เอกสิทธิ์คุ้มครองยินดีที่จะเข้าสู่กระบวนการก็สามารถที่จะไปให้ปากคำกับ DSI ได้เลยครับโดยไม่ต้องให้สภาลงมติ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกคดีหนึ่งที่นานเหมือนกันนะ
2: นานใช่
1: เข้ากับสองรัฐบาลเลยหรือไง
0: ก่อนหาเสียงตั้งแต่ก่อนเลือกตั้ง
1: ต
0: อนเลือกตั้งเสร็จแล้วหาเสียงก็คุณชนพัฒน์ก็ได้รับเลือกตั้งมาเป็นส.ส.ของจังหวัดสงขลาในนามของพรรคกล้าถามอีกสมัยหนึ่ง
1: ค่ะค่ะก็อันนี้ก็เรียกว่าหลายๆพรรคก็ออกมาขานรับในแนวทางเดียวกันนะเน
0: า
1: ะนะคะมีคดีไหน
0: ไหมก็อีกคดีนึงก็คือคดียุบพรรคประชาชน
1: เนี่ยไม่งั้นจะไปขายทุเรียนละ
0: คนมากขึ้นเดี๋ยวพึ่งขายเอาการบวงกันหรือจะไปเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนจะได้กลับมาคุยในช่วงที่3กันยาวๆเลยครับ
1: พักโฆษณาครู่หนึ่งค่ะ
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legends Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โคนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT

0: News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
2: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
3: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
2: ในเรื่องของฝ่ายค้านอะไรต่างๆช่วงนี้เขาก็โอ้โหบี้กันนะดูนะ
3: ครับร้อนแรงร้อนแรงโดยเฉพาะเรื่องของที่ข้อเสนอที่มีคนไปร้องเรียนที่จะเสนอให้ยุบพรรคประชาชน
2: ยุบพรรคประชาชน
3: ใช่เมื่อวานนี้คุณแสวงบุญมีในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ออกมาเปิดเผยกรณีที่มีผู้ยื่นคำร้องให้ยุบพรรคประชาชนนะครับตามที่หัวหน้าพรรคคือนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิได้เคยให้สัมภาษณ์และพูดในลักษณะว่าการที่มีคณะองคมนตรี9ท่านเข้าไปร่วมประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติดูลักษณะว่าเป็นการเรียกว่ากล่าวว่าเป็นการลักษณะดึงฟ้าต่ำอะไรมาทำรองนี้ครับก็เลยมีคนไปร้องเรียนใช่ไหมฮะว่าอาจจะทำคือคำพูดของคุณณัฐพงษ์เนี่ยอาจจะเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายพรรคการเมืองเป็นการกระทำกันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขครับซึ่งคุณแสวงก็บอกว่าเรื่องยื่นคำร้องนี้ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของทางธุรการแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าเข้าองค์ประกอบความผิดหรือไม่อย่างไรคงต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นก่อนถ้าหากเห็นว่ามีมูลนะครับคุณแสวงก็บอกว่าก็จะส่งต่อไปให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาไม่มีอะไรพิเศษเป็นไปตามกระบวนการและก็เป็นไปตามขั้นตอนนะครับคุณแสวงบอกเลยครับว่าปัจจุบันนี้มีเรื่องที่มีคำร้องเสนอให้ยุบพรรคเนี่ยเสนอมาประมาณ10กว่าเรื่องด้วยกันแต่ไม่บอกรายละเอียดว่าพรรคไหนบ้าง นะครับก็ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่าจะรับพิจารณาหรือไม่หากมีมูลก็จะส่งต่อให้กับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีการแต่งตั้งไว้อยู่แล้วเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนปกตินะครับที่ทำกับทุกพรรคที่มีคำร้องเข้ามาไม่ได้มีอะไรพิเศษครับแต่ที่พรรคประชาชนตอนนี้ร้อนแรงนอกจากเรื่องนี้ก็อีกเรื่องนึงครับก็เป็นที่คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยไประบุว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นเอเจนต์ของระบอบสีน้ำเงินของคำว่าระบอบนี่ก็เป็นที่ถกเถียงกันนะครับก็ทำให้นักข่าวเลยต้องไปถามเอ๊ะพอดีตอนนี้หัวหน้าพรรคไม่อยู่ว่าอย่างไรก็ไปถามแกนนำของพรรคภูมิใจไทยคือคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถึงท่าทีหรือว่าคำพูดของคุณณัฐพงษ์ที่บอกว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นเอเจนต์ของระบอบสีน้ำเงินนะครับคุณพระดอนก็เลยบอกว่าการเมืองที่ผ่านมานะครับหลังจากการเลือกตั้งทุกคนทุกพรรคก็ล้วนเป็นเอเจนต์ของประชาชนที่ตัดสินใจเลือกเข้ามาทั้งนั้นแต่ละพรรคที่ได้เลือกเข้ามาต่างก็ต้องทำภารกิจตามที่ได้สัญญากับพี่น้องประชาชนไว้ส่วนคำที่บอกว่าระบอบสีน้ำเงินคุณพระดอนบอกก็ไม่เข้าใจนะไม่ทราบความหมายว่าเขาหมายถึงอะไรแต่ยอมรับประการหนึ่งว่าพรรคภูมิใจไทยมีสีน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์ของพรรคเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวของพรรคประชาชนในช่วงนี้ประเด็นนี้นะครับก็อาจจะเป็นการสร้างวาทกรรมหรือเปล่าเป็นการดิสเครดิตรัฐบาลก็อยากจะเรียกร้องนะครับให้พรรคประชาชนนะครับหยุดสร้างวาทกรรมอยากให้ทำการเมืองแบบสร้างสรรค์ให้ประเทศเราเนี่ยที่ตอนนี้กำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจนะครับเป็นฝ่ายค้านก็ควรจะทำหน้าที่ท้วงติงอยู่ในขอบเขตมีเหตุมีผลใช้กลไกของสภา

0: ท้วงติงกันได้ไม่ใช่มาสร้างวาทกรรมใหม่ว่าเป็นระบอบสีน้ำเงินนะครับซึ่งตนก็ไม่เข้าใจว่าเป้าหมายถึงอะไรคำว่าระบอบสีน้ำเงินนะครับ
1: ค่ะก็เรื่องร้อนแรงนะ
0: ใช่ใช่แล้วพี่อาทีของพรรคประชาธิปไตยมีการร้องเรียนและมีการตอบโต้แสดงความคิดเห็นแม้กระทั่งสมาชิกวุฒิสภาใช่ไหมฮ
1: ะ
0: ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับท่าทีของพรรคประชาชนโดยเฉพาะเรื่องที่มีการเสนอที่จะให้ยกเลิกการแต่งตั้งคณะองคมนตรีนะครับสมาชิกวุฒิสภานะครับโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งนำโดยพลตำรวจตรีสัตวัตแสงเพชรนะครับในฐานะประธานนะครับท่านก็บอกว่าพฤติกรรมของพรรคประชาชนในการเสนอยกเลิกการแต่งตั้งคณะองคมนตรีนี้ตากอ่านแล้วอาจจะเข้าข่ายที่ดูว่าไม่เหมาะสมเป็นอันตรายต่อระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับเป็นการสร้างความเข้าใจผิดต่อบทบาทขององคมนตรีและก็หวังที่จะกระทบต่อสถาบันเป็นพฤติกรรมที่ทำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยพรรคก้าวไกลที่เสนอแก้ไขมาตรา112คณะกรรมการจึงเห็นว่าควรที่จะต้องดำเนินการทางกฎหมายกับพรรคประชาชนนะครับนอกจากตัวนายณัฐพงษ์แล้วก็อาจจะต้องดำเนินคดีทางพรรคเลยนะครับเพราะการที่ระบุเรื่องของระบอบสีน้ำเงินเป็นการที่พูดบอกว่าระบอบสีน้ำเงินกินรวบประเทศไทยนั้นดูลักษณะเหมือนจะเข้าข่ายเป็นการสร้างวาทกรรมที่หวังให้สถาบันสั่นคลอนในสายตาของประชาชนไปด้วยครับท่านใบนะครับท่านบอกว่าอย่างเนี้ยเข้าข่ายความผิดกฎหมายอาญามาตรา112ไม่ใช่เป็นแค่การวิพากษ์วิจารณ์ตามปกติแต่เป็นการโยงสีโยงบุคคลรอบสถาบันแบบมีนัยยะซ่อนเร้นลักษณะที่เรียกว่าตีวัวกระทบคราดครับเพื่อเลี่ยงกฎหมายนะครับท่านชัตวัฒน์ท่านก็เลยบอกว่าพฤติการเช่นนี้ของแกนนำพรรคประชาชนอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพิจารณาคดีของอดีตส.ส. 44คนที่ผ่านมาแม้ว่าศาลฎีกาจะไม่สั่งให้ยุติปฏิบัติหน้าที่ของส.ส.พรรคประชาชน10คนก็ตามแต่ก็มีเงื่อนไขว่าห้ามกระทำซ้ำไว้อย่างชัดเจนจึงอยากจะเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบพฤติกรรมของการกระทำของพรรคประชาชนในครั้งนี้ด้วยครับ
1: ค่ะทางสว.ก็มีการเคลื่อนไหวหลายท่านอยู่เหมือนกัน
0: หลายกลุ่ม
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: อย่างกรณีคุณพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงษ์ใช่ไหม
0: ท่านว่าไงครับท่านว่าไง
1: ก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันคืองี้เราต้องเข้าใจก่อนที่คุณพระดอนบอกพรรคในสีน้ำเงินแต่ไม่ใช่เรื่องของระบอบไม่เข้าใจความหมายระบอบก็เป็นเรื่องของระเบียบการปกครองแบบแผนหลักการบริหารอำนาจรัฐมักใช้ควบคู่กับคำว่าการปกครองเช่นระบอบประชาธิปไตยก็คือระบอบที่อำนาจสูงสุดในการปกครองเป็นของประชาชนนะระบอบรัฐสภานะแล้วก
0: ็
1: ระบอบประธานาธิบดีแล้วก็ระบอบเผด็จการระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อะไรต่างๆนะทีนี้ประเด็นมันก็คือคนเนี่ยเขาโยงมาบอกว่าพูดให้ชัดเคลียร์ให้ชัดสิคุณเท้ง
0: อธิบายให้ชัด
1: นะครับ
0: ว
1: ่
0: าระบอบสีน้ำเงินหมายถึงอะไรกันแน
1: ่
0: เพราะว่าคุณพลบอกไม่เข้าใจว่าเขาหมายถึงอะไรแต่ถ้าอ้างว่าสีน้ำเงินสีประจำพรรคภูมิใจไทยแน่นอนเป็นสัญลักษณ์ของพรรคแต่คำว่าระบอบสีน้ำเงินกินรวบประเทศไทยเนี่ยที่ทางสสทางสมาชิกวุฒิสภาเขาท้วงติงมาไอ้คำพูดลักษณะเนี่ยมันดูล่อแหลมและลักษณะเหมือนเป็นลักษณะที่ทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดได้เป็นการตีบัวกระทบคราดหรือเปล่านะครับหวังให้ไปกระทบถึงสถาบันหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นข้อทวงติ่งที่ทางสมาชิกวุฒิสภาคณะกรรมการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เข้าทวงติ่งมาครับ
1: ค่ะกรณีของคุณอดิศรเพียงเกียรติคุณอดิศรก่อนหน้านี้เขาไปบวชใช่ไหมท่านแบบ
0: นะฮะ
1: ยังไม่แน่ใจ
0: ไม่แน่ใจไม่แน่ใจพรรคเพื่อไทยใช่ไหม
1: พรรคเพื่อไทย
0: ท่านว่าไง
1: ท่านโพสต์ร่ายกลอนท่านแต่งกลอนเก่ง
0: ขยันแต่งกลอน
1: โดยคุณเทงบอกว่าไร้เดียงสาส้มเอ๋ยไร้เดียงสาคืออ
0: ่านกรอนหน่อยสิที่คุณอนุสรแต่งว่ายังไงเพื่อจะได้อ่านนะ
1: ดิฉันไม่รู้อันนี้เป็นต้นฉบับหรือเปล่านะหมายถึงเป็นไม่ได้ดูในโพสต์เฟซบุ๊กแต่นี่ดูในข่าวบอกน้ำเงินที่เข้มแข็ง

0: เพราะได้แรงจากณัฐพงศ์14ล้านเสียงที่ทรนงมอบโดยตรงแด่ภูมิใจไทยแล้วก็โพสต์อีกว่าการเมืองไร้เดียงสาเป็นคนสร้างอนุทินสีน้ำเงินให้มีอำนาจคราวนี้จะตามราวีอาฆาตแค้นสายเกินไปเปล่าสร้างมากับมือจะทำลายด้วยวาทกรรมพูดแล้วก็ไม่มีใครเขาเชื่อแล้วส้มเทงให้เรียกนี้เลยนะส้มเทงเอ้ย ผู้อำนวยการสร้างอนุทินให้โบยบินทั่วเวหากำเวรใดที่ตามมาส้มเท้งคืออาชญากรตัวจริง
1: อ
0: ันนี้ของคุณอดิศร
1: ของผมมีของคุณเทพไทย
0: เ
1: สน
0: า
1: พ
0: งศ์เทพไทยอาจารย์
1: เทพไทยคุณเทพไทยก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับว่าเทพไทยคุยการเมืองก็ระบุเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องระบอบสีน้ำเงินกินรวบการเมืองไทยจริงโดยบอกว่าช่วงนี้มีประเด็นทางการเมืองที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเกิดจากวาทกรรมของสมาชิกสสคือคุณณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรที่ได้แสดงวาทกรรมเรื่องคำว่าระบอบสีน้ำเงินเป็นการสถาปนาการเมืองสืบเนื่องมาจากระบอบคสช.มาสู่ระบอบสีน้ำเงินกินรวบประเทศไทยและก็มีการพาดพิงถึงสว.กลุ่มหนึ่งที่เรียกกันว่าสว.สีน้ำเงินจนทำให้สว.จำนวน86คนนั้นได้ออกมาแถลงข่าวเรียกร้องให้นายณัฐพงศ์ออกมาขอโทษใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งคุณเทพไทยบอกว่าคำว่าระบอบสีน้ำเงินหรือสว.สีน้ำเงินมีการพูดมานานพอสมควรตั้งแต่การเลือกตั้งสว.จากกลุ่มสาขาอาชีพที่10กลุ่มละ10คนจนได้สว.จำนวน200คนตามรัฐธรรมนูญกำหนดเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าสว.กลุ่มนี้ได้มาโดยการบล็อกโบสถ์หรือว่าหัวสว.กันเพราะว่ามีการตรวจสอบข้อมูลจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าคดีนี้มีมูลจนมีการขยายผลทางการเมืองว่าระบอบสีน้ำเงินกำลังกินรวบประเทศไทยหรือว่ากินรวบการเมืองไทยถึงขั้นกลุ่มการเมืองต่างๆหรือพรรคการเมืองต่างๆนักวิชาการก็พูดถึงการมีการเมืองระบอบสีน้ำเงินมาแทนระบอบทักษิณและก็บางคนก็บอกนะครับว่าระบอบสีน้ำเงินร้ายยิ่งกว่าระบอบทักษิณซะอีกสามารถครอบงำการเมืองไทยได้อย่างเบ็ดเสร็จมากกว่าระบอบทักษิณนะครับคุณเทพไทยบอกว่าแม้สว.กลุ่มหนึ่งนะครับที่ถูกสังคมตาหน้าว่าเป็นสว.สีน้ำเงินจะออกมาแสดงท่าทีจะดำเนินคดีกับผู้ที่ถูกกล่าวหาก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกว่าทำไมสว.กลุ่มนี้จึงร้อนตัวทั้งที่การพูดถึงสว.สีน้ำเงินเป็นการพูดภาพรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงถึงสว.คนใดคนหนึ่งซึ่งเป็นความจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยว่าสว.สีน้ำเงินดำรงอยู่จริงในวุฒิสภาชุดนี้สืบเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญปี2560นะครับโดยมีการออกแบบให้สว.250คนมีสิทธิ์โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นคุณเทพไทยก็บอกว่าจากภาพกระโดดข้ามขั้วของพรรคเพื่อไทยมาจับกับพรรคฝ่ายอนุรักษนิยมเป็นรัฐบาลและเมื่อสว.ชุดที่แต่งตั้งโดยคสช.หมดวาระไปผู้นำจิตวิญญาณทางการเมืองของฝ่ายสีน้ำเงินได้คิดการใหญ่เข้ามาสวมรอยแทนคสช.โดยยึดสว.200คนเป็นฐานอำนาจทางการเมืองเพราะฉะนั้นการพูดถึงการเมืองระบอบสีน้ำเงินกำลังกินรวบประเทศไทยกำลังกินรวบการเมืองไทยเป็นคำพูดที่ถูกต้องและก็บอกว่าเป็นคำพูดที่ไม่ได้เกินความจริงไปเลยนี่เป็นความคิดเห็นของคุณเทพไทยเสนพงศ์ครับ
0: ค่ะคุณผลิตล่ะคุณผลิตวัชรศิลป์เขาว่าไงไปยัง
1: ยังไม่เจอ
0: คุณผลิตเขาบอกว่า
1: ว่าไงครับ
0: ก็บอกว่ามีจริงบอกว่าระบอบสีน้ำเงินมีจริงแล้วก็ยกตัวอย่างหัวสว
1: ก็คล้ายๆเหมือนคุณเทพไทย
0: คุณเทพไทย
1: ก็คือยกตัวอย่างสว.เป็นแค่เป็นส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นหมายถึงเรื่องของสถาบันแต่อย่างใดใช่ไหมครับ
0: ไม่ทราบค่ะ
1: ไม่ไม่อย่างที
0: ่อ่านตามข่าว
1: เทพไทยก็เก็บตามข่าวนะครับ
0: ก็แหมพูดถึงเรื่องนี้นะอยู่ดีๆก็มีประเด็นขึ้นมาเนาะเพียงแค่การเผยแพร่การเขาเรียกอย่างเราเรียกเหมือนการประชุม
1: คุณณัฐพงศ์อ่ะคุณณัฐพงศ์ออกมาพูดให้สัมภาษณ์แล้วก็มาไลฟ์สดด้วยมองนี้แหละครับ
0: เป็นการทำงานในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะ
1: ใช่ใช
0: ่ก็ความเดือดร้อนชาวบ้านอ่ะนะมีท่านนึกถึงวันก่อนที่

0: คุณจักรพันธ์พูดถึงเรื่องของสภาน้ำท่วมจำได้ไหมแล้วก็มีขยะลอย
1: จำได้ครับจำได้ใช่ๆๆยังไงก็มีความคืบหน้าเขามาเก็บขยะหมดน่าจะหมดแล้วนั่น
0: หลายวันแล้วนี่สภารั่วเหมือนรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญก็รั่วชนันตนา
1: ใครจะเปรียบเทียบ
0: ชนันตนา
1: สวชนันตนาว่าไงครับว่าไงครับ
0: ก็จะคือจะบี้ผู้รับเหมาให้รับผิดชอบแหมไอ้ใครนะเป็นผู้รับเหมาสร้างสภาแหมดูมัน
1: ชื่อไม่ได้แต่รู้สึกมันใกล้ๆเคียงกับรัฐบาลหรือไงไม่ทราบ
0: เป็นญาติใครไม่ทราบจี้สินอไทยให้รับผิดชอบคือกรณีนี้เนี่ยนะครับจันนันทนานันทพโรภาสตอนนี้เป็นสวใช่ไหมแล้วก็มีคุณสมช
1: อ
0: ยพฤกษา
1: พิทักษ์สวเหมือนกัน
0: สวเหมือนกันก็ออกมาทีมแถลงกรณีน้ำท่วมอาคารรัฐสภาเมื่อวันที่21ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะบอกว่าตลอด1ปี9เดือนเนี่ยอาจารย์บอกว่าอุ้ยไม่ว่าตัวอาจารย์เองนะคุณสุนทรหรือคนอื่นจะพยายามปรึกษาหารือเรื่องของการหารอยรั่วปัญหาต่างๆอะไรเนี่ยนะคะก็มักจะถูกเจ้าหน้าที่โทรมาขอว่าไม่อภิปรายไม่หารือได้ไหมทั้งจริงๆเป็นเรื่องใหญ่นะสื่อมวลชนก็รายงานกันเยอะช่างภาพก็แคะภาพกันแยะนะนะทีนี้พอจะมาปรึกษาหารือเพื่อหาทางออกทีนี้ปรากฏว่าไม่มีการเปิดให้มีการปรึกษาหารือซึ่งทั้งทีมเนี่ยเขาเห็นว่าอาคารรัฐสภานี่มีมูลค่าสูงเป็นหน่วยงานราชการที่ใหญ่สุดแต่ว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยในการใช้ชีวิตในการทำงานเนี่ยนะเพราะว่าไม่รู้วันไหนน้ำจะท่วมฝนจะถล่มฝ้าถล่มหรือเปล่าอยากเรียกร้องให้ผู้รับเหมาซึ่งมีการรับงานเซ็นรับไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแสดงความรับผิดชอบในเรื่องของการก่อสร้างทีนี้ถ้าเป็นปัญหาเรื่องการออกแบบก็ต้องมีการปรับแก้ก่อนการก่อสร้างก่อสร้างไปแล้วนี่ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบแล้วก็เห็นว่าอาคารมีรูเขาเรียกว่าอาคารรัฐสภามีรูรั่วเหมือนกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่มีรูรั่วมากมายเหมือนกัน
1: เปรียบเทียบ
0: แล้วก็เท้าไปถึงเท้าความไปถึงผู้รับเหมาก็คือ Sinothai Engineering and Construction จำกัดมหาชนซึ่งมีเรียกว่าเป็นญาติกับท่านนายกใช่ไหมฝ่ายนิติบัญญัติในที่นี้ก็ไม่มีการออกมาพูดให้เห็นปัญหาของอาคารทั้งที่มีคนอยู่กันเยอะแยะนะคะก็อยากจะย้ำให้ผู้รับเหมาออกมารับผิดชอบรวมถึงผู้บริหารในอาคารก็ต้องออกมาพูดด้วยว่าจะแก้ปัญหาน้ำท่วมปัญหาฝนรั่วฝ้าทันลมขยะต่างๆไงคืออย่างนี้บางคนเนี่ยก็เห็นว่ามันเป็นปัญหาภายในเรื่องของการบริหารจัดการแต
1: ่
0: ของจันนันทนากับสวอีกหลายท่านที่เป็นทีมเขาเนี่ยก็จะเห็นว่าเฮ้ยนี่เป็นเรื่องใหญ่นะต้องมาคุยในสภาเลยนะ
1: ใช่ๆต้องคุยมาถกมาเถียงกันว่าตกลงเนี่ยทำไมทางผู้ดูแลอาคารทำไมถึงไม่มาท้วงติงเขาว่าเอ๊ะพอฝนตกทีไรน้ำท่วมที่จอดรถใต้ถุนสภาตลอดเลยหลายครั้งหลายฝนนะครับเราเนี่ยเขารับเหมาก่อสร้างกันยังไงทำไมดำเนินการร
0: ับงานยังไงไม่ได้ดั่งใจใช่ไหม
1: มันควรจะได้มาตรฐานมากกว่านี้ก็โอ้ใช้เงินภาษีพี่น้องประชาชนไปมหาศาลใช่ไหมฮะมันไม่ควรจะเสียเปล่านะครับเวลาฝนตกทีขยะลอยน้ำท่วมขังเนี่ยมันดูแล้วไม่น่าจะเกิดขึ้นกับอาคารรัฐสภาอันทรงเกียรตินะครับแล้วก็อย่างนี้อาจารย์นัทนาก็บอกว่าเนี่ยปัญหาเรื่องแสงสว่างก็ไม่เพียงพอนะอันจุดเนี่ยบันไดหนีไฟก็ไม่ได้มาตรฐานเกิดเหตุขึ้นมาจริงจะได้อาจารย์ว่าอย่างนั้นนะครับก็อยากให้มีการแก้ไขนะครับโดยรัฐสภาไม่ควรจะไปเกรงใจผู้รับเหมามากจนเกินไป
0: ธรรมดาต้องตาม
1: ผู้รับเหมาต้องมารับผิดชอบ
0: ถ้าเป็นบ้านเนี่ยเราต้องตามจิกจิกจิกจิกจิกผู้รับเหมาใช่ไหมแต่อันนี้ไม่รู้ว่าเขาอยู่ในระยะสัญญาที่ยังต้องรับผิดชอบหรือเปล่าหรือเกินไปแล้วหรือไงไม่ทราบนะแต่ว่าอันนี้คุณสุนทรก็เป็นสถาปนิกไงก็กังวล
1: เขาก็กังวลใช่ใช่ครับ
0: ค่ะก็เห็นว่ามันเรื่องมาสีชาวบ้าน
1: จะให้ผู้รับเหมามาดำเนินการแก้ไขให้มันเสร็จเรียบร้อยไม่ใช่ว่าหรือแม้อาคารมันจะมีประกันมันก็อาจจะประกันอัคคีภัยประกันน้ำท่วมก็อย่างแล้วเอาใช้ประกันอย่างเดียวมันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมมันก็ควรให้ผู้รับเหมาที่เป็นคนต้นเรื่องเนี่ยมาแก้ไขให้มันเรียบร้อยมากกว่านี้เป็นความคิดเห็นของคุณสุนทรนะครับ
0: ประกันจะหมดเดือนกรกฎาคมนี่มันสองแสดงว่าสองปีแล้วสิธรรมดามันจะประกันสองปีเนาะ
1: ก็ต้องซื้อประกันกันใหม่กันสิ
0: ไม่คือถ้าอันนี้เนี่ยเป็นของผู้รับเหมาไงเพราะเราสามารถที่จะเรียกเข้ามา

0: จัดการดูแลอะไรต่างๆได้ก่อนหมดระยะประกันถูกไหม
1: ครับ
0: ทีนี้ถ้าเกิดหมดระยะประกันเราจะต้องจ่ายตังค์ที
1: ใช่ใช่
0: ถูกไหมถ้ามีอะไรขัดข้องอะไรแบบนี้เราก็ต้องเสียเงินอีกแล้วก็อะไรนะมีระบบอะไรนะประเด็นหนีไฟใช่ไหมความปลอดภัย
1: ประเด็นหนีไฟก็มีปัญหาไม่ได้มาตรฐานแสงสว่างบางจุดก็ไม่เพียงพอมืดมืดอย่างเงี้ย
0: ซึ่งมันเติมได
1: ้น่าจะให้มันง่ายง่ายให้มันสว่างสวยกว่านี้หน่อยแหมที่ทำการทำไมมันมืดมืดมัวมัวผมไม่เคยเห็นเลยผมเข้าไปเนี่ยไอ้ที่สระมรกตสระอะไรเขาสวยงามมีคนเดินตกไปในนั้นด้วยนะเพราะความที่มันพื้นกับน้ำมันสีมันใกล้เคียงกันแล้วก็ไฟมันไม่ส่องสว่างมากคือก็อาจจะทำเพื่อความสวยงามแต่แหมพอมันสลัวสลัวมันมืดมืดคลึ้มคลึ้มเนี่ยคนสายตาไม่ดีก็ก้าวพื้นกับก้าวสระน้ำเนี่ยเสมอกันร่วงไปหลายคนก็มี
0: ตอนนั้นรู้สึกจะใครนะเป็นคนเข้ามาไม่ค่อยคุ้นที่ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ครับก็ควรจะแก้ไขนะ
0: ค่ะแล้วก็ปิดท้ายนิดหนึ่งได้ไหมที่เรื่องของกทม.ผู้สมัครทั้งหลายนี่27 28แหละวันนี้เท่า
1: พรุ่งนี้แล้ว
0: พรุ่งนี้ใช่ไหม
1: พรุ่งนี้แหละครับพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้ชัดเจนว่าลงไปสมัครกันตั้งแต่8 โมงเช้าเลย8 โมงครึ่งเริ่มจับเบอร์กันก็คงจะได้เห็นตัวผู้สมัครว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครกันทั้งกรุงเทพเลยว่ามีใครจะเสนอตัวอาสามาทำงานเพื่อท้องถิ่นกันบ้างครับ
0: ค่ะมีคนไหนเปิดตัวใหม่ๆไหมของพรรคเศรษฐกิจ
1: ตอนนี้ยังไม่มี
0: พลตำรวจโทชันเทพชันเทพศรีสว
1: ีตอนเดี๋ยวไว้รอพรุ่งนี้เลยชัดเจนไปเลยเดี๋ยวโฆษณาให้เขาประชาสัมพันธ์ให้เขาเลยว่าได้เบอร์อะไรต่อมีเบอร์อะไรกันบ้างนะครับวันพรุ่งนี้ครับ
0: โอ้ชันเทพศรีสวีตบิ๊กหยมมากเป็นผบชน.เก่าอ่ะตำรวจนครบาลเออเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลใช่ใช่ใช่
1: นายพักเศรษฐกิจ
0: ครั้งที่แล้วเนี่ยรู้สึกจะเป็นท่านจักรทิพย์ไม่ได้ลงก็เข้าใจว่าที่เสนอแต่ละท่านเนี่ยน่าจะเป็นผู้ที่เรียกว่ามีความชำนาญในปัญหาของกรุงเทพมหานครอ๋อเขามองอันนี้คืองี
1: ้
0: มีการเปิดตัววันนี้27ใช่ไหมเขาเพิ่งเปิดตัวเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปเปิดตัวตรงใต้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์อะค่ะตรงมักกะสันน่ะก็คือทางด้านพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์นั่นแหละนะคะที่ไปเปิดตัวพลเอกรังสีเป็นหัวหน้าพรรคใช่ไหมก็เปิดตัว
1: เศรษฐกิจ
0: พลตำรวจโทชันเทพเสสเวทผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมทีมผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสกทั้ง49 เขตเลยนะคะเรียกว่าเปิดแบบก่อนถึง
1: ทำไมไม่ครบ50 เขตมี50 เขตทำไมเปิด49เป
0: ็
1: นเขตเองให้ใคร
0: ไม่รู
1: ้มันทั้งหมดมี50 เขต
0: ไม่รู
1: ้แต่ทำไมเปิดตัวแค่49ไม่
0: อันนี้เขาไม่ได้บอก
1: ไม่แน่ใจเว้นไปทำไมเขตนึง
0: เขาก็บอกมี5 นโยบายสร้างชีวิตสร้างชีวิตดีชีวิตคุณภาพนะคะแล้วก็จะใช้นวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาแก้ปัญหาก็คือมี5 เรื่อง5 นวัตกรรม5 นโยบาย1นำนวัตกรรมใหม่แล้วก็ AI เข้ามาควบคุมสัญญาณจราจรทั่วกรุงเทพเป็นการนำร่องเอา AI มาใช้ในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เชื่อมกับกรมการรถไฟเพิ่มให้เกิดโศกนาฏกรรมซึ่งอันนี้นี่หลายพรรคก็คิดอย่างนี้นะแล้วก็2จะติดกล้องวงจรปิดทั่วกรุงเทพรักษาความปลอดภัยให้คนกรุงเทพแล้วก็ภาพกล้องวงจรเนี่ยประชาชนก็สามารถยื่นขอดูข้อมูลได้ง่ายนะคะไม่เหมือนสมัยก่อนโอ้ต้องไปแจ้งความต้องไปนู่นนี่นั่น3คือเพิ่มจุดระบายน้ำแล้วก็เพิ่มเครื่องสูบน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่เพื่อให้ระบายน้ำออกจากกรุงเทพโดยเร็ว4กำจัดขยะให้หมดไปใน4ปีจริงหรออ๋อเขาใช้พลาสมาอาร์ตนะคะกำจัดขยะเพราะว่าเดินไปไหนก็เจอแต่ขยะจะทำให้สะอาดขึ้นว่างันเถอะ5ทำเรื่องทุจริตคอร์รัปชันให้ลดลงนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักๆ5 เรื่องนะคะของพรรคเศรษฐกิจค่ะดิฉันเนื่องจากทำเรื่องจราจรมาบ่อยก็เลยจะคุ้นชื่อของพลตำรวจโทชันเวชชันเทพเสสเวชท่านเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารขออภัยเป็นอดีตผู้บัญชาการ
1: ตำรวจนครบาล
0: นะ
1: ใช่ใช่ส่วนที่เขาเปิดตัวมาแล้วก็เท่าที่ทราบครับคุณชาติชาติก็ยังกลับมาทรงสมัครในนามอิสระนะครับแล้วก็ดร.มาริกาบุญมีตระกูลก็ในนามอิสระเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคมสันพันวิชาติกุลนะครับก็ลงในนามอิสระนะครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งครับหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีอันนี้ก็จะลงสมัครในนามอิสระเช่นเดียวกันนะครับ

0: มาในนามพรรคก็มีคุณชัยวัฒน์ดร.โจสถาวรวิจิตรนะครับจากพรรคประชาชนคุณอนุชาบุรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็ของพรรคเศรษฐกิจคุณบอกไปแล้วใช่ไหม
1: บอกไปแล้วแล้วก็พรรคคุณเต
0: ้กรุงเทพบินได
1: ้ชื่อ
0: ท
1: ่
0: าน อะไรจำท่านชื่อไม่ได้ขออภัยด้วย
1: คุณใจร้ายจริง
0: ให้เขาเปิดตัวพรุ่งนี้เป็นทางการจะได้จดเอาไว้เลยตอนนี้จำไม่ได้จริงเพราะว่าประจำแต่
1: ฉันต้องมาคอยเปิดให้คุณ
0: มงคลกิจจำเป็นคุณมงคลกิจอย่างเดียวโอ้โหหน้ากลุ่มเนี่ยผมก็จำได้นโยบายอะไรเนี่ยจำได้แม่นยำจำผู้ชื่อผู้สมัครที่จะลงมาจำไม่ได้ไม่ค่อยคุ้นชื่อ
1: คุณพัชพงศ
0: ์คุณพัชพงศ
1: ์คุณเต้บินได้ฉันต้องมาคอยเปิดเพื่อไม่ให้ใครได้เปรียบเสียเปรียบ
0: ใช่ๆๆพรุ่งนี้เราจะเสนอให้เต็มที่เลยใครมา
1: พระสงฆ์วิริยะวานิ
0: ชเป็นอะไรกันบ้างก็จะให้เต็มที่นะครับ
1: ค่ะ
0: เอามาอีกเรื่องนึงครับก่อนจะหมดเวลาเรื่องการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะครับก็เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าทางหน่วยราชการนะครับโดยสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รวบรวมเอกสารคำชี้แจงการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทจาก5หน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: เข
0: าบอกมีประมาณ20กว่าหน้านะครับก็หน่วยงานที่เป็นคนรวบรวมเรื่องพวกนี้ก็มีกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็มีสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีของสำนักงานงบประมาณและก็มีของกระทรวงพลังงานเนี่ยทั้ง5หน่วยงานเนี่ยก็เป็นคนทำคำชี้แจงเพื่อที่จะไปยื่นให้กับศาลรัฐธรรมนูญนะครับตอนนี้ก็ได้ส่งเรื่องทั้งหมดเนี้ยคำชี้แจงทั้งหมดให้กับอุปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็อุปกรณ์ก็ส่งไปให้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลได้ดูที่ฝรั่งเศสแล้วนะครับอันนี้ก็ถ้าท่านนายก
1: ก็ส่งภาพนะขยันขยัน
0: สำนักโอ้ยทำงานบนเครื่องบิน 3-4-5 ชั่วโมงนะครับก็เขาบอกท่านนายกลงชื่อเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยก็ทางสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งนำเรื่องคำชี้แจงทั้งหมดไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันนี้นะครับตามเวลาราชการเพราะว่าเป็นกำหนดครบ7วันพอดีที่ศาลรัฐธรรมนูญได้กำหนดเอาไว้ว่าให้ส่งคำชี้แจงไปให้กับทางศาลรัฐธรรมนูญครับ
1: ค่ะก็นี่ดิฉันไม่อยากฟังเรื่องยากๆนะอยากฟังเรื่องง่ายๆเฮ้ยสันที่ราชการเนี่ยเราเคยคุยว่าเขาจะเอาที่ชาร์จ EV
0: ชาร์จไปใช่ขนาดบริษัทข้างชาร์จโทรศัพท์ก็ยังว่าเลยนะบางทีก็บอกไม่สมควรจะเอาโทรศัพท์มาชาร์จ
1: แบบสุดยอด
0: ทำงาน
1: ที่ราชสภาก็มีไหม
0: มี
1: ก็บอกว่าครม.ได้รับทราบข้อเสนอของปปช.ให้คุมเข้มเจ้าหน้าที่รัฐแอบชาร์จไฟรถ EV ส่วนตัวก็ไม่แอบอ่ะคุณ
0: ก็ไม่แก่ป่ะ
1: ใช่ๆเพราะนำปลั๊ก
0: เป็นหัวหน้ามาก่อนให้คนละคนหน้าเสียบก่อนได้ก่อนลูกน้องต้องเรียงตามซีไป
1: ใช่ร้าย
0: ยังไงครับปปช.ก็มีป่ะไงแสดงความเห็นยังไงอย
1: ่
0: าให้เห็นในปปช.อ่ะก็เสียเดี๋ยวก่อนโอ้โหในปปช.เนี่ยมีแต่รถผู้หลักผู้ใหญ่ชาร์จก่อนทั้งนั้นเลย
1: ในนั้นเนี่ยเขาจะมีเป็นชื่อเป็นซองเป็นของแบบชื่อไกลคันไหนคันไหนตามตำแหน่งอยู่แล้วไม่แน่ใจว่าเขาทำปลั๊กไว้เปล่าก็คืออันนี้ครม.เนี่ยนะคะก็มีมติรับทราบรายงานผลการศึกษาและดำเนินการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานรัฐเกี่ยวกับข้อเสนอแนะป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์และการขัดกันของประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมกรณีเจ้าหน้าที่รัฐนำรถยนต์ไฟฟ้าส่วนตัวไปอัดประจุไฟฟ้าของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานรัฐโดยไม่ได้รับอนุญาตตามที่ข้อเสนอ
0: เรื่องความมากเลยโดยไม่ได้รับอนุญาตนี่
1: อนุญาต
0: ความ
1: อนุญาต
0: มากเลยถ้าอนุญาตก็ได้หมดใช่ไหม
1: ไม่รู้ก็เดี๋ยวดูต่อ
0: ยังไงให้เขาบอกก็ออกข้อปฏิบัติยังไงบ้าง
1: ไม่ทันแล้ว58แล้ว
0: ติด
1: เรื่อง
0: เดี๋ยวไว้ว่ากันพรุ่งนี้ครับ
1: เดี๋ยวก็มาเมานะขอบพระคุณภาพและข่าวจากไทยรัฐ .co.th นะ dailynews.co.th ค่ะมติชน .co.th กรุงเทพธุรกิจ .com ch8news.com workpoint23.com dawna.com ผู้จัดการออนไลน์ .com แล้วก็ thaipbs.or.th ดิฉันเสียวพรยานาวิทยากุลค่ะ
0: ผมจักรพันธ์กมุตโยธินครับและคุณรณรงค์แก้วเพชรต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกับทันข่าวทันกฎหมายกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คือ

าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

า14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มไทยช่วยไทยพลัสสิทธิ์ยังเหลือกว่า4ล้านต้องยืนยันตัวเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสว่าล่าสุดยังเหลือสิทธิ์อีกกว่า4ล้านสิทธิ์มั่นใจสิทธิ์เพียงพอขอไม่ต้องกังวลส่วนที่ประชาชนต้องไปยืนยันตัวตนเพื่อป้องกันมิจฉาชีพโดยที่ไปรอใช้บริการที่ธนาคารกรุงไทยคือลืมรหัสผ่านและเปลี่ยนโทรศัพท์ทำให้ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังใหม่ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยดูแลอย่างเต็มที่และมีช่องทางยืนยันตัวตนหลายช่องทางโดยการลงทะเบียนยังมีเวลาลงได้ถึงวันที่29พฤษภาคมสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่สามารถเข้าลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ระบบจะตรวจสอบได้จากเลขบัตรประชาชน13หลักก่อนหน้านี้นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจะไม่ขยายเวลาลงทะเบียนอย่างแน่นอนจากกำหนดสิ้นสุดในวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้เวลา22นาฬิกาหรืออาจปิดระบบก่อนกำหนดทันทีหากสิทธิ์โควต้าเต็ม30ล้านสิทธิ์โดยประเมินว่ายอดผู้ลงทะเบียนจริงอาจจะไม่ถึง30ล้านคนเนื่องจากปัจจุบันยอดลงทะเบียนเริ่มทรงตัวสำหรับยอดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสถึงวันที่26พฤษภาคมมีผู้ลงทะเบียนแล้ว 25,393,255 รายลงทะเบียนสำเร็จผ่านการตรวจคุณสมบัติแล้ว 24,353,512 รายณเวลา 13:30 นวันนี้ยังเหลือสิทธิ์ 4,818,131 สิทธิ์ประธานสภายืนตามมติเดิมไม่บรรจุวาระตั้งกรรมธิการวิสามัญพิจารณาพ.ร.ก.กู้เงินเป็นยติด่วนนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนขอหารือต่อประธานที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ทบทวนการวินิจฉัยยติด่วนว่าด้วยการให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทเนื่องจากมองว่าประธานสภาน่าจะยังไม่ได้รับข้อมูลที่มากเพียงพอขณะที่วินิจฉัยเรื่องดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าเมื่อวันที่19พฤษภาคมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการและดำเนินการกู้เงินสัปดาห์นี้เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เงินได้วันที่1มิถุนายนโดยไม่ต้องรอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก่อนและขอให้ประธานใช้บรรทัดฐานเดียวกันกับยติด่วนเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์ที่มีมติให้มีการศึกษาต่ออีก90วันคล้ายกับกรณีพ.ร.ก.ที่รอการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญด้านนายโสภณ สารัมย์ประธานสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงว่าคณะกรรมการของสภามีมติว่าไม่ใช่ยติเร่งด่วนตนเองก็ว่าตามนั้นแม้แต่โครงการแลนด์บริดจ์ยกเว้นที่กฎหมายรัฐธรรมนูญระบุว่าเป็นยติด่วนมองว่าการทำงานให้ได้ผลดีคือแต่ละส่วนทำงานตามหน้าที่ซึ่งสภามีสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลฉะนั้นในการแสวงหาความร่วมมือการที่จะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์ที่สุดคือการปรึกษาหารือกันดังนั้นหากมีการบรรจุเป็นยติเสนอใหม่ก็สามารถหยิบมาหารือในสภาว่าจะเลื่อนขึ้นมาเป็นยติด่วนได้หรือไม่ทางนี้นายโสภณยังคงยืนยันตามมติเดิมว่าจะไม่บรรจุยติตั้งกรรมธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทเป็นยติด่วนกกต.เผยสีบัตรเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นายกเมืองพั

0: พัทยาใช้บัตรสีเขียวส่วนเลือกสก.สมาชิกเมืองพัทยาใช้บัตรสีชมพูสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์สีของบัตรเลือกตั้งที่จะใช้ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นโดยแยกสีบัตรเลือกตั้งให้มีความแตกต่างกันระหว่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและบัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยบัตรเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาจะเป็นบัตรสีเขียวส่วนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเมืองพัทยาจะเป็นสีชมพูทางนี้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562ข้อ133ที่กำหนดว่ากรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในวันเวลาและที่เลือกตั้งเดียวกันให้สีบัตรเลือกตั้งแตกต่างกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสสปัตตานีพรรคภูมิใจไทยประณามเหตุกราดยิงหน้าโรงเรียนอำเภอยะรางจังหวัดปัตตานีนายบุรหันสามเมาะสสปัตตานีพรรคภูมิใจไทยพร้อมด้วยสสปัตตานีพรรคภูมิใจไทยแถลงข่าวระบุสมาชิกสสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานีพรรคภูมิใจไทยขอร่วมกันแถลงจุดยืนต่อเหตุการณ์ความรุนแรงอันสะเทือนใจกรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนกราดยิงดาบตำรวจอดุลฮายีสุหลงหน้าโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิใกล้มัสยิดหมู่5ตำบลยะรางอำเภอยะรางจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ครูฟาติเมาะยาโงะถูกลูกหลงเสียชีวิตขณะที่ลูกสาววัย36วันได้รับบาดเจ็บในฐานะสสจังหวัดปัตตานีพรรคภูมิใจไทยและในนามสส3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึง4อำเภอของจังหวัดสงขลาตลอดจนสมาชิกพรรคภูมิใจไทยทุกคนที่มีความห่วงใยต่อเหตุการณ์ดังกล่าวขอแสดงจุดยืนและขอเรียกร้องต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ขอให้ตำรวจทหารและหน่วยงานด้านความมั่นคงเร่งติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดขอประณามการก่อเหตุความรุนแรงต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะเด็กสตรีและครอบครัวขอให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบครั้งนี้ทั้งนี้ยืนยันว่าผู้หญิงและเด็กไม่ใช่คู่ขัดแย้งและพลเรือนทุกคนต้องได้รับการคุ้มครองตามหลักมนุษยธรรมการก่อเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนต่อหน้าเด็กๆถือเป็นการกระทำที่โหดเหี้ยมไร้มนุษยธรรมและสร้างบาดแผลทางจิตใจให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างรุนแรงนิวยอร์กจัดเต็มพร้อมจัดรอบชิงฟุตบอลโลก2026ความเคลื่อนไหวฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาเป็นเจ้าภาพร่วมกันระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้ซึ่งการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นที่สนามนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมซึ่งปกติรู้จักกันในชื่อ MetLife Stadium โดยสนามแห่งนี้จะเป็นสนามการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ทั้งหมด8นัดรวมถึงรอบชิงชนะเลิศในวันที่19กรกฎาคมโดยทางการนครนิวยอร์กได้เตรียมจัดแฟนโซนเปิดให้เข้าชมฟรี5แห่งครอบคลุมทั้ง5เขตหลักของเมืองได้แก่แมนฮัตตันบรุกลินควีนส์เดอะบรองซ์และสเตเทนไอแลนด์เพื่อรองรับแฟนบอลจากทั่วโลกที่จะเดินทางมาชมการแข่งขันสำหรับแฟนโซนที่ใหญ่ที่สุดจะตั้งอยู่ที่ USTA Billingjin King National Tennis Center ในเขตควีนภายในแฟนโซนจะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันบนจอขนาดใหญ่พร้อมกิจกรรมต่างๆรวมถึงร้านอาหารไว้บริการขณะนี้บรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยวหลักในสหรัฐเต็มไปด้วยความคึกคักมีการตกแต่งสถานที่รถเมย์ที่สื่อถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก2026ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทอง

0: ริมรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ข่าวดีสำหรับคนอยากมีบ้านการเคหะแห่งชาติเติมเต็มความสุขเพื่อคนอยากมีบ้านให้คนไทยจองบ้านออนไลน์ได้ง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์ house.nha.co.th กับโครงการของการเคหะทั่วประเทศที่อยู่อาศัยทำเลดีราคาโดนใจหลากสไตล์ให้เลือกสรรทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์เฮาส์อาคารชุดราคาตั้งแต่หลักแสนบาทขึ้นไปผ่อนสบายๆพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ call center 1615ค่ะ
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legends Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสูงประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ Mcord News FM 100.5
1: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
5: ผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์จากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนครับฝากคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราครับแน่นอนว่าไม่ตกข่าวใหญ่ข่าวร้อนที่มีในแต่ละวันแน่นอนครับพร้อมบทวิเคราะห์ที่จะมาพูดคุยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อย่าลืมติดตามรับฟังกันนะครับ
1: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:30 นาที Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
6: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันพุธที่27พฤษภาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งพี่บอลตามมานะคะวันนี้มีความคืบหน้าที่อัปเดตกันได้เยอะแยะมากมายเลยโดยเฉพาะข่าวคราวเกี่ยวกับวงการการเมืองนะคะคือมันมีวิวาทะที่เกี่ยวข้องกับระบอบสีน้ำเงินเดี๋ยววันนี้เราจะชวนนักวิชาการมาพูดคุยกันนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะตีความได้ทั้งจากฝั่งของพรรคประชาชนเองแล้วก็รวมไปถึงพรรคภูมิใจไทยได้ในแง่มุมไหนบ้างนะคะในขณะเดียวกันสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus ตอนนี้ยอดลงทะเบียนทะลุ 25.1 ล้านคนแล้วนะคะรัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40ตอนนี้ยังมีหลายคนเข้าใจผิดนะคะ60เนี่ยคือส่วนที่รัฐบาลจะออกให้แล้ว40คือส่วนที่เราออกเองแต่กลายเป็นว่ามีทั้งคนที่เข้าใจว่าเราต้องออก60หรือบางคนเข้าใจว่าถ้าลงทะเบียนไม่ทันคุณจะไม่ได้รับเงิน 4,000 บาทคือมันไม่ได้มาเป็นก้อน 4,000 บาทนะคะแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยเขาจะแบ่งให้เราได้ใช้เงินเดือนละ 1,000 บาทถ้าเกิดคุณใช้ได้ไม่ถึง 1,000 บาทเขาก็จะไม่ทบไปในเดือนต่อไปแม้ว่าจะมีคนออกมาประชดนะคะโอ้ยใช้ให้ทันใช้ให้พอก็แล้วกันแต่ว่านี่จะเป็นการบริหารเงินอีกหนึ่งเรื่องที่เราจำเป็นจะต้องทำเพื่อให้ไม่เสียสิทธิ์ของเรานะคะซึ่งวันที่มียอดลงทะเบียนแบบนี้เนี่ยหลายๆคนก็เริ่มมีความกังวล นะคะว่าเออร้านค้าล่ะเขาจะสามารถที่จะเข้ามาทันหรือเปล่าคือทันไม่ทันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวระหว่างบรรทัดอยู่เพราะว่าหลายคนยังคงสงสัยว่าต

ลงแล้วการเข้าสู่ระบบในฐานะของร้านค้าผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเนี่ยมันคุ้มหรือไม่คุ้มยังไงบางคนบอกว่าถ้าเกิดเป็นคนฉลาดเนี่ยนะเขาไม่เข้าหรอกโครงการนี้คือแบบนี้นะคะต้องบอกว่าบางคนเนี่ยมองว่ามันเป็นการเพิ่มภาระแต่ถ้าเกิดมองในระยะยาวอ่ะไม่ใช่แต่ถ้าระยะสั้นโอเคบางคนอาจจะรู้สึกว่าฉันทำงานแบบนี้แล้วฉันก็ได้เงินอยู่เท่านี้แล้วฉันก็ไม่ได้อยากจะโตไปมากกว่านี้ก็โอเค

0: ไปทำธุรกรรมใดทั้งสิ้นไม่อยากจะขยายร้านไม่อยากจะอะไรเพราะฉันอยากจะใช้เงินสดในการใช้ชีวิตเป็นหลักแล้วก็ไม่อยากยุ่งยากเรื่องเอกสารอันนั้นเข้าใจได้นะคะแต่ว่าถ้าคุณอยากจะขยายอยากจะกู้อยากจะมีเครดิตหรืออยากจะมีฐานข้อมูลของตัวเองคุณจำเป็นจะต้องเข้าสู่ระบบนะคะเพราะว่าระบบเนี่ยเขาจะมีการทำบัญชีให้กับเรามีการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องภาษีให้กับเราวันก่อนได้มีโอกาสได้คุยกับโฆษกของกระทรวงการคลังแล้วท่านก็บอกว่าวันนี้อาจจะเหนื่อยอาจจะมีรายละเอียดเยอะสักนิดนึงแต่ว่าอนาคตมันสามารถที่ทำให้เราโตได้จริงๆซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวต้องพูดคุยกันนะคะเพราะว่ายังคงมีพูดกันในวงกว้างละว่าถ้าใครที่ไม่เข้าระบบแล้วเนี่ยคุณไปกู้หนี้นอกระบบเนี่ยมันก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยที่มันสูงเกินไปแล้วมันก็มีเหตุการณ์ที่เป็นข่าวสังคมที่เราได้เห็นกันตามหน้าข่าวเยอะแยะมากมายนะคะนี่ก็ต้องมาบาลานซ์บวกลบคูณหารกันดูแต่ว่ารอบนี้ที่หลายคนยังเข้าใจกันผิดคาดเคลื่อนก็คือธุรกิจบริการไม่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะเพราะว่าเขาต้องการที่ให้เรามากระตุ้นในเรื่องของของกินของใช้มากกว่าในการช่วยประคองเศรษฐกิจสวัสดีพี่บอลด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับน้องอุ้มครับสวัสดีทุกท่านขออนุญาตก็ขออภัยนะครับขึ้นมาช้าติดภารกิจเล็กน้อยนะครับน้องอุ้มคุยเรื่องไทยช่วยไทยพลัสอยู่ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็บอกไปว่าวันนี้มีเรื่องการเมืองที่เดี๋ยวเราจะคุยกันเนี่ยแหละคือบางคนก็จะมองว่ามันเป็นวาทกรรมบางคนเนี่ยตีความคำว่าสีน้ำเงินคือเมื่อวานนี้เราก็ได้คุยกับอาจารย์นักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญทั้งเรื่องรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์แล้วนะคะว่าสีน้ำเงินเนี่ยมันคืออะไรแต่ว่ามีคนที่ตีความไปมากกว่านั้นกว้างกว่านั้น
1: กว้างกว่านั้นใช่จริงๆถ้าคุณผู้ฟังที่ติดตามเราจากเมื่อวานตอนที่เราสัมภาษณ์นักวิชาการเนี่ยถ้าสังเกตดีๆบอลพยายามที่จะถามในคำว่าการใช้คำว่าระบอบเนาะกับคำว่าแค่สีมันมีความหมายแตกต่างกันถ้าจะตีความคือจริงๆด้วยความหมายของมันนะตามนิยามศัพท์มันต่างกันอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: แต่ไอการตีความเนี่ยมันสามารถคิดไปได้หลายแบบ
0: คือแต่ว่าวันนี้สิ่งที่มันเคลื่อนที่ไปก็คือว่ามันเริ่มมีการแบ่งเป็น2ฝั่งชัดเจน
1: ครับ
0: ก็คือฝั่งส้มกับฝั่งน้ำเงินเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการให้สัมภาษณ์จากทั้ง2ฝั่งเลยก็คือฝั่งของน้ำเงินคือคุณพระดอนปริศนานันทกุลก็ออกมาพูดในประเด็นที่ทำให้ส้มก็จุกเหมือนกันว่าก็สาเหตุที่ได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยก้าวแรกๆอ่ะมันก็มาจากพรรคส้มนั่นแหละยกมือโหวตให้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาจากการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านม
1: า
0: แต่ว่าอีกมุมนึงอีกฝั่งนึงเขาก็มีการโต้แย้งกลับมาว่าเป็นเรื่องของวัตถุประสงค์จริงๆตอนนั้นที่ยกมือให้มันคือเรื่องของรัฐธรรมนูญ
1: เหตุการณ์เฉพาะหน้าจังหวะนั้น
0: คือมันย้อนอดีตกลับไปไม่ได้ก็จริงแต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยคือถ้าพูดง่ายๆถ้าในมุมของการเป็นเพื่อนกันน่ะสมมติว่าอุ้มกับพี่บอลตกลงอะไรกันบางอย่างแล้วมันมีฝ่ายนึงที่ไม่ได้ทำตามที่ตกลง 100% น่ะ
1: อ
0: ุ้มพูดว่า 100% นะบอกแบบนี้ก่อนนะแล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในด้านพรรคการเมืองก็คือมีการยุบสภาใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วมีการเลือกตั้งใหม่ใช่ไหมมันก็มีอีก2ฝั่งที่มาเถียงกันอีกว่านี่ไงถ้าเกิดเลือกตั้งแล้วคุณชนะมันก็จะเป็นอีกแบบนึงคือคุณก็จะพูดว่าก็ประชาชนน่ะเลือกคุณมาแล้วแต่พอแบบนี้ปุ๊บคุณก็จะบอกว่าอ่ะนี่ไงเป็นเพราะว่าระบบมันไม่ดีคุณต้องไปแก้ที่ระบบนู่นนี่แต่อีกฝั่งนึงก็บอกว่าอ่ะตอนนี้แหละเราต้องพูดถ้าไม่พูดตอนนี้เราจะไปพูดตอนไหนระบบโครงสร้างต่างๆมันต้องเปลี่ยนแล้วเพราะมันรากทั้งหมดที่มันมีปัญหาอยู่มันก็มาจากรัฐธรรมนูญยังไงล่ะ
1: อืมใช่
0: มันก็เลยเป็นเรื่องที่มันตีกันพลวันพลเกกันอยู่แบบนี้นะคะที่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันหน่อยพี่บอลเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ยังคงมีการตั้งคำถามเหมือนกันว่าตอนนี้กับการที่พรรคส้มเขาเปิดเกมหัวข้อใหญ่คือระบอบสีน้ำเงินเนี่ยธงของเขาจริงๆมันคืออะไรกันแน
1: ่
0: มันมีการตีความไปหลายๆมุมนะคะบางมุมก็บอกว่าเขาหวังผลในด้านการเมืองท้องถิ่นก็คือการเลือกผู้ว่ากทมกับที่พัทยาใช่ไหมคะในขณะเดียวกันอีกฝั่งนึงก็บอกว่าอ๋อจริงๆแล้วเขาต้องการที่จะเรียกด้อมส้มกลับบ้านเหมือนต้องการที่จะให้เห็นจุดยืนที่แท้จริงของด้อมส้มไอ้ของพรรคส้มที่ผ่านมา
1: ปลุกพลังรวมการของพรรคส้มกลับคืนมา
0: ใช่แต่ว่าก็มีคนที่วิเคราะห์ไปอีกมุมนึงว่าเป้าหมายหลักเป้าหมายเดียวเลยแก้รัฐธรรมนูญเพราะนั่นคือโครงสร้าง
1: ใช่
0: เดี๋ยววันนี้เราลองมาวิเคราะห์กันเราจะไม่บอกว่าฝั่งไหนผิดฝั่งไหนถูกนะคะแต่ตอนนี้กำลังพยายามฉายให้เห็นทั้งสองฝั่ง
1: ดูจากคอมเมนต์ในโลกที่เขาแชร์กันก็จะมีเหมือนกันว่าพอพรรคสีส้มขยับแล้วพอมันตีความไอ้คำว่าระบอบสีน้ำเงินออกไปได้หลากหลายแบบเนี้ยบางคนก็บอกว่าพรรคนี้ขยับมันชัดอยู่เรื่องเดียวเลยก็มี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันก็มีความคิดที่หลากหลายเพราะมันคือความตีการตีความนะฮะมันคือการตีความอย่างงั้นพี่บอลเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องนั้นพอ

0: เราได้คุยกับนักวิชาการที่น่าจะมาตกผลึกได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ต่อยอดจากเมื่อวานได้ด้วยเนี่ยนะฮะพอน้องหุ้มพูดถึงเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะฮะในการที่ลงทะเบียนกันไปเนี่ยวันนี้ก็วันที่3แล้วนะครับจริงๆวันนี้เนี่ยในงานเสวนาจริงๆเขาเป็นงานเตรียมอุดม Dinner Talk 2026
1: ค่ะ
0: ก็จะมีบรรดาผู้มีชื่อเสียงมีหน้ามีตาในสังคมแล้วก็เป็นอดีตนักการเมืองของบ้านเราอยู่หลากหลายท่านนะครับที่เป็นศิษย์เก่าของเตรียมอุดมก็มีทั้งอดีตรองนายกรัฐมนตรีมีอดีตรัฐมนตรีด้านเกี่ยวกับเศรษฐกิจออกมาชี้เลยว่าตอนนี้ไทยของเราเนี่ยคือเป็นเศรษฐกิจที่เผชิญวิกฤตซ้อนวิกฤตซ้อนวิกฤตสิ่งที่เป็นโจทย์สำคัญที่สุดนะครับอันนี้มาจากสิ่งที่ดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลนักเศรษฐศาสตร์นะครับซึ่งท่านก็เป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมด้วยเนี่ยนะฮะท่านบอกว่าโจทย์สำคัญที่สุดของเศรษฐกิจในปีนี้ก็คือการทำให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยจากภัยคุกคามหลายเหตุการณ์ที่เกินความคาดหมายมันก็มีเรื่องของราคาพลังงานที่สูงขึ้นถูกไหมฮะน้องอุ้มอยู่ดีก็ตุ้มขึ้นมาการขาดแคลนวัตถุดิบต่างๆภาคการเกษตรภาคนั้นภาคนี้แล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงก็เกี่ยวการกลั่นกันใดๆนะครับโพลิเมอร์ต่างๆและสิ่งที่อยากจะแนะนำก็คือการลดการพึ่งพาการส่งออกไปฝั่งสหรัฐอเมริกาให้เหลือแค่ 10% เพราะว่ามันยังคงมีความเสี่ยงเรื่องมาตรการทางภาษีของฝั่งนู้นอยู่แล้วก็เรื่องของกฎหมายการค้าที่อาจจะไม่เป็นธรรม
1: ค่ะ
0: แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าพอพูดถึงเรื่องพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทคุณกอบศักดิ์บอกว่าตรงเนี้ยสนับสนุน 400,000 ล้าน200,000 ล้านบาทก็คือ 200,000 ล้านบาทแรกแหละนะที่พูดง่ายๆนะครับเอาไปใช้ในการขับเคลื่อนโซลาร์เซลล
1: ์
0: กับ EVเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับว่าอันนี้คือขยายความเองว่ามันจะเป็นการต่อยอดเพื่อนำไปสู่การลดการพึ่งพิงการนำเข้าพลังงานและลดการพึ่งพิงการใช้พลังงานที่มาจากฟอสซิลก็คือพวกน้ำมันต่างๆที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเพราะว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่โซลาร์เซลล์ไทยเราเต็มที่อยู่แล้วประเทศไหนก็สามารถใช้แสงแดดในพื้นที่ของตัวเองได
1: ้
0: การเปลี่ยนไปสู่พลังงานไฟฟ้า EV ต่างๆหรือการพัฒนาไปในระดับการใช้พลังงานน้ำพลังงานไฮโดรเจนที่กำลังมีการศึกษาวิจัยกันอยู่อันนี้ก็น่าสนใจในอนาคตด้วยนะครับส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัสตรงนี้ที่ไปแตกกับน้องอุ้มเมื่อสักครู่เขาบอกว่ามันจะช่วยกระตุ้นการบริโภคให้เดินหน้าในช่วงเศรษฐกิจกำลังลงจากภูเขาที่ลาดชันครับน้องอุ้
1: ม
0: คือมันเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจของไทยเราเนี่ยเวลาลงเขาแบบชันๆคือมันหน้าทิ่มเลยถูกไหม
1: ใช
0: ่มันลงแล้วมันลงแบบเร็วมากแต่พอมันมีการกระตุ้นการบริโภคขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยไอ้เขาที่มันลาดชันมันอาจจะมีจุดแวะพักได้เล็กน้อย
1: ค่ะ
0: เพื่อไม่ให้แบบวิ่งลงจนหน้าทิ่มแล้วก็โอ้โหลงไปกองกันอยู่เชิงเขาอะไรแบบนั้นอันนี้คือการตีความหมายนะครับแต่ว่าพอมามุมของทางคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ซึ่งก็เป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีท่านเป็นคนพูดคำนี้ก็คือวิกฤตซ้อนวิกฤตนั่นแหละนะครับมาตรการในการช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพก็น่าจะหมายถึงเรื่องไทยช่วยไทยพลัสต่างๆนะครับการแก้ปัญหาเฉพาะเพียงเดียวตอนนี้ไม่น่าจะเพียงพ
1: อ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องทำคืออันแรกก็คือช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเกษตรกรกลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่กำลังเผชิญกับปัญหาสภาพคล่องอย่างหนักควบคู่ไปกับการกำกับดูแลราคาสินค้าแบบจำเป็นอันนั้นก็คือข้อที่2แบบเข้มงวดด้วยนะครับการควบคุมราคาสินค้าและข้อที่3ลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยเฉพาะด้านพลังงานก็เลยนำมาสู่ข้อต่อมาที่อยากจะให้รัฐบาลทบทวนโครงสร้างราคาพลังงานโดยการลดการอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์ปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันชั่วคราวในช่วงประชาชนได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและสิ่งที่น่าสนใจคือจริงๆแล้วเรายังมีตัวหนึ่งที่เป็นโอกาสน้องอุ้มคุณผู้ฟังก็คือว่ากระแสการย้ายฐานการลงทุนของต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย มีทั้งจีนไต้หวันญี่ปุ่นตอนนี้เข้ามาแบบต่อเนื่องมันเหมือนเป็นคลื่นการลงทุนลูกใหญ่ระลอกที่สองและจุดนี้ถ้าทำดีอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเศรษฐกิจไทยในอนาคตเลยก็ได
1: ้
0: สิ่งที่น่าสนใจต่อไปทำดีในที่นี้คืออะไร BOI ลองดูไหมปรับหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ลงทุนต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรสมมุติว่าเข้ามาพัฒนาบุคลากรที่เป็นแรงงานคนไทยเข้ามาถ่ายทอดเทคโนโลยีไปด้วยนะครับรวมทั้งการ

0: สนับสนุนให้ SME ไทยเราเองนี่แหละเข้าถึงเทคโนโลยี AI ในต้นทุนที่มันเหมาะสมเพราะว่าหลายๆคนตอนนี้หันมาใช้ AI ในการเข้ามาช่วยภาคเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมการลงทุนต่างๆของตัวเองแล้วนะครับนั่นแหละอันนั้นก็เอามาฝากเติมโจทย์ให้เล็กน้อยนะครับสำหรับงานที่เขาจัดขึ้นแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้
1: จริงๆก็สอดรับกับที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่ฝรั่งเศสนะคะ
0: ที่ฝรั่งเศสใช่
1: เหมือนเป็นการเปิดตลาดแล้วก็ต้องการที่จะคือถ้าพูดง่ายๆก็คือประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่มีข้อดีในเรื่องแรงงานถูกอย่างเดียวเท่านั้นแล้วอะค่ะตอนนี้กำลังยกระดับในหลายๆอย่างแต่อันนี้ก็คือเมื่อพูดง่ายๆว่าพอหัวหน้าไปขายแล้วอะลูกน้องเองก็ต้องทำให้มันเป็นไปตามนโยบายนั้นเหมือนกัน
0: ต้องแอคชั่น
1: ต้องแอคชั่นเหมือนกันอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องของโลจิสติกต่างๆหรือจะเป็นทักษะต่างๆที่เขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่แรงงานถูกมันก็ต้องมีคุณภาพเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ใช่ใช่ใช่ก็จะตัวแรงงานเองเนี่ยพออัพสกิลตัวเองเข้าไปเนี่ย มันไม่ใช่แค่เรื่องของค่าแรงที่มันจะสูงขึ้นตามแต่มันหมายถึงโอกาสในชีวิตที่เพิ่มเติมแบบมหาศาลเพราะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่จีนไต้หวันญี่ปุ่นย้ายฐานการผลิตมาที่ไทยเยอะขึ้นที่นายกรัฐมนตรีไปฝรั่งเศสถึงก็ไปพบกับทางเอ็มมานูเอลมาครงเนี่ยนะฮะคือถึงขั้นที่ว่าฝรั่งเศสเองก็ทำให้กับชนเขาเนี่ยเขาก็สนใจที่จะมาเพิ่มการลงทุนในไทยเราเขาเองก็ตอบรับที่ไทยเราจะเข้าไปในฝั่งประเทศเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นภาคแรงงานของเราที่มีฝีมือและมีทักษะเพียงพอมีโอกาสในชีวิตที่เพิ่มเติมแบบมหาศาลมากๆนะครับ
1: แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยระหว่างที่กำลังพัฒนาไปก็ต้องมีการตรวจสอบเคียงคู่กันไปด้วยนะพี่บอล
0: ครับ
1: คือที่บอกว่าตรวจสอบเนี่ยฝากไปตรวจสอบด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้อย่างไทยช่วยไทยพลัสเองเนี่ยก็มาเพื่อที่จะต้องการแก้ปัญหาแล้วก็ช่วยบรรเทาเบาบางปัญหาที่เกิดจากสงครามตะวันออกกลางใช่ไหมคะมันก็มีปัญหาเรื่องของน้ำมันเรื่องของเชื้อเพลิงต่างๆอะไรเงี้ยนี่ปรากฏว่าล่าสุดมันมีเคสเกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการพี่บอลผู้ชมผู้ฟังมีไรเดอร์ค่ะเขาไปเติมแก๊สโซฮอล์ E20 พอเติมออกมาแล้วปั๊บเนี่ยปรากฏว่ารถมันกระตุกเร่งเครื่องก็ไม่ขึ้นพี่บอลที่ขับรถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันพอจะอนุบาลหรือสันนิษฐานเบื้องต้นได้ไหมว่ามันน่าจะเกิดจากอะไรได้บ้างคะ
0: เป็นมอเตอร์ไซค์รุ่นไหนด้วย
1: อ๋ออยู่ที่รุ่นด้วย
0: ใช่มันก็อยู่ที่รุ่นว่ารถมันเก่าแล้วมันรองรับน้ำมันตัวนี้ไหมนั่นแหละก็อันนี้คือเบื้องต้นเลยนะ
1: ค่ะ
0: เพราะโดยปกติส่วนใหญ่มอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆก็จะสามารถโซฮอล์91ได้95ได้หรือถ้าเกิดอยากมีประสิทธิภาพหน่อยในเครื่องที่มีกระบอกสูบซีซีสูงๆอ่ะก็ปรากฏเกิน95ไป
1: เคสเนี้ยค่ะเขาก็ไปที่ร้านแล้วก็ให้ช่างเนี่ยลองถ่ายน้ำมันออกมาซิ
0: เป็นไง
1: เพราะว่ามันเป็นปัญหามาจากตอนที่เติมหลังจากที่เติมไปแล้วใช่ไหมปรากฏว่าเขาพบมันเหมือนมีน้ำปนอยู่ในถังมันตอนที่ไปเติมมันไม่ได้มีแค่น้ำไอ้มันไม่ได้มีแค่น้ำมันมันมีน้ำด้วยหรือเปล่าก็เลยอ่ะรอผลหน่อยซิว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือก็เลยไปสอบถามปรากฏว่าอัปเดตล่าสุดปั๊มยอมรับแล้วค่ะว่ามันมีน้ำปนในถังเก็บน้ำมันจริง
0: ๆ
1: มีหลายสื่อนะรายงานตรงกันว่าปั๊มมาสั่งปิดหัวจ่ายน้ำมันกลุ่มเบนซินทันทีเลยเพราะว่าเขาไปตรวจพบว่ามันมีน้ำหลุดเข้าไปในถังเก็บน้ำมันใต้ดินค่ะแล้วคนที่เสียหายไม่ใช่มีแค่รายนี้รายเดียว มีหลายรายเลยซึ่งคนนี้เขาก็ฝืนนะตอนแรกอะพอมันกระตุกเพราะมันรับออเดอร์ไปแล้วอะค่ะเขาก็ต้องรีบเอาอาหารออกไปส่งแต่ขี่ไปไม่ถึง1กิโลเมตรรถมันก็เริ่มสะดุดแล้วก็เร่งไม่ขึ้นแล้วเครื่องก็ดับด้วยอะค่ะทีนี้พอช่างเขาถ่ายน้ำมันออกมาเนี่ยมันเจอน้ำแยกชั้น
0: อ
1: ะมันแยกชั้นมันก็เลยชัดเจนทางปั๊มยอมรับความผิดพลาดแล้วก็พร้อมที่จะรับผิดชอบค่าเสียหายนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเร่งตรวจสอบระบบถังเก็บใต้ดินทั้งหมดคืออันเนี้ย
0: ไม่ได้เกี่ยวกับรถของผู้รับบริการแล้วเกี่ยวกับ
1: ไม่ได
0: ้แปลงเติมเลย
1: แล้วมันมีผู้เสียหายหลายรายด้วยค่ะเขาก็ทยอยไปร้องเรียนแล้วค่ะว่าโอ้ใช่เติมน้ำมันไปไม่ถึงกิโลนะรถเริ่มสะดุดเร่งไม่ขึ้นบางคันก็ไปดับกลางทางแล้วอะค่ะบางทีมันไม่ใช่แค่เสียค่าเครื่องแค่ไปซ่อมแซมนะพี่บอลมันคือรายได้ของเขาทั้งวันวันนั้นอะ
0: ใช่แล้วก็ไม่รู้ว่า การเอาเข้าหรือเอารถไปซ่อมอ่ะมันจะต้องเสียเวลาไปอีกกี่วันก็ไม่รู้ใช่ไหม
1: ใช่ แต่อย่างนึงที่รับรองว่าคุ้มแน่นอนอันนี้ไม่ผิดหวังกับการบริการแน่นอนนะคะ เรื่องสุขภาพของเราต้องมั่นใจหม้อหุงข้าว

0: ดิจิทัลคาชิวารุ่น RC1804 ค่ะขนาด 1.8 ลิตรนะมีไอเทมที่สามารถทำให้สายเฮลตี้แฮปปี้ได้นะคะนั่นก็คือซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อเนี่ยจะเคลือบนอนสติกข้าวมันจะไม่ติดล้างง่ายแล้วก็ทนทานด้วยนะคะมีฟังก์ชันให้เลือกตั้ง6ฟังก์ชันนะคะคือสามารถหุงด่วนได้ทำซุปได้ทำโจ๊กได้นึ่งอาหารได้แม้กระทั่งทำเค้กก็สามารถทำได้ในหม้อนี้หม้อเดียวเลยนะคะต
1: ั้
0: งเวลาล่วงหน้าได้ด้วยแล้วมั่นใจได้เลยกับมาตรฐานมอกรับประกันนานถึง1ปีเต็มเลยนะคะราคาปกติเนี่ย 2,990 บาทนะคะแต่ว่าตอนนี้เราลดเหลือให้เพียง990บาทเท่านั้นค่ะย้ำนะคะ990 บาทค่ะสั่งซื้อตอนนี้นะคะรับของแถมเพิ่มทันทีเลยทั้งที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่แค่ของแถมก็300บาทแล้วย้ำอีกครั้งทั้งหมดนี้990บาทถ้าสนใจโทรมาได้เลยค่ะ02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะ
1: ครับแล้วนอกจากหม้อหุงข้าวแล้วบอกเลยว่าอันนี้ก็ไม่ควรพลาด แล้วก็คุ้มค่ามากๆนะครับในราคา 15,900 บาททริปที่ 100.5 เราจัด
0: ถูกต้องค่ะ FM 100.5 MCOT News ภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดเลยนะคะนี่คือทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานเอาไว้นี่หนึ่งเดียวเรียกว่า The Legend's Tale 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุค เขาจะพาไปร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูตรสู่ราชธานีศรีอยุธยาทั้งหมด3วัน2คืนค่ะวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569นะคะมีไฮไลท์สำคัญที่พลาดไม่ได้จริงๆคือจะมี3กูรูข่าวคนดังร่วมทริปไปด้วยอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาโอ้โหสนุกแน่นอนคุณสุธนรุ่งธัญรัตน์มันแน่ๆทั้ง3ท่านนะคะจะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกแล้วก็ความสนุกสนานตลอดการเดินทางค่ะฉายภาพให้เห็นก่อนนะว่าไปแล้วจะเจออะไรบ้างวันแรกค่ะจะพาไปเมืองสองแควไปสักการะพระพุทธชินราชที่เป็นพระพุทธรูปที่สวยงามงดงามที่สุดในประเทศไทยนะคะแล้วก็ไปชมตำนานพระนางพญาที่เป็นหนึ่งในเบญจภาคีค่ะตอนค่ำก็ไปรับเลยแหละรับประทานอาหา
1: ร
0: จะบอกว่ารับประทานบวกทอล์กรับประทานบวกฟังทอล์กเพราะเป็นทอล์กโชว์สุดพิเศษ
1: ดินเนอร์ทอล์กอะไรแบบนั้น
0: ถูกต้องเป็นสไตล์พิเศษมากๆเลยคือสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนนี่เอ็กซ์คลูซีฟแน่นอนนะคะส่วนวันที่2ค่ะจะพาไปเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรแล้วก็มุ่งหน้าไปสู่อยุธยาเพื่อเรียกไปสัมผัสมนต์เสน่ห์ไปล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญแล้วก็ป้อมเพชรยามเย็นด้วยโอ้สวยงามแน่นอนเตรียมเมมโอเยอะๆเลยนะคะถ่ายภาพสวยแน่ๆส่วนวันที่3ค่ะไปชมความมหัศจรรย์เสียนพระในรากไม้ที่วัดมหาธาตุแล้วก็ไปลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดๆเลยนะคะมื้อกลางวันค่ะคุณจะได้พบปะพูดคุยแบบใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานอย่างคุณดำรงพุทธานแล้วก็คุณพิสมัยพิมพ์วิสารกุลนะคะจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอค่ะทั้งหมดนี้เขาบอกว่าเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูอาหารรสเลิศทุกมื้อโอ้โหเลิศจริงๆทั้งหมดนี้อย่างที่พี่บอลบอกแล้วค่ะ 15,900 บาทต่อท่านโอ้โหคุ้มมากนะคะสำรองที่นั่งด่วนที่เบอร์0944803076 0943966649และ0868251444ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาต่อยอดระบอบสีน้ำเงินซะหน่อยตกลงมันเป็นแค่วิวาทะทางการเมืองเท่านั้นจริงๆหรือเปล่า
0: สักครู่เดียวค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30 ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแ

0: ลายากปะ
1: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
0: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
1: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสูงประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
5: กลับเข้ามาช่วงที่2นะครับเราก็มาคุยกันในเรื่องของการเมืองกันต่อนะฮะคำว่าระบอบสีน้ำเงินที่เอาจริงๆมันไม่ได้จบนะฮะมันไม่ได้จบในสิ่งที่พอพูดออกมาแล้วปุ๊บกลายเป็นขยายความตีความกันไปต่างๆนานา
6: ค่ะก็ถ้าเกิดอัปเดตเนี่ยเมื่อวานนี้คุณพระดอนปริศนานันทกุลตัวแทนจากสีน้ำเงินแล้วกันนะก็ให้สัมภาษณ์บอกว่ามันไม่มีหรอกระบอบสีน้ำเงินน่ะมันมีแต่พรรคสีน้ำเงินที่เติบโตมาจากพรรคส้
5: ม
6: โอ้โหจึ๊ก
5: ใช่คุณสิริพงษ์เองก็มาตอบย้ำในจุดนี้เหมือนกัน
6: ค่ะคือคุณสิริพงษ์เองเนี่ยก็บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของการมาพูดถึงระบอบสีน้ำเงินอะไรเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นกิมมิคทางการเมืองของเขามากกว่านะ พรรคภูมิใจไทยก็มาจากการเลือกตั้งประชาชนก็เลือกมาอ่ะสมมติว่าเขาชนะนะประชาชนเขาก็จะบอกว่าประชาชนน่ะเลือกมาแต่พอเป็นคนอื่นชนะเขาก็จะบอกว่าโกงเขามา นี่โอ้แสบทั้งคู่เลยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยนักข่าวเขาไปถามคุณไอติมพฤทธิ์เหมือนกันพี่บอล
5: ครับ
6: เขาถามว่าความหมายจริงๆของระบอบสีน้ำเงินเนี่ยมันคืออะไรเขาบอกว่าระบอบสีน้ำเงินมันคือกลุ่มการเมืองที่อาศัยช่องโหว่ของรัฐธรรมนูญปี60เปิดช่องให้กระบวนการเลือกสว.เป็นการเลือกกันเองไม่ได้ยึดโยงประชาชนทำให้กลุ่มการเมืองมาแทรกแซงได้แล้วก็สามารถคุมเสียงข้างมากในสภาทำให้ควบคุมให้คนเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระได้ซึ่งนำไปสู่ความผิดพลาดขออภัยนำไปสู่การผูกขาดของฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็องค์กรอิสระซึ่งก็โยงกลับเข้าไปว่าอันนี้แหละเป็นตัวแปรสำคัญของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
5: ใช่ใช่พูดง่ายๆก็คือเป็นเรื่องของระบบอะระบบที่มันนำมาซึ่งความบิดเบี้ยวความหมายของคุณพฤทธิ
6: ์แต่ตอนนี้มันเริ่มมีการตีความกว้างขึ้นแล้วกับคำว่าสีน้ำเงินนะคะทีนี้พอบอกว่ามันมีการเปิดเกมระบบสีน้ำเงินตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นการมาแบบถูกที่ถูกเวลาหรือเปล่าต้องถามผอ.หลักสูตรปริญญาเอกสาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนานิดารองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิลกณ ภูเก็ตอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะ
5: อาจารย์พิชัยสวัสดีครับ
7: สวัสดีคุณนุ่มคุณบอลและท่านผู้ฟังผู้ชมครับ
6: ค่ะอาจารย์การเปิดเกมระบอบสีน้ำเงินตอนนี้ของพรรคส้มอาจารย์คิดว่าธงของเขาจริงๆมันคืออะไรกันแน่คะเพราะตอนนี้นักวิชาการก็จะวิเคราะห์กันหลายมุมหลายแนวมากเลยค่ะอาจารย
7: ์ผมคิดว่าคงเป็นการป้องปรามในเรื่องของรัฐธรรมนูญเป็นด้านหลักนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ถึงเทศกาลที
6: ่ยื
7: ดไถร่างรัฐธรรมนูญกันหลังจากที่ทางรัฐบาลถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะ อะไรล่ะจะยื้อเวล
5: า
7: ทีนี้เนี่ยรัฐบาลเขาก็ดำเนินกลยุทธ์ไปยื่นแค่รัฐธรรมนูญแต่ว่าไอ้ร่างยื่นแค่ไขของเขาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันก็เป็นร่างที่ทำให้รัฐธรรมนูญที่กำ

0: หลังจากเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะถูกครอบงำแล้วก็มีความกังวลกันว่าถ้าหากว่าให้มีการดำเนินไปในลักษณะนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญที่เราจะได้ใหม่ฉบับใหม่มาเนี่ยมันอาจจะแย่กว่าเดิ
1: ม
0: ก็เลยเป็นเหตุให้ทางพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็เลยต้องเปิดเกมนี้เพื่อที่จะทำให้สังคมเนี่ยชอบระวังแล้วก็จับตาดูในเรื่องนี้อยากใกล้ชิดนั่นเองนะครับ
1: แต่พอใช้วาทกรรมระบอบสีน้ำเงินนะคะอาจารย์มันก็เป็นเหมือนดาบสองคมเหมือนกันนะคะถ้าปลายทางคือรัฐธรรมนูญเพราะว่าจริงๆแล้วทางผ่านกว่าที่จะได้วัตถุประสงค์อย่างที่ตัวเองได้วางเอาไว้อ่ะมันก็ต้องผ่านสวก็ต้องผ่านหลายด่านที่มันเกี่ยวข้องกับระบอบสีน้ำเงินที่เขานิยามกันไว้อาจารย์มันเป็นดาบสองคมมากขนาดไหนมุมอาจารย์นะคะ
0: คือถ้าไม่พูดเนี่ยมันก็ยิ่งหนัก
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันก็กลายเป็นเรื่องเงียบและมันก็จะทำให้เกิดการผ่านไปอย่างลื่นไหลแต่ว่าถ้ามีการพูดเนี่ยมันก็เรื่องมันก็จะดังขึ้นคนก็จะจับตามองแล้วก็จะทำให้การที่จะอะไรล่ะเอารัฐธรรมนูญไปทำโน่นทำนี่โดยไม่ฟังเสียงประชาชนเนี่ยมันก็จะมีความยากมากยิ่งขึ้นครับนี่ก็ในแง่มุมของผมนะครับเพราะการเปิดเกมนี้เนี่ยในระบบสีน้ำเงินขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะทำให้สังคมเนี่ยเข้าไปตรวจสอบในเรื่องนี้มากขึ้นเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าไม่เปิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เห็นภาพชัดอยู่แล้วว่าอย่างไรเนี่ยทางบรรดาเครือข่ายสีน้ำเงินทั้งหลายเนี่ยเขาก็คุมองค์กรต่างๆของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการร่างรัฐธรรมนูญไว้ได้เนี่ยเกือบหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เปิดออกมามันก็ทำให้จะทำอะไรก็จะต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับ
2: ครับอาจารย์ใช้คำว่าเครือข่ายสีน้ำเงินตรงเนี้ยมันก็เป็นอีกหนึ่งคำที่มันก็ดูเหมือนจะใช้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าคำว่าเครือข่ายมันก็หมายถึงหลากหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกับพรรคสีน้ำเงินแต่ว่าพอมันใช้คำว่าระบอบปุ๊บอาจารย์ในแง่ของการตีความมันเลยถูกโยงไปที่เรื่องอื่นที่มันขึ้นไปหรือว่ามันนอกเหนือจากเรื่องของการเมืองไปมากกว่านั้นอีกอาจารย์มันดูเป็นคำที่อ่อนไหวขึ้นไปทันทีพอใช้คำว่าระบอบปุ๊บเนี่ยอาจารย์มองยังไงฮะอาจารย์คิดเห็นยังไงกับคนที่เขาคิดลึกไปขนาดนั้น
0: มันก็ตีความเกินเลยไปได้นะครับแต่ผมคิดว่าคนที่ตีความลักษณะนั้นเนี่ย ก็คือพยายามที่จะเชื่อมโยงเพื่อที่จะว่าวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าโจมตีพรรคประชาชนแต่ว่าถ้ามองในแง่ของกรอบเนี่ยองค์ประกอบของระบอบสีน้ำเงินเนี่ยมันก็ประกอบด้วยระบอบของวุฒิประกอบด้วยวุฒิสมาชิก
2: ครับ
0: รัฐสภาสภาผู้แทนราษฎรรัฐบาล
2: ครับ
0: แล้วก็รวมทั้งองค์กรอิสระพวกนี้เนี่ยมันก็ก่อตัวเป็นองค์คาพยพของตัวระบบ
2: นั่นเององค์ประกอบที่พูดมาถึงตรงนี้ก็สามารถที่จะครอบคลุมคำว่าระบอบสีน้ำเงินได้แล้ว
0: อ๋อใช่ครับแล้วก็เป็นระบอบที่ถ้าเสนอกฎหมายไปหรือว่าถ้าตีความกฎหมายเนี่ยยังไงมันก็ต้องตกอยู่ภายใต้การตัดสินใจของคนที่อยู่ในเครือข่ายนี้ทั้งหมดเลย
1: แต่คราวนี้พอมันเนี่ยค่ะมันปัญหามันคือพอพูดถึงระบอบสีน้ำเงินอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็มันก็เป็นโครงสร้างหลักจริงๆที่พรรคส้มเองเขาพยายามที่จะสะท้อนให้เห็นเหมือนกันแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยอาจารย์มันก็จะมีหลายคนวิเคราะห์ว่าทำไมถึงไม่ใช้กระบวนการที่มันนิ่มนวลกว่านี้หรือว่าไม่จำเป็นจะต้องรุนแรงขนาดนี้อ่ะพูดถึงเรื่องของความการบริหารอารมณ์อะไรเงี้ยมันยิ่งทำให้มันร้อนขึ้นไปอีกหรือเปล่าคะในมุมของอาจารย์นะคะ
0: แต่ก็มันคล้ายๆกับตัวที่เราพูดถึงระบอบทักษิณ
1: สมัยก่อน
0: ครับ
2: ครับ
0: อันก็คือก็หมายถึงว่าก็คือควบคุมองค์คาพยพทางการเมืองทั้งหลายได้หมดแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเทียบกับระบอบทักษิณสมัยก่อนเนี่ยไอ้นั้นเขาก็ควบคุมรัฐบาลได้เนาะแล้วก็ควบคุมสวได้ในบางส่วนแต่ว่ามันยังไม่เป็นเสร็จเด็ดขาดในแง่ขององค์กรอิสระเนี่ยระบอบทักษิณก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปมีอิทธิพลใดๆได้แต่ว่าไอ้ตัวระบอบสีน้ำเงินเนี่ยมันมีแนวโน้มที่เราจะเห็นในลักษณะนั้นมากกว่าระบอบทักษิณ อย่างเช่นเรื่องของเรื่องที่เราเห็นปปช.วินิจฉัยเรื่องของนายศักดิ์สยามข้ออันนั้นก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งหรือแม้กระทั่งกกต.ที่ดำเนินการในลักษณะที่

0: ไม่พึงกัน
1: อืม
0: ก็อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าไอ้ตัวระบอบสีน้ำเงินเนี่ยมันทรงอิทธิพลในองค์คาพยพทางการเมืองทั้งหลายของสังคมไทยอย่างเบ็ดเสร็จนะครับ
1: โอ้ครับถ้าสมมุติว่าเราเอากรอบนี้ว่าระบอบสีน้ำเงินหมายถึงองค์ประกอบอะไรบ้างตามที่อาจารย์ลองแสดงทัศนคติมาเนี่ยนะฮะแต่อาจารย์คิดว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมที่จะมี hidden agendaซ่อนอยู่เพื่อที่ทำให้มันเกิดประเด็นขึ้นมาคือมันไม่ใช่จุดประสงค์หลักหรอกแต่ว่ามันสามารถทำให้สังคมตีความได้แล้วมันก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วก็วิจารณ์กันแบบกว้างขวางให้ทั้งสองฝั่ง
0: เนื่องจากว่าตัวสีน้ำเงินเนี่ยมันเป็นคำที่พูดเรียกกันมาตั้งแต่ต้นเนิ่นนานว่าพรรคสีน้ำเงินใช่ไหม
1: ใช่ที
0: ่เราพูดเพราะงั้นเนี่ยพรรคสีน้ำเงินเนี่ยมันก็เป็นแกนเขาก็เลยเรียกเอาไอ้สีนี้เนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยต้องใช้ในการที่จะตั้งชื
1: ่อ
0: นั่นเองนะครับ
1: น่าจะมีแค่นั้น
0: เนี่ยก็มีแต่ว่าผมก็เข้าใจนะครับว่ามีคนอาจจะคิดเลยเถิดมันก็มี
1: ครับ
0: แต่ผมคิดว่าไอ้กรอบหรือว่าขอบเขตในการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ในกระบวนการทางการเมืองเนี่ยเป็นหลัก
1: ก็คล้ายๆกับ
0: ที่เราพูดถึงระบอบการเมืองเนี่ยเราก็จะใช้คำนี้มาหลายครั้งในการวิพากษ์วิจารณ์บางคนเนี่ยเขาก็อาจจะเรียกว่าระบบในก็มีอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่าศัพท์คำที่ใช้ที่จะใช้เรียกเข้ามานะครับ
2: จริงๆพอมันเริ่มนำเข้าเกี่ยวกับวัฒกรรมเกี่ยวกับเรื่องของระบอบเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มันน่าจะเป็นผลกระทบหลายๆฝ่ายเลยเขากำลังมีนักวิชาการหลายคนก็บอกว่าเออเนี่ยแบบเนี้ยเดี๋ยวจะไม่มีเพื่อนระหว่างทางนะก็จะถูกโดดเดี่ยวทางการเมืองนะตรงนี้อาจารย์มองยังไงบ้างอะคะ
0: คือคำว่าไม่มีเพื่อนเนี่ยมันก็พูดกันมานานแล้วนะ
2: ค่ะแต่ว่าครั้งนี้มันเหมือนชัดเจนขึ้นหรือเปล่าคะอาจารย
0: ์มันก็เหมือนเท่าเดิมอะ
2: อ๋อเท่าเดิม แรงมาตั้งแต่แรกเหรอคะอาจารย
0: ์หมายถึงว่าคือประเด็นอะไรที่ทางพรรคประชาชนเขาดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างเนี่ยเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือว่าปฏิรูปโครงสร้างเนี่ยก็ไม่มีพรรคไหนเอาด้วยเอาอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเนี่ยโครงสร้างแม้กระทั่งโครงสร้างการปฏิรูปกองทัพเนี่ยก็ไม่มีพรรคไหนเอาด้วยนะหรือว่าเรื่องอื่นๆอย่างการแม้กระทั่งการปฏิรูปเรื่องทุนผูกขาดหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่มีพรรคไหนก็จะเอาด้วยเหมือนกันนะเพราะงั้นเนี่ยเรื่องอะไรที่มันกระทบโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างในแง่ของการบริหารโครงสร้างในเรื่องของทางเศรษฐกิจก็ไม่มีพรรคอื่นพรรคใดที่จะเข้าร่วมมาในการแตะต้องมาร่วมกระบวนในการแก้ไขพรรคอื่นเนี่ยเวลาเขาจะแก้ไขเนี่ยเขาก็จะแก้ไขเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองการที่อาจจะไม่มีผลกระทบอะไรกับโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองและก็สังคมนะครับเพราะงั้นเนี่ยไอ้คำว่ามีเพื่อนเนี่ยก็คือว่ามันก็มีก็ต่อเมื่อเวลาเสนอกฎหมายหรือว่าทำอะไรที่ไม่ไปกระทบโครงสร้างการผูกขาดหรือว่าโครงสร้างหน้าที่มันอยู่ในการเมืองไทยตอนนี้นะครับหรืออย่างในอย่างเรื่องกรณีที่เห็นนะอะไรล่ะที่เสนอกฎหมายให้ยกเลิกผลพวงของการรัฐประหารก็ไม่มีใครเอาด้วยเหมือนกันนะฮะตอนนี้ก็เห็นภาพชัดเลยนะครับว่าคือมันมีการแยกกันระหว่างคืออย่างพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็จะมุ่งที่จะแก้ปัญหาในเรื่องโครงสร้างอย่างที่ว่าแต่ว่าพรรคอื่นๆเนี่ยต่อให้ทำดียังไงยอมยังไงเขาก็ไม่แตะก็คือเขาไม่กล้าแตะโครงสร้างแบบนี้นั่นเองนะฮะเพราะการมีเพื่อนหรือไม่มีเพื่อนมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะในแง่ของการขับเคลื่อนประเด็นในเชิงโครงสร้าง
1: แล้วอาจารย์คิดว่าในช่วงก่อนที่จะมีสมมุติว่าผมใช้คำว่าวาทกรรมทางการเมืองว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ยก่อนที่มันจะมีคำนี้ออกมาเนี่ยในช่วงตั้งแต่หลังการเลือกตั้งเป็นต้นมานะครับพรรคสีส้มเนี่ยดูจะดรอปไปหรือเปล่าแล้วก็รู้สึกกระแสตกไปก็เลยจำเป็นจะต้องงัดอันนี้ขึ้นมาในจังหวะแบบนี้ประกอบกับเรื่องของการยื่นร่างรัฐธรรมนูญด้วยเนี่ยอาจารย
0: ์กระแสที่มีการคำนึงถึงเนี่ยก็คือกระแสในช่วงการเลือกตั้งครับแต่ว่าพอหลังการเลือกตั้งเนี่ยกระแสมันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับการดำเนินงานของพรรคการเมืองใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยไอ้คำว่ากระแสตกเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกของคน ค่นั้นเองแต่ว่าเราจะประเมิน

0: ได้ว่ามันจะตกจริงหรือไม่ตกจริงก็ต้องรอนิดาโพนะครับ
1: ต้องสำรวจตลอดอยู่แล้ว
2: นะครับงั้นขออนุญาตถามอาจารย์ได้ไหมคะว่าอย่างการเคลื่อนที่ของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์อะค่ะที่เขาหาเพื่อนในการลงชื่อไปส่งสารรัฐธรรมนูญในการถอดถอนคุณอนุทินคุณชัยชนกเกี่ยวกับกรณีที่ดินเขากระโดงนะคะอันนั้นไม่ได้อยู่ในสับเซตของระบอบสีน้ำเงินหรอคะทำไมพรรคประชาชนถึงไม่ร่วมด้วยอะคะอาจารย์
0: คือเนื่องจากว่าไอ้ปัญหาเรื่องของจริยธรรมเนี่ยมันอยู่เหนือสับเซตนี้ไงเป็นหลักการที่อยู่เหนือตรงนี้ทางพรรคประชาชนเขาก็เลยไม่ร่วมด้วยคือหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่จะทำใหองคาพยพของระบอบสีน้ำเงินอย่างเช่นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยขยายอำนาจเขาก็ไม่เอาด้วยโดยเฉพาะประเด็นที่ประเด็นหลักการที่เขายืนยันว่าเรื่องจริยธรรมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของที่ศาลจะมาวินิจฉัยแต่ว่ามันเป็นเรื่องของทางวิชาชีพนั้นๆที่จะต้องไปพิจารณากันดูเองแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาใช้ในการตัดสินเพราะงั้นเนี่ยถ้ามีการยื่นในประเด็นเกี่ยวข้องกับจริยธรรมเขาก็ไม่ร่วมด้วยแต่ถ้าเป็นประเด็นอื่นอย่างเช่นประเด็นเกี่ยวกับการทุจริตหรือผิดรัฐธรรมนูญมาตราอื่นๆอย่างกรณีของอดีตรองประธานสภากรณีคุณพิเชษฐ์เนี่ยอันนั้นก็ใช้อำนาจในการก้าวก่ายอันนั้นเขาก็ร่วมด้วยได้แต่ว่าประเด็นถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมอันนี้ก็เป็นจุดยืนที่เขายืนหยัดมาอย่างหนาว่าจะไม่เข้าร่วมในเรื่องนี้แล้วก็ยืนยันในหลักการว่าเรื่องจริยธรรมเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางวิชาชีพนั้นๆไม่ใช่เป็นเรื่องที่ให้อำนาจศาลมาก้าวก่ายอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติหรือบริหาร
1: โอ้โหแล้วถ้าเกิดเรามองในมุมของแบบมิติทางไทม์ไลน์แล้วว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปว่าจังหวะนี้เนี่ยออกมาเพื่อที่จะตัดไฟแต่ต้นลมไม่ให้ระบอบสีน้ำเงินมันเขาเรียกว่าอะไรครับไปทำให้โครงสร้างทั้งหมดแย่ไปกว่าเดิมแต่ถ้าย้อนกลับไปในสมัยตอนที่พรรคส้มโหวตคุณอนุทินตอนช่วงก่อนหน้าที่จะเลือกตั้งใหญ่รอบนี้แหละฮะแล้วทำไมถึงกล้าหรือยอมที่จะให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นเกิดสีน้ำเงินนั่นที่รู้อยู่แล้วว่ามันจะนำมาซึ่งอะไรในอนาคตถ้าอยู่ในระดับพรรคการเมืองที่จะต้องวางยุทธศาสตร์ฮะ
0: หนึ่งก็คือไม่มีใครรู้ในตอนนั้นตอนตัดสินใจนะไม่มีใครรู้นะว่าถ้าหากว่าสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยแล้วเนี่ยจะทำให้พรรคภูมิใจไทยแข็งแกร่งขนาดนี้ตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่มีใครรู้ทีนี้เนี่ยการตัดสินใจในช่วงนั้นเนี่ยก็คือว่าเขามีการประเมินในเชิงยุทธศาสตร์ในลักษณะที่ว่าเขามีความประสงค์ที่จะแก้รัฐธรรมนูญทีนี้ถ้าดูสถานการณ์ในขณะนั้นเนี่ยพรรคที่รับปากเขาว่าจะดำเนินการแก้รัฐธรรมนูญ อย่างชัดเจนภายใต้เงื่อนไขของ MOA เนี่ยก็คือพรรคภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้เขาตัดสินใจที่จะสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญหลังจากที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ดึงเรื่องมาประมาณ2ปีกว่าไม่ยอมแก
1: ้ครับ
0: แล้วก็ซึ่งก็สามารถผลักดันได้ระดับหนึ่งก็คือสามารถผลักดันได้ให้จนกระทั่งมีการลงประชามติในการที่ให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาอันนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นความสำเร็จระดับหนึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ดังที่เขาตั้งเป้าไว้ก็ตาม
1: เป็นยุทธศาสตร์เฉพาะหน้า
0: เป็นยุทธศาสตร์ทั้งเฉพาะหน้าและก็ระยะยาวก็คือว่าถ้าเป็นเฉพาะหน้าคือการร่วมมือเพื่อนเพื่อนให้เกิดการขับเคลื่อนการแก้รัฐธรรมนูญระยะยาวก็คือว่าเขาต้องการที่จะร่างรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นมา
1: ครับครับคือถ้าเกิดมองในคำว่าการเติบโตของพรรคสีน้ำเงินคือตอนนั้นไม่มีใครรู้ไอ้การเติบโตในที่นี้โอเคอาจจะหมายถึงจำนวนผู้ที่มาเลือกตั้งพรรคสีน้ำเงินหรืออะไรในมุมนั้นแต่นั่นแปลว่าในตอนนั้นพรรคสีส้มไม่รู้ถึงองคาพยพหรือองค์ประกอบของคำว่าสีน้ำเงินตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่ไหมฮะมองไม่ออกเลยแล้วว่าสีน้ำเงินจะมีองค์ประกอบอื่นๆองค์กรอิสระสวใดๆ
0: คือเขาก็มองออกแหละแต่ว่าในแง่ของการชนะการเลือกตั้งเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยพรรคส้มเขาก็มีความมั่นใจว่าเขาจะชนะการเลือกตั้งเป
1: ็
0: นที่หนึ่งโดยกระแสหรือโดยอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเมื่อเจอการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ย มันก็เจอหลายประเด็นใช่ไหม
1: ครับ
0: อย่างที่เราทราบหนึ่งเนี่ยก็

0: ธนบัตรนิยมเนี่ยมันแพร่กระจายมาก
1: จะกระสุนหรือกระแสก็ว่ากันไปครับ
0: หนักกว่าของเดิมซึ่งอันนี้เนี่ยก็สามารถถามบรรดานักการเมืองทั้งหลายที่เขาอยู่ในสนามหรือแม้กระทั่งอย่างเพื่อนผมเป็นนักธุรกิจเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าแต่กันแบบโจ่งแจ้งเลยในโรงงานเนี่ยไม่มีการโทรอะไรทั้งนั้นเลยซึ่งอันนี้เนี่ยก็แปลว่าการทำงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยมันขาดประสิทธิภาพมากเนี่ยที่ปล่อยให้มีการซื้อขายเสียงกันแพร่กระจายอย่างแพร่หลายอันนั้นก็เป็นปัจจัยที่สำคัญอันหนึ่งที่ทำให้เกิดความพ่ายแพ้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของปมปัญหาคะแนนในหน่วยลงคะแนนอย่างที่เราสังเกตกันในช่วงวันที่มีการรายงานผลการเลือกตั้งเนี่ยระบบมันช็อตไป2ชั่วโมงซึ่งอันนี้ยังไม่มีใครตอบได้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นแล้วทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้มันก็เลยทำให้เกิดข้อสงสัยว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของการรายงานผลคะแนนการเปลี่ยนคะแนนหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นอีกปมหนึ่งที่เป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้พรรคประชาชนเนี่ยเขาพ่ายแพ้ในการเลือกตั้ง
2: ค่ะทีนี้ระหว่างทางจนถึงณวันนี้ค่ะอาจารย์การเดินหน้าหาคำตอบต่างๆทั้งหมดที่อาจารย์ไล่เรียงมาแล้วก็รวมไปถึงหลากหลายประเด็นที่มันยังไม่ได้มีคำตอบให้อย่างชัดเจนอยู่ในระหว่างการหาหลักฐานการสืบสวนการสอบสวนกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์คิดว่าปลายทางเนี่ยมันสามารถที่จะยืดระยะไปได้มากขนาดไหนเพราะตอนนี้เริ่มมีหลายๆท่านออกมาบอกแล้วว่าพรรคส้มเตรียมตัวตั้งชื่อพรรคใหม่ได้เลยนะมันดูสุ่มเสี่ยงเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยอาจารย
0: ์ผมไม่แน่ใจว่าคนพูดเนี่ยเขาเอาอะไรมาพูดเนาะคือการวิพากษ์วิจารณ์ระบบเสียเงินก็ชัดมันอยู่แล้วก็ลองไปอ่านสิ่งที่คุณเพ็งพูดนะหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องการวิจารณ์รัฐบาลในการที่ทำตัวไม่เหมาะในการประชุมในเรื่องของภัยพิบัติอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยอันนั้นก็มุ่งเป้าไปที่ตัวรัฐบาลเนี่ยเป็นหลักตอนนั้นเองนะฮะ
2: ค
1: ่
2: ะ
0: แล้วก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเชื่อมโยงไปถึงประเด็นที่เขากำลังพูดกันหรือว่ากำลังจะข่มขู่กันอย่างไรนะครับแต่ว่ามันก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าในระบบสีน้ำเงินมันก็เราก็เห็นชัดอยู่แล้วเนี่ยคือประเด็นเล็กๆถ้าพรรคส้มทำเนี่ยมันก็จะถูกขยายแล้วก็อาจจะถูกนำไปเป็นเหตุที่ทำให้เกิดการยุบพรรคได้ดังที่เกิดขึ้นในอดีตนะเพราะอันนี้ก็คือเป็นอิทธิพลของระบบสีน้ำเงินอย่างที่ว่านั่นแหละที่ดำรงอยู่แต่ว่าถ้าหากว่าดูกันแบบใจเป็นกลางเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกันดังที่มีบางคนพูดในลักษณะนั้นไปหนักใจครับ
1: โอเคขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ครับก็พยายามคิดตามแล้วก็สังเคราะห์ข้อมูลนี้ออกมาตกผลึกนะครับขอบคุณครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับ
2: ค่ะพยายามถามแทนจากทุกฝ่ายด้วยแหละ
1: ใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เอาจริงๆมันหาคำตอบแบบใช่เลยแบบนี้ไม่ได้นะน้อง
2: คือเอาจริงๆนะถ้าวางใจเป็นกลางจริงๆเนี่ยทั้งสองฝั่งอ่ะมันก็มีมุมที่คิดตามไปได้
1: ใช่ใช่
2: ค่ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าท้ายที่สุดแล้วมันต้องกลับไปที่เรื่องของการตีความอีกแล้วนะพี่บอลเน
1: า
2: ะแม้กระทั่งในการตัดสินก็ต้องตีความ
1: ก็ตีความแล้วก็อยู่ที่คนฟังคนรับข่าวอ่ะเชื่อแบบไหนอยากเชื่อแบบไหนด้วยบางคนเน
2: า
1: ะ
2: เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาแชร์เล่าข่าวเด็ดกันต่อค่ะแต่ว่าตอนนี้ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกอช.ชูแนวทางออมแก้จดคนไทยเป็นหนี้เร็วกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.รายงานสถานการณ์หนี้ที่น่ากังวลของคนไทยข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าตั้งแต่ปี2556รายจ่ายเฉลี่ยของคนไทยสูงกว่ารายได้มาโดยตลอดส่งผลให้คนไทยติดกับดักหนี้3มิติสำคัญคือหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อย 50% ของคนอายุต่ำกว่า30ปีเป็นหนี้แล้วและ1ใน5ของคนอายุ29ปีเป็นหนี้เสียหนี้ไม่สร้างรายได้สัดส่วนหนี้ส่วนใหญ่เป็นหนี้อุปโภคบริโภคที่แก้ยากหนี้จนตัวตายคนไทยอายุ 60-79 ปียังแบกภาระหนี้เฉลี่ยสูงถึง 3-4 แสนบาทซึ่งหนี้เหล่านี้กำลังตกท่อสู่ลูกหลานกอช.แนะแนวทางการแก้ปัญหาให้ตรงจุดได้แก่ตัดวงจรหนี้เสียในกลุ่มเยาวชนเพื่อแก้ปัญหาที่คนอายุ29ปีเริ่มเป็นหนี้เสียกอช.เชิญชวนให้นักเรียนนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ที่เริ่มทำงานใช้หลักการรายได้ลบเงินออมเท่ากับรายจ่ายโดยออมกับกอช.ขั้นต่ำเพียง50บาทก่อนนำเงินไปใช้จ่ายเพื่อสร้างนิสัยหยุดคิดก่อนจ่ายและป้องกันพฤติกรรมการใช้จ่ายตามกระแสแพลตฟอร์มหรือการผ่อนชำระสินค้าอุปโภคบริโภคเกินตัวแก้โจทย์แก่ไปหนี้ไม่จบด้วยบำนาญตลอดชีพจากข้อมูลพบว่าคนวัยเกษียณยังมีหนี้หลักแสนกอช.นำเสนอทางออกด้วยระบบเงินสมทบจากรัฐบาลสูงสุด 100% ตามช่วงอายุไม่เกินปีละ 1,800 บาทเพื่อให้เงินออมงอกเงยชนะหนี้เสียส่วนเงินนี้จะเป็นเงินบำนาญที่ช่วยเพิ่มรายได้หลังอายุ60ปีซึ่งจะเข้าไปช่วยบรรเทาภาระใช้จ่ายทำให้สมาชิกไม่ต้องกู้ยืมเพิ่มในวัยชราและไม่ทิ้งภาระหนี้ไว้ให้ลูกหลานนักวิชาการชี้ใช้ TikTok ทำสื่อการสอนหรือไม่สำคัญเท่าฟังเสียงครูนักเรียนหรือยังแนะลดงานเอกสารไม่ใช่ลดงานทำสื่อการสอนรองศาสตราจารย์ดร.สิทธิชัยวิชัยดิษฐ์คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเผยว่าการที่กระทรวงศึกษาธิการกำลังจะร่วมกับบริษัท TikTok Thailand ให้ครูใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทำคอนเทนต์วิดีโอสั้น2นาทีเป็นสื่อการสอนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจง่ายและลดภาระครูควรทบทวนให้รอบด้านกว่านี้เพราะการลดภาระครูที่เหมาะสมไม่ใช่การลดภาระในการทำสื่อการสอนแต่คือการลดภาระงานที่ไม่จำเป็นเช่นงานเอกสารการเงินหรือพัสดุโครงการกิจกรรมต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนเพื่อให้ครูมีเวลาให้กับภาระงานที่จำเป็นเช่นการออกแบบสื่อการสอนที่เหมาะสมและตอบโจทย์กับการเรียนรู้ของเด็กหากต้องการลดภาระงานครูจริงๆควรเปลี่ยนมาสนับสนุนให้ใช้ AI เพื่อช่วยงานเอกสารวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการของผู้เรียนที่แตกต่างหลากหลายได้สนับสนุนกำลังคนเพื่อเข้ามาทำงานด้านเอกสารโดยเฉพาะเพื่อให้ครูได้กลับมาอยู่กับนักเรียนแม้ว่านโยบายจะตั้งต้นหรือคิดค้นมาบนฐานของความตั้งใจดีต้องการผลักดันเนื้อหาดีๆเข้าสู่แพลตฟอร์มที่ทันสมัยและเป็นที่นิยมแต่สังคมและประชาชนจำนวนไม่น้อยมีข้อกังวลอีกมุมถึงผลเสียจากการใช้เวลาหน้าจอหรือโทรศัพท์มากเกินไปฉะนั้นหากกระทรวงศึกษาธิการจะเดินหน้าส่งเสริมการเรียนรู้ได้แนวทางนี้จริงๆก็ควรมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากครูบุคลากรในโรงเรียนนักเรียนและผู้ปกครองทั่วประเทศเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจร่วมการในการออกแบบระบบซึ่งดีกว่าเดินหน้านโยบายแล้วต้องกลับมาแก้ไขตามข้อกังวลของสังคมในภายหลังอิสราเอลปลิดชีพผู้นำติดอาวุธฮามาสคนใหม่กองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่านายมูฮัมหมัดโอเดผู้นำกองกำลังติดอาวุธคนใหม่ของกลุ่มฮามาสเสียชีวิตแล้วจากการโจมตีของอิสราเอลในฉนวนกาซาเมื่อวานนี้ซึ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากอิสราเอลเพิ่งจะสังหารผู้ดำรงตำแหน่งคนก่อนโดยทางครอบครัวของนายโอเดได้ยืนยันการเสียชีวิตพร้อมระบุว่าเขาเสียชีวิตร่วมกับภรรยาและบุตรชายการโจมตีทางอากาศของอิสราเอล

0: ในครั้งนี้ได้ทำลายชั้นบนของอาคารชุดพักอาศัยในเมืองรีมันและในเมืองรีมันของเมืองกาซาซิตี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ6รายขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระบุว่านายโอเดเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายข่าวกรองของกลุ่มฮามาสในช่วงที่เกิดเหตุโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคม2566และก็เพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้นำกองกำลังติดอาวุธแทนนายอิสอัลดินอัลฮัดดัดที่ถูกอิสราเอลสังหารไปเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะสนคหนุนผู้ประกอบการปรับกลยุทธ์รับเจนอัลฟานายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนคเปิดเผยว่าแนวโน้มการตลาดในยุคใหม่พบว่าครัวเรือนที่มีบุตรหลานเป็นเจนอัลฟาเกิดปีพ.ศ. 2553ถึง2567ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีมูลค่าการใช้จ่ายรวม9ล้านล้านดอลลาร์เมื่อปี2568และคาดการว่าจะเกินกว่า10ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2573ทั้งนี้การใช้จ่ายโดยตรงของเจนอัลฟาคาดว่าจะอยู่ที่3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2583สะท้อนถึงบทบาทของกลุ่มผู้บริโภควัยเยาว์ที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคในระดับครัวเรือนแม้ว่ากลุ่มดังกล่าวยังไม่มีรายได้เป็นของตนเองแต่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของครัวเรือนอย่างไรก็ดีเจนอัลฟารุ่นแรกจะก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ในปี2571ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของโครงสร้างผู้บริโภคในอนาคตผู้ประกอบการไทยจึงควรพิจารณาปรับกลยุทธ์โดยพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะกลุ่มมากขึ้นโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและสินค้าความงามควบคู่กับการยกระดับคุณภาพส่วนผสมและมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าพร้อมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้แพลตฟอร์มคอนเทนต์รูปแบบสั้นเช่น TikTok และ YouTube เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดเพลิงไหม้อาคารในไวโอมิงเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารชุดพักอาศัยที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในเมืองไซแอนรัฐไวโอมิงสหรัฐทำให้เปลวไฟขนาดใหญ่และกลุ่มควันหนาทึบพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างรวดเร็วโดยภาพจากผู้เห็นเหตุการณ์เผยให้เห็นนาทีที่ไฟกำลังโหมลุกไหม้โครงสร้างอาคารอย่างรุนแรงท่ามกลางสายตาของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่เฝ้าสังเกตการอยู่บนท้องถนนเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มีแรงงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดส่วนการสืบสวนหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้อย่างละเอียดจะเริ่มดำเนินการในเร็วๆนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
6: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
7: ปตท.ยืนยันความมั่นคงทางพลังงานของประเทศท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางโดยเร่งบริหารจัดการเชิงรุกหลังเส้นทางเดินเรือหลักด้านพลังงานของโลกได้รับผลกระทบเพื่อป้องกันน้ำมันดิบขาดแคลนในประเทศไทยจากกรณีน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางที่ปตท.จัดหาล่วงหน้าปริมาณ2ล้านบาร์เรลบรรทุกอยู่บนเรือเซรีฟอสและติดค้างบริเวณท่าเรือซาจาตั้งแต่เดือนมีนาคม2569ปตท.จึงเร่งจัดหาแหล่งน้ำมันดิบจากแหล่งอื่นทดแทนทันทีจากการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดโลกตึงตัว วและราคาน้ำมันดิบสูงถึง130ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทำให้คนไทยมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้กลุ่มปตท.ต้องรับภาระสภาพคล่องเพิ่มขึ้นกว่า 230,000 ล้านบาทและมีต้นทุนดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นกว่า 7,000 ล้านบาททั้งหมดนี้คือการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงด้านพลังงานของประเทศโดยไม่ส่งผ่านต้นทุนดังกล่าวให้เป็นภาระของผู้บริโภคกลุ่มปตท.พร้อมดำเนินการด้วยธรรมาภิบาลโปร่งใสและร่วมสนับสนุนภาครัฐในการรักษาความมั่นคงพลังงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของ

0: ประเทศในระยะยาว
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legends Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
3: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
4: สวัสดีค่ะดิฉันองวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
3: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับเข้ามาแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับมีเรื่องน่าสนใจเนาะน้องอุ้มเนาะ
2: ใช่ค่ะกรุงเทพประกันภัยตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านประกันวินาศภัยด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance ภายใต้แนวคิด One Stop Pocket Serviceแอปเดียวครบเลยนะคะเรื่องประกันภัยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลลูกค้าเนี่ยสามารถดูแล้วก็ดาวน์โหลดกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ต่ออายุชำระเบี้ยได้อย่างปลอดภัยค่ะแจ้งเคลมรถยนต์ส่งพิกัดอุบัติเหตุตรวจสอบสภาพรถด้วยตัวเองก็ได้หรือว่าจะขอเอกสารลดหย่อนภาษีค้นหาอู่ซ่อมและโรงพยาบาลในเครือทั่วประเทศก็ได้นอกจากนี้นะคะยังมีระบบแจ้งเตือนเฉพาะบุคคลค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกธุรกรรมสำคัญทั้งเรื่องของการต่ออายุสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเรียกว่าเป็นการปลดล็อกชีวิตให้ง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วเลยค่ะกับแอป Bangkok Insurance สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-285-8888ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังส่งเข้ามาบอกว่าไม่ใช่แล้วคุณบอลที่บอกว่าแล้วแต่คนจะฟังจะเลือกเชื่อแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วท่านก็อธิบายมาว่ากรณีสวนู่นนั่นนู่นนี่มันตรงเป้าเป๊ะอะไรก็ว่ากันก็นี่แหละที่บอลพยายามจะบอกก็คือว่าอาจจะมีบางกลุ่มไงคุณผู้ฟังที่เขาอาจจะไม่เชื่อแบบที่เราแบบที่คุณผู้ฟังเห็นเขาก็จะเลือกเชื่อในแบบที่เขารู้สึกว่าแล้วแต่จะตีความนั่นแหละก็คือการเมืองอ่ะมันถึงเป็นเรื่องที่พูดยากเนาะบางครั้งเราถึงบอกว่าการเมืองกับศาสนาคุยกันไม่ได้แต่จริงๆแล้วมันคุยกันได้นะน้องอุ้มนะ
2: ใช
1: ่ถ้าเรามอง
2: อยู่ที่คนนั้นเขาเปิดใจมากขนาดไหน
1: เปิดใจที่จะรับฟังแล้วก็เราคุยกันด้วยแบบไหนด้วยอย่างเราสัมภาษณ์นักวิชาการในเรื่องการเมืองก็แทบจะทุกวันอะแทบจะ 100% ทุกวันแล้วก็ยังคุยกันได้คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในเรื่องการเมืองกันได้แบบต่อเนื่องเพราะว่าทุกคนก็รู้แล้วแต่ว่ามีความชอบทางการเมืองที่แตกต่างกันออกไปนะครับส่วนเมื่อวานที่เราตามกันเรื่องของกลุ่มคนร้ายที่แต่งกายคล้ายกับหญิงสาวมุสลิม
2: ใส่ฮิญาบ
1: ใช่ตอนนี้คือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยตีกรอบกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้แล้วว่าน่าจะเป็นกลุ่มประมาณไหนนะครับเพราะว่าจะเป็นกลุ่มที่เชื่อมโยงกับกลุ่มที่มีหมายจับเอาไว้ก่อนหน้านี้แต่ว่าวัตถุประสงค์เนี่ยยังคงมุ่งเป้าไปที่เรื่องของ

การก่อความไม่สงบและต้องการแสดงศักยภาพของกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่ว่ายังสามารถที่จะดำเนินการเรื่องพวกนี้ได้อยู่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอาจจะเป็นการมุ่งเป้าตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐที่ตอนหลังมีเรื่องของการควบคุมผู้ก่อความไม่สงบอยู่ในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างถี่อยู่ก็อาจจะเป็นการตอบโต้แต่คำถามก็ยังกลับไปว่าเจ้าหน้าที่รัฐจริงๆเราไม่ได้อยากให้เกิดกับไม่ว่าจะประชาชน

0: แล้วก็การติดตามพฤติกรรมคือดาบตำรวจอดุลท่านให้ข้อมูลว่าปกติท่านไม่ได้ไปส่งลูกแต่ว่าภรรยาจะเป็นคนไปรับไปส่งแล้วก็เป็นคุณครูอยู่ที่โรงเรียนนั้นแล้วก็ช่วงนี้ลาคลอดและท่านก็ไม่ได้ขับรถคันนี้ด้วยถ้าเกิดสมมติว่ากลุ่มคนร้ายติดตามพฤติกรรมดูมาตลอดเนี่ยติดตามท่านเหรอหรือว่าติดตามภรรยาล่ะเพราะรถคันที่เกิดเหตุมันไม่ใช่รถที่ท่านขับอยู่เป็นประจำแต่เราก็ไม่มีข้อมูลมากพอที่จะบอกว่าช่วงที่ภรรยาลาคลอดเนี่ยเพราะว่าลูกเพิ่งจะอายุแค่40วันนะลูกทารกเนี่ยช่วงรอยต่อตรงเนี้ยท่านทำหน้าที่ไปรับไปส่งลูกอีกคนนึงอ่ะในช่วงสักเกือบ40วันนี้มาตลอดเลยหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ว่าคนร้ายติดตามพฤติกรรมตัวดาบตำรวจมานานแค่ไหนแล้วหรือว่าติดตามใครอยู่ยังคงเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่กำลังเร่งแกะรอยอย่างหนักมากๆแล้วก็ติดตามกล้องวงจรปิดในพื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าเล็กๆน้อยๆแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ละเลยในเรื่องนี้เลยเป็นเรื่องใหญ่นะฮะเป็นเรื่องใหญ่เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ทีนี้มันโยงน้องอุ้มมันโยงในที่นี้ไม่ได้หมายถึงโยงโดยตรงแต่มันมีประเด็นถูกแตกย่อยออกมาเมื่อวานคุยไปแล้ว เรื่องของคนที่ก่อเหตุแล้วก็ใช้ผ้าคลุมฮิญาบแบบหญิงสาวมุสลิมเอามาปิดบังอำพรางตัวนะครับก็มีดราม่าไอ้เรื่องเป็นดาบสองคมนู่นนั่นนู่นนี่ไปว่า เนี่ยเห็นไหมเพราะว่าปิดบังมิดชิด มันเลยกลายเป็นคนมอง
1: ไม่
0: เห็นยากไม่ได้แต่ก็จะมีคนที่พยายามอธิบายว่าคนร้ายหรือคนที่ต้องการจะเจตนาทำเรื่องไม่ดีเนี่ยอย่าว่าแต่ผ้าฮิญาบแบบมุสลิมเลยคนใส่สูทผูกไทยเป็นมิจฉาชีพก็
1: ม
0: ีคนใส่ผ้าเหลืองเป็นมิจฉาชีพก็มีคนนุ่งขาวห่มขาวเป็นมิจฉาชีพเป็นคนร้ายก็มีมันไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องแบบมันเกี่ยวกับเจตนาของเขาและเขาไปทำร้ายผู้ที่บริสุทธิ
1: ์
0: นั่นคือสิ่งสำคัญแล้วก็จะอธิบายต่อไหนๆก็ใช้พื้นที่ตรงนี้แล้ว คือเจตนาของฮิญาบเนี่ยมีผู้หญิงท่านหนึ่งนะฮะที่เป็นคนใกล้ชิดขอสงวนนามไว้และกันใกล้ชิดมากในชีวิตของบอลเองเป็นผู้หญิงมุสลิมก่อนหน้านี้ท่านไม่ได้สวมฮิญาบเป็นนางแบบด้วยเป็นนางแบบแล้วก็แต่งตัวตามสมัยนิยมปกติ แต่ว่าท่านก็จะใช้ฮิญาบเวลาที่ไปออกงานสังคมมุสลิมตามประเพณีที่จะดูกาลเทศะนะฮะทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาจำเป็นว่าจะต้องไปในสถานที่แห่งหนึ่งแล้วก็ไปกับเพื่อนที่ต่างศาสนิกในสถานที่ตรงนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องเดินผ่านร้านที่เป็นร้านแบบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั่งชงนั่งชิลแล้วก็เป็นเอาท์ดอร์มีผู้ชายนั่งเต็มเลยแต่จำเป็นจะต้องเดินผ่านแล้วด้วยบุคลิกภาพที่เป็นคนอาจจะรูปร่างหน้าตาดีเป็นนางแบบเพื่อนก็เลยทักที่เป็นคนที่ไปด้วยกันเนี่ยบอกว่า อุ๊ยแกเดินผ่านร้านนี้ไปเนี่ยไม่รอดไม่รอดสายตาผู้ชายและโดนแซวแน่นอนอะไรแบบเนี้ยเพราะจะต้องเดินผ่านแบบระยะประชันชิดปรากฏว่าผู้หญิงท่านที่เป็นมุสลิมเนี่ยเขาก็บอกว่าเขามีผ้าฮิญาบติดเอาไว้อยู่ในรถเขาก็เอามาคลุมก็คือคลุมแบบปิดแบบไม่ได้เน้นความสวยงามใดๆทั้งสิ้นเลยคือคลุมปิดถูกต้องเลยปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือแล้วเขาก็เดินผ่านไปผู้ชายที่อยู่ตรงนั้นแทนที่จะแซวเขาเปลี่ยนท่าทีเป็นแบบว่าพอผ่านหลบให้โค้งก้มให้แล้วก็แบบเหมือนกับมีมารยาทดีกับเขาอะอันเนี้ยคือเจตนาของฮิญาบคือต้องการให้เพศตรงข้ามเนี่ยลดสายตาลงต่ำและให้เกียรติผู้หญิงนะครับให้เกียรติผู้หญิงแต่มันก็มีประเด็นต่อมาอีกในเรื่องของฮิญาบนะอุ้มอันนี้เป็นข่าวในโลกออนไลน์ที่วิพากษ์วิจารณ์กันไป2แบบ2มุม โดยส่วนใหญ่เพราะว่ามีน้องผู้หญิงมุสลิมอีกท่านนึงซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ชายแดนภาคใต้อะไรแล้วนะแต่เกี่ยวกับเรื่องฮิญาบแล้วเป็นประเด็นออนไลน์ที่ตอนนี้ก็ถกเถียงกันอยู่มากๆเลยนะฮะน้องคนนี้เป็นน้องที่อาจจะเป็นศาสนิกอื่นมาก่อนแล้วก็เพิ่งจะมาเข้ารับอิสลามยังเป็นเด็กๆอยู่เลยนะครับเป็นเด็กผู้หญิงโตเป็นวัยรุ่นแล้วกันเขาก็มาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการคลุมฮิญาบว่าเป็นประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าคนไปตีความว่ามุสลิมใส่ชุดไทยไม่ได้มันก็ดราม่าสิ
1: แล้วคือจริงๆแล้วมันมีหลักเกณฑ์บอกไหมคะว่าใส่ไม่ได
0: ้คำว่าชุดไทยในความหมายเนี่ยน่าจะหมายถึง ชุดไทยที่เราเห็นแบบยังไงน้องอุ้มจะใช้คำว่าอะไรชุดไทยที่เราเห็นว่า
1: แต่งองค์ทรงเครื่อง
0: ใช่แต่องค์ทรงเครื่องมี มีสบายรัดรูป

0: หรือใดๆก็ตามแต่นะครับด้วยผ้าไทยที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วคือต้องบอกว่าเครื่องแต่งกายของชาวมุสลิมเนี่ยไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมันไม่ได้ถูกแยกตามประเทศหรือตามประเพณีของแต่ละประเทศนะฮะอันนั้นคือวัฒนธรรมของแต่ละประเทศแต่สิ่งที่มุสลิมจะต้องเข้มงวดก็คือว่าจะต้องปกปิดส่วนที่ร่างกายคุณจะต้องปกปิดเช่นผู้หญิงจะเปิดได้เฉพาะใบหน้าและฝ่ามือนะครับเปิดได้เฉพาะใบหน้าคุณจะไปแต่งตัวประเทศใดๆก็ตามจีนเวียดนามญี่ปุ่นกิโมโนอะไรก็ตามขอแค่คุณปิดให้เห็นได้แค่ฝ่ายใบหน้าและฝ่าม
1: ือ
0: ผู้ชายก็เช่นกันก็ต้องปิดตั้งแต่ช่วงเหนือสะดือแล้วลงไปจนถึงประมาณหัวเข่านอกนั้นเปิดได้สำหรับผู้ชายผู้ชายใส่กางเกงขาสั้นไม่ได้สำหรับมุสลิมเพราะว่าถ้าเกิดเหนือเข่าขึ้นมาไม่ได้อะไรแบบนี้มันไม่ได้จำกัดว่าจะต้องห้ามแต่งไทยแต่งอะไรแต่มันไม่ใช่แค่ปกปิดแค่นั้นน้องอุ้มมันจะต้องหมายความว่าชุดนั้นจะต้องไม่รัดรูปจน
1: มันอยู่ที่เจตนา
0: ไป
1: จะไม่ให้ล่อแหลมอะไร
0: ใช่ไปเน้นส่วนเว้าส่วนโค้งของร่างกายจนคนอื่นที่เขาเห็นแล้วเขาเกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมาแล้วนำไปสู่อันตรายกับผู้หญิงคนนั้นประเด็นดราม่ามันก็เลยเกิดตรงที่ว่าดันไปใช้คำว่าชุดไทยมันไม่ได้ห้ามชุดไทยเนี่ยถ้าคนมีความรู้จริงๆชุดไทยมันไม่ได้เป็นเครื่องแบบที่เอาแค่รัดรูปอย่างเดียวเหมือนกับหญิงไทยในวรรณคดีแบบที่เราเห็นอ่อนช้อยแบบนั้นเสมอนะฮะชุดไทยมันมีหลายแบบมากมันมีหลายโอกาสมากมันมีประยุกต์ด้วยโดยเฉพาะในสมัยใหม่ที่มันโคร่งๆที่มันหลุมหลวมแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้กับพี่หยาบที่เป็นผ้าคลุมแบบมุสลิมก็ยังได้ก็เลยต้องทำความเข้าใจกันในโลกออนไลน์ว่าอย่าไปดราม่า กับคำว่าชุดไทยแต่จุดประสงค์เนี่ยคือจะต้องไม่รัดรูปจะต้องปิดในส่วนที่ควรจะต้องปกปิดทั้งผู้ชายและผู้หญิงแล้วก็ไม่ดึงดูดสายตาเพื่อนำไปสู่ความรู้สึกทางเพศนั่นแหละคือประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์ที่อยากมาแชร์กันในวันนี้เพิ่มเติม
1: เอาจริงๆเราคือพอเราไม่ได้เป็นคนที่คิดอะไรจุบจิบยิบย่อยอ่ะเราแค่มองให้เห็นนะว่าเจตนาจริงๆของแต่ละศาสนาคืออะไรแล้วก็เคารพตรงนั้นก็จบแล้วอ่ะคือตั้งแต่เด็กมานี่ก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตั้งแต่เด็กๆเนี่ยตั้งแต่ฟังพี่บอลมาทำไมฉันไม่เคยมีปัญหาอะไรอย่างนี้เลย ฉันก็มีคนที่อยู่รอบข้างมีเพื่อนมีคนรู้จักก็เป็นอิสลามเป็นมุสลิมแต่แบบทำไมเราอยู่กันได
0: ้มันเป็น
1: เห็นมีดราม่าเลย
0: มันเป็นสิ่งที่พอเราพูดกันแชร์เล่าข่าวเด็ดเนาะพอเราพูดถึงโลกออนไลน์ไงน้องอุ้ม
1: ค่ะ
0: ทุกคนสามารถที่แสดงความคิดเห็นอะไรก็ได้ด้วยแค่ปลายนิ้วมือจะมีความรู้จะไม่มีความรู้จะแค่อารมณ์จะแค่มันปากมันมือก็พิมพ์แล้วอ่
1: ะ
0: โอ้มันก็เลยกลายเป็นการส่งต่อความคิดเห็นที่ขยายวงกว้างกันอย่างรวดเร็วมากๆโอ้ทั้งที่คนที่เอามาพูดอาจจะมีเจตนาดีอาจจะมีความรู้อย่างไรเราไม่รู้แต่ว่าคนที่ไปแสดงความคิดเห็นนี่แหละคุณแสดงความเห็นเพราะอะไรคุณก็ต้องถามตัวเองด้วย
1: ค่ะ
0: เน
1: า
0: ะ
1: จริงๆอ่ะเรื่องที่ควรจะดราม่ามีอีกเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังเรื่องบางเรื่องที่มันไม่ควรจะดราม่าหรือว่าปล่อยผ่านไปบ้างก็ได้มันไม่ได้ทำให้เราเดือดร้อนอะไรก็ปล่อยผ่านไปเถอะค่ะเพราะว่าคุยกับพี่บอลหลังไมค์อ่ะเราได้ติดตามอ่านข่าวเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะพื้นฐานของยาเสพติดเนี่ยมันมีหลายข่าวมากๆเลยอะค่ะเราคุยกันพี่บอลเราคุยกันว่ามีคนที่เมายาบ้าเน
0: า
1: ะแล้วเคสแรกของพี่บอลคืออะไรนะคะ
0: เคสแรกคือเมื่อวาน
1: พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงทำร้ายลูกใช่ไหม
0: พ่อเลี้ยงฆ่าลูกเลี้ยงแบบเปลือยกายแล้วก็ยัง
1: ที่ทำร้ายแม่ด้วย
0: ข่มขืนหรือว่าอนาจารลูกเลี้ยงหรือเปล่าแต่ในขณะเดียวกันก็ทำร้ายภรรยาตัวเองด้วยซึ่งเป็นแม่แท้ๆของเด็ก
1: คบกันมาไม่นานนะ
0: คบกันมา 4-5 เดือนนะครับแล้วก็จับเขาขังจับมัดมือมัดเท้าขังสุดท้ายตัวเองขี่มอเตอร์ไซค์ไปน้ำมันหมดโดนจับแต่วันเนี้ยมามีข่าวเป็นลูกเลี้ยงอันนี้กลับกันแล้วยิงแม่เลี้ยงลักษณะคือใช้ปืนลูกซองยาวจ่อหัวยิงแม่เลี้ยงตัวเองขออนุญาตนะฮะสมองกระจายเกลื่อนห้องหัวสมองกะโหลกเป็นรูสาเหตุเพราะว่าแม่เลี้ยงด่าทอถึงบุพการีหมายถึงว่าแม่แท้ๆของผู้ก่อเหตุแต่เขาก็ยอมรับเพราะว่าตำรวจเนี่ยวันนี้ทำนำตัวเขาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพตำรวจต้องประชุมเครียดเลยว่าเหมาะสมไหมสุดท้ายตำรวจเสี่ยงแต่ก็ไม่ได้มีการลุมประชาทันแต่แน่นอนว่าชาวบ้านญาติพี่น้องของ

0: ผู้เสียชีวิตด่าทอแล้วไม่มีใครคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้ลูกชายแท้ๆของผู้เสียชีวิตเนี่ยบอกว่าโดยปกติแล้วผู้ก่อเหตุไม่ได้อยู่กับแม่เลี้ยงเป็นประจำแต่มาช่วงหลังๆมาหาบ่อยแล้วก็มักจะทะเลาะกันเป็นประจำญาติพี่น้องก็บอกว่าทะเลาะกันเป็นประจำทำร้ายร่างกายอะไรก็เคยมีแล้วตัวแม่เลี้ยงเนี่ยเป็นคนที่ให้เงินลูกเลี้ยงเนี่ยไปซื้อพวกเหล้าขาวเนี่ยมาดื่มแล้วตำรวจก็พบว่ามีขวดเหล้าขาวแบบโอ้ยเป็นหลายสิบขวดพร้อมกับเครื่องดื่มชูกำลังอะไรเต็มเลยตัวเขาเองตอนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพมีก้มกราบขอขมาแล้วก็บอกว่ายอมรับผิดทุกอย่างทำไปด้วยโทสะแล้วก็ขอยอมชดใช้กรรมทั้งหมดแต่เขายอมรับจริงๆว่าเขาโมโหที่ไปด่า
1: แม
0: ่แท้ๆของเขาส่วนลูกชายแท้ๆของผู้เสียชีวิตก็บอกว่าโดยปกติดูมีสายใจร้อนเออะโวยวายแต่ไม่ได้คิดถึงขั้นว่า
1: จะฆ่า
0: จะโหดร้ายขนาดถึงใช้โอ้เอานึกภาพนะปืนพกสั้นยิงระยะไกลก็ว่าโหดแล้วถูกไหม
1: กับ
0: ใครก็ตามอ่ะไม่ต้องเอาแม่เลี้ยงหรือบุปการีจริงๆหรอกแต่นี่ปืนลูกซองยาวจ่อยิงหัวโอ้ก็นั่นแหละแล้ว
1: อันนี้ไม่มียาเสพติดนะมีแต่เหล้า
0: เป็นเหล้าเป็นเหล้ายังไม่ได้พบยาเสพติดอย่างอื่นก็จะตรวจเพิ่มเติมหลังจากนี้หรือเปล่าก็เดี๋ยวค่อยว่ากันไปแต่ว่าสิ่งที่ทำให้สังคมไทยมันสลดไปมากกว่านั้นก็คือไอ้ที่ผ่านมา2เคสเนี่ยลูกเลี้ยงกับแม่เลี้ยงกับพ่อเลี้ยงแต่อันนี้ลูกชายแท้ๆอายุ15มีเคสนึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชม
1: เป็นทาสยาบ้าใช่แล้ว
0: แม่อายุรุ่นราวเขาเรียกกับพี่บอลเนี่ย
1: ค่ะเป็นทาสยาบ้าแล้วก็ไปข่มขืนแม่แล้วที่เจ็บปวดคือบอกกับแม่ว่าเนี่ยทำกับแม่ไม่เสียเงินแต่ทำกับคนอื่นเสียเงินอายุ15นะคะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่จังหวัดชัยภูมิค่ะเด็กอายุไม่เด็กผู้ชายอายุ15คนนี้เป็นลูกคนสุดท้องคือเมาเหล้าเสพยาบ้าเอาทุกอย่างแล้วก็เข้าห้องนอนมาหาแม่แม่นอนอยู่แล้วลูกชายคนที่เป็นพี่ชายคนนี้เขายังไม่มาแต่ถามว่าพี่ชายป้องกันอะไรได้ไหมก็ติดยาเหมือนกันนะคะเพียงแค่ว่ายังไม่เข้าบ้านคราวนี้ประมาณ3ทุ่มของคืนวันที่25พฤษภาที่ผ่านมาแม่เขานอนอยู่คนเดียวในฟูกในบ้านบนฟูกกันเนาะ
0: คร
1: ับก็บอกว่าก็พยายามขัดขืนต่อสู้ลูกชายอายุ15นะแต่สู้กำลังลูกไม่ไหวแล้วก็ใช้กำลังใช้หมัดนะคะทุบด้านหลังของแม่ด้วยจนแม่ต้องยอมเพราะว่ากลัวลูกจะฆ่าแล้วสุดท้ายก็ข่มขืนแม่จนสำเร็จความใคร่เป็นหนึ่งครั้งพอเสร็จกิจอะค่ะลูกชายคนนี้ก็เอาผ้าห่มแล้วก็ผ้าปูเก่าๆอะหยิบไปนอนไปปูหน้าบ้านแล้วพอพี่ชายตัวเองกลับมาพี่ชายก็กลับมานอนบนฟูกกับแม่แต่แม่ก็ไม่กล้าเล่าให้ลูกชายคนโตฟังนะคะเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะไปบิ้วทำให้คนเล็กมาทำร้ายแม่ซ้ำอีก
0: โอ้
1: หลังจากนั้นก็เลยไปบอกเพื่อนบ้านว่าเนี่ยโดนลูกคนหูโดนลูกคนเล็กข่มขืน
0: ขนาดใจจริงเลยอะ
1: ขนาดไหนอะทุกคนเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เลยเข้าไปดูเหตุการณ์ที่บ้านที่เกิดเหตุอะค่ะพอเข้าไปก็เจอห้องนอนที่มันมีฟูกที่นอนเก่าๆวางอยู่กับพื้นนะคะสภาพบ้านก็เป็นบ้านปูนฝาบ้านก็กั้นด้วยไม้อัดมุงสังกะสีเก่า
0: ๆ
1: แล้วลูกชายเนี่ยนะบ้านเป็นขนาดนั้นแล้วนะมักจะทุบทำลายบ้านเสียหายอะ
0: โอ้โห
1: ถามว่าเอาแล้วพ่อของเด็กล่ะสามีตายไปเมื่อ2ปีที่ผ่านมาอยู่กับลูก2คนลูกคนสุดท้องอายุ15ไม่ได้หลบหนีไปไหนไกลหรอกคือพอคุณแม่ก็พาไปชี้จุดเกิดเหตุอะพี่บอลบอกว่าเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็เล่าให้ฟังว่าที่ลูกพูดอะพูดว่ายังไงพูดเรื่องเสียตังค์ไม่เสียตังค์อะไรเงี้ยแล้วตำรวจเขาก็เลยไปสืบดูว่าเอ๊ะประวัติของเด็กอายุ15คนนี้จะเยาวชนอายุ15คนนี้เป็นยังไงบ้างปรากฏว่าสมัยเรียนประถมอยู่ในโรงเรียนประจำหมู่บ้านค่ะทะเลาะกับเพื่อนประจำเลยแล้วก็ไม่เคยกลัวครูด้วยจนครูเนี่ยต้องเชิญผู้ใหญ่บ้านเชิญผู้ปกครองมาพบบ่อยมากพอจบป.6 ก็ไม่ได้เรียนต่อแล้วค่ะแล้วก็ทะเลาะกับเพื่อนในหมู่บ้านเป็นประจำเลยแล้วปีที่แล้วมีคุณยายที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยเขาเดินทางไปทำบุญตักบาตรที่วัดอยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละอยู่ดีๆคนนี้อายุ15คนนี้ก็ไปต่อยท้องผู้ยายคนนี้ค่ะแล้วจนล้มลงจนญาติผู้เสียหายก็ไปแจ้งความเอาผิดแต่ว่าเพราะว่าเป็นเยาวชนค่ะกฎหมายก็เอาผิดยากทำได้แค่ตักเตือนให้แม่ดูแลอบรมด้วยนะหลังจากนั้นก็เลยอัพเลเวลไปเสพยาบ้า

0: แล้วเคยควงมีดไปอาละวาดจนเพื่อนบ้านแถวนั้นเขากลัวกันไปหมดแล้วค่ะ
1: โอ้โห
0: กลัวว่าจะถูกทำร้ายเพราะว่าก็มีลูกเล็กเด็กแดงด้วยอ่ะพี่บอล
1: อ
0: ืมเนี่ยค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทั้งหมดนะนี่ยังมีอีกนะประวัติของเขาอ่ะโชคโชนมาก
1: โอ้ยยังมีประวัติอีกเหรอ
0: ยังมีอีกเยอะเลย
1: โอ้ยไม่แน่ใจว่าแล้วประวัติของลูกชายคนโตเขา
0: คนโตไม่ได้ถูกกล่าวถึงแต่ว่าพอเจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับผู้ชายคนนี้เขาบอกยอมรับว่าข่มขืนจริงๆยอมรับด้วยแต่ก็ต้องอยู่ในศาลเยาวชนและครอบครัวนะ
1: ครับใช่
0: เพราะว่ายังอายุ15
1: อืม
0: อายุ15
1: มันก็หดหู่เนาะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรใดๆก็ตามแต่มันก็เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแล้วจริงๆ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวต้องพักกันอีกครั้งแล้วค่ะ
0: ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าคุยเรื่องเด็ดกัน
1: ใช่
0: เรื่องที่เป็นกระแสสังคมเลยกับการที่เอาข้อมูลเอาข่าวเอาหยาดเหงื่อของคนที่เขาไปลงพื้นที่จริงๆแล้วมาเคลมเป็นผลงานของตัวเอง
1: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วได้เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เอาล่ะ
0: เดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: ช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับเรามาตามต่อกับกรณีที่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากนะครับการที่อินฟลูเอนเซอร์ในโลกออนไลน์นำคลิป
0: ของสำนักข่าว
1: ของนักข่าวบ้างนักข่าวบ้างไปตัดต่อแล้วคนหลายๆท่านก็จะเข้าใจผิดใช่ไห
0: มคือบางทีเนี่ยเป็นการรีโพสต์หรือว่าบางครั้งเนี่ยเขาเรียกว่ารีแพ็คก็คือเหมือนตัดต่ออย่างเช่นสมมติว่ามันเป็นรายการอยู่แล้วอะแล้วอุ้มก็ไปทำใหม่เหมือนอุ้มเป็นคนไปถามอะทั้งที่จริงแล้วในการตอบคำถามนั้นมันเป็นการตอบคำถามในวงสื่อที่พี่บอลไปลงภาคสนามมาแต่อยู่ๆมันก็ไปเนียนเอาของพี่บอล
1: อ
0: ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่หลายคนมองว่ามันไม่ชอบทำคนที่เขาไปรับทำงานจริงๆไปลงแรงจริงๆเนี่ยเขาเสียเปรียบแล้วเขาก็ไม่ได้อะไรเลยแล้วเผลอๆบางทีคนที่เขาเอาไปทำเนี่ยเขาได้เงินกลับมาตอบแทนมหาศาลใช่
1: บางทางที่เขานั่งอยู่เฉยๆด้วยซ้ำบางคนอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับวงการสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการด้วยซ้ำ
0: และเดี๋ยววันนี้ผมจะขออนุญาตถามแทนตัวเองด้วยแล้วก็หลายๆคนที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยนั่นก็คือการที่เราทำของเราเราเอาคอนเทนต์เราหางานเราหากันบ้านมาเราทำงานของเราแล้วอยู่ดีๆก็มีใครก็ไม่ทราบเอาเสียงของเราไปใช้เอาภาพของเราไปใช้หรือบางทีดึงไปทั้งหมดเลยโดยที่ไปเคลมว่ามันเป็นของเขาหรือว่าเอาไปใช้เป็นประโยชน์ให้กับเกิดกับเขาอะค่ะ
1: ใช่มันมีกฎหมายคุ้มครองอยู่หรือมันคุ้มครองอย่างไรแล้วมันจะได้เป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่ฟังด้วยว่าเราจะได้รู้ว่าอะไรที่ทำได้ไม่ได้อย่างไรนะครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้เราจะคุยกับคุณวีรินทร์อรวัฒนพันธ์นะ

0: ครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือว่าสคส.นั่นเองนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณอุ้มคุณบอล
0: ครับ
2: ค่ะ
1: แล้วก็มากันบ่อย
0: แต่ว่า
2: เที่ยวนี้นี่มาพร้อมกับประเด็นร้อนถึงแม้ว่ามันจะเกิดไปสักพักนึงแล้วแต่มันยังคงมีอยู่เรื่อยๆตัวเองก็ยังเคยเจอเลยค่ะก็เลยอยากจะขออนุญาตเรียนถามอะค่ะว่าประเด็นร้อนที่มีอินฟลูเอนเซอร์เขานำคลิปข่าวของสำนักข่าวหรือว่านักข่าวที่เขาไปลงพื้นที่เองแล้วเขาไปตัดต่อใส่หน้าหรือว่าใส่เสียงของตัวเองเข้าไปเพื่อจะสร้างยอดไลค์ยอดแชร์กฎหมายลิขสิทธิ์หรือว่า PDPA เนี่ยมีการคุ้มครองเจ้าของลิขสิทธิ์ยังไงบ้างอะคะ
1: อันดับแรกก็อยากจะบอกว่าทุกข่าวที่ออกไปตอนนี้ก็จะเกี่ยวกับ PDPA ไปหมดเลยนะคะซึ่งเราก็คงต้องให้ความรู้กันอยู่เรื่อยๆในกรณีนี้มันจะต่างกับที่เราเคยสัมภาษณ์กันมาเพราะว่ามันเป็นลักษณะของอินฟูก็คือแล้วก็สำนักข่าวเนี่ยคือมันกลายเป็นเหมือนกับสำนักข่าวกับคนที่เอาข่าวไปทำมันจะเป็นจริยธรรมสื่อมันจะเป็นอีกกฎหมายแล้วมันคาบเกี่ยวกันไปหมดเห็นใช่ไหมถ้าพูดว่าผิดอะไรบ้างเนี่ยมันต้องไปดูในตรงเนื้อข่าวเนื้อหานั่นอีกทีนึงเพราะมันจริงๆมันสามารถจะไปได้ถึงพรบคุ้มครองเด็กไปถึงแล้วแต่ว่าพูดเตะในนั้นมันเป็นอะไรอันนี้เนี่ยขอคำถามในลักษณะของที่ถามคุณว่าถ้าอินฟูเอาคลิปข่าวของนักข่าวไปตัดต่อเนี่ยเพื่อเรียกยอดไลค์ยอดอะไรเนี่ยค่ะก็คือมันแน่ๆก็มีผิดพรบลิขสิทธิ์ปี2537นะคะแล้วก็ยังมีไอ้พวกมันอาจจะไปถึงกฎหมายหมิ่นประมาทไหมหรือละเมิดทางแพ่งไหมแล้วจะรวมไปถึง PDPA ด้วยหรือเปล่าซ
2: ึ่
1: งมันต้องดูว่าถ้ามุดว่ามันดูเข้าไปข้างในลึกๆอีกทีนึงอ่ะถ้ามันมีเรื่องหน้าคนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะผิด PDPA นะคะแต
0: ่
1: ว่าที่แน่ๆเนี่ยคือกฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยมันคือเขาก็บอกไว้แล้วว่าห้ามนำไปดัดแปลงทำซ้ำหรือเผยแพร่นะหลักๆเลยเนี่ยนอกนี้มันก็จะมีการผิดละเมิดธรรมสิทธิ์อีกคือเรื่องของเครดิตการไม่ให้แหล่งที่มาแล้วก็มีแบบเอาไปออกแล้วก็ไปตัดต่อบิดเบือนเนี่ยมันก็อาจจะสร้างความเสียหายให้กับตัวสำนักข่าวดั้งเดิมที่เขาเป็นเจ้าของนะคะยังมีเรื่องของแฟร์ยูสคือการเอาไปใช้งานเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปใช้โดยชอบทำเนี่ยมันจะต้องไม่มีเรื่องผลประโยชน์นะคะแต่อินฟูที่บอกเนี่ยมันมีเรื่องของเงินเข้ามามีการได้เงินเข้ามามีการปักตะก้งตะกร้าอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยมันจะใช้หลักการแฟร์ยูสหรือการเอาไปใช้โดยชอบทำไม่ได้ก็จะมีโทษทางอาญาอีกเราจะปรับ50,000-400,000หรือจำคุก3-2 ปีซึ่งอันนี้แบบเบสิกแต่ถ้าเกิดว่าไปเข้า PDPA ก็ไปดูว่าคลิปนั้นเนี่ยมีหน้าใครอยู่แล้วหน้านั้นได้ถูกทำคอนเซนต์หรือขออนุญาตหรือยังอะไรอันนี้นี่คือตอบแบบกว้างๆก่อนนะคะ
2: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดของแต่ละคลิปอีกถูกไหมคะ
1: ใช่ในรายละเอียดของแต่ละคลิปเช่นคลิปนั้นเป็นเด็กหรือกลุ่มเปราะบางก็ไปโดนอีกพรบ.นึงอีกอะไรอย่างเงี
0: ้ยแปลว่าโดยภาพรวมเนี่ยคือเราก็จะต้องแยกแต่ละกฎหมายไปเลยคือถ้าเกิดเอา
1: ใหญ่แล้วก็ไม่ได้ผิดแต่ละกฎหมายด้วยบางทีก็ผิดหลายกฎหมาย
0: หลายกฎหมายรวมๆกันด้วย
1: ใช่
2: ค่ะแต่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่ได้ยินเนี่ยมันจะมี2ข้อกฎหมายที่ผมสงสัยว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงคือกฎหมายลิขสิทธิ์กับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะ
1: ค่ะคือกฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยชัดๆเลยคือชื่อของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มันเป็นเรื่องของคุ้มครองในเรื่องของงานแยกง่ายๆเลยลิขสิทธิ์อย่างงาน
0: ครับ
1: GDPA เนี่ยคนถ้าแยกกว้างๆอย่างนี้ก่อนเพราะกฎหมายลิขสิทธิ์คืองานคืออะไรมันคุ้มครองสิทธิ์ของการสร้างสรรค์ชิ้นงานนั้นๆน่ะ
2: ค่ะ
1: ซึ่งผู้เสียหายมันก็จะเป็นเจ้าของงานซึ่งในกรณีที่เป็นสำนักข่าวเนี่ยผู้เสียหายก็คือหน่วยงานที่เป็นเจ้าของชิ้นงานนั้นเพราะว่านักข่าวที่เอาไปตัดต่อเขาได้เงินเดือนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ได้เงินเดือนหรือได้ตามสัญญาจ้างอะไรก็ว่าไปเนี่ยคือชิ้นงานที่เขาผลิตมาเนี่ยมันก็จะเป็นของสำนักข่าวมันอสมทอย่างเงี้ยก็ชิ้นงานอสมท
0: ก็เป็นงานของอสมท
1: ของอสมทใช่ส่วนใครจะตัดจะอะไรนี่อีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นมันคุ้มครองตัวชิ้นงานก่อนแล้วเพราะนั้นเนี่ยอันนี้มันเรื่องของลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นของเจ้าของหน่วยงานนั้นอยู่แล้วอ่ะส่วนกับ PDPA เนี่ยมันเป็นเรื่องของคนนะเป็นเรื่องของคน
0: คนที่ปรากฏในคลิปที่เอาไปใช้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะคือเรื่องของคนที่ปรากฏในคลิปที่เอาไปใช้เช่นหน้าในนั้นเป็นผู้ประกาศข่าวคนนั้นเนี่ยเราเอาไปใช้เลยเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ในหน้าเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเกิดว่านั้นเกิดเป็นเด็กอีกก็โดนพรบคุ้มครองเด็กอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเป็นคนป่วยคนเปราะบางเนี่ยก็จะมีผิดเรื่องของข้อมูลอ่อนไหวด้วยซึ่งอันนี้ก็จะหนักเลย
2: อย่างสมมติว่าอุ้มกับพี่บอลเนี่ยเป็นเจ้าของช่องแล้วอุ้มกับพี่บอลเนี่ยเอาเนื้อข่าวของสำนักข่าวไทยมาแล้วอยู่ดีๆก็มีนายเอนางบีมาเอาคลิปของอุ้มกับพี่บอลไปถ้าแบบนี้ค่ะมันจะเข้าข่ายแบบไหนบ้างอะคะ
1: เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพอดีสายเข้า
0: ครับ
1: พอดีโฟนอินเครื่องนี้แล้ว แล้วสายมันเข้าเดี๋ยว
2: ได้
0: ได้ครับ
2: จะวางไปก่อนหรือยังคุย

0: คเดี๋ยวเราย้ำให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังฟังก่อนว่าคำว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ก็จะเป็นตัวหนึ่งนะ
1: ตัวงาน
0: เออตัวที่ทำผลงานออกมาเนี่ยเขาได้รับความคุ้มครองแล้วในฐานะเจ้าของสิทธิ
1: ์
0: นั้นๆส่วน PDPA เนี่ยมันคุ้มครองตัวบุคคลที
1: ่
0: ปรากฏอยู่ในผลงานนั้น
1: ค่ะ
0: โดยเฉพาะในกรณีแบบนี้ที่เรากำลังพูดถึงคลิปข่าวที่ถูกนำเอามาใช้แน่นอนว่ามันจะมีภาพอาจจะมีภาพผู้หญิงภาพสตรีภาพความรุนแรงภาพใครก็ตามแต่ที่เขาไม่ได้ตั้งใจอยากให้ตัวเขาไปปรากฏสู่สาธารณชนแล้วมันไปปรากฏแล้วทำให้เกิดความเสียหายของกับตัวเขาเนี่ยอันเนี้ยมีสิทธิ์ที่เขาจะฟ้องร้องร้องเรียนได้
1: ใช่คือถ้าไม่ได้รับความยินยอมไม่ได้มีการทำสัญญาถือว่าละเมิด
0: ครับ
1: อันนี้ชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือมันนำไปสู่ผลประโยชน์ส่วนตนหรือว่านำไปสู่ผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย
0: ์ครับ
1: อันนี้ก็คือโดนเต็มๆแล้วที่สำคัญคือถ้ามันไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือว่าสร้างความเสียหายให้กับเจ้าของข้อมูลก็โดนหนักขึ้นไปอีก
0: ใช่ๆ
1: คือไม่ใช่หนักขึ้นไปอีกก็โดนอีกกระทงนึ
0: ง
1: แต่ที่หนักขึ้นไปอีกก็คืออย่างที่บอกไปแล้วว่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับความเซนซิทีฟอย่างเช่นเด็ก
0: ครับ
1: หรือว่ากลุ่มคนที่มีความเซนซิทีฟอะค่ะอันนั้นก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงซึ่งเรื่องนี้ถือว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่แม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่เป็นข่าวดังมาสักพักนึงแล้วแต่ก็ยังคงมีการละเมิดอยู่จนถึงทุกวันนี
0: ้แล้วเอาจริงๆมันไม่ได้มีแค่กรณีของคนที่ตกเป็นข่าวอินฟลูเอนเซอร์รายนี้หรอกถ้าพอเราไปท่องโลกออนไลน
1: ์มีเยอะ
0: ทุกแพลตฟอร์มเราจะเห็นว่าใครก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้จักแล้วสมมุติว่าเราเรียกเขารวมๆว่าอินฟลูเอนเซอร์ก็ได
1: ้
0: หรือว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็ได้ที่เขาทำแนวเกี่ยวกับจำเป็นจะต้องใช้คลิปอะที่เป็นแหล่งกำเนิดของอะไรสินค้าเอามาใช้อะ
1: พูดแล้วต้องเห็นภาพอะ
0: ต้องเห็นภาพออกมาเนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องมาจากการที่เขาไปถ่ายวิดีโอเองมาตัดต่อเองหรือจะจ้างอะไรก็ไม่รู้อันนั้นคือส่วนที่เขาเป็นลิขสิทธิ์ของเขาถูกไหมเขาเอาไปใช้ได้แต่ถ้าเกิดเขาไปเอาผลงานที่คนอื่นเขาตัดต่อคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเอามาใส่ช่องตัวเองเพื่อจะอธิบายใดๆก็ตามอันนี้แหละลิขสิทธิ์เข้าเลย
1: มาถามกันต่อนะคะกับกรณี
2: ไม่เป็น
0: ไรไม่เป็นไรครับ
1: ไม่เป็นไรค่ะเราเป็นคนฮอตค่ะเราเข้าใจค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่ถามทิ้งท้ายไว้ค่ะคุณวิรินค่ะว่าสมมติว่าอุ้มทำข่าวที่อุ้มเอาเนื้อข่าวมาจากสำนักข่าวไทยแล้ววันดีคืนดีพี่บอลเนี่ยไปเอาคลิปของอุ้มอะไปใช้อาจจะไปใช้ในรูปแบบของการอยู่ๆก็ไปโพสต์ต่อในช่องของตัวเองโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตอุ้มหรือไม่ได้ให้เครดิตอะไรอุ้มเลยหรืออาจจะไปตัดเติมแต่งอะไรใดๆต่างๆตรงเนี้ยมันมีความผิดในกี่ขั้นตอนนะคะตั้งแต่อุ้มไปเลย
2: อันดับแรกเราต้องแยกก่อนระหว่างสื่อกับคนทั่วไป
1: ค่ะ
2: คือถ้าเป็นสื่อมวลชนเนี่ยอย่างเช่นแบบอสมทสำนักข่าวไทยเนี่ยได้สิทธิ์เต็มที่คือ PDPA ยกเว้นอันนี้คุย PDPA ก่อนเน
1: า
2: ะเพราะเรื่องของลิขสิทธิ์เนี่ยมันคุ้มครองอยู่แล้วคือมาตรา4วงเล็บ3เนี่ยคือเขาคุ้มครองว่าสื่อเนี่ยไม่ต้องมาตาม PDPA อ่ะ
0: ครับ
2: เพื่อจะให้สื่อเนี่ยสามารถทำอะไรได้โดยอิสระแต่ต้องเป็นอิสระในลักษณะที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมนะคะแล้วก็ให้ใช้บทของจริยธรรมวิชาชีพสื่อแทนในการเป็นเข็มทิศให้สื่อเนี่ยดำรงงานนั้นยังไงเพราะนั้นถ้ากลับมาถามว่าถ้าคุณอุ้มเอางานของคุณบอลไปเนี่ยคุณอุ้มไม่ใช่นักข่าวไม่ใช่สื่อเพราะนั้นเนี่ยอันดับแรกก็คือโดน PDPA นะเอาถ้าเป็นหน้ามีหน้าคนมีอัตลักษณ์อะไรอยู่อย่างเงี้ยถ้าเขามาร้องเรียนหรือมาอะไรเนี่ยก็จะผิด PDPAส่วนเรื่องของลิขสิทธิ์เนี่ยก็ผิดด้วยเพราะว่าเอาชิ้นงานของเขาไปเพราะนั้นเนี่ยสองอันนี้มันก็คือคุณอุ้มไปเอาไปไม่ได
0: ้
2: ต่อให้จะบอกว่าสมมติว่าคุณอุ้มจะให้คำแนะนำนะคะว่าแล้วถ้าเอาไปทำคอนเทนต์เนี่ยทำยังไงใช่ไหมคะหรือว่าจะเอาไปทำคอนเทนต์ให้ถูกต้องเนี่ยไม่ใช่นักข่าวเนี่ยอันดับแรกก็คือคุณอุ้มต้องสร้างเองต้องสร้างเองสร้างในสไตล์ตัวเองอะไรก็แล้วแต่เพื่อจะไปเอาคลิปคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้
0: นี่ก็คือไปถ่ายทำมาเองไปอัดวิดีโอมาเอง
2: ถ่ายทำมาเองใช่เพราะอันนี้คือเรื่องของลิขสิทธิ์อะนะคะ
0: ครับครับ
2: และ PDPA ก็จะพ่วงไปถ้ามีหน้าคนเนี่ยนะอย่างที่บอกว่าลิขสิทธิ์คืองาน PDPA คือคน
0: ค
2: ่ะนะถ้าเราเข้าใจ2อันเนี้ยมันจะเดินคู่กันไปงานกับคนถ้ามีงานอยู่กับคนอยู่ก็2ข้อค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือต้องหมายถึงว่ามีการร้องเรียนอะนะ
0: ครับ
2: แล้วก็ควรค่ะ
0: ผมแตกนิดนึง
2: อันดับแรกเนี่ยเอาไปไม่ได้เรื่องของตัวคลิปเนี่ย
0: ครับ
2: อันที่สองคือชอบจะสงสัยกันว่าอย่างนั้นใส่เครดิตให้ใช่ไห
0: ม
2: อะไรอย่างเงี้ยแต่การใส่เครดิตเนี่ยเราต้องใส่อย่างจริงใจนะแต่ว่าการใส่เครดิตจะมาเป็นข้อยกเว้นในการละเมิดกฎหมาย 100% ไม่ได้มันจะใช้ในเรื่องอะไรใช้ในกรณีที่ช่วยในเรื่องของการพิจารณา

0: ต่อศาลว่าเราแบบแสดงเจตนาที่ดีอาจจะเป็นการลดโทษอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงเจตนาบริสุทธิ์แต่ไม่ได้เหมือนหมายถึงว่าจะเอาตรงนี้มาเป็นข้ออ้างในการละเมิดลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยใส่เครดิตเนี่ยคนบางทีชอบอ้างตรงนี้กันก็ช่วยได้แค่ตอนที่ศาลพิจารณาเห็นแล้วแบบสงสารหรืออะไรก็แบบอาจจะลดโทษอะไรอย่างเง
1: ี้ยหมายความว่าใส่เครดิตโดยที่เจ้าตัวหรือเจ้าของผลงานเขาไม่ได้รับรู้อยู่ดีแล้วก็ไปใส่ให้เขา
0: อันนี้ใช่ใช่ก็คืออย่างนั้นเดี๋ยวอันนี้อธิบายว่าอันแรกคือไม่ควรดูดคลิปก
1: ็
0: สร้างคอนเทนต์ตัวเองอันที่สองคือสมมติว่าไม่สร้างเนี่ยใส่เครดิตเนี่ยก็จะมาอ้างว่า
2: ก็ให้เครดิตแล้ว
0: ไม่ได้ใช่แต่ว่าจะช่วยได้ในกรณีที่เหมือนกับว่าไปเหมือนกับเป็นแสดงความเห็นใจว่าเราใส่ให้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เป็นทางแบบจะมันหนีกฎหมายว่าไม่ละเมิดอย่างเงี้ยไม่ได้อย่างอันที่สามก็คือว่าอย่างที่ถามเมื่อกี้เลยก็ว่าไปใส่เองไม่ได้แต่ที่ถูกต้องคือต้องทำให้มันจริงๆอ่ะคือแสดงจริงๆคือแยกแยะเลยว่าอันนี้เป็นสิทธิ์ของเขาเราต้องเขียนไปขออนุญาตคือเราจะทำถ้าเกิดเราจะทำเป็นธุรกิจหรือทำเป็นอะไรเนี่ยทำเป็นระบบเลยคือติดต่อเจ้าของเข้าไปติดอินบ็อกก็ได้อะไรก็ได้ให้เป็นลายลักษณ์อักษรว่าเราขอใช้นะแล้วเขาโอเคแล้วเนี่ยเป็นหลักฐานไว้แล้วก็ต้องแยกบัญชีให้ชัดเจนว่าสมมติว่าอันเนี้ยไอ้คลิปเนี้ยคุณอุ้มมาไปทำเนี่ยเพื่อการค้าเนี่ยติดกับตะกงตะกร้าเนี่ยก็ต้องรู้ไว้เลยว่าอันเนี้ยมันจะเข้าขายแล้วว่าใช้หลักแฟร์ยูสคือหลักที่แบบโดยชอบทำอะไรเงี้ยไม่ได้คือเราทำเพื่อผลประโยชน์อ่ะเพราะนั้นเนี่ยมันต้องชัดเจนหนึ่งคือว่าพอเอาไปแล้วเนี่ยเอาไปค้าขายด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นท่อนๆ นะ
2: อะไรทีนี้ถ้าเกิดถามแทนนักข่าวภาคสนามอะค่ะเขาได้รับความคุ้มครองหรือว่าเขาได้รับการยกเว้นตาม PDPA ยังไงบ้างอะคะ
0: นักข่าวภาคสนามได้รับการยกเว้นอยู่แล้วเลยตามมาตรา4(3) คือว่าเขามองว่านักข่าวเนี่ยเป็นเหมือนทำหน้าที่เป็นวอชด็อกอะเพราะในเวลาที่ไปทำข่าวทำอะไรเนี่ยเขาจะไม่ต้องมานั่งหวัดระแวงกฎหมาย PDPA ว่าจะติดหน้าคนไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะทำข่าวได้อย่างอิสระแต่โดยที่กำหนดไว้ว่าไอ้คำความเป็นอิสระเนี่ยต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมวิชาชีพสื่อที่มันมีอยู่แล้วนะคะไอ้วิชาชีพสื่อว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ต้องเป็นประโยชน์กับส่วนรวมเป็นประโยชน์ต่อสังคมอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันสำคัญมากคือว่าวิชาชีพเนี่ยเพื่ออะไรคือเพื่อประโยชน์สาธารณะมีเจตนาบริสุทธิ์ว่าจะเสนอข่าวจริงๆไม่ได้แบบทำเพื่อกลั่นแกล้งใครไม่ละเมิดสักอันนี้พี่พูดถึงเรื่องของจริยธรรมสื่อมวลชนนะก
2: ็
0: คือว่าต้องมีรายงานข้อเท็จจริงไม่กลั่นแกล้งใครไม่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ได้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรักษาความสมดุลด้วยว่าไอ้สิ่งที่เปิดเผยไปเนี่ยมันเปิดเผยไปตรงกับสัดส่วนของชิ้นงานนั้นๆน่ะคือชิ้นงานนั้นสามารถที่จะสื่อสารออกไปได้โดยที่ไม่ได้แบบมากจนเกินไปคือรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรก
1: ็
0: เสนอข่าวมีสมดุลตรงนี้อยู่เพราะนั้นเนี่ยอย่างเช่นแบบเปิดเผยไปถ้าเกิดเป็นข้อมูลอ่อนไหวสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คือคงบอกบางไปเห็นหน้าเด็กอะไรเงี้ยก็ต้องเบล
1: อ
0: ว่าไม่ใช่วอชด็อกแล้วมันเกิดมันเรียกว่าเกินความจำเป็น
2: ละสิทธิเขา
0: ใช่ละเมิดเกินไป
2: ค่ะ
1: ครับและในกรณีที่สมมติว่าไม่ได้เป็นล่ะไม่ได้เป็นนักข่าวแต่ว่าตอนนี้มีคอนเทนต์ครีเอเตอร์มียูทูบเบอร์มีทิกต็อกโอ้เต็มไปหมดเลยทีนี้สมมติว่าเราทำคลิปเช่นทำคลิปพาเที่ยวก็ได้อ่ะไม่ได้เป็นข่าวแต่ว่าพอไปสถานที่ท่องเที่ยวนู่นนั่นนี่คาเฟ่สถานที่ตากอากาศใดๆปุ๊บปรากฏว่าก็มีคนที่เขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้น
0: อ
1: ะโผล่เห็นหน้ามาบ้างปะปายโดยไม่ได้มีความตั้งใจว่าจะไปถ่ายคนคนนั้นอย่างเนี้ยผิด PDPA ไหมฮะ
0: พื้นฐาน PDPA เลยอ่ะอยากจะให้ไปคาถา2ข้อ
1: ครับ
0: ข้อแรกคือต้องไม่ทำไปเพื่อประโยชน์ทางการค้
1: า
0: ข้อ2ก็คือว่าต้องไม่ทำให้มีใครเสียหายถ้าเกิดว่าทำไปเพื่อในการค้าเนี่ยก็เข้า1ข้อแล้วแต่ถ้าเขามาร้องเรียนให้เอาออกด้วยเนี่ยว่ารูปเขาไปติดอยู่เนี่ยเข้าข้อ2ด้วยอันนี้ยังไงก็ต้องปิด PDPA อ่ะ
1: แปลว่าที่เราสมมุติว่าเราเปิดรับรายได้มาจากแพลตฟอร์มที่เราทำคอนเทนต์เนี่ยอันนี้คือการค้าแน่นอนเพราะเราได้เงินแต่เราไม่ได้มีเจตนาเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าภาพที่เราถ่ายเนี่ยมันดันไปติดสิ่งแวดล้อมใช่คือถ้าเกิดสมมุติว่าเขามาร้องเรียนนี่เท่ากับเราผิดถูกปะ
0: ถ้าเขามาร้องเรียนยังไงเราก็ต้องเอาออกเพราะว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลน่ะจะคุ้มครองคนนั้นเป็นบุคคลจริงๆเลยสมมติว่าวันนี้เราถ่ายรายการท่องเที่ยวอันนี้คือละอยากจะชี้แจงมานานแล้วนะ
1: ค
0: ือว่าวันนี้เราถ่ายรายการท่องเที่ยวเนี่ยแล้วไปติดหน้าคุณอุ้มคือตอนนั้นหน้าคุณอุ้มแบบ
2: ไม่สวยตอนนั้นไม่ได้ทำจมูกเลยค่ะยังไม่อัปเดตเลย
0: หรือจะโป้อย่างเงี้ยคุณอุ้มโป้มากเลยแล้วทุกคนเห็นว่าหูทำไมเอามาออกคุณอุ้มเสียหายมากเลยทุกคนโวยวายหมดเลยแต่คุณอุ้มไม่ว่าอะไรอ่
1: ะ
0: ก็ได้
2: ถ้าเคลียร์กับเจ้าตัวได้ก็จบ
0: เป็นบุคคลเจ้าตัวเขาไม่ได้แบบ ขาไม่ได้มาโวยวายว่าเขาเสียหายเขาไม่ได้มาร้องเรียน

0: หรือไม่เขารู้สึกว่าแต่ถ้าเกิดว่ากลับกันเลยคุณอุ้มมาบอกว่าไม่อยากให้ติดหน้าฉันในนั้นก็ต้องออกนะ
1: ไม่ว่าคุณอุ้มจะสวยมาแล้วแต่ไม่อยากให้แค่ติดหน้าก็ไม่ได้
0: ใช่คือมีสิทธิ์ในร่างกายตัวเองอ่ะค่ะ
1: โอ้ยงี้แปลว่าคนที่ทำคอนเทนต์ลักษณะแบบนี้จะต้องเซ็นเซอร์หรือว่าเบลอหน้าคนที่หน้าใครก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้จักหรือไม่ได้ขออนุญาต
0: จริงๆอ่ะมันไม่ได้อย่างนั้นหรอกเพราะว่าส่วนมากเนี่ยก็ไม่ได้มีเขาก็ไม่ได้มีใครมาให้เอาออกไปนอกจากมัน
1: ดูเสียหายจริงจัง
0: ใช่มันก็ต้องเจ้าตัวเขาต้องมาร้องเรียนอ่ะว่าแบบไม่ได้ไม่ให้มีอัตลักษณ์ของเขาอยู่ในนั้นอะไร
2: อย่างถ้าแบบในอนาคตอ่ะสมมติวันนี้ทำคลิปใช่ไหมคะแล้วก็ในอนาคตอ่ะเราโตขออะไรทำไมตอนนี้เราเป็นเด็กแล้วพอเราไปเห็นคลิปนี้ในอนาคตเรารู้สึกว่าตอนนั้นฉันยังไม่รู้เรื่องอ่ะฉันต้องการที่จะร้องเรียนมันมีอายุความไหมคะ
0: มีเคสอย่างในต่างประเทศแหละเพราะว่าครอบครัวไปแล้วอายุความเนี่ยไม่ใช่คำนี้ดีกว่าอยากจะบอกว่ากฎหมาย PDVA คุ้มครองตั้งแต่เกิดถึงตายอ
2: ่
0: ะเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดมาจนถึงตายเนี่ยหลังจากตายไปแล้วไม่คุ้มครองสังเกตมั้ยในข่าวหลายๆอันที่เป็นเรื่องแบบนัดองค์ก็ดีแล้วก็ดีคือตายไปแล้วเนี่ยจะไม่เกี่ยวละเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ยังไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ถ้าคุณยังมีชีวิตอยู่คุณสามารถจะเอารูปในอดีตที่ตัวเองไม่ชอบไปออกได้หมด
1: คุ้มครองตลอดชีวิตเลย
0: ตลอดชีวิตคุ้มครองตั้งแต่เกิดลืมตาขึ้นมาจนถึงหลับตาอะไรแต่หลังจากหลับตาแล้วเป็นเรื่องอื่นแล้ว
1: ครับ
0: ดีกันไม่ดูแลแล้วค่ะ
1: อุ้ยนี่จะได้หลายๆท่านเข้าใจทีนี้ผมถามเคสใกล้ๆตัวข้างๆนี่เลยครับกับของน้องอุ้มนี่เลยท่านบอกอวีรินก็คือน้องอุ้มเนี่ยก็ทำชาแนลเอาไว้แล้วทีนี้ก็ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของข่าวสารต่างๆพูดเปิดหน้าตัวเองชัดเจนเสียงตัวเองชัดเจนมากแต่ว่าเหมือนกับมีใครก็ไม่รู้เป็นอาจจะ
2: เหมือนหนึ่งแฟนคลับ
1: ท
2: ำตัวเป็นแฟนคลับ
1: เอาคลิปน้องอุ้มไปลงในแพลตฟอร์มช่องของตัวเองแล้วก็เหมือนอารมณ์คล้ายๆกับคลอสอะ X กับน้องอุ้มอะโดยที่น้องอุ้มไม่ได้อนุญาตไม่ได้รู้เรื่องแล้วก็ไม่ได้ให้เครดิตด้วยน้องขยายความอีกสักนิดหน่อยว่ามียังไงเพิ่มเติม
2: ก็เหมือนกับทุกคนเข้าใจว่านี่คือช่องของอุ้มอีกหนึ่งช่องอะค่ะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับถ้าเกิดเขามีคนติดตามอะค่ะมันก็จะมีรายได้เข้ามาของเขาแล้วเป็นมาหลายเป็น10ปีอะค่ะ
0: คือมันสามารถไปได้ไกลอะนะแต่ว่าอันนี้อย่างที่บอกทุกอย่างมันต้องให้ทางศาลตัดสินนะอันนี้ที่ให้เป็นหลักอย่างเดียวทุกอย่างไม่เป็นแค่แบบเป็นหลักการนะ
1: ค่ะ
0: อันดับแรกคือเป็นงานของน้องอุ้มอะงั้นก็คืองานน้องอุ้มเขาเอาไปไม่ได้
2: ค่ะ
0: เพราะนั้นถ้าจะบอกว่าเขาจะรักหรืออะไรเนี่ยเขาต้องเขียนในที่บอกว่าต้องเขียนมาขอก่อน
2: ต้องขออ
0: นุญาตเอาไปใช้แล้วเราอนุญาตแล้วเขาก็ไม่เป็นไรแต่เขาไม่อนุญาตเนี่ยเขาไปไม่ได้เพราะนั้นมันไปได้ถึงถ้าเกิดว่าเจตนาเขาไปถึงขนาดที่ว่าให้คนเข้าใจผิดเนี่ยมันนอกจากละเมิดแล้วมันจะเป็นช่อโกงอะไรมันไปได้หลายไปได้ไกลได้อีกซึ่งอันนั้นต้องอยู่ที่บริบทแล้วก็ต้องให้ทางศาลเขาตัดสินนะคือคนที่แบบมีอำนาจตรงนั้นอีกทีนะคะแต่ว่าหลักการมันก็คือจริงๆแล้วกฎหมายมันคือกรรมสอเจตนาเอาเจตนาเป็นหลัก
2: ค่ะ
0: แต่เงี้ยก็ดูเจตนามันดูไม่ได้เพราะเจตนามันอยู่ในสมองใช่ไหมไม่รู้เขาคิดอะไรเพราะนั้นก็ดูผลการกระทำของเขานั่นแหละที่มันจะบอกเจตนาเขา
1: โอ้มาอยู่ที่ว่าน้องอุ้มจะให้เขาโดยเสน่หาหรือเปล่า
0: ใช่ถ้าได้โดยเสน่หาน้องอุ้มก็ต้องเขียนไปบอกหน่อยว่าพี่อนุญาตนะคะอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นเอาไปใช้ได้ค่ะเขาก็จะได้เซฟเขาวันหนึ่งไม่รักกันแล้วไปฟ้อง
2: ค่ะแต่แบบนี้ก็คือแสดงว่าในแง่กฎหมายเนี่ยมันสามารถดำเนินการได้แบบ 100%
0: ได้ค่ะ
1: ในเรื่องของกฎหมาย
0: เพราะมันเป็นงานของเราค
2: ่
0: ะ
2: ค่ะทีนี้ถามแทนหน่อยค่ะโหจริงๆแล้วคุณวิดินเราสามารถคุยได้ทุกอาทิตย์ทุกวันคอนเทนต์มันเยอะมากใช่ใช่อยากจะให้คุณวิดินให้คำแนะนำกับอินฟลูเอนเซอร์ในการทำคอนเทนต์ณตอนนี้ก่อนค่ะเท่าที่เวลาอำนวย
0: ก็อย่างที่บอกไปแล้วนะว่าต้องผลิตเองนะนี่เป็นหลักๆก็คือผลิตเองแล้วก็จะไปคิดว่าใส่เครดิตเนี่ยมันเป็นแค่แบบกับให้ศาลเห็นใจหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่ข้อยกเว้นทางการละเมิดทางกฎหมายแล้วก็ต้องแยกระหว่างความสนใจของสังคมกับสิทธิส่วนบุคคลก่อนไม่ใช่แบบสังคมสนใจอะไรแล้วจะละเมิดอะไรก็ได
2: ้ค่ะ
0: ถ้าอยากจะทำให้จริงจังเนี่ยต้องสร้างระบบไปที่นี่คือรายการเช่นการขออนุญาตเจ้าของคลิปการแยกบัญชีในการปักตะกร้าหรืออันไหนทำเพื่อการค้าไม่การค้านะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยที่จะฝากก็คือว่าอินฟลูเอนเซอร์ยุคใหม่ที่ยั่งยืนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ยอดวิวนะ
2: ค่ะ
0: แต่มันวัดกันที่ความน่าเชื่อถือแล้วก็ อยากให้เคารพในหยาดเหงื่อของคนที่เป็นเจ้าของชิ้นงานนั้นจริงๆสิทธิ์เพื่อนร่วมอาชีพอะค่ะ
2: ค่ะ
0: เพราะว่ามันเราไม่นอกจากไม่ได้ถูกฟ้องร้องอย่างเดียวเนี่ยมันยังบอกรสนิยมเราด้วยว่าเราเป็นคนแบบไหนอะไรเงี้ยซึ่งในระยะยาวเนี่ยการอยู่ในโลกของดิจิตอลตอนนี้มันถึงกันหมดก็อยากให้อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมองให้ไกลๆมากกว่าแค่เอายอดวิวเป็นหลักอะค่ะ
1: โอ้ยวันน
2: ี้แนะนำเหมือนโดนด่าเลยสำหรับคนทำผิดกฎ
0: นิดน
1: ึ
0: ง
1: แต่ว่ามีประโยชน์มากค่ะแล้วก็แบบเป็นความรู้ที่หลายๆคนอาจจะไม่ทันคิดด้วยซ้ำว่าตัวเองกำลังล่อแหลมในการอาจจะทำผิดอะไรบางอย่างไป
0: ขอบคุณ

0: มากมากเลย
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: เชิญนะคะลิขสิทธิ์คืองานที PBA คือคนน่ะ
0: ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับผอ.วีรินอรวัฒนพันธ์นะฮะอยู่ฝ่ายสื่อสารองค์กรของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโหเราก็ตกใจนึกว่าถึงแบบพี่บอลต้องไปตามเซ็นเซอร์คลิปท่องเที่ยว ในต่างประเทศ เดี๋ยวเผื่อจะมีฝรั่งคนนู้น ที่ไม่รู้จักตามมา
2: ก็ไม่แน่ถ้าเขาตามมาเราก็ต้อง
0: แต่ถ้าเกิดสมมติ
2: เคลียร์เป็นรายคนไป
0: การเซฟที่ดีที่สุดคือก็ต้องป้องกันไว้ก่อน
2: ใช่มันเลยได้เห็นไงว่าในคลิปของต่างประเทศหลายๆคลิปอะเบลอหมดเลย
0: เขาเซ็นเซอร์เนาะ
2: เบลอหน้าหมดเลย
0: แต่ว่ามันเสียเขาเรียกอะไรอะ
2: เสียอรรถรส
0: ของการชมเนาะ
2: แต่ว่ามันก็จำเป็น
0: ใช่
2: เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือสิทธิ์ของแต่ละบุคคลพอพูดถึงสิทธิ์แต่ละบุคคลปุ๊บจบเลย
0: แล้วคุ้มครองตลอดชีวิตด้วย
2: ใช่ไม่มีหมดอายุเลยอะค่ะก็เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ามันมีรายละเอียดที่จะต้องคุยอีกเยอะเลยคือ1กระบวนการในการทำคอนเทนต
0: ์
2: 2วิธีการที่เขาเอาไปใช้
0: ครับ
2: มันมีขั้นตอนรายละเอียดที่แตกต่างกันเพราะมันจะมีเรื่องของเจตนามันมีเรื่องของ
0: มันมีเรื่องเจตนาเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มีเรื่องของรายได้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยรู้เปล่าว่าที่ญี่ปุ่นเกาหลีโซนเนี้ยจริงๆอาจจะหลายประเทศแหละหรือแม้กระทั่งคนไทยเราเองเนี่ยโดยเฉพาะกับเด็กอ่
2: ะ
0: เขาซีเรียสมากนะเวลาคุณผู้ฟังเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือไปถ่ายคอนเทนต์ถ่าย TikTok ลงสตอรี่ตัวเองนิดๆหน่อยๆอ่ะไปติดลูกชาวบ้านเขาอ่ะต่างประเทศอ่ะเขาซีเรียสมากนะฮะบางทีเนี่ยเขาเอามือปิดหรือแบบกันลูกเขาออกเลยนะฮะ
2: วัฒนธรรมของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันอย่างเช่นของเราเนี่ยบางทีเราสุขว่าพี่บอลเดินจูงมือลูกมาเราอุ้มเดินเข้าไปหยิบแก้มนิดนึงแล้วบอกน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยวัฒนธรรมบางที่อาจจะรู้สึกว่าอุ้ยดีจังเลยอ่ะเขาช
0: ื่
2: นชอบ
0: ลู
2: กเราเขาเอ็นดูลูกเราแต่บางที่ไม่ได้เลยนะคะเพราะเขาจะถือว่าเข้ามาคุกคามไม่ได้รับอนุญาต
0: เป็นเรื่องส่วนตัวของเขา
2: และยิ่งยุคนี้พี่บอลมันจะเป็นยุคที่มีเชื้อโรคเยอะ
0: นั่นแหละใช่จะมาจับอะไรแบบขอจับแก้มหน่อยลูกอะไรเง
2: ี้
0: ย
2: ไม่ได้
0: ขอหอมขออุ้มขออะไรอย่างเงี้ยเนาะโ
2: อ
0: ้ยเป็นเสี่ยง
2: คือเอาจริงนะขนาดคนรู้จักอะเวลาที่เขาอุ้มลูกอุ้มหลานมา
0: ครับ
2: แค่ไปแตะตัวอุ้มยังเกรงใจเลย
0: ใช่
2: เข้าไปใกล้ก็ไม่ตั้งแต่มีโควิดอะก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้แต่ก็เราก็ต้องเล่นใหญ่ไว้ไกลๆว่
0: า
2: เราเอ็นดูนะ
0: อยู่ในระยะที่แบบถึงกันได
2: ้
0: แต่ไม่ได้แบบสัมผัสเนื้อสัมผัสตัวหรือประชิดตัวขนาดนั้นยกเว้นว่าคนนั้นคุณพ่อคุณแม่เขาแบบ อนุญาตก็อีกเรื่องนึงแต่เราจะไม่เข้าไปก่อนถึงแม้เราจะอยากอุ้มก็ตาม
2: ค่ะ เราวันนี้ก็ได้คุยกันในหลากหลายแง่มุมนะคะทั้งวงการการเมืองทั้งเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็รวมไปถึงข่าวอาชญากรรมสังคมทั่วไปแล้วก็แน่นอนว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์ต่างๆด้วย
0: ใช่
2: ซึ่งเรื่องนี้น่าจะมีโอกาสได้ขยายอีกเยอะเลยเพราะว่าท่านผอ.วีรินเนี่ยท่านมีวิธีคิดที่ค่อนข้างละเอียดแล้วก็หลากหลายมุมที่อยากจะคุยเพิ่มด้วยในโอกาสต่อไปนะคะ
0: ครับส่วนวันนี้หมดเวลาของแชร์เล่าข่าวเด็ดแล้วนะครับบอลกับอุ้มลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะโฆษกตำรวจยืนยันอดีตนักแข่ง F1 ไม่ได้ถูกทำร้ายผลตรวจนิติเวชพบบาดแผลขอบไม่เรียบไม่ได้เกิดจากมีดพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงกรณีอดีตนักแข่งรถฟอร์มูล่าวันชาวต่างชาติได้รับบาดเจ็บในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าเมื่อวานได้เข้าพบผู้เสียหายด้วยตนเองซึ่งนักท่องเที่ยวยืนยันว่าไม่ได้ถูกทำร้ายร่างกายและไม่สงสัยว่าจะเป็นการถูกทำร้ายแต่เชื่อว่าเกิดจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนระหว่างเดินทางกลับและเมื่อวานนี้ผู้เสียหายได้เข้าพบแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อตรวจสอบบาดแผลอย่างละเอียดผลการตรวจพบว่าบาดแผลมีลักษณะขอบไม่เรียบซึ่งแพทย์นิติเวชระบุว่าอาจเกิดจากแรงกระแทกของวัตถุแข็งที่ไม่มีคมไม่ใช่บาดแผลจากมีดหรือของมีคมนอกจากนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังสั่งการให้ตำรวจนครบาลตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุโดยพบว่าก่อนเกิดเหตุนักท่องเที่ยวรายดังกล่าวได้ไปใช้บริการร้านอาหารและมีการดื่มสังสรรค์ก่อนเดินทางต่อไปยังอีกร้านหนึ่งระหว่างเดินทางกลับผู้เสียหายอ้างว่าถูกรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนแต่ไม่สามารถจำทะเบียนรถได้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างไล่ตรวจสอบเส้นทางจากกล้องวงจรปิดแม้บางช่วงจะไม่มีกล้องบันทึกภาพแต่พบภาพผู้เสียหายเดินไปขึ้นรถแท็กซี่ซึ่งพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำคนขับแท็กซี่ไว้แล้วโดยพบว่าผู้เสียหายใช้กระดาษทิชชู่ซับเลือดสอดคล้องกับคำให้การทั้งหมดทางนี้ตำรวจนครบาลจะเร่งสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียดต่อไปเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนทั้งหมดพรรคประชาชนยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญพร้อมช่วยเข้าชื่อหนุนร่างเพื่อไทยเหตุไม่ขัดหลักการนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงข่าวยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยระบุว่าได้ลงนามในร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพิ่มหมวด 15/1 กระบวนการในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งวันนี้ทางพรรคได้เสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาทั้งหมด2ร่างด้านนายภริศวัชรสินส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง2ฉบับมีเนื้อหาที่เหมือนกันแทบจะทั้งหมดแต่มีความแตกต่างเพียงประเด็นเดียวคือกระบวนการในการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร150คนสำหรับร่างแรกประชาชนจะไปเข้าคูหาเลือกตั้งจนได้คันดิเดตสสรทั้งหมด150คนโดย100คนมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตโดยใช้จังหวัดแบ่งเขตเลือกตั้งส่วนอีก50คนมาจากเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจากนั้นจะส่งรายชื่อทั้ง150คนไปให้รัฐสภาพิจารณารับรองทั้งคณะส่วนร่างที่2ประชาชนจะเลือกตั้งแคนดิเดตสสรเป็น2เท่าคือ300คนโดย200คนมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและ100คนมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อหลังจากนั้นจะส่งให้รัฐสภาพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ150คนโดยใช้เกณฑ์การลงคะแนนที่ป้องกันการผูกขาดและกำหนดให้เป็นการลงมติลับเพื่อคงความเป็นอิสระของสสรในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับเนื้อหาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยมีข้อขัดแย้งกับ3หลักการของพรรคประชาชนหรือไม่นายภริศกล่าวว่าเข้าใจว่าสาระของร่างแก้ไขเป็นไปตามที่พรรคเพื่อไทยแถลงและหากเป็นเช่นนั้นเห็นว่าสอดคล้องกับ3หลักการที่พรรคประชาชนยึดถือและพร้อมจะลงชื่อสนับสนุนเกาหลีเหนือทดสอบระบบยิงขีปนาวุธรุ่นใหม่นำวิถีด้วย AI เกาหลีเหนือเพิ่งทดสอบระบบยิงขีปนาวุธและชุดอาวุธรุ่นใหม่ที่มีแท่นยิงน้ำหนักเบาและนำวิถีด้วย AI โดยคิมจองอึนผู้นำสูงสุดควบคุมดูแลการทดสอบอาวุธแบบผสมผสานหลายชนิดด้วยตัวเองสำนักข่าวกลางเกาหลีหรือ KCNA รายงานว่ากองทัพเกาหลีเหนือได้ทดสอบขีปนาวุธและจรวดหลายลำกล้องรุ่นใหม่ที่ติดตั้งระบบนำทางด้วย AI เพื่อเพิ่มความแม่นยำสูงสุดในสงครามยุคใหม่ความน่าสนใจคือระบบแท่นยิงขีปนาวุธอเนกประสงค์น้ำหนักเบารุ่นใหม่ควบคู่ไปกับการยิงขีปนาวุธนำวิถีและจรวดหลายลำกล้องซึ่งกองทัพเกาหลีใต้และกลุ่มนักวิเคราะห์ประเมินว่าเป็นความพยายามทดสอบการยิงอาวุธหลายรูปแบบพร้อมกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีทะลวงและหลบหลีกระบบป้องกันภัยทางอากาศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: บทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะลุยจับผู้ฝ่าฝืนจับสัตว์น้ำฤดูน้ำแดงยึดขายลอยปลามีไข่เตือนโทษปรับสูงสุด 50,000 บาทนายวิระจิตสุวรรณผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์นำเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการควบคุมการทำประมงตามมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำจืดหรือฤดูน้ำแดงประจำปี2569บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวและลำน้ำสาขาระหว่างการตรวจสอบพบชาวบ้าน1รายลักลอบใช้ข่ายลอยซึ่งเป็นเครื่องมือประมงต้องห้ามช่วงฤดูสัตว์น้ำวางไข่พร้อมตรวจยึดปลาหลายชนิดที่อยู่ในช่วงที่มีไข่จึงจับกุมสอบสวนและส่งดำเนินคดีที่สภ.หนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์เจ้าหน้าที่ยึดของกลางทั้งหมดพร้อมนำสัตว์น้ำที่ยังมีชีวิตปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเพื่อรักษาพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำในช่วงฤดูขยายพันธุ์เบื้องต้นผู้กระทำผิดให้การรับให้การว่ารู้เท่าไม่ถึงการและยอมรับความผิดพร้อมรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการทำประมงที่ถูกต้องตามกฎหมายในช่วงฤดูน้ำแดงทั้งนี้ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ขอประชาสัมพันธ์ไปยังชาวประมงงดใช้เครื่องมือประมงต้องห้ามในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวและลำน้ำสาขาระหว่างวันที่16พฤษภาคมถึง15สิงหาคม2569ซึ่งเป็นช่วงฤดูน้ำแดงโดยผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับเครื่องมือประมงที่ห้ามใช้ได้แก่ข่ายลอยทุกชนิดยอขันช่อหรือสะดุ้งที่มีปากกว้างเกิน2เมตรแหที่มีความลึกเกิน3เมตรเบ็ดราวและเครื่องมือประมงผิดกฎหมายอื่นๆที่ห้ามใช้ตลอดทั้งปีชมชมใหม่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมอีสานตอนล่างนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่ากรมศิลปากรได้ดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารจัดแสดงนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ทัศน์สถานแห่งชาติพิมายจังหวัดนครราชสีมาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2566ปัจจุบันดำเนินการเสร็จสมบูรณ์พร้อมเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่27พฤษภาคมนี้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายจัดตั้งมาตั้งแต่2536จัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และความเป็นมาของเมืองพิมายการปรับปรุงในครั้งนี้นับเป็นการปรับปรุงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เปิดให้บริการโดยอาคารจัดแสดงและนิทรรศการถาวรชั้นล่างสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของเมืองพิมายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันส่วนอาคารจัดแสดงและนิทรรศการถาวรชั้นบนมีเนื้อหาบอกเล่าพัฒนาการของมนุษย์ในพื้นที่แองโคราตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงช่วงระยะเวลาที่วัฒนธรรมเขมรโบราณรุ่งเรืองจัดแสดงโบราณวัตถุที่มีความสำคัญเกี่ยวเนื่องกับแองโคราและเมืองพิมายซึ่งบางชิ้นยังไม่เคยจัดแสดงที่ใดมาก่อนพร้อมทั้งนำเอาเทคนิคการจัดแสดงและกิจกรรมต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้ผู้เข้าชมได้ความรู้คู่ความสนุกพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายจังหวัดนครราชสีมาเปิดให้บริการทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 16:00 นค่าเข้าชมชาวไทย20บาทต่างชาติ200บาททั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรสังสมธนะรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัส

0: นเสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสูงประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
1: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
2: ออมยุรากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์ 6:00 นถึง 20:00 นนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
1: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์ 6:00 นถึง 20:00 น MCOT News FM 100.5
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้นะคะวันนี้เรามาเจอกันในวันพุธค่ะวันพุธที่27พฤษภาคม2569พบกันนะคะกับดิฉันบุรดมจิตดอนค่ะอ่ะแล้วก็สำหรับในวันนี้นะคะมาเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนเลยโอ้โหเป็นประเด็นที่มีหลายคนเนี่ยจับตามองกันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเนี่ยนะคะว่าศาลจะมีคำพิพากษากันออกมาอย่างไรแล้วก็โอ้โหวันนี้ศาลจำคุกค่ะนะคะสั่งจำคุกประธานปปช.นะคะอดีตประธานปปช.แล้วก็กรรมการปปช.โดนไปคนละ3ปีแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะกับปมประเด็นที่ไม่เปิดเผยข้อมูลเรื่องของนาฬิกากับแหวนของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะส่วนกรรมการอีก7คนนะคะซึ่งเป็นจำเลยในคดีนี้นะคะก็ยกฟ้องค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีค่ะศาลได้นัดฟังคำพิพากษาคดีที่คุณวีระสมความคิดนะคะเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันเนี่ยเป็นโจทย์ค่ะยื่นฟ้องผู้บริหารแล้วก็กรรมการปปช.เนี่ยรวมทั้งหมด12คนด้วยกันในกรณีกล่าวหาว่ามีส่วนปกปิดนะคะเอกสารเกี่ยวกับการครอบครองนาฬิกาหรูของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณคือโจทย์ในคุณผู้ฟังฟ้องนะคะว่าโจทย์เนี่ยเป็นนักสิทธิมนุษยชนเป็นประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันทำหน้าที่ช่วยเหลือราชการในการต้านภัยคอร์รัปชันซึ่งจำเลยที่1กับจำเลยที่2เนี่ยเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจำเลยที่3ถึงจำเลยที่12นะคะเป็นคณะกรรมการปปช.ในช่วงระหว่างวันที่22สิงหาคมปี62ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่23พฤษภาคมปี67และก็จำเลยทั้ง12คนเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมก็คือไม่ยอมแสดงนะคะเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับนาฬิกาแล้วค่ะของพลเอกประวิตรนั่นเองนะคะก็เรียกว่าทางโจทเนี่ยระบุว่าเพิกเฉยไม่ยอมส่งมอบข้อมูลข่าวสารนะคะที่โจทเนี่ยได้ขอให้ทางกรรมการปปช.เนี่ยได้ดำเนินการไต่สวนกรณีที่พลเอกประวิตรเนี่ยนะคะจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินอันเป็นเท็จหรือว่าปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรจะแจ้งให้ทราบค่ะโดยไม่แสดงว่านาฬิกาข้อมือเนี่ยนะคะราคาแพงเนี่ยมันราคาแพงอยู่ในจำนวนที่เท่าไหร่แล้วก็แหวนประดับเนี่ยมีค่าหลายรายการเนี่ยซึ่งทางคณะกรรมการเนี่ยวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมการบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยได้มีคำวินิจฉัยให้ปปช.ได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนะคะกับโจทย์คือคุณวีระสมความคิดเนี่ยใน3รายการด้วยกันคือรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารทั้งหมดกับความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ปปช.ทุกคนนะคะที่รับผิดชอบและรายงานการประชุมของคณะกรรมการปปช.ที่เกี่ยวกับเรื่องที่โจทย์เนี่ยขอให้ดำเนินการไต่สวนพลเอกประวิตรซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะปรากฏว่าจำเลยค่ะจำเลยที่1จำเลยที่3จำเลยที่7จำเลยที่8จำเลยที่11 12เลยนะคะก็ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โด

มิชอบโดยฝ่าฝืนคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ให้จำเลยเนี่ยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารกับโจทนะคะในสามรายการที่ว่ามาเนี่ยที่ไล่เรียงให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันไปตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยก

การฟ้องในส่วนของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งนั่นแหละปรากฏว่าเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้คำพิพากษาก็อย่างที่รายงานให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนั่นแหละค่ะนั่นก็คือศาลได้มีคำพิพากษากันออกมาว่าพฤติการการกระทำของจำเลยเนี่ยนะคะที่ลงมติไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมีมูลว่าเป็นการปฏิบัติหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดค่ะหรือว่าปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตนะคะตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา157ก็เลยให้ประทับรับฟ้องเอาไว้นะคะแล้วก็ระหว่างพิจารณาเนี่ยทางโจทก์ก็มีการขอถอนฟ้องนะคะจำเลยจนกระทั่งเป็นที่มาเนี่ยนะคะของคำพิพากษาในวันนี้ซึ่งรายชื่อเนี่ยนะคะรายชื่อของจำเลยทั้ง12คนเนี่ยที่วันนี้ไปมาเนี่ยศาลมีคำพิพากษาเนี่ยนะคะผู้ที่ถูกพิพากษาจำคุกจะมีอยู่แค่2รายก็คือพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจซึ่งเป็นอดีตประธานปปช.กับอีกท่านหนึ่งก็คือคุณสุภาปิยจิตติค่ะนะคะก็เป็นอดีตกรรมการปปช.แล้วค่ะก็โดนคำพิพากษากันไปคือจำเลยที่3กับจำเลยที่7ในคุณผู้ฟังมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา157ประกอบมาตรา83นะคะศาลมีคำพิพากษาให้จำคุกกันไปคนละ3ปีค่ะและนะคะทั้งคู่กับผู้ฟังคะก็ได้ยื่นประกันและศาลอาญาเองก็อนุญาตนะคะให้ประกันตัวกันไปนะคะแต่ว่าก็ตั้งเงื่อนไขค่ะนะคะก็คือให้ประกันตัวในวงเงินคนละ400,000อนุญาตนะคะให้ปล่อยตัวชั่วคราวแต่ว่ากำหนดเงื่อนไขก็คือห้ามทั้งคู่เนี่ยเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลค่ะก็นี่แหละค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นคำพิพากษาที่มีกันออกมาซึ่งทางด้านเจ้าตัวโจทนะคะคือคุณวีระสงความคิดเองออกมาให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะที่ศาลมีคำพิพากษาเนี่ยนะคะจำคุก2อดีตประธานแล้วก็กรรมการปปช.เนี่ยนะ3ปีด้วยกันกับปมประเด็นไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลนะคะแล้วก็ยกฟ้องอดีตกรรมการปปช.7คนกันไปเนี่ยปรากฏว่าทางตัวคุณวีระเองนะคะก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ค่ะบอกว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเป็นพิเศษนะคะเพียงแต่ว่าต้องการให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยได้ทำหน้าที่และก็ถือว่าเป็นคดีแรกค่ะที่ประชาชนนั้นสามารถฟ้องเอาผิดกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญได้โดยเฉพาะกับองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ในการดูแลในเรื่องทุจริตคอร์รัปชันแต่กลับถูกศาลเนี่ยพิพากษาว่าทำความผิดซะเองซึ่งคุณวีระบอกเลยนะคะว่าจากที่ตนในยื่นฟ้องไป12คนในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยแล้วก็ศาลยกฟ้องไป8เหลือสั่งฟ้อง4คนและต่อมาใน2ใน4คนเนี่ยได้มาขอให้ถอนฟ้องโดยที่เขาเองเนี่ยก็ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นี่แหละค่ะก็เลยเป็นที่มาที่คุณวีระบอกว่าก็เลยตัดสินใจถอนฟ้องให้แล้วมาวันนี้ศาลก็มีคำพิพากษาว่ากรรมการปปช.เนี่ยมีความผิดตามมาตรา157และพิพากษาให้จำคุกคนละ3ปีกันไปที่ประกอบไปด้วยพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจอดีตประธานปปช.กับคุณสุภาปิยจิตติอดีตกรรมการปปช.นั่นนะคะซึ่งทางคุณวีระเองก็ชี้เลยว่าคำพิพากษาของศาลในวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่สั่งจำคุกปปช.ในประเด็นการปกปิดข้อมูลนาฬิกาพลเอกประวิตรค่ะโอ้วันนี้เป็นประเด็นข่าวใหญ่ที่ฮือฮากันมากๆนะคะคุณผู้ฟังครับและวันพรุ่งนี้มีลุ้นกันในคดีอีกคดีหนึ่งค่ะพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังครับเวลา 9:00 นค่ะศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนะคะศาลได้นัดฟังคำพิพากษาคดีดูหมิ่นสถาบันหมายเลขดำนะคะอ 875/2565 ค่ะที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา5เนี่ยเป็นโจทฟ้องคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าที่เป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือว่าแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา112นะคะและพรบที่ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งกรณีนี้นะคะก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่18มกราคมปี64ค่ะที่ทางด้านตัวของคุณธนาธรเนี่ยคือจำเลยได้มีการไลฟ์สดใน Facebook และวิพากษ์วิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิดของรัฐบาลในหัวข้อวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียก็เรียกว่าเข้าข่ายนะครับบิดเบือนข้อมูลทำให้ประชาชนเข้าใจผิดแล้วก็มีการพาดพิงไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทสยามไบโอไซแอนซ์และการจัดหาวัคซีนซึ่งยังไงก็ตามเนี่ยนะคะจำเลยเองเนี่ยก็ได้ให้การปฏิเสธสำหรับนะคะในประเด็นนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะก็เรียกว่า
ป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ต้องรอติดตามแล้วค่ะว่าศาลนั้น

นะคะจะมีคำพิพากษากันออกมาอย่างไรวันพรุ่งนี้นะคะตามกำหนดค่ะศาลก็จะมีคำพิพากษานะคะมีคำพิพากษากันออกมาแล้วค่ะก็เป็นกรณีนะคะในอีกกรณีหนึ่งค่ะที่เป็นประเด็นแล้วก็มาต่อกันกับในเรื่องของคุณเท่งณัฐพงศ์ค่ะวันนี้ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าจะไม่ขอโทษสว.แล้วค่ะที่ไประบุถึงเรื่องของระบอบสีน้ำเงินเพราะว่าทางสว.เนี่ยออกมาแถลง2วันติดๆกันเลยนะคะให้ทางคุณเท่งเนี่ยขอโทษถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็จะไปแจ้งความดำเนินคดีปรากฏว่าวันนี้ทางคุณเท่งณัฐพงศ์เนี่ยออกมายืนยันแล้วนะคะว่าไม่ขอโทษสว.ค่ะแล้วก็ไม่เกรงกลัวด้วยนะคะไม่หวั่นด้วยไม่วิตกด้วยว่าจะถูกดำเนินคดีโดยคุณเท่งณัฐพงศ์นะคะก็ออกมาพูดถึงกรณีเกี่ยวกับเรื่องของระบอบสีน้ำเงินโดยเฉพาะนะคะกับกรณีที่ทางคุณพระดอนเนี่ยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาตอบโต้กลับในเรื่องของระบอบสีน้ำเงินว่าเป็นแค่เพียงการสร้างวัฒกรรมและก็เป็นการสร้างความแตกแยกละค่ะเรื่องนี้นะคะคุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าผมเนี่ยมองว่าโจทย์สำคัญของประเทศตอนนี้ต้องมีระบบการตรวจสอบการถ่วงดุลที่ดีเรื่องการทุจริตของประเทศก็มีความยึดโยงนะคะกับคนมีอำนาจรัฐชนชั้นนำและก็คนส่วนน้อยของสังคมซึ่งเป็นแบบเนี้ยมาแต่ไหนแต่ไรละโดยรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยก็มีช่องโหว่และก็ช่องว่างเช่นกระบวนการเลือกที่ได้มาซึ่งสว.ที่สังคมได้ตั้งคำถามแล้วก็มีหลักฐานแน่นหนาแต่ว่าเรายังต้องมานั่งกังวลว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยจะเป่าคดีนี้หรือเปล่าและที่ตนพยายามจะสื่อสารเรื่องของระบอบสีน้ำเงินเพื่อต้องการทำให้สังคมได้เห็นว่าระบอบการปกครองในบ้านเราทุกวันเนี้ยอาจจะไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอย่างที่เราพูดกันเป็นระบอบที่สีน้ำเงินหรือว่ากลุ่มก้อนการเมืองประเทศหนึ่งเนี่ยกำลังกินรวบประเทศทั้งในด้านการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจซึ่งตนมองว่าสุดท้ายแล้วในเรื่องของการทำรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ต้องผ่านการทำประชามติของประชาชนอยู่ดีเพราะฉะนั้นคุณเท่งณัฐพงศ์เนี่ยก็เลยอยากให้ประชาชนเห็นว่านะคะสุดท้ายแล้วร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีที่มาที่ไปขององค์กรอิสระและก็สว.รวมไปถึงระบบตรวจสอบสมดุลว่าเป็นยังไงคือถ้าหากว่าจะขัดหรือว่าแย้งกับระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงเนี่ยคุณเท่งณัฐพงศ์บอกว่าพวกตนก็พร้อมนะที่จะรณรงค์ให้ประชาชนนั้นไม่ผ่านประชามติแต่ถ้าหากว่ากลับกันขั้นตอนในรัฐสภาทุกภาคส่วนนั้นสามารถผลักดันการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ออกมาดีมีความยึดโยงกับประชาชนไม่ผูกขาดไม่เพิ่มสิทธิพิเศษให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ส.ส.ร.ที่มีความยึดโยงกับประชาชนมากที่สุดหากเป็นจริงเนี่ยพวกเราก็พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยผ่านประชามติผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำเลยนะคะว่ายืนยันหรือเปล่านะคะว่าไม่ใช่เป็นการสร้างวัฒกรรมแต่ว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ยคือสิ่งที่สังคมเนี่ยประจักษ์เห็นได้ชัดที่ทางคุณเท่งณัฐพงศ์บอกว่าอยู่ที่ประชาชนแต่ละคนละที่จะใช้ความรู้สึกของตัวเองในตอนนี้นะคะว่าสิ่งที่ตนสื่อสารออกไปในสอดคล้องกับสิ่งที่ตัวเองนั้นประสบอยู่ซึ่งนายกเองก็ประกาศในหลายเวทีว่าพร้อมจะจัดการเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตคอร์รัปชันแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือภาคธุรกิจเอกชนนั้นกลับต้องจ่ายสวยให้กับภาครัฐที่สูงขึ้นดัชนีคอร์รัปชันก็สูงขึ้นทุกปีต้องให้ประชาชนทุกคนเนี่ยช่วยกันตัดสินว่าสิ่งที่ตนสื่อสารไปนั้นมันสอดคล้องกันกับบริบทและข้อเท็จจริงกับประเทศไทยหรือไม่และยังไงก็ตามเนี่ยนะคะคุณฟังคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของ MOA เรื่องของ MOA การทำข้อตกลงเนี่ยนะคะที่ในช่วงที่ทางพรรคประชาชนเนี่ยโหวตให้กับคุณอนุทินเป็นนายกเนี่ยนะคะว่าการทำข้อตกลง MOA เนี่ยเป็นเพราะว่าต้องการเดินหน้าจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครคาดการได้หรอกว่าผลการเลือกตั้งในวันที่8กุมภาพันธ์เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงแต่เมื่อผลการเลือกตั้งออกมาแบบนี้เราก็ต้องยอมรับเสียงของประชาชนและเดินหน้าต่อภายใต้ผลการเลือกตั้งแล้วก็บริบทการเมืองที่เป็นอยู่ซึ่งตนและพรรคประชาชนเนี่ยรวมไปถึงประชาชนคนไทยเองก็จะได้สร้างทางออกของประเทศกันยังไงและพวกเราก็จะทำทุกอย่างเพื่อสร้างทางออกของประเทศให้ดีที่สุดทีนี้ประเด็นที่บอกว่าไม่ขอโทษนะคะสว.เนี่ยคือผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาถามว่าสว.เขามีการแถลงให้ขอโทษและอาจจะมีการปรึกษาฝ่ายกฎหมายเพื่อดำเนินคดีคุณเท่งณัฐพงศ์ก็บอกเลยบอกว่าผมไม่คิดว่าผมจะต้องขอโทษอะไรเพราะยืนยันว่าสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยก็เป็นข้อเท็จจริงและผมไม่ได้พาดพิงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงแต่ว่าบางกลุ่มเนี่ยบางบุคคลอาจจะพร้อมออกมาแสดงตัวซึ่งเรื่องนั้นเนี่ยผมห้ามไม่ได้และผลกระทบทางด้านคดีที่จะเกิดขึ้นกับตัวของผมก็ไม่มีข้อกังวลใดๆเพราะผมพร้อมที่จะถูกฟ้องและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมชี้แจงทุกอย่างว่าคำพูดที่พูดออกไปเนี่ยเชื่อว่าเป็นข้อที่จริงแบบนั้นจริงๆพอถามว่าจะเป็นการเปิดศึกระหว่างส.ส.กับส.ว.ไหมคุณเท่งณัฐพงศ์ก็บอกว่าตนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของสถาบันทางการเมืองในกติกาประเทศที่ยังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแบบเด็ดขาดตนไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือว่ากลุ่ม

ใดกลุ่มนึงก็ขอให้ลองเปิดหน้าปิดตาแล้วถอดหมวกตัวเองเนี่ยออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยนะคะเรื่องนี้ค่ะนะคะเรื่องนี้ทางด้านคุณณัฐพงษ์เองเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังก็ออกมาพูดในประเด็นนี้เพื่อย้ำเนี่ยนะคะว่าคำถามเนี่ยก็คือประชาชนคนธรรมดาในประเทศนี้ไม่มีสิทธิ์หรอที่จะวิพากษ์วิจารณ์สถาบันการเมืองหรือว่ากติกาทางการเมืองซึ่งเป็นกติกาสูงสุดของประเทศที่ยังไม่มีความเป็นประชาธิปไตยในขณะที่กลุ่มสว.เนี่ยมีความพยายามออกมาข่มขู่ตนและก็จะฟ้องปิดปากตนหากใช้มาตรฐานเดียวกันสว.จะไปฟ้องปิดปากประชาชนทุกคนที่กำลังวิพากษ์วิจารณ์กลุ่มก้อนการเมืองสีน้ำเงินอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่ออกมาสื่อสารเรียกร้องก็เป็นการสื่อสารเรียกร้องในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งที่อยากได้ระบบการปกครองที่ดีกว่าในบ้านเมืองนี้ค่ะอ่ะนี่เป็นคำอธิบายที่มีกันออกมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะในขณะที่คุณผู้ฟังคะทางด้านของพรรคภูมิใจไทยเองค่ะวันนี้ส.ส.ของพรรคนะคะคุณธนากิจไพบูลย์ชัยส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยออกมาโพสต์ Facebook ส่วนตัวค่ะพร้อมกับภาพข้อตกลงร่วมระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยกรณีการเลือกบุคคลเนี่ยไปดำรงตำแหน่งนายกเมื่อวันที่3กันยายนปี68ที่พรรคประชาชนนั้นโหวตให้คุณอนุทินเนี่ยเป็นนายกโดยระบุว่า1ยุบสภาภายใน4เดือนวันที่12ธันวาคม68ก็ยุบสภาและ2ทำประชามติเพื่อจะทำรัฐธรรมนูญก็คือวันที่8กุมภามีการเลือกตั้งแล้วก็3โปรดเกล้าแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีอนุทิน1โดยที่ไม่มีพรรคประชาชนร่วมรัฐบาลคือถ้าย้อนลำลึกไปถึง MOA พรรคภูมิใจไทยเองไม่ได้ผิดข้อตกลงตรงไหนเลยคือคลำทบท้วนทุกข้อนี่ก็เรียกว่าเอา MOA ทั้ง3ข้อเนี่ยมากางตีแผ่ให้ได้เห็นเลยนะคะว่าพรรคภูมิใจไทยนั้นทำครบทุกข้อ นะคะแล้ววันนี้ยังมีข่าวเรื่องของคุณพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศนะคะอดีตส.ส.กทม.ของพรรคเพื่อไทยด้วยค่ะคุณผู้ฟังที่มีการโพสต์ข้อความนะคะผ่าน Facebook โดยระบุว่าวันนี้ได้ตัดสินใจลาออกนะคะจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้วค่ะแล้วก็ให้เหตุผลว่าเป็นการลาออกด้วยความเคารพความเข้าใจและความปรารถนาดีต่อกันโดยระบุว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีโอกาสนะคะทำงานรับใช้ประชาชนภายใต้การสนับสนุนของพรรคเพื่อไทยทั้งในฐานะสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการทำงานในฝ่ายบริหารค่ะแล้วก็ออกมาขอบคุณพรรคเพื่อไทยนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนเพื่อนร่วมงานและประชาชนทุกคนที่สนับสนุนและเดินร่วมกันมาทุกช่วงเวลาคือประสบการณ์ที่มีคุณค่านะคะซึ่งไงก็ตามสำหรับตัวคุณพลภูมิเองเนี่ยคุณผู้ฟังคะนะคะก็จะไปช่วยสนับสนุนการทำงานของกลุ่มคนทำงานค่ะซึ่งเป็นการรวมตัวกันของทุกฝ่ายที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาพัฒนากรุงเทพนั่นเองนะคะก็จะไปลงเลือกตั้งสก.แล้วมั้งคะนะคะในส่วนของคุณพลภูมิแล้วค่ะคุณผู้ฟังก็ไปสู้ศึกนะคะเลือกตั้งกทม.ไปช่วยกลุ่มคนทำงานนั่นเองนะคะจะไปเป็นทีมงานว่างั้นเถอะจากเรื่องของคุณพลภูมิมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวที่วันนี้คุณนพรุตวรชิตวุฒิกุลอดีตแกนนำกลุ่มพิราบขาว2006ค่ะวันนี้ไปยื่นคำร้องกับทางศาลฎีกาเพื่อให้มีคำสั่งให้คุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยหัวหน้าพรรคประชาชนซึ่งเป็น1ใน10ส.ส.อดีตของพรรคก้าวไกลที่ร่วมลงชื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา112หยุดปฏิบัติหน้าที่ค่ะจากกรณีการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนพาดพิงกลุ่มสีน้ำเงินโดยทางคุณนพรุตเนี่ยนะคะบอกว่าหลังจากที่ได้ดูคำสั่งนะคะของศาลฎีกาก่อนหน้านี้ที่ศาลกำชับเอาไว้ว่าห้ามกลุ่ม10ส.ส.ในกระทำซ้ำด้วยว่ากระทำการใดๆหรือแสดงความเห็นในลักษณะเดียวกันกับการกระทำที่ถูกกล่าวหาตามคำร้องไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะคะศาลอาจมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะคะไม่ได้หยุดปฏิบัติหน้าที่และต่อมาเนี่ยก็มีการโพสต์ข้อความของพรรคประชาชนวันที่21พฤษภาเกี่ยวกับการวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็มีคำพูดของคุณณัฐพงษ์ที่พูดว่าขณะนี้มีระบอบสีน้ำเงินเข้ามาเป็นเจ้าของประเทศซึ่งอาจจะสร้างความสับสนให้กับประชาชนได้นะคะแล้วก็ข้อความล่าสุดที่คุณณัฐพงษ์ได้ให้สัมภาษณ์คือทางด้านตัวคุณนพรุตเนี่ยก็มองว่ามันเลยเถิดค่ะแล้วก็ไม่ได้บอกว่าพรรคภูมิใจไทยคือระบอบสีน้ำเงินด้วยเพราะไปพูดว่าระบอบสีน้ำเงินที่ใหญ่กว่าพรรคภูมิใจไทยจึงอยากจะถามไปว่าคุณเท้งณัฐพงษ์เนี่ยหมายถึงอะไรเมื่อกลับมาดูคำสั่งของศาลแล้วเนี่ยคุณณัฐพงษ์ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้เคารพคำสั่งของศาล
วันนั้นก็เชื่อว่าคงไม่ได้อ่านคำวินิจฉัยของศาล

0: รัฐธรรมนูญในตอนที่ยุบพรรคก้าวไกลนี่แหละค่ะก็เลยเป็นที่มาที่วันนี้คุณนพรุตนะคะไปยื่นศาลฎีกาให้พิจารณาสั่งให้คุณเท้งเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ค่ะเหตุเพราะว่าขัดคำสั่งศาลนั่นเองอ่ะว่ากันเท่านี้ก่อนเบรกแรกคุณผู้ฟังเดี๋ยวยังมีอีกหลายประเด็นได้อัปเดตกันต่อในช่วงหน้าแล้วก็จะได้คุยกันกับคุณเล็กวาสนาหนานุ่มด้วยช่วงนี้ได้เวลาต้องพักแล้วค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
3: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
2: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
3: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
8: The Legends Tale
7: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: ค่ะ 16:34 นาทีนะคะคุณผู้ฟังคะก็กลับเข้ามาเบรกที่2นะคะมาพูดคุยกันกับหมูฟังกันนะคะก็จะมีคุณติ๋วค่ะที่เข้ามาทักทายสวัสดีเด้งกับเล็กนะคะแล้วก็มีคุณสุภชัยที่ดินเหมือนกันนะคะที่เข้ามาทักทายสวัสดีเด้งกับเล็กค่ะคุณอ่อน59นะคะก็ทักทายเข้ามาว่าสวัสดีแล้วก็รอฟังอยู่นะคะส่วนคุณชิคเก้นค่ะก็ส่งสติกเกอร์ทักทายกันเข้ามาคุณเทียนท่าฉลอมค่ะแดดร้อนแรงแสงส่องมองสว่างฟ้ากระจ่างไม่ห่างชั่วโมงข่าว Exclusive ดูดีมีมากล่าวเล่าเรื่องราวข่าวดีมีเล็กเด้งค่ะแล้วก็ต่อกันที่คุณพูนสุขนะคุณพูนสุขนะคะวันนี้ส่งข้อมูลอะไรมาเอ่ย3ผักลดความดันแก้ร้อนในค่ะก็จะมีใบโบกช่วยลดความดันโลหิตนะคะแล้วก็ปรับสมดุลแก้ร้อนในและกระหายน้ำและยังบำรุงหัวใจและสมองอีกด้วยนะคะแล้วก็ยังมีกระเจี๊ยบเขียวค่ะกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยจะลดไขมันในเลือดแล้วก็แก้ร้อนในขับพิษและบำรุงกระเพาะนะคะส่วนแตงกวาแตงกวาเนี่ยจะลดความดันโลหิตแก้ร้อนในแล้วก็ดับกระหายแล้วก็ยังบำรุงผิวพรรณให้มีความชุ่มชื้นอีกด้วยนี่เป็นประโยชน์ของ3ผักที่จะลดความดันแล้วก็แก้ร้อนในนะคะหมดละสำหรับคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันนะคะมาต่อค่ะก็มาต่อกันที่ประเด็นความเคลื่อนไหวของพรรคประชาชนวันนี้นะคะเขามีการยื่น2ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมในหมวด 15/1 นะคะโดยวันนี้ค่ะที่รัฐสภาเนี่ยคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะหัวหน้าพรรคพร้อมกับคุณภริษฐ์วัชรศิลป์นะคะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนก็ได้ร่วมกัน

ถแถลงยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะในหมวด 15/1 กับการจัดทำนะคะกับการจัดทำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั่นเองโดยทางคุณเทงนัทพงศ์เนี่ยนะคะก็บอกว่าตนและเพื่อนสมาชิกเนี่ยได้ลงนามร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมในหมวด 15/1 เรื่องกลไกนะคะการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งก็มีการเตรียมเสนอร่างเนี่ยนะคะจำนวน2ฉบับค่ะเพื่อพิจารณาเข้าสู่รัฐสภาเพื่อสอดคล้องกันกับหลักการ3ข้อเนี่ยนะคะซึ่งทางคุณเทงนัทพงศ์เนี่ยก็ย้ำเลยว่าทางพรรคเนี่ยพร้อมสนับสนุนทุกร่างค่ะที่สอดคล้องกันกับ3หลักการนั่นก็คือ1ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้วก็2รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องไม่ผูกขาดกับกลุ่มการเมืองใดกลุ่มการเมืองนึงแล้วก็3นะคะไม่เพิ่มสิทธิพิเศษแก่สว.ค่ะและคุณเทงนัทพงศ์ยังบอกอีกนะคะว่าในส่วนสาเหตุที่ต้องเสนอ2ร่างก็คือต้องยอมรับขีดจำกัดทางการเมืองค่ะที่เราอยู่ภายใต้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ระบุว่ารัฐสภาเนี่ยไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ยกร่างได้โดยตรงซึ่งหนึ่งในร่างนั้นนะคะก็จะมีเนื้อหากระบวนการที่ได้มาซึ่งผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญที่สอดคล้องกันกับร่างที่เคยเสนอมาในปีที่แล้วและก็มีวุฒิสภาบางส่วนเนี่ยได้มีการลงมติเห็นชอบกับร่างของพรรคประชาชนไปก่อนที่จะมีการยุบสภาเพราะฉะนั้นนะคะคุณเทงนัทพงศ์ก็บอกเลยว่าการเสนอ2ร่างเนี่ยก็เพื่อเป็นการยืนยันแล้วค่ะว่าอย่างน้อยถ้าสมาชิกรัฐสภาทุกคนเนี่ยโดยเฉพาะวุฒิสภาใช้หลักการในการพิจารณานะคะเหมือนเดิมเนี่ยก็ยืนยันเลยว่าอย่างน้อยควรจะมี1ร่างเลยค่ะของพรรคประชาชนที่สามารถผ่านวาระ1ไปได้อย่างแน่นอนนี่เป็นการยืนยันเลยนะคะว่า2ร่างที่เสนอมาเนี่ยมันสอดคล้องกันกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแน่ซึ่งทางด้านตัวของคุณภาริษเนี่ยบอกเลยว่าร่าง2ฉบับเนี่ยมีเนื้อหาเหมือนกันแทบทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าต่างกันแค่อันเดียวก็คือกระบวนการในการเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญทั้ง2ร่างเนี่ยปลายทางจะมีส.ส.ร.ทั้งหมด150คนแต่ว่ากระบวนการเลือกตั้งเนี่ยจะแตกต่างกันไปอย่างร่างที่1ให้ประชาชนนะคะเข้าคูหาเลือกตั้งจนได้แคนดิเดตส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด150คนโดยแบ่งออกเป็น100คนมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเพื่อให้เป็นตัวแทนเชิงพื้นที่กับอีก50คนค่ะจะมีมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อนะคะซึ่งใช้ประเทศในเป็นเขตเลือกตั้งเพื่อเป็นตัวแทนในเชิงประเด็นหรือว่ากลุ่มอาชีพต่างๆโดยทางคุณภริษเนี่ยยังบอกอีกด้วยคุณผู้ฟังว่าจากนั้นนะคะก็จะนำเอารายชื่อ150คนนี่แหละค่ะส่งให้กับรัฐสภาพิจารณารับรองโดยการรับรองเนี่ยต้องเป็นการรับรองทั้งคณะ150คนนะคะคือไม่สามารถที่จะพิจารณาแยกรายบุคคลได้ซึ่งถ้าว่ารับรองแล้วเนี่ยรายชื่อทั้งหมดก็จะกลายมาเป็นส.ส.ร.ค่ะแต่ถ้าไม่มีการรับรองก็จะต้องเลือกตั้งกันใหม่ทั้ง150คนโดยเนี่ยนะคะจะมีการลงมติเลือกได้คนหนึ่งเป็นการลับจากจำนวน200คนโดยจะใช้การคำนวณคะแนนแบบพึงมีเช่นเดียวกันกับทั้งสองสายเลยนะคะที่จะทำให้1คนเนี่ยได้รับเลือกเป็นส.ส.ร.โดยในรอบแรกแคนดิเดตส.ส.ร.คนไหนที่ได้7คะแนนขึ้นไปเนี่ยจะถือว่าได้รับการคัดเลือกเป็นส.ส.ร.ทันทีซึ่งถ้าในรอบแรกนะคะมี100คนได้คะแนนเท่านี้พอดีเลยก็จะถือว่าสมบูรณ์แต่ถ้าหากว่ายังไม่ถึงจำนวนนี้ก็จะให้สมาชิกรัฐสภาเลือกอีกครั้งค่ะจนกว่าจะได้ครบจำนวน100คนโดยใช้คะแนนของ20อันดับแรกที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ในการคัดเลือกเข้ามาแบบเติมให้เต็มจำนวนแต่ถ้ายังไม่ครบอีกก็จะมีการเลือกรอบที่3และรอบที่4ต่อไปนะคะจนครบนี่ทางคุณภริษอธิบายให้ได้เห็นภาพเลยและสรุปสิ่งที่เหมือนกันเนี่ยนะคะใน5ประเด็นก็มีการกำหนดให้ส.ส.ร.เนี่ยต้องตั้งคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาจำนวนไม่เกิน45คนค่ะซึ่งกึ่งหนึ่งเนี่ยจะต้องเป็นส.ส.ร.เองและสามารถตั้งคณะกรรมการอื่นๆโดยเปิดช่องให้ส.ส.ร.นั้นตัดสินใจกันเองว่าจะมีการตั้งขึ้นมาหรือไม่อย่างไรและคนที่จะเข้าไปนั่งในกรรมการเนี่ยจะเป็นส.ส.ร.เองหรือว่าคนนอกก็ได้และนอกจากนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีการกำหนดในแง่ของรายละเอียดกันเอาไว้อีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังซึ่งไงก็ตามนะคะสำหรับทั้ง2ร่างเนี่ยคุณภริษก็บอกเลยบอกว่ายังไงก็ตามปลายทางจะมีส.ส.ร.ทั้งหมด150คนเพียงแต่ว่ากระบวนการเลือกเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันไปเนี่ยนะคะซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะกับกระบวนการในการเลือกส.ส.ร.ที่ว่ามานี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะทางด้านนะคะทางด้านของพรรคประชาชนเองเนี่ยก็มีการยื่นนะคะมีการยื่นทั้ง2ร่างให้กับทางประธานสภาไปเรียบร้อยนะคะก็มองว่าการยื่นไป2ร่างเนี่ยก็เพื่อให้มั่นใจได้ละว่าอย่างน้อยเนี่ยนะคะจะมี1ร่างของพรรคประชาชนที่สอดคล้องกันกับหลักการและก็ถูกบรรจุในระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาก็หวังว่าถ้าหากว่าประธานรัฐสภาเนี่ยได้พิจารณารายละเอียดของทั้ง2ร่างแล้วจะวินิจฉัยและบรรจุ

ทั้ง2ฉบับค่ะอ่ะนี่เป็นประเด็นความเคลื่อนไหวหนึ่งนะคะในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะและมาต่อกันกับความเคลื่อนไหวของทางกกต.คุณผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะมีการประชาสัมพันธ์สีของบัตรเลือกตั้งที่จะใช้ในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และก็สมาชิกสภากทม.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาออกมาแล้วเนี่ยนะคะที่จะมีการเลือกกันในวันที่28มิถุนายนตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นเนี่ยเขาจะมีการแยกสีบัตรเลือกตั้งคุณผู้ฟังให้มีความแตกต่างกันระหว่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นกับบัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยบัตรเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะแล้วก็นายกเมืองพัทยาเนี่ยจะเป็นสีเขียวค่ะส่วนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเมืองพัทยาจะเป็นบัตรสีชมพูซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เป็นไปตามระเบียบนะคะเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือว่าผู้บริหารท้องถิ่นค่ะที่กำหนดเอาไว้ในข้อ133ว่ากรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในวันเวลาและที่เลือกตั้งเดียวกันเนี่ยให้สีบัตรเลือกตั้งแตกต่างกันนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังส่วนเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านที่ทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขาจี้ให้ประธานสภาได้ตั้งกรรมธิการสอบพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านปรากฏว่าคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยนะคะในการประชุมสภาค่ะที่มีคุณโสพลสาลามประธานสภาเนี่ยเป็นประธานการประชุมหลังจากที่เปิดนะคะให้สมาชิกเนี่ยหารือถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่แล้วปรากฏว่าคุณสิริกัญญาตันสกุลนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยก็หารือว่าขอให้ประธานเนี่ยทบทวนการวินิจฉัยยติด่วนว่าให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญค่ะเพื่อติดตามตรวจสอบการใช้พระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งเนี่ยนะคะทางคุณสิริกัญญาเองก็เชื่อว่าประธานสภานั้นอาจจะยังได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนด้วย3เหตุผลคือ1การที่ประธานเนี่ยบอกว่ายังไม่มีการกู้แต่เมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขอโครงการต่างๆไปเรียบร้อยแล้วและก็กำลังจะดำเนินการกู้เงินในสัปดาห์นี้แล้วก็เพื่อที่จะให้เงินน่ะนะคะก้อนนี้เนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะให้เงินก้อนเนี้ยถึงมือประชาชนภายในวันที่1มิถุนายนนี้แล้วก็2การที่ประธานเนี่ยบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยกำลังวินิจฉัยอยู่เราควรที่จะรอก่อนเนี่ยแต่ว่าครม.เนี่ยเขาไม่ได้รอศาลรัฐธรรมนูญโดยได้มีการเริ่มใช้เงินแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยขอให้ประธานสภาเนี่ยบรรจุเป็นยติด่วนด้วยกับ3ค่ะคุณศิริกัญญาบอกว่าอยากให้ประธานสภานะคะบังคับใช้บรรทัดฐานเดียวกันกับการบรรจุยติเรื่องแลนด์บริดจ์ค่ะที่ประธานเนี่ยบรรจุให้เป็นยติด่วนแต่ว่าการติดตามการใช้เงินในพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเนี่ยประธานกลับไม่ได้บรรจุเป็นยติด่วนก็เลยขอให้ทบทวนนะคะขอให้ทบทวนการวินิจฉัยที่ว่านี้นั่นเองนะคะยังไงก็ตามในประเด็นนี้เนี่ยคุณผู้ฟังคะทางด้านตัวของประธานสภาเองก็ปรากฏว่านะคะทางประธานสภาเองก็ชี้แจงบอกว่าประเด็นที่เคยมีข่าวว่าตนเนี่ยเคยบอกว่าเรื่องเนี่ยยังอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญมันนานมาแล้วตนก็ดำเนินการเรื่องนี้ส่งไปนะคะก็ส่งเรื่องนี้ไปที่ศาลรัฐธรรมนูญภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนดซึ่งประเด็นที่มีการติดใจแล้วก็สงสัยว่าหลังจากนั้นเนี่ยสมาชิกมีหนังสือให้ตั้งกรรมธิการพิจารณาเรื่องนี้ซึ่งแนวทางในการปฏิบัติที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเสนอยติขึ้นมาซึ่งคุณโสพลเองบอกว่าตนก็ไม่ได้ใช้ดุลพินิจเพราะว่าทุกเรื่องเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการนะคะของสภาที่มีรองประธานสภาเนี่ยเป็นประธานที่จะพิจารณายตินะคะว่ายติใดเป็นเรื่องด่วนหรือไม่นะคะหรือว่าไม่ด่วนยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อได้รับทราบว่าคณะกรรมการชุดนั้นๆได้พิจารณาว่าไม่ใช่เป็นยติเร่งด่วนตนก็ได้ให้ข่าวว่าไม่ใช่ยติเร่งด่วนและตนก็เข้าใจว่าเรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยความเห็นทั้งสองฝ่ายตรงกันว่าอยากพิจารณาเรื่องนี้ก็เลยมีการเสนอยติมาแล้วก็ย้ำว่าในอำนาจตนเนี่ยตนไม่เคยได้วินิจฉัยยกเว้นที่กฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดเลยคุณโสพลยังอธิบายต่อไปอีกว่าอยากขอความร่วมมือให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในประเด็นนี้คือถึงแม้ว่าคณะกรรมการของสภาเนี่ยบรรจุไปในเรื่องเสนอใหม่ในยติเราก็สามารถที่จะเจรจากับฝ่ายรัฐบาลเพื่อเสนอเลื่อนเป็นยติด่วนได้ซึ่งประธานเนี่ยนะคะก็ทำอย่างอื่นไม่ได้ค่ะก็เป็นการออกมาระบุนะคะอย่างชัดเจนจากทางประธานสภานะคะที่จี้ให้ที่ได้ออกมาชี้แจงนะคะว่าไม่ได้ใช้อำนาจสั่งให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งก็โยนให้วิปทั้งสองฝ่ายไปเคาะเอาว่าจะเอายังไงเนี่ยนะคะกับการตั้งคณะกรรมการวิสามันขึ้นมาเพื่อติดตามพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านค่ะอ่ะเราไปกันที่คุณเล็กวาสนาวนานุ่มดีกว่านะคะมาแล้วนะคะไ

0: พูดคุยกับเธอกันเลยค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่เด้งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังโอ้โหพี่เดี๋ยวถามหน่อยเรื่องคดีนาฬิกาพลเอกประวิตรเนี่ยคือติดคุกเลยไหมหรือว่ารอลงอาญา
0: ติดคุกเลยค่ะ
2: โอ้โหนี่อ่ะโอ้โหก็คือตอนอ่านข่าวนี่ก็คิดว่าเฮ้ยติดคุกเลยเหรอ
0: แต่ว่าตอนนี้ได้ประกันตัวก็คือเป็นศาลชั้นต้นอ่ะวันเนี้ย
2: อ๋อโอเคโอเค
0: แต่ไม่แน่ใจว่าศาลไอมอศาลอาญาคดีทุจริตก็มีกี่ชั้นไง
2: โอ้โหแต่ก็ถือได้ว่าคดีนาฬิกาของพลเอกประวิตรนี่สะเทือนเลื่อนลั่นเลยนะถึงขั้นที่ทำให้จบด้วยแบบนี
0: ้อดีตประธานปปช.คิดดู
2: ใช่แล้วก็แต่ว่าณเวลานั้นเนี่ยก็ถูกมองว่ามันเป็นแบบเป็นลูกเลิฟเลยอ่ะนะของพลเอกประวิตรณเวลานั้นก็ถือว่าเป็นบทเรียนเหมือนกันนะพี่มันเป็นเรื่องของการไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลที่คุณวีระขอร้องขอใช่ไหมพี่เด้ง
0: ใช่
2: นี่พอพูดเรื่องนาฬิกาพลเอกประวิตรเนี่ยก็ต้องไปนาฬิกาคุณอนุทินใช่ไหม
0: อ๋อวันนี้ที่มีภาพบนเครื่องบินใช่ไหม
2: ใช่ที่คุณสามีดาที่คุณสามีดาโพสต์ไงอุ้ยเป็นที่อะไรนะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มุมนึงเนี่ยได้แง่บวกอ่ะคนเข้าไปส่องใช่มั้ยส่องว่าโหนาฬิกานายกก็ใส่คาซิโอเรือละเท่าไหร่ 2,000
0: บาทที่ซื้อในงานอะไรนะ
2: งานโอท็อปอะไรเขา
0: เอองานโอท็อปน่ะ
2: นั่นแหละปรากฏแต่ว่าอีกมุมนึงเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าอุ๊ยนายกเป็นทำไมขยันขนาดนั้น 3-4 ชั่วโมงไม่นอนเราก็พยายามจะแบบไอ้ขยายภาพดูนะขยายที่นายกพยายามนั่งเขียนแล้ว
0: นาฬิกากี่โมง
2: ไม่นาฬิกามันมองไม่ออกมันไม่ชัดแต่หมายถึงว่าถ้าคุณสบิดาเขาโพสเนี่ยก็คือนายกอะไม่นอนต่อเนื่องประมาณ 3-4 ชั่วโมงในขณะที่คนอื่นก็หลับไปหมดแล้วมีหลับตื่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่เพียงแต่ว่าเรามานั่งคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้หายากเนอะที่มีพี่เด้งอีกคนน่ะที่ชอบเขียนน่ะ
0: ใ
2: ช่ไหมเวลาโน้ตอ่ะเวลาโน้ตเวลาอะไรอย่างเงี้ยคือมีพี่เด้งอ่ะที่ชอบมีสมุดโน้ตแล้วก็จดไปแล้วก็แต่อันนี้ก็มาเห็นว่าคุณอนุทินก็พยายาม
0: จด
2: จดโน้ตแล้วจดด้วยปากกาด้วยลายมือแล้วเขียนคือเขียนแบบเหมือนกับว่าเหมือนอันนี้เราคิดเองนะว่าเหมือนคุณอนุทินหนาหัวกำลังแล่นประมาณว่าคืออาจจะด้วย
0: มีประเด็นอะไรสักอย่างนึงอ่ะ
2: ใช่แล้วก็คือการไปฝรั่งเศสครั้งนี้มันคุยหลายเรื่องไงใช่ไหมแล้วคุยทั้งหลายเรื่องหลายกลุ่มแต่เราก็แอบสันนิษฐานเอาเองว่าอาจมันต้องเป็นเรื่องความมั่นคงที่มันสำคัญใช่ไหมนายกถึงต้องโน้ตถึงต้องอะไรอย่างนี้ก็เพื่อที่อาจจะไปหาคำตอบหรือว่าไปคุยอะไรต่อหรือเปล่าอาจจะเป็นเรื่องกัมพูชาอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าดูจากคลิปเนี่ยคือนายกเขียนแบบลื่นไหลมากเขียนแบบพอหมดบรรทัดแบบมันเหมือนนี่พี่เหมือนเวลาเราทำข้อสอบไอ้
0: เ
2: รื่องว่าอัตนัย
0: เหมือนหัวมันกำลังลื่น
2: หัวกำลังไหลอ่ะเขียนสุดบรรทัดก็รีบขึ้นมาบรรทัดใหม่เขียนอย่างนี้สุดบรรทัดขึ้นมาใหม่โอ้โหเนี่ยเลยอยากรู้เลยเดี๋ยวฝากวันนี้ไม่เล็กไม่ได้ไปทำเนียบแล้วเดี๋ยวฝากพวกสายทำเนียบถามด้วยว่านายกเขียนอะไรอยากรู้มาก
0: ไม่แต่ว่าไอ้นั่นก็คือหาอีกเรื่องนึงอะที่นายกให้สัมภาษณ์มั้งที่บอกว่าเปิดภาพในโทรศัพท์มือถือให้มาโครงดูอะเพื่ออธิบายเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา
2: คือนายกอะเท่าที่เล็กฟังคลิปนายกอะคือนายกเขาอธิบายว่าเขาอะถ่ายเขาไปพื้นที่ด้วยตัวเองเขาไม่ใช่คนที่แบบ
0: นั่งอยู่บนหอคอยงาช้าง
2: ใช่ไม่ใช่ฟังรายงานจากที่แต่ลงไปหน้าแนวและถ่ายภาพสถานที่อะไรต่างๆด้วยตนเองเลยแต่เล็กไม่ได้ยินประโยคที่แกบอกว่าได้เปิดให้มาครบดูแต่เล็กคาดว่าอันนี้อาจจะเกิดจากการคาดการณ
0: ์
2: ว่านายกเนี่ยมาพูดแบบนี้แสดงว่าต้องน่าจะมีการเปิดภาพในมือถือให้มาคลงดูหรือเปล่าอันนี้เพราะว่าฟังคลิปอะไม่มีประโยคที่ว่าผมได้เปิดภาพให้มาคลงดูแต่นายกอะพูดในทำนองที่ว่าผมมาถ่ายภาพเองมีหลักฐานทุกอย่างแล้วถ่ายเองเสมือนผมเนี่ยเป็นเหมือนเจ้าหน้าที่อะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปฟัง หมายถึงว่านาย

0: ายกไม่ต้องรอรายงานจากฝ่ายความมั่นคงแต่ไปเองเห็นเองถ่ายรูปเองเออเนี่ยแหละนะเพราะนั้นอ่ะแต่อีกอันนึงก็ต้องยอมรับนะเมื่อวานนี้ที่มันเป็นไวรัลอันนึงที่เราคุยกันเรื่องของมาร์คคงยกมือรับไหว้ใช่ไห
1: ม
0: แล้วถ้าเราไปดูอีกทีอ่ะมาร์คคงอ่ะพี่เห็นมาเขาหลิวตาเออคือตอนที่รถนายคุณอนุทินยังมาไม่ถึงน่ะแล้วเขามายืนรอใช่ไหมแล้วเขาก็มองมาที่ฝั่งช่างภาพของทางฝ่ายไทยทางทำเนียบแล้วก็ทีมงานแล้วเขาก็ส่งสายตาเหมือนแบบทักทายหลิวตาข้างนึงอ่ะคือหลิวตาข้างนึงอ่ะเออแล้วก็ยิ้มให้เอออันเนี้ยก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็เป็นเหมือนสีสันแล้วก็เป็นลักษณะของตัวของคุณมาคลงด้วยประธานที่ดีมาคลงด้วยนะส่วนเรื่องของกัมพูชาเนี่ยวันนี้จะเห็นได้ว่านะคุณศรีหศักดิ์ใช่ไหมไปที่นิวยอร์กแล้วก็ได้เจอกับหวังอี้แล้วก็คุยหลายเรื่องแต่ว่าแน่นอนเราโฟกัสเรื่องของกัมพูชาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เจอกับปักสุคนซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศแต่วันนี้ถ้าเราฟังจากที่คุณศรีศักดิ์พูดเนี่ยโอ้โหเหมือนคำเหน่นก็ตั้งแง่นะเพราะว่าอย่างเรื่องของ MOU 2544ที่เรายกเลิกไปเนี่ยคำเหน่นก็ยังจะติดใจอยู่ก็เหมือนกับว่ายกเลิกทำไมนู่นนี่นั่นใช่ป่ะแล้วพยายามที่จะให้เราเนี่ยเข้าใช้กลไกของ UNCLOS คือการไกล่เกลี่ยภาคบังคับเลยนะคือคุณศรีศักดิ์ก็บอกว่าโอเคในอนาคตเนี่ยมันอาจจะไปสู่จุดนั้นก็ได้แต่ณเวลานี้เรายังยืนยันว่าเราจะใช้กลไกทวิภาคีของไทยกับกัมพูชาคือคุยกันเองก่อนยังไม่ต้องไปใช้อันคลอสอนาคตเนี่ยถ้าคุยไม่รู้เรื่องแล้วไปสู่อันคลอสอีกเรื่องนึงแต่ตอนนี้คุณศิริศักดิ์เสนอกับทางปลักสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาไปว่าให้เราคุยแบบทวิภาคีกันก่อนเรามีกลไกตั้งหลายกลไกที่สามารถจะคุยกันได้แต่ดูเหมือนว่าปลักสุคนเนี่ยจะไม่คือเหมือนกับว่าจะพุ่งไปไอ้กลไกเนี่ยไก่เกียร์ภาคบังคับของอันคลอสเลยนะอันเนี้ยแต่แน่นอนคุณศรีศักดิ์บอกว่าถึงแม้จะคุยอ่ะแต่มันยังไม่ได้ข้อยุติอะไรหรอกก็อย่างที่เราตั้งข้อสังเกตแล้วว่าไอ้คุยก็ต้องคุยไปอ่ะเพื่อรักษาบรรยากาศไม่ให้มันตึงเครียดแต่เราจะยังไม่ยอมตกลงใดๆทั้งสิ้นนะนี่ก็เป็นนโยบายซึ่งจริงๆคุณอนุทินก็ได้บอกไว้แล้วล่ะนะฮะว่าคุยก็ต้องคุยไปแต่ไอ้ที่จะไปยอมเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยไม่มีทางนะเรื่องที่จะไปยอมเรื่องของการคืนดินแดนหรืออะไรนะนี่ก็รอดูอีกเรื่องนึงแต่อีกเรื่องนึงวันนี้นะพี่ผู้บัญชาการทหารอากาศนานๆก็จะพูดสักครั้งนึงนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยทางกองทัพอากาศเขาจัดสัมมนาเรื่องของบทบาททหารหญิงคือเราก็เห็นนะพี่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยทหารหญิงก็ได้มีบทบาทได้แสดงบทบาทได้มีดำรงตำแหน่งสำคัญแต่ว่าที่กองทัพอากาศเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นเราจะเห็นว่า1เขามีนักบินหญิงก็คือเป็นนักบินหญิงของเครื่องบินลำเลียงใช่ไหม430ซึ่งก็มีมาเป็น10ปีแล้วนะแล้วก็ปีเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีกองทัพอากาศมีการเปิดรับนักบินหญิงแต่เป็นนักบินรบนักบินขับไล่ซึ่งปรากฏว่าวันนี้เนี่ยก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าที่สมัครมาเนี่ยพี่ก็คือ11คนแต่ปรากฏว่า11คนมาคัดแล้วเหลือ3คนแล้วพอไปคัดอีกก็คือต้องไปแบบผ่านการทดสอบตามเป๊ะตามเขาเรียกว่าตามมาตรฐานเป๊ะไม่มีการต้องมาย่อหย่อนเพราะว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยคือไม่มีใครผ่านเลยรุ่นนี้ยังไม่มีใครผ่านเลยเพราะว่าแล้วเขาต้องมีการเทสเรื่องของจิตวิทยาเรื่องของด้านอะไรนี้ละภัยการบินด้วยปรากฏว่ายังไม่สามารถคัดตัวนักบินหญิงนักบินที่จะมาทำเป็นนักบินรบขับไล่เนี่ยเรายังไม่ได้ซึ่งจริงๆมันก็เป็นไปตามที่พลอากาศเอกเสกสรรคันธาผบ.ตร.ได้พูดตั้งแต่วันที่มีการเปิดรับแล้วล่ะว่าเราจะไม่มีการลดมาตรฐานว่าเฮ้ยเราจะต้องอยากได้นักบินหญิงมาเพื่อเป็นนักบินรบแล้วเราต้องไปลดมาตรฐานเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าก็ใช้มาตรฐานของนักบินเลยเพราะฉะนั้นก็เลยในรุ่นแรกเนี่ยจึงไม่มีนะฮะเรายังไม่มีนักบินหญิงที่จะมาเป็นนักบินขับไล่หรือว่าเป็นนักบินรบแต่ว่าปีหน้าก็จะเปิดใหม่ก็จะเปิดแล้วก็คัดตัวไปแบบว่าอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าจะมีใครที่ผ่านแล้วก็ได้ไปฝึกต่อได้ไปทำหน้าที่ซึ่งมันอีกยาวไกลแต่ถามว่าถ้าไม่เริ่มเนี่ยอนาคตมันก็จะไม่เกิดนะเช่นเดียวกันวันนี้ที่เขาคุยกันเนี่ยพี่เด้งกองทัพอากาศเนี่ยเขาเป็นกองทัพที่มีความ

0: สมัยเป็นกองทัพเทคนิคเขาคิดกันไปไกลแล้วว่าตอนนี้อ่ะทหารอากาศเนี่ยเรียนเสนาธิการทหารผู้หญิงเนี่ยเรียนเสนาธิการทหารอากาศได้ก็เริ่มแล้วและอีกหน่อยในอนาคตเนี่ยเขาจะเริ่มจากโรงเรียนจ่าทหารอากาศแล้วพอจากจ่าทหารอากาศเนี่ยก็จะได้สิทธิ์สอบเข้าโรงเรียนในเรืออากาศพี่เด้งคือเราเนี่ยในกองทัพอ่ะพยายามที่จะมีนักเรียนในร้อยเหล่าเป็นผู้หญิงมาหลายรอบแล้วนักเรียนในร้อยตำรวจเนี่ยเคยมีแล้ว10รุ่นแล้วก็หยุดไปเรื่องของงานเรื่องของอะไรต่อมากองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศเนี่ยเคยคิดมาหลายรอบแล้วว่าจะมีนักเรียนในร้อยในเรืออากาศหญิงแต่มันก็ติดเรื่องอะไรอ่ะแบบธรรมเนียมประเพณีเรื่องของแบบไอ้ผู้ชายผู้หญิงจะมาอยู่ในรั้วโรงเรียนเดียวกันอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ไอ้ความคิดเรื่องนี้มันพับไปแต่เล็กว่าโดยยุคโดยสมัยโดยสังคมที่มันมีความทันสมัยมากขึ้น
1: อ
0: ่ะก็ไม่แน่ว่าในอนาคตอ่ะเราอาจจะมีนักเรียนในร้อยหญิงของแต่ละเหล่าทัพก็ได้โดยอาจจะเริ่มจากของกองทัพอากาศนี่แหละก่อนเลยพี่แดงแต่ก็คงจะอีกมากกว่า10ปีนะหรืออาจจะ20ปีแต่เขาต้องเริ่มค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วมันต้องมีการแก้กฎหมายกฎระเบียบอะไรด้วยอ่ะแล้วตบท้ายนี่แหละลืมอันนี้พูดเรื่องนี้ยาวคือผบ.ทอ.เนี่ยวันนี้ได้บอกเลยนะจริงๆมันเป็นข่าวมาระยะนึงแล้วแหละว่าพอเราเนี่ยซื้อกริปเพนสูง2และเฟส2เนี่ยเราจะได้อัพนะอีกหน่อยเราจะมีเครื่องบินควบคุมและปฏิบัติการทางอากาศก็คือเป็นบก.ลอยฟ้าเนื่องจากว่าพอเราทำสัญญากับสวีเดนเนี่ยกับกระซับแล้วเนี่ยเราจะได้เป็นเครื่องบินแบบลอยฟ้าพี่อีกหน่อยเนี่ยจริงๆเรามีอยู่แล้วแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นที่มันทันสมัยกว่านะเพราะฉะนั้นอีกหน่อยเนี่ยเราจะเอ็กซเรย์ได้หมดเลยจากข้างบนพี่แดงนะหรือที่เราเรียกว่าเครื่องบิน AWACนะแต่ว่าถ้าเป็นทั่วไปในส่วนของซับเนี่ยก็จะเป็น Eerie Eye นะก็จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ซึ่งมันก็เป็นผลจากการที่เราไปซื้อกริปเพนแล้วก็จะมีเรื่องของเขาเรียกว่าอะไร Offset Policy การชดเชยกันตอบแทนกับคืนทางเศรษฐกิจนะเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญแล้วผบ.ทอ.บอกเลยว่าเราจะมีระบบ Air Defense ที่แข็งแกร่งเราจะมีระบบ Data Link ของเราเองและเราจะต้องทำให้กองทัพอากาศและก็กองทัพเนี่ยเป็นกองทัพที่เข้มแข็งเพื่อที่จะไม่ให้ศัตรูของเรากล้ามาต่อกรโอ้โหนี่พูดเรื่องนี้แล้วคนลุกกันทั้งที่ประชุมเลยพี่แดงก็หมายถึงกัมพูชานั่นแหละนะพี่แดงค่ะนี่แหละเป็นท่าทีของกองทัพอากาศนะพี่แดง
1: ปิดท้ายกันด้วยเรื่องนี้แล้วกันนะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะขอบคุณมากมากค่ะลาเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะนายกเปิดงานไทยเฟล็กอนุงก้าเอเชีย2026ดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงานแสดงสินค้าอาหาร2569ไทย

0: ฟล็กอนุงก้าเอเชีย2026ระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคมพร้อมดึงผู้ซื้อและผู้นำเข้าอาหารกว่า130ประเทศทั่วโลกคาดสร้างมูลค่าการค้ากว่า 130,000 ล้านบาทตอกย้ำการเป็นแพลตฟอร์มการค้าอาหารระดับนานาชาติพร้อมดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารของโลกนายกรัฐมนตรีกล่าวตอนหนึ่งว่าประเทศไทยมีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอาหารที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาอย่างยาวนานในฐานะครัวของโลกและปัจจุบันไทยกำลังก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกโดยจุดแข็งของไทยมีทั้งทรัพยากรทางการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงระบบการผลิตอาหารที่เข้มแข็งมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและความสามารถในการเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรมจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินเยี่ยมชมบูธต่างๆภายในงานพูดคุยกับผู้ประกอบการระหว่างแวะชมบูธกาแฟได้สั่งอเมริกาโน่ร้อนไม่หวานโดยนายกรัฐมนตรีได้หยิบเงินจ่ายเองก่อนจะเดินเยี่ยมชมและชิมผลิตภัณฑ์ตามบูธต่างๆพร้อมบอกด้วยว่าอิ่มมากแล้วเดี๋ยวจะแอบมาเดินขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังเดินมายังบูธขายข้าวสารโดยสนใจสอบถามราคาข้าวสารซึ่งทางเจ้าของบูธบอกว่าขณะนี้ราคาข้าวสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกมาน้อยและส่วนหนึ่งเพราะเข้าสู่ฤดูแล้งทำให้ราคาข้าวชนิดต่างๆเริ่มปรับตัวสูงขึ้นคืบหน้าคดียิงภรรยาตำรวจจังหวัดปัตตานีคาดเป็นฝีมือกลุ่มเดิมที่เคยก่อเหตุเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานจากที่เกิดเหตุรวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิดเหตุการณ์กลุ่มคนร้าย4คนแต่งกายคล้ายผู้หญิงมุสลิมใช้รถจักรยานยนต์2คันตามประกบยิงรถยนต์ดาบตำรวจอดุลหะยีสุหลงตำรวจสภ.ยะริงขณะเดินทางไปรับลูกที่โรงเรียนโดยมีนางสาวฟาติมะยางโงอายุ36ปีภรรยานั่งอยู่ด้านหลังซึ่งกำลังอุ้มลูกวัย2เดือนจากการติดตามและวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของคนร้ายที่ก่อเหตุคนร้ายเลือกจะอำพรางตัวเองก่อนลงมือก่อเหตุโดยการแต่งกายคล้ายหญิงมุสลิมคลุมฮิญาบพร้อมทั้งใช้อาวุธปืนสงครามก่อเหตุเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มขบวนการระดับปฏิบัติการที่เคยก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเขตพื้นที่ของอำเภอมายออำเภอยะรังอำเภอยะริงและอำเภอเมืองซึ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายของนายบุคอรีเจฮะนายอับดุลเลาะมะแดและนายมะกอเซงมะแอซึ่งเป็นแกนนำระดับปฏิบัติการและผู้ต้องหาคดีความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายหมายโดยกลุ่มเหล่านี้มีพฤติกรรมการก่อเหตุโดยใช้อาวุธสงครามและแต่งกายเลียนแบบทั้งการแต่งกายคล้ายผู้หญิงมุสลิมรวมถึงที่ผ่านมาก็มีการแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าและใช้อาวุธปืนยิงดาบตำรวจมะยากีดีเยาะอายุ50ปีตำรวจสังกัดสภ.ราตาปัญญังอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีเสียชีวิตเหตุเกิดบริเวณสี่แยกบ้านม่วงหวานตำบลสาคอบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่4พฤษภาคม2569โดยคนร้ายมี4คนและใช้รถจักรยานยนต์2คันพฤติกรรมการซุ่มยิงและการเลือกเป้าหมายเป็นตำรวจซึ่งเชื่อว่าเป็นกลุ่มคนร้ายกลุ่มเดียวกันกับที่ก่อเหตุยิงดาบตำรวจอดุลบาดเจ็บและภรรยาเสียชีวิตอย่างไรก็ตามยังคงต้องรอผลพิสูจน์ปลอกกระสุนปืนในที่เกิดเหตุอีกครั้งว่าเชื่อมโยงกับกลุ่มใดบ้างตำรวจรับตัวคนไทยกลับจากลาวคัดแยกเหยื่อค้ามนุษย์ตรวจเส้นทางการเงินโยงแก๊ง call center หรือไม่พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงบอลลิกคำไซสปป.ลาวส่งมอบผู้ต้องหาสัญชาติไทย106รายเป็นหญิง51รายให้กับตำรวจไทยที่ด่านสากลสะพานมิตรภาพลาวไทยแห่งที่5แขวงบอลลิกคำไซเพื่อนำตัวกลับมาดำเนินคดีตามกฎหมายไทยว่ากรณีมีการส่งคนไทยหรือชาวต่างชาติกลับมาจากประเทศเพื่อนบ้านขั้นตอนการปฏิบัติเจ้าหน้าที่จะเริ่มกระบวนการ NRM หรือการคัดแยกเหยื่อจากกระบวนการค้ามนุษย์ก่อนเพื่อตรวจสอบว่าบุคคลใดเข้าข่ายเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์หรือไม่หากพบว่าเป็นเหยื่อจะเข้าสู่กระบวนการดูแลและคุ้มครองตามหลักวิชาชีพเฉพาะด้านทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคย

0: เจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
1: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
0: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะณัฐพงศ์ไม่ขอโทษปมกล่าวหาระบอบสีน้ำเงินยืนยันวิจารณ์ในฐานะประชาชนตามข้อเท็จจริงนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงกรณีสว.แถลงเรียกร้องให้ขอโทษและอาจจะปรึกษาฝ่ายกฎหมายเพื่อดำเนินคดีว่าไม่คิดว่าตนเองจะต้องขอโทษเพราะยืนยันว่าสิ่งที่พูดไปทั้งหมดเป็นข้อเท็จจริงและไม่ได้พาดพิงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงแต่ว่าบางกลุ่มบุคคลอาจจะพร้อมออกมาแสดงตัวและผลกระทบทางด้านคดีที่จะเกิดขึ้นก็ไม่มีข้อกังวลใดเพราะพร้อมจะถูกฟ้องและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมชี้แจงทุกอย่างว่าคำพูดที่พูดออกไปเชื่อว่าเป็นข้อเท็จจริงเมื่อถามว่าจะเป็นการเปิดศึกระหว่างส.ส.กับส.ว.หรือไม่นายณัฐพงศ์กล่าวว่าวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของสถาบันทางการเมืองในกติกาประเทศที่ยังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแบบเด็ดขาดไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคำถามคือประชาชนคนธรรมดาในประเทศนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์สถาบันทางการเมืองหรือกติกาทางการเมืองซึ่งเป็นกติกาสูงสุดของประเทศที่ยังไม่มีความเป็นประชาธิปไตยใช่หรือไม่และการที่สว.พยายามโยงเรื่องระบอบสีน้ำเงินกับสีน้ำเงินบนธงชาตินายณัฐพงศ์กล่าวว่าขอถามว่าเคยได้ยินคำนั้นคำพูดนั้นออกจากปากตนเองหรือไม่มีแต่ได้ยินจากปากคนอื่นที่พยายามจะกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีพรรคสีส้มมาโดยตลอดตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่มาจนถึงพรรคประชาชนและใช้ข้อกล่าวหาแบบนี้เข้าสู่กระบวนการนิติสงครามในการฟ้องแกนนำและส.ส.ของพรรคฟ้องร้องการยุบพรรคทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรสังสมธนะรายงานค่ะ
5: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
6: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Sightseeing สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน02-721-3999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
7: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
8: The Legend's Tale
7: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ Mcord News FM 100.5
5: ทุก
9: 1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไป

0: จากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
1: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุภีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
1: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขมงยามเย็นบุรดมจิตดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เราพบกันช่วงเย็นวันพุธที่27พฤษภาคมนะครับแต่วันนี้อยากจะเริ่มต้นด้วยข่าวสารที่สร้างความตื่นเต้นให้กับพี่น้องที่สัตหีบจังหวัดชลบุรีนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตำรวจสัตหีบเด้งได้รับแจ้งนะครับว่าคนร้ายทุบกระจกปล้นร้านทองอีกแล้วอ่ะ
2: อ
1: ยู่ที่หมู่ที่6ตำบลสัตหีบนะครับหลังจากได้รับแจ้งแล้วรองผู้กำกับนำกำลังไปเล่นเนี่ยอาวุธครบมือครับเข้าตรวจสอบพื้นที่ทันทีครับปรากฏว่าผู้ชายนะครับได้รับบาดเจ็บนอนจมกองเลือดอยู่ภายในร้านทองชื่อว่านายทวีศักดิ์อายุ49ปีหรือชื่อนายเป็ดตะเด้งนะชื่อเล่นนะครับอาชีพก็รับจ้างทั่วไปภายในตลาดสาชัยครับปรากฏว่าถูกกระจกบาดข้อมือขวาเป็นแผลใหญ่เลยเจ้าหน้าที่ก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลสัตหีบนะครับแล้วก็พนักงานร้านทองอยู่ในการตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปรากฏว่าหลังจากได้รับแจ้งนะครับตำรวจไปภายไม่ถึง3นาทีเร่งนะไปตรวจสอบทันทีนะครับอาวุธพบมือที่ว่านี้โอ้โหปรากฏว่าไปเจอในเป็ดนี่นะในเป็ดนี่มีฉายาด้วยนะเด้งนะฉายาว่าเป็ดตลาดสหชัยครับนี่นะรอขอความช่วยเหลืออยู่เป็นร้านทองนะครับบาดเจ็บเลยปรากฏว่ากล้องวงจรปิดนะครับเปิดออกมาพบว่าเป็ดเนี่ยได้เดินเข้ามาทำวันทยาหัตให้กับพนักงานในร้านทองเด้งนะก่อนที่จะเดินไปชนกระจกด้านข้างร้านอย่างแรงเลยเนื่องจากว่าเข้าใจผิดคิดว่า
2: เ
1: ป็นประตูทางออกที่เปิดอยู
2: ่
1: จนกระจกนี่แตกได้รับบาดเจ็บอยู่ตรงนั้นพอดีเลยนี่นะ
2: อ๋อเห็นตำรวจแห่กันไปเต็มเลยนี่
1: ใช่ใช่ตำรวจไปยืนตายรูปทั้งในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบอาวุธครบมือเด้งนะเบื้องต้นครับทำไงเจ้าหน้าที่ลงบันทึกประจำวันไม่เป็นหลักฐานแล้วก็เตรียมเรียกเจ้าของร้านทองมาพูดคุยเร
2: ื่อง
1: ของค่าเสียหายครับส
2: ่
1: วนตัวเป็ดนะครับหลังการรักษาบาดเจ็บแล้วจะถูกเรียกมาตรวจสอบว่าเอ๊มีสารเสพติดหรือเปล่าทำประวัติด้วยหากพบว่ากระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีนี่นะต้องบอกนะครับบอกว่าอาจจะทำเท่เด้งนะ
2: บ
1: รรยากาศเดินออกมาเอามาโดนชนกระจกอย่างเงี้ยหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ทราบได้นะระวังเราก็เหมือนกันนะเด้งเนี่ยเดินเตลิดถล
2: างนี่พูดถึงเรื่องร้านทองวันนี้มีอะไรที่เกี่ยวกับทองทองออกมาก็คือเรื่องของทองคำเปลวที่ไปใส่ในอาหารน่ะที่ทางอย.เนี่ยเขาสั่งหลีกการใช้ออกมาก็วันนี้นะคะในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.เนี่ยเขาก็มีรายงานกันออกมาว่าทางเลขาอย.นะคะเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมค่ะออกมาบอกว่าจากการที่พบว่าตอนนี้นะคะมีการนำเอาทองคำเปลวหรือว่าผงทองคำนี่แหละมาใช้ในการตกแต่งหรือว่าใส่ในอาหา
1: ร
2: อย่างเช่นผลิตภัณฑ์ขนมอบอย่างเงี้ยขนมหวานเงี้ยก
1: ็
2: เพื่อที่จะเพิ่มความหรูหรานะคะแล้วก็สร้างมูลค่าให้กับอาหารทางอย.ค่ะก็เป็นห่วงเป็นห่วงในเรื่องของการใช้วัตถุตกแต่งอาหารเพื่อความสวยงามคืออย.ก็บอกเลยว่าผู้ประกอบการเนี่ยนะควรจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักเลยโดยสำหรับอาหารแปรรูปนะคะในภาชนะบรรจุต้องขออนุญาตจากอย.ก่อนที่จะมีการจำหน่ายคืออย.ไม่อนุญาตนะคะให้ใช้ทองคำเปลวหรือว่าผงทองคำค่ะเป็นส่วนประกอบของอาหารส่วนอาหารที่ปรุงเพื่อจำหน่ายโดยตรงกับผู้บริโภคเนี่ยคือแม้ว่าจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตจากอย.นะแต่ว่าอย.เขาไม่แนะนำไม่แนะนำให้นำเอาทองคำเปลวนะคะหรือว่าผงทองคำ

ทำเนี่ยมาใช้ตกแต่งอาหารค่ะเนื่องจากว่ามันไม่ได้ให้คุณค่าทางอาหารแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงด้วยคือเป็นความเสี่ยงต่อความปลอดภัยถ้าหากว่าเป็นทองคำที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งถ้าว่าได้รับการสะสมไปเป็นเวลานานๆเนี่ยกินเข้าไปกินเข้าไปมันอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพค่ะเพราะนั้นเนี่ยทางอย.เขาออกมาเตือนเลยว่าให้หลีกเลี่ยงการบริโภคแผ่นทองคำเปลวที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือไม่แน่ใจในความปลอดภัยนะคะ

0: ชื่อว่าถ้ากินทองคำไปแล้วนะครับก็จะได้ทองอะไรอย่างเงี้ยก็สุดแท้แต่นะ
1: อ
0: ้าวแต่ค่ำคืนนี้พี่น้องประชาชนอยู่ที่บ้านโกนเกณฑ์นะครับบ้านห้วยมหาวงที่ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเด้งนะไม่รู้จะนอนหลับหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นะโอ้โห
1: กระสุนปืน
0: ใช่ไหมใช่ครับ
1: ลบกันก็เนี่ยกระสุนก็ข้ามมาฝั่งเรา
0: ลบกันตั้งแต่เมื่อวานในค่ำวันค่ำคืนนะเด้งนะเดี๋ยวคืนนี้จะลบกันอีกไม่ทราบโอ้โหนอนไม่หลับแล้วครับเพราะว่าอะไรครับลบกันข้ามวันข้ามคืนฝั่งโน้นนะครับความเสียหายตกอยู่ในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดนะครับภายในโรงเรียนบ้านแม่โกนเกณฑ์นี่นะหลังจากที่ทหารเมียนมาปะทะกับฝ่ายทหารกะเหรี่ยงอิสระนะครับที่บริเวณอำเภอเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงนะครับตรงข้ามบ้านแม่โกนเกณฑ์เนี่ยเด้งนะโอ้ยสู้กัน2ฝ่ายนะครับรบด้วยอาวุธปืนระเบิดรวมทั้งการส่งโดนทิ้งระเบิดใส่กันด้วยครับ อย่างตอนเช้าวันนี้เด้งนะกระสุนล้ำแดนเข้ามายังบ้านของพี่น้องประชาชนชาวไทย2หลังครับส่วนที่โรงเรียนบ้านแม่โกนเกณฑ์นะครับพบว่าพันบักครู2หลังเลยถูกกระสุนปืนกลได้รับความเสียหายด้วยครับรวมทั้งอาคารเรียน1หลังแล้วก็ถูกกระจกแตกด้วยเด้งนะนะครับรบกันมาตั้งแต่ช่วงเย็นนะครับ2ฝ่ายเนี่ยค่ำคืนที่ผ่านมาจนกระทั่งรุ่งเช้าก็เกิดเหตุการณ์อยู่วันนี้นะครับเพราะฉะนั้นคาดการว่าเย็นนี้เอาคดีกันเด้งนะโอ้โหพี่น้องจะยังไงอ่ะครับ
1: เนี่ยก็ได้รับผลกระทบคนไปตามๆกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ครับนะ
1: อ่ะมานี่เรื่องของอินฟลูที่เป็นตำรวจเนี่ยอุ้ยกลายเป็นเรื่องเป็นราวเลยพี่สวีทเห็นป่ะ
0: ครับ
1: เ
0: ห็นครับเด้งนะคนสวยคนหล่อก็มีหรือแม้กระทั่งสารวัตรโน่นสารวัตรนี่นะครับก็มีนิดฟูมาเด้งนะแต่งเนื้อแต่งตัว
1: เ
0: มื่อวานนี้ก็เห็นภาพเลยนะครับนี่นะตำรวจแต่งตัวเป็นแดนเซอร์ไปจับนะครับเพราะว่าสืบทราบมาว่าแดนเซอร์ที่จังหวัดลพบุรีที่เขาไปแสดงนะเด้งนะขายยาบ้าไว้อย่างนั้นนะโอ้ใช่อินฟูโอ้ยไอ้กันใหญ่เลย
1: ไม่แต่ว่าพบตรไงเขาก็จะเน้นเลยนะพวกประดาตำรวจเนี่ยคือจะเน้นในเรื่องของการประพฤติตนอย่างเหมาะสมของข้าราชการตำรวจในขณะที่แบบแต่งเครื่องแบบแบบนี้ก็เลยมีการกำชับออกมาว่าจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและคำสั่งนะครับเพื่อแสดงออกถึงความเป็นผู้ที่มีวินัยและดำรงไว้ซึ่งกิตติภูมิของตำรวจแต่ว่าวันนี้คือคำสั่งที่ผบ.ตร.มีออกมาเนี่ยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยพลตำรวจโทไตรรงผิวพรรณก็ออกมาย้ำนะว่าคือไม่ได้ห้ามนะไม่ได้ห้ามให้เป็นอินฟลูซึ่งผบ.ตร.นี่ก็สนับสนุนน่ะให้ตำรวจทุกคนเนี่ยทำตัวเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานตำรวจแล้วก็นำเสนอภาพการทำงานของตำรวจแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าถ้าแต่งเครื่องแบบแล้วก็มีการบันทึกภาพออกไปสู่สังคมออนไลน์เนี่ยคือจะต้องปฏิบัติให้มันถูกต้องตามระเบียบคือเป็นอินฟลูเนี่ยก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยเพราะว่าวินัยขั้นพื้นฐานเนี่ยง่ายที่สุดของตำรวจก็คือการแต่งกายและทรงผมเนี่ยจะต้องถูกต้องตามระเบียบคำสั่งแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นอีกที่ยากกว่านั้นก็คือเรื่องของการประพฤติปฏิบัติตนเนี่ยไม่ให้เสื่อมเสียเพราะฉะนั้นการรักษาระเบียบวินัยในเครื่องแบบเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าเยอะก็เหมือนกับบอกว่าคือถ้าคุณจะทำคอนเทนต์อะไรก็ตามเนี่ยคืออย่าให้เสื่อมเสียและส่งผลกระทบมาถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่างั้นเถอะ
0: อย่างไรก็ตามนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นแวดวงอะไรก็แล้วแต่นะครับเด้งนะมันต้องมีอินฟูหมดแหละนี่นะ
1: แต่ว่าเขาก็ต้องระมัดระวังกัน
0: ไม่อย่างนั้นมันไม่ทันสมัยเด้งนะถ้าดูธรรมดานะครับคนก็อย่างนั้นแหละนะแต่ถ้าดูอินฟูปั๊บนะครับต้องแสดงท่าแสดงทางใส่ชุดโน้นใส่ชุดนี้ใช้คำพูดดังโน้นดังนี้โอ้โหคนนี่นะมันสนใจเด้งนะอย่างไรก็ตามนะครับขอแจ้งข่าวดีต่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนิดนึงนะครับหลังจากที่ว่าทีมกู้ภัยของบ้านเรานะครับเนี่ยส่งกำลัง
1: ไปที่ลาว
0: เขาไปช่วยที่ลาวเด้งนะคนติดถ้ำอยู่นะปรากฏว่าตอนนี้เจอแล้ว5คนเด้ง
1: อ้าวช่วยได้ลูก
0: เห็นภาพแล้วครับเห็นภาพหมดแล้ว
1: เก่ง
0: นะกำลังหาวิธีการช่วยอยู่เด้งนะครับจากเรื่องของอุบัติเหตุนะครับอุโมงค์เหมืองแร่ทองคำถล่มที่เมืองล่องแจ้งแขวงชัยสมบูรณ์สปป.ลาวที่มีคนลาวติดอยู่7คนนะเด้งนะอย่างที่เรารายงานข่าวมาตอนเนื่องอยู่นะครับปรากฏว่าทีมกู้ภัยจากประเทศไทยได้เดินทางไปช่วยเหลือร่วมกับทางสปป.ลาวนี่นะความคืบหน้าเริ่มสัญญาณที่ดีทุกวันโดยวันนี้แหละครับปอนจักริดแต่งตั้งครับหนึ่งในชุดกู้ภัยของไทยเนี่ยที่ได้เข้าไปทำภารกิจตั้งแต่วันแรกเลยและก็เป็นชุดที่อยู่ในแถวหน้าได้โพสต์แจ้งข่าวดีบอกว่าตอนนี้พบผู้ติดค้างอยู่ในเหมืองแล้ว5รายครับจากนั้นก็ได้นำกล้องโกโปรมาเปิดภาพพยาธิดูเลยโดยพบว่าภายในวิดีโอนั้นเป็นภาพของคนงานนี่ครับแต่งชุดเหมือนกันเลยเด้ง มีไฟติดที่ศีรษะนะครับคล้ายกับคน

0: ันนั่งอยู่ที่บนโขดหินนะครับที่ล้อมร้อมไปด้วยน้ำครับโดยทั้ง5คนอยู่ในสภาพอิดโรยไม่มีใครเจ็บป่วยแต่หิวมากเอาญาตินะครับมายืนยันเลยตัวตนครับปรากฏว่าหนึ่งในนั้นคือพ่อของญาติที่มาดูเด้งสร้างความดีใจให้กับทางเจ้าที่ชุดค้นหาเป็นอย่างมากครับก่อนที่จะมีการวางแผนนำตัว5คนนี้ออกมาครับส่วนอีก2คนนะครับยังไม่ทราบรายละเอียดส่วนความคืบหน้ารอรายงานให้ทราบต่อไปเนี่ยเด้งนะ
1: ก็คือเห็นภาพอะเนาะใช่ไหมเห็นภาพแต่ว่ายังช่วยไม่ได้
0: ใช่ครับเห็นภาพหมดนะคร
1: ับ แต่ว่ามันลำบากมากเลยนะเห็นภาพแล้วอะคือบอกก็คล้ายๆของเราเนอะคือออกซิเจนก็น้อยไอ้การเข้าไปคือน้ำมันก็ท่วมซะจนแบบทีมก็ต้องออกมาจากถ้ำเนี่ยช่วงหนึ่งเหมือนกัน
0: ฝนก็ตกไม่หยุดอยู่เนี่ยดูสิ
1: ก็เป็นปัญหาเลยอะวันนี้นะก็จะมีข่าวเนี่ยเรื่องของคำตัดสินของศาลออกมานะแล้วมันจะมีคำตัดสินอยู่อันหนึ่งก็คือศาลฎีกาที่สั่งถอนสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีคุณเอกราชช่างเหลาอ่ะ
0: ที่สสขอนแก่นนะ
1: ที่ไปยักยอกเงินสหกรณ์ครูขอนแก่นนะโ
0: อ้ย
1: ก็เรื่องนี้เนี่ยนะคะศาลฎีกาค่ะมีคำพิพากษานะที่ทางคณะกรรมการปปชเนี่ยเขาเป็นผู้ร้องกับทางคุณเอกราชช่างเหลาเนี่ยซึ่งเป็นผู้คัดค้านผู้ร้องเนี่ยเขาก็ยื่นคำร้องบอกว่าผู้คัดค้านนะคะซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยคือมีพฤติการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงคือคัดค้านเนี่ยกับพวกที่อาศัยโอกาสที่ตัวเองเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นก็ไปร่วมกันยักยอกเงินของสหกรณ์ค่ะและยังปกปิดอำพรางการกระทำของตนโดยร่วมกันปลอมสมุดบัญชีเงินฝากประจำของสหกรณ์อีกเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีนี่แหละค่ะเพื่อให้ลงชื่อว่าสหกรณ์เนี่ยมียอดเงินคงเหลือตามที่ระบุในสมุดบัญชีเงินฝากก็เรียกได้ว่าถือว่าเป็นความผิดทั้งทางอาญาและจริยธรรมอย่างร้ายแรงนั่นแหละแล้วปรากฏว่าทางศาลฎีกาเนี่ยก็ไต่สวนพยานหลักฐานนะคะแล้วก็มีคำวินิจฉัยกันออกม
0: า
1: ซึ่งก็ปรากฏว่าโอ้โหก็โดนไปเลยสิคือศาลฎีกาก็สั่งถอนสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีนะคะสำหรับคุณเอกราชช่างเหลาค่ะที่ไปยักยอกเงินสหกรณ์ขอนแก่นนี่แหละโอ้วันนี้ก็เป็นข่าวอีกข่าวนึงที่สร้างความฮือฮากันให้หน่อย
0: นะ
1: โดนไปอีกราย
0: นักการเมืองนะครับก็ต้องไปดูดาหอนดูเองได้เลยนะการสุจริตการทุจริตนะครับมันก็เป็นเครื่องชี้ในอนาคตเหมือนกันสุดท้ายก็เป็นแบบนี
1: ้
0: ส่วนเรื่องของนาฬิกาบิ๊กป้
1: อม
0: เด้งก็ว่าไปแล้วนี่นะแต่พรุ่งนี้ต้องจับตาดูด้วยนะครับว่าสสนักสู้เด้งอะไรนะชื่อเลยนะสสสงขลานะครับพรรคการทำมานะนะครับเรื่องของที่บอกว่า
1: ธนพัฒน์เลยว่า
0: เออนักธนพัฒน์ธนพัฒน์ที่บอกว่าไปพัวพันกับเรื่องของพนันออนไลน์แล้วก็สีเทาๆนะเด้งนะนะครับพรุ่งนี้วาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับจะต้องพิจารณาเนื่องจากว่าถูก DSI นะครับเรียกสอบยังไม่เด้งนะถูกแจ้งข้อกล่าวหาเรียบร้อยนะครับนะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นสมาชิกผู้ทรงเกียรติในสภาผู้แทนราษฎรจะถูกไปดำเนินคดีนะครับโอ้ยที่ประชุมคุ้มครองนะคุ้มครองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องได้รับอนุญาตจากเพื่อนส.ส.500คนซะก่
1: อ
0: นนะครับจะเป็นยังไงบ้างพรุ่งนี้ว่าไปสนามเวทีเล็กกรุงเทพมหานครก็น่าสนใจนะเด้งนะพรุ่งนี้นะครับ
1: พร
0: ุ่
1: งนี้เขาก็ลงสมัครวันแรก
0: เออท่านผู้ว่าจัดจานนะครับ
1: คือคัดแน่ๆเลย
0: จะไปเลยตั้งแต่เช้าเลยตีห้าเลยนัดเลยเด้งนะแต่ข้อสำคัญก็คือว่านะครับบอกว่าคนที่แบบว่าเป็นผู้ที่ว่าแข็งแกร่งในปฐพีเด้งนะ
1: พรุ่งนี้จะแล้วนี่
0: พรุ่งนี้จะ
1: มีคนไปวิดพื้นโชว์อ่ะคือทำได้มากกว่าคุณชัชชาติอ่ะเนี่ยเห็นอยู่แวบๆใครหนอเนี่ยมีอยู่คนนึงเน
0: ี่
1: ย
0: ชื่อทหารเป็นทหารไม่ใช่เหรอเด้งนี่
1: เนี่ยดร.ประยูรคลองยศ
0: เ
1: นี่ยเปิดตัวลงชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.แล้วก็วิดพื้นโชว์สื่อเลย50ครั้งคือมากกว่าคุณชัชชาติอ่ะนี่ดูแล้วนะก็อายุมากแล้วนะนี่ๆเขาโชว์ความแข็งแกร่งในปฐพีของเขาอ่ะ
0: ก่อนนะครับพี่เต้ก็โชว์วิดพื้นเหมือนกันพรุ่งนี้ผมคงจะเห็นนะเด้งนะว่าผู้สมัครแต่ละคนไปวิดพื้นแข่งกันอยู่ที่สาราว่าการกทม.นี่นะ
1: คือเหมือนใครจะได้เป็นผู้ว่าก็อยู่ที่การวิดพื้น
0: เหรอ
1: คุณคุณวิดพื้นได้เยอะกว่าคุณได้เป็นผู้ว่าแบบนั้น
0: มันเกี่ยวกับสมองไม่ได้จะรู้นะแต่เมื่อวันนี้นะครับท่านผู้ว่าบอกแล้วนะเด้งนะท่านอดีตผู้ว่าชัดชาตินะจะไปตั้งแต่ตีห้าเลยนะ
1: แต่ละคนเขาไปกันเช้าๆนั่นแหละคุยกับติ่งมาริกาเขาจะไปแต่เช้าเหมือนกันประมาณคงไปถึงประมาณสัก6 โมงอะไรนึงอ่ะเห็นบอกว่านัดสื่อให้สัมภาษณ
0: ์พรุ่งนี้นะครับคือแต่ละคนนะครับต้องสร้างสีสันนะเด้งนะถ้าใครสร้างสีสันทำอะไรเซอร์ไพรส์มันเป็นข่าวครับนี่นะเพราะฉะนั้นการเปิดตัวแต่ละทีมันต้องว้าวภาษาสื่อสารมวลชนนะเด้งนะแต่ละคนจะมา

0: แบบไหนนะครับเมื่อก่อนนี่นั่นท่านผู้ว่าชัดชาติเป็นไงครับปั่นจักรยานมาใช่ไหมเด้งนะแต่คราวนี้จะปั่นมาหรือเปล่าไม่รู้ใส่กางเกงปั่นฟิตเปรี้ยเองไงเด้งนะแล้วก็แฮนด์มาแต่จักรยานนะครับก็คือว่าเอาเข้ามาด้วยห่อมาด้วยนี่นะก็ไปไม่รู้แต่ละคนพรุ่งนี้นะจะมาไม้ไหนอยากรู้จริงๆ
1: คือคักนะอ่ะถ้าพูดถึงนะปีนี้ก็คือคักเลย
0: เอ้าพัทยาก็เหมือนกันนะเด้งนะ
1: เออๆใช่เขาจะเลือกตั้งกันวันเดียวกันนี
0: ่เออวันเดียวกันนะครับรับสมัครก็เหมือนกันเด้ง
1: น
0: ะครับน
1: ายกพัทยา
0: เออต้องยืนยันนะครับบอกว่าเรื่องของสีบัตรนะครับเขากำหนดไว้แล้วกกต.นี่นะสีเขียวครับในผู้ว่ากรุงเทพนี่นะนะครับแล้วก็นายกเมืองพัทยาด้วยครับส่วนเลือกสกสมาชิกเมืองพัทยาก็ใช้บัตรสีชมพูนะครับเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครเนี่ยนะพรุ่งนี้ติดตามดูครับที่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาวันแรกในการรับสมัครกับเองนะ
1: นี่เห็นหรือยังอ่ะมีอินฟลูคนหนึ่ง
0: เห็นใคร
1: เป็นยูทูบเบอร์ปรากฏโดนเรียกภาษีสงสัยไม่เคยคือไม่เคยจ่ายภาษีเลยแล้วโดนทีเดียว11ล้านพี่สวิท
0: ย์ครับ
1: ชื่อว่าสุกลเครือเสนคือเจ้าตัวก็ออกมาโพสต์คลิปค่ะเปิดใจแบบหมดเปลือกเลย
0: ครับ
1: ก็เกี่ยวกับเรื่องนี้แหละเรื่องที่ถูกสรรพากรเนี่ยตรวจสอบภาษีย้อนหลังมูลค่ากว่า11ล้านเลยค่ะคือเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าไอ้ยอด11ล้านเนี่ยคือยอดเพียงเบื้องต้นนะและก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมอีกซึ่งเจ้าตัวยอมรับตรงๆเลยบอกว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดมาจากความประมาทแล้วก็ความรู้ที่แบบไม่มากพอเกี่ยวกับระบบภาษีเขาก็ประกาศเลยบอกว่าเออเขาจะสู้เต็มที่ในเรื่องนี้แม้ว่าสุดท้ายแล้วต้องกลับไปเริ่มต้นจากศูนย์อีกครั้งนึงก็ตามคือเจ้าตัวบอกเลยว่าปัญหาเนี่ยมันกำลังเป็นระเบิดชีวิตของเขาอะ
0: เออ
1: ครับคือเขาสร้างขึ้นมาคือเหมือนว่าเป็นระเบิดที่เขาสร้างขึ้นมาเองโดยที่เขาไม่รู้ไงด้วยความที่เข้าใจผิดคือเขาเคยคิดว่ารายได้จากแพลตฟอร์มต่างประเทศที่ถูกหักภาษีนะที่จ่ายแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องนำมาเสียภาษีในประเทศไทยซ้ำอีกความจริงเราไม่ได้เลยเนาะรายได้เราต้องแจ้งค
0: ือ
1: เราต้องแจ้งคือเนี่ยมีบางคนนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคุณมีรายได้อยู่คุณต้องแจ้งต้องยื่นภาษีรายได้อะคือเจ้าตัวเนี่ยยังเข้าใจว่าเมื่อจดทะเบียนบริษัทและเสียภาษีนิติบุคคลถูกต้องแล้วรายได้ส่วนตัวบางส่วนอาจไม่จำเป็นต้องแยกจัดการอย่างจริงจังเพราะนั้นช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาทุ่มเวลาในการทำงานหาเงินดูแลครอบครัวแล้วก็แบกรับภาษีหนี้สินจนละเลยเรื่องของระบบบัญชีคิดแค่เพียงว่าเออเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยทำนี่แสดงว่าไม่เคยจ่ายภาษีเลยถึงได้โดนไปทีแบบสิบกว่าล้านเนี่ยเออก็โดนเรียกภาษีย้อนหลังค่ะเพราะว่าเนี่ยคือด้วยความที่เวลาเป็นยูทูบเบอร์ไงเขาก็ต้องโชว์รวยอ
0: ่
1: ะเดี๋ยวมีเงินนู่นมีเงินนี้อุ้ยภาษีเขาจ้องอยู่แล้ว
0: นั่นแหละได้นี่เนี่ยนะ
1: ไม่ได้เลยสรรพากรเขาจ้องอยู่แล้วโอ้ยนึกแล้วเนี่ย
0: ฟูครับ
1: เออเรื่องภาษีไม่ได้นะคะ
0: อ
1: ้
0: าวนี่ก็โอ้โหไม่น่าเชื่อเหมือนกันเนี่ยนะฮะขนาดเป็นประธานบอร์ดบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกนะครับเด้งนะยักษ์ใหญ่ด้านน้ำมันด้วยครับยังถูกปลดออกได้อะเด้งนะมีพฤติกรรมอะไรครับไปบูลลี่ลูกน้องอย่างเงี้ยเห็นไหม
1: บูลลี่อะไร
0: เล็กๆนะครับนี่นะ
1: อันนี้ที่อเมริกาแน่เลย
0: อ้าว
1: ใช่ไหมที
0: ่
1: ไหน
0: เป็นบริษัทพลังงานรายใหญ่ของโลกนะครับ
1: อ
0: ันนี้บอสตรีเจอนั่นรายงานมาเลยนะนะครับบริษัท BP เด้งนะครับได้ปลดนายอันเบิร์ตแมนนี่โฟลครับออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทแล้วหลังจากที่คณะกรรมการได้รับข้อมูลบอกว่าเขาเนี่ยมีพฤติกรรมนะครับใช้วาจาคุกคามแล้วก็กลั่นแกล้งพนักงานรวมถึงนะครับจัดการข้อมูลภายในบริษัทอย่างไม่เหมาะสมด้วยนะเด้งนะ
1: อ
0: ันนี้เป็นบริษัทพลังงานจากลอนดอนนะครับรายงานระบุนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ครับคณะกรรมการบริษัทมีมติเอกฉันท์เลยบอกว่านายแมนนี่โฟกนะครับไม่ควรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอีกต่อไปครับและเขาก็จะพ้นจากตำแหน่งในทันทีเลยเด้งนะโอ้โหนายคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะเด้งนะพฤติกรรมเขาบอกว่านะครับพฤติกรรมไปคุกคาม
1: ม
0: ันเกี่ยวข้องกับปฏิบัติงานของพนักงานระดับล่างด้วยนะและก็ผู้บริหารระดับสูงนะครับยังไปคุกคามเขาแต่ข่าวสารไม่ได้บอกนะครับว่าเด้งว่าไปคุกคามอะไรยังไงบ้างเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าพูดภาษาง่ายๆก็คือว่าบูลลี่เด้งนะไม่ว่าจะบูลลี่เรื่องอะไรหน้าตาคำพูดคำจาแล้วก็แล้วแต่นะครับมันเป็นสิทธินะเพราะฉะนั้นบริษัทเขาก็เลยปลดเลยเป็นประธานบอร์ดก็ไม่สนใจเด้งนี่นะ
1: ค่ะไม่ได้เลยเรื่องกฎหมายพวกนี้คือจะแรงมากสำหรับในต่างประเทศจำได้เพื่อนเนี่ยเนี่ยคนไทยเนี่ยที่เขาทำงานอยู่ในบริษัทต่างประเทศเนี่ยถ้าเจอเนี่ยเจ้านายนะมาพูดจาอะไรที่แบบกดดันเรื่องสัญชาติเชื้อชาติเรื่องของการกันแกล้งเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องกฎหมายเขาแรงมาก
0: ใช่ใช่นะนะแล้วพูดจาแบบขี้หลีอย่างนี้หมาหยอกไก่เป็นไงนี่จะมีแต่บ้านเรานะแบบนี้นะ
1: แล้วทำไมจะต้องวนมาเรื่อย
0: แล้วเอาไม่รู้ประเทศไทยส่วนมากมันบูลลี่อะไรก็แล้วแต่นะครับไอ้พูดจานเน็ตแนมอะไรนี่ส่วนมากเป็นหมาหยอกไก่หมดนั่นน่ะ
1: เดี๋ยวพักก่อนค่ะ

0: ฟัง
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
2: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
5: The Legends Tale
4: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
0: ค่ะ 17:34 นาทีนะคะเข้ามาเบรกที่2ค่ะมาคุยกับคุณผู้ฟังกันนะก็จะมีคุณ 1,000 ช่างค่ะที่บอกว่าเมื่อกี้ฟังเฮียสรุปอะไรเนี่ย
6: สรุป
0: เข้าเรื่องอะไรเนี่ยหมายหยอกไก่ตรงไหนรอฟังต่อครับเพียกำลังจะมันละ
6: นั่นผมเดาไม่ผิดเลยนี่นะ
0: เป็นทีมเสริมสนับสนุนกันมากเลยนะ
6: ม
0: ัน
6: ต้องมีเรื่องอย่างนี้หยอกนิดๆแต่หน่อยนี่นะพอเป็นน้ำจิ้
0: ม
6: โอ้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวสักครู่ก็แล้วกัน
0: นี่คุณดินันคีทีบอกว่าเรื่องภาษีต้องปรึกษาประเด็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษีขอโทษเถอะปุตตะดมยังผ่อนไม่หมดเลยเนี่ยเนี่ยสิ้นเดือนเนี้ยต้องไม่ผ่อนงวดสุดท้ายแต่เนี่ยนะเนี่ยคุณคนเนี้ยยูทูบเบอร์คนเนี้ยเขาบอกว่าเขาเจอภาษีย้อนหลังแล้วเขาไม่สามารถผ่อนได้ด้วยนะพี่ชิดมีไม่ได้หรอ
6: เ
0: นี่ยเขาบอกเลยบอกว่าสิ่งที่หนักที่สุดคือภาษีย้อนหลังเนี่ยมันผ่อนไม่ได
6: ้
0: ต้องหาเงินก้อนมาชำระในคราวเดียว
6: โอ้ตายได้วาย
0: เพราะนั้นเนี่ยช่วงนี้เขาบอกเลยว่ามันจะเป็นช่วงที่แบบเขาเผชิญแรงกดดันอย่างหนักมากคือถ้าหากว่าไม่สามารถหาเงินมาชำระได้ก็นั่นหมายความว่าเขาต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรืออีกทางนึงก็คือขายทรัพย์สินทุกอย่างที่มีเพื่อเอาเงินไปชำระภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายเรียกว่าต้องมานั่งตั้งต้นเริ่มนับหนึ่งกันใหม่อ่ะ
6: ครับ
0: ก็นะไม่ได้เลยคุณหน้าที่เรื่องแบบนี้ต้องรู้นะต้องรู้คุณชนิวัฒน์นะคะสวัสดีครับพี่เด้งพี่วิทย์เหมือนกับพี่วิทย์แจ้ง

0: ริษัทเมืองไทยก็ยังมีพวกขี้หลีกันอยู่ครับ
1: อ๋อน่าเห็นไหมเอ้าน
0: ี่สนใจกันหรือตัวนะเรื่องเนี้ยไม่เข้าใจ
1: คือประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่เรื่องนี้พูดกับลูกน้องอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าใครเข้าตาอย่างนี้นะก็ธรรมดาแล้วครับเด้งนะนะครับพูดจาอะไรบ้างนะครับให้สองแง่สองงามก็มีขี้หลีก็มีนะครับหรือหมาหยอกไก่ก็สุดแต่นะเด้งนะมันก็เป็นอย่างนี้ครับถ้าบ้านเรานะ
0: คุณมยุรีส่งภาพมาไม่บอกมาด้วยว่าที่ไหนอะไรยังไงไม่เข้าใจภาพเนี้ยค่ะเนี่ยส่งภาพเข้ามาช่วยบอกด้วยนะว่าภาพที่ส่งเข้ามาคืออะไรเอ่ยคืออะไรอ่ะไม่รู้เลยอ๋อช่วงนี้เครียดมากค่ะสร้างคอนโด8ชั้นติดบ้านอ๋อ
1: เขาสร้าง
0: มีก่อสร้าง
1: เสียงดังเหรอครับ
0: เนาะคนที่แบบเจอก่อสร้างใกล้ๆเนี่ย
1: ใช่ใช่ฝุ่น
0: ด้วยกว่าจะเสร็จเนาะกว่าจะเสร็จอ่ะนาน
1: ยิ่งคอนโดยิ่งหลายชั้นอย่างนี้ได้กว่าจะเสร็จครับ
0: คุณใบเตยเข้ามาแฮปปี้เวนส์เดย
1: ์
0: คุณเทียนท่าฉลอมค่ะคุยขมงยามเย็นเด่นดีแท้ช่วยเหลียวแลข่าวดังได้ฟังอยู่ป่าวฟิตคู่กับเด้งเก่งหน้าดูช่วยเชิดชูข่าวดีมีรับรู
1: ้
0: ค่ะมาที่คุณนักการคุณนักการบอกว่าเชียงขวาง24องศาฟังทุกวัน
1: ดีดีครับ
0: มาคุณเสือวันเจี๊ยบค่ะคุณเสือวันเจี๊ยบนะละเว้นคุกกระหน่ำทำคนตายเรื่องหายเงียบคืออะไรเนี่ยทุจริตบิดบังหักหลังชาติใครบังอาจพลาดพลั้งหรือตั้งจิตปปช.ช่อฉนผลสำริดผลความผิดติด3ปีที่ผลกรรมเป็นผู้ตรวจสำรวจไปให้ราบคาบเป็นผู้ปราบงาบทรัพย์นับถลำคอละเว้นเป็นไปในผลกรรมแสนชอกช้ำกรรมไม่ล่อสอตองง
1: สตงแล้วสตงมันก็มีเรื่องทั้งหมดนะครับองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นปปช.ที่เป็นข่าววันนี
0: ้
1: รวมทั้งสตงที่อดีตนี่นะ
0: คุณสุชัยที่ดินก็เข้ามาทักทายนะสวัสดีพี่สุวิทย์กับเด้งคุณมยุรีอะไรบอกโรงพยาบาลสินแพทย์อ๋อก่อสร้างโรงพยาบาลรู้อะไรคะเลยบอกว่าสร้างคอนโด8ชั้นนะแล้วนี่พอมาลงบอกโรงพยาบาลสินแพทย์คืออะไรอ
1: ่
0: ะแล้วมีภาพสติกเกอร์ร้องไห้ด้วยอ่ะคุณมยุรีท่าทางคือตอนนี้คงทุกข์จัดอ
1: ่
0: ะคุณภูริทัศน์ค่ะผมว่าพวกขี้หลีเนี่ยนะศึกแต่ละคนวนเวียนกันเรื่องเนี้ยผมว่าพวกขี้หลีเนี่ยนะไม่ได้รักลูกรักเมียจริงถ้ารักลูกจริงเนี่ยคุณจะไม่กล้าไปพูดจาทักจากอะไรเนี่ยคือคุณไม่พูดจาไม่มีการพูดจาทักทายขี้หลีกับใครเลยพวกเนี้ยสังคมต้องเอาให้เข็ดพูดไปแล้วนะหมดแล้ว
1: เอ้าก็ต้องย้ำท่านผู้ฟังนิดนึงนะเด้งคนที่สนใจจะไปกับเรานะครับไปสองแควอยุธยานะครับที่จะไป3วันตั้งแต่วันที่3ถึง5กรกฎาคม3วัน2คืนที่ผมบอกเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับปรากฏว่าบัตร1นะครับเต็มเรียบร้อยนะครับบัตรที่2ก็เริ่มขยับแล้วเด้งนะขยับมาพอสมควรแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็ติดต่อมาครับบอกว่ารอเพื่อนก่อนรอเพื่อนตัดสินใจก่อนไม่อยากจะไปคนเดียวหรือ2คนต้องรอคนด้วยรอคนในครอบครัวด้วยบางคนนะเด้งนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขออนุญาตว่าถ้าตกลงกันเรียบร้อยรีบแจ้งมาเลยนะครับถ้าเต็มเมื่อไหร่เราก็จะปิดทันทีครับแล้วถ้าท่านแจ้งมานะให้เลือกที่นั่งก่อนเลยท่านอยากจะนั่งตรงไหนนะครับติดหน้าต่างไม่ติดหน้าต่างนั่งต่างนั่งหน้านั่งหลังอะไรก็แล้วแต่นะครับปลอดภัยหรือถ้าไปเป็นแฟนนะครับจะนั่ง2คนอิสระหน่อยโดดเดียวหน่อยก็สุดแท้แต่จะได้มีความสุขกันเนี่ยนะมาใกล้ชิดกันนิดนึงนะครับต้องบอกว่าท่านผู้ฟังนะครับที่แจ้งความประสงค์จะไปกับเรานะครับมีทั้งแฟนที่เคยไปมาแล้วรวมทั้งท่านใหม่ๆด้วยเด้งเนี่ยเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นไปด้วยกันครับรับรองไม่ผิดหวังหรอกครับ
0: อ
1: ันนี้ผมไปด้วยผมก็ต้องพูดอย่างนั้นนะเด้งนะเพราะว่าผิดหวังครับเพราะว่าเราตั้งใจครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินก็ดีหรือพี่สุทนรุ่งธัญรัตน์นะครับแล้วก็ผมด้วยครับจะชวนกันพูดคุยกับท่านลูกฟังนะครับให้เกิดอรรถรสในการเดินทางแบบสนุกสนานนะครับวันแรกเราก็จะไปที่เมืองสองแควนะครับไปสักการะพระพุทธเจ้าราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศไทยครับแล้วก็ไปชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำแดดร่มลมตกนะครับช่วงค่ำรับประทานอาหารด้วยกันครับพร้อมกับทอล์คโชว์ชุดพิเศษครับนี่นะวันที่2ก็จะไปเยือนพระราชวังจันทร์นะครับสถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก่อนที่จะ

0: มุ่งหน้าสู่อยุธยานะครับไปสัมผัสมนต์เสน่ห์ไปล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองครับผ่านวัดสำคัญแล้วก็ป้อมเพชรยามเย็นด้วยรับรองช่วงนี้สวยครับวันที่3ก็จะไปชมความมหัศจรรย์เสียรพระในรากไม้ที่วัดมหาธาตุแล้วก็ลอดชุมประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดนะครับมื้อกลางวันจับคุยจับข่าวคุยกันเลยครับกับพี่ดำรงพุทธานครับ
1: ค
0: ู่สร้างคู่สมออนเรดิโอตั้งใจมากอยากจะพบท่านตัวเป็นๆครับมากับเรานะครับด้วยรถแบบ VIP โค้ชครับพักโรงแรมไม่ต้องห่วงนะครับโรงแรมดีอยู่แล้วครับรู้อาหารก็รอดเลิศเลิศรสนะครับทุกมื้อทั้งหมดเพียง 15,900 บาทต่อท่านตัวเองครับสำรองที่นั่งด่วนแล้วครับหมายเลขอ่ะย้ำอีกครั้งครับ3หมายเลขหมายเลขที่1 094-480-3076 ครับหมายเลขที่2 094-396-6649 แล้วก็หมายเลขที่3ครับ086-825-1444รีบครับ
1: มาดูเรื่องของสภาพอากาศกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ต้องเตือนกันอย่างต่อเนื่องนะเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาออกมาเตือนฝนตกหนักฉบับที่2แล้วนะคะโดยประกาศเรื่องของฝนตกหนักนะถึงหนักมากเนี่ยบริเวณประเทศไทยแล้วก็รวมไปถึงคลื่นลมแรงด้วยนะคะบริเวณทะเลอันดามันค่ะก็จะมีผลกระทบนะตั้งแต่ในช่วงวันเนี้ยวันนี้วันที่28ป่ะ
0: โอ้ครับ
1: วันที่27
0: วันที่27ครับเด็ก
1: ก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะวันที่28พฤษภาคมยาวไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนะคะก็ทางกรมอุตุเนี่ยเขาบอกว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ด้วยโดยจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกแล้วก็ด้านตะวันตกของภาคเหนือนะคะแล้วก็ภาคกลางค่ะ
0: อ
1: ันนี้ก็เนื่องมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยด้วยนะคะก็มีกำลังค่อนข้างแรงและยังมีเรื่องของร่องมรสุมนะที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกรมอุตุเขาก็ขอให้ประชาชนนะคะบริเวณที่กล่าวกันมาเนี่ยเตรียมพร้อมกันด้วยเตรียมพร้อมระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะคะเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้นะคะโดยเฉพาะกับในพื้นที่เสี่ยงใกล้กับทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะก็ระวังกันเอาไว้นิดนึงนะในช่วงนี้นะ28ถึง1มิถุนายนค่ะ
0: นะเรื่องของน้ำมาเด้งนะปรากฏว่าวันนี้น้ำกับน้ำมันเป็นเรื่องครับ
1: ไม่หรออ
0: ้าวหนุ่มคนนึงนะครับชื่อโฟอายุ31ปีนะ
1: ค่ะ
0: เขามีอาชีพไรเดอร์รับส่งอาหารนะเด้งนะจากลูกค้าครับโอ้โหหิ้วแกลลอนน้ำมันไปขึ้นโรงพักสมุทรปราการนะครับไปแจ้งความเอาผิดปั๊มน้ำมันครับเด้งนะเนื่องจากว่าอะไรครับนี่นะเมื่อวานนี้เขาบอกว่าเขาไปเติมน้ำมันที่ปั๊มแห่งหนึ่งนะครับ อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเด้งนะในถนนสุขุมวิทนะครับปรากฏว่าเติมน้ำมันเบนซินนะครับแก๊สโซฮอไป120บาทพอเติมเสร็จปั๊บนะครับก็ออกขับรถออกไปไม่ถึงกิโลว่าอย่างนั้นนะรถมันสำลักกระเด้งมันเดินไม่สะดวกว่าอย่างนั้นนะเอ๊ะมันยังไงครับเร่งก็ไม่ขึ้นเอ้าแต่ก็ต้องทนเด้งนะเพราะว่าต้องไปส่งอาหารกับลูกค้าครับพอส่งอาหารเรียบร้อยไปปั๊บเลยครับเขาบอกว่าเอ้าเอ๊ะมันยังไงต่อครับเขาก็เลยรถมอเตอร์ไซค์ของเขาเนี่ยไปเข้าศูนย์เด้งไปศูนย์รถมอเตอร์ไซค์เขาเช็คนะปรากฏว่าเป็นไงบ้างครับถังน้ำมันนะเด้งนะช่างตรวจสอบแล้วครับผสมกับน้ำกับน้ำมันเพราะฉะนั้นน้ำกับน้ำมันมันเข้ากันไม่ได้อยู่แล้วเด้งนะโอ้ทำไงครับบอกว่าเอาช่างดูดออกมาหมดเลยพอดูดใส่แกลลอนนะครับสีขาวเลยเขาก็เลยไปขึ้นไปที่ปั๊มน้ำมันก่อนนะเด้งนะปั๊มนั้นบอกว่าไม่เกี่ยวปั๊มน้ำมันบอกว่าเรียบร้อยนะครับปกติแล้วเขาเติมเป็นน้ำมันตอดไม่มีปัญหาเอาอย่างนั้นทำไงครับเขาก็ซวยดิเขาก็เลยเอาแกลลอนน้ำมันนะเด้งนะขึ้นโรงพักเลยนี่หลักฐานครับไปแจ้งความเอาผิดปั๊มน้ำมันเด้งนะ มันก็ชัดอยู่แล้วครับน้ำกับน้ำมันมันเข้ากันไม่ได้นะครับเรื่องของระบบนะครับเรื่องของการพิสูจน์น้ำมันกับน้ำมันนะครับกับน้ำนี่เป็นไงบ้างก็มวลมันครับน้ำมันนะครับมันหนักอยู่แล้วเอ้ยน้ำมันนะครับมันเบากว่าแล้วเด้งนะส่วนน้ำก็หนักอยู่แล้วครับเห็นชัดเลยครับน้ำกับน้ำมันเป็นคนละชนชั้นเลยเด้งนะเพราะฉะนั้นทำยังไงครับอ้าวไปตรวจสอบอีกทีนะปั๊มน้ำมันอ่ะปรากฏว่าขณะที่พูดคุยกันอยู่เอ๊ะมอเตอร์ไซค์มาอีกคันนึงแล้วรถมาอีกคันด้วยเปิดกระป๋องให้ดูเลยตายเด้งนะ
1: เอ
0: ้าดูดน้ำมันออกมาปรากฏว่าผสมน้ำมันเติมที่ปั๊มนี้แหละโอ้โหนะครับปั๊มน้ำมันปฏิเสธไม่ได้เรื่องคันนี้นะปรากฏว่านะครับ

0: เปิดถังน้ำมันที่ว่าเก็บอยู่ใต้ดินนะเด้งนะจริงๆด้วยครับเด้งโอ้โหน้ำมันกับน้ำอยู่ด้วยกันแสดงว่าอะไรครับตอนนี้ฟ้าฝนมันตกใช่ไหมเด้งมันอาจจะลงที่ไหนรั่วก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเจ้าของปั๊มน้ำมันก็เลยออกมาประกาศแล้วก็ขอรับผิดชอบกับเรื่องของความเสียหายทั้งหมดอะเด้งนะมอเตอร์ไซค์ก็ดีรถเก๋งก็ดีรถพลิกอัพที่มาเติมแล้วก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการรับผิดชอบคือต้องดูดน้ำมันออกกับเอาให้หมดแล้วก็ล้างใหม่เด้งนะแล้วสุดท้ายล้างใหม่ก็เติมน้ำมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะรับผิดชอบน้ำมันหรือเปล่าไม่รู้ทุกคันมันต้องเต็มถังเต็มถังหมดอะเด้งนะอ้าวแต่จะเป็นอุตาหรณ์ยังไงก็ไม่ทราบได้นะครับว่าทุกคนเขาปั๊มน้ำมันก็ไม่รู้อะเด้งนะมันเติมมันผสมมันน้ำมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ไม่รู้หรอกครับอยู่ที่จังหวะใครจังหวะมันหรือดวงไม่ดีจะอยู่กับใครตนเอง
1: อ่ะหมู่นี้นะจะมีข่าวเรื่องของชาวต่างชาตินะที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยจะมีพฤติกรรมอะไรแปลกๆอยู่เสมอๆนะคราวนี้เป็นคิวของคลิปต่างชาติเนี่ยนะคะที่แชร์กันออกมาที่ภูเก็ตอีกแล้วที่ป่าตอง
0: อ้าวทุกวันเลยรายวันเลย
1: ในเพจภูเก็ตไทม์ค่ะเขาแชร์คลิปวิดีโอนะผู้ชายชาวต่างชาติคนนึงเนี่ยกำลังใช้ก้อนหินทุบโซ่ที่ล็อกรถจักรยานยนต์ที่ทางตำรวจเนี่ยก็เอามาล็อกเอาไว
0: ้
1: คือไม่สนใจไม่แคร์กฎหมายไทยไม่รู้แหละจะล็อกล้อฉันไม่สนเออทำคือเฉยเลยเอาหินเนี่ยทุบโซ่ล็อกล้อเนี่ยนะ
0: เ
1: ออไม่สนนะมาลงมาล็อกอะไรเนี่ยแล้วก็บอกคนก็ดูกันเต็มเลยนะแต่เขาก็ไม่สนนะเขาก็เอาก้อนหินเนี่ยทุบในเพจเนี่ยเขาระบุข้อความเลยนะบอกว่าบางบอกก้อนหินมันมีประโยชน์อย่างนี้นี่เองเออไม่รู้เหมือนกันนะว่าพอคลิปนี้เผยแพร่กันออกไปทางตำรวจก็จะว่ายังไงเนี่ยก็คลิปพอเผยแพร่ออกมาเนี่ยนะคะชาวเน็ตไม่ต้องบอกเลยนะโอ้เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันให้ขลุ่มไปหมดเลยก็มีการตั้งคำถามเนี่ยนะคะถึงสาเหตุที่รถเนี่ยถูกล็อกรวมไปถึงแสดงความเห็นแบบเชิงเสียดสีอย่างเช่นกุญแจล็อกล้อขนาดเล็กไปทำอะไรพวกนี้ไม่ได้หรอกดูเหมือนว่าเขากำลังพยายามก่อไฟนะโปรดให้ไฟแช็กกับเขาด้วย
0: เ
1: ออทำไมถูกล็อกจอดเลยเวลาอนุญาตหรือเปล่านี่ก็ต้องมาก็ต้องมองที่พฤติกรรมนะของชาวต่างชาติรายนี้เหมือนไม่สนใจกฎหมายไทยอ่ะเออล็อกก็ล็อกไปสิฉันก็เอาออกได
0: ้โอ้นี่นะอย่างนี้เขาเขาคงคิดนะครับได้ว่าประเทศไทยอะไรก็ทำได้หมดเลยนะ
1: แล้วก็ไม่รู้จะไปจัดการเขาหรือเปล่าก็แบบชิวๆสบายๆมีชีวิตต่อไป
0: ครับพูดถึงต่างชาติแล้วนะครับเมื่อวานเราก็รายงานข่าวไปแล้วสำหรับคณะกรรมการควบคุมโรคที่มีมติออกมานะครับว่ายกระดับกักตัว21วันสำหรับผู้ที่เดินทางจาก DR คองโกยูกันดามีผลวันนี้เป็นต้นไปนะเด้งนะเรื่องของอีโบลาอีโบลานะครับวันนี้ครับทางท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคครับคุณหมออเนกมุ่งอ้อมท่านได้แถลงเรื่องของสรุปยอดตัวเลขล่าสุดของเมื่อวานนี้เองเด้งนะ มีผู้เดินทางจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของอีโบลาคือคองโกแล้วก็ยูกันดาเดินทางเข้ามาประเทศไทยขณะนี้53รายแล้วอ่ะนะครับโดยมาจากคองโก12ครับแล้วก็ยูกันดา41ครับ
1: แล้วต้องโดนกักตัว21วันเนี่ยนะ
0: 21วันตอนนี้ถูกกักตัวก่อนส่วนยอดที่ระบุว่ามีผู้เดินทางมา100คนนะครับคือยอดที่ได้รับแจ้งว่า มีผู้ทำเรื่องออกนอกประเทศ2ประเทศต้นทางเดินทางออกมาแต่เข้าไทยแค่53รายครับส่วนที่เหลือเป็นการเดินทางต่อไปยังประเทศอื่นทางนี้ในยอด53รายเป็นบุคคลจาก16สัญชาติครับเช่นจีนอเมริกาเวียดนามซาอุดิอาระเบียเกาหลีใต้เป็นต้นครับโดยพบว่าผู้เดินทางส่วนใหญ่มาประเทศไทยเพื่อมาเที่ยวแล้วก็รอเดินทางต่อไปยังประเทศอื่นแต่ก็ต้องกักตัวก่อนนะครับ
1: เพื่อความปลอดภัยเนาะมาดูอุบัติเหตุรถบัสพนักงานโรงงานโรจนะที่คว่ำอ่ะแล้วคว่ำเนี่ยนะคือรถบัสมันขวางถนนหมดเลย
0: สามเลนเด้งสามเลนอ่ะ
1: โอ้ทำเอานะรถติดกันหนึบยาวว่าเป็น5กิโลอ่ะคุณผู้ฟังเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนสายๆวันนี้น่ะนะคะก็เป็นอุบัติเหตุรถบัสค่ะรับส่งพนักงานเนี่ยพลิกคว่ำแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยหลายรายเลยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะบนถนนสายเอเชียขาล่องเข้ากรุงเทพนะคะในหลักกิโลเมตรที่5ค่ะที่ตำบลคลองจิกอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: ครับ
1: โอ้โหอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ฟังคะต้องบอกเลยว่ารถเนี่ยมันพลิกคว่ำตะแคงแล้วก็ขวางหมดเลย อยู่บนช่องทางจราจร3เลนนะคะแล้วก็ภายในรถเนี่ยมีคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเนี่ย13รายค่ะแบ่งเป็นผู้ชาย2ผู้หญิง11รวมคนขับรถด้วยนะทางคนขับรถเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังเขาบอกว่าเขาเนี่ยขับรับพนักงานจากโรงงานอุตสาหกรรมโรจนะ2เพื่อที่จะไปส่งที่พัก ทีนี้หลังจากพนักงานเพิ่งเลิกงานเนี่ยพอ

0: จุดเกิดเหตุซึ่งเป็นช่วงทางขึ้นสะพานไงรถมันเกิดเสียการควบคุมทางคนขับรถเขาก็พยายามนะพยายามจะประคองรถเอาไว้แต่ว่าไม่สามารถที่จะควบคุมรถได้ก็เลยทำให้รถเนี่ยมันเบี่ยงไปทางขวาพอเบี่ยงไปทางขวาปุ๊บเนี่ยรถก็ไปพุ่งชนกับราวขอบสะพานแล้วก็พลิกคว่ำอย่างภาพที่เห็นนั่นแหละซึ่งเบื้องต้นนะคะทางตำรวจเนี่ยเขาก็ได้บันทึกภาพในจุดเกิดเหตุเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วนะแล้วก็เตรียมเชิญตัวคนขับรถนะคะไปสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุนะคะที่แท้จริงของอุบัติเหตุในครั้งนี้ค่ะโอ้ก็เรียกว่ารถติดกันกระหน่ำมาเมื่อเช้านะคะ
1: ครับนี่นะ5กิโลกว่าเด้งนะกว่าจะเอารถเครนมายกรถบัสออกได้นี่นะโอ้ยไม่ธรรมดานะครับ
0: แล้วความแบบขวางถนนเลยอ่ะ
1: ต่อไปข่าวสังคมลมโชยนะครับผมรายงานข่าวนี้เด้งนะโอ้โหนายคนนี้มันเกิดด้วยเป็นคนหรือเป็นอะไรกันแน่นี่นะประเภทที่ว่าลูกทรพีลูกบังเกิดเกล้าแต่ข่มขืนแม่ตนเองแท
0: ้
1: ๆโอ้โหสลดใจไหมครับนี่นะ
0: อ
1: ายุ15ปีครับติดยาบ้าแล้วก็ดื่มเหล้าด้วยเมื่อคืน3ทุ่มของวันที่25ที่ผ่านมานี่เองครับปรากฏว่าไปข่มขืนแม่ตนเองอยู่ในพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ
0: ์
1: จังหวัดชัยภูมิครับอยู่ในพื้นที่ตำรวจก็คือว่าสภ.บ้านเดือครับเองสภ.บ้านเดือนะครับคุณแม่ครับ
0: อ
1: ายุ46ปีแล้วนะเอาว่าคุณแม่บุญกันละกันเด้งนะไปขึ้นโรงพักแจ้งความนะครับเอาผิดกับลูกชายตัวเด็กอายุ15ปีเป็นลูกคนสุดท้องเมาเหล้าก็เสพยาบ้าเมาหนักเข้ามาหาแม
0: ่
1: ขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยนะครับเด้งแน่นอนนอนอยู่บนเตียงนะครับคู่กันนะเด้งนะแม่บอกว่าพยายามขัดขืนนะแล้วก็ต่อสู้ลูกกับลูกด้วยแต่ปรากฏว่าสู้กำลังลูกไม่ไหวแล้วครับเด้งนะครับเพราะว่าลูกชายนะครับใช้หมัดทุบหลังด้วยนะหนึ่งครั้งด้วยครับจนต้องยอมเพราะว่ากลัวโดนฆ่าจนกระทั่งลูกนะครับได้ข่มขืนสำเร็จความใคร่ไปหนึ่งครั้งหลังจากนั้นก็เอาผ้าห่มเอาหมอนนี่ครับผ้าปูเก่าๆนี่นะไปนอนบริเวณหน้าบ้านเด้งนะเอาแล้วยังไงครับนี่นะบ้านหลังนี้นะครับพ่อได้ตายไปเมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมาแล้วก็มีลูกชายคนโตอีกคนนึงแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเด็กคนยี่บ้านนี่นะออกไปเสพยาบ้าครับติดยาบ้าทั้งคู่นะครับนี่นะโหนะครับแล้วก็พอลูกกลับมานะครับลูกชายกลับมาไม่กล้าบอกครับลูกคนโตเด้งรู้ว่าลูกคนเล็กรู้แล้วจะมาทำร้ายร่างกายแม
0: ่
1: ที่น่าสลดใจนะครับตำรวจเขาไปสอบมาเด้งนะนายคนนี้นะครับรับสารภาพหน้าตาเฉยเลยเด้งนะไม่สลดใจเลยนะครับบอกว่าบอกแม่เลยขอนอนกับแม่หน่อยขอมีอะไรกับแม่หน่อยเพราะว่าไม่อยากจะเสียตังค์นะครับแม่นี่ฟรีครับเด้งถ้าไปคนอื่นนี่เสียตังค์ไว้อย่างนั้นนะโอ้โหดูสิครับมนุษย์นี่นะนะครับสอบใจครับนายคนนี้มันเหลือขอมากกันเด้งนะประวัติไม่ธรรมดานะครับตั้งแต่เด็กเลยเรียนจบตั้งประถมป.6ในพื้นที่หมู่บ้านระหว่างโรงเรียนนี่นะไม่เชื่อฟังใครทั้งสิ้นครูบาอาจารย์จนกระทั่งนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับต้องไปพบพ่อแม่ไปพบนะครับคุณครูบาอาจารย์คุณครูอาจารย์นะครับก็ต้องมาเอาผู้ใหญ่บ้านมาคุยด้วยนายคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเด้งนะต่อยกับเพื่อนชกกับเพื่อนพอจบป .6 มันมีไปไหนล่ะครับเด้งนะอยู่ที่บ้านครับเหลือขอมากขนาดที่บอกว่าเจอคนแก่ๆผู้หญิงนะครับไปวัดนี่นะหมั่นไส้ครับเด้งนะไปชกเลยนะครับจนกระทั่งกรามหักก็มีครับที่น่าสนใจมากกว่านั้นนะครับก็คือว่าปู่โอ้คุณตาแท้ๆคุณยายแท้ๆไปขอเงินไปซื้อเสพยาบ้าเด้งนะเขาไม่มีให้เองครับทำร้ายร่างกายหมดเลยจนกระทั่งถูกนำตัวไปบำบัดนะครับที่ธัญรักษ์ที่ขอนแก่นครับไปบำบัดแล้วออกมาเป็นอีกเด้งนะในที่สุดแล้วนะครับชาวบ้านเขาเหลือขอให้เจ้าที่ตำรวจนะครับส่งไปที่โน่นครับไปบำบัดที่โคราชครับเพิ่งปล่อยออกมาเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็มาก่อเหตุอีกข่มขืนแม่แม่บอกนะครับว่าลูกในคนเนี้ยมันเป็นสายส่งยาด้วยเด้งนะแล้วยังไงครับกฎหมายเนี่ยเอาผิดยังไงครับ15ปีเด้งนะไม่ได้ครับจะเอาไปประขังคุกกันตรายนะครับเหมือนโทษเหมือนกับคนที่ว่าบรรลุนิติภาวะแล้วไม่ได้ครับนี่นะต้องเข้าไปที่บอกว่าสถานที่บอกว่าคุมขังก็คือว่าทันสถานนะเด้งนะบำบัดเนี่ยครับโอ้ยพ่อแม่บอกเลยเด้งนะคุณตาคุณยายบอกแม่บอกนะครับว่าเอาเลยครับเจ้าหน้าที่เอาไปเลยนายคนนี้นะครับไม่เสียดายเป็นลูกเอาคือว่าอยากกลับมามีชีวิตอีกเลยว่างั้นนะนี่คือสังคมไทยครับ
0: คุณแววดาวบอกว่าเด็กแบบนี้ไม่ควรมีชีวิตอยู่ต่อไป
1: ถูกต้องครับผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับไม่ใช่ว่าอะไรนะนักสิทธิมนุษยชนนะก็ว่าไปเถอะแต่มันโอ้โหผมขืนแม่ตัวเองนะครับมันเป็นไปได้ยังไงนี่เนี่ย
0: วันนี้ท่านนายกยังพูดถึงกรณีที่คนร้ายก่อเหตุ

0: ิงดาบตำรวจอะแล้วก็ภรรยาที่นั่งหลังรถอะที่ลาคลอดอยู่อะลาคลอดแล้วก็ในมือก็อุ้มลูกที่เพิ่งคลอดอะแล้วปรากฏว่าคือคุณแม่เนี่ย
1: ค
0: ือตัวภรรยาของดาบตำรวจเนี่ยเสียชีวิตส
1: ่
0: วนลูกซึ่งอายุ40เดือน
1: ครับ
0: ไม่ใช่40เดือน40วัน
1: 40วัน
0: โดนยิงเหมือนกันคือโดนแบบถากกระสุนถากอ่ะโอ้เหตุการณ์นี้เป็นอะไรที่แบบสะเทือนใจมาก
1: ถูกต้องครับ
0: เป็นเหตุที่แบบสะเทือนใจแบบสุดๆนะคะคือคุณพ่อกำลังจะขับรถเนี่ยไปรับลูกที่เรียนอยู่ซึ่งวันนี้เนี่ยก็ทำเอาท่านนายกเนี่ยก็ออกมาแสดงความเห็นในประเด็นนี้เลยแล้วก็พูดถึงบรรดาพวกก่อความไม่สงบนะบอกว่าคือถ้ากลัวโดนวางยาพิษก็ไม่ต้องมาคุยแล้วก็นายกเองก็ออกมาประกาศเลยว่าจะมีการปรับรูปแบบในการเจรจาสันติสุขนะคะในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
1: ครับผมเห็นภาพของผู้นำศาสนาแล้วก็นักเรียนในพื้นที่นะครับเขียนป้ายบอกว่าไม่ชอบความรุนแรงขอยุติความรุนแรงเพราะว่าเป็นการตื่นตัวด้วยนะครับนี่นะเป็นผู้นำทางศาสนาก็ว่าไปนะครับพวกนี้ไม่สนไม่มีอุดมการณ์อะไรทั้งสิ้นนะเด้งนะทำได้หมดทุกอย่างแล้วครับเหนือมนุษย
0: ์ค่ะ
1: ลาเลยครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: 18:01 ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้พุธที่27 พฤษภาคม 2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
1: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
0: ครับก็ถ้าข่าวด่วนอัปเดตล่าสุดนะไม่กี่นาทีนี้นะครับพี่ไพศาลฮะ
1: เรื่องคนลาวป่ะ
0: เป็นเรื่องคนลาวครับอ๋อมีข่าวว่าตอนนี้เจอละ5คนอย่างเหลืออีก2ครับคือเขา
1: ตกลงตกลงเขาติดแค่5หรือติด7
0: ก็คนที่ไปตามผู้นำชุมชนเนี่ยเขาบอกเขาเข้าไป7คนฮะรวมเขาด้วยเป็น8แต่เขาว่ายน้ำออกมาได้ฮะเหลืออยู่7ไงฮะก็ยังค้นหาต่ออีก2รายครับเพราะว่ายังไม่อยู่ในกลุ่ม5คนที่เจอฮะก็หน้าตาก็ยังวังไหวอยู่นะพี่ไพศาลยังยิ้มแย้มย
1: ังก็เห็นว่าอิดโรยอยู
0: ่ครับ
1: แต่ว่าก็ยังเจรจาพูดคุยอะไรได้นะ
0: ครับครับก็เรื่องของปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายชาวลาว7คนฮะติดภายในถ้ำแห่งหนึ่งในแขวงไซสมบูรณ์ทางตอนกลางของสปป.ลาวนะฮะเขาติดตั้งแต่19อ่ะนี่มันปาเข้าไป 7-8 วันแล้วเนี่ยนะครับก็
1: ถือว่า10วันนะ10วัน
0: 10แล้วเหรอฮะ
1: ครับถือว่า10วัน
0: ครับเพจ Facebook ของปอนจักริตฮะหนึ่งในชุดกู้ภัยของไทยเนี่ยซึ่งเข้าไปทำภารกิจตั้งแต่วันแรกๆเลยเนี่ยมีการโพสต์แจ้งข่าวดีว่าตอนนี้พบผู้ติดค้างแล้ว5รายด้วยกันฮะแล้วก็เขาก็ไปถ่ายภาพเอาคลิปมาเปิดให้ดูไงพี่เบสานฮะว่ายังอยู่ดีนะครับทั้ง5คนนี้แต่ว่ายังเอาออกมาไม่ได้เท่านั้นเองนะครับตอนนี้5คนเนี่ยรอดชีวิตแข็งแรงดีแต่ว่ายังต้องค้นหาที่เหลืออีก2คนต่อไปอันนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมว่าเขาอยู่ในโถงเดียวกับทั้ง5คนนี้หรือว่าไปอยู่ในโถงอื่นไงครับ
1: แต่เป็นผู้ใหญ่หมดเลยนะ
0: เป็นผู้ใหญ่หมดเลยครับ
1: ก็ถ้าสอนให้ต้องดำน้ำมาใช้ไอ้เครื่องสกูบ้าอะไรต่างๆก็น่าจะดีกว่าตอนที่เป็นเด็ก
0: ครับ
1: ตอนช่วงทีมหมูป่าติดถ้ำ
0: ครับ
1: อันนั้นถึงขั้นต้องวางยาสลบเลย
0: ใช่ฮะแล้วก็
1: แล้วก็ใช้หน้ากากแบบครอบเลย
0: เป็นกระจกใช่ไหมเป็นแก้วอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แบบครอบเลยไม่ต้องไปตัดที่ปงที่ปากอะไรแบ
0: บ
1: ทั่วไป
0: ครับ
1: คือให้หลับออกมาเลยแล้วพาออกมาเลยแต่นี่ผู้ใหญ่ก็น่าจะง่ายกว่าแต่มันก็โอเคล่ะเพราะว่าไอ้การเข้าไปสำรวจเจอนี่มันคือกระบวนการที่หนึ่ง
0: ครับ
1: กระบวนการที่สำคัญต่อมาก็คือ
0: ว่าเขาออกมาม
1: ันจะต้องเอาออกมาจะต้องหาทางลำเลียงเอาออกมาซึ่งถ้าทางทีมงานนั่นนะเขาบอกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ทหาร
0: ครับ
1: จะเป็นภารกิจของเจ้าหน้าที่ทหารถ้าตามที่เขาพูดคุยกับผู้ที่ติดถ้ำนะ
0: ครับ
1: ว่าคนไทยที่เขาถ่ายคงถ่ายคลิปมาเขาบอกว่าใจเย็นๆนะ
0: uh-huh.
1: ก็เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะมีทีมของทางทหารเนี่ยเขาจะมาปฏิบัติการเอาออกไป
0: ครับของจะเป็นร่วมกันหรือแม้ของเราหรือว่าของเราด้วยพี่ไพศาล
1: ผมว่าเขาคงไปวางแผนดูว่ามันต้องใช้นักดำน้ำ
0: ครับ
1: หรือไม่หรือว่าต้องไม่งั้นว่าต้องใช้ดำน้ำเพราะว่าไอ้เส้นทางที่เข้าไปมันมี
0: มุดแล้วมุดอีก
1: กันอยู่นะต้องมุดไป
0: ใช่ครับ
1: ถ้ามุดไปเนี่ยมันก็ต้องใช้
0: ถังออกซิเจนฮะ
1: ไอ้ถังออกซิเจนน่ะ
0: เคยใช้หรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องฝึกกันฮะอันนี้หมอภาคต้องเข้าแล้วเนี่ยนะฮะเพราะว่าทีมหมูป่าเนี่ยหมอภาคดำเข้าไปแล้วก็คนวางยาก็เป็นหนึ่งในทีมที่เข้าไปดูแลเด็กๆด้วยนะครับหมอภาค
1: ครับแต่ถ้าเข้าไปได้นี่ก็ออกมาขนเอาอาหารไปเบื้องต้นอะไรก็คงจะ
0: โอ้สบายฮะ
1: ประคับประคองรักษาเยียวยาไป
0: ครับ
1: ก็ยังเหลืออีก2คนนะสรุปว่ายังตกลงต้องหาอีก2คน
0: ต้องหาอีก2คนก็ขอให้ปลอดภัยนะฮะครับก็เป็นปฏิบัติการที่นอกเหนือจากเรื่องของความสัมพันธ์แล้วเนี่ยนะมันใกล้ชิดกันมากนะฮะระหว่างไทยลาวเนี่ยพี่ไพศาลครับเขาประสานมาเนี่ยเราพร้อมไปเลยฮะแล้วก็ไปอยู่กันตั้งแต่วันแรกๆเลยครับสำหรับทีมงานกู้ภัยของเราเนี่ยครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็โอเคละนายยินดีอย่างน้อยก็พบว่าปลอดภัยแล้วนะ5คน
0: ครับ
1: ครับ
0: ครับเรื่องใหญ่ๆ
1: อันนี้ข่าวใหญ่ที่เราก็รายงานกันมาตั้งแต่วันจันทร์ละ
0: ครับ
1: ครับส่วนบ้านเราเรื่องข่าว

0: ใหญ่ก็คงจะเป็นเรื่องศาลตัดสินจำคุกอดีตปปช2ท่านนะศาลอาญาคดีทุจริตภาค1พิพากษาจำคุก3ปีพลตำรวจเอกวัชรพลกับคุณสุภา
1: ครับ
0: นะซึ่งเป็นอดีตปปช.ที่ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลการสอบสวนเรื่องนาฬิกาบิ๊กป้อม
1: ครับ
0: นะฮะ
1: คือยอมเปิดเผยมาคือเสียไม่ได้อะประมาณนั้นฮะแต่ว่าโอ้โหคุณวีระอ่านยังไงก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าไปคาดดำซะเกือบหมดเลยพี่ไพศาล
0: ครับแต่เรื่องนี้ผมเรียนว่ามันก็เป็นสิ่งที่ตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะ
1: ครับ
0: ว่าเราดูเฉพาะพาดหัวไม่ได
1: ้
0: เพราะว่าถ้าพาดหัวก็ต้องพาดหัวว่าศาลอาญาคดีทุจริตภาคหนึ่งพิพากษาจำคุก3ปีวัชรพลสุภา
1: ครับ
0: อดีตปปช.ฟังดูโอ้โหน่าตื่นเต้นยังเลยแต่ถ้าดูเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรต่างๆแล้วโอ้โหมันซับซ้อนมากนะเรื่องนี้นะ
1: ต่างกรรมต่างวาระ
0: คือถ้าไปดูไส้ในแล้ววันนี้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะจนกระทั่งทำให้คุณวีระสมความคิด
1: ครับ
0: ซึ่งเขาเป็นโจทย์ที่ไปยื่นฟ้องเนี่ยเขาเอาเรื่องเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นต้นเรื่องใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เขาเป็นคนที่ไปขอ
1: เปิดเผยข้อมูล
0: ศาล
1: เปิด
0: เผยข้อมูลจนทั้งศาลสั่งให้เปิดเผย
1: ครับก็ยื่นขอปปช.ไป3รอบ4รอบไม่ได
0: ้ครับ
1: ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลไม่ยอมเปิดเผยเอกสารผลการตรวจสอบนะฮะข้อมูลแหวนและนาฬิกาของบิ๊กป้อมเนี่ยเอากรณีของคุณวีระก่อนนะฮะหลังจากศาลท่านพิพากษาไปแล้วเนี่ยนะฮะโอ้คุณวีระบอกว่านะครับไม่รู้สึกอะไรเป็นพิเศษเลยเพียงแต่ต้องการให้กระบวนการยุติธรรมได้ทำหน้าที่ครับแล้วก็ถือว่าเป็นคดีแรกนะพี่ไพศาลฮะที่ประชาชนสามารถฟ้องเอาผิดองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญได้นะครับโดยเฉพาะองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ดูแลในเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันแต่กลับถูกศาลพิพากษาว่าทำผิดเสียเองเนี่ยนะฮะครับก็พิพากษาไป2ท่านจริงๆเนี่ยตอนแรกเลยยื่นฟ้องไป12ใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: ครับ
0: คือผมบอกว่ารายละเอียดเนี่ยมันดูแล้วมันมีดราม่าเยอะ
1: ครับ
0: เพราะว่าคุณวีระสมความคิดเนี่ยเขายื่นไปจริงๆเนี่ยยื่นฟ้องไปเนี่ย12คน
1: ครับ
0: จำเลยที่1เนี่ยคือคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลซึ่งในขณะที่ฟ้องนั้นเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการ
1: เลขาปปช.
0: ปปช.
1: ครับ
0: เป็นจำเลยที่1
1: ครับ
0: แล้วก็ไล่ไปมีอดีตเลขาเป็นจำเลยที่2คุณวรวิชญ์สุขบุญแล้วก็มีกรรมการปปช.ด้วยรวมแล้ว12คนแต่ปรากฏว่าในชั้นไต่สวนของศาลเนี่ยศาลก็ไต่สวนเสร็จศาลสั่งไม่ฟ้อง8คน
1: ยกฟ้องจำเลยที่1 2 5 6 9 10และ12ครับ
0: นะครับ
1: ครับ
0: ก็เหลือเพียงที่ศาลรับดำเนินคดีเนี่ยศาลจะพิจารณาความผิดเนี่ยแค่4คน
1: 4คนแต่ว่าโจทก็ถอนฟ้องจำเลยที่8กับ11ไปอีก
0: ต่อมาเนี่ยพอกำลังสอบศาลกำลังไต่สวนศาลกำลังอะไรนะสอบพยาน
1: ครับ
0: ระหว่างฝ่ายโจทฝ่ายจำเลยอยู่ในกระบวนยังอยู่ในกระบวนการเนี่ย
1: ครับครับ
0: ก็ปรากฏว่าคุณวีระสมความคิดในฐานะโจทเนี่ย
1: ครับ
0: ขอถอนฟ้อง2คน
1: ครับ
0: วันนี้คุณวีระก็มาชี้แจงเพราะมีการเปิดเผยว่าเอ๊ะคุณวีระคุณไปขอถอนฟ้องใช่ไหมเขาบอกจริง
1: ครับ
0: เพราะว่า2คนเนี่ยสองคนเขาคือเท่าไหร่นะไม่ใช่สามกับเจ็ดอะ
1: แปดกับสิบเอ็ดครับพี่ไพศาล
0: แปดกับสิบเอ็ดเนี่ย
1: ครับครับ
0: เขามาวิงวอนขอร้อง
1: ครับ
0: คุณวีระเขาบอกนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เขาได้ช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน
1: ์ครับ
0: คุณวีระเขาว่างั้นเขาก็เลยโอเคเห็นชอบ
1: ถอน
0: ฟ้อง
1: ครับ
0: ครับคราวนี้มีรายงานว่าก่อนศาลจะตัดสินนะ

0: ปรากฏว่าในการสืบพยานนัดสุดท้ายเนี่ยมีรายงานข่าวว่าสองจำเลยเนี่ยขอเจรจากับคุณวีระศาลก็โอเคอนุญาต
1: ครับ
0: ก็จัดให้คุยกัน3คน
1: ครับ
0: ก็คือคุณวัชรพลประสานราชกิจกับทางคุณสุภาแล้วก็คุณวีระซึ่งต่อมาคุณวีระเขายอมรับนะ
1: ครับ
0: เขาก็ยอมรับว่าก็มีการเจรจากันแล้วทั้งสองคนก็ขอให้คุณวีระถอนถอนเช่นเดียวกับสองคนก่อนหน้า
1: ครับ
0: ซึ่งคุณวีระเห็นชอบแล้วก็ถอนฟ้องแล้วศาลก็ถอนไปให้แล้ว
1: ครับ
0: ซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยคุณวีระเขาให้สัมภาษณ์ล่าสุดเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ซึ่งมีคนบอกว่าจริงไหมที่คุณไปขอศาลถอนฟ้องคุณวัชรพลกับคุณสุภาซึ่งเป็นจำเลยที่เหลือแค่สองคนอ่ะ
1: เอาสามกับเจ็ดเนี่ยก็คุณวีระก็ยังจะขอเป็นโจทย์ซึ่งจะขอถอนฟ้องอีกเหรอฮะ
0: จะขอถอนฟ้องล่าสุดซึ่งคุณวีระก็ยอมรับว่าจริง
1: ครับ
0: นะฮะเพราะว่าเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้มีเหตุเคืองอะไรเป็นการส่วนตัวอะไรต่างแต่เขามีเงื่อนไขว่าคุณต้องทำคำขอให้ผมถอนฟ้องเนี่ยเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผมจะไปยื่นศาลให
1: ้
0: ก็ปรากฏทั้งสองท่านเนี่ยเขาทำเป็นลายลักษณ์อักษรให
1: ้ครับ
0: ว่าได้ขออภัยโจทย์แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ให้โจทย์ถอนฟ้อง
1: ไม่ติดใจถอนฟ้องถึงแล้ว
0: นะปรากฏว่าคุณวีระเขาก็ยอมรับว่าก่อนที่ศาลจะตัดสินเนี่ยเขาได้ไปยื่นต่อศาล
1: ครับ
0: เพียงแต่ศาลท่านได้พิจารณาแล้วบอกว่าไม่อนุญาตให้ถอนฟ้องสองจำเลยที่เหลือ
1: ครับ
0: เพราะไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเห็นว่าถ้าถอนฟ้องปั๊บเนี่ยคดีไม่มีจำเลยเลย
1: ครับ
0: แล้วไอ้การฝ่าฝืนอำนาจศาลอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อ้าวแล้วจะเอาใครลงโทษใครอะไรยังไง
1: แล้วใช่พี่ไพศาลลองคิดอีกมุมนึงนะฮะคุณผู้ชมผู้ฟังลองคิดอีกมุมนึงนะครับแล้วถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยนะฮะมันมีกรณีเทียบเคียงลักษณะนี้ขึ้นมาอีกเราเป็นภาคประชาชนเนี่ยเราไปขอหน่วยราชการองค์กรอิสระเปิดเผยข้อมูลแล้วมีคำสั่งศาลขอให้คุณเปิดเผยข้อมูลด้วยคุณไม่ยอมเปิดเผยอ่ะคุณพร้อมคุณไม่เปิดเผยแล้วบรรทัดฐานไม่มีแล้วครับไม่ยอมไม่ต้องเปิดเผยก็ได้เนี่ยนะมันไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
0: ศาลท่านให้ผลฐานจึงไม่อนุญาตให้ถอนฟ้อง
1: ครับ
0: จึงเป็นที่มาของการอ่านคำพิพากษาในวันนี
1: ้
0: แล้วก็ปรากฏว่าศาลตัดสินจำคุก3ปีทั้งสองท่าน
1: ครับ
0: ซึ่งก็อันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นศาลชั้นต้นนะ
1: ครับ
0: ศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีเนี่ย
1: ครับ
0: เป็นเพียงศาลชั้นต้นนะก็หลังจากศาลตัดสินแล้วเนี่ยทั้ง2ท่านก็คืออดีตประธานปปช.แล้วก็อดีตปปช.คุณสุภาปิยจิตติเนี่ยก็ให้ทนายยื่น
1: ขอประกัน
0: ทรัพย์ขอประกันตัวแล้วก็ได้รับอนุมัติได้รับอนุมัติเลย
1: วงเงินคนละ 400,000
0: 400,000 ก็ได้กลับบ้านเลย
1: ครับ
0: อุตส่าห์เดินทางไปถึงนู่นเลยสระบุรีพอไปขึ้นศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีนู่น
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็วงเงิน 400,000 แล้วก็ศาลมีคำสั่งอนุญาตปล่อยชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศเพื่อไปต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ต่อไปนะโอ้โหเรื่องราวมันสลับซับซ้อนเป็นปมดราม่าพอสมควรนะ
0: คือเราก็ต้องรายงานอย่างละเอียดอย่างเนี้ยว่าจริงๆแล้วคดีกว่าที่จะตัดสินเนี่ยมันก็มีความบลเวงอะไรกันมาเป็นลำดับ
1: ครับยื่นไป12นะฮะศาลท่านยกไป8เหลือ4นะฮะ4นะว่าขอร้องคุณวีระนะให้การเป็นประโยชน์ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการต่อสู้คดีอ
0: ันนี้คุณวีระเขายืนยันเองนะสัมภาษณ์สื่อวันนี้
1: ผมก็เลยถอนไปอีก2แล้วก่อนที่ศาลท่านจะพิพากษาอีก2ท่านก็คืออดีตประธานปปช.กับกรรมการคุณสุภาไปขอปิดห้องคุยกับคุณวีระขอให้คุณวีระถอนอีกทำเป็นแล้วลักษณ์ยอมถอนให้แต่ศาลท่านไม
0: ่แล้วไปยื่นต่อศาลก็ไปยื่นศาลศาลท่านไม่อนุญาตให้ถอนเนี่ยก็เลยนำมาสู่การตัดสินวันนี้แล้วก็อย่างที่ทราบกันจำคุก3ปีก็เป็นคดีประวัติศาสตร์ไปแต่ก็ต้องเรียนว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังสู้กันในชั้นอุทธรณ์ต่อนะครับ
1: ครับ
0: อุทธรณ์ว่ายังไงก็ผมก็คิดว่ายังไงน่าจะถึงฎีกา
1: อ่ะฮะหมายมันก็จะเป็นบรรทัดฐา

ในอนาคตฮะพรบข้อมูลข่าวสารถ้าจำไม่ผิดปี35อันเนี้ยนะฮะกฎหมายเนี้ยก็คือหน่วยราชการเองเนี่ยมันต้องเปิดเผยข้อมูลให้พี่น้องประชาชนรับรู้รับทราบข้อมูลและกรณีเนี้ยคุณ

0: ด้วยคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลนะ
1: ครับ
0: อดีตเลขาคุณวรวิทย์สุขบุญอดีตเลขาพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจอดีตประธานปปช.คุณปรีชาเลิศกมลมาศคุณพลตำรวจเอกสถาพรเหลาทองคุณปรีชาพลเอกสถาพรเหลาทองอันนี้เป็นปปช.ใช่ไหมคุณณรงค์รัตน์อมฤทธิ์ปปช.คุณสุภาปิยจิตติปปช.คุณวิทยาอาคมพิทักษ์ปปช.คุณสุวรรณาสุวรรณจูทะปปช.พลเอกบุญยวัฒน์เครือหงษ์คุณณัฐจักรปัทมสิงห์ณอยุธยาและคุณสุชาติตระกูลเกษมสุขคุณสุชาติตระกูลเกษมสุขจำเลยที่12เนี่ยเดิมเนี่ยปัจจุบันเป็นประธานปปช.อยู่นะตอนนั้นถูกฟ้องในฐานะปปช.
1: อ๋อแล้วเวลานี้ท่านขึ้นเป็นประธานแล้ว
0: ประธานแล้วตอนนี้ขึ้นเป็นประธาน
1: ครับ
0: คุณสุชาติเนี่ยน่าจะเป็นชุดแรกที่ศาลกันออกเลยเพราะเห็นว่าน่าจะไม่ได้เข้าประชุมหรืออะไรเงี้ยครับ
1: อ๋อคือ
0: เขารับตำแหน่งแล้วไม่ได้เข้าประชุมเลยนะ
1: ใช่ระหว่างไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยศาลยกฟ้องจำเลยที่1 2 5 6 9 10และ12 12ก็นี่แหละฮะคุณสุชาตินี่แหละครับครับ
0: อาจารย์ณรงค์รัตน์อมฤทธิ์ด้วยใช่ไหมยกก็อันแรกเลย8คนน่ะยกไปก่อน
1: ยกไปก่อน8คนใช่ครับคร
0: ับแล้วก็เหลือคุณอะไรคุณณัฐจักรปัทมสิงห์นายุทธยาใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็คุณวัชรพลประสานราชกิจคุณสุภาพ
1: ปิยจิตติ
0: แล้วก็ใครคนหนึ่งนะ
1: คุณวิทยาอาคมพิทักษ
0: ์คุณวิทยาอาคมพิทักษ
1: ์
0: คุณวิทยาคุณณัฐจักรเนี่ยมาขอ
1: ครับ
0: แล้วก็คุณวีระก็โอเคนะครับก็ถอนฟ้องให
1: ้ครับ
0: เหลือจนเหลือ2คนคุณวัชรพลกับคุณสุภา
1: ก็จำเลยที่3และจำเลยที่7นะนะครับ
0: ครับ
1: นี่ก็เป็นข่าวใหญ่ในวันนี้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะเดี๋ยวพักกันครู่นึงดีกว่านะพี่เพศาลครับแล้วก็มาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: สนับสนุนโดยทรัพย์มหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอในมือลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
7: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา20 นาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
0: ครับ
1: ครับคุณคนตัดหญ้าถามมาอย่างนี้ครับพี่ไพศาลครับแล้วตกลงได้เปิดเผยข้อมูลหรือยังครับอยากรู้เหมือนกันครับสำหรับข้อมูลคือ 3-4 รอบที่คุณวีระท้วงไปเอาคำสั่งศาลไปท้วงนะฮะก็ยังไม่ยอมเปิดเผยจนสุดท้ายครับก็ยื่นเอกสารซึ่งก็ไม่ครบแล้วฮะให้กับคุณวีระแต่ว่าอ่านไม่ได้ความไม่ได้ข้อมูลอะไรมากมายเนื่องจากมันมีการฆ่าบรรทัดนะฮะด้วยการเอาเหมือน
0: เขาเรียกถมดำอ่ะ
1: ถมดำเกือบจะทั้งหน้า A4 ครับ
0: อ่านไม่ได้ทั้งหน้าก็มีอ่านได้เล็กๆน้อยก็มี
1: ครับ
0: หรือว่าถ้าอ่านได้เยอะก็เป็นสาระไม่สำคัญ
1: ครับนะครับ
0: ส่วนสำคัญก็ฆ่าดำ
1: ฆ่าดำหมด
0: โดยเฉพาะถ้าจะไปเกี่ยวข้องกับชื่อคนอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: เราฆ่าปปช.เขาอ้างว่าเขาก็เป็นเรื่องกฎหมายการรักษาความลับพยานเรื่องเขา
1: ครับ

0: ว่าอย่างนั้นนะ
1: น
0: ั่
1: นแหละ
0: ก็ไล่ดูเรื่องราวสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับ
1: ครับ
0: ย้อนความกันเนี่ยคือถ้าดูตามลำดับนะเรื่องราวมันก็เริ่มจากนู่นเลยธันวาคม2560ปรากฏภาพพลเอกประวิตรวงสุวรรณสวมใส่นาฬิกาหรูและแหวนเพชรราคาแพง
1: ครับ
0: ที่ปรากฏว่าตรวจสอบว่าไม่ได้แจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สิน
1: ไอ้ตอนนั้นน่ะถ่ายรูปหมู่ไงฮะครม.แล้วแสงแรกเข้าตา
0: เข้าตาก็เอามือป้องตานะ
1: โอ้โหแล้วก็คนตาดีเนี่ยเห็นเลยนะฮะมันเป็นรุ่นไหนราคาเท่าไหร่นะพี่เพศาน
0: ต่อมานี่ทุกคนระวังกันหมดเลยนะใส่นาฬิกาอะไรต่างๆนี
1: ่ครับ
0: ใส่สร้อยใส่อะไรต่างๆระวังกัน
1: ครับ
0: ถือกระเป๋าแบรนด์นงแบรนด์เนมต้องระวังหมดนะ
1: โอ้แป๊บเดียวเนี่ยก็จะมีพวกเซียนโซเชียลเนี่ยเขาจับได้เลยนะฮะไอ้รุ่นนี้รุ่นเท่าไหร่เม็ดมะยมแบบนี้เนี่ยมันอยู่ในคอลเลกชันไหนอะไรประมาณนั้นนะคร
0: ับ ใช่เสื้อผ้าหน้าผมก็จับหมดอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับก็เลยเนี่ยฮะนำไปสู่การร้องเรียนให้ปปช.ตรวจสอบ27ธันวาคม61คณะกรรมการปปช.มีมติตีตกคำร้องโดยระบุว่านาฬิกาทั้งหมดเป็นของนายปัทวาสสุขศรีวงศ์ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทที่เสียชีวิตไปแล้วของพลเอกประวิตรพลเอกประวิตรเพียงแค่ยืมมาใส่จึงไม่มีเจตนาปกปิดบัญชีทรัพย์สินต่อมาในปี2562นายวีระสมความคิดได้ยื่นคำร้องขอให้ปปช.เปิดเผยเอกสารสำนวนการตรวจสอบทั้งหมดแต่ปปช.ปฏิเสธนายวีระจึงใช้สิทธิตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือว่ากวพ.ซึ่งกวพ.มีคำวินิจฉัยให้ปปช.ต้องเปิดเผยเอกสารแต่ปปช.ก็ยังคงเพิกเฉย2564นายวีระสมความคิดนำคดีไปฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อบังคับให้ปปช.เปิดเผยเอกสาร3รายการสำคัญได้แก่1รายงานแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด2ความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ปปช.ทุกคนที่รับผิดชอบการสอบสวน3รายงานการประชุมของคณะกรรมการปปช.ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
1: ครับ
0: ต่อมา21เมษายน2566ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาถึงที่สุดสั่งให้ปปช.ต้องเปิดเผยข้อมูลทั้ง3รายการแก่นายวีระอย่างถูกต้องและครบถ้วนพฤษภาคมถึงสิงหาคม66ปปช.พยายามยื่นคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่แต่ศาลปกครองสูงสุดสั่งยกคำร้องต่อมาศาลปกครองกลางได้ออกคำบังคับขีดเส้นตายให้ปปช.ส่งมอบเอกสารภายในวันที่11สิงหาคม2566ทว่าปปช.ก็ยังไม่ยอมส่งมอบให้ครบถ้วนตามคำสั่งปี2567ถึง2568นายวีระฟ้องอาญามาตรา157ต่อกับบอร์ดปปช.โดยปี67เนี่ยนายวีระยื่นฟ้องผู้บริหารและกรรมการปปช.ทั้งหมด12คนรวมถึงนายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ในข้อหาตามผิดตามมาตรา157การจงใจขัดคำสั่งศาลปกครองสูงสุด10กันยายน68ศาลอาญาคดีทุจริตภาค1มีคำสั่งในชั้นไต่สวนมูลฟ้องรับฟ้องบอร์ดปปช.ไว้พิจารณาจำนวน4ราย
1: ครับ
0: เจ้าหน้าที่ไม่รับเลยเลขาอดีตเลขาอะไรต่างไม่รับรับเฉพาะ4ราย
1: 4รายนี้เป็นฝ่ายเสียงข้างมากครับที่มีมติไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลครับ
0: โดยไม่รับฟ้อง8รายที่เหลือเนื่องจากเป็นเสียงข้างน้อยในที่ประชุมหรือพ้นจากตำแหน่งไปก่อนหน้
1: า
0: เมษายน69ในระหว่างกระบวนการสืบพยานนายวีระได้ยื่นขอถอนฟ้องจำเลย2รายก็คือจำเลยที่8และจำเลยที่11นายวีระให้เหตุผลว่าให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่สาธารณศาสตร์ศาลจึงอนุญาตคงเหลือจำเลยหลัก2รายคือพลตำรวจวัชรพลและนางสาวสุภา
1: ครับ
0: แล้วก็นี่แหละครับ27พฤษภาคม69ศาลพิพากษาจำคุก2บิ๊กปปช.
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นหน้าประวัติศาสตร์โดยมีเหตุการณ์เพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนศาลตัดสินเนี่ยก็อย่างที่ผมรายงานไปคุณวัชรพลและคุณสุภาเขาก็ขอศาล
1: ขอเคลียร์ใจ
0: เจรจาเคลียร์กับทางคุณวัชระ
1: ครับ
0: แล้วก็ขอให้คุณวัชระถอนฟ้อง
1: ครับ
0: คุณวัชระต่อรอง

0: องว่าขอให้ทำเป็นลักษณ์อักษรว่าได้มีข้อเสนอให้เขาถอนฟ้องแล้วเขาจะยื่นต่อศาลให้พิจารณาแล้วก็ยื่นจริงๆปรากฏว่าศาลไม่อนุญาต
1: ก็นำมาซึ่ง
0: ให้ถอนฟ้องแล้วก็นำมาสู่การอ่านคำพิพากษาในวันนี้ครับศาลนี้ก็เรื่องราวโดยรวมนะฮะที่เป็นเปิดไทม์ไลน์ของเรื่องนี้ครับ
1: แล้วจะจบหรือไม่จบเนี่ยเดี๋ยวรอดูชั้นอุทธรณ์นะครับแล้วก็มันมีอีกสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องจับตาดูต่อไปเพราะว่าข่าวก่อนหน้านี้พี่เบสารว่าฝ่ายจำเลยเนี่ยถ้าคดีพิพากษาวันนี้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะฟ้องกลับคุณวีระไงทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียง
0: คนที่เขาถูกฟ้องยกฟ้องไปแล้วอ่ะศาลยกไปแล้วอ่ะ
1: ไม่คงไม่ฟ้องแล้วมั้งฮะประมาณนั้นแหละ
0: อะไรคุณสุชาติอะไรนี้เขาเคยประกาศไว
1: ้ครับ
0: ที่เขาเป็นประธานปปช.อยู
1: ่ฮะ
0: แต่ว่าเขาจะติดใจอะไรยังไงต่อหรือผมไม่ทราบไม่แน่ใจต้องดูของจริงก็ต้องดูเพราะว่าเรื่องมันเนี่ยอย่างที่บอกว่าดูจะว่าพาดหัวไม่ได
1: ้ครับ
0: เนื้อในมันมีอะไรแบบ
1: โอ้โหลึกลับซับซ้อนเลยนะ
0: แปลกๆอยู่มันมีอะไรแปลกๆอยู
1: ่นี่ฮะนี่คือมหากาพย์นาฬิกาเพื่อนฮะซึ่งไม่น่าจะจบที่เฉพาะประเด็นดังกล่าวนี้นะฮะแต่ว่ามันคือบรรทัดฐานใหม่ของสังคมไทยครับเมื่อประชาชนถามหาแสงสว่างจากรัฐสิ่งที่รัฐส่งมาเนี่ยไม่ควรจะเป็นเพียงแถบดำบางแผ่นของเอกสารเป็นแค่กระดาษเปล่าหรือความเงียบงันอีกต่อไปฮะอันเนี้ยนะฮะก็จะเป็นบรรทัดฐานต่อไปนะครับสำหรับภาคประชาชนในการถามหาข้อที่จริงรายละเอียดของบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างฮะที่มันไม่ค่อยชอบมาพากล นะครับพี่เบสานฮะ
0: ครับเอ้วันนี้มีอดีตนักการเมืองคนดังอีกคนหนึ่งใช่ไหม
1: ครับ
0: ศาลฎีกาก็มีคำตัดสินออกมาแล้ว
1: ครับ
0: นะฮะคนดังของขอนแก่น
1: คุณเอกราชช่างเหลาฮะศาลท่านเป็นศาลฎีกาฮะพิพากษาให้พ้นจากตำแหน่งส.ส.พร้อมเพิกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งตลอดไปแล้วก็สิทธิ์เลือกตั้ง10ปีครับพี่ไปศาลฮะหลังพบทุจริตยักยอกเงินสากลครูที่ขอนแก่นครับคือศาลเนี่ยนะฮะฎีกามีคำพิพากษาคดี
0: เรื่องจริยธรรมอ่ะเรื่องจริยธรรม
1: ใช่ครับใช่ครับก็เป็นเรื่องที่ปปช.เป็นผู้ร้องครับร้องคุณเอกราชช่างเหลาอดีตส.ส.ขอนแก่นนะครับกรณีฝ่าฝืนหรือว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจางจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะครับศาลฎีกาเนี่ยไต่สวนพบว่าช่วงปี54ถึงปี62คุณเอกราชครับอาศัยโอกาสขณะดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นทำการทุจริตดังนี้ครับคือยักยอกเงินสหกรณ์ถอนเงินสหกรณ์มา396ล้านเข้าบัญชีตนเองแล้วก็นำเงิน106ล้านนะไปซื้อที่ดิน5แปลงรวมเนื้อที่6ไร่2งาน 34.9 ตารางวาโดยใช้ชื่อตนเองเป็นผู้รับโอนกรรมสิทธิ์และนำที่ดิน3แปลงไปจดทะเบียนจำนองกับสหกรณ์เพื่อประกันหนี้ให้บริษัทพวกพ้องโดยมิชอบครับนอกจากนี้ยังมีเงินส่วนต่างที่สูญหายไปอีก290ล้านบาทนะฮะพร้อมมีการปลอมแปลงเอกสารร่วมกันแก้ไขปลอมสมุดบัญชีเงินฝากประจำของสหกรณ์หลายครั้งเพื่อตบตาแสดงต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีโดยตกแต่งตัวเลขให้สมาชิกเข้าใจว่ามีเงินคงเหลือประมาณ400ล้านบาททั้งที่ความจริงเงินมันเหลืออยู่แค่ 70,000 บาทนะครับการกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานยักยอกปลอมเอกสารสิทธิ์แล้วก็ใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมเป็นการไม่ยึดมั่นในหลักนิติธรรมแล้วก็ฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงศาลจึงมีคำพิพากษาครับให้เอกราชพ้นจากตำแหน่งส.ส.นับแต่วันที่8กรกฎาคมปี68ซึ่งเป็นวันที่ศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งให้เพิกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งแล้วก็สิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดไปฮะและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งมีกำหนดเป็นเวลา10ปีนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาครับพี่ไปศาลฮะ
0: ครับเดี๋ยวพักกันอีกรอบหนึ่งนะครับ
1: พักครู่เดียวครับ
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้นอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าว

0: ากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดตุลา32นาทีครับพี่เพศานครับคุยกันต่อครับ
3: วันนี้ช่วงบ่ายๆที่รัฐสภาคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ
2: ครับ
3: ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์กรณีที่คุณพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกโต้กลับเรื่องระบอบสีน้ำเงินว่าเป็นเพียงการสร้างวาทกรรมและเป็นการสร้างความแตกแยกคุณเทงนัทพงศ์บอกว่ามองว่าโจทย์สำคัญของประเทศขณะนี้ต้องมีระบบการตรวจสอบการถ่วงดุลที่ดี
2: ครับ
3: เรื่องการทุจริตของประเทศก็มีความยึดโยงกับคนที่มีอำนาจรัฐชนชั้นนำและคนส่วนน้อยของสังคมซึ่งเป็นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรโดยรัฐธรรมนูญปี60ก็มีช่องโหว่และช่องว่างเช่นกระบวนการเลือกให้ได้มาซึ่งสว.ที่สังคมตั้งคำถามและมีหลักฐานแน่นหนาแต่เรายังต้องมานั่งกังวลว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเป่าคดีนี้หรือไม่ที่ตนพยายามจะสื่อสารเรื่องระบอบสีน้ำเงินเพื่อต้องการทำให้สังคมเห็นว่าระบอบการปกครองในบ้านเมืองเราทุกวันนี้อาจจะไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างที่เราพูดกันเป็นระบอบที่สีน้ำเงินหรือกลุ่มก้อนการเมืองประเภทหนึ่งกำลังกินรวบประเทศทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจซึ่งตนมองว่าสุดท้ายแล้วในเรื่องการทำรัฐธรรมนูญก็ต้องผ่านการทำประชามติของประชาชนอยู่ดีจึงอยากให้ประชาชนเห็นว่าสุดท้ายแล้วร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีที่มาที่ไปขององค์กรอิสระและสว.รวมถึงระบบตรวจสอบสมดุลเป็นอย่างไรหากขัดหรือแย้งกับระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงพวกตนก็พร้อมที่จะรณรงค์ให้ประชาชนไม่ผ่านประชามติแต่หากกลับกันขั้นตอนในรัฐสภาทุกภาคส่วนสามารถผลักดันการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ออกมาดีมีความยึดโยงประชาชนไม่ผูกขาดไม่เพิ่มสิทธิพิเศษให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้สภาร่างรัฐธรรมนูญที่ได้สภาร่างรัฐธรรมนูญที่มีความยึดโยงกับประชาชนมากที่สุดหากเป็นจริงพวกเราก็พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนผ่านประชามติผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำว่ายืนยันใช่ไหมว่าไม่ใช่เป็นการสร้างวาทกรรมแต่ระบอบสีน้ำเงินคือยืนยันใช่ไหมว่าไม่ใช่เป็นการสร้างวาทกรรมคุณณัฐพงศ์ก็บอกแล้วก็ยืนยันเพราะว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ยคือสิ่งที่สังคมประจักษ์เห็นได
2: ้
3: คุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าอยู่ที่ประชาชนแต่ละคนจะใช้ความรู้สึกของตนเองในขณะนี้ว่าสิ่งที่ตนสื่อสารออกไปสอดคล้องกับสิ่งที่ตัวเองประสบอยู
2: ่
3: ซึ่งนายรัฐมนตรีก็ประกาศในหลายเวทีว่าพร้อมจะจัดการเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตคอร์รัปชันแต่สิ่งที่เราเห็นคือภาคธุรกิจเอกชนกับต้องจ่ายสวยให้กับภาครัฐที่สูงขึ้นดัชนีคอร์รัปชันสูงขึ้นทุกปีต้องให้ประชาชนทุกคนช่วยกันตัดสินว่าสิ่งที่ตนสื่อสารไปเนี่ยสอดคล้องกับบริบทและข้อเท็จจริงกับประเทศของเราหรือไม
2: ่ครับครับ
3: นะครับ
2: ตอ
3: นนี้ถามว่าเมื่อถามว่าสว.ได้มีการแถลงให้ขอโทษและอาจจะมีการปรึกษาฝ่ายกฎหมายเพื่อดำเนินคดีคุณณัฐพงศ์จะว่าอย่างไรคุณณัฐพงศ์บอกว่าผมไม่คิดว่าผมจะต้องขอโทษอะไรเพราะยืนยันว่าสิ่งที่ผมพูดไปนั้นทั้งหมดก็เป็นข้อเท็จจริงและผมไม่ได้พาดพิงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงแต่ว่าบางกลุ่มบุคคลอาจพร้อมออกมาแสดงตัวเรื่องนั้นผมห้ามไม่ได้และผลกระทบทางด้านคดีที่จะเกิดขึ้นกับตนเองก็ไม่มีข้อกังวลใดเพราะผมพร้อมที่จะถูกฟ้องและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมชี้แจงทุกอย่างว่าคำพูดที่พูดออกไปผมเชื่อว่าเป็นข้อเท็จจริงแบบนั้นจริงๆถามว่าจะเปิดศึกระหว่างส.ส.กับส.ว.หรือไม่คุณรัฐพงศ์บอกว่าตนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องสถาบันการเมืองในกติกาประเทศที่ยังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเด็ดขาดตนไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งขอให้ลองปิดหน้าปิดตาแล้วถอดหมวกตนออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคประชาชนคำถามคือประชาชนคนธรรมดาในประเทศนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์สถาบันการเมืองหรือกติกาทางการเมืองซึ่งเป็นกติกาสูงสุดของประเทศที่ยัง

0: ไม่มีความเป็นประชาธิปไตยใช่หรือไม่ขณะที่กลุ่มสวมีความพยายามออกมาข่มขู่ตนและจะฟ้องปิดปากตนหากใช้มาตรฐานเดียวกันสวจะไปฟ้องปิดปากประชาชนทุกคนที่กำลังวิพากษ์วิจารณ์กลุ่มก้อนการเมืองสีน้ำเงินอยู่ด้วยใช่หรือไม
1: ่
0: ฉะนั้นตนอยากบอกว่าสิ่งที่ออกมาสื่อสารเรียกร้องนั้นในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งที่อยากได้ระบอบการปกครองที่ดีกว่าในบ้านนี
1: ้ครับก็สอดคล้องกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่บอกว่าอะไรนะกินรวบกินรวบนี่เล่นหวยหรือเปล่าครับก็คือประเด็นที่คุณณัฐพงศ์อธิบายเนี่ยก็คือลักษณะเหมือนกับที่เห็นเป็นที่ประจักษ์หรือไม่นะฮะประมาณนั้นอย่างเช่นองค์กรอิสระนะฮะเขาสีเดียวกันหรือเปล่านะทิศทางหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะมีสิ่งที่จะต้องมาคานอำนาจกันการประชาธิปไตยความเห็นต่างแต่ถ้าทุกองค์กรทุกหน่วยนะฮะหรือว่าทุกสิ่งที่เอามาคานเนี่ยมันเห็นคล้องกันไปในเรื่องเดียวกันหมดอภิปรายสาร
0: ไอ้กินรวบนี่มันมาจากหวยใช่ไหมคำว่ากินรวบ
1: น่าจะเป็นหวยหรือเปล่า
0: มันเป็นวาทกรรมหรือมันเป็นอะไรเพราะว่าอย่างนี
1: ้ครับ
0: กินรวบเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นวาทกรรมของฝ่ายรัฐที่ต้องการไม่อยากให้ประชาชนไปเล่นหวยใต้ดินแล้วก็เลยตั้งชื่อว่าหวยกินรวบให้รู้ว่า
1: เขาจะไม่แบ่งคุณ
0: ถูกโกงนะเขาไม่จ่ายคุณนะ
1: เขาไม่แบ่งคุณหรอกเราม
0: าแต่ถ้ารัฐบาลเนี่ยเรากินแบ่งแน่นอน คุณถูกเราจ่าย
1: ครับครับ
0: นะก็เลยเรียกของเราว่าเราได้กินแบ่ง
1: กินแบ่งใต้ดิน
0: แต่ว่าของใต้ดินนะกินรวบ
1: ครับครับ
0: แต่ว่าข้อเท็จจริงแล้วก็คือก็อย่างที่รู้ๆกันอยู
1: ่ครับ
0: ไม่ชี้แจง
1: ครับก็อาจจะอธิบายเลยมาถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญในเมื่อยองมองว่าประชาธิปไตยแม้ว่าเรามีรัฐธรรมนูญปี60แล้วเนี่ยมันยังไม่เต็มใบใช่ไหมหลายคนบอกมันยังไม่เต็มใบเราจะต้องแก้ไขมันดีขึ้นกว่าเดิมคุณเท้งก็พยายามจะอธิบายบอกว่าแล้วถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นมาอีกอ่ะนะฮะก็คงจะต้องกลับมารณรงค์ไม่ให้รับร่างนะฮะที่จะมีการแก้ไขเพราะว่าพรรคแรกที่ยื่นขอแก้ไขก็คือภูมิใจไทยนะฮะต่อมาก็คือพรรคเพื่อไทยใช่ไหมพี่เพศานเดี๋ยวประชาธิปัตย์จะตามมานะครับกล้าทำจะด้วยหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวรอติดตามดูเพราะวันเนี้ยที่คุณเท้งแถลงเนี่ยนะครับในช่วงเวลาเดียวกันเลยก็มีการแถลงเรื่องของการยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมแล้วถ้าธรรมนูญต่อสภาด้วยนะครับพี่ไพศาลฮะย้ำความจำเป็นที่ต้องเสนอประกบกันถึง2ร่างฮะเขาเสนอ2ร่างเลยนะครับเนื่องจากต้องการแก้ปัญหาอุปสรรคทางกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่18/2568ซึ่งจำกัดอำนาจประชาชนในการเลือกผู้จัดทำรัฐธรรมนูญโดยตรงแต่ยืนยันชัดเจนนะครับว่าจะไม่มีการแก้ไขหมวด1และหมวด2นะฮะเนื้อหาของทั้ง2ฉบับเนี่ยมีความแตกต่างกันเพียงจุดเดียวครับพี่ไพศาลก็คือกระบวนการได้มาซึ่งสสร150คนร่างแรกประชาชนเลือกแคนดิเดตสสรโดยตรง150คนแบ่งเขตใน101นะฮะบัญชีรายชื่อ50แล้วก็ส่งให้รัฐสภาโหวตรับรองยกเข่งฮะทั้ง150เลยคือจะไปหามานะฮะโดยตรง150แบ่งเขต101ได้ทั้งหมด150แล้วเนี่ยส่งให้รัฐสภาโหวตยกเข่งครับร่างที่2ครับประชาชนเลือกแคนดิเดตเข้ามาเป็น2เท่าก็คือ300คนก่อนส่งให้รัฐสภาโหวตลงคะแนนลับคัดเลือกให้เหลือ150เพื่อป้องกันการผูกขาดทางการเมืองและก็รักษาความเป็นอิสระของสสรครับอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณเท้งอธิบายไว้นะครับสำหรับร่างแรกเนี่ยมีคุณผลิตอธิบายต่อด้วยนะครับว่าประชาชนจะเข้าไปในคูหาเลือกตั้งจนได้แคนดิเดตสสรทั้งหมด150คนโดย100คนเนี่ยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตโดยใช้จังหวัดแบ่งเขตเลือกตั้งฮะก็จะได้เสมือนกับเป็นตัวแทนเชิงพื้นที่เข้ามาส่วนอีก50คนมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อทำให้ได้ตัวแทนในเชิงประเด็นหรือว่าเชิงกลุ่มอาชีพต่างๆหลังจากนั้นจะส่งรายชื่อทั้ง150คนไปให้รัฐสภาพิจารณารับรองทั้งคณะไม่สามารถแยกพิจารณาเป็นรายบุคคลได้แต่ถ้ารัฐสภาไม่รับรองครับก็จะต้องมีการเลือกใหม่ทั้งหมดฮะทั้ง150คนนะพี่ไพศาลครับไอ้ส่วนร่างที่2นะฮะประชาชนจะเลือกตั้งแคนดิเดตสสรเป็น2เท่าก็คือเลือกมา300คนเลยจาก150ใช่มั้ยเลือกมา300คนเลยโดย200คนเนี่ยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและ100คนมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อหลังจากนั้นครับ จะส่งให้รัฐสภาพิจาร

0: ณาคัดเลือกให้เหลือ150คนโดยใช้เกณฑ์ลงคะแนนที่ป้องกันการผูกขาดและกำหนดให้เป็นการลงมติลับเพื่อคงความเป็นอิสระของสสรในการปฏิบัติหน้าที่นะโดยวิธีการคัดเลือกก็คือเมื่อได้รายชื่อแคนดิเดตสสร300คนที่มาจากการเลือกตั้งแล้วจะแยกการคัดเลือกเป็น2สายอีกฮะเขาแยกไปอย่างงี้อีกนะสายแรกครับเป็นการคัดเลือกแคนดิเดตสสรแบบแบ่งเขต200คนจะเหลือ100คนสายที่2ครับเป็นการคัดเลือกแคนดิเดตสสรแบบบัญชีรายชื่อ100คนอันนี้จะเลือกแค่เหลือ50คนนะครับสำหรับการคัดเลือกในแต่ละสายรอบที่1สมาชิกรัฐสภาลงมติโดยเลือกได้1คนจากบรรดาแคนดิเดตสสรในสายดังกล่าวและแคนดิเดตสสรคนใดที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่าเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำหรือว่าเกณฑ์คะแนนพึงมี7คะแนนสำหรับสาย1และก็14คะแนนสำหรับสาย2จะถือได้ว่าได้รับคัดเลือกเป็นสสรอันนี้น่าจะป้องกันเรื่องของการหัวอะไรกันได้อยู่มั้งครับพี่ไพศาลฮะรอบที่2ครับหากยังมีตำแหน่งที่ว่างสมาชิกรัฐสภาลงมติโดยเลือกได้1คนจากบรรดาแคนดิเดตสสรในสายดังกล่าวที่ยังไม่ถูกคัดเลือกในรอบ1นะครับแล้วก็แคนดิเดตสสรคนใดที่ได้คะแนนสูงสุดตามลำดับและไม่น้อยกว่าเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำหรือว่าเกณฑ์คะแนนพึงมี7คะแนนสำหรับสาย1และ14คะแนนสำหรับสาย2เนี่ยนะฮะจะถูกคัดเลือกเป็นสสรเรียงตามลำดับจนครบตำแหน่งครับแต่หากรอบ2ยังได้สสรไม่ครบตำแหน่งก็ให้ดำเนินการรอบถัดๆไปด้วยหลักการเดียวกันจนครบนะ150คนนะครับพี่ไพศาลฮะประเด็นดังอย่างเงี้ยที่ทางพรรคประชาชนเขาเสนอฮะก็ถ้าเลือกโดยตรงไม่ได้เพราะว่าคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยฮะว่ามาโดยตรงจากภาคประชาชนไม่ได้เนี่ยก็ต้องเลือกโดยอ้อมฮะก็เขาก็เสนอมา2สูตรเนี่ยครับ
1: ก็ส่งไปทั้ง2ร่างเลย
0: ครับ
1: ใช่มั้ยฮะภาคประชาชนส่งไป2ร่าง
0: ครับ
1: ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับของพรรคเพื่อไทยล่ะมีข้อขัดแย้งกับ3หลักการของพรรคประชาชนหรือไม่ใช่ไหมฮะซึ่งเขาบอกภาคภูมิใจไทยเนี่ยขัดกับ3หลักการของเขานะและพร้อมที่จะลงชื่อสนับสนุนให้หรือไม่คุณผลิตวัชรสิงห์เป็นคนตอบนะ
0: ครับ
1: บอกว่าเราได้หารือกับพรรคเพื่อไทยมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วล่าสุดก็ได้พูดคุยกันเมื่อเช้านี้เองเข้าใจว่าสาระของร่างของพรรคเพื่อไทยเป็นไปตามที่พรรคเขาแถลงและหากเป็นเช่นนั้นเราเห็นว่าสอดคล้องกับ3หลักการที่พรรคประชาชนยึดถือจึงพร้อมจะลงชื่อสนับสนุนร่างดังกล่าวเพื่อให้มีเสียงเพียงพอในการเสนอเข้าพิจารณาอย่างไรก็ตามต้องรอรายละเอียดของร่างทั้งหมดเพื่อพิจารณาขั้นตอนสุดท้ายอีกครั้งซึ่งคาดว่าพรรคเพื่อไทยจะส่งให้ได้ในเร็วๆนี
0: ้
1: ก็เป็นไปได้ว่านอกจากเข้าชื่อเสนอร่างตัวเองสองร่างแล้วเนี่ยอาจจะเป็นช่วยลงชื่อให้กับพ
0: ร
1: รคเพื่อไทยด้วยอีกร่างหนึ่งเพราะเพื่อไทยพ
0: ร
1: รคของเขาเสียงก็ไม่พอ
0: เขาต้องขอเสียงเขาเจ็ดสิบกว่าเสียงเองครับ
1: มันต้องมีร้อย
0: ใช่ครับ
1: หนึ่งในห้า
0: ครับ
1: ที่จะเข้าชื่อกันยื่นได้นะที่จะแก้ไขนะครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องไปช่วยลงชื่อให้ด้วย
0: คือยืนยันหรือไม่ว่าจะไม่มีการแก้เนื้อหาในหมวด1และหมวด2เนี่ยคุณผลิตยืนยันว่าเนื้อหาร่างที่เราเสนอเหมือนกับที่เราเสนอเข้าสู่วาระที่1ครั้งที่แล้วอ่ะครับก็คือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองหรือว่ารูปแบบของรัฐและสอดคล้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฮะอันนี้เขายืนยันอย่างนั้นนะครับขณะที่การขอเสียงสนับสนุน1ใน3จากสว.อีกครั้งนั้นคุณผลิตบอกว่าตามหลักการเราพร้อมพูดคุยกับทุกฝ่ายอยู่แล้วเพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาสาระของร่างจึงหวังว่าในเมื่อร่างของเรามีหลักการในภาพใหญ่และ3หลักการนั้นยังคงเป็นหลักการเดิมกับร่างที่เราเคยเสนอเข้าสู่วาระ1ในครั้งที่แล้วและได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภารวมถึงมีเสียงเพียงพอจากสว.ด้วยหากสมาชิกรัฐสภาท่านใดจะมีความประสงค์ลงมติแตกต่างจากครั้งก่อนก็อยากจะทราบหลักคิดและเกณฑ์การตัดสินใจเช่นกันอันนี้ก็คือถามนำไปก่อนเลยเพราะว่าเชื่อว่าน่าจะผ่านเพราะครั้งที่แล้วคุณยังผ่านให้เราเลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเลยที่คุณเคยเห็นชอบนั่นนะฮะ
1: ครับ
0: ส่วนพรรคประชาชนจะนำทั้ง3หลักการเข้าสู่การพิจารณาในชั้นกรรมาธิการด้วยหรือไม่นั้นและจุดที่จะยอมหรือไม่ยอมไม่ได้อยู่ตรงไหนคุณผลิตบอกว่าหลักการนี้ครับคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญและพยายามทำเต็มที่เพื่อให้ผ่านวาระ1เข้าไปหารือในชั้นกรรมาธิการและเชื่อว่าเมื่อกระบวนการเดินหน้าไปหากประชาชนแสดงความคิดเห็น

0: มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นพลังให้เราขับเคลื่อนในชั้นกรรมาธิการมากขึ้นรวมถึงจุดยืนของพรรคการเมืองอื่นและก็สว.เช่นเดียวกันว่าจะเป็นอย่างไรพร้อมยกตัวอย่างร่างของพรรคเพื่อไทยครับที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมและไม่เพิ่มสิทธิพิเศษให้กับสว.ครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ครับ
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์สมฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา49นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: ครับมีนักการเมืองในสภาซึ่งทั้งพรรคมีอยู่คนเดียวนะได้รับเลือกเข้ามาเนี่ย
0: ครับ
1: คนหนึ่งก็คือคุณหมอ
0: วัลลง
1: คร
0: ับ
1: เดชกิจวิกรม
0: ครับ
1: ซึ่งคุณหมอวัลลงท่านก็เข้าใจว่าก็ต้องเล่นอะไรที่มันดูแล้วไม่มีคนอื่นเขามาแย่งซีนอ่ะ
0: หยิบจับประเด็นต่างจากคนอื่นเลยฮะ
1: แกก็เอาเรื่องไอ้เลี้ยงอาหารเรื่องจำนวนที่ปรึกษาสิทธิประโยชน์
0: ครับ
1: บำนาญอะไรต่างๆเนี่ยดูแล้วจะมาหั่นมาตัดนะก็โอ้สื่อก็ให้ความสนใจนะก็ได้ซีนมา
0: ครับ
1: อยู่บนหน้าสื่อตลอดแล้วไม่เล่นประเด็นอื่นไม่ลุยประเด็นเนี้ยเพราะรู้ว่ามันก็ไม่จบง่ายๆนะ
0: ครับ
1: ส่วนอีกท่านหนึ่งคุณเสรีพิสุทธิ์คุณเสรีพิสุทธิ์นี่แกก็ฟันเรื่องเขากระโดงเป็นหลักเลยนะ
0: ครับ
1: เกาะติดเอาเรื่องนี้เรื่องเดียวเลย
0: โอ้โหใช่ฮะใช่ครับ
1: แต่ว่าไม่ค่อยจะราบลื่นเพราะว่าโจทย์มันใหญ่แล้วมันยากอันนี้ก็จะไปร้องศาลรัฐธรรมนูญก็ปรากฏว่าพรรคประชาชนเขาก็มีมติว่าเขาไม่เข้าชื่อให้
0: เขาไม่ร่วมด้วยไม่เอาด้วย
1: แกก็ทำท่าจะโวยวายพรรคประชาชนแต่ก็คงดูว่าไอ้โวยวายพรรคประชาชนเดี๋ยวมันจะเบี่ยงเป้าไปแกก็หยุดละ
0: ครับ
1: หยุดแล้วก็ล่าสุดนี้คุณเสรีพิสุทธิ์ก็บอกว่าจะไปยื่นปปช.กกต.ก็ยังจะเอาผิดคุณอนุทินกับคุณชัยชนกต่อปมที่ดินเขากระโดง
0: ครับ
1: ยืนยันว่าขาดคุณสมบัติส.ส.และรัฐมนตรี
0: โอ้ความผิดอะไรบ้าง
1: หลังศาลชี้ที่ดิน 5,000 ไร่เป็นของการรถไฟไปแล้ว
0: ครับก็จะไปยื่นปปช.นะฮะหลายฐานความผิดเลยนะครับฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบที่ไม่เพิกถอนสิทธิ์ที่ดินเขากระโดงและตามประมวลกฎหมายอาญาฐานการบุกรุก แล้วก็ประกอบพระราชบัญญัติที่ดินเพื่อให้พิจารณาแล้วก็ส่งสารรัฐธรรมนูญผู้ที่ฉายต่อไปฮะแล้วก็จะไปยื่นรายชื่อเพิ่มเติมเพื่อเอาผิดปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมที่ดินต่อ

0: ปปช.ด้วยฮะนะเอาศาลตั้งต้นเป็นปปช.ก่อนนะครับพอยื่นเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อจะปลายทางไปอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับ
1: ครับก็ให้ปปช.รับไต่สวนใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
0: ครับ
1: จะไปถึงหรือไม่ยังไงแต่ว่าก็โอเคอ่ะคนเดียวอ่ะจะทำยังไงก็ต้องไปทางนี้เพราะไอ้เข้าชื่อไปที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่เสียงมีคุณเสรีพิสุทธิ์เขาก็มีเสียงเดียวอ่ะ
0: ครับไม่อย่างบอกว่าลงเนี่ยยังมีเพื่อนสสเขาเอาด้วยไงนะฮะแล้วก็พอสื่อสารออกไปอ่ะสาธารณชนเห็นพ้องอีกต่างหากไงพี่ไพศาลฮะโอ้โหงบอาหารกลางวันวันละตั้งพันนึงเลยเหรอนะฮะแล้วก็กินเหลือบานเบอร์อะไรขนาดเนี้ยโอ้ได้ใจไงปรากฏว่าสสเอาด้วยสื่อไปถามสวสวก็บอกเอาอย่างนั้นเดี๋ยวจะควักกันเองฮะแล้วก็นำมาซึ่งผลสำเร็จเรื่องของโครงการอาหารกลางวันที่สสและสวเขาจะเอาเงินของตัวเองในการจัดซื้อวันละกี่ร้อยครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็มาเล่นต่อเรื่องของสิทธิประโยชน์เรื่องของผู้ช่วยสสเนี่ย8คนมันเกินไปหรือเปล่า 3-4 คนอย่างผมมีก็พอแล้วเนี่ยประมาณนั้น
1: อ๋อช่วงบ่ายวันนี้ไปยื่นปปช.นะคุณเสรีพิสุทธิ
0: ์ครับ
1: พรุ่งนี้จะไปยื่นกกต.นะจะนำเอกสารชุดเดียวนี่แหละไปยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
0: ครับ
1: เพื่อให้ส่งสารนูวินิจฉัยคุณสมบัติคุณทินและคุณชัยชนกอีกทางหนึ่งนะแล้วก็สัปดาห์หน้าจะลงพื้นที่อุบลรีรัมย์ครับ
0: โอ้ฮะ
1: เพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินเขากระโดงของนักการเมือง
0: ครับ
1: เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดีต่อไปแต่กระสุนวิญญาณตำรวจเก่ากันนะ
0: โอ้ลุยผู้สื่อข่าวก็
1: พ
0: ยายามจะถาม
1: ค
0: ือ
1: คุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยเขาก็ภาคภูมิใจมากเพราะว่าเขาเป็นคนทำคดีไอ้ที่ไอ้ซื้อเสียงอ่ะ120บาทอ่ะ
0: อ๋อ
1: มีการ์ดของผู้สมัครพรรคหนึ่งแล้วก็เงินแบงค์ร้อยกับแบงค์20
0: ครับ
1: แล้วก็เอาแม็กเย็บเอาไว้อ่ะ
0: ครับ
1: รวมๆกันแล้วหลายล้านอ่ะเยอะเลยอ่ะไปบุกจับตอนประมาณสักก่อนรุ่งเช้าอ่ะพอเช้านี้จะต้องไปแบบกระจายแล้วไง
0: ครับ
1: คืนหมาหอนหรืออะไรเงี้ยรุ่งเช้าต้องกระจายจับได้คืนนั้นคืนหมาหอน
0: อ๋อ
1: แล้วก็เป็นที่มาของสับแสงอะไรที่เขาเรียกกัน
0: จุดจุด
1: ที่บุรีรัมย์
0: จ
1: ุดจุดจุด120
0: นั่นแหละฮะนั่นแหละครับ
1: จะเอ่ยนะเอ่ยเดี๋ยวเขาจะไปฟ้องร้องเอา
0: สุดท้ายปลายทางก็เขายกคำร้องไม่ใช่เหรอครับเรื่องนี
1: ้ก็น่าจะมีดำเนินคดีก็เฉพาะคนที่ไอ้นั่นอ่ะ
0: ที่รวบรวมเงินนั่นแหละ
1: ที่เป็นเจ้าป้าหรือเป็นอะไรยังไงมันแต่มันสาวไม่ถึงผู้สมัครสาวไม่ถึงนักการเมืองอะไรทั้งสิ้น
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ก็สอบพบว่ามีปมอาจจะมีการซื้อเสียงหรืออะไรแต่ว่ามันเชื่อมโยงพฤติกรรมไปถึงว่าจะเป็นประโยชน์ผู้สมัครรู้เห็นหรือไม่อะไรหรือว่ามีใครสั่งการอะไรสาวถึง
0: มันไม่ถึงครับใช่คร
1: ับสื่อสาวถึง
0: ครับ
1: แต่ทางกฎหมายเนี่ยสาวไม่ถึงแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คึกโครมมากแล้วก็มันเป็นผลงานของคุณ
0: เสรีพิสุทธ
1: ิ์เสรีพิสุทธิ์เขา
0: ครับ
1: ตอนนั้นเขาเป็นเขาน่าจะเป็นภาค2ใช่ไหม
0: ผู้บัญชาการ
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ใช่ไหม
0: ครับ
1: ภาค2ป่ะที่คุมถึงได้ถึงบุรีรัมย์นี่ภาค2ป่ะ
0: ภาค2ฮะท่านก็
1: น่าจะภาค2ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: อีสานใต้ลงมาถึงชลบุรีอะไรพวกนี้ด้วยนี่ใช่ไหม
0: ครับ
1: โคราชอีสานใต้พวกนี้ภาค2นะกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2เขานะตอนนี้คุณเสรีพิสุทธิ์ตอนเขาเป็นอยู่ภาค2เขาชนหมดอ่ะกำนันเปาะนักการเมืองใหญ่บ้านใหญ่อะไรต่างๆก็เดินชนหมดอ่ะครับไม่กลัวใครอยู่แล้วนี
0: ่คำ
1: วีระบุรุษนาแก
0: คำพิพากษาของศาลนะพี่เพศาลสำหรับเรื่องนี้นะฮะศาลฎีกาสั่งจำคุกหัวคะแนนและภรรยาครับคนละ1ปีไม่รอลงอาญาสั่งริบเงิน11ล้าน4แสนบาทตกเป็นของแผ่นดินเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นกลุ่มหัวคะแนนได้ไปฟ้องกลับเจ้าหน้าที่ตำรวจในข้อหาปฏิบัติหน้าที่มิชอบและบุกรุกซึ่งคดีฟ้องกลับเนี่ยศาลได้มีคำพิพากษายกฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมันได้แค่นี้ฮะได้แค่หัวคะแนนนะครับมันสาวไปไม่ถึงครับ
1: เจ้าของบ้านนั่นแหละที่โด

0: จับนะสาวไม่ถึงผู้สมัครสาวไม่ถึงนักการเมืองใหญ
1: ่ครับ
0: แต่ว่าก็เนี่ยคุณเสรีพิสุทธิ์เขาก็ถือว่าเป็นผลงานเขามาก
1: ครับ
0: ว่าเขาไม่กลัวใครอ่ะเที่ยวนี้ก็เนี่ยปฏิบัติการก็พยายามจะย้ำรอยเกียรติประวัติดั้งเดิมในสมัยรับราชการเป็นนายตำรวจนะ
1: จะไปกกต.เนี่ยท่านเสรีพิสุทธิ์เองก็ยอมรับนะพี่เพศาลความหวังที่จะไปร้องถึงศาลรัฐธรรมนูญมันมีน้อยนะฮะเพราะกกต.เองก็มาจากสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ซึ่งก็มีเรื่องฟ้องกันอยู่ฮะแต่ตนเองก็มั่นใจในพยานหลักฐานก็ยืนยันได้ว่าหากกกต.ปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบก็จะฟ้องกกต.ด้วยเนี่ยผมจะไปยื่นอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะแม้ความหวังน้อยเนี่ยแต่ถ้าไม่ทำตามหน้าที่ที่มีผมก็จะฟ้องคุณด้วยนะกกต.นี่เขาขู่ไว้ก่อนเลยฮะ
0: ก็โอเคอย่างน้อยสื่อก็ทำข่าวให้รายงานข่าวให้ก็
1: ครับ
0: แสดงบทบาทไปส่วนผลมันจะสำเร็จมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงก
1: ็ครับ
0: ตัวคุณเสรีพิสุทธิ์เองก็คงไม่น่าจะต้องไปตั้งความคาดหวังอะไรสูง
1: โอ้
0: ใช่ไหม
1: ครับครับจะบอกว่าหัวเดียวก็เทียมรีบไหม
0: ก็ตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว
1: ครับ
0: คือพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็เคยอีอ๋อคุณเสรีพิสุทธิ์อยู่นะ
1: ตอน
0: จัดตั้งรัฐบาลใช่ไหมสมัยคุณพิธาใช่ไหม
1: นั่งอยู่มุมสุดเลยมีโต๊ะนะให้นั่งนะฮะคุณพิธานั่งกลางใช่ไหมครับแล้วก็มีบรรดาแกนนำเนี่ยหนึ่งในนั้นนะมีคุณเสรีพิสุทธิ์รวมอยู่ด้วยนะฮะแต่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะฮะ
0: พอแยกวงปั๊บโอ้โหคุณเสรีพิสุทธิ์แกอัดสะเละเลยไง
1: จัดหนักใส่
0: เต็มไปได้แล้วโหวตเลือกโหวตแล้วก็ไม่ได้ทั้งทีให้พรรคเพื่อไทยเขาจัดการไป
1: ครับ
0: ขึ้นธรรมาเทศเลย
1: ใช่ครับแล้วก็สนับสนุนเพื่อไทยก็ได้แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะ ตอนนี้ก็ใส่หนักจัดเต็มเหมือนกันครับประมาณนั้นนะฮะ
0: แต่ก็แฉคุณทักษิณในเวลาต่อมาเลยใช่ไหม
1: โอ้โห
0: ขึ้นไปเยี่ยมขึ้นไปอะไรโอ้กลายเป็นข้อมูลสำคัญ
1: ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่เบสานตอนนี้ทุ่มตรงแล้วครับ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
2: พรุ่งนี้วันพฤหัสบดีนะฮะ28
1: ครับ
2: พฤษภาคมก็จะเป็นวันเปิดรับสมัครนะผู้ที่จะสมัครเข้าชิงตำแหน่งผู้ว่ากทมนะสมาชิกสก
1: ครับ
2: นายกเมืองพัทยาแล้วก็
1: สมาชิกเมือง
2: สมาชิกเมือง
1: ครับ
2: พัทยา
1: ครับ

0: นะครับก็จะเริ่มพรุ่งนี้เป็นวันแรก
1: ก็จะเปิดไปจนถึง1มิถุนายน69ครับแล้วก็วันเลือกตั้งเนี่ยกำหนดไว้ที่28มิถุนายนตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับ
0: ครับ
1: อืมฮะ
0: ก็เปิดตัวกันมาเป็นลำดับแล้วนะ
1: ครับ
0: จะมีเฉพาะ walk in มาสมัครก็ไม่น่าจะเป็นระดับเบอร์ใหญ่ๆมั้ยใช่มั้ย
1: ครับ
0: เพราะเบอร์ใหญ่ๆนี่เขาก็ต้องตีปี๊บเปิดตัวกันก่อนที
1: ่
0: จะไปสมัครในวันพรุ่งนี้แล้วก็มักจะต้องไปกันในวันพรุ่งนี้แหละ
1: ครับ
0: ถ้าเบอร์ใหญ่นะ
1: ครับ
0: ยกเว้นแต่ว่าคนที่เขาก็อยากจะมีส่วนร่วมในวาระพิเศษนี้ก็จะลงสมัครด้วยยอมจ่ายเงินค่าสมัครเอานะ
1: กีฬาเวทใช่ไหมพี่วิสาร
0: เดี๋ยวผมดูนิดนึงเขาบอกว่ายังไม่ได้แจ้ง
1: ครับ
0: น่าจะเป็นกีฬาเวท
1: นะฮะน่าจะกีฬาเวทนี่แหละฮะนะครับแล้วก็วัน
0: สำหรับกรุงเทพนะ
1: ครับครับเขาโอ้ซักซ้อมกันใช่ฮะกีฬาเวทครับก็คือณห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอรวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกทม.2เขตดินแดงฮะอ๋อนี่กทม.2ตรงนี้ไงพี่ไปสารตรงดินแดงตรงเนี้ย
0: ดินแดงก็ใกล้ๆกีฬาเวทนั่นแหละ
1: ใช่ครับใช่ครับใช่ฮะ
0: แต่น่าจะเป็นห้องอะไรของตึกที่เขาเพิ่งสร้างมาใหม
1: ่ครับอาคารไอรวัฒน์พัฒนาห้องบางกอกนะฮะชั้น B2
0: เพียงแต่ว่าเบื้องต้นนี้กกต.เขาก็ประชาสัมพันธ์นะ
1: ครับ
0: ว่าบัตรเลือกตั้งผู้ว่านายกเมืองพัทยาจะเป็นบัตรสีเขียวส่วนเลือกสกสมาชิกเมืองพัทยาบัตรสีชมพู
1: ครับ
0: นะแต่ละท่านที่ไปเลือกไม่ว่าท่านจะมีภูมิลำเนาอยู่ที่พัทยาหรือว่าอยู่ที่กทม.เนี่ยก็ต้องเลือกได้รับเขาจะให้2บัตรนะ
1: ครับ
0: บัตรเลือกสกในเขตเลือกตั้งของท่าน
1: นะฮะ
0: กับบัตรเลือกผู้ว่ากทม.นะซึ่งทุกเขตก็ต้องเลือกผู้ว่ากทม.ผู้สมัครชุดเดียวกันนี่แหละแต่สกนี่แล้วแต่เขตนะ
1: กทมเนี่ยจะมีผู้มีสิทธิ์ที่จะได้ลงคะแนนนะฮะเลือกผู้ว่ากทมประมาณสัก4ล้านอ่ะพี่ไปสารพี่ไปสารเป็นหนึ่งในนั้นด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่ใช่ผมอยู
1: ่ครับ
0: ผมของคุณปทุมนี่นะ
1: ผมไม่มีสิทธิ์ฮะมาแอบแฝงอยู่ในกทมเนี่ยครับเช้าไปเย็นกลับเนี่ยฮะ
0: อ๋อแต่ว่าทะเบียนบ้านไม่ได้อยู่นี่
1: ทะเบียนบ้านปทุมครับ
0: อยู่ปทุม
1: ครับ
0: อ๋อแต่บ้านเรือนอยู่ที่นี่ใช่ไหม
1: ใช่ครับมาอยู่ที่นี่แล้วครับ
0: อ๋อสมัครผู้ว่าไม่ได้นะเนี่ย ต้องย้ายมาก่อนนะถ้าจะคิดไปวางแผนจะสมัคร
1: ครับครับ
0: เหมือนคุณเหมือนคุณอะไรนะ
1: เต้
0: คุณเต้มงคลกิจอ่ะ
1: คุณเต้กับพี่โลกนะครับน่ะแต่ว่าไม่อย
0: ู่ทะเบียนบ้านอยู่นนทบุรี
1: อ๋อฮะ
0: อยู่นนทบุรีนี่เขาบอกเฮ้ยอยู่นนทบุรีเขาเรียนอะไรนะเทคนิคไทยเยอรมันน่ะเขาเรียกอะไรนะพระรามเหนือ
1: พระจอมเกล้าธนเหรอฮะ
0: พระจอมเกล้า
1: ครับ
0: พระรามเหนือใช่ไหม
1: ฮะพระจอมเกล้าธนบุรีป่ะฮะ
0: ไม่เขานู่นอ่ะตรงพระรามเหนือตรงปากเกร็ดอ่ะ
1: พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0: พระนครเหนือไม่พระรามเหนือพระนครเหนือ
1: ครับ
0: ไอ้ถ้าเรียนมาก็ได้นะ
1: เขาขายเขาเกณฑ์เหรอฮะ
0: ปรากฏว่าพระนครเหนืออยู่เขตนนทบุรีไม่ได้เขตเทพ
1: เอาแต่ส่งตัวแทนมาแล้วนะฮะโอ้โหแต่ว่าคือจะบอกยังไงล่ะพี่ไพศาลมองยังไงฮะนโยบายที่ออกมาแต่ละนโยบายของคุณเต้อะคือก่อนในที่เอาเลือกสนามใหญ่ก่อนนะเอาสนามใหญ่ที่เลือกตั้งผ่านมาแล้วเนี่ยนะฮะวิพากษ์วิจารณ์ได้ครับเพราะมันผ่านมาแล้วนะฮะเขาบอกว่าจะมาวิพากษ์วิจารณ์อะไรนโยบายของผมอะแล้วพรรคอื่นนะนโยบายจะแก้จนต่างๆทำได้ในข้อที่จริงเหรอทำไม่ได้นะเช่นเดียวกันเนี่ยของผมเนี่ยอนาคตเนี่ยอีกกี่ปีมันมีโอกาสไปได้นะดวงจันทร์น่ะมันมีโอกาสที่ง่ายกว่าอีกนะครับ
0: ก็ไม่เป็นไรก็โอเคเป็นสีสัน
1: ครับ
0: เป็นสีสันนะฮะทุกคนก็มีโอกาสได้ทุกคนแหละครับจะรู้กันอีกทีว่าได้ไม่ได้จริงๆก็วันเลือกตั้ง
1: ครับ
0: ในขณะนี้ตั้งแต่ประกาศตัวพรุ่งนี้ไปยื่นใบสมัครเนี่ยทุกคนมีความหวังเท่ากันหมดครับ
1: ครับ
0: ทั้งคุณชัดชาติทั้งคุณโจทั้งอดีต

0: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่มึงมาลงเนี่ยเปิดตัวเนี่ย
1: เปิดตัวของพรรคเศรษฐกิจ
0: แล้วก็ตัวแทนจากคุณเต้เนี่ยคุณเต้ก็หนุนมีสิทธิ์เท่ากันหมดแล้วครับเพราะว่าเราจะไปบอกว่าโอกาสเป็นของน่าจะม้วนเดียวจบคุณชัดชาติอันนี้ก็คือคาดการวิเคราะห์คาดการ
1: ครับ
0: ใช่ไหมแต่ว่าของจริงเนี่ยมันก็ต้องไปรอดูวันเลือกตั้งเพราะนั้นในตราบใดที่ยังไม่รู้ข้อเท็จจริงทุกคนก็ต้องถือว่ามีโอกาส
1: มีสิทธิ์หมดมีโอกาส
0: มีสิทธิ์ที่จะได้ไม่ว่าเขาจะหาเสียงด้วยนโยบายอะไรยังไงก็โอเคให้เขาว่าไป
1: ครับ
0: ครับ
1: มีนอตแบงคอกโพนะฮะเปิดเผยผลสำรวจเลือกตั้งผู้ว่ากทม69นะฮะผลก็คือคุณชัดชาตินำโด่งเลยไอ้ครั้งที่แล้วเนี่ยผลสำรวจออกมาเนี่ยนะฮะอันนั้นของส่วนรู้สิทธิ์ใช่ไหมพี่ไพศาล50กว่าเปอร์เซ็นต์สำหรับคุณชัดชาติแต่ว่า North Bangkok Poll เนี่ยนะฮะคุณชัดชาตินำมา 69% เลยครับสะท้อนคนกรุงเลือกจากตัวบุคคลมากกว่าสังกัดพรรคนะฮะผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน North Bangkok Poll มหาวิทยาลัย North กรุงเทพเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะครับสะท้อนแนวโน้มสำคัญว่าคนกทม.ครับยังคงให้น้ำหนักกับตัวบุคคลมากกว่าสังกัดพรรคการเมืองครับโดยคุณชัชชาติเนี่ยนะฮะยังคงได้รับความนิยมทิ้งห่างคู่แข่งชัดเจนเลยนะครับดร.สานิษฐ์สิริวิสิทธิ์กุลหัวหน้าศูนย์สำรวจความคิดเห็น North Bangkok Poll บอกว่าการสำรวจเนี่ยดำเนินการระหว่าง 21-23 พฤษภาคมฮะสำรวจมา 2,297 ตัวอย่างในรูปแบบออนไลน์แล้วก็ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในประเด็นเลือกตั้งผู้ว่ากทม69นะครับผลสำรวจเนี่ยพบว่าบุคคลที่ประชาชนต้องการสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่ากทม.มากที่สุดอันดับหนึ่งครับคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ 69% ทิ้งห่างผู้สมัครรายอื่นค่อนข้างจะโอ้มากๆเลยล่ะฮะอันดับ2เนี่ยคือคุณชัยวัฒน์สถาวรพิจิตรได้ 8.1 อ่ะพี่ไพศาลอันดับ3คุณติ่งมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขได้ 4.6 นะฮะอันดับ4คุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์จริงๆเขาส่งตัวแทนนะ 2.9 นะครับอันดับ5คุณชานเทพเสสเวท 1.4 ครับพี่ไพศาล
0: ครับ
1: แล้วก็พรรคการเมืองที่ชื่นชอบในการสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะฮะก็ผลสำรวจพบอย่างนี้ครับผู้สมัครอิสระนะฮะได้รับความนิยม 40.6 พรรคเพื่อไทย 14.5 พรรคประชาชน 13.6 พรรคประชาธิปัตย์ 12 ครับกลุ่มคนทำงานนะฮะ 5.4 แล้วก็กลุ่มเพื่อนมาริกา 3.1 กลุ่มกรุงเทพบินได้ในของคุณเต้ 1.4 ครับ
0: มีผลสำรวจนะ
1: นะฮะครับ
0: นี่น่าจะเป็นโพลแรกๆมั้งที่ออกมา
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าจะให้เราวิเคราะห์ให้เราประเมินในชั้นแรกนี่เลยนะหลังจากที่มีเปิดชื่อผู้สมัครกันมาระดับหนึ่งละ
1: ครับ
0: ก็คิดว่าน่าจะเป็นการสู้กันของคุณชัดชาติกับทางตัวแทนของพรรคประชาชน
1: ดร.โจ
0: ดร.โจ
1: มาดับเบิลคู่เลยนะฮะ
0: ผมคิดว่าคงจะโฟกัสที่คู่นี
1: ้ครับ
0: คนอื่นตัวแทนจากพรรคอื่นโอกาสยังดูห่าง
1: คุณอนุชาบุรพชัยศรีก็ห่างเลยฮะ
0: ยังห่างยังห่างคือเสียงของประชาธิปัตย์เนี่ยมีแต่ว่าพอเปิดมาเป็นคุณ
1: อนุชา
0: คุณอนุชาเนี่ยยังดูแล้วมันเสียงตอบรับน้อยนะ
1: ครับ
0: เสียงตอบรับน้อย
1: เป็นเพราะถ้าเกิดว่าสูสี
0: คุณโจก็ถือว่าเสียงตอบรับก็ไม่สูงนะ
1: เพียงแต่ว่าฐานเสียงของกรุงเทพมหานครใช่ไหม
0: ผมให้น้ำหนักเป็นเพราะว่าเลือกตั้งล่าสุดเนี่ยพรรคประชาชนเขาฟาดเรียบ50เขตนะ
1: ส้มทั้งกทม.ฮะ
0: ไม่ใช่ไม่เขาไม่ฮะไม่ใช่30กว่า30 30กว่าเขต
1: 33ฮะใช่
0: 30กว่าเขตเลือกตั้งนะไม่ใช่เขตไอ้เขตนะเขตมี50เขต
1: เขตเลือกตั้งมี33เขต
0: อันนี้เขากวาดมาหมดเขากวาดหมดเลยนะ
1: ครับ
0: ปี62ปี66เนี่ยเขาก็มันก็กว่าไม่พรรคประชาชนก็ได้เสียงอย่าง66เขาก็ได้เสียงข้างมากไปเฉยนะ
1: ครับ
0: แต่ก็ไม่หมดนะเหลือไว้ให้เพื่อไทยเขตนึงใช่ไหมลาดกระบัง
1: ก็เ

0: ทิ้งห่างไม่กี่คะแนนแต่ว่าเขาไม่ร้องนะฮะนั่นแหละครับ
1: แต่เที่ยวนี้เขากวาดเรียบเลยแล้วก็คะแนนผมดูแล้วทิ้งทุกพรรคเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: แบบเรียกว่าไม่ต้องวัดความสูสีอะไรเลย
0: ครับ
1: นะฮะผู้สมัครแต่ละคนพอประกาศแจ้งผลมาไอ้เรื่องคำลงร้องเลิกอะไรแทบจะไม่มีร้อง
0: นักวิชาการ
1: คะแนนมันห่างกันมาก
0: นักวิชาการเขาห่วงตรงไหนไหมฮะพี่เบสานดร.โจเนี่ยไม่ติดป้ายจะหาเสียงโดยการใช้การสื่อสารผ่านเทคโนโลยีไปถึงพี่น้องคนกรุงเทพโอ้โหนักวิชาการด้านการเมืองเขาบอกเขาห่วงมากเลยนะฮะทำไมคุณมีแนวคิดแบบนี้ล่ะอันนี้มันเป็นสัญลักษณ์สำคัญเพื่อให้คนจดจำคุณเลยนะนี่ขนาดคุณชัดชาติยังไม่ได้เปิดตัวนะเขาไปเยี่ยมลูกไปดีใจกับลูกยังเป็นข่าวมากกว่าคุณอีกไงเขาได้ห่วงตรงนี้ไงครับ
1: โอเคเดี๋ยวก็รอดูแต่ผมคิดว่าก็น่าจะมีเฉพาะคู่นี้ที่คิดว่า
0: สูสีสุด
1: ถ้าเรามองถ้าเราวิเคราะห์นะ
0: ครับ
1: อันนี้ถ้าวิเคราะห์เราก็มองว่าน่าจะเป็นต้องคุณชัดชาติกับทาง
0: ดร.โจ
1: ดร.โจนี่แหละ
0: ครับ
1: ที่มีโอกาสที่จะแข่งขันกันมากที่สุด
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้28เนี่ยนะครับก็การไปสมัครก็คงจะเห็นตัวเต็งทั้งหลายอ่ะพี่ไพศาลแล้ว6โมงเย็นคุณชัดชาติจะเปิดตัวกรุงเทพทำงานนะฮะกลับมาแล้ว
1: เอ๊ะเที่ยวนี้เพื่อไทยเขาไม่ส่งสกอนี่ใช่ไหม
0: ก็จะเป็นลักษณะที่เขาโปรโมทกันเมื่อวานนี้มันมีโลกออนไลน์ออกมาก็ลักษณะว่าเพื่อไทยไลฟ์อะไรประมาณนี้พี่เพศานไลฟ์
1: ก็จะมีคุณพลภูมิก็ประกาศลาออกจากพรรคเพื่อไทย
0: ครับ
1: ก็เขียนจดหมายลาออกแบบหวานชื่นนะลาจากกันด้วยดีให้เหตุผลว่าจะไปช่วยกลุ่มคนทำงานสู้ศึกเลือกตั้งสกเต็มตัวกลุ่มคนทำงานนี่เขาบอกว่าดูจากไอการใช้ตัวฟอนนั่นส่งหนังสือแล้วเนี่ยมันก็น่าจะคล้ายๆกับทีมแล้วใช้โทนสีเขียวด้วยใช่ไหมพวกน่าจะมาทางน่าจะเป็นเกาะเกี่ยวกับทางคุณชัดชาติแต่คุณชัดชาติเขาก็บอกยืนยันนะว่าเขาไม่มีสกเขาไม่สับสนสกกลุ่มไหนหรือใครเป็น
0: ใครจะมาเอารูปผมไปติดด้วยเดี๋ยวผมให้ฝ่ายกฎหมายไปดำเนินการนะประมาณน
1: ี้แต่ว่าเนี่ยกลุ่มคนทำงานเนี่ยก็สนับสนุนคุณชัดชาติแน่นอน
0: ครับ
1: คุณพลภูมิเขาลาออกเลยจากเพื่อไทยเพื่อจะมาช่วยนะเพราะภรรยาหรือภรรยาเขาต้องลงเนี่ยในเขตพื้นที
0: ่ครับ
1: ภรรยาเขาเป็นสกบึงกลุ่มหรือว่าคันนายาวเน
0: ี่
1: ย
0: คุณพลภูมิใช่ครับมาลุยกับกลุ่มคนทำงานสู้ศึกเลือกตั้งนะฮะส่วนสมาชิกพรรคเพื่อไทยกทมเนี่ยเขาอยู่ในนามแคมเปญของเขาก็คือเพื่อไทยไลฟ์นะฮะพี่ไพศาลฮะที่จะมาลงสกกันเนี่ยครับ
1: อ๋อไม่ได้เป็นในนามพัก
0: ครับ
1: แต่เป็นเพื่อไทยไลฟ
0: ์เพื่อไทยไลฟ์นะฮะนะครับชูวิสัยทัศน์เมืองที่เข้าใจคนนะฮะก็เมื่อวันก่อนเนี่ยเขาเปิดตัวครับเป็นกลุ่มสมาชิกพักเพื่อไทยจากกรุงเทพมหานครร่วมกันเปิดตัวแคมเปญสมาชิกสภากรุงเทพมหานครภายใต้ชื่อแคมเปญเพื่อไทยไลฟ์นะฮะลงตัวเมืองที่เข้าใจคนไว้ใจคนที่เข้าใจเมืองโดยแสดงจุดยืนร่วมกันผ่านการเปลี่ยนภาพโปรไฟล์แล้วก็ภาพปกเพจ Facebook พร้อมกันเมื่อสัก25พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้สมัครสกของเขามาหมดแล้วด้วยนะฮะว่าใครลงเขตไหนกันบ้างครับพี่เวสาฮะ
1: แสดงว่าเขาก็แบ่งเป็นอย่างน้อยก็2ขั้วใหญ่ๆนะ
0: ครับ
1: กลุ่มคนทำงานกลุ่มหนึ่งแล้วก็แต่ว่าทั้งสองกลุ่มก็โอเคอ่ะคงจะหนุนคุณชัดชาติด้วยกันนั้น
0: ครับ
1: ทั้งหมด
0: ครับ
1: เด
0: ี๋ยวพักกันอีกครู่ไหมพี่ไพศาลครับ
1: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้า

0: 5ข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เดี๋ยวคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับแล้วตอนจะคุยกันนี่นะฮะผมขอประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวสักนิดหนึ่งฮะไปกับ FM 100.5 สนุกแน่นอนนะฮะกินหรูอยู่สบายครับ FM 100.5 MCOT News นะครับภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ครับ

0: ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 69ครับไฮไลท์สำคัญท่านจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังอาจารย์สุนิพนธ์เงินพี่สุวิทย์สุทธิประภาและก็คุณสุทนลุ่งธัญรัตน์ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดการเดินทางครับวันแรกไปไหนบ้างวันแรกครับจะมุ่งสู่เมืองสองแควสักการะหลวงพ่อใหญ่นะฮะสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยแล้วก็ชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำร่วมรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์คโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะฮะวันที่2เยือนพระราชวังจันทร์สถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรก่อนมุ่งสู่อยุธยาครับเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็นวันที่3ชมความมหัศจรรย์เสียงพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุและลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดมื้อกลางวันพบปะพูดคุยใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานครับคุณดำรงพุทธาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลนาจากรายการคู่สร้างคู่สมออนไดทีโอเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรสทุกมื้อครับทั้งหมดนี้เพียง 15,900 บาทต่อท่านสำรองที่นั่งด่วนนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444ครับคุยกันต่อครับ
1: ครับฮะมีประเด็นที่เดี๋ยวผมดูนิดหนึ่ง
0: มันมี
1: ก็เชิญนะ
0: คือมีประเด็นเนี้ยพี่เบสารมันต่อเนื่องมาจากกรณีที่ท่านนายกลงพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวอ่ะแล้วก็ไปพบว่าเฮ้ยคุณปล่อยปละละเลยอย่างนี้ได้ยังไงแล้วก็มีย้ายเห็นไหมฮะย้ายปลัดอำเภอย้ายฝ่ายปกครองนะครับทั้งจังหวัดอ่ะของภูเก็ตอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: มีประหลัดจังหวัดด้วยใช่ไหม
0: ฮะแล้วก็วันนี้นายกยังให้สัมภาษณ์นะครับถึงการปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลมาเฟียในสถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้นะฮะโดยนายกบอกว่าเราอยู่ระหว่างการกวาดล้างซึ่งเนี่ยฮะวันนี้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.มารายงานให้ทราบถึงความคืบหน้าครับว่าตอนนี้กำลังทำอย่างเต็มที่เลยจะเห็นได้จากที่ภูเก็ตนะฮะแม้กระทั่งฝ่ายราชการเนี่ยเราก็ดำเนินการสืบสวนสอบสวนให้ข้อเท็จจริงแล้วก็จะเห็นผลเร็ววันนี้ครับว่าใครไปเกี่ยวข้องใครไปเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มในทุนนะฮะต่างชาติที่มาเป็นนอมินีบ้างเนี่ยนะครับนายกบอกว่าเลิกพูดได้ละเรื่องของมาเฟียผมคิดว่าทั้งฝ่ายปกครองฝ่ายตำรวจเขาทราบธงของรัฐบาลชุดนี้เป็นอย่างดีและธงเนี้ยก็ปักใกล้ๆนะฮะไม่ใช่ปักไปไกลๆต้องให้เห็นผลในเวลาอันรวดเร็วแล้วก็ดำเนินคดีกับทุกๆฝ่ายที่กระทำผิดกฎหมายเป็นหลักง่ายๆแค่นี้เองนะฮะซึ่งถ้าได้ชมข่าวภาคค่ำช่อง9อสมทนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะตอนนี้เรามีรายงานพิเศษเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้พี่ไพศาลตั้งแต่วันแรกๆเลยนะครับที่คุณไปยืนยันสิทธิ์ของคุณว่าคุณมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินถูกต้องเนี่ยแต่ก็มีคนที่เขาไปถามว่าไอ้ที่ดินถูกต้องก็จริงเนี่ยแต่ทำไมคุณไปให้ธุรกิจที่มันเป็นโทเทาล่ะมาสร้างรีสอร์ทมาสร้างเกสต์เฮาส์มาสร้างที่พักแล้วไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องด้วยไหนบอกว่าคุณมีที่ดินถูกต้องไงการทำธุรกิจติดทะเลที่เป็นเมืองท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้ไม่ควรทำแบบนี้หรือเปล่าไงพี่เบสารในเมื่อบอกว่าเอ้ยคุณก็มีที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตรวจสอบได้นี่โอ้ใครๆก็อยากทำเป็นของตัวเองใครๆก็อยากจะทำให้มันถูกต้องทำไมต้องทำให้มันเทาด้วยอันนี้มันก็เป็นที่มาของจุดเริ่มต้นในการสืบสาวราวเรื่องฮะว่าคุณได้ที่ดินมามันถูกมันเหมาะมันควรหรือไม่ยังไงอะครับ
1: ฮะครับ
0: แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องของโนมินีซึ่งเข้ามาในรูปแบบของนักธุรกิจเข้ามาในรูปแบบของนักท่องเที่ยวแต่พออยู่นานวันเข้าอ่ะพี่ไพศาลเขามีเอกสารสิทธิ์ถือสัญชาติไทยถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะฮะทำอะไรเขาไม่ได้เลยนะครับซึ่งมันมีหลากหลายรูปแบบครับซึ่งวันนี้นะฮะสื่อเนี่ยพยายามไปแคะไปแกะมาออกมานะฮะยกตัวอย่างเช่นกรณีของชาวอิสราเอลเพราะว่ามันมีปัญหาทั้งที่ไหนบ้างอะครับพังงันสมุยของสุราษฎร์นะฮะปายที่แม่ฮ่องสอนนะครับ

0: ที่เขาไปอยู่กันจำนวนมากมายมหาศาลนะฮะมีธุรกิจเป็นของตัวเองมีศาสนสถานเป็นของตัวเองแล้วก็บางพื้นที่อาจจะไม่ให้คนไทยเข้าไปยุ่มย่ามด้วยนี่นะฮะมันนำมาซึ่งคำถามหลายคำถามเลยว่าอ้าวแล้วคุณมีเอกสารสิทธิ์ยังไงคุณถือสัญชาติไทยได้ด้วยหรือเนี่ยนะครับปรากฏอย่างนี้ครับพี่ไพศาลฮะคือกรณ
1: ีอิสราเอล
0: ใช่ครับเอายกตัวอย่างอิสราเอลก่อนนะฮะโดยเฉพาะบนเกาะพังงันเนี่ยนะฮะบางคนปักหลักอยู่ในไทยเขาบอกว่ามาอยู่เป็น10ปีแล้วนะครับจนเขาสามารถยื่นขอสัญชาติไทยได้แล้วครับจนถึงขั้นเริ่มตั้งโบสถ์นะฮะมีทั้งในกทม.มีทั้งที่เชียงใหม่มีทั้งที่ภาคใต้คือสุราษฎร์ธานีนะฮะแล้วก็ยังไปชักชวนเพื่อนร่วมชาติคืออิสราเอลเข้ามาในไทยทำธุรกิจผ่านโนมินีนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเขามาพำนักในเมืองไทยแล้วก็ได้สัญชาติเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่ามันมีมานานแล้วนะครับคือก่อนหน้านี้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยครับในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเมื่อ6สิงหาคม2566การได้รับสัญชาติไทยมันมีกรณีหญิงต่างด้าวสมรสกับชายไทยผู้มีสัญชาติไทยอันเนี้ยทำให้เขาได้รับสัญชาติไทยมีทั้งหมดนะฮะในพื้นที่ภาคใต้ที่สุราษฎร์19รายด้วยกันมีหลายประเทศด้วยฮะที่เขาได้สัญชาติไทยไปแล้วนะครับ1ใน19รายนั้นมีหญิงชาวอิสราเอลด้วย1รายสมรสกับชายไทยนะฮะแปลงสัญชาติจากอิสราเอลมาเป็นไทยไปแล้วนะฮะนอกจากนั้นเช็คข้อมูลอีกย้อนหลังไปวันที่7พฤศจิกายนปี60เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศชาวต่างด้าวทั่วไปยื่นขอแปลงสัญชาติมาตามมาตรา10พ.ร.บ.สัญชาติปี2508อีก55รายนะโดยมีกลุ่มชาวอิสราเอลได้รับการแปลงสัญชาติ5รายครับเป็นผู้ใหญ่3เป็นเด็ก2นะภายหลังชาวอิสราเอล3รายได้รับสัญชาติไทยในปี60พบว่าเขาก็เริ่มปักหลักลงทุนทำธุรกิจในไทยจัดตั้งบริษัทนิติบุคคลอีกทั้งยังพบว่าทั้ง3คนเนี่ยไปมีรายชื่อเป็นกรรมการร่วมในบริษัทอื่นๆ28บริษัทกระจายอยู่ในพื้นที่นะกรุงเทพมหานครเชียงรายภูเก็ตรวมถึงในพื้นที่อำเภอเกาะพังงานและก็เกาะสมุยของสุราษฎร์ด้วยครับโดยมีบริษัทแม่ที่เป็นกิจการในอสังหาริมทรัพย์ทั้งการซื้อขายให้เช่าในหน้าจัดหาเกี่ยวกับที่ดินและก็อสังหาริมทรัพย์ส่วนนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องก็เป็นกิจการที่ครอบคลุมการให้บริการด้านการท่องเที่ยวครับเช่นกิจกรรมการนำเที่ยวโรงแรมที่พักและอาหารการนำเข้าวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารตามหลักศาสนาไม่เว้นแม้แต่กิจการขายส่งเชื้อเพลิงเหลวที่สำคัญเขายังมีบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆอีกด้วยฮะอันนี้พอได้แปลงมาปุ๊บทำธุรกิจใหญ่โตเลยหลากหลายกิจการนะครับ
1: เม
0: ื่อมีการนำเสนอข่าวภาครัฐเตือนหน้าปราบปรามโดมินีอย่างจริงจังเนี่ยนะครับก็ได้รับแจ้งนะฮะว่าในเกาะพังงันขณะนี้มีหนึ่งในบริษัทของชาวอิสราเอลมีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบนเกาะพังงันกำลังเดินหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของชาวอิสราเอลรวมถึงประกอบกิจการลงทุนด้านโรงแรมภัตตาคารและอาหารเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐกำลังตรวจสอบคดีโนมินีคนในพื้นที่จึงอยากให้มาตรวจสอบโครงการดังกล่าวบนเกาะพนันอย่างจริงจังด้วยเหมือนกันฮะเพราะว่าดูว่าเขาเป็นโนมินีหรือเปล่าหรือว่าเขาได้แปลงสัญชาติมาเป็นคนไทยเรียบร้อยแล้วแปลงมาด้วยเหตุผลอะไรอันนี้ก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบด้วยครับ
1: ครับอย่างอะไรนะโค้ชเกาหลีอ่ะ
0: ครับโค้ชเชฮะ
1: โค้ชเช20กว่าปีเนี่ย
0: ทำผลงานได้เหรียญทองปะเป็นกอบเป็นเข่งฮะไม่ได้เป็นไปกอบเป็นคำเอาเป็นเข่งดีกว่าฮะแล้วโค้ชเชยังถามเลยตีซีโฟเนี่ยนะคุณไปจากคุณมาจากไหนคุณแป๊บเดียวคุณได้บัตรสีชมพูแล้วกำลังจะเลื่อนชั้นเป็นบัตรประชาชนแล้วฮะ
1: ใช่ดูแล้วมันก็ต้องไปเรียนต้องเรียนภาษาไทยต้องพูดต้องอะไรเขาทดสอบหลายอย่างนะ
0: กว่าจะได้แปลงสัญชาติ
1: กว่าจะได้ต้องมาสอบ
0: ครับ
1: ต้องอ่านเขียนได้นะไม่ใช่ว่าจู่ๆคุณยังอ่านไทยไม่ได้เขียนไทยไม่ได
0: ้ครับ
1: ต้องอ่านเขียนได้ระดับหนึ่ง
0: แต
1: ่มันจะมีบททดสอบ
0: แม้ลักษณะทางลัดเนี่ยนะฮะมันเหมือนกับเราที่ไปอยู่ต่างชาติหรือไปแต่งงานกับคนบ้านเขาแล้วก็แปลงสัญชาติได้หรือเปล่าพี่เพชรัน
1: มันก็จะมีช่องทางให้อยู
0: ่
1: แต่ว่านั้นต้องไปสืบว่าแต่งจริงๆอยู่กินกันจริงๆหรือเปล่า
0: ครับ
1: มันต้องมีการสืบทางลับทางอะไรกันอยู
0: ่ครับ

0: นะของเราไม่รู้ว่าสืบมากน้อยแค่ไหน
1: นั่นแหละสิฮะเนี่ยฮะอย่าง 2-3 รายเนี่ยนะครับสองสามเคสใช่ไหม2-3รายเพราะมันหลายสิบคนนี่นะฮะก็ใช้วิธีแต่งงานกับคนไทยถ้าเป็นหญิงก็แต่งงานกับชายไทยถ้าเข้ามาเป็นชายก็แต่งงานกับหญิงไทยเนี่ยเขาได้สัญชาติแล้วฮะพอได้สัญชาติเสร็จโอ้โหทำธุรกิจทั้งในพังงานนะฮะที่สุราษฎร์มาทำงานที่กรุงเทพนะฮะมีบริษัทอยู่ที่เชียงใหม่คนคนเดียวเลยฮะ
0: แสดงว่าเตรียมการมาพอสมควรนะเขามีทุนมีรอนอยู่นะ
1: ครับใช่ครับ
0: มาถึงได้สัญชาติปั๊บก็ลุย
1: เลย
0: น
1: ะครับ
0: เอ้วันนี้คุณประเสริฐจันทระลวงทองรัฐมนตรีศึกษานะบอกว่าในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาภาคเอกชนวันนี้ได้หารือเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวดาบตำรวจที่ปัตตานี
1: ครับ
0: ที่ถูกคนร้ายยิงแล้วก็ภรรยาเสียชีวิตนะ
1: ครับ
0: ลูกบาดเจ็บก็บอกว่าได้หารือกับเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้ดำเนินการช่วยเหลือในนามกระทรวงศึกษาธิการซึ่งจะเยียวยาเป็นเงินจำนวน4 ล้านบาทและให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของคุณครูที่เสียชีวิตจนจบปริญญาตรีนะ
1: ครับ
0: ลูกยังเล็กๆอยู่เลยนะ
1: 2คนนะฮะเขามีลูก2คนครับ
0: 2คนลูกกี่คนเห็นไหม
1: 2คนฮะคนโตหน่อยนั่งอยู่เบาะหน้าส่วนคนเล็กที่คลอดได้เกือบ2เดือนน่ะอุ๊ยอยู่ในอ้อมอกแม่ไงพี่ไพศาล
0: แล้วเห็นว่าไปรับพี่ที่โรงเรียนเนี่ยเหรอ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ก็แสดงว่ายังมีอีกนะ
1: อ๋อเดี๋ยวจะมากกว่า2แล้วถ้าอย่างนั้น
0: น่าจะเห็นบางคนบอกว่ามี4คนได้ซ้ำไปนะ
1: ครับ
0: ก็จะให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของคุณครูที่เสียชีวิตจบปริญญาตรีนะกี่คนก็แล้วแต่ต้องให้จบปริญญาตรีอย่างต่ำอย่างไรก็ตามก็ตนก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ทราบเพียงว่าคุณครูเดินทางไปกับสามีซึ่งเป็นตำรวจแต่เหตุการณ์ดังกล่าวก็ไม่ควรเกิดขึ้นตนยังไม่อยากสรุปเรื่องที่เกิดขึ้นเนื่องจากประเด็นอาจจะมีความสลับซับซ้อนจึงขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลเรื่องนี้แต่ว่าก็ทำได้เฉพาะไอ้เรื่องของการดูแลเยียวยาบุคลากร
1: ครับ
0: ที่อยู่ในอำนาจของกระทรวงสาธารณสุขเป็นครูโรงเรียนราษฎร์ไง
1: ฮ
0: ะเป็นครูโรงเรียนราษฎร์ก็อยู่ในข่ายที
1: ่
0: กระทรวงสาธารณสุขจะต้องได้การเยียวยาผ่านทางสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1: ครับครับ
0: ครับ
1: นายกเองก็รับทราบเรื่องนี้แล้วนะครับพี่ไพศาลฮะแล้วก็ได้ให้แม่ทัพภาค4แล้วก็เลขาสปตรวมถึงผู้ว่านะครับไปดูแลครอบครัวตำรวจนายนี้อย่างเต็มที่เพราะมีลูกน้อยนะฮะที่คุณแม่เสียชีวิตไปส่วนคดีความเนี่ยทางฝ่ายความมั่นคงได้เบาะแสมาแล้วพี่ไพศาลเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงดีกว่าไปคุยเรื่องทางหุ้นกันก
0: ่
1: อ
0: น
1: นะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันต่อเรื่องนี้ครับพักครู่เดียวครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร 094-480-30

0: 076-094-6649และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาสามสิบสามนาทีครับพี่พิสารครับช่วงนี้คุยเรื่องหุ้นกันครับคุยกับคุณสุเชษสุขแท้นะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดครับตอนนี้รออยู่แล้วครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: ค
3: ุ
4: ณมรุครับสวัสดีพี่พิสารครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับดัชนีขึ้นมาถึงระดับ1580นะฮะแต่ปิดที่1570
3: ป้ายต่อไปก็1600นะฮะใกล้ใกล้ความจริงแล้วใกล้ความจริงแล้ว
4: ใกล้ใกล้ความจริงแล้วแต่ปริมาณการซื้อขายไม่น้อยนะพี่
3: 70,000 ล้าน
4: ฮะแล้วก็กลุ่มการเทรดนั้นก็ยังเป็นผมว่ากลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยคนไทยไม่ได้ซื้อฮะพวกต่างชาติเนี่ย 2,500 กว่าล้านเนี่ยเอาเข้ามานะกับตัวป๊อปเทรดซื้อ200
3: ขายซื้อหุ้น AI กันทั้งโลกเลยนี่
4: ใช่ใช่
3: ใช่มั
4: ้ยตอนนี้กำลังบ้าคลั่งAI ก
3: ัน
4: ฮะ
3: ของญี่ปุ่นนี่จะรู้เท่าไหร่แล้วล่ะไป 69,000 หรืออะไรใช่ไหม
4: มันมีข่าวที่เมื่อกี้นี้ผมตามอยู่ท่านอาจารย์ด็อกเตอร์ท่านหนึ่งท่านพูดที่อยู่จุฬาศึกษาฮะท่านพูดว่าประธานเฟดคนใหม่เนี่ยโอ้เขากำลังจะมองพูดถึงดิจิตอลฮะกับคุณทั้งกำลังคุยกันเรื่องดิจิตอลกำลังคุยกันเรื่องว่าจะทาออกเงินเฟดนั้นจะออกเม็ดเงินใหม่จะทำเกี่ยวกับ AI ให้มันมีการเติบโตฮะแล้วเขามองว่าโอ้โห AI ในสหรัฐอเมริกาหุ้นใน AI ในสหรัฐอเมริกามันเติบโตค่อนข้างเยอะมากมันก็เลยทำให้ขั้วโลกเลยฮะตอนนี้ข้าง AI ในบ้านเรานี่โอ้โหเดลต้าขึ้นมาโอ้โหมีแต่คนถามนะว่าจะซื้อดีไหมที่350เนี่ยฮะมีคนคิดอย่างนี้นะพี่วันนี้ไป 100.5 เนี่ยมีคนถามเข้ามาในรายการบอกว่าฉันออกจากกัฟออกจากทุกอย่างเลยซื้อเดลต้าซื้อฮานาเลยดีไหม
3: 350วันนี้ไป354อ่ะนี
4: ่354แล้วพี่มันขึ้นไปถึง
3: วันนี้ขึ้น15บาท
4: มันขึ้นไป365นะพี
3: ่ทั้งวันใช่ไหมระหว่างวันใช
4: ่ไ
3: หม
4: ใช
3: ่โอเค
4: ไอตัวฮานานี่ขึ้นมา 5% ขึ้นไปถึงระดับ60ขอประทานโทษ540กว่าเข้าไปแล้วอ่ะนะแล้วก็ตัวคุมเจริญนี่ขึ้นมาระดับ37-40แล้วอ่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าใครเล่นในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ก็ผมว่ากลยุทธซื้อถือไปอย่าไปยุ่งกับมันอะไรกับมันปล่อยมันไปนะว่ามันเหมือนใช้ไลฟ์เซอร์เคิลโปรดักต์สเตทที่1ที่2นะฮะ increasing return ไปเรื่อย
3: ๆ
4: จนกว่ามันจะบูมนะฮะก็โอเคฮะก็ถือว่าตอนนี้ขณะนี้ตลาดในยุโรปฮะอ๋อมันมีข่าวอีกอันนึงที่เขาคุยกันณขณะนี้เนี่ยในอินโดนีเซียขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะฮะในยุโรปเนี่ย ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะฮะแล้วก็แนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมีสูงขึ้นเนื่องจากภาวะเง
3: ินเฟ้อ
4: ันสืบเนื่องจากสงครามไม่ยุติฮะเพราะนั้นอัตราดอกเบี้ยไม่มีแนวทางที่จะลดลงในระยะสั้นนะฮะขณะนี้ในเยอรมันเนี่ยบวกไป144จุดนะอ่านเข้าไปลึกๆเนี่ยกลุ่มเทคโนโลยีทั้งยุโรปเลยนะเทคโนโลยีในดักเองขึ้นไป147ในฝรั่งเศสขึ้นไป83ในลอนดอนขึ้น21ในอิตาลีขึ้น154
3: น้ำมันก็ร่วงหนักนะ
4: น้ำมันร่วงฮะร่วง90
3: ของสหรัฐเหลือ88เหรียญ
4: 88 WTI เหลือ88แล้วฮะ
3: เบรนท์เหลือ95
4: ทองด้วยพี่ฮะ
3: ทองก็ลงด้วยประหลาด
4: ลงด้วยฮะไอ้ค่าเงินเนี่ยขณะนี้ค่าเงินสหรัฐอเมริกาเนี่ยเงินปอนด์มันแข็งค่าฮะเทียบกับเงินบาทเราเนี่ยตอนนี้เงินค่อนข้างที่จะไทยมากนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ย
3: ทองหลุด 4,500 ลงมาแล้วนะ
4: ใช่หลุด 4,500 แล้วฮะแล้วก็ตัวไอ้ถ้าเดินเรือค่าอะไรต่างๆก็เซกันไปหมดนะฮะตอนนี้ราคาน้ำมันลงแต่ขณะนี้ดาวโจนส์ล่วงหน้าเนี่ยนะฮะบวก

0: ไป100 จุดนะนะพรุ่งนี้หวังว่าผมหวังลึกๆนะฮะพรุ่งนี้อยากจะเห็น 1,600 เร็วๆฮะพรุ่งนี้เลยโอเคครับไว้รอพรุ่งนี้ใหม่นะครับ
1: อย่าพรุ่งนี้มีหวังแต่วันศุกร์อย่าเพิ่งหวังนะ
0: ใช่ใช
1: ่พรุ่งนี้วันพฤหัสยังพอหวังได
0: ้ฮะยังหวังได้วันศุกร์ก็ทำขายทำกำไรกันเถอะนะฮะแต่อย่างน้อยก็กลุ่มที่ฝากเตือนเพื่อนนักทุนนะฮะกลุ่มน้ำมันที่พี่วิสารพูดแล้วก็ผมเรียนให้ทราบเนี่ยตอนนี้มันลดลงนะเพราะนั้นปตท.ปตท.สผ.ไทยออยล์บางจากนะฮะ PTTGC กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน IVL ด้วยนะฮะ
1: อันนี้รับแรงกระแทกแน่นอน
0: แรงกระแทกต่อแล้วต่อเนื่องด้วยนะฮะแรงกระแทกต่อเนื่องด้วยโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไว้ผมมารายงานใหม่ฮะ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ โอ้โหทองลงแบบตอนนี้ราคาโกลด์สปอตล่าสุดนี่ที่ใช้อ้างอิง4,491 เหรียญนะหลุด4,500
2: ครับ
1: ก็ทั้งวันนี่เปลี่ยนแปลง27 ครั้งลงไป750ครับ
2: ฮะ
1: ก็แทบจะไม่เหลือ 70,000 ให้เห็นละพองรั่วพันเนี่ยขายออกเนี่ยเหลือตัวเดียวขายออก 70,050 บาท
2: ครับ
1: ที่เหลือนี่ 60,000 กันรวดหมดละ
2: 69กว่าๆนั้นเองฮะใช่ๆครับ
1: ทองคำแท่งเนี่ยรับซื้อ 69,050 ขายออกก็ 69,250 นะฮะเดี๋ยวผมดูนิดถึงนี้ว่าล่าสุดนี้ลงไปเท่าไหร่แล้วของจริงๆเลยโกลด์สปอตเนี่ย
2: ครับ
1: โอ้โหลงไปเหลือ 4,450 เหรียญ
2: โอ้ลงไปเกือบ40เหรียญ
1: ลงไปก่อนหน้านี้อ่ะนะ 4,422 เหรียญ
2: โอ้โห
1: ลงไปจุดต่ำสุดก่อนที่จะกลับขึ้นมาเป็น 4,452 ล่าสุด
2: ครับครับ
1: ลึกสุดเนี่ยลึกสุดแปลเมื่อประมาณสักชั่วโมงที่แล้วเนี่ย
2: 4,200
1: 4,422
2: ครับ
1: ทำท่าจะหลุด 4,400 แล้วอ่ะ
2: ฮะ
1: นี่อ้าวนี่ทองคำนะลงพร้อมกับน้ำมันด้วย
2: ครับ
1: ปกติเขายังสวนกันอยู่นะเที่ยวนี้ลงพร้อมกันเลย ครับ
2: ครับอ่ะก็แหมเรื่องของสถานการณ์ใต้เนี่ย
1: คุยใต้ภาคใต้
2: คุยต่อนิดนะพี่เพศา
1: ลยิงครอบครัวของดาบตำรวจนะ
2: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังให้ข้อมูลมาครับคุณทวีพรคุณนันทวันบอกว่าเขามีลูกกัน4คนแล้วนะครับเอาขอบพระคุณมากนะฮะครับแล้วก็โอ้โหคือสวมฮิญาบใส่ชุดเป็นผู้หญิงขี่จักรยานยนต์มา2คัน4คนประกบยิงรถทับพลุนเลยนี่นะฮะคือยิงเนี่ยนะครับจากด้านข้างนะฮะแล้วทะลุไปโดนขาดาบตำรวจเขาเป็นคนขับไงพี่ไพศาลแต่ส่วนภรรยาที่นั่งอยู่เบาะท้ายเนี่ยอันนั้นโดนที่ศีรษะเสียชีวิตคาที่เลยนะฮะเยียวยาเนี่ยต้องเยียวยาเขาเลยนะฮะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่พี่ไพศาลเล่าให้ฟังก็คือเดี๋ยวจะส่งเสียให้นู่นเลยปริญญาตรีเลยนะครับ
1: ลูกทุกคน
2: ทั้ง4คนนะฮะส่วนคดีความฮะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงครับตอนนี้เขารวบรวมหลักฐานจากกล้องวงจรปิดแล้วก็พฤติกรรมเอามาวิเคราะห์ฮะเขาเชื่อว่านะครับที่แต่งกายลักษณะนี้อำพรางลักษณะนี้เนี่ยนะครับก็เคยทำกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มของนายบูคอรีเจฮะนายอับดุลละมะแดแล้วก็นายมะกอเซงมะแอซึ่งเป็นแกนนำระดับปฏิบัติการแล้วก็เป็นผู้ต้องหาคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับพี่เบสานฮะกลุ่มนี้มักมีพฤติกรรมการก่อเหตุก็คือใช้อาวุธสงครามและมีการแต่งกายเลียนแบบผู้หญิงมุสลิมนะฮะก่อนหน้านี้มีการแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าแล้วใช้อาวุธปืนไปยิงดาบตำรวจมะยากีดีเยาะอายุ50 ปีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ยะหลิงเสียชีวิตนะฮะเหตุเกิดที่บริเวณสี่แยกบ้านม่วงหวานอำเภอมายอของปัตตานีเมื่อวันที่4พฤษภาคมนะฮะเพราะว่ามีคนร้ายพฤติกรรมเดียวกันเลยพี่เบสาน4คนใช้จักรยานยนต์2คันซุ่มยิงนะฮะแล้วก็เลือกเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าเป็นกลุ่มเดียวกับคนร้ายกลุ่มที่ก่อเหตุยิงดาบตำรวจอดุลบาดเจ็บแล้วก็ภรรยาเสียชีวิตนี่แหละฮะเพราะพฤติการเดียวกันครับ4คนจักรยานยนต์2คันแล้วก็สวมชุดฮิญาบคลุมหน้าคลุมตาเหมือนผู้หญิงฮะ ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ครับช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ในการสอดส่องบุคคล

0: ที่มีลักษณะต้องสงสัยหรือมีการแต่งกายผิดสังเกตให้แจ้งเจ้าหน้าที่ครับเพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะคนร้ายเนี่ยมักจะเลือกก่อเหตุย่านชุมชนที่มีผู้คนจำนวนมากเพื่อไม่ให้เกิดพิรุธจึงต้องอาศัยประชาชนนี่แหละครับช่วยกันสอดส่องอีกทางหนึ่งฮะอย่างที่ย้ำอ่ะพี่เพศาลผมลงไปกับทางกรมน.ค่อนข้างบ่อยใน3จังหวัดภาคใต้แล้วก็ไปคุยกับฝ่ายความมั่นคงชุดเฉพาะกิจในแต่ละพื้นที่เนี่ยครับเขาให้ข้อมูลอย่างนี้ฮะถ้าคนในชุมชนคนในพื้นที่ไม่เอาด้วยนะสอดส่องดูแลแล้วก็คอยระแวดระวังภัยเนี่ยไม่มีทางก่อเหตุได้ครับเพราะว่ากว่าคุณจะเข้ามาในพื้นที่เนี่ยคุณต้องผ่านไม่รู้จักกี่สิบด่านเลยพี่พิสารไม่น่าเอาจักรยานยนต์ผ่านมาได้โดยสะดวกโยทินฮะแต่สิ่งที่คนกลุ่มนี้ทำได้เพราะอะไรรู้ไหมฮะหนึ่งเจ้าหน้าที่บอกอย่างนี้นะครับคุณมาตัวเปล่าเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาพักกินข้าวก่อนที่บ้านหลังนี้เสร็จแล้วไปเปลี่ยนชุดบ้านหลังโน้นนะฮะจักรยานยนต์จอดอยู่บ้านหลังนั้นนะอาวุธปืนอยู่ตรงนี้นะเสร็จพอก่อเหตุเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณขับมาตรงนี้แล้วก็คุณทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเลยเดี๋ยวจะมีคนไปเก็บให้และคุณไปตรงนั้นจะมีชุดเปลี่ยนให้แล้วจะมีคนมารับคุณอยู่ตรงนี้
1: มันจะมีเครือข่ายอยู
0: ่20-30คนครับต่อ1เหตุการณ์นะพี่เบสานแล้วสังเกตเห็นมั้ยฮะถ้าเกิดว่าพอก่อเหตุเสร็จแล้วเนี่ยพอหลบหนีไปเขาจะหายวับไปกับตาเลยเพราะอะไรฮะมันจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งตัดต้นไม้โรยตะปูเรือใบแล้วก็เอาเสื้อพุงเสื้อผ้ามาเปลี่ยนให้เขาใหม่มีรถรับส่งให้เขาอย่างดีนะฮะจนเขาหายไปกับชุมชนฮะอันนี้แสดงว่าเรายังไม่ได้ใจเรายังไม่สามารถดึงคนในพื้นที่มาเป็นฝ่ายรัฐได้นะฮะทำให้เหตุลักษณะนี้มันเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยแล้วเราก็คลำไม่ค่อยเจอนะฮะว่าเขาก่อเหตุแล้วเขาหลบไปไหนครับ
1: แต่มันก็กลายเป็นกลุ่มที่มีแรงจูงใจไม่แน่ใจว่าการเมืองหรือว่าผลประโยชน์หรืออะไรนะ
0: ครับ
1: แต่ว่ามันก็น่าสังเกตว่าคนในชุมชนเองก็ไม่มีใครกล้าหรือกล้าเอือ
0: ใช่ครับ
1: ไม่ว่าจะด้วยโดยเหตุผลว่ามันมีอิทธิพลหรือว่าไม่อยากไป
0: ของแม่ของเป้าด้วยครับ
1: อะไรเงี้ยทำมันไม่ได้ให้ความร่วมมือก็ไม่รู้ไม่เห็น
0: ครับ
1: ใช่ไหมมีส่วนหนึ่งให้ความร่วมมือด้วยอยู่ในกระบวนการอีกส่วนหนึ่งก็คือไม่รู้ไม่เห็นไป
0: ปลอดภัยที่สุดเนี่ยหลายคนจะคิดอย่างนั้นนะครับ
1: คือมันตัดปัญหาไปได้เรื่องหนึ่งเลยนะก็คือเรื่องศาสนา
0: ครับ
1: ในขณะนี้มันไม่มีประเด็นเรื่องศาสนา
0: ก็คนเจ็บและคนเสียชีวิต
1: คนเสียชีวิตนี่ครับก็ศาสนาเดียวกับผู้ก่อเหตุ
0: ครับ
1: คือมันกลายเป็นเรื่องว่าไม่ใช่เรื่องศาสนาแต่ก่อนนั้นเรากังวลว่าเรื่องศาสนา
0: โอ้แล้วเจ้าหน้าที่บอกยังไงรู้ไหมพี่พิสารตอนที่ลาดตระเวนกันเนี่ยนะฮะบนเขาอย่างเงี้ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยจะมีแค่ผ้าไหมผืนหนึ่งกับหลังคาเต็นท์แล้วก็พวกเครื่องสนามเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่เดี๋ยวนี้นะฮะตอนไปจับได้เนี่ยนะครับกระเป๋าแบรนด์เนมเสื้อผ้าแบรนด์เนมนาฬิกาหรูพกเงินอีกจำนวนมากฮะคือเหมือนกับวัตถุประสงค์ค่อนข้างจะแปลเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วที่มีจุดยืนความเห็นต่างอยู่ครับอันนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เลยแปลสัญลักษณ์หรือว่าแปลความว่าอันนี้มันคือเรื่องของภัยแทรกซ้อนหรือเปล่าเพราะมันเคยจับได้อย่างนี้พี่เพศานกลางเมืองไม่เหตุวางระเบิดนะฮะระเบิดใหญ่เลยนะครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยกว่าจะไปตรวจอีกทีคือตอนเช้าเขากลัวเรื่องของการก่อเหตุซ้ำนะฮะแต่ก่อนจะเลิกด่านปรากฏว่ามีรถต้องสงสัยขับมาอีกขับมาผ่านด่านอีกมุมเมืองหนึ่งเลยนะฮะปรากฏว่าขนยาบ้ามาเป็นตันน่ะพี่ไพศาลนี่แหละครับพอสืบสาวแล้วเรื่องไปอ๋อเป็นกลุ่มขบวนการเดียวกันพอกำลังจะขน
1: เพราะมันต้องมีทุนรอนใช
0: ่ไหมใช่ครับ
1: ก็ค้ายาเสพติดเป็นทุนรอนไป
0: ครับพอจะขนรอบหนึ่งก็จะให้พักพวกของเองไปก่อเหตุอีกพื้นที่หนึ่งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไม่ตั้งด่านไม่ตรวจพรุ่งนี้เช้าเจอกันอย่างเงี้ยก็คืนนั้นก็สะดวกโยทินเขาเลยฮะแล้วก็เรื่องของการไปเรียกค่าคุ้มครองเรื่องของการไปมือปืนรับจ้างเนี่ยเพราะว่าเขาสามารถไปตรวจปลอกกระสุนปืนแล้วก็ถามถึงต้นตอของอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุอะพี่เมลานว่ามันเคยก่อคดีอะไรมาบ้างฮะก่อนหน้านี้เคยก่อคดีความมั่นคงมาหลายคดีครับแต่เบื้องหลังจากนั้นมาเนี่ยปืนกระบอกเดียวกันมันแปลเปลี่ยน

0: ไปแล้วไงฮะไปเปลี่ยนเรียกค่าคุ้มครองไปเป็นเรื่องของการไปยิงนะฝ่ายตรงข้ามไปอย่างนั้นไปแล้วครับอันนี้มันก็เลยสถานการณ์ใต้มันก็เลยผสมปนเปกันไปหมดไงฮะ
1: ครับเอ๊ะดร.สมคิดจารุศรีพิทักษ์หายเงียบไปนานนะ
0: ครับ
1: นี่มีรายงานข่าวว่าดร.สมคิดไปรับเชิญ
0: ให้
1: กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานเตรียมอุดม Dinner Talk 2026ภาษาไทยใช้ว่าเตรียมอุดมคิดเศรษฐกิจพ้นภัยน่าจะเชิญมาหลายคนนะแต่หัวข้อที่อาจารย์สมคิดเขาพูดนี่คือเศรษฐกิจไทยในท่ามกลางความท้าทายว่าด้วยทางออกเชิงนโยบายโดยดร.สมคิดนี่บอกว่าอย่างนี้ครับบอกปัจจุบันนี้หลายคนมีความกังวลต่ออนาคตเศรษฐกิจของประเทศซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยผ่านวิกฤตมาหลายรอบแล้วจึงขอให้ทุกคนมีสติอย่าหมดกำลังใจเพราะในทุกวิกฤตจะมีโอกาสเสมอซึ่งเราต้องค้นหาให้เจอเพียงแต่ประเทศไทยอาจมีความพิเศษตรงที่เป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตปัญหาเดิมยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่ปัญหาใหม่ก็เติมเข้ามาอีกหากเปรียบเทียบแล้วเหมือนพังผืดที่อยู่ในเนื้อหมูเฉือนออกไปก็กลับมาใหม่อีกบ้านเมืองเรามันก็เหมือนกับเดินจงกรมเดินเป็นวงกลมเดินเป็นวงกลมไม่ว่าแต่บางครั้งมันสไลด์ลงสิ่งเหล่านี้มันเป็นข้อเท็จจริงของประเทศไทยแต่เราต้องไม่หมดกำลังใจดร.สมคิดบอกว่าปัญหาในประเทศไทยเองที่หมักหมมมายาวนานโดยเฉพาะปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำปัญหาความยากจนทำให้รัฐบาลจะต้องพยายามหาเงินงบประมาณเข้าไปช่วยดูแลโดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในประเทศไทยซึ่งก็ทำให้สถานะเงินคงคลังของรัฐบาลลดน้อยลงในขณะที่ไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตใหม่ที่เข้ามาคือสงครามตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันให้ปรับตัวสูงขึ้นตามมาด้วยเงินเฟ้อสูงและเชื่อว่าภายในอีก3เดือนสินค้าคงคลังจะเริ่มหมดลงทำให้สินค้าต่างๆจะเริ่มทยอยปรับขึ้นราคาตามกันซึ่งแม้รัฐบาลจะออกมาตรการช่วยเหลือค่าของชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะช่วยบรรเทาภาระให้ประชาชนได้ส่วนหนึ่งแต่ก็อยากเห็นการเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนโดยตรงได้มากกว่านี้โดยเฉพาะกลุ่มคนรากหญ้ากลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการ SME โดยบอกว่าการผ่อนภาระกับบรรเทาเรียนตรงๆเลยถ้าเหตุการณ์ไม่มีวิกฤตเราก็ทำอย่างนี้ได้แต่ถ้าเรามองว่ามันจะจบเมื่อไหร่แล้วเราจะยังมีเงินที่จะมาซัพพอร์ตตรงนี้ได้อีกนานเท่าไหร่คิดแล้วมันจะปวดหัวเพราะถ้าคุณ 70% แล้วนี่มันชนเพดานนะบางครั้งอาจจะถึงเวลาที่ต้องมาคิดถึงต้นทางไม่ใช่ปลายทางนะ
0: ครับ
1: นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดร.สมคิดได้ไปแสดงปาฐกถานะก็คงจะเป็นพวกบรรดาศิษย์เก่าเตรียมอุดมด้วยกันนะกับอาจารย์สมคิดเขาครับ
0: ครับครับก็เนี่ยเศรษฐกิจต้องหาทางช่วยเหลือหาทางเยียวยาลดภาระพี่น้องประชาชนให้ได้นะก็นี่ไทยช่วยไทยไงพี่ไพศาลตอนนี้นิ่งมากเลยนะฮะเหลืออยู่4.1 ล้านแล้วก็มันลงเนาะลงช้ามาก
1: ก็ผมคิดว่าตอนนี้ก็เหลือน่าจะเป็นอย่างมากก็รวมๆกันแล้วทั้งประเทศเนี่ยคนที่คือในขั้นตอนเนี่ยมันจะต้องเป็นขั้นตอนที่จะต้องไปลงทะเบียนกับธนาคารเนี่ย
0: ครับครับ
1: ธนาคาร1วันนึงก็ประมาณสักหลักรับได้ประมาณสัก100คน
0: ฮะต่อสาขา
1: ธนาคารก็มีสาขาทั้งหมดก็ไม่น่าจะถึง1,000
0: ครับ
1: เพราะวันหนึ่งก็รับได้ก็น่าจะประมาณสักไม่เกินแสน
0: ครับ
1: ประมาณแสนคนนะเอาเซ็นได้ว่าแสนคนเพราะนั้นก็น่าจะอยู่ที่หลักไม่เกิน1ล้านคนที่กำลังหาทางลงทะเบียนให้เขาอยู่กัน
0: ก็เมื่อเช้าเนี่ยตอนจัดรายการตอนเช้าเนี่ยเหลือประมาณสัก4.9 ล้านนะฮะพอถึงช่วงเย็นนะครับเดี๋ยวจะปิดตอน4 ทุ่มเนี่ยสำหรับวันนี้นะฮะก็เหลือประมาณ4.1 ล้านก็ลงไปหลายแสนอยู่นะฮะแต่ว่ามันไม่เร็วเหมือนกับวันแรกๆครับ

0: เพราะว่าถ้าเกิดลงทะเบียนสแกนหน้าเสร็จเนี่ยตัวเลขก็อาจจะลงไปนะฮะแต่ว่าโอ้โหภาพขาวยังมีอยู่เลยหน้าธนาคารทุกธนาคาร
1: ก็ยังคนก็ยังเยอะอยู
0: ่
1: ยังถือว่าเยอะอยู่เยอะไม่เยอะเท่ากับวันจันทร์วันอังคารเนี่ยก็แต่ก็ยังถือว่าเยอะอยู่วันนี้นะวันพุธนะ
0: ครับ
1: ก็ยังเหลือเวลาอีก2วันใช่ไหม
0: ยังอีก2วัน
1: พรุ่งนี้กับวันศุกร์29
0: ครับครับ
1: ก็ผมคิดว่าจริงๆตัวเลขก็น่าจะไปที่ประมาณที่28ล้านเหมือนไม่เกินไม่ถึง29ล้านด้วยซ้ำ
0: เหมือนรอบที่แล้วใช่ไหมครับ
1: ก็ประมาณเนี้ยสมัยลุงตู่ก็ประมาณ
0: ครับ
1: สมัยลุงตู่นี่ก็เปิดเต็มพิกัดเลยนะก็ลงทะเบียนกันได้ประมาณนี้
0: พอ30ล้านก็แสดงว่าเหลือนะฮะ
1: เหลืออยู่แล้วเหลืออยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงยกเว้นแต่ว่าเข้าไม่ถึงไอ
0: ้สมาร์ทโฟน
1: เทคโนโลยีจริง
0: ๆ
1: คือไม่สามารถที่จะไปซื้อลงทุนซื้อเครื่องใหม่ที่มันเป็นสมาร์ทโฟนอะไรนะเพราะว่าถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนมันเข้าโครงการนี้ไม่ได
0: ้นี่คือผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนบอกว่า
1: เพราะมันต้องใช้จ่ายผ่านแอปใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ครับเนี่ยทางกระทรวงคลังเขาพยายามอธิบายไงครับว่ามันจะต้องมาตรวจสอบนะฮะเผื่อมีคนเขาจะมาทำอะไรที่มันอาจจะไม่ชอบมา
1: หลอกลวง
0: หลอกลวงอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นสแกนอะไรทุกอย่างมันต้องใช้แอปนะฮะที่มันเสถียรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนทำไม่ได้ฮะเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่เขาร้องไงโอนเงินมาเลยไม่ได้เหรอไม่ต้องมาเข้าอะไรไม่ยุ่งยากขนาดนี้เนี่ยมาเป็นวันๆยังไม่ได้เลยอ่ะ
1: ก็เดี๋ยวอาจจะให้คุณอนุทินประกาศว่าปัดตกใครที่ตกหล่นเหลือเท่าไหร่มาแจ้งกับทางนายอำเภอหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เข้าชื่อรวมกันมาที
0: ่ครับ
1: เขียนสาเหตุไปด้วยไม่มีเงินซื้อสมาร์ทโฟนอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: แล้วไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรต่างๆว่าไป
0: ฮะแล้วส่วนหนึ่งที่ไม่ได้สิทธิ์เนี่ยปรากฏว่าตัวเองได้บัตรสวัสดิการไปแล้วมาลงโครงการไทยช่วยไทยอีกที
1: เออ400,000-500,000คนนะตามตัวเลขใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็ยังมาลักไก่ลงอ่ะ
0: นะฮะก็ถูก
1: ตัดฟลุกเผื่อฟลุก
0: เผื่อฟลุกนะฮะ
1: อันนี้ก็เรียกท้าทายระบบใช่ไหม
0: ครับเสถียรไหมตรวจสอบจริงหรือเปล่าประมาณนี้นะฮะ
1: อย่าท้าทายระบบนะ
0: ครับยังไปกันได้อยู่นะฮะเพราะว่าตอนเนี้ยธนาคารกรุงไทยเขาแจ้งมานะครับว่าเขาได้เพิ่มเจ้าหน้าที่ช่วยทำการยืนยันตัวตนให้กับประชาชนที่ตู้ ATM ประจำสาขาต่างๆภาคมากขึ้นแล้วครับพี่ไพศาลฮะเพื่อช่วยลดจำนวนคนที่รอติดต่อเคาน์เตอร์ธนาคารมายืนยันตัวตนที่หน้าเคาน์เตอร์นะฮะแล้วก็โอ้โหลูกค้าอื่นๆเนี่ยตอนนี้สับสนวุ่นวายกันไปหมดเลยอันหนึ่งเนี่ยนั่นก็พี่เพศานะพอไปถึงต้องถอยหลังกลับอ่ะเพราะกลัวว่าธุรกรรมอื่นทำไม่ได้ฮะ
1: ต้องพ้นวันต้องพ้นสัปดาห์นี้ไปก่อน
0: เขาเดี๋ยวนี้เขาจะแยกกันเลยนะฮะยืนยันตัวตนอีกชุดนึงมานะฮะมามุมนี้นะฮะส่วนธุรกรรมด้านอื่นไปอีกเคาน์เตอร์หนึ่งอย่างนั้น
1: แหละอาจจะแบ่งเจ้าที่ไป
0: ครับครับเพื่อความสะดวกของท่านอื่นๆที่จะไปทำธุรกรรม
1: เอ้ Virtual Bank ก็เริ่มเปิดตัวบ้างแล้วนี่ใช่ไหม
0: ไอ้ที่ทำออนไลน
1: ์คลิกอะไร
0: ครับ
1: ธนาคารคลิกอะไรเนี่ย
0: อุจจาระห่วงกันนะพี่ไพศาลพอไอ้นี่ในต่างประเทศมันทำให้หนี้ครัวเรือนเพิ่มไม่หยุดไม่ได้
1: ก่อนหนี้ได้ก่อนหนี้ได้ดีขึ้นได้
0: คล
1: ่องขึ้นเป็นหนี้ได้ง่ายขึ้น
0: ครับ
1: ก็กลัวกันนี่ครัวเรือนน่ะจะขยาย
0: ครับ
1: แต่ว่าก็โอเคละธนาคารเขาก็คงเป็นห่วง NPL เขาปล่อยช่วยๆคงไม่ได้เขาคงจะมีหวังว่าเขาคงจะมีหลักเกณฑ
0: ์ครับโอ้แล้วถ้าเกิดว่าได้รับความนิยมเนี่ยสาขาต่างๆก็จะหดลดลงไปสิครับเพราะตอนนี้ก็ค่อยปิดไปทีละสาขาทีละสาขาไปแล้วฮะเข้าระบบออนไลน์มากขึ้นเนี่ย
1: อันนี้ของเขาไม่มีเลยในสาขาใช่ไหม
0: เขาอยู่ในโลกออนไลน์เลย
1: อยู่ในโลกออนไลน์หมดเลยจะฝากจะถอนจะกู้จะอะไรต่างๆก็ทำผ่านสมาร์ทโฟนอย่างเดียวเลย
0: ครับ
1: นะเป็นvirtual
0: ครับ
1: นะ
0: แล้วก็ทิ้งท้ายนะถ้าตอนนี้อยากจะลดภาระนะฮะไปกินหมูกระทะครับพี่ไพศาลฮะ
1: ทำไมนะ
0: นี่ไงปีลายล่าสุดเนี่ยเขาไปกินหมูกระทะไปปิ้งหอยหวานปรากฏว่าในหอยหวานมันมีไอ้
1: มุก
0: เมโลฮะเขาเรียกว่ามุกอะไรเมโลฮะ
1: ของราคาแพงมาก
0: แพงมากเขาบอกว่าเม็ดนิดเดียวราคาเป็นหลักแสนหลักล้านนะครับถ้าเป็น
1: กินเข้าไปในท้องไม่ได้เห็นซะก่อน
0: เคี้ยวแล้วครับเคี้ยวแล้วมันเอ๊ะมันทรายติดอยู่ที่ฟันเนี่ยนะฮะเอาออกมาด
1: ูคลายมา
0: คลายออกมาฮะเป็นสีส้มสวยเลยนะฮะตอนเนี้ยเจ้าของที่เขาได้มาจากตัวหอยหวาน
1: ประเทศไหนฮะ
0: ประเทศไทยเราเนี่ยครับ
1: ประเทศไทยเราด้วยโอเค
0: ใช่ครับ

0: ในหอยหวานฮะโอ้ไม่ค่อยได้เจอเลยนะครับ
1: หอยหวานเนี่ยเหรอ
0: หอยหวานเนี่ยครับในร้านหมูกระทะครับพี่เบสาน
1: เออหอยหวานก็ราคาไม่ได้แพงแพงอะไรเงี้ยนะ
0: ครับโอ้เขาไปเจอฮะแล้วตอนเนี้ยเขากำลังจะส่งสถาบันให้ออกใบรับรองให้เขาเดี๋ยวเขาบอกเลยหวังเลยนะฮะปลดหนี้ปลดสินเลยอ่ะนะฮะแต่เม็ดไม่ใหญ่เม็ดมันเล็กนิดเดียวนะผมก็เลยเข้าไปดูเนี่ยเม็ดเล็กขนาดนี้ราคาเท่าไหร่โอ้เขาบอกว่าถ้าสวยสีส้มสดเนี่ยราคามันหลักแสนอาจจะถึงล้านก็ได้พี่ไพศาล
1: แพงขนาดนี้ต้องไปตีราคาดูก่อน
0: ครับ
1: ว่าได้เท่าไหร่แน่
0: คันเนปหมูกระทะเนี่ยนะครับพอไปถึงร้านหมูกระทะเนี่ยก
1: ็สงสัยต้องไปฝึกความอดทนแล้วผมเพราะตอนหลังผมหลีกเลี่ยงกินนี่ไม่ไหวอะหอยหวานก็กินไม่ไหวแล้วก็ปลาหมึกมันเหนียวมีความรู้สึกมันเหนียวเคี้ยวแล้วเหนื่อย
0: ครับ
1: ก็เลยไม่พยายามไม่รับประทานแต่ก่อนชอบหอยหวานเนี่ย
0: ผมเนี่ยตอนแรกปิ้งไม่ทันใจผมต้มเลยฮะ
1: เออผมต้องปิ้งต้องปิ้งมันต้องแห้งๆอ๋อ
0: ฮะครับเอาก็เปิดไว้
1: เดี๋ยวนี้ไม่กล้าทานมันเหนียวมันความรู้สึกมันเหนียว
0: โอ้แล้วสิ่งหนึ่งผมกลัวขาดทุนพี่ไพศาลกินแล้วทรมานฮะกลับบ้านนอนไม่ได้อึดอัด
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ใช่ครับเหนียวเคี้ยวยาก
0: ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับพี่ไพศาลในที่เวลาหมดแล้วคร
1: ับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเหมืองถ่านหินที่เมืองฉางจื้อมณฑลซานซีสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ความว่าพนักท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดเหตุก๊าซระเบิดที่เหมืองถ่านหินในมณฑลซานซีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวจีนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติร้ายแรงครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบพื้นที่ภาคใต้วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบเอกมูฮัมหมัดอามูดีแวร์ซอฮะและเด็กหญิงนูฟีดาวตาเละกำลังพลและราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากถูกคนร้ายยิงเหตุเกิดบริเวณหน้าบ้านเลขที่24/5หมู่ที่6ตำบลสาวออำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่20พฤษภาคม2569และเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับสิบเอกมูฮัมหมัดอามูดีและเด็กหญิงนูฟีดาวไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้ง

งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่สิบเอกมูฮัมหมัดอามูดีและเด็กหญิงนูฟีดาวรวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้เวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจตรีทัศพงษ์เสสุวรรณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เหตุเกิดบริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีแห่งใหม่ตำบลตะบิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่22 พฤษภาคม 2569และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับ10ตำรวจตรีทัศพงษ์ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่10ตำรวจตรีทัศพงษ์และครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

0: สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลข่าวดีทีมกู้ภัยไทยและลาวพบ5ผู้รอดชีวิตจากเหตุติดอยู่ในถ้ำอุโมงค์เมืองแร่ทองคำสปป.ลาวอีก2รายยังสูญหายทีมกู้ภัยไทยและลาวพบผู้รอดชีวิตแล้ว5จากทั้งหมด7คนจากเหตุการณ์ติดอยู่ภายในถ้ำอุโมงค์เมืองแร่ทองคำเมืองล่องแจ้งแขวงไซสมบูรณ์สปป.ลาวตั้งแต่19พฤษภาคมจากฝนตกหนักและน้ำท่วมปิดทางออกสำหรับทั้ง5คนปลอดภัยอยู่ในสภาพอิดโรยและหิวมากเจ้าหน้าที่กำลังวางแผนนำตัวออกมาและเร่งค้นหาผู้สูญหายอีก2คนที่เหลืออย่างต่อเนื่องท่ามกลางอุปสรรคถ้ำที่แคบและลาดชันสำหรับภารกิจนี้ไม่มีการระบุจำนวนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่แน่ชัดเนื่องจากเป็นความร่วมมือขนาดใหญ่ระดับนานาชาติระหว่างสปป.ลาวทีมกู้ภัยไทยพร้อมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติรวมถึงนักดำน้ำจากฟินแลนด์และกำลังคนนับ10ชีวิตสับเปลี่ยนหมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ฝ่าอุปสรรคเข้าไปให้การช่วยเหลือนายกรัฐมนตรียืนยันภูมิใจไทยไม่ใช่เอเจนต์ระบอบสีน้ำเงินเปิดงานไทเฟกชี้ไทยเป็น Kitchen of the World นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงภาพรวมงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ปีนี้ระบุว่ามีความคึกคักมากเพราะปัจจุบันเรื่องอาหารเป็นเรื่องสำคัญพอๆกับเรื่องของพลังงานประเทศไทยจะมีข้อได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดเรื่องความมั่นคงทางอาหารไทยต้องนำจุดแข็งนี้ไปใช้ในการเจรจาที่ทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยมากที่สุดทำให้มีที่ยืนไม่เสียเปรียบใครเป็น Kitchen of the World เพราะพื้นฐานของไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมทำให้มีการพัฒนายกระดับการลงทุนเหนือกว่าคู่แข่งรายอื่นส่วนการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้มีโอกาสพูดคุยเรื่องสถานการณ์ไทยกัมพูชาด้วยโดยนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสมีท่าทีที่ดีซึ่งได้มีการหารืออธิบายชี้แจงกับยูเนสโกในหลายประเด็นด้วยส่วนกรณีกัมพูชาขอแผนที่จากฝรั่งเศสเรื่องนี้ไม่มีปัญหาไทยมีระบบยึดถืออยู่แล้วในแผนที่1ต่อ 50,000นายอนุทินยังกล่าวถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นเอเจนต์ระบอบสีน้ำเงินว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เป็นเอเจนต์แต่สร้างจิตสำนึกให้คนไทยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนและพรรคภูมิใจไทยเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในบริบทของพรรคภูมิใจไทยแล้วไม่ติดหนี้บุญคุณใครติดหนี้ประชาชนเท่านั้นการที่เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรกจบแล้วตั้งแต่หัวหน้าพรรคประชาชนขอให้ยุบสภาและการมา

0: เป็นนายกรัฐมนตรีครั้งนี้มาจากประชาชนจากการเลือกตั้งกทม.พร้อมเปิดรับผู้สมัครส.ก.และผู้ว่ากทม.พรุ่งนี้ย้ำโปร่งใสเป็นกลางนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมในการจัดการรับสมัครผู้สมัครเลือกตั้งส.ก.และผู้ว่ากทม.ในวันพรุ่งนี้โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางยึดหลักกฎหมายระเบียบของกกต.อย่างเคร่งครัดที่สุดกระบวนการทุกขั้นตอนตั้งแต่การตรวจเอกสารการจัดคิวไปจนถึงการจับสลากหมายเลขจะถูกดำเนินการอย่างเปิดเผยต่อหน้าผู้สมัครและสื่อมวลชนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสถูกต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยผู้สมัครทุกคนต้องได้รับการอำนวยความสะดวกภายใต้มาตรฐานเดียวกันโดยการเปิดรับสมัครตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจนถึง1มิถุนายนเวลา 8:30 นถึง 16:30 นณห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอราวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงสำหรับพรุ่งนี้จะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่5:00 นเพื่อเตรียมความพร้อมด้านเอกสารผู้มาถึงก่อนเวลา8:30 นให้ลงชื่อในใบลงทะเบียนซึ่งจะถือว่ามาถึงพร้อมกันให้ผู้สมัครตกลงลำดับการจับสลากลำดับในการยื่นใบสมัครหรือหมายเลขผู้สมัครใช้หาเสียงกันเองหากตกลงกันไม่ได้ปลัดกทม.จะเป็นผู้จับสลากชื่อผู้สมัครเพื่อมาจับสลากหมายเลขหาเสียงเมื่อกระบวนการของผู้สมัครผู้ว่ากทม.เสร็จสิ้นก่อนจากนั้นจะดำเนินการในส่วนของผู้สมัครส.ก.ปรเมศงามพิเชษฐ์ลงพื้นที่หาเสียงก่อนลงสมัครป้องกันแชมป์นายกพัทยาพรุ่งนี้นายปรเมศงามพิเชษฐ์ว่าที่ผู้สมัครนายกเมืองพัทยาแชมป์เก่าลงพื้นที่หาเสียงชุมชน5ธันวาพร้อมช่วยผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาเขต2เดินเท้าพบปะประชาชนย้ำแนวทางสานต่องานเดิมเติมนโยบายใหม่ภายใต้ยุทธศาสตร์3เป้าหมาย33นโยบายทำจริงทำแล้วทำต่อนายปรเมศฐ์ได้ยกตัวอย่างโครงการสำคัญที่ต้องเดินหน้าต่ออาทิการแก้ปัญหาน้ำท่วมซึ่งสามารถลดจุดน้ำท่วมซ้ำซากจาก24จุดเหลือเพียง3จุดใหญ่และ9จุดเล็กรวมถึงโครงการระบบตรวจวัดการติดตามสถานการณ์น้ำตลอดจนโครงการขนาดใหญ่ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วพร้อมนโยบายเบทเทอร์พัทยาที่ได้ขอโอกาสคนในพื้นที่สานงานสำคัญต่อให้ดียิ่งขึ้นด้านนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรจากพรรคประชาชนวันนี้ไม่ได้ลงพื้นที่หาเสียงโดยแจ้งว่าอยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารส่งลงสมัครพรุ่งนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะธนากุลรายงานค่ะ
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legends Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอนิดมือลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร ข้าใจกฎ

0: มายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง M-POT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-POT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของคู่สร้างคู่สม On Radio นะคะวันนี้วันอะไรพี่หมายวันพุธสินะ
2: วันพุธแล้วค่ะ
1: 27 พฤษภาคม 2569ไวมากนะคะเป็นเดือน5แล้วปีเอ้ยไม่ใช่ปีหน้าสิเดือนหน้าก็จะครึ่งปีแล้วนะพี่ไหม
2: เลยไตรมาสแรกมาแล้วด้วยคุณอ้อมนะถ้านับว่าปี12เดือนเนี่ยมี4เดือนใช่ไหมก็เลยมาแล้วนะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็จากสวัสดีคีเมื่อกี้ใหม่ไม่ได้ไหว้ขอโทษทีกับคุณอ้อม
1: ค่ะเช่นเดียวกันค่ะ
2: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยค่ะ
1: วันนี้รอจังหวะจิงเกิลถามมาตอบตรงลืมไปว่าคุณดำรงอ่ะวันนี้คุณดำรงไม่อยู่
2: ติดภารกิจใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็ว่าทำไมไม่มีจิงเกิลสติอ๋อเราเป็นคนแจ้งน้องเองวันนี้คุณดำรงลา1วันนะคะก็ไม่มีจิงเกิลค่ะเอาแล้วพี่ใหม่วันนี้อยู่กัน2คนเนาะยาวๆจนถึง3ทุ่มนะคะก็มีเรื่องราวดีๆจากคู่สร้างคู่สมมาฝากกันเหมือนเดิมนะคะ
2: เราแอบดีใจเพราะว่าเราจะได้คุยยาวๆเลยทั้งชั่วโมงท่านผู้ฟังก็อดใจไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้คุณดำรงก็มานะคะท่านติดภารกิจก็ไม่นานหรอกหายไปแว๊บๆเองนะคะวันนี้เนี่ยบังเอิญหมายเตรียมเรื่องยาวไว้แล้วคุณอ้อมเนี่ยเหมือนหมายด้วยนะคะก็จะชอบบุคคลที่เป็นคนไทยหรือไม่ได้เป็นคนไทยแต่อยู่ในแผ่นดินไทยแต่ทำคุณูปการแล้วก็มีประโยชน์กับเพื่อนบ้านกับชุมชนของเขาและในที่สุดก็กับประเทศเลยนะคะคุณอ้อมบุคคลผู้นี้เนี่ยเขาเป็นชาวอาขาท่านก็คงจะรู้จักชาวอาขาเนี่ยเขาเป็นชาวเขาเผ่าหนึ่งในบรรดาหลายๆเผ่านะคะมีเผ่าม้งเดี๋ยวนี้เขายังให้เรียกม้งอยู่ป่ะก็ไม่รู้อาขา
1: อีกก
2: ็นะคะแล้วก็มีเผ่าเย้าเผ่าอะไรอีกเยอะเลยเป็นชุมชนกลุ่มน้อยแกเป็นคนอาขาซึ่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเดินทางมาจากเมืองจีนแล้วก็มาแวะพักที่พม่าแล้วในที่สุดก็มาเมืองไทยนะคะแล้วก็บ้านเกิดอยู่แถวเชียงรายแต่ไปทำไร่กาแฟมีชื่อเสียงที่เชียงใหม่แล้วน้องที่เป็นบาริสต้าชาวอาขาน้องเด็กผู้ชายคนนี้ก็ยังไปมีชื่อเสียงทั่วโลกเลยทำกาแฟไทยเนี่ยไปมีชื่อเสียงในยุโรปในอเมริกาแล้วก็ได้ขึ้นกล่าวในเวทีใหญ่ๆในยุโรปทั้งที่ภาษาอังกฤษไม่รู้สักคำเคยไม่รู้สักคำคุณอ้อมแต่ในที่สุดไม่อยากจะนำเสนอเรื่องนี้มากเพราะมันเป็นความที่เขามีความมุ่งมั่นแล้วมีวินัยต้องไปให้ถึงเรียนภาษาอังกฤษก็อยากจะเรียนภาคอินเตอร์ทั้งที่พูดอังกฤษไม่ได้เลยเป็นชาวอาขาเนี่ยเรียนจบแค่ป.6ตอนนั้นโอ๊ยเรื่องราวของเขาน่าสนุกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะคุณอ้อม
1: ค่ะนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันเอ๊ะเมื่อวานเราจบแล้วเนาะเมื่อวานเรื่องนี้รับเราจบแล้ว
2: จบแล้วแล้วก็วันนี้ตอนแรกอะใหม่ตั้งใจที่จะเล่าเรื่องนี้ยาวๆละเอียดไปเลยแต่ถ้าไม่มีเวลาก็คงจะต้องย่อนิดหน่อยก็ถือเป็นวันดีไม่ต้องย่อแล้ว บาริสต้าคนนี้เนี่ยนะคะ
1: ค
2: ุณอ้อมคำว่าบาริสต้าเนี่ยก็คือเอาง่ายๆเลยหมายใช้ภาษาง่ายๆก็คือคนชงกาแฟนั่นเองนะคะแต่เขาต้องเรียนต้องรู้นะต้องรู้ว่ากาแฟพันธุ์อะไรขั้วเข้มขั้วกลางกาแฟอะไรที่คนไทยนิยมหรือในถิ่นของเขาเนี่ยอย่างจังหวัดสูงๆของประเทศไทยเนี่ยที่เหนือสูงหมายถึงเหนือระดับน้ำทะเลอย่างเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยนะคะถ้าจะปลูกกาแฟก็ต้องพันธุ์อาราบิก้าคุณอ้อมถ้าแถบที่หมายอยู่ประจวบเลยชุมพรลงไปเนี่ยเขาก็จะเป็นอีกพันธุ์นึงนะคะซึ่งมันปลูกได้เฉพาะทางภาคใต้อะไรอย่างนี้ก็คือโรบัสต้าแต่ถ้าอาราบิก้าเนี่ยก็จะปลูกกันทางเหนือนะคะน้องคนนี้เนี่ยก็เป็นตอนแรกก็เป็นเด็กผู้ชายธรรมดาเนี่ยแต่ในที่สุดก็มาทำอาชีพบาริสต้าเขามองเขามีความคิดความเห็นแล้วก็เป็นคนที่เก่งในการที่จับจุดสังเกตแล้วก็มองขาดเนี่ยอาชีพหนึ่งที่คนยุคนี้เขาอยากจะเป็นก็คือบา

บาริสต้าไอ้อย่างไบเนี่ยไม่ทำนู่นทำนี่ก็แหมอยากจะเปิดร้านกาแฟอยากจะพบปะผู้คนอยากจะได้คุยแม้ก็มันก็ได้สตังค์ด้วยสนุกด้วยได้ชงกาแฟหอมๆคุณอ้อมก็ชอบใช่ไหมเวลาเดินเข้าไปในร้านกาแฟนี่มันจะหอมทันที

0: รณาคนอาจจะไม่รู้จักถ้าแมวเจาะใจคนจะรู้จักเพราะเธอเนี่ยเป็นคนอยู่เบื้องหลังรายการเจาะใจตั้งแต่สมัยคุณดำรงธรรมนะคะตอนนี้เธอก็ผันตัวเองไปอยู่จังหวัดนครนายกแล้วชีวิตเธอน่าอิจฉามากอันนี้พูดนอกเรื่องหน่อยนะท่านผู้ฟังเป็นสาวที่ชอบธรรมชาติซื้อที่หนึ่งไร่ขุดบึงค่ะเลี้ยงบัวปลูกเงาะปลูกนู่นปลูกนี่ปลูกผักรับประทานเองบางทีเธอก็โชว์ผักกาดของเธอให้ดูเนี่ยโอ้คุณอ้ออะไรจะมีความสุขเท่าเรากินในสิ่งที่เราปลูกล่ะสารเคมีใดๆก็ไม่มีเลยชีวิตเธอน่าอิจฉาวันดีคืนดีเธอก็ส่งเงาะอร่อยที่สวนของเธอจังหวัดนครนายกมาให้กินไม่เคยกินเงาะอะไรมันจะสดขนาดนี้นี่ค่ะคนทำทีวีค่ะคุณอ้อมนะคะแล้วก็ผันตัวเองไปเป็นชาวชนบทแล้วก็เป็นชาวไร่ประสบความสำเร็จมากๆอันนี้นอกเรื่องชื่นชมเขาก็อยากจะมาคุยให้ฟังแล้วเธอเป็นคนที่สัมภาษณ์คนนี้มานะคะน้องชาวอาขาเนี่ยแล้วก็มาเขียนลงผู้สร้างผู้สมนะคะกลับมาพูดถึงคนคนนี้นะคะในยุคที่คนหลายๆคนอยากจะเป็นบาริสต้าเนี่ยหรือถ้าจะรู้ไปอีกนี่คือเป็นเจ้าของร้านกาแฟเก๋ๆชิคๆอย่างคุณพิสมัยอยากจะเป็นไม่ได้นะคะก็ยังไม่มีความรู้นะคะคนส่วนใหญ่ก็คงเริ่มมาจากความฝันแต่คุณแมววีรนาเนี่ยเข้าไปได้รู้จักหนุ่มน้อยคนหนึ่งนะคะเธอเริ่มจากความทุกข์ยากเขาทำร้านกาแฟเพื่อแก้ปัญหาชุมชนค่ะชุมชนก็คือบ้านเขาที่เชียงใหม่และเชียงรายเนี่ยนะคะปัจจุบันร้านเขาดังมากแล้วเขาก็มีตังค์ด้วยตอนนี้รวยด้วยขายดีไงร้านก็เท่มากเลยมากด้วยคุณอ้อมร้านกาแฟไหนไม่เท่มันต้องผ่านความเท่ก่อนแล้วคนถึงจะเข้าไปเจอรสชาติกาแฟแล้วถึงจะติดคุณอ้อมจริงปะ
1: ลองแบบร้านหน้าเข้าก่อนนะมันเป็นหน้านั่งร่มรื่นนะคะ
0: แล้วก็ขาวแล้วก็ชิคก็เท่เลยนะเดินเข้าไปแล้วมีกลิ่นแต่ถ้ากาแฟไม่ดีเราก็อาจจะไปหนเดียวแล้วก็เลิกเข้าไม่กาแฟไม่อร่อยหวานไปอะไรไม่หอมเลยแต่ถ้ามันเก๋ด้วยมันอร่อยด้วยอร่อยก็คือกลิ่นมันต้องเตะจมูกกันท่านผู้ฟังเสร็จแล้วก็ตามด้วยรสชาตินะแล้วก็บาริสต้าต้องมีความรู้เขาจะถามเราก่อนเลยสมมติเราไปสั่งอเมริกาโน่เขาก็จะถามเลยว่าเอากาแฟยังไงคะขั้วเข้มขั้วกลางขั้วอ่อนเราชอบเข้มเราก็บอกเลยขั้วเข้มนะแล้วเขาก็จะบอกเราอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะอันนี้ก็คือความรู้ของบาริสต้าอย่างนึงนะคะน้องคนนี้ก็เหมือนกันร้านก็เท่ลูกค้าก็ฝรั่งก็เพียบทำเม็ดกาแฟส่งออกอีกด้วยนะคะเจ้าตัวเนี่ยดังในต่างประเทศอย่างที่ไหมบอกดังในยุโรดังในอเมริกาได้รับเชิญไปพูดหลายประเทศแล้วฟังดูมันง่ายแต่ชีวิตเขาไม่ง่ายเลยค่ะเขาเป็นชาวอากาศอาขาที่ชีวิตเดินมาไกลกับที่หวังไว้มากมายเขาชื่ออายุจือปาหรือเรียกคุณลีก็แล้วกันอายุจือปาเนี่ยนะคะเป็นเจ้าของร้านกาแฟชื่อดังร้านหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ไหมถ้าไหมจำไม่ผิดรู้สึกสมัยก่อนเวลาเราเข้าไปดูหนังในโรงหนังเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าโฆษณาก่อนหนังฉายคุณอ้อมน่าจะเป็นเขาเพราะเขาเป็นคนที่ดังคนหนึ่งนะแต่ตอนนั้นไหมยังไม่รู้จักเขาหนังสือยังไม่ได้สัมภาษณ์คุณแมวเธอก็บอกว่าฉันเริ่มการสนทนากับลีด้วยการกล่าวหาเขาว่าชีวิตของลีเริ่มจากติดลบใช่ไหมเขาก็บอกว่าพี่ผมไม่ได้ติดลบเลยนะผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมผมไม่ติดลบไม่ได้ติดลบไม่ได้หมายความว่าฉันร่ำรวยไม่ใช่ไม่ติดลบคือเขาเริ่มอย่างนี้ค่ะชีวิตผมเริ่มจากบวกด้วยซ้ำเอาอย่างนี้ผมเล่าให้ฟังพ่อแม่ผมอพยพมาจากจีนเข้าพม่าพอมาถึงพม่าก็เจอสงครามกลางเมืองก็เลยหนีมาไทยผมถามพ่อแม่ว่าช่วงไหนที่พ่อแม่หลับดีอบอุ่นมีความสุขพ่อกับแม่บอกว่าวันมาถึงเมืองไทยนั่นแหละหลับดีอบอุ่นแล้วก็หลับสบายเลยเพราะว่าแผ่นดินไทยสงบสุขไม่มีสงครามนั่นแหละผมไม่ได้ติดลบผมบวกตั้งแต่ผมมาถึงเมืองไทยแล้วนี่คิดดีไหมคุณน้องคิดเก่งนะคิดบวกนะมองอะไรเป็นแง่บวกนะคะเพราะว่าตัวแกเนี่ยน้องลีเนี่ยเรียกว่าน้องลีแล้วกันนะคะอายุจือปาเนี่ยเขาเกิดที่เมืองไทยแค่นี้ชีวิตผมก็บวกแล้วครับตอนเด็กๆบ้านผมไฟไหม้เราไม่มีบ้านอยู่ไปนอนใต้ต้นไม้หนาวนะคะพออีก1อาทิตย์พ่อก็ประกาศว่าเราได้รับการช่วยเหลือตอนนั้นก็ยังเด็กมากๆจำอะไรไม่เข้าได้แต่จำได้ว่ามีถุงผ้าสีเขียวเข้มค่ะตัวหนังสือสีขาวไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเขียนอะไรอ่านไม่ออกไงตอนนั้นอ่านภาษาไทยไม่ออกนะคะพอโตขึ้นมาดูทีวีถึงได้รู้ว่าโอ้ในนั้นมีข้าวของที่ทำให้เราอยู่ได้แล้วก็ตั้งต้นจากตรงนั้นเลยที่ว่าชีวิตผมบวกผมโตมากับสมุดเล่มสีน้ำตาลแล้วถุงนั้นผมได้อ่านเข้าใจภายหลังว่าถุงพระราชทานนี่นะชีวิตบวกนะคะชีวิตของลีเนี่ยเขาเริ่มจากบวกแต่การศึกษาล่ะนะคะเขาไม่ได้มีการศึกษาใดเลยถ้าเรารู้ว่าบาริสต้าคนนี้นะคะผู้ชายคนนี้ภาษาอังกฤษดีมากเลยนะคะเขาเป็นเด็กดอยเขาไปเอาความคิดที่จะเรียนภาษาอังกฤษมาจากไหนอะแล้วเขาไปเรียนจากใครภาษาอังกฤษถึงได้ดีนะถ้าใครเห็นเขาในทีวีนะคะ

0: รายการ The Workshop ตอนนั้นจะรู้เขาพูดภาษาอังกฤษดีมากตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตเข้ามายังไงเขาบอกว่าผมอยู่บนดอยแม่ริมเชียงรายนะคะตอนแรกอยู่บนแม่เชียงรายก่อนนะคะตอนนี้ยังไม่ได้มาเชียงใหม่จบป.6 เองตอนนั้นก็เรียกว่าหรูละแต่ไม่อยากจบแค่นั้นเขามีความมุ่งมั่นความฝันว่าเขาอยากจะต้องเรียนต่อก็ตอนนี้มันไม่มีทางจะเรียนแล้วจบป.6มันจบแค่นั้นนะคุณอ้อมวันหนึ่งไปเจอพระธุดงค์ค่ะก็เล่าความในใจให้ท่านฟังนะคะท่านก็เมตตาบอกว่าถ้าอยากเรียนหนังสือแต่ไม่มีเงินเนี่ยป่ะไปเรียนโรงเรียนวัดไหมพระชวนค่ะผมก็ไปกับพระเลยออกจากเชียงรายไปลำพูนเจ้าไปลำพูน
1: ไปอยู่ลำพูน
0: กลางวันเรียนทางโลกค่ะเช้ากับเย็นก็เรียนทางธรรมพระท่านก็เมตตานะคนใฝ่ไงคุณอ้อมใฝ่หาความรู้นะคะพอเข้าเรียนก็เจอเพื่อนล้อเด็กดอยสกปรกไม่มีการศึกษาผมจบประถมจากบนดอยภาษาไทยคุณคนอาขาพูดไม่ชัดหรอกคุณอ้อมทุกวันนี้เราอยู่กับคนอาขาก็ดอยดาโรถึงได้ชื่อดาโรไงเพราะเขาเรียกดำรงไม่ได้แหละรู้จักคุณคุณดาโรไหมรู้จักเอาคุณดาโรอยู่ตัวโน้งไงนี่แหละค่ะเขาพูดไม่ชัดนะคะนี่แหละค่ะก็ถูกเพื่อนล้อไงนะคะกลับมาถึงน้องลีน้องลีก็ถูกเพื่อนล้อตอนนั้นเขาคิดว่าทำไมความแตกต่างของเขามันจึงเป็นปัญหาในโรงเรียนเพื่อนมาล้อแต่สำหรับผมผมคิดว่าไอ้ความแตกต่างคือความสวยงามนะนะคะ
1: คนนี้คิดบวกมากเลยอะ
0: คิดบวกและก็คิดเป็นด้วยคุณอ้อมเราไม่ต้องมานั่งเสียใจโอ้โหเพื่อนล้อเราทำไมไม่เหมือนคนอื่นเขามานั่งเศร้าใจความแตกต่างสำหรับผมคือความสวยงามนะคุณเป็นคนไทยคุณพูดอย่างนี้ผมได้เรียนรู้จากคุณนี่คือความสวยงามที่ผมได้รับคิดบวกก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังลองมองอีกมุมหนึ่งนะคะที่คิดเขาคิดต่างจากเรานะคะทีนี้ตั้งแต่เด็กแกก็เห็นว่าความแตกต่างคือความสวยงามแต่พอมาเจอแบบนี้ก็มีน้อยใจบ้างนะคะจำได้เลยว่าในหนังสือเรียนเขาเขียนว่าอันนี้เราก็เคยเจอมาคุณอ้อมในหนังสือเรียนของเราตำราเรียนของเราจะเขียนว่าชาวเขาไม่มีการศึกษาชาวเขาตัดไม้ทำลายป่าปลูกฝิ่นเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศอันนี้ถามว่าจริงไหมจริงเราก็เรียนมาอย่างนี้คุณอ้อมเคยนะในภาพยนตร์ในหนังในอะไรเนี่ยนะคะผมเล่าให้พระฟังท่านก็พูดไปเจอพระดีด้วยคุณอ้อมท่านก็พูดว่าถ้าเราไม่ใช่ก็ไม่ต้องไปพูดตอบโต้ไม่ต้องเอามาเป็นสาระถ้าใช่ก็เอามาพัฒนาตัวเองถ้าเขาว่าเราเป็นปัญหาพัฒนาตัวเองสิจะได้ไม่เป็นปัญหาพระท่านก็สอนดีนะไปอยู่กับคนดีด้วยไงคะผมก็คิดว่าเพื่อนที่ล้อเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกเขาเพียงสนุกปากอันนี้หมายชอบจริงเลยคุณอ้อมคุณอ้อมเราอยู่ในสังคมโซเชียลเวลาเราถูกเพื่อนหรือใครก็ไม่รู้ที่เขาไม่รู้จักเราเลยมันมีประเด็นอะไรขึ้นมาแล้วเขาด่าเราอยู่ในสังคมโซเชียลนะอย่าไปเสียใจท่านนะคะท่านผู้ฟังบางคนเสียใจคิดนึกฆ่าตัวตายอะคุณอ้อมเคยใช่ไหมคะเด็กหลายๆคนก็คิดอย่างนี้อย่าไปคิดแค่ว่าเขาสนุกปากเขาไม่รู้จักเราหรอกเขาไม่ตั้งใจจะว่าเราคิดอย่างนี้กันแล้วกันนะคะแต่น้องเขาก็เสียใจแหละตอนนั้นก็เป็นเด็กนะคะตอนนั้นผมอยากเลิกเรียนหนีกลับบ้านเลยแต่ผมหนีไม่ได้เพราะกลับบ้านไม่เป็นจากลำพูนไปเชียงรายผมไปยังไงก็ไม่รู้มันต้องขึ้นเหนือไปลำพูนมันใกล้เชียงใหม่ใช่ไหมคุณอ้อมจากลำพูนมันต้องลำปางไปพะเยาแล้วถึงจะเชียงรายเขาบอกเขาไปก็ดีที่ผมกลับบ้านไม่ถูกเพราะฉะนั้นไม่ต้องหนีไปไงต้องขอบคุณตัวเองตัวนี้แล้วก็สัญญากับตัวเองว่ากับครอบครัวด้วยว่าถ้ามีโอกาสเรียนแล้วจะเรียนให้จบแล้วผมเป็นลูกคนโตถ้าเกเรก็จะส่งผลกับน้องๆเนี่ยคิดดีนะคนคิดดีจะประสบความสำเร็จค่ะผมไม่เคยหนีเรียนเลยถ้าไม่ป่วยจริงๆก็ไม่ขาดเรียนเรียนอยู่วัดจนถึงม.6จากป.6นะคุณอ้อมเรียนมาจนถึงม.6ผมก็สอบเอนทรานซ์แต่เอนทรานซ์ไม่ติดโอ้เสียใจมากแกบอกแกเสียใจมากเอนทรานซ์ไม่ติดนะคะไม่ขออีกสัก3นาทีก่อนที่จะพักกลางรายการนะคะคุณอ้อมนะเอนทรานซ์ไม่ติดอยากกลับบ้านที่สุดอยากไปร้องไห้ที่บ้านเพราะเสียใจมากพ่อแม่ถามกลับมาทำไมเขาไม่กล้าบอกแค่บอกว่ามาทำงานพ่อแม่ก็บอกเออดีๆจบม.6แล้วมาช่วยกันทำงานอะคนอาขาเขาจะเป็นอย่างนั้นเขาต้องการแรงงานคุณอ้อมนะคะพ่อแม่ก็บอกกลับแต่พอถึงช่วงเวลามหาลัยผมก็ออกจากบ้านบอกพ่อแม่ว่าเรียนแต่ตอนนั้นยังไม่รู้เลยค่ะว่าจะเรียนอะไรนะคะ ลงจากดอยทีนี้ก็มาเชียงใหม่เลยค่ะได้ข่าวว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเนี่ยมาเชียงใหม่แล้วก็ได้ข่าวว่ามหาลัยราชภัฏเชียงรายเนี่ยเขามีสอบชิงทุนคณะมนุษยศาสตร์แต่หลักสูตรอินเตอร์คุณอ้อมเพิ่งเปิดเป็นปีแรกสอบเป็นภาษาอังกฤษด้วยครับสอบเป็นภาษาอังกฤษแล้วจะเรียนยังไงภาษาไทยยังพูดไม่ชัดเลยพูดอาขาได้อย่างเดียวอย่างเงี้ยนะคะภาษาไทยคะแนนก็ไม่ถึงอีกนะคะเออขออภัยค่ะคุณอ้อมขอโทษทีนะคะวันนี้ทิ้งไปนิดนึงค่ะ
1: ต้องล้มเลย

0: ะพี่ใหม
1: ่กล้องล้มค่ะพี่สมัย acting เกินไปท่านผู้ฟังค่ะนะคะมาต่อกันเลยค่ะ
0: ทีนี้เรียนอินเตอร์
1: เรียนอินเตอร์ค่ะทีนี้ก่อนจะได้เรียนอินเตอร์คุณอ้อมไปหาคณะบดีเพราะตัวเองนี่คะแนนไม่ถึงสอบไม่ได
0: ้
1: สอบไม่ได้เพราะอินเตอร์มันไม่ใช่ง่ายๆคุณอ้อมค่ะคณะบดีบอกกฎก็ต้องเป็นกฎคณะบดีของราชภัฏที่เชียงรายนะคะเป็นปีแรกที่เขาสอบภาษาอังกฤษแล้วก็เปิดอินเตอร์แกก็มีความตั้งใจเดี๋ยวตอนท้ายจะบอกว่าทำไมแกถึงมีความตั้งใจอยากจะเป็นอยากจะเรียนอินเตอร์ทำไมภาษาไทยธรรมดาไม่เรียนล่ะไม่ผมมุ่งมั่นเหนือครับเหนือกฎก็ต้องเป็นกฎคณะบดีบอกงั้นให้ไปเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจก่อนแล้วค่อยโอนเนื้อกิจผมก็ไปเรียนครับ1อาทิตย์ก็ไม่ไหวคณะบดีคงสงสารรำคาญบวกกับงงว่าทำไมอยากเรียนภาษาอังกฤษก็ให้ไปสอบสัมภาษณ์กับอาจารย์ฝรั่งอาจารย์ถามมาผมตอบได้ทุกอย่างแต่มาไม่ถูกคำถามสุดท้ายอาจารย์ถามว่าอาจารย์ฝรั่งถามบอกว่ารู้ใช่ไหมว่าตอบไม่ถูกสักข้อเลยทักษะภาษาอังกฤษของเด็กวัดไปสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษคิดดูแล้วกันว่าจะถูกได้ยังไงล่ะครับนะคะสุดท้ายคณะบดีแต่เขาไม่ยอมแพ้นะคะน้องลีไม่ยอมแพ้สุดท้ายคณะบดีก็บอกเธอกล้ามากนะจะให้ไปเรียนได้หนึ่งอาทิตย์หลังจากนั้นจะให้อาจารย์ประเมินว่าเธอว่าจะรับเธอได้ไหมคนจะเรียนอินเตอร์คุณอ้อมถ
0: ้
1: าคุณเข้าไปเรียนแล้วไม่รู้เรื่องเรียนไม่ได้ไปต่อไม่ได้มหาวิทยาลัยเขาเสียนะเสียเวลาที่จะมาทุ่มเทกับคุณด้วยเพราะฉะนั้นก่อนจะรับนะไม่ใช่ความผิดของมหาลัยเขาต้องฝึกคุณซะก่อนเขาต้องวัดคุณซะก่อนนะคะวัดความสามารถคุณซะก่อนนะคะพอคณะบดีบอกว่าไปเรียนหนึ่งอาทิตย์แล้วจะให้อาจารย์ประเมินผมก็ไปเรียนเลยโอ้โหนักศึกษาต้องทุกคนต้องพูดภาษาอังกฤษห้ามพูดภาษาไทยเป็นกฎเลยผมรู้แต่ว่าต้องตื้อทุกเช้าผมไปมหาวิทยาลัยก่อนใครเลยไปช่วยอาจารย์แบกของนี่พออาทิตย์หนึ่งผ่านไปคณะบดีบอกอ่ะผมจะประเมินคุณหลังจากที่ผมฟังหลายๆท่านมาแล้ววิชาการคุณไม่ผ่านเลยไม่มีอาจารย์สักคนบอกว่าผ่านเลยนะครับแต่อาจารย์ทุกคนบอกว่าความมุ่งมั่นของคุณเนี่ยแรงกระตุ้นของคุณอ่ะมันสูงที่สุดในห้องเลยอาจารย์ทุกคนบอกว่าคุณควรจะเรียนต่อโอ้ปรบมือให้เลยอ
0: าจารย์ก็น่ารักเนาะ
1: ค่ะท่านมองเห็นด้วยแล้วก็ท่านคงมองเห็นศักยภาพในภายหน้าคนเรามันไม่ได้แป๊บเดียวมันจะพูดภาษาอังกฤษได้เลยมันไม่มีทางหรอกคุณอ้อใช่ไหมคะผมก็ถามว่าแล้วจะให้ทำยังไงดีให้เรียนตามทันมันมีวิธีค่ะคุณอ้อมคะตอนนี้2ทุ่ม30นาทีเราพักกันก่อนดีไหมให้หมายจับกันก่อน
0: ได้ได้พักก่อนนะคะ
1: เดี๋ยวมาคุยกันต่อแล้วมาเฉลยว่าทำยังไงได้เรียนจนจบแล้วได้เกียรตินิยมด้วย
0: โอ้โหเก่งมาก
1: ค่ะ
0: ค่ะสักครู่นะคะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811

0: โอ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คู่สร้างคู่สม On Radio นะคะทักทายคุณผู้ฟังก่อนค่ะพี่ไหม
3: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: พี่สุภชัยนะคะพี่อัญชลีพี่ศาสิมาพี่ทักชัยสันป่าเป้านะคะคุณอ้อมพี่ไหมวันพุธกลางสัปดาห์ใช่ค่ะอ้อมไม่ลืมแล้วนะคะพี่เสือนอนไม่หลับพี่เทศยะจากญี่ปุ่นนะคะบอกวันนี้อารมณ์ดีเนาะพี่สมบัติ
3: อารมณ์ดี
2: พี่ต๊อบต๊อบผมว่าใสดีนะเด็กดอยเรื่องที่เราเล่านะคะพ
3: ี่
2: ส้มส้มนะคะแล้วก็พี่วิเชียนนะคะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะก่อนที่พี่ใหม่จะเล่าต่อคุณผู้ฟังที่ยังไม่ได้จองนะคะทริปสองแควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคนะคะย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำบนเส้นทางจากเมืองประตูเมืองประสูสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนที่เราจะเดินทางกันวันที่5ถึงวันที่ขออภัยวันที่3ถึงวันที่5กรกฎาคมวันที่3ถึงวันที่5กรกฎาคม2169นี้นะคะไปกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินไปกับพี่สุวิสุทธิประภาไปกับพี่สุธนรุ่งธัญรัตน์นะคะรับรองสนุกแน่นอนเรามีทอล์คโชว์พิเศษให้ฟังกันด้วยสำหรับ3ท่านนี้นะคะก็โทรมาจองกันได้เลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เปิดบัตร2แล้วค่ะพี่ใหม
3: ่
2: เปิดบัตรที่2
3: รีบจองค่ะ
2: รีบๆนะจะไปเจอคุณดำรงกับพี่ใหม่ด้วยนะคะ
3: เจอกันค่ะเดี๋ยวเอาโรตีไปแจกเอาไปฝากให้คนละชิ้น
2: เอามาฝาก
3: นะเอามาฝาก
2: ตั้ง60ชุดนะพี่ใหม่เดี๋ยวไม่ไหวนะ
3: คนละชิ้น
2: คนละชิ้น
3: หวานมากไม่ได้เดี๋ยวหวานตัดขานะ
2: ไปห่อให้กินนะไป
3: ห่อให้รับประทานค่ะเจ้าพิเศษแล้วก็หมูนึกถึงอาจารย์ทรงฤทธิ์ดูครูรูแต่ละท่านพี่สุวิทย์โอ้ท่านผู้ฟังจนนอกจากจะได้ความรู้แล้วสนุกด้วยอ่ะสนุกแต่ละท่านนี่สนุกจริงๆค่ะไปพบกันค่ะอยากเจอค่ะ
2: สอบ3หมายเลขนี้นะคะเดี๋ยวหมายเลขของอ้อมอยู่หมายเลขสุดท้ายถ้าใครอยากจะจองกับอ้อมก็เดี๋ยวหลังรายการโทรได้3ทุ่มนะคะแต่ถ้าใครอยากจะโทรเลยโทรที่2เบอร์นี้ก่อนนะคะ0943966649นะคะ0943966649 0868251444นะคะ0868251444และ0944803076นะคะนี่เดี๋ยวหลัง3ทุ่มโทรมาได้0944803076สำรองที่นั่งด่วนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้เจอกันวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้นะคะพี่ใหม่
3: ค่ะค่ะดีจังเลยค่ะมีทริปสั้นๆอย่างเงี้ยชอบนะคะสนุกด้วยนะคะค่ะ
2: นะเดี๋ยวไปเจอกันนะคะมาต่อเขาเรียนนานาชาติเนาะเรียนอินเตอร์
3: เขาเรียนอินเตอร์ค่ะคุณอ้อมทีนี้ไอ้ทริคหรือว่าวิธีการที่อาจารย์บอกว่าผมเรียนไม่ไหวอาจารย์จะทำยังไงดีล่ะครับว่าผมเรียนไหวแต่ผมกว่าจะผ่านมันไปวิธีการที่จะต้องพูดภาษาอังกฤษโดยไม่พูดภาษาไทยเนี่ยมันลำบากคนเราจะทำไงอ่ะคุณอ้อมเราไม่เคยได้นั่นก่อนอาจารย์บอกว่าอาจารย์ท่านเก่งนี่เห็นไหมเขาเจอแต่คนดีๆ30นาทีหลังเลิกเรียนนะทุกวันนะให้คุยไปคุยกับอาจารย์ฝรั่งแบบตัวต่อตัวนะไปคิดมาวันนี้จะคุยเรื่องอะไรก็ได้ไม่เกี่ยวกับเรื่องวิชาการอาจารย์ก็ชอบเอาหนังสารคดีดีๆมาแนะนำด้วยเห็นไหมเขาเก่งนี่เขาเรียนภาษาอังกฤษแบบใหม่เลยคุณอ้อมคือดูหนังเอาไงแต่เขาเนี่ย
2: ตอนแรกอะอ้อมนึกว่าถ้าอยู่บนดอยเนี่ยชาวเขาส่วนหนึ่งเขาจะพูดเก่งเพราะว่าเขาเรียนกับครูเผยแพร่ศาสนาศาสนาคริสต์นะคะส่วนใหญ่จะเป็นฝรั่งไปปั่นจักรยาน
3: เป็นส่วนหนึ่ง
2: เจอบ่อยส่วนหนึ่ง
3: ใช่ใช่ค่ะ
2: เขาก็จะเผยแพร่ศาสนาแล้วก็สอนภาษาอังกฤษด้วย
3: ค่ะแต่การที่จะต้องมาเรียนจริงจังทางวิชาการมันก็เป็นเรื่องยากสำหรับเขานะเขาก็อาศัยอย่างเงี้ยนะคะพอเลิกเรียนก็ไปคุยกับอาจารย์แกก็เริ่มอย่างงี้ค่ะดูหนังแต่ปิดคำบรรยายไอ้ close caption ข้างล่างที่เป็นภาษาไทยแกปิดไม่เป็นคุณอ้อมแกไปเอาเทปอะเอาเทปมาปิดไอ้ตรงข้างล่างเป็นเทปใสแบบปัตเตอร์นะจะได้มองไม่เห็นเพื่อนเข้ามาก็ขำบอกว่าแต่มันก็ได้ผลนะคะสุดท้ายผ่านไปหนึ่งเทอมนะคณะบดีตกใจมากผลสอบออกมาผมไม่ใช่คนสุดท้ายแล้วคนที่ภาษาอังกฤษดีกับผมกลับไม่ผ่านเพราะดันไปติดเกมนะคะผมเนี่ยนะดูเรื่อง Forrest Gump นะฟังจนจำได้หมดเลยว่า Forrest Gump นะเขาพูดอะไรนะถ้าใครเคยดู
2: นี่พรแสวงพรแสวงจริงๆ
3: แล้วก็ความมีวินัยความ

0: ใส่ใจนะคะ
1: ค่ะ
0: คุณอ้อมไหมก่อนจะทำทัวร์ไหมก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เหมือนกันนะเราเรียนแบบวิถีไทยแต่เรามีใจรักไงคะเราชอบดูหนังเราก็ต้องฟังภาษาอังกฤษนะอยากจะได้สำเนียงเขาจะได้รู้ว่าอ๋อเหตุการณ์แบบเนี้ยเขาใช้คำพูดว่าอะไรเช่นนี้เป็นต้นนะคะแล้วเราก็จำแต่แรกยังไม่เข้าใจหรอกเราจำก่อนแล้วตอนหลังเราถึงจะเข้าใจแล้วเราก็จะจำได้นานนะคะก็กลับมาเรื่องน้องลีบอกว่าผมบอกแม่นะคอยดูนะหลักสูตร4ปีผมจะเรียนให้จบภายใน3ปีเลยโอ้แล้วในที่สุดก็จบค่ะจนเทอมสุดท้ายคะแนนผมเป็นที่1ของห้องผมจบเกียรตินิยมระดับ2
1: โอ้
0: ผมคิดผมก็เลยสรุปได้เลยว่าผมคิดว่าอะไรที่ว่ายากก็ผ่านได้ถ้าเรามีการวางแผนให้ดีนะคะจบภายใน3ปีด้วยนะเก่งนะคะแกคงอยากจะรีบจบไฟแรงไงอยากจะทำงานและอยากจะทำผลงานของแกออกมานะครับแรงนี่เราก็ถามว่าพูดสัมภาษณ์นะคะคุณวีรณาโอรานรักธรรมหรือคุณแมวเจาะใจเนี่ยเธอก็บอกว่าแล้วแรงบันดาลใจอะไรล่ะที่ทำให้คุณลีเนี่ยเขาอยากเรียนภาษาอังกฤษนะคะเขาบอกว่าผมอยากทำงานกับองค์กรระหว่างประเทศตอนเป็นเด็กอ่ะพ่อเป็นหนึ่งในทีมที่ช่วยแพทย์อาสาพอสวไงสมัยก่อนไม่มีอนามัยผู้ใหญ่บ้านต้องช่วยพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านก็เลยถามพ่อว่าแล้วพ่อได้อะไรจากการทำพ่อบอกว่ามันมีสองข้อนะเราฟังเขาอยู่กับพ่อที่ดีด้วยนะคะมีบุพการีที่ดีอันแรกพ่อบอกว่ามันเป็นหน้าที่เรามันเป็นหน้าที่ของพ่อผู้ใหญ่บ้านนะครับคนเลือกให้พ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านพ่อต้องทำอันที่สองพ่อดีใจคือพ่อมีโอกาสได้ช่วยเหลือคนอื่นโอ้โหอันนี้สุดยอดนะคะคนเราเกิดมาแล้วมีประโยชน์ก็คือต้องได้ช่วยเหลือคนอื่นผมเห็นพ่อเห็นหมอเห็นเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคนอื่นได้แล้วถ้าเรามีโอกาสเราจะไม่ทำแบบนั้นเหรอผมไม่อยากเก็บเกี่ยวคำนี้ดีมากผมไม่อยากเก็บเกี่ยวแล้วจากไปผมอยากทำงานเพื่อสังคมไอ้เก็บเกี่ยวแล้วจากไปเนี่ยมันก็เหมือนอย่างเงี้ยเกิดมาแล้วต้องเป็นประโยชน์ถ้าไม่เป็นประโยชน์เสียชาติเกิดเขาว่าอย่างนั้นนะ
1: ใช่ต้องเป็นประโยชน์
0: ตอนนั้นก็แกก็น้องลีเนี่ยแกก็เห็นหลายๆหน่วยงานได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศก็ชอบไปคุยกับเขาเขาบอกว่าสิ่งที่ยากที่สุดในประเทศไทยก็คือการสื่อสารเพราะสื่อสารไม่ตรงกันผมก็คิดง่ายๆว่าถ้าผมเรียนภาษาอังกฤษแล้วทำหน้าที่เหมือนทูตเชื่อมกันผมน่าจะช่วยได้อันนั้นก็เป็นที่มาของการอยากเรียนภาษาอังกฤษพอเรียนจบแกก็ไปทำงานมูลนิธิค่ะชื่อมูลนิธิเกื้อฝันเด็กของสวิตเซอร์แลนด์นะแกสายหานะคะทำตั้งแต่เด็กฝึกงานจนเป็นผู้จัดการเลยนะคะตั้งแต่เรียนจนทำงานก็ได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองฝันมาโดยตลอดเลยตอนนั้นจำได้ว่าปี2552บ้านเมืองเรามีวิกฤตคุณอ้อมเศรษฐกิจการเมืองประท้วงปิดสนามบินช่วงนั้นเวลากลับบ้านก็ได้ยินญาติพี่น้องคุยกันว่ามันไม่ดีขึ้นเลยไปทำงานร้านอาหารก็ปิดปั๊มน้ำมันก็ปิดก่อสร้างคาราโอเกะร้านอาหารมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะผมก็เกิดความถามว่าเออแล้วเราจะทำยังไงพอไม่มีตังค์พ่อแม่ก็ไม่กระตือรือร้นไม่อยากจะส่งลูกไปเรียนทุกอย่างมันดูเขาเรียกว่าดรอปลงได้ลงได้ลงผมไปคุยกับทุกบ้านเลยรู้ว่าสาเหตุก็คือเศรษฐกิจครัวเรือนมันไม่ดีค่ะคุณอ้อมเราปลูกผักแต่เราไม่สามารถจะเอาผักไปแลกเป็นค่าเทอมได้พ่อแม่ไม่มีจะทำไงอ่ะจะให้ผักกลายเป็นเงินไอ้โจทย์ผักเนี่ยมันยากมากสำหรับผมเออเธอเคยมีคุณลีเนี่ยเขาจือปาเนี่ยนะเขาก็มีความคิดนะเขาบอกว่าผักเนี่ยไปแลกเป็นค่าเทอมมันไม่ได้แต่สังเกตว่าบ้านเราเนี่ยนะคะเชียงรายแถวบ้านใหม่เนี่ยนะคะคุณอ้อมนะที่นู่นน่ะเขาปลูกกาแฟกันนะแล้วกาแฟมันปลูกแล้วมันขายดีแล้วเป็นพืชเศรษฐกิจที่ราคาสูงนะคะทำไมคนในหมู่บ้านปลูกกาแฟแต่ทำไมเขาจนล่ะก็เริ่มเห็นว่ามันเป็นโซเชียลปรบเลมและมันเป็นปัญหาสังคมผมก็เริ่มศึกษาว่ามีโมเดลไหนแก้ปัญหานี้ได้ก็ไปเจอโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ธุรกิจเพื่อประโยชน์สังคมเรียกย่อว่า SE ผมก็เลยอ่านหนังสือศึกษาโมเดลของต่างประเทศก่อนแล้วก็เอามาฝึกทำ Business Model Canvas เขียนก่อนเขียนผังก่อนทำไปทำมาก็คิดว่าจะนำเสนอไอเดียกับใครดีก็นำเสนอไอเดียกับมูลนิธิเกื้อฝันที่เราทำอยู่นี่แหละเขาก็นึกว่าผมจะลาออกไม่ทำมูลนิธิแล้วบอกว่าไม่ผมจะต้องมาทำให้ผมพร้อมก่อนนะคะตอนนี้ผมขอกลับไปสู่รากเหง้าก่อนผมก็ได้โจทย์มาเขียนเป็น business plan แล้วทำไงอ่ะก็ส่งเรื่องค่ะส่งเรื่องจากไอ้ที่ว่าเป็น business plan ก็ต้องหา vision หา passion vision ก็คือวิสัยทัศน์ passion ก็คือความใส่ใจความอยากที่จะทำอย่างนั้นแต่พอมาถึงการเงินค่ะเขาเรียกว่า financial plan แล้วก็ action plan ผมไม่ผ่านเพื่อนในมูลนิธิก็ดีมากค่ะก็มาช่วยกันบอกเข้ามาคุยกันทุกเย็นสุดท้ายผมก็เอาไปยื่นแบงค์เจ้าหน้าที่ธนาคารชมเลยจบอะไรมาทำงานอะไรมาทำมูลนิธิเขา

0: สุดท้ายเขาก็อยากรู้ว่าคุณลีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันไหมผมบอกไม่มีจบเลยธนาคารตอบว่าอะไรไงรู้ไหมคุณอ้อมเดี๋ยวพี่จะติดต่อไปแปลว่าไม่ได้ ไม่ได้เงินสุดท้ายไม่ยอมแพ้ค่ะมูลนิธิก็เลยมูลนิธิเกื้อฝันเนี่ยนะคะที่คุณลีทำงานอยู่ก็เลยไปกระจายความคิดธุรกิจของคุณลีเนี่ยทั่วโลกในที่สุดได้ในทุนจากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเขามีกองทุนจากมรดกค่ะเขาอยากทำเนี่ยแหละค่ะโซเชียลenterprise เนี่ยเขาสนใจเขาบินมาเลยค่ะบินมาหาผมที่บ้านบนดอยแถวแม่จันใต้ท่ากอแม่สวยเชียงรายผมอธิบายทุกอย่างเขาก็ถามว่ามีเงินเท่าไหร่ผมบอกมีแค่ 80,000 บาทเขาบอกที่เหลือครอบครัวผมออกให้หมดเลยมีเงื่อนไขเดียวถ้าทำสำเร็จไม่ต้องคืนแต่ถ้าทำล้มเหลวต้องคืนเงินผมก็บอกเขาว่าภายใน3ปีผมอยากอยู่ให้ได้ด้วยตัวผมเองเขาให้มาทั้งหมดกับ 400,000 บาทละค่ะสำหรับ3ปีและก็เป็นข้อเสนอที่น้อยที่สุดเขาก็เป็นห่วงมากเลยว่าจะพอไหมแต่ปีที่3ที่เขาให้มา 80,000 ผมไม่ได้ใช้สักบาททุกวันนี้ร้านกาแฟและเมล็ดกาแฟของผมเข้าสู่ปีที่7แล้วนะคะก็คือประสบความสำเร็จจากกาแฟ2ต้นตอนนี้ทุกปีไม่น้อยกว่า30ตันเลยนะคะถ้าตีมูลค่าก็เยอะมากอย่างน้อยๆหลายล้านบาทเลยพอเรามาแปรรูปจากกาแฟดิบมาเป็นกาแฟคั่วสร้างงานให้คนในหมู่บ้านเห็นไหมคะนี่เป็นประโยชน์รายได้เพิ่มหลายเท่าพัฒนาเศรษฐกิจในครัวเรือนให้ความรู้กับคนในหมู่บ้านว่าจะทำไงกาแฟจะได้ราคาผมก็คิดว่าการให้ความรู้เพื่อการพัฒนาต่อยอดเป็นสิ่งสำคัญนะคะจากหมู่บ้านที่มีเครื่องกระเทาะเปิดกาแฟหนึ่งเครื่องทุกคนต้องมาเข้าแถวต่อกันตอนนี้แต่ละบ้านมีเครื่องของตัวเองแล้วค่ะคุณอ้อมตอนนี้ถ้าเชียงรายนี่เป็นจังหวัดที่พัฒนาเรื่องกาแฟมากจนไปได้รางวัลระดับโลกเลยนะคะคุณอ้อมแล้วก็สิ่งที่ได้ก็คือลูกหลานในหมู่บ้าน 90% เรียนจบหรือเรียนไม่จบเขาก็พัฒนาตัวเองได้ด้วยไร่กาแฟทำงานที่บ้านเกิดเงินหมุนเวียนแต่ละบ้านมีเงินมีสตังค์ลืมตาอ้าปากได้พ่อแม่มีสตังค์ส่งลูกไปเรียนเด็กที่นี่นะคะบนดอยเนี่ยอย่างที่คุณออมว่าเลยเขารู้มากกว่าภาษา1ภาษาแล้วนะเขาพูดจีนได้พูดเกาหลีได้ญี่ปุ่นได้ภาษาอังกฤษได้เพราะเขาต้องติดต่อทั่วโลกเลยนะคะคุณลีเขาก็พัฒนาจนหมู่บ้านอยู่ได้แล้วก็เดินทางไปหมู่บ้านอื่นเพราะกาแฟของผมมันต้องไปต่อนะคะสิ่งหนึ่งที่โตอย่างรวดเร็วก็คือการสร้างเครือข่ายผมชอบแชร์อะไรที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้บริโภคแล้วผมก็เขียนพอภาษาดีผมก็เขียนทั้งสองภาษาเลยทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษสายงานกาแฟทั่วโลกมันใกล้ชิดกันมันก็ง่ายต่อการเข้ามาก็มีคนเชิญผมไปต่างประเทศเขาเป็นคนเปิดผมก็เห็นเด็กไทยคนนี้มีความกระตือรือร้อนผมเป็นคนเดินไปหาโอกาสไม่ใช่โอกาสเดินมาหาผมผมก็ไปรู้จักคนนู้นคนนี้ไม่ใช่เขามาหาผมผมเดินไปหาเขาครับ ผมมีโอกาสไปเรียนรู้เรื่องกาแฟที่เมืองนอกด้วยค่ะคุณอ้อมไป Stumptown Coffee Roaster ที่เมืองพอร์ตแลนด์อเมริกา กับที่เมืองซานฟรานซิสโกในอเมริกาโรงคั่วFor Borel Coffee Roaster ก็ระดับโลกนะของอเมริกาแล้วก็เคยไปบรรยายเรื่อง Social Enterprise นะคะเรื่องการทำแพลนอย่างที่เล่าไปเมื่อกี้นะที่อังกฤษเกาหลีอินเดียฮ่องกงมาเลเซียกับเคยไปพูดเรื่อง Slow Food ที่อิตาลีเห็นไหมจากเด็กอาขาธรรมดาเขามีใจนะคะที่จะทำอย่างนี้ได้ก็ขอเอาใจช่วยนะคะน้องขอให้น้องเนี่ยมีความคิดความอ่านอย่างนี้แล้วก็ประสบความสำเร็จต่อไปไม่เล่าเรื่องนี้เพราะอยากจะให้เป็นอุทาหรณ์ก็ดูสิเขาเป็นเด็กอาขาที่ภาษาไทยยังพูดไม่ได้เลยนะคะคุณอายุจือป่านะคะจนดังระดับโลกนี่แหละค่ะท่านผู้ฟังคะค่ะ
1: ตอนนี้เขาจะเปิดร้านกาแฟอยู่แถวไหนเนาะพี่ใหม่เน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวหาได้เราไปกันไม่ล่
1: า
0: ไม่ยากไม่ยาก
1: ไม่ยาก
0: เขาร้านดังอยู่ที่เชียงใหม่และที่เชียงรายเขาก็มีคุณอ้อมค่ะ
1: ค่ะอุ้ยตอนนี้หลายสาขาแล้วสิพี่ใหม่
0: 7-8แล้วมั้งคะแนนเนี่ยตอนนี้ก็คงเยอะเลยค่ะ
1: ใช้แบรนด์อะไรเดี๋ยวเฉลยหลังใหม่ได้ใช่ไหมคะ
0: หมายคิดว่าเขาคงอย่างนี้คุณอ้อมเขาก็คงทำแบรนด์ของเขากาแฟเนี่ยแต่อาจจะไม่ได้เปิดร้านเขาใช้ลักษณะผลิตกาแฟแล้วก็ส่งร้านดังๆทั่วไป
1: ผลิตเม็ดกาแฟผงกาแฟ
0: ใช่ใช่ค่ะถ้าเราทำแบรนด์ของเราเองมันก็คงจะอยู่ในวงของเราเองแต่ถ้าเราผลิตเม็ดกาแฟแล้วเราไม่ได้เปิดร้านนะคะแล้วเราก็ไปส่งให้ทุกคนก็จะได้กินของเราผลงานของเราผลผลิตของเราเนี่ยแหละค่ะ
1: ค่ะนะคะเอามาถึงเรื่องที่อ้อมเตรียมไว้บ้างพี่ใหม่เคยจำได้ไหมในขนมบางทีมันก็จะมีทองคำติดอยู
0: ่เขาบอกเลยได้ไหมไม่ชอบเลยต้องกลัวโลหะหนักทำไมไม่กินเอาออก
1: แต่กินได้
0: แต่มันรับประทานได้ใช่ค่ะใช่
1: ได้ค่ะแต

0: แต่ว่าอย.ไม่แนะนำนะคะเพราะเป็นข่าวมา 2-3 วันแล้วอย.เตือนไม่แนะนำให้ใช้ทองคำเปลวหรือผงทองคำใส่ในอาหารไม่มีคุณค่าทางโภชนาการอาจจะ
1: เสี่ยงต่อเพื่อนโลหะหนัก
0: ถ้าได้รับสะสมกันเป็นเวลานานและอาจจะส่งผลต่อกระทบต่อสุขภาพด้วยนะคะอย.ออกมายืนยันแล้วนะคะเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมค่ะท่านก็บอกว่าจากการที่พบมีการนำทองคำเปลวหรือผงทองคำมาใช้ในการตกแต่งหรือใส่ในอาหารเช่นผลิตภัณฑ์ขนมอบและขนมหวานเพิ่มความหรูหรามันก็เพิ่มจริงๆนะแต่ก่อนไม่คิดกินได้ไหมเขาบอกกินได้ค่ะนะคนขายเขาบอก
1: แต่คุณอ้อมอย่าไปทานเลยนะมันเป็นโลหะหนักนะไหมได้ไม่ทานละด้วยคุณได้ความรู้สึกไงปะโหบาทนึงมันตั้ง 7-80,000 อย่ากินเข้าไปเลย
0: แล้วเพิ่มความหรูหราแล้วก็สร้างมูลค่าให้กับอาหาร
1: ใช่สวยจริง
0: ๆอย.เป็นห่วงค่ะในการใช้วัตถุตกแต่งอาหารเพื่อความสวยงามบอกว่าผู้ประกอบการควรจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักสำหรับอาหารแปรรูปในภาชนะที่ต้องขออนุญาตจากอย.ก่อนจำหน่ายอย.ไม่อนุญาตให้ใช้ทองคำเปลวหรือว่าผงทองคำเป็นส่วนประกอบของอาหารนะคะส่วนอาหารที่ปรุงเพื่อจำหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภคถึงแม้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตจากอย.แต่อย.ไม่แนะนำให้นำทองคำเปลวหรือว่าผงทองคำมาใช้ตกแต่งอาหารเนื่องจากไม่ได้ให้คุณค่าทางโภชนาการและอาจจะมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยถ้าเป็นทองคำที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งหากได้รับสะสมเป็นเวลานานอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้เพราะฉะนั้นผู้บริโภคนะคะเห็นแล้วมันสวยก็เอาไว้แต่งั้นแหละไม่ต้องไปกินนะคะหลีกเลี่ยงการกินแผ่นทองคำเปลวที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือไม่แน่ใจในความปลอดภัยหรือถ้าหากพบเห็นผลิตภัณฑ์อาหารใดที่สงสัยว่าไม่มีคุณภาพมาตรฐานหรือไม่ปลอดภัยในการบริโภคก็แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วนอย.1556นะคะได้เลยค่ะ
1: ขอบคุณอย.จริงๆคุณอ้อมไหมเนี่ยนะไปเห็นร้านกาแฟร้านนู้นร้านนี้บางทีร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยเห็นก็ติดไหมก็คิดทำไมไม่มีคนมาเตือนโอ้โหในที่สุดอย.ทำหน้าที่แล้วปรบมือให้อย.
0: ดีมากเลยนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเอามาดูเรื่องนี้กันบ้างค่ะพี่ไหมเรื่องของปลาสวยงามตอนนี้เนี่ยปลาสวยงาม3สายพันธุ์ของไทยที่นิยมเลี้ยงในปี2026นี้มีอะไรบ้างดูเพลินสีสวยแล้วก็เลี้ยงง่ายด้วยแล้วก็มันกำลังจะกลายเป็นธุรกิจนะคะเป็นปลาสวยงามเนี่ยที่คนนิยมเลี้ยงเพราะว่าการเลี้ยงปลาไม่ใช่แค่เลี้ยงเพื่อความสวยงามแต่มันเป็นงานอดิเรกที่ทำให้เราสามารถพักกายพักใจพักสายตาได้นะคะมาดูอันดับ1ปลากัดค่ะอันนี้เป็นปลาประจำชาติที่พัฒนาไปไกลระดับโลกเลยนะพี่ไหมปลากัดเนี่ยมันสวยจริงๆเนาะ
1: สวยแล้วไหมมีเพื่อนที่รู้จักกันเนี่ยเขาเอาปลากัดขายปลากัดแล้วเพาะพันธุ์ปลากัดโอ้โหคุณอ้อม iPhone ยังเอารูปปลากัดมาลง
0: ไป
1: ใช่ไหมคะ
0: อันนั้นที่โฆษณา
1: สวยจริงๆ
0: เนาะ
1: ใช่ปลากัดไทยนี่แหละค่ะ
0: ค่ะลักษณะเด่นปลากัดเป็นปลาที่มีเอกลักษณ์มากที่สุดลำตัวเพรียวยาวแล้วก็แบนข้างหัวขนาดเล็กครีบก้านยาวจรดครีบหางนะคะแล้วก็มีสีสันสวยงามค่ะเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทำให้ปลากัดได้รับความนิยมคือท่าทางเวลามันว่ายน้ำมันจะแบบแผ่คลี่
1: งา
0: ได้ไหม
1: มันเป็นคอนเซ็ปต์กระโปรงรัง
0: มันสะบัดตามกระแสน้ำผิวไหวสบายตาดูแล้วไม่เบื่อนะคะสิ่งที่ทำให้คนนิยมเลี้ยงมากที่สุดคือปลากัดเป็นปลาพื้นเมืองของไทยใช้พื้นที่ในการเลี้ยงน้อยเหมาะกับคนไม่มีเวลาเพราะดูแลง่ายสามารถเลี้ยงไว้ดูก็ได้หรือเลี้ยงไว้ประกวดจริงจังก็สามารถทำได้อีกจุดหนึ่งที่ทำให้ปลากัดได้รับความนิยมคือปลากัดตอบโจทย์สายแต่งห้องค่ะขอแค่มีโหลสวยๆรวมกับแสงดีๆตั้งรวมกันเนี่ยก็จะกลายเป็นห้องที่โดดเด่นเลยนะพี่หมาย
1: ใช้พื้นที่นิดเดียวนะขวดนิดเดียวเอง
0: ใช่อีกอย่างหนึ่งเขาไม่ได้เอ่ยถึงมันแพร่พันง่ายด้วยเนาะแค่มองตากันจะไม่พ
1: ี่หมายจริงเหรอ
0: มันจริง
1: นะไม่รู้เลยอ่ะ
0: ต้องเห็นคนที่เขาเลี้ยงบางทีเขาก็เอากระดาษมากั้นน่ะ
1: ไม่ให้มันกัดกันไม่ให้มันชนขวดแก้วไม่น่าเชื่อคุณอ้อมปลามันมองตากันแล้วมันจะท้องมันไม่น่าจะจริงตามหลักวิทยาศาสตร
0: ์สวัสดีพี่เพ็ญจันทร์เข้ามาชมล่าสุดนะคะค่ะแล
1: ้วก็ใครทราบช่วยบอกมาหน่อยเถอะประกาศมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าม
0: ันจริงๆพี่ใหม่ส่วนอันดับ2คือปลาทองนะคะปลาทองปลา
1: สวยจริง
0: นิยมอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะอ้วนตุ๊บดูน่ารักนะคะหัวตุ๊บโตก็ทำให้มีชีวิตชีวาส่วนใหญ่ก็จะ เป็นตู้ปลาบ่อหน้าบ้านหรือว่าเลี้ยงรวมกันหลายตัวก็จะดูสวยงามนะคะก็ร้านค้านี่ก็เยอะเหมือนกันที่เลี้ยงปลาทองไว้นะเพราะเขาบอกว่าจะช่วยเสริมห่วงจุ้ยแล้วก็ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะคะ
1: ใช่ค่ะ

0: อันดับสามก็คือปลาหางนกยูงค่ะอันนี้ก็สวย
1: โอ
0: น
1: ้
0: ะปลาจิเขาเรียกปลาจิ๋วสุดคิ้วสีจี๊ดเลี้ยงสนุกนะเห็นลูกปลาได้ตลอดนะคะพี่ไหม
1: กินลูกน้ำด้วยเป็นประโยชน์ใช่ไหมคะแม่ใหม่นึกว่าจะมีปลาคาร์ปเนี่ย
0: เวลาดูเนี่ยไอตัวปลาหางนกยูงกับไอปลากัดบางทีมันก็แยกไม่ออกเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: แยกออกคุณอ้อมหางนกยูงมันตัวนิดเดียวปลากัดมันตัวใหญ่กว่า
0: ใหญ่หน่อยใช่ไหม
1: ตัวแบนตัวกว้างกว่า
0: ค่ะปลาหางนกยูงก็เป็นปลาขนาดเล็กแต่โดดเด่นด้วยลวดลายสีสันที่สวยงามนะคะแล้วก็ครีบหางมันใหญ่รูปทรงคล้ายพัดนะคะขยายพันธุ์ไวทำให้ผู้เลี้ยงได้เห็นพัฒนาการตั้งแต่ลูกปลาไปจนโตเต็มวัยสิ่งที่ทำให้คนไทยนิยมเลี้ยงปลาหางนกยูงมันอึดค่ะทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีนะคะใช้พื้นที่น้อยเหมาะกับคนมือใหม่ที่หัดเลี้ยงปลาบางบ้านก็เลี้ยงในอ่างบัวนะคะเพราะปลาหางนกยูงเนี่ยมันชอบกินลูกน้ำก็ลดปัญหายุงลายในบ้านได้เป็นอย่างดีเลยนะคะก็จะเห็นได้ว่าทั้ง3อันดับเนี่ยปลาที่ได้รับความนิยมในไทยคือปลาที่มีสีสันสวยงามในพื้นที่ในการเลี้ยงไม่เยอะนะคะสามารถเลี้ยงเพื่อตกแต่งบ้านหรือว่าเลี้ยงเพื่อความผ่อนคลายก็ได้แล้วก็ช่วยพักสายตาได้เหมือนกันแต่ไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเลี้ยงด้วยเหตุผลอะไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของปลาที่ถูกมักมองข้ามไปก็คืออาหารปลาค่ะ อาหารที่เราให้ปลาในทุกๆวันเนี่ยมันไม่ได้แค่ทำให้ปลาอิ่มเพียงอย่างเดียวนะคะมันมีผลโดยตรงกับสีสันการเจริญเติบโตความแข็งแรงแล้วก็ภูมิต้านทานด้วยนะคะนะคะก็ใครชอบเลี้ยงปลานะก็สามสายพันธุ์นี่หาไม่ยากเลยมีขายทั่วไปนะพี่ใหม่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะเพื่อนใหม่ที่เขาเลี้ยงปลากัดแล้วเราก็เคยได้สัมภาษณ์ลงในคุณสังคมและเคยมาเล่าสู่กันฟังในรายการนี้แล้วเนี่ยอู้ส่งปลากัดส่งนอกด้วยคุณแล้วเขาก็เลี้ยงปลาทองด้วยสวยมากทั้งสองปลาที่คุณอ้อมพูดเนี่ยสวยมากส่วนหางนกยูงเนี่ยเราเลี้ยงกันได้ทั่วไปตั้งแต่ไหมเด็กๆเลยนะคุณอ้อมปลาหางนกยูงเนี่ยมันยังสีธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาสวยมากปลาหางนกยูงก็เพาะพันธุ์ใหม่ๆนะคะน่าเลี้ยงค่ะไม่เป็นภาระด้วยนะ
0: ใช่นะคะ อ้าวก็เป็นติดเทรนด์นะคะคนนิยมเลี้ยงในปี2026แต่เทรนด์มันก็ไม่ค่อยเปลี่ยนเนาะในการเลี้ยงปลาเนาะพี่ใหม่เนาะเห็นกี่ปีก็ 3,000 เนี่ยเป็นปลาที่คนนิยมเลี้ยงมากๆนะคะพี่ใหม่เป็นที่นิยมใช่ๆนั่นน่ะกล้วยตัวซ็อกเกอร์อ่ะ
1: โอ้โหมันไม่เห็นจะสวยเลยนะไอ้ปลานั่นน่ะ
0: มันทำความสะอาดไงมันต้องมาทำความสะอาดตู้ปลา
1: แพร่พันธุ์เยอะมากคนพอไม่ชอบก็เอามันไปปล่อยในแม่น้ำแล้วมันก็แพร่พันธุ์เยอะไปหมด
0: มันหน้าตาน่ากลัวไปหน่อยเนาะแต่มันก็ต้องเอาไว้ในเลี้ยงในตู้ปลามันก็จะกินพวกเศษพวกอะไรมันปลาทำความสะอาดไงปลาซ็อกเกอร์นะคะ
1: ดีนะที่เขาไม่นิยมเลี้ยงปลาปิรันย่ากัน
0: อ๋อมันเคยมีอยู่ช่วงนึงนะพี่ไหมมีอยู่ช่วงนึงแล้วก็เป็นข่าวด้วยแหละเรื่องของการเฝ้าระวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ไหมปิรันย่า
1: ประเทศไทยเนี่ยนะคุณอ้อมเป็นเมืองหนึ่งที่มีสัตว์แปลกๆเข้ามาขายเยอะแยะไปหมดเลยนะคะตอนนี้20:56 มีเวลาอีกนิดหนึ่งนะคะประเทศไทยโดยเฉพาะที่สวนจตุจักรเนี่ยนะคะมีเต่ามีอะไรโอ้เยอะแยะไปหมดท่านผู้ฟังต้องเข้าใจนะบางทีบางอย่างเนี่ยมันเอาออกนอกประเทศไม่ได้นะคะโดนจับที่ประเทศปลายทางนะเมื่อวันก่อนเนี่ยไหมเกือบได้เต่ามาเลี้ยงอันนี้ถูกกฎหมายนะคะเขาจะให้เต่าของเขาเนี่ยเลี้ยงมาแล้วมันออกไข่ออกลูกมาต้อง12 ตัวเนี่ยเขาก็เลยอยากจะให้ไหมเขาเกือบไปเลยจะเอามาเลี้ยงแล้วตัวนี้แต่มันน่ารักตัวเท่าเล็กกว่าฝ่ามือเราซะอีกแต่พอเลี้ยงไปเนี่ยมันจะหนักเป็นตันๆเลยคุณอ้อมตัวใหญ่มากแต่ไม่อยากเลี้ยงเพราะอะไรรู้ไหมเรารู้ว่าชีวิตเราคงไม่ยืนยาวกว่าเต่าหรอกกลัวว่าเดี๋ยวเราเป็นอะไรไปแล้วเขาจะอยู่ยังไงก็เลยไม่ได้รับมาเลี้ยงค่ะ
0: มันอายุยืนใช่ไหม
1: มันอายุยืนมากเต่าเป็น100 ปีคุณอ้อมเราไปแล้วเราไม่อยู่ดูแลเขาละเขายังอยู่เลยอย่างนี้ค่ะ
0: พี่ชูพัฒน์บอกว่าปลากัดเขาเทียบกันครับแต่พอตัวเมียไข่ต้องปล่อยตัวผู้ให้ปล่อยน้ำเชื้อถึงจะได้ลูกปลานะคะตาหมอคางดำนะน่ากลัวสุดๆใช่
1: ดีนะคะไม่เป็นที่นิยม
0: ช่วงก่อนหน้านี้ก็เป็นข่าวไปอยู่ในปลากระป๋องมาแล้วนะคะปลาหมอคางดำเนาะค่ะจริงๆมีอีกเรื่องนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันจีนอีกแล้วนะคะเขากลัวสมองไหลค่ะเขาห้ามบุคลากรหัวกะทิด้าน AI เดินทางออกนอกประเทศค่ะพี่ใหม่เดี๋ยวมีเวลาพรุ่งนี้ค่อย

0: มาดูกันว่าเขามีแนวคิดอย่างไรในเรื่องนี้นะคะ
1: ดีค่ะค่ะ
0: ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะ
1: พรุ่งนี้ค่ะ
0: พบกันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

ลา 21 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนาธนากุลม็อบไรเดอร์บุกกระทรวงแรงงานยื่นหนังสือค้านเข้าระบบประกันสังคมมองจ่ายซ้ำซ้อนวิ่งหลายแอปอาจส่งผลกระทบกับรายได้กลุ่มไรเดอร์สมาชิกจีเคลื่อนที่เร็วกว่า100คนรวมตัวทำกิจกรรมบริเวณสถานีรถไฟฟ้าจตุจักรเพื่อเคลื่อนขบวนมายังกระทรวงแรงงานยื่นหนังสือคัดค้านการนำกลุ่มไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมโดยมีการนำป้ายข้อความระบุข้อความต่างๆอาทิคัดค้านประกันสังคมเข้าระบบแรงงานไรเดอร์ไม่เอาประกันสังคมมาตรา33ถามไรเดอร์ส่วนรวมหรือยังว่าจะเอาประกันสังคมมาแสดงเชิงสัญลักษณ์ตัวแทนกลุ่มไรเดอร์บอกว่าไรเดอร์ส่วนใหญ่ไม่พร้อมเข้าสู่ระบบประกันสังคมหากยังใช้เงื่อนไขกฎหมายและรูปแบบเดียวกันกับระบบนายจ้างลูกจ้างทั่วไปเพราะลักษณะการทำงานของไรเดอร์ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดเหล่านั้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้โบนัสและค่าตอบแทนพิเศษของไรเดอร์โดยตรงนอกจากนี้ยังมีความกังวลเรื่องการหักเงินสมทบประกันสังคมซ้ำซ้อนเนื่องจากไรเดอร์ส่วนใหญ่ทำงานมากกว่า1แอปพลิเคชันแต่ยืนยันกลุ่มไรเดอร์ไม่ปฏิเสธการเข้าสู่ระบบแต่ต้องการให้มีการปรับเงื่อนไขให้เหมาะสมกับสภาพการจ้างงานจริงอีกทั้งยอมรับว่าข่าวปัญหาการจ่ายสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมที่ผ่านมาเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ไรเดอร์จำนวนมากเกิดความกังวลต่อระบบเบื้องต้นกลุ่มตัวแทนกลุ่มไรเดอร์ได้ยื่นหนังสือก่อนส่งตัวแทน15คนไปพูดคุยกับกระทรวงแรงงานเพื่อหาแนวทางข้อสรุปในเบื้องต้นกรรมาธิการคมนาคมรับหนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟวอนเร่งรัดกระทรวงคมนาคมแก้ปัญหาภายในที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยนายสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการคมนาคมรับหนังสือจากนายสราวุฒิสรานวงศ์ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยและคณะเพื่อขอให้พิจารณาหาข้อเท็จจริงและเร่งรัดเสนอแนะต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภายในของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและการให้บริการประชาชนจึงขอให้คณะกรรมการคมนาคมใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการศึกษาติดตามเร่งรัดให้รัฐบาลและกระทรวงคมนาคมดำเนินการแก้ไขปัญหาด่วนคือปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่ปัจจุบันเหลือเพียงประมาณ 8,200 คนส่งผลให้บุคลากรทำงานหนักทำล่วงเวลาทำงานวันหยุดต่อเนื่องกระทบต่อสุขภาพประสิทธิภาพการทำงานรวมถึงเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายด้านค่าล่วงเวลาปัญหาทรัพยากรและขบวนรถเก่ารถโดยสารและอุปกรณ์จำนวนมากอายุการใช้งานเกิน30ปีทำให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพค่าซ่อมบำรุงสูงปัญหาหนี้สะสมของรฟท.สะสมกว่า 322,000 ล้านบาทส่วนหนึ่งเกิดจากการดำเนินงานตามนโยบายรัฐในการให้บริการสาธารณะซึ่งเก็บค่าโดยสารต่ำกว่าต้นทุนจริงมากแม้กฎหมายกำหนดให้รัฐบาลต้องชดเชยผล

0: ขาดทุนแต่ที่ผ่านมาได้รับการชดเชยไม่ครบส่งผลให้ต้องกู้เงินเพิ่มและแบกรับดอกเบี้ยปีละหลายพันล้านบาทจึงต้องการให้คณะกรรมการการคมนาคมนำข้อมูลไปผลักดันแนวทางแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับบริการขนส่งทางรางที่มีคุณภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอิสราเอลเผยปลิดที่ผู้นำกองกำลังติดอาวุธคนใหม่ของกลุ่มฮามาสกองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่าสามารถปลิดชีพนายโมฮัมหมัดโอเดผู้นำกองกำลังติดอาวุธที่ได้รับการแต่งตั้งคนใหม่ของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาได้สำเร็จจากปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังจากเพิ่งปลิดชีพผู้ดำรงตำแหน่งคนก่อนหน้าไปเพียงไม่กี่วันท่ามกลางการยกระดับแรงกดดันทางทหารในฉนวนกาซาและขยายปฏิบัติการในเลบานอนญาติของนายโอเดรายหนึ่งยืนยันการเสียชีวิตดังกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์พร้อมระบุว่าพิธีฝังศพจะจัดขึ้นหลังการละหมาดช่วงบ่ายในเมืองกาซาซิตี้ทางนี้แม้ว่าทางกลุ่มฮามาสจะยังไม่มีการออกแถลงการอย่างเป็นทางการแต่แถลงการจากครอบครัวของนายโอเดลระบุว่าเขาเสียชีวิตพร้อมภรรยาและบุตรชายด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในฉนวนกาซาเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิต6รายรวมถึงผู้หญิงอย่างน้อย1รายผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า20รายจากการโจมตีของอิสราเอลในครั้งเดียวกันนี้ส่งผลให้อาคารชุดพักอาศัยชั้นบนในย่านริมันของกาซาซิตี้ถูกทำลายอย่างเสียหายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงอยู่ในพื้นที่เพื่อค้นหาผู้ที่อาจได้รับเคราะห์เพิ่มเติมทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะธนากุลรายงานค่ะ
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
4: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
5: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
6: ์อ้อมยุรากรสุนทรญาณนะคะฝากติดตามรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะมาฟังเรื่องราวที่เคยถูกตีพิมพ์ในนิตยสารคู่สร้างคู่สมในทุกคอลัมน์ผ่านหน้าปัดวิทยุเล่าสนุกอย่างมีสีสันกับคุณดำรงพุทธาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทคุณค่ะ
2: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่ม
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 Mpod News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางนะครับทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 นะครับฟังสดๆที่หน้าปัดวิทยุของเราได้เลยนะครับรวมไปถึงช่องทางของแฟนเพจ Facebook นะครับที่ไลฟ์สดแพร่ภาพสดอยู่ณขณะนี้จะฟังหรือว่าจะชมก็ได้ที่หน้าแฟนเพจของเรานะครับ Mpod News FM 100.5 นะครับเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ผ่านหน้าแชทของหน้าแฟนเพจของเรานะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนกันไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็อีกช่องทางครับ LINE Official ครับ @mcotnews นะครับพูดคุยกันมาได้ตลอดชั่วโมงของไขปมคนในข่าวนะครับแล้วก็ฝากไว้กับแอปพลิเคชัน Mcot Connect นะครับเชื่อมทุกสื่อสาระของอสมทนะครับทีวีวิทยุรวมถึงสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับอยู่ในแอปพลิเคชันเดียวก็สะดวกสบายแล้วก็ใกล้ชิดกับคุณผู้ฟังมากยิ่งขึ้นอัปเดตข่าวสารต่างๆก็สะดวกสบายนะครับแล้วก็เข้าถึงทุกช่องทางที่คุณผู้ฟังอาจจะถือโทรศัพท์มือถืออยู่หรือว่าสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตอะไรเงี้ยก็เข้าไปชมผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect ได้นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ไขปมคนในข่าวประจำวันพุธที่27พฤษภาคม2569นะครับอยู่กับผมครับเซโอชุสนะตันตยานนท์นะครับไขปมคนในข่าววันนี้เราจะย้อนเหตุการณ์กันไปเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เครนสร้างรางรถไฟนะครับที่โคราชนะถ้าจำไม่ผิดนะครับที่โคราชเนี่ยถล่มมาเมื่อสักต้นปีที่4คิ้วนะครับรวมไปถึงยังมีเหตุการณ์ที่ต่อจากนั้นอีกหลายเหตุการณ์นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยมันมีผลสอบจากกระทรวงคมนาคมนะออกมาแล้วนะครับซึ่งมีคำหนึ่งที่มันน่าสนใจมากเลยเขาบอกว่าล้มเหลวทั้งระบบเปิดผลสอบอุบัติเหตุเครนสร้างรถไฟความเร็วสูงถล่มเรื่องนี้มีอะไรจากผลการสอบสวนผลการเฉลยจากเหตุอุบัติเหตุในครั้งนั้นนะครับเรื่องนี้ไปคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณผู้นำวิจารณ์สังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
1: สวัสดีครับคุณโอ๊ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับก็เรียกว่าท่านรองปลัดกระทรวงคมนาคมก็เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้เลยอาจารย์ครับกรณีที่คานปูนแล้วก็เครนพังถล่มในโครงการเขาเรียกว่าโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข82รวมไปถึงรถไฟความเร็วสูงที่สีคิ้วโคราชนะครับสองเหตุการณ์นี้นำมารวมในแถลงในครั้งเดียวเขาบอกว่าล้มเหลวทั้งระบบอาจารย์มันขนาดนั้นเลยไหมอาจารย์ครับ
1: เดี๋ยวจะไล่เลียงให้ฟังจริงๆผมว่ามันล้มเหลวว่ามากกว่าที่รองปลัดกระทรวงพูดอีกนะ
0: โอ้มันขนาดนั้นเลยใช่ไหมอาจารย์ครับ
1: มันเดี๋ยวผมจะบอกว่าล้มเหลวอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยๆเรียบเรียงให้ฟังกันดูนะ
0: ครับ
1: อันดับแรกก่อนนะเราได้ยินครับว่าระบบล้มเหลวถูกไหมฮะ
0: ระบบล้มเหลว
1: ล้มเหลวทั้งระบบ
0: อะไรอย่าง
1: เงี้ยทีนี้แล้วแต่เราจะตับไปกลับมายังไงล้มเหลวทั้งระบบหรือว่าระบบล้มเหลวถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: อันนี้เราไม่ค่อยได้ยินแต่เราเคยได้ยินแต่เรื่องหัวใจล้มเหลวถูกไหมฮะ
0: นี่เป็นโรคโรคหัวใจล้มเหลว
1: หัวใจล้มเหลวนี่ก็ไม่รอดแล้วนะฮะมันหัวใจไม่สามารถทำงานไปต่อได้นี่ก็จบแล้ว
0: ครับอาจารย
1: ์นะแต่เนี่ยไอ้ระบบล้มเหลวเนี่ยนะภาษาอังกฤษมันอาจจะใช้คำว่า fail system fail system system แปลว่าระบบนะ
0: ครับ
1: หรือว่าจะ system failure failure นี่เป็นเรื่องของการล้มเหลวความล้มเหลวนะฮะแปลว่าระบบมันล้มอ่ะนะฮะทีนี้มันก็มีคำหนึ่งก็คือถามว่าล้มเหลวหรือว่าเหลวเป๋วนะฮะเอาลองเล่นคำกันสักนิดหนึ่งนะล้มเหลวนี่ก็แปลว่ามันยังสามารถจะตั้งหลักกลับมาได้นะยกตัวอย่างเช่นถ้ามันล้มเหลวปั๊บแสดงมันล้มอย่างมีทิศทางอ่ะยังสามารถตรวจสอบมีบทเรียนในการที่จะปรับนะแก้ไขไม่ให้มันเกิดปัญหาไม่ให้มันเกิดความล้มเหลวอีกได้ถูกไหมครับ
0: ครับ
1: แต่ถ้ามันเป็นระบบที่เหลวเป๋วนี่แปลว่าเละเทะไร้ทิศทางทางไม่เป็นท่ากลับมาลำบากถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ทีนี้ไอ้ผลสอบงวดนี้เนี่ยมันพบว่าระบบมันล้มเหลวเนี่ยมันจะล้มเหลวแบบประเภทสามารถจะกลับมาในสิ่งที่มันมีหลักประกันนะมั่นใจว่ามันจะไม่กลับไปอย่างเก่าอีกไม่กลับไปพังอย่างเก่าอีกได้หรือไม่นะฮะลองมาตรวจสอบมาดูนะฮะคืออุบัติเหตุเนี่ยถือว่าเป็นอุบัติเหตุใหญ่นะฮะคุณนกคงจะจำได้ผมก็จำได้อุบัติเหตุวันที่14มกราคมนี
0: ้ต้นปีนี้เอง
1: ใช่ที่สีคิ้วก่อนนะที่จู่ๆแล้วก็ได้ยินช็อกเรื่องช็อกก็คือว่านะไอ้เครนที่กำลังก็เรียกบางคนบอกไม่ได้เรียกเครนนะจริงๆเขาเรียกว่าลอนเชอร
0: ์ครับ
1: ลอนเชอร์ก็คือตัวที่เป็นอะไรชิ้นส่วนในการที่ลำเลียงไอ้ตัวอะไรไอ้พวกอุปกรณ์โครงสร้างไอ้ตัวแผ่นนะ
0: ซีเมนต์
1: ไปวางไปเรียงเนี่ยนะมันลักษณะเหมือนกับ

0: เป็นตัวรับอ่ะตัวรับตัวตามส่งอ่ะนะฮะถ้าเราไปดูภาพมันเหมือนในที่ตากปลาเค็มอ่ะปลาเค็มห้อยไว้เป็นตัวแล้วมันก็ค่อยๆถูกส่งทยอยส่งไป
1: ลำเลียงไป
0: แล้วก็ไอ้แผ่นเอาแผ่นสำเร็จเนี่ยนะวางแล้วก็จับเลียงให้มันเป็นถนนขึ้นมาเนี่ยถ้ากรณีที่มันเป็นถนนลอยฟ้าใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยมันเกิดอยู่ๆก็เขาเรียกอะไรหล่นโครมลงมาทางโครมลงมาแล้วมันพังมาในขณะที่รถไฟผ่านมาพอดี
1: กำลังผ่านเส้นนั้นพอดีพอดิบพอดีเลยอาจารย
0: ์แล้วมันทำไมมันจับมาโป๊ะกันพอดีเลยเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่ามันก็ยังโชคดีมากที่ว่ามันหล่นลงมาปั๊บขบวนแรกไม่โดนไปโดนขบวนโบกี้ที่2และ3แต่ถึงกระนั้นก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะฮะก็รู้สึกจะเสียชีวิตไป31รายถูกมั้ยฮะถือว่าเป็นจำนวนมหาศาล
1: ทีเ
0: ด
1: ีย
0: ว
1: ครับ
0: มันเยอะกว่าจะรับได้อ่ะพูดง่ายๆโอ้โหนี่มันเยอะมากนะแล้วมันไปมันทำไมมันถึงได้ตายขนาดนี้แล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกเยอะนะ
1: ครับ
0: บาดเจ็บอีกเท่าไหร่เจ็ดสิบเอ็ดคนนะฮะ
1: อ
0: ย่างนี้เป็นต้นนะครับต้องถือว่าแล้วก็เส้นทางนี้ก็เสียหายพูดง่ายว่ารถไฟสายอีสานนี่ต้องหยุดเดินปิดเส้นทางไป10วันนะนะ
1: ก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่แบบนานเลยกว่าจะกู้ขบวนรถแล้วก็ตู้แต่ละคันออกมาจากรางรถไฟได้นะอาจารย์ครับ
0: ใช่แล้วตอนนั้นตกใจอันดับแรกที่เราค้นพบก็คือว่าอันเนี้ยมันเป็นการทำงานของบริษัทนี้ ITD นะฮะ ITD ก็คือ Italian Thai Development นะฮะพอได้ยินชื่อนี่ก็นะเพราะว่าชื่อนี่มันคุ้นมากนะ ITD เนี่ยนะฮะก็แปลว่ามันมีหลายกรณีที่เกิดมาแล้วกับการก่อสร้างของ ITD เนี่ยนะครับนะแล้วทุกคนก็จะนึกถึงเจ้าของแหละนึกถึงผู้บริหารแหละก็นึกถึงเสือดำก่อนเลยอันดับแรกถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นะฮะก็เอาละมันโดนอีกแล้วเหรอในเมื่อผู้บริหารเองก็ยังเขาเรียกว่าอะไรถูกรวบตัวไปกรณีตึกสตง.ถล่มไหมฮะได้จะได้
1: ก็เคสนะก็เป็นเคสใหญ
0: ่อันนี้ก็เลยต้องมีหน้าที่ในการเขาเรียกว่าเข้าเรือนจำอ่ะพูดง่ายๆนะครับเพราะจาก ITD นี่แหละถูกไหมครับ
1: เข้าออกเป็นว่าเล่น
0: นะฮะแต่ปรากฏว่าทุกคนก็ตกใจกันหมดนะแล้วตอนนั้นผมก็จำได้ว่านายกก็ลงไปดูเองเลยได้ซ้ำคนหลายคนก็ไปดูแล้วก็ตอนแรกก็นายกก็พูดในทำนองว่าอันเนี้ยผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะต้องรับผิดชอบอ่ะพูดง่ายๆนะทำนองว่าต้องประกาศต้องดูความผิดพลาดมันเกิดจากอะไรกันแน่ซึ่งมันก็หลายคนก็จะงงเอ๊ะมันยังไงฮะมันเป็นรถไฟหรือว่าไอ้บริษัทรับเหมาก่อสร้างหรือว่าไอ้คนที่ควบคุมในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: คือรถไฟเขาก็วิ่งของเขาอยู่ไงฮะถูกไหมครับ
1: ตามเวลาวิ่งมันก็วิ่งไปแล้วไม่มี
0: แต่ไอ้นั่นทำไมมันยังดันยังทำงานในระหว่างที่รถไฟวิ่งมันมีระบบมันพลาดอะไรขึ้นมาถูกไหมครับ
1: การไทม์ไลน์เวลาในการเดินขบวนรถไฟนี่ก็น่าจะทราบก่อนล่วงหน้าอยู่แล้ว
0: น่าทราบอยู่แล้วทราบอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดงานไม่พร้อมก็ต้องเบรกง่ายเหมือนกับที่ว่าต้องเบรกให้รถไฟหยุดนะพูดง่ายนะครับแต่นี่รถไฟก็มาตามเส้นทางเขาอยู่แล้วนี่ก็โคลมลงมาเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวผลสอบก็ออกมาก็เห็นว่ามันรับน้ำหนักไม่ไหวแล้วก็
1: ครับใช
0: ่มันมีความเสียหายจากไอ้ระบบเครนนี่แหละนะฮะแล้วไม่สามารถจะควบคุมง่ายๆแล้วก็วิศวกรคนเดียวดีไปคุมหลายที่มากเลยไม่รู้คุมจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้
1: ว
0: ิ่
1: งงาน
0: นะ
1: วิ่งงานคร
0: ับ อันนั้นและปรากฏพอผ่านมาอีกวันนึงไปที่ที่14มกราใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: พอมาถึงว่าที่15มกราก็โป๊ะขึ้นมาอีกที่หนึ่งอีกก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: มาเกิดที่พระราม2อีก
1: ครับ
0: จำได้ไหมตอนนั้นเราก็ตกใจตอนแรกเอ๊ะคิดว่าเป็นข่าวเอ๊ะเป็นข่าวอะไร
1: หรือว่าข่าวเก่าหรือเปล่าเอามาเวียนใหม่หรือเปล่านะอาจารย์ตอนนั้น
0: ตอนแรกว่าเป็นอะไรอีกแล้วเนี่ยนี่มันนี่เราก็เครนแบบเดียวกันอีกไอ้ลอนเชอร์นี่อีกนะ
1: ครับ
0: นะแล้วก็โคลมลงมานะไอ้ตรงเขาเรียกว่าก่อนขึ้นสะพานท่าจีนน่ะ
1: ครับ
0: จากไอ้เขาเรียกว่าทางยกระดับนะทางข้างบนน่ะอันนั้นก็จริงๆก็มันเป็นมอเตอร์เวย์อีกอันหนึ่งนะทางยกระดับบนถนนพระราม2นะครับซึ่งก็กำลังก่อสร้างอยู่นะครับแล้วก็ปรากฏว่าไอ้ตัวลอนเชอร์เนี่ยประมาณสัก9โมงกว่าๆมันก็โครมลงมาแล้วก็โครมลงมางวดนี้ก็ไปลงเข้าไปรถที่กำลังวิ่งมาพอดีเลยนะฮะ
1: เรียกว่าเสียหายสูญเสีย
0: ตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะรถบรรทุกไข่หรืออะไรเนี่ยนะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: โอ้ปรากฏคนขับนี่โชคร้ายอ่ะเรียบร้อยเสียชีวิตนะฮะ
1: มันทับมาพอดีจังหวะที่คอนโซลที่นั่งพอดีนะ

0: อาจารย
1: ์โป๊ะโป๊ะโชะเลยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เสียชีวิตไป2คนน่ะนะฮะมันมีอีกคนหนึ่งก็คืออยู่ที่กำลังอะไรอยู่ของของคนก่อสร้างเองถูกไหมครับ
0: ครับ
1: นะฮะแล้วที่สำคัญก็คือมันหล่นบนพระราม2อีกแล้วทุกคนก็บอกอันดับแรกเลยเอาอีกแล้วเหรอพระราม2ถูกไหมครับ
0: เป็นบางคนเขาเรียกว่าพูดเชิงประชดประชันนะอาจารย์ KPI ของเส้นนี้

0: ขนาดนายกลั่นปากเอาอีกแล้วเหรอเจ้าเก่าอย่างนั้นพูดขัดเรา
1: คุ
0: ณเหมารายเก่านี่รับไม่ได้แล้วอย่างนี้ใช่ไห
1: ม
0: แบบนี้ไม่ได้เราจะได้ยินนะครับคำพูดที่นายกรัฐมนตรีนี่ผมไปเก็บคำพูดมาเลยแบบนายกจริงจังเรื่องนี้มากถูกไหมครับ
1: ครับ
0: คือถือว่าเนี่ยเจ้าเก่าลักษณะอย่างนี้ปล่อยให้เปิดสภาพอย่างนี้ไม่ได้เพราะนั้นคำสั่งของนายกก็คือต้องยกเลิกสัญญาถ
1: ู
0: กไหมครับ
1: ครับ
0: ต้องยกเลิกสัญญาไม่ได้แล้วทำลักษณะอย่างนี้ไม่ได้แล้วว่ามีไอ้เรื่องเก่าๆที่ผ่านมาแบบนี้เนี่ยผ่านไปแบบนี้ไม่ได
1: ้ครับผม
0: ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องทำก็คือเรื่องของการยกเลิกสัญญามันจะเหลืออีกกี่วันไม่กี่วันไม่สนใจแล้วอันนี้ถือว่าเป็นความเสียหายถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่านี่เป็นคำสั่งจากพูดง่ายว่าคำสั่งจากผู้นำประเทศเลยแหละถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ท่านฟังต่อว่าตกลงยกเลิกสัญญาได้ไห
1: ม
0: แล้วมันแล้วมันจะเป็นความล้มเหลวของคำสั่งระดับนายกรัฐมนตรีได้
1: หร
0: ือ
1: เปล่า
0: คร
1: ับ
0: เดี๋ยวจะเล่าไว้ภาคต่อไปถูกไหมครับนะฮะปรากฏนี่มีจริงจังมากนะสองรายการเนี่ยนะฮะถ้าจากนั้นก็ถ้าก็จะเรียกว่าเดจาวูเอาอีกแล้วเหรอนะฮะลงมาแบบเดียวกันเลยในทิศทางแบบเดียวกันเลยนะฮะความเสียหายอาจจะน้อยกว่าในแง่ของชีวิตแต่ในความเสียหายของไอ้ทรัพย์สินหรือว่าเรื่องของการทำงานนี่มากมายถูกไหมคร
1: ับ
0: เขาบอกว่าที่สี่คิ้วเนี่ยนะความเสียหายประมาณ132 ล้านบาท
1: ครับ
0: เสียชีวิตไปพอทำไปทำมาแล้วเสียชีวิตปลาเข้าไป33 คนนะนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะแต่เสร็จแล้วไอ้เรื่องพระราม2เนี่ยมันก็โยงย้อนกลับเข้าไปอีก
1: คร
0: ับ ผมก็จะย้อนกลับเข้าไปว่าพระราม2นี่ก็ที่เราพูดบอกว่ามันเป็นถนน7 ชั่วโคตรอันเนื่องมาจากสร้างแล้วก็ไม่เสร็จสักทีแล้วอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งแล้วแต่ละเรื่องนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ๆทั้งนั้นถูกไหมครับ
1: ครับครับ
0: ครั้งหนึ่งในปี68จะจำได้ไหมสักประมาณเดือนมีนาเมษาเนี่ยนะที่ไอตอนที่มันตัวเชื่อมต่อระหว่างทางด่วนไอทางด่วนยกระดับที่มาจากทางด่วนขั้นที่หนึ่งอ่ะมาเชื่อมต่อข้างบนเนี่ยแล้วอยู่ๆเนี่ยมันพังโครมลงมาเนี่ยนะครับ
1: แผ่นถนนนะเรียกว่าอย่างนี้ก็ได้มันหล่นลงมาเป็นแผ่นอ
0: ยู่ข้างบนนั่นแหละลงมาเลยถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วก็มีคนทำงานที่เสียชีวิตด้วย
1: ครับ
0: นะฮะโอ้โหนี่ก็เป็นความเสียหายมากแล้วสุดท้ายนี่ต้องปิดถนนเลยอ่ะไม่ให้รถที่ขึ้นทางด่วนขึ้นเลยนะต้องปิดเลยนะฮะโ
1: อ
0: ้ตอนนั้นโกลาหลมากถนนสุขสวัสดิ์ข้างล่างนี่รถติดกันเป็นมหาศาลแล้วเพราะมันขึ้นทางด่วนตรงนั้นไม่ได้เนี่ยนะ
1: ครับ
0: แล้วผมจำได้เลยคุณสุริยะในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในขณะนั้นเนี่ย
1: ครับ
0: ฉุนมากโมโหมากถูกไหมครับไปดูด้วยตัวเองแล้วก็บอกว่าอันนี้แบบนี้ไม่ได้
1: ครับ
0: แบบนี้ไม่ได้และคำหนึ่งที่ถูกพูดขึ้นมา มันไม่มีสมุดพกจำได้ไหมครับ
1: อ๋อ
0: เดี๋ยวผมจะรวบรวมไม่คำเหล่านี้ให้ฟังให้หมดแล้วเดี๋ยวก็จะมาดูว่ามันไม่ใช่ล้มเหลวเฉพาะที่เขารายงานผลมันก็ล้มเหลวไอ้เรื่องพวกนี้ด้วย
1: คร
0: ับ สมุดพกนี่ถูกพูดมาเป็นครั้งที่2ที่3คือหมายถึงว่าที่พูดอย่างเป็นทางการนะก่อนหน้าก็ถูกพูดเลยสมุดพกมาอยู่แล้วถูกมั้ยครับ
1: ผู้ประกอบผู้รับเหมา
0: สมุดพกผู้รับเหมานี่แหละก็พูดง่ายๆว่าเป็นการตัดคะแนนน่ะถ้าเกิดว่าใครทําไม่ดีทําหรือเกิดอุบัติเหตุมีคนตายอะไรพวกนี้นะ
1: ครับ
0: แต่แล้วความจริงพูดมาก่อนหน้านี้เป็นปีแล้วด้วยแต่สมุดพกก็ยังไม่เกิดถูกมั้ยครับซึ่งผิดการสมุดพกนักเรียนนะนี่มาเร็วมากแป๊บเดียวก็ให้คะแนนนักเรียนเนี่ยนะจากครูประจำชั้นเนี่ยมีสมุดพกไอ้นี่ยังไม่มาแล้วคุณสุริยะเขาประกาศว่ามันต้องมาหมายความว่าเนี่ยจะได้ตัดคะแนนจะได้อะไรต่างกันนะฮะปรากฏคนก็ไปตรวจสอบแล้วดูแลกันบอกว่าไอ้สมุดพกเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับทางกระทรวงคมนาคมไม่ได้อยู่อะไรมันออกมาจากนี่ฮะเขาเรียกว่ากรมบัญชีกลาง
1: อ๋อครับ
0: มันสังกัดนี่ครับสังกัดกระทรวงการคลังนะกรมบัญชีกลางนี่กระทรวงการคลังแล้วกรมบัญชีกลางเป็นผู้ที่รับผิดชอบเรื่อง TOR ไงฮะเรื่องตัวสัญญาของสัญญาว่าจ้างทั้งหมดเนี่ยมันไปผ่านระบบของ TOR
1: ครับ
0: แล้วแม้กระทั่งเรื่องการทำ e-bidding หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ TOR พูดง่ายๆว่า TOR กระทรวงเรียกกรมบัญชีกลางเนี่ยนะก็ทำหน้าที่รับผิดชอบหมดถูกไหมครับในการดูเรื่องของสัญญาว่าจ้างถูกไหมฮะขณะเดียวกันก็ต้องทำหน้าที่ในการตัดคะแนนด้วยก็คือพูดง่ายๆว่าผู้ที่ต้องออกเงื่อนไขเกี่ยวกับสมุดพกออกมาถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับนี่ล่าสุดเนี่ยสมุดพกได้ออกมาแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เป็นการออกมาตามรายละเอียดของกฎกระทรวงเป็นสมุดพก ผู้รับเหมาปี2569
1: ในที่สุดก็ออกมา
0: อยู่ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่10

0: 3มีมกราคม2569
1: ครับ
0: นะครับเผยแพร่กฎกระทรวงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนประกอบการเนี่ยนะเดี๋ยวถือเป็นกฎสำคัญนะตามมาตรการสมุดพกผู้รับเหมาโดยอาศัยตามอำนาจพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างนี่แหละราชแล้วก็บริหารราชพัสดุของภาครัฐเนี่ยไอของบริหารพัสดุภาครัฐเนี่ยนะ2560นะก็เพื่ออุดช่องโหว่เกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมคุณภาพผู้รับเหมานะเดี๋ยวผมจะอ่านรายละเอียดให้ฟังทีหลังนี้ทีนึงเพื่อจะบอกว่าราชกิจจานุเบกษาเนี่ยในการประกาศเรื่องสมุดพกออกมาวันที่13มกราถูกไหมครับ
1: ครับ
0: จำวันที่ได้ไหมตะกี้14มกราก็เครนลงมาถล่มที่สี่คิ้ว
1: โคราช
0: แล้วก็ต่อด้วยวันที่15มกราเครนก็ลงมาไอ้ตรงมาทับไอ้รถกระบะที
1: ่
0: บรรทุกของที่พระราม2ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ดูแปลกดีไหมนี่ก็เฉิมฉลองสมุดพกซะเลยถูกไหมครับแล้วที่มันตลกก็คือสมุดพกเนี่ยจะมีผลใช้กับไม่ได้ผลย้อนหลังแปลว่าไอ้สัญญาว่าจ้างสัญญารับเหมาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นก่อนที่สมุดพกจะออกมาบังคับใช้นี่ไม่มีผล
1: ย้อน
0: มาบ
1: ัน
0: ทึกหรือใช้กับเรื่องสมุดพกนี
1: ้ถ้าสมุดพกออกมาในเวลาใดแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยต่อให้วันที่สมุดพกมีแล้วทำผิดก็ไม่ต้องบันทึกลงไปในสมุด
0: เพราะว่านี่มันสัญญาก่อนหน้าไงใช่ไหม
1: ครับไม่ได้มีตัวนี้เข้าไปเกี่ยวข้องในสัญญาด้วยว่า
0: ก็นี่ไงเพราะก็จะเห็นว่าจากการแถลงข่าวของกระทรวงคมนาคมรองปลัดกระทรวงก็จะบอกชัดเจนก็รับปากว่าตัวลงสมุดพกก็ทำอะไรไม่ได้ถูกไหมครับจะไปทำแบ็คลิสต์ก็ไม่ได้ซะอีกถูกไหม
1: ครับมันก็ถือว่าจะปล่อยจอยปล่อยไหลไป
0: ก็รอดไปใช่ไหมเอาอีก
1: ปล่อยไหลไป
0: ตกลงไอ้สมุดพกมันก็อาถรรพ์จริงๆนะพอเวลามีแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ถูกไหมคร
1: ับ
0: แล้วที่สำคัญคือมันจะไม่ได้ออกกฎเกณฑ์มากติกาคือสมุดพกเนี่ยถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแต่มันจะต้องมีกฎละเอียดมาจากนี่ไอ้กรมบัญชีกลางลงมาละเอียดยังไงต้องมีกติกามาใช่ไหมมันยังไม่ได้ถูกประกาศออกมาที่เพราะสมุดพกที่บอกเนี่ยราชกิจจานี่เมื่อ13มกราเนี่ยเสร็จแล้วหลังจากนั้นจะต้องมีรายละเอียดที่เขาเรียกว่าเหมือนเป็นตัวย่อยที่เป็นลูกมันออกมารายละเอียดอีกทีนึงนะ
1: ลูกว่าไง
0: มีกติกายังไงบ้างตัดคะแนนยังไงเพราะว่าจริงๆมันมีอะไรนะตรวจสอบคุณสมบัติเชิงลุกทุก3ปีกรมประชาการไอ้กรมบัญชีกลางจะต้องไม่ใช่ขึ้นทะเบียนอย่างเดียวแล้วจบไปต้องมีการตรวจติดตามนะผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนทุก3ปีว่ายังมีคุณสมบัติครบถ้วนไหมแล้วต้องมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือไม่เช่นว่าสถานะการเงินมีปัญหาหรือทำผิดเงื่อนไขกรมบัญชีกลางก็สามารถจะเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียนได้ถูกไหมครับหรือว่าบางคนเนี่ยถูกลดชั้นอาจจะถูกแล้วมีบัตรเหตุมีอะไรก็อยู่ๆที่ไปเลิกไปแบ็คลิสต์เลยก็ไม่ได้นะต้องลดชั้นคือจะพูดรับเหมารายใหญ่ก็มาเป็นกลางก็จะไปเป็นเล็กอะไรเงี้ยต้องถูกลดชั้นเอา
1: คร
0: ับ นะถ้าเป็นฟุตบอลก็เหมือนตกชั้นน่ะพูดง่ายๆนะครับ
1: ถูกต้อง
0: แล้วคุณก็มีโอกาสกลับมาเหมือนกันเนี่ยต้องแก้ไขถูกไหมฮะ
1: คร
0: ับ นี่รายละเอียดมันต้องออกมาไงฮะมันยังไม่ได้ออกมานะฮะอย่างที่เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังจะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นแม้กระทั่งไอ้ตอนที่เกิดพระราม2มันถล่มเนี่ยคุณสุริยะในฐานะเจ้ากระทรวงคมนาคมเป็นคนพูดอย่างแข็งขันเลยว่าถนนพระราม2เนี่ยปี2568ที่จบไปเนี่ยนะครับจะต้องเสร็จหมดทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือคำประกาศสิทธิ์ของรัฐมนตรีชื่อสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจในสมัยนั้นและท่านมาดูสิครับวันนี้เนี่ยจะกลางปี2019ท่านยังไปวิ่งบนถนนพระราม2หรือว่ามันเสร็จหมดไหม
1: ครับ
0: ก็แสดงว่าคำพูดท่านก็ล้มเหลวครับถูกไหมฮะ
1: ผมยังคุยกับเพื่อนในแผนกเลยนะอาจารย์ว่าเขาอยู่บ้านอยู่แถวพระราม2เหมือนกันคิดไหมว่ามันจะเสร็จได้เขาบอกโอ้โหเสร็จ
0: แข็งขันมาก
1: เสร็จไปนานแล้ว
0: เอาจริงเอาจังถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แข็งขันจะต้องเสร็จภายในปี68แล้วตกลงคำสั่งท่านนี้ล้มเหลวไหมครับถ
1: ู
0: กไหมฮะ
1: ยังไม่เสร็จไหมฮะ
0: หรืออาจจะเครียดมากจนกระทั่งต้องเข้าโรงพยาบาลหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะ
1: คร
0: ับแต่ว่าเอาเป็นว่านะครับเนี่ยมันคือความล้มเหลวผมค่อยๆไล่ไปของเก่าเนี่ยนะ
1: ครับอาจารย
0: ์นายกสั่งเด็ดขาดว่าต้องปิดนะไอ้ต้องเลิกสัญญากับ
1: ยกเลิกสัญญา
0: บริษัทเนี้ย
1: ครับ
0: โดยเขายิงพูดตรงๆก็คือไอทีดีเนี่ยแหละเจ้าเก่านี่แหละถูกไหมที่เกิดเรื่องใช่ไหมแต่แล้วเราก็ปรากฏว่าเดี๋ยวเรามาดูผลที่ออกมา
1: ครับ
0: ปรากฏว่าพอประกาศออกมาเรียบร้อยจากการผลการสอบนะครับอุบัติเหตุเนี่ยนะครับทั้งสองรายนี่ก็ออกมาพร้อมกันเพราะวันที่มันห่างกันแค่1วันถ้าใน14กับ15มกราถูกไหมครับ
1: ครับ
0: และถ้าเราไปดูคำสั่งเก่าเนี่ยมันถูกคำสั่ง

0: ั่งให้ตรวจสอบและรายงานผลภายใน15วันนะครับคุณโอ๊ค
1: ครับ
0: เหตุการณ์เนี่ยเกิดวันที่14และ15มกราคมมันก็ควรจะต้องรู้ผลในวันที่ประมาณ30หรือ31มกราคมถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่วันนี้มารายงานผลเพิ่งจะมารายงานผลเมื่อเท่าไหร่อ่ะเมื่อ
1: วาน
0: ถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆก็ล่าช้ามาถูกไหมฮะแต่ด้วยอะไรก็แล้วแต่อาจจะต้องไปพิสูจน์ในรายละเอียดอะไรเยอะแยะอะไรก็
1: 4 เดือนเต็ม
0: ๆก็ทำไปมาก็การมี4เดือนนี่ก็ถือว่าในแง่ของ KPI นี่ก็ไม่ผ่านนะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อันนี้ผมก็ไหนๆจับแล้วก็จับให้มันละเอียดเลย
1: ครับ
0: มันก็ถือว่าเอ้าก็ตอนนั้นก็บอกว่าจะต้องจัดการให้หมดให้เรียบร้อยเนี่ยนะผลสุดท้ายเพราะมันยังไม่ได้รายงานผลเขาอาจจะต้องดูให้มันรอบคอบก็ได้นะครับนะก็พบว่าหลักการสำคัญก็คือสาเหตุหลักนี่โดยเฉพาะยิ่งในเรื่องที่สีผิวเนี่ยนะก็คือว่าการติดตั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์การรับน้ำหนักหรือที่เรียกว่าลอนเชอร์ไม่เป็นไปตามขั้นตอนทางวิศวกรรมที่กำหนดไว
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมฮะแล้วก็มีการข้ามขั้นตอนมีการลักลอบข้ามขั้นตอนการทำงานเพื่อเร่งรัดการทำงานทำให้ชิ้นส่วนโครงสร้างหลักรับแรงกระแทกและน้ำหนักเกินพิกัดจนพังถล่ม
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: ทางด้านบุคลากรก็ขาดการควบคุมงานอย่างใกล้ชิดจากวิศวกรและผู้ปฏิบัติงานละเลยมาตรฐานความปลอดภัย
1: ครับ
0: ในแง่ของการบริหารจัดการระบบบริหารจัดการความปลอดภัยผู้รับเหมาและหน่วยงานสัมพันธ์มีการหย่อนยานโอ้โห
1: หย่อนยาน
0: สรุปก็คือเหลวเป๋วและล้มเหลวจริงๆอ่ะนะฮะ
1: ครับ
0: มันเป็นไปได้อย่างไรนะฮะในการควบคุมนะก็ดำเนินการทางรฟท.หรือการรถไฟแห่งประเทศไทยก็สั่งรื้อระบบการคุมงานก่อสร้างใหม่หมดตอนนี้นะระบบรางทั่วประเทศเพื่อยกระดับความปลอดภัยขั้นเด็ดขาดการลงโทษก็อยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายและดำเนินการเอาผิดทางกฎหมายเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดกับบริษัทผู้รับจ้างที่ฝ่าฝืนและละเลยกฎหมายนะครับนะก็สรุปว่าไอ้เครนที่ทับรถไฟคานปูนที่ถล่มเนี่ยระบบล้มเหลวอันเนื่องมาจากผู้รับจ้างไม่ทำตามขั้นตอนนะใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็อันด้วยจากที่บอกแล้วว่าสมุดพกมันยังอะไรไม่พร้
1: อ
0: มทำไม่สามารถแบ็คลิสต์เอกชนในนี้ได้ถูกไหมครับนะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันเห็นว่าเกิดปัญหานี้ขึ้นแล้วเราไปไล่รายละเอียดโอ้คนเขาก็สอบมาเยอะนะครับ
1: บ
0: นถนนพระราม2ก็บอกผลสอบนะไอเหตุการณ์ปูนแล้วก็เครนถล่มพระราม2เนี่ยนะมันทำให้ผู้เสียชีวิต2คนเนี่ยนะพบว่าสาเหตุเกิดจากการติดตั้งเครนผิดแบบหลายจุดสะสมกันจนโครงสร้างสูญเสียสมดุลและพังถล่มในที่สุดคณะกรรมการระบุว่าจุดเกิดเหตุเป็นจุดช่วงสะพานที่ผมบอกแล้วว่ามันมีความลาดเอียงก็คือจุดก่อนที่จะขึ้นเลสสะพานท่าจีนนะฮะมีความลาดเอียงผมได้มีโอกาสขับรถไปดูจุดเกิดเหตุด้วยนะหลังจากนั้นเนี่ยนะผมตั้งใจไปดูเพราะเผอิญมันอยู่ในพื้นที่พระราม2ผมก็ไปพอดีไปดูเลยล่ะโอ้โหเห็นแล้วมันไม่ไหวจริงๆนะฮะผู้รับจ้างเนี่ยแก้ปัญหาด้วยการใช้เขาเรียกว่าชิมบล็อกนะฮะชิมบล็อกเนี่ยหรือแผ่นเหล็กหนาซ้อนกันถึง8ชั้นสูงกว่า80เซนติเมตรและรองด้วยทรายบนพื้นเอียงเปรียบเหมือนนำอิฐมาซ้อนสูงเกือบ1เมตรแล้วตั้งรับน้ำหนักหลายร้อยตันคือเอาไว้ตัวนี้มันรองรับแทนอ่ะพูดง่ายๆนะฮะนอกจากนี้ยังติดตั้งระบบยึดเครนผิดจากแบบที่กำหนดไว้ไปเป็นพินโรลเลอร์ซึ่งสามารถขยายตัวตามอุณหภูมิได้แต่กลับเปลี่ยนไปเป็นพินที่ล็อกตายทั้งสองด้านแปลว่าพินมันล็อกตายมันไม่ขยายตัวถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นในตอนช่วงเช้าไอ้เหล็กจึงขยายตัวและเกิดแรงดันด้านข้างทำให้แผ่นเหล็กเริ่มถลายทีละชิ้นก่อนที่ขารับและเครนจะพังลงมาทำให้เครนทั้งชุดถล่มลงมา
1: ครับ
0: และที่สำคัญคือบริษัท ITD อิตาเลียนไทยเนี่ยผิดแบบเขาเรียกใบปอจอ1หมดอายุ
1: โอ้โหเต็มประตู
0: ปอจอนี่คือปั้นจันครับพอนึกออกไหมปั้นจันนี่เป็นตัวเขาเรียกอะไรตัวชนิดที่อยู่กับที่มันยึดอยู่นะฮะหมดอายุฮะหมดอายุไป2เดือนในการทำงานนี่แสดงว่าไม่มีการตรวจสอบอะไรกันเลยถูกไหมครับ
1: ล่วงหน้าก็ไม่จดเอกสารให้ครบล่วงหน้าก็ไม่ได้นะ
0: ทำไมแล้วจากการ ตรวจสอบสอบสวนจะพบความบกพร่องผู้รับจ้างคืออิตาเลียนไทยเนี่ยมีหลายประเด็นทั้งการติดตั้งเครนผิดแบบใช้ชิมบล็อกเกินมาตรฐานที่บอกไว้เมื่อสักครู่นี้นำเครนจากโครงสร้างอื่นมาดัดแปลงโดยไม่รัดกุมเอาอีกและปล่อยให้ใบรับรองความปลอดภัยคือปจหมดอายุไปกว่า2เดือนที่บอกแล้วนะยังทำงานต่ออีก
1: ครับ
0: ขณะที่ฝ่ายควบคุมงานของกรมทางหลวงอันนี้เข้ามาโดนทางหลวงนะถูกระบุว่ารับทราบการติดตั้งที่แตกต่างจ ากแบบแปลไม่ได้ตรวจส

0: อบอย่างรัดกุมไม่มีมาตรฐานเฉพาะงานก่อสร้างนะครับแบบติดเครนและไม่มีการติดตามการต่อใบอายุปจ.1อย่างจริงจังพูดง่ายว่าทางหลวงก็ละหลวมไม่ได้สนใจเลยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ไอ้ผู้รับเหมาก็มาได้ก็มาตัดต่อด้วยนะดัดแปลงด้วยไปเอาเครนจากโครงการอื่นมาดัดแปลงไม่รัดกุมเลยไอ้ตัวไอ้ปั้นจันนี่ก็หมดอายุแล้วใบรับรองความปลอดภัยต้องที่ต้องตรวจสอบนะ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ย่างนี้มันพังไหมล่ะถูกไหมครับ
1: แน่นอนอาจารย์
0: ที่ส่วนที่รถไฟสีคิ้วที่โดนน่ะนะก็เพราะว่ามันมีการข้ามขั้นตอนสาเหตุก็บอกว่าไอ้งานไอ้เพลงก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงจีนที่ถล่มลงมาทับขบวนพิเศษเนี่ยนะก็บอกมันส่งผลเนี่ยนะพบว่าผู้ปฏิบัติงานข้ามขั้นตอนในสำคัญในการเคลื่อนย้ายเครนโดยไม่เลื่อนไม่ได้เลื่อนไอ้เขาเรียกมิดเดิลซัพพอร์ตในตัวเชื่อมกลางเนี่ยตัวซัพพอร์ตกลางเนี่ยนะหรือขากลางมาช่วยรับน้ำหนักก่อนขยับเครนทำให้น้ำหนักกว่า700ตันนี่ไปกดอยู่ที่ขาหน้าเพียงจุดเดียวแล้วก็ไอ้เหล็กยึด PT บาร์รับแรงไม่ไหวจนขาดนะครับแล้วก็ฐานเครนถล่มลงมาทับขบวนรถไฟที่กำลังวิ่งผ่านด้านล่าง
1: ครับ
0: นอกจากนี้ยังพบว่าผู้รับจ้างทำงานไม่มี work permit ใบอนุญาตทำงานนะฮะไม่มีการขอ window time เพื่อเปิดเส้นทางทางรถไฟระหว่างการทำงานเหนือรางพูดง่ายว่าคุณยังไปทำงานในขณะที่รถไฟกำลังวิ่งค
1: ุ
0: ณต้องมีขอใบอันนี้ด้วยนะ
1: ต้องมีใบชัดเจน
0: ไม่เปลี่ยนใน PT bar ตามรอบที่กำหนดแม้จะมีหนังสือเตือนจากที่ปรึกษาคุมงานมาตั้งแต่ปี266แล้ว
1: ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นพูดง่ายว่าทั้งหมดนี่ก็เละเทะหมดผิดกำหนดไม่มีใบอนุญาตทำงานแล้วตกลงไม่รู้ว่าใครมาทำก็ยังไม่รู้ถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: แล้วเขาบุ๋งบอกว่าชี้ระบบว่าระบบการกำกับดูแลล้มเหลวคณะกรรมการยังระบุว่าที่ปรึกษาการคุมงานหรือ CSC ไม่มีวิศวกรฟังแล้วเศร้าใจไหมฮะ
1: ครับ
0: ที่ปรึกษาการควบคุมงานไม่มีวิศวกรและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำหน้างานจริงเอ้า
1: เอ้าม
0: ีการลงนามอนุมัติย้อนหลังและล่วงหน้าเอ้ามีการอนุมัติย้อนหลังด้วยแล้วก็ล่วงหน้าไปเลยมีด้วยไม่เคยตรวจสอบเครนด้วยตนเองเลยผมว่าโอ้โหนี่เละตุ้มเป๊ะ
1: หนักเลยอาจารย์
0: ใช่ครับขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยในฐานะเจ้าของโครงการมอบหมายให้วิศวกรคนเดียวดูหลายสัญญาพร้อมกันจนกำกับดูแลไม่ทั่วถึงขออนุญาตพูดภาษาชาวบ้านหน่อยไหมเฮ้ยนะมันอย่างนี้ก็ได้เหรอ
1: เกณฑ์มาตรฐานจริงมันมีอยู่แล้วนะ
0: มันไม่ได้พอใช้ชื่อวิศวกรคนเดียวแล้วก็ให้มันดูหลายสัญญาแล้วมันไปที่ไหนก็ไม่รู้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะบางทีอาจจะบอกว่าวิศวกรหายากไงที่จะมันมีลายเส้นอ่ะมีใบ
1: ใบอนุญาต
0: มันไม่ได้นะครับเนี่ยนะฮะแต่ขณะเดียวกันก็พบว่ายังไม่เลิกสัญญาเหตุจากโครงการคืบหน้าเกือบเสร็จผลการสอบออกมาก็สรุปว่าทั้งสองโครงการไม่ยกเลิกสัญญาเหตุเพราะโครงการเกือบจะเสร็จอยู่แล้ว
1: เหลืออีกประมาณสักไม่กี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอาจารย์
0: อันนั้นเข้าใจแต่ฟังคำสั่งของท่านผู้นำสูงสุดได้ไหมครับ
1: ทำได้
0: ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งว่าอย่างเด็ดขาดว่ายังไงก็ต้องเลิก
1: เห
0: มือนกับยังไงก็ต้องยกเลิก
1: เจ้าอื่นแทน
0: แล้วนี่ตกลงยังไงฮะตกลงคำสั่งของนายกรัฐมนตรีก็ไม่มีผลใช่ไหมฮะ เพราะว่าอันนี้สุดท้ายก็มาพบอ้าวอันนี้ถ้าเกิดยกเลิกมันต้องเริ่มใหม่หาใหม่มาแล้วจะทำยังไงถูกไหมครับเขาทำมาคือจะเสร็จแล้วถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ตกลงก็คือแม้จะชี้ความผิดชัดเจนแต่ทั้งกรมทางหลวงและการรถไฟก็เลยยังไม่ยกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างเดิ
1: ม
0: นะฮะเหตุผลเพราะว่าเนี่ยมันคืบหน้าไปแล้วละไอ้M82 เนี่ยนะไอ้มอเตอร์เวย์ตอนที่7ที่ไอ้อะไรอ่ะไอ้ตรงบนถนนพระราม2เนี่ยมันคืบหน้าไป 88%
1: ครับ
0: นะหากยกเลิกสัญญาจะทำให้โครงการหยุดชะงักก็ประมูลใหม่ใช้เวลานานนะแล้วก็เดี๋ยวมันจะเกิดมีไอ้ถ้าทิ้งงานไปงั้นเดี๋ยวจะเป็นกลายเป็นที่พื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยแล้วเพราะว่าประชาชนยังใช้ทุกวันเพราะนั้นเหลืออีก 12% ก็เร่งต่อไปก็แล้วกันมีอย่างนี้ตรงนะ
1: ไหนๆก็ไหนๆ
0: ก็ไม่ได้เลิกสัญญา นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดแต่ว่าใช้วิธีการที่ก็เรียกว่า reject ทีมปฏิบัติงานทั้งหมดเดิมทั้งหมดก็คือปฏิเสธแล้วก็ให้ใช้ผู้เชี่ยวชาญชุดใหม่เข้ามาคุมแทน
1: ก็เปลี่ยนตัวเปลี่ยนคนเปลี่ยนทีม
0: ไอ้ทางด้านรถไฟการรถไฟก็ระบุว่าโครงการรถไฟไทยจีนสัญญาก็คืบหน้าไป 99% เหลืออีกนิดเดียวเพราะที่นั่นมันแบ่งเป็นช่วงๆไงก็ใช้เวลาอีก 4-5 เดือนก็เลยให้ทำอย่างเดิมไปชุดเดิมก็ทำต่อไปถูกไหมครับ
1: ครับ
0: สรุปก็คือเขาก็ยังทำงานต่อไปความเสียหายก็เกิดขึ้นแล้วแบ็คลิสต์ก็ไม่เกิดสรุปเขาก็ยังสามารถทำงานได้ต่อไป
1: และประมูลครั้งหน้าโครงการต่างๆก็ยังทำได้อยู่

0: แล้วตกลงมันมีประโยชน์อะไรขึ้นมากับครั้งนี้ถูกไหมฮะ
1: ครับเหมือนเอามา
0: แล้วก็
1: รายงาน
0: ที
1: ่
0: จะต้องทำก็คือนี่คำแนะนำว่าต่อไปก็ต้องแก้ไขซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ควรทำอยู่แล้วก็คือ ทางหลวงก็ต้องหยุดโครงการที่ใช้ไอตัว launching ไอแกนที่ทั้งหมดเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยทั้งหมดนะแล้วก็กำหนดการตรวจในพวกนี้ใหม่หมดเลยไอปจ.1เนี่ยนะทุกโครงการเนี่ยมันก็เลยกลัวหายล้อมข้อกับเพื่อไงเกิดเรื่องแล้วก็ต้องไปตรวจใหม่หมดและห้ามดัดแปลงเครนโดยไม่รับอนุมัตินะนี่เป็นบทเรียนนะไอพระราม2นี่เป็นดัดแปลงเครนแล้วก็ที่สำคัญมากตัวนี้ต้องติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับแบบเรียลไทม์คือติดตั้งไอ้กล้องวงจรปิดหรือ CCTV บนเครนทุกชุดมันจะต้องทำมาก่อนหน้านี้แล้วถูกไหมครับและต้องเพิ่มวิศวกรด้านความปลอดภัยและให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระตรวจสอบเครื่องจักรหนักก่อนใช้งานใช่ไหมไม่ใช่เนี่ยอนุมัติก่อนหน้าอนุมัติย้อนหลังเนี่ยมันไม่ได้มันเล่ตุ้มเป้จริง
1: ๆ
0: และตอนนี้ตั้งแต่ปีงบประมาณ2569นี่เป็นต้นไปโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของกรมทางหลวงทุกโครงการจะต้องใช้สัญญารูปแบบใหม่เพิ่มเงื่อนไขด้านความปลอดภัยให้อำนาจลงโทษผู้รับจ้างที่ฝ่าฝืนมาตรการได้ทันทีแม้จะยังไม่เกิดอุบัติเหตุ
1: อ
0: ันนี้ก็เพิ่งจะมาตามระบบพวกนี้ไปถูกไหมฮะแล้วถามว่าอุบัติเหตุเป็นเรื่องที่ป้องกันได้ไหม
1: แน่นอนป้องกันได้
0: เออแล้วทำไมมันเกิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วไม่คิดจะป้องกันไม่คิดจะทำอะไรกันอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับ
1: แล้วยังเกิดซ้ำอีกด้วยนะจ้ะ
0: เออแล้วก็เราคิดว่าจะเกิดซ้ำอีกไหมฮะคุณ
1: โอ้ผมว่ารอเวลาเพราะว่าไทม์ไลน์นะผมเห็นโครงเหตุการณ์เกิดอุบัติเหตุใหญ่ๆเดี๋ยวมันจะมีอะไรเนี่ยรอบ3เดือน2เดือน3เดือนเดี๋ยวต้องมี
0: ใช่ไหมฮะนี่คือสิ่งที่มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับเราเจอลักษณะงานแบบนี้แล้วมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจริงๆถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วเรื่องอย่างเนี้ยไอ้พวกไอ้แบ็คลิสต์เนี่ยนะพอไปเข้ารายละเอียดพอฟูเรื่องฟูขึ้นมาพอผ่านเวลาไปก็เงียบ
1: เงียบ
0: ใช่ไหมฮะแล้วผู้รับเหมาเหล่านี้ก็หน้าเดิมๆเนี่ยผมไปตรวจสอบผู้รับเหมาเนี่ยจริงๆมันต้องมีผู้รับเหมาที่ต้องขึ้นทะเบียนถูกไหมฮะแล้วคนเหล่านี้ถ้ามันเกิดมีปัญหาขึ้นมาเขาจัดลำดับชั้นไว้แล้วขนาดใหญ่กลางโครงการมูลค่าเท่าไหร่เนี่ยเขาจัดลำดับชั้นไว้
1: ครับ
0: แล้วถ้าเกิดมันมีปัญหามาพวกเนี้ยผู้รับเหมาก็เจ้าเดิมก็ไปเปลี่ยนชื่อบริษัทนะฮะแล้วเดี๋ยวมันก็กลับเข้ามาในระบบได้อีกถูกไหมครับ
1: ก็เป็นไปได้เลยเพราะว่าชื่อเปลี่ยนแล้ว
0: คนละชื่อกันขนาดอย่างเนี้ยมันปล่อยให้เป็นอย่างนี้ได้ยังไงฮะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: และไอ้พวกเรื่องอย่างเนี้ยมันไปทำเรื่องงานย้อนหลังก็ไม่ได้ไปจัดการย้อนหลังก็ไม่ได้เนี่ยมันก็แย่สิครับถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เรื่องที่เปิดเผยมาล่าสุดมันมีบางเรื่องที่ไม่ถูกเปิดเผยนะอันนี้ก่อนจะหมดเวลาผมฝากไปมีเรื่องหนึ่งเนี่ยและยังไม่เห็นผลออกมามีการผลสอบออกมาอย่างเป็นทางการ
1: ครับอาจารย
0: ์ก็คือกรณีที่แผ่นดินหรือเรียกว่าธรณีสูบที่หน้าโรงพยาบาลวชิระจ
1: ังหวัดครับ
0: เรื่องใหญ่ที่มันอยู่ก็พลุบลึกลงไปตรงเท่าไหร่30เมตรอ่ะนะ
1: โอ้โห
0: ลงไปในอุโมงค์รถไฟใต้ดินอ่ะนะคือนะ
1: ใช่ครับ
0: จำได้ไหมฮะตอนนั้นเนี่ยโอ้โหเราหวนเลยต่างๆเนี่ยนะครับ
1: ใช่มาก
0: เฮ้ยแล้วอยู่ๆเนี่ยมันปุ๊บลงไปเฉยๆเนี่ยนะเออแล้วก็ตอนนั้นก็มีการมาแถลงจากผู้เชี่ยวชาญบ้างจากไอ้ลอฟอมบ้างนะลอฟอมบ้างนะรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมาพูดว่ามันอาจจะเกิดจากอะไรแต่มันต้องมีผลสอบที่เป็นทางการออกมา
1: ครับ
0: และขอโทษนะผมเอ่ยชื่อบริษัทผู้รับเหมานะมันเป็นบริษัทกิจการร่วมค้าหรือที่ก็เรียกว่า Joy Venture คือนะครับ CKSTPL Joy Venture
1: จ้ะ
0: ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัทชอการช่
1: าง
0: หรือ CK และบริษัทชิโนไทยอินเจเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นหรือสเต็กพอก็รู้จักบริษัทนี้ไหมครับ
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะพอรู้จักบริษัทนี้ไหมครับเพราะบริษัทนี้ไม่ใช่บริษัท ITD ไม่ใช่อิตาเลียนไทยเพราะบริษัทนี้คือบริษัทซิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วผลสอบมันเลยไม่ออกมางั้นใช่ไหมครับ ขอฝากไว้หน่อยนะครับ
1: อันนี้ก็ต้องอยู่ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบนะจ๊ะใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เออ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งก็อันนี้อันของที่4คิ้วกับพระราม2ยังใช้4เดือนเลยจ้ะมันต้องใช้ระนาบเดียวกันมั้ย
0: เหรอเอาแล้วเอาก็เอาบอกมาเมื่อไหร่ก็พอเมื่อไหร่ก็มาบอกหน่อยแล้วกันนะเพราะนี่มันเกิด24กันยายนนะกี่เดือนแล้วล่ะครับเนี่ย
1: ครับ
0: เปิดไอ้แผ่นดินสุดตัวเนี่ยธรณีสูบเนี่ยนะ24กันยายน2568นะ
1: ก่อนอีกก่อน4คิ้วอีก
0: ปอนี่ครับจะไม่มีผลสอบออกมาอย่างเป็นทาง

0: การเลยครับ
1: ครับก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่พอมีการออกมาถึงผลการสอบสวนนะอาจารย์มันก็ยังมีคำถามหลังจากนั้นต่อซึ่งก็ยังตอบได้ไม่หมดและมาตรการสุดท้ายแล้วเนี่ย เรารับกับมาตรฐานที่มันเกิดขึ้นจนมันเกิดเหตุขึ้นต่างๆเนี่ยได้ยังไงก่อนหน้านั้นนะอาจารย์
2: ใช่ถูกต้องเลยถูกต้องเลย
1: ปล่อยมายังไงได้นะซึ่ง
2: แล้วคนข้าราชการที่มีหน้าที่ไม่รับผิดชอบด้วยหรือเปล่าหรือยังไง
1: ครับอาจารย์โอ้ถึงตามที่อาจารย์บอกมันเหลวมันไม่ใช่ล้มเหลวนะมันเหลว
2: มันเหลวเป๋ว
1: เหลวเป๋วเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นจริงๆอ่ะโอเคแหละของพังเราไม่ได้แบบไม่ได้รู้สึกเสียดายคิดเสียดายแต่มันไม่เสียดายเท่าชีวิตคนที่เขาต้องไม่รู้อีหน่อยเนี่ยใช้การคมนาคมสัญจรแม้แต่เส้นทางพระราม2อาจารย์ใครอ่ะมันมีอยู่ช่วงนึงเลยนะที่เป็นไวรัลนะอาจารย์ขับเส้นผ่านเส้นพระราม2ต้องเงยหน้ามองไม่มองรถข้างหน้านะคือมองข้างบนก่อนอันตรายกว่ามันเป็นอย่างนั้นไปแล้วไงคือจะทำให้ชีวิตคนมันรู้สึกแบบไม่ปลอดภัยอย่างนั้นไปจนถึงเมื่อไหร่เนาะ
2: นะครับ
1: เป็นข้อคิดไม่รู้กี่ข้อคิดแล้วหลายข้อคิดแหละครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราอาจจะได้เห็นข้อมูลเหล่านี้เพิ่มเติมขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะโครงการไหนก็แล้วแต่อาจจะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันต่อนะครับขอบคุณอาจารย์เสน่ห์ครับ
2: ขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองนะครับก็ไขปมคนในข่าววันนี้นะครับล้มเหลวทั้งระบบแต่อาจารย์เปลี่ยนชื่อให้นะจริงนะเหลวๆทั้งระบบเปิดผลสอบอุบัติเหตุเครนสร้างรถไฟความเร็วสูงถล่มนะครับรวมไปถึงบวกไปด้วยนะครับถนนพระราม2นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่มีผลการออกมาแล้วแต่ว่าก็มันก็ยังมีเรื่องระหว่างทางหรือว่าต่อจากนี้ที่ยังเป็นข้อสงสัยและข้อพึงระวังอยู่นะครับแต่ก่อนที่จะเบรกนะครับสักนิดนะครับมอเตอร์ไรน้ำมันคาชิวาครับรุ่น KW811 ครับสามารถที่จะเป็นตัวช่วยรีดไขมันส่วนเกินออกความคงความกรอบแบบสับนะครับใช้งานง่ายครับปรับอุณหภูมิเวลาได้อย่างแม่นยำครับตัวหม้อเนี่ยเคลือบกันติดด้วยนะครับล้างง่ายไม่ต้องออกแรงขัดนะครับมาพร้อมมาตรฐานมอกประกัน1ปีเต็มครับพิเศษสุดๆถ้าตัดสินใจตอนนี้ครับจากราคาปกติ 3,500 บาทเราหั่นราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นประหยัดไปกว่า 2,000 บาทแถมยังได้ที่คีบสแตนเลสและกระดาษรองท่อไปใช้แบบฟรีๆอีก1แพ็คครับรักษาสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณกับมอทอไรน้ำมันคาชิวารุ่น KW811 ครับ02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับพักกันสักครู่ครับ
3: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่

0: 90ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
2: ครับช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับยังอยู่กับผมเสืออกนะครับช่วงนี้มาคุยในมุมมองด้านจิตวิทยากันบ้างดีกว่าวันนี้อยู่กับอาจารย์ปิ่นนะครับอาจารย์มนทยาอินทรสุขศรีนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรบุคลากรและก็ศักยภาพภายในสวัสดีครับอาจารย์ปิ่นครับ
3: สวัสดีค่ะคุณโอ๊คสวัสดีคุณผู้ฟัง
2: สวัสดีครับผมวันนี้ต้องมาคุยเรื่องเกี่ยวกับผลส่งผลสอบกันบ้างนะครับเปลี่ยนจากมูดหลายๆมูดคุยกันเมืองมาแล้วคุยเกี่ยวเรื่องของเหตุการณ์นู่นนี่นั่นกันมาแล้วเอาเรื่องนี้กันบ้างซึ่งมันก็น่าสนใจนะอาจารย์ปิ่นคือพอผลสอบมาเนี้ยมันก็มีมุมมองจิตวิทยาที่พอที่จะเอามาพูดคุยกันต่อได้เนาะเพราะว่าคำว่าความล้มเหลวเขาก็ยอมรับนะที่เขายอมรับออกมาเนี้ยมันสะท้อนอะไรได้ในมุมมองของจิตวิทยากันบ้างได้บ้างครับอาจารย์ปิ่น
3: ค่ะพูดอยากพูดคำว่าความล้มเหลวทางระบบก่อนเนาะหัวข้อวันนี้คือ
2: ใช่ครับ
3: โอ้โหมันคือพอพูดคำว่าระบบอะคุณโอ๊คมันคือเยอะมากๆมันคือทั้งกระบวนการเนาะตั้งแต่เหมือนอย่างที่เมื่อสักครู่ที่ได้ฟังทั้งคุณโอ๊คกับอาจารย์เสน่ห์พูดคุยกันตั้งแต่บริหารจัดการมาตรฐานความปลอดภัยการสื่อสารผู้นำการตรวจสอบและวัฒนธรรมองค์กรคือพอมันพูดถึงเรื่องระบบเนี่ยมันกลายเป็นระบบคนระบบวัฒนธรรมการทำงานนะคะทีนี้พอเราเชื่อมกับคำว่าความล้มเหลวเนี่ยในมุมจิตวิทยาวันนี้ถ้าเป็นจิตวิทยาองค์กรเนาะมันสื่ออะมุมนึงคือสื่อให้เห็นว่าคนที่ทำงานหรือระบบคนเนี่ยเริ่มอยู่ในภาวะที่เรียกว่าชินกับความเสี่ยงชินกับการทำงานแบบไม่เป็นระบบเนาะพอทำอะไรที่มันเป็นแบบนี้ซ้ำๆซ้ำๆเนี่ยค่ะมาตรฐานที่มันควรจะเป็นเนี่ยก็ค่อยๆลดลงโดยไม่รู้ตัวเน
2: า
3: ะในทางจิตวิทยาองค์กรมองว่าทำให้เรื่องของความปลอดภัยคือคนที่ทำงานอาจจะมองเรื่องความปลอดภัยในทางจิตใจในองค์กรน้อยเช่นคนที่อยู่หน้างานอาจจะมองเห็นปัญหานะคุณโอ๊คแต่ว่าเกิดความไม่กล้าพูดหรือไม่กล้าบอกหรือมองว่าไม่เป็นไรพอมันเป็นแบบนี้เริ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มเสี่ยงมากขึ้นไปเรื่อย
2: ๆครับ
3: สิ่งที่สำคัญคือสะท้อนเรื่องวัฒนธรรมองค์กรนะคะว่าวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยน่าอาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องของทำให้เสร็จทำให้เร็วมากกว่ามองเรื่องของความปลอดภัยระยะยาวสำคัญที่สุดคือผู้นำวันนี้เรามองเห็นเลยว่าผู้นำองค์กรเนี่ยไม่สามารถบริหารจัดการระบบได
2: ้ครับก็ถือว่าเออมันไล่มาตั้งแต่ระดับบนเลยใช่ไหมตั้งแต่ด้านบนลงมาไล่ลงมาเป็นระดับเลยสะท้อนกันขนาดนี้แล้วมันจะมีผลอะไรในแบบการปรับหรือแก้ไขในอนาคตได้บ้างไหมครับ
3: คืออันดับแรกนะคะคือถ้าออกมาพูดว่าล้มเหลวเนี่ยแน่นอนคือต้องเขาเรียกอะไรต้องออกมายอมรับก่อนเนาะเริ่มจากการยอมรับก่อนว่าอะไรที่ผิดพลาดอะไรที่ล้มเหลวอะไรที่มันไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานอันนี้คือสิ่งที่สำคัญก่อนเพราะว่าถ้าวันนี้ผู้นำต้องออกมาแล้วถ้าไม่ได้ออกมาถ้าไม่ได้ยอมรับหรือว่าไม่ได้ออกมาสื่อสารแบบให้โปร่งใสจริงๆเนี่ยจะเกิดคำถามมากมายและเมื่อมันเป็นแบบนี้ไปทางระบบแล้วอะคุณโอ๊คมันไม่ใช่เรื่องที่จะจัดการได้อย่างง่ายและไวใช่ไหมคะมันต้องเป็นขั้นเป็นตอนสำคัญต้องออกมายอมรับอย่างตรงไปตรงมาและสามารถตอบคำถามได้ก่อน
2: ยอมรับตอบคำถามได้แต่สุดท้ายแล้วถ้ากระบวนการมันยังไม่ถูกแก้ไขอะมันจะไปต่อยังไงหรือว่ามันจะเกิดความมันจะคืนความเชื่อมั่นได้ไหมอ่ะอาจารย์อาจารย์ปิ่น
3: อันนี้สำคัญคือเพราะว่าพอมันเป็นเรื่องของระบบอะค่ะแต่สำคัญคืออย่างที่บอกว่าถ้าวันนี้ผู้นำออกมาเขาเรียกรับผิดชอบเนาะต้องบอกนี้ก่อนแล้วกันรับผิดชอบก่อนและทำให้เห็นว่าพร้อมแล้วก็พร้อมที่จะถูกตรวจสอบพร้อมที่จะตอบคำถามและมีแผนในการที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะวันนี้มันเกิดความไม่เชื่อมั่นแล้วแหละแน่นอนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของ

0: ความปลอดภัยเนาะถ้าองค์กรสามารถที่จะรับข้อผิดพลาดและสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้เกิดขึ้นได้เนาะหนึ่งคือเรียนรู้อะไรจากข้อผิดพลาดนั้นเพราะว่าทีมอะเรียนรู้จากผู้นำเมื่อถ้าผู้นำกล้าที่จะแสดงออกถึงความรับผิดชอบทีมก็จะรู้สึกว่าอะสามารถที่จะมีโอกาสในการที่จะพูดหรือเปิดหรือบอกความจริงที่เกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะเปลี่ยนจากวัฒนธรรมการที่จะโทษผู้คนละกันต้องเปลี่ยนไปในวัฒนธรรมที่เรียนรู้แล้วก็ไม่ปกปิดเนาะอันนี้จะต้องสามารถที่จะสร้างระบบให้เห็นว่านโยบายความปลอดภัยหลังจากนี้ในการทำงานแล้วก็การตรวจสอบการควบคุมแล้วก็ยกระดับมาตรฐานต่างๆเนี่ย มีอะไรบ้างถ้าทำให้เห็นแผนทั้งหมดได้พร้อมๆกันนะคะความเชื่อมั่นมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นได้ทันทีคุณโอ๊คแต่ว่าอย่างน้อยในระยะยาวมันอาจจะเพิ่มขึ้นได้
1: ก็ต้องพึ่งความสม่ำเสมอไหมครับความแน่นอนความมีมาตรฐานถึงมันจะทำให้ความเชื่อมั่นหรือว่าความเชื่อถืออะไรพวกนี้มันคงกลับมาได้อะไรเงี้ยครับ
0: เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องใหญ่ดังนั้นอะแล้วมันเป็นเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยที่ต้องใช้ความมั่นใจค่อนข้างสูงแต่มันเป็นความเชื่อมั่นนะคะที่ค่อนข้างสูงดังนั้นน่ะมันใช่มันอาจจะไม่ได้กลับมาได้ในระยะเวลาอันสั้นเนาะแต่ถ้ามีการวางแผนในเชิงระบบคือหลายๆที่ที่เขาเข้มข้นเรื่องความปลอดภัยความมาตรฐานหรือการตรวจสอบหรือออดิตอย่างเงี้ยค่ะมันเขามีแผนกันแบบสม่ำเสมอมากๆดังนั้นถ้าทำตรงนี้ให้มันเป็นระบบการตรวจสอบมาตรฐานยังสม่ำเสมออ่ะในระยะยาวมันอาจจะค่อยๆเริ่มกู้ความเชื่อมั่นเนาะมั่นใจกลับมาได้ค่ะ
1: ครับระยะเนี่ยแต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาไม่ใช่ว่าทำปุ๊บปั๊บหรือว่าทำแบบปึ๊บทำแบบ
0: นิดหน่อยออกมาบอกนิดนึงคนจะรู้
1: เป็นช่วงเดียวนี่ก็ไม่ได
0: ้ก็ยังไม่ได้ใช่ค่ะ
1: ครับผมมันมีไหมครับความน่ากลัวของการปล่อยให้ระบบมันล้มเหลวอ่ะมันน่ากลัวยังไงในมุมมองด้านจิตวิทยาต่อกรณีต่างๆที่มันอาจจะถูกซุกซ่อนไว้ใต้พรมอยู่ในขณะนี้เป็นการเตือนอาจารย์ปิ่นว่ามันน่ากลัวยังไงถ้าเราปล่อยให้ระบบมันล้มเหลวแบบนี้ในการทำงานหรือว่ามาตรฐานที่มันถูกปล่อยปละละเลยไป
0: คือมันก็เป็นสัญญาณเรียกอะไรมันก็เป็นผลกระทบอ่ะมันก็เป็นผลกระทบที่น่าเป็นห่วงมากๆนะคะสำหรับองค์กรและสำหรับคนทำงานเพราะว่าถ้าปล่อยเนอะอันนี้คือเราเห็นได้เป็นปลายทางของผลลัพธ์และจากเหตุการณ์นี้เนอะว่านี่คือแปลว่ามันมีการปล่อยมาในระยะเวลาอันยาวนานแล้วก็ปล่อยไม่ได้ตรวจสอบในหลายระบบขององค์กรดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองว่ามันน่าเป็นห่วงอย่างไรก็คืออันดับแรกอะค่ะคือแน่นอนคือมันกระทบกับคนทำงานเนาะมันทำให้เห็นว่าแปลว่ามีภาวะเงียบอยู่ในองค์กรคนที่ทำงานอาจจะไม่ได้สามารถที่จะออกมาเตือนหรือพูดหรือแสดงความคิดเห็นได้ในอันดับแรกแสดงว่าเห็นว่ามองเห็นได้ว่าวัฒนธรรมการสื่อสารในองค์กรเนี่ยก็อาจจะมีสิ่งที่ต้องน่ากังวลหรือว่าการตรวจสอบระบบอย่างต่อเนื่องอันนี้มันไม่เกิดขึ้นดังนั้นแปลว่าทั้งระบบเนี่ยมันถ้าไม่ทำอะไรเลยหรือว่าองค์กรอื่นๆก็เป็นเคสสตัดดี้ค่ะว่าถ้าไม่ได้จัดการวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแรงไม่มีระบบการตรวจสอบที่แข็งแรงไม่มีวัฒนธรรมที่ทำให้คนสามารถรายงานได้อย่างทันเหตุการณ์หรือว่ามองเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ
1: อ
0: ่ะสุดท้ายมันคือความล้มเหลวอย่างที่เราใช้ชื่อกันวันนี้จริงๆแล้วก็มันก็เป็นผลต่อองค์กรทั้งองค์กรจริงๆค่ะ
1: ครับผมโอเคเลยครับขอบพระคุณอาจารย์ปิ่นมากครับให้วันนี้ได้เห็นภาพกว้างมากขึ้น
0: ข
1: อบพระคุณครับพบใหม่สัปดาห์หน้าครับอาจารย์ปิ่นครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับก็อาจารย์ปิ่นอาจารย์มนทยาอินทรสุขศรีนะครับก็มาให้เราในมุมของด้านจิตวิทยากันนะครับสำหรับไขปมคนในข่าวในวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับกับผมเสือโอชุสนะตันตยานนท์นะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าวหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบนาทีต่อวันที่

0: โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากรณ์ทันข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตีห้าถึงหกโมงเช้า MCOT News FM 100.5
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดีพี่ต้นและสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านด้วยค่ะ
2: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับพี่เจเจครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับนี่คือ Good Morning ASEAN ประจำวันพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569อยู่กับเรา2คนนะครับพี่เจเจวัชรินทร์เสถากุดันและผมเพิ่มสุชาติชวังกูลซึ่งในเช้าวันนี้เราก็จะมีข่าวอัดแน่นมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปเลยนะครับ6โมง40วันนี้เราจะได้อัปเดตข้อมูลกับคุณชูมอนนะครับไปดูซิว่าทาง Metaverse เนี่ยหรือทาง Meta เนี่ยเขาลบบัญชีของบรรดาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลทหารของเมียนมาออกไปกี่บัญชีและด้วยเหตุผลอะไรนะครับแล้วก็เรื่องที่2ก็คือการที่ทางการของเมียนมานั้นพยายามที่จะขยายพื้นที่ในการที่จะปลูกข้าวเพื่อการส่งออกเพิ่มเป็น 350,000 เอเคอร์เลยทีเดียวโอ้โห
1: ค่ะ
2: เรียกว่าเอาใหญ่เลยนะครับ
1: ส่วนช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะแฟนคลับของรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะรอฟังกันได้เลยค่ะวันนี้อาจารย์จะมาในประเด็นอินโดนีเซียและกับดักการผูกขาดการค้านะคะน่าสนใจอย่างมากนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงเจาะลึกอาเซียนค่ะเวลา 7:10 ค่ะ
2: ครับแล้วเราก็จะไปเริ่มต้นกันที่ข่าวที่ทำให้คุณกลับไปนอนหลับต่อไม่ได้นะครับกันตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวอะไรที่มันเด็ดๆแล้วก็ เรียกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะต้องตึงเครียดกันนิดนึง ก็จะเริ่มกันตรงนี้ใครจะเริ่มก่อนดีปากยิ้มชุบ
1: เจเจกระดาษแล้วกันค่ะ
2: งั้นผมไปเริ่มก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเช้าวันนี้นะครับก็สิ่งที่เราอย่างทางตะวันออกกลางเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่ามันก็แบบยังไงเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวไม่ไปเดี๋ยวจะผ่านเดี๋ยวไม่ผ่านนะครับแต่ที่ไม่ผ่านแน่ๆแล้วก็ยังเป็นเขาเรียกว่ากำลังคลื่นผ่านเข้ามาทำให้เราเนี่ยต้องวิตกกันบนกันต่อไปก็คือการที่ทางสหภาพยุโรปเนี่ยนะครับเขาทางการของรัสเซียเนี่ยเขาใช้คำว่าEU sanctions fever คือบอกว่าทาง EU เนี่ยเขาแบบชอบใช้วิธีการแซงชั่นเป็นกลายเป็นไข้ไปแล้วทำเต็มไปหมดเลยทีเดียวซึ่งเขาบอกว่าสิ่งที่เขาทำอยู่ตอนนี้ไม่ได้ทำกับรัสเซียอย่างเดียวแต่ว่าทำไปเรื่อยไล่ไปจนกระทั่งลุกลามไปจนถึงจีนเลยนะครับสิ่งที่ทางการของรัสเซียโดยสำนักข่าว RT Russian Today ได้นำมาลงเอาไว้นะครับว่า EU เนี่ยเขารู้สึกว่าใช้มาตรการคว่ำบาตรเนี่ยมันจากรัสเซียเนี่ยเข้าไปสู่จีนแล้วมันขยายวิกฤตไปเรื่อยๆนะครับจากการที่สหภาพยุโรปเนี่ยได้หันมาเผชิญหน้ากับรัสเซียเพราะว่าตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าสหรัฐอเมริกาเขาออกจากนาโต้แหละเตรียมตัวที่จะออกจากนาโต้แล้วก็พูดแบบนี่แหละแล้วก็ถอนกำลังทหารกลับไม่มีเอาทหารกลับมาซึ่งเคยมีทหารอยู่ในสหภาพในยุโรปเนี่ยถึง 80,000 นายเลยนะครับตอนนี้ก็ทยอยออกแล้วก็บอกว่าเรื่องของยูเครนเนี่ยก็ตกลงกันเดินยูไม่ควรจะทะเลาะอะไรกับรัสเซียอะไรต่างๆแล้วก็คือตอนนี้ถอยไปแล้วนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ที่เราเห็นก็คือทาง EU เองก็ถอยออกจากตอนออกกลางเหมือนกันเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเยอรมนีเนี่ยก็เ

0: จะเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะสนับสนุนอิสราเอลอย่างชัดเจนนะครับแต่ตอนนี้ทั้งหมดเลยก็ถอยออกเกาะออกไปจากอิสราเอลเหมือนกันแล้วอย่างที่ผมเดี๋ยวจะมาเรียนรายงานให้ทราบต่อเรื่องของบรรดาอาสาสมัครจาก40ประเทศนะครับทั้งในยุโรปและนอกยุโรปที่พยายามจะเข้าไปช่วยเหลือคนที่เลบานอนและปาเลสไตน์แล้วก็ถูกสกัดกั้นโดยทางการของอิสราเอลเนี่ยทีนี้ก็บอกว่าการคว่ำบาตรของ EU เนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นข้อจำกัดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้มันมีการกำหนดให้บริษัท56นะครับ56บริษัทที่มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมทางการอาหารของรัสเซียนะครับแล้วก็อีก17แห่งที่บริษัทเหล่านี้เนี่ยมีความเชื่อมโยงกับทางจีนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วก็เบลารุสรวมทั้งเอเชียกลางเนี่ยได้ถูกเฝ้าระวังแล้วก็ห้ามนู่นห้ามนี่นะครับไม่ให้ทำธุรกรรมอะไรต่างๆกันกับทางจีนและทางรัสเซียเขาบอกว่าอันนี้ก็เป็นก้าวแรกที่ทางจีนก็ตอบโต้อย่างทันควันเลยทีเดียวเหมือนกันนะครับเพราะว่าทางจีนเขาก็ตอบโต้ออกมาบอกว่าก็บริษัทนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของการทำอะไรอุตสาหกรรมอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกลาโหมแล้วก็ทางไซเบอร์ความปลอดภัยทางข่าวกรองแล้วก็เรื่องของการถ่ายโอนยุทธปกรณ์ของทางทหารเนี่ยของสหภาพยุโรปนะครับที่มีทำการค้าขายอยู่กับทางจีนเนี่ยก็ถูกเป้าระวังอยู่นะครับแล้วก็พวกแลองแลเอิร์ธอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ขายให้นะครับเพราะทำไมรู้ไหมฮะเพราะว่าบริษัทเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดรนนะครับโดรนที่ผลิตในสาธารณะรับเช็คเนี่ยมีจำนวนที่เขาส่งออกมาเนี่ยนะครับถึง 70,000 ลายเลยไปยังทีนี้ว่าส่งมาออกมาจากไหนอะออกไปจากไต้หวันคือออกไปจากไต้หวันคือส่วนองค์ประกอบอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็คือไปเป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็ไปประกอบกันที่สาธารณรัฐเช็คแล้วก็ส่งเข้าไปที่ยูเครนนะครับซึ่งเขาบอกตรงนี้เนี่ยมันก็เลยสะเทือนมาถึงทางจีนรัฐบาลทางปักกิ่งเองนะครับก็เลยมีการระงับยับยั้งในการที่จะขายพวกซัพพลายต่างๆทางด้านแร่เอิร์ธอะไรให้กับทางสหภาพยุโรปนะครับซึ่งเขาบอกอันเนี้ยมันก็จะขยายวงกว้างกลายไปเป็นความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เราคงจะต้องจับตากันต่อไปครับผม
1: ใช่ค่ะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะที่ต้องจับตานะคะก็คือสถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านค่ะหลายคนนะคะหลายสายตาทั่วโลกเนี่ยก็เฝ้ารอนะคะว่าเมื่อไหร่ทั้งสองคู่ปรปักษ์นี้จะยุติความตึงเครียดนะคะแล้วก็ทำให้คนทั่วโลกเนี่ยหายใจหายคอได้คล่องขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในระหว่างมันก็คล้ายๆกับที่ก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์หลายคนพูดนะคะว่าสถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยมันจะเป็นไปแบบรบไปคุยไปนะคะยิงกันไปแล้วก็คุยกันไปเมื่อวานนี้นะคะมีรายงานค่ะว่าสหรัฐได้ยิงเรือของอิหร่านนะคะแล้วก็สถานที่บางแห่งค่ะที่ถือได้ว่าเป็นสถานการณ์ความตึงเครียดนะคะแล้วก็การปะทะกันล่าสุดระหว่างกองทัพของสหรัฐกับกองกำลังของอิหร่านในพื้นที่น่านน้ำทางตอนใต้ของอิหร่านนะคะในขณะเดียวกันนี้ก็มีความพยายามที่จะรักษาข้อตกลงหยุดยิงนะฮะเมื่อสหรัฐเนี่ยค่ะได้ถล่มฐานยิงขีปนาวุธและเรือของอิหร่านนะคะที่พยายามจะเข้าไปลอบวางทุ่นระเบิดในน่านน้ำทางตอนใต้เนี่ยสื่อของอิหร่านนะคะก็รายงานค่ะว่ากองทัพเนี่ยยิงตอบโต้กลับนะคะแล้วก็ยังทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอีกหลายรายในขณะเดียวกันทางการของอิหร่านก็ยังคงประกาศนะคะกล่าวเลยนะคะว่าการกระทำของสหรัฐเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าประณามอย่างมากนะคะเพราะว่าในระหว่างที่เรากำลังถือข้อตกลงหยุดยิงกันอยู่เนี่ยการกระทำของสหรัฐถือได้ว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงนะฮะอย่างที่เรียกว่าอย่างที่ไม่น่าให้อภัยนะคะต้องพูดแบบนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะมันมีรายงานล่าสุดจากอัลจาซีรานะคะเมื่อไปถามความคิดเห็นของประชาชนนะคะรวมทั้งบรรดาผู้นำนะในกลุ่มกวนต่างๆเนี่ยอัลจาซีรารายงานเช้านี้นะคะว่า anticipation in Iran as talks with US continue amid attacks war upwards นะฮะก็คือหมายความว่าหลายฝ่ายก็ยังคงคาดการนะคะว่ามันจะมีbreakthrough นะฮะหรือว่ามีการทะลุนะฮะจุดที่กำลังมาถึงทางตันได้นะคะความ

0: รู้สึกของประชาชนนะฮะก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีทางออกได้นะฮะและก็ตลาดเมื่อไปดูตลาดค่าเงินนะในอิหร่านเนี่ยก็จะพบได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนตลาดกำลังขานรับนะฮะความพยายามของทั้งอิหร่านและสหรัฐค่ะที่จะหันมาหยุดยิงกันอย่างจริงจังนะเพราะมีรายงานความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและตลาดทุนนะในอิหร่านนะคะซึ่งส่งสัญญาณฟื้นตัวเชิงบวกค่ะขานรับกับกระแสข่าวแนวโน้มการบรรลุข้อตกลงและความเข้าใจร่วมกันครั้งใหม่กับรัฐบาลสหรัฐนะถึงแม้ว่าจะมีการทำสงครามน้ำลายรวมทั้งการส่งกองกำลังไปถล่มซึ่งกันและกันก็ตามนะแต่สิ่งที่เห็นได้ตอนนี้ก็คือสกุลเงินท้องถิ่นของอิหร่านนะคะมันแข็งค่าขึ้นมากว่า5%ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะโดยซื้อขายเนี่ยอยู่ที่ราวๆ56กว่าบาทนะฮะต่อดอลลาร์สหรัฐก็คือประมาณ 56.54 บาทนะฮะต่อดอลลาร์สหรัฐถึงแม้ว่าจะยังคงใกล้เคียงกับระดับที่ต่ำสุดเป็นประวัติการเมื่อเดือนที่ผ่านมาก็ตามแต่การที่ค่าเงินแข็งค่าขึ้น 5% เนี่ยก็แสดงว่าเริ่มมีความคิดเห็นเริ่มมีความหวังในเชิงบวกแล้วนะคะขณะเดียวกันค่ะดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์เตหะรานนะคะก็พุ่งทะลุระดับ4ล้านจุดนะในเช้าวันอังคารที่ผ่านมาหลังจากที่เปิดทำการแบบควบคุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและถ้าไปดูนะฮะความคิดเห็นของประชาชนตอนนี้บรรดาวัยรุ่นนะฮะแล้วก็กลุ่มคนทำงานค่ะดีใจนะคะที่สามารถกลับมาเริ่มใช้ระบบอินเทอร์เน็ตได้อีกครั้งนึงค่ะหลังจากที่เชิญกับภาวะแบล็คเอาท์นะฮะก็คือไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อกับโลกภายนอกได้เลยมานานหลายเดือนเลยทีเดียวนะฮะ BBC ก็รายงานจั่วหัวนะคะว่าInternet starts coming back in Iran after months long blackout นะฮะอันนี้ก็แสดงมันถือว่าเป็นสัญลักษณ์ในเชิงบวกนะครับพี่ต้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่เริ่มมีเหตุถล่มโจมตีกันใหม่ๆแล้วก็สาดกันไปสาดกันมาเนี่ยสิ่งแรกเลยที่รัฐบาลอิหร่านตัดฉึบเลยก็คือระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่ะ
1: ก็เห็นบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าความร้าวฉานตรงนี้เนี่ยไม่จบสิ้นเขาจะตัดเคไอ้สายเคเบิลใต้น้ำเลยนะครับเม
0: ื่อ
1: กี้ที่พี่บอกว่าค่าเงินของอิหร่านเพิ่มขึ้น 5% นะครับเป็นเท่าไหร่56เขาเรียกว่าเรียลใช่ไหม
0: 56บาท54สตางค์ถ้าหากว่าเป็นริวก็คือ 1,730,000 เรียลต่อดอลลาร์สหรัฐคือค่าเงินเขามันเฟ้อมากนะคะก็เลย
1: มันเฟ้อมาก
0: ใช่ค่ะกว่าจะได้1ดอลลาร์เนี่ยต้องใช้เงินเรียลของอิหร่านแรกนะคะ1,730,000เรียลค่ะ
1: โอ้กว่าจะได้นะครับก็แต่ว่าก็สถานการณ์ก็ดูท่าทางจะดีขึ้นแต่ที่สถานการณ์ที่ไม่ดีขึ้นเลยนะครับก็คือสถานการณ์ที่รัสเซียนะครับเพราะว่ารัสเซียกับยูเครนเมื่อตอนช่วงวีคเอนด์ที่ผ่านมาเนี่ยศุกร์เสาร์เนี่ยนะครับก็ทางยูเครนเนี่ยเขาส่งโดรนเข้าไปโจมตีนะครับแล้วก็ไปโจมตีที่หอพักนะครับของมหาวิทยาลัยในเมืองสตาโรเบลนะครับรัสเซียเขาเนี่ยก็ทำให้น้องๆทีนเอจวัยรุ่นเด็กผู้หญิงนะครับที่เป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยเสียชีวิตไปทั้งหมด21รายด้วยกันนะครับซึ่งก็เป็นเด็กผู้หญิงแล้วนะครับทีนี้ก็ทางการของยูเครนก็บอกว่าอันนี้มันทางการของรัสเซียบอกว่าอันนี้เป็นฟางเส้นสุดท้ายแล้วแล้วก็บอกว่าจะโจมตีตอบโต้กลับอย่างแน่นอนแล้วได้ออกประกาศนะครับรัสเซียประกาศเตือนพลเมืองต่างชาติทุกคนนะครับให้ออกจากกรุงเคียฟนะครับโดยทางการของมอสโกบอกว่าจะโจมตีถล่มอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าทางการของรัสเซียก็บอกว่าจะไม่ได้ไปถล่มสเปตตะปะเหมือนกับยูเครนนะที่ไปถล่มเอาพื้นที่ที่เป็นบ้านเรือนของประชาชนคนบริสุทธิ์จะถล่มพื้นที่ทางทหารเพราะฉะนั้นบ้านใครหอพักใครอพาร์ตเมนต์ใครอยู่ใกล้พื้นที่ทางทหารก็ไม่รับรองความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วก็รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูตหน่วยงานของต่างชาติที่อยู่ในกรุงเคียฟก็เตือนให้ออกให้หมดนะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เตือนมาจากทางแคนาดามาถึงอิสราเอลก็คือเรื่องของการที่พลเมืองของแคนาดานั้นนะเขาก็ถูกทางการอิสราเอลนั้นนะลักพาตัวไปนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบก่อนตอนที่แรกว่ามีกองเรือที่อาสาสมัครที่เขาใช้คำว่าโฟลทิลล่านะครับก็คือเป็นอาสาสมัครจาก40ประเทศทั่วโลกที่พยายามที่จะเข้าไปยื่นมือ พื่อความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม

0: ให้กับกลุ่มคนที่ต้องโดนลุกลามโดยอิสราเอลทั้งในฉนวนกาซาแล้วก็ทางตอนใต้ของเลบานอนนะครับแคนาดาดีมานด์อิสราเอลโฟเทลล่าอับิวส์โปรนะครับทางการของแคนาดาเนี่ยได้เรียกร้องนะครับดีมานด์ก็คือว่าน่าจะเรียกว่าไม่ใช่เรียกร้องธรรมดาแล้วล่ะอาจจะเป็นเรียกว่าสั่งอย่างแข็งขันนะว่าถ้าให้มีการสอบสวนการละเมิดกองเรืออันนี้นะครับโดยบรรดาผู้ที่เป็นอาสาสมัครทั้งหลายโดยคนอิสโดยทหารของอิสราเอลก็นำโดยเรียกว่าผู้นำทางด้านกลาโหมของเขานะครับในเบนเกเลเนี่ยโอ้โหแบบไปข่มขู่ไปซ้อมแบบอะไรต่างๆแล้วก็ยังมีการถ่ายวิดีโออีกนะแล้วก็ยังแบบแพร่หลายออกไปในทั้งใน YouTube ในสื่อโซเชียลมากมายก็เลยเหมือนกับว่าเป็นหลักฐานมัดตัวเองนะครับนายกรัฐมนตรีมาร์คคานี่กล่าวเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าการคุ้มครองพลเรือนทุกคนและการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต้องได้รับการรักษาในทุกที่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าในบรรดา400กว่ารายนะครับที่เป็นอาสาสมัครไปในกองเรือเนี่ยก็มีคนแคนาดาอยู่ด้วยนะครับเขาบอกว่านายอิตามาเบนเคลียร์นะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลเนี่ยได้เผยแพร่ภาพนะเป็นภาพวิดีโอนะอันนี้ไม่ได้ตัดต่อนะครับว่าเนี่ยควบคุมตัวผู้คนเหล่านี้แล้วเดินผ่านคนนี้แล้วก็ให้เขามัดหลังเอาไว้แล้วก็ก้มหน้าลงกับพื้นผ่านคนนี้เห็นไม่คือจะกระเตะคนนั้นเตะอะไรเงี้ยตีทุบอะไรก็ไปเรื่อยเปื่อยซึ่งแล้วก็การกระทำแบบนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่รับไม่ได้จริงๆนะครับทางการของแคนาดาเขาก็มีคำถามแบบเขาก็ตั้งใจเขาก็ถามเลยว่าคนที่เป็นบรรพบุรุษของคนอิสราเอลในปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เคยโดนพวกนาซีเยอรมันทำร้ายฆ่าแกงไป6ล้านกว่ารายด้วยวิธีการที่เราก็รู้กันอยู่เนี่ยว่ามันเป็นผิดมนุษย์มนาเนี่ยทำไมสิ่งเหล่านั้นเคยเกิดขึ้นกับบรรพบุรุษของตัวท่านเองแต่ทำไมคุณมาทำสิ่งเหล่านี้เหมือนกันแล้วก็ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้น้อยหน้าไปกว่านาซีเยอรมันเลยกับคนปาเลสไตน์แล้วก็เลบานอนซึ่งก็ไม่ได้เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกันมาก่อนเลยนะครับเพราะว่าก่อนที่จะมาตั้งประเทศอิสราเอลเนี่ยคนที่นับถือศาสนายูดาห์เขาก็อยู่ที่นี่ก็อยู่กันไปแบบก็อยู่กันได้อะเขาก็ไม่ได้มีปัญหาแต่พอมาเริ่มตั้งประเทศก็ทำการสิ่งที่เขาเรียกว่าเจเนอไซด์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันขนาดนี้ครับ
1: ค่ะไปกันอีกเรื่องนึงนะที่ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่คนไทยเฝ้าให้กำลังใจนะคะส่วนพี่น้องในสปป.ลาวเนี่ยคงไม่ต้องพูดถึงอะค่ะเขาคงจะให้กำลังใจนะชาวบ้าน7คนค่ะที่ตอนนี้ยังคงติดอยู่ใต้ดินภายในถ้ำแห่งหนึ่งนะคะในแขวงใส่สมบูรณ์ทางตอนกลางของสปป.ลาวนะคะรายงานล่าสุดนะคะจาก AP และ BBC นะคะเขาก็ได้นำภาพนะคะส่วนหนึ่งค่ะมาจากหน้า Facebook แฟนเพจ Facebook นะคะของคุณจักริดแต่งตั้งด้วยนะคะซึ่งคุณจักริดแต่งตั้งเนี่ยค่ะก็ถือได้ว่าเป็นคนไทยคนหนึ่งนะคะที่รุดไปยังจุดเกิดเหตุแล้วก็พยายามที่จะให้ความช่วยเหลือชาวบ้าน7คนที่ยังคงติดอยู่ในใต้ดินของถ้ำแห่งนี้นะฮะรายงานล่าสุดนะฮะของสำนักข่าว AP ค่ะซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลของทีมกู้ภัยลาวแล้วก็ของคุณจักริดแต่งตั้งนะฮะบอกว่ากลุ่มชาวบ้านเนี่ยเข้าไปภายในถ้ำนี้นะคะเมื่อวันพุธค่ะนะเพื่อที่จะหาทองคำนะคะแต่ว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเนี่ยทำให้น้ำป่าไหลหลากค่ะพุ่งเข้าท่วมนะคะจนปิดกั้นเส้นทางออกค่ะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานักดำน้ำชาวไทย2คนนะพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญชาวฟินแลนด์นะคะก็เรียกได้ว่าจะเรียกได้ว่าเป็นนักดำถ้ำก็ว่าได้นะคะจากฟินแลนด์ซึ่ง เคยมีชื่อเสียงมาแล้วนะคะในปฏิบัติการช่วยเหลือทีมฟุตบอลเยาวชนนะฮะที่ถ้ำหลวงของไทยเมื่อปี2018นะฮะหรือ2552นะฮะได้เดินทางเข้าร่วมภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงครั้งนี้ด้วยนะฮะสำนักข่าวสารของประเทศลาวหรือ KPL นี่ค่ะก็รายงานนะบอกว่าเชื่อว่าชาวบ้านกลุ่มนี้เนี่ยติดอยู่ลึกเข้าไปภายในถ้ำบริเวณเนินดินยกระดับค่ะซึ่งเป็นจุดที่ได้ประโยชน์นะเพราะว่าเมื่อขึ้นไปอยู่บนเนินดินตรงนั้นเนี่ยก็จะมีกระแสอากาศนะที่พัดเวียนเข้ามาถึงอย่างต่อเนื่องตอนนี้ทุกฝ่ายต่างก็ให้กำลังใจค่ะส่วนที่หน้าแฟนเพจ Facebook ของคุณจักริดแต่งตั้งนะฮะเมื่อประมาณ5ชั่วโมงที่ผ่านมานะฮะก็มีภาพนะที่คุณจักริดเนี่ยได้เปิดเผยคลิปภาพนะคะภารกิจค่ะว่าออกจากถ้ำมาเมื่อเวลา 5:40 นนะฮะเพราะว่า

0: มีฝนตกลงมากระหน่ำซ้ำเติมอีกนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องรีบถอนกำลังออกมาค่ะไม่งั้นก็อาจจะ ออกมาไม่ได้นะคะก็ได้แต่ให้กำลังใจทั้งทีมกู้ภัยแล้วก็ชาวสปป.ลาวนะคะที่กำลังติดอยู่ในถ้ำแห่งนี้ค่ะ
1: โชคขออาสาช่วยนะครับทุกๆคนที่ไปติดอยู่ตรงนั้นนะก็หวังว่าคงจะไม่ต้องนานเหมือนน้องๆหมูป่านะน้องๆหมูป่าเราก็เป็นสัปดาห์

0: งกันไปหมดเลยทีเดียว
1: huh.
0: เรื่องของภัยธรรมชาติเนี่ยนะครับที่ฟิลิปปินส์ก็เกิดเหมือนกันนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ตั้งแต่วันที่25นะครับที่มันเกิดเหตุตึกอาคารถล่มลงมานะครับแล้วก็ได้มีความพยายามของทางการฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับที่จะพยายามไปค้นหานะครับผู้คนที่อยู่ภายใต้อาคารหลังนี้นะครับที่เขากำลังก่อสร้างอยู่เนี่ยแล้วมันก็ถล่มลงมาแต่ตอนนี้ทางการฟิลิปปินส์บอกได้ประกาศออกมาแล้วว่า Philippine Ends Rescue Effort as Hope Fades for Victims of Building Collapse นะครับก็คือหลังจากที่ผ่านไป3วันกว่าๆนี่นะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่27แล้วก็ไม่ได้มีสัญญาณชีพที่อยู่ภายใต้อาคารหลังนี้อีกต่อไปนะครับทางการฟิลิปปินส์ก็เลยขอที่จะยุติการค้นหาซึ่งอันนี้ก็นำความโศกเศร้าให้กับบรรดาญาติพี่น้องของผู้ที่ยังมีรายชื่อว่าติดอยู่ในอาคารแห่งนี้นะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับทุกๆท่านด้วยครับ
1: ค่ะฟังแล้วก็ได้แต่ให้กำลังใจนะคะคนที่ยังอยู่นะคะก็รวมทั้งญาติพี่น้องด้วยนะคะแล้วก็มีอีกรายงานหนึ่งค่ะพี่ต้นคะคือเมื่อสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นข่าวที่น่าสลดใจนะคะถือได้ว่าเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่นะอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมล์นะคะล่าสุดค่ะที่เบลเยียมนะคะก็มีเหตุการณ์ทำนองเดียวกันคล้ายๆกันนะคะเมื่อวานนี้ค่ะมีรายงานว่ารถไฟขบวนหนึ่งนะชนประสานงาเข้ากับรถนักเรียนนะคะซึ่งเป็นรถมินิบัสค่ะนะฮะที่บริเวณจุดตัดนะฮะของทางรถไฟเลยล่ะค่ะนะคะในเบื้องต้นเนี่ยเมื่อวานนี้มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตหลายรายนะคะคือในรถมินิบัสซึ่งเป็นรถรับส่งนักเรียนเนี่ยนะคะมีผู้โดยสารมานะฮะเป็นเด็กนักเรียนนะฮะรวมทั้งมีเด็กนักเรียน7คนนอกจากนี้แล้วก็จะมีครูพี่เลี้ยงด้วยคนขับรถอีก1นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็รวมกันแล้วเนี่ยก็คือ9คนนะฮะแล้วก็บนขบวนรถไฟขบวนนั้นเนี่ยมีผู้โดยสารอยู่ราวๆ100คนในบรรดา100คนนั้นเนี่ยมี1คนที่มีอาการช็อกจนหมดสตินะเพราะว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะก็เปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตแล้วนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ย4คนนะฮะและในบรรดา4คนนี้เนี่ยก็เป็นเด็กนักเรียน2คนค่ะนะคะในเกิดเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยล่ะค่ะเมื่อรถมินิบัสนะฮะชนเข้ากับรถไฟโดยสารนะฮะในการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะฮะก็รายงานบอกว่าจากการดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะก็พบว่าในตอนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม้กั้นรถไฟเนี่ยมันลงมาแล้วนะคะไม่ทราบเหตุผลที่แท้จริงนะฮะหรือว่าปัจจัยที่แท้จริงว่าอะไรทำให้รถมินิบัสซึ่งเป็นรถรับส่งนักเรียนคันนี้เนี่ยขับข้ามทางรถไฟไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอุบัติเหตุครั้งร้ายแรงครั้งหนึ่งนะฮะในประวัติศาสตร์ของเบลเยียมเลยทีเดียวค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่นะคะก็พยายามที่จะเก็บกู้นะคะซากรถค่ะที่ยังคงเห็นอยู่นะบริเวณข้างทางรถไฟค่ะคือพ่อแม่เห็นก็คงจะใจสลายนะฮะแต่ก็มีรายงานว่าในช่วงที่เกิดเหตุใหม่ๆเนี่ยทีมกู้ภัยนะระดมกำลังกันเข้าไปเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุนะคือตอนนี้เนี่ยก็มีอยู่เบลเยียมเนี่ยอยู่ในสภาพที่อยู่ในช่วงฤดูร้อนนะคะแล้วก็ยอดจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยก็มีนักเรียน2คนนะฮะอายุระหว่าง12ขวบคนหนึ่ง15ปีคนหนึ่งนะคะแล้วก็มีผู้ดูแลนะคะก็คือครูพี่เลี้ยงเนี่ยอายุ27ปีและที่สำคัญคนขับรถมินิบัสคนนี้คันนี้นะคะก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุด้วยเช่นกันค่ะแล้วช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะเราช่วงหน้าจะพาไปยุโรปค่ะซึ่ง CNN รายงานจั่วหัวแบบนี้เลยนะบ้าไปแล้วตอนนี้ยุโรปร้อนถึงขั้นแบบแทบจะตายแล้วนะฮะเดี๋ยวมาติดตามข่าวกันค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: หกนาฬิกาสามสิบสองนาทีใช่ค่ะ
0: ครับ34นาทีแล้วกำลังรอพี่เจเจจะเล่าให้ฟังเลยว่ายุโรปเป็นยังไงครับตอนนี้เชิญเลยครับ
1: คือ CNN เขาก็พาดหัวข่าวได้แบบว่าตะลึงตึงๆมากนะคะพี่ต้นคะก็ใช้คำนี้ค่ะ mind Mogglingly Crazy ค่ะก็คือบ้าไปแล้วอ่ะมันเหลือเชื่อ

0: ไม่อยากจะเชื่อเลยนะฮะแล้วก็ต่อด้วยประโยคที่ว่า Europe's deadly early heat wave is smashing records ค่ะนะฮะก็คือคลื่นความร้อนที่มันมาไวเกินปกตินะมาเร็วกว่ากำหนดแล้วก็ร้อนเฉียงตายเนี่ยทำให้ตอนนี้นะฮะหลายพื้นที่ในทวีปยุโรปนะร้อนแบบทุบสถิติเลยทีเดียวนะฮะคำว่า mind bogglingly นะฮะแปลว่าน่าทึ่งมากเหลือเชื่ออะไรเงี้ยถ้าเป็นภาษาบ้านๆก็คือมันบ้าไปแล้วอ่ะมันไม่น่าเชื่อนะสุดโต่งจริงๆนะฮะก็คือจากข่าวนะก็รายงานนะว่าตอนนี้ทวีปยุโรปกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนนะคะที่มาเร็วผิดปกตินะทำให้อุณหภูมิเนี่ยพุ่งสูงทุบสถิติในประวัติศาสตร์หลายประเทศนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหราชอาณาจักรนะหรือที่คนไทยคุ้นเคยกันในชื่ออังกฤษนะรวมทั้งฝรั่งเศสด้วยอันนี้เนี่ยก็มาจากปรากฏการณ์โดมความร้อนหรือที่เรียกกันว่าฮีทโดมนั่นเองนะคะซึ่งฮีทโดมเนี่ยจะมีความรุนแรงแล้วก็เกิดบ่อยขึ้นนะจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงคะตอนนี้ทุกคนได้เห็นแล้วนะคะถึงผลกระทบของภัยที่มันมาจากน้ำมือของมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยแหละทำให้หน้าของน้องเกรตาทุนเบิร์กเนี่ยลอยมาเลยนะเพราะว่าเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วเนาะน้องเนี่ยเป็นคนแรกในโลกเลยทีเดียวนะคะที่ลาทุกวันศุกร์นะคะเพื่อไปประท้วงที่หน้ารัฐสภานะคะหยุดเรียนทุกวันศุกร์เพื่อไปประท้วงที่หน้ารัฐสภาอยากให้ทางการเนี่ยออกกฎหมายอะไรสักอย่างนึงนะคะเพื่อมาควบคุมพฤติกรรมของประชาชนในประเทศนะคะแล้วก็พยายามช่วยกันนะคะอย่าทำให้โลกสำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยมันต้องเลวร้ายลงไปกว่านี้แล้วก็ปรากฏการณ์ของเกรตาทุนเบิร์กเนี่ยก็ทำให้สร้างแรงกระเพื่อมนะไปถึงเยาวชนในประเทศต่างๆทั่วโลกนะฮะก็จะนัดกันมีอยู่วันหนึ่งที่นัดกันทั่วโลกนะให้เอาหนังสือนะฮะไปยื่นต่อหัวหน้ารัฐบาลของแต่ละประเทศนั้นๆซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยเราด้วยนะฮะก็มีน้องนักเรียนนะฮะจากโรงเรียนอินเตอร์คนหนึ่งค่ะนำหนังสือไปยื่นต่ออดีตนายกรัฐมนตรีของไทยในช่วงนั้นก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะอย่างไรก็ตามค่ะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นแล้วล่ะว่าโลกในยุคปัจจุบันมันกลับไปสู่ภาวะปกติอีกไม่ได้ต่อไปแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่เกรตาทุนเบิร์กประท้วงมาตลอดนะคะจนตั้งแต่เธออายุประมาณสัก14 15 16เนี่ยนะคะเพราะว่าเธอศึกษาเรื่องนี้มาอย่างจริงจังนะอ่านเกี่ยวกับเรื่องสภาพภูมิอากาศแล้วก็ปรากฏการณ์ต่างๆความผิดปกติแปรปรวนที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยมันทำให้เธอได้เล็งเห็นอย่างชัดเจนนะคะว่าถ้าผู้ใหญ่ในวันนี้ไม่ช่วยกันรักษาดูแลโลกมันจะทำให้คนรุ่นของเกรตาทุนเบิร์กเนี่ยหรือว่าเยาวชนรุ่นหลังๆเนี่ยจะอยู่ในโลกที่ไม่มีอะไรดีๆเหลืออยู่เลยนะอันนี้ก็ทำให้เห็นแล้วล่ะว่าปรากฏการณ์นี้มันสร้างแรงสะเทือนแล้วก็ส่งผลกระทบอย่างเลวร้ายมากขึ้นจริงๆนะฮะมีรายงานว่าที่สหราชอาณาจักรนะฮะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะเผชิญกับวันที่อากาศร้อนที่สุดในเดือนพฤษภาคมเท่าที่เคยมีการบันทึกสถิติมานะคะโดยอุณหภูมิเนี่ยพุ่งขึ้นไปถึง 34.8 องศาเซลเซียสค่ะที่กรุงลอนดอนเนี่ยทำลายสถิติเดิมถึง2องศาเซลเซียสส่วนที่ฝรั่งเศสนะฮะก็ไม่แพ้กันค่ะเผชิญกับสภาพความร้อนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่วงเวลานี้ของปีด้วยเช่นกันค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้คุณชูมอนผู้สื่อข่าวจากเมียนมาพร้อมแล้วค่ะเราไปติดตามเรื่องเล่าจากเมียนมากันเลยค่ะ Good Morning World
1: มิงกะลาบาม
2: ิงกะลาบา Good Morning
1: Good Morning How are you doing
2: So far good, but the weather changing, weather changing suddenly, you know, the hot and cold and rains and, you know, that's making me not really fit.
1: I can feel it in your voice. You just wake up or you just feel like having, you know, in the reaction from those changing in weather?
2: Yeah. So as long as you see that my voice is like a cracked tone.
1: Uh-huh. Yeah. Like you're just waking up or something.
0: Is that because of PM2.5 or because of the weather?
2: It's because of the weather, you know.
0: Uh-huh.
2: Yeah.
0: So how did temperature degree in Myanmar now?
2: Actually, yes, temperature is getting lower because of the rains. As far as I understand that, you know, rains and, you know, the weather cools and in this.

0: mostly in the central part under the control of the government, right?
1: Yes, yes. But actually, in the central part of Myanmar, in Sakai and Maguid, we don't see much paddy fields in those areas because of most of them, most areas are cultivated by the beans and pulses. So it's different things. So for the rice paddy fields, are mostly in the southern and southern part of Myanmar, and then the Yawri divisions and Yangon divisions and Bago divisions. So these are under control by the military government. So they just they can expand these those the benefits in areas that those areas.
0: All right. Thank you very much for the update and report this morning. Hang in there with the good weather, not so hot, but so.
1: Thank you. Thank you. That's important.
2: Thank you. Thank you very much for your issues.
1: Thank you.
0: Have a great day, everyone.
1: Bye-bye.
0: ครับเรื่องเรื่องที่คุณสุมนมาเล่าให้เราฟังสองเรื่องคือทางการของเมียนมาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเว็บไซต์เรียกว่า Facebook นะครับเพจของรัฐบาลเมียนมาเพจของกองทัพอะไรต่างๆนานาร
2: วมไปถึงเพจของบริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของเมียนมานะคะ Metel กับ Mytel
0: ทั้งสองอันนี้ก็รวมแล้วประมาณ109บัญชี Facebook แล้วก็ถูกปิดไปที่เรียบร้อยแต่คุณสุมนก็บอกว่าเขาก็ไปตั้งชื่ออื่นๆแล้วก็ไม่จำเป็นต้องตั้งชื่อแบบนี้แล้วก็ไปตั้งชื่ออื่นแล้วก็มีเรื่องของเขาบอกว่าโดนกล่าวหาโดยมาโดยเมตาเนี่ยบอกว่า Facebook เหล่านี้เนี่ยเรียกว่าทำพวกโฆษณาชวนเชื่อแล้วก็มอมเมาประชาชนให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะครับซึ่งคนที่ไปร้องเรียนให้โดนปิดเนี่ยก็คือ Justice for Myanmar เป็นองค์กรที่เขาพยายามเรียกร้องความยุติธรรมในนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาช่วงหน้ามาลุยกันกับข่าวต่อในที่บนในอาเซียนครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: 7:11 ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามการวิเคราะห์นะคะจากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันในประเด็นอินโดนีเซียและกับดักการผูกขาดการค้าค่ะ
4: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ครับ
0: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: สวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
2: ค่ะอาจารย์อยู่ที่อินโดนีเซียหรือเปล่าคะเช้าวันนี
5: ้ใช่ครับวันนี้อยู่ที่อินโดนีเซียนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันสำคัญด้วยนะครับของหลายศาสนาเลยนะครับนั่นก็คือวันที่เราเรียกว่าวันอีดิลอัตตานะครับอีดิลอัตฮานะครับซึ่งพิธีนี้คนไทยเราจะเรียกว่า วันระยอกุลบาลนะครับตามตำนานก็คือมันเป็นเทศกาลแห่งการเสียสละครับเพราะว่าศาสดาอิบรอฮิมนะครับอิบรอฮิมนี่เรียกแบบอิสลามนะครับแต่ว่าถ้าเรียกแบบคริสในคัมภีร์พันธสัญญาเก่าแล้วก็เรียกแบบจิวิชก็คืออับราฮัมนะครับอับราฮัมเนี่ยถูกท้าทายจากพระเจ้านะครับหรือว่าพระยะโฮวานะครับให้ต้องตละลูกชายของตัวเองก็คืออิสมาอีลนะครับเพื่อพิสูจน์ความจงรักภักดีกับพระเจ้านะครับแล้วก็แน่นอนอับราฮัมเองหรือว่าอิบราฮิมเองก็เสียสละขั้นสุดในการส่งลูกชายตนเองให้กับพระเจ้านะครับอารมณ์ประมาณเดียวกันกับพระเวสสันดรน่ะนึกออกไหมฮะสละลูกสละเมียนะครับมันก็เป
0: ็นมาอิลิกที่เป็นต้นทางของอิสลามใช่ไหมครับ
5: อิบราฮิมว่าอับราฮัมเป็นต้นทางของจิวิชแล้วก็จากจิวิชก็เดี๋ยวว่าพัฒนาต่อเป็นศาสนาคริสต์ถูกต้องไหมครับแล้วเดี๋ยวศาสนาคริสต์ก็จะพัฒนาต่อเป็นศาสนาอิสลามนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันที่เป็นวันสำคัญของพี่น้องชาวมุสลิมนะครับชาวคริสต์นะครับแล้วก็ชาวจิวิชด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นวันหยุดในหลายประเทศนะครับแล้วก็พี่น้องมุสลิมเองนะครับก็จะเดินทางไปเยี่ยมญาติไปมาหาสู่กันนะครับมีการถ้าคนไหนร่ำรวยเนี่ยก็จะเอาอาหารออกมาแจกจ่ายนะครับแล้วก็ขอเข้ามาลาโทษกันนะครับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยถ้าได้เคยผมได้เคยล่วงเกินคุณสุชาติได้เคยล่วงเกินคุณวัชรินได้เคยล่วงเกินคุณผู้ฟังมาก็ขอให้อภัยผมด้วยนะครับเพราะว่าเราก็จะได้เสียสละความโกรธที่ถี่มานะซึ่งกันและกันแล้วก็เดินหน้าต่อกันไปได้ครับ
0: ขอเข้ามาอาจารย์ไว้ก่อนเลยนะครับ
2: ขอ
5: เพราะว่าเราเอง

0: ก็เซลกันหนักนะฮะโดยเฉพาะเรื่องสับขาเหมือนที่เมื่อกี้เขียนเพนเฟรนเพนพาวกันนะฮะ
1: เชื่อว่าอาจารย์ก็เคยแหละ
0: สมัยที่ยังต้องรอดูว่ามิสเตอร์โพสต์แมนจะมาส่งเมื่อไหร่นะครับ
1: แม่แล้วก็ทำให้นึกถึงเพลงมิสเตอร์โพสต์แมนเลยนะคะ
0: มิสเตอร์โพสต์แมนนี่ก็แก่กันดีคนนั้นต้องที่คุณท่าร้องอ่ะน่าจะเพราะนะครับ
1: ค่ะค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นแล้วเรามาประเด็นนี้ค่ะอาจารย์คะก
0: ับ
1: ดักการผูกขาดการค้ากับอินโดนีเซีย
0: คืออินโดนีเซียเนี่ยเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีพราโบโว ซูเบียนโตประกาศตั้งรัฐวิสาหกิจแห่งใหม่นะครับร
1: ั
0: ฐวิสาหกิจแห่งนี้เนี่ยชื่อย่อว่า DSI นะครับย่อมาจากดานันทราซุมบาดายาอินโดนีเซียนะครับรัฐวิสาหกิจแห่งนี้มีหน้าที่เดียวเลยนะครับก็คือจัดตั้งขึ้นมาเพื่อผูกขาดการส่งออกแต่เพียงรายเดียวสำหรับสินค้ายุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุด3ตัวของอินโดนีเซียครับนั่นก็คือน้ำมันดิบถ่านหินแล้วก็โลหะผสมโดยเฉพาะโลหะผสมที่มีนิกเกิลนะครับต้องเข้าใจนะครับว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นผู้ส่งออกน้ำมันปาล์มดิบครึ่งหนึ่งหรือบางครั้งอาจจะถึง 60% ของทั้งโลกนะครับในขณะเดียวกันนะครับถ่านหินเนี่ยอินโดนีเซียส่งออก 400-500 ล้านตันต่อปีนะครับโดยเฉพาะส่งไปจีนอินเดียแล้วก็อาเซียนนะครับในขณะที่โลหะผสมอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีปริมาณสำรองนิกเกิลดิบมากที่สุดในโลกนะครับโลหะผสมพวกนี้ที่มี EV ที่มีนิกเกิลเนี่ยใช้ในอุตสาหกรรม EV เยอะมากนะครับเหตุผลที่พราโบโวบอกก็คือพราโบโวบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีบริษัทต่างชาติจำนวนมากนะครับเข้ามาดีลกับผู้ประกอบการรายย่อยนะครับหรือแม้แต่มาตั้งบริษัทในอินโดนีเซียเองนะครับแล้วก็ส่งออกทรัพยากรพวกนี้นะครับออกไปจริงๆราคามันแพงมากแต่ว่ามาสำแดงกับภาครัฐด้วยราคาที่ต่ำเพื่อที่จะแน่นอนเสียภาษีน้อยๆนะครับก็คือการเลี่ยงภาษีอินโดนีเซียบอกว่าสูญเสียภาษีตรงนี้ไปเนี่ยปีหนึ่งประมาณ 150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 5.2 ล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นวิธีแก้แทนที่อินโดนีเซียจะแก้โดยการบอกว่าโอ้มันมีการเลี่ยงภาษีมันมีการสำแดงเท็จแทนที่จะแก้เรื่องการจัดเก็บภาษีอินโดนีเซียบอกอย่างนั้นต่อไปนี้เราตั้งรัฐวิสาหกิจขึ้นมาแล้วเอาสินค้าพวกนี้ที่ผลิตได้ในประเทศทั้งหมดท
1: ุ
0: กคนต้องขายให้กับรัฐวิสาหกิจนี้ครับแล้วเดี๋ยวรัฐวิสาหกิจนี้จะเอาไปขายกับตลาดโลกอีกครั้งหนึ่งในฐานะที่เป็นผู้ผูกขาดรายเดียวคุณต้นและคุณวัชรินทร์คงจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าความฝันมันเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับลองนึกภาพดูว่าบริษัทไทยที่ลงทุนอยู่ในอินโดนีเซียนะครับอย่างเช่นอ่ะบ้านปูไปทำเหมืองถูกต้องไหมครับบริษัทปาล์มน้ำมันต่างๆนะครับที่เดิมผลิตได้เท่าไหร่ก็ขายให้กับทั้งในอินโดนีเซียขายให้กับทั้งโลกนะครับในราคาที่เป็นกลไกตลาดสามารถที่จะซื้อขายได้อย่างอิสระนะครับบริหารจัดการวางแผนได้ด้วยตัวเองเที่ยวนี้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดต้องส่งให้กับรัฐบาลอินโดนีเซียรัฐบาลอินโดนีเซียจะรับซื้อไว้เองทั้งหมดซ
1: ึ่
0: งแน่นอนรัฐวิสาหกิจอินโดนีเซียก็ขึ้นชื่อนะครับเรื่องความด้อยประสิทธิภาพลองนึกภาพดูนะครับรัฐวิสาหกิจที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียคือรัฐวิสาหกิจผู้ผลิตไฟฟ้าครับตั้งแต่ผลิตไฟฟ้าไปจนถึงขายไฟฟ้ามีเจ้าเดียวทั้งเกาะขาดทุนครับไม่น่าเชื่อนะครับไฟฟ้าที่ทุกคนต้องใช้ไฟฟ้าที่ผลิตเจ้าเดียวและขายคนเดียวขาดทุนครับเช่นเดียวกันครับรัฐวิสาหกิจด้านน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียเกือบจะผูกขาดตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงได้ทั้งหมดชื่อเปอร์ตามีนาตัดทุนครับขนาดเจ้าเดียว
2: ทำไมถึงมันคอร์รัปชันใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ความไม่มีประสิทธิภาพการคอร์รัปชันปัญหาการบริหารจัดการองค์กรที่ใหญ่เถอะทะเรเทปการทำงานแบบข้าราชการท
1: ุ
0: กอย่างประดังประเดครับและตอนนี้กำลังจะพูดถึงการเอาทรัพยากรทั้งหมดที่เคยขายให้กับตลาดโลก มีอำนาจในการผูกขาดระดับนึงมาผูกขาดเพิ่มขึ้นโดยรัฐวิสาหกิจแห่งเดียวแล้วลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้ารัฐวิสาหกิจแห่งนี้กำหนดราคาสูงเพราะต้นทุนการบริหารจัดการสูงถ้ารัฐวิสาหกิจแห่งนี้ไม่มีประสิทธิภาพแล้วบริหารจัดการเกิดความล่าช้าทั้งการไปรับซื้อจากผู้ผลิตในประเทศอินโดนีเซียเองและการส่งออกให้กับประเทศอื่นๆทั่วโลกอะไรจะเกิดขึ้น ลองนึกภาพดูนะครับว่าจีนอินเดียประเทศไทยอาเซียนจำนวนมากซื้อถ่านหินจากอินโดนีเซียปีหนึ่งหลายร้อยล้านตันครับเพื่อป้อนโรงไฟฟ้าเอกชนเพราะฉะนั้นพอเป็นการผูกขาดปั๊บเราจะ

0: พิจารณาได้เลยว่าแน่นอนต้นทุนค่าไฟสูงขึ้นแน่นอนต้นทุนค่าพลังงานสูงขึ้นแน่นอนสำหรับประเทศที่ใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินประเทศไทยเราอาจจะน้อยหน่อยนะครับแต่ถ่านหินยังใช้ในอุตสาหกรรมเหล็กถ่านหินยังใช้ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ถูกต้องไหมครับอย่างเช่น PPI SCG เนี่ยซื้อถ่านซื้อถ่านหินจากอินโดนีเซียเพื่อมาใช้ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เพราะนั้นต้นทุนค่าก่อสร้างในประเทศเราสูงขึ้นครับเช่นเดียวกันครับน้ำมันปาล์มเป็นต้นทางในการผลิตไบโอดีเซลเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันปาล์มสูงขึ้นในตลาดโลกราคาน้ำมันราคาพลังงานในประเทศไทยสูงขึ้นทันทีนะครับเช่นเดียวกันครับน้ำมันปาล์มอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารเกือบทั้งหมดถูกต้องไหมครับมาการีนเนยเอี่ยมนมข้นหวานครีมต่างๆเป็นน้ำมันปาล์มช็อกโกแลตโกโก้เป็นน้ำมันปาล์มนะครับอาหารทอดทุกอย่างใช้น้ำมันปาล์มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใช้น้ำมันปาล์มเพราะฉะนั้นถ้าราคาน้ำมันปาล์มซึ่งอินโดนีเซียผลิต 50-60% ของทั่วโลกมันล่าช้าในการเข้าสู่ตลาดซัพพลายมันหายไปหรืออินโดนีเซียถือโอกาสนี้ตั้งราคาให้สูงขึ้นอุตสาหกรรมอาหารต้นทุนสูงขึ้นทันที มีพักต้องการโลหะผสมโรงงานที่ทำแบตเตอรี่โรงงานพลังงานทางเลือกทั้งหลายต้นทุนสูงขึ้นทันทีครับ
1: เขาไปเอาความคิดนี้มาจากไหนอะครับท่านประธานวิปดีอะครับ
0: มันคือความคิดแบบชาตินิยมไงครับมันคือความคิดแบบชาตินิยมแบบ nationalism ถูกต้องไหมครับคือ ชาตินิยมเนี่ยในระดับที่พูดถึงการรักชาติคือคำว่าชาตินิยมภาษาไทยมันมีอยู่คำเดียว แต่ถ้ามันภาษาอังกฤษนี่มันมีหลายคำถูกต้องไหมครับ มันมีชาตินิยมแบบ patriot ก็คือชาตินิยมแบบที่รักชาติเสียสละตนเองเพื่อชาติกับ nationalismคือชาตินิยมแบบคลั่งชาตินะครับไอ้แบบหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับเพราะนั้นมันเป็นการแก้ปัญหาแบบผิดฝาผิดตัวนะครับแล้วก็เชื่อว่าวิธีการแบบนี้มันคือการปลูกเร้าไงว่าต่อไปนี้ถ้าเอกชนข้างนอกมันมีอำนาจต่อรองเหนือตลาดในกับเกษตรกรรายย่อยกับเมืองเล็กๆในอินโดนีเซียมากนักเดี๋ยวรัฐบาลอินโดนีเซียปกป้องให้คุณเอาผลผลิตทั้งหมดของคุณมาขายให้ผมและเดี๋ยวผมขายเองในตลาดโลกซึ่งวิธีการแบบนี้เราใช้มาตั้งแต่สมัยนู่นนะฮะอาณาราชอาณาจักรอยุธยาครับผูกขาดโดยกรมท่าซ้ายกรมท่าขวาพระคลังนึกออกมั้ยฮะแล้วเราก็เริ่มเปิดเสรีให้ทุกคนทำได้เนี่ยตั้งแต่ส่วนที่สัญญาเบาริ่งอ่ะครับเพราะในที่สุดแล้วคนไกลตลาดมันมีประสิทธิภาพสูงกว่าถูกต้องไหมครับลองนึกภาพดูถ้าฟิลิปปินส์ลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าต่อไปนี้ผมจะตั้งองค์กรผูกขาดการส่งออกนิกเกิลทองแดงเวียดนามลุกขึ้นมาบอกว่าต่อไปนี้แร่เอิร์ธของผมจะผูกขาดกาแฟของผมจะผูกขาดมาเลเซียลุกขึ้นมาบอกต่อไปนี้ยางพารากับเซมิคอนดักเตอร์ต้นน้ำผมจะผูกขาดการส่งออกไทยลุกขึ้นมาบอกว่าต่อไปนี้ข้าวสินค้าเกษตรยางพาราผมจะผูกขาดการส่งออกขอโทษนะครับซัพพลายเชนวิบัติกันทั้งภูมิภาคครับ
2: พัง
1: ต่างหมดท่านโปรโบโวนี้ใช้คณะที่ปรึกษาคณะรัฐมนตรีชุดเดียวกับท่านโดนัลด์ทรัมป์หรือเปล่าอาจารย์
0: เพราะว่าไม่แน่ใจจริงๆแต่ว่าแน่นอนว่าที่ปรึกษาเขาต้องไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์แน่นอนนะครับเพราะว่ามันจะสร้างคะแนนนิยมในระยะสั้นในการปลุกกระแสชาติยมคลังชาติถูกต้องไหมครับแต่ในระยะยาวเรื่องการบริหารจัดการเรื่องความโปร่งใสเรื่องประสิทธิภาพเรื่องการมีปัญหากับประเทศทั้งหลายที่อยู่ในซัพพลายเชนเดียวกันเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่จะรองรับได้หรือเปล่าครับที่สำคัญที่สุดแล้วคนไทยอ่ะต้องเตรียมรับมือกับเรื่องนี้ยังไงเราไม่อยากให้ราคาพลังงานเราสูงต้องไหมคร
1: ับ ใช่ครับคนอินโดนีเซียเขามีเสียงตอบรับด้านเรื่องนี้ยังไงบ้างครับอาจารย
0: ์ก็ยิ้มแล้วก็สายหน้ากันทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนในอินโดนีเซียเข้าใจครับว่าการบริหารจัดการโดยรัฐวิสาหกิจเนี่ยมันขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของความด้อยประสิทธิภาพถูกต้องไหมครับทุกคนเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมน้ำมันทุกคนเข้าใจอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่เมื่อกี้ผมเล่าไปตอนต้นนะว่าขายอยู่คนเดียวผูกขาดอยู่คนเดียวยังขาดทุนได้อะ
2: อาจารย์คะจะว่าไปแล้วเนี่ยอินโดนีเซียกว่าจะจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกครั้งก็อีกตั้ง
0: หลายปี
2: อีกตั้งหลายปีนะคะทำไมเร่งมาสร้างคะแนนนิยมอะไรกันเอาตอนนี้คะอาจารย์คะ
0: เพราะว่าตอนนี้คะแนนจริงๆก็กำลังค่อนข้างที่จะเป็นขาลงนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยนโยบายที่ออกมามันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนได้นะครับแล้วก็อย่างล่าสุดเนี่ยที่พราโบโวออกมาบอกว่าคนอินโดนีเซียไม่เดือดร้อนหรอกจากการที่ค่าเงินรูเปียอ่อนค่าเพราะว่าคนที่อยู่ในหมู่บ้านอ่ะไม่ได้ใช้เงินดอลลาร์ในการซื้อขายสินค้า คนเขียนสคริปต์ให้จะไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์หรือโครงการที่ทุกคนค่อนข้าง

0: ่องจะงงแล้วเป็นโครงการหาเสียงมากๆก็คือเรื่องของการให้อาหารกลางวันฟรีสำหรับนักเรียนทุกคนและแม่ที่มีครรภ์ทุกคนนะครับทุกวันนะครับซึ่งไอ้การทำนโยบายแบบหวานแหคือการทำนโยบายให้อาหารกลางวันฟรีเนี่ยมันเป็นนโยบายที่ดีนะครับในการที่จะเพิ่มผลิตภาพประสิทธิภาพของแรงงานในอนาคตลองนึกภาพกำลังแรงงานที่มีภาวะโภชนาการที่ดีเนี่ยผลงานมันจะดีมากถูกต้องไหมครับแต่ปัญหาก็คือถ้าจะทำต้องทำในกลุ่มที่มันเปราะบางทำในกลุ่มที่มุ่งเป้าถูกต้องไหมครับไม่ใช่ทุกคนต้องได้ลองนึกภาพเด็กรวยเด็กที่เป็นลูกมหาเศรษฐีเขาจะอยากได้อาหารกลางวันฟรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้แต่วันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดราชการอ่ะเด็กก็มีภาระต้องไปเอาอาหารกลางวันที่โรงเรียนนะครับครูก็ต้องมีภาระมาจัดอาหารกลางวันให้ที่โรงเรียนนะครับแล้วอุปกรณ์ในการกินที่เอากลับไปจากโรงเรียนต้องเอามาคืนโรงเรียนด้วยนะครับแล้วนั่นคืออุปกรณ์หายคุณครูมีความผิดนะครับหรือต้นทุนในการจัดการมันสูงมากลองนึกภาพดูว่ามันผูกขาดโดยระบบราชการดังนั้นค่าอาหารกลางวันที่เกิดขึ้นเนี่ยบัดเจ็ตงบประมาณสูงแต่พอเอาอาหารกลางวันมานั่งเอ็กซเรย์ดูกันจริงๆคุณภาพมันต่ำมากเมื่อเทียบกับราคาที่จ่ายไปแสดงว่าระหว่างทางมันมีคนมาร่วมกินอาหารกลางวันของน้องๆ นักเรียนด้วยลักษณะแบบนี้อันตรายนะครับ
1: แล้วท่านประธาน
0: เพราะนั้นท่านประธานาธิบดีก็คงจะต้องทำงานหนักแต่ว่าที่สำคัญกว่านั้นก็คือแล้วประเทศไทยเราจะลดผลกระทบยังไงเพราะว่ากระบวนการจะเริ่มต้น1มิถุนายนนี้ครับในการที่ทุกคนยังซื้อขายกันเองได้อยู่แต่ต้องส่งเอกสารทั้งหมดในการซื้อขายให้กับรัฐวิสาหกิจใหม่นี้คือ DSI และวันที่1มกราคมปี2027ไทยก็ตามที่ผลิตสินค้าตัวนี้ในอินโดนีเซียแล้วจะส่งออกต้องขายให้ DSI ไทยก็ตามจะซื้อสินค้านี้จากอินโดนีเซียต้องซื้อจาก DSI เพราะฉะนั้นมีเวลาเหลือแค่ครึ่งปีเท่านั้นครับสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำเลยก็คืออย่างแรกที่สุดรัฐบาลไทยต้องเจรจาแบบ G2G ครับทำบันทึกความเข้าใจล็อกโควต้าไว้ก่อนว่าต่อไปนี้ถ่านหินน้ำมันปาล์มโลหะผสมที่ประเทศไทยเราจะยังต้องซื้อจากอินโดนีเซียเนี่ยมีสัญญาระยะยาวได้ไหมว่าเขาจะสามารถจัดส่งให้เราได้ในจำนวนเท่าไหร่ในปริมาณเท่าไหร่เพื่อไม่ให้เราขาดแคลนซัพพลายครับ
2: ค่ะ
0: ต้องใช้เวทีอาเซียนครับในการที่จะลดความตึงเครียดว่าถ้าทุกคนเกิดลุกขึ้นมาทำแบบนี้แล้วมันถูกคิดเป็นมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีแล้วทุกคนจะวิบัติกันหมดอย่าทำได้ไหมแล้วกดดันให้อินโดนีเซียเลิกได้ไหมในขณะเดียวกันถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าต้นทุนของพวกนี้มันจะราคาแพงขึ้นรัฐบาลจะสนับสนุนเรื่องนโยบายพลังงานทดแทนเรื่องการสนับสนุนให้ไปหาแหล่งสินค้าทดแทนได้ยังไงนะครับในขณะที่ภาคเอกชนต้องเตรียมความพร้อมในการหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ถูกต้องไหมครับยกตัวอย่างเช่นปูนซีเมนต์ไฟฟ้าอาจจะต้องนึกถึงออสเตรเลียแอฟริกาใต้โคลอมเบียมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถึงแม้ต้นทุนค่าขนส่งจะสูงแต่ถ้าเทียบกับการบริหารจัดการที่อาจจะมีปัญหาของ DSI ความแน่นอนของการได้สินค้าในเวลาที่ต้องการมันมีมากกว่าการใช้เครื่องมือการเงินในการที่จะกระจายความเสี่ยงเรื่องพวกนั้นนะครับหรืออุตสาหกรรมที่ไทยมาลงทุนอย่างแล้วในอินโดนีเซียอย่างเงี้ยทำยังไงแทนที่เราจะส่งออกวัตถุดิบแบบที่เราเคยทำเราอาจจะต้องมาลงทุนในอินโดนีเซียเพิ่มโดยการที่ผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเพิ่ม value added ขึ้นมาแล้วมันไม่ตกอยู่ใน3ตัวที่เป็นสินค้าที่อินโดนีเซียผูกขาดแล้วเราจะได้มีอิสระในการส่งออกได้เองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเตรียมตัวเพราะมันจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าครับ
1: ประเด็นนี้มันจะไปอยู่ในการประชุมอาเซียนซัมมิตไหมครับอาจารย์
0: อันนี้เป็นนโยบายภายในประเทศของอินโดนีเซียนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นการหารือกันได้ในการประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนมากกว่าอาจจะไม่ได้ต้องไปอยู่ในระดับสัมมิตครับ
1: ก็แหมวันนี้เราก็ดูทำท่าเหมือนว่าจะจบลงด้วยความร่าเริงแต่ว่าพอมาฟังเรื่องนี้แอนตี้ไคลแม็กซ์เลยครับอาจารย
0: ์เพราะนั้นเดี๋ยวเราก็เอากระดาษปากกามาเขียนจดหมายหาเพนเฟรนด์ของเราที่ต่างประเทศติดสแตมป์รอมิสเตอร์โพสต์แมนมารับ
1: ส่งไปหาคนที่โดนเสียให้ไปบอกท่านประธานที่พิธีนะครับเลิกโครงการนี้กันเถอะ
0: คร
1: ับวันนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวเราทั้ง3คนก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับพบกับคุณมอร์นิ่งอัลเจนได้ใหม่วันนี้6 โมงเช้าถึง 7 โมงครึ่งครับ
2: ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: 1,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากรณ์ทันข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตี 5 ถึง 6 โมงเช้า MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมลโยธินและคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้เรามาพบกันวันพุธที่27พฤษภาคม2569ครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลในกฎหมายนะคะมาดูว่าในตลาดข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาสวัสดีค่ะคุณรณรงค์คะ
2: สวัสดีครับคุณรณรงค์ครับ
3: สวัสดีครับคุณจักรพันธ์สวัสดีครับคุณศิวพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับโอ้โหผมนั่งอ่านมือสั่นเลยเนี่ยมีนาฬิกาใช่ไหมที่อยากคุย
1: ใช่
3: เดี๋ยวเกินก่อนจะทักทายก่อนทักทายแฟนรายการก่อน
1: ค่ะก็สวัสดีคุณผู้ฟังทาง FM 100.5 นะคะนอกจากเรื่องนาฬิกาเพื่อนคือขอแถมสักนิดหนึ่งสักครึ่งนาทีเมื่อช่วงเช้าปรากฏว่าเรือโยงชนเสาไฟล้มไป6ต้นมั้งคะแล้วก็ไปดึงบ้านเรือนโดนบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมตลิ่งอะแถวแถวเกาะเกร็ดน่ะนะคะเขาบอกว่าคือพอดึงเสาเนี่ยไอ้ตัวสายใช่ไหมกับเสาเนี่ยมันก็ล้มลงมาเอ็นลงมาทางด้านบ้านชาวบ้านอะนะ
3: เกร็ดเหรอ
1: เออแถวบ้านคุณน่ะเฮ้ยแถวบ้านคุณน่ะมีข่าวเยอะมากทั้งคุณจักรพันธ์เออทำเลดีมากเลยเนาะคุณสองคนไปอยู่เนี่ยมีทุกเรื่องเลย
3: ฟังรายละเอียดหน่อยไม่รู้เรื่องเลย
1: ตอนตีห้าครึ่ง
2: เกาะเกร็ด
1: ใช่คุณจักรพันธ์เช
2: ิ
1: ญ
2: คุณสุภาก็เล่าเลย
1: ตีห้าครึ่งเรือโยงบรรทุกไม่ทราบว่าบรรทุกอะไรล่องมาตามลำน้ำเจ้าพระยาพุ่งชนเสาไฟคอนกรีตเสาไฟฟ้านะคะที่อยู่ริมน้ำหน้าร้านอาหารชื่อมีรักดิฉันเคยไปคุณเคยไปปะตรงเกาะเกร็ดนะที่นนทบุรีทำให้ดึงเสาไฟฟ้าเอ็นตัวพาดเข้าหาบ้านเรือนประชาชนแล้วก็สิ่งปลูกสร้างริมน้ำทำให้เขาเรียกว่าได้รับความเสียหายหลายจุดอันนี้เขามีเป็นภาพเคลื่อนไหวด้วยนะแล้วก็เขาบอกว่าชาวบ้านบันทึกไว้เลยเพราะว่าตอนนั้นชาวบ้านตื่นกันแล้วใช่ไหมปรากฏว่าทางเดินแล้วก็โครงสร้างหน้าร้านโดนแรงกระแทกอะค่ะได้รับความเสียหายเสาก็ยังเอียงเอ็นอยู่แต่ว่าสายไฟมันดึงรั้งเอาไว้ก็เลยไม่โค่นลงมาเรียกว่าทับโดนบ้านชาวบ้านจริงๆก็คือแต่ว่ามันเอียงลงมามากนะครับสร้างความหวาดเสียวเขาบอกว่าประมาณ45ต่ำๆอ่ะลงมาอีกก็เกรงว่ามันจะทานไม่อยู่แล้วมันยังเป็นลักษณะคือเนื่องจากมันอยู่ริมน้ำก็จะมีอาการแบบโยกเยกนะคะมีคนหนึ่งแถวริมน้ำตรงแถวเกาะเกร็ดมีร้านอาหารหลายร้านที่อยู่ริมน้ำมีอยู่ร้านหนึ่งนะคะเป็นร้านคาเฟ่ชื่อคาเฟ่น้ำวนเขาบอกว่าตีห้าครึ่งเนี่ยเขาไปตลาดแล้วก็กำลังมาขึ้นเรือที่ท่าวัดสนามเหนือจะข้ามกลับมาที่บ้านนะคะปรากฏว่าได้ยินเสียงพอดีเรือโยงเร่งเครื่องดังสนั่นตรงหน้าร้านตัวเองพอดีแล้วก็รีบข้ามกลับมาปรากฏว่าทางเชื่อมหน้าบ้านเนี่ยพังเลยแล้วเสาไฟก็ยังคาแบบเอียงเป็นหอเอ็นปิซ่าอยู่ติดคาอยู่คือสายไฟมันยังดึงรั้งเอาไว้แต่ว่ามันมีลักษณะแบบโยกเยกซึ่งอาจจะโค่นลงมาได้ตลอดแต่ว่าชาวบ้านเขาบอกว่าเสาเนี่ยมัน

0: ายไปหลายต้นเหมือนกันนะน่าจะดึงแล้วก็จมลงไปในน้ำบางส่วนแต่ที่เห็นเนี่ยที่มองเห็นบนบกเนี่ย6ต้นแล้วก็แฟนของคุณที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยเขาถ่ายรูปได้ทันเพราะว่าเป็นช่วงที่เขากำลังจะกลับข้ามฟากมาฝั่งบ้านตัวเองแล้วก็เกิดเหตุพอดีทันได้ยินเสียงอ่ะแต่โชคดีไม่ได้พุ่งเข้าชนร้านเต็มๆที่ได้ยินเสียงเครื่องคือเข้าใจว่าเขาเบรกหรือว่าถอยอ่ะพยายามจะถอยแต่ว่ากระแสน้ำมันพัดพุ่งไปตัวเขาก็พยายามถอยออกมาแต่ว่ามันคงจะไม่ทันก็เลยไปชนไปกวาดโดนตัวร้านค้าบางส่วนแล้วก็ลากเสาไฟฟ้าลงมานะเพราะฉะนั้นในขณะนี้ดิไม่แน่ใจนะไฟมาอย่างแต่ตอนเช้าเนี่ยไฟดับเรียกว่าแทบจะทั่วบริเวณนั้นนะคะ ดูภาพนิ่งๆไปก่อนแต่มีภาพเคลื่อนไหวมีบางท่านเนี่ยถ่ายทันภาพเคลื่อนไหวยังไม่แน่ใจว่าส่งไปป่ะเอาล่ะย้อนกลับมานิดนึงก่อนจะไปนาฬิกาเพื่อนเอาความเดือดร้อนชาวบ้านก่อนนะกรณีแบบนี้คือกฎจราจรทางน้ำเนี่ยส่วนหนึ่งนะแต่ดิฉันไม่แน่ใจในความรับผิดชอบเนี่ยมันจะทำยังไงเพราะว่ามันกวาดทั้งเสากวาดทั้งบ้านแล้วก็คือเขาดิฉันไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าอันนี้ยังเขายังไม่ได้เผยแพร่ข้อมูลนะว่าเป็นเพราะเหตุใดเผลอเรอหรืออย่างไรทำไมมันถึงเป็นจุดที่คือใกล้เข้าไปเกินไปหรือเปล่ามันถอยไม่ทันหรือยังไงเพราะเรือมันลำโตจริงเหรอ
1: เป็นครั้งแรกเลยครับที่เหตุการณ์ผมดูพิกัดที่เกิดเหตุแล้วคือตรงจุดนั้นจะเป็นจุดที่คุณจักรพันธ์ตรงนั้นมันเป็นจุดที่เวลามีผู้หญิงหรือผู้ชายพิสั้นอ่ะ
0: จะไปกระโดด
1: จะกระโดดจากที่อื่น
0: แล้วมันลอยมาติดตรงนี้เหรอคะ
1: มันไม่ได้มาติดตรงนี้หรอกแต่มันจะผ่านตรงนี้ไปแล้วมันจะมีเวิร์งของเขาอยู่ที่มันลอยตรงนี้ไปหน่อยทีนี้ไอ้กระแสทีนี้ในตรงช่วงขอบเขตเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ผู้ที่ควบคุมเรือเนี่ยจะต้องใช้ความระมัดระวังช่วงนี้เป็นช่วงน้ำขึ้นเป็นช่วงน้ำกำลังขึ้นน้ำก็จะแรงมากตรงนั้นมันเป็นขอบเขตเวลาลากเรือมาไม่ว่าจะลากถวนน้ำหรือลากตามน้ำก็จะมีเรือคอยประคองอย่างดีผมอยู่มาตั้งนานเพิ่งเคยเจอเรือมาชนตรงนั้นเพิ่งเจอว่ามาชนตรงนั้นเพราะมันไม่ใช่จุดที่มันควรจะมาชนเลยเป็นจุดที่ถ้าคุณขับเรือด้วยความระมัดระวังยังไงก็ไม่ชน
0: มันไม่ใช่เป็นแหลมยื่นใช่ไหมมันเป็นช่วงริมแบบปกติตลิ่งปกติ
1: แต่มันอยู่ใกล้กับที่จอดเรือโดยสารที่จะเข้ากรุงเทพอ๋อ
0: ค่ะ
1: อยู่ใกล้กัน
2: ครับ
1: ทีนี้ในช่วงตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรือข้ามฟากอยู่ไม่ได้ห่างกันมากก็เข้าใจว่าเรือข้ามฟากก็คงจะมองเห็น
0: ค่ะ
1: ก็ตรงกับที่ชาวบ้านเล่านั่นแหละครับแล้วตรงนั้นมีวงจรปิดด้วยเดี๋ยวคงมีวงจรปิดให้เห็นมากกว่านี้ว่าจังหวะชนอะไรยังไงอ่ะทีนี้ปัญหาคือความเสียหายที่เกิดขึ้น
2: ครับ
1: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรามีความเสียหายจากรถไฟตอนนี้เรามาถึงเรือบ้างหลักการเดียวกันเรือเนี่ยเราไม่ได้ใช้พรบจราจรทางบกเพราะอันนี้เป็นทางน้ำแล้ว
0: ค่ะ
1: เป็นทางน้ำพอใช้ทางน้ำเสร็จผมก็ไปดูเราก็จะกลับมาใช้หลักของกฎหมายแพ่งพาณิชย์เรื่องของผู้ควบคุมเครื่องจักรผู้ควบคุมยานพาหนะก็คือคนขับเรือที
0: ่
1: จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหากไม่ใช่เหตุสุดวิสัย
0: ค่ะ
1: เหตุสุดวิสัยเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงว่าไม่สามารถหลบเลี่ยงได้แม้ว่าจะได้ป้องกันแล้วก็ตามเป็นภัยพิบัติธรรมชาติเป็นต้นกรณีที่ผมพยายามย้อนว่ามันไม่เคยเกิดเหตุขึ้นแต่วันนี้เกิดขึ้นก็ต้องกลับมาดูว่าสุดวิสัยไหมอันนี้ผมให้ความเป็นธรรมนะกับคนขับเรือสุดวิสัยไหมมีเหตุอะไรยังไงไหม
0: ค่ะ
1: หากไม่ใช่เหตุสุดวิสัยก็ต้องมาดูต่อว่าแล้วความประมาทเลินเล่อเริ่มจากตรงไหนคนขับเรือให้การว่าอย่างไรพอมาถึงตรงนี้แล้วมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ไหมว่าเมาสุราหรือเมาอย่างอื่นไหมในขณะที่ควบคุมยานพาหนะเกิดตอน 5:30 โรงพักปากเกร็ดมาเอาตัวคนขับเรือไปตรวจวัดปริมาณไว้หรือยังก็ตอนนี้มันบ่ายแล้ว
0: ค่ะ
1: ถ้าเมาก็สางแล้วเราว่าตรงๆนะคุณจักรพันธ์ผมให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย
2: เมาไม่ขับเหมือนกันใช่ไหมการจราจรทางเรือเนี่ย
1: เราอาจจะไม่มีข้อหาเมาแล้วขับเรือโดยตรงเราอาจจะไม่มีข้อหานี้โดยตรงเพราะว่าเราได้มีการศึกษาถอดบทเรียนมาจากกรณีของคุณแตงโมที่ตกเรือไง
0: ใช่ตอนนั้นเราคุยกัน

0: เกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะมาก
1: คือมันไม่มีข้อหาเมาแล้วขับเรือแต่มันมีเรื่องของ
0: การควบคุมยานพาหนะ
1: แล้วควบคุมยานพาหนะได้ไม่ดีพอประมาทเลินเล่อและต้องรับผิดชอบทีนี้ถ้าพิสูจน์ได้ว่าคนขับเรือประมาทเลินเล่อก็ต้องดูต่อว่ามีการเสียหายอย่างไรมีผู้บาดเจ็บไหมกลับไปที่คนก่อนเพราะว่าหากมีประชาชนได้รับบาดเจ็บก็จะถือว่าเป็นข้อหาเพิ่มมาเป็นประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสไม่สาหัสแก่กายหรือจิตใจว่าไปตามข้อหาแต่ถ้าเกิดคนไม่เจ็บก็จะมาดูแค่ทรัพย์สินทรัพย์สินเสียหายยังไงมีประกันไหมเรือเนี่ยมีประกันไหมเรือมันมีประกันไหมคุณผู้ฟังใครขับเรือ
0: มีแต่ส่วนใหญ่เป็นประกันผู้โดยสารแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นเรือบรรทุกใบไม่ชัวร์แต่ปกติมันจะมีนะ
1: มันควรต้องมีไหม
0: มีเพราะว่าม
1: ันต้องมีนะ
0: ไม
2: ่
0: คือถ้าเรือโดยสารเนี่ยมีแน่นอนรู้สึกว่าเขาจะบังคับเหมือนคล้ายๆกับพรบแบบเนี้ยแต่ว่าเรือบรรทุกเข้าของเนี่ยดิฉันไม่แน่ใจแต่ว่าเขาอาจจะมีประกันสินค้าของเขาแต่มันไม่ได้เป็นประกันที่เป็นลักษณะครอบคลุมอื่นๆหรือเปล่าดิฉันยังไม่เห็นขนาดของเรือนะเห็นแต่ตะลิ่งอ่ะก็เลยยังไม่แน่ใจ
1: ทีนี้ในกรณีประกันไม่ประกันเนี่ยประกันเนี่ยเขาจะมารับช่วงเรื่องความเสียหายที่อยู่ในวงเงินตามสัญญาประกันที่เขาทำไว้ก็จะมาดูต่อว่าหลังจากเรือไปชนท่าเรือร้านค้าไปดับก็แสดงว่ามีเจ้าทุกข์เป็นเอกชนแล้วก็เป็นรัฐวิสาหกิจ
0: ค่ะ
2: ครับ
1: เท่าเท่านั้นพอเราถามว่าเอกชนกับรัฐวิสาหกิจความเสียหายตอนแรกเนี่ยความเสียหายอาจจะไม่ใช่วงกว้างถ้าไฟไม่ดับ
0: โอ
2: ้ครับ
1: ทีนี้ตรงนั้น
2: น
1: ่ะมันเป็นจุด
2: ถูก
1: ม
2: ัน
1: เป
2: ็
1: นจ
2: ุ
1: ดมันเป็นจุดชุมชน
0: ชนะ
1: แล้วจุดชุมชน
2: นั้นมันเป็นเกาะเกล็ดพอดับนี่มันก็ดับทั้งเกาะนี่เลยทั้งเรียกว่าน่าจะหมดทั้งเกาะเกล็ดเลยครับ
1: ที่ผมเป็นห่วงเนี่ยผมไม่ได้เป็นห่วงใครหรอกผมเป็นห่วงกลุ่มเปราะบางที่เขาใช้เครื่องต่อออกซิ
0: เจน
1: ที
0: ่คนอายุเยอะ
1: คนสูงวัยที่อยู่ในเกาะเกล็ดแล้วก็ต้องใช้อุปกรณ
0: ์
1: พยุงชีพในพื้นที่เนี่ยพอมันเกิดเหตุกระทันหันน่ะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยอะไรยังไงบ้างไหมเสร็จปุ๊บหากเหตุการณ์เนี่ยมันคลาดเกี่ยวกันจนกระทั่งไฟฟ้าไม่วิ่งเพราะคุณขับเรือมาชนเสาแล้วไฟดับแล้วมีคนเสียชีวิตจากกระแสไฟไม่จ่ายผ่านผมว่าคนขับเรือยังต้องรับผิดชอบอยู่นะ
0: โอ้โหเยอะนะ
1: เห็นไหมมันมีเป็นลูกโซ่ไป
0: เรียนถามอันนี้เป็นถ้าเป็นเรือบรรทุกของจะเป็นคนขับเรือหรือว่าเป็นเจ้าของเรือเจ้าของสินค้าน่ะหรือนายจ้าง
1: ทีนี้โอเคความรับผิดทางอาญาก็กับความรับผิดทางแพ่งความรับผิดทางอาญาก็จะดูว่าข้อหาประมาทบาดเจ็บไม่บาดเจ็บมีคนเจ็บมากเจ็บน้อยทรัพย์สินเสียหายอย่างไรตั้งตามข้อหาตามทรัพย์สินที่เสียหายความรับผิดชอบทางแพ่งคนขับเรือว่าตรงๆไม่น่ามีตังค์จ่าย
2: ครับ
1: ไม่น่ามีตังค์จ่ายกฎหมายแพ่งเขาก็เลยบอกว่าสิ่งที่ลูกจ้างทำในการทางที่จ้างให้กับนายจ้างเมื่อเกิดความเสียหายจากการทำงานที่จ้างก็ให้ไปฟ้องนายจ้างได้
0: เขามี
1: แบบฟ้องนายจ้างรับผิดชอบด้วย
0: ค่ะเขามีแบบติดคุกไหมคิดเป็นตังค์วันละ500อะไรแบบนี้มีไหม
1: ถ้ากรณีคดีอาญาเมื่อไปถึงศาลเปรียบเทียบปรับไม่มีจ่ายก็กักขังแทนค่าปรับวันละ500สำหรับคนขับเรือแต่นายจ้างอาจจะไม่ต้องรับผิดทางอาญาด้วยอาจจะรับผิดเฉพาะค่าเสียหายส่วนแพ่งปัญหาวันนี้คือนายจ้างชื่ออะไรนายจ้างเป็นบริษัทไห
0: ม
1: นายจ้างมีเงินจ่ายไหม
0: ค่ะ
1: แล้วการทำไฟของการไฟฟ้าดับเนี่ยนะคุณผู้ฟังครับแพงนะครับ
0: เสียหายเน
1: า
0: ะ
1: แต่ที่จะพูดนี่คือแพงนะครับเสาไฟฟ้าต้นหนึ่งเนี่ยคุณจะ
2: ประมาณ
0: 10 ล้านไหม
2: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: เดี๋ยวเสาเนี่ยมันเสาบนบกเสาเนี่ยเสาบนบกไอ้ที่บอกว่าหลักแสนเนี่ย
0: อ๋อมันคนละไซส์มันจะมีแบบเสาแบบใหญ่ๆที่แบบ10 ล้านอะแบบอันที่เป็นแบบที่มีไฟสองทางแต่ถ้าเสาธรรมดานี่น่าจะถูกกว่า
1: แล้วถ้ามันเป็นเสาที่มันต้องติดตั้งด้วยวิธีการพิเศษนะศิวกร
2: เพราะมัน
0: ริมตาลิงอ่ะริมตาลิงอ่ะ
2: ต้องใช้อุปกรณ์มากกว่าปกติเลยครับโอ้นี่รวม
0: ต้องให้ต้นไฟฟ้าเคาะ
2: ร
0: วม
2: ทับบ้านเรือนเขาอีก
0: มันเสียสตุ้ง
1: เอางี้คุณจักรพันธ์ตรงนั้นเนี่ยรถการไฟฟ้ารถเคนอ่ะมันวิ่งเข้าไปไม่ได้หรอก
2: ครับ
0: โอ้
1: แล้วคุณใช้สมัยที่เขา
2: วิธีการซ่อมนี่คงลำบากน่าดู

0: ้องใช้เวลาแล้วเนี่ยต้องใช้ทั้งเรือไปยกเสาเก่าออกเอาเสาใหม่ไปตั้งแล้วกว่าจะโยงสายไฟเนี่ยผมเห็นจากภาพนี่โอ้โหเอียงกันเป็นอันนี้ละหน้าเลยนะ 6-7 ต้นนะฮะเรียงกันไป
1: วิเคราะห์ให้ไววิเคราะห์ให้ไวมีคนติดคุก
2: คือวิเคราะห์กันต่อไปก็คือคนจะถามว่าทำไมมันจะมีชาวบ้านถามเอ๊ะทำไมเสาการไฟฟ้าที่อยู่ในน้ำทำไมมันเปาะจังเรือชนแล้วล้มตั้ง7ต้นอธิบายอีกรอบเสาการไฟฟ้าไม่ว่าจะอยู่บนน้ำหรืออยู่ในน้ำหรืออยู่บนบกเขาไม่ได้ออกแบบมาให้เรือหรือรถมาชนครับ
1: ไม่มีบัมเปอร์เหรอฮะหรือไง
2: คือหลังจากที่มีการถามวิศวกรการไฟฟ้ามาหลายรอบแล้วไม่ได้ออกแบบมาให้มีการรับแรงปะทะ
0: ครับ
2: แต่ออกแบบมาให้รับแรงพวกใครอย่างอื่นที่มันไม่ได้ร้ายแรงมากแต่ถ้าเกิดมีแรงปะทะต่อตัวเสาไม่ได้ออกแบบมาอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอะไรมาชนก็พังถ้าแรงมันได้แล้วพอเสาต้นแรกพังต้นที่แฝงกันไว้ก็ค่อยๆล้มตามกันเพราะฉะนั้นเสาหนึ่งต้นจึงมีมูลค่ามากกว่า 100,000 บาทแน่นอนครับ
1: โอ้เยอะเหมือนก
0: ัน
1: นะ
0: ยังความเสียหายเกี่ยวกับเรื่องของการไฟฟ้าอย่างที่คุณโรงเรียนตอนนี้ผมว่ามีคนต้องได้รับความเดือดร้อนจากการที่ไฟฟ้าดับเขาเป็นผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ต้องใช้ออกซิเจนอะไรเงี้ยแล้วเกิดมีปัญหาเนี่ยมันอาจต้องใช้เวลาตรวจสอบว่าไม่รู้สักกี่ชั่วโมงเกิดมีคนมาร้องเรียนว่าเขาได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องนี้แล้วไปเอาผิดกับใครได้บ้างนอกจากคนขับเรือการไฟฟ้าต้องรับผิดชอบด้วยไหมครับเพราะว่ากระแสไฟฟ้าหยุดชะงักหลายชั่วโมง
2: พอถามความเห็นผมนะครับการไฟฟ้าเนี่ยมีหน้าที่ต้องให้บริการไฟฟ้ามีหน้าที่ต้องให้บริการสาธารณะการจะอ้างเหตุอุบัติเหตุมาเพื่อไม่ให้บริการสาธารณะเนี่ยไม่น่าจะทำได้อันนี้หลักการแต่นี่มันก็คงจะมีข้อยกเว้นว่าถ้ามีเหตุที่เกิดขึ้นจากบุคคลภายนอกที่การไฟฟ้าไม่ได้กระทำผิดเช่นมีคนมาโจรกรรมลักลอบตัดสายไฟหรือทำเสาล้มการไฟฟ้าก็จะไปฟ้องค่าเสียหายที่จะถูกเอกชนฟ้องจากการที่ไม่ให้บริการไฟฟ้าคือผมใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นผมใช้ไฟฟ้าไม่ได้ผมฟ้องการไฟฟ้าไงคุณจักรพันธ์ผมฟ้องการไฟฟ้าการไฟฟ้าก็ไล่เบี้ยไปฟ้องคนขับเรือต่อกับบริษัทเจ้าของเรือ
1: เป็นทอด
2: แต่ประชาชนอย่างเรามีสิทธิ์ฟ้องการไฟฟ้าหากเขาไม่ให้บริการสาธารณะด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งและเรารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมอย่างเช่นในกรณีที่ไฟฟ้าหยุดการจ่ายมาหลายชั่วโมงต้องมีค่าชดเชยไหมไม่อยากจะบอกให้ชาวบ้านยุเรียกค่าเสียหายนะ
1: แบบเดือดร้อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะ
2: กระทรวงพลังงานไปขอคุณขิงเอกนัทจ่ายค่าเสียหายได้ไหมชาวบ้านที่เดือดร้อนถ้าการไฟฟ้าตอบโจทย์เรื่องการรับผิดชอบได้ไม่ดีพอเรามีช้อยแล้วให้การไฟฟ้าไปไล่เบี้ยกับคนขับเรือนะ
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นวันนี้มีเจ้าภาพรับผิดชอบแน่นอนคือการไฟฟ้าต้องรีบมาให้บริการสาธารณะให้โดยเร็วที่สุดส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบตอนนี้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนหลังจากแก้เฉพาะหน้าเสร็จทางกฎหมายใครทำไฟดับจนเกิดความเสียหายต้องรับผิดชอบเช่นเรือมาชนไฟดับร้านอาหารตรงนั้นนะคุณจักรพันธ์เห็นไหมขายไม่ได้วันนี้ขายไม่ได้แน่นอน
1: ใช่ใช่เรียกว่าขาดรายได้อ่ะขาดประโยชน์ทางรายได้เนี่ย
2: คำถามต่อไปถ้าไฟไม่ติดหรือร้านพังจนเปิดร้านอาหารให้บริการไม่ได้ลูกจ้างตกงานร้านเจ๊งสมมติใครต้องจ่ายผมว่าคนชนเรือก็ต้องจ่าย
1: ไม่มีตังค์
2: เห็นไหมครับแล้วมันจะกี่สิบล้านล่ะทีนี้พอเราไล่ไปเนี่ยพอไฟดับครั้งนึงเนี่ยความเสียหายมันเยอะถ้าทุกคนใช้สิทธิ์กันเนี่ยผมว่ามันหลายล้านอ่ะ
1: ค่ะ
2: อันนี้ยังไม่นับของเสียที่เขาแช่ตู้เย็นไว้รอขายนะคุณจักรพันธ์ตรงนั้นมีไอติมมีอะไรอีกอ่ะ
0: ใช่ใช่ชุมชนนี้ไว้ชุมชนที่อยู่กันเยอะมีร้านอาหารมีบ้านเรือนประชาชนมากอย่างนี้การจะตามเสาไฟฟ้าเนี่ยผมว่ามันต้องใช้เวลานะครึ่งวันขนาดบนบกยังใช้เวลาแล้วนี่ในน้ำเนี่ยมันไม่น่าจะรวดเร็วเผลอๆเนี่ยวันนี้ทั้งวันอาจจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ก็ได้เพราะว่าเสาไฟมันเอียงกันไปหมดแล้วมันรั้งเสาต้นอื่นๆล้มไปด้วยเอียงไปด้วยมันก็ต้องตัดไฟเพราะว่าอยู่ในน้ำด้วยเดี๋ยวไฟเกิดรั่วๆยิ่งหนักเข้าไปใหญ
1: ่เดี๋ยวแปะไว้หน่อย
0: ความเสียหายนี่หาสาร
1: รอความคืบหน้าเราไปดูคดีของปปช.ได้ไหมคดีของปปช.

0: คดีปปชเป็นคดีที
1: ่ไม่ติดคุกนะ
0: พอเขาส่งข่าวมาเนี่ยเอาอย่างแรกก่อนนะคดีนี้เป็นคดีที่คุณวีระสมความคิดไปฟ้องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในอดีตฟ้องเรื่องอะไรขอดูข้อมูลความเห็นของคณะกรรมการปปชในความเห็นส่วนตัวแต่ละท่านว่ามีพยานหลักฐาน

0: คุณวีระสมความคิดทำเรื่องขอตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารไปยังปปช.คือหลังจากที่ปปช.มีมติไม่ชี้มูลถึงที่สุดคุณวีระไปขอเสร็จปปช.ไม่ให้คุณวีระไปฟ้องศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดสั่งให้ปปช.เปิดข้อมูลนาฬิกาให้ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารศาลปกครองสั่งให้ปปช.เปิดนะคุณผู้ฟังเสร็จปุ๊บคุณวีระถือคำพิพากษาไปขอเอกสารปปช.ให้ก็เหมือนไม่ให้คุณวีระได้เอกสารมาแล้วก็พูดว่าให้แบบนี้เหมือนไม่ให้เพราะผิดดำผมดำทุกอย่างคือไม่อ่านไม่ออกว่าคืออะไรยังไงบ้างแล้วก็เลยบอกว่าการที่ปปช.จงใจให้ข้อมูลที่เหมือนไม่ให้และให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนเนี่ยคือการฝ่าฝืนคำสั่งของศาลปกครองก็เลยเอามาร้อง157ปปช.โดยผ่านการเริ่มต้นคือร้องปปช.ด้วยกันเองแล้วพอปปช.ยังไม่สั่งอะไรก็เอาคดีมาฟ้องต่อศาลอาญาในคดีทุจริตฟ้องตอนนั้นคนก็ยังคิดว่าคดีนี้ปปช.จะติดคุกจริงไหมคุณผู้ฟังครับคนถามอย่างนี้เลยว่าคดีนี้ปปช.จะติดคุกจริงไหมปปช.จะมีความผิดไหมในเนื้อหาของคำพิพากษาของศาลทุจริตที่ตัดสินมาน่าสนใจหลายอย่างมากในเนื้อหาเบื้องต้นที่มีการสรุปเนื้อหาข่าวมาเข้าใจว่าไม่รอลงอาญานะครับคุณผู้ฟังไม่รอนะ
1: จริงๆคุณวีระเนี่ยฟ้อง12ท่านยกเซตเนี่ย
0: คือฟ้องทุกคนนะว่าตรงๆนะ
1: ฟ้องหมดเลย
0: ในจำเลยเดี๋ยวผมดูก่อนว่าจำเลยกี่คนจำเลย12คน
1: มีตั้งแต่
0: จำเลย12คนเป็นปปช.หมดเลย
1: ค่ะ
2: ครับเราตั้งแต่ประธานประธานพลตำรวจวัชรพลประสานราชกิจโดนนะแล้วก็คุณสุภาปิยจิตตินี่ก็คนโดนสั่งจำคุกคนละ3ปีโดยไม่รอลงอาญาฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ส่วนที่เหลือจำเลยอีก7รายก็บอกมีคำสั่งยกฟ้องครับ
0: ที่ศาลลงโทษจำคุกเนี่ยนะครับในคดีนี้มีจำเลยที่3จำเลยที่7จำเลยที่8และจำเลยที่11มี4คนแค่นั้นจักรพัน
1: ธ
0: ์ในจำเลยที่3เนี่ยคือโอ้ประธานปปช.หรอ
1: ประธาน
2: ใช่ประธานนะ
0: คุณจักรพันธ์ไม่เห็นบอกผมว่าประธานปปช.เมื่อกี้อ่านชื่อผมนึกว่ากรรมการ
2: บอกว่าผ่าน
1: คดีนี้จริงๆในคณะกรรมการปปช.เขาจะมีเสียงข้างน้อยด้วยนะคือตอนที่แบบว่าให้เปิดให้หมดให้เปิดเผยข้อมูลให้หมดหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าก็คือเป็นเสียงข้างน้อยไงเข้าใจว่าเสียงข้างน้อยแล้วคือรอดไปแล้ว
0: จำเลยที่3ประธานปปช.ในขณะนั้นจำเลยที่4กรรมการปปช.จำเลยที่7อันนี้เป็นปปช.คนดังคุณสุภานี่คือทุกคนจะรู้จักเพราะว่าขยับเรื่องการเมืองเรื่องการตรวจทุจริตบ่อย
1: แล้วก็คดีของคุณทักษิณด้วยเนาะใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: คดีหุ้น
0: แล้วก็จำเลยคนจำเลยที่11ก็เป็นกรรมการปปช.เหมือนกันสรุปมีประธาน1กรรมการอีก3ที่ศาลไม่รอลงอาญาที่ศาลไม่รอลงอาญานะ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: เขาเรียกว่าเป็นคดีปกปิดข้อมูลนาฬิกาของบิ๊กป้อมทีนี้แต่ไม่ได้เกี่ยวกับบิ๊กป้อมถูกไหม
0: ไม่เกี่ยวแค่คือ
1: แค่ปกปิดข้อมูล
0: คุณวีระต้องการตรวจสอบสำนวนของนาฬิกาที่ปปช.ไต่สวนจากการตรวจสอบก็เลยไปขอเอกสารขอแล้วปปช.ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคือไม่ให้เอกสารคือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นั่นเองหรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเขาก็เลยเอามาฟ้อง
1: แล้วย้อนกลับคำถามย้อนกลับถ้าอย่างนั้นเท่ากับมันกลับไปเริ่มต้นใหม่คือต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดถูกไหมแล้วคนก็สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้แล้วก็สามารถที่จะเริ่มตั้งเรียกติดตามศาลเป็นศาลตั้งต้นคดีนาฬิการูได้อีกครั้งหรือเปล่าหรือว่ามันมีอายุความไปหมดไปแล้ว
0: ถ้าเรานับคือในนาฬิการูเนี่ยปปช.ได้มีคำสั่งถึงที่สุดไปแล้วแต่สิ่งที่คุณวีระเอามาฟ้องคือการเข้าถึงข้อมูลการสั่งไม่ฟ้องนั่นแหละการที่ไม่ชี้มูลนั่นแหละสี่ประเด็นที่ทำให้ปปช.ติดคุกมาจากการที่ปปช.ไม่เปิดเผยข้อมูลการสั่งไม่ชี้มูล คดีนาฬิกาหรู
1: แล้วการไม่ชี้มูลทำให้คดีนั้นสมบูรณ์ไปแล้วไม่สามารถที่จะดำเนินคดีนาฬิกาหรูได้อีกหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ปปช.

0: โดนคดี
1: โดยหลักการของสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและหลักสิทธิมนุษยชนบุคคลที่ถูกดำเนินคดีทางอาญาไปแล้วจะไม่ถูกดำเนินคดีซ้ำจะไม่ถูกฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนเมื่อมีการตรวจสอบชี้มูลไปแล้วก็ต้องจบเพราะเป็นความผิดอาญาต่อรัฐเอกชนฟ้องไม่ได
0: ้
1: ปัญหาคือเอกชนฟ้องไม่ได้
0: ค
1: ่
0: ะ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้น
1: ในคดีนั้นของบิ๊กป้อมคือจบ
0: จบ
1: แต่ที่ไม่จบคือคนทำสำนวนสุจริตไหม
0: ค่ะ
1: กู
0: ้โอ้ยต้อง3ปีไหน
1: คุณจักรพันธ์พอเราดูอย่างนี้ปุ๊บมันเห็นภาพเลยนะเนี่ย
0: ค่ะ
2: คร
1: ับ เพราะว่าปีนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ประธานศาลฎีกามีการตั้งผู้ไต่สวนอิสระไต่สวนปปช.แล้วพอมาดูข่าวนี้ปปช.ไม่รอลงอาญา
0: เข้าใจว่าเป็นเพราะว่าผู้ที่ถูกตัดสินเนี่ยเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งสำคัญในการให้ความยุติธรรมของรัฐอ่ะคือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอ่ะถูกไหม
1: เป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมที่มุ่งเฉพาะตรวจทุจริตแต่กับถูกตัดสินว่าทุจริตพอติดคุกขึ้นศาล
0: อ
1: ันนี้ศาลทุจริตเราพูดตรงๆว่าเนื้อหาที่เขาลงเนี่ยคือเหตุผลนี
0: ้
1: ส่วนรายละเอียดเป็นอย่างไรตามคำสั่งศาลแต่นี่คือคดีทุจริตที่ปปช.ติดคุกครับที่สรุปให้ฟังเนี่ย
0: เรียนถามศาลอาญาคดีทุจริตอุทธรณ์ฎีกาได้ไหม
1: อุทธรณ์ฎีกาได้และประเด็นที่จะอุทธรณ์ฎีกาของทางฝ่ายปปช.ก็คือศาลไม่มีอำนาจ
0: อ๋อเป็นอำนาจเหรอคะหรือว่า
1: เขากำลัง
0: เขาไม่ได้สู้ว่าเขาเขตอำนาจศาล
1: เขาสู้ทุกเม็ดเขาสู้ทุกเม็ดว่าไม่มีอำนาจพิจารณาผู้เสียหายไม่ใช่ผู้เสียหายทางนิติใน
0: okay.
1: คุณวีระไม่มีสิทธิ์ฟ้องอันนี้เพิ่งผ่านกระบวนการเดี๋ยวต้องไปจบที่ศาลฎีกาต่อว่าจะเป็นยังไง
0: ตอนนี้เราต้องจบที่ข่าวต้นชั่วโมงก
2: ่
0: อนสักครู่ค่ะ
2: ได้ครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาติดตามรายงานกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
2: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของทางข่าวทางกฎหมายกันครับ
0: เรามาแกะในรายละเอียดนะคะคดีที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1นัดฟังคำพิพากษาจากกรณีที่นายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนด้านต้านคอร์รัปชันหรือว่าคปต.นะเป็นโจทยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งให้ดำเนินการกับนายนิวัชชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เป็นจำเลยที่1นายวรวิทย์สุขบุญอดีตเลขาธิการปปช.จำเลยที่2พร้อมทั้งจำเลยอื่นรวม12คนนะโดยโจทฟ้องว่าโจทย์เป็นนักสิทธิมนุษยชนเป็นประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันทำหน้าที่ช่วยเหลือราชการด้านภัยต้านภัยคอร์รัปชันจำเลยที่1และจำเลยที่2เป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจำเลยที่3ถึงจำเลยที่12เป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเมื่อระหว่างวันที่22สิงหาคมเมื่อปี2562ต่อเนื่องถึง23พฤษภาคม2567นะจำเลยทั้ง12เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมแล้วก็แยกออกมาดังนี้นะคะประเด็นที่1นะข้อที่1จำเลยที่2 3 4 5 6 7 8 9และ10ละเว้นซึ่งเดี๋ยวเราจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยเพิกเฉยไม่ส่งมอบข้อมูลข่าวสารที่โจทขอให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ดำเนินการไต่สวนกรณีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบโดยไม่แสดงว่ามีนาฬิกาข้อมือราคาแพงอยู่เป็นจำนวนมากและแหวนประดับมีค่าหลายรายการซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมการบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายมีคำวินิจฉัยให้ปปช.เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่โจทก์3รายการคือ1รายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารทั้งหมด 2. ความเห็น

0: ของพนักงานเจ้าหน้าที่ปปช.ทุกคนที่รับผิดชอบและ 3. รายงานการประชุมของคณะกรรมการปปช.ที่เกี่ยวกับเรื่องที่โจทก์ขอให้ดำเนินการไต่สวนพลเอกประวิตรนะก็คือมี3ข้อ3ประเด็นที่ต้องการให้เปิดเผยก็คือ 1. ไปรวบรวมหลักฐานมายังไง 2. ความเห็นของทุกคน 3. รายงานการประชุ
1: ม
0: ประเด็นที่2จำเลยที่1ที่3ที่7ที่8ที่9ที่11และ12ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยฝ่าฝืนคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ให้จำเลยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่โจทก์3รายการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมการบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายประเด็นที่3นะคะจำเลยที่1จำเลยที่3 4 7 8 9 11และ12คือเราจะเห็นว่าแต่ละท่านเนี่ยโดนไม่เหมือนกันนะคือมันจะมีแต่ละประเด็นเนี่ยที่มีความต่างกันไม่ใช่ว่าทุกคนจะโดนเหมือนกันก็คือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองกลางที่มีคำสั่งให้ปปช.ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดคดีนี้นะโดยให้เปิดเผยข้อมูลคดียืมเงินขออภัยยืมนาฬิกาหรูและแหวนเพชรแก่โจทก์3รายการก็คือ1รายการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในคดีในคดีแหวนเพชรเนี่ยนะคะแล้วก็2ความเห็นแล้วก็3คือเมื่อครู่ที่เราอ่านไปก็คือรายงานการประชุมของคณะกรรมการปปช.นะคะทั้ง3อันนี้แหละมันสำคัญแล้วก็ข้อที่4นะคะประเด็นที่4คือจำเลยที่1ที่3ที่7ที่8ที่9ที่12ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยฝ่าฝืนการปฏิบัติตามคำสั่งของศาลปกครองกลางเป็นเหตุให้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งปรับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ถูกฟ้องคดีที่1แล้วก็คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ถูกฟ้องคดีที่2คนละ 5,000 บาทนะคะก็ถือว่าการกระทำของจำเลยทั้ง12คนนั้นเป็นการสมคบกันร่วมกันปกปิดข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลการปกปิดบัญชีทรัพย์สินของพลเอกประวิตรโดยมิชอบนะคะซึ่งขออภัยก็จะมีรายละเอียดนอกจากนี้เนี่ยเยอะเลยนะคะเป็นอันนี้ก็คือเป็นสาระสำคัญของช่วงที่มีการไปยื่นในช่วงแรกๆก็คือเป็นสาระสำคัญของคดีนั่นเองนะคะซึ่งในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยนะคะศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1พิพากษาว่าพฤติการการกระทำของจำเลยที่3ที่7ที่8และที่11ที่ลงมติไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดมีมูลว่าเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157จึงให้ประทับรับฟ้องจำเลยที่3จำเลยที่7จำเลยที่8และจำเลยที่11ไว้พิจารณาต่อไปแล้วก็ยกฟ้องจำเลยที่1ที่2ที่5ที่6ที่9ที่10ที่12คือที่เขาไอ้ข้อ3จำได้ไหมก็คือเอารายงานการประชุมอ่ะมันก็จะมีข้อมูลทั้งหมดอ่ะว่าอันที่2ก็คือเขาจะดูความเห็นของแต่ละท่านและอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะคะซึ่งในส่วนของรายละเอียดนั้นก็น่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่าก็จะมีข้อมูลที่พิพากษาว่าจำเลยที่3และที่7มีความผิดตามมาตรา157ประกอบมาตรา83จำคุกคนละ3ปีนะคะ
1: ครับจำเลยที่3ก็คือพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจอดีตประธานปปช.นะครับแล้วก็จำเลยที่7ก็คือนาง
0: สุภา
1: ปิยจิตติจำเลยที่7ที่ถูกลงโทษจำคุกคนละ3ปีโดยไม่รอลงอาญาซึ่งตอนนี้ทั้ง2ท่านก็ยื่นขอประกันตัวชั่วคราวเพื่อจะอุทธรณ์ต่อไปด้วยแล้วครับ
0: ค่ะก็ซึ่งหลักประกันนี่ 400,000 นะหลักไป 400,000
1: ครับ
0: วันนี้ก็เป็นคดีสำคัญที่โหปี62อ่ะนี่7ปีแล้วนะนี่7ปีจนลืมจนหลายๆคนคิดว่าคงไม่มีความผิดแล้วล่ะ
1: คงคดีที่เป็นคดีตั้งต้นอ่ะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรการทำนาฬิกามาแสดงมากลายเป็นคดีที่เจ้าหน้าที่รับเป็นการปฏิบัติหน้าที่นี่บอกว่าเป็นการฟ้องร้องกันยาวนานแล้วก็สุดท้ายก็

0: มีการลงโทษจำเลยที่3และที่7นะครับ
1: ก็กลายเป็นมีโทษอ่ะเน
0: าะแล้วแม้ระดับอดีตประธานปปช.ด้วยนะโอ้เป็นเรื่องที่ว่าน่าสนใจน่าจับตามองมาก
1: ก็มีเพื่อนสมาชิกบอกโอ้น่ากลัวก็มันมีความรุนแรงนะมีความรุนแรงเพราะว่าแต่ละท่านก็คือเป็นส่วนหนึ่งของเขาเรียกว่า
0: องค์กรคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติถือว่าเป็นหน่วยงานที่สำคัญมาก
1: ที่สำคัญ
0: เรื่อง
1: ชื่อก็ดูชื่อสิคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่แล้วตกมาเป็นจำเลยซะเองในกรณีที่ปกปิดเอกสารไม่เปิดเผยตามที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งใช่ไหมฮะ
1: อันนี้ไม่ได้ล้วงลึกลงไปในคดีของบิ๊กป้อมเลยนะเป็นเรื่องการทำงานของคณะกรรมการนะคะ
0: ครับ
1: ก็คงต้องติดตามกันต่อเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดที่น่าสนใจ
0: อุทธรณ์แล้วจะเป็นยังไงตัดสินของศาลจะเห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ของจำเลยไหมหรือว่าจะตัดสินเหมือนเดิ
1: ม
0: ก็คงต้องดูอาจจะถึง3ขั้น3ชั้นใช่ไหมไปถึงฎีกาด้วยใช่ไหมเมื่อกี้เห็นคุณรองก็พูดว่าสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์แล้วก็คงฎีกาได้อีกก็ต้องดูว่าการต่อสู้อีก2ศาลเนี่ยจะใช้เวลาอีกเท่าไหร่นานแค่ไหนนะครับ
1: อันนี้ก็คงจะไม่นานเท่าในช่วงแรกนะแต่ว่ามีคดีหลายคดีมากนะช่วงนี้คดีคุณธนภัทรก็น่าสนใจนะ
0: แล้วก็รู้กันวันพฤหัสนี้จะเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีการพิจารณาการเกี่ยวกับเรื่องที่จะขอมติการส่งตัวนายธนภัทรนาคสั่วสสจังหวัดสงขลาพรรคกล้าธรรมนะครับไทยเรียกว่าก็ต้องให้สภาได้มีมติออกมาว่าจะส่งไปตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษทำหนังสือเพื่อขอนำตัวเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามขั้นตอนกฎหมายอย่างไรนะครับซึ่งก็หลายพรรคออกมาแสดงท่าท
1: ีที่น่าสนใจนะเชิญ
0: อย่างพรรคแรกคือพรรคภูมิใจไทยก็มีการประชุมเมื่อวานนี้ก็มีการหยิบยกเรื่องนี้ไปหารือกันในที่ประชุมสสของพรรคภูมิใจไทยนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าหลังจากการประชุมนะครับนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีในฐานะโฆษกของพรรคภูมิใจไทยนะครับก็เปิดเผยบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเห็นว่าหากนายชนภัทรประสงค์จะเดินทางไปให้ปากคำกับ DSI ก็สามารถไปได้เลยในวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นภาระของสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็บอกว่าแต่ด้วยหลักการแล้วการดูแลสมาชิกสภาที่ผ่านมาระหว่างอยู่ในสมัยประชุมมักจะปกป้องสมาชิกก่อนเพราะว่าต้องการให้เสียงในที่ประชุมสภาอยู่ครบไม่ว่าจะเป็นส.ส.ฝ่ายค้านหรือว่าเป็นส.ส.ฝ่ายรัฐบาลนะครับก็เรียกว่าเรื่องนี้ก็ได้มีการยึดปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับพรรคภูมิใจไทยก็เห็นด้วยในหลักการแต่ต้องรอดูว่าเจ้าตัวเขาจะร้องขอหรือไม่ในการประชุมสภานะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็คงต้องมีการประชุมแล้วก็โฆษกพรรคภูมิใจไทยก็ยกตัวอย่างนะครับว่าในอดีตการประชุมสภาสมัยที่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องที่มีส.ส.คนหนึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพราะว่าเขาได้แสดงตัวว่าเข้ามอบตัวเองทำให้สภาไม่ต้องเป็นภาระพิจารณาในเรื่องนี้แต่ครั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวส.ส.ผู้นี้นะครับว่าจะให้สภาพิจารณาลงมติอย่างไรหากเจ้าตัวยินยอมพร้อมใจไปตามที่ตั้งใจไว้แต่แรกว่าต้องการที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์นะครับก็คงจะเสนอตัวมาว่าไม่ต้องให้สภาลงมติเพราะว่าตอนนี้สภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ก็เหลือวาระที่จะประชุมในสมัยประชุมนี้อีกเดือนหนึ่งเดือนครึ่งเท่านั้นก็จะต้องปิดสมัยประชุมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นวันไหนนะครับเขาก็ต้องไปให้ปากคำต่อ DSI อยู่แล้วไม่สามารถที่จะหลีกหนีสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้นะครับคุณแนนบุญธิดาก็อย่างอธิบายต่อไปนะครับว่าเอกสิทธิ์ส.ส.นะครับครอบคลุมเฉพาะช่วงเวลาสมัยประชุมเท่านั้นไม่ได้เป็นส.ส.4ปีแล้วครอบคลุมทั้ง4ปีตลอดเวลานะครับเพราะว่าหลักการเพียงเพื่อปกป้องเสียงของฝ่ายนิติบัญญัติให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างสมัยประชุมเท่านั้นถ้าหากอยู่นอกสมัยประชุมเอกสิทธิ์คุ้มครองนี้ก็ไม่สามารถที่จะคุ้มครองได้นะครับเพราะฉะนั้นวันพฤหัสหรือวันพรุ่งนี้ก็ขึ้นอยู่

0: กับตัวส.ส.ท่านนี้ว่าท่านจะใช้เอกสิทธิ์คุ้มครองขอให้สภามีมติหรือไม่นะครับมาทางด้านของพรรคฝ่ายค้านร่วมกัน
1: ประชาธิปัตย
0: ์คือพรรคประชาธิปัตย
1: ์ก็ทำ
0: พรรคประชาธิปัตย์ก็ประชุมกันเมื่อวานเหมือนกันนะครับก็มีวาระเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมนะครับหลังจากการประชุมนะครับคุณพงศกรขวัญเมืองในฐานะโฆษกของพรรคประชาธิปัตย์ก็เปิดเผยผลการประชุมนะครับบอกว่าที่ประชุมพรรคได้มีการหารือในหลักการต่อเอกสิทธิ์ส.ส.ในช่วงสมัยประชุมสภาแต่ปัจจุบันพรรคก็เห็นว่าเรื่องของทุนเทาน่าจะถูกจับตามองดังนั้นในการประชุมวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเปิดโอกาสให้นายชนพัฒน์นะครับชี้แจงต่อสภาก่อนที่จะลงมติว่าถูกฝ่ายบริหารกลั่นแกล้งหรือไม่ถ้าหากไม่ชี้แจงหรือว่าคำชี้แจงไม่สามารถที่จะรับฟังได้ก็จะอนุญาตให้นำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นมติของที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์นะครับส่วนพรรคก้าวธรรมนะครับพรรคก้าวธรรมว่าไงครับ
1: ก้าวธรรมคุณอรรถกรศิริรัตยากรนะคะเป็นส.ส.ฉะเชิงเทราแล้วก็โฆษกของพรรคก้าวธรรมให้ข้อมูลว่าผู้บริหารพรรคอยู่ระหว่างการประชุมหารือกับกรณีที่สภาเตรียมพิจารณาเรื่องด่วนอื่นๆนะคะที่จะขออนุญาตนำตัวนายชนพัฒน์นาคสั่วส.ส.สงขลานะไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็สอบสวนปากคำในสมัยประชุมสภาตามคำร้องของกรมสอบสวนคดีพิเศษนั่นเองคือยืนยันว่าพรรคจะพิจารณาบนพื้นฐานของเจตนารมณ์ของกฎหมายไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของบุคคลนะคะซึ่งแม้จะเป็นพรรคการเมืองใหม่แต่ว่าส.ส.ที่มีประสบการณ์การเมืองหลายสมัยก็ให้ความสำคัญกับหลักการของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นอย่างยิ่งนะคะซึ่งสุกนี้ก็จะดูภาพรวมและแนวปฏิบัติที่ผ่านมาในเรื่องลักษณะนี้ว่าจะดำเนินการอย่างไรจริงๆที่ผ่านมานะคะในช่วงของการหาเสียงคุณชนพัฒน์ก็แสดงเจตนารมณ์ชัดนะว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบแล้วก็เชื่อว่าหลังจากปิดสมัยประชุมสภาในเดือนกรกฎาคมคุณชนพัฒน์ก็จะเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายต่อไปก็คืออันนี้คือไม่ปกป้องคนผิดนั่นเองนะคะแล้วก็ยึดหลักนิติบัญญัตินะในกรณีที่ทาง DSI ขอตัวคุณชนพัฒน์ไปสอบปากคำนะคะแล้วก็ย้ำว่าไม่ปกป้องคนที่กระทำความผิดอย่างแน่นอนนะคะก็เป็นหลักการของพรรคกล้าทำ
0: ของพรรคกล้าทำครับส่วนคดีที่คุณชนพัฒน์ถ
1: ูกคุณชนพัฒน์นี่ก็เป็นสสกล้าทำใช่ไหม
0: ใช่สสพรรค
1: ของเขาเอง
0: กล้าทำจังหวัดสงขลา
1: ครับ
0: ก็ถูกดำเนินคดีในข้อหาจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งให้ฟ้องดำเนินคดีนะครับร่วมกับพวกอีก3คนซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างกระบวนการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษต้องขออนุญาตจากสภาผู้แทนราษฎรเพื่อที่จะเรียกตัวไปสอบสวนตามขั้นตอนนะครับซึ่งอย่างที่คุณสุภรเรนก็คุณชนพัฒน์ก็ยินดีที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามขั้นตอนนะครับ
1: ค่ะก็เป็นคดีที่
0: พรุ่งนี้ต้องดูกันพรุ่งนี้ว่าในที่ประชุมสภาว่าจะมีมติกันอย่างไรจะมีการพิจารณายังไงหรือตัวคุณชนพัฒน์จะแสดงตนว่าไม่ต้องมาใช้เอกสิทธิ์คุ้มครองยินดีที่จะเข้าสู่กระบวนการก็สามารถที่จะไปให้ปากคำกับ DSI ได้เลยครับโดยไม่ต้องให้สภาลงมติ
1: ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นอีกคดีหนึ่งที่โหนานเหมือนกันนะ
2: นานใช่
1: เท่ากับสองรัฐบาลเลย
0: ตั้งแต่ก่อนหาเสียงตั้งแต่ก่อนเลือกตั้ง
1: ก่อนเลือกตั้ง
0: ตอนเลือกตั้งเสร็จแล้วหาเสียงก็คุณชนพัฒน์ก็ได้รับเลือกตั้งมาเป็นส.ส.ของจังหวัดสงขลาในนามของพรรคกล้าทำอีกสมัยหนึ่ง
1: ค่ะค่ะก็อันนี้ก็เรียกว่าหลายๆพรรคก็ออกมาขานรับในแนวทางเดียวกันนะเน
0: า
1: ะนะคะมีคดีไหนไหม
0: ยึดหลักการก็อีกคดีนึงก็คือคดียุบพรรคประชาชน
1: เ
0: นี่
1: ยไม่งั้นจะไปขายทุเรียนละ
0: คนมากขึ้นเดี๋ยวพึ่งขายเอาการบวมกันหรือจะเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนจะได้กลับมาคุยในช่วงที่3เป็นตอนยาวเลยครับ
1: พักโฆษณาครู่หนึ่งค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
0: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
1: ในเรื่องของฝ่ายค้านอะไรต่างๆช่วงนี้เขาก็โอ้โหบี้กันนะดูนะ
0: ครับร้อนแรงร้อนแรงโดยเฉพาะเรื่องของข้อเสนอที่มีคนไปร้องเรียนที่จะเสนอให้ยุบพรรคประชาชน
1: ยุบพรรคประชาชน
0: ใ ช่เมื่อวานนี้คุณแสวงบุญมีในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ออกมาเปิดเผยกรณีที่มีผู้ยื่นคำร้องให้ยุบพรรคประชาชนนะครับตามที่หัวหน้าพรรคคือนายณัฐพงษ์เรืองไตรยวุฒิได้เคยให้สัมภาษณ์และพูดในลักษณะว่าการที่มีคณะองคมนตรี9ท่านเข้าไปร่วมประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะดูลักษณะว่าเป็นการเรียกว่ากล่าวว่าเป็นการลักษณะดึงฟ้าต่ำอะไรมาทำรองนี้ครับก็เลยมีคนไปร้องเรียนใช่ไหมฮะว่าอาจจะทำคือคำพูดของคุณณัฐพงษ์เนี่ยอาจจะเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายพรรคการเมืองเป็นการกระทำกันเป็นปฏิบัติต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขครับซึ่งคุณแสวงก็บอกว่าเรื่องยื่นคำร้องนี้ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของทางธุรการแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าเข้าองค์ประกอบความผิดหรือไม่อย่างไรคงต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นก่อนถ้าหากเห็นว่ามีมูลนะครับคุณแสวงก็บอกว่าก็จะส่งต่อไปให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาไม่มีอะไรพิเศษเป็นไปตามกระบวนการและก็เป็นไปตามขั้นตอนนะครับคุณแสวงบอกเลยครับว่าปัจจุบันนี้มีเรื่องที่มีคำร้องเสนอให้ยุบพรรคเนี่ยเสนอมาประมาณ10กว่าเรื่องด้วยกันจะได้บอกรายละเอียดว่าพรรคไหนบ้าง นะครับก็ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่าจะรับพิจารณาหรือไม่หากมีมูลก็จะส่งต่อให้กับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีการแต่งตั้งไว้อยู่แล้วเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนปกตินะครับที่ทำกับทุกพรรคที่มีคำร้องเข้ามาไม่ได้มีอะไรพิเศษครับแต่ที่พรรคประชาชนตอนนี้ร้อนแรงนอกจากเรื่องนี้ก็อีกเรื่องนึงครับก็เป็นที่คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิไประบุว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นเอเจนต์ของระบอบสีน้ำเงินของคำว่าระบอบนี้จะเป็นที่ถกเถียงกันนะครับก็ทำให้นักข่าวเลยต้องไปถามเอ๊ะพอดีตอนนี้หัวหน้าพรรคไม่อยู่ว่าอย่างไรก็ไปถามแกนนำของพรรคภูมิใจไทยคือคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถึงท่าทีหรือว่าคำพูดของคุณณัฐพงษ์ที่บอกว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นเอเจนต์ของระบอบสีน้ำเงินนะครับคุณพระดอนก็เลยบอกว่าการเมืองที่ผ่านมานะครับหลังจากการเลือกตั้งทุกคนทุกพรรคก็ล้วนเป็นเอเจนต์ของประชาชนที่ตัดสินใจเลือกเข้ามาทั้งนั้นแต่ละพรรคที่ได้เลือกเข้ามาต่างก็ต้องทำภารกิจตามที่ได้สัญญากับพี่น้องประชาชนไว้ส่วนคำที่บอกว่าระบอบสีน้ำเงินคุณพระดอนบอกว่าก็ไม่เข้าใจนะไม่ทราบความหมายว่าเขาหมายถึงอะไรแต่ยอมรับประการหนึ่งว่าพรรคภูมิใจไทยมีสีน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์ของพรรคเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวของพรรคประชาชนในช่วงนี้ประเด็นนี้นะครับก็อาจจะเป็นการสร้างวาทกรรมหรือเปล่าเป็นการดิสเครดิตรัฐบาลก็อยากจะเรียกร้องนะครับให้พรรคประชาชนนะครับหยุดสร้างวาทกรรมอยากให้ทำการเมืองแบบสร้างสรรค์ให้ประเทศเราเนี่ยที่ตอนนี้กำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจนะครับเป็นฝ่ายค้านก็ควรจะทำหน้าที่ท้วงติงอยู่ในขอบเขตมีเหตุมีผลใช้กลไกของสภาท้วงติงกันได้ไม่ใช่มาสร้างวาทกรรมใหม่ว่าเป็นระบอบสีน้ำเงินนะครับซึ่งตนก็ไม่เข้าใจว่าเป้าหมายถึงอะไรคำว่าระบอบสีน้ำเงินนะครับ
1: ค่ะก็เรื่องร้อนแรงนะ
0: ใช่ใช่แล้วพี่อาทีของพรรคประชาชนนี่มีการร้องเรียนและมีการตอบโต้แสดงความคิดเห็นแม้กระทั่งสมาชิกวุฒิสภาใช่ไหมฮ
1: ะ
0: ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับท่าทีของพรรคประชาชนโดยเฉพาะเรื่องที่มีการเสนอที่จะให้ยกเลิกการแต่งตั้งคณะองคมนตรีนะครับสมาชิกวุฒิสภานะครับโดยคณะกรรมการวิสามัญพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งนำโดยพลตำรวจตรีจัตวัฒน์แสงเพชรนะครับในฐานะประธานนะครับท่านก็บอกว่าพฤติกรรมของพรรคประชาชนในการเสนอยกเลิกการแต่งตั้งคณะองคมนตรีนี้ตากอ่านแล้วอาจจะเข้าข่ายที่ดูว่าไม่เหมาะสมเป็นอันตรายต่อระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับเป็นการสร้างความเข้าใจผิดต่อบทบาทขององคมนตรีแล้วก็หวังที่จะกระทบต่อสถาบันเป็นพฤติกรรมที่ทำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยพรรคก้าวไกลที่เสนอแก้ไขมาตรา112คณะกรรมการจึงเห็นว่าควรที่จะต้องดำเนินการทางกฎหมายกับพรรคประชาชนนะครับนอกจากตัวในณัฐพงษ์แล้วก็อาจจะต้องดำเนินคดีทางพรรคเลยนะครับเพราะการที่ระบุเรื่องของระบอบสีน้ำเงินเป็นการ ที่พูดบอกว่าระบอบสีน้ำเงิน

0: กินรั่วประเทศไทยนั้นดูลักษณะเหมือนจะเข้าข่ายเป็นการสร้างวาทกรรมที่หวังให้สถาบันสั่นคลอนในสายตาของประชาชนไปด้วยครับท่านใบนะครับท่านบอกว่าอย่างเนี้ยเข้าข่ายความผิดกฎหมายอาญามาตรา112ไม่ใช่เป็นแค่การวิพากษ์วิจารณ์ตามปกติแต่เป็นการโยงสีโยงบุคคลรอบสถาบันแบบมีนัยยะซ่อนเร้นลักษณะที่เรียกว่าตีวัวกระทบคราดครับเพื่อเลี่ยงกฎหมายนะครับท่านชัตวัฒน์ท่านก็เลยบอกว่าพฤติการเช่นนี้ของแกนนำพรรคประชาชนอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพิจารณาคดีของอดีตส.ส.44คนที่ผ่านมาแม้ว่าศาลฎีกาจะไม่สั่งให้ยุติปฏิบัติหน้าที่ของส.ส.พรรคประชาชน10คนก็ตามแต่ก็มีเงื่อนไขว่าห้ามกระทำซ้ำไว้อย่างชัดเจนจึงอยากจะเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบพฤติกรรมของการกระทำของพรรคประชาชนในครั้งนี้ด้วยครับ
1: ค่ะทางสว.ก็มีการเคลื่อนไหวหลายท่านอยู่เหมือนกัน
0: หลายกลุ่ม
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: อย่างกรณีคุณพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์ใช่ไหม
0: ท่านว่าไงครับท่านว่าไง
1: ก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันคืองี้เราต้องเข้าใจก่อนที่คุณพระดอนบอกพรรคเนี่ยสีน้ำเงินแต่ไม่ใช่เรื่องของระบอบไม่เข้าใจความหมายระบอบก็เป็นเรื่องของระเบียบการปกครองแบบแผนหลักการบริหารอำนาจรัฐมักใช้ควบคู่กับคำว่าการปกครองเช่นระบอบประชาธิปไตยก็คือระบอบที่อำนาจสูงสุดในการปกครองเป็นของประชาชนนะระบอบรัฐสภานะแล้วก
0: ็
1: ระบอบประธานาธิบดีแล้วก็ระบอบเผด็จการระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อะไรต่างๆนะทีนี้ประเด็นมันก็คือคนเนี่ยเขาโยงมาบอกว่าพูดให้ชัดเคลียร์ให้ชัดสิคุณเท้ง
0: อธิบายมาให้ชัด
1: หมายถึงอะไร
0: ระบอบสีน้ำเงินหมายถึงอะไรกันแน
1: ่
0: เพราะว่าคุณพลบอกไม่เข้าใจว่าเขาหมายถึงอะไรแต่ถ้าอ้างว่าสีน้ำเงินน่ะสีประจำพรรคภูมิใจไทยแน่นอนเป็นสัญลักษณ์ของพรรคแต่คำว่าระบอบสีน้ำเงินกินรวบประเทศไทยเนี่ยที่ทางสสทางสมาชิกรัฐสภาเขาทวงติงมาไอ้คำพูดลักษณะเนี่ยมันดูล่อแหลมและลักษณะเหมือนเป็นลักษณะที่ทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดได้เป็นการตีบัวกระทบคราดหรือเปล่านะครับหวังให้ไปกระทบถึงสถาบันหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นข้อทวงติงที่ทางสมาชิกรัฐสภาคณะกรรมการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เขาทวงติงมาครับ
1: ค่ะกรณีของคุณอดิศรเพียงเกียรติไอ้คุณอดิศรก่อนหน้านี้เขาไปบวชใช่ไหมท
0: ่
1: านแบบ
0: นะฮะ
1: ไม่แน่ใจ
0: พรรคเพื่อไทยใช่ไหม
1: พรรคเพื่อไทย
0: ท่านว่าไง
1: ท่านโพสร่ายกลอนท่านแต่งกลอนเก่ง
0: ขยันแต่งกลอน
1: โดยคุณเทงบอกว่าไร้เดียงสาส้มเอ๋ยไร้เดียงสาคืออ
0: ่านกลอนหน่อยสิที่คุณอนิสาแต่งว่ายังไงเพื่อจะได้อ่านนะ
1: ดิฉันไม่รู้อันนี้เป็นต้นฉบับหรือเปล่านะหมายถึงเป็นไม่ได้ดูในโพสต์เฟซบุ๊กแต่นี่ดูในข่าวบอกน้ำเงินที่เข้มแข็งเพราะได้แรงจากณัฐพงศ์14ล้านเสียงที่ทรนงมอบโดยตรงแด่ภูมิใจไทยแล้วก็โพสต์อีกว่าการเมืองไร้เดียงสาเป็นคนสร้างอนุทินสีน้ำเงินให้มีอำนาจคราวนี้ตามราวีอาฆาตแค้นสายเกินไปเปล่าสร้างมากับมือจะทำลายด้วยวาทกรรมพูดแล้วก็ไม่มีใครเขาเชื่อแล้วส้มเทงเรียกนี้เลยนะส้มเพลงเอ้ยผู้อำนวยการสร้างอนุทินให้โบยบินทั่วเวหากำเวรใดที่ตามมาส้มเท้งคืออาชญากรตัวจริง
0: อ
1: ันนี้ของคุณอดิศร
0: ของผมมีของคุณเทพไทย
1: เส
0: น
1: า
0: พ
1: งศ์อาจารย์
0: คุณเทพไทยก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับว่าเทพไทยคุยการเมืองก็ระบุเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องระบอบสีน้ำเงินกินรวบการเมืองไทยจริงโดยบอกว่าช่วงนี้มีประเด็นทางการเมืองที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเกิดจากวาทกรรมของสมาชิกส.ส.คือคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรที่ได้แสดงวาทกรรมเรื่องคำว่าระบอบสีน้ำเงินเป็นการสถาปนาการเมืองสืบเนื่องมาจากระบอบคสช.มาสู่ระบอบสีน้ำเงินกินรวบประเทศไทยและก็มีการพาดพิงถึงสว.กลุ่มหนึ่งที่เรียกกันว่าสว.สีน้ำเงินจนทำให้สว.จำนวน86คนนั้นได้ออกมาแถลงข่าวเรียกร้องให้นายณัฐพงศ์ออกมาขอโทษใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งคุณเทพไทยบอกว่าคำว่าระบอบสีน้ำเงินหรือสว.สีน้ำเงินมีการพูดมานานพอ

0: มควรตั้งแต่การเลือกตั้งสบจากกลุ่มสาขาอาชีพ20กลุ่มกลุ่มละ10คนจนได้สบจำนวน200คนตามรัฐธรรมนูญกำหนดเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าสบกลุ่มนี้ได้มาโดยการบล็อกโบสหรือว่าหัวสบกันเพราะว่ามีการตรวจสอบข้อมูลจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าคดีนี้มีมูลจนมีการขยายผลทางการเมืองว่าระบอบสีน้ำเงินกำลังกินรวบประเทศไทยหรือว่ากินรวบการเมืองไทยถึงขั้นกลุ่มการเมืองต่างๆหรือพรรคการเมืองต่างๆนักวิชาการก็พูดถึงการมีการเมืองระบอบสีน้ำเงินมาแทนระบอบทักษิณและก็บางคนก็บอกนะครับว่าระบอบสีน้ำเงินร้ายยิ่งกว่าระบอบทักษิณซะอีกสามารถครอบงำการเมืองไทยได้อย่างเบ็ดเสร็จมากกว่าระบอบทักษิณนะครับคุณเทพไทยบอกว่าแม้สว.กลุ่มหนึ่งนะครับที่ถูกสังคมตาหน้าว่าเป็นสว.สีน้ำเงินจะออกมาแสดงท่าทีจะดำเนินคดีกับผู้ที่ถูกกล่าวหาก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกว่าทำไมสว.กลุ่มนี้จึงร้อนตัวทั้งที่การพูดถึงสว.สีน้ำเงินเป็นการพูดภาพรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงถึงสว.คนใดคนหนึ่งซึ่งเป็นความจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยว่าสว.สีน้ำเงินดำรงอยู่จริงในวุฒิสภาชุดนี้สืบเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญปี2560นะครับโดยมีการออกแบบให้สว250คนมีสิทธิ์โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นคุณเทพไทยก็บอกว่าจากภาพกระโดดข้ามขั้วของพรรคเพื่อไทยมาจับกับพรรคฝ่ายอนุรักษนิยมเป็นรัฐบาลและเมื่อสว.ชุดที่แต่งตั้งโดยคสช.หมดวาระไปผู้นำจิตวิญญาณทางการเมืองของฝ่ายสีเงินได้คิดการใหญ่เข้ามาสวมรอยแทนคสช.โดยยึดสว.200คนเป็นฐานอำนาจทางการเมืองเพราะฉะนั้นการพูดถึงการเมืองระบอบสีน้ำเงินกำลังกินรวบประเทศไทยกำลังกินรวบการเมืองไทยเป็นคำพูดที่ถูกต้องและก็บอกว่าเป็นคำพูดที่ไม่ได้เกินความจริงไปเลยนี่เป็นความคิดเห็นของคุณเทพไทยเสนาพงศ์ครับ
1: ค่ะคุณผลิตล่ะคุณผลิตวัชรศิลป์เขาว่าไง
2: ไปยังยังไม่เจอ
1: คุณผลิตเขาบอกว่า
2: ว่าไงครับ
1: ก็บอกว่ามีจริงบอกว่าระบอบสีน้ำเงินมีจริงแล้วก็ยกตัวอย่างของสว
2: ก็คล้ายๆเหมือนกรุงเทพไทย
1: กรุงเทพไทย
2: ก็คือยกตัวอย่างของสว เป็นแค่เป็นส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นหมายถึงเรื่องของสถาบันแต่อย่างใดใช่ไหมครับ
1: ไม่ทราบค่ะ
2: ทำไมอย่างนี้ทำไ
1: มตามข่าว
2: ตามข่าวตามข่าว
1: ก็พูดถึงเรื่องนี้นะอยู่ดีๆก็มีประเด็นขึ้นมาเนาะเพียงแค่การเผยแพร่การเขาเรียกอย่างเราเรียกเหมือนการประชุม
2: คุณรัฐพงศ์อ่ะคุณรัฐพงศ์ออกมาพูดให้สัมภาษณ์แล้วก็มาเป็นไลฟ์สดด้วยมองนี้แหละครับ
1: เป็นการทำงานในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะ
2: ใช่ใช
1: ่ก็ความเดือดร้อนชาวบ้านอ่ะนะขอบพระคุณภาพและข่าวจากไทยรัฐ .co.th นะ dailynews.co.th ค่ะมติชน .co.th กรุงเทพธุรกิจ .com ch8news.com workpoint23.com nowna.com ผู้จัดการออนไลน์ .com แล้วก็ thaipbs.or.th ดิฉันเสียวพรยานาวิทยากุลค่ะ
0: ผมจักรพันธ์กมุตโยธินครับและคุณรณรงค์แก้วเพชรต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกับทันข่าวทันกฎหมายกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
4: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
3: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันพุธที่27พฤษภาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งพี่บอลตามมานะคะวันนี้มีความคืบหน้าที่อัปเดตกันได้เยอะแยะมากมายเลยโดยเฉพาะข่าวคราวเกี่ยวกับวงการการเมืองนะคะคือมันมีวิวาทะที่เกี่ยวข้องกับระบอบสีน้ำเงินเดี๋ยววันนี้เราจะชวนนักวิชาการมาพูดคุยกันนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะตีความได้ทั้งจากฝั่งของพรรคประชาชนเองแล้วก็รวมไปถึงพรรคภูมิใจไทยได้ในแง่มุมไหนบ้างนะคะในขณะเดียวกันสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus ตอนนี้ยอดลงทะเบียนทะลุ 25.1 ล้านคนแล้วนะคะรัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40ตอนนี้ยังมีหลายคนเข้าใจผิดนะคะ60เนี่ยคือส่วนที่รัฐบาลจะออกให้แล้ว40คือส่วนที่เราออกเองแต่กลายเป็นว่ามีทั้งคนที่เข้าใจว่าเราต้องออก60หรือบางคนเข้าใจว่าถ้าลงทะเบียนไม่ทันคุณจะไม่ได้รับเงิน 4,000 บาทคือมันไม่ได้มาเป็นก้อน 4,000 บาทนะคะแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยเขาจะแบ่งให้เราได้ใช้เงินเดือนละ 1,000 บาทถ้าเกิดคุณใช้ได้ไม่ถึง 1,000 บาทเขาก็จะไม่ทบไปในเดือนต่อไปแม้ว่าจะมีคนออกมาประชดนะคะโอ้ยใช้ให้ทันใช้ให้พอก็แล้วกันแต่ว่านี่จะเป็นการบริหารเงินอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องทำเพื่อให้ไม่เสียสิทธิ์ของเรานะคะซึ่งวันที่มียอดลงทะเบียนแบบนี้เนี่ยหลายๆคนก็เริ่มมีความกังวล นะคะว่าเออร้านค้าล่ะเขาจะสามารถที่จะเข้ามาทันหรือเปล่าคือทันไม่ทันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวระหว่างบรรทัดอยู่เพราะว่าหลายคนยังคงสงสัยว่าตกลงแล้วการเข้าสู่ระบบในฐานะของร้านค้าผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเนี่ยมันคุ้มหรือไม่คุ้มยังไงบางคนบอกว่าถ้าเกิดเป็นคนฉลาดเนี่ยนะเขาไม่เข้าหรอกโครงการนี้คือแบบนี้นะคะต้องบอกว่าบางคนเนี่ยมองว่ามันเป็นการเพิ่มภาระแต่ถ้าเกิดมองในระยะยาวอ่ะไม่ใช่แต่ถ้าระยะสั้นโอเคบางคนอาจจะรู้สึกว่าฉันทำงานแบบนี้แล้วฉันก็ได้เงินอยู่เท่านี้แล้วฉันก็ไม่ได้อยากจะโตไปมากกว่านี้ก็โอเคได้ไม่เป็นไรหรือว่าในอนาคตเนี่ยฉันไม่ต้องการที่จะไปทำธุรกรรมใดทั้งสิ้นไม่อยากจะขยายร้านไม่อยากจะอะไรเพราะฉันอยากจะใช้เงินสดในการใช้ชีวิตเป็นหลักแล้วก็ไม่อยากยุ่งยากเรื่องเอกสารอันนั้นเข้าใจได้นะคะแต่ว่าถ้าคุณอยากจะขยายอยากจะกู้อยากจะมีเครดิตหรืออยากจะมีฐานข้อมูลของตัวเองคุณจำเป็นที่จะต้องเข้าสู่ระบบนะคะเพราะว่าระบบเนี่ยเขาจะมีการทำบัญชีให้กับเรามีการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องภาษีให้กับเราวันก่อนได้มีโอกาสได้คุยกับโฆษกของกระทรวงการคลังแล้วท่านก็บอกว่าวันนี้อาจจะเหนื่อยอาจจะมีรายละเอียดเยอะสักนิดนึงแต่ว่าอนาคตมันสามารถที่ทำให้เราโตได้จริงๆซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวต้องพูดคุยกันนะคะเพราะว่ายังคงมีพูดกันในวงกว้างละว่าถ้าใครที่ไม่เข้าระบบแล้วเนี่ยคุณไปกู้หนี้นอกระบบเนี่ยมันก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยที่มันสูงเกินไปแล้วมันก็มีเหตุการณ์ที่เป็นข่าวสังคมที่เราได้เห็นกันตามหน้าข่าวเยอะแยะมากมายนะคะนี่ก็ต้องมาบาลานซ์บวกลบคูณหารกันดูแต่ว่ารอบนี้ที่หลายคนยังเข้าใจกันผิดคลาดเคลื่อนก็คือธุรกิจบริการไม่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะเพราะว่าเขาต้องการที่ให้เรามากระตุ้นในเรื่องของของกินของใช้มากกว่าในการช่วยประคองเศรษฐกิจสวัสดีพี่บอลด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับน้องอุ้มครับสวัสดีทุกท่านขออนุญาตก็ขออภัยนะครับขึ้นมาช้าติดภารกิจเล็กน้อยนะครับน้องอุ้มคุยเรื่องไทยช่วยไทย plus อยู่ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเขาบอกไปว่าวันนี้มีเรื่องการเมืองที่เดี๋ยวเราจะคุยกันเนี่ยแหละคือบางคนก็จะมองว่ามันเป็นวาทกรรมบางคนเนี่ยตีความคำว่าสีน้ำเงินคือเมื่อวานนี้เราก็ได้คุยกับอาจารย์นักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญทั้งเรื่องรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์แล้วนะคะว่าสีน้ำเงินเนี่ยมันคืออะไรแต่ว่ามีคนที่ตีความไปมากกว่านั้นกว้างกว่านั้น
1: กว้างกว่านั้นใช่จริงๆถ้าคุณผู้ฟังที่ติดตามเราจากเมื่อวานตอนที่เราสัมภาษณ์นักวิชาการเนี่ยถ้าสังเกตดีๆบอลพยายามที่จะถามในคำว่าการใช้คำว่าระบอบเนาะกับคำว่าแค่สีมันมีความหมายแตกต่างกันถ้าจะตีความคือจริงๆด้วยความหมายของมันนะตามนิยามศัพท์มันต่างกันอยู่แล้วแต่ไอการตีความเนี่ยมันสามารถคิดไปได้หลายแบบ
0: คือแต่ว่าวันนี้สิ่งที่มันเคลื่อนที่ไปก็คือว่ามันเริ่มมีการแบ่งเป็นสองฝั่งชัดเจนก
1: ็
0: คือฝั่งส้มกับฝั่งน้ำเงินเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการให้สัมภาษณ์จากทั้งสองฝั่งเลยก็คือฝั่งของน้ำเงินคือคุณพระดอนปริศนานันทกุลก็ออกมาพูดในประเด็นที่ทำให้ส้มก็จุกเหมือนกันว่าก็สาเหตุที่ได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยก้าวแรกๆอ่ะมันก็มาจากพรรคส้มนั่นแหละยกมือโหวตให้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาจากการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแต่ว่าอีกมุมนึงอีกฝั่งนึงเขาก็มีการโต้แย้งกลับมาว่าเป็นเรื่องของวัตถุประสงค์จริงๆตอนนั้นที่ยกมือ

0: ให้มันคือเรื่องของรัฐธรรมนูญ
1: เหตุการณ์เฉพาะหน้าจังหวะนั้น
0: คือมันย้อนอดีตกลับไปไม่ได้ก็จริงแต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยคือถ้าพูดง่ายๆถ้าในมุมของการเป็นเพื่อนกันน่ะสมมติว่าอุ้มกับพี่บอลตกลงอะไรกันบางอย่างแล้วมันมีฝ่ายนึงที่ไม่ได้ทำตามที่ตกลง 100% น่ะ
1: ม
0: ุ้งพูดว่า 100% นะบอกแบบนี้ก่อนนะแล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในด้านพรรคการเมืองก็คือมีการยุบสภาใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วมีการเลือกตั้งใหม่ใช่ไหมมันก็มีอีก2ฝั่งที่มาเถียงกันอีกว่านี่ไงถ้าเกิดเลือกตั้งแล้วแล้วคุณชนะมันก็จะเป็นอีกแบบนึงคือคุณก็จะพูดว่าก็ประชาชนน่ะเลือกคุณมาแล้วแต่พอแบบนี้ปุ๊บคุณก็จะบอกว่าอ่านี่ไงเป็นเพราะว่าระบบมันไม่ดีคุณต้องไปแก้ที่ระบบนู่นนี่แต่อีกฝั่งนึงก็บอกว่าอ่ะตอนนี้แหละเราก็ต้องพูดถ้าไม่พูดตอนนี้เราจะพูดตอนไหนระบบโครงสร้างต่างๆมันต้องเปลี่ยนแล้วเพราะมันรากทั้งหมดที่มันมีปัญหาอยู่มันก็มาจากรัฐธรรมนูญยังไงล่ะมันก็เลยเป็นเรื่องที่มันตีกันพลวันพลเกกันอยู่แบบนี้นะคะที่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันหน่อยพี่บอลเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ยังคงมีการตั้งคำถามเหมือนกันว่าตอนนี้กับการที่พรรคส้มเขาเปิดเกมหัวข้อใหญ่คือระบอบสีน้ำเงินเนี่ยธงของเขาจริงมันคืออะไรกันแน
1: ่
0: มันมีการตีความไปหลายๆมุมนะคะบางมุมก็บอกว่าเขาหวังผลในด้านการเมืองท้องถิ่นก็คือการเลือกผู้ว่ากทม.กับที่พัทยาใช่ไหมคะในขณะเดียวกันอีกฝั่งนึงก็บอกว่าอ๋อจริงๆแล้วเขาต้องการที่จะเรียกด้อมส้มกลับบ้านเหมือนต้องการที่จะให้เห็นจุดยืนที่แท้จริงของด้อมส้มไอ้ของพรรคส้มที่ผ่านมา
1: ปลุกพลังรวมการของพรรคส้มกลับคืนมา
0: ใช่แต่ว่าก็มีคนที่วิเคราะห์ไปอีกมุมนึงว่าเป้าหมายหลักเป้าหมายเดียวเลยแก้รัฐธรรมนูญเพราะนั่นคือโครงสร้าง
1: ใช่
0: เดี๋ยววันนี้เราลองมาวิเคราะห์กันเราจะไม่บอกว่าฝั่งไหนผิดฝั่งไหนถูกนะคะแต่ตอนนี้กำลังพยายามฉายให้เห็นทั้งสองฝั่ง
1: ดูจากคอมเมนต์ในโลกที่เขาแชร์กันก็จะมีเหมือนกันว่าพอพรรคสีส้มขยับแล้วพอมันตีความไอ้คำว่าระบอบสีน้ำเงินออกไปได้หลากหลายแบบเนี้ยบางคนก็บอกว่าพรรคนี้ขยับมันชัดอยู่เรื่องเดียวเลยก็มี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันก็มีความคิดที่หลากหลายเพราะมันคือความติการตีความนะฮะมันคือการตีความอย่างนั้นพี่บอลเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องนั้นเพราะเดี๋ยวเราได้คุยกับนักวิชาการที่น่าจะมาตกผลึกได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ต่อยอดจากเมื่อวานได้ด้วยเนี่ยนะฮะพอน้องมุ่งพูดถึงเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะฮะในการที่ลงทะเบียนกันไปเนี่ยวันนี้ก็วันที่3แล้วนะครับจริงๆวันนี้เนี่ยในงานเสวนาจริงๆเขาเป็นงานเตรียมอุดมดินเนอร์ทอล์ก2026
0: ค่ะ
1: ก็จะมีบรรดาผู้มีชื่อเสียงมีหน้ามีตาในสังคมแล้วก็เป็นอดีตนักการเมืองของบ้านเราอยู่หลากหลายท่านนะครับที่เป็นศิษย์เก่าของเตรียมอุดมก็มีทั้งอดีตรองนายกรัฐมนตรีมีอดีตรัฐมนตรีด้านเกี่ยวกับเศรษฐกิจออกมาชี้เลยว่าตอนนี้ไทยของเราเนี่ยคือเป็นเศรษฐกิจที่เผชิญวิกฤตซ้อนวิกฤตซ้อนวิกฤตสิ่งที่เป็นโจทย์สำคัญที่สุดนะครับอันนี้มาจากสิ่งที่ดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลนักเศรษฐศาสตร์นะครับซึ่งท่านก็เป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมด้วยเนี่ยนะฮะท่านบอกว่าโจทย์สำคัญที่สุดของเศรษฐกิจในปีนี้ก็คือการทำให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยจากภัยคุกคามหลายเหตุการณ์ที่เกินความคาดหมายมันก็มีเรื่องของราคาพลังงานที่สูงขึ้นถูกไหมฮะน้องอุ้มอยู่ดีก็ตู้มขึ้นมาการขาดแคลนวัตถุดิบต่างๆภาคการเกษตรภาคนั้นภาคนี้แล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงก็เกี่ยวการกลั่นกันใดๆนะครับโพลิเมอร์ต่างๆและสิ่งที่อยากจะแนะนำก็คือการลดการพึ่งพาการส่งออกไปฝั่งสหรัฐอเมริกาให้เหลือแค่ 10% เพราะว่ามันยังคงมีความเสี่ยงเรื่องมาตรการทางภาษีของฝั่งนู้นอยู่แล้วก็เรื่องของกฎหมายการค้าที่อาจจะไม่เป็นธรรม
0: ค่ะ
1: แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าพอพูดถึงเรื่องพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทคุณกอบศักดิ์บอกว่าตรงเนี้ยสนับสนุน200,000,000,000 บาทก็คือ200,000,000,000 บาทแรกแหละนะที่พูดง่ายๆนะครับเอาไปใช้ในการขับเคลื่อนโซลาร์เซลล
0: ์
1: กับ EV เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับว่าอันนี้คือขยายความเองว่ามันจะเป็นการต่อยอดเพื่อนำไปสู่การลดการพึ่งพิงการนำเข้าพลังงานและลดการพึ่งพิงการใช้พลังงานที่มาจากฟอสซิลก็คือพวกน้ำมันต่างๆที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเพราะว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่โซลาร์เซลล์ไทยเราเต็มที่อยู่แล้วประเทศไหนก็สามารถใช้แสงแดดในพื้นที่ของตัวเองได
0: ้
1: การเปลี่ยนไปสู่พลังงานไฟฟ้า EV ต่างๆหรือการพัฒนาไปในระดับการใช้พลังงานน้ำพลังงานไฮโดรเจนที่กำลังมีการศึกษาวิจัยกันอยู่อันนี้ก็น่าสนใจในอนาคตด้วยนะครับส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัสตรงนี้ที่ไปแตกกับน้องอุ้มเมื่อสักครู่เขาบอกว่ามัน

0: จะช่วยกระตุ้นการบริโภคให้เดินหน้าในช่วงเศรษฐกิจกำลังลงจากภูเขาที่ลาดชันครับน้องอุ้
1: ม
0: คือมันเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจของไทยเราเนี่ยเวลาลงเขาแบบชันๆคือมันหน้าทิ่มเลยถูกไหม
1: ใช
0: ่เออมันลงแล้วมันลงแบบเร็วมากแต่พอมันมีการกระตุ้นการบริโภคขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยไอ้เขาที่มันลาดชันมันอาจจะมีจุดแวะพักได้เล็กน้อย
1: ค่ะ
0: เออเพื่อไม่ให้แบบวิ่งลงจนหน้าทิ่มแล้วก็โอ้โหลงไปกองกันอยู่เชิงเขาอะไรแบบนั้นอันนี้คือการตีความหมายนะครับแต่ว่าพอมามุมของทางคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ซึ่งก็เป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีท่านเป็นคนพูดคำนี้ก็คือวิกฤตซ้อนวิกฤตนั่นแหละนะครับมาตรการในการช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพก็น่าจะหมายถึงเรื่องไทยช่วยไทยพลัสต่างๆนะครับการแก้ปัญหาเฉพาะเพียงเดียวตอนนี้ไม่น่าจะเพียงพ
1: อ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องทำคืออันแรกก็คือช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเกษตรกรกลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่กำลังเผชิญกับปัญหาสภาพคล่องอย่างหนักควบคู่ไปกับการกำกับดูแลราคาสินค้าแบบจำเป็นอันนั้นก็คือข้อที่2แบบเข้มงวดด้วยนะครับการควบคุมราคาสินค้าและข้อที่3ลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยเฉพาะด้านพลังงานก็เลยนำมาสู่ข้อต่อมาที่อยากจะให้รัฐบาลทบทวนโครงสร้างราคาพลังงานโดยการลดการอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์ปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันชั่วคราวในช่วงประชาชนได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและสิ่งที่น่าสนใจคือจริงๆแล้วเรายังมีตัวหนึ่งที่เป็นโอกาสน้องอุ้มคุณผู้ฟังก็คือว่ากระแสการย้ายฐานการลงทุนของต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย มีทั้งจีนไต้หวันญี่ปุ่นตอนนี้เข้ามาแบบต่อเนื่องมันเหมือนเป็นคลื่นการลงทุนลูกใหญ่ระลอกที่2และจุดนี้ถ้าทำดีอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเศรษฐกิจไทยในอนาคตเลยก็ได
1: ้
0: สิ่งที่น่าสนใจต่อไปทำดีในที่นี้คืออะไร RBOI ลองดูไหมปรับหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ลงทุนต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรสมมุติว่าเข้ามาพัฒนาบุคลากรที่เป็นแรงงานคนไทยเข้ามาถ่ายทอดเทคโนโลยีไปด้วยนะครับรวมทั้งการสนับสนุนให้ SME ไทยเราเองนี่แหละเข้าถึงเทคโนโลยี AIในต้นทุนที่มันเหมาะสมเพราะว่าหลายๆคนตอนนี้หันมาใช้ AI ในการเข้ามาช่วยภาคเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมการลงทุนต่างๆของตัวเองแล้วนะครับนั่นแหละอันนั้นก็เอามาฝากเติมโจทย์ให้เล็กน้อยนะครับสำหรับงานที่เขาจัดขึ้นแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้
1: จริงๆก็สอดรับกับที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่ฝรั่งเศสนะคะ
0: ที่ฝรั่งเศสใช่
1: เหมือนเป็นการเปิดตลาดแล้วก็ต้องการที่จะคือถ้าพูดง่ายๆก็คือประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่มีข้อดีในเรื่องแรงงานถูกอย่างเดียวเท่านั้นแล้วอะค่ะตอนนี้กำลังยกระดับในหลายๆอย่างแต่อันนี้ก็คือเมื่อพูดง่ายๆว่าพอหัวหน้าไปขายแล้วอะลูกน้องเองก็ต้องทำให้มันเป็นไปตามนโยบายนั้นเหมือนกัน
0: ต้องแอคชั่น
1: ต้องแอคชั่นเหมือนกันอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องของโลจิสติกต่างๆหรือจะเป็นทักษะต่างๆที่เขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่แรงงานถูกก็ต้องมีคุณภาพเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ใช่ใช่ใช่ก็จะตัวแรงงานเองเนี่ยพออัพสกิลตัวเองเข้าไปเนี่ย มันไม่ใช่แค่เรื่องของค่าแรงที่มันจะสูงขึ้นตามแต่มันหมายถึงโอกาสในชีวิตที่เพิ่มเติมแบบมหาศาลเพราะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่จีนไต้หวันญี่ปุ่นย้ายฐานการผลิตมาที่ไทยเยอะขึ้นที่นายกรัฐมนตรีไปฝรั่งเศสถึงก็ไปพบกับทางเอมมานูเอลมาครงเนี่ยนะฮะคือถึงขั้นที่ว่าฝรั่งเศสเองก็ทำให้กับชนเขาเนี่ยเขาก็สนใจที่จะมาเพิ่มการลงทุนในไทยเราเขาเองก็ตอบรับที่ไทยเราจะเข้าไปในฝั่งประเทศเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นภาคแรงงานของเราที่มีฝีมือและมีทักษะเพียงพอมีโอกาสในชีวิตที่เพิ่มเติมแบบมหาศาลมากๆนะครับ
1: แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยระหว่างที่กำลังพัฒนาไปก็ต้องมีการตรวจสอบเคียงคู่กันไปด้วยนะพี่บอล
0: ครับ
1: คือที่บอกว่าตรวจสอบเนี่ยฝากไปตรวจสอบด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้อย่างไทยช่วยไทยพลัสเองเนี่ยก็มาเพื่อที่จะต้องการแก้ปัญหาแล้วก็ช่วยบรรเทาเบาบางปัญหาที่เกิดจากสงครามตะวันออกกลางใช่ไหมคะมันก็มีปัญหาเรื่องของน้ำมันเรื่องของเชื้อเพลิงต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนี่ปรากฏว่าล่าสุดมันมีเคสเกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการพี่บอลผู้ชมผู้ฟังมีไรเดอร์ค่ะเขาไปเติมแก๊สโซฮอล์ E20 พอเติมออกมาแล้วปั๊บเนี่ยปรากฏว่ารถมันกระตุกเร่งเครื่องก็ไม่ขึ้นพี่บอลที่ขับรถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันพอจะอนุบาลหรือสันนิษฐานเบื้องต้นได้ไหมว่ามันน่าจะเกิดจากอะไรได้บ้างคะ
0: เป็นมอเตอร์ไซค์ รุ่นไหนด้วย
1: อ๋ออยู่ที่

0: รุ่นด้วย
1: ใช่มันก็อยู่ที่รุ่นว่าเอ้ยรถมันเก่าแล้วมันรองรับน้ำมันตัวนี้ไหมนั่นแหละก็อันนี้คือเบื้องต้นเลยนะ
0: ค่ะ
1: เพราะโดยปกติส่วนใหญ่มอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆก็จะสามารถโซฮอล91ได้95ได้หรือถ้าเกิดอยากมีประสิทธิภาพหน่อยในเครื่องที่มีกระบอกสูบ CC สูงๆอ่ะ
0: ก็ปรากฏ
1: เกิน95ไป
0: เคสเนี้ยค่ะเขาก็ไปที่ร้านแล้วก็ให้ช่างเนี่ยลองถ่ายน้ำมันออกมาสิ
1: เออเป็นไง
0: เพราะมันเป็นปัญหามาจากตอนที่เติมหลังจากที่เติมไปแล้วใช่ไหมปรากฏว่าเขาพบมันเหมือนมีน้ำปนอยู่ในถังมันตอนที่ไปเติมมันไม่ได้มีแค่น้ำไอ้มันไม่ได้มีแค่น้ำมันมันมีน้ำด้วยหรือเปล่าก็เลยอ่ะรอผลหน่อยสิว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือก็เลยไปสอบถามปรากฏว่าอัปเดตล่าสุดปั๊มยอมรับแล้วค่ะว่ามันมีน้ำปนในถังเก็บน้ำมันจริง
1: ๆ
0: มีหลายสื่อนะรายงานตรงกันว่าปั๊มมาสั่งปิดหัวจ่ายน้ำมันกลุ่มเบนซินทันทีเลยเพราะว่าเขาไปตรวจพบว่ามันมีน้ำหลุดเข้าไปในถังเก็บน้ำมันใต้ดินค่ะแล้วคนที่เสียหายไม่ใช่มีแค่รายนี้รายเดียว มีหลายรายเลยซึ่งคนนี้เขาก็ฝืนนะตอนแรกอะพอมันกระตุกเพราะมันรับออเดอร์ไปแล้วอะค่ะเขาก็ต้องรีบเอาอาหารออกไปส่งแต่ขี่ไปไม่ถึง1กิโลเมตรรถมันก็เริ่มสะดุดแล้วก็เร่งไม่ขึ้นแล้วเครื่องก็ดับด้วยอะค่ะทีนี้พอช่างเขาถ่ายน้ำมันออกมาเนี่ยมันเจอน้ำแยกชั้นอะ
1: มัน
0: แยกชั้นมันก็เลยชัดเจนทางปั๊มยอมรับความผิดพลาดแล้วก็พร้อมที่จะรับผิดชอบค่าเสียหายนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเร่งตรวจสอบระบบถังเก็บใต้ดินทั้งหมดคืออันเนี้ย
1: ไม่ได้เกี่ยวกับรถของผู้รับบริการแล้วเกี่ยวกับ
0: ไม่ได
1: ้แปลงเติมเลย
0: แล้วมันมีผู้เสียหายหลายรายด้วยค่ะเขาก็ทยอยไปร้องเรียนแล้วค่ะว่าโอ้ใช่เติมน้ำมันไปไม่ถึงกิโลนะรถเริ่มสะดุดเร่งไม่ขึ้นบางคันก็ไปดับกลางทางแล้วอะค่ะบางทีมันไม่ใช่แค่เสียค่าเครื่องแค่ไปซ่อมแซมนะพี่บอลมันคือรายได้ของเขาทั้งวันวันนั้นอะ
1: ใช่แล้วก็ไม่รู้ว่าการเอาเข้าเครื่องเอารถไปซ่อมอะมันจะต้องเสียเวลาไปอีกกี่วันก็ไม่รู้ใช่ไหม
0: ใช
1: ่ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาต่อยอดระบอบสีน้ำเงินซะหน่อยตกลงมันเป็นแค่วิวาทะทางการเมืองเท่านั้นจริงๆหรือเปล่า
0: สักครู่เดียวค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับเข้ามาช่วงที่2นะครับเราก็มาคุยกันในเรื่องของการเมืองกันต่อนะฮะคำว่าระบอบสีน้ำเงินที่เอาจริงๆมันไม่ได้จบนะฮะมันไม่ได้จบในสิ่งที่พอพูดออกมาแล้วปุ๊บกลายเป็นขยายความตีความกันไปต่างๆนานา
0: ค่ะต้องถามผอ.หลักสูตรปริญญาเอกสาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนานิดารองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิลกณ ภูเก็ตอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะ
1: อาจารย์พิชัยสวัสดีครับ
3: สวัสดีคุณนุ่มคุณบอลและท่านผู้ฟังผู้ชมครับ
0: ค่ะอาจารย์การเปิดเกมระบอบสีน้ำเงินตอนนี้ของพรรคส้มอาจารย์คิดว่าธงของเขาจริงๆมันคืออะไรกันแน่คะเพราะตอนนี้นักวิชาการก็จะวิเคราะห์กันหลายมุมหลายแนวมากเลยค่ะอาจารย
3: ์ผมคิดว่าคงเป็นการป้องปรามในเรื่องของรัฐธรรมนูญเป็นด้านหลักนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ถึงเทศกาลที
0: ่ยื
3: ดไถ่ร่างรัฐธรรมนูญกันหลังจากที่ทางรัฐบาลถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะยื้อเวลาทีนี้เนี่ยรัฐบาลเขาก็ดำเนินกลยุทธ์ไปยื่นแก้รัฐธรรมนูญแต่ว่าไอ้ร่างยื่นแก้ไขของเขาเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามันก็เป็นร่างที่ทำให้รัฐธรรมนูญที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะถูกครอบงำและก็มีความกังวลกันว่าถ้าหากว่าไม่มีการดำเนินไปในลักษณะนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญที่เราจะได้ใหม่ฉบับใหม่มาเนี่ยมันอาจจะแย่กว่าเดิมก็เลยเป็นเหตุให้ทางพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็เลยต้องเปิดเกมนี้เพื่อที่จะทำให้สังคมเนี่ยชอบระวังและก็จับตาดูในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนั่นเองนะครับ
0: แต่พอใช้วาทกรรมระบอบสีน้ำเงินนะคะอาจารย์มันก็เป็นเหมือนดาบสองคมเหมือนกันนะคะถ้าปลายทางคือรัฐธรรมนูญเพราะว่าจริงๆแล้วทางผ่านกว่าที่จะได้วัตถุประสงค์อย่างที่ตัวเองได้วางเอาไว้อ่ะมันก็ต้องผ่านสว.ก็ต้องผ่านหลายด่านที่มันเกี่ยวข้องกับระบอบสีน้ำเงินที่เขานิยามกันไว้อาจารย์มันเป็นดาบสองคมมากขนาดไหนมุมอาจารย์นะคะ
3: คือถ้าไม่พูดเนี่ยมันก็ยิ่งหนัก
0: ค่ะ
3: เพราะว่ามันกลายเป็นเรื่องเงียบและมันก็จะทำให้เกิดการผ่านไปอย่างลื่นแต่ว่าถ้ามีการพูดเนี่ยมันก็เรื่องมันก็จะดังขึ้นคนก็จะจับตามองแล้วก็จะทำให้การที่จะอะไรล่ะเอารัฐธรรมนูญไปทำโน่นทำนี่โดยไม่ฟังเสียงประชาชนเนี่ยมัน

็จะมีความยากมากยิ่งขึ้นครับนี่ก็ในแง่มุมของผมนะครับเพราะการเปิดเกมนี้เนี่ยในระบอบสีน้ำเงินขึ้นมาก็เพื่อที่จะทำให้สังคมเนี่ยเข้าไปตรวจสอบในเรื่องนี้มากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าไม่เปิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เห็นภาพชัดอยู่แล้วว่าอย่างไรเนี่ยทางบรรดาเครือข่ายสีน้ำเงินทั้งหลายเนี่ยเขาก็คุมองค์กร

0: การร่างรัฐธรรมนูญไว้ได้เนี่ยเกือบหมดเลยนะครับ
1: เพรา
0: ะฉะนั้นเนี่ยการที่เปิดออกมามันก็ทำให้จะทำอะไรก็จะต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: ครับอาจารย์ใช้คำว่าเครือข่ายสีน้ำเงินตรงเนี้ยมันก็เป็นอีกหนึ่งคำที่มันก็ดูเหมือนจะใช้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าคำว่าเครือข่ายมันก็หมายถึงหลากหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกับพรรคสีน้ำเงินแต่ว่าพอมันใช้คำว่าระบอบปุ๊บอาจารย์ในแง่ของการตีความมันเลยถูกโยงไปที่เรื่องอื่นที่มันขึ้นไปหรือว่ามันนอกเหนือจากเรื่องของการเมืองไปมากกว่านั้นอีกอาจารย์มันดูเป็นคำที่อ่อนไหวขึ้นไปทันทีพอใช้คำว่าระบอบปุ๊บเนี่ยอาจารย์มองยังไงฮะอาจารย์คิดเห็นยังไงกับคนที่เขาคิดลึกไปขนาดนั้น
0: มันก็ตีความเกินเลยไปได้นะครับแต่ผมคิดว่าคนที่ตีความลักษณะนั้นเนี่ยก็คือพยายามที่จะเชื่อมโยงเพื่อที่จะว่าวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าโจมตีพรรคประชาชนแต่ว่าถ้ามองในแง่ของกรอบเนี่ยองค์ประกอบของระบอบสีน้ำเงินเนี่ยมันก็ประกอบด้วยระบอบของวุฒิประกอบด้วยวุฒิสมาชิก
1: ครับ
0: รัฐสภาสภาผู้แทนราษฎรรัฐบาลแล้วก็รวมทั้งองค์กรอิสระพวกนี้เนี่ยมันก็ก่อตัวเป็นองค์คาพยพของตัวระบบ
1: องค์ประกอบที่พูดมาถึงตรงนี้ก็สามารถที่จะครอบคลุมคำว่าระบอบสีน้ำเงินได้แล้ว
0: ใช่ครับแล้วก็เป็นระบอบที่ถ้าเสนอกฎหมายไปหรือว่าถ้าตีความกฎหมายเนี่ยยังไงมันก็ต้องตกอยู่ภายใต้การตัดสินใจของคนที่อยู่ในเครือข่ายนี้ทั้งหมดเลย
2: แต่คราวนี้พอมันเนี่ยค่ะมันปัญหามันคือพอพูดถึงระบอบสีน้ำเงินอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็มันก็เป็นโครงสร้างหลักจริงๆที่พรรคส้มเองเขาพยายามที่จะสะท้อนให้เห็นเหมือนกันแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยอาจารย์มันก็จะมีหลายคนวิเคราะห์ว่าทำไมถึงไม่ใช้กระบวนการที่มันนิ่มนวลกว่านี้หรือว่าไม่จำเป็นจะต้องรุนแรงขนาดนี้พูดถึงเรื่องของความการบริหารอารมณ์อะไรเงี้ยมันยิ่งทำให้มันร้อนขึ้นไปอีกหรือเปล่าคะในมุมของอาจารย์นะคะ
0: ก็มันคล้ายๆกับตัวที่เราพูดถึงระบอบทักษิณสมัยก่อน
1: คร
0: ับ อันก็คือก็หมายถึงว่าก็คือควบคุมองค์คาพยพทางการเมืองทั้งหลายได้หมดแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเทียบกับระบอบทักษิณสมัยก่อนเนี่ยไอ้นั้นเขาก็ควบคุมรัฐบาลได้เนาะแล้วก็ควบคุมสวได้ในบางส่วนแต่ว่ามันยังไม่เป็นเสร็จเด็ดขาดในแง่ขององค์กรอิสระเนี่ยระบอบทักษิณก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปมีอิทธิพลใดๆได้แต่ว่าไอ้ตัวระบอบสีน้ำเงินเนี่ยมันมีแนวโน้มที่เราจะเห็นในลักษณะนั้นมากกว่าระบอบทักษิณอย่างเช่นเรื่องของที่เราเห็นปปช.วินิจฉัยเรื่องของนายศักดิ์สยามก็อันนั้นก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งหรือแม้กระทั่งกกต.ที่ดำเนินการในลักษณะที่คล้ายคลึงกันก็อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าไอ้ตัวระบอบสีน้ำเงินเนี่ยมันทรงอิทธิพลในองค์คาพยพทางการเมืองทั้งหลายของสังคมไทยอย่างเด็ดเสร็จนะครับ
1: โอ้ครับถ้าสมมุติว่าเราเอากรอบนี้ว่าระบอบสีน้ำเงินหมายถึงองค์ประกอบอะไรบ้างตามที่อาจารย์ลองแสดงทัศนะขึ้นมาเนี่ยนะฮะแต่อาจารย์คิดว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมที่จะมี hidden agenda ซ่อนอยู่เพื่อที่ทำให้มันเกิดประเด็นขึ้นมาคือมันไม่ใช่จุดประสงค์หลักหรอกแต่ว่ามันสามารถทำให้สังคมตีความได้แล้วมันก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วก็วิจารณ์กันแบบกว้างขวางให้ทั้งสองฝั่ง
0: เนื่องจากว่าตัวสีน้ำเงินเนี่ยมันเป็นคำที่พูดเรียกกันมาตั้งแต่ต้นเนื่องนานว่าพรรคสีน้ำเงินใช่ไหม
1: ใช่
0: ที่เราพูดเพราะงั้นเนี่ยพรรคสีน้ำเงินเนี่ยมันก็เป็นแกนเขาก็เลยเรียกเอาไอ้สีนี้เนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยต้องใช้ในการที่จะตั้งชื
1: ่อ
0: นั่นเองนะครับ
1: น่าจะมีแค่นั้น
0: เนี่ยก็มีแต่ว่าผมก็เข้าใจนะครับว่ามีคนอาจจะคิดเลยเถิดมันก็มี
1: ครับ
0: แต่ผมคิดว่าไอ้กรอบหรือว่าขอบเขตในการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ในกระบวนการทางการเมืองเนี่ยเป็นหลัก
1: ก็คล้ายๆกับ
0: เราพูดถึงระบอบการเมืองเนี่ยเราก็จะใช้คำนี้มาหลายครั้งในการวิพากษ์วิจารณ์บางคนเนี่ยเขาก็อาจจะเรียกว่าระบอบในก็มีอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่าศัพท์คำที่ใช้ที่จะใช้เรียกเข้ามานะครับ
2: จริงๆพอมันเริ่มนำเข้าเกี่ยวกับวัฒกรรมเกี่ยวกับเรื่องของระบอบเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มันน่าจะเป็น

0: ผลกระทบหลายๆฝ่ายเลยเขาก็มังมีนักวิชาการหลายคนก็บอกว่าเออเนี่ยแบบเนี้ยเดี๋ยวจะไม่มีเพื่อนระหว่างทางนะก็จะถูกโดดเดี่ยวทางการเมืองนะตรงนี้อาจารย์มองยังไงบ้างอะคะ
1: คือคำว่าไม่มีเพื่อนเนี่ยมันก็พูดกันมานานแล้วนะ
0: ค่ะแต่ว่าครั้งนี้มันเหมือนชัดเจนขึ้นหรือเปล่าคะอาจารย
1: ์มันก็เหมือนเท่าเดิมอะ
0: อ๋อเท่าเดิมแรงมาตั้งแต่แรกเหรอคะอาจารย
1: ์หมายถึงว่าคือประเด็นอะไรที่ทางพรรคประชาชนเขาดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างเนี่ยเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูปโครงสร้างเนี่ยก็ไม่มีพรรคไหนเอาด้วยอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเนี่ยโครงสร้างแม้กระทั่งโครงสร้างการปฏิรูปกองทัพเนี่ยก็ไม่มีพรรคไหนเอาด้วยหรือว่าเรื่องอื่นๆอย่างการแม้กระทั่งการปฏิรูปเรื่องทุนผูกขาดหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่มีพรรคไหนก็จะเอาด้วยเหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยเรื่องอะไรที่มันกระทบโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างในแง่ของการบริหารโครงสร้างในเรื่องของทางเศรษฐกิจก็ไม่มีพรรคอื่นพรรคใดที่จะเข้าร่วมมาในการแตะต้องมาร่วมกระบวนในการแก้ไขพรรคอื่นเนี่ยเวลาเขาจะแก้ไขเนี่ยเขาก็จะแก้ไขเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองการที่อาจจะไม่มีผลกระทบอะไรกับโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองและก็สังคมนะเพราะงั้นเนี่ยไอ้คำว่ามีเพื่อนเนี่ยก็คือว่ามันก็มีก็ต่อเมื่อเวลาเสนอกฎหมายหรือว่าทำอะไรที่ไม่ไปกระทบโครงสร้างการผูกขาดหรือว่าโครงสร้างหน้าที่มันอยู่ในการเมืองไทยตอนนี้นะครับหรืออย่างในอย่างเรื่องกรณีที่เห็นอะไรล่ะที่เสนอกฎหมายให้ยกเลิกผลพวงของการรัฐประหารก็ไม่มีใครเอาด้วยเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เห็นภาพชัดเลยนะครับว่าคือมันมีการแยกกันระหว่างคืออย่างพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็จะมุ่งที่จะแก้ปัญหาในเรื่องโครงสร้างอย่างที่ว่าแต่ว่าพรรคอื่นๆเนี่ยต่อให้ทำดียังไงยอมยังไงเขาก็ไม่แตะก็คือเขาไม่กล้าแตะโครงสร้างแบบนี้นั่นเองนะฮะเพราะการมีเพื่อนหรือไม่มีเพื่อนมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นักในแง่ของการขับเคลื่อนประเด็นในเชิงโครงสร้าง
2: และอาจารย์คิดว่าในช่วงก่อนที่จะมีสมมติว่าผมใช้คำว่าวาทกรรมทางการเมืองว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ยก่อนที่มันจะมีคำนี้ออกมาเนี่ยในช่วงตั้งแต่หลังการเลือกตั้งเป็นต้นมานะครับพรรคสีส้มเนี่ยดูจะดรอปไปหรือเปล่าแล้วก็รู้สึกกระแสตกไปก็เลยจำเป็นจะต้องงัดอันนี้ขึ้นมาในจังหวะแบบนี้ประกอบกับเรื่องของการยื่นร่างรัฐธรรมนูญด้วยเนี่ยอาจารย
1: ์กระแสที่มีการคำนึงถึงเนี่ยก็คือกระแสในช่วงการเลือกตั้งครับแต่ว่าพอหลังการเลือกตั้งเนี่ยกระแสมันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับการดำเนินงานของพรรคการเมืองใหญ่ๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่ากระแสตกเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกของคนเท่านั้นเองแต่ว่าเราจะประเมินได้ว่ามันจะตกจริงหรือไม่ตกจริงก็ต้องรอนิทาโพนะครับ
2: ต้องสำรวจตลอดอยู่แล้ว
0: งั้นขออนุญาตถามอาจารย์ได้ไหมคะว่าอย่างการเคลื่อนที่ของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์อะค่ะที่เขาหาเพื่อนในการลงชื่อไปส่งสารรัฐธรรมนูญในการถอดถอนคุณอนุทินคุณชัยชนกเกี่ยวกับกรณีที่ดินเขากระโดงนะคะอันนั้นไม่ได้อยู่ในสับเซตของระบอบสีน้ำเงินเหรอคะทำไมพรรคประชาชนถึงไม่ร่วมด้วยอะคะอาจารย์
1: คือเนื่องจากว่าไอ้ปัญหาเรื่องของจริยธรรมเนี่ยมันอยู่เหนือสับเซตนี้ไงเป็นหลักการที่อยู่เหนือตรงนี้ทางพรรคประชาชนเขาก็เลยไม่ร่วมด้วยคือหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่จะทำให้องคาพยพของระบอบสีน้ำเงินอย่างเช่นศาลรัฐธรรมนูญในขยายอำนาจเขาก็ไม่เอาด้วยโดยเฉพาะประเด็นที่ประเด็นหลักการที่เขายืนยันว่าเรื่องจริยธรรมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของที่ศาลจะมาวินิจฉัยแต่ว่ามันเป็นเรื่องของทางวิชาชีพนั้นๆที่จะต้องไปพิจารณากันดูเองแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาใช้ในการตัดสินเพราะงั้นเนี่ยถ้ามีการยื่นในประเด็นเกี่ยวข้องกับจริยธรรมเขาก็ไม่ร่วมด้วยแต่ถ้าเป็นประเด็นอื่นอย่างเช่นประเด็นเกี่ยวกับการทุจริตหรือผิดรัฐธรรมนูญมาตราอื่นๆอย่างกรณีของอดีตรองประธานสภากรณีคุณพิเชษเนี่ยไอ้นั้นก็ใช้อำนาจในการก้าวก่ายไอ้นั้นเขาก็ร่วมด้วยได
0: ้
1: แต่ว่าประเด็นถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมอันนี้ก็เป็นจุดยืนที่เขายืนหยัดมายาวนานว่าจะไม่เข้าร่วมในเรื่องนี้แล้วก็ยืนหยัดในหลักการว่าเรื่องจริยธรรมเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางวิชาชีพนั้นๆไม่ใช่เป็นเรื่องที่ให้อำนาจศาลมาก้าวก่ายนั่นของฝ่ายนิติบัญญัติหรือบริหาร
2: โอ้ยแล้วเกิดเรามองในมุมของแบบมิติทาง

0: งไทม์ไลน์นะฮะว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปว่าจังหวะนี้เนี่ยออกมาเพื่อที่จะตัดไฟแต่ต้นลมไม่ให้ระบอบสีน้ำเงินมันเขาเรียกว่าอะไรฮะไปทำให้โครงสร้างทั้งหมดแย่ไปกว่าเดิมแต่ถ้าย้อนกลับไปในสมัยตอนที่พรรคส้มบวชคุณอนุทินตอนช่วงก่อนหน้าที่จะเลือกตั้งใหญ่รอบนี้แหละฮะแล้วทำไมถึงกล้าหรือยอมที่จะให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นเกิดสีน้ำเงินนั่นที่รู้อยู่แล้วว่ามันจะนำมาซึ่งอะไรในอนาคตถ้าอยู่ในระดับพรรคการเมืองที่จะต้องวางยุทธศาสตร์ฮะ
1: หนึ่งก็คือไม่มีใครรู้ในตอนนั้นตอนตัดสินใจนะไม
0: ่
1: มีใครรู้นะว่าถ้าหากว่าสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยแล้วเนี่ยจะทำให้พรรคภูมิใจไทยแข็งแกร่งขนาดนี้ตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่มีใครรู
0: ้
1: ทีนี้เนี่ยการตัดสินใจในช่วงนั้นเนี่ยก็คือว่าเขามีการประเมินในเชิงยุทธศาสตร์ในลักษณะที่ว่าเขามีความประสงค์ที่จะแก้รัฐธรรมนูญทีนี้ถ้าดูสถานการณ์ในขณะนั้นเนี่ยพรรคที่รับปากเขาว่าจะดำเนินการแก้รัฐธรรมนูญ อย่างชัดเจนภายใต้เงื่อนไขของ MOA เนี่ยก
0: ็
1: คือพรรคภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้เขาตัดสินใจที่จะสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญหลังจากที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ดึงเรื่องมาประมาณ2ปีกว่าไม่ยอมแก
0: ้ครับ
1: แล้วก็ซึ่งก็สามารถผลักดันได้ระดับหนึ่งก็คือสามารถผลักดันได้ให้จนกระทั่งมีการลงประชามติในการที่ให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาอันนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นความสำเร็จระดับหนึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ดังที่เขาตั้งเป้าไว้ก็ตาม
0: เป็นยุทธศาสตร์เฉพาะหน้า
1: เป็นยุทธศาสตร์ทั้งเฉพาะหน้าและก็ระยะยาวก็คือว่าถ
0: ้
1: าเป็นเฉพาะหน้าคือการร่วมมือเพื่อเพื
0: ่
1: อให้เกิดการขับเคลื่อนการแก้รัฐธรรมนูญระยะยาวก็คือว่าเขาต้องการที่จะร่างรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นมา
0: ครับครับคือถ้าเกิดมองในคำว่าการเติบโตของพรรคสีน้ำเงินคือตอนนั้นไม่มีใครรู้ไอ้การเติบโตในที่นี้โอเคอาจจะหมายถึงจำนวนผู้ที่มาเลือกตั้งพรรคสีน้ำเงินหรืออะไรในมุมนั้นแต่นั่นแปลว่าในตอนนั้นพรรคสีส้มไม่รู้ถึงองคาพยพหรือองค์ประกอบของคำว่าสีน้ำเงินตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่ไหมฮะมองไม่ออกเลยแล้วว่าสีน้ำเงินจะมีองค์ประกอบอื่นๆองค์กรอิสระสวใดๆ
1: คือเขาก็มองออกแหละแต่ว่าในแง่ของการชนะการเลือกตั้งเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยพรรคส้มเขาก็มีความมั่นใจว่าเขาจะชนะการเลือกตั้งเป
0: ็
1: นที่หนึ
0: ่
1: งโดยกระแสหรือโดยอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเมื่อเจอการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ย มันก็เจอหลายประเด็นใช่ไหม
0: คร
1: ับ อย่างที่เราทราบหนึ่งเนี่ยก็คือทนบัตรนิยมเนี่ยมันแพร่กระจายมาก
0: จะกระสุนหรือกระแสก็ว่ากันไปครับ
1: หนักกว่าของเดิมซึ่งอันนี้เนี่ยก็สามารถถามบรรดานักการเมืองทั้งหลายที่เขาอยู่ในสนามหรือแม้กระทั่งอย่างเพื่อนผมเป็นนักธุรกิจเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าแต่กันแบบโด่งแจ้งเลยในโรงงานเนี่ยไม่มีการครัวอะไรทั้งนั้นเลยซึ่งอันนี้เนี่ยก็แปลว่าการทำงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยมันขาดประสิทธิภาพมากเนี่ยที่ปล่อยให้มีการซื้อขายเสียงกันแพร่กระจายอย่างแพร่หลายอันนั้นก็เป็นปัจจัยที่สำคัญอันหนึ่งที่ทำให้เกิดความพ่ายแพ้แล้วก็อีกการหนึ่งก็คือเรื่องของปมปัญหาคะแนนในหน่วยลงคะแนน
2: ค่ะ
1: อย่างที่เราสังเกตกันในช่วงวันที่มีการรายงานผลการเลือกตั้งเนี่ยระบบมันช็อตไป2ชั่วโมงซึ่งอันนี้ยังไม่มีใครตอบได้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นแล้วทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้มันก็เลยทำให้เกิดข้อสงสัยว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของการรายงานผลคะแนนการเปลี่ยนคะแนนหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นอีกปมหนึ่งที่เป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้พรรคประชาชนเนี่ยเขาพ่ายแพ้ในการเลือกตั้ง
2: ค่ะทีนี้ระหว่างทางจนถึงณวันนี้ค่ะอาจารย์การเดินหน้าหาคำตอบต่างๆทั้งหมดที่อาจารย์ไล่เรียงมาแล้วก็รวมไปถึงหลากหลายประเด็นที่มันยังไม่ได้มีคำตอบให้อย่างชัดเจนอยู่ในระหว่างการหาหลักฐานการสืบสวนการสอบสวนกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์คิดว่าปลายทางเนี่ยมันสามารถที่จะยืดระยะไปได้มากขนาดไหนเพราะตอนนี้เริ่มมีหลายๆท่านออกมาบอกแล้วว่าพรรคส้มเตรียมตัวตั้งชื่อพรรคใหม่ได้เลยนะมันดูสุ่มเสี่ยงเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
1: ผมไม่แน่ใจว่าคนพูดเนี่ยเขาเอาอะไรมาพูดเนาะ

0: คือการวิพากษ์วิจารณ์ระบบเสียเงินก็ชัดอยู่แล้วก็ลองไปอ่านสิ่งที่คุณเพ็งพูดนะหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องการวิจารณ์รัฐบาลในการที่ทำตัวไม่เหมาะในการประชุมในเรื่องของภัยพิบัติอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยอันนั้นก็มุ่งเป้าไปที่ตัวรัฐบาลเนี่ยเป็นหลักเพราะนั้นเองนะฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะมันจะเชื่อมโยงไปถึงประเด็นที่เขากำลังพูดกันหรือว่ากำลังจะข่มขู่กันอย่างไรนะครับแต่ว่ามันก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าในระบบสีน้ำเงินมันก็เราก็เห็นชัดอยู่แล้วเนี่ยคือประเด็นเล็กๆถ้าพรรคส้มทำเนี่ยมันก็จะถูกขยายแล้วก็อาจจะถูกนำไปเป็นเหตุที่ทำให้เกิดการยุบพรรคได้ดังที่เกิดขึ้นในอดีตนะเพราะว่านี่ก็คือเป็นอิทธิพลของระบบสีน้ำเงินอย่างที่ว่านั่นแหละที่ดำรงอยู่แต่ว่าถ้าหากว่าดูกันแบบใจๆเป็นกลางเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกันดังที่มีบางคนพูดในลักษณะนั้นไปอย่างใดครับ
2: โอเคขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ครับก็พยายาม
0: ค
2: ิดตามแล้วก็สังเคราะห์ข้อมูลนี้ออกมาตกผลึกนะครับขอบคุณครับ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณคร
2: ับสวัสดีครับ
0: ครับ
1: ค่ะพยายามถามแทนจากทุกฝ่ายด้วยแหละ
2: ใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เอาจริงๆมันหาคำตอบแบบใช่เลยแบบนี้ไม่ได้นะน้อง
1: คือเอาจริงๆนะถ้าวางใจเป็นกลางจริงๆเนี่ยทั้งสองฝั่งอ่ะมันก็มีมุมที่คิดตามไปได้
2: ใช่ใช่
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าท้ายที่สุดแล้วมันต้องกลับไปที่เรื่องของการตีความอีกแล้วนะพี่บอลเน
2: า
1: ะแม้กระทั่งในการตัดสินก็ต้องตีความ
2: แล้วก็ตีความแล้วก็อยู่ที่คนฟังคนรับข่าวอ่ะเชื่อแบบไหนอยากเชื่อแบบไหนด้วยบางคน
1: เ
2: นาะ
1: เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาแชร์เล่าข่าวเด็ดกันต่อค่ะแต่ว่าตอนนี้ไปฟังข่าวต้นชงกันก่อนสักครู่เดียวค่ะ
2: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: ตัวสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับเรามาตามต่อกับกรณีที่ก็ถูกวิจารณ์กันเยอะมากนะครับการที่อินฟลูเอนเซอร์ในโลกออนไลน์นำคลิป
1: ของสำนักข่าว
2: สำนักข่าวบ้าง
1: นัก
2: ข่าวบ
1: ้
2: างไปตัดต่อแล้วคนหลายๆท่านก็จะเข้าใจผิดใช่ไห
1: มคือบางทีเนี่ยเป็นการรีโพสต์หรือว่าบางครั้งเนี่ยเขาเรียกว่ารีแพครีแพคก็คือเหมือนตัดต่ออย่างเช่นสมมติว่ามันเป็นรายการอยู่แล้วอะแล้วอุ้มก็ไปทำใหม่เหมือนอุ้มเป็นคนไปถามอะทั้งที่จริงๆแล้วในการตอบคำถามนั้นมันเป็นการตอบคำถามในวงสื่อที่พี่บอลไปลงภาคสนามมาแต่อยู่ๆอุ้มก็ไปเนียนเอาของพี่บอล
2: อ
1: ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่หลายคนมองว่ามันไม่ชอบทำคนที่เขาไปรับทำงานจริงๆไปลงแรงจริงๆเนี่ยเขาเสียเปรียบแล้วเขาก็ไม่ได้อะไรเลยแล้วเผลอๆบางทีคนที่เขาเอาไปทำเนี่ยเขาได้เงินกลับมาตอบแทนมหาศาลใช่
2: บางทางที่เขานั่งอยู่เฉยๆด้วยซ้ำบางคนอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับวงการสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการด้วยซ้ำ
1: และเดี๋ยววันนี้ผมจะขออนุญาตถามแทนตัวเองด้วยแล้วก็หลายๆคนที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยนั่นก็คือการที่เราทำของเราเราเอาคอนเทนต์เราหากันเราหางานเราหากันบ้านมาเราทำงานของเราแล้วอยู่ดีๆก็มีใครก็ไม่ทราบเอาเสียงของเราไปใช้เอาภาพของเราไปใช้หรือบางทีดึงไปทั้งหมดเลยโดยที่ไปเคลมว่ามันเป็นของเขาหรือว่าเอาไปใช้เป็นประโยชน์ให้กับเกิดกับเขาอะค่ะ
2: ใช่มันมีกฎหมายคุ้มครองอยู่หรือมันคุ้มครองอย่างไรแล้วมันจะได้เป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่ฟังด้วยว่าเราจะได้รู้ว่าอะไรที่ทำได้ไม่ได้อย่างไรนะครับ
1: ค่ะ
2: วันนี้เราจะคุยกับคุณวีรินอรวัฒนพันธ์นะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือว่าสคส.นั่นเองนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะคุณอุ้มคุณบอล
2: ครับ
4: แล้วก็มากันบ่อย
2: แต่ว่า
1: เที่ยวนี้นี่มาพร้อมกับประเด็นร้อนถึงแม้ว่ามันจะเกิดไปสักพักนึงแล้วแต่มันยังคงมีอยู่เรื่อยๆตัวเองก็ยังเคยเจอเลยค่ะก็เลยอยากจะขออนุญาตเรียนถามอะค่ะว่าประเด็นร้อนที่มีอินฟลูเอนเซอร์เขานำคลิปข่าวของสำนักข่าวหรือว่านักข่าวที่เขาไปลงพื้นที่เองแล้วเขาไปตัดต่อใส่หน้าหรือว่าใส่เสียงของตัวเองเข้าไปเพื่อจะสร้างยอดไลค์ยอดแชร์กฎหมายลิขสิทธิ์หรือว่า PDPA เนี่ยมีการคุ้มครองเจ้าของลิขสิทธิ์ยังไงบ้างอะคะ
4: อันดับแรกก็อยากจะบอกว่าทุกข่าวที่ออกไปตอนนี้ก็จะเกี่ยวกับ PDPA ไปหมดเลยนะคะซึ่งเราก็คงต้องให้ความรู้กันอยู่เรื่อยๆในกรณีนี้มันจะต่างกับที่เราเคยสัมภาษณ์กันมาเพราะว่ามันเป็นลักษณะของอินฟูก็คือแล้วก็สำนักข่าวเนี่ยคือมันกลายเป็นเหมือนกับสำนักข่าวกับคนที่เอาข่าวไปทำมันจะเป็นจริยธรรมสื่อมันจะเป็นอีกกฎหมายแล้วมันคาบเกี่ยวกันไปหมดเห็นที่พุทธพูดว่าผิดอะไรบ้างเนี่ยมันต้องไปดูในตรงเนื้อข่าวเนื้อหาในอีกทีนึงเพราะมันจริงๆมันสามารถจะไปได้ถึงพ.ร.บ.คุ้มครอง

0: ของเด็กไปถึงแล้วแต่ว่าฟู้ดเตทในนั้นมันเป็นอะไรทีนี้ก็ตอบคำถามในลักษณะของที่ถามไว้ว่าถ้าอินฟูเอาคลิปข่าวของนักข่าวไปตัดต่อเนี่ยเพื่อเรียกยอดไลค์ยอดอะไรเนี่ยค่ะก็คือมันแน่ๆก็มีผิดพรบลิขสิทธิ์ปี2537อ่ะนะคะแล้วก็ยังมีไอ้พวกมันอาจจะไปถึงกฎหมายหมิ่นประมาทมั้ยหรือละเมิดทางแพ่งมั้ยแล้วจะรวมไปถึง PDPA ด้วยหรือเปล่าซ
1: ึ่
0: งม
1: ัน
0: ต้องดูว่าถ้ามันว่ามันดูเข้าไปข้างในลึกๆอีกทีนึงอ่ะถ้ามันมีเรื่องหน้าคนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะผิด PDPA นะคะแต
2: ่
0: ว
2: ่
0: าที่แน่ๆเนี่ยคือกฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยมันคือเขาก็บอกไว้แล้วว่าห้ามนำไปดัดแปลงทำซ้ำหรือเผยแพร่นะหลักๆเลยเนี่ยนอกนี้มันก็จะมีการผิดละเมิดธรรมสิทธิ์อีกคือเรื่องของเครดิตการไม่ให้แหล่งที่
2: ม
0: าแล้วก็มีแบบเอาไปออกแล้วก็ไปตัดต่อบิดเบือนเนี่ยมันก็อาจจะสร้างความเสียหายให้กับตัวสำนักข่าวดั้งเดิมที่เขาเป็นเจ้าของนะคะยังมีเรื่องของแฟร์ยูสคือการเอาไปใช้งานเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปใช้โดยชอบทำเนี่ยมันจะต้องไม่มีเรื่องผลประโยชน์นะคะแต่อินฟูที่บอกเนี่ยมันมีเรื่องของเงินเข้ามาม
1: ี
0: การได้เงินเข้ามามีการตักตะก้องตะก้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยมันจะใช้หลักการแฟร์ยูสหรือการเอาไปใช้โดยชอบธรรมไม่ได
1: ้
0: ก็จะมีโทษทางอาญาอีกและจะปรับ 50,000 ถึง 400,000 หรือจำคุก3เดือนถึง2ปีซึ่งอันนี้แบบเบสิกแต่ถ้าว่าไปเข้า PDPA ก็ไปดูว่าคลิปนั้นเนี่ยมีหน้าใครอยู่แล้วหน้านั้นได้ถูกทำคอนเซนต์หรือขออนุญาตหรือยังอะไรอันนี้นี่คือตอบแบบกว้างๆก่อนนะคะ
1: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดของแต่ละคลิปอีกถูกไหมคะ
0: ใช่ในรายละเอียดของแต่ละคลิปเช่นคลิปนั้นเป็นเด็กหรือกลุ่มเปราะบางก็ไปโดนอีกพรบ.นึงอีกอะไรอย่างเงี
2: ้ยแปลว่าโดยภาพรวมเนี่ยคือเราก็จะต้องแยกแต่ละกฎหมายไปเลยคือถ้าเกิดเอา
0: ใหญ่แล้วก็ไม่ได้ผิดแต่ละกฎหมายด้วยบางทีก็ผิดหลายกฎหมาย
2: หลายกฎหมายรวมๆกันด้วย
0: ใช่
1: ค่ะแต่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่ได้ยินเนี่ยมันจะมี2ข้อกฎหมายที่ผมสงสัยว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงคือกฎหมายลิขสิทธิ์กับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะ
0: ค่ะคือกฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยชัดๆเลยคือชื่อของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มันเป็นเรื่องของคุ้มครองในเรื่องของงานแยกง่ายๆเลยลิขสิทธิ์ในงาน
2: ครับ
0: GDPR เนี่ยคนถ้าแยกกว้างๆอย่างนี้ก่อนเพราะกฎหมายลิขสิทธิ์คืองานคืออะไรมันคุ้มครองสิทธิ์ของการสร้างสรรค์ชิ้นงานนั้นๆน่ะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งผู้เสียหายมันก็จะเป็นเจ้าของงานซึ่งในกรณีที่เป็นสำนักข่าวเนี่ยผู้เสียหายก็คือหน่วยงานที่เป็นเจ้าของชิ้นงานนั้นเพราะว่านักข่าวที่เอาไปตัดต่อก็ได้เงินเดือนใช่มั้ยคะ
2: ใช่ครับ
0: ได้เงินเดือนหรือได้ตามสัญญาจ้างอะไรก็ว่าไปเนี่ยคือชิ้นงานที่เขาผลิตมาเนี่ยมันก็จะเป็นของสำนักข่าวอสมทอย่างเงี้ยก็ชิ้นงานอสมท
2: ก็เป็นงานของอสมท
0: ใช่ส่วนใครจะตัดจะอะไรนี่อีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นมันคุ้มครองตัวชิ้นงานก่อนแล้วเพราะนั้นเนี่ยอันนี้มันเรื่องของลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นของเจ้าของหน่วยงานนั้นอยู่แล้วอ่ะส
2: ่
0: วนในPDPAเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนนะเป็นเรื่องของคน
2: คนที่ปรากฏในคลิปที่เอาไปใช้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะคือเรื่องของคนที่ปรากฏในคลิปที่เอาไปใช้เช่นหน้าในนั้นเป็นผู้ประกาศข่าวคนนั้นเนี่ยเราเอาไปใช้เลยเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ในหน้าเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เกิดว่านั้นเกิดเป็นเด็กอีกก็โดนพรบคุ้มครองเด็กอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเป็นคนป่วยคนเปราะบางเนี่ยก็จะมีผิดเรื่องของข้อมูลอ่อนไหวด้วยซึ่งอันนี้ก็จะหนักเลยสายไม่เข้าเลยค
1: ่
0: ะ
1: ได
2: ้เดี๋ยวเราย้ำให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังฟังก่อนว่าคำว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ก็จะเป็นตัวหนึ่งนะ
1: ตัวงาน
2: ตัวที่ทำผลงานออกมาเนี่ยเขาได้รับความคุ้มครองแล้วในฐานะเจ้าของสิทธิ์นั้นๆส่วน PDPA เนี่ยมันคุ้มครองตัวบุคคลที่ปรากฏอยู่ในผลงานนั้นโดยเฉพาะในกรณีแบบนี้ที่เรากำลังพูดถึงคลิปข่าวที
1: ่
2: ถูกนำเอามาใช้แน่นอนว่ามันจะมีภาพอาจจะมีภาพผู้หญิงภาพสตรีภาพความรุนแรงภาพใครก็ตามแต่ที่เขาไม่ได้ตั้งใจอยากให้ตัวเขาไปปรากฏสู่สาธารณชนแล้วมันไปปรากฏแล้วทำให้เกิดความเสียหายของกับตัวเขาเนี่ยอันเนี้ยมีสิทธิ์ที่เขาจะฟ้องร้องร้องเรียนได้
1: ใช่คือถ้าไม่ได้รับความยินยอมไม่ได้มีการทำสัญญาถือว่าละเมิด
2: ครับ
1: อันนี้ชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือมันนำไปสู่ผลประโยชน์ส่วนตนหรือว่านำไปสู่ผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย
2: ์ครับ
1: อันนี้ก็คือโดนเต็มๆแล้วที่สำคัญคือถ้ามันไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือว่าสร้างความเสียหายให้กับเจ้าของข้อมูลก
2: ็
1: โดนหนักขึ้นไปอีก
2: ใช่ๆ
1: คือไม่ใช่หนักขึ้นอีกก็โดนอีกกระทง
2: นึง
1: แต่ที่หนักขึ้นอีกก็คืออย่างที่บอกไปแล้วว่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับความเซนซิทีฟอย่างเช่นเด็ก
2: ครับ
1: หรือว่ากลุ่มคนที่มีความเซนซิทีฟอะค่ะอันนั้นก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงซึ่งเรื่องนี้ถือว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่แม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่เป็นข่าวดังมาสักพักนึงแล้วแต่ก็ยังคงมีการละเมิดอยู่จนถึงทุกวันนี
2: ้แล้วเอาจริงๆมันไม่ได้มีแค่กรณีของคนที่ตกเป็นข่าวอินฟลูเอนเซอร์รายนี้หรอก ถ้าพอเราไปท่องโลกออนไลน์
1: มีเยอะ
2: ทุกแพลตฟอร์มเรา

0: เราจะเห็นว่าใครก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้จักแล้วสมมุติว่าเราเรียกเขารวมๆว่าอินฟลูเอนเซอร์ก็ได
1: ้
0: หรือว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็ได้ที่เขาทำแนวเกี่ยวกับจะจำเป็นจะต้องใช้คลิปอะที่เป็นแหล่งกำเนิดของอะไรสิ่งที่เขาเอามาใช้อะ
1: พูดแล้วต้องเห็นภาพอะ
0: เออต้องเห็นภาพออกมาเนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องมาจากการที่เขาไปถ่ายวิดีโอเองมาตัดต่อเองหรือจะจ้างอะไรก็ไม่รู้อันนั้นคือส่วนที่เขาเป็นลิขสิทธิ์ของเขาถูกไหมเขาเอาไปใช้ได้แต่ถ้าเกิดเขาไปเอาผลงานที่คนอื่นเขาตัดต่อคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเอามาใส่ช่องตัวเองเพื่อจะอธิบายใดๆก็ตามอันนี้แหละลิขสิทธิ์เข้าเลย
1: มาถามกันต่อนะคะกับกรณี
2: ไม่เป็น
0: ไรไม่เป็นไรครับ
1: ไม่เป็นไรค่ะเราเป็นคนฮอตค่ะเราเข้าใจค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่ถามทิ้งท้ายไว้ค่ะคุณวิริงค่ะว่าสมมติว่าอ่ะอุ้มทำข่าวที่อุ้มเอาเนื้อข่าวมาจากสำนักข่าวไทยแล้ววันดีคืนดีพี่บอลเนี่ยไปเอาคลิปของอุ้มอะไปใช้อาจจะไปใช้ในรูปแบบของการอยู่ๆก็ไปโพสต์ต่อในช่องของตัวเองโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตอุ้มหรือไม่ได้ให้เครดิตอะไรอุ้มเลยหรืออาจจะไปตัดเติมแต่งอะไรใดๆจากตรงเนี้ยมันมีความผิดในกี่ขั้นตอนนะคะตั้งแต่อุ้มไปเลย
2: อันดับแรกเราต้องแยกก่อนระหว่างสื่อกับคนทั่วไป
1: ค่ะ
2: คือถ้าเป็นสื่อมวลชนเนี่ยอย่างเช่นแบบอสมทสำนักข่าวไทยเนี่ยได้สิทธิ์เต็มที่คือ PDPA ยกเว้นอันนี้คุย PDPA ก่อนเน
0: า
2: ะเพราะเรื่องของลิขสิทธิ์เนี่ยมันคุ้มครองอยู่ละคือมาตรา4(3)เนี่ยคือเขาคุ้มครองว่าสื่อเนี่ยไม่ต้องมาตาม PDPA อ่ะเพื่อจะให้สื่อเนี่ยสามารถทำอะไรได้โดยอิสระแต่ต้องเป็นอิสระในลักษณะที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมนะคะแล้วก็ให้ใช้บทของจริยธรรมวิชาชีพสื่อแทนในการเป็นเข็มทิศให้สื่อเนี่ยดำรงงานนั้นยังไงเพราะนั้นถ้ากลับมาถามว่าถ้าคุณอุ้มเอางานของคุณบอลไปเนี่ยคุณอุ้มไม่ใช่นักข่าวไม่ใช่สื่อเพราะนั้นเนี่ยอันดับแรกก็คือโดน PDPA นะเอาถ้าเป็นหน้ามีหน้าคนมีอัตลักษณ์อะไรอยู่อย่างเงี้ยถ้าเขามาร้องเรียนหรือมาอะไรเนี่ยก็จะผิด PDPA ส่วนเรื่องของลิขสิทธิ์เนี่ยก็ผิดด้วยเพราะว่าเอาชิ้นงานของเขาไปเพราะนั้นเนี่ยสองอันเนี้ยมันก็คือคุณอุ้มไปเอาไปไม่ได้ต่อให้จะบอกว่าสมมติว่าคุณอุ้มจะให้คำแนะนำนะคะว่าจะถ้าเอาไปทำคอนเทนต์เนี่ยทำยังไงใช่ไหมคะหรือว่าจะเอาไปทำคอนเทนต์ให้ถูกต้องเนี่ยไม่ใช่นักข่าวเนี่ยอันดับแรกก็คือคุณอุ้มต้องสร้างเองสร้างเองสร้างในสไตล์ตัวเองอะไรก็แล้วแต่เพื่อจะไปเอาคลิปคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้
0: นี่ก็คือไปถ่ายทำมาเองไปอัดวิดีโอ
2: มาเองถ่ายทำมาเองใช่ใช่เพราะอันนี้คือเรื่องของลิขสิทธิ์นะคะ
0: ครับครับ
2: PDPA ก็จะพ่วงไปถ้ามีหน้าคนเดี๋ยวนั้นอย่างที่บอกว่าลิขสิทธิ์คืองาน PDPA คือคน
0: ค่
2: ะถ้าเราเข้าใจ2อันเนี้ยมันจะเดินคู่กันไปงานกับคนถ้ามีงานอยู่กับคนอยู่ก็2ข
0: ้อ
2: ค
0: ่
2: ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือต้องหมายว่ามีการร้องเรียนนะ
0: คร
2: ับ แล้วก็ควรว่าค่ะ
0: ผมแต่งนิดนึง
2: อันดับแรกเนี่ยเอาไปไม่ได้เรื่องของตัวคลิปเนี่ยอันที่2คือชอบจะสงสัยกันว่าอย่างนั้นใส่เครดิตให้มั้ยอะไรอย่างเงี้ยการใส่เครดิตเนี่ยเราต้องใส่อย่างจริงใจนะแต่ว่าการใส่เครดิตจะมาเป็นข้อยกเว้นในการละเมิดกฎหมาย 100% ไม่ได้มันจะใช้ในเรื่องอะไรใช้ในกรณีที่ช่วยในเรื่องของการพิจารณาต่อศาลว่าเราแบบแสดงเจตนาที่ดีอาจจะเป็นการลดโทษอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงเจตนาบริสุทธิ์แต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะเอาตรงนี้มาเป็นข้ออ้างในการละเมิดลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยใส่เครดิตเนี่ยคนบางทีชอบอ้างตรงนี้กันก็ช่วยได้แค่ตอนที่ศาลพิจารณาเห็นแล้วแบบสงสารหรืออะไรก็แบบอาจจะลดโทษอะไรเงี้ย
0: หมายความว่าใส่เครดิตโดยที่เจ้าตัวหรือเจ้าของผลงานเขาไม่ได้รับรู้อยู่ดีแล้วก็ไปใส่ให้เขา
2: อันนี้ใช่ใช่ก็คืออย่างนั้นเดี๋ยวอันนี้อธิบายว่าอันแรกคือไม่ควรดูดคลิปสร้างคอนเทนต์ตัวเองอันที่สองคือสมมติว่าไม่สร้างเนี่ยใส่เครดิตเนี่ยก็จะมาอ้างว่า
1: ก็ให้เครดิตแล้ว
2: ไม่ได้ใช่แต่ว่าจะช่วยได้ในกรณีที่เหมือนกับว่าไปเหมือนกับเป็นแสดงความเห็นใจว่าเราใส่ให้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าไม่ได้เป็นทางแบบจะมันหนีกฎหมายว่าไม่ละเมิดอย่างเงี้ยไม่ได้ อันที่สามก็คือว่าอย่างที่ถามเมื่อกี้เลยก็ว่าไปใส่เองไม่ได้แต่ที่ถูกต้องคือต้องทำให้มันจริงๆอ่ะคือแสดงจริงๆคือแยกแยะเลยว่าอันนี้เป็นสิทธิ์ของเขาเราต้องเขียนไปขออนุญาต คือเราจะทำถ้าเกิดเราจะทำเป็นธุรกิจหรือทำเป็นอะไรเนี่ยทำเป็นระบบเลยคือติดต่อเจ้าของเข้าไป
0: คร
2: ับ อินบ็อกก็ได้อะไรก็ได้ให้เป็นรายละอักษรว่าเราขอใช้นะแล้วเขาโอเคแล้วเนี่ยเป็นหลักฐานไว้แล้วก็ต้องแยกบัญชีให้ชัดเจนว่าสมมติว่าอันเนี้ยไอ้คลิปเนี้ยคุณอุ้มมาไปทำเนี่ยเพื่อการค้าเนี่ยติดกับตะกงตะก้าเนี่ยก็ต้องรู้ไว้เลยว่าอันเนี้ยมันจะเข้าขายแล้วว่าใช้หลักแต่ยุทธ์คือหลักที่แบบโดยชอบทำอย่างเงี้ยไม่ได้คือเราทำเพื่อผลประโยชน์อ่ะเพราะนั้นเนี่ยมันต้องชัดเจนหนึ่งคือว่าพอเอาไปแล้วเนี่ยเอาไปค้าขายด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นท่อนๆ อ่ะ
1: ทีนี้ถ้าเกิดถามแทนนักข่าวภาคสนามอะค่ะเขาได้รับความคุ้มครองหรือว่า

0: เขาได้รับการยกเว้นตาม PDPA ยังไงบ้างอะคะ
1: นักข่าวภาคสนามได้รับการยกเว้นอยู่แล้วเลยตามมาตรา4วงเล็บ3คือว่าเขามองว่านักข่าวเนี่ยเป็นเหมือนทำหน้าที่เป็นวอชด็อกอะเพราะเวลาที่ไปทำข่าวทำอะไรเนี่ยเขาจะไม่ต้องมานั่งหวาดระแวงกฎหมาย PDPA ว่าจะติดหน้าคนไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีสิทธิ์ชอบธรรมที่จะทำข่าวได้อย่างอิสระแต่โดยที่กำหนดไว้ว่าไอ้คำความเป็นอิสระเนี่ยต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมวิชาชีพสื่อที่มันมีอยู่แล้วนะคะไอ้วิชาชีพสื่อว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ต้องเป็นประโยชน์กับส่วนรวมเป็นประโยชน์ต่อสังคมอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันสำคัญมากคือว่าวิชาชีพเนี่ยเพื่ออะไรคือเพื่อประโยชน์สาธารณะมีเจตนาบริสุทธิ์ว่าจะเสนอข่าวจริงๆไม่ได้แบบทำเพื่อกลั่นแกล้งใครไม่ล้ำเมื่อสักอันนี้พี่พูดถึงเรื่องของจริยธรรมสื่อมวลชนนะก
2: ็
1: คือว่าต้องมีรายงานข้อเท็จจริงไม่กลั่นแกล้งใครไม่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ได้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรักษาความสมดุลด้วยว่าไอ้สิ่งที่เปิดเผยไปเนี่ยมันเปิดเผยไปตรงกับสัดส่วนของชิ้นงานนั้นๆอ่ะคือชิ้นงานนั้นสามารถที่จะสื่อสารออกไปได้โดยที่ไม่ได้แบบมากจนเกินไปคือรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเสนอข่าวมีสมดุลตรงนี้อยู่เพราะนั้นเนี่ยอย่างเช่นแบบเปิดเผยไปถ้าเกิดเป็นข้อมูลอ่อนไหวสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ที่คนบอกบางไปเห็นหน้าเด็กอะไรเงี้ยก็ต้องเบลอถือว่าไม่ใช่วอชด็อกแล้วมันเกิดมันเรียกว่าเกินความจำเป็น
0: ละสิทธิเขา
1: ใช่ละเมิดเกินไป
0: ค่ะ
2: ครับแล้วในกรณีที่สมมติว่าไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นนักข่าวแต่ว่าตอนนี้มีคอนเทนต์ครีเอเตอร์มียูทูบเบอร์มีทิกต็อกโอ้เต็มไปหมดเลยทีนี้สมมติว่าเราทำคลิปเช่นทำคลิปพาเที่ยวก็ได้อะไม่ได้เป็นข่าวแต่ว่าพอไปสถานที่ท่องเที่ยวนู่นนั่นนี่คาเฟ่สถานที่ตากอากาศใดๆปุ๊บปรากฏว่าก็มีคนที่เขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นอะโผล่เห็นหน้ามาบ้างปักปลายโดยไม่ได้มีความตั้งใจว่าจะไปถ่ายคนคนนั้นอย่างเนี้ยผิด PDPA ไหมฮะ
1: พื้นฐาน PDPA เลยอะอยากจะให้ไปคาถา2ข้อ
2: ครับ
1: ข้อแรกคือต้องไม่ทำไปเพื่อประโยชน์ทางการค้าข้อ2ก็คือว่าต้องไม่ทำให้มีใครเสียหายถ้าเกิดว่าทำไปเพื่อในการค้าเนี่ยก็เข้า1ข้อละแต่ถ้าเขามาร้องเรียนให้เอาออกด้วยเนี่ยว่าลูกเขาไปติดอยู่เนี่ยเข้าข้อ2ด้วยอันเนี้ยยังไงก็ต้องปิด PDPA อ่ะ
2: แปลว่าที่เราสมมุติว่าเราเปิดรับรายได้มาจากแพลตฟอร์มที่เราทำคอนเทนต์เนี่ยอันนี้คือการค้าแน่นอนเพราะเราได้เงินแต่เราไม่ได้มีเจตนาเพราะว่าอะไรหรอกเพราะว่าภาพที่เราถ่ายเนี่ยมันดันไปติดสิ่งแวดล้อมใช่คือถ้าเกิดสมมติว่าเขามาร้องเรียนนี่เท่ากับเราผิดถูกปะ
1: ถ้าเขามาร้องเรียนยังไงเราก็ต้องออกเพราะว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลน่ะจะคุ้มครองคนนั้นเป็นบุคคลจริงๆเลยสมมติว่าวันนี้เราถ่ายรายการท่องเที่ยวอันนี้คืออยากจะชี้แจงมานานแล้วนะ
2: ค
1: ือว่าวันนี้เราถ่ายรายการท่องเที่ยวเนี่ยแล้วไปติดหน้าคุณอุ้มคือตอนนั้นหน้าคุณอุ้มแบบ
0: ไม่สวยตอนนั้นไม่ได้ทำจมูกเลยค่ะยังไม่อัปเดตเลย
1: หรือจะโป้อย่างเงี้ยคุณอุ้มโป้มากเลยอ่
0: ะ
1: แล้วทุกคนเห็นว่าหูทำไมเอามาออกคุณอุ้มเสียหายมากเลยทุกคนโวยวายหมดเลยแต่คุณอุ้มไม่ว่าอะไรอ่
2: ะ
1: ก็ได้
0: ถ้าเคลียร์กับเจ้าตัวได้ก็จบ
1: เป็นบุคคลเจ้าตัวเขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้มาโวยวายว่าเขาเสียหายเขาไม่ได้มาร้องเรียนหรือไม่เขารู้สึกว่าแต่ถ้าเกิดว่ากลับกันเลยคุณอุ้มมาบอกว่าไม่อยากให้ติดหน้าฉันในนั้นก็ต้องเอาออกนะ
2: ไม่ว่าคุณอุ้มจะสวยมาแล้วแต่ไม่อยากให้แค่ติดหน้าก็ไม่ได้
1: ใช่คือมีสิทธิ์ในร่างกายตัวเองอ่ะ
2: โอ้วินนี่แปลว่าคนที่ทำคอนเทนต์ก็แบบนี้จะต้องเซ็นเซอร์หรือว่าเบลอหน้าคนที่หน้าใครก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้จักหรือไม่ได้ขออนุญาต
1: จริงๆเนี่ยมันไม่ได้อย่างนั้นหรอกเพราะว่าส่วนมากเนี่ยก็ไม่ได้มีเขาก็ไม่ได้มีใครมาให้เอาออกไปนอกจากมัน
2: ดูเสียหายจริงจัง
1: ใช่มันก็ต้องเจ้าตัวเขาต้องมาร้องเรียนอ่ะว่าแบบไม่ได้ไม่ให้มีอัตลักษณ์ของเขาอยู่ในนั้นอะไร
0: อย่างถ้าแบบในอนาคตสมมติวันนี้ทำคลิปใช่ไหมคะแล้วก็ในอนาคตเราตกขออะไรทำไปตอนนี้เราเป็นเด็กแล้วพอเราไปเห็นคลิปนี้ในอนาคตเรารู้สึกว่าตอนนั้นฉันยังไม่รู้เรื่องอ่ะฉันต้องการที่จะร้องเรียนมันมีอายุความไหมคะ
1: มีเคสอย่างในต่างประเทศแหละเพราะว่าครอบครัวไปแล้วอายุความเนี่ยไม่ใช่คำนี้ดีกว่าอยากจะบอกว่ากฎหมาย PDPA คุ้มครองตั้งแต่เกิดถึงตายอ่ะ
0: โอ้
1: เพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดมาจนถึงตายเนี่ยหลังจากตายไปแล้วไม่คุ้มครองสังเกตมันในข่าวหลายๆอันที่เป็นเรื่องแบบนัดปงก็ดีแล้วก็ดีคือตายไปแล้วเนี่ยจะไม่เกี่ยวละเพราะนั้นเนี่ยเพราะนั้นตอนนี้ยังไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ถ้าคุณยังมีชีวิตอยู่คุณสามารถจะเอารูปในอดีตที่ตัวเองไม่ชอบออกได้หมด
2: คุ้มครองตลอดชีวิตเลย
1: ใช่ตลอดชีวิตคุ้มครองตั้งแต่เกิดลืมตาขึ้นมาจนถึงหลับตาเลยแต่หลังจากหลับตาแล้วเป็นเรื่องอื่นแล้วอ่ะ
2: ครับ
1: อย่างนั้นไม่ดูแลแล้วค่ะ
2: อุ๊ยนี่จะได้หลายๆท่านเข้าใจทีนี้ผมถามเคสใกล้ๆตัวข้างๆนี่เลยครับกับของน้องอุ้มนี่เลยท่านบอกอวีรินทร์ก็คือน้องอุ้มเนี่ยเขาทำชาแนลเอาไว้แล้วทีนี้ก็ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของข่าวสารต่างๆพูดเปิด

0: หน้าตัวเองชัดเจนเสียงตัวเองชัดเจนมากแต่ว่าเหมือนกับมีใครก็ไม่รู้เป็นอาจจะ
1: แฟนคลับทำตัวเป็นแฟนคลับ
0: เอาคลิปน้องอุ้มไปลงในแพลตฟอร์มช่องของตัวเองแล้วก็เหมือนอารมณ์คล้ายๆกับคลอสแต่ X กับน้องอุ้มอ่ะโดยที่อุ้มไม่ได้อนุญาตไม่ได้รู้เรื่องแล้วก็ไม่ได้ให้เครดิตด้วยน้องขยายความอีกสักนิดหน่อยว่ามียังไงเพิ่มเติม
1: ก็เหมือนกับทุกคนเข้าใจว่านี่คือช่องของอุ้มอีกหนึ่งช่องอะค่ะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับอ่ะถ้าเกิดเขามีคนติดตามอะค่ะมันก็จะมีรายได้เข้ามาของเขาแล้วเป็นมาหลายเป็น10ปีอะค่ะ
2: คือมันสามารถไปได้ไกลอะนะแต่ว่าอันนี้อย่างที่บอกทุกอย่างมันต้องให้ทางศาลตัดสินนะอันนี้ที่ให้เป็นหลักๆอย่างเดียวทุกอย่างไม่เป็นแค่แบบเป็นหลักการนะ
0: ค่ะ
2: อันดับแรกคือเป็นงานของน้องอุ้มอะไงก็งานน้องอุ้มเขาเอาไปไม่ได้
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เพราะนั้นถ้าจะบอกว่าเขาจะรักหรืออะไรเนี่ยเขาต้องเขียนในที่บอกว่าต้องเขียนมาขอก่อน
1: ต้องขออ
2: นุญาตเอาไปใช้แล้วเราอนุญาตแล้วเขาก็ไม่เป็นไรแต่เขาไม่อนุญาตเนี่ยเข้าไปไม่ได้เพราะนั้นมันไปได้ถึงถ้าเกิดว่าเจตนาเขาไปถึงขนาดที่ว่าให้คนเข้าใจผิดเนี่ยมันนอกจากละเมิดแล้วมันจะเป็นช่อโกงอะไรมันไปได้หลายไปได้ไกลได้อีกซึ่งอันนั้นต้องอยู่ที่บริบทแล้วก็ต้องให้ทางศาลเขาตัดสินนะคือคนที่แบบมีอำนาจตรงนั้นอีกทีนะคะแต่ว่าหลักการมันก็คือจริงๆแล้วกฎหมายมันคือกรรมสอเจตนาเอาเจตนาเป็นหลัก
1: ค่ะ
2: แต่เงี้ยเขาดูเจตนามันดูไม่ได้เพราะเจตนามันอยู่ในสมองใช่ไหม
0: ใช่
2: ไม่รู้เขาคิดอะไรเพราะนั้นก็ดูผลการกระทำของเขานั่นแหละที่มันจะบอกเจตนาเขา
0: โอ้มันอยู่ที่ว่าน้องอุ้มจะให้เขาโดยเสน่หาหรือเปล่า
2: ใช่ถ้าได้โดยเสน่หาน้องอุ้มก็ต้องเขียนไปบอกหน่อยว่าพี่อนุญาตนะคะอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นเอาไปใช้ได้ค่ะเขาก็จะได้เทเซฟเขาวันหนึ่งไม่รักกันแล้วไปฟ้อง
1: ค่ะแต่แบบนี้ก็คือแสดงว่าในแง่กฎหมายเนี่ยมันสามารถดำเนินการได้แบบ 100%
2: ได้ค่ะ
0: ในเรื่องของกฎหมาย
2: เพราะมันเป็นงานของเราค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะทีนี้ถามแทนหน่อยค่ะคุณจริงแล้วคุณวิดินเราสามารถคุยได้ทุกอาทิตย
2: ์
1: ทุกวันคอนเทนต์มันเยอะมากใช่ใช่อยากจะให้คุณวิดินให้คำแนะนำกับอินฟลูเอนเซอร์ในการทำคอนเทนต์ณตอนนี้ก่อนค่ะเท่าที่เวลาอำนวย
2: ก็อย่างที่บอกไปแล้วนะว่าต้องผลิตเองนะอันนี้เป็นหลักๆก็คือผลิตเองแล้วก็จะไปคิดว่าใส่เครดิตเนี่ยมันเป็นแค่แบบกับให้ศาลเห็นใจหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่ข้อยกเว้นทางการละเมิดทางกฎหมายแล้วก็ต้องแยกระหว่างความสนใจของสังคมกับสิทธิส่วนบุคคลก่อนไม่ใช่แบบสังคมสนใจอะไรแล้วจะละเมิดอะไรก็ได
1: ้
2: ถ้าอยากจะทำให้จริงจังเนี่ยต้องสร้างระบบสร้างระบบไปที่นี่คือรายการเช่นการขออนุญาตเจ้าของคลิปการแยกบัญชีในการปักตะกร้าหรืออันไหนทำเพื่อการค้าไม่การค้านะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยที่จะฝากก็คือว่าอินฟลูเอนเซอร์ยุคใหม่ที่ยั่งยืนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ยอดวิวนะ
1: ค่ะ
2: แต่มันวัดกันที่ความน่าเชื่อถือแล้วก็อยากให้เคารพในหยาดเหงื่อของคนที่เป็นเจ้าของชิ้นงานนั้นจริงๆสิทธิ์เพื่อนร่วมอาชีพอะค่ะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่ามันเราไม่นอกจากไม่ได้ถูกฟ้องร้องอย่างเดียวเนี่ยมันยังบอกรสนิยมเราด้วยว่าเราเป็นคนแบบไหนอะไรเงี้ยซึ่งในระยะยาวเนี่ยการอยู่ในโลกของดิจิตอลตอนนี้มันถึงกันหมดก็อยากให้อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมองให้ไกลๆมากกว่าแค่เอายอดวิวเป็นหลักอะค่ะ
0: โอ้ยวันน
1: ี้แนะนำเหมือนโดนด่าสำหรับคนทำผิดกฎ
2: เป็นพันหนึ่ง
0: แต่ว่ามีประโยชน์มากค่ะแล้วก็แบบเป็นความรู้ที่หลายๆคนอาจจะไม่ทันคิดด้วยซ้ำว่าตัวเองกำลังล่อแหลมในการอาจจะทำผิดอะไรบางอย่างไปขอบคุณมากมากเลย
1: ค่ะค่ะ
2: ใช่ค่ะลิขสิทธิ์คืองานทีดีพีเอคือคนอ
0: ่
2: ะ
0: ครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับผอ.วีรินอรวัฒนพันธ์นะฮะอยู่ฝ่ายสื่อสารองค์กรของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส่วนวันนี้หมดเวลาของแชร์เล่าข่าวเด็ดแล้วนะครับวันอุ้มลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 นถึง 10:00 น MCOT News FM 100.5
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี

สวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังฆีตกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกเวลา1นาฬิกาถึง2นาฬิกาคลื่น FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์ New Network สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับก็ถึงเวลาแห่งความสำราญของท่านผู้ฟังที่จะพบกับรูปแบบของเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลผสมผสานกันด้วยรายการลำนำสยามร่วมสมัยแล้วนะครับทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่เราจะมีความสุขร่วมกันนะครับเฉลี่ยความสุขกันด้วยรูปแบบของดนตรีไทยเดิมและดนตรีไทยสากลนะครับแล้วก็แบ่งปันกันไปนะครับวันนี้ในเรื่องของเพลงไทยเดิมนั้นขอนำพิพาทไม่แข็งมาเสนอให้ฟังนะครับตามคำขอของแฟนเพลงเพราะว่าคือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นลำนำสยามร่วมสมัยวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยผมมักจะนำเครื่องสายวงมโหรีหรือเครื่องสายผสมเสนอฟังแบบซอฟๆทีนี้แฟนเพลงก็บอกว่าโอ้โหแล้วแฟนเพลงปีพาดไม่แข็งนี่จะต้องรอถึงวันเสาร์อาทิตย์หรือและเสาร์อาทิตย์บางทีก็มีพวกไม่นวมพวกเครื่องสายก็เลยไม่ได้ฟังกันแฟนเพลงก็บอกว่าใน5วันเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยขอสักวันนึงที่เป็นไม่แข็งสักวันนึงได้ไหมก็ต้องบอกว่าได้สิครับไม่มีอะไรที่ไม่ได้สำหรับรายการของเรานะครับเราตอบสนองทุกอย่างที่แฟนเพลงขอมาเพียงแต่ว่าแบ่งปันกันไปนะครับในคืนวันนี้เรื่องราวของเพลงไทยเดือนก็จะเป็นเพลงวงพิพัฒน์ไม่แข็งนะครับส่วนเพลงไทยสากลคืนวันนี้ช่วงนี้จะเป็นช่วงของทำนองไทยหนักหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่เรากำลังเรียกว่าบุกเบิกกันเลยทีเดียวเพราะว่ากำลังสนุกสนานกันมากไม่ว่าจะเป็นฝ่ายจัดของเราหรือว่าเป็นฝ่ายท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นฝ่ายอาวุโสเป็นครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับเพราะว่าขอเพลงในแนวนี้มากันมากเลยแนวนี้ก็คือแนวเพลงไทยสากลซึ่งนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งซึ่งแบ่งเป็น2ประเภทคือสังคีประยุกต์กับสังคีสัมพันธ์2คืนก่อนนี่เป็นสังคีประยุกต์ไปแล้วนะครับในแนวเพลงของคุณสง่ารำพีคุณสมานกาญจนพลินคุณสลายแก้วเลื่อยคุณพยงมุกดาซึ่งนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งแล้วก็สลับสับเปลี่ยนกันบรรเลงนะครับคืนวันนี้จะเป็นถึงแนวของสังคีสัมพันธ์กันแล้วครับซึ่งเป็นแนวของกรมประชาสัมพันธ์ในอดีตซึ่งจัดทำไว้เป็นการบรรเลงร่วมกันระหว่างดนตรีไทยกับดนตรีสากลนะครับสองวงบรรเลงร่วมกันแล้วก็นำทำนองไทยเดิมมาปรุงแต่งแล้วก็บรรจุใส่ล้วนๆเลยเพราะนั้นคืนนี้ก็เป็นแฟนเพลงที่ชอบเพลงในแนวสังคีสัมพันธ์คงจะชื่นชอบแล้วก็นักเรียนต้องบอกนักเรียนนะครับมีนักเรียนที่ขอเพลงแนวนี้มาไม่ใช่น้อยเลยเดี๋ยวนี้ไปมีการเรียนการสอนโดยครูบาอาจารย์ทางดนตรีนะครับเพราะว่าท่านบอกว่าสอนเด็กเนี่ยเวลาสอนเพลงไทยเดิมเนี่ยสอนช้าเหลือเกินไม่ค่อยจะจำกันพอไปเอาเพลงในแนวสังคีสัมพันธ์หรือสังคีประยุกต์ไปสอนให้ร้องกันสนุกกันใหญ่หาเพลงใหม่ๆมาร้องกันแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็เลยนำทำนองเพลงนั่นแหละครับมาสอนให้ฟังในแนวของเพลงไทยเดิมเด็กจำง่ายนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นกุศโลบายที่ดีมากทีเดียวก่อนจะมาฟังเพลงในแนวสังคีสัมพันธ์เรามาฟังเพลงของวงพิพัฒน์ไม่แข็งกันก่อนครับขอเสนอจีนขิมเล็กเป็นเพลงแรกนะครับเพลงจีนขิมเล็ก2ชั้นเป็นเพลงสำเนียงจีนนะครับใช้หน้าทับ2ไม้มี2ท่อนท่านครูพระประดิษฐ์ไพเราะคุณมีรุยางคูณแต่งไว้ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสาเหตุจากการแต่งก็เกิดจากการที่ได้ยินชาวจีนผู้หนึ่งบรรเลงในตอนที่ท่านเดินทางกลับจากเข้าเฝ้านะครับพอกลับถึงที่พักก็ได้แต่งทำนองขึ้นเรียกชื่อว่าเพลงจีนขิมแต่ว่ามีชื่อของเพลงเนี่ยตรงกับเพลงจีนขิมทำนองเก่าซึ่งมีมาเดิมตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับก็เลยมีการกำหนดเรียกชื่อกันใหม่เรียกชื่อเพลงจีนขิมของเก่าว่าเพลงจีนขิมใหญ่แล้วก็เรียกชื่อเพลงจีนขิมที่แต่งใหม่ว่าจีนขิมเล็กนะครับวันนี้จีนขิมเล็กวงปี่พาดแม่แข็งจะนำเสนอนะครับขับร้องโดยคุณบรรจงสุขสวัสดิ์ครับขอเชิญรับฟังครับ

เพลงจีนขิมเล็กก็จบลงไปแล้วนะครับคือวันนี้เริ่มต้นด้วยความคึกคักสักหน่อยนะครับเพราะว่าเริ่มต้นในวงปี่พาดไม่แข็งไม่พอนำเพลงจีนขิมมาเสนออีกเพราะว่าเพลงจีนนี่ก็มีแนวทำนองที่คึกคักสนุกสนานอยู่แล้วนะครับเป็นการเรียกว่ากระตุ้นให้ผู้ฟังไม่ง่วงเหงาหานอนนะครับเพราะว่าวันนี้จะมีเพลงให้ร้องตามกันมากทีเดียวน่าสังเกตนะครับถ้าเวลาเปิดเพลงในแนวของสังกีตสัมพันธ์และสังกีตประยุกต์เนี่ยแฟนเพลงบอกว่าแม้สนุกร้องตามกันได้เยอะมากก็คงจะมีความรู้สึกว่ารู้จักเพลงทำนองไทยๆเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับสองเพลงในแนวสังคีตสัมพันธ์ที่จะนำเสนอสองเพลงแรกนะครับชื่อว่าเพลงโยสลัมและทำนายฝันโยสลัมนี่ใช้ชื่อเลยว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกว่าทับศัพท์ไปเลยนะครับคือเดิมทำนองไทยเดิมเนี่ยมีชื่อโยสลัมอยู่แล้วพอนำมาปรุงแต่งเป็นเพลงไทยสากลในแนวสังคีตสัมพันธ์ก็ใช้ชื่อเดิมเพลงในแนวสังคีตสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยมีหลายชื่อนะครับที่ใช้ชื่อเดิมโดยไม่เปลี่ยนนะครับโยสลัมนี่ก็เป็นผลงานการประพันธ์ของครูเอื้อนะครับโดยอัญเชิญบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่6จากเรื่องวิวาห์พระสมุทรมาปรุงแต่งนะครับนี่เรื่องวิวาห์พระสมุทรเนี่ยเป็นเรื่องในแนวของฝรั่งนะครับทำนองเพลงก็เป็นทำนองเพลงฝรั่งนะครับโดยนำทำนองเพลงโยสลัมมาปรุงแต่งโยสลัมสองชั้นเป็นเพลงทำนองเก่าใช้หน้าทับฝรั่งแล้วก็ใช้ร้องประกอบการแสดงละครมาแต่โบราณนะครับครูเอื้อนำทำนองเพลงโยสลัมนี่นะครับมาบรรจุใส่โยสลัมขับร้องคู่นะครับโดยครูเอื้อขับร้องคู่กับคุณวินัยจุลบุษปะครับอันนี้เป็นเรียกว่าร้องสองคนดีกว่าถ้าร้องคู่เขาก็ใช้ชายกับหญิงร้องคู่กันแต่นี่ชายร้องสองท่านก็เรียกว่าร้องสองท่านนะครับคือครูเอื้อร้องคู่กับคุณวินัยจุลบุษปะครับส่วนเพลงที่สองทำนายฝันทำนายฝันนี่ครูสมศักดิ์เทพนนท์เป็นผู้แต่งเนื้อร้องครูธนิตเป็นผู้บรรจุทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานนะครับครูธนิตผลประเสริฐนี่ก็ท่านเก่งทั้งเรื่องของดนตรีไทยเดิมแล้วก็ดนตรีสากลด้วยนะครับครูธนิตท่านก็นำทำนองเพลงกลองโยนมาบรรจุใส่นี่คราวนี้เล่นเพลงหน้าพาดเลยนะครับเพราะว่ากลองโยนเนี่ยเขาเป็นเพลงหน้าพาดที่สำหรับประกอบกริยาที่เวลาจะไปจะมาอย่างคิดว่าเป็นริ้วขบวนหรือว่าเป็นการยกทัพหรือว่าขบวนพระยุหยาตราที่มีศักดิ์ศรีมีเกียรติยศนะครับก็เรียกเป็นทำนองที่มีความสง่างามปรากฏว่าคุณธนิตผลประเสริฐท่านนำทำนองเพลงกลองโยนมาประจุในเพลงทำนายฝันก็เลยเปลี่ยนแนวไปเลยนะครับกลับเป็นความน่ารักไปสิทำนายฝันนี่คราวนี้ร้องคู่แน่นอนครับเพราะเป็นการขับร้องคู่ชายและหญิงคุณสมศักดิ์เทพนนท์ขับร้องคู่กับคุณวรนุชอารีครับขอเชิญรับฟังแนวเพลงสังคีตสัมพันธ์ทั้งสองเพลงครับโยสลัมจากทำนองเพลงโยสลัมเนื้อร้องจากบทละครเรื่องวิวาห์พระสมุทรของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับครูเอื้อขับร้องคู่กับคุณวินัยจุลบุษปะเป็นเพลงแรกครับส่วนเพลงที่สองทำนายฝันจากทำนองเพลงกลองโยนนะครับเพลงหน้าพาดของไทยเราขับร้องคู่ครับครูสมศักดิ์เทพนนท์ขับร้องคู่กับคุณวรนุชอารีครับขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับ

โยสลัมและทำนายฝันก็จบลงไปแล้วนะครับวันนี้เริ่มต้นในแนวเพลงค่อนข้างสนุกคึกคักเล็กน้อยโดยเริ่มต้นจากบทเพลงจากวงผีพาดไม่แข็งในเพลงจีนขิมเล็กแล้วก็มาต่อโดยไทยสำเนียงฝรั่งคือโยสลัมนะครับเป็นแนวสักขีสัมพันธ์แล้วก็มาต่อด้วยทำนายฝันซึ่งประจบลงไปนี้นะครับต่อไปอีก2เพลงครับในแนวสักขีสัมพันธ์ซึ่งวงดนตรีไทยของกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับวงดนตรีสากลของกรมประชาสัมพันธ์ในอดีตนะครับเรียกว่าตั้งแต่ยุคกรมโฆษณาการจนถึงกรมประชาสัมพันธ์ในตอนนั้นก็ครูเอื้อสุนทรธนานก็เป็นผู้ควบคุมในเรื่องของวงสากล นะครับส่วนวงตรีไทยเดิมรู้สึกจะเป็นครูคงศักดิ์คำสิริกับครูพุ่มบาบุญวาทนะครับก็ร่วมแรงแข่งขันกันจัดแทมาจะทำเพลงแนวสักขีสัมพันธ์ร่วมร้อยกว่าเพลงเลยนะครับนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งแล้วก็ใช้ดนตรีสากลกับดนตรีไทยบรรเลงร่วมกันตลอดทั้งเพลงนะครับอันนี้เรียกว่าสักขีสัมพันธ์ถ้าสังเกตประยุกต์อย่างที่นำเสนอเมื่อ2คืนก่อนนี้ก็เป็นการบรรเลงสลับกันระหว่างเรียกว่าต่างท่อนสลับท่อนกันระหว่างดนตรีสากลกับดนตรีไทย2เพลงต่อไปนี้ชื่อว่าเพลงปฐุมมารและพุ่มพวงดวงใจครับเป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับเพลงเขมรพวงทั้ง2เพลงเพลงแรกใช้เขมรพวง2ชั้นเพลงที่2ใช้เขมรพวง3ชั้นนะครับเรียกว่าไหนๆก็มีเขมรพวงทั้งเถาแล้วก็เลยดึงมาบรรเลงกันและทั้ง2ชั้นและ3ชั้นเพลงแรกครับปฐุมมารครูแก้วอัจฉริยกุลแต่งเนื้อร้องครูเอื้อบรรจุทำนองครูเอื้อนำทำนองเพลงเขมรพวงในตราจังหวะ2ชั้นมาบรรจุใส่แล้วก็ให้คุณวินัยจุลุมสปะขับร้องนะครับเพลงที่2พุ่มพวงดวงใจเป็นการขับร้องคู่ครับคุณวินัยจุลุมสปะขับร้องคู่กับคุณชวลีช่วงวิทย์เพลงนี้ครูสมศักดิ์เทพานนท์แต่งเนื้อร้องครูธนิตผลประเสริฐแต่งทำนองครูธนิตผลประเสริฐเห็นว่าเพลงปฐุมมาร นั้นครูเอื้อนำทำนองเพลงเขมรพวง2ชั้นไปบรรจุแล้วครูธนิตก็เลยนำทำนองเพลงเขมรพวง3ชั้นมาแต่งในเพลงพุ่มพวงดวงใจครับก็เรียกว่าใช้ประโยชน์จากเพลงเขมรพวงเถาทั้ง3ชั้นทั้ง2ชั้นเลยขอเชิญรับฟังทั้ง2เพลงครับปฐุมมารและพุ่มพวงดวงใจครับ

บทเพลงในแนวสันติสัมพันธ์ในคืนนี้ก็จบลงไป2เพลงแล้วนะครับโดยเฉพาะ2เพลงที่จบลงมานี้เป็นเพลงที่ฮิตและก็ยอดนิยมมากในช่วงที่มีนิสิตนักศึกษานักเรียนโทรศัพท์มาขอเพลงในแนวนี้กับผมเพื่อไปศึกษาเพื่อไปสอบกับทางโรงเรียนนี่นะครับ2เพลงนี้ถูกนําไปใช้มากที่สุดและผมก็แนะนํามากที่สุดเพราะว่าเป็นเพลงที่มีแนวทั้งจังหวะทั้งทํานองแล้วก็ในรูปแบบของการขับร้องเนี่ยง่ายแล้วก็เพลงเขมรพวงเนี่ยเป็นเพลงที่มีทํานองก็ค่อนข้างจะติดหูแฟนเพลงชาวไทยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเพลงลูกกรุงในแนวของสังคีตประยุกต์หรือว่าสังคีตสัมพันธ์เนี่ย2ทํานองนี่ถูกนําไปใช้มากที่สุดทั้งเขมรพวง2ชั้นและ3ชั้นนะครับในอดีตเมื่อประมาณสัก 4-50 ปีก่อนนี้ในยุคที่ดนตรีไทยฟูเฟื่องนะครับยุคนั้นนี่เพลงเขมรพวงถูกนําไปบรรเลงกันมากที่สุดเรียกว่าทุกวงนี่แทบจะเรียกว่าต้องบรรเลงเพลงเขมรพวงเป็นนะครับต่อไปมาฟังการบรรเลงเพลงจากวงผีพาดไม้แข็งกันอีกสักเพลงนะครับรู้สึกจะเป็นวงผีพาดไม้แข็งจากคุณละเมียด

ับสุขหรือก็เป็นการบรรเลงจากมหิดลนั่นเองนะครับชื่อเพลงแสนสนอ3ชั้นนะครับบทเพลงแสนสนอนี่ก็เป็นเพลงที่มีความไพเราะเอาชื่อก็เพราะอยู่แล้วนะครับเพราะชื่อนี่บ่งบอกอยู่แล้วว่าแสนสนอเพลงที่มีขึ้นต้นในคำว่าแสนที่มีชื่อหรือเรื่องก็มีอยู่หลายเพลงนะครับอย่างเช่นแสนคำนึงแสนสุดสวาดแสนสนอบทเพลงแสนสนอ2ชั้นนี่เป็นเพลงทำนองเก่านะครับภายหลังก็มีผู้นำมาแต่งเป็นทำนองร้องเฉพาะ3ชั้นสำหรับใช้ร้องในการเล่นสักกวาต่อมาครูบัวซึ่งเป็นคนระนาดท่านแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นทางดนตรีขึ้นทางหนึ่งท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงแต่งขึ้นอีกทางหนึ่งต่อมาท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะยังได้แต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถานะครับแสนสนอเถานี่เป็นเพลงที่มีกลเม็ดเด็ดปลายพราวแพรวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทางที่นิยมส่วนมากจะเป็นทางของท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะขอเชิญรับฟังครับวงปีพาดไม่แข็งบรรเลงในเพลงแสนสนอ3ชั้นครับ

แสนสนุก3ชั้นก็จบลงไปแล้วนะครับถึงแม้จะมีท่วงทำนองซึ่งสั้นๆแต่ก็บรรเลงน่าฟังดีเด่นนะครับวงปีภาพไม่แข็งนี่ก็รุ่นครูบาอาจารย์ท่านนั้นที่ร่วมกันบรรเลงนี่แล้วก็เพลงในอัตรา3ชั้นนี่ก็เวลาที่บรรเลงนี่มันจะมีความละเอียดเรียกว่ามีคนละเม็ดเด็ดปลายมีทางเพลงที่สลับซับซ้อนมากกว่า2ชั้นซึ่งวงปีภาพไม่แข็งนี่มักจะนิยมบรรเลงในแนว3ชั้นนะครับต่อไปครับอีก2เพลงในแนวของวงสันทิสัมพันธ์ของกรมสันทิสัมพันธ์ในยุคอดีตนะครับขอเสนอไฟรักในสวงและละอ่อองค์ไฟรักในสวงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของครูวิชัยโคกิรคณิตหรือนาป

กาท่านคือทาตรีนั่นเองนะครับครูเอื้อเป็นผู้แต่งทำนองครูเอื้อนำทำนองเพลงลาวเฉียงมาปรุงแต่งลาวเฉียงนี่ก็เป็นเพลงไทยสำเนียงลาวซึ่งอยู่ในบทละครเรื่องพระลอถูกใช้ตลอดทั้งเรื่องเกี่ยวกับลาวเฉียงนี่เป็นเพลงที่มีความไพเราะคือเพลงไทยสำเนียงลาวเนี่ยจะเพราะทุกเพลงนะครับหายากที่จะไม่มีความไพเราะสักเพลงเดียวลาวเฉียงนี่บรรจุในแฟรักในส่วนและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีเป็นผู้ขับร้องนะครับตั้งแต่ในสมัยท่านยังขับร้องให้กับวงดนตรีของสุนทรภรหรือกรมประชาสัมพันธ์ในยุคแรกนะครับส่วนเพลงที่สองนี่สิครับลาอ่องเพลงนี้สนุกแล้วก็มีที่มาซึ่งยิ่งใหญ่พอสมควรทีเดียวนะครับเพราะว่าครูสมศักดิ์เทพนนท์ท่านแต่งเนื้อร้องนะครับครูเอื้อสุนทรธนานเป็นผู้บรรจุทำนองครูเอื้อท่านอัญเชิญบทเพลงเขมรลาอ่องชั้นเดียวซึ่งเป็นเพลงซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นคือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เนี่ยท่านทรงพระราชนิพนธ์เพลงไทยเดิมขึ้นมา3เพลงมีเพลงราตรีประดับดาวเพลงเขมรลาอ่องแล้วก็เพลงโหมโรงขึ้นกระทบฝั่งเพลงเขมรลาอ่องเนี่ยทรงนำเพลงเขมรเนี่ยบาง2ชั้นมาขยายเป็น3ชั้นแล้วก็ตัดลงเป็นชั้นเดียวครบเป็นเถาแล้วก็ทรงพระราชทานชื่อว่าเพลงเขมรลาอ่องนะครับวันนี้ครูเอื้อก็ตัดมาเฉพาะชั้นเดียวของเพลงเขมรลาอ่องเถานะครับนำมาบรรจุใส่ในเนื้อเพลงไทยสกลซึ่งประพันธ์ขึ้นแล้วก็ใช้ชื่อเดิมนะครับชื่อว่าละอององเพลงนี้สนุกครับมีลีลาที่สนุกคึกคักทีเดียวแล้วก็เป็นการขับร้องหมู่ด้วยมีนักร้องชายนักร้องหญิงร้องกันเป็นหมู่เลยโดยฝ่ายชายเนี่ยมีคุณวินัยจุลสปะขับร้องนำหมู่แล้วฝ่ายหญิงก็มีคุณศรีสุดารัชตะวันนำหมู่ครับขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับไฟรักในสวงจากทำนองเพลงลาวเฉียงโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีและละอององจากทำนองเพลงเขมรละอององชั้นเดียวคุณวินัยและคุณศรีสุดานำหมู่ครับ

ทเพลงในแนวสันติสัมพันธ์ก็จบลงไปอีก2เพลงแล้วนะครับคงจะเป็นที่ชื่นชอบของท่านผู้ฟังแล้วก็คงจะขับร้องตามกันได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะรู้จักเพลงในแนวนี้กันดีแล้วเพราะว่าช่วงเวลาประมาณ2ปีมานี้ผมจะเปิดเพลงแนวนี้บ่อยมากแล้วก็เพลงในแนวนี้ทั้งสันติประยุกต์และสันติสัมพันธ์เท่าที่พอจะรวบรวมได้เนี่ยประมาณ200กว่าเพลงผมก็เปิดวนเวียนหมุนเวียนอยู่นั่นนะครับเพราะว่าเป็นแนวทางของรายการเราหรือว่าเป็นหลักเลยเพราะว่าการที่นำเพลงไทยเดิมกับเพลงไทยสากลซึ่งนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งเนี่ยก็เพื่อจะเชิดชูเอกลักษณ์ของไทยเพลงไทยไว้ไม่ให้สูญหายไปนะครับแล้วก็การที่แฟนเพลงบางท่านบอกว่าเพลงไทยเดิมบางเพลงอย่างเช่น3ชั้นนี้ฟังแล้วง่วงหรือเพลงเขาเนี่ยยาวๆฟังแล้วหลับ

แต่พอมาฟังเพลงไทยสากลซึ่งนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งเนี่ยบอกชื่นชอบมากทีเดียวแล้วก็หลายๆเพลงที่นำมาเสนอทั้งสองสามคืนเนี่ยท่านผู้ฟังบอกว่าเป็นเพลงที่ชื่นชอบมานานแล้วร้องตามมานานแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นเพลงไทยเดิมเลยเดี๋ยวนี้พอมารู้แล้วทราบแล้วชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบมากถึงบางท่านถึงขนาดไปหาซื้อทำนองเพลงไทยเดิมเนี่ยมาฟังเองเลยนะครับก็มาฟังบทเพลงจากปีพาทบรรเลงกันอีกสักเพลงนะครับในตอนต้นผมนำเสนอจีนคิมเล็กในตอนท้ายของชั่วโมงนี้ขอเสนอได้เพลงจีนหลวงครับบทเพลงจีนหลวงสองชั้นเป็นเพลงทำนองเก่าสมัยอยุธยานะครับเป็นเพลงที่ใช้หน้าทับสองไม้มีอยู่ท่อนเดียวนะครับภายหลังมีการทำเป็นเพลงเถานะครับและเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าเพลงจีนวังหลวงวันนี้จีนหลวงวงปีพาทย์เสภาของกรมศิลปากรร่วมบรรเลงครับขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงจีนหลวงจากวงปี่พาทย์เสภาก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นการบรรเลงและขับร้องโดยนักร้องหญิงนะครับไม่ทราบว่าชื่ออะไรผมจำไม่ได้จริงๆมื้อนี้วันนี้นักร้องหญิงหลายๆท่านของกลุ่มศิลปกรเนี่ยเสียงคล้ายๆกันไปหมดนะครับถ้าไม่ได้ระบุชื่อมาหรือว่าผมไม่รู้จักเป็นส่วนตัวแล้วก็หรือว่ามีเอกลักษณ์ของเสียงอย่างเช่นครูทัพครูท้วมเนี่ยผมคงจะจำยากทีเดียวต่อไปครับมาฟังอีกสัก2เพลงคราวนี้ขอเปลี่ยนอารมณ์เป็นเพลงสนุกๆบ้างครับในเรื่องราวของเพลงในชุดสันติสัมพันธ์นี่มีทุกแนวเลยนะครับมีเพลงอยู่2เพลงถือว่าเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะคึกคักสนุกสนานของเพลงไทยเดิมนั่นคือเพลงทะเลบ้า2ชั้นและข้างข่าวกิ่งกล้วยชั้นเดียวทั้ง2เพลงนี้ก็ถูกนำมาบรรจุไว้ในบทเพลงชุดสันติสัมพันธ์เหมือนกันนะครับบทเพลงทะเลบ้านี่ครูแก้วอัจฉริยกุลแต่งเนื้อร้องครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้บรรจุทำนองครูเอื้อก็นำทำนองเพลงทะเลบ้า2ชั้นซึ่งเป็นเพลงเก่าซึ่งมีมาแต่ครั้งสมัยอยุธยาเนี่ยนะครับมาบรรจุใส่แล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงซึ่งเข้ากับเสียงคลื่นของทะเลนะครับที่ถาโถมเข้ามาในจังหวะของเพลงนะครับแล้วก็เนื้อเพลงก็ให้คติเหมือนกับอารมณ์ของมนุษย์นั่นเองเปรียบเสมือนทะเลบ้าคุณวินัยจุลบุษปะเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้ครับส่วนเพลงที่2นี่เป็นเพลงท่านฟังชื่นชอบมากเลยข้างข่าวกิ่งกล้วยนี่เป็นเพลงที่แฟนเพลงขอกันมาบ่อยๆนะครับครูสุรัตน์ภุกเวศนะครับแต่งเนื้อร้องเพลงให้มาใช้รำวงกันในจังหวะสนุกๆที่ว่ารำวงรื่นเริงสำราญคุณธนิตผลประเสริฐเห็นว่าเป็นเพลงลำวงก็เลยไปคว้าเอาข้างคาวกิ่งกล้วยชั้นเดียวของเก่ามาปรุงแต่งก็สนุกสนานกันไปเลยแหละครับเป็นการขับร้องหมู่นะครับเขาจะรับฟังทั้งสองบทเพลงในแนวสังขีสัมพันธ์ครับทะเลบ้าจากทำนองเพลงทะเลบ้า2ชั้นโดยคุณวินัยจุลศปะและลำวงรื่นเริงสำราญจากทำนองเพลงข้างคาวกิ่งกล้วยชั้นเดียวเป็นการขับร้องหมู่ครับ

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรีที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนในร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2524 29เมษายน2525ธรรมดาผู้ที่กระทำความชั่วทุจริตนั้นจิตใจมักไม่ปกติคือถ้าไม่รู้แก่อำนาจโทสะก็ต้องรู้แก่อำนาจโลภะและผู้ใดก็ตามเมื่อโทสะหรือโลภะเข้าครอบงำแล้วจะทำสิ่งใดย่อมต้องเกิดข้อบกพร่องผิดพลาดขึ้นเสมอไม่มีประสิทธิภาพสมบูรณ์เหมือนกระทำในขณะที่มีจิตใจผ่องใสเป็นปกติเมื่อตำรวจเป็นฝ่ายที่เป็นธรรมและสุจริตก็ย่อมมีสภาพจิตใจเหนือกว่าต้องเอาชนะผู้กระทำผิดได้เป็นแน่นอนดังนี้จึงขอให้ทุกคนระมัดระวังตั้งตัวตั้งใจไว้ให้นักแน่นมั่นคงในความสุจริตถูกต้องและเป็นกลางอยู่เสมอทุกเมื่อจิตใจหนักแน่นมั่นคงดังนั้นแล้วจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างได้ด้วยความ

0: ล้าหาญเที่ยงตรงเป็นธรรมมีประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมโดยไม่มีผู้ทุจริตคนใดจะเอาชนะความดีความสามารถของเราได้เลย
1: MCOT New FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: เข้าใจดีว่า8คำ15คำแม้แต่14คำเมื่อปักปฏิทินมาถึงเข้า3วันนี้วันใดวันหนึ่งทั้งขึ้นและแรมหมู่ท่านทั้งหลายก็พร้อมใจกันถือปฏิบัติอย่างคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายด้วยข้อปฏิบัตินี้จึงเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาสาธุการในความดีของพวกท่านทั้งหลายที่พยายามตั้งอกตั้งใจทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอตามวันเวลาที่กำหนดไว้และวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่12ขึ้น15ค่ำเดือน2ปีฉรูตามวันเวลาดังกล่าวนี้ท่านทั้งหลายได้พร้อมเพียงกันถือปฏิบัติโดยการทำบุญตักบาตรสมาทานไหว้พระสวดมนต์สมาทานศีลถวายสังฆทานและกราบพรถวายพระพรด้วยกิจกรรมอย่างนี้ถือว่าเป็นกุศลอย่างยิ่งกับชีวิตของทุกคนที่ได้พร้อมใจกันจัดกันทำเป็นที่มาของบุญกุศลเป็นที่มาของคุณงามความดีของทุกท่านทุกคนเมื่อมั่นใจและแน่ใจดังนี้การแสดงออกด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ท่านทั้งหลายประกอบกระทำกันจึงได้ชื่อว่าเป็นเนื้อนาบุญของตนเป็นเนื้อนาบุญของทุกคนที่อยู่ร่วมชีวิตของเรานั้นล่วงไปผ่านไปถ้าเราไม่ได้คำนึงคำนับไม่ได้ทบไม่ได้ทวนชีวิตของเราก็คงไม่ได้อะไรมากมายเครื่องหมายของความดีก็คงไม่มีอะไรเหตุนี้เมื่อเรามาระลึกได้รู้ตัวจึงพยายามสร้างทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาด้วยข้อปฏิบัติที่ตั้งใจถือศีล5ศีล8ศีลอุโบสถศีล10ศีล227ในวันเวลาที่ถูกกำหนดดังที่มาในพระปาติโมกและไม่ได้มาในพระปาติโมกด้วยความเข้าใจในการถือปฏิบัติดังที่ท่านทุกรูปทุกท่านทุกคนถือปฏิบัติกันอยู่นี้เป็นแนวทางเดียวที่จะทำให้ทุกคนนั้นเวรน้อยภัยน้อยทุกน้อยโทษน้อยเรียกว่าไม่ซ้ำเติมเจ้าของมากขึ้นลดแล้วก็เลิกแล้วก็ละด้วยความตั้งใจทำดีเมื่อความดีเข้ามาสู่ใจของเรามาเป็นเครื่องทดแทนความชั่วทั้งหลายทั้งปวงก็ค่อยเลิกไปในที่สุดเข้าใจอย่างนี้จึงมุ่งมั่นและเด็ดเดี่ยวกับการทำบุญกุศลซึ่งก็แน่ใจว่ามีผลต่อการดำรงอยู่ในชีวิตประจำวันว่าบุญช่วยได้กุศลช่วยได้ดีช่วยได้ท่านบุญกุศลจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนพยายามทำกันอยู่ทานะใหม่ในรูปแบบที่ทำได้เล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆ

ใจว่าทำบ่อยๆทำไม่หยุดจึงมีผลเป็นศีลใหม่ทำให้การรักษาศีลของเราง่ายขึ้นเมื่อใจเราเปิดกว้างให้อภัยเสียสละการรักษาศีลรักษาธรรมในใจเราก็ง่ายขึ้นภาวนาใหม่เมื่อแน่ใจว่าฐานรากดีรั้วรอบขอบชิดมีการภาวนาก็สบายไม่กังวลหน้าไม่กังวลหลังเพราะที่นั่งก็ปลอดภัยสิ่งแวดล้อมก็ปลอดภัยพื้นฐานของใจก็คือทานศีลเป็นหลักภาวนาใจก็สงบลงได้ง่ายเมื่อใจเราสงบลงได้ง่ายแล้วกิริยาที่เราแสดงออกเรียกอัปปจายนะใหม่ก็จะบอกความละเอียดละเมียดละไมในการอยู่ร่วมกันมีความเคารพมีความเกรงใจรู้จักควรไม่ควรจำเป็นไม่จำเป็นเหมาะสมไม่เหมาะสมเมื่อควรไม่ควรจำเป็นไม่จำเป็นเหมาะสมไม่เหมาะสมเรานั้นก็ยอมได้ชื่อว่าเป็นผู้ก้าวไปอีกระดับหนึ่งเรียกวางตัววางตนได้เหมาะสมรู้จักผู้ใหญ่ผู้น้อยรู้จักผู้น้อยผู้ใหญ่รู้จักที่สูงรู้จักที่ต่ำเรียกว่ารู้จักที่สูงที่ต่ำความหมายนี้จึงวางตนได้พอดีพอเหมาะพอควรพองามกฐานะของเราที่อยู่ร่วมในสังคมโอยาวัจจะไม่กิริยาแห่งการมีน้ำใจในการแสดงออกในยุคนี้สมัยนี้คอยเป็นเรื่องได้มีโอกาสแสดงออกเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆถ้าเป็นไปเพื่อการอบรมสั่งสมบ่อยๆถ้าเป็นไปเพื่อการอบรมสั่งสมบ่อยๆที่สุดก็จะอยู่กันได้ด้วยความดีที่เกื้อกูลกันส่งเสริมกันสนับสนุนกันในรูปแบบที่เราพอทำกันได้ไม่เดือดร้อนตนและไม่เดือดร้อนคนอื่นสิ่งละอันพระน้อยเราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอยาวัจจะไมจึงจะมีความหมายภายในจิตใจของเราทุกคนว่าเป็นเนื้อนาบุญซึ่งกันและกันเป็นที่พึ่งซึ่งกันและกันเป็นการถอดหัวใจให้ซึ่งกันและกันข้อนี้นั้นจึงเป็นเรื่องบุญกุศลโดยเนื้อแท้ธรรมสวนาไมเรารู้จักฟังซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นการฟังธรรมฟังเทศน์แม้การฟังเหตุฟังผลฟังซึ่งที่มาที่ไปฟังซึ่งความจริงในใจของตนก็จะมีผลต่อการปรับตัวเองได้ดีขึ้นเรียกว่ารู้จักฟังเขาฟังเราฟังเราฟังเขาเพราะการฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาการฟังด้วยดีย่อมได้มาซึ่งหลักประกันกับตัวเองที่จะปลอดภัยทุกเมื่อชีวิตของเรานั้นถ้ารู้จักฟังแล้วจะมีจุดคือที่พึ่งของตนได้และก็จะเป็นที่พึ่งของทุกคนได้เรียกว่าธรรมสวนาไม่ที่ไม่ยอมฟังใครและไม่ต้องการจะฟังใครจึงยากยิ่งที่จะมีหลักประกันในชีวิตประจำวันเหตุดังนี้การฟังซึ่งกันและกันการฟังซึ่งกันและกันจึงมีความหมายอย่างยิ่งและเป็นความหมายดีแท้จริงที่เราจะพึงทำให้เกิดให้มีขึ้นในส่วนนี้นั้นเรียกว่าธรรมสวนาใหม่เกิดขึ้น

เพราะรู้จักฟังซึ่งกันและกันเมื่อเกิดขึ้นเพราะรู้จักฟังซึ่งกันและกันแล้วทุกอย่างก็จะไปได้เทศนาใหม่การกระทำที่ดีคำพูดที่ดีความคิดที่ดีนั่นแลได้ชื่อว่าแสดงออกเป็นเครื่องหมายแห่งความดีที่แท้จริงและเป็นสิ่งที่สามารถสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในหมู่ในคณะได้สร้างความน่าเชื่อถือนับถือให้เกิดขึ้นในหมู่ในคณะได้อดเอาข่มเอาฝืนเอาหักห้ามใจเอาแม้ไม่ถูกใจเราแต่ประโยชน์ส่วนใหญ่จะอยู่กันได้กิริยาที่เราจะต้องแสดงออกจึงต้องระวังเพราะการกระทำเป็นตัวอย่างคำพูดเป็นตัวอย่างความคิดอ่านเป็นตัวอย่างนั้นดีกว่าคำสอนที่ดีและทำไม่ได้ด้วยความเข้าใจอย่างนี้การฟังเทศฟังธรรมจึงเป็นส่วนหนึ่งการแสดงออกซึ่งศาสนธรรมคำสั่งสอนนั้นจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างหลักประกันในเราทุกคนที่อยู่กันในสังคมน่ะดีขึ้นมีอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ดูแล้วว่าเป็นประโยชน์อันใหญ่หลวงและทำประโยชน์นั้นให้เกิดขึ้นในหมู่ในคณะสำเร็จนั่นแลได้ชื่อว่าเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ปฏิทานามัยถือว่าเป็นเรื่องของการแบ่งปันและเปิดใจกว้างซึ่งกันและกันถ้าตั้งใจฟังเขาแล้วเราจะเข้าใจเขาถ้าตั้งใจดูเขาแล้วเราจะเข้าใจเขาการเปิดใจกว้างในตัวเราก็จะมีอยู่อย่างนี้ถ้าเราไม่ตั้งใจฟังเขาไม่ตั้งใจดูเขาแล้วมันจะเปิดใจกว้างได้อย่างไรกลายเป็นเรื่องคับแคบภายในใจเจ้าของกลายเป็นเรื่องคับแคบในจิตในใจของตนเองเป็นเช่นนี้จึงต้องพยายามเปิดตาเปิดใจแล้วเราจะได้แสดงออกในสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยการมองทะลุปูโปร่งกว้างไกลก็จะเกิดขึ้นการมองทะลุปูโปร่งก็จะมีผลต่อการกระทำคำพูดของเราให้ดีขึ้นส่วนนี้นั้นก็เรียกว่าใจใจนั้นมีลักษณะอย่างนี้ใจมีความจริงเป็นอย่างนี้รู้แน่แก่ใจของตนเองดีรู้ได้เข้าใจอยู่แก่ตนของตนเองดีถ้าเราเป็นคนที่พยายามแสดงออกด้วยสิ่งที่ทำได้ไม่ว่าจะเป็นทุนทรัพย์แม้จะเล็กน้อยนิดหน่อยอย่างที่ร่วมกันสร้างบารมีเพื่อสังคมโดยสังคมที่เราอยู่ให้ดีขึ้นให้ได้รับการแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้นนี่แลได้ชื่อว่าสร้างบารมีปตานุโมทนาไมแม้แต่เราชื่นชมยินดีกับความดีของคนอื่นแม้แต่เราเข้าใจในดีของคนอื่นความรู้สึกสบายใจเราก็มีความดีจริงเราก็เกิดความดีแท้เราก็เกิดเพราะเราไม่มีความรู้สึกอิจฉาริษยาในผู้หนึ่งผู้ใดเมื่อเราไม่อิจฉาไม่ริษยาในผู้หนึ่งผู้ใดแล้วนั่นแลเรียกว่าใจเราถึงใจเราดีเมื่อจิตใจเราถึงจิตใจเราดีแล้วการสร้างบารมีการสั่งสมบารมีการอบรมบารมีของเราก็บ่มอยู่ที่ใจตรงนี้จึงเป็นบุคคลที่ปราศจากแล้วซึ่งความอิจฉาริษยาจึงเป็นบุคคลที่ห่างไกลแล้วซึ่งความอิจฉาริษยา

เมื่อเราไม่มีความอิจฉาริษยาในจิตในใจของเราแล้วสิ่งอื่นอย่างอื่นเราก็มีความสุขเป็นความสุขที่สมบูรณ์ที่สุดในชีวิตของเราสุดท้ายความหมายเมื่อเราทำความเข้าใจตรงไปตรงมาสิ่งนั้นเป็นเหตุแห่งทุกข์สิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้ก่อให้เกิดทุกข์สิ่งนั้นก่อให้เกิดสุขจิตใจเราถ้าตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงแล้วชีวิตที่เราอยู่จะมีความสุขมากโดยที่ไม่ได้มีอะไรมากมายเพราะความเข้าใจนะมันตรงไปตรงมาเมื่อความเข้าใจตรงไปตรงมาแล้วธรรมก็เป็นธรรมวินัยก็เป็นวินัยความดีงามของใจนั้นมีอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างความดีงามของใจนั้นเป็นอยู่มีอยู่กับทุกหมู่ทุกเหล่าอาศัยผลต่อการปฏิบัติส่วนนี้นั้นจึงทำให้เราทุกคนเข้าถึงจุดหมายปลายทางที่แท้จริงได้ง่ายว่าชีวิตโดยความหมายนั้นต้องอาศัยคุณธรรมคุณธรรมดังที่กล่าวมานี้แทบว่าจะไม่ต้องจ่ายเงินจ่ายทองซ้ำไปด้วยสร้างความสมบูรณ์ให้กับใจเราในทุกสิ่งทุกอย่างแม้เราไม่มีเงินมีทองแต่ถ้าคุณธรรมดังที่กล่าวมาแล้วมีอยู่ในหัวใจของผู้หนึ่งผู้ใดการแสดงออกด้วยการนั้นเวลานั้นยุคนั้นสมัยนั้นเวลานี้ก็จะเต็มไปด้วยบุญกุศลโดยเนื้อแท้เต็มไปด้วยคุณงามความดีโดยเนื้อแท้เต็มไปด้วยกุศลยิ่งในใจของแต่ละคนหากรู้แน่แก่ใจของตนอย่างนี้การปฏิบัติของเราก็จะมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างการปฏิบัติของเราก็จะมีเหตุมีผลได้ทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยใจซึ่งเด็ดเดี่ยวและเด็ดขาดกับตัวเองการเสียสละในใจนั้นมันเกิดขึ้นกิริยาของการแสดงออกก็ทุ่มสุดชีวิตจิตใจช่วยกันด้วยการกระทำช่วยกันด้วยคำพูดแม้ได้ความคิดอ่านเราช่วยกันเมื่อเราช่วยกันทั้งการกระทำและคำพูดแม้แต่ความคิดสิ่งเหล่านั้นจะออกมามีผลให้เราทุกคนนั้นอยู่เย็นเป็นสุขพอเราช่วยกันช่วยกันไปช่วยกันมาช่วยกันมาช่วยกันไปพอช่วยกันไปช่วยกันมาความดีงามมันก็เกิดขึ้นความดีเลิศประเสริฐมันก็เกิดขึ้นในสังคมเราเพราะเราช่วยกันเราส่งเสริมกันเราสนับสนุนกันด้วยรูปแบบของการแสดงออกด้วยกายด้วยวาจาด้วยน้ำใจงามแม้หากเราจะตามด้วยทุนทรัพย์และอื่นใดที่เราพอทำกันได้สังคมนั้นจะเป็นไปเพื่อความน่าอยู่เมื่อสังคมน่าอยู่เราก็น่าอยู่ตามไปด้วยสังคมที่มีระเบียบสังคมที่สะอาดสังคมที่สงบพอเราเข้าไปอยู่ด้วยเรามีความรู้สึกสบายใจเรามีความรู้สึกเบาใจและเย็นใจในสังคมนั้นๆที่เราเข้าไปคล้องไปแวะไปติดไปผูกพันอยู่กับชีวิตของเราเมื่อเราเข้าไปคล้องไปแวะไปติดไปผูกพันอยู่กับชีวิตของเราที่แท้จริงการแสดงออกซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสร้างความน่าอยู่น่าอาศัยน่าพึ่งพาอาศัยเพื่อให้เราทุกคนนั้นเข้าใจว่าสังคมที่ไม่แล้งน้ำใจนั่นแหละคือเรียกว่าสังคมที่น่าอยู่ยุคนี้สมัยนี้วันนี้มีความหมายที่เราทุกคนในสังคมไทยจะต้องทำใจและจะ

ต้องเปิดใจและจะต้องมีใจที่จะร่วมรับผิดชอบกันในสังคมที่ยุคนี้สมัยนี้ในรูปแบบใดที่เราพึงทำได้อันจะเป็นไปเพื่อการสร้างสรรค์สังคม

พยายามที่จะดันดึงดันในสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นพยายามที่จะผลักดันสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นพยายามที่จะดึงสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นแม้จะเป็นส่วนเล็กส่วนน้อยส่วนนิดส่วนหน่อยของสังคมถือเป็นงานหลักศาสนธรรมเมื่อกังวานอยู่ในใจของคนแล้วการแก้ไขการปรับปรุงย่อมมีอยู่ในหมู่คณะเหล่านั้นแม้ที่สุดจะเป็นเรื่องของกายของวาจาของใจที่จะต้องแสดงออกได้ด้วยน้ำใจและสิ่งละอันพระน้อยที่เรารวมกันทุกหมู่ทุกเหล่าทุกฝ่ายที่มีส่วนผูกพันเกี่ยวข้องกับอาตมาถือเป็นงานหลักที่ทุกคนจะพึงร่วมกันเพื่อสังคมส่วนนี้เมื่อเราแน่ใจอย่างนี้ชีวิตของเรานั้นจะอยู่ก็มีความหมายจะตายก็มีประโยชน์เพราะประโยชน์จากการร่วมสร้างสรรค์สังคมด้วยศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ได้ตรัสว่าสัพพทานังธัมมทานังสัพพทานังธัมมทานังชินาติบุญที่ได้มากที่สุดก็คือการให้คนได้คิดหากฉุดคิดและได้คิดกับชีวิตของตัวเองแล้วบุญก็ยอดยิ่งอยู่ตรงนั้นยอดบุญยอดกุศลเกิดอยู่ตรงนั้นความดีจริงนั้นอยู่ตรงนั้นแม้ด้านวัตถุอื่นใดก็พยายามที่จะเสริมเติมแต่งกันไปเพื่อให้สังคมนั้นมีส่วนในปรับปรุงแก้ไขหัวใจของเราได้ดีขึ้นอาหารกายอาหารใจเป็นเรื่องที่พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้สมบูรณ์น้อยก็ให้สมบูรณ์มากก็ให้สมบูรณ์ในส่วนที่มีอยู่เพื่อจะได้มาซึ่งการอยู่เย็นเป็นสุขในส่วนน้อยของสังคมที่อยู่ร่วมกันหากทุกคนเข้าใจแม้เพียงแต่ช่วยกันรับผิดชอบส่วนที่ผิดผลออกมาเรียกว่าพืชผักธัญญาหารที่วางไว้บรรจุไว้ในห้องในห่อในถุงในตู้เย็นถ้าทุกคนพร้อมเพียงกันจัดตรงนี้หาตรงนี้ช่วยตรงนี้แม้น้อยนิดแต่จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตช่วยสังคมได้ดีขึ้นพอรู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งนี้ที่เราช่วยกันซื้อข้าวซื้อผักซื้ออะไรต่ออะไรที่มีอยู่ในตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพวกเราให้ได้อยู่สะดวกขึ้นกว่าเดิมมาวัดถือโอกาสซื้อของติดไม้ติดมือกลับไปด้วยเล็กๆน้อยๆถือติดไม้ติดมือกลับไปด้วยเพราะไม่งั้นก็ต้องไปจ่ายตลาดเช่นเดียวกันแต่ถ้ามาวัดแล้วถือโอกาสถือตามไปด้วยแล้วก็ขยายผลให้คนอื่นได้รู้ว่าที่นี่มีอาหารกายที่นี่มีอาหารใจมันก็จะมีผลต่อกลุ่มชนพวกเราและสังคมส่วนหนึ่งของชนบทได้มีงานเพิ่มขึ้นรายได้ก็จะมีเพิ่มขึ้นเรียกว่าปลอดภัยมากที่สุดเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้อาหารของกายอาหารของใจจึงเป็นส่วนหนึ่งที่สังคมที่จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันอะไรที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์อะไรที่จะเป็นไปเพื่อการเกื้อกูลซึ่งกันและกันสิ่งนั้นควรพิจารณาและได้มีโอกาสทำด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแม้ไม่ได้จ่ายเงินจ่ายทองแต่เรามีส่วนร่วมรับผิดชอบนั่นแหละเรียกว่าบุญกุศลอันใหญ่หลวงเป็นความดีอันสูงส่งเมื่อรู้เข้าใจอย่างนี้เหตุและผลบุญกุศลย่อมเกิดขึ้นกับเราทุกคนความดีนั้นย่อมมีผลต่อการตั้งใจของทุกสิ่งทุกอย่างความดีนั้นย่อมมีผลต่อความตั้งใจของทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเรามีความตั้งใจจงใจการแสดงออกใดๆของเราก็ง่ายขึ้นการแสดงออกใดๆของเราก็สะดวกขึ้นการแสดงออกใดๆของเราก็ง่ายขึ้นเพราะมีผลต่อความตั้งใจดีของแต่ละคน

ด้วยรูปแบบด้วยเครื่องหมายที่แน่ใจและมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดแม้สิ่งที่เราก่อเราสารเราเติมเราเสริมเราแต่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเราสังคมที่เราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สังคมที่เรามีน้ำใจอย่างนี้เป็นสังคมที่พออยู่กันได้แม้ไม่รวยแต่ก็ไม่จนพอมีพอกินพอใช้ตามพระราชประสงค์ที่ทรงไว้ด้วยเหตุนี้หมู่คณะซึ่งอยู่หลักกันในตัวแทนของหมู่คณะมูลนิธิสราพระราชทานมูลนิธิถาวรจึงพยายามแสดงออกด้วยสิ่งที่เป็นรูปธรรมนามธรรมด้วยกิจกรรมที่เป็นไปเพื่อการเกื้อกูลซึ่งกันและกันด้วยกิจกรรมที่เป็นไปเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันในรูปแบบของความเป็นไปได้ดังที่ทำอยู่เล็กๆน้อยก็ได้อาศัยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะศรัทธาผู้อยู่ประจำลูกศิษย์ผู้อยู่ประจำโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลจุฬาธนาคารกรุงเทพและก็กระทรวงศึกษาธิการ4จุดนี้เป็นส่วนหนึ่งที่พอได้ขยายผลให้คนได้มีงานทำในชนบทและให้คนที่อยู่ร่วมได้มีส่วนสร้างบารมีด้วยกันประโยชน์ร่วมกันนะมันเกิดขึ้นไม่รวยแต่ก็ไม่จนพออยู่กันได้พอมีกินมีใช้จากน้อยก็จะกลายเป็นมากจากมากก็จะกลายเป็นมากในที่สุดด้วยเหตุและผลที่ท่านทั้งหลายที่มาแสดงออกด้วยกายด้วยวาจาด้วยน้ำใจที่งามอยู่แล้วเพียงได้รู้ว่าถ้าเราร่วมกันช่วยกันส่งเสริมกันสนับสนุนกันทั้งอาหารกายอาหารใจแล้วส่วนนี้นั้นได้ชื่อว่าการอยู่ได้ในสังคมดีขึ้นมั่นใจและแน่ใจว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยชาติบ้านเมืองให้ดีขึ้นความเป็นจริงแล้วเพียงได้ทุกคนพร้อมเพียงกันทั้งประเทศถ้าจะแก้สถานการณ์ได้ง่ายที่สุดช่วยกันคนละบาทช่วยกันคนละบาทต่อเดือนปีหนึ่งเดือนหนึ่งก็ได้รวม60ล้านช่วยกันคนละบาทต่อเดือนช่วยกันคนละบาทต่อเดือนปีหนึ่งก็ได้นั่นรวมตั้งหลายเงินได้ไม่น้อยคนละบาทเดียวนี่แหละเศษสตุ้งสตางค์นี่โยนลงเสร็จแล้วก็มีส่วนทำให้เต็มได้ง่ายและมีทางที่จะหมดหนี้หมดสินได้ง่ายถ้าจะช่วยกันแก้จริงๆขอคนละบาทเท่านั้นแหละไม่ได้ยากเย็นอะไรแบ่งปันรับผิดชอบกันตั้งแต่หมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดพอรวมกันได้แล้วดูเป็นเรื่องง่ายหมดไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่จะแก้ปัญหาสถานการณ์เหตุการณ์อย่างนี้ให้เบาบางลงได้ไม่ได้เสียมากซ้ำไปด้วยเสียคนละบาทเท่านั้นแหละลองคิดทบไปทวนมาเดือนละบาทนี้ปีหนึ่งได้เท่าไหร่60ล้านคนแค่ขอแค่50ล้านคนทิ้งไป1ล้านซ้ำไปด้วยจริงๆไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่จะแก้ปัญหาสังคมไทยที่เราจะแก้กันจริงจังถ้าแก้ไม่ได้ตรงนั้นเราก็มาช่วยกันซื้อผักซื้อหญ้ากินกันซื้อข้าวกินกันตรงนี้ซื้อไปอยู่ไปกินกันตรงนี้ผักปลอดภัยที่สุดอาหารการอยู่กินซื้อตรงนี้เราก็เป็นส่วนหนึ่งช่วยกันได้คือช่วยชนบทมีงานมีการทำมากขึ้นเมื่อชนบทมีงานมีการทำมากขึ้นแล้วผลก็ตามมาอันนี้สงอื่นใดก็ตามมาความเข้าใจตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่ตั้งใจทำงานและทำงานแล้วก็จะมีผลงานจากหัวใจของแต่ละคน

ชาตินี้เมืองนี้ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งถ้าล่มจมก็ล่มจมกันไปหมดนั่นแหละถ้าทุกคนมีความเข้าใจว่าเราสละคนละบาทละบาทไม่ต้อง5บาท10บาท100บาทช่วยชาติจริงๆบาทเดียวก็จบลงได้ไม่กี่ปีเราไม่รู้สึกเราก็หมดหนี้หมดสินได้ตอนนี้เรามีประมาณว่าคนละ 80,000 ต่อหัวคนหนึ่งมีหนี้มีสินถึง 80,000 โดยประมาณเอา 80,000 บาทต่อ1คน1ท่านชีวิตนั้นบางทีเป็นหนี้มันเป็นทุกข์เครดิตก็ไม่มีความน่าเชื่อถือมันก็ไม่มีเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นหนี้คือเป็นทุกข์ที่สุดในโลกความสุขที่ไม่เป็นหนี้สุขที่มีเงินสุขที่ไม่เป็นหนี้เป็นศีลน่ะเป็นบรมสุขการสร้างปัญหาในสังคมนั้นเป็นเรื่องที่สร้างกันอยู่แล้วแต่เราจะมาแก้ปัญหาคงต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกันจริงจังจริงใจซะมันก็ไม่ยากอะไรดังที่พาธรรมช่วยกันสร้างวัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กพวกเราช่วยกันเดือนละ 2,000 บาททำหนึ่งปีเราได้เงินมา25ล้านสร้างวัดเสร็จพอมาถึงเมืองสาครเราช่วยกันคนละ100บาทต่อเดือนหรือ20บาท10บาท100บาทนี่มาถึงตรงนี้แล้วเราได้เงินตั้งแสน 30,000 กว่าบาทแล้วยังไม่ครึ่งเดือนดีเราเริ่มงานมาเริ่มกันมาวันที่7นี่ยังไม่ถึงครึ่งเดือนเราได้เงินแสน 30,000 บาทแล้วคนละ5บาท10บาท20บาทมาเป็นสหกรณ์ร่วมกันผลประโยชน์มันก็เพื่อพวกเราโดยพวกเราจริงๆเราทำง่ายๆไม่ได้ยากไม่ใช่มีกรรมวิธีอะไรที่จะช่วยตัวเองและช่วยสังคมมันมีผลที่เห็นได้ชัดสุดท้ายมันก็สำเร็จแล้วว่าทำมันมีผลเราทำกันปีเดียววัดในราคา30ล้านบาทจบลงได้ง่ายๆทุกคนช่วยกันคนที่ใกล้ชิดหลวงพ่อช่วยกันเดือนละ 2,000 บาทวัดเราก็จบตั้งตระหง่านอยู่กลางนิวยอร์กเช่นเดียวกันที่เรามาสร้างเมืองสหกรณ์เพื่อการอยู่ดีกินดีของพวกเราและสังคมชนบทที่มีงานทำเพิ่มขึ้นคนละ5บาท10บาท100บาท20บาทเราเริ่มกันแค่นี้เรายังได้ตั้งแสน 30,000 กว่าบาทนี่คือความจริงที่เราทำมีผลเป็นรูปธรรมถ้าทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดและทุกหมู่บ้านทั้งในและส่วนต่างจังหวัดได้ทำกันเป็นเรื่องเป็นราวความจริงหนี้สินคนละ 80,000 บาทมันจะลดลงและลดลงและก็หมดไปในที่สุดเชื่อเหลือเกินว่าหมู่เราไม่จนปัญญาในการที่จะแก้ปัญหาช่วยชาติบ้านเมืองของเราเพราะตัวอย่างที่ดีมีอยู่แล้วอย่างเกาหลีเขาก็ช่วยกันไม่ได้หนักหนาสาหัสสากันอะไรถ้าท่านทั้งหลายช่วยอย่างนั้นไม่ได้เรามาช่วยกันตรงนี้สร้างงานให้คนทำแล้วประโยชน์อันใหญ่หลวงก็จะเกิดขึ้นกับหมู่คณะเราเราไม่นิ่งนอนใจเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมทานามัยศีลามัยภาวนามัยไม่ต้องจ่ายเงินอัปจายนะไมวยาวัจจไมธรรมสวนาไมเทศนาไมทิฏฐุจุกรรมไม่ต้องจ่ายเงินปัตตานุโมทนาไมปัตตาทะปฏิทานไมก็ไม่ต้องจ่ายเงินบุญสิบข้อนะไม่ต้องจ่ายเงินนะถ้าเราทำความคิดเห็นให้ตรงไปตรงมามีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปเราไม่ต้องจ่ายเงินการสร้างตนสร้างคนสร้างงานสร้างสังคมเป็นการสร้างชาติบ้านเมืองของเราให้ดีได้จึงฝากไว้กับผู้ฟังรายการนี้ทุกท่านทุกคนได้นำไปพิจารณาเพื่อการแก้ปัญหาชีวิตของเราให้ดีขึ้นนี่แหละเดวะศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในหลักสิบประการทานใหม่สำเร็จด้วยการให้ศีลใหม่สำเร็จด้วยการรักษาศีลภาวนาใหม่สำเร็จด้วยการภาวนาอัปจายนะใหม่สำเร็จเพราะการวางตัวได้เหมาะสมวยาวัจจะใหม่ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่อสังคมธรรมสวนาใหม่รู้จักฟังเขาฟังเรา

0: เทศนาใหม่ทำตัวอย่างให้ดูได้ปฏิทานะใหม่เปิดใจกว้างกับทุกคนเปิดใจกว้างปัตตานุโมทนาใหม่ก็ยินดีกับการแสดงออกซึ่งประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นทิฏฐุจุกรรมเมื่อเราทุกคนอยู่ร่วมกันทำความคิดเห็นให้ตรงไปตรงมาประโยชน์ยิ่งใหญ่ก็จะเกิดขึ้นมั่นใจในหลักศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะสามารถยังสังคมของเราให้อยู่ได้และอยู่ได้อย่างมีความสุขหมดหนี้หมดสินเพราะเราเคยทำมาแล้วดังที่ยกตัวอย่างจึงขอขอบบุญขอบคุณอนุโมทนาผู้ฟังรายการเข้าใจเจตนาแล้วก็พึงแสดงออกซึ่งความจำนงในส่วนหนึ่งของสังคมเราก็จะได้ร่วมกันสนใจใส่ใจก็ติดตามและสอบถามในรายการนี้ขอบคุณขออภัยกับทุกท่านที่ไม่ได้รับความสะดวกจากน้ำใจของมูลนิธิศาลาพระราชทานมูลนิธิถาวรก็หวังว่าจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากความเข้าใจและแน่ใจว่าสิ่งที่ทำนี้จะยังตนและยังหมู่คณะให้สำเร็จได้หวังได้คือความไม่มีเวรซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมีความปรารถนาให้หมู่เราได้พ้นทุกข์ดังพวกท่านทั้งหลายตั้งใจจะพ้นทุกข์โดยทั่วกัน
1: พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือนปีพุทธศักราช2534การปฏิบัติราชการให้ดีนั้นกล่าวอย่างสั้นง่ายและตรงที่สุดคือทำให้สำเร็จทันการและให้ได้ผลเป็นประโยชน์แต่ทางเดียวซึ่งจะทำได้เมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถและมีปัญญาความรู้คิดพิจารณาเห็นสิ่งที่เป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์มิใช่ประโยชน์อย่างชัดเจนถูกตรงภูพิงราชนิเวศวันที่19มีนาคม2534
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2 นาฬิกาถึง 4 นาฬิกา

ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระแห่งกองทัพธรรมพระกรรมฐานท่านเป็นผู้ทรงความรู้จริงเห็นจริงเต็มภูมิวิสัยวาสนาดังนั้นบรรดาความรู้ที่เกี่ยวกับภายในภายนอกที่ท่านรู้เห็นอย่างประจักษ์ใจจึงสามารถแสดงออกได้อย่างเต็มภูมิโดยไม่สนใจว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อภูมิธรรมภายในนับแต่ศีลสมาธิปัญญาทุกขั้นตลอดถึงวิมุตติพระนิพพานท่านแสดงออกมาอย่างอาจหาญและเปิดเผยตามแต่ผู้ฟังจะยึดได้มากน้อยเท่าที่กำลังความสามารถจะอำนวยธรรมภายนอกเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆเช่นเทวาอินพรหมพูดผีชนิดต่างๆท่านก็แสดงอย่างองอาจกล้าหาญสุดแต่ผู้ฟังจะพิจารณาตามได้หรือไม่เพียงไรผู้มีนิสัยไปในแนวเดียวกับท่านย่อมได้รับความเพิ่มพูนส่งเสริม

หรือต่อเติมความรู้ที่มีอยู่แล้วให้กว้างขวางและแม่นยำมากขึ้นทำให้รู้วิธีปฏิบัติต่อวิชาแขนงนั้นๆดียิ่งขึ้นและปฏิบัติต่อเหตุการณ์ต่างๆได้สะดวกและทันท่วงทีพุทธศักราช2483และ2484ท่านพระอาจารย์มั่นพักจำพรรษาที่วัดโนนิเวศจังหวัดอุดรธานีเมื่อออกพรรษาปีที่2แล้วคณะศรัทธาทางจังหวัดสกลนครซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์เก่าของท่านมาราธนาท่านไปจังหวัดสกลนครท่านพระอาจารย์มั่นได้ไปพักที่วัดป่าสุทธาวาสขณะที่ท่านพักอยู่มีพระเนรและประชาชนมากราบเยี่ยมและฟังโอวาทท่านนี้ได้ขาดเมื่อได้เวลาอันควรท่านเดินทางไปที่สำนักป่าบ้านนามนตำบลตองโคกอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นที่สงัดวิเวกเอื้อต่อการบำเพ็ญสมาธิภาวนาท่านพระอาจารย์มั่นท่านสอนพระเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์มากใครไม่ตั้งใจจริงจังอยู่กับท่านไม่ค่อยได้ราว 6-7 คืนจะมีการประชุมธรรมะครั้งหนึ่งคืนนอกนั้นท่านเปิดโอกาสให้พระเนรเร่งความเพียรผู้ใดมีข้อข้องใจสามารถไปเรียนถามท่านได้โดยไม่ต้องรอถึงวันประชุมบรรยากาศสนักป่าบ้านนามนจึงอบอวลไปด้วยอัดด้วยธรรมโดยมีพระอาจารย์ใหญ่เป็นผู้นำชี้ธรรมวิถีของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าปีพุทธศักราช2485ท่านมาพักและจำพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านโคกซึ่งห่างจากบ้านนามนประมาณ2กิโลเมตรที่สำนักป่าบ้านโคกแห่งนี้ได้มีพระภิกษุสามเณรอยู่กับท่าน 11-12 รูปและหนึ่งในจำนวนนี้ที่ปรากฏคือท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอุดรธานีซึ่งเป็นพระเถระสำคัญในสายพระป่าในการต่อมาตราปัจจุบันระหว่างที่ท่านพระอาจารย์มั่นพักและจำพรรษาที่สำนักป่าบ้านโคกในคืนประชุมธรรมท่านจะแสดงธรรมอย่างวิจิตรเป็นเวลาราว2ชั่วโมงขึ้นไปถึง4ชั่วโมงท่านแสดงอย่างถึงเหตุถึงผลถึงใจผู้ฟังซึ่งมุ่งต่ออรรถธรรมจริงๆธรรมที่ท่านแสดงล้วนถอดออกมาจากใจที่รู้เห็นมาอย่างประจักษ์ใจแล้วทั้งนั้นท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนซึ่งได้อยู่กับท่านในห้วงนั้นบันทึกไว้ว่าขณะที่ฟังท่านแสดงทำให้จิตประวัติไปถึงครั้งพุทธกาลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุบริษัทโดยเฉพาะในสมัยนั้นแน่ใจว่าพระองค์ทรงหยิบยกเอาแต่ธรรมมหาสมบัติคือมรรคผลนิพพานออกมาแสดงล้วนๆไม่มีธรรมะอื่นแอบแฝงอยู่ในขณะนั้นเลยจึงสามารถทำให้ผู้ฟังบรรลุมรรคผลนิพพานไปตามๆกันไม่ขาดวรรคขาดตอนตลอดวันเสด็จดับขันธปรินิพพานพระพุทธเจ้าผู้ประกาศธรรมก็เป็นผู้ทรงความบริสุทธิ์สุดส่วนแห่งธรรมในพระทัยพระธรรมที่แสดงออกก็เป็นธรรมประเสริฐอัศจรรย์ทรงมรรคทรงผลล้วนๆผู้ฟังจึงกลายเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลไปตามๆกันท่านพระอาจารย์มั่นแสดงธรรมก็ล้วนเป็นธรรมปัจจัยกลั่นกรองออกจากใจล้วนๆมิได้แสดงแบบรูปๆคล้ำๆกำดำกำขาวออกมาให้ผู้ฟังซึ่งต่างมีความสงสัยอยู่แล้วให้เพิ่มความสงสัยยิ่งขึ้นแต่กลับเป็นธรรมะเพื่อทำลายความสงสัยนั้นๆให้ทลายหายไปทุกระยะที่แสดงผู้ฟังธรรมประเภทอัศจรรย์จากท่านจึงมีทางบรรเทากิเลสไปได้มากมายยิ่งกว่านั้นก็มีทางให้สิ้นความสงสัยโดยประการทั้งปวงเสียได้เสนาสนะป่าที่ท่านพระอาจารย์มั่นไปพำนักในครั้งนี้นั้นปัจจุบันคือบริเวณที่ว่าการอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครเมื่อออกพรรษาแล้วท่านพระอาจารย์มั่นได้กลับไปพำนักที่เสนาสนะป่าบ้านนามนอีกสถานที่แห่งนี้ในการเวลาต่อมาได้จัดสร้างเป็นวัดในพระพุทธศาสนาชื่อว่า

0: บนตองโขกอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนคร
1: นี่ปัญหากับหลวงปู่มหาบัวเนี่ยนะท่านมาอยู่ที่นี่หลวงปู่หลุยก็ได้มาอยู่ที่นี่หลวงปู่อยู่แต่ก่อนนะบ้านโคกบ้านนาสินวนบ้านหีบบ้านหอยแท่นก็มีเพราะสมัยหลวงปู่มันนะมันอยู่รวมกันแห่งเดียวกันได้บิณฑบาตจะขาดแคลนต้องแยกกันโย ต้องแยกกันโยอยู่คนละนั้นแห้งแต่วันอุปสมบทก็มาร่วมกันได้ให้ทำอุปสมบทหลักพระว่าจะท่านนำไปปฏิบัติท่านเน้นจะข้อปฏิบัติเพราะสมัยก่อนมันไม่มีอย่างมันทุกข์ท่านไปอยู่ที่ไหนก็ดีไอ้หม้อต้มน้ำซักผ้าก็ต้องถามญาติโยมเขาใครมีหมอทองยายขอยืมได้ใส่แต่หมอทองเท่านั้นแหละเป็นหมอต้มน้ำย่อมผ่านต้มจะนี่ขันกระมังก็บ่มีต้องหาเอาปีกไม้นะนะมาเจาะเหมือนกับห้างหนูมาขัดเป็นห้างท่านเรียกว่าบ่มมันน่ะบ่มซักผ้าผ่าซักหั่นแล้วอันนี้ย่อมผ่าซักผ้าอันนี้ความบ่มนะสมัยก่อนมันธุระกันดารจากได้ย่างก็ต้องได้ด้วยความภาคความเพียรจะได้คู่ตั้งน้ำต้องหาไม้ไผ่มาจักมาสารมาทา จะได้ที่อยู่อาศัยก่อนด้วยน้ำผักน้ำแดงทั้งนั้น
0: ช่วงออกพรรษาท่านพระอาจารย์มั่นได้ไปพักที่เสนาสนะป่าบ้านนาสีนวลซึ่งอยู่ในตำบลเดียวกันกุฏิที่ปรากฏนี้เป็นสถานที่ท่านเคยพำนักและได้รับการอนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นต่อมาได้ประจักษ์เป็นอนุสรณ์ธรรมสถาน
2: เป็นสถานที่ท่านพระอาจารย์มั่นมาพักระงับอาพาธอยู่ที่นี่และเหตุที่ท่านได้มาพักที่นี่เนื่องจากว่าคราวนั้นสมัยครั้งนั้นท่านยังพักอยู่ที่บ้านนามนตำบลตองโคอำเภอโคกศรีสุพรรณซึ่งจากบ้านนี้ไปก็ไม่ห่างไกลเท่าไหร่นักท่านได้พิจารณาเห็นว่าท่านจะอาพาธแล้วเมื่อท่านพิจารณาเห็นว่าอาพาธคราวนี้จะต้องไประงับที่วัดบ้านนาศรีนวลเมื่อท่านพิจารณาได้แล้วท่านก็นำลูกศิษย์มา 3-4 องค์มาพักที่กุฏิที่เรามองเห็นนี่แหละ
3: ผมผู้ใหญ่คำปิวนามผาผู้ใหญ่บ้านนาสินวนตำบลตองโขบอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครกุฏิหลังนี้ซึ่งเมื่อครั้งที่หลวงปู่มั่นเคยทุดงผ่านมาพักแรมที่กุฏิหลังนี้ทีนี้อยู่มากุฏิหลังนี้ก็สภาพมันก็ไปตามกาลเวลาก็เลยอยู่มาหลวงพ่อท่านอาจารย์วิริยังครับหลวงปู่วิริยังที่วัดธรรมมงคลก็เห็นว่ามันทรุดโทรมมากก็เลยซ่อมแซมปรับปรุงให้คงอยู่สภาพเดิม
0: ชาวบ้านแถบนาสีนวลก็เคยได้รับบารมีธรรมจากพระธุดงค์กรรมฐาน
4: เป็นละมาพักอยู่งั้น
5: เช้าๆท่านออกบิณฑบาต
4: เช้ามากับเพื่อนก็ออกมาบิณฑบาตเพื่อก็ไปบ้านนั้นบ้านนี้น่ะไปนํา
5: คุณยายก็ได้ป้อนคือได้ใส่บาตร
4: ได้ป้อน
5: ทุกวันไม่ท่านออกบิณฑบาต
4: เมื่อกี้ทุกวันแล้วหลังเธอเพื่อนก็ไปบ้านนั้นบ้านนี้ไปน่ะมานี่กับมาก็มือหูหีบ
5: มีหลายองค์ไหมครับที่มากับท่าน
4: เยอะก็หลายเลยแล้วก็หมด6 7ทุเรียน
0: เดือนเมษายนพุทธศักราช2486ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระเดินทางจากบ้านนามนสกลนครไปยังวัดบูรพาจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อร่วมงานชาปนกิจศพท่านพระอาจารย์เสากันตศีระเถระพระวิปัสสนาจารย์ซึ่งเป็นครูอาจารย์ที่ท่านเคารพนับถือท่านพระอาจารย์มั่นเดินทางจากบ้านนามนโดยการเดินทุดงไปกับสามเณรวิริยังซึ่งการต่อมา คือพระอาจารย์วิริยังสิรินทโรวัดธรรมมงคลและชายอีกหนึ่งคนส่วนพระเนนอื่นๆเดินทางตามมาทีหลังเมื่อเข้าเขตอำเภอธาตุพนมท่านได้ไปพักที่วัดก่อแก้วอัมพวันหรือวัดอ้อมแก้วบ้านโพทองอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมซึ่งตามประวัติกล่าวว่าท่านพระอาจารย์เสากันตศีลเถระเป็นผู้นำศรัทธาสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2473รอยอดีตที่เห็นได้ในปัจจุบันคือสระน้ำที่ท่านพระอาจารย์เสาเป็นผู้นำศรัทธาระดมแรงสาธุชนร่วมกันขุดกล่าวกันว่าครั้งนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมมากราบท่านพระอาจารย์เสาเจ้าเมืองได้ปรารภว่าไม่ค่อยสบายกินข้าวไม่ค่อยได้หลวงปู่เสาได้แนะนำยาขนานเอกคือจอกเพื่อไปขุดสระเป็นการออกกำลังกายให้ได้เหงื่อนี่คือยากินข้าวแซ่บตำรับหลวงปู่เสาริมสระน้ำมีกุฏิทรงแปดเหลี่ยมสร้างยื่นเข้าไปในน้ำคณะศรัทธาได้สร้างถวายครูอาจารย์ซึ่งท่านพระอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นเคยพักณกุฏิหลังนี้ปัจจุบันได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์จากสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลที่ศรัทธาในปฏิปทาศีลาจารวัดของพระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหมายเชิดชูบารมีธรรมของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นคุณานุสรสืบไประหว่างที่ท่านพระอาจารย์มั่นแวะพักที่อำเภอธาตุพนมท่านได้ไปสักการะพระธาตุพนมบรมเจดีย์พระธาตุพนมเป็นพุทธเจดีย์ที่บรรจุพระอุรังคธาตุคือกระดูกส่วนพระอุระของพระพุทธเจ้าในตำนานพระธาตุพนมกล่าวไว้ว่าสร้างครั้งแรกหลังพุทธปรินิพพาน8ปีในสมัยอาณาจักรสีโคตบูรณ์กำลังเจริญรุ่งเรืองโดยมีท้าวพระยาทั้ง5และพระอรหันต์500องค์อันมีพระมหากัสสปะเถระเป็นประธานในการสร้างต่อมาได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์หลายครั้งหลายคราในอดีตเมื่อครั้งพระอาจารย์เสานำท่านพระอาจารย์มั่นทุดงไปแถบประเทศลาวขากลับได้มาข้ามโขงที่ท่าข้ามฝั่งตรงข้ามพระธาตุพนมท่านพระอาจารย์เสาและท่านพระอาจารย์มั่นได้ร่วมกับชาวบ้านบูรณะพระธาตุพนมที่รกด้วยเถาวัลย์พันไม้ให้สะอาดสง่างามสมเป็นบรมเจดีย์ที่สักการะอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธทั้งสองฝั่งโขงและสาธุชนทั่วไปในงานชาปนกิจศพท่านพระอาจารย์เสาที่วัดบุรพาเมืองอุบลเป็นงานชุมนุมพระกรรมฐานและพระเถระจากทั่วสารทิศท่านพระอาจารย์มั่นได้กราบสักการะศพครูอาจารย์ของท่านที่เป็นล่าสังขารที่วัดอมาตย์นครจำปาสักประเทศลาว
6: เมื่อเวลาต่อมาก็เลยพาอาจารย์สินคัตยาขโมอยู่วัดแสนสำราญเอารถลงไปนครจำปาสักคนสร้างรถก็บ่ดีแล้วคนสร้างรถทำเสิร์ฟนั่นก็ญี่ปุ่นเน็ตเอาค้อนขวงไปสิก็มีทั้งนี้บ่ได้ปูอันหวยห้องเล็กน้อยนั่นน่ะโอ้ยก็ยากก็เลยไปแล้วก็เลยไปขอเอาศพเนี่ยมาก็อ้างอิงถึงสถานการณ์บ้านเมืองบ่ปกติข้าวนั่นญี่ปุ่นย่อมสงครามแล้วจะเขาสิให้ไทยนี่กลับขึ้นบ่หรือว่าสินั่งให้ไทยครอบครองต่อไปก็เขากำลังเจรจากันขุดเขี้ยวทางทหารก็ยังตึงอยู่อาจารย์ชิงการใช้เหตุการณ์นั้นบาดทายุนี่เนี่ยศพครูบาอาจารย์เดียวบริธรรมบริบูรณ์ขันเป็นบัตรเมืองบ่แล้วเห็นเนี่ยจะมาขอเอาศพครูบาอาจารย์ไปปฏิสันใหม่ที่วัดบุรพาเนี่ยชาวจังหวัดจังหวัดสักก็เห็นดีก็อาจารย์ชิงก็เลยเอาใส่รถขึ้นมามาเก็บศพไปที่วัดบุรพาเป็นที่สักการะบูชาของชิดหรือหาอยู่วัน
7: สมัยนั้นหลวงปู่เสาท่านมาอาพาธหนักอยู่ที่วัดอมาตย์นครจำปาสักท่านเอาท่านขึ้นมาจากโน้นไกลปาลุกปดีอะไรที่โดยสีพันดอนสีพันดอนลงไปโน่นท่านไปอาพาธหนักพระสงฆ์รถตามลงไปท่านอาพาธหนักแล้วก็เลยเอามาพักไว้ที่วัดอมาตย์นครจำปาสัก

0: อุบาอาจารย์ก็ต้องเดินลงไป
1: ตอนนี้ปฏิปทาในช่วงที่ท่านอาพาธหนักๆเนี่ยคือจะไม่ว่าใครแหละเมื่อโดนเวทนาหนักๆนี่ก็บางทีก็ลืมไปครูบาอาจารย์คือมันเจ็บมากเป็นข้อคิดอย่างหนึ่งของนักปฏิบัติเวลาเวทนาหนักๆนี่กำหนดธาตุขันธ์ไม่ได้นี่ก็จะหลงก็จะหลงมีเรื่องเพราะปฏิบัติกรรมฐานนี่จำเป็นมากคือเวลาสวากขาตธรรมคือความจริงปรากฏขึ้นจะนั่งปฏิบัติธรรมอย่างนั้นปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยแต่พอดีเวลาเวทนาเกิดขึ้นคือเวลาเจ็บป่วยอาพาธหนักๆเกิดขึ้นนี่จะรู้เลยภูมิจิตภูมิใจขององค์ใดที่ปฏิบัติมาอย่างยอดเยี่ยมพระกรรมฐานจะมาวัดกันตรงนี้ส่วนนั้นเวลาป่วยบ้างเวลาอาพาธหนักๆภูมิจิตคนไหนรู้ตรงนี้ครูบาอาจารย์ท่านงดงามอยู่ตรงนี้จะไม่ดิ้นรนจะไม่ท่านจะมีสติมีกำลังคุมตลอดแต่ถ้าองค์ไหนทุรนทุรายองค์ไหนไม่ไหวแล้วแสดงว่าปฏิบัติมาเนี่ยไม่ได้แล้วก็อย่างประวัติที่ท่านหลวงปู่มั่นร้องใส่พระอาจารย์มหาปิ่นที่เป็นไข้มาเรียร้องอยู่ทั้งคืนทำนองเดียวกันถ้าเวทนาบางครั้งเราคิดว่าการเจ็บการตายเนี่ยมันง่ายๆที่จริงนักปฏิบัติต้องเตรียมมากคือจะยกจิตข้ามเวทนาได้ยังไงมันเป็นเรื่องของครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านยกได้ตัวนี้คือมันหนักท่านก็ยกข้ามแต่ถ้าคงกำลังจิตไม่พอจะเจ็บมากปวดมากเลยทำบุญทำกุศลมันจะกำหนดได้ยังไงเจ็บมาแต่ละทีแต่ละทีนี่ครูบาอาจารย์ก็อย่างนั้นเหมือนกันก็มองท่านเวทนามากท่านสั่นก็พอดีหลวงปู่มั่นได้ฝากคำพูดไปให้ท่านพวกเธอไปถึงนะให้บอกว่าผมบอกไปอย่างนี้ให้ครูบาอาจารย์เอาจิตยี่ไว้ตรงกายไม่ต้องเอาหนีไปไหนไม่ต้องยกออกไปพิจารณาอย่างอื่นท่านว่างั้นหลวงปู่มั่นไม่ต้องไปพิจารณาอยู่ที่กายกับเวทนาจะไปยกเรื่องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อันนั้นอันนี้ไม่ต้องไปคิดแล้วให้ท่านรวมลงเป็นอันหนึ่งในกายและเวทนาให้ท่านจี้อยู่ตรงนั้นไม่ต้องยกออกนี่พอไปถึงหลวงปู่เสานี่ตอนท่านนิพพานคือตอนสิ้นคือมรณะนี่ท่านไม่ได้นอนอยู่ท่านมรณะในท่านั่งตามครูบาอาจารย์นั่นท่านั่งคือท่านจะนั่งได้ยินครูบาอาจารย์พูดถวายท่านมั่นพูดอย่างนั้นหรือให้กำหนดอย่างนั้นครูบาอาจารย์ก็ถวายผมก็ไปพูดใกล้ๆหูท่านพอท่านได้อุบายเท่านั้นไอเวทนาที่หนักๆที่มันสั่นถ้าครูว่าก็กัดฟันนั่งกดๆท่านก็สงบไปพักใหญ่สงบไปพักใหญ่ๆนิ่งก็นึกว่าท่านจะหายที่ไหนพับคือรู้สึกว่ามีอาการพับตรงนิดเดียวท่านหมดลมแล้วเรียนศพท่านเนี่ยจึงค่อยเอามานุ่งห่มผ้าจีวรให้ท่านใหม่จัดให้ท่านลงในอริยบทนอนสีหสยาม
2: หลังงานชาปนกิจศพท่านพระอาจารย์เสาที่วัดบัวผาอุบลราชธานีแล้วท่านพระอาจารย์มั่นเดินทางกลับมาที่อำเภอธาตุพนมโดยแวะพักที่เสนาสนะป่าบ้านสองคอนตำบลฝั่งแดงซึ่งครั้งนั้นได้มีคณะศรัทธาชาวธาตุพนมมาขอท่านถ่ายภาพซึ่งท่านได้เมตตาให้ถ่ายภาพในกิริยาการยืนสงบสำรวมดังปรากฏนี้เมื่อลูกศิษย์ของท่านอาทิพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนมาสมทบท่านได้พาคณะกลับไปบ้านนามนสกลนครสำหรับเสนาสนะป่าที่ท่านพระอาจารย์มั่นได้มาแวะพักนี้ต่อมาหลวงปู่กินรีซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เสาเป็นผู้นำศรัทธาสร้างเป็นวัดป่ากันตศีลาวาสและเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่สงบสงัดอีกแห่งหนึ่งในพรรษาต่อมาปีพุทธศักราช2487ท่านพระอาจารย์มั่นได้ไปจำพรรษาที่สำนักป่าบ้านโคกตำบลตองโคกแต่ไม่ได้จำสำนัก

0: ิมที่เคยจำมาแล้วสำนักใหม่แห่งนี้ท่านอาจารย์กงมาจิรปุญโญซึ่งเป็นพระลูกศิษย์มีภูมิลำเนาในละแวกนั้นเป็นผู้นำศรัทธาสร้างถวาย
1: กุฏิหลังนี้เป็นกุฏิที่ท่านพระอาจารย์มั่นเคยมาพักจำพรรษาเป็นปีสุดท้ายที่ก่อนที่ท่านจะจากวัดนี้ไปแล้วก็ยังอยู่ในสภาพที่รักษาไว้อยู่ในสภาพเดิมอยู่ยังไม่ได้เสียหายและเป็นกุฏิแท้ละที่ท่านอาจารย์มั่นเคยพักอาศัยที่นี
0: ่ท่านพระอาจารย์มั่นได้จำพรรษาที่แห่งนี้ด้วยความผาสุกทั้งทางกายและทางใจที่ปรากฏนี้เป็นเตียงนอนของท่านครั้งพำนักที่สำนักป่าบ้านโคกที่สำนักป่าบ้านโคกแห่งใหม่นี้การปฏิบัติของผู้ศรัทธาในมรรคผลนิพพานเป็นไปอย่างก้าวหน้าด้วยศีลด้วยธรรมศาลาหลังนี้เป็นศาลาที่ท่านพระอาจารย์มั่นใช้เป็นที่แสดงธรรมเทศนาแก่พุทธบริษัทและประชุมสงฆ์เพื่อวางระเบียบแบบแผนของคณะกรรมฐานให้ถูกต้องเป็นทางเจริญตลอดเวลาที่ท่านจำพรรษาอยู่สำนักแห่งนี้ปัจจุบันสถานปฏิบัติแห่งนี้ได้สร้างเป็นวัดในพระพุทธศาสนาชื่อวัดป่าวิสุทธิธรรมโดยมีพระอาจารย์อุ่นกัลยาณธรรมโมสามเณรรูปสุดท้ายที่หลวงปู่มั่นเป็นผู้ให้การบรรพชาเป็นผู้นำศรัทธาในการก่อสร้างและเป็นเจ้าอาวาสเส้นทางรอยธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพระอาจารย์เสากันตศีละเถระและท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระเป็นเส้นทางแห่งการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อมุ่งสู่มรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงสมควรที่ผู้ปฏิบัติจักได้ดำเนินเดินตามทางรอยธรรมอันประเสริฐนี้ณมัตถุสุขตัสสะปัญจธรรมขันธานิขอนอบน้อมซึ่งพระสุคตบรมศาสดาสารยมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระนวโลกุตรธรรม9ประการพร้อมทั้งพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านั้นด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจ

0: ช่วงปีพุทธศักราช2485ถึง2487ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระพำนักและจำพรรษาที่สำนักป่าบ้านโคกและบ้านนามนตำบลตองโคกอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครสามพรรษาติดต่อกันนอกพรรษาท่านได้ไปพำนักที่เสนาสนะป่าบ้านนาสีนวลและบ้านห้วยแคนพอตกหน้าแล้งพุทธศักราช2487ญาติโยมจากบ้านหนองผือนาในได้มาอาราธนาท่านให้ไปโปรดที่บ้านหนองผือนาในบ้าง
1: ในพรรษานั้นทางบ้านหนองผือนาในเนี่ยก็ได้มาอาราธนาให้หลวงปู่เนี่ยไปจำพรรษาที่บ้านหนองผือนาในในขณะนั้นก็หลวงปู่ก็อาตมาเนี่ยก็อยู่ด้วยกันที่บ้านห้วยแคนก็จะมีพระเอกสักองค์สององค์เช่นอาจารย์มหาบัวบ้างพระอาจารย์กงมาบ้างใครสองสามองค์ก็ไปอยู่พักกันที่บ้านห้วยแคนในระยะนั้นทีนี้ท่านก็มาพิจารณาว่าจะทำอย่างไรในเมื่อเข้ามานิมนต์อย่างนี้แล้วทุกคนก็บอกว่าสุดแล้วแต่หลวงปู่จะเอายังไงก็แล้วกันท่านก็พิจารณาตื่นเช้ามาท่านก็เรียกประชุมบอกว่าเรารู้แล้วว่าเราจำเป็นที่จะต้องไปที่บ้านหนองผือเพราะว่าเป็นสถานที่ที่เราจะต้องอยู่ในวาระสุดท้ายเราจะต้องไปรวมพลหมายความว่าผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ต่างๆเหนือใต้อยู่ที่ไหนก็ตาม

0: ก็จะต้องได้มารวมกันอยู่ในสถานที่นี้เพื่อที่จะได้มาปรับปรุงหรือฟังข้อนโยบายอะไรต่างๆที่จะทำให้คณะปฏิบัตินี้ให้มันมีความยืดยาวหรือยืนยงต่อไปท่านว่าอย่างนั้นเพราะว่าเสร็จก็บอกว่าอาทิตย์หน้าเราจะเดินทางออกจากนี่ใครจะเอารถมาใครจะมาถามใครจะมาทำอะไรท่านก็ไม่ให้ทำทั้งนั้นบอกเดินเลยเดินตั้งแต่บ้านห้วยแคน
1: จากนั้นท่านพระอาจารย์มั่นได้ออกเดินทางต่อเพื่อไปยังบ้านหนองผือนาในเส้นทางการคมนาคมสมัยนั้นถนนหนทางยังไม่สะดวกต้องเดินป่าฝ่าดงลัดเลาะเทือกเขาภูพานจนกระทั่งถึงบ้านหนองผือตำบลนาในอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครได้เข้าพำนักที่เสนาสนะที่พระสงฆ์และคณะศรัทธาจัดถวาย
2: กุฏินี้คือเป็นกุฏิที่ท่านพระอาจารย์มั่นอยู่ที่วัดป่าวัดหนองผืออยู่จนตลอด4พรรษา
1: บ้านหนองผือตั้งอยู่ในหุบเขาที่กว้างพอสมควรเป็นสถานเหมาะแก่การทำความเพียรเพราะห่างไกลจากเส้นทางคมนาคมสมบูรณ์ด้วยแม่ไม้ป่าเขาอันวิเวกสมัยที่ท่านพระอาจารย์มั่นพำนักณสำนักบ้านหนองผือจะมีพระธุดงค์ทยอยกันเข้าออกไม่ค่อยขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน้าแล้งทั้งออกมาจากป่าลงมาจากเขาเพื่อมาฟังการอบรมและที่ออกไปแสวงวิเวกในป่าเขาเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมพระภิกษุสามเณรและประชาชนจากภูมิภาคต่างๆทั้งไกลและใกล้ต่างด้านด้นเดินทางมากราบเยี่ยมและฟังโอวาทจากท่านไม่ได้ขาดเช่นกันวัดหนองผือนาในช่วงที่ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระพำนักจำพรรษาอยู่จึงเป็นจุดศูนย์กลางแห่งพระธุดงค์กรรมฐานมีพระกรรมฐานมาพำนักเพื่อรับการอบรมศึกษาปฏิบัติธรรมจำนวนมากดังปรากฏกุฏิเสนาสนะของพระเถระสำคัญที่เคยมาพำนักอาทิท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตากอุดรธานีท่านพระอาจารย์วันอุตโมวัดป่าอภัยดำรงธรรมสกลนครท่านพระอาจารย์โกงมาจิรปุญโญวัดดอยธรรมเจดีสกลนครท่านพระอาจารย์หลุยจันทสาโรวัดถ้ำผาบิ่งเมืองเลยท่านพระอาจารย์ล่าเขมปัตโตมุกดาหารพระอาจารย์บุญเพ็งเขมาพิรโตวัดถ้ำกลองเพนอุดรธานีท่านพระอาจารย์วิริยังสิรินทโรวัดธรรมมงคลกรุงเทพมหานครท่านพระอาจารย์มั่นพำนักอยู่ที่วัดหนองผือด้วยความผาสุกพระธุดงค์กรรมฐานที่ไปอาศัยร่มเงาท่านก็ปรากฏว่าได้กำลังจิตกำลังใจกันมากต่างตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนมีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยามเช้าพระกรรมฐานจะออกบิณฑบาตเดินเป็นแถวเป็นแนวท่ามกลางบรรยากาศสดชื่นของชนบทคณะศรัทธาจะเรียงรายรอใส่บาตรเมื่อพระคุณเจ้ามาถึงชาวบ้านจะทำบุญใส่บาตรด้วยอาการสำรวมระวังชาวบ้านจะใส่เฉพาะข้าวซึ่งส่วนมากจะเป็นข้าวเหนียวส่วนอาหารคาวหวานนั้นชาวบ้านจะนำมารวมกันใส่ภาชนะปิ่นโตและหาบบ้างหิวบ้างไปถวายพระที่วัดภาพที่ปรากฏนี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ชาวบ้านหนองผือนาในรักษาไว้ตราบเท่าทุกวันนี้
3: ท่านบอกว่าอันนั่งใจสูงมากก็ยายบอกให้คนแก่เขามามันเบื่อหลายไม่นิ่งมันเบื่อหลายท่านพูดอย่างนี้ท่านก็เลยบางทีมันไม่มีคนมาบางทีมันกับข้าวหลายก็ต้องลงมามาชม
4: ได้รับความ

0: วาดของเพื่อนกันหลายข้างหลายข่าวกับหลวงปู่มั่นเนี่ยผมก็เที่ยวลงไปลงมาอยู่เสมอเวลาเป็นบุญเป็นทานก็ลงมาฟังเทศของเพื่อนฟังโอวาทของเพื่อนน่ะเวลาเป็นบุญเป็นทานก็ลงมากับกุดเพิ่นอยู่โตดนั่นตรงนั้นกุดต่ำ88พ่อพ.ศ.2488มัน87พุ่นเหรอผมก็ยังลงมาได้เพิ่นมานี
1: ่ท่านเดินบิณฑบาตไปพวกเด็กๆอย่างพวกผมนี่นั่งประนมมือตอนนั้นเด็กทุกคนนั่งประนมมือและนี่เวลาท่านลุกไปนี่ได้ไปหยิบเอารอยเท้าของท่านที่ท่านเจียบดินให้อยู่ไปโรยใส่หัวที่เป็นเด็กอยู่ตอนนั้นรูปที่ลอยตีนของท่านฝ่าเท้าของท่านเนี่ยเป็นรอยคล้ายๆกับกงจักรได้ล้อเล่นกันอยู่แล้วเอาดินแล้วไปโรยใส่หัวกันเล่นอยู่ในช่วงนั้น
2: กลับจากบิณฑบาตแล้วพระภิกษุสามเณรทั้งหมดจะมารวมกันที่ศาลาโรงฉันนั่งเรียงกันตามลำดับพรรษามีพระตุเทพที่สงตั้งไว้เป็นผู้จัดแจกอาหารโดยมีชาวบ้านมาช่วยกันปรนิบัติพระคุณเจ้าด้วยความเคารพศาลาโรงฉันแห่งนี้เป็นหลังเดิมครั้งสมัยหลวงปู่มั่นที่ทางวัดและชาวบ้านได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว
3: ้ได้ขึ้นไปอยู่กุฏิหลังใหม่แล้วท่านก็คงจะได อยู่ทำความภาคเพียรตามอัธยาศัยของท่านตั้งแต่นั้นมาพระเนนที่เป็นศิษยานุศิษย์ของท่านก็ได้เดินทางเข้ามามากหน้าหลายองค์เหมือนกันที่เข้ามาในสถานที่นี้เพราะว่าสมัยนั้นชาวบ้านนุ่งผือก็คงจะมีความคิดเห็นผิดปกติเหมือนกันเพราะว่าแต่การก่อนนั้นไม่เคยเห็นพระเนนเข้ามามากทีนี้เมื่อเห็นพระเนนเข้ามามากหลายองค์ก็คิดคงจะคิดแปลกใจบ้างนะทีนี้เมื่อเห็นพระมาหลายที่หลายทางก็ทำให้ชาวบ้านหนองผือนี้ก็ลงมาอุปถากปฏิบัติพระกรรมฐานสมัยนั้นแต่ความจริงหลวงปู่มั่นตามที่ทนคนเฒ่าคนแก่ท่านเล่าให้ฟังท่านก็ไม่ได้สั่งสอนญาติโยมเท่าไหร่นักว่าญาติโยมนั้นคงจะยังไม่เข้าใจหรือยังไม่รู้ตอนหลังมาก็เลยรู้จักว่าเป็นหลวงปู่มั่นที่ท่านได้มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย
2: วัดป่าหนองผือเป็นสถานที่สงัดการภิกขาจารย์ก็ไม่ไกลนักชาวบ้านมีศรัทธาดีมากท่านพระอาจารย์มั่นพำนักที่วัดป่าแห่งนี้เป็นเวลาถึง5ปี
0: ท่านสอนนะสอนตั้งแต่แรกตั้งแต่พระไตรสรณคมสามประการท่านว่าอย่างนี้ท่านเทศว่าอย่างนี้พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิถ้าผู้ใดอยู่ในนี้ปฏิบัติรักษาอยู่ในนี้อยู่ในพุทธังธัมมังสังฆังสรณังในโลกนี้ท่านว่าไม่มีอะไรปานว่านี่นะ
2: ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระท่านเป็นผู้เทิดทูนศาสนธรรมไว้อย่างสูงทั้งทางปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุดงควัด13ข้อที่ปรากฏเด่นจนเกิดความสนใจปฏิบัติกันในวงพระธุดงทั้งหลายสมัยต่อมาก็เพราะท่านพระอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นเป็นผู้พาดำเนินอย่างเอาจริงตลอดมาในภาคอีสานธุดงควัดจึงเป็นธรรมะที่จำเป็นสำหรับผู้มุ่งชำระกิเลสทุกประเภทภายในใจให้สิ้นไปวันมาฆบูชาวันเพ็ญเดือน3พุทธศักราช2492ราตรีนั้นท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระท่านเริ่มเทศตั้งแต่เวลา2ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนรวม4ชั่วโมงท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนได้บันทึกไว้ว่าอำนาจธรรมที่ท่านแสดงในครั้งนั้น เป็นความอัศจรรย์

0: ประจักษ์ใจของพระธุดงค์ที่มารวมกันอยู่เป็นจำนวนมากโดยทั่วกันประนึ่งโลกธาตุดับสนิทไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยปรากฏแต่กระแสธรรมท่านแผ่ครอบไปหมดทั่วไตรโลกธาตุลำดับต่อไปท่านแสดงสมาธิปัญญาตลอดวิมุตติหลุดพ้นอย่างเต็มภูมิและเปิดเผยตอนสุดท้ายแห่งการแสดงธรรมท่านพูดทำนองที่พูดที่วัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่ว่าการนี้เทศซ้ำเท่าต่อไปจะไม่ได้เทศทำนองนี้อีกช่วงหน้าแล้งเดือนมีนาคมพุทธศักราช2492ขึ้น14ค่ำเดือน4เป็นวันที่สังขารท่านพระอาจารย์มั่นเริ่มแสดงอาการไม่สนิทที่จะครองขันต่อไปดังที่เป็นมาแล้ว79ปีวันนั้นเป็นวันที่ท่านเริ่มป่วยแสดงความสั่นสะเทือนขึ้นมาแก่ขันธปัญจักองค์ท่านทราบอย่างประจักษ์ไม่มีทางสงสัยว่าไข้คราวนี้เป็นไข้ครั้งสุดท้ายไม่มีทางหายได้ด้วยวิธีและยาขนานใดๆทั้งสิ้น
1: ท่านก็บอกลูกศิษย์แล้วว่าถึงการและเวลาแล้วที่เราจะต้องหมดลมหายใจตายหมายความว่าง่ายๆทีนี้บรรดาพระท่านก็บอกล่วงหน้า3เดือนอาตมาขณะนั้นจากท่านไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีออกพรรษาวันนั้นก็รีบมาทันทีเพราะว่าท่านก็สั่งให้บอกลูกศิษย์ว่าเวลานี้ใกล้เวลาที่เราจะมรณภาพแล้วและต่างคนต่างไปพระอาจารย์ต่างๆก็พกอยู่พกยาไปต้องการที่จะให้ท่านต่อชีวิตอีกอาตมาเองก็เช่นเดียวกันพี่เขยเป็นหมออยู่ที่อุดรไปตามมาเพื่อที่จะมาช่วยเหลือท่านก็บอกว่าเฮ้ยต้นไม้มันตายยืนต้นแล้วเอาน้ำมาลดมันจะออกใบได้ที่ไหนว่างั้นในที่สุดเมื่อทุกคนได้ทราบอย่างนั้นแล้วทุกองค์ก็ต่างคนก็ต่างองค์ก็ต่างคิดว่าคงไม่น่าที่จะมีอะไรคอยประคับประคองท่านในระยะนั้นอาตมาพระจันวันก็ได้อยู่อย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะคอยดูแลตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งท่านก็บอกว่าเราจำเป็นแล้วที่จะต้องออกจากที่นี้หลวงปู่กำลังป่วยจะไปได้ยังไงป่วยก็ต้องไปอย่างนั้นทำยังไงก็ต้องออกจากที่นี้โดยเด็ดขาดเพราะอะไรเหตุผลท่านบอกว่าถ้าท่านมรณภาพลงที่นี่ผู้คนที่จะมาเนี่ยทั่วประเทศนับเป็นหมื่นเป็นแสนไอ้พวกนี้มันจะอะไรเลี้ยงเขานอกจากมันจะล้มงัวเป็นตัวๆล้มควายเป็นตัวมันก็เพราะเหตุงานศพของเราแล้วก็ทำให้สัตว์ต้องตายไปจำนวนมากทำอย่างนี้ไม่ถูกเพราะฉะนั้นพวกเธอต้องเอาเราไปแน่เมื่อเป็นเช่นนั้นตื่นเช้าขึ้นมาหลวงพ่อก็ต้องออกประกาศให้ชาวบ้านหนองผือว่าเวลานี้เป็นความจำเป็นแล้วที่หลวงปู่จะต้องออกจากที่นี้พวกนั้นต่างคนก็ต่างมาล้อมวัดเลยเรียกว่าปิดหนทางไม่ให้เราออก
0: ทีแรกญาติโยมบ้านหนองผือทั้งบ้านแสดงความประสงค์ว่าขอให้ท่านมรณภาพที่นี่แม้จะจนข้นแค้นแสนเข็ญเพียงไรก็ตามแต่ศรัทธาความเลื่อมใสในครูอาจารย์มิได้จนยังมีอยู่เต็มเปี่ยมจะขอจัดการศพของท่านจนสุดความสามารถขาดดิ้นพร้อมมอบกายถวายชีวิตต่อท่านอาจารย์องค์เป็นสรณะของชาวบ้านหนองผือจนหมดลมหายใจ
2: บ้านหนองผือรับเลี้ยงได้อยู่ตรงหน้าเปล่าล่ะมันน้อยๆอย่างสิกิดิ
0: แต่เมื่อชาวบ้านหนองผือได้รับคำชี้แจงโดยเหตุผลโดยธรรมแล้วก็พากันแสดงความเสียดายโดยพูดอะไรไม่ได้จำต้องยอมทั้งที่เลื่อมใสอาลัยท่านแทบใจจะขาด
3: เสียใจไหม

0: ที่ท่านไป
1: ว้ายง้อมดบานเย็นมิดที่นี่เลยมาตรงนี้ก็บอกจนน้ำตาพังเลยแหละแล้วผมคิดในใจผมว่าเอาสังขารนี่พ้นปลุกแล้วเดี๋ยวพี่ให้ขอห้ามไปเถอะห้ามไปจะกระลุกร้อนสันให้ผมก็อยู่น้ำตาตกแล้วบรรยากาศขึ้นมาแล้วสันมองอย่างนี
2: ้แล้ววันพลัดพรากก็มาถึงคณะสงฆ์ช่วยกัน

0: ไปสกลนครขณะที่พระอาจารย์ทั้งหลายพยุงท่านพระอาจารย์ใหญ่ลงมาจากกุฏิเพื่อราธนาขึ้นสู่แคร่และเตรียมเคลื่อนที่ชาวบ้านทั้งหญิงทั้งชายตลอดพระเนนที่มารวมกันก็อดกลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้ดวงใจทุกดวงรู้ดีว่านี่คือการจากไปยังไม่มีวันกลับมาบ้านหนองผืออีกของผู้ที่ตนเคารพด้วยเสียงกล่าวสมบัติอันล้นค่าที่เคยอุปถากมาเป็นเวลาหลายปีจำต้องพลัดพรากจากไปสุดวิสัยที่จะทัดทานไม่ได้
1: เราก็ทำคานหามเสร็จเรียบร้อยเราก็หามหลวงปู่ขึ้นนะครับบนคานหามเสร็จก็เดินจากหนองผือนี่ออกมาที่อำเภอพรณานิคมมาอยู่ที่วัดของท่านอาจารย์กูหยุดมาถึงที่นั่นเป็นเวลาที่ท่านก็เจ็บหนักแล้วเราก็พยายามที่จะดูแลท่านอย่างใกล้ชิดมาอยู่ได้ประมาณได้สักหนึ่งอาทิตย์โอ้โหไม่รู้คนมันมาแต่ไหนมันมากันเป็นการใหญ่ในที่สุดท่านก็บอกว่าวันพรุ่งนี้คือยังเหลืออีกวันเดียวอ่ะจะถึงอีกวันเดียวก็จะหมดลมแล้วเอาเราไปที่วัดสุทธวาสด่วนอยู่นี่ก็ไม่ได้ต้องเอาไปที่วัดสุทธวาสเพราะอะไรเพราะว่าที่นี่มันก็ยังจะฆ่างัวฆ่าควายกันอีกอ่ะไม่ได้ต้องรีบเอาไปพรุ่งนี้ทีนี้พวกที่เป็นเจ้าวัดอยู่ที่นั่นก็มาลุมล้อมอาตมาอาตมาก็เลยต้องชี้แจงชี้แจงเท่าไรก็ไม่ยอมบอกว่าวิริยังอาจารย์วิริยังทำอย่างนี้ได้ไงอะไรงั้นบอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้คือทำตามคำสั่งของท่านบอกคำสั่งที่ไหนนี่จะเอาไปฉันไม่ยอมตกลงก็พากันมาล้อมกันใหญ่ในที่สุดหลวงพ่อก็เลยสั่งรถบอกว่าจากสกลนครพรุ่งนี้8โมงเอารถมาถึงวัดรถมาถึงทุกคนก็บอกพระอาจารย์ทุกองค์ท่านก็ทราบแล้วให้เขายกให้อาตมาเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยเป็นหนังหน้าไฟใครด่าก็มาด่าหลวงพ่อในที่สุดก็ต้องยกท่านขึ้นรถอาตมาก็เป็นคนจับแอมโมเนียที่คอยใส่ที่จมูกของท่านเพราะว่าท่านก็รู้สึกอาการจะเพียบทีนี้พอไปถึงวัดสุทธาวาสก็เอาพักที่กุฏิพอพักที่กุฏิแล้วท่านบอกว่าวิริยังคำพูดสุดท้ายเราจะเข้าฌานสงบทุกคนอย่าพูดนั่งนิ่ง
0: ราวตีหนึ่งท่านเริ่มแสดงอาการหลาขันคือพาราหเวปัญจขันธาอันเป็นกองมหันตทุกข์ในโลกสมมุติที่นักปราชญ์ทั้งหลายไม่พึงปรารถนาอยากพบเห็นอีกต่อไปครั้นถึงเวลา 2:23 นาทีของวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2492ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตเถระท่านได้ลาสมมุติคือขันธ์ก้าวสู่แดนเกษมเมืองแก้วอันประเสริฐคือพระนิพพานไม่มีวันกลับมาวุ่นวายกับโลกที่เต็มไปด้วยความกังวลหม่นหมองอีกต่อไปสรีรวมอายุได้80ปีการศพท่านพระอาจารย์มั่นทั้งฝ่ายพระผู้ใหญ่และฝ่ายราชการเห็นต้องกันว่าควรเก็บไว้จนถึงเดือน3ข้างขึ้นปีหน้าค่อยถวายชาปนกิจศพท่านสรีระของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตเถระพระบุพพาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระผู้เป็นจอมทัพแห่งกองทัพธรรมพระกรรมฐานได้ประดิษฐานเพื่อบำเพ็ญกุศลถวายณวัดป่าสุทธาวาสสกลนครครั้นถึงวันขึ้น13ค่ำเดือน3

0: พุทธศักราช2493คณะศิษย์และพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันถวายชาปนกิจศพท่านเมื่อเวลา18:00ด้วยไม้จันหอมเป็นการถวายอภิวาทสการะพ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่ด้วยความเคารพสูงยิ่ง
1: ถวายเพลิงศพท่านก็ตรงเนี้ยตรงที่สร้างโบสถ์ปัจจุบันตรงนี้ครับโบสถ์เมื่อก่อนจะไม่มีโบสถ์ฮะเมื่อก่อนเป็นโบสถ์ไม้อยู่ยังเยื่องไปทางนั้นมาสร้างโบสถ์หลวงปู่มั่นท่านก็หนักไปในทางสอนปฏิบัติเรียกว่าพัฒนาคนเป็นหลักไม่หนักไปในทางการพัฒนาวัตถุคือท่านเน้นหนักเรื่องการปฏิบัติจะเป็นพระเป็นโยมก็แล้วแต่ท่านก็จะสอนเรื่องการปฏิบัติก็เห็นว่าวัตถุนั้นมันเป็นของสาธารณะทั่วไปและของมีประจำอยู่ในโลกในส่วนการปฏิบัตินั้นถามว่าพัฒนาได้พระหรือคนใดสักคนหนึ่งมันก็เป็นหลักของพระศาสนาและสามารถที่จะนำศาสนาไปได้อีกไกล
0: ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระท่านจากไปเพียงสรีระแต่คุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อการเผยแผ่เชิดชูศาสนธรรมของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและช่วยชุบชูผู้ปฏิบัติให้มองเห็นเส้นทางเพื่อก้าวเดินตามทางรอยธรรมของท่านยังคงปรากฏเป็นภูริทัตตะธรรมอมตะตราบนิรันดร์สมัยสาธุ

0: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: พยายามที่จะทำเวลาที่มีอยู่ให้ได้ประโยชน์สูงสุดในวันเวลาเท่ากันนี้เองน่าใช้ความตั้งใจดีให้โอกาสตัวเองได้สร้างคุณงามความดีเกี่ยวกับทุกรูปแบบที่เราจะพึงให้โอกาสกับตัวเองเป็นอย่างนี้ถึงถือเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นในหลักของการอยู่ร่วมกันที่เราจะต้องมีเวลาให้กับตัวเองในพบปะซึ่งกันและกันในวันเวลาที่สะดวกย้ำอยู่เสมอว่าคนเรานั้นถ้าไม่เคยเดินทางร่วมกันถ้าไม่เคยใช้ชีวิตร่วมกันแม้ที่สุดถ้าไม่มีกิจกรรมร่วมกันมาก่อนก็คงเป็นการยากที่จะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพราะคำว่าบุญคุณบุญบารมีนั้นต้องได้สารได้ส่งได้เสริมกันไว้อย่างต่อเนื่องมาก่อนเรียกว่าเป็นที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอัญญามัญญาปัจจโยต่างก็ถือเป็นเรื่องที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันเป็นเช่นนี้เราได้อยู่ร่วมกิจกรรมกันเป็นธรรมเป็นวินัยก็ถือว่าเราเคยมีบุพเพกตปุญญตาจนมาถึงปัจจุบันนี้เราก็ยังมีโอกาสได้ทำคุณงามความดีร่วมกันเพราะในหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในเรื่องของความเพื่อนดีมิตรดีสหายดียอมทำภาระหน้าที่นั้นๆให้สำเร็จลงได้ไม่ยากนักการมีเพื่อนดีมิตรดีสหายดียอมสำเร็จในการนั้นๆทุกเรื่องที่มีอยู่ต่อเนื่องกับตัวเองอาศัยความเข้าใจ

ในหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเรานั้นจึงมีความตั้งใจจงใจและมีเจตนาจะทำกิจกรรมอันเป็นส่วนแห่งทานรักษาศีลภาวนาอันจะเป็นที่เพิ่มพูนสติปัญญาของแต่ละคนเป็นเรื่องของความละเอียดของแต่ละคนมากขึ้นเนี่ยว่าอยู่คนเดียวเราก็อาจจะไม่ได้ระวังอะไรมากแต่พอมาเราอยู่กับหมู่กับพวกเราก็ต้องระวังมากขึ้นที่ศีลสิกขาที่จิตตสิกขาที่ปัญญาสิกขาซึ่งก็เป็นการที่จะทำให้ตัวเองนั้นเข้าใจละเอียดละอ่อนกับสิ่งที่เป็นอยู่กับหมู่กับคณะมากขึ้นในหลักของได้ฝึกจิตได้รักษาศีลและได้ฟังเทศน์ฟังธรรมดังที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วในความเข้าใจของผู้ปฏิบัตินั้นอาศัยวันเวลาเดือนปีซึ่งก็มีอยู่เท่ากันนี้ทำให้มากขึ้นเพียรให้มากขึ้นเจริญให้มากขึ้นมันก็เป็นการแผดเผาและเผากิเลสหยาบๆของเราแต่ละคนให้ค่อยเกลี้ยงเกลาสะอาดสงบสว่างภายในจิตใจของเราทุกรูปแบบอาศัยว่าเรานั้นทำไม่หยุดเพียรไม่หยุดตั้งใจไม่หยุดที่สุดแห่งความตั้งใจเจตนาก็จะสำเร็จได้ทุกสิ่งทุกอย่างอันเหตุผลใดๆที่เราได้สั่งสมได้อบรมกันมาได้ฝึกได้ฝนได้อบรมกันมาเราก็คงต้องรู้อยู่แก่ใจว่าเรานั้นเป็นคนที่ให้โอกาสกับตัวเองให้เป็นคนได้มีจังหวะมีโอกาสที่ดีงามที่ได้ทำตามความตั้งใจที่ดีของเราไว้โดยรูปแบบต่างๆที่เรามาอยู่ร่วมกันวัดปฏิบัติเช้าสายบ่ายเย็นในรอบดึกเราก็ถือโอกาสอันนั้นเป็นตัวตั้งที่เราจะทำคุณงามความดีร่วมกันเมื่อเรามาอยู่ร่วมกันแล้วก็คงต้องดูที่มาที่ไปที่ไปที่มาของการอยู่ร่วมกันดูจากตัวแทนของหมู่คณะซึ่งก็ดูภาระดูหน้าที่ที่ให้รับผิดชอบกันโดยหน้าที่ต้องรับผิดชอบกันโดยหลักเกณฑ์และเหตุผลที่เราทุกคนจะต้องร่วมรับผิดชอบกันเป็นเรื่องเป็นราวแม้เรามีการฟังธรรมแสดงธรรมเป็นกรณีพิเศษในวันอาทิตย์ที่1และที่3ของเดือนก็เป็นงานที่เราจะต้องร่วมกิจกรรมกันเพื่อให้เราได้หลากหลายด้วยความคิดในทางศาสนาซึ่งวันนี้พ่อแม่ครูอาจารย์สนั่นท่านไม่สะดวกไม่สบายก็ได้กราบอาราธนาเจ้าคุณสมเด็จปู่วัดสุวรรณว่าท่านมีอายุถึง92แล้วมาเมตตาเป็นกรณีพิเศษเราผู้มีโอกาสมีเหตุอันควรก็ได้ฟังได้ปฏิบัติเรียกว่าได้สร้างบารมีด้วยกิจกรรมที่ทำร่วมกันในวันเวลาดังที่กล่าวนี้ซึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็ทราบกันดีว่าขณะนี้เดชพระคุณอาจารย์หลวงพ่อพุทธานิโยซึ่งก็เคยบวชอยู่วัดนี้นะก็เป็นพระวัดนี้ด้วยนะแล้วก็ได้ไปมาหาสู่ดูแลตั้งแต่ต้นอยู่ร่วมกับหมู่คณะเราสวัสดิ์ท่านละสังขารเมื่อวานนี้ก็ไปดูราชราวซะก่อนได้โอกาสเราก็ค่อยจะยกหมู่คณะไปร่วมกันกุศลสร้างบารมีกับท่านในวันเวลาที่เราคิดว่าพอไปได้คือเอาไปเรื่องที่เรามีโอกาสแล้วก็ไปทำไปสร้างไปก่อไปสานด้วยบารมีร่วมกันรอเวลาแม้ที่สุดเดือนหน้าวันที่9วันที่10เราก็จะต้องไปวันแห่งความกตัญญูวันหลวงพ่อยีและหลวงปู่โง่นโสเรยะไปเย็นวันที่9แล้วกลับถึงนี้เย็นวันที่10เป้าหมายของการไปก็คือไปคารวะแสดงความกตัญญูด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจหมู่เราทั้งหลายผู้ที่จะไปร่วมกันก็จึงต้องรีบจองที่นั่งของตนเองเพื่อความสะดวกของการเดินทางร่วมกันนี่คือความเข้าใจที่เราต้องอยู่ต้องไปต้องมาและต้องทำอันเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันทุกหมู่ทุกมรรคทุกเหล่าเข้าใจแล้วว่าท่านเมตตากรุณาเรามากขึ้น

เพื่อนที่จะกล่าวให้จบตรงที่นี่ท่านก็มาอยู่ประจำจนถึงมาไม่ได้ก็ตั้งใจจะมาก็มาไม่ได้หลวงปู่งูนมาเป็นเช่นนี้เราก็มีโอกาสเราก็ร่วมกิจกรรมไปสร้างบารมีไปสร้างความดีอันเป็นสิ่งที่บอกเหตุแห่งความกตัญญูต่อกันเพราะชีวิตนั้นเรายังไม่ต้องมีโอกาสสร้างความดีต่อกันไปเรื่อยๆมีโอกาสที่เรามีแล้วเราก็ต้องให้มันมีเพราะถือเป็นความดีน่าเคารพน่ายกย่องน่าสรรเสริญและเป็นความดีที่น่ากราบน่าไหว้ที่เราควรได้ทำกันเพราะท่านเป็นผู้มีคุณอุปการต่อพวกเรามาก่อนเมื่อเป็นอย่างนี้เราจึงไม่ทิ้งในความดีเหล่านั้นแม้เราจะไปไม่ได้มาไม่ได้ไปสะดวกไม่สะดวกแต่เราก็ยึดหลักในทานศีลภาวนายึดหลักในศีลสมาธิปัญญาอย่างต่อเนื่องที่เราทำอยู่ซึ่งเป็นการบูชาคุณงามความดีโดยเนื้อแท้เพราะอมิตรบูชาด้วยสิ่งของเข้าของดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้นปฏิบัติบูชาก็คือการกระทำตนของตนให้มีเหตุมีผลเป็นคนที่ได้เข้าถึงแก่นแท้ของศาสนาได้ทำหน้าที่รักษาพระธรรมวินัยและได้ปฏิบัติของตนอยู่ในกรอบขอบเขตของศีลของธรรมทำให้เรานั้นเป็นคนที่ถือว่ายอดแห่งการบูชาเรียกว่าปฏิบัติบูชาเมื่อเราได้ทำได้ปฏิบัติอยู่อย่างนี้ถือว่าได้บูชาด้วยการกระทำด้วยคำพูดแม้แต่ความคิดซึ่งมุ่งเพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคมแม้ที่สุดไม่ยังตนและคนที่ต่อเนื่องกับเราไม่ให้เดือดร้อนเพราะตัวเราเราเข้าใจดีว่าบุญกุศลคุณงามความดีนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องคอยระมัดระวังคอยตั้งหลักให้ดีไม่ตกเป็นทาสไม่เป็นภัยกับอารมณ์ที่มีอยู่โดยทั่วไปจึงย้ำว่าในเรื่องของการรอบรู้และรู้รอบต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่จำเป็นที่เราทุกคนจะต้องดูรู้ให้ละเอียดและถ่องแท้ว่ามันคืออะไรต่อวันต่อเดือนต่อปีที่มีอยู่ให้เราพึงร่วงรู้ด้วยความดีงามที่เป็นอยู่และให้เราพึงรู้ได้เข้าใจในสิ่งที่เราพึงทำและปฏิบัติงานใดที่เราเคยทำเคยปฏิบัติเราก็ไปทำซอยให้ละเอียดขึ้นแยกแยะให้ละเอียดขึ้นอย่าให้เห็นข้อบกพร่องอย่าให้มีข้อบกพร่องในที่สุดจากนี้นั้นจะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความเข้าใจที่เราจะต้องรับผิดชอบตนเองจนที่สุดลงตัวว่าไม่ให้ตนและคนที่ต่อเนื่องกับตนต้องเดือดร้อนเพราะตัวเราแม้หากจะเดือดร้อนก็เดือดร้อนน้อยที่สุดไม่ว่าเดือดร้อนน้อยที่สุดไม่มีอะไรที่เราจะไปสร้างปัญหากับสังคมที่เราอยู่ต่อเนื่องกันด้วยความเข้าใจและด้วยความมั่นใจสังคมที่เราอยู่จึงถือเอาว่าเป็นการสร้างคุณงามความดีทุกรูปแบบอันใจของเรานั้นบางทีเราก็รู้อยู่เต็มอกเต็มใจว่ามันลิงโลดมันโลดโผนมันยากต่อการที่จะบังคับมาอยู่แต่กระนั้นมันก็ไม่ใช่สุดวิสัยฝึกได้ยากฝึกได้แล้วมันดีฝึกยากฝึกแล้วมันดีของที่เราฝึกยากๆแล้วมันได้มาแล้วมันก็ได้ประโยชน์สูงสุดเหมือนกันตรงนี้แหละเราจึงต้องฝึกตัวเราเองการฝึกตัวเราเข้าใจดีแล้วว่าเราไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นใดนอกจากพุทธาวุธธรรมาวุธสังฆาวุธอาวุธคือคุณงามความดีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเราก็มีครบเบ็ดเสร็จอยู่ในตัวเองหิริความละอายแก่ใจโอตปาความเกรงกลัวต่อบาปพยายามสร้างให้เกิดขึ้นกับใจเราตลอดเวลานอกจากนี้เราก็ต้องทำตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตและไม่ทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้อนุญาตเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในกรอบและขอบเขตของคำสั่งคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วว่าทำแลวินัยแลก็คือศาสดาของหมู่เราทั้งหลายซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งผู้หนึ่งผู้ใดให้เป็นศาสดาแทนนอกจากธรรมและวินัยแล้วไม่เป็นนั้นไม่มีผู้ใดเข้าถึงพระธรรมวินัยผู้นั้นได้ชื่อว่าเข้าถึงเราตถาคตหรือหากจะบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมเห็นวินัยอย่างถ่องแท้และปฏิบัติตามอย่างถ่องแท้ผู้นั้นแลได้ชื่อว่าเป็นผู้เห็นและพบพุทธเจ้าโดยเนื้อแท้อาศัยว่าเรามุ่งอยู่ความดีนั่นแหละว่าพุทธเจ้าสอนอะไรไว้สั่งอะไรไว้

พระสงฆ์สาวกเมื่อฟังและเข้าใจนำอะไรมาสืบมาสานมาต่อเรื่องจนถึงบัดนี้เราพึงระลึกได้ในคุณงามความดีแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นเรื่องของคำสั่งสอนที่มีไว้ต่อหมู่เราผู้ถึงสืบทอดเจตนาอย่างต่อเนื่องสั่งอย่างนั้นห้ามอย่างนี้ห้ามอย่างนี้ห้ามอย่างนั้นอนุญาตอย่างนั้นไม่อนุญาตอย่างนี้เป็นต้นผู้ซึ่งอยู่ในศาสนานี้ก็พร้อมที่จะรับปฏิบัติอย่างง่ายดายแต่ถ้าผู้ที่อยู่นอกศาสนานี้มีความคิดที่เป็นอคติก็จะกลับกลายว่าเป็นปัญหาเพราะบุคคลนี้มีโน่นห้ามอันนี้ห้ามก็ดีแล้วที่ต้องจากเราไปเราจะได้มีคนมาห้ามมาสั่งอย่างนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้มีมาแล้วไม่ใช่ไม่มีเพราะฉะนั้นการที่เรามาอยู่ในกรอบพระธรรมวินัยด้วยคุณงามความดีที่เราถือปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องนี้เองจึงถือเอาว่าเป็นการอยู่ด้วยลักษณะแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงอยู่ในลักษณะแห่งความกตัญญูในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีข้อกังขาไม่มีข้อแม้ใดๆในศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เราจะกังขาเพราะรู้ว่าอะไรที่พระองค์สั่งไว้สอนไว้เราก็สามารถปฏิบัติตามและมีผลตามนั้นทุกเรื่องทุกอย่างไปขอแต่ว่าให้เราเป็นคนที่ปฏิบัติจริงทำจริงพูดจริงแล้วเราก็จะเป็นผู้ชนะใจเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของการปฏิบัตินั้นจึงเป็นเรื่องที่เราจะพึงเอาชนะความชั่วด้วยความดีจะพึงเอาชนะความไม่จริงด้วยความจริงจะพึงชนะด้วยความตนีด้วยการให้จะพึงชนะด้วยการโกรธคือเราไม่โกรธตอบแม้ที่สุดอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม ที่เราจะต้องทำและต้องทำให้มากขึ้นนั่นแหละคือธรรมและวินัยซึ่งจะเป็นการขัดเกลาจิตใจของเราทุกรูปแบบจากที่เรามีประสบการณ์วันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าเราคงต้องมีโอกาสได้แก้ไขและปรับปรุงตัวเองอะไรซึ่งดูแล้วว่ามันเป็นอัตตาสูงเรียกว่าคนที่มีอัตตาสูงนั้นเป็นคนที่อิจฉาคนอื่นริษยาคนอื่นแล้วว่ามีลักษณะไม่มีใครเกินกว่าเราไม่มีใครแน่กว่าเราพยายามที่จะยกตัวเองให้สูงขึ้นโดยเหยียบคนอื่นลงไปเหยียบคนอื่นลงไปแล้วก็ยกตัวเองขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนั่นแหละชื่อว่าเป็นบุคคลที่หลงตัวลืมตนจะทำอะไรสักอย่างก็กลายเป็นบุคคลที่ขวางโลกขวางธรรมในที่สุดจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ไม่มีเพื่อนมีหมู่มีคณะยิ่งกว่าแมลงวันเรียกว่าที่ไหนเมื่อไหร่ก็เป็นนั้นว่าไม่มีใครจะคบด้วยแต่แตกเลยตอนนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีแต่ความไม่สะอาดในจิตใจของบุคคลที่ไม่เปิดโลกให้กว้างขึ้นการเปิดโลกให้กว้างขึ้นจึงมีลักษณะคุณธรรมโดดเด่นอยู่ว่าเราจะต้องเป็นผู้ชนะตัวเองซึ่งเรียกว่าชิตังเมอันเราชนะแล้วชิตังเมเราชนะแล้วชนะหัวใจเราที่ขัดที่ขวางที่คล้องที่ไม่จะเดินเติบโตหรือไม่เศร้าหรือว่าไม่องอาจกล้าหาญถ้าเราเป็นคนที่ชนะใจตัวเองมันก็กลับตาลปัดกันหมดโดยแม้น้อยๆที่เราทำบ่อยๆทำจิตทำใจของเราให้สงบระงับบ่อยๆแล้วเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานในทุกแง่ทุกมุมอาศัยว่าเราอาศัยสิ่งแวดล้อมสถานที่บุคคลชุมชนสิ่งแวดล้อมคำสอนอันต่อเนื่องบุคคลก็ทำให้เรามีเหตุมีผลมากขึ้นการทำลายตัวเองก็เป็นลักษณะที่โกรธโลภหลงการทำลายตัวเองก็เป็นลักษณะราคะโทสะโมหะย้อมใจเราพึงรู้แก่ใจว่าสนิมนี่มันเกิดขึ้นจากตัวเราเองความมัวเมาเศร้าหมองนั้นมันเกิดจากตัวเราเองทั้งนั้นมันไม่ได้เกิดจากใครมายิบยื่นให้เรามันเกิดจากเราที่เป็นเองทำเองและไม่ละเอียดไม่รอบคอบไม่ศึกษาโดยแก่นแท้ถ้าแท้ไม่มีจริงเราก็กลายเป็นคนที่ยากที่จะสงบและนิ่งลงไปและทำใจให้ปล่อยวางได้เมื่อเรามาฝึกมาปฏิบัติอย่างนี้เราก็มีความอดทนมีความอดกลั้นแล้วเป็นที่สุดก็คือแผดเผากิเลสหยาบๆของตัวเราให้หมดไปแต่ละอย่างแต่ละอย่างมานั่งพิจารณาเพื่อปล่อยเพื่อวางเพื่อละเพื่อลดเพื่อละเพื่อลดเพื่อเลิกอะไรที่เป็นไปเพื่อการปล่อยวางเป็นไปเพื่อไม่ยอมจิตยอมใจให้ตกต่ำด้วยรูปแบบของการสลัดออกด้วยสิ่งที่ตรงกันข้ามอยู่เสมอมีความตั้งใจที่จะสลัดออกสิ่งที่เป็นความโลภความโกรธความหลงสิ่งที่เป็นราคะโทสะโมหะเราก็มีความตั้งใจจะสลัดออกทุกรูปแบบ

เมื่อเรามีความตั้งใจจะสลัดออกจากสิ่งเหล่านั้นได้ชื่อว่าเราเดินทางที่ถูกที่ต้องเพราะที่สุดของที่สุดนั้นก็อยู่ที่เรานั่นแหละว่าเรานั้นเดินทางที่ถูกแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นทิฏฐุชุกรรมเป็นการมองโลกด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าสิ่งนั้นเกิดจากสิ่งนี้สิ่งนี้เกิดจากสิ่งนั้นถ้าไม่มีสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนี้พอเราพยายามกำหนดลงไปในแต่ละอย่างแต่ละอย่างใจเรามันกว้างมันวางจากตัวยึดทั้งหลายทั้งปวงพอเราปล่อยวางแล้วมันเบามันเย็นมันมีลักษณะเป็นไทยไม่เป็นธาตุอารมณ์ของตัวเองเมื่อเราไม่เป็นธาตุอารมณ์ของตัวเองแล้วเราก็ไม่ยากลำบากอะไรเลยเรากลายเป็นบุคคลที่ง่ายและสะดวกไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆไม่ว่าจะมีอะไรไม่ว่าจะเป็นอะไรมันดูง่ายและสะดวกมากขึ้นอาศัยความเข้าใจอย่างนี้เราจึงมุ่งมั่นต่อการที่จะสานต่อเจตนาของพุทธเจ้าทุกรูปแบบงดความชั่วทำแต่ความดีซึ่งก็รู้อยู่แก่ใจว่าชั่วกับดีเป็นอย่างไรดีกับชั่วเป็นอย่างไรเราก็รู้อยู่แก่ใจของเราเองเห็นแล้วว่าคนดีก็ตายคนชั่วก็ตายคนดีก็แก่คนเลวก็แก่คนไม่ดีก็แก่เหมือนกันมันสิ่งที่รักต้องจากไม่ถูกยกเว้นว่าคนดีและคนชั่วแต่เมื่อเราไม่มัวเมาในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเราก็จะเข้าใจในโลกแห่งความเป็นจริงว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองจะไปแก้ไขคนตามันเลก็คงยากจะไปแก้ไขเรื่องอื่นใดซึ่งมันผิดธรรมชาติเราก็คงทำไม่ได้เราคงแต่ได้ปลงสังเวชสลดใจโอกรรมใครกรรมมันหนอแม้ที่สุดคำว่าวิกลจริตหรือมีสติวิปลาสซึ่งคาดเคลื่อนจากความดีงามก็เป็นกรรมของเขาเองแม้เราจะเฝ้าพยายามสั่งสอนตักเตือนชี้แนะแต่ก็รับรู้ต่อเมื่อเราพูดกล่าวจบลงก็เลิกกันไปหากที่สุดจะเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ง่ายซ้ำไปด้วยเพราะมันเป็นเรื่องของความอ่อนแอทางสติปัญญาเมื่อมีความอ่อนแอในเรื่องของสติปัญญาแล้วมันก็เหมือนกันหมดแหละคือมันตกต่ำจนย้ำว่าโกรธง่ายโมโหง่ายกิเลสครอบงำทุกรูปแบบเพราะปัญญาอ่อนจะเป็นอย่างนั้นครั้นเมื่อเราได้มาภาวนาได้ปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของให้สะอาดสนิมหมดไปความแข็งแกร่งความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวในตัวเองก็เกิดขึ้นเพราะสนิมทั้งในจิตในใจของเรามันหมดมันไม่มีสนิมในใจแล้วมันก็ทำอะไรได้ด้วยความเข้มแข็งและแข็งแกร่งทุกเรื่องทุกอย่างไปหากเมื่อเราเข้าใจโดยหลักการและเหตุผลดังที่กล่าวมานี้เราก็คงจงถือปฏิบัติของตนเองอย่างเข้มแข็งทุกรูปแบบตั้งใจเอาชนะใจเจ้าของตั้งใจจะเอาชนะใจเจ้าของเท่านั้นเองแม้เรื่องอื่นคนอื่นเราก็คงต้องรู้ว่าเป็นวิบากกรรมของแต่ละคนขอแต่ว่าเราจะตกต่ำและเศร้าหมองเพราะเรื่องคนอื่นยิ่งเข้าใจกันง่ายว่าเรื่องของตัวเองก็ต้องแก้ไขด้วยรูปแบบต่างให้มันหยุดให้มันเลิกออกไปแล้วค่อยว่ากันในเรื่องอื่นแม้แต่ตัวเราเองยังสอนตัวเองไม่ได้เตือนตัวเองไม่ได้เราคงมีประโยชน์กับการที่ไปเตือนไปสอนคนอื่นเราทั้งหลายไม่ปฏิเสธความจริงการได้มาได้เห็นได้ดูได้อยู่ใกล้พอที่จะเราได้ข้อคิดว่าชีวิตแห่งความเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงชนิดหน้ามือเป็นหลังมือเรียกว่ากลับตลับปัดกันหลายๆเรื่องเพราะความเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ไม่หยุดจนไม่เคยรวยก็ไม่มีรวยไม่เคยจนก็ไม่มีอ้วนไม่เคยผอมไม่เคยอ้วนก็ไม่มีแม้อื่นใดที่มีอยู่ในตัวเรามันก็มีความหลากหลายถ้าจิตใจเราสอนตนเตือนตนได้แล้วมันก็จะกลับตลับปัดทุกเรื่องทุกอย่างเรียกว่ากลับเลยนั่นแหละจากดีจากเลวก็กลับไปเลยเมื่อเราเข้าใจโดยความหมายที่เป็นอยู่เกิดอยู่มีอยู่กับเราทุกมู่ทุกเหล่าเราก็จะได้ตั้งตนไว้ด้วยความไม่ประมาทสมาทานในใจของตัวเองว่าตั้งใจจะงดตั้งใจจะเว้นตั้งใจจะเลิกตั้งใจจะหยุดเมื่อเรามีความเข้าใจจงใจจะเลิกจะเว้นจะหยุดในที่สุดสิ่งที่ทำคำที่พูดสิ่งที่คิดใดๆก็จะเป็นตัวหล่อหลอมตัวเราไปในตัวเองแม้ที่สุดเราก็จะมีจิตที่มุ่งมั่นว่าพยายามจะละตัวราคะโทสะโมหะพยายามจะละตัวโลภตัวโกรธตัวหลงเรามีจิตมุ่งมั่นที่จะละสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทุกรูปแบบอะไรซึ่งจะเป็นภาระอะไรซึ่งจะเป็นทุกข์อะไรซึ่งจะเป็นความมัวหมองเศร้าหมองในใจเราก็พยายามที่จะเอาชนะใจเจ้าของทุกรูปแบบได้แต่ปรงสังเวชว่ามันมีมันเองมันเกิดมันเองแล้วมันอยู่ของมันเองตั้งแต่ก่อนเราเกิดแล้วแม้เราจะใส่ใจไม่สนใจมัน

ก็มีอย่างนั้นแล้วคนดีก็ตายคนเลวก็ตายคนบ้าก็ตายคนไม่บ้าก็ตายเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ทุกอย่างเพื่อเส้นทางของชีวิตนั้นมันเดินไปด้วยเหตุด้วยผลความคล่องตัวในการดำเนินชีวิตก็จะดีขึ้นบางทีเราไม่เข้าใจเป้าหมายของตัวเองและที่มาที่ไปของตัวเองเราก็งมโขงอยู่ที่เก่าเสร็จแล้วก็ตกต่ำเศร้าหมองขุ่นมัวเพราะเรื่องตัวเองคันเมื่อเรามานั่งพิจารณาโดยเนื้อแท้แล้วตัวเองก็คงต้องดูตัวเองแม้คนอื่นก็เป็นเรื่องของคนอื่นแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีโอกาสเคยช่วยตัวเองได้แล้วสอนตัวเองได้แล้วเราก็ช่วยคนอื่นสอนคนอื่นมันจะทำให้มีน้ำหนักมากขึ้นแต่ถ้าในขณะเดียวกันเรายังไม่มีอะไรเลยเราจะไปสอนใครยังไงไปว่ากล่าวตักเตือนใครยังไงมันมีที่จะเข้าสมองมันจะเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วก็จะกลับมาสู่ตัวเราเองท่านตรงนี้ต้องคอยระวังตัวเองว่าอัตนาโจรยัตตนังจงเตือนตนสอนตนทุกรูปแบบก่อนแม้ที่สุดถ้าเราสอนตัวเองไม่ได้เราก็ยังไม่สอนคนอื่นอยู่นั่นเองในแนวทางปฏิบัติจึงต้องทำให้ดูพูดให้ฟังตั้งใจความคิดอ่านให้ดูให้ฟังให้คิดเพราะชีวิตแต่ละวันแต่ละวันมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวของมันเองการที่เราจะลดละเลิกความชั่วก็ง่ายการที่เราจะเพิ่มบารมีให้กับตัวเองก็ง่ายถ้าเรามีความหมายและเข้าใจในหลักปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้วแม้ว่าเราจะกำหนดองค์ภาวนาด้วยคำว่าหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทอย่างนี้ต่อเนื่องหยุดบ้างพักบ้างหยุดบ้างพักบ้างย่อมทำได้ทุกเรื่องทุกอย่างแม้ว่าเราจะดูแต่ลมเข้าลมออกอย่างเดียวดูรู้ที่ปลายจมูกจากความหยาบความละเอียดความยาวความสั้นหรือปกติของลมมีลักษณะอย่างไรดูอาการและสิ่งแวดล้อมของลมที่เกิดขึ้นที่ตั้งอยู่ที่ดับไปเราก็พอทำใจให้สงบลงได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนเหมือนกันที่สุดของที่สุดนั้น เราต้องเข้าใจแล้วว่าการปฏิบัติตัวเรานั้นมีหลายรูปแบบต่อให้เพ่งก็ดีหรือต่อให้ยกออกมาพิจารณาเลยเห็นตรงกันข้ามกับสิ่งที่มีอยู่เลยย่อมเป็นที่สร้างอารมณ์ของใจให้เกิดความแข็งแกร่งได้เมื่อเราพยายามท่องบนอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วไม่ดีเลยแล้วไม่ดีเอามากๆเมื่อเราท่องบนอยู่อย่างต่อเนื่องกับตรปัดกันนั่นแหละได้ชื่อว่าเราเห็นทุกโทษเวรภัยในสิ่งที่มีอยู่ในเรื่องของการออกจากสิ่งที่มีอยู่นั้นต้องกลับตรปัดทุกเรื่องเป็นการน้อมสิ่งที่ตรงกันข้ามเข้ามาพิจารณาก็จะเห็นข้อบกพร่องและจะได้แก้ไขและจะได้ปรับปรุงตัวเองทุกรูปแบบทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาศัยว่าทำไม่หยุดเพียรไม่หยุดเมื่อเราทำไม่หยุดขยันไม่หยุดเพียรไม่หยุดแล้วมันมีเหตุมีปัจจัยที่จะทำให้เราไปถึงจุดเป้าหมายที่เราต้องการช้าบ้างเร็วบ้างก็เป็นเส้นทางที่เราปฏิบัติจะด้วยกรรมบริกรรมภาวนาก็ดีบริกรรมนิมิตก็ดีและอื่นใดอันจะเป็นเส้นทางที่ทำใจให้สงบสงัดอันจะเป็นเส้นทางให้รู้ได้ตามความเป็นจริงจากสิ่งที่รู้ก็จะละเอียดขึ้นจากสิ่งที่ไม่รู้ก็จะได้รู้ยิ่งรู้จริงมากขึ้นทำให้เรานั้นคลายออกจากอำนาจตัวยึดทั้งพวงทั้งหลายนั้นเราก็มองว่ามันมีที่มาที่ไปแล้วมันก็จบลงได้ตามเหตุปัจจัยของมันเมื่อเราไม่สำคัญผิดไม่มีอะไรที่ผิดจากทำจากวินัยแล้วการเลื่อนตำแหน่งเพิ่มบารมีตัวเองก็ง่ายขึ้นจึงพยายามย้ำมาตั้งใจทำตั้งใจพูดตั้งใจคิดแม้จะไม่ถูกความรู้สึกนึกคิดไม่สนองกิเลสตัณหาเจ้าของได้แต่เป็นเรื่องของความเข้าใจที่เราจะทำอะไรให้เป็นหลักเป็นฐานไม่ว่าคดีโลกคดีธรรมเราก็พยายามทำให้เป็นหลักเป็นฐานจากงานของใจที่พยายามสั่งสมอบรมเล็กน้อยไปเรื่อยๆความรู้สึกเศร้าหมองขุ่นมัวในใจเราก็หลุดไปเพราะเราเป็นมีอาหารเป็นเครื่องอยู่ของใจเมื่อใจเรามีเครื่องอยู่ที่ดีงามแล้วใจเราก็จะรับความสดชื่นความร่าเริงเบิกบานในการปฏิบัติหน้าที่นั้นๆเมื่อเรามีงานของใจที่ต่อเนื่องและปฏิบัติกันอย่างนั้นต่อเนื่องเรานั้นแลได้ชื่อว่าเป็นผู้มีจุดหมายปลายทางที่มุ่งสูงสุดของชีวิตเรียกว่าละอัตตาละคำว่ายึดมั่นถือมั่นในที่สุดเราก็จะเป็นคนที่ดูรู้และเข้าใจตามสิ่งที่มีอยู่เท่านั้นเองการปล่อยวางในสิ่งที่มีอยู่ก็ย่อมเกิดขึ้นกับความเข้าใจนั้นๆอาศัยเจตนาบริสุทธิ์ของหมู่ท่านทั้งหลายพยายามแล้วพยายามอีกตั้งใจแล้วตั้งใจอีกความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นได้ดังที่กล่าวมาแล้วจึงขออนุโมทนาฝากความตั้งใจดีต่อกันว่าเรานั้นอย่าหยุด

0: เมื่อเราทำให้หยุดที่สุดมันก็จบลงได้คำว่ารู้ตื่นเบิกบานคำว่าสงบสะอาดสว่างภายในจิตใจของเราด้วยกำลังของสติปัญญาที่เราฝึกกันมาอย่างต่อเนื่องนี้เนื่องนี้เองจะทำให้หมู่เราทุกคู่ทุกคนนั้นเป็นไปเพื่อละโลภโกรธหลงเป็นไปเพื่อละราคะโทสะโมหะเป็นไปเพื่อการปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างในที่สุดจิตของเราใจของเราจงมีคำว่าร่าเริงเบิกบานในสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดแม้แต่อื่นใดก็ขอให้เป็นไปเพื่อความสำเร็จดังที่หมู่เราตั้งใจกันโดยทั่วกันวันเวลาก็มีเท่ากันตั้งใจไว้อย่างไรก็รักษาเจตนาของตนเองแม้วันนี้ภาคบ่ายก็ดังที่ทราบแล้วเราคงต้องดูแลสถานที่ตามที่เราเคยปฏิบัติกันหลวงปู่สมเด็จนั้นท่านก็ปกติก็ต้องนั่งเก้าอี้ถ้าท่านนั่งพับขาก็ไม่ได้ให้ค่อยจะสู่แข็งแรงในส่วนหนึ่งแล้วก็จัดที่นั่งให้เป็นปกติที่ท่านเคยไปเคยมาเพื่อเป็นการเหมาะสมต่อการอยู่ร่วมกันและฟังธรรมร่วมกัน
1: พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์20กรกฎาคม2532ในการสร้างสรรค์ความเจริญนั้นนอกจากจะต้องอาศัยวิทยาการที่ดีแล้วบุคคลยังจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆเกื้อหนุนด้วยอีกหลายอย่างอย่างหนึ่งจะต้องอาศัยความเป็นคนดีคือความเป็นคนที่สะอาดสุจริตในการกระทำและความคิดทั้งมีปัญญาความฉลาดรู้ในเหตุในผลในความเจริญความเสื่อมอีกอย่างหนึ่งจะต้องอาศัยความขยันหมั่นปฏิบัติด้วยความเอาใจใส่ความเพ่งพินิจและความละเอียดรอบคอบไม่ประกอบกิจการงานโดยประมาทละหลวม
2: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 2:00 นถึง 4:00 นได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน
3: สถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์เสนอรายการสวนอักษรสำนักข่าวไทยขอเป็นสื่อกลางส่งผ่านความงดงามของงานเขียนสู่ผู้ฟังรวมสร้างสังคมไทยเป็นสังคมรักการอ่านโดยทีมงานคุณภาพ
4: เจออาจารย์มาเรียก

วัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสวนอักษรมาแล้วค่ะได้เวลาของสวนอักษรแล้วนะคะแล้วก็จะอยู่เป็นเพื่อนกันไปแบบนี้1ชั่วโมงจะคุยกันเรื่องราวของหนังสือค่ะดิฉันปานศาสีทรกุวังคดีหลกนะคะถ้าดิฉันอยู่ตรงนี้ก็แสดงว่าเป็นเช้าวันพฤหัสบดีค่ะเป็นช่วงเวลาที่จะได้หยิบเอาหนังสือที่ดิฉันได้อ่านในรอบสัปดาห์เอามาคุยกันก็ถือว่าได้นำหนังสือที่น่าสนใจเอามาแนะนำเอาเรื่องราวจากหนังสือมาเล่าสู่กันฟังมีสาระมีประเด็นอะไรที่อยากจะนำมาเล่าก็จะหยิบจับมาแต่ถ้าหากว่าท่านที่รู้สึกว่าโอ้โหมันยังไม่อิ่มใจอยากจะฟังเนื้อหามากกว่านี้ก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือไว้ด้วยนะคะเผื่อจะได้ไปหาตัวเล่มเต็มๆมาอ่านกันแต่ดิฉันก็เลือกหนังสือมามีทั้งเก่ามีทั้งใหม่สลับกันไปก็ได้มาจากการไปเดินร้านหนังสือบ้างหรือบางทีก็หยิบจับมาจากการยืมจากห้องสมุดต่างๆมาบ้างนะคะโดยเฉพาะหนังสือที่อาจจะพิมพ์มานานหลายปีแล้วไม่มีวางขายในท้องตลาดแล้วส่วนมากก็จะได้มาจากการหยิบยืมจากห้อง

ห้องสมุดนั่นเองก็แนะนำนะคะห้องสมุดที่ดิฉันใช้งานอยู่เป็นประจำก็คือห้องสมุด TK Park ก็อยู่ที่ชั้น8ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะแต่ว่าเราก็สามารถใช้บริการของ TK Park ได้นะคะห้องสมุด TK Park ได้โดยไม่ต้องไปด้วยตัวเองก็เป็นการยืมคืนหนังสือโดยส่งทางไปรษณีย์มีแอปพลิเคชันของ TK Park ก็โหลดมาแล้วก็สมัครสมาชิกก็จะมีค่าสมาชิกรายปี300บาทถ้าหากไปใช้บริการด้วยตัวเองก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆแล้วแต่ถ้ายืมคืนหนังสือผ่านแอปพลิเคชันต้องมีการส่งหนังสือทางไปรษณีย์เราก็ต้องจ่ายค่าส่งหนังสือทางไปรษณีย์มาที่บ้านเรานะคะค่ากล่องพัสดุแล้วก็ค่าส่งไปรษณีย์มากน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนหนังสือที่เรายืมแล้วก็ความหนักความใหญ่ของหนังสือหรือว่ากล่องนั้นส่วนเวลาที่ส่งคืนกลับไปเราก็ต้องเสียค่าส่งด้วยแต่ว่าเขาจะให้สติ๊กเกอร์มาค่ะเป็นสติ๊กเกอร์ของ TK Park ที่เขาทำร่วมกับทางไปรษณีย์เวลาติดสติ๊กเกอร์นี้ที่กล่องที่เราจะส่งคืนไป TK Park โดยปกติก็คือค่าส่งไม่เกิน30บาทค่ะดิฉันก็จะใช้กล่องเดิมที่เขาส่งมานั่นแหละส่งกลับไปแล้วก็ไม่เสียค่ากล่องแล้วก็ส่วนค่าส่งกลับก็30บาทนำมาแนะนำเป็นทางเลือกนะคะสำหรับท่านที่อยากจะหาหนังสืออ่านแต่ว่าไม่อยากจะต้องเสียเงินซื้อทุกเล่มเสมอไปบางท่านอยากจะซื้อเฉพาะเล่มที่เราชอบจริงๆหรือบางทีหนังสือก็ขาดตลาดไปแล้วหาซื้อไม่ได้ก็ลองค้นดูในห้องสมุด TK Park เขาก็มีหนังสือมากพอสมควรทีเดียวจริงๆก็มีห้องสมุดอื่นๆที่เปิดให้บริการในลักษณะห้องสมุดประชาชนเพียงแต่ว่าดิฉันไม่ได้ไปใช้บริการอาจจะเคยอ่านคำแนะนำอะไรมาบ้างแต่ตัวเองไม่ได้ไปใช้จริงๆก็ไม่กล้าจะแนะนำนะคะกลัวว่าเดี๋ยวไม่เป็นไปตามนั้นหรือว่าข้อมูลไม่อัปเดตค่ะทีนี้มาถึงหนังสือที่หยิบมาคุยกันวันนี้ค่ะหนังสือเล่มนี้ก็น่าสนใจค่ะเป็นหนังสือที่มีชื่อว่าฮนจกความสุขจากการอยู่กับตัวเองค่ะชื่อแบบเกาหลีหน่อยนะคะฮนจกเป็นปรัชญาการใช้ชีวิตของชาวเกาหลีใต้ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกนะคะฮนจกคืออะไรฮนจกก็คือเผ่าหนึ่งคนนั่นเองแต่เดี๋ยวจะอธิบายใจความนะคะคำว่าเผ่าหนึ่งคนนั้นมันแปลว่าอะไรค่ะหนังสือเล่มนี้เขียนโดยฟรานซี่ฮิลลี่และคริสตันทาอิแปลโดยคุณเขมลักษณ์ดีประวัติค่ะและอเมรินฮาวทูจัดพิมพ์ค่ะสำหรับประวัติของคุณฟรานซี่ฮิลลี่ก็บอกไว้ในปกหลังนะคะว่าเรียนจบปริญญาตรีด้านสังคมวิทยาเรียนจบปริญญาโทด้านการให้คำปรึกษาได้รับใบอนุญาตด้านการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็ทำงานเป็นนักจิตบำบัดส่วนตัวผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยกว่าพันคนจากทั่วโลกเป็นเวลา25ปีโดยใช้วิธีมองผู้ป่วยแบบองค์รวมในชั้นบำบัดเพื่อค้นหาจิตวิทยาเกี่ยวกับการอยู่ตามลำพังและผลกระทบทางสุขภาพกายและใจและช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจพื้นฐานของการอยู่ลำพังผ่านการเชื่อมโยงกับคุณค่าของตัวเองที่ซ่อนอยู่และเธอก็เป็นนักเขียนที่ประสบความสำเร็จทั้งในอเมริกาเหนือและยุโรปค่ะเธอมีผลงานเขียนเรื่องEat to Beat Alzheimer's Delicious Recipe and New Research to Prevent and Slow Dementia ดูจากชื่อน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคอัลไซเมอร์นะคะเหมือนจะพูดถึงอาหารไหมคะเมนูอาหารแล้วก็การค้นพบใหม่ๆที่เกี่ยวกับการป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ค่ะปัจจุบันเธออาศัยอยู่ที่เมืองซานตาเฟรัฐนิวเม็กซิโกส่วนผู้ร่วมเขียนอีกคนหนึ่งคือคริสตันทาอีเป็นนักข่าวชาวจีนแคนาเดียนให้ความสนใจเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวและก็กระแสของโลกค่ะเติบโตที่แคนาดาชอบท่องเที่ยวตามเอเชียและประเทศอื่นๆทั่วโลกค่ะ
คำนำสำนักพิมพ์อมรินทร์ How to บอกว่าฮนจกเป็นคำแสลงของเกาหลีใต้ค่ะเกิดขึ้นในช่วงปี2017ในยุคที่ผู้คนโดยเฉ

พาะวัยหนุ่มสาวเริ่มหมดความอดทนกับสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและปลูกฝังให้ไขว่คว้าความฝันของชาวเกาหลีอันสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นการเรียนจบมหาวิทยาลัยชื่อดังเข้าทำงานในบริษัทระดับท็อปของประเทศสร้างครอบครัวอบอุ่นถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องทำหน้าที่สะใภ้และภรรยาที่แสนดีเป็นช้างเท้าหลังที่อยู่ในโอวาทห้ามมีปากเสียงใดๆแต่ใช่ว่าปลายทางชีวิตของทุกคนจะเป็นเช่นนั้นชาวฮนจกคือกลุ่มคนที่ปฏิเสธค่านิยมทางสังคมที่ให้คุณค่ากับความปรารถนาของชุมชนมากกว่าปัจเจกบุคคลต่อต้านแรงกดดันที่จะต้องให้สร้างครอบครัวหลายคนถึงขั้นเลือกไม่แต่งงานเลือกที่จะใช้ชีวิตลำพังในแบบที่ตนต้องการนักเขียนทั้งคู่คือคุณฟรานซี่ฮิลลี่และคริสตันทาอิจะชวนพิจารณาถึงความงามของการอยู่คนเดียวและความรู้สึกอิ่มใจอย่างลึกซึ้งจากการลงทุนกับจิตวิญญาณของตัวเองทั้งจะนำคุณไปสู่เส้นทางแห่งการสะท้อนตัวตนด้วยการตั้งคำถามและข้อสังเกตเกี่ยวกับคุณค่าของสังคมที่อาจไม่ใช่ความปรารถนาแท้จริงก็เขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้นะคะถ้าเราอ่านเราก็จะได้เรียนรู้ถึงตัวตนความปรารถนาและความต้องการที่แท้จริงในขณะที่ศึกษาแนวคิดเรื่องความสันโดษคุณค่าของตนเองและอิสรภาพในการใช้ชีวิตจากภายในสู่ภายนอกค่ะซึ่งในบทแรกของหนังสือเผ่าหนึ่งคนใช้ชื่อว่าเผ่าหนึ่งคนบทนี้ก็จะอธิบายคำว่าฮนจกฮนจกคือใครที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะก็ย้อนให้เราฟังว่าปี2017คำว่าฮนจกถือกำเนิดขึ้นมากลายเป็นคำศัพท์ยอดนิยมสำหรับการต่อต้านวัฒนธรรมในเกาหลีใต้ค่ะคนหนุ่มสาวเกาหลีกลุ่มใหญ่ใช้คำนี้เป็นแฮชแท็กบรรยายถึงตนเองและกิจกรรมที่ทำฮนย่อมาจากคนจาที่แปลว่าเพียงคนเดียวและจกหมายถึงเผ่าฮนจกก็แปลว่าเผ่าหนึ่งคนนั่นเองถ้าจะถามว่าคำว่าฮนจกมันมีความหมายทางสังคมศาสตร์ที่ชัดเจนอย่างไรเขาบอกก็ไม่มีนะคะแต่รวมๆชาวฮนจกคือคนที่เลือกทำกิจกรรมต่างๆตามลำพังใช้ความเป็นอิสระของตนให้เป็นประโยชน์สูงสุดเป็นกลุ่มคนที่ปฏิเสธค่านิยมทางสังคมแบบรวมหมู่ของเกาหลีที่ให้คุณค่ากับความต้องการและความปรารถนาของชุมชนมากกว่าปัจเจกบุคคลและกลุ่มฮนจกเนี่ยก็ต่อต้านแรงกดดันให้ต้องสร้างครอบครัวเดี่ยวและบ่อยครั้งนะคะคนเหล่านี้ก็เลือกที่จะไม่แต่งงานแล้วก็ใช้ชีวิตตามลำพังในแบบที่ตนเองต้องการค่ะเขาก็บอกให้เราฟังนะคะว่าขบวนการเคลื่อนไหวฮนจกเกิดขึ้นในช่วงเวลาแห่งความสับสนท้อแท้ของหนุ่มสาวเกาหลีหลังจากที่ต้องต่อสู้เศรษฐกิจที่ซบเซาหลายปีขาดโอกาสทางอาชีพการงานและการขยับสถานะทางสังคมคนหนุ่มสาวก็เริ่มท้อแท้ว่าต่อไปพวกเขาจะเป็นยังไงหลายคนรู้สึกว่าตัวเองไม่มีทางเลือกนอกจากจะใช้ชีวิตตามวิถีฮนจกจำนวนของครัวเรือนที่มีสมาชิกเพียง1คนมีเกือบ1ส่วน3ของครัวเรือนทั้งหมดในเมืองโดยคิดเป็น 31.6% ค่ะอันนี้ข้อมูลย้อนไปนะคะในเดือนเมษายนปี2019และคาดหมายว่าจะเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะแล้วเขาก็คาดว่าปี2026คือปีนี้เนี่ยจำนวนครัวเรือนที่มีสมาชิกคนเดียวอาจจะสูงถึง 36.3% ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดและกลายเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศอันนี้ดิฉันก็ไม่มีข้อมูลนะคะว่าณปัจจุบันจริงๆเนี่ยตัวเลขมันตามนั้นหรือเปล่าและเขาก็บอกอีกว่าเกาหลีเนี่ยไม่ใช่ประเทศเดียวที่เผชิญภาวะเช่นนี้ในสหรัฐอเมริกาครัวเรือนที่มีสมาชิก1คนมีปริมาณเพิ่มขึ้นกว่าอดีตคิดเป็น 28% ของครัวเรือนทั้งหมดในปี2018ในประเทศตะวันตกอย่างอังกฤษและสวีเดนมีคนใช้เวลาทำสิ่งต่างๆตามลำพังและใช้ชีวิตคนเดียวมากขึ้นเรื่อยๆในสวีเดนคิดเป็น 1,800,000 คนหรือ 39.2% ของครัวเรือนทั้งหมดและ 17.8% ของประชากรทั้งหมดมาจากครัวเรือนที่มีสมาชิกเพียงคนเดียวในปี2017

็คือมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเลยนะคะย้อนมาที่เกาหลีนะคะคือพอพูดถึงเกาหลีเราก็จะเห็นความสำเร็จของเขาประเทศที่เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วมีความสำเร็จของกระแสนิยมที่เขาสร้างขึ้นมาK-POP นะฮะหรือ K-SERIES ละครเกาหลีทั้งหลายแฟชั่นเกาหลีความงามแบบเกาหลีสิ่งเหล่านี้แสดงสถานภาพความเป็นประเทศมหาอำนาจทางวัฒนธรรมและความแปลกใหม่เหล่านี้มันเหมือนสิ่งที่เคลือบให้ดูแวววาวสดใสดังนั้นเราก็อาจจะมองข้ามประวัติศาสตร์อันรุนแรงและดิบเถื่อนที่ยังส่งผลต่ออิทธิพลของเกาหลีในหลายๆด้านนะคะและทำให้เกิดปัญหาซับซ้อนมากมายในสังคมของเขาค่ะเขาก็หยิบเอาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเกาหลีมาสรุปให้ฟังนะคะว่าเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เดิมนั้นเป็นอาณาจักรที่อยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์โชซอนค่ะซึ่งตอนนั้นก็เป็นเมืองขึ้นของจีนแต่ในนามหลายร้อยปีอาณาจักรแห่งนี้เฟื่องฟูด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีศิลปะวัฒนธรรมของตัวเองยึดมั่นอุดมการณ์คือลัทธิขงจื้อใหม่มีการแบ่งชนชั้นทางสังคมอย่างเคร่งครัดตั้งแต่ยังบันหรือขุนนางไปจนถึงโนบิหรือข้ารับใช้หรือทาสนะคะที่อยู่ในการครอบครองพอมาถึงคริสต์ศตวรรษที่19เกาหลีได้รับฉายาว่าอาณาจักรแห่งฤาษีค่ะเพราะว่าไม่เต็มใจจะเปิดประเทศหลังจากเผชิญการรุกรานของญี่ปุ่นต่อเนื่องหลายครั้งในที่สุดถูกผนวกเข้ากับประเทศเพื่อนบ้านและอยู่ภายใต้การยึดครองของญี่ปุ่นตั้งแต่ปี1910ถึง1945มีชาวเกาหลีมากกว่า5ล้านคนถูกเกณฑ์ไปเป็นแรงงานบังคับของญี่ปุ่นมีสถิติบางส่วนที่บอกว่าชาวเกาหลีเสียชีวิตไปถึง 400,000 คนและมีผู้หญิงจากเกาหลีและพื้นที่ประเทศจีนส่วนที่ติดกันนับแสนคนที่ถูกนำไปเป็นทาสกามารมก็ถูกนำไปเป็นนางบำเรอให้กับทหารญี่ปุ่นนะคะก็เรื่องนี้แม้มันจะผ่านมานานแล้วแต่ว่าก็ยังเป็นสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีอยู่ในปัจจุบันค่ะยุคนั้นก็เป็นช่วงที่วัฒนธรรมของเกาหลีนั้นถูกกดขี่ค่ะและช่วงเวลาการกดขี่ทางวัฒนธรรมสิ้นสุดลงตอนที่ญี่ปุ่นยอมแพ้ในสงครามโลกครั้งที่2เมื่อปี1945เกาหลีถูกแบ่งออกเป็น2เขตการปกครองค่ะก็เกาหลีเหนือถูกควบคุมโดยสหภาพโซเวียตและเกาหลีใต้ปกครองโดยสหรัฐอเมริกาช่วงสงครามเกาหลี1950ถึง1953ทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันเพื่อที่จะมีอำนาจควบคุมอีกฝ่ายต่างฝ่ายต่างก็ได้รับการสนับสนุนจากประเทศมหาอำนาจตะวันตกที่ปกครองฝ่ายของตนช่วงนั้นมีคนเสียชีวิตไปกว่า 1,200,000 คนค่ะและสุดท้ายก็จบลงด้วยการที่ทั้งสองฝ่ายก็ถูกแบ่งแยกจากกันด้วยพรมแดนนั่นเองค่ะและด้วยเรื่องนี้ก็ทำให้มีครอบครัวที่ต้องแตกแยกสามีอยู่ทางภรรยาอยู่ทางพ่อแม่อยู่ทางลูกอยู่อีกทางถูกแบ่งแยกจากกันด้วยการกลายเป็นสองประเทศนั่นเองนะคะประวัติศาสตร์ดูเศร้าค่ะแต่ว่าเกาหลีใต้เขาก็พัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วหลังจากสงครามเกาหลีนะคะจนมาถึงปี19801990เกาหลีกลายเป็นประเทศที่มี GDP เติบโตเร็วที่สุดในโลกค่ะแต่ถึงอย่างนั้นภายในประเทศเองก็มีปัญหานะคะมีผู้นำเผด็จการพักจองฮีมีเผด็จการทหารชอนดูฮวันมีการลุกฮือของพลเรือนมีการปะทะหนองเลือดปราบปรามรุนแรงมีการเสียชีวิตของผู้ประท้วงหลายร้อยชีวิตนอกจากนี้ในสังคมของเขามันก็มีเรื่องทุจริตติดสินบนเรื่องคนที่มีอิทธิพลมีแชร์โบมีการใช้อำนาจในทางมิชอบของผู้มีอำนาจทั้งหลายสิ่งเหล่านี้ก็ส่งผลถึงคนที่อยู่ในสังคมโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวมีอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของลำดับ

ั้นทางสังคมของเกาหลีด้วยนะคะนั่นก็คือเกาหลีเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นวัฒนธรรมขงจื้อใหม่คล้ายกับจีนญี่ปุ่นแล้วก็เอเชียตะวันออกเป็นการผสมผสานแง่มุมของลัทธิขงจื้อลัทธิเต๋าแล้วก็ศาสนาพุทธเข้าด้วยกันชื่อขงจื้อใหม่แต่จริงๆเขาบอกว่ามีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังของจีนในคริสต์ศักราช618ถึง907แล้วเกาหลีรับลัทธิขงจื้อใหม่เข้ามาในสมัยราชวงศ์โชซอนลัทธินี้คาดหวังให้ปฏิบัติกับผู้สูงอายุด้วยความเคารพลูกๆก็ต้องทำหน้าที่ลูกผู้หญิงก็ถูกลดบทบาทให้เหลือแค่การเป็นแม่และภรรยาที่แสนดีชาวเกาหลียึดมั่นลำดับชั้นทางสังคมซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทั้งในด้านภาษาและปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันผู้คนที่เติบโตขึ้นมาในยุค80-90ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานที่คนตะวันตกมองว่าไร้เหตุผลและน่าตกใจที่สุดเช่นเด็กๆในโรงเรียนประถมจะถูกนับจำนวนและเรียงแถวตามความสูงคนสูงที่สุดอยู่ปลายแถวด้านหนึ่งคนเตี้ยที่สุดก็อยู่ปลายแถวอีกด้านนอกจากจดจ่อเรื่องความสูงแล้วก็ให้ความสำคัญกับรูปร่างหน้าตาอย่างมากความน่าดึงดูดใจของคนหนุ่มสาวเกาหลีมีส่วนต่อการเลื่อนสถานะทางสังคมของพวกเขาผู้สมัครงานส่วนใหญ่ยังต้องแนบภาพถ่ายไว้ในใบสมัครเพราะนอกจากทักษะความสามารถแล้วหน้าตาของผู้สมัครก็ส่งผลต่อโอกาสของการได้รับการว่าจ้างด้วยหนุ่มสาวชาวเกาหลีได้รับการสั่งสอนเป็นเวลาหลายชั่วอายุคนให้ไขว่คว้าความฝันของชาวเกาหลีซึ่งเป็นชุดเป้าหมายที่ไม่ต่างจากความฝันของชาวอเมริกันที่มักจะพูดกันว่า American's Dream ก็เกาหลีก็มีเหมือนกันนะคะความฝันของชาวเกาหลีค่ะคนจำนวนมากหรือคนส่วนใหญ่เดินตามเส้นทางที่ต้องตั้งใจเรียนจบปริญญามีงานทำแต่งงานซื้อบ้านมีลูกคล้ายกับสวมสูทสีทำเหมือนกันหมดพวกเขากระจายกันไปอยู่ในโลกของความเป็นจริงแต่กลับพบว่าส่วนใหญ่แล้วเป้าหมายเช่นนี้เป็นไปไม่ได้แม้คนส่วนน้อยจะประสบความสำเร็จหลายคนก็ค้นพบความจริงว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่คิดทุกวันนี้หนุ่มสาวเกาหลีใต้ส่วนใหญ่พยายามเรียนต่อระดับสูงเพื่อให้ได้ใบรับรองและใบอนุญาตในการเข้าทำงานออฟฟิศระดับแรกเข้าเงินเดือนต่ำที่บริษัทยักษ์ใหญ่ในเครือ LG Hyundai และ Samsung งานเช่นนี้แม้จะน่าเบื่อและเป็นภาระแต่ก็ถูกตีกรอบว่าเป็นหนทางเดียวสู่ความสำเร็จและถึงแม้เงินเดือนจะต่ำแต่ก็ไม่ใช่งานที่หาได้ง่ายๆค่ะนอกจากความคับข้องใจในกฎเกณฑ์หรือบรรทัดฐานของสังคมว่าจะต้องทำแบบนี้มีชีวิตไปตามบรรทัดฐานที่คนรุ่นเก่าๆทำเอาไว้ก็ยังมีเรื่องของผู้หญิงอีกต่างหากนะคะผู้หญิงก็ยิ่งถูกกดทับในสังคมมากกว่าผู้ชายด้วยซ้ำไปแล้วก็วันหนึ่งก็เกิดการเติบโตหรือว่าเกิดสิทธิสตรีนิยมเฟมินิซึมขึ้นมาในเกาหลีใต้ค่ะซึ่งผู้เขียนบอกว่านี่เป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ส่งเสริมวัฒนธรรมฮนจกโดยเฉพาะขบวนการ No marriage ในเกาหลีใต้ผู้หญิงเลือกเป็นโสดมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อรักษาความรู้สึกเป็นอิสระและการปกครองตนเองในบริบทสังคมที่กีดกันเพศและมีมุมมองแบบโบราณว่าผู้หญิงนั้นเหมาะแก่การเป็นแม่และแม่บ้านมากที่สุดมีบทความของนักสังคมศาสตร์และเป็นศาสตราจารย์ด้านการวิจัยจากมหาวิทยาลัยโซเขียนบทความหนึ่งไว้อาจารย์คนนี้ชื่อว่าไมเคิลเฮิร์ชนะคะบทความนั้นก็บอกว่าผู้หญิงเนี่ยถูกบังคับให้เลือกระหว่างการแต่งงานกับอาชีพการงานวิธีจัดการกับผู้หญิงในสถานที่ทำงานตามแบบแผนนิยมก็คือถ้าใครมีลูกก็จะถูกไล่ออกธรรมเนียมประเพณีกำหนดไว้ว่าหญิงที่แต่งงานแล้วจะถูกคาดหวังให้เป็นสะใภ้ที่รับผิดชอบต่อหน้าที่คอยเอาอกเอาใจทำกับข้าวทำความสะอาดรับใช้ทุกอย่างจัดเตรียมพิธีการสำคัญของครอบครัวเขาก็ยกคำของนักศึกษามหาวิทยาลัยคนหนึ่งเป็นชาวเกาหลีชื่อว่าคิมโซยอนค่ะคิมโซยอนก็เล่านะคะว่าเคยได้ยินบรรดา

อลยาต่อต้านวันหยุดครอบครัวอย่างวันชูซอกหรือวันขอบคุณพระเจ้าของเกาหลีสาเหตุก็เพราะว่าพวกเธอถูกคาดหวังให้รับภาระงานอื่นนอกเหนือจากงานบ้านประจำวันหนักเกินไปแล้วเธอก็บอกด้วยนะคะว่าเศรษฐกิจของเกาหลีใต้เติบโตอย่างรวดเร็วชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเศรษฐกิจและความร่ำรวยทางวัตถุพัฒนาไปเร็วมากแต่จิตใจและวัฒนธรรมของผู้คน

48.1% เท่านั้นที่เห็นว่าการแต่งงานนั้นเป็นเรื่องจำเป็นค่ะแล้วเขาก็ยกเอายูทูบเบอร์2คนนะคะที่ทำช่อง YouTube ภาษาอังกฤษ Solo Dality ค่ะเป็นช่องที่สนับสนุนการใช้ชีวิตคนเดียวเธอก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะพูดเอาไว้ในบทความบอกว่าขบวนการ #NoMarriageเหมือนจะยิ่งซ้ำเติมความหดหู่ทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้สังคมทำให้ฉันรู้สึกว่าเป็นคนล้มเหลวเพราะอายุ30กว่าแล้วแต่ยังไม่ได้เป็นภรรยาหรือแม่แทนที่จะต้องเป็นของใครตอนนี้ฉันมีอนาคตของตนเองที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นแล้วและเมื่อได้รับการกระตุ้นจากการเคลื่อนไหวของยูทูบเบอร์ทั้งสองคนนี้นะคะผู้คนก็เริ่มใช้แฮชแท็ก no marriage มาอ้างสิทธิการปกครองตนเองและโจมตีการผลักดันให้ผู้หญิงมีลูกสร้างความกังวลให้กับรัฐบาลเกาหลีใต้มากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากอัตราการเกิดของทารกลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะอัตราการเกิดของเกาหลีในปี2018ตกลงมาอยู่ที่ 0.98 หรือต่ำกว่าเด็ก1คนต่อผู้หญิง1คนซึ่งถือเป็นอัตราหนึ่งที่ต่ำที่สุดในโลกค่ะผลสำรวจปี2019โดยบริษัทจัดหาคู่ Duo Infocorp 23.1% ของคนโสดที่ตอบแบบสอบถามบอกว่าไม่ต้องการมีลูกหลังแต่งงานและในจำนวนคนเหล่านั้นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายบอกว่าไม่มีแผนจะมีลูกเลยการแต่งงานของคนต่างเพศเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายแต่การแต่งงานของคู่เกย์หรือการแต่งงานความสัมพันธ์แบบโรแมนติกของเพศอื่นส่วนใหญ่ยังเป็นสิ่งต้องห้ามในประเทศอนุรักษ์นิยมนี้มีอีกคนหนึ่งที่เขายกคำพูดขึ้นมาก็คือเจน่าปาร์คอายุ26ปีเธอบอกว่าการออกเดทก็ยากแล้วไม่ต้องพูดถึงความคาดหวังต่างๆที่อยู่ในการสมรสส่วนใหญ่ผู้หญิงกำลังตระหนักว่าสิทธิของพวกเธอคืออะไรและตลอดมาพวกเธอถูกปฏิเสธจากผู้ชายอย่างไรแต่พวกผู้ชายจะคุ้นชินกับสิ่งที่เป็นในอดีตค่ะแล้วก็ยังมีอีกแฮชแท็กหนึ่งนะคะก็คือ #MeToo แฮชแท็กนี้ก็แพร่ขยายอย่างรวดเร็วค่ะเป็นผลมาจากการเฟื่องฟูของแนวคิดสตรีนิยมขบวนการนี้ปะทุขึ้นช่วงต้นปี2018อัยการหญิงซอจีฮุนเปิดเผยข้อกล่าวหาของเธอต่ออดีตนายจ้างเรื่องการคุกคามทางเพศให้สาธารณชนรับรู้ช่วงเดียวกันนี้นะคะประเทศเกาหลีใต้ก็มีปัญหากล้องแอบถ่ายระบาดอาชญากรรมที่เกิดจากการใช้กล้องแอบถ่ายผิดกฎหมายเริ่มถูกเปิดโปงตั้งแต่การปล่อยภาพแอบถ่ายขณะมีเพศสัมพันธ์โดยแฟนเก่านะคะกล้องแอบถ่ายที่ติดไว้ตามห้องน้ำสาธารณะหรือโรงแรมไปจนถึงนักร้องเคป๊อปชื่อดังที่แอบถ่ายภาพการมีเพศสัมพันธ์โดยที่ฝ่ายหญิงไม่ยินยอมผู้หญิงเกาหลีใต้เริ่มประท้วงเรื่องการตกเป็นเหยื่อและถูกทำให้อับอายรวมถึงการที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจไม่ได้แก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังก็มีการดึงเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องมีอีกประเด็นหนึ่งที่เขายกขึ้นมาด้วยค่ะอย่างที่เราบอกนะคะว่าคนเกาหลีใต้ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของความงามรูปร่างหน้าตาการทำศัลยกรรมก็เฟื่องฟูอยู่ในประเทศนั้นนะคะแล้วก็การยกย่องคนที่มีหน้าตาดีทีนี้ก็บอกว่าตอนหลังนี่มันก็เริ่มมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับแนวคิดนิยมคนหน้าตาดีก็คือการแบ่งแยกผู้คนโดยยึดรูปร่างหน้าตาแผ่กระจายอยู่ทั่วไปในสังคมเกาหลีใต้เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆที่มองว่าความเยาว์วัยความงามและสไตล์ส่งผลต่อการที่ผู้คนมองผู้หญิงความงามยังเป็นแง่มุมสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับต้นทุนทางสังคมของเกาหลีใต้ค่ะมีการสำรวจความเห็นโดยสถาบันกาลับโคเรียนะคะ1ใน3ของผู้หญิงอายุระหว่าง19ถึง29ปียอมรับว่าเคยผ่านมีดหมอมาก่อนจึงเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดเมื่อผู้หญิงเกาหลีใต้เริ่มขบวนการต่อต้านความนิยมคนหน้าตาดีที่เรียกว่าหนีออกจากคอเซ็ตส่วนใหญ่แล้วก็เริ่มต้นจากทางอินเทอร์เน็ตเมื่อบรรดาบล็อกเกอร์และอินสตาแกรมเมอร์ประกาศว่าพวกเขาจะไม่ยอมทำตามมาตรฐานความงามที่เคร่งครัดและบังคับให้ทุกคนต้องเป็นเหมือนกันตั้งแต่การมีผิวขาว

ขาวตา2ชั้นจมูกเล็กโด่งและใบหน้าเรียวแหลมบางคนถึงกับบันทึกภาพตนเองทำลายเครื่องสำอางและปฏิเสธการไว้ผมยาวและสวมเสื้อผ้าแบบผู้หญิงซึ่งทำให้พวกเธอรู้สึกเหมือนเป็นวัตถุในสายตาผู้ชายนักวิชาการสตรีนิยมชาวเกาหลีนะคะที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดบอกว่าผู้หญิงจะถูกมองว่าไร้ค่าถ้าหากไม่เป็นไปตามมาตรฐานความงามบางอย่างผู้ชายนั้นสบายกว่ามากในเรื่องของการเลือกคู่แล้วก็เสริมว่ากลุ่มนักร้องเกิร์ลกรุ๊ปมักแสดงภาพล้อเลียนผู้หญิงที่เป็นคู่ครองอันสมบูรณ์แบบที่ต้องผอมผิวขาวหน้าเหมือนตุ๊กตาและต้องมีความสุขคอยสนับสนุนผู้อื่นตลอดเวลานี่เป็นภาพของภรรยาหรือแฟนที่พวกผู้ชายปรารถนาในเวอร์ชั่นที่ผิดทํานองคลองธรรมแต่ความงามและการแต่งงานไม่ใช่เป้าหมายของผู้หญิงเกาหลีใต้หลายคนในปัจจุบันพวกเธอให้ความสำคัญกับอาชีพการงานและการพึ่งพาตนเองได้มากกว่าและมองว่าการไม่ได้รับโอกาสให้ทำงานต่อดูจะเป็นอุปสรรคสำคัญที่สุดต่อการแต่งงานการตื่นจากภาพลวงตาท่ามกลางความปั่นป่วนทางการเมืองการแข่งขันมหาศาลทั้งในโรงเรียนและการหางานการขาดการเลื่อนสถานะทางสังคมและโอกาสทางสังคมโดยเฉพาะสำหรับผู้หญิงรวมถึงการตระหนักถึงความคาดหวังด้านเพศมากมายที่ต้องปฏิบัติตามทำให้แนวคิดคนจกของเกาหลีใต้ถือกำเนิดขึ้นค่ะก็เล่าถึงความเป็นมาเป็นไปเรื่องราวจากอดีตที่มันหล่อหลอมให้เกิดเป็นภาพสังคมวัฒนธรรมในเกาหลีใต้นะคะแล้วก็เริ่มส่งผลต่อความรู้สึกของคนรุ่นใหม่จนกระทั่งกลายเป็นฮนจกนะคะขึ้นมานั่นเองฮนมาจากฮนจาคนเดียวจกก็หมายถึงเผ่าของการอยู่คนเดียวค่ะก็พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันถึงหนังสือเล่มนี้ค่ะฮนจกความสุขจากการอยู่กับตัวเองหนังสือเขียนโดยฟรานซี่ฮิลลี่และคริสตันทาอิฉบับภาษาไทยได้คุณเขมลักษณ์ดีประวัติแปลนะคะอัมบรินทร์ฮาวทูจัดพิมพ์พักสักครู่ค่ะ

ณผู้ฟังยังอยู่กับสวนอักษรค่ะวันนี้สวนอักษรก็หยิบหนังสือที่ว่าด้วยการอยู่กับตัวเองนะคะความสุขจากการอยู่กับตัวเองฮนจกปรัชญาการใช้ชีวิตของชาวเกาหลีใต้ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกค่ะก็เป็นงานเขียนของฟรานซี่ฮิลลี่และคริสตันทาอิแปลโดยคุณเขมลักษณ์ดีประวัติแล้วก็อมรินทร์ฮาวทูจัดพิมพ์นะคะเป็นหนังสือที่ดิฉันได้อ่านในรอบสัปดาห์แล้วก็หยิบมาคุยกันในช่วงของสวนอักษรก็ขอแจ้งอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเรื่องราวของสวนอักษรก็คือเราก็จะปิดรายการลงในเดือนพฤษภาคมขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ได้ส่งข้อความเข้ามาหรือว่าโทรมาหรือบอกผ่านมาทางหลายๆส่วนเลยนะคะว่าโอ้เสียดายรายการบางท่านบอกว่าฟังมาเป็นเวลานานมากบางท่านก็บอกว่าได้ความรู้ดีๆจากรายการของเราบางท่านก็อาจจะเป็นแฟนประจำของผู้จัดรายการหลายๆท่านส่วนดิฉันเองนี่ก็เพิ่งจะเข้ามาทำรายการได้สัก4ปีกว่าใช่ไหมคะแทนคุณจุ๊บแจงคุณจุ๊บแจงหรือคุณปัญชรีธนกรรมพลศักดิ์ค่ะดิฉันเข้ามาก็เลยปรับรูปแบบในส่วนเดิมคุณจุ๊บแจงเนี่ยจะหยิบหนังสือในแนวธรรมะมาอ่านส่วนดิฉันนี่ก็ขอเป็นหลากหลายแนวแต่ว่าเป็นการเหมือนรีวิวสรุปเรื่องราวก็อย่างที่ได้เกริ่นในสัปดาห์ก่อนนะคะว่าก็ขออภัยจริงๆถ้าหากว่าสัปดาห์ไหน

อาจจะทำไม่ได้ดีเต็มที่นะคะแต่ว่าก็ตั้งใจที่จะอยากให้มีหนังสือหลากหลายมาเป็นตัวเลือกสำหรับทุกๆท่านถ้าอยากอ่านตัวเล่มจริงก็จะให้รายละเอียดเอาไว้แต่บางท่านก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นเพื่อนคุยได้ข้อมูลที่น่าสนใจเท่านั้นก็พอแล้วก็ยินดีแล้วก็ไม่ได้ติอะไรเลยนะคะช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้เปิดให้ท่านที่อยากคุยกันส่งข้อความเข้ามาในแชทของหรือ Messenger ของ Facebook ครบเครื่องเรื่องข่าวก็มีบางท่านที่คุยเข้ามาโดยเฉพาะคุณอู๊ดก็เลยได้ทักทายตอบกลับกันไปมาล่าสุดคุณอู๊ดก็โค้ดคำพูดคมๆเท่ๆมาจากนิยายกำลังภายในหลายต่อหลายเรื่องก็อย่างนั้นจริงๆนะคะนิยายกำลังภายในนี่เขาจะมีคำคมมากมายอ่านแล้วก็ต้องยกให้กับทั้งผู้เขียนและผู้แปลเลยนะคะว่าโอ้โหไม่รู้ว่าใช้ถ้อยคำอย่างนี้คิดได้ยังไงคือมันดูคมแล้วก็เท่มากๆเลยก็ขอบคุณคุณอู๊ดด้วยดิฉันเองก็เคยอ่านนิยายกำลังภายในแต่ว่าไม่มากนะคะบางชุดอย่างมังกรหยกกล้วยเจ๋งอึ้งยงหรือเอี้ยกล้วยกับเซียวเหล่งนึ่งแล้วก็ชุดที่ดิฉันชอบก็มีกระบี่เย้ยยุทธจักรหรือเล็กเซียวหงก็เป็นชุดที่ดิฉันชอบเหมือนกันค่ะแหมก็คุยเรื่องอ่านหนังสือเนี่ยก็คุยได้เยอะเลยนะคะแต่ว่าย้อนมาที่หนังสือของเราวันนี้ดีกว่าค่ะคนจกความสุขจากการอยู่กับตัวเองก็ได้คุยไปใช่ไหมคะว่าที่มาที่ไปของสภาวะสังคมที่มันเกิดขึ้นมันก็ทำให้เกิดแนวคิดคนจกขึ้นมาก็คือไม่อยากจะทำตามกระแสสังคมและโดยเฉพาะบทบาทที่ถูกกำหนดนะโดยสังคมว่าต้องใช้ชีวิตแบบนี้เติบโตแบบนี้ทีนี้ไอแนวคิดคนจกเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเฉพาะในเกาหลีหรอกค่ะมันก็เป็นแนวคิดที่มีทั่วโลกเลยในหัวข้อนี้เขาบอกเผ่าหนึ่งคนทั่วโลกคือแม้ว่าความเคลื่อนไหวที่มันอยู่เบื้องหลังขบวนการคนจกมันเป็นเอกลักษณ์แบบเกาหลีใต้แต่กระบวนการนี้ไม่ได้พบเฉพาะในเกาหลีใต้เท่านั้นก็ทั่วโลกนะคะแต่อาจจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันแต่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เติบโตในหลายสังคมทั่วโลกค่ะมีปัจจัยหลายอย่างภาวะเศรษฐกิจซบเซาการเพิ่มขึ้นของปัจเจกนิยมและสตรีนิยมแล้วก็ขบวนการ Me Too ก็อาจจะกล่าวได้ว่าขบวนการเคลื่อนไหวเผ่าหนึ่งคนระดับโลกนั้นถือกำเนิดขึ้นค่ะศาสตราจารย์อีริกคลีเนนเบิร์กศาสตราจารย์ด้านสังคมศาสตร์และผู้อำนวยการสถาบัน Public Knowledge Institute มหาวิทยาลัยนิวยอร์กค่ะก็วิจัยแนวโน้มของผู้คนที่ใช้ชีวิตตามลำพังทั่วโลกเอาไว้โดยบอกว่าการเกิดขึ้นของปัจเจกคนการมีสถานภาพที่ดีขึ้นของผู้หญิงการเติบโตของเมืองใหญ่การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารและการขยายเส้นทางชีวิตเป็นแรงขับเคลื่อนที่จะนำไปสู่การใช้ชีวิตตามลำพังเห็นได้ชัดเจนว่าการใช้ชีวิตตัวคนเดียวจะยังคงอยู่ไปอีกนานในโลกปัจจุบันที่กำลังพัฒนาค่ะก็ยกตัวเลขในสวีเดนนะคะว่าตัวเลขของคนที่ใช้ชีวิตแบบตัวคนเดียวเนี่ยก็มีสูงทีเดียวและครัวเรือนที่มีสมาชิกเพียงคนเดียวก็พบได้บ่อยขึ้นเรื่อยๆแม้แต่ในสถานที่ซึ่งรัฐบาลดูไม่ค่อยจะมีแนวโน้มสนับสนุนคนหนุ่มสาวที่เป็นโสดก็มักจะดูหมิ่นคนโสดว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่มีใครเอาหรือเป็นผู้ชายแบบเถาไม้ไร้ผลอันนี้จีนเนี่ยเขาบอกว่าจะเรียกผู้ชายที่เป็นโสดเนี่ยว่าเป็นเถาไม้ไร้ผลหรือในญี่ปุ่นเรียกว่าเค้กคริสต์มาสหมายถึงขนมเก่าแต่คนจำนวนมากก็ยังยืนหยัดที่จะอยู่คนเดียวผู้หญิงจีนเลือกแต่งงานช้าลงหรือไม่แต่งเลยเหมือนกับเกาหลีใต้ผู้หญิงบางส่วนในญี่ปุ่นเข้าร่วมกระแสใหม่ของการแต่งงานกับตนเองเพื่อรับรู้และให้เกียรติการเลือกวิถีชีวิตคนเดียวของตัวเองค่ะการอยู่คนเดียวก็อาจจะถูกมองไปเกี่ยวข้องกับความเหงาด้วยอยู่คนเดียวก็ฟังดูแล้วมันก็เหมือนจะเหงานะแต่ว่าในความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าค่ะมีการพูดถึงแอนนาอาเรนค่ะเป็นนักปรัชญาชาวเยอรมันเชื้อสายยิว
ผู้เขียนทฤษฎีด้านการเมืองแล้ว

็มักจะเขียนเกี่ยวกับปัจเจกบุคคลและสังคมงานเขียนของเธออยู่ในช่วงทศวรรษ1920นะคะอาเรนเชื่อว่าการอยู่อย่างสันโดษไม่ใช่ความเหงาเพราะว่าเรามีตัวเองเป็นเพื่อนดังนั้นความเหงาเกิดขึ้นเมื่ออยู่ตามลำพังและไม่มีเพื่อนหรือเมื่อคุณไม่ยอมอยู่เป็นเพื่อนกับตนเองทั้งที่จริงแล้วคุณต้องการเธอเคยบอกว่าถึงแม้จะมีสิ่งที่ดึงความสนใจพยายามกีดกันไม่ให้เรามีปฏิสัมพันธ์กับตนเองมากเพียงใดแต่ในที่สุดเราก็ต้องเผชิญหน้ากับตัวเองอยู่ดีเพราะตัวตนเป็นสิ่งเดียวที่เราไม่อาจหนีพ้นเว้นแต่จะไม่มีชีวิตแล้วก็คือตัวเราก็มีเราเนี่ยแหละเป็นเพื่อนเราต้องเรียนรู้ที่จะเป็นเพื่อนกับตัวของเราเองค่ะถึงตรงนี้เขาก็มีการหยิบยกแนวคิดของนักปรัชญาขึ้นมาพูดนะคะถึงเรื่องของความเหงาจริงมันเป็นแก่นแท้ในการดำรงอยู่ของมนุษย์หรือเราควรน้อมรับการอยู่ตามลำพังแล้วก็หาคำตอบให้กับคำถามต่างๆเช่นอะไรคือความหมายที่แท้จริงของชีวิตแล้วก็ยังมีการยกเนื้อความบางตอนของหนังสือเรื่อง Warden ของ Henry David Thoreau ที่พูดถึงความอิ่มเอมใจในการใช้ชีวิตตามลำพังในชนบทขึ้นมาหรือแม้แต่บทสัมภาษณ์พูดคุยกับชาวเกาหลีค่ะคิมซูฮยอนเป็นลูกคนสุดท้องในบรรดาพี่น้อง5คนจากครอบครัวที่ชอบเข้าสังคมในกรุงโซช่วงเป็นผู้ใหญ่ตอนต้นเธอแวดล้อมไปด้วยผู้คนออกเดทและเข้าสังคมเป็นประจำแต่พอเริ่มฝึกสมาธิคิมซูฮยอนก็ตระหนักว่าเธอไม่เคยเข้าใจตนเองเลยและรู้สึกอ้างว้างโดยเฉพาะเวลาอยู่กับคนอื่นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ของการอยู่คนเดียวและการค้นพบตัวตนครั้งแรกก็เหมือนกับการค้นพบความสว่างทางปัญญาคิมซูฮยอนวัย47ปีกล่าวเอาไว้และปัจจุบันเธอใช้ชีวิตตามลำพังในเมืองทงยองค่ะแล้วก็เธอก็ยังค้นพบสัมพันธภาพใหม่ๆกับธรรมชาติจากการใช้ชีวิตสันโดษการได้คุยกับต้นไม้หรือพวกนกทำให้เธอไม่จำเป็นต้องมีบทสนทนาแบบฉาบฉวยกับผู้คนจริงๆแล้วความสันโดษกลับช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ของเธอกับผู้อื่นเพราะเธอสามารถเป็นตัวเองอย่างแท้จริงและเสแสร้งน้อยลงการซื่อตรงต่อตนเองทำให้เธอเหงาน้อยลงแม้จะอยู่ตามลำพังที่นี่มันมีอีกแง่มุมหนึ่งที่ก็น่าสนใจนะคะก็คือในปัจจุบันเนี่ยเหมือนว่าเราจะอยู่คนเดียวมากขึ้นไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นใช้ชีวิตอยู่ลำพังแต่เรามีโซเชียลมีเดียเรามีโลกเสมือนจริงที่เราได้สื่อสารกับคนอื่นในความหมายตรงนี้มันคืออะไรกันแน่ตรงนี้เนี่ยเขาก็พูดถึงกลุ่มทางสังคมขึ้นมาค่ะกลุ่มทางสังคมคือกลุ่มที่รวมตัวกันเพราะมีความสนใจแบบเดียวกันหรือมีความเกี่ยวเนื่องกันตอนที่คนเริ่มเป็นวัยรุ่นก็เริ่มที่จะแยกตัวเองเป็นอิสระแสวงหาผู้คนที่มีนิสัยคล้ายกันมีความสนใจแบบเดียวกันจะดนตรีจะกีฬาจะเกมปริศนาคำทายก็จะเห็นการรวมตัวของกลุ่มต่างๆคนที่บ้าคอมพิวเตอร์บ้าคนดังหรือแม้แต่คนเมายาตามร้านจอดรถนะคะเขาก็บอกว่าเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่เราจะพยายามแสวงหาเผ่าของตัวเองแม้ว่าเรื่องนี้จะมีความหลากหลายและแสดงออกในรูปแบบต่างกันการมีเทคโนโลยีที่คอยอำนวยความสะดวกเรื่องงานหรือกิจกรรมที่สิ้นเปลืองเวลาเช่นเครื่องซักผ้าก็ทำให้เรามีเวลาว่างเพิ่มขึ้นและถึงแม้จะต้องผลิตงานที่มีประสิทธิภาพสูงคนเราก็ยังมีเวลาว่างมากกว่าที่ผ่านมาจึงมีเวลาสำรวจและก่อตั้งกลุ่มทางสังคมต่างๆรวมถึงการกำเนิดของโซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีอื่นๆก็ทำให้เราเข้าถึงแพลตฟอร์มและเว็บไซต์ที่ช่วยให้เราได้พบคนที่มีรสนิยมและความสนใจแบบเดียวกันมากกว่าแต่ก่อนค่ะและสิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจก็คือเรื่องนี้นำไปสู่การสร้างการขยายของตัวตนหรือ extended self เป็นคำศัพท์ที่เกิดขึ้นในปี1988มีความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับแนวคิดเรื่องบริโภคสื่อดิจิทัลหรือวิธีใช้งานอินเทอร์เน็ตและแพลตฟอร์มอื่นๆที่เกี่ยวข้องส่วนขยายของตัวตนก็คือส่วนที่อยู่ภายนอกตัวคุณทำให้ระบุได้ว่าคุณอยู่กลุ่ม

ใดหรือเผ่าใดเช่นคุณมองว่าตนเองเป็นนักดนตรีและส่วนขยายตัวตนของคุณก็คือการที่เป็นส่วนหนึ่งของวงดนตรีที่ร่วมแสดงทุกสัปดาห์อินเทอร์เน็ตทำให้เราสามารถสร้างส่วนขยายของตัวตนได้หลากหลายรูปแบบตั้งแต่ตัวตนที่แสดงในแอปพลิเคชันหาคู่ตัวตนในเวทีเสวนาไปจนถึงตัวตนเวลาพูดคุยกับเพื่อนสนิทวัยเด็กที่อยู่ห่างไกลในแง่หนึ่งการเป็นตนเองในหลายรูปแบบเวลาอยู่กับผู้คนที่แตกต่างกันเป็นเรื่องที่ดีและทำให้เราเป็นอิสระแต่ก็อาจจะลดทอนจนเป็นแค่การเล่นตามบทบาทหรือบางครั้งก็ไม่ยอมแสดงตัวตนที่แท้จริงค่ะคุณไมเคิลเฮิร์ตเขาก็เรียกตัวตนของผู้ที่แสดงออกทางออนไลน์เช่นนี้ว่าอวตารโดยบอกว่าตอนนี้ผู้คนสามารถหลบซ่อนอยู่เบื้องหลังสัญลักษณ์หรือตัวตนออนไลน์และมีส่วนร่วมในพฤติกรรมน่าอับอายที่สังคมยอมรับไม่ได้ในรูปแบบอื่นแถมยังพบคนที่มีมุมมองทางการเมืองไม่ถูกต้องเหมือนตนเองจึงเกิดวัฒนธรรมยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาททางอินเทอร์เน็ตการดูหมิ่นเหยียดหยามทางอินเทอร์เน็ตหรือการเอาข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นมาประจานบนโลกออนไลน์พวกป่วนอินเทอร์เน็ตยอมให้ตนเองไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมและเบี่ยงเบนออกจากความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพราะไม่มีใครรู้จักตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาเหมือนเป็นการใช้ส่วนขยายของตัวเองในแบบซ่อนเร้นแต่ขณะเดียวกันพวกเขาก็มีชุมชนของตนเองค่ะตรงนี้ก็อธิบายได้ดีนะคะสำหรับคนที่สงสัยว่าทำไมเกรียนคีย์บอร์ดมันเยอะเหลือเกินคนที่แสดงความคิดเห็นแบบใจร้ายไม่คำนึงถึงจิตใจของคนอื่นและขณะเดียวกันไม่ได้กังวลว่าโหภาพลักษณ์จะเสียบางคนอาจจะไม่กล้าคอมเมนต์อะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าโหพูดอย่างนี้ไปกลายเป็นคนภาพลักษณ์เสียแต่ในโลกอินเทอร์เน็ตมีคนทำแบบนี้เพราะมันเป็นการใช้ส่วนขยายของตัวตนหรือ extended self นะคะแล้วก็เป็นร่างอวตารก็คือเป็นตัวตนที่ซ่อนอยู่หลังสัญลักษณ์หรือตัวตนในออนไลน์นั่นเองค่ะทีนี้ย้อนมาเรื่องของฮนจกนะคะฮนจกเนี่ยคือมีคนเข้ามาสู่แนวคิดนี้มากจนกระทั่งมีการทำเว็บไซต์ฮนจก.me ฮนจก.me เนี่ยนะคะ honjok.me ค่ะผู้ทำเว็บไซต์นี้ชื่อว่าคุณสั่งพยายามจะทำให้ผู้คนยอมรับฮนจกในทางที่ถูกต้องมากขึ้นเธอสร้างเว็บไซต์นี้เพื่อเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของชาวฮนจกที่ถูกมองว่าเป็นคนขี้แพ้เป็นคนที่สังคมไม่ยอมรับหรือคนนอกเธอบอกว่าต้องการเปลี่ยนอคติเหล่านี้ให้กลายเป็นความสุขความมั่นใจความมีประสิทธิภาพวิถีชีวิตที่สมเหตุสมผลและอิสรภาพค่ะเธอให้คำจำกัดความชาวฮนจกว่าเป็นคนที่ซื่อตรงต่อตนเองแทนที่จะใช้เวลาร่วมกับผู้อื่นแต่ก่อนคำนี้มีความหมายโดยอ้อมแบบรวมๆว่าหมายถึงคนที่เงอะงะเวลาเข้าสังคมแต่ผู้คนก็เริ่มมองในทางที่ดีว่าฮนจกคือผู้ที่สมัครใจจะอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขค่ะในบทที่หนึ่งเขาจะว่าด้วยเรื่องฮนจกความเป็นมาเป็นไปแนวคิดยาที่เกี่ยวข้องกับฮนจกนะคะแล้วพอถึงบทที่สองเขาก็จะมาพูดถึงเรื่องของการอยู่คนเดียวมันเดียวดายหรือว่าคนเดียวกันแน่มันมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช่ไหมคะ alone อยู่คนเดียว lonely คือเหงาเดียวดาย alone กับ lonely เดียวดายหรือคนเดียวในบทนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆมุมมองของคำว่าการอยู่คนเดียวนั้นต่างกันบางคนบอกว่าการอยู่คนเดียวมีความหมายเท่ากับความเดียวดายแต่บางคนบอกว่ามันเป็นความสงบจากการมีพื้นที่และเวลาที่ได้อยู่โดยลำพังอยู่คนเดียวเป็นประสบการณ์ที่มีความสุขมีอิสระมากขึ้นและมีข้อจำกัดน้อยลงค่ะคนเราก็มีทั้งคนที่ชอบอยู่ตามลำพังเขาก็จะรักและเห็นคุณค่าของการมีเวลาและพื้นที่เป็นของตนเองแต่หลายคนมีปัญหากับการอยู่คนเดียวคนเหล่านี้ต้องการความรู้สึกอบอุ่นใจจากการมีผู้อื่นอยู่ด้วยบางคนมองว่าการอยู่คนเดียวเป็นโอกาสได้หยุดคิดและผ่อนคลายจากแรงกดดันมหาศาลในชีวิตประจำวันแต่บางคนกลับมองว่าคนที่อยู่คน

เดียวนั้นไม่มีค่าไม่มีใครอยากอยู่ด้วยความเงียบจากการอยู่คนเดียวนั้นก็น่ากลัวมากกว่าน่าปรารถนากุญแจสำคัญอยู่ตรงที่การอยู่ลำพังหรืออยู่คนเดียวเป็นสิ่งที่เราเลือกแต่ความเหงาไม่ใช่ค่ะทีนี้พอพูดเรื่องความเหงานะคะก็มีหัวข้อว่ามองดูความเหงาคือทุกคนก็ต้องเคยเหงามาบ้างไม่ว่าจะมีแฟนหรือโสดความเหงาเป็นปรากฏการณ์สากลแต่ความรู้สึกนี้มันคืออะไรกันแน่โดยทั่วไปความเหงามาจากการขาดแรงสนับสนุนจากสังคมเป็นการตอบสนองทางอารมณ์อย่างอึดอัดไม่พอใจต่อการถูกแยกเดี่ยวรวมถึงความต่างของระดับการติดต่อกับสังคมที่คนหนึ่งต้องการกับระดับที่เขาได้รับในความเป็นจริงความเหงาคือสิ่งที่ตรงข้ามกับความพึงพอใจเมื่ออยู่คนเดียวเป็นความเจ็บปวดทางสังคมเป็นความต้องการที่ไม่สมหวังหรือเป็นความวิตกกังวลเกี่ยวกับการขาดสัมพันธภาพกับผู้อื่นความเหงาคือรูกลวงเปล่าที่จะเติมเต็มได้ด้วยสัมพันธภาพเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นสัมพันธภาพกับผู้อื่นหรือตนเองแต่การอยู่คนเดียวนั้นตรงข้ามกันอย่างมากเพราะเป็นพื้นที่ที่เราโหยหาท่ามกลางโลกอันอึกทึกวุ่นวายการอยู่คนเดียวจึงอาจจะมีสิ่งปลอมใจอยู่บ้างแต่ความเหงานั้นโดยรวมแล้วเป็นประสบการณ์ที่เจ็บปวดน่าขันที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยให้เราเติมเต็มความต้องการต่างๆได้โดยแทบไม่ต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเลยแต่สิ่งที่ดูจะขัดแย้งกันคือเรามีศักยภาพที่จะเชื่อมโยงกับเครือข่ายสังคมระดับกว้างขึ้นแต่กลับมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยกันน้อยลงและยิ่งเหงามากขึ้นแม้ว่าจะมีการเชื่อมโยงกับสังคมในโลกเสมือนจริงมากกว่าเดิมนะคะก็การมีโซเชียลมีเดียก็ทำให้เรามีเพื่อนมากขึ้นในสังคมจริงๆเนี่ยเพื่อนจริงๆแบบที่เจอกันตัวต่อตัวเนี่ยเราอาจจะมีเพื่อนไม่มากบางคนนับได้หลักสิบบางคนมนุษยสัมพันธ์ดีมีหลักร้อยหรืออาจจะเป็นหลักพันก็ได้นะคะถ้าเป็นคนที่มีกิจกรรมมากมายแต่ในโลกโซเชียลเนี่ยโอ้โหคุณมีเพื่อนได้เป็นหมื่นเป็นแสนน่ะคุณผ่านตาเรื่องราวในชีวิตของคนที่เขาบอกเล่าผ่าน Facebook บ้างผ่าน Instagram บ้างผ่าน TikTok หรืออะไรก็ตามนะหรือบางคนเนี่ยมีผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียเป็นล้านคนก็มีหลายล้านคนก็มีแสดงว่าคุณกว้างขวางมากเลยใช่ไหมคะแต่เขาบอกว่าเอาเข้าจริงในโลกของความเป็นจริงเรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่เป็นตัวตนจริงๆน้อยลงไปเรื่อยๆค่ะในช่วงนี้เขาก็จะพูดถึงความต่างระหว่างการอยู่คนเดียวกับความเดียวดายหรือความเหงานะคือถ้าหากว่าเรารู้สึกว่ามันเหงานะอยู่คนเดียวเนี่ยเขาก็มีหัวข้อการรับมือกับความเหงาการยอมรับความเหงาคือก้าวแรกของการดึงใครสักคนให้หลุดพ้นจากความเหงาเมื่อยอมรับได้ว่าตัวเองกำลังเหงาคุณก็จะเริ่มต้นสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปเช่นเพิ่มความมั่นใจด้วยการเรียนรู้ที่จะพัฒนาปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทำความรู้จักกับคนที่มีนิสัยคล้ายคลึงกันทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มปฏิสัมพันธ์ทางสังคมด้วยการสมัครคอร์สเรียนหรือสมัครเข้าร่วมกลุ่มในท้องถิ่นทำงานอาสาสมัครซึ่งเป็นหนทางดีมากในการพบปะผู้คนใหม่ๆขณะเดียวกันการช่วยเหลือผู้อื่นก็ช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้นและเพิ่มความผาสุกให้ชีวิตหาสัตว์เลี้ยงหรือลองศึกษาเรื่องสัตว์เลี้ยงบำบัดหรือการใช้สัตว์มาช่วยในการบำบัดเรียนรู้ที่จะชอบอยู่กับตนเองโดยให้ความเมตตาต่อตนเองหรือยอมรับตนเองค่ะและในกลุ่มของชาวเผ่าฮนจกเนี่ยนะคะคือฮนจกเนี่ยมาจากคำว่าฮนคนเดียวและจกคือเผ่าหลายครั้งก็ถูกเรียกว่าเป็นเผ่าของผู้โดดเดี่ยวค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความขัดแย้งเนาะคนเดียวก็คือคนเดียวแต่พอเผ่าเนี่ยมันประกอบด้วยคนหลายคนใช่ไหมจริงๆแล้วคำว่าเผ่ามีความหมายทางอ้อมถึงชุมชนหรือครอบครัวที่เชื่อมโยงกันในทางใดทางหนึ่งถึงแม้จะดูขัดแย้งกับฉายาของผู้โดดเดี่ยวแต่ชาวฮนจกก็เชื่อมโยงด้วยสิ่งที่พวกเขามีเหมือนกันนั่นคือความปรารถนาที่จะใช้ชีวิตตามลำพังและใช้ชีวิตที่แสวงหาและเฉลิมฉลองความสันโดษแทนที่จะต่อสู้หรือปฏิเสธความสันโดษจุดร่วมเหล่านี้ทำให้พวกเขากลายเป็นเผ่าดังนั้นแม้ชาวฮนจกจะใช้ชีวิตตามลำพังแต่พวกเขาก็แบ่งปันความปรารถนานี้กับคนที่มีความคิด

คล้ายคลึงกันและปัจจุบันชาวฮวนโจวก็เริ่มเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเผ่านี้กำลังเติบโตจนถึงระดับที่ว่าจำนวนครัวเรือนที่มีสมาชิกคนเดียวในเกาหลีใต้มีมากกว่าจำนวนครัวเรือนที่มีครอบครัวอยู่ด้วยกันเขาก็มีการเปรียบเทียบนะคะว่าผู้โดดเดี่ยวกับชาวฮวนโจวเนี่ยต่างกันยังไงเช่นผู้โดดเดี่ยวคือถูกปฏิเสธจากสังคมกลายเป็นคนนอกแต่ชาวฮวนโจวเป็นคนที่ปฏิเสธแรงกดดันจากสังคมและความคาดหวังให้ต้องแต่งงานให้มีครอบครัวหรือผู้โดดเดี่ยวประณามและหลีกเลี่ยงการติดต่อผู้คนแต่ชาวฮวนโจวเฉลิมฉลองความเป็นประเจกบุคคลมากกว่าความเป็นกลุ่มผู้โดดเดี่ยวทุกทรมานจากความเหงาแต่ชาวฮวนโจวมีความสุขกับการใช้เวลากับตนเองผู้โดดเดี่ยวรู้สึกไม่อิ่มใจเพราะเอาแต่หลบซ่อนตัวแทนที่จะเติบโตก้าวหน้าแต่ชาวฮวนโจวมุ่งเน้นที่จะทำให้ตนเองรู้สึกเติมเต็มเพื่อจะก้าวหน้าไปไกลกว่าการยอมรับและการเห็นชอบจากสังคมผู้โดดเดี่ยวปลีกตัวจากสังคมและชอบอยู่ตามลำพังชาวฮวนโจวอาจเป็นได้ทั้งคนที่ชอบสังคมหรือชอบที่จะอยู่ลำพังแต่สามารถมีความสุขกับการอยู่กับตนเองได้ผู้โดดเดี่ยวขาดความเข้าใจผู้อื่นเนื่องจากถูกตัดออกจากสังคมแต่ชาวฮวนโจวนั้นเข้าใจคนอื่นดีขึ้นเนื่องจากได้ใช้เวลาพิจารณาไตร่ตรองด้วยตนเองแล้วมันจะมีหัวข้อที่ว่าผู้โดดเดี่ยวที่ประสบความสำเร็จคือตรงนี้เขามองว่าอัจฉริยะหลายต่อหลายคนเนี่ยเลือกใช้วิถีชีวิตแบบฮวนโจวค่ะถ้าเกิดเขาอยู่ในปัจจุบันเซอร์ไอแซคนิวตันมีความสุขกับการอยู่คนเดียวและเวลาส่วนตัวอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ผู้สร้างทฤษฎีสัมพัทธภาพก็เคยพูดว่าจงเป็นผู้โดดเดี่ยวแล้วคุณจะมีเวลาครุ่นคิดค้นหาความจริงมีความอยากรู้อยากเห็นที่บริสุทธิ์และทำให้ชีวิตตนเองมีคุณค่าส่วนปาโบปิกัสโซจิตรกรนะคะก็กล่าวคำพูดอันโด่งดังไว้ว่าหากปราศจากความสันโดษอันยิ่งใหญ่งานสำคัญอย่างยิ่งก็ไม่อาจสำเร็จได้เลยค่ะคือในเนื้อหาในช่วงถัดไปของหนังสือนะคะเขาจะพูดเรื่องของศิลปะของการรู้จักตนเองและการอยู่อย่างสันโดษการน้อมรับช่วงเวลาการอยู่คนเดียวการสร้างกิจวัตรดูแลตัวเองการทำสมาธิการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเจริญสติการแสวงหาการผจญภัยการรับประทานอาหารคนเดียวหรือการใช้ชีวิตแบบฮวนโจวคือดิฉันได้หยิบเอาแค่บางส่วนช่วงแรกๆของนิยามคำว่าฮวนโจวกับเรื่องของความเหงากับความเรียนรู้ที่จะอยู่โดยลำพังเอามาบอกเล่ากันนะคะแต่ว่ารายละเอียดอื่นๆเนี่ยท่านที่สนใจก็อยากแนะนำให้ไปอ่านก่อนหน้านี้เคยหยิบหนังสือเล่มหนึ่งที่พูดเรื่องของศิลปะของการอยู่คนเดียวว่าถ้าเราต้องอยู่คนเดียวเราควรใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้มากกว่าที่จะทุกข์ทนกับมันซึ่งตัวผู้เขียนหนังสือเล่มนั้นก็ประสบความสำเร็จจากการที่ได้ใช้ชีวิตอยู่โดยลำพังแล้วก็ได้ใคร่ครวญใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นั่นเองค่ะหนังสือวันนี้คุยกันฮวนโจวความสุขจากการอยู่กับตัวเองปรัชญาการใช้ชีวิตของชาวเกาหลีใต้ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกฟรานซี่ฮิลลี่และคริสตันทาอิดเขียนและคุณเขมลักษณ์ดีประวัติเป็นผู้แปลอมรินทร์ How to จัดพิมพ์นะคะหวังว่าจะชื่นชอบกันนะคะสำหรับหนังสือแบบนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสมาคุยกันในส่วนอักษรหรือรูปแบบในรายการอื่นๆที่เกี่ยวกับหนังสือเมื่อไหร่นะคะหวังใจว่าในเร็วๆนี้ถ้ามีโอกาสจัดระเบียบเวลาของทีมงานต่างๆได้ลงตัวก็อาจจะมีโอกาสได้กลับมาพบกันอีกนะคะหวังใจเผื่อเอาไว้แบบนั้นวันนี้ดิฉันปานศาสิธรกุวังคะดิโลกก็ต้องลาทุกท่านไปนะคะแฟนๆส่วนอักษรก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะดีใจนะคะที่ได้รับทราบความคิดเห็นจากทุกท่านที่ได้ฟังรายการมาฟังมันนานหรือว่าเพิ่งจะมาฟังก็ตามนะคะก็จะได้หยิบจับเอาความคิดเห็นเหล่านี้เอามาใช้ประโยชน์ในอนาคตวันนี้ดิฉันปานศาสิธรกุวังคดีโลกและสวนอักษรลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
2: บุญระดมจิตดอนนะคะกับรายการลับลวงพรางค่ะรายการที่จะไขความกระจ่างในทุกข่าวให้คุณผู้ฟังนั้นได้รับรู้ด้วยข้อมูลลึกแล้วก็เจาะแบบชัดเจนและกระจ่างแบบสุดๆค่ะ
1: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์ 8:00 น. ถึง 10:00 น. ทาง M-Cord News FM 100.5
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ห้านาฬิกาสองนาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งนะครับประจำเช้าวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2569นะครับวันนี้เราสองคนคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมผู้เบสุนีมาพร้อมกับสายฝนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะวันนี้ขึ้น12ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะคะสำหรับสายฝนวันนี้ก็ชุ่มฉ่ำแต่เช้าเลยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังล่ะคะอยู่ที่ไหนสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างแชร์กันมาได้นะคะผ่านเพจ MCOT News FM

0: 100.5 หรือว่าทาง LINE แอดค่ะ @mcotnews ก็ได้ค่ะว่าตอนนี้สภาพอากาศเป็นยังไงวันนี้สนใจข่าวเรื่องอะไรเพราะวันนี้มีหลายเหตุการณ์ที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะอย่างในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็คือบรรยากาศการสมัครผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.ที่จะเริ่มต้นในช่วงสายๆของวันนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างภูเบศรเมื่อเช้ามานี่แถวรามกำแพงบ้านคุณชุ่มฉ่ำมากแค่ไหนคะ
1: ชุ่มฉ่ำมากแล้วก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นด้วยนะครับระหว่างทางที่ผ่านมาก็มีรถยนต์ชนกับรถอะไรไม่รู้มองไม่เห็นนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็รีบมา
0: ระมัดระวังนะคะสำหรับท่านที่ใช้รถใช้ถนนสัญจรในช่วงเช้าวันนี้ถนนอาจจะลื่นก็ได้ค่ะแต่ว่าขออัปเดตสั้นๆนิดนึงนะว่าสำหรับไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยตอนนี้เหลือสิทธิ์คงเหลือนะคุณผู้ฟัง 4,588,422 สิทธิ์ก็ลงมานิดเดียวเองนะภูเบศรจากเมื่อวานนะคะ
1: ก็น่าจะเหลือแต่คนที่น่าจะมีปัญหาอยู่เพราะเมื่อวานนี้มีโอกาสได้ผ่านไปที
0: ่ธนาคาร
1: กรุงไทย
0: ค
1: ือคนเขาก็ไปรอต่อแถวเนี่ยเพื่อที่ทำธุรกรรมเกี่ยวกับทำแอปเนี่ยไปยืนยันตัวตรงยืนยันตัวตนเนี่ยนะครับที่ธนาคารเยอะ
0: เยอะมาก
1: หลังเลิกงานนี่คือล้นออกมานอกธนาคาร
0: โอ้โหค่ะก็ยังไงก็หวังว่าสุดท้ายแล้วหลายๆคนก็จะได้เริ่มใช้ไทยช่วยไทยพลัสกันนะคะภายในวันที่1มิถุนายนนี้วันที่1อ่ะได้ใช้ได้แน่แหละว่าเขาแต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนแค่วันที่29ใช่ไหมคะ
1: ใช่ถึงแค่พรุ่งนี้นะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ยังมีเวลาอีก2วันเนาะนะครับแต่ว่าตอนนี้เราไปดูข่าวหน้าหนึ่งของเรากันก่อนนะครับเริ่มต้นจาก Daily News นะครับจำคุก3ปีไม่รอลงอาญา2อดีตปปช.เส้นพิษนาฬิกาลุงป้อมวัชรพลสุภาได้ประกันตัวเผยวีระไล่ถอนฟ้องจำเลยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1นะครับพิพากษาจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาพลตำรวจเอกวัชรพลสุภา2อดีต2คณะกรรมการปปช.ครับ
0: ค่ะสำหรับมติชนก็มีประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะคะชี้วัชรพลสุภาผิดปมนาฬิการูคุก2อดีตปปช3ปียื่นประกัน 400,000 ศาลให้ประกันตัวพรรคประชาชนส่ง2ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อสภานายกโต้ปมระบอบน้ำเงินณัฐพงษ์ลั่นไม่ขอโทษ89สว.ค่ะ
1: ครับก็มีภาพบรรยากาศเจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครครับพร้อมรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นระหว่าง28ถึง1มิถุนายน69นะครับเวลา 8:30 ถึง 4:30 นะครับณห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอราวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะครับก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับเราคนดังดาหน้าสมัครชิงชัยผู้ว่ากทม.นายกย้อนพักส้มไม่ได้ติดหนี้บุญคุณนายกอนุทินเมินเท้งชี้เป้าระบอบสีน้ำเงินยันภูมิใจไทยครับไม่ใช่มีติดหนี้บุญคุณครับ
0: ค่ะสำหรับมติชนนะคะก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของผู้ว่ากทม.เช่นเดียวกันค่ะชัดชาติโชว์250นโยบายชูสร้างโอกาสและความหวังคึกคักศึกผู้ว่ากทม.สก.เศรษฐกิจใหม่ส่งชาญชัยชิงเก้าอี้ชง5ด้านกรุงเทพไร้สวยพลภูมิไข่ก๊อกเพื่อไทยค่ะ
1: ครับเลบานอนนองเลือดยิวถล่ม120จุดสังเวย31ศพอิหร่านไม่เชื่อสหรัฐซัดทรัมป์จอมโกหกเลบานอนนองเลือดครับอิสราเอลถล่มเดือด120แห่งตายพุ่ง31ศพหลังเนทันยาฮูประกาศไฟเขียวโจมตีหนักขณะที่ IRGC ตอบโต้ยิงโดรนพิฆาต MQ-9 Reaper ครับ
0: อนุทินเปิดไทยเฟรกบูมเศรษฐกิจดันฮับอาหารโลกเดินหน้าเกษตรอัจฉริยะพิพัฒน์ดึงรัสเซียลงทุนอัปเกรดระบบรางขนส่ง2มิถุนายนนี้เริ่มวอร์เชลแบงค์ซึ่งก็ได้มีการเล่นภาพด้วยนะคะในกรณีที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยเดินทางไปเยี่ยมชมบูธการแสดงสินค้าแล้วก็เป็นประธานเปิดงานในงานแสดงสินค้าอาหาร2569หรือไทยเฟรกเอนูก้าเอเชีย2026ที่ห้องแกรนด์บอลรูมไดที่ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม Impact Forum เมืองทองธานีซึ่งงานไทยเฟรกเนี่ยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคมนี้ค่ะ
1: เตือนแหกกฎเข้มอีโบลาโทษ1ปีควบคุมโรคเอาจริงครับสกัดเชื้อร้ายแพร่ไทยเริ่มแล้วใครที่เดินทางมาจาก DR คองโกยูกันดาแหกมาตรการคุมอีโบลาในไทยเจอคุก1ปีปรับ 100,000 บาทครับ
0: พาดหัวสุดท้ายพาดหัวรองสุดท้ายของมติชนนะคะประเสริฐจอดยุบ7โครงการลดภาระครูคืนเวลาสอนนักเรียนลุยจัดทำร่างพรบ.ศึกษาใหม่ค่ะ
1: ครับอันนี้

0: ป็นรายละเอียดของข่าวนะฮะไม่ใช่รายละเอียดสิ
1: เป็นพาดหัวข่าวแต่ว่าของมติชนนะคะก็ยังมีพาดหัวสุดท้ายค่ะเกี่ยวกับเรื่องไทยกัมพูชาค่ะเสียศักดิ์โต้เขมรกลาง UNSC ปิดห้องคุยปรักสุคนหลังคดีหลังไทยกัมพูชาแบ่งปันเขตแดนไม่คืบนะคะแต่เขมรก็เมินคุยนอกรอบค่ะ
0: อืมนะครับไปดูกันที่รายละเอียดของข่าวกันก่อนนะครับก็เรื่องของสิทธิ์ไทยช่วยไทยกันก่อนไหมฮะ
1: เชิญค่ะ
0: ครับไทยช่วยไทยเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ยังคงเร่งตรวจสอบสิทธิ์ที่เหลือนะครับดูจากเมื่อวานนี้ก็คือผมไม่ได้เจอแค่คนเดียวนะแต่ว่าทางเดลีนิวเนี่ยเขาก็มีเล่นภาพนี้ด้วยนะครับก็มีประชาชนจำนวนมากเนี่ยไปต่อแถวกันที่หน้าธนาคารกรุงไทยนะครับเพื่อที่จะไปทำธุรกรรมไปยืนยันตัวตนในการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสนะครับเป็นวันที่3บรรยากาศก็ยังคงโกลาหลนะครับโดยเฉพาะที่สาขาหนองฉางเหมือนมีคอนเสิร์ตนะคุณผู้ฟังมีคนไปต่อแถวกันจำนวนมากเลยนะครับที่หน้าธนาคารนะครับจากกรณีที่โครงการไทยช่วยไทยPlus 60 40เปิดให้ประชาชนผู้ประกอบการร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมแล้วก็เริ่มชำระเงินจากประชาชนได้1มิถุนายนถึง30กันยายนนะครับก็มีประชาชนผู้ประกอบการจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการคืบหน้าเมื่อวานนี้นะครับก็เข้าสู่วันที่3ของการเปิดลงทะเบียนนะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับว่าที่ธนาคารกรุงไทยสาขาหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีก็มีประชาชนแห่ไปรับบัตรคิวนะที่ธนาคารช่วยแก้ไขแอปพลิเคชันเป๋าตังกันอย่างต่อเนื่องก็มีบางส่วนเดินทางมาจากอำเภอหนองมะโมงจังหวัดชัยนาทนะครับเพราะธนาคารในพื้นที่เนี่ยก็มีผู้ประสงค์รับบัตรคิวติดต่อธนาคารให้ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของแอปพลิเคชันเป๋าตังจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ที่อุทัยเนาะไปที่ขอนแก่นนะครับสาขาขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนางสาวเจษณีสมสิริครับอายุ47ปีแม่ค้าหมูปิ้งก็บอกว่ารอคิวเนี่ย3ชั่วโมงครึ่ง
1: โอ้โหค่ะ
0: แต่ว่าเจ้าหน้าที่ใช้เวลาดำเนินการให้ประมาณแค่10นาทีนะครับก็ยอมรับว่าคนเยอะมากนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มประชาชนที่มาขอรับสิทธิ์ใหม่ในขณะที่ร้านค้าก็ยังมีส่วนน้อยส่วนตัวคิดว่าการลงทะเบียนเนี่ยเข้าใจง่ายแล้วก็ลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังก่อนแล้วค่อยไปที่ธนาคารก็จะทำให้ขั้นตอนเนี่ยมันเร็วมากทางนี้วงเงินที่รัฐบาลให้เดือนละ1,000 บาท4เดือนเนี่ยก็สามารถช่วยค่าใช้จ่ายได้พอสมควรถ้าเปรียบเทียบกับโครงการอื่นที่ผ่านมาและพ่อค้าแม่ค้าก็คาดหวังว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นยอดขายได้มากแม้จะเป็นช่วงสั้นๆก็ตามนะครับอันนี้ก็มีอีกหลายๆคนนะครับที่เขาไปสัมภาษณ์มาที่อยู่บริเวณหน้าธนาคารนะครับแต่ว่าสำหรับโครงการนี้เนี่ยถ้าไปดูทางปลัดกระทรวงการคลังคุณรวดลแสงสนิทครับก็บอกว่าหลังจากที่เปิดลงทะเบียนมีกลุ่มผู้ลงทะเบียนรายใหม่ต้องตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ย 6.7 ล้านคนซึ่งล่าสุดกระทรวงการคลังแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการเร่งรัดตรวจสอบเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วภายในวันเดียวนะครับซึ่งก็เร็วกว่าที่กำหนดไว้คือสำหรับคนที่ไม่ผ่านหรือเขาบอกว่าให้พิจารณา3วันเนี่ยเอาเข้าจริงวันเดียวเสร็จแล้วนะฮะคือเร็วมากนะครับรอบนี้ก็ต้องปรบมือให้โดยพบว่าผู้ที่ผ่านเกณฑ์อย่างถูกต้องเนี่ย 5.7 ล้านคนระบบก็ได้ทยอยส่ง SMS แจ้งเตือนผลแล้วนะครับส่วนที่เหลืออีกประมาณ 5.9 แสนรายก็คาดว่าจะตรวจสอบและแจ้งผลได้ครบถ้วนภายในวันที่27ก็คือเมื่อวานนี้นะฮะรวมกว่า 6.2 ล้านคนนะส่วนความคืบหน้าของพรก.กู้เงิน 200,000 ล้านบาทสำหรับใช้ขับเคลื่อนโครงการเปลี่ยนผ่านเส้นเรื่องของพลังงานลดใช้น้ำมันนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยมี3หน่วยงานหลักก็คือมหาดไทยคมนาคมกระทรวงการคลังเข้าหารือเพื่อเตรียมเสนอโครงการขอใช้เงินกู้โดยในส่วนของมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตรียมเสนอโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนอาคารแล้วก็สร้างพื้นฐานภาครัฐนะครับแล้วก็กระทรวงคมนาคมก็กำลังออกแบบโครงการปรับเปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะและรถพาณิชย์ขนาดใหญ่อย่างเช่นรถเมล์รถบรรทุกจากระบบน้ำมันมาเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้านะครับส่วนด้านภาคการเกษตรก็จะสนับสนุนปุ๋ยรูปแบบใหม่เพื่อลดต้นทุนและก็ลดการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศครับ
1: ค่ะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็เดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อช่วงเช้าแล้วก็พอช่วงบ่ายเนี่ยก็ไปเปิดงานไทเฟรกเอโนกาเอเชีย2026นะคะก็เมื่อวานคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณสบิดาไทยเศรษก็ได้มีการโพสต์ถึงนายกรัฐมนตรีขณะที่นั่งอยู่บนเครื่องบินแล้วก็บอกว่าทำงานตอนที่ช่วงคนอื่นกำลังหลับไหลใช่ไหม
0: เป็นภาพท่านนายกนั่งอยู่บนเครื่องบิน
1: ส่วน

0: แบบเหมือนกับว่าเครื่องบินส่วนตัวในห้องทำงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการแบบนั่งแล้วก็จดโน้ตต่างๆไปด้วยในระหว่างที่คนอื่นเนี่ยกำลังหลับไหลหลังจากการเดินทางกลับจากฝรั่งเศสเมื่อวานนี้นะคะซึ่งตอนที่ไปเปิดงานไทยฟริกเอนูก้าเอเชีย2026เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ถูกผู้สื่อข่าวสอบถามเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วที่จดไว้เนี่ยมันคืออะไรแล้วก็บนนั่งเครื่องบินเนี่ยทำงานเหนื่อยไหมอะไรทำนองนี้นะคะแล้วก็นายกรัฐมนตรีก็เปิดกระเป๋ามาออกโชว์สื่อว่าผมนั่งทำงานจดข้อมูลไว้ให้พวกเธอนี่แหละกำลังร้อนๆเลยผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าขอดูได้ไหมจะเอาไปเขียนข่าวว่าเขียนอะไรนายกรัฐมนตรีก็ตอบแบบอารมณ์ดีนะคะว่าเขียนด่านักข่าวนี่แหละ ค่ะก็เป็นมุกตลกของนายกรัฐมนตรีนะคะก่อนที่จะเก็บกระดาษโน้ตดังกล่าวเนี่ยเข้าใส่กระเป๋าเสื้อเหมือนเดิมก็แล้วก็เดินชมงานไทยฟริกเอนูก้า2026ซึ่งงานเนี่ยมีระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคมก็เป็นงานที่หวังที่จะนำเข้าผู้ประกอบการอาหารกว่าทั่วโลกกว่า130ประเทศเนี่ยมาลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของอาหารในประเทศไทยนะคะแล้วก็คาดว่าจะสร้างมูลค่าการค้าเนี่ยประมาณ 130,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็ตอกย้ำว่าไทยเนี่ยเป็นประเทศที่จะเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารในระดับโลกค่ะซึ่งในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเดินชมบูธเนี่ยก็มีคนผู้หญิงคนนึงนะคะเดินเข้ามาหานายกรัฐมนตรีแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยก็คือรอที่จะพบพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีหลังจากได้รับการปลูกถ่ายตับอ่อนแล้วก็ไตจากภารกิจหัวใจติดปีกเมื่อ8ปีก่อนจนได้กลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงผู้หญิงคนดังกล่าวก็บอกว่าตอนนี้สุขภาพเนี่ยแข็งแรงมากแล้วก็ทำให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยใจฟูเลยนะแล้วก็เข้าสวมกอดแล้วก็บอกว่ายินดีและโชคดีจังที่แบบดีใจด้วยที่ดูเพอร์เฟกต์เลยตอนนี้ค่ะแล้วก็นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่เคยรู้จักผู้ป่วยที่ตัวเองอ่ะปฏิบัติภารกิจหัวใจติดปีกเลยเพราะว่าได้รับแจ้งจากนายแพทย์ที่ดูแลรักษาแล้วก็บินไปส่งอวัยวะทันทีแล้วก็ยอมรับว่าการได้พบผู้ป่วยตัวจริงในวันนี้ทำให้รู้สึกดีใจแล้วก็ขนลุกมากๆค่ะก็นายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ก็คือทำมาอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับภารกิจหัวใจติดปีกนะคะที่จะนำอวัยวะต่างๆที่มีผู้บริจาคเนี่ยไปช่วยเหลืออีกหนึ่งชีวิตหรืออีกหลายชีวิตเนี่ยนะคะนอกจากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ยังได้พูดคุยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นไทยกัมพูชาด้วยนะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าในการเดินทางเยือนฝรั่งเศสเนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยเรื่องสถานการณ์ไทยกัมพูชาด้วยเมื่อถามถึงท่าทีของนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสว่าเป็นอย่างไรนะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าดีครับเรามีโอกาสได้หารือกันอธิบายข้อชี้แจงต่างๆในส่วนของนานาชาติที่สงสัยไม่ใช่แค่ตัวประธานาธิบดีมาครงเพียงคนเดียวนะเราได้ชี้แจงยูเนสโกแล้วก็หารือกับเขาในหลายประเด็นส่วนกรณีที่กัมพูชาเขาขอแผนที่จากฝรั่งเศสไทยได้พูดคุยเรื่องนี้ด้วยหรือไม่นายอนุทินก็บอกว่าไม่มีปัญหาเราก็มีระบบในการยึดถืออยู่แล้วไม่ว่าจะขอจากใครไม่ว่ามีความหมายอะไรเรามีข้อตกลงมีข้อสรุประดับหนึ่งที่เราจะยึดถือถ้าตรงไหน1ต่อ 50,000 ไม่ได้1ต่อ 200,000 ไม่ได้ถ้ายังใช้1ต่อ200,000ไม่ต้องมาคุยกับประเทศไทยนะคะอันนี้ก็คือเป็นคำพูดของนายกรัฐมนตรีเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าไทยเนี่ยยืนยันจะใช้แผนที่อย่างไรนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าอย่าถามรายละเอียดต้องเอาหลักการมาคุยกันก่อนรายละเอียดต้องมานั่งแถลงกันนะคะในส่วนกรณีของมรดกโลกทางยูเนสโกก็ได้มีการหารือถึงรายละเอียดกับนายกรัฐมนตรีแล้วบอกว่าทางกัมพูชาเนี่ยก็จะเข้ามาดูเรื่องของมรดกโลกทางฝั่งกัมพูชาด้วยซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าตอนนี้ยูเนสโกเนี่ยกำลังพิจารณาอยู่ยังไม่ได้มีเรื่องเข้ามาขอดูฝั่งของไทยนะคะแต่ถ้าหากว่าคู่กรณีของเราเนี่ยขอไปอย่างเป็นทางการเขาก็บอกว่าจะมีการเข้ามาดูแล้วก็มีการรายงานสถานการณ์ด้วยซึ่งเราในฐานะที่เป็นประเทศของคู่ขัดแย้งนะคะก็อยากที่จะให้ยูเนสโกเนี่ยเข้ามาดูด้วยซึ่งเชื่อว่ายูเนสโกในฐานะองค์กรระหว่างประเทศก็ควรจะวางตัวเป็นกลางแล้วก็อยู่ในสถานะที่เขาเนี่ยถ้าหากว่ามาดูแล้วเขาไม่มีรายงานรีพอร์ตต่อสาธารณะเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าหากเขามีรายงานรีพอร์ตออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณะเราก็แจ้งเขาไปว่าให้เข้ามาชี้แจงมาดูคำชี้แจงของไทยแล้วก็มาดูสถานการณ์ในประเทศไทยอีกฝากฝั่งหนึ่งด้วยค่ะ
1: ครับผมมาดูคดีที่เป็นมหากาพย์นะฮะ8ปีนาฬิกาเพื่อนล่าสุดเนี่ยศาลก็สั่งจำคุก2บิ๊กปปช.นะครับทั้งคุณพลตำรวจเอกวัชรพลแล้วก็คุณสุภาเนี่ยคนละ3ปีเส้นปมเบี้ยวเปิดข้อมูลนาฬิกาแหวนเพชรนะครับย้อน ย้อนรอยไปก่อน
0: 8ปีที่แล้ว

0: เป็นยังไงคะ
1: ย้อนรอยมหากาพย์นะครับที่กินเวลานานถึง8ปีเต็มนะครับจากจุดเริ่มต้นกระแสสปอตไลท์ทางการเมือง4ธันวาคม2560นะครับระหว่างการถ่ายภาพหมู่คณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.ยุคคสช.ซึ่งในวันนั้นนะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหรือว่าบิ๊กป้อมยกมือขึ้นมาบังแดด
0: ไม่ยกมืออย่างอย่างนี้อย่างน
1: ี้ยกมือขึ้นมาบังแดดแต่ว่าประกายความระยิบระยับของนาฬิกาหรูแล้วก็แหวนเพชรเม็ดโตเนี่ยโอ้โหมันกระแทกนะฮ
0: ะ
1: กระแทกตาประชาชนกระแทกตาสื่อมวลชนเป็นอย่างมากนะครับจนนำไปสู่การขุดคุ้ยภาพถ่ายในวาระต่างๆที่ท่านสวมใส่นาฬิกาหรูออกงานไม่น้อยกว่า20เรือนนะครับแล้วก็ได้มีการแสดงบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อปปช.ก็ไม่ได้แสดงแต่อย่างใดนะแต่ว่ามันมีภาพเนี่ยปรากฏชัดเลยนะครับหลายเรือนนะครับต่อมา26ธันวาคม61ครับคณะกรรมการปปช.ก็มีมติเสียงข้างมากตีตกข้อกล่าวหาและก็ยุติคดีด้วยการให้เหตุผลที่ระบือรือท่านเลยนะครับว่านาฬิการูส่วนใหญ่เนี่ยเป็นของ
0: เพื่อน
1: ถูกต้องนะครับเป็นของเพื่อนนักธุรกิจที่เสียชีวิตไปแล้วเอามายืมใส่นะครับจึงไม่ถือเป็นทรัพย์สินที่ต้องแจ้งบัญชีแต่ยังไงก็ตามครับภาคประชาชนก็นำโดยนายวีระสมความคิดและก็สำนักข่าวออนไลน์อย่าง The Matter นะครับก็เห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีเงื่อนงำและก็ทุจริตคอร์รัปชันจึงเดินหน้าใช้สิทธิ์ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารขอเปิดดูหลักฐานหน่อยว่าปปช.เนี่ยใช้เกณฑ์อะไรในการตรวจสอบแต่ว่าในตอนนั้นเองนะครับปปช.เนี่ยก็บ่ายเบียงไปบ่ายเบียงมานะครับยืดเยื้อส่งมอบเอกสารหนักสุดเนี่ยส่งกระดาษเปล่าก
0: ระดาษเปล่าทำไมผู้ร้องอ่ะเหรอ
1: ใช่แล้วก็ส่งเอกสารที่นำหมึกสีดำมาคาดปิดทับเนื้อหาสำคัญจนอ่านไม่รู้เรื่อง
0: ค่ะ
1: โดยอ้างเรื่องข้อมูลภายในและก็การคุ้มครองพยานเรื่องราวนี้ก็ยืดเยื้อไปจนถึงชั้นศาลนะครับและล่าสุดเนี่ย21เมษายน2566ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาถึงที่สุดสั่งให้ปปช.เนี่ยต้องเปิดเผยข้อมูลคดีนี้อย่างโปร่งใสภายใน15วันแต่เมื่อปปช.ยังคงเพิกเฉยและการส่งเอกสารแบบถมดำแบบไม่ครบถ้วนศาลปกครองกลางจึงมีคำสั่งปรับสำนักงานปปช.และคณะกรรมการเป็นเงิน 10,000 บาทจำนวนเหตุสำคัญนี้เองนะครับก็ทำให้คุณวีระเนี่ยตัดสินใจยื่นฟ้องอาญาผู้บริหารและกรรมการปปช.รวม12คนต่อศาลอาญาคดีประพฤติทุจริตประพฤติมิชอบภาคหนึ่งในข้อหาร่วมกันปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามมาตรา157และก็ร่วมกันปกปิดข้อเท็จจริงครับและในที่สุดเมื่อวานนี้เองนะครับศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีได้มีการนำคำพิพากษาประวัติศาสตร์นี้นะครับชี้ขาดว่านายวีระสมความคิดในฐานะนักสิทธิมนุษยชนที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบนะฮะเป็นผู้ตรวจสอบการทุจริตเนี่ยเพื่อประโยชน์สาธารณะถือเป็นผู้เสียหายโดยตรงและมีอำนาจฟ้องพร้อมทั้งวินิจฉัยว่าจำเลยที่3ก็คือพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจอดีตปปช.และจำเลยที่7นางสาวสุภาปิยจิตติอดีตกรรมการปปช.มีความผิดฐานจงใจขัดคำสั่งศาลและปิดบังข้อมูลสั่งลงโทษจำคุกคนละ3ปีไม่รอลงอาญาในขณะที่จำเลยร่วมนะฮะคนอื่นๆอีก7รายศาลมีคำสั่งยกฟ้องนะครับคำสั่งยกฟ้องซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ้นคำพิพากษาอดีตบิ๊กปปช.ทั้ง2ท่านก็ตบเท้ายื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวแล้วก็ต่อสู้คดีตามกระบวนการตดกฎหมายต่อไปครับ
0: ค่ะศาลก็ได้ให้ประกันตัวทั้ง2อดีตปปช.นะคะด้วยวงเงิน 400,000 บาทแล้วก็กำหนดเงื่อนไขในการห้ามเดินทางออกนอกประเทศค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจในฐานะอดีตประธานปปช.เนี่ยก็บอกให้สัมภาษณ์หลังจากที่ศาลได้ให้ประกันตัวแล้วก็บอกว่าได้รับการประกันตัวจากนั้นจะมีการไปคัดคำพิพากษาเพื่อต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมต่อไปเพราะว่าคดีเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ในศาลชั้นต้นนะคะซึ่งแนวทางการต่อสู้หลักๆก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ปปช.พิจารณากันเป็นองค์คณะและปฏิบัติตามกฎหมายของปปช.ส่วนกังวลหรือเปล่าว่าสุดท้ายคดีนี้ถึงที่สุดแล้วจะเป็นลบกับตัวเองพลตำรวจเอกวัชรพลก็บอกว่าไม่เป็นไรเป็นเรื่องที่ต้องฟังพยานเดี๋ยวต้องรู้เดี๋ยวต้องดูคำพิพากษากันก่อนค่ะก็คือหมายถึงว่าหลังจากคัดคำพิพากษามาแล้วเนี่ยต้องดูว่าคำพิพากษาเนี่ยพิพากษาอย่างไรแล้วจะมีแนวทางในการต่อสู้คดีอย่างไรต่อไปนะคะสำหรับเรื่องของไวรัสอีโบลาก็เป็นเรื่องที่หลายคนยังต้องเฝ้าติดตามกันนะแล้วก็ตอนนี้นะคะทางกระทรวงสาธารณสุขก็ยกระดับความคุมเข้มของอีโบลาเนี่ยค่ะเป็นแนวทางในการกักกันตัวผู้เดินทางมาจากต่างประเทศก็คือ DR คองโกแล้วก็ยูกันดาอย่างน้อย21วันกรมควบคุมโรคเขาบอกว่าถ้า

ฝ่าฝืนเนี่ยมีโทษทั้งจำทั้งปรับนะคะอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ค่ะบอกว่าคณะกรรมการติดโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบในการยกระดับมาตรการทางกฎหมายกำหนดแนวทางในการแยก

0: คำสั่งเช่นกรณีการฝ่าฝืนตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่พนักงานควบคุมโรคติดต่อเนี่ยถ้าหากว่าไม่กักกันตัวจะมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทกรณีฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าหน้าที่ควบคุมที่สั่งห้ามไม่ให้ออกจากสถานที่กักกันนะคะก็จะมีคำสั่งมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะสำหรับเรื่องของไวรัสอีโบลาเนี่ยนะคะก็มีระยะฟักตัวตั้งแต่2ถึง21วันโดยที่ผู้ป่วยเนี่ยจะเริ่มแพร่เชื้อได้เมื่อเริ่มมีอาการส่วนผู้ที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยก็ยังสามารถแพร่เชื้อไปยังผู้ที่มาสัมผัสศพโดยตรงได้ด้วยค่ะอาการของอีโบลาเริ่มแรกจะมีไข้สูงเพลียแล้วก็ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อมีอาการอาเจียนท้องเสียปวดท้องเป็นผื่นนะคะส่วนที่มีอาการรุนแรงนะคะก็จะมีภาวะเลือดออกผิดปกติความดันต่ำสับสนพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงพบอวัยวะล้มเหลวด้วยค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะสำหรับการรักษาโรคอีโบลาเนี่ยตอนนี้เนี่ยยังไม่มีไวรัสในการรักษาโดยตรงเฉพาะเจาะจงนะคะมีเพียงเชื้อที่มาจากอีโบลาไวรัสดิซีเท่านั้นที่มีไวรัสค่ะแต่เชื้อที่จะกำลังแพร่กระจายอยู่ตอนนี้ยังไม่มีวัคซีนในการรับการรักษาค่ะ
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องระมัดระวังอย่างเข้มข้นที่สุดเลยนะคะ
1: คือยังไม่มีวัคซีน
0: ใช่ค่ะ
1: อืมนะฮะก็ต้องระมัดระวังกันแหละนะครับเรื่องนี้ทางรองอธิบดีนะครับนายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับบอกว่าจากสถานการณ์ตั้งแต่26พฤษภาคมเนี่ยเจอข้อมูลคนที่เดินทางมาจาก2ประเทศที่มีการแพร่ระบาดของอีโบลาเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยรวม53รายก็มาจากดีอาร์คองโก12ยูกันดา41พอจำแนกเป็นสัญชาติใน53รายเนี่ยมีทั้งจากจีนอเมริกาเวียดนามซาอุดิอาระเบียเกาหลีใต้นะครับส่วนใหญ่มาประเทศไทยเพื่อมาเที่ยวและก็รอเดินทางต่อไปยังประเทศอื่นขณะเดียวกันทั้งหมดนี้ไม่มีอาการใดๆนะครับแล้วก็ยังอยู่ในระหว่างมาตรการกักกันป้องกันโรคสำหรับตัวเลขที่ระบุว่าเดินทางเข้ามา100คนเนี่ยคือยอดที่ได้รับแจ้งว่าเป็นผู้ที่ทำเรื่องออกนอกประเทศ2ประเทศต้นทางนะครับแต่ว่าเข้ามาไทยเนี่ยแค่53คนที่เหลือเป็นการเดินทางต่อนะครับ
0: ค่ะก็เป็นการเดินทางต่อเมื่อวานนี้ก็เป็นการเริ่มศูนย์กักกันเขามีศูนย์กักกันที่สถาบันบำราศนราดูรนะคะก็ยังไม่มีรายงานว่ามีเข้าไปกี่คนเขาบอกว่าถ้ามีใครเดินทางมาจากต่างประเทศแล้วมาลงที่สุวรรณภูมิหรือว่าสนามบินดอนเมืองเนี่ยนะคะสำหรับในกรุงเทพมหานครก็จะจัดรถโค้ดขึ้นรถโค้ดไปเลยค่ะแล้วก็ไปที่สถาบันบำราศนราดูรแล้วก็อยู่กักกันตรงนั้น21วันใช่แล้วก็3วันแรกจะเป็นค่าใช้จ่ายที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยรับผิดชอบให้กับผู้เดินทางมาจากต่างประเทศแต่หลังจากนั้นไปแล้วอ่ะผู้เดินทางจากต่างประเทศจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองแล้วก็ถ้าป่วยเวบเสร็จปุ๊บเข้าระบบพยาบาลรับผิดชอบตัวเองไปค่ะ
1: โอ้เอาอย่างนี้ใครที่บอกว่ามาทำธุระแป๊บเดียวนี่ก็
0: ต้องรับรู้ว่าสถานการณ์คุณมาจากแบบประเทศต้นทางที่มีการแพร่ระบาดของโรคร้ายคุณก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรับผิดชอบสถานการณ์ที่แบบเหมือนกับว่ากำลังจะเกิดด้วยเพราะว่ามาจากดีอาร์คองโกแล้วก็ยูกันดาเนี่ยตอนแรกอ่ะไทยไม่ได้มีมาตรการกักกันที่เข้มข้นขนาดนี
1: ้
0: แค่ติดตามตัวแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วอ่ะมีคนที่แบบเหมือนติดตามตัวยากก็มันเหมือนกับว่าเราก็กลัวว่าการกระจายของโรค
1: มันมีตัวอย่างให้เห็นว่าไม่ยอมให้ติดตาม
0: คือเหมือนกับว่าแจ้งไว้ว่าจะไปพักที่โรงแรมอันนี้นะโรงแรม A พอเจ้าหน้าที่กักกันโรคไปติดตามตัวว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างแล้วที่โรงแรม A ไม่เจอตัวแล้วติดตามยากพอติดตามยากเสร็จปุ๊บโรงแรมเองในฐานะผู้ประกอบการก็ไม่อยากให้ผู้ที่มาจากประเทศเสี่ยงอย่างดีอาร์คองโกกับยูกันดาเนี่ยเข้ามาพักในโรงแรมตัวเองกลัวจะมีความเสี่ยงกับพนักงานแล้วก็แขกอื่นๆของโรงแรมด้วยมันก็เลยเป็นมาตรการที่ทางการไทยจะต้องยกระดับ ให้มีสถานที่กักกันตัวนะคะ
1: คนอื่นก็เลยเดือดร้อนไปด้วยเลยเพราะว่าคนไม่ยอมปฏิบัติตามที่เขากำหนดมานะครับก็ต้องขยายกันแบบนี้เนาะนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ไปที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับก็เกิดเหตุลอบยิงอดีตกำลังพลนาวิกโยธินเสียชีวิต1คนในพื้นที่อำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีครับเมื่อวานนี้ช่วงหัวค่ำนะครับเกิดเหตุลอบยิงพันจ่าเอกเสริมสีแดงอายุ63ปีครับอดีตกำลังพลสังกัดหน่วยนาวิกโยธินค่ายจุฬาภรณ์จังหวัดนราธิวาสซึ่งเกษียณอายุราชการแล้วนะครับท่านก็เสียชีวิตบริเวณสวนมะพร้าวบ้านโคกนิบงหมู่ที่1ตำบลไซทองอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีขณะที่ผู้เสียชีวิตเข้าไปเก็บมะพร้าวภายในสวนตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยก็พบว่าพันจ่าเอกนะครับเสริมเนี่ยถูกยิงด้วยอาวุธไม่ทราบชนิดและขนาดเข้าที่ลำตัวเสียชีวิตเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ปิดล้อมพื้นที่โดยรอบและก็เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ
0: ค่ะขอมาเสริมประเด็นของไทยกัมพูชากันเพิ่มเติมนะคะสำหรับในเวที

0: ทีความมั่นเวทีคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ค่ะที่สหรัฐอเมริกาที่ประชุมกันอยู่ตอนนี้นะคะปรากฏว่ารัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาใช้มุกเดิมอีกแล้วนะคะ
1: อีกแล้วเหรอ
0: ใช่ก็บอกกับเวทีนานาชาติแหละว่าเขตแดนและอธิปไตยเนี่ยไม่ถูกเปลี่ยนต้องไม่ถูกเปลี่ยนแปลงด้วยกำลังทหารก็ใช้เวทีนานาชาติในการบอกถึงสถานการณ์ของไทยกัมพูชานะคะนายปรักสุคนค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาก็บอกว่ากัมพูชาขอขอบคุณแรงสนับสนุนจากประชาคมโลกในเรื่องข้อตกลงยุติหยุดยิงและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างกัมพูชากับไทยนะคะตามกรอบกฎหมายระหว่างประเทศและตามหลักกฎหมายตามหลักกฎบัตรของสหประชาชาติและพรมแดนอธิปไตยต้องไม่ถูกเปลี่ยนแปลงด้วยกำลังหรือเรื่องที่ยุติไปแล้วในขณะที่ข้อตกลงหยุดยิงยังมีผลบังคับใช้ทางกัมพูชาก็ยังคงกังวลใจกับสถานการณ์ในพื้นที่ที่ถูกยึดครองไว้ในดินแดนของกัมพูชาเขาบอกว่าถูกยึดครองไว้ในดินแดนของกัมพูชานะคะค่ะเรื่องนี้พออยู่ในเวทีของ UNSC นะคะนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยนะคะที่ได้ร่วมอยู่ในเวทีนี้ด้วยนะคะก็ได้อภิปรายตอบโต้นายปรักสุคนค่ะว่า เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยที่มีการพาดพิงถึงก่อนหน้านี้โดยเพื่อนชาวกัมพูชากระผมขอให้ความมั่นใจแก่ท่านว่าประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ต่อข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยกัมพูชาและพร้อมที่จะก้าวไปไกลกว่าการหยุดยิงเพื่อสันติภาพที่ยั่งยืนแล้วก็ยืนยันว่าสันติภาพที่ยั่งยืนเนี่ยเราเรียกร้องมาตลอดว่าจะต้องสร้างความไว้วางใจทำงานร่วมกันด้วยความสุจริตใจเพื่อที่จะหาประวัติศาสตร์หน้าใหม่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเคารพในกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติผมขอเน้นย้ำว่าประเทศไทยไม่ได้แสวงหาและอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนของประเทศใดๆทั้งสิ้นโดยภายหลังเวทีของการประชุม UNSC นะคะนายเสียศักดิ์ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วไม่อยากที่จะนำประเด็นเรื่องไทยกัมพูชาเนี่ยมาขึ้นเวที UNSC แต่ว่าเมื่อมีการพูดขึ้นมาเราก็ต้องชี้แจงในหลักการของฝ่ายไทยแต่เมื่อกัมพูชามาเสนอในเวทีเรื่องของไทยกัมพูชาเรื่องดินแดนเรื่องของการหยุดยิงเราก็จำเป็นต้องชี้แจงเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็มีการย้ำว่าไทยเนี่ยก็จะต้องเดินหน้าเรื่องของความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาแล้วก็เดินหน้าแนวทางการหยุดยิงด้วยวาจาด้วยถ้อยแถลงระหว่างประเทศเราจึงได้ใช้โอกาสนี้ชี้แจงด้วยว่าไทยต้องการหยุดยิงและก้าวไปไกลกว่านั้นคือสันติภาพที่ยั่งยืนขณะที่กัมพูชาก็ยังใช้มุกเดิมๆในการเบี่ยงเบนในการแก้ปัญหาเรื่องของการสร้างสันติภาพเรื่องนี้ถ้าหากว่าไม่มีความจริงใจในการพูดคุยกันทางที่จะไปต่อมันก็ไปต่อไม่ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นคำพูดของนายเสียศักดิ์พวงเกียรติแก้วค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามเรื่องของการรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และก็สก.ครับ
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้ยังอยากจะชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวด้วยกันนะที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วก็อยุธยานะครับในโปรแกรมทัวร์ของเรานะครับก็เดินทางไปแบบเป็นถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่พลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับทริปที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวนะครับ The Legends Tales สองแควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคนะครับร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางเมืองประสูติสุราษฎร์ธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนนะครับระหว่าง3ถึง5กรกฎาคมนี้ไฮไลท์สำคัญก็จะพาท่านไปพบกับกูรูคนข่าวชื่อดังอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์ก็จะมาถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกนะครับแล้วก็พูดคุยกันแบบสนุกสนานตลอดการเดินทางนะครับไป2จังหวัดนะครับพิษณุโลกและก็อยุธยา

0: พยานะฮะแล้วก็ที่สำคัญจะไปเจอกับคุณดำรงพุตานแล้วก็คุณพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลด้วยจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะครับเราจะเดินทางด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูอาหารเลิศรถทุกมือนะครับทั้งหมดนี้เพียงแค่ 15,900 บาทเท่านั้นเองนะครับต่อท่านสำรองที่นั่งด่วนนะครับที่เบอร์โทร0944803076 0943966649และ0868251444ครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะเรื่องสุขภาพคุณผู้ฟังก็ต้องดูแลกันเหมือนกันนะคะแต่ว่าเรื่องของความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้เหมือนกันขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวเพราะมันคือไอเทมลับของสายเฮลตี้เพราะเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับการหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานค่ะที่สำคัญความอัจฉริยะก็มีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นการหุงข้าวด่วนทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวนะคะสามารถตั้งเวลาล่วงหน้าได้อย่างอิสระมั่นใจในมาตรฐานมอกและรับประกันนานถึง1ปีค่ะก็โปรโมชั่นวันนี้นะคะจากปกติราคา 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นค่ะย้ำค่ะ990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการทั้งที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมก็เกือบ300บาทเลยทีเดียวค่ะท่านไหนสนใจสอบถามกันไปได้ที่หมายเลข02-114-3390 02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะ
0: อ๋อคุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้เนี่ยวันพี่น้องมุสลิมอิสลามเนี่ยเป็นวันรายอฮัจญีอีดิลอัฎฮา
1: ค่ะสำหรับเทศกาลแห่งการให้อภัยกันใช่ไหมประมาณนี้
0: ใช่ไหมหรอ
1: ใช่
0: ไม่แน่ใจ
1: อันนี้ขอคุณผู้ฟังให้ความรู้มาด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเข้าใจไม่ผิดจะเป็นประมาณนี้นะคะ
0: นะครับแล้วก็หลายๆท่านที่ส่งข้อความเข้ามาก็ทักทายด้วยนะครับสุราษฎร์ธานีเช้านี้25องศานะครับคุณลิสาบอกว่าประเทศตัวเองมีโรคระบาดจะเดินทางเพื่ออะไรนะเขาก็ต้องมีธุระแหละนะครับแล้วก็คนที่เดินทางมาก็ไม่ใช่คนในพื้นที่นะ
1: ใช่ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศค่ะ
0: ที่ไปอาศัยอยู่ตรงนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: หรือว่าอาจจะเดินทางผ่านตรงนั้นนะแล้วก็จำเป็นต้องมาที่ประเทศไทยนะครับไปดูการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.กันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้มีซ้อมใหญ่
1: ใช่
0: ซ้อมใหญ่เหมือนจริงนะครับระบบรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และก็สก.ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้นะครับแล้วก็มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เกือบ 1,500 คนอำนวยความสะดวกผู้สมัครเนี่ยต้องเตรียมเอกสารให้ครบแล้วก็ปฏิบัติตามกฎเหล็กการหาเสียงอย่างเคร่งครัดด้วยเมื่อวานนี้นายณรงค์เรืองศรีครับปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครครับก็แถลงความพร้อมในการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และว่าผู้ว่ากทม.นะครับซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง 28 ถึง 1 มิถุนายนนี้ตั้งแต่ 8:30 น.จนถึง 4:30 น. 4:00 น. นั้นนะครับที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงก็มีการซักซ้อมระบบเหมือนจริงทุกขั้นตอนเลยนะครับตั้งแต่การลงทะเบียนการตรวจสอบเอกสารการจับคิวแล้วก็การจับสลากหมายเลขเพื่อให้เกิดความถูกต้องและก็รวดเร็วสำหรับการจัดระบบรับสมัครนะครับมีการแยกพื้นที่ของผู้สมัครผู้ว่ากทม.และก็สก.ทั้ง50เขตออกจากกันเพื่อลดความแออัดโดยอนุญาตให้ผู้สมัครมีผู้ติดตามได้แค่2คนนะฮ
1: ะ
0: และต้องมีการลงทะเบียนรับบัตรอนุญาตล่วงหน้าส่วนมาตรการความโปร่งใสในการตรวจสอบในการจับสลากหมายเลขนั้นนะครับจะมีการแสดงอุปกรณ์แล้วก็สลากให้กับผู้สมัครและสื่อมวลชนตรวจสอบร่วมกันก่อนบรรจุลงภาชนะทึบแสงปลัดกทม.ก็เน้นย้ำให้ผู้สมัครนะครับตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็เตรียมหลักฐานให้ครบถ้วนให้ผู้สมัครสก.ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีไม่มีวุฒิการศึกษาไม่ใช่ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
1: ค่
0: าธรรมเนียมเนี่ยสมัครนะ 10,000 บาทนะครับเตรียมไว้พร้อมส่วนผู้สมัครผู้ว่ากทม.ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือว่าเทียบเท่าค่าธรรมเนียมสมัครนะครับ 50,000 บาททั้ง2ประเภทนี้ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพไม่น้อยกว่า1ปีนะครับหากเอกสารไม่ครบถ้วนเจ้าหน้าที่จะคืนเอกสารให้กลับไปแก้ทันทีและก็ยังไม่รับสมัครส่วนขั้นตอนในการจัดคิวจับสลากหมายเลขหาเสียงนะครับหากผู้สมัครมาถึงก่อนเวลา 8:30 น.ก็จะถือว่ามาพร้อมกันจะมาแบบว่า 8:10 น. 8:15 น. 8:20 น.
1: 8:29 น.
0: ก็คือมา 8:30 มาพร้อมกันดังนั้นแล้วพอ

0: กกต. กทม.เนี่ยก็จะเป็นผู้จับฉลากชื่อผู้สมัครนะครับเพื่อให้ผู้สมัครเนี่ยมาจับฉลากหมายเลขของตัวเองต่อไปแต่ถ้าหากมองมาหลัง 8:30 น.อันนี้ไม่มีสิทธิ์ตกลงลำดับนะจะต้องจับฉลากต่อจากกลุ่มแรกที่มาถึงไม่มีสิทธิ์เลือกนะครับนอกจากนี้นะครับทางกกต.และก็กทม.ท้องถิ่นเนี่ยกำชับเรื่องของกฎเหล็กในการติดตั้งป้ายหาเสียงนะครับคือผู้ประกาศหาเสียงเนี่ยจะต้องมีป้ายเนี่ยขนาดไม่เกิน30คูณ42เซนติเมตรจัดทำได้ไม่เกิน10เท่าของหน่วยเลือกตั้งนะครับติดตั้งได้เฉพาะสถานที่ราชการที่กำหนดส่วนแผ่นป้ายหาเสียงต้องมีขนาดไม่เกิน130คูณ245เซนติเมตรนะครับเมตรเศษๆคูณ2เมตรเศษๆนะครับจะทำได้ไม่เกิน5เท่าของหน่วยเลือกตั้งทั้งนี้ห้ามติดตั้งป้ายนอกเขตเลือกตั้งหรือติดตั้งที่จุดที่มันกีดขวางการจราจรบดบังทัศนวิสัยรวมถึงพื้นที่ต้องห้ามนะครับอย่างเช่นเกาะกลางถนนสะพานลอยสวนสาธารณะและถนนสายสำคัญรอบพระบรมมหาราชวังถนนราชดำเนินรวมถึงในซอยแยกห่างจากปากซอยเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า10เมตรผมเห็นอันนึงอยู่ปากซอยเลย
1: อันนี้สกหรือเปล่า
0: สกก็เหมือนกันแหละ
1: ถ่ายรูปมา
0: หากฝ่าฝืนนะฮะกทม.ต้องรื้อถอนทันทีโดยผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและอาจจะนำไปสู่การสืบสวนไต่สวนตามระเบียบกกต.ต่อไปครับ
1: ค่ะเพราะว่าที่ถามว่าสกหรือเปล่าแล้วก็คือแถวๆบ้านดิฉันเนี่ยก็เป็นป้ายหาเสียงของสก
0: ผมว่าน่าจะป้ายเดียวกันที่เราเห็น เพราะว่าเรามาทางเดียวกัน
1: ค่ะค่ะสำหรับเรื่องของผู้ว่ากทม.นะคะตอนนี้หลายพรรคการเมืองก็รวมถึงผู้สมัครอิสระนะคะต่างทยอยเปิดหน้ากันนะคะก็มีรายชื่อของว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.รวมถึงสภากรุงเทพมหานครเนี่ยหลายคนที่คนคุ้นเคยกันนะคะหนึ่งในนั้นก็นำโด่งมาเลยทีเดียวนะคะสำหรับโพก็คือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะอดีตผู้ว่ากทม.ประกาศชิงเก้าอี้ต่อในสมัยที่2ในนามอิสระเช่นเคยค่ะบอกว่าจะเดินทางมาในเวลา6นาฬิกาวันนี้นะคะเช้าวันนี้ขณะที่พรรคประชาชนก็ส่งนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรค่ะหรือว่าดร.โจเป็นอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนเข้าท้าชิงค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะเดินทางไปพร้อมกับผู้สมัครสกทั้ง50เขตของพรรคประชาชนด้วยรถบัสนะคะคาดว่าจะไปถึงประมาณ 7:00 นค่ะส่วนพรรคประชาธิปัตย์ค่ะก็มีนายอนุชาบุรพชัยศรีนะคะบุรณชัยศรีค่ะอดีตโฆษกรัฐบาลในยุคของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะมาลงสนามแข่งขันแล้วก็จะเดินทางไปพร้อมกับผู้สมัครสกแล้วก็ผู้บริหารของพรรคประชาธิปัตย์ก็คือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคนะคะแล้วก็รองหัวหน้าพรรคก็คือนายกรจาติกวณิชนายสกลทีพัทยกุลค่ะนายองค์อาจคล้ามไพบูลย์ที่ปรึกษาพรรคจะเดินทางไปในเวลาประมาณ 6:30 น.นอกจากนี้ผู้สมัครในนามอิสระก็เป็นช้อยที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะก็คือมีนางสาวมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขเป็นอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ลงในนามอิสระค่ะนายภาสพงษ์ชัยวิริศยวนิชค่ะอดีตเป็นแคนดิเดตผู้ว่ากทม.ภายใต้การหนุนของคุณเต้พระราม7นะคะคุณมงคลกฤษสุขสินธารนนท์ค่ะก็เป็นประธานกรุงเทพบินได้นะคะนอกจากนี้ก็มีนายคมสันพันวิชาตพันวิชาติกุลค่ะหรือดร.โจ้ทายาทของสินแสชื่อดังเมืองไทยนะคะก็คือคุณพานุวัฒน์พันวิชาติกุลค่ะเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาหรือที่รู้จักกันในนามสินแสพานุวัฒน์นะคะนอกจากนี้มีพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชค่ะลงสมัครในนามของพรรคเศรษฐกิจใหม่ของพรรคเศรษฐกิจนะคะแล้วก็หม่อมหลวงกรศรีวัฒน์เกษมศรีหรือหม่อมกรค่ะเป็นนักวิชาการด้านอิสระด้านพลังงานนะคะเป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมก็ประกาศลงเลือกตั้งในนามอิสระแล้วก็อีกคนค่ะที่มีแนวโน้มจะเข้ามาสมัครเช่นเดียวกันก็คือนายวรัญชัยโชคชนะ
0: โอ้มาด้วยเหรอครับ
1: คาดว่าก็จะเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สำหรับนักข่าวการเมืองหลายคนคุ้นเคยนะคะสำหรับคุณวรัญชัยที่เคยลงรับสมัครเลือกต
0: ั้งวันก่อนเนี่ยผมเห็นคุณวรัญชัยเนี่ยไปยืนอยู่ข้างหลังพี่เต้
1: อ๋อเหรอคะ
0: ตอนให้สัมภาษณ์นะผมก็นึกว่าจะไปเป็นทีมงานพี่เต้ไม่ใช่นะ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเนี้ยทางไทยรัฐเขารวบรวมมาแล้วก็คาดการว่าคุณวรัญชัยโชคชนะเนี่ยนะคะนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เคยลงรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครมาแล้วถึง7ครั้งเนี่ยก็อาจจะลงอีกในครั้งนี้ก็เป็นไปได้ค่ะอ
0: ัน
1: นี้ก็ต้องรอติดตามกันดูนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ว่ากทม.เนี่ยจะมีใครลงรับสมัครรับเลือกตั้งบ้างเพราะว่าเปิดถึงวันที่1ใช่มั้ยคุณภูเบศร
0: ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ไปดูความเคลื่อนไหวของแต่ละคนนะครับไปดู3คนที่ผมเปิด Facebook เจอ

0: นะครับคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับหรือว่าดร.โจเนี่ยความเคลื่อนไหวใน Facebook นะคือ8ชั่วโมงที่แล้วนะครับก็มีการโพสต์นะครับเป็นนโยบายนะครับถ้าเมืองนี้ดูแลคนได้จริงเมืองนี้ควรหน้าตาเป็นยังไงก็เป็นการลักษณะของการตั้งคำถามนะครับแล้วก็มีภาพของทีมบริหารนะครับของทางดร.โจนะครับถัดมาอีกคนนึงนะครับก็เป็นดร.มาริกาบุญมีตระกูลนะครับก็เป็นภาพในการลงพื้นที่หาเสียงนะครับช่วง8ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับ
1: คนก็8ชั่วโมงที่ผ่านมาทั้งนั้นเลย
0: ไปสตรีทฟู้ด24ชั่วโมงนะครับไปกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือแบบไปเยี่ยมเยียนนั่นแหละไปแลกเปลี่ยนข้อเสนอนโยบายต่างๆอาหารกินได้24ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนโยบายของดร.มาริกานะครับอีกคนนึงมีความเคลื่อนไหว34นาทีที่ผ่านมาให้เดาว่าใคร
1: ให้ผู้ว่าชัชชาติไปละ
0: นี่แหละผู้ว่าชัชชาตินี่แหละ
1: เอาเมื่อกี้เหมือนได้ยินผู้ว่าชัชชาติ
0: ไปแล้วยังไม่ได้พูดก็คือปั่นจักรยานไปนะครับพร้อมกับทีมงานเนี่ยตอนนี้น่าจะถึงสาราว่าการกรุงเทพมหานคร
1: ใช่กำลังบอกว่าใกล้ถึงแล้วล่ะเพราะว่าท่านบอกว่าท่านจะไปตรง6โมงเช้านะคะ
0: ใช่แต่ผมคิดว่าน่าจะถึงแล้วเพราะว่า
1: ท่านฝ่าฝนไปเลยหรือเปล่าเนี่ย
0: ไม่มีมีฝนเล็กน้อยแต่ว่าน่าจะหยุดแล้วแหละเห็นแค่พื้นถนนเปียกนะคือเขาก็ไลฟ์ไปด้วยนะคุณผู้ฟังครับขี่จักรยานไปสีเขียวจักรยานสีเขียวเนี่ย
1: น่าจักรยานน่าจะเป็นจักรยานคู่ใจหรือเป็นจักรยานของกทมที่เขาให้เช่าให้แบบให้บริการอยู่แล้ว
0: เหมือนจะเป็นจักรยานเช่าหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆคันที่ขี่ไปน่ะสีเดียวกัน
1: ค่ะ
0: หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ
1: ค่ะ
0: ฮะ
1: ค่ะอาจจะไปกันที่รัฐสภากันบ้างค่ะวันนี้28นะก็จับตากันเรื่องของ DSI ขอตัวคุณชนภัทรนาคสัวค่ะที่มีแบบคดีที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์แล้วก็ร่วมกันฟอกเงินนะคะก็เจ้าตัวค่ะคุณชนภัทรนาคสัวส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมค่ะก็บอกว่าในการประชุมสภาวันนี้นะคะจะเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ยืนยันว่าไม่กังวลนะคะเกี่ยวกับข้อหาคดีของเว็บพนันแล้วก็การร่วมกันฟอกเงินพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อสู้คดีขณะนี้เหลือเวลาไม่กี่วันก็จะปิดสมัยประชุมสภาแล้วจึงขอทำหน้าที่ในสภาให้เสร็จสิ้นก่อนคุณชนภัทรก็บอกว่าทันทีที่ปิดสมัยประชุมสภาเนี่ยก็จะเข้าให้ปากคำกับกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะหรือว่า DSI ตามที่ได้ร้องขอมาซึ่งเป็นเรื่องตามเดิมข้อหาเดิมที่เคยเข้าไปพบ DSI มาแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่และขณะนี้ตามกฎหมายก็มีเอกสิทธิ์คุ้มครองยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งส.ส.ได้อยากให้ประชาชนเข้าใจในเรื่องนี้อยากเข้าใจผิดว่าตัวเองจะหลบเลี่ยงนะคะก็ไม่ได้หลบเลี่ยงอะไรแต่ว่าขอให้ปิดสมัยประชุมก่อนนะคะสำหรับแนวทางสภาที่จะมีการลงมติเกี่ยวกับเรื่องของคุณชนภัทรเนี่ยนะคะว่าจะส่งตัวให้ DSI ตามที่ร้องขอหรือเปล่ามันก็จะเป็นไปได้3แนวทางก็คือสภาลงมติอนุญาต DSI สามารถนำตัวไปได้ทันทีเลยนะคะหรือสภาไม่อนุญาตก็จะต้องชะลอไว้จนกว่าจะปิดสมัยประชุมสภาและกรณีไม่เปิดให้มีการลงมติหรือส.ส.ประกาศแสดงความจำนงต่อที่ประชุมสภาว่าพร้อมที่จะไปพบพนักงานสอบสวนด้วยตัวเองโดยที่จะไม่ขอใช้ความคุ้มครองนะคะโดยที่ DSI เนี่ยสามารถนัดสอบสวนนอกเวลาการประชุมของสภาได้โดยที่สภาเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้มติบังคับส่งตัวไปค่ะอันนี้ก็เป็น3แนวทางที่จะเป็นไปได้แต่ว่ารอดูนะคะว่าที่ประชุมสภาเนี่ยจะมีแนวทางอย่างไรในเรื่องของคุณชนภัทรนาคสัวค่ะ
0: ครับมาอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังครับเวลาเราขับรถตามท้องถนนเนี่ยเราจะเห็นรถถ้าเป็นพวกรถบริษัทรถขนส่งรถตู้ทึบอะไรหรือว่ารถบรรทุกเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีข้อความบอกว่าขับรถไม่สุภาพโปรดแจ้งใช่ไหม
1: ใช่
0: ปกติมันอยู่ไหน
1: ตัวเล็กๆมุมหลังอ่ะ
0: ท้ายรถ
1: ใช่ท้ายรถค่ะ
0: ท้ายรถนะฮะล่าสุดนะคุณผู้ฟังคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาแฉแฟชั่นสติ๊กเกอร์สวยรถบรรทุกกลับมาอีกระรอกหนึ่งรูปแบบใหม่ใช้ข้อความบางหน้าขับรถไม่สุภาพโปรดแจ้ง
1: ให้ดูไม่แบบจับพิรุธได้นะ
0: ใช่คือที่ถามไปบอกว่าปกติมันอยู่ไหนมันอยู่ท้ายรถใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่ว่าตอนนี้ก็คือเอาไปติดไว้ที่กระจกหน้ากระจกข้างแทนที่จะติดท้ายรถตามปกติ
1: ค่ะ
0: อันนี้เขาก็ตั้งข้อสังเกตมานะครับว่า เอ๊ะเป็นการทำเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ด่านช่างหรือว่าตำรวจทางหลวงหรือไม่นะครับแล้วก็ที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปตรวจสอบก่อนที่มันจะระบาดหนักนะครับนายวิโรจน์ก็โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่าน Facebook นะครับบอกว่าสติ๊กเกอร์ข้อความขับรถไม่สุภาพโปรดแจ้งรูปแบบล่าสุดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับที่สร้างความน่าสงสัยอย่างมากคือปกติแล้วอย่างที่บอกไปคือสติ๊กเกอร์ลักษณะนี้เนี่ยมันจะต้องติดอยู่ท้ายรถบรรทุกนะฮะ
1: ให้คนที่เห็นว่ามันไม่สุภาพเขาจะแจ้งยังไงอยู่ที่ท้ายรถ
0: คือให้มันมองเห็นเบอร์โทรแล้วก็แจ้งพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถคนนี้ได้แต่ว่าสติ๊กเกอร์รุ่นล่าสุดเนี่ยเอามาติดไว้ที่หน้ากระจกรถแล้วก็บริเวณประตูคนขับมันผิดวิสัย
1: ใช่ค่ะ
0: ผิดวิสัยมากนะครับเพราะว่าถ้าหากที่ติดที่หน้ากระจกเนี่ยรถคันหน้ามองผ่านกระจกหลังยังไงก็มันเป็นแบบกลับด้าน
1: อ
0: ่ะมันไม่ใช่วิสัยที่จะไปดูนะครับส่วนการติดที่ประตูคนขับรถคันอื่นก็ต้องขับขนาบข้างแล้วก็หันไปมองแชะสบตา มันอันนี้มันก็ก่อให้เกิดอันตรายอีกเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการติดในตำแหน่งนี้เนี่ยเอ๊ะมันเป็นการจงใจให้เจ้าหน้าที่ด่านช่างน้ำหนักหรือว่าตำรวจทางหลวงเนี่ยสังเกตได้ง่ายมากขึ้นหรือเปล่าไม่ต้องมีติ๊กเกอร์อะไรเอาแค่ว่าขับไม่สุภาพโปรดแจ้งนะครับคุณวิโรจน์ก็เรียกร้องไปยังพลตำรวจตรีพรศักดิ์เลารุจิลาไรนะครับผู้บังคับการกองตำรวจสืบสวนตำรวจทางหลวงนะครับแล้วก็นายอลงกรพรหมศิลป์ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะกรมทางหลวงให้เร่งเข้าไปตรวจสอบแฟชั่นเขาเรียกเป็นแฟชั่นสติ๊กเกอร์ล่าสุดนะครับและก็ช่วยสกัดกั้นก่อนที่จะขยายวงกว้างเนื่องจากขณะนี้เนี่ยเริ่มมีข้อมูลพบว่ามีการทำสติ๊กเกอร์ในลักษณะนี้ออกมาเป็นจำนวนมากแล้วนะครับ
1: อืมค่ะก็ถ้าใครเห็นก็สามารถลองตรวจสอบดูก็ได้นะ
0: ครับ
1: ใช่หรือเปล่านะ
0: มันแปลก
1: ใช่มันแปลกๆก็ดีนะคะก็เป็นการจับสัญญาณการทุจริตคอร์
0: ร
1: ัปชันของจากฝ่ายค้านเขานะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะช่วงหน้าติดตามสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: กลับเข้ามาตรวจสอบสภาพอากาศนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณ
1: โกสินเสียงวัฒนาค่ะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
2: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
0: สวัสดีครับ
4: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: ครับคุณโกสินครับวันนี้สภาพอากาศโดยรวมเป็นยังไงครับ
4: ครับวันนี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองนะครับก็มีแนวโน้มที่จะมีลักษณะของฝนเข้ามาเพิ่มเติมได้เพิ่มขึ้นนะครับถ้าเทียบกับในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาในบางพื้นที่ที่ดูว่าฝนลดปริมาณลงไปบ้างนะครับก็ช่วงนี้ก็น่าจะเริ่มมีในเรื่องของปริมาณฝนที่ตกลงมาเพิ่มขึ้นได้นะครับเนื่องจากลักษณะของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยช่วงนี้ก็จะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะครับทั้งในเรื่องของฝนที่จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ในเรื่องของคลื่นลมด้วยนะครับที่จะมีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคลื่นอยู่ในเกณฑ์กำลังค่อนข้างแรงนะครับเรือเล็กอาจจะต้องงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ไว้ด้วยนะครับ
0: ครับถ้าแยกเป็นรายจังหวัดนี้จังหวัดไหนที่ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษบ้างครับ
4: ส่วนใหญ่จะเน้นบริเวณด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็จะเน้นด้านตะวันตกของประเทศไทยนะครับทั้งในพื้นที่ทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้นะครับรวมถึงในพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกที่เป็นด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในบางจังหวัดนะครับ
0: ครับกรุงเทพปริมณฑลล่ะครับ

0: วันนี้เป็นยังไงจะมีการเลือกเขาเรียกอะไร
1: สมัครผู้ว่ากทม.
0: ผู้ว่ากทม.ด้วย
1: กอด้วยค่ะ
2: ครับวันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็มีฝนตกลงมาในช่วงดึกที่ผ่านมาบ้างแล้วนะครับส่วนในช่วงเช้าของวันนี้ดูว่าแนวโน้มฝนเนี่ยลดลงไปแล้วนะครับก็น่าจะยังไม่มีฝนเข้ามาในช่วงเช้าและช่วงสายแต่ว่าฝนจะเริ่มเข้ามาในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของฝนยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้ช่วงนี้ก็ยังเป็นลักษณะของฝนฟ้าคะนองได้นะครับ
1: ค่ะค่ะแล้วคือลักษณะฝนตกตอนเช้าแบบนี้มันจะเป็นทุกวันไหมหรือว่ามันจะเป็นสถานการณ์ในลักษณะฝนแบบนี้ไปต่อเนื่องจนถึงกี่วันนะคะ
2: ฝนในช่วงที่ผ่านมานะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นในช่วงเย็นและช่วงค่ำโดยเฉพาะช่วงกลางคืนนะครับสำหรับในช่วงของวันนี้ฝนที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นนะครับในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยน่าจะเน้นในช่วงบ่ายถึงค่ำมากกว่านะครับส่วนช่วงเช้าช่วงสายๆของวันนี้น่าจะยังไม่มีฝนนะครับน่าจะเป็นลักษณะของเมฆที่ปกคลุมมากกว่าครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
2: ครับวันนี้ในพื้นที่ประเทศไทยเองนะครับก็เริ่มที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็เริ่มที่จะมีลักษณะของฝนตกหนักเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับก็จะต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันโดยเฉพาะทางตอนบนนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงเรือเล็กอาจจะต้องงดออกจากฝั่งไว้ก่อนนะครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: ก็สภาพอากาศนะคะในกรุงเทพกทม.ปริมณฑลบ่ายถึงค่ำยังต้องเป็นฝนเลิกงานกันอยู่นะคะแต่ว่าเรื่องนี้พอพูดถึงสภาพฝนฟ้าอากาศในประเทศเพื่อนบ้านของเราก็ได้รับภัยจากสภาพฝนฟ้าอากาศเหมือนกันภูเบศรเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยแจ้งความคืบหน้านะในปฏิบัติการช่วยเหลือคนลาวที่ติดอยู่ในถ้ำอันนี้ล่าสุดเมื่อวานนี้เมื่อวานช่วงเย็นช่วยออกมาแล้วได้5คนแต่ว่ายังต้องเร่งช่วยเหลืออีก2คนนะคะก็เข้าสู่วันที่9แล้วค่ะสำหรับวันนี้ในกรณีที่ชาวลาว7คนติดอยู่ภายในถ้ำที่เมืองล่องแจ้งแขวงชัยสมบูรณ์นะคะประเทศลาวก็หลังจากที่เข้าไปสำรวจหาแร่ทองคำแต่ฝนตกหนักแล้วก็น้ำป่าไหลหลากเข้าไปท่วมนะคะตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะทางการลาวก็ได้ประสานทีมกู้ภัยเข้าไปช่วยภารกิจช่วยเหลือทีมกู้ภัยของไทยก็เข้าไปช่วยเหลือด้วยเช่นเดียวกันนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็ทำระบบสายแลนแล้วก็อินเทอร์เน็ตเข้าไปในถ้ำเพื่อที่จะใช้ดูภาพดูวิดีโอของทีมกู้ภัยต่างๆในการค้นหานะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ช่วงเย็นค่ะนายเก่งกาจบงกาวงค่ะนายกสมาคมเมตตาธรรมเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการกู้ภัยไทยในลาวนะคะแจ้งความคืบหน้าการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้ง7คนบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ชาวลาวเนี่ยพบคนลาวเนี่ยนะคะพบ อยู่ในถ้ำเนี่ยทั้งหมด5คนทุกคนอาการปลอดภัยดีแต่ว่ายังต้องเร่งช่วยอีก2คน
0: ค
1: ือในสภาพถ้ำข้างในเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างแคบมากเลยถามว่าเหตุเกิดตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาเข้าไปทำไมกันล่ะในถ้ำนั้นนะคะก็มีบริษัททุนจีนว่าจ้างชาวลาวเนี่ยนะคะประมาณ10คนเพื่อเข้าไปหาขุดแร่ทองคำ
0: ครับ
1: ค่าตอบแทนวันละ
0: เท่าไหร่
1: 150บาท
0: อ๋อ
1: ค่ะ150บาทนะคะก็เพื่อเข้าปฏิบัติงานค้นหาแร่ทองคำซึ่งในระหว่างเข้าไปเนี่ยฝนมันก็ตกหนักแล้วก็น้ำไหลทะลักเข้าไปท่วมสภาพภายในถ้ำก็เป็นอุโมงค์เหมืองนะคะพอเข้าไปก็ปิดเส้นทางเข้าออกไปเนี่ย10คนออกมาได้ทันเนี่ย3คนก็หนีออกมาได้ทันนะคะส่วนอีก7คนก็คือติดอยู่ในถ้ำตอนนี้ช่วยออกมาได้5ละเหลืออีก2สภาพภายในถ้ำเนี่ยคล้ายๆกับถ้ำที่ทีมหมูป่าที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายเลยเขาก็เลยประสานมาที่ประเทศไทยเพื่อขอความช่วยเหลือเส้นทางในถ้ำเนี่ยเข้าไปลึกๆเนี่ยมันจะแคบลงเรื่อยๆแคบลงเรื่อยๆนะคะความกว้างของถ้ำเนี่ยคือกว้างแบบเหมือนถ้าแคบลงเนี่ยเหลือประมาณ50เมตรอ่ะเพียงคนคนเดียวที่จะลอดเข้าไปแบบผ่านไปมาได้
0: อ
1: ันนี้มันก็เลยเป็นความท้าทายของทีมนักประดาน้ำที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลืออีก2คนนะคะซึ่งตอนนี้5คนที่ออกมาเนี่ยอาการปลอดภัยดีแล้วก็หลังจากนี้เขาก็น่าจะได้มีการสอบถามกันว่าเพื่อนอีก2คนอยู่ในถ้ำบริเวณไหนอย่างไรเพื่อให้ง่ายต่อการติดตามตัวอีก2คนที่เหลือค่ะ
0: ครับก็เอาใจช่วยนะครับเลย2คนนะครับให้ค้นเจอแล้วก็ออกมาอย่างปลอดภัยทั้งสองท่านเลยนะครับไปอีกหนึ่งข่าวปิดท้ายแล้วกันนะครับองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือว่านาซาครับเขาเปิดพิมพ์เขียวรายละเอียดการสร้างฐานที่อยู่อาศัยถาวรบนดวงจันทร์หรือว่า Moon Base นะครับบริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์เป็นแห่งแรกของมนุษยชาติภายใต้โครงการ Artemis นะครับหวังที่จะปักหมุดความเป็นผู้นำอวกาศท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นกับประเทศจีน

0: หลังจากทุ่มงบประมาณไปกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับได้นิดนึงเนาะนะฮ
1: ะ
0: ที่กรุงวอชิงตันดีซีเขาก็มีแผนในการสร้างฐานบนดวงจันทร์แบ่งเป็น3ระยะนะครับโดยระยะแรกก็จะเริ่มปีจะเริ่มไปจนถึงปี2029จะส่งนักบินอวกาศแล้วก็หุ่นยนต์ชุดแรกขึ้นไปสำรวจพื้นที่ระยะที่2นะครับ2029ถึง2032จะว่าเริ่มวางระบบพื้นฐานและก็ระบบพลังงานแสงอาทิตย์และก็นิวเคลียร์เครือข่ายขนส่งและเทคโนโลยีขุดเจาะทรัพยากรปูทางไปสู่ระยะที่3ปี2032นะครับที่นักบินอวกาศเนี่ยจะสามารถไปใช้ชีวิตและก็ไปวิจัยในที่พักซึ่งช่วยให้หลบภัยจากรังสีแล้วก็อุณหภูมิสุดขั้วและก็อุกกาบาตขนาดเล็กๆได้ครับ
1: ค่ะทั้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้นะคะดิฉันกมลพรร่มทองคำและคุณภูเบศสุนีต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
4: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุภีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
2: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดี ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะประจำวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2569นะคะในเช้านี้รับหน้าที่โดยลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์นะคะแล้วก็อาจารย์เจษดาสารทองนะคะที่จะอยู่กับคุณผู้ฟังไปยาวๆนะคะ1ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณนะคะตั้งแต่เวลา 6:00 นจนถึง 7:30 นโดยประมาณนะคะซึ่งวันนี้ก็เช่นเคยนะคะเราก็มาพร้อมกับของมีข่าวสารมากมายนะคะแล้วก็มีของรางวัลให้

0: ร่วมสนุกด้วยในตอนท้ายกับคุณกฤตด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูภาพรวมของรายการ Good Morning ASEAN กันค่ะในเช้านี้นะคะในช่วงแรกเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาดูข่าวสารกันนะคะไม่ว่าเป็นข่าวในอาเซียนและทั่วโลกนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะต่อสายไปหาคุณศิวตราสินพสุทธดลนะคะเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยศูนย์เอเชียแอฟริกาสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีนนะคะช่วง 6:40 นาทีค่ะไปดูกันค่ะเรื่องของการจัดระดับความฉลาดของอุปกรณ์ AI ของจีนน่าจะเป็นเรื่องที่หลายคนสนใจอยู่นะคะเพราะว่าถ้าพูดถึง AI แล้วเนี่ยจีนก็ถือว่าเป็นตลาดใหญ่แล้วก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีการพัฒนา AI ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันซิมาอัปเดตเทคโนโลยีกันนะคะว่าที่จีนเนี่ยมีอุปกรณ์ AI อะไรที่ถูกจัดอันดับเป็นอันดับแรกๆกันบ้างนะคะหลังจากนั้นค่ะช่วง7:00 น.นะคะเดี๋ยวเราต่อสัญญาณเครือข่ายวิทยุอสมทมาทั่วประเทศนะคะเราก็จะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะช่วง7:10 น.ช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะไปรู้จักค่ะราชาผลไม้สายพันธุ์เมียนมาราชาผลไม้ของเมียนมาจะเป็นผลไม้อะไรกันนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามได้ในช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN แล้วคุณกฤตก็น่าจะมาพร้อมกับของฝากนะคะของรางวัลเล็กๆน้อยๆที่ให้ร่วมสนุกกันในสัปดาห์นี้เดี๋ยวมาลุ้นของรางวัลและคำถามกันอีกทีนึงนะคะส่วนช่องทางต่างๆในการพูดคุยทักทายกันในเช้านี้ก็หลากหลายช่องทางเช่นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live ซึ่งตอนนี้เราก็ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะทางเพจ Mcot News FM 100.5และเพจ Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz นะคะนอกจากจะไลฟ์ทาง Facebook แล้วนะคะเราเองก็ไลฟ์ทาง TikTok ด้วยนะคะใครเป็นคอ TikTok นะคะใช้ TikTok อยู่ก็สามารถที่จะติดตามได้นะคะทางเพจคลื่นข่าว Mcot News ส่วน LINE Official ของทางคลื่นก็คือ @sign แล้วก็ Mcot News SMS นะคะเบอร์ที่เราจะร่วมสนุกกันในวันนี้กับคุณกฤตนะคะแล้วก็สามารถที่จะส่งข้อความเข้ามาได้นะคะก็คือเบอร์4689399นะคะก็มีหลากหลายช่องทางในการติดต่อแล้วก็พูดคุยกันในเช้านี้ไม่แน่ใจว่าพื้นที่อื่นๆเป็นยังไงบ้างนะคะฝนตกไหมในช่วงนี้นะคะถ้าลิซ่ามองออกไปนอกหน้าต่างตอนนี้ก็รู้สึกว่าฝนไม่ตกนะกรุงเทพไม่แน่ใจว่าแถวอสมทเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์เจตคะ
1: น่าจะหนักเหมือนกันเมื่อคืนเมื่อคืนฝนน่าจะตกหนักอยู่เหมือนกันเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยคือตอนที่ตกเนี่ยผมไม่รู้ตัวนะฮะก็หลับสนิทเลยแหละแต่ว่าพอตอนเช้าเนี่ยเอ๊ะทำไมน้ำนองเต็มหน้าคอนโดเลยนะฮะก็อสมทเองก็ดูชุ่มชื่นนะครับก็น่าจะตกในหลายพื้นที่ทีนี้กลางวันเนี่ยแดดเปรี้ยงเลยนะฮะแต่ว่าพอเย็นๆค่ำๆเนี่ยฝนตกก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ
0: ค่ะนะคะด้วยความห่วงใยจากรายการ Good Morning ASEAN นะคะอาจารย์เจตคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูข่าวสารกันเลยไหมคะอาจารย์คะ
1: ได้ครับว่าสำหรับข่าวสารนะครับที่อยากจะขอพูดตั้งแต่ตอนแรกเลยเนี่ยนะครับก็จะเป็นการมาเยือนนะประเทศไทยครั้งสำคัญเลยของผู้นำเวียดนามนะคุณลิซ่ามีข่าวนี้ไหมครับ
0: ไม่มีค่ะเชิญอาจารย์เตชเลยค
1: ่
0: ะ
1: สำหรับข่าวนี้นะครับก็เป็นการเยือนประเทศไทยนะครับครั้งสำคัญนะฮะของเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานประเทศเวียดนามตัวเลิมและภรรยาแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศนะครับเดินทางมาเยือนประเทศไทยสื่อเวียดนามจับจ้องเรื่องนี้กันมากนะครับเพราะว่าเป็นการเยือนครั้งสำคัญเลยนะหลังจากที่ท่านเนี่ยได้ดำรงตำแหน่งสำคัญ2ตำแหน่งก็คือทั้งเลขาธิการใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์นั่นคือถือว่าเป็นผู้นำสูงสุดเชิงโครงสร้างของเวียดนามนะครับแล้วก็ท่านเป็นประธานประเทศเวียดนามด้วยนะครับกำหนดการเยือนไทยเนี่ยก็คือวันที่27-29พฤษภาคมนะครับซึ่งมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการเดินทางนะครับเพราะว่าไม่ค่อยจะได้เห็นการเดินทางที่เป็นรูทต่างประเทศแบบนี้นะครับก็เดินทางมาเป็นเส้นทางบินภายในประเทศของเวียดนามก่อนคือจากอย่างนี้เวียดนามเนี่ยเดินทางที่ประเทศไทยก่อนเที่ยวบินเนี่ยเป็น VN1 เป็นเที่ยวบินพิเศษนะครับโดยที่เดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการด้วยเวียดนามแอร์ไลน์ส์นะครับ Boeing 787-9 นะครับความพิเศษก็คือว่าเดินทางออกจาก กรุงฮานอย

0: มาที่อุดรธานีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ไปเดินทางเยี่ยมชมแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์นะที่ตั้งอยู่ที่ตำบลเชียงพินอำเภอเมืองอุดรนะครับก่อนที่จะเดินทางต่อด้วยเครื่องบินลำเดียวกันนี่แหละนะครับมาที่กรุงเทพนะอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่ไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่นะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นที่จับตาดูถึงภารกิจและที่สำคัญคือการกระชับความสัมพันธ์นะครับของเวียดนามกับหลายๆประเทศนะครับรวมถึงไทยเองก็เห็นได้ชัดนะครับว่าการที่ท่านเดินทางมาเยือนไทยแบบนี้เนี่ยท่านก็มองว่าประเทศไทยนั้นมีบทบาทสำคัญนะอย่างมากนะครับต่อประเทศเวียดนามเดี๋ยวต้องดูภารกิจของท่านกันในกรุงเทพนะครับวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ครับ
1: นะคะก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เข้ามานะคะแล้วก็สร้างความสัมพันธ์กับเรานะคะก็ต้องมาติดตามดูนะคะในประเด็นที่มีการพูดคุยกันต่อไปนะคะประเด็นถัดไปที่อยากจะพูดถึงนะคะก็คือเรื่องของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะในแง่ของข่าวดีนะคะก็มีการประกาศออกมาเมื่อวานนี้นะคะจากสถานีโทรทัศน์ของทางการอิหร่านนะคะที่มีการระบุนะคะว่าทางอิหร่านตอนนี้เนี่ยก็มีการเผยว่ามีข้อตกลงกับสหรัฐนะคะแต่ยังไม่เป็นทางการนะเป็นการร่างเบื้องต้นนะคะกรอบ MOU ที่จะยุติความขัดแย้งกับสหรัฐนะคะซึ่งภายใต้กรอบ MOU อย่างไม่เป็นทางการนะคะก็มีการพูดถึงนะคะว่าอิหร่านจะเปิดการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มูซนะคะกลับสู่ระดับก่อนสงครามภายใน1เดือนนะส่วนสหรัฐเนี่ยจะต้องถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ใกล้เคียงของอิหร่านแล้วก็ยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลนะคะฟังดูแล้วเหมือนจะเป็นข่าวดีนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังมีข้อแม้อีก1ข้อแม้ที่มีการประกาศออกมาก่อนหน้านี้ด้วยนะคะก่อนที่จะมีการประกาศว่ามีการร่าง MOU อยู่นะตอนนี้นะคะเพราะว่าล่าสุดนี้เนี่ยค่ะทางด้านของรัฐบาลเตหารานของอิหร่านเนี่ยเขาก็ได้มีการยื่นคำขาดด้วยนะในระหว่างการเจรจาสันติภาพนะคะด้วยขู่ว่าจะถอนตัวออกจากข้อตกลงยุติความขัดแย้งเว้นแต่ว่าทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะยอมปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้มูลค่าสูงถึง 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งประเด็นเรื่องเงินจำนวนมหาศาลนี้เนี่ยค่ะก็กลายเป็นจุดติดขัดสำคัญที่สุดเลยนะคะในการเจรจาที่มีการเกิดขึ้นที่กาตาร์นะครับซึ่งกาตาร์ก็คือตัวกลางในการไกล่เกลี่ยครั้งนี้นะคะโดยสื่อทางการของอิหร่านเนี่ยระบุว่าข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้เลยหากสหรัฐอเมริกายังไม่ยอมคืนเงินจำนวนนี้นะคะซึ่งเป็นรายได้จากการขายน้ำมันและทรัพย์สินที่ถูกแช่แข็งไว้ในต่างประเทศนะคะจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐและสหประชาชาติในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานะคะเงื่อนไขที่ทางคณะเจรจาของอิหร่านเนี่ยยื่นต่อสหรัฐก็คือทรัพย์สินจำนวนครึ่งหนึ่งหรือประมาณ 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยจะต้องได้รับการปลดล็อกทันทีที่มีการประกาศบันทึกความเข้าใจหรือตัว MOU นี้นะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือนะคะอีกครึ่งนึงเนี่ยจะต้องได้รับการปล่อยตัวภายในเวลา60วันโดยผู้แทนระดับสูงของอิหร่านนะคะซึ่งรวมถึงโมฮัมหมัดบากายกาลิฟบัฟนะคะประธานรัฐสภาแล้วก็ทางด้านของอาบาสอากาชีนะคะอารักชีค่ะขออภัยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะคะก็ได้มีการเดินทางไปร่วมกันหารืออย่างใกล้ชิดกันที่กรุงโดฮาเพื่อที่จะหาข้อสรุปเกี่ยวกับกลไกในการโอนย้ายเงินดังกล่าวนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าพูดถึงฝั่งด้านสหรัฐบ้างนะคะทางฝั่งสหรัฐเนี่ยก็จะนำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะมาร์โกรูบิโอเขาเนี่ยก็ได้ออกมาระบุว่าการเจรจารายละเอียดในข้อตกลงนี้เนี่ยยังคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งนะคะแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยทางการทูตเนี่ยก็กำลังดำเนินไปในเรื่องของสถานการณ์ในภาคสนามนะคะก็ยิ่งกลับทวีความตึงเครียดมากขึ้นด้วยนะคะสำหรับสถานการณ์นี้เนื่องจากว่ากองทัพสหรัฐเนี่ยเพิ่งที่จะเปิดฉากโจมตีทางอากาศนะคะคือถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเขามีช่วงซีสไฟร์หยุดยิงกันอยู่แต่ว่าเมื่อวานช่วงเช้าเนี่ยค่ะทางอิหร่านเองก็มีการประกาศนะว่าสหรัฐเนี่ยไม่ทำตามข้อตกลงนะคะแล้วก็มีการยิงเข้าไปโดยสหรัฐเนี่ยอ้างว่าเป็นการตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองนะคะก็ทำให้จริงๆเนี่ยสถานการณ์เรื่องของการพูดคุยเรื่องสันติภาพต่างๆเนี่ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะตึงเครียดฝั่งอิหร่านเองก็ออกมาประณามนะคะว่าสหรัฐกำลังแสดงความไม่จริงใจแล้วก็ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงไปนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยเงื่อนไขจากฝั่งสหรัฐเองฝั่งประธาน

0: ธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยค่ะก็เป็นโจทย์ที่ยากสำหรับอิหร่านเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าทรัมป์ต้องการให้ข้อตกลงสันติภาพครั้งนี้เนี่ยพ่วงไปกับการที่มหาอำนาจในภูมิภาคอย่างซาอุดีอาระเบียนะคะปากีสถานตุรกีต้องลงนามในข้อตกลงที่ชื่อว่าเอเบรแฮมแอคคอร์ดนะคะเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับอิสราเอลด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสวนทางกับจุดยืนด้านความมั่นคงและนโยบายต่างประเทศของผู้นำสูงสุดของอิหร่านอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกลับไปกลับมาเรื่องของข้อแม้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินนะที่อยากจะให้ถูกปลดล็อกนะคะหรือข้อเรียกร้องของสหรัฐเองเนี่ยก็ทำให้ณตอนนี้เนี่ยยังไม่แน่ใจแล้วว่าผลของ MOU ที่มีการร่างอยู่ณขณะนี้เนี่ยจะสามารถเจรจากันได้หรือเปล่านะคะก็ต้องติดตามกันดูต่อไปนะคะในประเด็นนี้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยก็ดูเป็นเค้าลางที่ดีนะคุณลิซ่าก็ถือเป็นการใกล้เคียงนะครับการยุติการสู้รบกันที่เรียกว่าใกล้ที่สุดแล้วนะคุณลิซ่า
0: ใช่แล้วค่ะนะคะก็ถือมีข้าวรางที่ดีแต่ยังคงมีอุปสรรคที่จะต้องข้ามผ่านแล้วก็เจรจากันต่อไปค่ะ
1: อืมนะก็ต้องจับตาดูกันนะครับว่าจะสามารถหาจุดตรงกลางนะเพราะว่าทุกครั้งที่มีการพูดคุยกันน่ะนะครับความต้องการหรือว่าสิ่งที่จ่อกันไว้เนี่ยมันก็จะค่อยๆใกล้ขยับใกล้กันเข้ามาทุกทีนะจนถึงจุดที่เจอกันได้นะครับอ่ะอันนี้ก็รอดูกันนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อไปนะสำหรับเรื่องนี้นะครับอ่ะมาดูอีกข่าวนึงนะครับที่เกิดขึ้นที่ประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าเกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะก็เป็นผลงานของกู้ภัยไทยนะที่ไปช่วยคนลาวที่ติดอยู่ในถ้ำอันนี้สื่อทั่วโลกนะครับก็ชื่นชมนะฮะภารกิจนี้ของกู้ภัยไทยนะฮะที่ไปช่วยคนลาวตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมดติดอยู่ด้วยกัน7คนนะเขาบอกว่าอันนี้คือแบบมิราเคิลเลยนะช่วยได้5คนแล้วตอนนี้5คนช่วยได้แล้วนะครับกำลังเร่งช่วยอีก2คนซึ่งน่าจะสามารถเข้าถึงได้นะครับติดมา18วันแล้วนะไม่น่าเชื่อพี่คนลาวเองก็ค่อนข้างเรียกว่าสู้ชีวิตเหมือนกันนะจาก BBC ครับ5 people found alive after week trapped in flooded Laos cave นะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยไทยแจ้งความคืบหน้านะครับปฏิบัติการช่วยเหลือ7คนลาวติดถ้ำล่าสุดพบแล้ว5คนตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับก็เร่งหาอีก2คนนะครับกรณีชาวลาว7คนนะครับติดอยู่ภายในถ้ำเมืองล่องแจ้งนะแขวนชัยสมบูรณ์นะประเทศลาวหลังจากที่เข้าไปสำรวจหาแร่ทองคำแต่ว่าฝนตกหนักแล้วก็น้ำป่าไหลเข้าท่วมนะตั้งแต่วันที่19ที่ผ่านมานะ19พฤษภาคมนะครับทางลาวเนี่ยนะครับประสานทีมกู้ภัยไทยนะครับคืออย่างนี้คือแจ้งว่าติดวันที่19แต่ว่าพอเข้าไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาติดอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วนะคือออกมาไม่ได้แต่ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับโดยที่ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยไทยเนี่ยก็เข้าร่วมช่วยเหลือล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่ติดตั้งระบบสายแลนและอินเทอร์เน็ตเข้าไปภายในถ้ำเพื่อใช้ส่งภาพแล้วก็วิดีโอช่วยทีมกู้ภัยเนี่ยนะครับสามารถทำงานได้ตามที่เป็นข่าวไปแล้วเนี่ยนะครับโดยที่นะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานว่านะเข้าสู่การค้นหานะครับวันที่8จนเวลา 16:30 นที่ผ่านมาของเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็แจ้งความคืบหน้าว่านะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยพบชาวลาวที่ติดอยู่ในถ้ำ5คนแล้วทุกคนอาการปลอดภัยดีขณะนี้เร่งค้นหาผู้ประสบภัยอีก2คนนะครับทั้งนี้นะครับได้มีการแจ้งเหตุเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยบริษัทของจีนเนี่ยแจ้งนะฮะเขาบริษัทของจีนเนี่ยได้จ้างชาวบ้านประมาณ10คนเพื่อเข้าไปขุดหาแร่ทองในพื้นที่เมืองแร่แห่งหนึ่งที่เมืองนี้เนี่ยนะครับแลกกับค่าตอบแทน150บาทต่อวันนะแต่ระหว่างปฏิบัติงานเนี่ยฝนตกหนักมากทำให้น้ำเนี่ยทะลักเข้าไปท่วมภายในอุโมงค์ของเมืองแล้วก็ปิดเส้นทางเข้าออกแต่ว่าคนงาน3คนเนี่ยหนีออกมาได้ทันคือจริงๆเนี่ยมี10หนีออกมาได้3ค้างอยู่7นะครับโดยระบุว่าลักษณะเนี่ยจะคล้ายๆกับถ้ำที่ทีมหมูป่าเขาไปติดถ้ำหลวงอ่ะนะก็คือว่ามันจะเป็นแบบช่องแคบๆเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นเหมือนเป็นกระเพาะหมูอยู่ข้างในนะครับแต่ว่าเข้าไปเนี่ยมันก็มีจุดที่ลึกและแคบด้วยนะครับคาดว่านะฮะน่าจะหนีน้ำเข้าไปแล้วก็ติดอยู่ในจุดที่แคบที่สุดนะครับที่มีความกว้างเพียง50เซนติเมตรอ่ะนะคือจุดที่แคบที่สุดเนี่ยมันกว้างแค่50เซนติเมตรอ่ะคือลักษณะมันจะมีทั้งจุดที่แคบที่กว้างแต่มันเข้าไปลึกแบบนั้นนะครับก็ต้อง ส่งกำลังใจนะให้ค้นหาอีก2คนให้ได้เรื่องนี้ก็เป็นข่าวที่สร้างความยินดีให้กับที่สปป.ลาวเช่นเดียวกันนะเขาก็ชื่นชมนะฮะภารกิจครั้งนี้ของกู้ภัยไทยด้วยครับ
0: นะคะก็ต้องส่งกำลังใจไปนะคะแล้วก็ขอให้กู้ภัยนะคะให้เจอนะคะอีก2คนอย่างปลอดภัยนะคะไหนๆพูดถึงเรื่องของข่าวในประเทศไทยแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะขออนุญาตมาข่าวสั้นๆนะคะเรื่องของการแพทย์ของไทยนะคะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะของเราเนี่ยค่ะคณะแพทยศาสตร์ของมช.เนี่ยค่ะประสบความสำเร็จนะคะในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดการเป็นการบริจาคตับด้วยหุ่นยนต์นะคะที่เป็นระบบชื่อว่าฮิวโก้เป็นครั้งแรกของโลกเลยนะคะโดย2เคสนะคะที่มีการบริจาคผ่าตัดไปนะคะเป็นจากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่สู่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เช่นเดียวกันนะคะก็คือเป็นการบริจาคจากคนที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะเคสแรกเนี่ยค่ะคือมันดานะคะวัย40ปีเนี่ยบริจาคตับเพื่อช่วยชีวิตบุตรสาวอายุ9ขวบนะคะที่มีภาวะท่อน้ำดีตับตันนะคะตั้งแต่กำเนิดนะคะในเคสที่2ค่ะก็คือเป็นลูกสาวนะคะอายุ27ปีค่ะบริจาคตับเพื่อช่วยชีวิตบิดาคุณพ่อนะคะอายุ61ปีที่มีภาวะตับแข็งรวมกับมะเร็งตับด้วยนะคะก็ต้องแสดงความยินดีนะคะกับทั้ง2เคสนี้แล้วก็ทางแพทย์มช.ด้วยนะคะที่ทำสำเร็จเป็นเคสแรกและเป็นรายแรกของโลกที่ใช้หุ่นยนต์ในการผ่าตัดบริจาคตับนะคะไหนๆก็พูดถึงเรื่องของสุขภาพการแพทย์แล้วนะคะขออนุญาตไปที่ผลการตรวจสุขภาพของโดนัลด์ทรัมป์กันเมื่อวานนี้ค่ะ
1: ท่านก็เป็นไงฮะ87
0: ประกาศออกมาโอ้เขาบอกว่านะฮะ perfectly ค่ะทุกอย่างดำเนินการไป perfectly คือสมบูรณ์แบบนะคะคืออย่าลืมว่าโดนัลด์ทรัมป์นะตอนนี้เนี่ยค่ะก็มีการถูกจับตาว่าตอนนี้เนี่ยสุขภาพเป็นยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายเองสุขภาพจิตเองว่ายังคงเหมาะสมเป็นหน้าที่เป็นประธานที่ดีสหรัฐอยู่หรือเปล่าแล้วอย่าลืมว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยกำลังจะอายุ80ปีละนะคะละใกล้ละนะคะแต่ล่าสุดนี้เนี่ยค่ะอยู่ดีๆก็มีการเข้าไปตรวจพบคุณหมอนะคะแล้วก็มีการตรวจสุขภาพประจำปีซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะตรวจค่อนข้างบ่อยอยู่เหมือนกันนะนะคะแล้วก็เป็นรอบที่3ละที่เข้าไปตรวจสุขภาพตั้งแต่กลับสู่ตำแหน่งในรอบที่2แล้วก็เลยเอ๊ะไม่น่าจะประจำปีนะอาจจะทุกครึ่งปีหรือเปล่านะคะแต่ก็ล่าสุดนี้นะคะทางทรัมป์เองก็มีการประกาศทาง Truth Social นะคะโซเชียลมีเดียของเขาหลังจากที่เขาเนี่ยมีการตรวจสุขภาพที่ Walter Reed Military Hospital นะคะก็เป็นโรงพยาบาลทหารของ Walter Reed นะคะใกล้กับกรุงวอชิงตันทรัมป์ได้มีการโพสต์ว่านี่แหละค่ะว่าทุกอย่างเนี่ยดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบค่ะ perfectly นะคะแล้วก็ได้มีการโพสต์นี่คือแบบเขาดีใจมากเลยโพสต์ระหว่างที่เดินทางกลับไปยังทำเนียบขาวนะคะแต่ถึงกระนั้นนะคะทรัมป์เองก็มักจะถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอนะในเรื่องของการขาดความโปร่งใสเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสุขภาพของเขาเองนอกจากนี้เนี่ยลำดับเวลาในการเข้ารับการตรวจร่างกายในครั้งนี้อย่างที่บอกไปดูเหมือนจะค่อนข้างถี่อยู่เหมือนกันนะคะโดยในการตรวจครั้งล่าสุดนี้เนี่ยทรัมป์ระบุว่าเป็นการตรวจร่างกายรอบ6เดือนนะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางทำเนียบขาวจะประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นกำหนดการตรวจสุขภาพแล้วก็ช่องปากประจำปีนะคะก็มีความสงสัยว่าเอ๊ะตกลงยังไงกันนะนะคะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยแม้การตรวจประจำปีตามกำหนดเดิมเนี่ยจะเกิดขึ้นในเดือนเมษายน2025แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยในเดือนตุลาคมปีเดียวกันทรัมป์ก็ได้ไปที่โรงพยาบาลโดยที่ไม่มีการประกาศล่วงหน้านะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยทำเนียบขาวก็ระบุว่าเป็นการตรวจร่างกายประจำปีเช่นเดียวกันนะคะก็ยิ่งทำให้หลายคนเนี่ยสงสัยว่ามีการแอบข้อมูลปิดบังข้อมูลอะไรหรือเปล่านะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเป็นที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทรัมป์เองเขาก็มักจะคุยนะเรื่องของสุขภาพตัวเองแล้วก็มักจะเปรียบเทียบว่าตัวเองเนี่ยแข็งแรงกว่าโจไบเดนอดีตประธานาธิบดีนะคะจากพรรคเดโมแครตซึ่งทรัมป์นะคะตอนนี้เนี่ยก็ใกล้จะ80ปีอย่างที่บอกไปนะคะจะครบ80ปีในวันที่14มิถุนายนนี้นะคะเขาเองเนี่ย ก็เคยเปิดเผยว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแข็งแรงรู้สึกกระปี้กระเป๋าไม่ต่างจากเมื่อ50ปีที่แล้วเลยเนี่ยถึงแม้ว่าตัวเองเนี่ยมักจะทานอะไรที่เป็นแบบฟาสต์ฟู้ดไม่ค่อยเฮลตี้เท่าไหร่ชอบกินสเต็กชอบดื่มไดเอทโค้กเป็นประจำนะแต่ตัวเองเนี่ยสุขภาพดีนะคะทั้งนี้เองเนี่ยเมื่อช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมานะคะทางทำเนียบขาวเองก็ได้มีการเปิดเผยว่าทรัมป์ได้รับ

การประเมินอาการบวมที่ขาแล้วก็พบว่าเป็นโรคหลอดเลือดดำส่วนปลายบกพร่องเรื้อรังนะคะหรือ chronic venous insufficiency นะคะซึ่งก็เป็นภาวะที่ลิ้นหัวใจในหลอดเลือดเนี่ยก็เลือดหลอดเลือดดำนะทำงานผิดปกติส่งผลให้เลือดไปสะสมแล้วก็ทำให้เกิดอาการบวมนะคะเป็นตะคริวบ้างนะคะรวมถึงผิวหนังเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะซึ่งก็เป็นการเปิดเผย

0: ็มีการอ้างว่าเป็นเพราะว่าใช้แอสไพรินนะคะก็เป็นผลข้างเคียงของการใช้แอสไพรินไปแล้วก็มักจะมีการปิดด้วยเครื่องสำอางเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีการเปิดเผยแหละว่าทรัมป์เองก็มีการประเมินอยู่นะว่ามีเรื่องของ chronic venous insufficiency แต่ทรัมป์เองบอกว่าทุกอย่างผ่านไปด้วยดี perfectly ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางทำเนียบขาวจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการหรือเปล่านะคะเรื่องของสุขภาพของทรัมป์แต่ล่าสุดนี้ก็มีการไปตรวจเรียบร้อยแล้วค่ะ Channel News Asia ค่ะรายงานว่า medical checkup went perfectly says Trump nearly 80
1: ครับนะก็ตัวเขาเองบอกว่าผ่านฉลุยนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะในเรื่องของสุขภาพร่างกายเนี่ยโอเคแต่สุขภาพจิตใจเนี่ยจะยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
0: นะคะ
1: พอพูดถึงเรื่องของทรัมป์พูดถึงเรื่องของสหรัฐนะคุณลิซ่ามีการปล่อยนะฮะไฟล์ UFO ชุดที่2ออกมาแล้วนะครับจาก BBC ครับ US Government's Release UFO Sighting Report นะครับก็มีการปล่อยภาพ UFO นะขออภัยนะจานบินหรือว่าวัตถุที่ Unidentified Object เนี่ยนะครับออกมาโดยแพนทากอนนะอันนี้ไม่ได้ปล่อยโดยเรื่องเด่นทั่วไปนะปล่อยโดยเพนทากอนเลยนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับคือผมก็ได้ลองดูภาพชุดนี้นะครับมีหลายอย่างเลยนะมีทั้งฟุตเทจมีทั้งวิดีโอมีทั้งภาพนิ่งนะครับหลายชุดเลยนะครับแต่ว่าถึงกระนั้นก็ตามทีมันก็ยังไม่ได้มีความแบบชัดเจนขนาดนั้นนะคุณลิซ่ารอบแรกนี่ก็ปล่อยมาแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าก็หลายๆคนก็บอกว่าก็ยังไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่อ่ะบางที่เขาก็เรียกว่า UFO บางที่ก็เรียกว่า UFOS นะครับUFOS นะครับทีนี้ก็ปล่อยออกมานะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาว่าปล่อยออกมาเนี่ยเพราะว่าต้องการที่จะกลบข่าวของทรัมป์หรือเปล่าโดยเฉพาะเรื่องของความคือเขาก็มองว่าสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยมันทำให้ชื่อเสียงของทรัมป์เนี่ยคะแนนนิยมของทรัมป์เนี่ยมันตกต่ำไปมากนะครับดังนั้นเนี่ยออกมาเนี่ยปล่อยออกมาเพื่อจะมากลบข่าวตรงนี้หรือเปล่าอ่ะคุณผู้ฟังสนใจว่าหน้าตาเป็นอย่างไรคือมันก็เป็นฟุตเทจที่มันก็ไม่ได้เห็นแบบชัดเจนนะมันก็จะเป็นเห็นแบบเงาเห็นบางครั้งดำๆหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะนี่ก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับอันนี้มาจากแพนทากอนเป็นคนเปิดเผยเลยแล้วก็ทางด้านเว็บไซต์ที่เป็นทางการของ US Department of War นะก็คือหน่วยงานกระทรวงหลักที่ดูแลแพนทากอนเนี่ยนะครับเขาก็ทำเป็นลิงก์เรื่องนี้เลยก็คือ war.gov/UFO เลยนะอย่างนี้เลยนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยการใช้ฟอนต์สีอะไรเงี้ยเหมือนสมัยก่อนอะถ้าเกิดคุณผู้ฟังเคยดูหนัง The X-Files อะอารมณ์คล้ายอย่างนั้นเลยอะนะเพลงขึ้นอยู่ในหัวผมเลยอะเพลง DX Fly อะนะครับก็น่าจะประมาณนั้นนะครับก็ลองเข้าไปดูได้ก็จะมีเป็นภาพแบบแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นภาพที่ชัดบอกเลยนะครับถ้าใครคาดหวังว่าจะเห็นภาพเป็นชัดๆเป็นแบบสีๆเห็นเอเลี่ยนมันไม่เห็นเป็นแบบนั้นบางอันเป็นเอกสารด้วยซ้ำนะฮะที่ระบุเรื่องของการไซติ้งหรือว่าการพบครั้งนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นชุดที่2นะคาดว่าอาจจะมีชุดต่อไปตามมาอีกนะครับดูซิว่าจะมีไม้เด็ดแบบไหนที่ทำให้โลกเนี่ยมีตื่นตะลึงหรือว่าฮือฮากับการค้นพบ UFO นะครับของสหรัฐครับ
0: นะคะมักจะเป็นที่ถกเถียงกันมาตลอดนะคะว่า UFO มีจริงหรือเปล่านะคะก็อาจจะเป็นข้อมูลที่อาจจะมีการเปิดเผยไปเรื่อยๆนะคะก็ต้องติดตามดูในประเด็นนี้เช่นเดียวกันเมื่อพูดถึงเรื่องของนอกโลกค่ะขออนุญาตพาไปดูบริการใหม่นะคะที่เพิ่งเปิดให้บริการเมื่อวานนี้จาก Japan Airlines นะคะร่วมมือกับบริษัทสำรวจดวงจันทร์ภาคเอกชนของญี่ปุ่นนะคะที่ชื่อว่า iSpace เขาได้มีการประกาศเปิดตัวบริการขนส่งสิ่งของไปยังดวงจันทร์อย่างเป็นทางการนะคะภายใต้ชื่อโครงการที่ชื่อว่า Argo Project นะคะโดยสายการบิน JAL นะคะ Japan Airlines แล้วก็บริษัทในเครืออย่างJALUX นะคะก็จะเริ่มเปิดขายพื้นที่สำหรับ บรรจุสิ่งของให้กับองค์กรเอกชนแล้วก็หน่วยงานรัฐท้องถิ่นต่างๆนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ27พฤษภาคมเป็นต้นไปซึ่งนับเป็นมิติใหม่ของธุรกิจสายการบินที่ขยายขอบเขตการขนส่งจากบนชั้นบรรยากาศโลกนะคะไปสู่ห่วงอวกาศนะคะห่วงอวกาศนะคะโดยเป้าหมายหลักของโครงการ Argo Project เนี่ยค่ะก็คือการอนุรักษ์แล้วก็ส่งต่อ

0: ระดกทางวัฒนธรรมรวมถึงวิถีชีวิตของมนุษยชาติในยุคปัจจุบันนะคะไปสู่คนรุ่นหลังในอนาคตค่ะโดยการนำสิ่งของเหล่านี้เนี่ยไปจัดเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมบนดวงจันทร์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติหรือว่าการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่โลกกำลังเจออยู่ณปัจจุบันนะคะสำหรับสิ่งของที่จะถูกส่งไปนั้นนะคะก็จะครอบคลุมตั้งแต่ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมนะคะที่มีค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์นะคะไปจนถึงสิ่งของที่เป็นสัญลักษณ์ความสำเร็จขององค์กรต่างๆนะคะโดยในการเดินทางครั้งนี้เนี่ยทาง Jalux นะคะก็จะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งอวกาศรุ่นพิเศษที่มีชื่อว่า Mobius Ark นะคะซึ่งมีขนาดประมาณ20 ซม x 20 ซม แล้วก็หนา10 ซม นะคะภายในเนี่ยจะถูกแบ่งเป็นช่องย่อยๆนะคะแล้วก็ใช้วัสดุที่มีความทนทานสูงเป็นพิเศษนะคะเพื่อที่จะปกป้องสิ่งของจากรังสีแล้วก็ความผันผวนของอุณหภูมิที่รุนแรงบนพื้นผิวดวงจันทร์นะคะส่วนข้อตกลงด้านการขนส่งนั้นนะคะสิ่งของทั้งหมดเนี่ยจะถูกนำไปติดตั้งกับยานลงจอดบนดวงจันทร์ Lunar Lander รุ่น Ultra นะคะของบริษัท iSpace ซึ่งมีกำหนดการเดินทางในภารกิจครั้งที่3นะคะภายในปี2028นี้ก็ถือว่าเป็นบริการที่น่าสนใจเหมือนกันนะเรื่องของธุรกิจโลจิสติกส์เนี่ยค่ะที่จะขยายออกไปสู่ดวงจันทร์แล้วก็จะเป็นแอร์ไลน์ก็เป็นเจ้าแรกของโลกที่จะทำแบบนี้นะคะก็แสดงให้เห็นเนี่ยว่าเนี่ยคือเรื่องของดวงจันทร์เรื่องของอวกาศเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของนักวิทยาศาสตร์หรือรัฐบาลอีกต่อไปแล้วนะอีกหน่อยเนี่ยภาคเอกชนบริษัทต่างๆเนี่ยก็จะเข้าถึงนะคะบริการแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ทำให้นึกแหละว่าเราเนี่ยพร้อมหรือยังสำหรับบริการแบบนี้แล้วเรื่องของกฎเกณฑ์ต่างๆการใช้ชีวิตในอนาคตของเราเนี่ยจะมีดวงจันทร์เข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่านะคะก็น่าสนใจเหมือนกันค่ะจาก The Mainichi นะคะ JAL to launch Moon Payload Service aims to preserve heritage ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับเรื่องราวจากประเทศจีนกันครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
8: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
7: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
8: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
7: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
8: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
7: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
9: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
11: The Legend's Tale
10: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-82

0: 1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
2: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN ในเช้าวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าฝนในพื้นที่ของท่านเนี่ยตกกันหรือเปล่าเมื่อคืนนี้นะครับในกรุงเทพแถวอโศกแถวอสมทนะครับตกกันเมื่อคืนนี้นะครับก็น้ำท่วมขังอยู่ตอนเช้ายังพอเห็นได้นะวันนี้ก็น่าจะส่งผลให้รถติดนิดนึงนะครับในช่วงเช้าก็ขับขี่ปลอดภัยแล้วก็เปิดกุดมินิอาเซียนของเราเป็นเพื่อนด้วยนะครับคุณลิซ่าเดี๋ยวเรามาดูข้อความคอมเมนต์นะจากคุณผู้ฟังเดี๋ยวผมจะดูทาง Facebook Live ก่อนละกันเดี๋ยวคุณลิซ่าดู Facebook Live ก่อนระบบผมดู LINE ก่อนแล้วเดี๋ยวคุณลิซ่าดู Facebook Live ละกันนะครับ
3: ได้เลยค่ะ
2: คุณณัฐธรานะครับคุณธีรพลนะครับคุณวิสิทธ์นะฮะคุณสุภชัยส่งเข้ามาทางด้านของ LINE ครับ
3: นะคะทาง Facebook Live นะคะเพจ Mcot News FM 100.5 นะคะคุณสุภชัยทักทายเข้ามาส่งสติ๊กเกอร์บังเอิญเป็นเอเลี่ยนเข้ามานะ
2: UFO
3: นะนาทีเราพูดถึง UFO แต่ว่าคุณสุภชัยน่าจะส่งมาก่อนที่อาจารย์เจตได้เล่าข่าวเรื่องของ UFO ไปนะคะก็ทักทายด้วยนะคะรวมถึงคุณเสือนะคะคุณอมรีนะคะคุณหมูนะคะคุณเชาเชานะคะแล้วก็มีคุณยุทธพงศ์นะคะจากพะเยา24องศาคุณชยุทธนะคะรายงานเข้ามาจากสุราษฎร์ธานีคุณกนัทพักนะคะทักทายเข้ามาในวันนี้แล้วก็คุณอาพรคุณลาวละจีนคุณอัมไพรค่ะบอกว่าสุโขทัย27องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็คุณชาวรีนะคะคุณเอริยาน่านะคะแล้วก็อีกหลายท่านเลยที่ส่งข้อความเข้ามานะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็คุณนะก็คอมเมนต์เกี่ยวกับข่าวที่เราได้มีการพูดถึงด้วยนะคะ
2: วันนี้ข่าวน่าสนใจ
3: นะคะข่าวกู้ภัยข่าวที่ JAL จะมีบริการส่งของไปดวงด้วยนะคะ
2: ข่าวมีตั้งแต่ในถ้ำถึงนอกโลกอ่ะ
3: มีทุกที่คือไม่ใช่
2: ทุกที
3: ่ครับ yeah, good morning everywhere
2: เออ good morning ตั้งแต่แบบในถ้ำอ่ะจนถึง good morning to the space นะครับ to outer space UFO อย่างงี้นะฮะเออวันนี้เราไปทั่วเลยนะฮะครับอ่ะคุณลิซ่าต่อสักข่าวหนึ่งก่อนที่จะไปคุยกับคุณสิวัตราครับเชิญเลยครับ
3: ได้เลยค่ะนะคะไปดูความคืบหน้านะคะเรื่องของการล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยค่ะจำได้ไหมคะว่าทางพนักงาน Samsung เนี่ยค่ะออกมาประกาศว่าจะมีการประท้วงซึ่งตอนนั้นเนี่ยโอ้โหถ้ามีการประท้วงเกิดขึ้นเนี่ยค่ะก็จะมีการผลักงานถึง 48,000 คนนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยค่ะก็มีข้อตกลงเรียบร้อยแล้วนะคะจาก Reuters ค่ะ Samsung workers approve pay deal but management still has trying times ahead นะคะก็คือถึงแม้ว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้เนี่ยแต่ว่าอุปสรรคนะก็ยังคงมีอยู่ในอนาคตนะคะสำหรับบริษัท Samsung เองซึ่งแรงงานส่วนใหญ่นะคะที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานของบริษัท Samsung Electronics นะคะก็ได้มีการลงมติรองรับนะคะข้อตกลงค่าจ้างฉบับชั่วคราวเมื่อวานนี้นะคะซึ่งก็จะช่วยหลีกเลี่ยงการนัดหยุดงานครั้งใหญ่ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเกาหลีใต้แล้วก็ห่วงโซ่อุปทานชิปทั่วโลกเลยนะคะโดยสหภาพแรงงานค่ะระบุว่าประมาณ 74% ของแรงงานที่ร่วมลงคะแนนเสียงนะคะได้สนับสนุนข้อตกลงดังกล่าวก็ส่งผลให้มีการระงับแผนหยุดงานเป็นเวลา18วันของพนักงาน Samsung ประมาณ 48,000 คนนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในแผนกเซมิคอนดักเตอร์นะคะโดยข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นจากการไกล่เกลี่ยนะคะของรัฐบาลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังการเจรจาที่ตึงเครียดเกี่ยวกับโครงสร้างโบนัสนะคะแล้วก็การแบ่งปันผลกำไรท่ามกลางความต้องการชิปหน่วยความจำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งภายใต้ข้อตกลงที่ได้รับการรับรองนะคะทาง Samsung จะนำระบบโบนัสพิเศษนะคะตามผลประกอบการระยะเวลา10ปีค่ะมาใช้กับพนักงานในแผนกเซมิคอนดักเตอร์พร้อมทั้งมีการประกาศเรื่องของการปรับขึ้นค่าจ้างเฉลี่ย 6.2% นะคะคราวนี้เนี่ยพอข่าวนี้ออกมาเมื่อวานนี้นะคะเช้าเมื่อวานนี้เนี่ยราคาหุ้นของ Samsung ที่จดทะเบียน

0: ในตลาดหุ้นโซนะคะก็พุ่งขึ้นถึง 8% แต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการนะคะที่ 323,000 วอนนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสภาพแรงงานบางส่วนก็ยังคงคัดค้านข้อตกลงดังกล่าวแล้วก็พยายามที่จะดำเนินการทางกฎหมายเพื่อระงับมติครั้งนี้อยู่ด้วยนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยพอมีข่าวนี้ออกมานะบริษัทอื่นๆที่ทำเรื่องของ AI ชิปและเซมิคอนดักเตอร์เองก็เริ่มที่จะมีความสั่นคลอนอยู่เหมือนกันพนักงานเองก็เริ่มมองดูเหมือนกันเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นบริษัทใหญ่ในเกาหลีใต้อย่าง Samsung Electronics เองเนี่ยค่ะเรื่องของค่าจ้างและโบนัสมักจะสูงกว่าบริษัทที่เล็กกว่าก็ยิ่งทำให้พนักงานในและสภาพแรงงานของบริษัทอื่นๆเริ่มหันมามองโบนัสแล้วก็ค่าตอบแทนของตัวเองละว่าจะโอเคหรือเปล่านะคะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการประกาศออกมาคือก็มีข่าวออกมาแล้วบริษัทอื่นๆเริ่มที่จะมีการพูดคุยเรื่องของการเจรจาเรื่องโบนัสแล้วก็ค่าตอบแทนเช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าที่ดีแต่ในเวลาเดียวกันนะคะมันก็อาจจะเป็นสร้างแรงกระเพื่อมให้กับวงการอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์รวมถึง AI ในเกาหลีใต้เลยทีเดียวค่ะ
1: ครับนะก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะฮะว่าจะส่งผลกระทบนะฮะต่อบริษัทอื่นมากน้อยแค่ไหนนะฮะตอนนี้คุณโบสวัตราสินพัชสุธาดลเจ้าหน้าที่ภาษาไทยศูนย์เอเชียแอฟริกาสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีนพร้อมแล้วนะครับกับการพูดคุยกันในวันนี้จีนจัดระดับความฉลาดของอุปกรณ์ AI ไปติดตามกันเลยครับGood Morning
0: World สวัสดีค่ะนี่ฮาวค่ะ
2: นี่ฮาวคุณลิซ่านี่ฮาวอาจารย์เจตแล้วก็ต้าจีฮาวคุณฟังด้วยค่ะ
1: สวัสดีครับตอนนี้อากาศที่จีนเริ่มร้อนหรือยังครับที่ปักกิ่ง
2: โอ้จริงๆอากาศมีความค่อนข้างคล้ายกรุงเทพมากเลยค่ะอาจารย์เจตคือปกติปักกิ่งอ่ะจะเป็นเมืองที่ฝนไม่ค่อยตกเนาะแต่ช่วงนี้ก็สองสามวันก็จะตกสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะนั้นใครช่วงนี้มาปักกิ่งก็ต้องเช็คอากาศดีๆเพราะว่าเชื่อว่าส่วนใหญ่คนมาปักกิ่งก็มักจะไปกำแพงเมืองจีนเวลาที่ไปกำแพงเมืองจีนถ้าฝนตกนี่จะลื่นมากก็ด้วยความที่สภาพอากาศตอนนี้ที่คุยกันประมาณ25องศาวันนี้น่าจะขึ้นไปสูงสุดอาจจะแตะที่30องศาค่อนข้างต้องเรียกว่าร้อนเลยทีเดียวถ้าสำหรับคนปักกิ่งนะมันจะไม่ใช่อบอุ่นแล้วล่ะคือมันจะผ่านช่วงอบอุ่นไปละก็จะเข้าช่วงร้อนแต่ว่าใครมาช่วงนี้ก็ถือว่ากำไรค่ะเพราะว่าต้องเรียกว่าสว่างเร็วมืดช้าคืออย่างเมื่อเช้าเนี่ยตื่นมาตอนตีห้าก็สว่างเหมือนกลางวันละแล้วก็กว่าจะไปมืดนั่นก็ทุ่มกว่าเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นใครมาเที่ยวช่วงนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าแต่อย่างที่บอกไปค่ะถ้าใครจะมาเช็คสภาพอากาศดีๆช่วงนี้ในจีนหลายพื้นที่น้ำท่ว
1: ม
2: แล้วก็ปักกิ่งเองก็ฝนตกบ่อยมากก็คือแบบ 2-3 วันตกที่ 2-3 วันอะไรเงี้ยยิ่งโดยเฉพาะคนที่มาแล้วอยากไปปีนกำแพงเมืองจีนเนาะเพราะว่าคือบางคนก็จะรู้สึกว่าอ๋อไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาจริงกำแพงเมืองจีนไม่ใช่เรื่องล้อเล่นคือถ้าเวลาฝนตกหิมะตกเนี่ยจะค่อนข้างลื่นแล้วก็คนที่ไม่ได้ชำนาญไม่ได้ปีนบ่อยๆก็จะรู้สึกว่ามันก็น่ากลัวมีความอันตรายค่ะเพราะฉะนั้นก็เช็คสภาพอากาศดีๆ
1: ใช่เคยเห็นคลิปตอนที่หิมะตกอ่ะแล้วลื่นโอ้โหคนแบบดูทุรักทุเลมากบนกำแพงเมืองจีนดูลำบากมากล้มกันลื่นกัน
2: เราดูในคลิปบางทีก็รู้สึกว่าโอ้มันก็แบบบางทีก็ดูขำเนาะว่าเขาลื่นแต่ในความเป็นจริงถ้าลื่นจริงๆไม่ขำนะ
1: ใช่ใช่
2: แล้วยิ่งเลยเพราะถ้าเป็นผู้สูงอายุนะโอ้แบบ
1: อันตราย
2: แล้วก็ใช่แล้วก็ราวที่จับอะไรเงี้ยบางทีขนาดเราเองซึ่งโอเคก็จะอายุมากแต่ยังไม่มากเท่าไหร่เนี่ย เวลาจับยังลื่นเลยอ่ะ ก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าใครที่มาแล้วมีความรู้สึกว่าอยากจะปีนนี่เตือนไว้เลยสำหรับเพราะว่าคนมาปักกิ่งส่วนใหญ่ก็ต้องไปกำแพงเมืองจีนอยู่แล้วค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะแต่ว่าที่เคยเห็นนะคะพูดถึงความยากของการปีนกำแพงเมืองจีนเนี่ยค่ะเคยเห็นคนที่ไปเดินทางหรือว่าเป็นไปเที่ยวในที่ต่างๆของจีนกำแพงเมืองจีนด้วยเขาจะมีขาโรบอทคอยช่วยในการเดินเคยเห็นอยู่เหมือนกันมีเช่ามีให้คนสามารถเช่าได้ด้วยนะคะก
2: ็แต่ว่าต้อง
0: ดูเรื่องของวันนี
2: ้ในตัวสเกเลตันน่ะมันก็คือใช้ได้ประมาณหนึ่งน
1: ะ
2: แต่ว่าอยากคาดหวังว่าจะพึ่งพิงมันได้ 100% ฉันเคยถามคนที่ไปลองมาคือมันจะต้องคือกำลังขาเราจะต้องมีกำลังขาที่โอเคในระดับหนึ่งมันเหมือนช่วยเรายกแต่ว่
1: า
2: ถ้าเราจะคาดหวังว่าใช่ถ้าจะคาดหวังว่าจะพึ่งพิงมันทั้ง 100% อะไรเงี้ยอันนี้ดิฉันไม่แนะนำนะคือต้องฝึกความแข็งแรงของขามาใน

0: ระดับหนึ่งก่อนนะคะเพราะว่าในจีน
1: อ
0: ่ะมันจะมีหลายพื้นที่ที่แบบเวลาจะไปมันจะต้องปีนจะต้องขึ้นต้องอะไรอย่างเงี้ยคือแนะนำจริงๆว่าฝึกความอดทนมาสักนิดนึงก่อนที่จะมาถ้าสมมติไม่ใช่พื้นที่ทางลาดทั้งหมดที่จะไปนะคะ
1: ตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนก่อนทีนี้เมื่อสักครู่คุณลิซ่าเนี่ยก็เลยบอกว่ามันก็เลยเชื่อมโยงกับหัวข้อในวันนี้เนาะคุณลิซ่า
2: ใช่ค่ะที่เราจะคุยกันเรื่องของโรบอทอุปกรณ์ AI ต่างๆของจีนค่ะ
0: ก็เรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้จริงๆเป็นข่าวที่ประกาศออกมาในช่วงที่ประธานาธิบดีทรัมป์มาเยือนจีนเนาะคราวนี้ก็เลยถูกข่าวของทรัมป์กลบไปซะหมดก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีใครพูดถึงเรื่องนี
1: ้
0: คือย้อนกลับไปเมื่อวันที่8พฤษภาคมอ่ะกระทรวงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนร่วมกับสำนักงานบริหารตลาดแห่งรัฐของจีนก็ได้ออกประกาศต้องเรียกว่าเป็น3อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของมาตรฐานระดับชาติ2ก็คือเรื่องของโปรโตคอลสำหรับอีโคซิสเต็มของอุปกรณ์ AI และ3ก็คือเฟรมเวิร์คสำหรับการจัดการ AI Terminal ซึ่งวันนี้เวลาของเราน่าจะพอพูดถึง2อย่างก็คือเรื่องของมาตรฐานระดับชาติกับโปรโตคอลสำหรับอีโคซิสเต็มสิ่งที่เลือกมาก็คือ2อย่างนี้มันน่าจะค่อนข้างเกี่ยวข้องกับเราด้วยแหละกับชีวิตคนไทยเพราะว่าไอ้เรื่องเฟรมเวิร์คการจัดการ AI Terminal อาจจะไกลไปอาจจะดูใหญ่เกินไปมาถึงเรื่องของการจัดระดับชาติมาตรฐานเนี่ยของอุปกรณ์ AI คือการจัดระดับในครั้งนี้เนี่ยเป็นการเกรดดิ้งเนาะคือมันไม่ใช่ว่าทุก AI อ่ะคือตอนนี้อย่างที่คุณลิซ่าพูดไปเมื่อตอนเข้ารายการเมื่อเช้าที่ฉันฟังอยู่คือตอนนี้จีนน่ะนอกจากจะเป็นตลาดของ AI ก็คือเป็นทั้งผู้ผลิตเป็นทั้งผู้ใช้แล้วก็เป็นผู้จัดจำหน่ายส่งออกไปทั้งใช้เองในบ้านแล้วก็ใช้นอกบ้านเลยเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้อ่ะในตลาด AI device ของจีนเนี่ยมันมีความวุ่นวายค่ะคือทุกบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์ออกมาตอนนี้แปะป้ายว่าฉันน่ะ AI ฉันน่ะอัจฉริยะทุกอย่างฉลาดมาเลย คือมันก็คือข้อดีก็คือว่าคนก็รู้สึกว่าโอ้ดีเนาะเราได้ใช้ของที่มันฉลาดแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอะพอแปะป้ายว่ามันเป็น AI แล้วอะมันได้รับการสนับสนุนจากรัฐค่ะคุณลิซ่าจันเจตผู้ฟังเพราะฉะนั้นอะทุกเจ้าอะก็จะบอกว่าฉันน่ะอัจฉริยะหมดแล้วอย่างที่สองตลาด AI ในจีนตอนเนี้ยคือด้วยความที่ว่าระบบมันเชื่อมกันไม่ได้ต่างคนต่างคิดแบรนด์ใครแบรนด์มันชั้นเนี่ยจะมีสภาพอีโคซิสเต็มของชั้นแล้วคือมันเหมือนกับวงปิดเนาะเหมือนสมัยก่อนยุคนึงอ่ะเราใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งตอนนี้ดิฉันก็ว่ายังเป็นอย่างตัว Apple อะไรเงี้ยเราก็ต้องอยู่ในอีโคซิสเต็มของมันอ่ะคือจะเชื่อมไปอันอื่นจะเชื่อมไป Android จะอะไรอย่างเงี้ยอย่างยากขึ้นตอนนี้ในตลาดจีนมันเป็นอย่างนั้นและอันที่3ก็คือโปรโตคอลเนี่ยมันเป็นคนละแบบและ4เนี่ยมันไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกลางเพราะฉะนั้นน่ะรัฐบาลจีนก็มองว่ามันถึงเวลาละที่ถ้าก้าวต่อไปอ่ะมันจะต้องมีการจัดระดับความฉลาดของอุปกรณ์ AI แปะป้ายเลยว่าโอเคคุณฉลาดระดับเลเวล1เลเวล2เลเวล3เลเวล4เลเวล5ไม่ใช่ว่าทุก AI จะมาฉลาดเหมือนกันหมดอันนี้ไม่ได้นะคะเพราะนั้นก็เลยมีการจัดมาตรฐานระดับชาติซึ่งใช้รหัสก็คือ GB/Z177-2026 ค่ะต้องบอกว่าเป็นการจัดอันดับความอัจฉริยะของอุปกรณ์ AI อย่างที่เล่าไปก็คือแนวคิดเนี่ยคือจีนต้องการสร้างมาตรฐานกลางเพื่อจะบอกว่าอุปกรณ์ AI แต่ละชนิดอ่ะมันฉลาดขนาดไหนแทนที่ว่าจะให้ผู้ผลิตเนี่ยออกมาโฆษณากันเองแบบว่าโอ้เนี่ยคือแน่นอนแหละคุณลิซ่าจันเจ๋งคุณฟังคือทุกคนอะเวลาที่คิดผลิตภัณฑ์อะไรออกมาของฉันก็ฉลาดที่สุดอยู่ละเพราะนั้นเวลาโฆษณานี่ก็โหแบบวุ่นวายมากผู้บริโภคก็แบบโหทุกอย่างฉลาดมากเลยยกเว้นคนซื้อเพราะนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าเอองั้นต้องมาจัดอันดับมาตรฐานกันหน่อยซึ่ง เราจะเรียกกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนว่า MIIT เนี่ยนะคะเขาก็เลยอยากให้ไอ้เจ้าพวกผลิตภัณฑ์ AI ทั้งหลายเนี่ยมีมาตรฐานเดียวกันคำว่ามาตรฐานเดียวกันคืออะไรก็คือการวัดระดับ AI ก็คือใช้การวัดเดียวกันวิธีการทดสอบการเชื่อมต่อความปลอดภัยดูในเรื่องความหน่วงของข้อมูลเนาะโมเดลภาษาการประมวลผลแล้วก็การตอบโต้ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์เพราะว่าจีนมองว่าต่อไปในจีนในอนาคตอุปกรณ์จำนวนมากที่ใช้ในจีนอะมันจะต้องไม่ใช่เป็นแค่สมาร์ทเดเวิ์แต่ว่ามันจะต้องเป็น AI device ก็คือต่อไปเนี่ยมันจะต้องช่วยเราคิด คือมันจะมาฉลาดอย่างเดียวไม่ได้แต่ว่ามันจะต้องเป็น AI

0: device คือครอบคลุมทั้งหมดเขามีการยกตัวอย่างไว้ค่ะคุณลิซ่าจันเจตคุณฟังอย่างเช่นรถยนต์ไร้คนขับหุ่นยนต์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้า AI พวกกล้องวงจรปิดอัจฉริยะคือตอนนี้เราจะเห็นความอัจฉริยะของกล้องวงจรปิดก็คือคนเดินผ่านมันก็ดีเทคอาจจับได้คนไม่เดินผ่านอ่ะก็ปล่อยไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต่อไปอ่ะมันจะมีความอัจฉริยะมากกว่านี้รวมถึงอุปกรณ์อุตสาหกรรมต่างๆและที่สำคัญตอนนี้กำลังมาแรงทั้งในตลาดจีนแล้วก็ตลาดโลกก็คือเรื่องของ wearable AI นั่นเองเพราะฉะนั้นน่ะการจัดลำดับความฉลาดคือหลายคนฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็นึกไม่ออกเนาะว่าเอ๊ะจัดลำดับความฉลาดมันจะเป็นยังไงก็คือยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนกับสมัยก่อนอะตอนที่เราเริ่มมีแบบตู้เย็นประหยัดไฟเบอร์5อะไรเงี้ยอาจารย์เจ๋งฟังแล้วก็คุณลิซ่าน่าจะนึกออกเนาะว่ามันก็จะมีการเริ่มจัดลำดับการประหยัดพลังงานและการความฉลาดของ AI ก็คล้ายๆกันหรือว่าระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติของรถยนต์อะไรเงี้ยหรือว่าการจัดให้เป็นเบนช์มาร์กหรือว่าเกณฑ์มาตรฐานกลางของโมเดล AI ซึ่งอย่างที่เล่าไปก็คือว่าจะมีการจัดระดับความสามารถของเจ้า AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์โดยประเมินความฉลาดอยู่ที่เลเวล1ถึง5ค่ะเขาใช้ตัวนี้เลยก็คือ L1 ถึง L5 เป็นมาตรฐานสำหรับฮาร์ดแวร์ที่ใช้ AI คือจริงๆแล้วเขากำหนดมาว่าไอ้เจ้าฮาร์ดแวร์ที่ใช้ AI อ่ะน่าจะมี12ประเภทด้วยกันแต่ในช่วงแรกที่ประกาศออกมาเมื่อตอนต้นเดือนพฤษภาเนี่ยจีนเรียกว่าเป็นเฟสแรกก็คือมีอุปกรณ์ประมาณ 7-8 ประเภทที่น่าจะเริ่มต้นทำก่อนนั่นก็คือแน่นอน 100% มาอันดับแรกเรียนเชื่อว่าถ้าให้ทั้งสองท่านคุณฟังทายใครถูกแน่นอนจัดอันดับความฉลาดสมาร์ทโฟนต้องมาอันดับ1ค่ะ2ก็คือในเรื่องของคอมพิวเตอร์เนาะ3ก็คือว่าทีวี4ก็คือแว่นตาอัจฉริยะซึ่งตอนนี้เรียนว่ามันเป็นเทรนด์ที่แบบกำลังมาแรงแม้ว่าจะยังไม่ได้คิดมากนะแต่จีนรู้สึกว่ามันต่อไปอ่ะมันจะแบบมาแรงมากๆก็เลยจับมาจัดอันดับก่อนเลย5ก็คือระบบในรถยนต์ภายในห้องโดยสารรถยนต์เราจะเห็นว่ารถไฟฟ้าของจีนตอนนี้พอเข้าไปอ่ะเรามีความรู้สึกเลยว่ามันแบบฉลาดมากๆบอกมันทำนู่นทำนี่อะไรมันก็ทำได้แต่ต่อไปอ่ะจีนมีความคาดหวังว่าอยากจะให้มันฉลาดกว่านี้ก็คือเหมือนกับแบบให้มันคิดแทนเลยสมมติว่าคุณลิซ่าจันเจ๋งคุณฟังขับรถใช่ไหมแล้วรู้สึกว่าแอร์ร้อนไปแอร์หนาวไปคือเราไม่ต้องสั่งมันแล้วนะมันจะต้องแบบคิดแทนเราได้มันจะต้องฉลาดขนาดนั้นแล้วก็มีในเรื่องของลำโพงแล้วก็หูฟังค่ะฟังมาถึงตอนนี้แล้วดิฉันเชื่อว่าทั้งสองท่านคุณฟังอยากรู้ละว่าไอ้ลำดับความฉลาดอะพื้นฐานเบื้องต้นเนี่ยน่าจะเป็นเลเวล1เนาะเป็นประเภทอะไรบ้างเลเวล1ก็คืออย่างที่บอกไปค่ะก็เป็น AI พื้นฐานอุปกรณ์เช่นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นกล้องตรวจจับการเคลื่อนไหวแล้วก็สมาร์ทสปีกเกอร์รุ่นเก่าถ้าสมมติว่าอุปกรณ์ของคุณได้เลเวลนี้แปลว่าความสามารถของเขาก็คือทำคำสั่งที่ตายตัวได้เช่นในเรื่องของโรบอทดูดฝุ่นก็สามารถจับเข้าแท่นชาร์จได
1: ้หรือว่า
0: ในเรื่องของคำสั่งให้แบบเปิดไฟทุกวันเวลา1ทุ่มอะไรเงี้ย
1: ค
0: ืออย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นแบบอัจฉริยะเลเวล1คือไม่ต้องคิดเองคือไม่ต้องคิดว่าฟ้ามืดแล้วฉันจะเปิดไฟเองอะไรเงี้ยไม่อันนี้ก็คือเป็นการสั่งคำสั่งแบบไปตัวเนาะหรือว่าในเรื่องของอย่างที่บอกไปก็คือไอ้พวกกล้อง CCTV ถ้าสมมติเห็นคนก็จะมีการแจ้งเตือนก็คือเนี่ยก็คือเรียกว่าเป็นเลเวล1ก็คือพื้นฐานมากๆจริงๆพื้นฐานที่สุดพอก้าวเข้ามาถึงเลเวล2เนี่ยเป็นเรื่องของความที่ว่าอุปกรณ์ AI อ่ะต้องเริ่มเข้าใจเราแล้วก็ตอบโต้ได้เช่นสมาร์ททีวีรุ่นใหม่หรือว่าพวก AI speaker หูฟังแปลภาษาแล้วก็รวมถึงรถ EV ทั่วไปค่ะความสามารถที่เขาคาดหวังว่าเลเวล2เนี่ยจะทำได้ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีการสั่งการด้วยเสียงพูดถ้าสมมติอยู่ในจีนเนาะดิฉันไม่แน่ใจอยู่ในไทยเรียกอะไรแต่ในจีนอะเวลาเราจะสั่งเครื่องใช้ไฟฟ้าสั่งอุปกรณ์อะไรเงี้ยก็จะแบบนี้ข่าวเสี่ยวตู้อะไรเงี้ยแล้วก็จะบอกแบบว่าให้มันทำนู่นทำนี่ทำนี่ทำนั่นอะไรเงี้ยแล้วมันจะทำได้ซึ่งอันเนี้ยถือว่าอยู่ในเลเวล2ก็คือการเข้าใจคำสั่งพื้นฐานบางทีเนี่ยไอ้เจ้าอุปกรณ์ device ต่างๆเนี่ยมันก็สามารถแนะนำเราได้บ้างอันนี้คือเลเวล2คือได้บ้างนะคะแล้วก็มีการประมวลผลจากข้อมูลเบื้องต้นยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเป็นสมาร์ททีวีรุ่นใหม่สมมติเมื่อคืนเราอาจจะดูหนังสักเรื่องนึงแล้วเรารู้สึกว่าเออเราชอบหนังประเภทนี้จังเลยเราก็สั่งเลยว่าเปิดหนังที่มีความคล้ายกับเรื่องเมื่อคืนให้หน่อย

0: ไรเงี้ยมันก็จะไปประมวลผลแล้วก็จะหาว่าหนังในแคตตาล็อกเดียวกันที่มีความคล้ายคลึงกันใช่หรือว่าอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เล่าไปก็คือว่าถ้าเป็นเรื่องของรถ EV ที่เขาเรียกว่าทั่วไปนะสมมติขับไปแล้วรู้สึกว่าโอ้อากาศร้อนจังเลยแอร์สมมติอยู่ที่25องศามันสามารถแบบปรับเปลี่ยนด้วยตัวมันเองได้โดยที่เราอาจจะไม่ต้องสั่งอะไรเงี้ยในขณะที่เลเวล3ค่ะก็จะฉลาดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็คือการเข้าใจบริบทแล้วก็เรียนรู้ผู้ใช้ซึ่งอุปกรณ์ก็ปรับเป็นประเภทสมาร์ทโฮมอีโคซิสเต็มเนาะเป็นAI phone เป็นค็อกพิทของรถอัจฉริยะรวมถึงหุ่นยนต์บริการซึ่งความสามารถที่เขาคาดหวังไว้สำหรับเลเวล3ก็คือ 1. สำคัญที่สุดต้องจดจำพฤติกรรมของผู้ใช้ได
1: ้
0: 2. ก็คือต้องสามารถเชื่อมโยงหลายอุปกรณ์3ก็คือว่าเจ้าบรรดา AI เหล่านี้ดิฉันเชื่อว่าตอนนี้มีคนฟังหลายคนฟังแล้วน่าจะสยองคือมันอาจจะสามารถตัดสินใจบางอย่างเองได้บางทีมนุษย์ก็รู้สึกว่าอยากตัดสินใจแทนฉันเลยฉลาดน้อยๆแต่ว่าให้ฉันได้ตัดสินใจบ้างอะไรเงี้ย
1: เขาเลยต้องมี human in the loop อ่ะมันต้องมีคนเข้าไปอยู่ในกระบวนการตัดสินใจด้วยอ่ะ
0: บ้างใช่ไหมคะแต่ว่าในเลเวล3เนี่ยเขาก็คิดว่าน่าจะตัดสินใจบางอย่างเองได้รวมถึงการเข้าใจสภาพแวดล้อมแล้วก็บริบทโดยรอบแล้วก็สามารถจัดการได้อย่างเหมาะสมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าอาจารย์เจตคุณลิซ่าคุณฟังใกล้จะถึงบ้านรถจะส่งข้อมูลไปที่บ้าน
1: ให้เปิดแอร์รอไว้บอกอุ้ยจะถึงบ้านคนจะถึงบ้านแล้วมนุษย์จะถึงบ้านแล้วเปิดแอร์ไว้หน่อยเร็วกำลังร้อน
0: ใช่หรือว่าเปิดไฟในบริเวณที่อาจจะจำเป็นต้องใช้เช่นหน้าบ้านห้องรับแขกหรือว่าอาจจะมีลำโพงที่สามารถเปิดเพลย์ลิสต์ได้เป็นประจำ
1: หรือมาแล้วแต่ต้องแบบเพลงวันนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เปิดเพลงให้เย็นๆหน่อย
0: ใช่หรือว่าอย่างเช่นเรื่องของหุ่นยนต์จะรู้ว่าผู้สูงอายุสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นก็คือไม่ใช่การนั่งลงธรรมดาเป็นการล้มหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่อยู่ในเลเวล3มาถึงเลเวล4ก็คือเลเวลอัตโนมัติหรือว่าต้องเรียกว่าเป็น AI อัตโนมัติขั้นสูงซึ่งบรรดาอุปกรณ์เหล่านี้น่าจะใช้กับพวกหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์โรงงานอัจฉริยะรถขับเคลื่อนอัตโนมัติขั้นสูงที่เราจะเห็นอาจจะเป็นรถบริการสาธารณะรวมถึงเป็น AI Industrial System ค่ะความสามารถของเขาที่เขาคาดหวังว่าถ้าจะได้แปะว่าเป็นเลเวล4เนี่ยคือ AI เหล่านี้ต้องสามารถวางแผนได้ทำงานได้หลายขั้นตอนทำงานได้ต่อเนื่องโดยที่มนุษย์ไม่ต้องสั่งรวมถึงเข้าใจในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนตัวอย่างเช่นพวกหุ่นยนต์ในโรงงานสามารถตรวจจับปัญหาสั่งอะไหล่แจ้งซ่อมเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์เองได้หรือว่ารถไร้คนขับที่อยู่ในเมืองที่สามารถแบบขับเองได้เกือบทั้งหมดแต่ว่ายังต้องมีมนุษย์คอยดูแลอยู่ข้างหลังและลำดับสุดท้ายก็คือเลเวล5ก็คือ AI อัจฉริยะทั้งกระบวนการซึ่งนี่คือเป้าหมายระยะยาวของทางการจีนค่ะอุปกรณ์ก็คือเป็นพวกปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เต็มรูปแบบเป็นพวก Humanoid AI ระดับสูงรวมถึงการจัดระเบียบประสานงาน Smart City AI ก็คือไปนู่นเลยเรื่องใหญ่ก็คือถ้าจะแปะให้เป็นเลเวล5ได้เนี่ยต้องเป็นแบบเมืองฉลาดอัจฉริยะคือความสามารถเนี่ยต้องคิดวิเคราะห์ขั้นสูงสามารถทำงานข้ามโดเมนได้ปรับตัวเองได้มีการร่วมมือกับ AI อื่นๆได้ก็คืออัจฉริยะแบบเต็มรูปแบบคำนวณเองได้ยกตัวอย่างเช่นค่ะถ้าเป็นบ้านที่เป็นบ้านทั้งหลังเป็น AI system เดียว1ก็คือเขาต้องเข้าใจตารางชีวิตคนที่อยู่ในบ้านทุกคนจัดการพลังงานว่าจะต้องใช้เท่าไหร่อะไรยังไงดูแลเรื่องของสุขภาพซื้อของควบคุม security รวมถึงสามารถเชื่อมต่อกับโรงพยาบาลหรือว่าสถานที่ที่เราจำเป็นต้องไปในเมืองได้โดยที่เราไม่ต้องสั่งหรือว่าการใช้หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุก็สามารถทำได้จริงทั้งวันค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็ทำให้เราเห็นภาพเนาะไม่เคยคิดนะว่ามันจะมาได้ไกลขนาดนี้เหมือนสมัยก่อนดูโดราเอมอนดูหนังไซไฟนะเราก็มาถึงจุดนี้กันแล้วเดี๋ยวต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าก้าวต่อไปของ AI จีนจะเป็นอย่างไรวันนี้ต้องขอบคุณคุณโบมากนะครับ
2: ขอบคุณมากค่ะ
0: ใจเย็นทั้งสองท่านใจเจนถูกฟังเลยค่ะ
1: ครับวันนี้เราได้คุยกับคุณโบศิวัตรานะครับจากประเทศจีนพูดถึงระดับความฉลาดของอุปกรณ์ AI นะว่ามันล้ำขนาดนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของผลไม้นะครับจากเมียนมากันครับ
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mCord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN ในช่วงสุดท้ายนะครับยังอยู่กับเรา2คนผมเจษดาสารทองครับ
2: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะซึ่งเป็นครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN เดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะคะช่วงเจาะลึกอาเซียนในวันนี้นะคะเราก็จะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเมียนมานะคะแล้วเราจะได้พบกับคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาค่ะสัปดาห์นี้คือเรื่องของราชาผลไม้สายพันธุ์เมียนมานะคะเดี๋ยวมาติดตามเรื่องของผลไม้กันนะคะแล้วก็คุณกฤตวันนี้ก็มีของรางวัลและคำถามมาฝากเช่นด้วยค่ะ
1: ครับเดี๋ยวจะเป็นอะไรเดี๋ยวต้องมาติดตามกันนะครับว่าของฝากในวันนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือคำถามเดี๋ยวคุณลิซ่าบอกเบอร์ SMS ซะหน่อยละกัน
2: นะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะจดเบอร์ SMS ไว้ก่อนได้เลยนะคะ4689399นะคะจะเป็นช่องทางในการร่วมสนุกกันแต่ว่าถ้าใครอยากจะพูดคุยทักทายกันนะคะก็สามารถติดตามได้แล้วก็พูดคุยทักทายกันหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live นะคะ Page MCOT News FM 100.5 ซึ่งตอนนี้เรากำลังไลฟ์อยู่นะคะทาง LINE Official @MCOT News ก็ได้นะคะหรือจะเป็นทาง TikTokขึ้นข่าว MCOT News ด้วยค่ะ
1: ครับอ่ะพอพูดถึงเรื่องของ AI นะครับคือเมื่อสักครู่เนี่ยผมพูดอยู่คำหนึ่งว่าอ่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเผื่อคุณผู้ฟังท่านไหนไม่ได้เข้ามาฟังนะช่วงที่แล้วเนาะก็คือคุณสุวัตราเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวที่รายงานมาจากประเทศจีนก็บอกว่าจีนกำลังจะทำเป็นการเหมือนการจัดระดับอ่ะนะครับคล้ายๆกับเหมือนอ่ะฉลากประหยัดไฟเบอร์5ของเราก็มาดูกันว่า AI เนี่ยมีความฉลาดแค่ไหนก็มี5ระดับด้วยกันนะตั้งแต่พื้นฐานเลยจนถึงระดับที่5ที่สามารถจะตัดสินใจสามารถที่จะรู้จักไลฟ์สไตล์ของเราแล้วก็สามารถที่จะจัดแจงต่างๆได้นะอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องจับตาดูกันเพราะ AI ของประเทศจีนก็ถือว่าก้าวกระโดดไปอย่างมากแต่นะผมก็บอกว่าสิ่งที่ต้องมีก็คือเรื่องของ human in the loop human in the loop แปลว่าอะไรนะฮะก็คือมันจะต้องมีมนุษย์เข้าไปอยู่ในการทำงานการตัดสินใจด้วยนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยให้ AI เนี่ยนะครับทำไปทุกอย่างเลยตามที่เขาอยากจะทำนะแล้วก็ไม่ได้มีคนเนี่ยเข้าไปคัดกรองหรือไปอะไรเลยเพราะมันเกิดปัญหานี้นะครับล่าสุดนะไม่รู้ว่าคุณลิซ่าคุณผู้ฟังเคยได้เห็นข่าวนี้ไหมครับคือ Starbucks ที่ญี่ปุ่น Starbucks Korea ครับถูกแบนนะครับอย่างเรียกว่าใหญ่โตเลยแล้วก็ทำให้ทาง CEO เนี่ยต้องประกาศลาออกเลยนะครับวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับมีการเปิดตัวแก้วทัมเบลอร์แก้วทัมเบลอร์ก็คือคุณผู้ฟังนึกถึงแก้วดูดน้ำอ่ะนะ
2: ฮะ
1: คุณลิซ่าก็น่าจะมีเยอะเน
2: า
1: ะ
2: แก้วที่ดื่มน้ำเย็นนะคะกาแฟเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: หรือบับใส่น้ำร้อนก็ได้เขาเรียกทัมเบลอร์นะครับปรากฏว่าวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปิดแคมเปญขายทัมเบลอร์รุ่นใหม่นะครับในชื่อว่าตัวทัมเบลอร์รุ่นใหม่นี่ชื่อว่า Tank Day นะครับแต่ทีเนี้ยมันจะมีคำในภาษาเกาหลีเนี่ยที่จะเป็นสโลแกนนะครับซึ่งปัญหาก็คือว่าวันที่18พฤษภาคมเนี่ยจริงๆแล้วนะในประเทศเกาหลีเนี่ยมันเป็นวันครบรอบเหตุการณ์นะครับกวางจูอัพไรซิ่งในปี1980ที่กองทัพเกาหลีใต้เนี่ยใช้รถถังภาษาอังกฤษคือคำว่า Tankนะครับและเฮลิคอปเตอร์น่ะปราบประชาชนเรียกร้องประชาธิปไตยเสียชีวิตเนี่ย165รายนะครับนอกจากนี้เนี่ยไอตัวชื่อสโลแกนเนี่ยมันจะมีอยู่คำหนึ่งนะในชื่อสโลแกนเนี่ยนะครับมันไปพ้องกับคดีนะครับพาร์คจองชอยนะครับซึ่งเป็นนักศึกษาที่ตำรวจอ้างว่าเสียชีวิตเองนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยมันไปพ้องเสียงกับคำว่าการทรมานนะคือทั้งหมดเนี่ยพอไปดูแล้วเนี่ยนะครับเอางี้แบบพูดแรงกระเพื่อมก่อน